0: และมุมมองที่แตกต่าง
1: มวยไทยกีฬาประจำชาติที่มีเอกลักษณ์และมีประวัติมาอย่างยาวนานมวยไทยยังเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการต่อสู้ที่ได้รับการยอมรับและได้รับการยกย่องจากทั่วโลกว่าเป็นสุดยอดศิลปะการป้องกันตัวที่งดงามด้วยท่วงท่าลีลาไหว้ครูที่อ่อนช้อยแต่เมื่อถึงคราวปล่อยอาวุธก็ดุดันแข็งแกร่งและทรงพลังจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่ปัจจุบันนี้แม้จะมีค่ายมวยไทยในต่างประเทศเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีแต่เรายังคงเห็นชาวต่างชาติผู้หลงรักมวยไทยเดินทางมาประเทศไทยเพื่อเรียนรู้มวยไทยในแดนดินถิ่นกำเนิดเพื่อเป็นสุดยอดนักชกมวยไทย
2: มวยไทยศิลปะการต่อสู้ที่มีเอกลักษณ์และมีประวัติมาอย่างยาวนานแม่ไม้มวยไทยที่มีเสน่ห์มัดใจคนทั่วโลกและหนึ่งในนั้นก็คือมะลิฟรานซิสวอลวัฒนะ
3: สวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่อมะลิชื่อจริงฟรานซิสวัฒนยาเป็นชาวแคนาดานะคะมาอยู่ประเทศไทยครั้งแรก15ปีที่แล้วจบม.6มาจากต่างประเทศแล้วก็ทำงานก็สร้างจีนเก็บตังค์แล้วก็มาชกมวยเลยค่ะทุ่มเทชีวิตไปทางนั้นไปค่ายมวยครั้งแรกก็ที่แรกว่าอยากเรียนมวยสากลเด็กแต่เขาว่าไม่มีสอนมีแต่แค่มวยไทยเป็นเด็กน้อยเนาะ14ปีก็ความคิดก็คืออยากต่อยอยากชกมันไม่ได้คิดอะไรมากมายแต่คิดแค่ว่าอยากจนชกสมัยก่อนมันแตกต่างกันมากเลยนะคะอยู่ตามประเทศมันนานๆที่ได้โชว์อยู่ค่ายมวยกรุงเทพเขาไม่เคยมีคนต่างชาติเราเป็นผู้หญิงด้วยอายุน้อยแตกใจมากว่ามาได้ยังไงมาอยู่ได้ยังไงแล้วก็กลับมาอยู่ภาคอีสานกับแฟนเป็นเรื่องบังเอิญนะคะพอดีว่าเราอยู่บ้านนอกเราก็มีแค่ค่ายมวยค่ายเดียวชกมวยพงนาก็มีชกมวยนาวัดก็มีผลถูกใจมากเลยแบบสมัยก่อนมีแบบเขาไม่เคยเห็นปลานบางคนก็วิ่งอยากจับอยากดู
2: ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะที่ใครสักคนหนึ่งจะละทิ้งชีวิตที่เขาคุ้นเคยไปยังดินแดนที่เขาไม่คุ้นชินเพียงเพื่อให้เขาได้เข้าใกล้เข้าใจและเข้าถึงคำว่ามวยไทยอย่างเช่นสาวน้อยคนนี้มาลีไฮจากลักเซมเบิร์ก
4: สวัสดีค่ะน้องชื่อมาลีเดลิสไฮส์นะคะอายุ22มาจากลักเซมเบิร์กตื่นเต้นเพราะว่ามันจะเหมือนลืมชีวิตใหม่เพราะมันใช้ชีวิตไม่เหมือนที่บ้านอาทิตย์แรกแกทำทุกอย่างดีใจแล้วก็สบายใจที่มีที่อยู่ที่อาจจะไม่ได้เป็นบ้านเกิดแต่เราคิดว่าเป็นบ้านของมาลีแล้ว
5: เห็นแน่ยิ่งกว่าถ้าเอ็ดผู้เดียวมันจะบกิ้งดอก
4: แล้วก็ไม่อยากกลับแล้วมีค่ายมวยที่ลักเซมเบิร์กที่สนับสนุนวัยรุ่นไปเล่นกีฬาพอดีมันเป็นมวยไทยก็เลยลองฝึกมวยไทยแล้วก็ชอบเลยก็เลยเรียนมวยไทยต่อไปความฝันของทุกคนที่เรียนมวยไทยในโลกอยากไปเรียนที่เมืองไทยเพราะว่ามันเป็นเมืองแม่ของมวยไทยอ่ะเห็นคลิปใน Instagram ใน YouTube ทุกคนมาซ้อมที่ไทยมันก็เรียนรู้เพิ่มเยอะแล้วก็เลยอยากไป

ชอบมวยไทยเพราะว่ามีเทคนิคที่สวยงามแล้วก็ศิลปะมวยไทยที่ต้องเรียนรู้ตลอดป้องกันตัวเองได้แล้วก็เราแข็งแรงขึ้นมั่นใจในตัวเองด้วยตอนขึ้นไปชกจะมีคนพูดมารีสู้คนนี้ไม่ได้คนนี้ชกเก่งมากเพื่อนๆที่ค่ายก็พูดให้ฟังไม่มารีไม่ต้องไปฟังใครทำได้แน่นอนแล้วก็ออกมาชนะได้แล้วก็ภูมิใจเพราะว่าเราทำได้มันเป็นเกมที่สนุกมันใช้ความแข็งแรงแล้วก็มันใช้สมองด้วย

0: าชื่อมารีลูเมตมาจากประเทศเอสโตเนียค่ะตอนนี้ครบ6ปีแล้วค่ะหนูเห็นว่ามวยไทยมันไม่ใช่แค่กีฬาที่ใช้ร่างกายนะคะเปรียบเทียบกับก่อนที่หนูจะเริ่มมวยสมาธิหนูก็ดีขึ้นค่ะมันมีทางบวกหลายๆอย่างค่ะตอนแรกหนูก็แค่พยายามหากีฬาที่ตัวเองชอบนะคะหนูก็เลยคิดว่าไปลองเล่นมวยก็ได้ค่ะแล้วก็ติดใจเลยค่ะมันสนุกอะตอนที่เราเล่นเชิงหรือว่าลองนวมกับเพื่อนค่ะแล้วก็มวยไทยมีอะไรที่เราสามารถเรียนเพิ่มได้ตลอดเวลานะคะไม่ว่าเราจะเป็นแชมป์โลกหรือว่าแบบถึงระดับไหนอะทุกคนเรามีอะไรที่เราสามารถเรียนเพิ่มได้ค่ะจุดนั้นคือหนูรู้สึกว่าเป็นจุดที่หนูลงรักมวยไทยจริงๆนะคะแล้วก็ด้วยที่ว่าเอสโตเนียเป็นประเทศที่เล็กมากๆนะคะประชาชนน้อยแล้วก็นักมวยหญิงก็แทบจะไม่มีเลยค่ะในเมื่อหนูตัดสินใจแล้วว่าหนูอยากจะจริงจังกับกีฬานี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่แบบหนูรักจริงๆหนูก็เลยตัดสินใจว่าก็ต้องมาประเทศไทยเนี่ยแหละค่ะตอนนั้นคือพอหนูซ้อมที่ภูเก็ต2เดือนใช่มั้ยคะหนูก็กลับไปบ้านกลับไปบอกครอบครัวว่าหนูอยากไปอยู่ประเทศไทยแบบระยะยาวค่ะตอนนั้นหนูก็ส่งอีเมลอีกรอบนะคะส่งไปหาแบบหลายๆค่ายมวยค่ะถามว่ามีใครที่แบบสามารถสนับสนุนหนูได้ค่ะเพราะว่าหนูก็ไม่มีเงินพอที่จะจ่ายค่าเรียนทุกๆเดือนนะคะสุดท้ายมีค่ายมวยหนึ่งที่เชียงใหม่นะคะที่เขาบอกว่าเขาพร้อมที่จะสนับสนุนหนูค่ะก็เลยได้ไปอยู่ภาคเหนือยาวเลยค่ะวันนี้ยังอู้บ่แล้วและเตื้อเจ้าอู้ได้หน่อยเดียวเจ้า
1: การฝึกซ้อมที่ยากลำบากและวินัยที่เข้มงวดพวกเขาตระหนักดีว่าการชกมวยไทยไม่ใช่แค่ทักษะของการเตะการต่อยหรือการปล่อยอาวุธเท่านั้นแต่การเรียนมวยไทยในเมืองไทยยังทำให้ชาวต่างชาติเหล่านี้ได้เรียนรู้ทักษะชีวิตเส้นทางสู่การควบคุมตนเองค้นพบคนที่ยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ภายในและได้สัมผัสความงดงามของมวยไทยมากกว่าที่ตาเห็น
0: สอนเยอะมากเลยค่ะเรื่องสมาธิคือเรื่องใหญ่เลยค่ะสำหรับหนูเนี่ยแหละค่ะแล้วก็รู้สึกว่าความมั่นใจในตัวเองก็สูงขึ้นค่ะด้วยที่ว่าหนูมาอยู่ประเทศอื่นที่แบบแตกต่างจากบ้านหนูมากๆตั้งแต่อายุ17อ่ะหนูก็เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับความรับผิดชอบด้วยค่ะตอนแรกแบบพอมีอะไรแบบเกิดขึ้นมีปัญหาอะไรหนูก็จะแบบวายไม่รู้จะทำยังไงพอต่อขึ้นแล้วก็ซ้อมมวยไปด้วยรู้สึกว่าแบบตอนนี้ไม่ว่าหนูจะเจอปัญหาอะไรหนูแบบตั้งสติได้ค่ะ
2: แกเวลาบางสังเกตดูแกจะเสียหลักเวลาบางเพราะฉะนั้นถ้าเห็นว่าผู้โชคจะออกอาวุธแล้ว

0: เราก็ต้องพร้อมที่จะรับอาวุธต้องตั้งขาให้แข็งไม่ใช่ว่าเราโดนแยบเราขยับอี้ๆมาได้เนี่ย
1: ภูมิใจมากแรกๆก็ไม่ค่อยได้คิดว่าจะชกได้ขนาดนั้นเลยครับครั้งแรกที่ไปเกาะสมุยเห็นมีโปสเตอร์ใหญ่พูดเล่นกับแม่พูดว่าจะเห็นหน้ามารีตรงนั้นแล้วก็จริงๆก็ทำได้ แล้วก็อันที่ภูมิใจอีกก็ตอนมารีขึ้นไปชกที่ลาจอนแมนที่เราไปดูมวยครั้งแรกมารีก็ชนะด้วยแล้วก็แบบพ่อจำได้ไหมครั้งแรกที่เราไปดูมวยอ่ะแต่ตอนนั้นก็ตอนนี้พ่อก็ดูแต่เป็นลูกที่ชกแต่อันนี้แบบมันภูมิใจมากค่ะ

0: เป็นคนที่มองว่ามวยไทยเป็นกีฬาที่สร้างคนได้จะสอนระเบียบวินัยการใช้ชีวิตเพราะว่าจริงๆชกมวยมันเหมือนชีวิตบางทีเราก็ไม่สบายหรือเราเหนื่อยเราท้อแต่เราก็ต้องลุกขึ้นมาสู้การชกมวยเรามองว่ามันชีวิตเราจริงเราก็ต้องสู้ทุกอย่างง่ายก็ต้องสู้ก็เลยชอบเราเปิดค่ายมวยเพื่อช่วยเด็กๆเรียนรู้ค่ะให้ทั้งใจเด็กให้มีการศึกษาค่ะเราไม่ได้เก็ตอะไรมากกว่านั้น
1: ไอ้โบลิ่งเกมเวลาเล่นเกมอย่าใช้อารมณ์นะลูกใช้ IQ นะใช้สมองนะ
0: ที่เราจะพยายามสอนเด็กน้อยก็คือทุกคนต้องมีเป้าหมายใช้ชีวิตวันต่อวันมันไม่ไปไหนหรอกแล้วก็ต้องทำอะไรให้มันเป้าหมายให้สำเร็จทุกคนก็ต้องจบม.6ทำให้ชีวิตคุณภาพดีขึ้นเราจะเป็นคนไปหลับไปส่งเล้งเลยไปโรงเรียนทุกวันนะไม่มีทางนะที่มันไม่จบบางทีนะเด็กก็น่าจะคิดว่าภาคอีสานก็เป็นบ้านก็ไม่ได้คิดอะไรมากกว่านั้นในโลกเรากว้างมากเลยบางประเทศมันมีสงครามบางประเทศเดือดร้อนมากบางประเทศมันข้าวกินแต่เถ็บก็ไม่มีเราก็อยากให้เด็กมองนอกใกล้ๆไม่ใช่มองแต่แค่อะไรอยู่ข้างนอกนะอยากให้เขาเข้าใจว่าเราก็เล็กนิดเดียวในโลกเรานี้ใช่ไหมเราก็อยากให้เขามีความคิดที่ว่าจะไปสู้ข้างนอกด้วยไม่ใช่ว่าแต่อยู่แต่แค่บ้านนะอยากให้เขาคิดกว้างๆว่าอยากไปนอกไปได้มวยไทยจะพาไป
2: เป็นประตูที่พาเด็กไทยไปสู่สากลแต่ในขณะเดียวกันมวยไทยก็เป็นประตูที่พาผู้คนมาค้นพบกับคำว่าวัฒนธรรมไทย
3: เป็นประเทศที่แบบที่เชิญทุกคนเหมือนเวลคัมได้ตลอดแล้วก็แบบเป็นประเทศที่รู้สึกปลอดภัยเพราะว่าทุกครั้งที่มาเจอปัญหาก็มีคนช่วยตลอดไม่ค่อยมีใครทิ้งแล้วก็ไม่ค่อยมีใครแบบบอกโอเคมาต้องหลับคนเดียวมันก็เป็นประเทศที่แบบช่วยกันเยอะ
0: ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ผู้คนอยู่ได้มันไม่ได้เอิดอาดมันอยู่ได้ค่ะประเทศไทยฝรั่งมันน้ำบูดตลอดมันเกลียดเลินมีเกลียดเลินนั้นนะคนไทยก็มันเป็นซีเรียสสบายๆมันดีอะไรแบบนี้ก็เซิร์ฟ
4: ด้วยที่ว่าเอสโตเนียเป็นประเทศที่ว่าทุกคนใช้ชีวิตแบบชีวิตใครชีวิตมันแต่พอมาที่ไทยนี่คนไทยจะชอบถามว่ากินข้าวหรือยังไปไหนมาแบบจะใส่ใจคนอื่นมากๆเลยค่ะอย่างที่หนูชอบมากๆนะคะก็คือที่ไทยแบบเด็กๆต้องเข้ารบผู้ใหญ่นะคะแบบมีการไหว้คำว่าเกรงใจค่ะพอหนูได้ยินคำว่าเกรงใจแล้วก็มีคนอธิบายให้หนูฟังว่ามันแปลว่าอะไรโอ้ใช่เลยค่ะคำเนี้ยแหละค่ะที่แบบที่หนูรู้สึกมาทั้งชีวิตแต่ไม่มีทางที่หนูจะอธิบายความรู้สึกนี้ให้คนอื่นฟังค่ะแต่พอประเทศไทยแล้วก็ภาษาไทยมีคำนี้หนูแบบหลงรักภาษาไทยเลยค่ะ
2: จะเห็นได้ว่าแต่ละคนนะคะก็หลงรักมวยไทยในแง่มุมที่แตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนได้เรียนรู้จากมวยไทยเหมือนกันนั่นก็คือคำว่าวินัยและครอบครัว
5: มวยไทยทำให้คนต่างเชื้อชาติ

างศาสนาต่างภาษามาอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวเรียนรู้ที่จะเสียสละมีน้ำใจให้อภัยให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกันอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธีบนวิถีแห่งพหุวัฒนธรรม

0: ซ่า Family Food เชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยาแคปซูลฟ้าทลายโจรของแหลมทองการแพทย์แก้ไข้บรรเทาอาการเจ็บคอมีจำหน่ายใน 7-Eleven Nestle Good Food Good Life Beta Grow ใส่ใจเพื่อชีวิตที่ดีน้ำมันพืชกุ๊กทุกวันคือวันศุกร์มาม่าเอาใจสายรักสุขภาพโซเดียมน้อยอร่อยเหมือนเดิมลองเลย
1: คุณผู้ชมครับสุภาพบุรุษที่นั่งอยู่ซ้ายมือผมนี้แหละครับที่จะเป็นผู้นำเอานมเกษตรหรือ KU Milk ไปสู่ระดับพรีเมียมให้ได้เพราะท่านเป็นนักวิชาการแล้วท่านก็เป็นกรรมการบริหารของศูนย์นมเกษตรซึ่งวันนี้ท่านจะมาบอกเรานะครับว่าต้นตอของการทำให้นมเกษตรเป็นระดับพรีเมียมได้นั้นเนี่ยมันมาได้อย่างไรรองศาสตราจารย์ดร.

0: ดร.สมเกียรติประสานพาณิชย์สวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้อาจารย์หล่อวันนี้อาจารย์เป็นคาวบอยเหมือนผมอาจารย์เป็นอาจารย์สอนอยู่คณะ
1: ผมเกษียณที่ภาควิชาสัตว์บายคณะเกษตรมา
0: อาจารย์เกษียณแล้วเหรอฮะ
1: ครับ
0: ดูหน้าแล้วอาจารย์เหมือนอีก7ปี
1: น่าจะเกษียณนานแล้ว
0: ไม่หน้ายังอ้อนี่แหละคือคนทําบุญนะฮะคุณผู้ชมคนที่มีจิตใจดีงามคนที่ช่วยเหลือประเทศชาติน่าจะอ่อนนะดูหน้าไม่รู้เลยอาจารย์สมัยเรียนอาจารย์ก็เรียนเกี่ยวกับโคนมตลอดชีวิตของอาจารย
1: ์ครับในเรื่องของปศุสัตว์นี่ไม่ว่าเนื้อนมไข่นะครับนมก็คือส่วนหนึ่งนะฮะที่เป็นครัวของโลกได
0: ้เป็นอาหารเลี้ยงพลโลกในแง่ของเชิงโปรตีนเป็นหลักอาจารย์ก็เลยสนใจเรื่องนี
1: ้ครับ
0: อ้าวเรียนจนกระทั่งจบปริญญาเอกครับคุณผู้ชมนม
1: ครับ
0: อาจารย์ช็อตคัทเลยอาจารย์มองยังไงกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยเฉพาะท่านอธิการบดีท่านปัจจุบันว่าจะพามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็น KU Diverse ในมุมมองของอาจารย์ขยายความคำนี้ครับ
1: คือท่านอธิการบดีเนี่ยให้มุมมองที่ค่อนข้างชัดเจนว่าไอ้ KU Universe เนี่ยมันก็คือในเรื่องของการนำนวัตกรรมคืออันนี้ท่านเน้นเลยว่า KU Universe นำนวัตกรรมหลายๆอย่างเนี่ยเข้ามาแล้วมาสร้างเป็นสิ่งที่จับต้องได
0: ้
1: ซึ่งมันเป็นการประมวลความรู้องค์ความรู้ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เน
0: ี่
1: ยเข้ามาเกี่ยวใน KU Universe นี
0: ้
1: นะฮะเพื่อให้ได้เป็น product ท่านอธิการจะพูดว่าพรีเมียมตลอดเวลาซึ่งตรงนี้คือจุดหนึ่งนะครับที่บัวนมเนี่ยเราสามารถทำได
0: ้องค์ประกอบที่จะทำให้ยกระดับคุณภาพนมเกษตรให้เป็นพรีเมียมได้มีองค์ประกอบอะไรบ้างครับ
1: คือน้ำนมเนี่ยนะมันจะมีทั้งน้ำนมแล้วก็เนื้อนม
0: คือเวลาส่วนมากอาจารย์เวลาเราเรียกคือน้ำนมอย่างเดียวเราไม่พูดถึงเนื้อนมเลย
1: คราวนี้สิ่งที่จะทำให้เราแตกต่างจากเขาเนี่ยคือเนื้อนมไม่ว่าใครกินนมเนี่ยคำแรกก็ต้องบอกว่านมมันหอมมันมันความหอมความมันมันมาจากเนื้อนม
0: คำว่าเนื้อนมคือรสชาติที่สัมผัสได
1: ้ครับ
0: การที่จะทำให้เนื้อนมมีสารอาหารโปรตีนวิตามินและธาตุสูงมันเกิดจากปัจจัยอะไรครับ
1: คืออาหารหยาบเนี่ยนะคือเป็นสิ่งที่วัวเนี่ยต้องกินอาหารหยาบเป็นหลัก
0: อาจารย์อาหารหยาบเนี่ย
1: อาหารหยาบก็คือพวกหญ้าม
0: ันไม่ดีเลยหยาบ
1: นะฮะคืออาหารหยาบชื่อมันหยาบแต่คุณภาพมันเนี่ยละเอียดอ่อน
0: นี่โอ้ชอบคำนี้
1: คือคุณภาพมันละเอียดอ่อนเพราะอะไรเวลาวัวกินอาหารหยาบกินหญ้าเขาไปเลี้ยงจุลินทรีย์ในกระเพาะเขานะฮะเสร็จแล้วไอ้จุลินทรีย์พวกเนี้ยมันเอาคุณค่าทางอาหารที่มีอยู่ในหญ้าไม่ว่าจะเป็นโปรตีนไม่ว่าจะเป็นพลังงานทั้งหลายแหล่เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นสารอาหารให้กับวัวคราวนี้ในหญ้าเองเนี่ยมันมีคุณภาพอยู่ระดับหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเราอยากได้คุณภาพดีขึ้นเราถึงต้องมีอาหารเสริม
0: อาหารหยาบคืออาหารหลักแล้วอาหารเสริมคืออะไรอ
1: าหารเสริมคืออาหารข้น
0: อธิบายคำว่าอาหารข้น
1: อาหารข้นก็คือองค์ประกอบรวมกันระหว่างวัตถุดิบที่เป็นแหล่งอาหารโปรตีนนะฮะอย่างพวกกากถั่วเหลืองนะฮะพวกกากปาล์มกากฝ้ายนะฮะแล้วก็มีแหล่งอาหารพลังงาน
0: ครับ
1: นะครับพวกมันเส้นพวกลำข้าวนะฮะและปลายข้าวพวกนี้เอามาผสมรวมกันใส่แร่ธาตุเข้าไปนะฮะประกอบออกมาเป็นสูตรต่างๆสำหรับบัวแต่ละวัย
0: คืออาหารข้น
1: อันนี้คืออาหารข้นแต
0: ่
1: คืออาหารเสริม
0: แต่สำหรับนักโภชนาการอย่างผมเนี่ยผมเป็นนักโภชนาการคนไม่ได้โภชนาการสัตว์เนี่ยนะฮะแต่สัตว์กับคนมันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่แต่องค์ประกอบของอาหารข้นที่อาจารย์ไล่เลียงไปเมื่อสักครู่เกือบ10อย่างนั้นเนี่ยดูแล้วมันดูดีนะอาจารย์ทำไมมันไม่เหมาะกับวัว 100%
1: ส่วนนึงเนี่ยนะฮะชื่อบอกอยู่แล้วคืออาหารเสริม
0: เออ
1: เสริมในสิ่งที่วัวมันขาด
0: นะฮะเข้าใจแล้ว
1: มันก็เลยมาเติมเต็มในเนื้อนมที่มันจะเกิดขึ้น
0: อาจารย์ผมกำลังจะจับประเด็นของอาจารย์ที่อาจารย์อธิบายคำว่าอาหารหยาบมันมีตัวหนึ่งที่อยู่ในหญ้ามันไปทำให้จุลินทรีย์ในกระเพาะวัวแต่ในอาหารข้นมีน้อยใช่ไม่ใช่
1: มีน้อยครับในอาหารข้นมีน้อย
0: อา
1: หารข้นจะมีลักษณะของเปิดย่อยปั๊บจุลินทรีย์ไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์ถึงแม้จะใช้ประโยชน์ได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดมันมากเกินไปมันคือผลเสีย
0: ถ้าเกษตรกรตัดสินใจใช้อาหารข้นอย่างเดียวเพราะมันง่ายสะดวกไม่ต้องไปปลูกหญ้าไม่ต้องไปปลูกข้าวโพดไม่ต้องหน้าดำเนี่ยอาหารข้นมันมีความดีอยู่

0: แต่ผลเสียตรงไหน
1: 1มันแพง
0: จัด
1: แน่นอนนะฮะคือ1มันแพงอาหารคนโลนึงอ่ะ14บาท
0: โอ
1: ้แต่หญ้าเนี่ยนะปลูกเองผมให้50ตังค
0: ์โอ้โห14บาทกับ50ตังค์เนี่ย
1: นะถ้าเกิดฟางเนี่ยนะบาทนึงช่วงที่แพงหน่อยอาจจะ3บาทนะฮะแต่อาหารคน14บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากินอาหารคนเยอะ
0: โอ้โหลงทุนมหาศาลอาจารย์พอลงทุนมหาศาลปุ๊บราคานมดิบก็แพง
1: ใช่ครับ
0: แล้วพอไปเข้าในกล่องนมที่เราดูดก็จะแพงตามไปด้วยการรณรงค์ให้เกษตรกรโคนมหันมาใช้อาหารหยาบมันน่าจะลดต้นทุนได
1: ้ครับ
0: อาหารหยาบมันทำให้วัวเป็นอย่างไรบ้าง
1: อยากจะให้มีอย่างนี้เยอะๆไม่ต้องไปกลัวนักวิชาการ
2: เรารักวัวเราไหมถ้าเรารักเราต้องเลี้ยงวัวด้วยหัวใจใส่ใจลงไปด้วยนะคะ
3: น้ำมันพืชกุ๊กทุกวันคือวันศุกร์โรซ่าแฟมิลี่ฟู้ดเชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัว NSL Food Nestle Good Food Good Life Beta Grow ใส่ใจเพื่อชีวิตที่ดีมาม่าเอาใจสายรักสุขภาพโซเดียมน้อยอร่อยเหมือนเดิมลองเลย
0: อาจารย์ดร.สมเกียรติครับบทบาทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มาสนับสนุนเกษตรกรโคนมให้มีคุณภาพมากขึ้นนั้นเนี่ยโดยรณรงค์เรื่องอาหารหยาบเนี่ยทางมหาลัยลงมาช่วยเหลือและสนับสนุนได้อะไรบ้างครับ
1: คือข้อที่หนึ่งเนี่ยนะฮะองค์ความรู้เนี่ยมันมีอยู่ในมหาลัย
0: เออใช่
1: มันการเรียนการสอนเนี่ยมันบอกอยู่แล้ว
0: เร
1: ามีงานวิจัยสนับสนุน
0: ฮะ
1: สามเนี่ยขาดอย่างเดียวว่าเราจะทำให้เกษตรกรเนี่ย
0: รับรู้ได
1: ้รับรู้ไปได้ยังไง
0: เออ
1: นะฮะส่วนเนี้ยมันทำให้เราต้องลงมาในพื้นที่มาถึงอ้าวมองเม็ดพันธุ์กุ้งตกใจอ้าวให้ตัวเป็นๆมาที่บ้าน
0: พออบรมปุ๊บนั้นเนี่ยแล้วอาจารย์สังเกตได้อย่างไรว่าเกษตรกรที่ฟังอาจารย์แล้วเขามีความสนใจหรือไม่สนใจ
1: โอ้หลังจากพูดเสร็จเดินมาม
0: ีเหรอ
1: มีหลังจากโควิดซาไปแป๊บหนึ่ง
0: okay.
1: นะฮะเราก็มาอบรมให้ที่แถวสนามแย้เนี่ย
0: oh.
1: เขาอบรมเรื่องข้าวโพดปลูกข้าวโพดเพื่อทำข้าวโพดหมักมาเลี้ยงวัว
0: ครับ
1: ปรากฏว่าพอพูดเสร็จปุ๊บเกษตรกรหัวเมียคู่หนึ่งนะฮะคุณแมวคุณเอี้ยงเดินมาถามเลยว่าอยากปลูกข้าวโพด
0: uh-huh. อ
1: าจารย์หาเม็ดให้หน่อยสิ
0: uh-huh.
1: เอาเฮ้ยสองคนนี้มันเอาจริงเว้ย
0: uh-huh. อ
1: ยากจะให้มีอย่างเงี้ยเยอะๆไม่ต้องไปกลัวนักวิชาการ
0: วันนี้เรามาเจอครอบครัวต้นแบบครอบครัวหนุ่มสาวที่อายุยังไม่เยอะแล้วต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคมาจนกระทั่งทำให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกิดความภาคภูมิใจกับหนุ่มสาวคู่นี้สวัสดีครับเอื้องสวัสดีครับแมว
2: ค่ะ
0: ถามจริงๆเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่จริงๆแล้วพ่อไม่ได้เลี้ยงวัวนมพ่อไม่ได้เลี้ยงวัว
2: ใช่ค่ะ
0: แต่ใครเลี้ยงวัวนะ
2: คือลุงค่ะ
0: วัวนมหรือวัวเนื้อ
2: วัวนม
0: วัวนมแล้วยังไงลุงทำอะไรกับเอี้ยง
4: ก็คือว่าเราไปดูเขาก็ต้องการเป็นแนวทาง
0: เ
4: ราก็ขอลูกวัวเขามาเลี้ยงเขาก็เลยให้มาเลี้ยงครับ
0: ตอนนั้นอายุประมาณสักเท่าไหร่เอี้ยงเจอแมวหรือยังยังไม่เจอ
4: ยังไม่เจอ
0: ยังเป็นหนุ่มอ้ออยู่เลยนะฮะเอามาเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงนานไหม
4: เลี้ยงประมาณได้2ปีครับ
0: แล้วเกิดอะไรขึ้นพอมันโตแล้ว
2: พอขายวัวตัวที่ลุงให้มาค่ะขายเป็นวัวขุนไปเงี้ยพอได้เงินมาประมาณ 30,000 กว่าบาทเขาก็ช่างใจว่าตอนนั้นอะโทรศัพท์โนเกียมันแบบวัยรุ่นม
0: ี
2: แล้วเท่
0: ร
2: อใครๆก็อยากได้คือเขาก็ช่างใจว่าจะซื้อโทรศัพท์ดีหรือจะซื้อวัวดีเขาก็โทรไปปรึกษาพี่สาวเพราะว่าโทรศัพท์มันยังขาดอยู่นิดหน่อยเผื่อพี่สาวจะช่วยอะไรเงี้ยแต่พี่สาวบอกว่าคิดดูให้ดีนะค่ะเขาเลยตัดสินใจซื้อวัว
0: ทำไมตัดสินใจซื้อวัวมากกว่าโทรศัพท์
4: เพราะเราดูอนาคตของเราครับ
0: นี่คุณผู้ชมครับนี่คือคนรุ่นใหม่ที่มองว่าโทรศัพท์ใช้แล้วก็เปลืองแล้วก็หมดไปแต่ถ้าซื้อแม่วัวมามันก็ต่อยอดจนจากวันนั้นจนถึงวันนี้ห่างกันกี่ปี
2: 20
0: ปีคุณผู้ชมครับผมกำลังจะบอกว่าพันนาฟาร์มนั้นมีวัวอยู่ในคอกตอนนี้71ตัว
2: นี่เขาไม่ได้รวยเลยนะขยัน
0: วันนี้วันแรกที่ชมจริงเปล่าเอี้ยง ก่อนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะเข้ามาปัญหาที่เจอมากที่สุดคืออะไร
2: ก่อนอื่นเลยคือเลี้ยงตามเขาคือเขาซื้อกากมันซื้อของเลี้ยงอะค่ะคือไม่ได้ปลูกเองอะหนูก็

0: ซื้อตามเขาของมาจากโรงงานมันก็จะมีการล้างรางด้วยสารเคมีพอมันมาปนเปื้อนกับสิ่งของที่เราซื้อมาให้วัวกินอะค่ะวัวมันก็เหมือนสะสมสารเคมีในร่างกาย
1: แล้วนมก็มีสารปนเปื้อนกลับมาด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วตัวสุขภาพวัวเองอะเขาก็จะแบบผอมบางทีบางตัวออกลูกมาค่ะก็แบบยืนซึมไม่ทานอะไรเลยแล้วก็นิ่งตายไป
1: ไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรเมื่อวัวเป็นโรคช็อตคัทมาตรงที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้ามาเมื่อปีเท่าไหร
0: ่เมื่อประมาณ2ปีที่แล้ว
1: ไปขอเข้ามาหรือเข้ามาเอง
0: เข้ามาเอง
1: เข้ามาเองอาจารย์ดร.สมเกียรติมาเองเขาก็พูดกับอาจารย์ว่าอย่างนั้นแหละเขาไปเอง
0: คือก่อนอื่นเลยอาจารย์เขาแนะนำเรื่องอาหารหยาบ
1: อาหารหยาบมันทำให้วัวของเอี้ยงกับแมวอ่ะเป็นอย่างไรบ้างอาหารหยาบ
0: คือก่อนอื่นเลยคือผสมติดง่ายสุขภาพวัวแข็งแรงในเมื่อสุขภาพวัวแข็งแรงภูมิคุ้มกันวัวก็จะตามมาคือองค์ประกอบน้ำนมดีคือ เรื่องน้ำนมเนี่ยคุณภาพน้ำนมดีแน่นอนค่ะแล้วก็สุขภาพวัวดีก็จะได้เรื่องผสมพันธุ์ค่ะวัวเราจะประมาณ 1-2 เดือนก็สามารถผสมพันธุ์ได้แล้วค่ะคือเขาจะมีแบบวัวติดท้องอ่ะวัวท้องง่ายทำให้ภายใน1ปีเนี่ยเราสามารถนำเขากลับมารีดได้อีกเมื่อหลังจากเขาคลอดลูกอะค่ะ
1: เอาแค่2ข้อนี้มันก็สร้างกำไรสร้างเงินเข้าสู่เอี้ยงและก็แมวได้อย่างมหาศาลที่เราเห็นอยู่นี่เป็นอะไรฮะเป็นหญ้า
0: หญ้าเนเปีย
1: หญ้าเนเปียเขาเรียกอาหารหยาบหรือเปล่าฮะ
0: อาหารหยาบ
1: เป็นอาหารหยาบแม้กระทั่งข้าวโพดเป็นฝักแบบนี้ก็เรียกอาหารหยาบเหมือนกันการรีดน้ำนมจากแม่วัวเมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังนั้นเนี่ยอันไหนรีดได้มากได้น้อยกว่ากัน
0: คือก่อนที่ใช้อาหารหยาบตอนนั้นเราใช้อาหารข้นเยอะนะคะอดีตอ่ะรีดน้ำนมได้น้อยค่ะแม่วัวเยอะแต่รีดนมได้น้อย
1: จำนวนแม่วัวเยอะแต่รีดได้น้อยกว่าแต่พอใช้อาหารหยาบแล้ว
0: แม่วัวน้อยแต่ได้นมเยอะ
1: โอ้ฟังดีๆคุณผู้ชมอย่าเพิ่งงงก่อนหน้านั้นใช้อาหารข้นเยอะแม่วัวเยอะมากเลยปรากฏว่าได้ปริมาณน้ำนมน้อยกว่าแต่พอหลังจากใช้อาหารหยาบแล้วแม่วัวน้อยนิดเดียวแต่ได้น้ำนมเยอะกว่าวันหนึ่งวันหนึ่งโดยเฉลี่ยได้นมประมาณกี่ลิตรนมดิบ
2: 300กิโล
1: 300กิโลถ้าจะเชิญชวนให้คนหันมาทำอาหารหยาบให้มากขึ้นจะบอกเขาว่ายังไง
0: คือก่อนอื่นเลยเราถามก่อนว่าเรารักวัวเราไหมถ้าเรารักเราต้องเลี้ยงวัวด้วยหัวใจที่สำคัญเลยใส่ใจลงไปด้วยนะคะถ้าเราใส่ใจไปแล้วจะเหนื่อยแค่ไหนจะยากแค่ไหนเราก็ทำได้ค่ะคืออย่างอื่นเลยที่ฟาร์มเราเนี่ยจะปลูกเองตัดเองเลี้ยงเองไม่มีลูกจ้างเลยค่ะแล้วเราจะเน้นอาหารหยาบปัจจุบันนะคะเราจะเน้นอาหารหยาบมากกว่าอาหารข้นค่ะคือหลักๆเลยเราจะกินอาหารข้นอยู่แค่ประมาณ 2-3 กิโลต่อวันนะคะน้อยมากค่ะถ้าเปรียบเทียบกับฟาร์มอื่น
1: ครับ
0: แล้วอาหารหยาบอ่ะประมาณ 70% หญ้าเนเปีย 50% แล้วก็เปลือกข้าวโพดแอร์เนี่ยค่ะเราก็ไปซื้อเองแบกขึ้นรถกันมาเองอะค่ะประมาณ 20% ค่ะ
1: การที่เกษตรกรจะเปลี่ยนความคิดจากอาหารข้นมาเป็นอาหารหยาบได้เพื่อจะให้คุณภาพนมดิบมีคุณภาพสูงนั้นเนี่ยอันดับแรกเลยก็คือใจรักแล้วก็ใฝ่หาความรู
3: ้
1: แล้วลงมือทำอย่างจริงจังพอลงมือทำอย่างจริงจังเจอปัญหาอุปสรรคปรึกษานักวิชาการแล้วสุดท้ายเห็นผลเกิดการเปลี่ยนแปลงว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นเนี่ยมันคุ้มค่าและมันดีจริงๆก็เลยมีพลังในการทำต่อ
3: ครับ
1: 5ปัจจัยนี้ปัจจัยไปสู่ความสำเร็จก็เลยจะถามอาจารย์ดร.สมเกียรติว่าแล้วจากเอี้ยง1ไปเป็นเอี้ยง2จากแมว2เป็นแมว4แมว5อาจารย์มีแผนจะขยายไหม
3: คือตรงเนี้ยฮะนอกจากฟาร์มนี้แล้วเนี่ยตอนนี้สหกรณ์การเกษตรแม่ทาที่จังหวัดลำพูนก็เอาองค์ความรู้ลักษณะแบบนี้ไปใช้ที่สหกรณ
1: ์
3: แต่ไม่ใช่ฟาร์มเดียวฮะใช้กับ27ฟาร์มของสหกรณ์ซึ่งสหกรณ์นี้ก็ส่งนมมาให้โรงนมเกษตรเราก็ยังถือว่าเข้าขั้นจะเป็นนมพรีเมียมละ
1: อ
3: ันนี้คือระดับสหกรณ์นะฮะแต่ฟาร์มเดียวเนี่ยติดต่อมาที่ครับติดต่อมาครับ
1: ถ้าติดต่อทางไหนฮะอาจารย์ถ้าอยากจะ
3: ก็เบอร์โทร
1: ตามที่อยู่ข้างล่างนี
3: ้
1: นะครับ
3: ครับ
1: คุณผู้ชมครับนี่คือความเพียรพยายามของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่จะยกระดับคุณภาพนมให้เป็นนมระดับพรีเมียมพอเป็นพรีเมียมแล้วสิ่งที่สะท้อนกลับมาไม่ใช่เพียงแค่เศรษฐกิจของเกษตรกรจะดีขึ้นประเทศไทย GDP ก็จะเพิ่มขึ้นและสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคนไทยได้ดื่มนมที่มีคุณภาพและราคาไม่แพงเพราะต้นทุนในการผลิตอาหารหยาบกับอาหารข้นนั้นต่างกันลิบลับ ในที่สุดแล้ววันนี้80ปีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำลังสร้างชาติสร้างแผ่นดินด้วยศาสตร์แห่งแผ่นดินเดี๋ยวเราจะเจออาจารย์ดร.สมเกียรติอีกครั้งหนึ่งที่ศูนย์นมหรือโรงนมเกษตรในกระบวนการผลิตหลังจากได้นมดิบที่มีคุณภาพแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณดร.สมเกียรติเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณครับ
2: เรื่องน่ารู้สนับสนุนโดยน้ำมันพืชกุ๊ก

0: ฝึกให้ทำความสะอาดคอกวัวน้องออโต้ขี้วัวเหม็นหรือหอม
1: เหม็นคร
0: ับถ้าวัวมันพูดได้นะมันก็จะบอกว่าเอ้ยหวานหวาน
2: น้ำมันพืชกุ๊กทุกวันคือวันศุกร์สบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นกายผดผื่นคันสิวฝ้ามีจำหน่ายแล้วที่ CJ Supermarket Nestle Good Food Good Life Beta Grow ใส่ใจเพื่อชีวิตที่ดี Mama เอาใจสายรักสุขภาพโซเดียมน้อยอร่อยเหมือนเดิมลองเลย
0: น้องอาร์มน้องออโต้สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีลูกคุณผู้ชมครับใครที่สอนลูกให้จับไม้กวาดใครที่สอนลูกให้ทำงานบ้านโตขึ้นลูกของเขาเหล่านั้นจะเป็นคนดีและจะรวยฉันใดฉันนั้นน้องอาร์มกับน้องออโต้นะฮะเป็นลูกของคุณเอื้องกับคุณแมวฝึกให้ทำความสะอาดคอกวัวน้องอาร์มตามปกติเด็กรุ่นน้องอาร์มเนี่ยต้องไปอยู่หน้าจอมือถือจอเกมกดแต่ทำไมน้องอาร์มมาทำงานช่วยคุณพ่อคุณแม่เบื่อไหมเนี่ย
4: ไม่เบื่อครับ
0: มีความรู้สึกว่าทำแล้วมีความสุขไหม
4: มีครับ
0: มีความสุขสุขยังไงลูก
4: ได้อยู่กับวัวครับ
0: ได้อยู่กับวัวสุขได้อยู่กับวัวคุณผู้ชมเอาเอาอีกแล้วเอาเอาคอปลาแตกแล้วเอาถือว่าวัวนี่เป็นเพื่อนเลย
4: ครับ
0: ปกติขี้วัวมันเหม็นทำไมไม่เหม็นน่ะ
4: อยู่จนชินแล้วครับ
0: อยู่จนชินหอมไหม
4: ไม่ครับ
0: อยู่จนชินจากเหม็นจะกลายเป็นหอมน้องออโต้ขี้วัวเหม็นหรือหอม
5: เหม
0: ็นภาษาเด็กครับคุณผู้ชมแล้วหลังจากหนูขูดเสร็จแล้วก็เอาใส่กระบะแล้วเอาขี้วัวไปไหนลูก
4: เอาไปเทที่ลานคะแนนครับ
0: เอาไปเทตรงนู้นไปเทเพื่ออะไร
4: ให้ญาติป้าแล้วก็เอาไปขายครับ
0: โอ้ญาติก็มาช่วยด้วย
4: ครับ
0: นี่ครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นธุรกิจของครอบครัวใครอยู่นิ่งไม่ได้ใช้หมดเลยนะคุณผู้ชมครับวันนี้ผมกับอาจารย์ดร.สมเกียรติได้รับเกียรติอย่างสูงจากครอบครัวของน้องแมวกับน้องเอี้ยงนะฮะวันนี้กับข้าวที่ครอบครัวของเอี้ยงกับแมวมาให้พวกเรากินหนึ่งในนั้นก็คืออาหารหยาบอาจารย์สมเกียรติ
6: ใช่ครับ
0: อาหารหยาบ
6: ใช่ครับ
0: ไม่ใช่แค่วัวกินได้นะคนก็กินได้นะฮะแต่ผมก็งงเหมือนกันว่าอาหารหยาบที่คนจะกินเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือฝักข้าวโพดอ่อนถูกไหมฮะมันเป็นพันธุ์เดียวกับที่เราเอาไปเลี้ยงวัวนะฮะคุณค่าทางโภชนาการไฟเบอร์สูงฮะจะบอกให้แล้วก็หวานด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอกินเปล่าๆโดยไม่จ้องจิ้มน้ำพริกนี่ถ้าวัวมันพูดได้นะอาจารย์สมเกียรติมันก็จะบอกว่าเอ้ยหวานหวานหนูเคยกินไหม
4: เคยครับ
0: น้องอามแล้วรู้สึกรสชาติเป็นยังไง
4: มันหวานแล้วก็
0: หวาน
4: จะเจอนิดนึงครับแล้วผมชอบครับ
0: เนาะแล้วกินกับน้ำพริกหรือเอาไปกินกับผัดหรือเอาไปแกงหรือ
4: เอาไปกินกับน้ำพริกครับ
0: อืมแล้วบางทีใส่เข้าไปในข้าวผัดด้วยก็ได้เนาะเป็นผักชนิดนึงหวานจริงๆนะฮะอืมอันนี้ต้มยำ
7: ต้มยำไก่บ้าน
0: อันนี้
7: หมูทอดกระเทียม
0: หมูทอดกระเทียมแล้วก็น้ำพริกกะปิทำเองคุณผู้ชมครับจะบอกว่าครอบครัวธนาฟาร์มนั้นไม่ต้องไปหาความสุขที่อื่นการนั่งกินอาหารล้อมวงกันเป็นกุศโลบาย

0: อันหนึ่งของประเพณีไทยที่เมื่อเราทำกิจกรรมตอนกลางวันออกไปทำไร่ไถนาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเสร็จแล้วพอตกเย็นมาการกินอาหารล้อมวงกันนั้นเป็นกุศโลบายเป็นวัฒนธรรมที่สวยสดงดงามทำให้พ่อแม่ลูกมาอยู่ล้อมวงเดียวกันสร้างความอบอุ่นให้กับครอบครัวแต่ณวันนี้การกินอาหารแบบครอบครัวนั้นเริ่มสูญหายไปจากวิถีแห่งความเป็นไทยเราอยากจะรื้อฟื้นขึ้นมาอีกสักรอบหนึ่งมันจะทำให้ครอบครัวอบอุ่นและเด็กมีความสุขในที่สุดแล้วพอน้องอามโตขึ้นน้องออโต้โตขึ้นเขาก็จะเป็นเด็กดีไม่ไปทำร้ายสังคมไม่ติดยาเสพติดเพราะได้รับความอบอุ่นจากพ่อและแม่ลุยมา
1: อร่อยมาก
2: ชมครับหลังชมรายการจบแล้วหยิบโทรศัพท์มาสแกน QR Code บนหน้าจอเพื่อแอดไลน์กลุ่มร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลจากรายการสแกนได้เลยครับสนุกแน่นอน

0: ททบ5นำคุณค่าคับจอน่าเชื่อถือทันเหตุการณ์ครอบคลุมทุกมิตินำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวสารที่น่าเชื่อถือ
1: สมรภูมิด้านข่าวสาร
2: We will proceed as we always have to compile the evidence
3: ไม่ควรมีบนสถานต้องถูกทำลาย
4: ผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยและกล่าวทุกครั้งที่ปฏิบัติในพื้นที่เนี่ยต้องเน้นความปลอดภัย
5: ทหารก็ห่วงประชาชนประชาชนก็แอบห่วงใยทหาร
0: ติดตามข่าวสารเกาะติดสถานการณ์ทันทุกเหตุการณ
6: ์นโยบายแบบนึงคือทำไม่ได้กับนโยบายประเภทนึงไม่ได้ทำ
7: ทำไมผมอยากร่างรัฐธรรมนูญในตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นโอกาสเดียวในชีวิต
8: เน่ๆนะฮะรัติการอําลอย
9: พอเขาออนแอร์ปุ๊บเฮ้ยทำไมขึ้นแต่ฟีหนูหมดเลยก็เลยแบบตกใจ
10: โดดเด่นสุดๆเลยก็ว่าโดยเฉพาะยิ่ง4จตุรเทพในแนวรุกการครองบอลของนักเตะสเปนนี่คือจุดเด่นสเปนน่าจะได้แชมป์โลกเป็นสมัยที่ครับ
0: หลากหลายเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ
11: เด็กที่เข้ามาฝึกเป็นตัวลิงเนี่ย
12: ผู้น้อยเองกำลังหาน้องนักแสดงที่รูปร่างประมาณตัวเท่านี
11: ้
12: แล้วก็ได้น้องมาแคสแล้วก็ได้เลย
13: มาประสานพันธ์กับผมเป็นโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับ
11: ครับ
8: โอ้อยากจะให้ดูความล้ำของอาวุธ
13: เป็นงานไทยเดฟเอ็กซ์2026ครับผม
11: ใช่อ่ะขอบคุณพี่ที่พูดว่าเราไม่ต้องยอมรับคือในชีวิตเราอะไรที่เราไม่สบายใจเราไม่ต้องยอม
0: พบกับรายการเนื้อหาคุณภาพคับจอที่ททบ5นำคุณค่าสู่สังคมไทย
14: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
1: บริษัทไพบูลย์โปรดักต์จำกัดบริษัท KP Food จำกัดไพบูลย์ต้นคิดผลิตความอร่อย
0: คิดถึงปลาร้าต้องจ่าวิรัติอร่อยแซ่บทุกเมนูลองชิมขนมหวานของคนรักสุขภาพความอร่อยที่คุ้มค่ากว่า40สาขาทั่วประเทศยูฮูที่สุดของหวานเย็น
1: เปลี่ยนยกชุดลูกหมากเจ็ดให้รถคุณฟิตเหมือนใหม่อีกครั้งแกร่งเนื้อชั้นคุ้มค่าหายห่วง
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวร้อนสนามเป้านะครับเช้าวันนี้กลางสัปดาห์ครับพุธที่26สิงหาคม2569นะครับเช้าวันนี้คุณอยู่กับเรา2คนครับผมไกด์รัฐศักดิ์สกุลวัชระอนันต์ครับ
2: ค่ะและลุงน้ำปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะ
3: แหมคุณลุงน้ำ
2: ค่ะ
3: ผมเกือบหาปากกาผมไม่เจอ
2: ค่ะไปซ่อนไว้ที่ไหนคะ
3: อยู่ในอยู่ในเสื้อผมเองผมก็เลยนึกถึงในใจว่าบางทีคนเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ใกล้เกลือกินด่างนะ
2: เมื่อกี้ที่ฉันก็หาต้มหูไม่เจอนะคะก็ปรากฏอยู่ในกระเป๋ากางเกงเหมือนกัน
3: คือวันนี้เจอแต่แบบว่ามีแต่คนทำของหายตั้งแต่เช้าคำถามอยู่อย่างเดียวคือตอนเนี้ยใจของนายกเนี่ยหายหรือยัง
2: มันติดอยู่กับตัวนะ
3: มันอยู่กับตัวใช่ไหม
2: ไม่ได้หายไปในอากาศ
3: โอ้ยใจหายไปเลยร้องต่อไม่ได้เดี๋ยวย่านอโศกเข้ามาฟ้องเอาแต่กำลังจะบอกแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมเช้าวันนี้เนี่ยหลากหลายเรื่องราวนะฮะโอ้โหกล้องฮะถ้าใกล้ขนาดนี้ดูรูจมูกผมดู
2: ว่ารูจมูกคุณไกด
3: ์
2: กับรูระบายยาดมเชอร์เอมอะไรจะกว้างกว่ากัน
3: ผมบอกเลยว่าถ้าจะพูดแบบนี
2: ้ค่ะ
3: สปอนเซอร์เราต้องยิ้มแล้วแหละ
2: ใช่ค่ะ
3: เพราะว่ารูระบายของยาดมสมุนไพรตัวเชอร์เอมใหญ่กว่าแน่นอนและเราจะมาเปิดความสดชื่นกันเช้าวันนี้นะครับ1 2 3
2: ฟืดนะคะขอบคุณพี่เอผู้กำกับของเรานะคะที่ตาไวมากนะคะ
3: ขอบคุณมากฮะและก็ผมขออนุญาตสักนิดนึงนะฮะผมมีเรื่องชวนคุณลูกน้ำคุยอ่ะ
2: ค
3: ุณลูกน้ำมองว่าเอ๊คนจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยมีสิทธิ์นั่งบริหารประเทศไหมเนี่ย
2: ดิฉันขอฟังเฉยๆแล้วกันเรื่องนี
3: ้คืออย่างนี้นะคุณผู้ชมเราพูดกันตามตรงก่อนถ้าไม่ใช่ภูมิใจไทยขึ้นเป็นรัฐบาลเนี่ยผมว่าการโยกย้ายบุรีรัมย์จะเป็นปกติและจริงๆอ่ะถามว่าทุกจังหวัดเนี่ยมันปกติไหมก็ปกตินะ
2: ค่ะ
3: คนยโสธรทำงานก็ปกติ
2: ก็ถือเป็นการแบบปรับทับของมท.
3: เออแต่แหมทุกอย่างเนี่ยพอ everything จิงกะเบลพอทุกคนพูดถึงพรรคภูมิใจไทยก็จะโยงไปถึงจังหวัดบุรีรัมย์และมันกลายเป็นว่ามันก็มีข้อสังเกตหลายๆจุดเหมือนกันถึงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการนะฮะคือเมื่อวานเนี่ยมีเรื่องของน้ำท่วมน่าน มีเรื่องของประกันสังคมแต่กลายเป็นว่าคนเนี่ยไปสนใจเรื่องของมหาดไทยเป็นอย่างสูงว่ากันว่าเนี่ยมีการปรับโยกย้ายหลายคนนะฮะแล้วก็เรื่องของเรื่องคือมันจะไม่มีอะไรเลยฮะถ้าภูมิใจไทยไม่ได้เป็นรัฐบาล มันจะไม่มีอะไรเลยแต่พอมันมีเรื่องของการปรับทัพนั้นๆนู่นๆนี่ๆเนี่ยและเผอิญว่ามันมีอยู่บางตำแหน่งเนี่ยที่เป็นจากจังหวัดบุรีรัมย์ไปนั่งในตำแหน่งสำคัญที่เกี่ยวข้องกับโกงสอบท้องถิ่น คำถามคือว่ามันจะเหมือนคำถามเดิมเลยคุณลูกน้ำ
2: ค่ะ
3: ตัวกีกี้ตายก่อนอีกแล้วหรือเปล่า
2: เอาเล่ามา
3: เนาะคือมันก็จะเกี่ยวข้องกับไอ้เรื่องราวที่เราคุยกันทั้งหมดนี่แหละคุณผู้ชมไปดูมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวานกันนะฮะประชุมกันอย่างขับเคี่ยวเข้มข้นหลากหลายเรื่องราวเมื่อวานเนี่ยมีการอนุมัตินะครับให้โยกย้ายข้าราชการระดับสูงหลากหลายตำแหน่งโอ้โหผมอยากจะพูดคำนึงอ่ะ
2: ค่ะ
3: ผมเนี่ยผมสงสารคนคุณธีรุตมากเลยเพราะว่าไงรู้ไหมในสคริปต์เขียนว่าไงรู้ไห
2: ม
3: ไปนั่งตบยุงในตำแหน่งผู้ตรวจราชการ
2: แซว
3: แซวนะคืออย่างนี้นะคุณผู้ชมตำแหน่งที่หลายคนเนี่ยค่อนข้างสนใจเนี่ยนะครับคือต้องยอมรับก่อนมหาดไทยเป็นศูนย์กลางอำนาจยังไงก็ตามในการแต่งตั้งหรือในการจัดตั้งรัฐมนตรีเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมดูนะคือตำแหน่งถ้าคุณผู้ชมดูนะฮะคุณปิยะกิจนำเนี่ยไอ้ทั้งหมด 4-5 คนเนี่ยคนที่จะสนใจที่สุดคือคนที่1กับคนที่3คนที่1คุณปิยะปิดนำเนี่ยนะฮะจากผู้ว่าบุรีรัมย์ไปนั่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่อย่าลืมว่าถามว่าตำแหน่งเนี้ยใครกำลังรักษาการอยู่คือเบอร์3นี่แหละฮะคุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรซึ่ง ัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเคสของคุณปิยะปิดนำเนี่ยเข้ามารับช่วงต่อหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่คุณผู้ชมอย่าลืมว่าในตำแหน่งเนี้ยของรักษาอธิบดีเนี่ยนะฮะคุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีการบอกโอ้โหหึ่มๆเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้รองเซมเบ
2: ้
3: นั่งผู้ว่าภูเก็ตแล้วก็ต้องยอมรับว่าภูเก็ตเป็นจังหวัดที่โอ้โหผลประโยชน์มันเยอะผมไม่ได้บอกว่ามีนอกมีในนะแต่มันด้วยในเชิงการเมืองเรารู้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเงินเป็นทองกันไปหมดเลยไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องของการโกงกินนะคุณผู้ชมตีความกันเอาเองแต่ประเด็นคือคุณปิยะปิดนำไปนั่งเสร็จปั๊บคุณนิรัตน์จะไปไหนกลายเป็นว่าคุณนิรัตน์ไปอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทีนี้คำถามคือว่าในตำแหน่ง4ตำแหน่งเนี่ยมันต้องเป็นเก้าอี้ดนตรีเนา
2: ะ
3: คือทุกคนเนี่ยตำแหน่งมันอยู่ที่เดิ
2: ม
3: แต่คนจะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นคุณธีรุตสุภาวิบูลผลตอนนี้เขาบอกไปนั่งตบยุงนะฮะไม่รู้ว่าที่มหาไทยจะมียุงให้ตบหรือเปล่าเพราะเก้าอี้ใหม่คือผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาไทยตำแหน่งบางตำแหน่งเหมือนเรารู้กันว่าเป็นตำแหน่งว่างงานแต่ว่างงานแบบมีตำแหน่งอ่ะคุณผู้ชมฟังแบบนี้แล้วงงๆไหมแต่มันไม่งงฮะมันเป็นปกติของราชการไทยทีเนี้ยพอมาปิดท้ายเนี่ยเมื่อคุณนิรัตน์ไปอธิบดีปภคนที่ไปที่ปภเก่าจะไปไหนคุณธีรพัฒน์คัชมาศไปนั่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเมื่อเราดูในตำแหน่งทั้งหมดเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมคุณลูกน้ำถามว่ามันจะเกี่ยวข้องยังไงทุกคนเนี่ยจากสายตาทั้งหมดจะไปที่คุณปิยะปิดนำทันทีคุณฮะผมบอกก่อนว่าบุรีรัมย์เนี่ยเหมือนเป็นจังหวัดที่ไม่มีอะไรนะแต่เราก็ต้องยอมรับว่าด้วยการแบบขอโทษนะแกะแผ่นเชื่อมโยงโอเคไหมผมอาจจะคิดมากไปเอง
2: ไฮไลท์ที่สองท่านบนแรกไฮไลท์นี่คือสายตาที่กำลังจับจ้องมอง
3: ผมอาจจะคิดมากไปเองก็ได
2: ้
3: แต่คือคุณเข้าใจไหมว่า

0: ทำเนียบรัฐบาลหลายคนก็บอกทำเนียบรัฐบาลมีอยู่2ที่ตรงแถวถนนแถวราชดำเนินแถวดุสิตกับอีกคนนึงก็บอกว่าโอ้จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะทำเนียบรัฐบาลอีกที่นึงคืออยู่ที่บุรีรัมย์เพราะว่าเราต้องยอมรับว่าเคสของการแต่งตั้งคนสำคัญที่เข้ามาดำรงตำแหน่งคนสำคัญในรัฐมนตรีชุดเนี่ยบุรีรัมย์ถ้าเราจะพูดถึงเนี่ยจะพูดถึง2ความหมายความหมายที่1ก็คือคนที่เป็นข้าราชการอยู่จังหวัดบุรีรัมย
1: ์
0: กับ2ก็คือเป็นเครือข่ายที่คาดว่ามีความใกล้ชิดกับทางคุณอนุทินกับคุณเนวินอันนี้2ประเด็นเราแยกออกกันไม่ได
1: ้
0: ทีนี้คำถามก็คือว่าในการแต่งตั้งเนี่ยมันไปยังไงกันต่อมีคนไปถามรองผู้ว่าแซมเบ้ไปถามว่ายังไงรู้ไหมฮะไปถามว่าก็พอไปเป็นอธิบดีปภเป็นยังไงพอตอนนี้ปภก็มีเรื่องร้อนน
1: ะ
0: เพราะว่าการเบิกจ่ายเงินคนน่านเนี่ยเขาก็รอฮึ่มกันอยู่นะคือก็ไปถามคุณนิรัตพงศิทธิถาวรรองผู้ว่าเซมเบ้อดีตผู้ว่าเซมเบ
1: ้
0: นะครับผู้ว่าภูเก็ตก็จะบอกว่าทางผู้ว่าอดีตผู้ว่าเซมเบ้ก็บอกว่าก็ไม่ทราบเรื่องนี้มาก่
1: อ
0: นแต่ก็บอกว่าเคารพการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีคุณลูกน้ำฮะถ้าคุณลูกน้ำกับคุณผู้ชมฟังคำพูดเนี่ยคือเรื่องนี้ไม่ทราบมาก่อนอันนี้เข้าใจได
1: ้
0: แต่เคารพการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีคำเนี้ยถ้าคุณผู้ชมจำได้นี่คือคำพูดแทบจะคล้ายเดิมเหมือนตอนที่ตัวเองเนี่ยต้องย้ายตำแหน่งมาอยู่ในคลองหลอดนะ
1: ค่ะท่านก็จุดยืนเดิมไง
0: จุดยืนเดิม
1: รับทราบรับปฏิบัติน
0: ึกถึงเพลงพี่ติ๊กชิโร่รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง
1: อ
0: ันนี้เปลี่ยนใหม่เป็นคำพูดไม่ยอมเปลี่ยนแปลงคือคำพูดมันเป๊ะมากเลยคุณลูกน้ำจนเราก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหสถานการณ์ตอนนั้นกับตอนนี้ความรู้สึกน่าจะใกล้เคียงกันแต่ถามว่าหลายคนบอกว่าหลังจากที่คุณปิยะปิดนำต้องใช้คำว่าอดีตแล้วเนาะเพราะอดีตผู้ว่าบุรีรัมย์ไปนั่งเก้าอี้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถามว่าหน้าที่ของผู้ว่าแซมเบ้มองยังไงเพราะตอนนี้สิ่งหนึ่งที่ออกมาคือเมื่อวานมีข่าวว่าปปช.ยังไม่ได้ตรวจกระดาษคำตอบนะฮะคุณผู้ชมฮะเรายังไม่ตรวจกระดาษคำตอบนะฮะคำถามคือต่อไปกันยังไงก็บอกว่าพวกอดีตพวกเซมเบ้เนี่ยคุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรก็บอกว่าภารกิจเดินหน้าสอบข้าราชการท้องถิ่นสิ่งแรกที่ต้องทำคือการบริหารบัญชีเอาบัญชีที่ถูกต้องมาใช้ส่งไปยังจังหวัดกไปส่งไปยังกจังหวัดเทศบาลอบต อบจเพื่อให้เพิกถอนคำว่าบริหารบัญชีนี่คือคนที่ไม่ใช่แบบบัญชีการเงินนะครับแต่บัญชีที่ว่าคือรายชื่อคนที่ถูกต้องทำตามกฎระเบียบเข้าตามตรอกตามประตูและก็มีผลที่จะได้รับไปเป็นข้าราชการผู้ว่าอดีตผู้ว่าเซมเบ้ก็บอกว่าเพื่อให้เพิกถอนคนที่ไม่ได้คะแนนต้องบรรจุแต่หลังจากนี้โอ้โหมันเหมือนทิ้งระเบิดหรือเปล่าเนี่ยหลังจากนี้มีอะไรต่อก็ต้องมีการสังคายนาภายในกรมสถหรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโอ้ยพูดแบบนี้นี่เหมือนทิ้งอะไรไว้หรือเปล่าเนี่ยไปฟังเสียงอดีตผู้ว่าเซมเบ้ครับที่ตอนนี้ไปเป็นอธิบดีปภแล้วฮะ
2: แต่หลังจากนี้มีอะไรต่อก็ต้องมีการเนี่ยสังคายนาภายในกรมสถยังมีอีกเยอะมีงานอีกเยอะที่ต้องทำเดี๋ยวส่งต่อ
3: ก็เตรียมส่งมอบงานให้กับค
2: นได้นะครับ
0: คุณผู้ชมฮะเราต้องยอมรับว่าคือหลายคนบอกทำไมคุณไกไม่ค่อยพูดถึงคุณธีรุธเท่าไหร
1: ่
0: เพราะจริงคุณธีรุธเนี่ยเข้าใจกันว่าก่อนหน้านี้มีการได้เข้ากรุไปแล้วรอบนึงแล้วก็หลายคนก็แกะแผลเชื่อมโยงว่าไอ้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริตสอบหรือเปล่าก็เลยเหมือนว่ารอบนี้มีการย้ายไปตำแหน่งนี้อันนี้ไม่รู
1: ้
0: แล้วแต่เพราะว่าผลสอบก็ยังไม่ออกทุกอย่างก็ยังไม่เรียบร้อยทีนี้มันมีอีกหนึ่งตำแหน่งนึงผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นข่าวถัดๆไปที่เชื่อมโยงกันเพราะว่าตอนนี้มีการเปลี่ยนตัวกระทันหันเหมือนกันนะฮะคุณชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคือเราต้องยอมรับว่าในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยกระแสข่าวเรื่องชายแดนใต้แรงมาก
1: ค่ะ
0: แรงแบบแรงแรงไม่ว่าเหตุการณ์แรงกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามคือเมื่อเกิดการเปลี่ยนม้ากลางศึกเพราะคุณอย่าลืมว่าคุณชัดชัยบางชวดเนี่ยอยู่ในสถานการณ์สำคัญไปเจรจาไปคุยนั่นก็ดีไปพูดคุยกับทางเพื่อนบ้านก็ดีก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเพราะตอนนี้คุณชัดชัยบางชวดเนี่ยนะฮะไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินก็ออกมาบอกว่าก็คือเรื่องเนี้ยไม่แปลกที่คนต้องถามนายกเพราะว่าช่วงนี้กระแสภาคใต้มันฮึ่มมากแล้วคุณลูกน้ำบางทีการเปลี่ยนม้ากลางศึกเนี่ยมองในแง่ดีก็บอกว่าอาจจะเอาคนไปทำในตำแหน่งที่สูงกว่าแต่ถ้ามองในอีกแง่นึงหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะทุกคนก็อาจจะสงสัยถึงเรื่องของความสามารถแต่คุณอนุทินเนี่ยก็ออกมาตอบคำถามแบบชัดเจนนะครับเพื่อ

0: ไม่ให้เกิดความเคลือบแคลงใจว่าที่ต้องย้ายคุณชัดชัยเนี่ยนะฮะไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพราะอยากได้คนที่ทำงานแล้วมีความคุ้นเคยมาช่วยงานโดยคุณชัดชัยทำงานร่วมกันคือทำงานร่วมกันมา1ปีเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่ตอนนี้มันมีอีกชื่อนึงไงผมเข้าใจกันว่าผมไปเปิดในหลายๆจุดเนี่ยเขาบอกว่ามีรายงานข่าวเขาบอกว่ามีชื่อที่คนที่จะมาแทนเพราะเก้าอี้มันว่างไม่ได้นี
1: ่
0: เขาบอกว่าเสปูด้วงนะพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบก
1: ค่ะ
0: ไม่แน่นะอันนี้เขาบอกเป็นรายงานข่าวเป็นรายงานข่าวแต่ไปฟังเสียงคุณอนุทินถึงกระแสข่าวที่ออกมาเรื่องของการเปลี่ยนม้ากลางศึกโดยเปลี่ยนคุณชัดชัยบางชดไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก่อนฮะ
2: ผมก็เห็นเขาเรียกมันสื่อสารเข้ากันได้เข้าใจรับลูกทั้งหลายกันได้
0: คือเราต้องบอกกันตามตรงว่าตำแหน่งเนี่ยคือผมขออนุญาตนะฮะ
1: บาง
0: จุดเนี่ยเขาเขียนวิเคราะห์ได้ดีคือไม่ได้บอกคือเรื่องเนี้ยคุณอนุทินไม่ได้บอกเลยว่าคุณชัดชัยไม่ได้แบบ disqualify นะเขา disqualify คือเหมือนความสามารถไม่ใช่นะฮะคุณอนุทินก็ไม่ได้บอกแต่มีบางส่วนเขาก็วิเคราะห์กันว่าคือถ้าเป็นเลขาสมช.ต้องมานั่งตรงเนี้ยจะต้องเป็นคนที่ประสานได้ทั้งเอกชนรัฐและทหารเพราะอย่าลืมว่าเขาดูความมั่นคงนี
1: ่
0: รัฐกับทหารเราต้องแยกกันก่อนนะฮะแม้ว่าจะมีรัฐมนตรีกลาโหมแต่ในแง่ของการบัญชาการเนี่ยจะต้องประสานสองฝ่ายเนี่ยให้ชัดเจนเพราะรัฐเนี่ยต้องมองทุกส่วนเนาะก็เลยก็ออกมามีข่าวว่าเสปูด้วงเนี่ยจะมา
1: ที่การทหารบกว่าอาจน่าจะเป็นท่านนี้หลายสำนักว่ากันอย่างนั้นนะคะแต่ท่านนายกก็บอกอย่างคุณชัดชัยเนี่ยก็คือรับรู้กันได้ดีสื่อสารกันได้ย้อนนึกไปถึงตอนที่ก่อนอดีตผู้ว่าเซมเบ
0: ้โอ้จำได้จำได้
1: มาอยู่กับพี่มาทำงานกับพี
0: ่เมื่อกี้ผู้ว่าเซมเบ้พูดอะไรนะอะไรนะ
1: จะมีการสคยน
0: จะมีการสังคายนาและก็เคารพการตัดสินใจ
1: ค่ะเป็นในส่วนของคุณธีรุธที่ย้ายไปเป็นผู้ตรวจนะอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
0: นะ
1: ก็ได้มีการไปพบพนักงานสอบสวนกองปราบเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่ทางกรมเนี่ยก็เผชิญกับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตสอบแต่ก็ปฏิเสธทุกสิ่งแล้วก็เดินหน้าที่จะพิสูจน์ความจริงต่อไป
0: พูดยากนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามีหลากหลายเรื่องราวโอ้ยผมไม่รู้จะเอายังไงด
1: ี
0: ผมขออีกสักฟืดนึง
1: สูดดมก่อนนะคะให้พักสักครู่เพราะว่าเมื่อครู่ไหนๆไปทำเนียบรัฐบาลแล้วใช่ไหมคะไมค์ก็ไปจ่อสัมภาษณ์ทนายกรัฐมนตรีแล้วอีกหนึ่งประเด็นละกันเรื่องนี้ก็สำคัญอย่างยิ่งนะคะโดยเฉพาะสถานการณ์ในชายแดนใต้ค่ะนายกรัฐมนตรีเผยต้องมีการปรับปรุงงานด้านการข่าวในพื้นที่ชายแดนใต้ส่วนกรณีกระแสข่าวก่อนหน้านี้เรื่องของเฮลิคอปเตอร
0: ์
1: ที่ว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วมีเจ้าหน้าที่เนี่ยยิงลงมาจากเฮลิคอปเตอร
0: ์
1: ซึ่งก็มีการปฏิเสธไปแล้วนะคะว่าไม่ใช่ข้อเท็จจริงแต่อย่างใดท่านนายกบอกว่าเรื่องนี้ได้รับการยืนยันจากแม่ทัพภาคที่4แล้วว่าไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไปฟังทั้งหมดนี้จากท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้นะคะท่านนายกบอกสั่งการและให้แนวทางปฏิบัติไปแล้วแต่คงไม่ลงไปในพื้นที่รบกวนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนข่าวที่ก่อนหน้านี้เราได้ยินกันว่าเฮ้ยมีการยิงลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ใส่ประชาชนและเราก็ได้รับการยืนยันจากทั้งกอรมน.แล้วและจากท่านแม่ทัพภาคที่4พลโทนรทิพย์โพยนอกยืนยันหนักแน่นว่าไม่มีแต่เพื่อความสบายใจจะกำชับให้แม่ทัพภาคที่4ดำเนินการให้ชัดเจนท่านนายกบอกว่าของพวกนี้โกหกไม่ได้ผู้ได้รับบาดเจ็บก็ยังมีชีวิตอยู่การพิสูจน์แนววิถีกระสุนว่ามาจากไหนปืนอะไรที่นำมาใช้เป็นสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์และนิติเวชดังนั้นหากพิสูจน์หลักฐานเหล่านี้ก็คิดว่าเป็นไอเดียที่ดีและเชื่อว่าไม่มีเหตุอะไรที่แม่ทัพภาคที่4จะต้องปิดบังกับประชาชนไปฟังเสียงท่านนายกค่ะ
0: เชิญครับ
2: ท่านปฏิเสธมีแต่การปฏิเสธว่าไม่มีการดำเนินการเช่นนั้นผมถามย้ำแล้วย้ำอีกนะครับว่าไม่มีแน่นะทำอย่างนั้นไม่ได้นะรู้ได้ยังไงว่าไม่มีท่านแม่ทัพภาค4ท่านแถลงข่าวไปแล้วสิ่งที่ท่านได้แถลงข่าวก็เป็นสิ่งเดียวกันกับที่ท่านได้รายงานผมนะถ้ามันมีอะไรต้องเหนือจากนี้มันก็คงไม่ใช่ไม่มีเหตุอะไรที่ท่านแม่ทัพภาคสี่ท่านจะมาปิดบังความจริงแบบพี่น้องประชาชน
0: แหมเราก็พูดกันยากนะครับเพราะว่าคือเข้าใจกันว่าเมื่อวานเนี่ยพอมันมีประเด็นร้อนเนี่ยมันมี 2-3 ร้อนเลยนะร้อนแรกเนี่ย เรื่องแบบบุรีรัมย์เรื่องของประชาชนชาวบุรีเรียนบุรีรัมย์เนี่ยนะฮะไปทำงานโอเคมันจะไม่มีอะไรเลยเนาะแต่ก็อ่ะดูกันต่อไปแต่สองเนี่ยเรื่องภาคใต้เนี่ยเข้าใจกันว่าพอมันมีเหตุหึ่มๆกันแบบเนี้ยแล้วก็มีเรื่องของความที่ยังไม่ชัดเจนในเรื่องของการเจรจากับทางเพื่อนบ้านด้วยเน
1: ี่
0: ยมันกลายเป็นว่าไม่รู้ว่ามันจะเป็นไฟสุ่มขึ้นมายังไงเพราะโอ้โหเมื่อวานเราอ่านข่าวในคุณทุกน้ำไฟไหม้เซเว่นเนี่ยพึ่มห้ำพึ่มห้ำเลยนะ
1: ก็คือเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากคืนวันที่22สิงหาคมเท่ากับเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เซเว่นเนี่ยเป็นคืนที่3
0: โอ้โหนะคุณคิดดูนะจาก22 23 24 25 26นี่คุณแป๊บๆเนี่ยอีก3วันถ้ายังไม่มีอะไรครบ1สัปดาห์เลยน
1: ะ
0: มันไวมากนะคุณกับเรื่องเนี้ยเอาอย่างนี้1 2เมื่อวานถ้าเราอ่านข่าวเราจำได้เนาะมันจะมีเรื่องราวของภัยจากคนภัยจากธรรมชาติภัยจากฝ่ายค้านเป็นภัยไหมเนี่ยฝ่ายค้านเป็นภัยไห
1: ม
0: หรือว่าจริงๆแล้วรัฐบาลเป็นภัยกับตัวเองเอ๊ะผมก็ไม่รู้ว่าผมกำลังพูดถึงเรื่องอะไรคืออย่างนี้มันมีเรื่องของสว.ที่เกิดขึ้นและประเด็นคือยังไงรู้ไหมคุณลูกน้ำผมดีใจอยู่เรื่องนึงล่าสุดขออนุญาตผมเข้าเฟซบุ๊กกกต.
1: แล้วเป็นยังไงคะคุณคอมเมนต์ได้เหรอ
0: ผมอ่ะไม่ได้คอมเมนต์แต่ผมดีใจนี่คุณผู้ชมผมอยากให้ดูนี่ดีดีดีข่าวนี้ข่าวนี้ถ้ากล้องจับได้ลึกลึกลึกลึกกล้องไหนกล้องไหนกล้องเบอร์หนึ่งมาปุ๊บนี่คุณลูกน้ำเราเห็นช่องคอมเมนต์แล้ว
1: ค่ะ
0: อุ้ยตายผมดีใจ
1: ไหนๆเขาเปิดโอกาสแล้วมีเป๋ายิ่งชีพไกด์พลีชีพเลย
0: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราเป็นสื่อมวลชนเราจะต้องแบบว่านำเสนอทุกด้านคืออย่างนี้คุณผู้ชมข่าวบางข่าวเนี่ยผมว่าในใจทุกคนก็มีความรู้สึกกับเรื่องนี้แหละเราปฏิเสธไม่ได
1: ้
0: คือจริงๆอ่ะถ้าเราพูดกันตามตรงคือในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากมีเป๋ายิ่งชีพแต่ไกด์ยังไม่พร้อมพลีชีพนะแต่จะบอกว่ามีอีกหนึ่งเหตุการณ์คู่ขนานคือทางฝั่งของคุณจอมขวัญลาเพชรกับติงข่าวเขาทำเรื่องของเสวนาตัวหัวสวกันนี่แหละ
1: โอ้คู่นี้แบบฟีดกันนี่แบบขอจิ้นเลยนะ
0: โอ้โห
1: จิ้นแบบในแวดวงข่าวนะ
0: แต่อย่าจิ้นอย่างอื่นนะจิ้นแบบแวดวงข่าวเพราะทั้งสองคนนี้ก็เป็นแบบรุ่นพี่ที่เขา
1: เป็นอาจารย์เลย
0: นะ
1: พี่ติงนี่เป็นอาจารย์ดิฉัน
0: ของผมไม่เคยเจอทั้งสองคนแต่ก็แบบว่าถือว่านับถือกันแต่พอมันมีเรื่องหัวสวกันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วมันใกล้จะเกิดไทม์ไลน์ของการส่งสำนวนและกกต.บอกจะส่งหรือไม่ส่ง
1: ค่ะ
0: และตอนนี้กกต.คือใกล้จะไฟนอลแล้วก็ยังไม่สรุปเรื่องนี้เหมือนเดิ
1: ม
0: มาอยู่ที่นายกแล้วถามต่อเลยคำถามนางงามคำถามข้อนี้จะเข้ารอบหรือไม่กกต.จะส่งสารไหมคุณอนุทินให้ความเห็นในเรื่องนี้นะครับถึงขั้นบอกว่าอย่างนี้เลยนะฮะสู้กันในศาลเอาเปิดด้วยคำนี้เลยนะสู้กันในศาลเอาโอ้โหมันจะต้องรุนแรงกันขนาดนี้ถึงคำพูดคำนี้เนี่ย
1: อยู่ที่น้ำเสียงแต่ถ้านายกแบบให้สัมภาษณ์แบบมีรอยยิ้มอยู่นะก็คือนั่นแหละตามนั้น
0: ผมกำลังคิดอยู่นะว่าคนมีอารมณ์เนี่ยแล้วจะพูดแบบอมลูกอมสูตรเย็นยังไงสู้กันในศาลนะเข้าใจเปล่าหลักฐาน
1: อ
0: ะเข้าที่ศาลนะแบบนี้อย่างนี้ป่ะ
1: นึกถึงเสียงแบบด้วยความเคารพถ้าเป็นเสียงท่านศรีหศักดิ์ไงเราก็จะแบบฟังแล้วแบบ
0: อ๋อโอเคโอเคโอเคโอเค
1: แต่หนักแน่นนะ
0: ไปดูเรื่องนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนะฮะนายกรัฐมนตรีตอบคำถามนางงามข้อที่1ล้านกับเรื่องของหัวสว.
1: ค่ะ
0: คือเรื่องนี้มันจะไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจว่าทางฝั่งของคุณยิ่งชีพเนี่ยก็มีเรียกว่ามีรูปแบบของการได้ข้อมูลสุดเด็ดมาคือคุณยิ่งชีพเนี่ยนะฮะไปเปิดเผยข้อมูลหลายส่วนโดยเฉพาะเรื่องของหลักฐานที่เชื่อมโยงในเรื่องของการแบบว่าหัวสว.คือหัวเนี่ยเอาอย่างนี้ผมบอกก่อนนะหัวเนี่ยมันไม่ใช่เป็นความหมายที่แย่นะแต่เราก็ต้องยอมรับว่าในทุกอย่างที่เอามาใช้ในกระบวนการเนี่ยเราก็เห็นว่าไอ้คำเนี่ยมันเชื่อมโยงเป็นสิ่งที่แย่จริงๆแต่แย่ไม่แย่ยังไงก็ตามมันอยู่ที่การตัดสินนะนี่ผมบอกก่อนนะแม้ว่าความรู้สึกคนมันมีไปแล้วแหละกับเรื่องเนี้ยแต่กำลังจะบอกว่าคุณอนุทินเนี่ยก็บอกว่ายังไงรู้ไหมครับคือแม้ว่าหลักฐานที่เปิดออกมาบอกว่าจะเชื่อมโยงกับทางสว.รัฐมนตรีสภาของพรรคผู้วิชัยคุณเป๋าก็บอกเนี่ยมีการโทรหาคุณพระดอนพระดอนก็บอกอ้าวจะรู้ได้ยังไงวันนึงผมรับสายเป็นหลายร้อยสายคุณอนุทินบอกว่าสู้กันในศาลทุกอย่างมีกระบวนการยุติธรร
1: ม
0: ส่วนฝ่ายค้านจะไปเอาเรื่องนี้ไปเปิดศึกซักฟอกจะโอโม่หรือบริสก็แล้วแต่ยิ่งกว่าพงซักฟอกกันแล้วมากนายกบอกจะตอบในสิ่งที่รู้เท่านั้นโอ้โหเรียกว่าครั้งนี้มานิ่งมาสั้นมาคมไปดูเสียงคุณอนุทินกันหน่อยฮะ
2: ก็ ไปสู้กันในศาลนะครับวันนี้ก็มีการแจ้งความนะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็คงจะไปแจ้งความดำเนินคดีกันต่อไป

0: โอ้โหถ้าคนเรามันมั่นใจว่าไม่ได้ทำผิดเนี่ยก็คือไม่ทำผิดก็โอเคเขาอาจจะไม่ทำผิดก็ได้แต่บางครั้งอ่ะคนเรามันก็ต้องใจดีสู้เสือน
1: ะ
0: ภาษา LGBTQ เขาบอกว่ามั่นหน้าคะแนน5เต็ม10ของแบบนี้มันก็ต้องมีอยู่บ้างแต่นี่เราไม่ได้บอกว่าใครมั่นหน้านะ
1: ไปดูกันในศาลขออนุญาตแบบเทียบเคียงคำกล่าวท่านนายกไปสู้กันในศาลในขณะที่คุณเป๋าไอ้ล้อก็บอกว่าหลักฐานหัวสวโยงรมต.กับสส.นะ
0: ทุกคนน่ะมีความทุกโอ้ยคุณลูก
1: แรกของแรงมาก
0: โอเคนะ
1: ต่างหูก็ต่อเอาจริงนะดิฉันว่าคุณเป๋ายิ่งชีพอะหน้าคล้ายคุณนะคุณไก
0: ่อุ้ยไม่สิอย่าพึ่งสิผม
1: ถ้าเอาวินโดว์เทียบกันได้จริง
0: อุ้ยไม่เอาเกรงใจอุ้ยตายเลย
1: อย่าเลยเหมือนอยู
0: ่มีคนทักผมว่าหน้าผมคล้ายคุณมงคลกิจอีก
1: ก็คล้าย
0: เออ
1: แต่หน้าเหมือนทุกคน
0: ไม่เหมือนตัวเองแต่เอาแบบนี้สิ่งที่ผมกำลังจะพูดคืออะไรรู้ไห
1: ม
0: ต่างฝ่ายต่างต้องมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองพูดอะแต่คำถามคือเมื่ออยู่กันในศาลอ
1: ะ
0: ใครถูกใครผิดไปว่ากันซึ่งเราก็รู้กันอยู่ว่าเรื่องเนี้ยมันมีหลายเรื่องแต่ทีเนี้ยประเด็นคือสำคัญคือหลายคนสงสัยว่าไปเอาข้อมูลมาได้ยังไงกลายเป็นเรื่องเนี้ยมีคนไปถามคุณรุฑพลและคุณรุฑพลก็บอกว่าเอ้ยใครที่เอาไปเกี่ยวข้องเนี้ยก็ต้องจัดการเพราะว่าทางพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์เนี้ยก็ถึงขั้นก็ออกมาบอกว่าวิธีการได้มาเนี้ยบางทีมันเป็นเรื่องราวที่มันเป็นโดยลับอ่ะมันอาจจะไม่ถูกต้องแต่กระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ก็เยอะนะครับไม่ใช่ไม่เยอะนะครับจนทำให้ DSI ต้องออกมาพูดคุยด้าน DSI เนี่ยนะฮะตอนนี้ส่งเจ้าหน้าที่แจ้งความร้องทุกข์แล้วนะครับหลังพบว่ามีผู้นำเอกสารที่เป็นรายงานสอบสวนคดีเนี่ยในความผิดฐานอ้างยี่และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องผ่านสื่อสาธารณะโดยคดีพิเศษดังกล่าวจะเกี่ยวกับการกล่าวหามีคณะบุคคลได้ร่วมกันเพื่อดำเนินการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาบางรายขัดต่อกฎหมายเชื่อว่าเป็นแรงงานในการสอบสวนคดีพิเศษซึ่งการกระทำนี้เสียหายต่อกระบวนการในคดีอาญาและต้องไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือเป็นกรณีอื่นที่มีเหตุตามกฎหมายคือไอเอกสารที่คุณเป๋าออกมาบอกอ่ะเอกสารก็บอกว่าห้ามเปิดเผยจนกว่าจะมีการคุยกันในศาลแต่มันออกมาก่อนเนี่ยมันจะยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อกฎหมายมันถูกต้องอ
1: ่ะ
0: เราก็ต้องบอกกันว่าตอนนี้มันวัดใจกันอยู่สองอย่างคือกระบวนการที่ถูกต้องกับกระบวนการที่เป็นธรร
1: ม
0: ซึ่งทุกคนมีความรู้สึกในเรื่องนี้รู้กันอยู่แล้วแต่จะจบกันลงยังไงอันเนี้ยร
1: อสุดท้ายไปว่ากันที่กระบวนการยุติธรรมละกัน
0: เนาะโอ้โห
1: พักไหมฮะ
0: จริงๆอ่ะผมไม่จริงๆผมอยากอ่านข่าวแบบนายกเดินในทุ่งลาเวนเดอร
1: ์
0: ฝ่ายค้านเนี่ยอมลูกอมสูตรเย็นแล้วก็อาจจะมีแบบภาพแบบ
1: เล่นลีเข้าสารกัน
0: ประมาณนี้ผมอยากอ่านอะไรแบบนี้แต่ทำไมความเป็นจริงมันไม่มีแบบนี้เลยเนาะ
1: นี่คือโลกแห่งความจริง
0: ผมอยาก
1: มันโหดร้าย
0: โอ้ตายแล้วผมใจบางมากเลย
1: พักไหมสูดดมยาดมแล้วเดี๋ยวมาพบกับคุณผู้ชมกันต่อในช่วงหน้าของข่าวร้อนสนามเป้าค่ะ
0: สักครู่ครับ

0: 보시기 하는
1: 멋. 러 뱀등 거금랑 맞소.
0: 땡겐 포지. 땡겐 포지. 땡겐 포지. 땡겐 포지.
2: 약긴 포시야. 거래매.
3: 약긴 포시야.
0: 땡겐 포지. 땡겐.
1: เก็บไว้เถอะป้าให้ป้าขายฟูชิได้กำไรเยอะแล้วแบ่งให้เพื่อนกินด้วยนะ
4: ครับ
5: ข้าวเกี๊ยวกุ้งสุดคุ้มตาฟูชิหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณแค่20บาทคุ้มคุ้มคุ้มคุ้มฟูชิเพื่อนซีทุกเรื่องราวไพบูลย์ต้นคิดผลิตความอร่อย
6: ลูกถูกรถเป็นอะไรอ่ะรอนานแล้วเนี่ย
7: ไม่รู้ไม่รู้โถ
8: ช่วงล่างแย่หมดแล้วนะครับความปลอดภัยในการขับขี่ก็จะลดลงชิ้นส่วนช่วงล่างรถยนต์ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยผมมั่นใจลูกหมากเจส
5: ลูกหมากสัญชาติไทยที่ผลิตในประเทศไทยลูกหมากทุกชิ้นผลิตตามข้อกำหนดของ JIS Standard ประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งต่อคุณภาพและความปลอด

0: สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
1: บริษัทไพบูลย์โปรดักต์จำกัดบริษัท KP Food จำกัดไพบูลย์ต้นคิดผลิตความอร่อย
0: คิดถึงปลาร้าต้องจ่าวิรัติอร่อยแซ่บทุกเมนูลองชิมขนมหวานของคนรักสุขภาพความอร่อยที่คุ้มค่ากว่า40สาขาทั่วประเทศยูฮูที่สุดของหวานเย็น
1: เปลี่ยนยกชุดลูกหมากเจ็ดให้รถคุณฟิตเหมือนใหม่อีกครั้งแกร่งเหนือชั้นคุ้มค่าหายห่วงมาดูเรื่องราวที่รัฐบาลได้เคาะกันอย่างด่วนๆนะครับคือตอนนี้ทางคณะรัฐมนตรีที่มีการประชุมเมื่อวานเนี่ยนะฮะมีการอนุมัติงบกลางเนี่ยกว่า500กว่าล้านบาทเบื้องต้นก็อนุมัติไปใน2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเยียวยาอุทกภัยน่านนะครับครัวเรือนละ 9,000 บาทแล้วก็อีกส่วนนึงนะคุณลูกน้ำเพราะว่ามีผู้เสียชีวิต5รายนะครับก็จะมีการสมทบให้รายละ2ล้านบาทเรื่องนี้นะครับทางนางสาวรัชดาธนาดิเรกนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับมีมติอนุมัติงบกลางวงเงิน558ล้านบาทช่วยผู้ประสบอุทกภัยตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเยียวยาค่าดำรงชีพเบื้องต้นพร้อมปรับกรอบการช่วยเหลือให้ครอบคลุมผู้ที่ได้รับผลกระทบมากขึ้นสำหรับกรณีที่อยู่อาศัยประสบน้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไม่เกิน7วันนะครับจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกับกรณีที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังเกิน7วันก็คือปรับให้มันเท่ากันนะครับจะเกินหรือไม่เกินเนี่ยในอัตราเดียวกันคือ 9,000 บาทนะครับทีเนี้ยปัจจุบันเนี่ยมีผู้ที่เสียหายนะครับได้รับผลกระทบเนี่ยประมาณ 60,000 ครัวเรือนก็คูณเข้าไปก็หลายตังค์อยู่นะฮะแต่ 9,000 บาทเนี่ยโอเครัฐบาลยังไงต้องจ่ายหลายตังค์ไงก็ต้องจ่ายเพราะว่ามันเป็นหน้าที่เนาะแต่ 9,000 บาทหลายคนก็ตอนนี้ก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าโอ้โหจะใช้จ่ายอะไรกันยังไงก็ต้องระแวดระวังกันให้ดีทีนี้อีกส่วนนึงคือมีผู้เสียชีวิตจากกรณีนี้ด้วยนะฮะ5รายนะครับก็จะได้รับความช่วยเหลือรายละ2ล้านบาท5รายรวมกันก็10ล้านนะครับนอกจากนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีก็มีการสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยพิจารณารูปแบบการนำประกันภัยมาใช้เป็นกลไกช่วยเหลือเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเพราะคุณประกรณ์ประพันธ์เคยพูดไว้แล้วและกำลังจะบอกว่าคือเหมือนก็รู้ตัวด้วยนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาเกิดเหตุเกิดภัยอย่างล่าสุดเนี่ยผมพูดได้แผ่นดินไหวเนี่ยผมไปแจ้งกทม.อะไรเรียบร้อยไม่ได้บอกกทม.ไม่ดีนะแต่บางทีด้วยรูปแบบการประเมินเอกสารอะไรมันล่าช้ามันทำให้ค่าเสียหายมันก็ไปแล้วกลายเป็นว่าไอ้เงินที่ได้มันได้มาจากในส่วนของประกันที่เกิดจากประกันเอกชนที่ไปประกันตัวตึกอีกทีนึง
2: อ
1: ันนี้ก็อาจจะเป็นคอนเซปต์เดียวกันที่จะทำช่วยเหลือในอนาคตนะครับซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมครม.สัญจรน่าจะสัปดาห์หน้านะครับ2กันยายนที่หาดใหญ่สงขลาทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับยังไงก็ตามเนี่ยก็ยังเป็นกำลังใจให้เช่นเดิม
2: ใช่ค่ะนะพี่น้องชาวนาเนี่ยอ่วมหนักเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอำเภอปัวอำเภอเมืองแล้วก็หลากหลายอำเภอ
1: ผมขออนุญาตแบบนี้ได้ไหมผมขอพูดอีกรอบนึงแล้วกันสำหรับคนที่ต้องการจะส่งกำลังใจนะครับไปยังที่จังหวัดน่านผมเข้าใจว่าเหมือนเมื่อวานเนี่ยผมเช็คในเพจของประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านนะครับสำหรับเรื่องของการบริจาคนะครับขออนุญาตอีกทีนึงนะครับสามารถที่จะร่วมกันช่วยเหลือได้นะครับที่บัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับชื่อบัญชีช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดน่าน2569เลขที่บัญชีขึ้นไว้ให้แล้วนะครับ666-1-92052-1อันนี้ธนาคารกรุงไทยนะครับชื่อบัญชีช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดน่าน2569ถ้าจดไม่ทันเอามือถือถ่ายไว
2: ้และไว้ได
1: ้ร่วมกันนะครับแล้วก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่054716288แล้วก็054716229นะครับ
2: พูดถึงเรื่องของแนวทางในการช่วยเหลือเยียวยานะคะที่คุณไกรพูดไปเมื่อครู่นี้ก็คือท่านประกรณ์ก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ที่รัฐบาลเนี่ยเคาะออกมาเป็นแนวทางในการช่วยเหลือนะคะหนึ่งในนั้นก็คือการซื้อประกันให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงนะคะเป็น3ประกันภัยด้วยกัน
1: 3 ภัย 3 ภัย 3 แบบ
2: ก็มีแผ่นดินไหววาตภัยแล้วก็น้ำท่วมวาตภัยนี่ก็เป็นเรื่องของลมแรงพายุ
1: วาตภัยของภัยของภัยไม่ใช่อาจีเน
2: าะใช่ค่ะหวังว่าจะช่วยลดงบแล้วก็เยียวยาได้เร็วด้วยนะคะคาดวันดีเดย์1ตุลาคมนี้รับฤดูน้ำหลากค่ะไปฟังเรื่องนี้นะคะจากรองนายกรัฐมนตรีคุณประกรณ์นินประพันธ์นะคะก็ได้กล่าวถึงแนวทางการนำระบบประกันภัยมาช่วยเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยบอก ว่าจะมีการเสนอแนวทางดังกล่าวมาใช้เยียวยาช่วยใน3กลุ่มอย่างที่บอกไป1น้ำท่วม2วาตภัยเรื่องของลมพายุนะคะและ3แผ่นดินไหวเนื่องจากสภาพอากาศมีความเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเฉพาะปีนี้เนี่ยก็เป็นซูเปอร์เอลนิโญจึงได้รับผลกระทบไทยต้องใช้งบประมาณในส่วนนี้เยอะมากในแต่ละปีซึ่งรัฐบาลไม่มีงบประมาณมากพอสิ่งที่ต้องทำคือการป้องกันก็คือการลงทุนและพอเกิดเหตุแล้วต้องทำให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือและได้รับอย่างรวดเร็วด้วยการซื้อประกันภัยพิบัติพื้นฐานกับบริษัทประกันตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุโดยมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเป็นผู้กำหนดรายละเอียดความรุนแรงของภัยพิบัติและให้บริษัทประกันภัยจ่ายตรงตามเกณฑ์ให้ประชาชนโดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากภาครัฐท่านก็ย้ำบอกว่าวิธีนี้เนี่ยมีความรวดเร็วและวงเงินก็มากกว่าที่รัฐให้ด้วยเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากคุณประกรณ์ค่ะ
1: เชิญครับ
3: ถ้าเกิดเหตุขึ้นมาก่อนเกิดเหตุแล้วคือเราไปประกันภัยที่บ้านประกันภัยกับบริษัทประกันภัยนะครับโดยมีคปภ.เขาดูแลสมมติว่าถ้ามันเกิดภัยที่กำหนดเกิดขึ้นและมีความร้ายแรงระดับไหนระดับไหนระดับไหนแล้วบริษัทประกันภัยจ่ายเลยจ่ายตรงให้กับพี่น้องประชาชนไม่ต้องมารอละนะครับจะได้เยอะกว่าด้วยอันที่สองคือเร็วนะครับแล้วก็วงเงินเนี่ยมันจะสูงกว่าที่รัฐให้
1: ก็เป็นการแก้ปัญหา
2: ใช่ค่ะ
1: นะเพราะจริงๆเราเข้าใจกันนะคืออย่างนี้รัฐไม่ได้บอกว่ารัฐยอมแพ้นะแต่เหมือนว่าคืองบประมาณเขามีจุดจำกัดอยู่แล้วแหละแต่เขาแค่จะทำยังไงก็ได้ให้มันได้ประโยชน์สูงสุดในเวลาที่มันเกิดภัย
2: ใช่ค่ะให้ตอบโจทย์นะคะโดยเฉพาะความรวดเร็วที่เงินเนี่ยจะไปถึงผู้ที่ประสบภัย
1: นะเพราะจริงๆเราก็ต้องยอมรับนะฮะคนที่ซื้อประกันภัยเอกชนเนี่ยโอ้โหเรียกว่ายิ่งกว่าเป็นยิ่งกว่าเงินสั่งได้เกิดเหตุมาปั๊บทุกอย่างมันรวดเร็วแต่เอกสารต้องถูกต้องครบถ้วนเนาะแม่ไปกันอีกเรื่องนึงนะครับแม่เมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงภัยว่ากันว่าเนี่ยเดี๋ยวหลังจากเนี้ยภัยเนี่ยอาจจะมาเยอะนะฮะเพราะว่าเราเข้าสู่ในเรื่องของ global warming climate change และที่สำคัญคือเมื่อเกิดเหตุที่น่านและเนี่ยก็ยังมีใช่ว่ามีคนใจดี
2: อ
1: ่านข่าวเนี้ยผมรู้สึกว่าเนี่ยคือข่าวของทุ่งลาเวนเดอร์คือเพราะว่า ยังมีคนที่พร้อมจะช่วยเหลือคนไทยด้วยกันนะครับเวลาที่ประสบภัยเรื่องนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นบุคคลใจดีฮะบริษัท Falcon ประกันภัยนะครับลุยช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมมอกทำถุงยางชีพเงินช่วยเหลือมูลค่ารวมกว่า 130,000 บาทนะครับหวังที่จะบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับโดยเรื่องนี้นะครับนายอำนาจมาตรงครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกฎหมายและความยั่งยืนขององค์กรบริษัท Falcon ประกันภัยจำกัดมหาชนพร้อมด้วยนายธนวิทย์พิสารชัยยงผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาลงพื้นที่สนับสนุนเงินบริจาคและถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยที่จังหวัดน่านโดยมี ขออภัยครับมีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะครับพร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่านเจ้าหน้าที่และหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมนะครับโดย Falcon ประกันภัยเตรียมถุงยางชีพ300ชุดพร้อมเงินสนับสนุน 130,000 บาทมอบผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน200ถุงนะครับและให้ชาวบ้านโดยตรงณวัดดอนมูลอีก100ถุงทั้งนี้นะครับถือว่าเป็นนโยบายสำคัญของบริษัทโดยการคืนกำไรสู่สังคมไม่จำกัดเฉพาะลูกค้าของบริษัทนะครับแต่พร้อมช่วยเหลือประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประสบภัยขณะที่นายอำนาจมาตรงครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกฎหมายและความยั่งยืนกล่าวว่าFalconประกันภัยนะครับสานต่อนโยบายดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมในพื้นที่ที่เราดำเนินธุรกิจอย่างเหมาะสมเป็นแนวทางในการดำเนินงานตามนโยบายสิ่งแวดล้อม ESG ของกลุ่มบริษัท Fairfax นะครับที่มุ่งสนับสนุนและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติอย่างเร่งด่วนสำหรับความเสียหายที่ตำบลดู่ใต้ครั้งนี้นะครับนายสุทธิพงษ์เหลือพร้อมกำนันตำบลดู่ใต้กล่าวว่ามีพื้นที่ประสบอุทกภัย7หมู่บ้าน265หลังนะครับเพราะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมซ้ำซากด้วยนั่นเองครับ
4: ครั้งที่มีภัยพิบัติมาเนี่ยเป็นนโยบายของบริษัทที่จะต้องมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมไม่มากก็น้อยนะครับเนื่องจากเป็นนโยบายหลักของบริษัทครับที่เราทำมาโดยตลอดหลายปีที่ผ่านมา
5: วันนี้เรามาช่วยผู้ประสบภัยด้วยถุงยางชีพจำนวน300ถุงและเงินสดถุงยางชีพ200ถุงเรามอบที่ให้กับทางผู้ว่าแล้ววันนี้เรานำมามอบให้กับชาวบ้านที่วัดดอนมูลจำนวน100ถุง
1: อ่านข่าวนี้ยังดีใจนะว
2: ่
1: าประเทศเรายังไม่สิ้นคนเดียวงี้แล้วกันช่วยเหลือกัน
2: ใช่ค่ะน้ำใจส่งให้พี่น้องที่น่านนะคะเพราะว่าหนักหนาจริงๆเนาะเราได้เห็นภาพแบบคุณลุงที่เก็บผ้าโบราณไว้อะผ้าน่านแล้วสุดท้ายเนี่ยโดนน้ำมาทำลายเสียหายเกือบหมดเลย
1: ผมขออนุญาตอีกทีนึงได้ไหมคุณลุงน้ำขออนุญาตทีมงานขึ้นมาฉีกรอบนึงนะครับเพราะว่าอันนี้อยากจะช่วยเหลือจริงๆนะครับคุณผู้ชมผมพูดอีกหนึ่งครั้งนะครับเชิญร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับธนาคารกรุงไทยนะครับชื่อบัญชีช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดน่าน2569นะครับเลขที่บัญชี 666-1-9205-92052-1 ธนาคารกรุงไทยถ่ายไว้นะครับเพราะว่าเราอยากให้ความช่วยเหลือนี้ไปถึงเพราะว่าโอ้จริงๆเนี่ยตอนนี้น้ำลดแล้ว
2: ฟื้นฟูถูกต้องเลยนี่นะคะอีกหนึ่งสิ่งที่เราช่วยกันได้อย่างที่คุณไกด์บอกไปนะคะนอกจากส่งน้ำใจก้อนใหญ่ๆไปแล้วนี่ก็คือหลังจากการฟื้นฟูเราไปเที่ยวน่านไปเที่ยวเหนือกันค่ะล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะเดินหน้าโครงการไทยเที่ยวไทย plus ขยาย1ล้านสิทธิ์ใช้งบพรก.กู้เงิน 3,500 ล้านบาทหวังกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะส่วนทางททท.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็เตรียมจัดแคมเปญใหญ่นะคะเที่ยวฤดูหนาวน่านเหนือฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวหลังพ้นน้ำท่วมค่ะโดยเรื่องนี้คุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเผยความชัดเจนในโครงการที่หลายคนก็รอคอยนะคะช่วงปลายปีที่ใกล้จะมาถึงนี้ไทยเที่ยวไทย plus ค่ะว่าจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ภายในเดือนกันยายนและเปิดให้ลงทะเบียน1ตุลาคมนี้ซึ่งทุกอย่างพร้อมเหลือแค่เคาะเกณฑ์เงื่อนไขก็จะใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังค์เนี่ยแหละค่ะซึ่งจากการหารือกับรองนายกรัฐมนตรีคุณเอกนิตินิติธันประภาสยืนยันว่าสามารถพร้อมใช้ได้ในเดือนธันวาคมสิทธิ์จากเดิมที่ตั้งไว้ 500,000 สิทธิ์ขยายเป็น1ล้านสิทธิ์โดยจะใช้งบประมาณจากพรก.กู้เงิน 3,500 ล้านบาท1คนสามารถลงทะเบียนได้5สิทธิ์ทั้งนี้โครงการดังกล่าวนะคะเพื่อที่จะต้องการเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พลังงานฟื้นฟูการท่องเที่ยวจังหวัดน่านหลังผ่านพ้นสถานการณ์น้ำท่วมด้วยไปฟังเสียงจากรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะ
6: ครม.คงจะเข้าประมาณเดือนกันยายนนี้ครับแต่ทันหนึ่งตุลาแน่นอนครับก็คุยเพราะวันเจอท่านรองนายกอิงติเจอท่านปลัดกระทรวงการคลังท่านก็ยืนยันว่าทันวานี้พร้อมใช้ก็จะพิจารณาขยายสิทธิ์ด้วยครับอาจจะเป็นถึง1ล้านสิทธิ์เดิมทีเราไปขอ 500,000 ท่านก็อยากให้อิมแพคมากๆอยากให้คนไทยได้ใช้สิทธิ์เยอะๆท่านก็บอกว่าก็ถ้าเกิดจะเปิดอาจจะเปิดล้านสิทธิ์เลยก็ได้ตอนแรกผมกะว่าเปิด 500,000 ก่อนถ้าเกิดเต็มเร็วก็จะขยายสิทธิ์แต่ท่านบอกว่าอาจจะเปิดไปพร้อมกันเลย
7: ทีเดียว
6: ต้องขยายใช่เหลือไม่เป็นไรเหลือก็เราก็ไม่ได้ใช้เงินอยู่แล้วแต่เปิดให้ทีเดียวไม่ต้องให้ชาวบ้านแบบเหมือนกับว่าเฮ้ยเสียความรู้สึกว่าถ้าปิดแล้วต้องมารอเปิดใหม่เพราะไม่อยากให้มีรอยต่อดีกว่าไม่อยากให้แล้วก็1ธันวาคมนี้ทันครับการประชุมทันทีอย่าง
1: แหมแต่พูดก็พูดนะเหมือนโชคดีนะฮะโทษทีขออนุญาตนะคุณผู้ชมชาวเนี่ยมันคอยังไม่ค่อยเซตตัวเท่าไหร่
2: เสียงจะไปเที่ยวแล้ว
1: เสียงอยากไปน่านแล้วแต่คือเอาตรงๆว่าโอ้โหขอโทษนะฮะ อุบัติภัยอะไรก็มาแต่เหมือนฟ้าฝนก็ยังเป็นใจให้ฟื้นเร็วนะ
2: ใช่
1: ก็ยังทำให้แบบอย่างน้อยก็ยังได้รอรับเพราะว่าอย่างน้อยคืออย่างนี้ไม่ได้อวยแค่จังหวัดน่านนะจ
2: ัง
1: หวัดอื่นๆก็น่าเที่ยว
2: นะคะเพราะว่าหลายพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบแตกต่างกันไปอย่างเรื่องสถานการณ์พลังงานอื่นๆนะคะ
1: นะก็ไปนี่อันนี้ผมไปดูติดตามชีวิตคนหนึ่งอย่างน้อยตอนนี้มี1คนก็ไปช่วยแล้วผู้กองธรรมนัสลงพื้นที่ไปช่วยด้วย
2: นะคะจริงๆคุณธรรมนัสก็เป็นแบบชาวเหนือท่าน
1: นะอันนี้ก็เคียงข่าวกันไปนะครับคุณผู้ชมฮะมาปิดท้ายเรื่องนี้หลายคนบอกโอ้โหประกันสังคมเนี่ยจะส่งทั้งทีอยากเข้ามาตรา33เอาง่ายๆมาตรา33เนี่ยข้อดีก็คือ1อ่ะมันด้วยจำนวนเงินที่มากกว่าสิทธิ์ที่มากกว่าและแต่คือคุณก็ต้องสมทบที่มากกว่าด้วยน
2: ะ
1: เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เลยเหมือนว่าถ้าในดูในช่วงบ้านปลายเนี่ยโอ้โหคุณลูกน้ำถ้าเป็นตามสูตรแคร์ใหม่หรืออะไรก็ตามเนี่ยอย่างว่าถ้าไม่เป็นไปตามสูตรแคร์เนี่ยประมาณแบบ 3-4,000 ต่อเดือนคุณมีแน่ๆบำนาญแต่ถ้าเป็นไปตามสูตรแคร์ก็อาจจะประมาณไปถึง 5-6,000 ก็มีเหมือนกันแต่เรื่องนี้ก็ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วก็มีประชากรตกสำรวจไปอยู่เยอะเหมือนกันจนล่าสุดเนี่ยมันมีข่าวดีก็คือว่าได้มีการชงพระราชกำหนดขยายความคุ้มครองนะครับให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา33ในการครอบคลุมสู่อาชีพอื่นด้วยนะครับโดยทางเรื่องนี้เนี่ยคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็จะเสนอพระราชกำหนดหลายคนบอกอ้าวทำไมไม่ใช้พระราชบัญญัติล่ะคุณพี่ ประเด็นคือพระราชกำหนดเนี่ยนะครับ มันจะเป็นเรื่องราวอำนาจของรัฐบาลที่สามารถจัดการได้เลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องมั่นใจว่าเสียงเนี่ยก็ต้องปึกในสภานะครับไม่งั้นตกทีเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องนะครับแต่ข้อดีคือมัน fast track ในการขยายความคุ้มครองของสำนักงานประกันสังคมในมาตรา33นะครับเนื่องจากมีกลุ่มอาชีพที่ถูกยกเว้นตามพระราชกำหนดประกันสังคมวันนี้เนี่ยต้องการจะขยายความคุ้มครองให้มากขึ้นนะครับโดย3กลุ่มที่จะได้รับการเพิ่มเติมในมาตรา33นะครับคือลูกจ้างของกลุ่มที่ทำการเพาะปลูกป่าไม้เลี้ยงสัตว์กลุ่มลูกจ้างของแม่ค้าหาบเร่แผงลอยและกลุ่มลูกจ้างของกลุ่มที่เป็นแรงงานในครัวเรือนหรือแม่บ้านแม่บ้านหลังจากนี้คุณจะเข้าประกันสังคมได้แล้วนะครับแต่คุณอาจจะต้องติดตามการใช้เงินของกองทุนด้วยนะครับหากได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีนะครับก็จะส่งให้กฤษฎีกาพิจารณาเสร็จแล้วเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับจะมีระยะเวลาหลังประกาศตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นเข้าใจว่า180วันนะครับหรือประมาณ6เดือนแล้วก็แรงงานทั้ง3กลุ่มจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าสู่ระบบประกันสังคมโดยที่ไม่ใช่แค่ลูกจ้างนะครับ
2: ค่ะ
1: นายจ้างก็ต้องส่งรัฐก็ต้องส่งด้วยนะครับเรื่องนี้ไปฟังความคืบหน้าเป็นเรื่องราวดีๆแล้วกันนะครับจากทางคุณจุลพันธ์อวมวิวัฒน์กันสักเล็กน้อยครับ
7: แรงงานทั้ง3กลุ่มเช่นแม่บ้านเช่นในกลุ่มที่เป็นลูกจ้างของกลุ่มหาบเล่แผงรอยเนี่ยนะครับก็จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าสู่ระบบประกันสังคมนะครับโดยเช่นเดียวกันครับจ่ายสมทบจากนายจ้างจากลูกจ้างแล้วก็ภาครัฐนะครับก็จะทำให้แรงงานกลุ่มนี้เนี่ยไม่ถูกละเลยต่อไปและสามารถที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานได้อย่างมีความเหมาะสมมีความมั่นคงในชีวิต
1: เดี๋ยวมันจะมีเรื่องนึงตกไปนะ
2: ฮะ
1: เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะฮะทุกคนยังติดตามกันอยู่นะฮะ
2: นะคะสัปดาห์นี้ไทยเราเป็นเจ้าภาพด้วยการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน
1: โอ้นะครับก็อยากจะฝากบอกว่าเราติดตามการใช้เงินของเรานะครับแหมเราส่งไปแล้วบ้านปลายชีวิตอยากมีใช้นะครับแค่นี้แหละครับแค่นี้แหละครับ
2: ฝากไว
1: ้ฝากไว้ในอ้อมใจ
2: ให้คริส
1: ฝากไว้ให้คริส
2: ท่านพิจารณาน
1: ะ
2: คะ
1: นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีข่าวร้อนอยู่พอสมควรแต่เป็นข่าวร้อนที่ต้องรู้แต่คุยแบบเข้าใจง่ายในช่วงสุดท้ายของข่าวร้อนสนามเป้าสักครู่เลยนะครับ

0: 호시하는
1: 맛. รอแป๊บนึงเขากำลังมาส่ง
0: ตะเกียงฟูจิตะเกียงฟูจิตะเกียงฟูจิตะเกียงฟูจิ
2: อยากกินฟูชิอ่ะขอได้ไหม
3: ก็อยากกินฟูชิอ่ะ
0: เกียงฟูจิตะเกียง
1: เก็บไว้ป้าให้ป้าขายฟูชิได้กำไรเยอะแล้วแบ่งให้เพื่อนกินด้วยนะ
4: ครับ
5: ข้าวเกี๊ยวกุ้งสุดคุ้มตาฟูชิหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณแค่20บาทคุ้มคุ้มคุ้มคุ้มฟูชิเพื่อนซีทุกเรื่องราวไพบูลย์ต้นคิดผลิตความอร่อย
6: ลูกถูกรถเป็นอะไรอ่ะรอนานแล้วเนี่ย
7: ไม่รู้โถ
8: ช่วงล่างแย่หมดแล้วนะครับความปลอดภัยในการขับขี่ก็จะลดลงชิ้นส่วนช่วงล่างรถยนต์ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยผมมั่นใจลูกหมากเจส
5: ลูกหมากสัญชาติไทยที่ผลิตในประเทศไทยลูกหมากทุกชิ้นผลิตตามข้อกำหนดของ JIS Standard ประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งต่อคุณภาพและความปลอดภัยถึงมือคุณและผู้ร่วมทาง
9: ลูกหมากเจ็ดเกียรติยกเซต

0: สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
1: บริษัทไพบูลย์โปรดักต์จำกัดบริษัท KP Food จำกัดไพบูลย์ต้นคิดผลิตความอร่อย
0: คิดถึงปลาร้าต้องจ่าวิรัติอร่อยแซ่บทุกเมนูลองชิมขนมหวานของคนรักสุขภาพความอร่อยที่คุ้มค่ากว่า40สาขาทั่วประเทศยูฮูที่สุดของหวานเย็น
1: เปลี่ยนยกชุดลูกหมากเจ็ตให้รถคุณฟิตเหมือนใหม่อีกครั้งแกร่งเหนือชั้นคุ้มค่าหายห่วงเรื่องปืนเนี่ยเป็นเรื่องที่รัฐบาลก็ยังออกมากวาดล้างนะฮะคุณผู้ชมแต่หลายคนก็บอกโอ้โหทำไมมันดูเหมือนแป๊บๆเงียบกิ๊บแต่ก็ต้องยอมรับว่ารัฐบาลมีเรื่องร้อนหลายเรื่องนะฮะแต่เรื่องเนี้ยมันเหมือนกลับมาเป็น

0: การกระตุกรัฐบาลอีกรอบหนึ่งว่าเอ้าเรื่องปืนจะเอายังไงเพราะว่าพระราชบัญญัติปืนเนี่ยนะฮะ70กว่าปีแล้วและกลายเป็นว่าเคสนี้เนี่ยคุณผู้ชมคุณลูกน้ำฮะมีการพบว่าเปิดขายปืน
1: ค่ะ
0: ผ่าน Facebook ผ่านช้อปปี
1: ้
0: ผ่าน LINE OA โอ้คุณลูกน้ำฮะถ้าซื้อปืนมันง่ายขนาดนี้ปืนฉีดน้ำจะง่ายขนาดไหนคุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยตำรวจไซเบอร์นะฮะลงพื้นที่กวาดล้างปืนออนไลน์กว่า200จุดทั่วประเทศระดมกำลังเลยนะครับรวบได้เนี่ย186รายยึดปืนได้200กว่ากระบอกกระสุนกว่า 1,200 นัดตำรวจไซเบอร์นะฮะเปิดปฏิบัติการระดมกวาดล้างอาวุธปืนผิดกฎหมายที่ซื้อขายผ่านช่องทางซื้อขายผ่านออนไลน
1: ์ค่ะ
0: โอ้โหคุณลูกน้ำซื้อปืนเนี่ยซื้อง่ายพอกับแป้งไอเด็กเลยนะฮะ
1: มันง่ายขนาดนั้น
0: มันง่ายไปตรวจค้นกว่า200จุดทั่วประเทศจุดสำคัญ16จุดหลายจังหวัดนะครับจับกลุ่มได้186รายยึดอาวุธปืนได้228กระบอกมีปืนมีทะเบียนจะไปอยู่ในนั้นด้วยปืนมีทะเบียน33กระบอกไม่มีทะเบียน194กระบอกเครื่องกระสุน 1,200 เหยียบ 1,300 นัดอุปกรณ์ส่วนควบ27รายการรวมถึงมีขายระเบิดด้วยนะฮะระเบิดแสวงเครื่องอีก1ลูกว่ากันว่าเนี่ยมีการลักลอบผ่านออนไลน์เนี่ยที่ผมพูดไปคืออย่างนี้แพลตฟอร์มเนี่ยเข้าใจว่าอาจจะไม่ได้ผิดแต่เข้าใจกันว่าทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องแบบว่าบูรณาการกันนะ Facebook Shopee LINE รวมถึงกลุ่มที่รับดัดแปลงปืนแบล็งกันให้ใช้กระสุนจริงได้เจ้าหน้าที่ขยายผลในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็ยังพบผู้ต้องหาครอบครองอาวุธสงครามขนาด9มม.พร้อมกระสุนและผู้ต้องหาที่มีพฤติกรรมโพสต์ภาพและคลิปปืนลงโซเชียลมีเดียก่อนจะคุมตัวดำเนินคดีต่อไปปืนเดียวที่คุณจะโพสต์ได้คือปืนฉีดน้ำนะฮ
1: ะ
0: ปืนสงกรานต์เท่านั้นนะฮะแต่ปืนเนี่ยโพสต์ทีก็บายบุยฮะคือเข้าใจกันว่ารัฐบาลกำลังกวาดล้างนะครับกับเรื่องของปืนแล้วก็โชคดีคือว่าไอเหตุที่เกิดเนี่ยไม่บอกว่าเป็นนนทบุรีอีกแล้วจริงๆเนี่ยเรื่องนี้เหมือนเข้าใจกันว่ารัฐบาลทำงานแหละแต่เหมือนรอบเนี้ยเป็นการกระตุกมาคิดว่าเอ้ยพี่เรื่องมันยังไม่หายไปนะ
1: มันยังมีประเด็นนี้อยู่นะฮะที่ต้องดำเนินการควบคู่กันไปอย่างคุณไกด์บอกอ่ะก็ยังคงดำเนินการควบคู่กันอยู่แต่ช่วงนี้หลากหลายข่าวสารร้อนๆทั้งนั้นเลย
0: พี่เขาอาจจะต้องดมยาดมสมภัยเชอเอมเพราะว่าไม่รู้เขาจะแก้อะไรก่
1: อ
0: นนะ
1: นะคะไปดูเหตุการณ์ที่ใต้นิดนึงนะคะ
0: ร
1: วบ2ผู้ต้องสงสัยสอบขยายผลค่ะเหตุการณ์ความไม่สงบหน้าร้านสะดวกซื้อที่บ้านตาแบะจังหวัดปัตตานีนะคะไปดูเรื่องนี้กันหลังจากเกิดเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบร้านสะดวกซื้อนะคะก็คือ 7-Eleven สาขาบ้านตาแบะหมู่3ที่ตำบลลางงาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีที่เรารายงานไปก่อนที่จะปะทะกับเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ทำให้ร้านสะดวกซื้อแล้วก็รถยนต์หุ้มเกราะของเจ้าหน้าที่เนี่ยเสียหายหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42ควบคุมตัววัยรุ่นต้องสงสัยไว้ได้2รายขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานขยายผลความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายยืนยันนะคะเจ้าหน้าที่ยึดหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชนค่ะ
0: นะครับก็เข้าใจกันว่าก็มีการสอบถามไปที่ศูนย์สอบถาม
1: ค่ะ
0: ศูนย์สอบถามนะครับตามกฎระเบียบที
1: ่ใช่ค่ะ
0: รัฐบาลก็ได้วางแนวร่วมกันไว
1: ้
0: แต่เข้าใจกันว่าเมื่อมีการเปลี่ยนตัวทางฝั่งของเลขาสมช.เนี่ยเข้าใจกันว่าตอนนี้แหละจะเป็นขายสำคัญเพราะต้องมารับช่วงต่อกับสิ่งที่ท้าทายแบบนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะไปอีกเรื่องนึงน่าจะได้อีกเรื่องนึงเนาะก็คือมีการบุกยึดยาเสพติดแต่สมัยนี้เนี่ยคุณลูกน้ำบุกยึดยาเสพติดข่าวแบบนี้มันเชยไปแล้วฮะเพราะไม่มีข่าวใหม่กว่านั้นคือบุกยึดยาเสพติดไม่ว่าแต่เวลาไปถึงสถานที
1: ่
0: ไปถึงโกดังสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีปืนพร้อมขึ้นลำพร้อมสู้เรียกว่าแบบโอ้โหถ้าเป็นภาษาเกาหลีเนี่ยสู้ตายไฟติ้งไฟติ้งกันแบบพร้อมสู้ขึ้นลำสุดฤทธิ์ไปดูนะฮะพลตำรวจโทอาชญ์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนำกำลังจับกุมสองผู้ต้องหายาเสพติดรายใหญ่ที่อำเภอธัญบุรีที่ปทุมธานีนะฮะขณะที่ส่งมอบยาล็อตใหญ่บริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข33นะครับที่บางปะหันพระนครศรีอยุธยาไอ้ของกลางอ่ะรู้กันอยู่แล้วขาย214กิโลยาบ้าเนี่ยล่อไป 400,000 เม็ดแต
1: ่
0: ความพีคมันอยู่ตรงนี
1: ้
0: ตรวจยึดปืน2กระบอกที่มีการขึ้นลำบรรจุกระสุนไว้ในรังเพลิงเรียบร้อยคุณลูกน้ำฮะคนเราเนี่ยถ้าจะมาเข้าวงการนี้มันต้องพร้อมกันขนาดไหนเนี่ยไม่ได้ชักชวนนะพอเข้าไปคุณเจอภาพคุณโดนรวบแน่แต่ความหมายคือว่าคุณเข้าใจหรือยังว่าทำไมเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงต้องพร้อมต่อสู้อ่ะ
1: ใช่นะทำงานกับความเสี่ยง เนี่ยจริงๆคือเรื่องอาวุธเนี่ยคือสิวๆไปเลยเพราะว่าการที่คุณค้ายาเสพติดเนี่ยมันก็คือการฆ่าชีวิตคนอยู่แล้ว
0: คือเป็นการฆ่าทางอ้อม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ถ้าถึงเวลาจะโดนจับเนี่ยก็ต้องมาฆ่าตำรวจทางตรงสุดท้ายสุดตำรวจเราก็ยังแบบว่าโชคดีมีความสามารถนะฮะปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยขยายผลมาจากคดีใหญ่ที่เคยยึดยาบ้าได้8ล้านเม็ดนะครับที่องครักษ์นครนายกแล้วก็ในระหว่างการจับกลุ่มเนี่ยก็มีผู้ร่วมขบวนการอีกกลุ่มที่ขับกระบะวีโก้4ประตูก็เตรียมมารับช่วงยาเสพติดนะครับแต่ก็ไหวตัวทันแหกด่านไปได้แต่ตำรวจก็เราใช้คำว่าไม่มีอะไรที่ใต้ฟ้าพระอาทิตย์นี้ตำรวจไทยทำไม่ได้
1: นะคะเชื่อมั่นนะคะ
0: นะ
1: ปิดท้ายกันสั้นๆเนาะบิ๊กโจ๊กแจ้งความที่สน.ทุ่งสองห้องนะคะควงทนายไปด้วยแจ้งจับเจ้าหน้าที่ปปช.มาแอบถ่ายหน้าบ้านพัก
0: เอาอีกแล้ว
1: ก็บอกว่าอุ๊ยมันมากกว่าแค่มาส่งเอกสารหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรื่องนี้ตำรวจเร่งสอบสวนตรวจสอบหลักฐานก่อนแล้วก็เดี๋ยวว่ากันในเรื่องของกฎหมาย
0: นะครับก็เข้าใจกันว่าไม่รู้ว่ามีวัตถุประสงค์ใดด้วย
1: ใช่ค่ะ4คนคือเขาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ปปช.เข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็ไปถ่ายที่บริเวณบ้านพักนะคะบิ๊กโจ้ก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าเฮ้ยพฤติการมันแบบมากกว่าเข้าไปส่งเอกสารหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวต้องตรวจสอบด้วยว่า4คนที่ว่าเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ปปช.จริงหรือเปล่า
0: โอ้โหหลากหลายเรื่องราวนะคุณผู้ชมนะช่วงเวลานี้นะครับใครแชร์สถานที่สวดมนต์ทำสมาธิให้ผมได้แชร์กันเข้ามาหน่อยใน Facebook YouTube TikTok ข่าวร้อนสนามเป้านะฮะแชร์กันเข้ามาได้ช่วยผมไปชวนผมกับครูน้ำไปปฏิบัติธรรมได
1: ้
0: เราอยากแบบใจร่วมๆกันบ้าง
1: แล้วเดี๋ยวเราเอายาดมเชอเอมไปเผื่ออย่าง
0: น
1: ี้เหรอ
0: เออแบบนั้นนะ
1: ค่ะ
0: เช้าวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้ครับสำหรับเช้านี้ผมและครูน้ำลาไปพร้อมกันนะครับสำหรับเช้าวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดยซอสปรุงรสตราภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราว
1: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
2: สวัสดีค่ะรับชมทันข่าวเวลา9นาฬิกาค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน6จังหวัดภาคกลางและกทม.เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงวันที่25ถึง29สิงหาคมนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศแจ้งเตือน6จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดปทุมธานีอำเภอเมืองปทุมธานีและอำเภอสามโคกจังหวัดนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีปากเกร็ดและอำเภอบางกรวยและจังหวัดนครปฐมจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรปราการมีความเสี่ยงทุกอำเภอและกรุงเทพมหานครขอให้ประชาชนเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงวันที่25ถึง29สิงหาคมนี้ช่วงเวลา17นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยระดับน้ำที่เพิ่มสูงจะไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำรวมทั้งคลองและชุมชนที่ไม่มีแนวคันกั้นน้ำถาวรขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำตามที่แจ้งเตือนเฝ้าระวังเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเตรียมรับมือเพื่อป้องกันผลกระทบความเสียหายส่วนทางด้านกระทรวงศึกษาธิการนายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและจังหวัดน่านได้กำชับหน่วยงานในสังกัดเร่งติดตามสถานศึกษาที่ได้รับความเสียหายและเร่งช่วยเหลือฟื้นฟูอย่างเร่งด่วนรวมทั้งการช่วยเหลือบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเบื้องต้นค่ะให้อนุมัติงบประมาณเร่งด่วนพร้อมระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือเยียวยาให้โรงเรียนสามารถกลับมาเปิดทำการเรียนการสอนได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดพร้อมยืนยันว่าสพท.พร้อมสนับสนุนบุคลากรและนักเรียนทุกคนศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.ที่จะประชุมกันในวันนี้จะคงดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.0% เนื่องจากมองว่าเป็นระดับที่เหมาะสมต่อการสนับสนุนต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจรวมถึงเศรษฐกิจยังเปราะบางและต้องการแรงสนับสนุนต่อเนื่องท่ามกลางแรงกดดันเงินเฟ้อที่ลดลงโดยคาดเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยปี2569อยู่ที่ 1.8% ซึ่งยังคงอยู่ในกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อของธนาคารแห่งประเทศไทยขณะที่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงมีลักษณะไม่ทั่วถึงและยังมีปัจจัยความเปราะบางต่อความเสี่ยงภายนอกประเทศด้วยดังนั้นค่ะคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.มีแนวโน้มคงดอกเบี้ยในระดับต่ำต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจพร้อมกับการใช้มาตรการเฉพาะจุดกองทัพบก

0: ในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่อาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของนะคะตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
1: รู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้มซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนู
2: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพ็งความอร่อยในตำนาน

0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
1: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหั่งเพ็ง
2: คุณผู้ชมสามารถรับชมทันข่าวในช่วงต่อไปเวลา 10:00 น.ในช่วงนี้สวัสดีค่ะ

0: ันที่จังหวัดเชียงรายค่ะอำเภอเวียงป่าเป้าบ้านห้วยหินลาดในค่ะบรรยากาศตรงนี้นะคะสดชื่นมากค่ะเพราะว่าห่างไกลจาก PM 2.5 แล้วก็ฝุ่นควันมลพิษต่างๆที่กรุงเทพกำลังประสบกันอย่างหนักหน่วงค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะมีป่าไม้แล้วก็ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากเพราะผู้ใหญ่และก็คนในชุมชนนะคะให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ป่าไม้และธรรมชาติที่นี่มากค่ะเดี๋ยววันนี้ปอจะพาทุกคนไปเที่ยวเยี่ยมชมห้วยหินลาดในกันค่ะจะเป็นยังไงไปค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะวันนี้พ่อปีชากับแก๊งสาวๆข้างหลังคืออ
1: ันนี้สมเป็นสมมติจะเป็นลูกเป็นหลานคนนี้เป็นลูกคนนี้เป็นหลาน
0: ก็คือคนในชุมชน
1: ครับ
0: และคุณพ่อก็เป็น
1: ผู้เฒ่าผู้แก่หรือว่าเขาให้แค่อีกเป็นปราชญ์ชาวบ้าน
2: ผมมือโชเปอร์ตู่ล้อคอเชอร์สวัสดียินดีต้อนรับสู่หมู่บ้านหินลาดใน
3: นี่คือพ่อปรีชาผู้เฒ่าผู้แก่แห่งบ้านห้วยหินลาดในผู้ได้รับรางวัล Forest Hero หรือวีรบุรุษผู้รักษาป่าจากองค์กรสหประชาชาติในฐานะที่พ่อได้นำคำสอนของวิถีปกาเกยอในการปกป้องพื้นป่ามาถ่ายทอดและลงมือปฏิบัติจริงเป็นตัวอย่างให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นวิถีชีวิตที่ยั่งยืนและสมดุลค่ะ
1: ขณะนี้จะเป็นสวนผสมผสานมีมะนาวมีมะโขมมีชามีสับปะรดมีปาล์มมีอะไรนะจ๊ะถ้าไปแล้วจะเห็นความหลากหลายแล้วก็แถมยังไม่พอมีการเลี้ยงพึ่งแบบพึ่งระวังกรง
3: พ่อปรีชาพาเรามาที่ด้านหลังชุมชนบ้านห้วยหินลาดในมีป่าขนาดใหญ่กว่า 20,000 ไร่ที่ยังอุดมสมบูรณ์มากๆเลยค่ะสำหรับคนนอกอย่างปอนะคะมองไม่ออกเลยว่าต้องไปทางไหนค่ะเพราะเห็นต้นไม้ต้นไหนก็เป็นต้นไม้เหมือนๆกันไปหมดแต่คนที่นี่อยู่กับธรรมชาติมาตั้งแต่เกิดจะเข้าป่าลึกแค่ไหนก็ไม่กลัวค่ะเพราะก็เหมือนกับเดินอยู่สวนหลังบ้านของตัวเองยังไงอย่างนั้นเลย
0: อยากให้พ่อพูดถึงชนเผ่าของตัวเองว่าเป็นใครกันและทำไมถึงผูกพัน

0: คือที่จริงก็จะเรียกตัวเอียวปากกยอถ้าภาษากลางจะเรียกกะเหรี่ยงเนาะภาษาเหนือก็จะเรียกยางกะเหรี่ยงหรือยางปากกยอเราก็ไม่ติดใจเพราะจะตำชื่อเนาะอันนี้ที่ชิพ่อนี่เป็นกะเหรี่ยงสกอมันจะมี2สายพันธุ์โพร่งกับสกออันนี้คือความผูกพันระหว่างคนปากกยอกับป่าก็เกิดมาสมัยปากกยอจะเกิดในป่าทั้งหมดเลยก็คิดว่าเขาก็ขับรถเรือแต่ถ้าอยู่ในวิถีชีวิตดั้งเดิมนี้นะเขาจะขับรถเรือสี่แวดล้อมด้วยดินน้ำป่า
1: เนี่ยค่ะของแท้ค่ะธรรมชาติมากเดินเดินอยู่มาเก็บใบตองเอาไปทำจานได้เลยไม่ต้องไปพึ่งพาโฟมจานกระดาษพลาสติกอะไรเลย
0: ก็ใบไม้สดๆเวลาวางในป่าในอะไรมันก็สลายเป็นปุ๋ยเป็นอะไร
1: นะแล้วก็ไม่ได้เป็นการทำลายเขาด้วย
0: คือมันก็แตกยอกใหม่เราไม่ทำลายเราใช้คือเราดูแลนะเราใช้บ้างใช้แบบดูแลและใช้ให้มันอยู่กับเราอย่างอยู่ทุกอย่างคนเพื่อป่าป่าเพื่อคนก็ต้องใช้หมดกันคือถ้าดูแลจะเลยไม่ใช้คนเราจะไม่มีใจจะดูแลแต่เราใช้บ้างแต่อย่าไปใช้ให้มันเกินของธรรมชาติ
2: หัวใจของการดูแลป่าที่พ่อปรีชาสอนกับลูกหลานนั้นง่ายมากค่ะไม่จำเป็นต้องลงแรงปลูกต้นไม้เพิ่มเลยแม้แต่น้อยใช้ประโยชน์เท่าที่จำเป็นเพื่อให้ธรรมชาติยังคงอยู่ต่อไปหวงแหนในธรรมชาติที่มีทำให้คนที่นี่ไม่มีใครคิดที่จะทำลายป่าที่เป็นอาหารเป็นยาหล่อเลี้ยงชีวิตของตัวเองลงได้ค่ะ

0: อย่างปกติป่าที่อื่นนะคะมันก็จะมีได้ยินมาว่าคนข้างนอกมาซื้อพื้นที่ป่าไปทำกินอะไรอย่างเงี้ย
1: คือมันเป็นที่ของป่าเจกแต่ละคนเราอยากจะให้เป็นพื้นที่รวมทั้งหมู่บ้านเพราะว่านายทุนจะมาซื้อก็มาไม่ได้เพราะว่าของส่วนรวมหรือที่ส่วนรวมเราใช้ประโยชน์ด้วยกันแล้วจะแบ่งใช้กันในชุมชนแล้วแต่จะแบ่งกันยังไงแต่ขอให้เป็นพื้นที่ทั้งหมดเป็นของชุมชนไม่ใช่ของในปีชาไม่ใช่ของในกรในขออะไรเงี้ย
0: โอ้แต่เป็นที่อื่นเขาเอาเงินแล้วนะคะ
1: คืออันนี้คนทับเงินนี่เราไม่ปฏิเสธถ้ามองแต่เงินตัวเดียวไม่ยัดอยู
0: ่
1: นะมีอะไรขายมันเนี้ยเหมือนกับขายที่ซื้อรถยนต์นี่นะรถยนต์มันไม่กี่ปีก็ต้องเสียที่ถ้ามีกับเรามันก็ช่วยลูกช่วยหลานก็ใช้ต่อไปถ้ามองลึกๆอย่างนี้จะดีกว่า
2: แม้ว่าจะมีคนภายนอกขอเข้ามาตัดไม้แต่พ่อปรีชาได้รวมกลุ่มชาวบ้านต่อต้านการบุกรุกพื้นที่ค่ะและเป็นแกนนำให้ชุมชนในการอนุรักษ์ป่าโดยประสานกับหน่วยงานภาครัฐองค์กรเอกชนต่างๆเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนค่ะ
1: เพื่อคนอยู่ในเมืองรับรู้ว่าคนอยู่ป่าไม่ใช่ชาวเขาทำลายป่าอย่างเดียวที่รักษาดูแลก็ยังผู้เฒ่าผู้แก่มันจะไม่ใช่ตนบวกคนใหม่ใช่จารีตประเพณีความเชื่อเคารพต่อสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องมาหาหน้าเขาคุยกันแล้วคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าถ้ามีโอกาสได้คุยกันเรื่องเราเหล่านี้คนรุ่นใหม่นี่ส่วนมากจะไปเรียนในเมืองรู้เรื่องหนังสือเรื่องเทคโนโลยีแต่คนรุ่นเก่าอยู่ในป่ารู้เรื่องจารีตประเพณีรู้เรื่องการรักษาต้นไม้โดยภูมิปัญญาอย่างเช่นต้นเดปอเดียวจะพาไปดูอะไรต่างๆนี่คือมันเกี่ยวข้องกันหมดเลย
0: นี่คืออะไรนะคะภาษาปากากยอ
3: เดปอทู
0: เดปอทูแปลว่า
3: ต้นสายสะดือหรือสายรกของเด็ก
0: คือเอาใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วก็เอามามัดไว้อย่างนี
3: ้แขวนก็เขาเรียกว่าแขวนกับต้นไม้หรือว่ามัดกับต้นไม้ความเชื่อของชนเผ่าปากายอหรือกะเหรี่ยบอกว่าต้นไม้มีลูกมีหน่วยนี่เด็กเติบโตขึ้นมาปลูกข้าวแล้วปลูกผลไม้จะได้ผลผลิตที่ดี
1: เกิดคนก็ต้องได้ต้นไม้ต้น
0: แสดงว่าถ้าสมมติเกิดมาแล้ว100คนต้องผ่านพิธีกรรมนี้ก็มีต้นไม้เป็น100ต้น
1: ไม่ต้องปลูกเลยเพราะว่าต้นไม้รอบๆหมู่บ้านก็มี
0: แค่เอารกไปปลูกต้นไม้ที่มีดอกมีผล
1: ต้นไม้เหล่านี้ก็มีลูกมีผลก็ต้องลมพัดอะไรกระจายออกมาก็มีหลายๆต้นถ้า100คนอาจจะเป็นหมื่นต้นก็ได้เพราะว่าไม้มันต้นมันไม่ใช่หน่วยมันแค่ลูก2ลูกอะไรเป็น100เป็นพันก็ได้
2: จากข้อกำหนดที่ห้ามไม่ให้ตัดไม้ที่ผูกสายสะดือไว้แล้วยังมีกฎอีกหลายๆข้อค่ะอย่างการห้ามทำไร่บริเวณป่าต้นน้ำตาน้ำเพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลอยู่ห้ามตัดต้นไม้ในป่าช้าห้ามเลื่อยไม้ขายไม้ที่ทำฟืนต้องเป็นไม้ที่แห้งตายหรือกิ่งไม้เท่านั้นและอีกหลายๆข้อค่ะที่พ่อปรีชานำคำสอนของบรรพบุรุษมาปลูกฝังให้กับลูกๆหลานๆที่นี่ให้รักษากฎนี้ไว้ให้สืบต่อไปค่ะ
0: แล้วเยาวชนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยค่ะเขาเข้าใจไหมคะเวลาเราบอกว่าต้องรักษาป่าต้องอย่าตัดไม้อย่าอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็ทุกวันนี้เราก็ไม่เป็นห่วงเพราะว่าเยาวชนก็มีภูมิคุ้มกันแล้วพอเราผู้เฒ่าแก่นี่ดีที่สุดคือทำให้เป็นตัวอย่างเราทำเป็นตัวอย่างและทำในครอบครัวนำไปสู่ชุมชนแล้วก็อธิบายชุมชนอื่นได้ถ้าอยู่ๆเราไม่ทำอะไรไปอธิบายให้ชุมชนอธิบายคนอื่นนี่เขาฟังแล้วไม่เข้าใจเขาไม่เห็นภาพถ้าเราทำด้วยตัวเองเขาเห็นภาพอ๋อเขาทำจริงมีองค์กรมีหน่วยงานอะไรสนใจแล้วก็เราอธิบายครอบครัวเราครอบครัวเราแล้วก็อธิบายให้ชุมชนอธิบายชุมชนอื่นนี่จะเกิดประโยชน์แต่ถ้าอยู่ๆจะไปสอนคนอื่นเหมือนว่ามันไม่มีนาไปสอนชาวนามันก็ไม่เกิดประโยชน์
4: ของหนูน่าจะเป็นรุ่นที่4นะคะก็จะมีรุ่นพี่รุ่นก่อนด้วยเขาจะเรียกตัวเองว่านอตอแปลนะก็เป็นเหมือนคำว่าปกิเยาวชนเป็นกลุ่มที่เหมือนกับสืบทอดวัฒนธรรมหรือว่าสืบทอดดูแลป่าต่อจากรุ่นที่เป็นรุ่นพี่หรือว่ารุ่นพ่อต่อค่ะพ่อเริ่มอายุเยอะแล้วพ่อจะเหมือนแบบจะอยู่เบื้องหลังคอยให้คำปรึกษาแต่ว่า อยากให้รุ่นหลังๆเนี่ยเป็นคนที่ปฏิบัติแต่ว่าถ้ามีอะไรนะคือพ่อก็จะเหมือนกับคือเคยทำแล้วก็เคยรู้จักแล้วก็จะเป็นคอยให้คำปรึกษาให้กับเราก
2: ลุ่มเยาวชนของที่นี่จะนัดรวมตัวกันทุกวันพุธเพื่อพูดคุยหารือกันรุ่นพี่จะคอยถ่ายทอดเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่นเรื่องการดูแลรักษาป่าจัดตั้งกลุ่มเฝ้าระวังไฟป่าทำแนวกันไฟเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมในการดูแลหมู่บ้านของตนเองค่ะ

0: ถึงแล้วจุดสูงสุดของป่าหลังหมู่บ้าน
1: คือใช้ชื่อแบบจุดชมวิวที่จริงก็จุดเฝ้าระวังไฟมากกว่า
0: ที่พ่อค่ะได้มาเป็นคนห้วยหินลาดในพ่อมีความสุข
1: ก็ถือว่าเราโชคดีเรามีความสุขและลูกหลานเราต่อไปเราก็จะให้อธิบายเรื่องเหล่านี้ก็ต้องมีความสุขตามเราอย่างที่บอกเมื่อกี้เราเลือกเกิดไม่ได้เราเลือกจะทำดีอยู่ที่ไหนทำอะไรให้เกิดประโยชน์ต่อบ้านเมืองประเทศชาติโลกใบนี้แม้ว่าคนที่ไหนชนเผ่าไหนถ้ามีแนวความคิดไม่ช้าเนาะเริ่มวันนี้เริ่มพรุ่งนี้เริ่มรักษาสิ่งเหล่านี้

0: เราได้เปิดแนวของการวิจัยเนี่ยนะครับจากพื้นโลกเนี่ยนะครับขึ้นไปสู่บนอวกาศนักวิทยาศาสตร์ของเรานะครับชิ้นส่วนทั้งหมดเนี่ยประกอบขึ้นในประเทศไทยเราแล้วก็ส่งขึ้นไปอยู่บนยานอวกาศ International Space Station ในระหว่างทางเนี่ยนอกจากเราจะได้ผลงานวิจัยแล้วนะครับซึ่งเป็นความรู้ใหม่อาจจะนำมาซึ่งทฤษฎีใหม่นะครับอาจจะนำมาซึ่งการที่จะจดสิทธิบัตรนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของนวัตกรรมใหม่
1: ๆเราสามารถสร้างระบบวิศวกรรมที่เป็นห้องปฏิบัติการเล็กๆบนนั้นได้แล้วเนี่ยแปลว่าอนาคตเราอาจจะไม่จำเป็นต้องศึกษา emulsification แหละศึกษาเรื่องที่ซับซ้อนไปกว่านั้น
2: ประมาณ1ช้อนชาค่ะ
3: ข้างหลังก็ไม่ได้ชาเลยอ่ะ
4: พบกับรายการ Gen Z Chef รายการที่จะมาเปิดครัวเปิดความรู้เพิ่มความสนุกให้กับน้องๆในสถานศึกษาทั่วประเทศไทยได้ปลดล็อกสกิลเชฟครีเอทเมนูว้าวผ่านทางช่อง5ทุกวันอาทิตย์เวลา9โมงหรือชมย้อนหลังผ่านทางช่อง YouTube Gen Z Chef แล้วมาชมกันเยอะๆนะคะ

0: เอาใหม่เอาใหม
1: ่ททบ5นำคุณค่าทับจอน่าเชื่อถือทันเหตุการณ์ครอบคลุมทุกมิตินำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวสารที่น่าเชื่อถือ
2: สมรภูมิด้านข่าวสาร
3: We will proceed as we always have to compile the evidence
4: ไม่ควรมีบนสถานต้องถูกทำลาย
5: ผู้จัดการทหารบกเนี่ยกล่าวทุกครั้งที่ปฏิบัติในพื้นที่เนี่ยต้องเน้นความปลอดภัย
6: ทหารก็ห่วงประชาชนประชาชนก็แอบห่วงใยทหาร
1: ติดตามข่าวสารเกาะติดสถานการณ์ทันทุกเหตุการณ
7: ์นโยบายแบบนึงคือทำไม่ได้กับนโยบายประเภทนึงไม่ได้ทำ
8: ทำไมผมอยากร่างรัฐธรรมนูญในตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นโอกาสเดียวในชีวิต
9: เน่ๆนะฮะรัติการอําลอย
10: พอเขาออนแอร์ปุ๊บเฮ้ยทำไมขึ้นแต่ฟีดหนูหมดเลยก็เลยแบบตกใจ
11: โดดเด่นสุดๆเลยก็ว่าโดยเฉพาะยิ่ง4จตุรเทพในแนวรุกการครองบอลของนักเตะสเปนนี่คือจุดเด่นสเปนน่าจะได้แชมป์โลกเป็นสมัยที่
12: ครับ
1: หลากหลายเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ
13: เด็กที่เข้ามาฝึกเป็นตัวลิงเนี่ย
14: ผู้น้อยเองกำลังหาน้องนักแสดงที่รูปร่างประมาณตัวเท่านี
13: ้
14: แล้วก็ได้น้องมาแคสแล้วก็ได้เลย
15: มาประสานพันธ์กับผมเป็นโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับ
13: ครับ
9: โอ้อยากจะให้ดูความล้ำของอาวุธ
15: เป็นงานไทยเดฟเอ็กซ์2026ครับผม
13: ใช่อยากขอบคุณพี่ที่พูดว่าเราไม่ต้องยอมรับคือในชีวิตเราอะไรที่เราไม่สบายใจเราไม่ต้องยอม
1: พบกับรายการเนื้อหาคุณภาพทับจอที่ททบ5นำคุณค่าสู่สังคมไทย
16: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: เนี่ยเราทำสำเร็จรูปแล้วก็มาเก็บไว้เก็บสินค้าไว้ 200,000 ชิ้น
1: 200,000 ชิ้น
0: ใช่ไว้พร้อมส่งกับลูกค้าเลยเราสามารถส่งสินค้าได้กว่า1ล้านชิ้นต่อปี
1: 1ล้านชิ้นต่อปีความเปลี่ยนแปลงของ PMK ก็คือการเปลี่ยนผ่านจากออฟไลน์มาเป็นออนไลน์
0: เรียกว่าเป็นปีแรกเลยค่ะที่โฟโลเมเกอร์เข้าสู่ออนไลน์จากยอดขาย30ล้านบาทในปีนั้นกระโดดเป็น80ล้านบาทในปีเดียวค่ะ
1: ต้องยอมรับเลยค่ะว่าวันนี้ยูนิฟอร์มไม่ใช่แค่ชุดทำงานค่ะแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างภาพจำและก็สะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กรค่ะและถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยจำยูนิฟอร์มเราได้มากเท่าไหร่ก็จะเป็นประโยชน์กับแบรนด์มากขึ้นเท่านั้นค่ะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับแบรนด์ที่เติบโตจากธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้าเล็กๆนะคะจนวันนี้เขากลายเป็นโรงงานและผู้จัดจำหน่ายชั้นนำและที่สำคัญนะคะเขาได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ากว่า 10,000 องค์กรต่อปีค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับเขาข้างในเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณอ้อ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับสู่พิมเคนะคะสุนิสาจิตบวรวงศ์นะคะเป็นกรรมการบริษัทโปโลเมเกอร์จำกัดค่ะ
1: พูดถึงอาณาจักรของ PMK Polo Maker เรียกว่ายิ่งใหญ่มากเลยแต่อยากจะเจาะไปถึงจุดเริ่มต้นเลยค่ะว่าเราเริ่มต้นยังไงความเป็นมายังไงบ้างคะ
0: คุณแม่เป็นช่างเย็บผ้านะคะก็ส่งเย็บเสื้อผ้าโบเบ้ประตูน้ำน
1: ะคะ
0: พอเราเรียนจบขึ้นมาก็มาเปิดร้านที่โบเบ้เองก็เลยไปขอให้พี่ชายเรากลับมาช่วยกันเถอะก็เลยจดเป็นบริษัท Polo Maker จำกัดขึ้นค่ะ
1: อะไรคือจุดเปลี่ยนสำคัญคะที่ทำให้เราเนี่ยอยากจะรีแบรนด์จาก Polo Maker เป็น PMK Polo Maker คะ
0: บางทีลูกค้าไม่รู้ว่าเรามีสินค้ามากกว่านั้น
1: ค่ะ
0: เรามีทั้งเสื้อยืดชุดช็อปแจ็คเก็ตหมวกเพราะว่าลูกค้าอยากให้เราผลิตเราก็ผลิตได้เพิ่มเลยมารีแบรนด์กันเถอะเป็น PMK ค
1: ่
0: ะ
1: อะไรคือสิ่งที่เราตัดสินใจมาโฟกัสตลาดยูนิฟอร์มองค์กรคะเพราะว่าจริงๆแล้วตลาดตอนนั้นก็แข่งขันกันสูงมากเหมือนกันค่ะ
0: จากการที่ลูกค้าเราไว้ใจเราเชื่อใจเรานอกจากเสื้อโปโลแล้วเขาอยากได้ผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวกับยูนิฟอร์มจากข้อมูลที่เขาส่งมาให้เราเขาต้องการอะไรคราวนี้เราเริ่มทำการบ้านเพิ่มต้องหาสินค้ามาแล้วก็เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าทุกวันนี้นะคะยูนิฟอร์มก็มีทั้งเป็นเสื้อช็อปนะคะชุดช็อปชุดช่างนะคะมีแจ็คเก็ตนะหมวกเสื้อวิ่งเราก็มีนะคะหรือแม้กระทั่งบางทีเป็นพวกกระเป๋ากิฟต์เซตต่างๆที่เอาไว้แจกเราก็ทำทั้งหมดค่ะ
1: ครบวงจรจริงๆ
0: ครบ

0: จจุบัน PMK Polo Maker เนี่ยมีทั้งโรงงานศูนย์กระจายสินค้าแล้วก็มีสาขามากมายเลยทั่วประเทศตอนนี้มีกี่สาขาแล้วคะแล้วก็คุณอ้อเนี่ยใช้หลักการไหนในการขยายสาขาของเราคะ
1: หลักๆเลยโรงงานเรานะคะอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีโรงงานที่เป็นผลิตแท้ๆเลยอยู่3โรงค่ะแล้วก็มีศูนย์ผลิตงานด่วนอยู่ที่เมืองทองธานี
0: ค่ะ
1: เพราะว่าสินค้าส่วนหนึ่งเนี่ยเราทำสำเร็จรูปแล้วก็มาเก็บไว้เป็นศูนย์กระจายสินค้าเหมือนกันอยู่ที่เมืองทองธานีก็เก็บสินค้าไว้ 200,000 ชิ้น
0: 200,000 ชิ้น
1: ใช่ไว้พร้อมส่งกับลูกค้าเลยสาขาการขายของเรามีทั้งหมด9สาขาการขายทั้งอยู่ในกรุงเทพด้วยแล้วก็กระจายไปต่างจังหวัดด้วยอย่างเช่นชลบุรีระยองสมุทรปราการค่ะด้วยกำลังผลิตที่เรามีอยู่แล้วก็สินค้าเราสามารถส่งสินค้าได้กว่า1ล้านชิ้นต่อปี
0: 1ล้านชิ้นต่อปี
1: พร้อมมากค่ะอยากจะขึ้นเป็น2ล้าน
0: นอกจากการขยายสาขาแล้วอีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงของ PMK ก็คือการเปลี่ยนผ่านจากออฟไลน์มาเป็นออนไลน์
1: เรียกว่าเป็นปีแรกเลยค่ะที่ Polo Maker เข้าสู่ออนไลน
0: ์
1: นะคะก็เป็นยุคแรกที่จดจัดตั้งบริษัทนะคะจากยอดขาย30ล้านบาทในปีนั้นกระโดดเป็น80ล้านบาทในปีเดียวค่ะ
0: ปีเดียว
1: ปีเดียวเลยค่ะ
0: 80ล้านต้องถามแล้วว่าเราใช้เทคนิคใช้กลยุทธ์อะไรในการเพิ่มยอดขายออนไลน์ตั้งแต่ยุคแรกๆคะ
1: ลูกค้าเราจากที่จำกัดออฟไลน์อยู่ในแค่พื้นที่ที่มาหาที่โบเบ้เข้าสู่ออนไลน์ตอนนี้ลูกค้าทั่วประเทศค่ะเขามีความต้องการเขาก็เข้ามาหาเรา
0: เติบโตแบบก้าวกระโดดมากๆเลยนะคะคุณอ้อเพราะเราไม่ได้ตั้งรับลูกค้ามาหาเราที่โบเบ้อย่างเดียวแต่เรารุกออกไปหาลูกค้าทั่วประเทศอยากจะรู้เพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวขอไปดูทางนู้นเลยค่ะ
1: ได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะ

0: โหสินค้าเยอะมากๆเลยค่ะคุณอ้อ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ PMK มีอายุกี่ขวบแล้วคะ
1: ตั้งแต่จัดตั้งบริษัทก็17ปีแล้วค่ะ
0: PMK เติบโตได้ถึง17ปีแล้วเนี่ย
1: อ
0: ะไรคือจุดแข็งของเราคะ
1: น่าจะเป็นเรื่องความปรับตัวความยืดหยุ่นให้เข้ากับลูกค้าของเราค่ะเพราะว่าเราสามารถที่ตอบสนองลูกค้าได้แบบหลากหลายรูปแบบมากเลยอยากได้แบบไหนเราก็พร้อมเสิร์ฟต้องการให้เราเนี่ยติดชื่อแบบ1ต่อ1 30,000 ตัวต้องส่งภายใน1เดือนเราก็สามารถทำให้ได
0: ้ถ้าส้มไม้ได้เลย
1: ได้เลยเราต้องบอกเลยว่าเขาอยากให้ส่งไปที่สาขาการขายของเขาทุกสาขาเพราะนั้นเนี่ยส่งไปอยากให้ติดชื่อด้วยติดชื่อเสร็จแล้วอยากให้ตอบรับด้วยว่าแต่ละคนได้รับแล้วนะมีปัญหากับเสื้อไหมเราก็ครีเอทเลยค่ะว่าจะทำยังไงให้ลูกค้าเนี่ยได้รับตามโจทย์เขาจะได้สบายใจก็สามารถทำได้ใน1เดือนค่ะ
0: อีกเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะคุณอ้อก็คือ PMK พร้อม
1: ค่ะ
0: นะคะมันคือไอเดียนี้ได้มาจากอะไรคะเพราะว่าได้ยินว่าเราเริ่มต้นผลิตตั้งแต่1ตัว
1: ไอเดียทุกไอเดียของ PMK จริงๆมาจากลูกค้าค่ะตัว1ตัวเนี่ยก็มาจากลูกค้าเหมือนกัน1ตัวเขาก็อยากมีโลโก้แล้วเพราะฉะนั้นเราออกแบบมาเพื่อตอบสนองลูกค้ากลุ่มนี้เลยค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเราเก็บหมดตั้งแต่ลูกค้ารายเล็กจนกระทั่งรายใหญ
1: ่
0: แล้วเราก็เป็น one stop service ด้วย
1: แค่ว่าลูกค้าอยากได้อะไรเอาไอเดียมาคุยกับเราเราพร้อมที่จะแนะนำว่าอะไรที่เหมาะกับธุรกิจของเขาเหมาะกับการใช้งานทั้งนี้ก็คือสามารถปักสกรีนครบวงจรค่ะในที่เดียว
0: โรงงานของเราที่อยู่ที่กาญจนบุรีที่มี3โรงงานได้รับมาตรฐานด้วยคือมาตรฐานอะไรคะ
1: ตอนนี้ได้รับมาตรฐาน ISO 9001เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: โหยินดีด้วยรู้เลยว่ามันไม่ง่าย
1: จริงๆเราใช้ระบบ ISO เข้ามาทำงานอยู่แล้วแต่ว่าขอรับรองใน1ปีก็ผ่านตั้งแต่รอบแรกค่ะ
0: คุณอ้อคะลูกค้าองค์กรเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขามีความต้องการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างแล้ว PMK เราปรับตัวยังไงคะ
1: จำนวนอาจจะมีการปรับลดซึ่งเราก็ยืดหยุ่นตามลูกค้าได้แล้วแต่ว่าในตัวของสินค้าเองก็มีการปรับเหมือนกันเสื้อโปโลจะไม่ใช่แค่เสื้อโปโลค่ะเสื้อโปโลต้องมีฟังก์ชันมาช่วยกับลูกค้าอย่างของเราตอนนี้ก็มีแอนตี้แบคทีเรียนะคะแอนตี้ UV
0: ค่ะ
1: ตอบโจทย์กับลูกค้าแล้วก็มีสินค้าที่แบบไม่ต้องรีดก็มีเสิร์ฟให้กับลูกค้าด้วยค่ะ
0: มีครบนะคะนวัตกรรมต่างๆที่มีมาทุกอย่าง PMK ก็มีเช่นเดียวกัน
1: มีค่ะ
0: ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องเลยค่ะคุณอ้อแล้วได้ยินว่า PMK ก็ได้ตอบแทนสู่สังคมแล้วก็ทำเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วย
1: ในการผลิตเสื้อพิเศษเสื้อตาสัญลักษณ์ต่างๆเราก็รายได้ส่วนหนึ่งเราก็จัดการแล้วก็ส่งมอบสู่มูลนิธิจะทำร่วมกันค่ะกับตัวแทนของ PMK เองกับเหล่าพนักงานซึ่งก็เป็นความภูมิใจของเราทั้งองค์กรด้วยที่ทำ
0: เราได้ยินคำว่า PMK Green ม
1: ัน
0: คืออะไรคะพี่อ้อ
1: เพราะว่าเราอยากเติบโตอย่างยั่งยืนกับลูกค้ากับเรากับโลกด้วยก็มีการปรับตัวตามแนว ESG ค่ะพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานไม่ว่าจะเป็นตัวของ product เองหรือการขั้นตอนการทำงานบทบาทของพนักงานระหว่างเราหรือระหว่างลูกค้าเอามาใช้มัน

0: คือ key success ของ PMK คะ
1: เป็นความเชื่อมั่นที่ลูกค้ามีให้กับเราความรับผิดชอบที่เรามีต่อลูกค้าในการส่งมอบสินค้าทั้งเรื่องคุณภาพเวลาแบบต้องถูกต้องตามที่เขาต้องการนะคะอีกส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นส่วนที่เราเนี่ยต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพื่อให้สามารถตอบสนองกับลูกค้าทันกระแสทันโลกแล้วก็จะได้เติบโตไปด้วยกันค่ะ
0: ความรับผิดชอบการพัฒนาตัวเองตลอดเวลาไม่หยุดเลยนะคะคราวนี้ PMK ค่ะอยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทางบ้านคะ
1: ถ้าลูกค้าเองเนี่ยอยากจะต้องการทำแบรนด์สินค้านะคะหรือว่าเป็นยูนิฟอร์มองค์กรเราพร้อมที่จะดูแลค่ะด้วยความรับผิดชอบเหมือนกันทุกออเดอร์เลยค่ะเรามีช่องทางการจำหน่ายทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะสามารถเอาไปลองใช้ได้เลยเป็นสินค้าปลีกราคาสมเหตุสมผลแล้วก็เหมาะสมกับคุณภาพแน่นอนค่ะ
0: และนี่ค่ะคือ The Success ของเรานะคะคุณเองเนี่ยก็สามารถพัฒนาแบรนด์ของคุณได้ถ้าเกิดคุณเข้าใจและปรับตัวตามความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปค่ะติดตามรายการ The Success ของเรานะคะออกอากาศทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงตรงทางช่องททบ5นะคะไอเดียแรงบันดาลใจแล้วก็กลยุทธ์ในการทำธุรกิจรอคุณอยู่ค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: ผมณวินนะครับพี่แปะนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับน้องกระต่ายของเรามาถึงเรียบร้อยแล้วเปิดช่อง5มาดูแบบนี้เรื่องราวการเกษตรนะครับเพราะนี่คือเกษตรไดเรกครับ
0: ใช่ค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการเกษตรไดเรกนะคะได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะทางททบ5นะคะเวลาดีๆแบบนี้ 9:30 จนถึง 10:00 ค่ะเพราะฉะนั้นห้ามลืมกดช่อง5ทิ้งไว้เพื่อมาดูเราทั้ง3คนสลับสับเปลี่ยนกันไป
1: ถูกต้องครับ
2: ครับ
1: วันนี้ก็อย่างที่บอกนะฮะว่าเราเข้าสู่หน้าร้อนอย่างเป็นทางการร้อนมั้ยร้อน
2: ครับร้อนคือไอ้ร้อนกายไม่ว่าจะร้อนใจนี่สิ
1: เรื่องอะไรฮะเรื่องเงินหรือเปล่าฮะถ้าเรื่องเงิน
2: ถูกต้อง
1: จบรายการกันตอนนี้เลย
0: เรื่องเงินก็คือแบบเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไร
2: ถูกต้องเลยเกษตรกรอย่างเราเนี่ยโอ้โหเนี่ยนะมันคิดยาวคิดไกลนะ
1: ครับ
2: เนี่ยว่าช่วงนี้แบบนี้ร้อนทำไงดี
1: เดี๋ยวถามเรื่องใกล้ตัวหน่อยดีกว่าไหนๆก็พี่แป๊ะเองก็เป็นคนที่ลงในเรื่องของลงทุเรียน
2: ฮะ
1: ฟักทองก็ทำ
2: ทุกอย่าง
1: ก็ทำทุกอย่างพอดีผมมีข่าวนะฮะนี่เขาวางแผนกันแล้วนะฮะเรื่องราวของที่จันทบุรีซึ่งมีพื้นที่ในการปลูกทุเรียนน่าจะเป็นอันดับหนึ่งอันดับต้นๆเลยแล้วก็ที่ภาคใต้ด้วยนะฮะล่าสุดครับนางคณิตานะครับราชนุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนะครับก็มีการเปิดเผยเรื่องของนโยบายด้านการควบคุมผลไม้ของจังหวัดจันทบุรีเพราะว่าเป็นหน้าเป็นตานะฮะเรื่องราวของผลไม้ต้องยกให้ที่นี่นะฮ
0: ะ
1: เขาจะให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการผลไม้ให้มีคุณภาพยกระดับผลไม้ของจังหวัดนะครับให้เป็นที่ยอมรับแล้วก็ต้องการของตลาดทั้งในไทยและต่างประเทศด้วยซึ่งเขามีจันทบุรีโมเดลจันทบุรีโมเดลเนี่ยก็คือการร่วมมือกันทุกภาคส่วนนะครับเพื่อที่จะสร้างมาตรการควบคุมในพื้นที่ให้รักษาคุณภาพผลผลิตของทุเรียนซึ่งเขาบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเลยมาดูกันดีกว่านะครับว่าในจันทบุรีเนี่ยมีพื้นที่ปลูกทุเรียนเนี่ย 478,870 ไร
0: ่
1: คร
0: ับ
1: ซึ่งผลผลิตที่ให้เนี่ยนะฮะมากถึง 367,812 ไร่และคาดการณ์นะครับว่าผลผลิตรวมประมาณเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 683,027 ตันนะครับจะออกตลาดเริ่มทานกันได้เนี่ยกุมภาพันธ
2: ์
1: ถึงกรกฎานะครับและจะมากที่สุดเนี่ยคือพฤษภาคมเขาบอกว่าในช่วงพฤษภาคมนี้นะฮะ 43% ของผลผลิตทั้งหมดแล้วส่งออกไปจีนเนี่ยค่อนข้างสูง 85% ในไทย 10% แล้วเอาไปแปรรูปเนี่ย 5% โ
2: อ
1: ้ตลาดในจีนเยอะขนาดนี้เลยนะ
2: เยอะๆยังไม่พอด้วยแต่ว่ามันต้องแบ่งให้เจ้าของบ้านได้กินหน่อย
1: อืม
2: ไม่ใช่ว่ามีอะไรก็ส่งจีนส่งจีนอย่างเดียว
0: ก็นั่นน่ะสิเราก็ไม่ได้กินส่งอย่างเดียว
1: แต่เขาก็มองว่าเออไปขายก็โอเคได้เงินกลับมาหรือเปล่าหรือขายออกนอกประเทศได้เงินมากกว่าหรือเปล่าเหมือนน้ำมัน
2: อ
1: ่ะเราก็ผลิตได้แต่เราก็ส่งออกไปขายน่าจะได้เงินมากกว่า
2: คือต่อไปนี้เนี่ยนะครับเนี่ยเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนที่เมืองจันทน์นะฮะแถวๆตลาดระยองแถบนี้นะครับเนี่ยมันจะมีความลึกลับซับซ้อนมากขึ้นไปอีกนะครับแต่ก่อนหน้านี้นะครับไม่มีความซับซ้อนเลยกัน

0: ุเรียนปลูกเสร็จเอาปุ๋ยดูแลเอาล่าไปขายนะครับขายเองก็ได้ขายลงก็ได้มันจะเป็นแบบนี
1: ้
0: แต่ว่าช่วงหลังมามันจะมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเยอะแยะเลยมันทำให้การปลูกทุเรียนการขายทุเรียนมันมีรับลมคมใน
2: มัน
0: มีทั้งบนโต๊ะมีทั้งใต้ดินทั้งใต้โต๊ะก็มี
1: มันเยอะแยะไปหมดเลย
0: มันงงไปหมดเลยช่วงหลังเนี่ยนะครับเนี่ยอย่างเกษตรกรที่อย่างผมเนี่ยนะครับก็อยู่ที่เมืองจันทร์เหมือนกันอยู่ที่ท่าใหม่เหมือนกันเนี่ยนะครับยิ่งมันจะซับซ้อนเข้าไปอีกเพราะอะไรฮะเพราะว่าทุกวันนี้มันมีปัจจัยต่างๆเข้ามาเยอ
2: ะ
0: โดยเฉพาะจีนครับจีนลงครับลง
1: นี่ขนาดพี่แป๊ะเป็นนักข่าวนะยังพูดอะไรไม่เต็มปากเลยเนี่ย
0: เต็มปากฮะปัญหาขึ้นจากลงครับผมลงชาวจีนครับผม
2: ลงจีน
0: มาทำให้เกษตรกรเนี่ยฮะมันปั่นป่วน
1: เนี่ยแล้วเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่แล้วเขาไม่มีปากไม่มีเสียงเนี่ยเขาก็ได้แต่แบบว่าทำใจไป
2: เสียงเขาไม่ดัง
1: แต่หวังว่านะการจัดโมเดลจันทบุรีโมเดลนี้น่าจะได้ผลแล้วก็น่าจะช่วยทำให้ผลผลิตหรือรายได้หรือเขาเรียกว่าเงินทองเนี่ยมันจะอยู่ในเขาเรียกว่าพื้นที่ประเทศไทยแล้ว
0: มันไม่ไหลออกไปต่างประเทศ
1: หวังไว้ว่าอย่างนั้น
0: ใช
1: ่นะก็ขอให้เป็นอย่างนั้นก็แล้วกันอีกนิดนึงฮะว่าตอนนี้เขาประกาศแล้วนะครับกำหนดวันเก็บเกี่ยวแล้วอันนี้ผมเพิ่งทราบเหมือนกันพันธุ์กระดุมเนี่ย20มีนาคมพวงมณี10เมษายนหมอนทองก้านยาวเนี่ยของเราชอบเนี่ย20เมษายนนะครับก็อันนี้ก็มีการประกาศออกมาเพื่อให้ผลผลิตดีที่สุดนั่นเอง
0: ใช่ครับใช่ครับ
2: นกหยิบพี่แป๊ะเมื่อไหร
0: ่นกหยิบนี่นะฮะจะออกปฐมฤกษ์ก็เดือนประมาณสักช่วงสงกรานต
2: ์
0: สงการพอดีเลยนกหยิบออกทำงานแล้วใช่ครับ
2: รอนกหยิบอยู
0: ่นกหยิบแต่ว่ามันจะมีนกหยิบมาเยอะ
2: นกหยิบเลยรอนกหยิบพี่แปะอยู่ออก
0: เมื่อสักครู่นี่ก็จะมีทุเรียนเบญจพรรณทุเรียนท้องถิ่นนะครับที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษของเมืองทางภาคตะวันออกเขานะครับมันก็จะมีคุณค่ามากเลยนะครับแต่ครั้งนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังมันเรื่องใหญ่เรื่องยาวเรื่องทุเรียนเนี่ยนะฮะ
1: เดี๋ยวมีอีกยาวเลย
0: ใช่ใช่ใช่
1: เราติดตามไว
0: ้ครับ
2: ถ้างั้นเดี๋ยวช่วงนี้เข้าสู่ช่วงเกษตรโปรดีกันก่อนค่ะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่ปัญหาจะว่าใต้โต๊ะบนดินใต้ดินยังไงก็แล้วแต่เราก็ต้องดูดินดูแลดินของเราเนี่ยค่ะที่เป็นพื้นที่แห่งการเพาะปลูกให้มันดีเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาดินนะดินแข็งดินแห้งดินเสื่อมดินด้านดินมันเขาเรียกว่าปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นพืชโยนปุ๋ยแล้วมันไม่กินปุ๋ยวันนี้จัดให้กับสูตรแก้ดินนะคะแก้ดินของเรานะคะ4ขวด4ลิตรใช้งานได้ถึง40ไร่ไร่นะคะนาสวนนะคะไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลสามารถใช้ได้หมดเลยถ้ามีทุเรียนปลูกสวนทุเรียนก็เอาฉีดลงดินก็ได้นะคะฉีดบริเวณรอบแบบว่าทรงพุ่มได้หมดเลยถึงปลายทรงพุ่มเลยตรงนี้ดูแลดินรักษาดินเพราะเราเป็นนวัตกรรม CAA ค่ะที่มีจุลินทรีย์ดีเราเป็นจุลินทรีย์เชื้อเป็นนะคะไม่ใช่เชื้อตายเชื้อเป็นเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของไปปลูกจุลินทรีย์ถิ่นไปทำให้มันเกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นปรับปรุงดินตรงนั้นให้ดียิ่งขึ้นแล้วเหมาะแก่การเพาะปลูกมากยิ่งขึ้นวันนี้4ขวด4ลิตร999บาทมาดูแลดินไปด้วยกันกับสูตรนี้แก้ดินค่ะทำให้ดินเนี่ยเหมาะกับการเพาะปลูกแล้วก็ล้างในเรื่องของสารพิษบนดินได้เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้เพื่อไร่นาสวนไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลได้หมด026660011หนูย้ำอีกรอบค่ะ026660011ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มีนาคม2569ถึง31มีนาคม2570ค่ะ
0: บรรดาพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนที่ได้เจอปัญหานะครับหลายท่านเจอปัญหาแบบผมนะครับที่สวนทุเรียนคุณหวานเมืองจันทน์นี่นะครับจะเจอทุเรียนตูดเป็ดนะไอ้ตูดเป็ดนี่แหละครับเป็นประเด็นสำคัญเลยเป็นปัญหานะครับไอ้ตูดแหลมๆแบบนี้นะครับเวลาเล็กๆเลยเนี่ยก็จะมาแบบนี้หรือลูกบิดเบี้ยวนะครับไม่เป็นทรงถ้าทุเรียนที่เป็นทรงดีจะเป็นทรงแบบนี้คือต้นเนี้ยนะครับต้นเนี้ยเป็นต้นพันนกหยิบหลายลูกเนี่ยตูดเป็ดตูดแหลมนะครับสาเหตุที่ทุเรียนตูดแหลมเป็นเพราะว่าอากาศแปรปรวนนะฮะตอนที่เขาออกดอกมาปั๊บมีนะครับเนี่ยลมพัดแล้วก็มีฝนตกมานะครับอากาศแปรปรวนปกติถ้าอากาศนิ่งๆนะครับเขาก็จะผสมเกสรกันนะครับผู้คนก็จะมาผสมเกสรให้นะครับแต่ถ้าเกิดลมกระโชกแรงนะครับแทนที่ดอกเนี่ยจะผสมเกสรกันเองหรือคนจะมาปาดดอกก็เนี่ยปัดไปปัดมานะครับทำให้การผสมเกสรไม่สมบูรณ์นะครับพอไม่สมบูรณ์ปั๊บเนี่ยพอได้ติดผลมาแบบนี้เพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ชมฮะนี่คือบทเรียนของเรานะครับต่อไปนี้นะครับเรื่องของอากาศเนี่ยไม่เป็นไรนะครับเราบังคับไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราเสริมด้วยตัวเองก่อนนะครับเรามาดูแลดินนะครับมาปรับปรุงดินโดยเฉพาะนะครับดินดีต้นดีเนี่ยมันมีสารชนิดหนึ่งนะครับที่ทำให้ดอกนี่มันแข็งแรงแล้วก็จะสามารถที่จะทำให้ดอกเนี่ยมันผสมเกสรเนี่ยได้ไวและก็ได้ง่ายแม้

0: ว่าจะเกิดลมกันโชกแรงขนาดไหนก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยเอาดินดีต้นดีมาใช้และก็ฝากบอกท่านผู้ชมนะครับทดลองดูนะครับอย่าเพิ่งไปเชื่อผมทดลองดูใช้ดูก่อนนะครับอย่างที่บอกว่าทุเรียนเบญจพรรณเนี่ยนะครับเป็นทุเรียนของพันธุ์ท้องถิ่นพันธุ์พื้นถิ่นนะครับการดูแลเนี่ยอาจจะแตกต่างจากทุเรียนพันธุ์ที่เป็นพันธุ์เศรษฐกิจทั่วไปก็ได้นะครับต้องศึกษานะครับอย่างที่บอกว่าดินนะครับเบื้องต้นเลยนะดินนะฮะถ้าดินดีดินเหมาะนะครับกับการเพาะปลูกแบบนี้นะครับทุกอย่างก็จะดีตามมาครับ
1: นี่คนปลูกจริง
2: ใช่
1: คนปลูกจริงเอามาบอกกัน
2: ผมอ่ะรู้สึกว่าอยากรู้อะไรอีกเยอะมากเลย
3: จ้ะ
2: อย่างแรกเลยเดี๋ยวโยนเข้าช่วงก่อนอยากรู้ว่าทำไมปลูกทุเรียนแล้วได้เป็ด เดี๋ยวมาคุยกันในช่วงนี้ครับกับถามจริงตอบจังครับดูสิ
3: มาถามมา
2: ได้เป็ดมา
3: ซะอย่
2: างนั้นเลย
3: ปลูกทุเรียนได้เป็ด
2: ตูดเป็ด
3: ได้ตูด
0: ปลูกทุเรียนยังไงให้ได้เป็ด
2: เหมือน
0: เกษตรกร
2: ของผลมันจะ
0: ใช่ใช่คือลักษณะคล้ายๆมันเป็นตัวเป็ด
3: เป็ด
0: ใช่เป็ดนะครับแล้วก็เนี่ยใช่ๆคล้ายๆนั้น
3: มันตูดเป็นอย่างนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างนี้
2: ตูดมันอ่ะมันจะปลุดขึ้นมา
0: ใช่ใช่ใช่ใช่เนี่ยเนี่ยลักษณะก็คือว่าทุเรียนไม่สมบูรณ์ขาดสารอาหารนะครับขาดสารอาหารจะเป็นแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญนะฮะก็จะตกเกรดตกเกรด
3: ไม่เข้าพวก
0: ถ้าเป็นแบบนี้ส่งไปนะฮะปกติราคาก็ประมาณสักกิโลละ150 180ก็จะให้ไปเนี่ยลูกละ20บาทอะไรประมาณเนี้ย
3: แล้วก็แต่คือกินได้ปกติ
0: อร่อยด้วยอร่อยด้วยแต่ว่า
3: แต่แค่ว่ารูปลักษณ์มันไม่สวย
0: แต่ว่าภูมันไม่สมบูรณ์ไงมันจะงองงเงี้ยเนี่ยตูดแหลมขึ้นเนี่ยเพราะว่ามันขาดสารอาหารใช่ไหมฮะ
3: ต้องถามพี่นวินสนใจรูปลักษณ์ไหมคะ
0: เอาไหมฮะ
2: ต้องสนใจเป็นอันดับแรกเลยครับรูปลักษณ์จะต้องดีจะต้องขาว
0: หมายถึงทุเรียนหรือคน
2: อ๋อไม่ผมสมโอสมโอสมโอต้องขาวเนื้อต้องขาวไม่ทุเรียนขอโทษ
3: มันต้องกลม
2: มัน
3: ต้องกลมมันเป็นเป็ดไม่ได้
2: เอาเข้าเรื่องดีกว่าผมเคยไปสวนทุเรียนเนี่ยนะ
3: ต
2: ายจังเลย
0: ครับ
2: เดี๋ยวภรรยาดูอยู
0: ่ครับ
2: คือทุเรียนเนี่ยมันจะมีไซส์ของมันถ้าไซส์ใหญ่เกินไปก็ตกเกรดเหมือนกัน
0: ครับ
2: ไซส์เล็กเกินไปก็ไม่ได้มันต้องไซส์ของมันแล้วมันต้องทรงของมันจะมาตูดเป็ดแบบนี้ก็ตกเกรด
0: อย่าง
2: น
0: ี้ไม่ได้
2: อย่างนี้ไม่ได้ส
0: ุ
2: ดท้ายเนี่ยก็คือส่งออกไม่ได้แต่ว่าอยู่ในประเทศไทยนี่แหละ
3: ก็ทานได้
2: บางทีนะราคาไม่แพงด้วยนะ
0: ใช่ใช่ใช่แต่รสชาติดี
2: ร
0: สชาติดีแต่ถ้าถามเกษตรกรเนี่ยหลายคนแทบทุกคนเนี่ยไม่อยากจะได้แบบนี้ใช่ไหมมันไม่สมบูรณ์ไง
2: คือมันผสมกันไม่สมบูรณ์นี้ป่ะ
0: ใช่หนึ่งเริ่มต้นจากไอการปัดดอกเลยนะครับคือช่วงการดอกทุเรียนมันบานเนี่ยก็ประมาณสักกุมภานะครับต้นกุมภาแล้วมันจะเข้าต่อเนื่องระหว่างฤดูระหว่างฤดูหนาวต่อเนื่องกับฤดูร้
2: อ
0: นมันก็จะมีพายุฤดูร้อนเนี่ยพัดเข้ามาลมแรงลมกระโชกแรงนะครับไอ้ปัดตอนกลางคืนเสร็จลมแรงมาไอ้เกสรก็หลุดไปบางทีก็ติดนิดๆหน่อย
3: ๆ
0: นะครับติดมาพอประมาณแต่ไม่สมบูรณ์นะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมาเจอสารอาหารที่ไม่สมบูรณ์อีกมันก็ส่งให้เนี่ยลูกทุเรียนก็ไม่สมบูรณ์ไปตามไปด้วยก็จะเป็นตูดเป็ดตูดกาที่ว่าเนี้ยใช่มั้ยเพราะฉะนั้นก็อ่ะนะครับธรรมชาติแน่นอนฮะนะครับแล้วก็ภาวนาว่าอย่ามาอะไรมันแรงมากแต่บางทีเนี่ยแหมนะมันก็จังหวะดวงคนด้วยนะอย่างเช่นปีนี้ปี69เนี่ยไอ้ช่วงก่อนที่จะเริ่มต้นฤดูร้อนเนี่ยโอ
2: ้
0: โหได้มาได้ไม่กี่วันนะกันนำหนักเลยหนักเข้ามาเลยเกษตรกรปลูกที่ในเมืองตราดเนี่ยโอ้โหเนี่ยน้ำตาเล็ดน้ำตาไหลเลยนะครับเนื่องจากว่าต้นก็โค่นลูกก็ร่วงเนี่ยลูกจะเก็บในเดือนหน้าเนี่ยเมษายนเนี่ยจะเก็บอยู่
3: แล้ว
0: ใช่ใช่นะกองพะเดินเทินทึกเลยเนี่ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้คือ
2: ได้ผลผลิตที่ดี
0: อันนี้ได้
3: เก็บไว้แล้ว
2: พี่แปะคือพูดไปอย่างเงี้ยคือเราจะมานั่งภาวนาว่าฝนอย่ามาเลยหรือมันจะมาแล้วทำยังไงเราต้องดูแลของเรายังไงต้นยังไง
0: เรื่องของน้ำเรื่องฝนเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติยังไงเราก็ควบคุมไม่ได้
2: ครับ
0: สิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือการดูแลเรื่องดินนี่สำคัญเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนไม่ว่าจะเป็นอ้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นมันสำปะหลังทุกพืชทุกชนิดเนี่ยคือถ้าดินดีเหมาะกับเขานะครับยังไงผลผลิตก็จะดีตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นดูแลตั้งแต่ต้นทางเลยต้นทางกลางทางปลายทางหรือว่าต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำใช่ไหมฮะทุเรียนจะเป็นเป็ดนะฮะไม่ต้องเป็นเป็ดเนี่ยก็เริ่มต้นจากต้นทางเนี่ยอย่างที่ผมทำเนี่ยนะฮะเมื่อกี้เห็นพี่ที่บอกว่าเนี่ยมีเจ้าของสวนทุเรียนรายใหญ
2: ่ใน
0: จังหวัดจันทบุรี
2: ครับผม
0: ประธานโทษไม่ใช่ผมนะครับ
2: คุณแป๊ะนี่แหละผมพูดถึงคุณแป๊ะนี่แหละ
0: ผมได้เป็นรายย่อยจิ๊ดเดียวรายย่อยจิ๊ดเดียว
2: เมื่อกี้นี่อ่านข่าวนี่400,000กว่าไร่ของพี่แป๊ะก็ประมาณ350,000แล้ว
3: โอ้โหสาธุแป๊ะบอกสาธุ
0: ไม่ต้องมีเยอะไม่ต้องมีเยอะเอานิดหน่อยแต่ว่าให้สมบูรณ
2: ์ดูแลให้ดี
0: ถูกต้องเลย
2: คือดูตั้งแต่ดิน
0: ใช่
2: นะฮะดูแลตั้งแต่ดิน
0: ใช่อ
2: ย่างเมื่อกี้เนี่ยที่เราเห็นก็คือผสมลงไปฉีดเนี่ยคือฉีดดินก็ได้ฉีดตรงใบก็ได
0: ้ถูกต้องเลยฮะทั้งดินทั้งใบทั้งต้นทั้งดอกเนี่ยพร้อมกันเลยเพราะว่าทุกอย่างนี้มันเรียกว่าทำให้ง่ายสำหรับคนใช้นะไม่แบ่งไม่แยกไม่อันนั้นอ่ะใส่ทีเดียวเลย
3: รวมก็คือเอามารวมได้ไหมสามอย่าง
0: รวมได้เลยนะฮะเพราะว่าเกษตรกรเขาจะนั่นแหละรวมได้เลยแล้ว

0: ฉีดพ่นบางๆไปนะครับ5วันทีนึง7วันทีนึงบางทีก็ประหยัดหน่อยก็15วันทีนึง
1: พี่แป๊ะถามงี้คืออย่างที่บอกว่าเราจะเก็บเกี่ยวกันแล้วเนี่ยประมาณสักเมษายนเมื่อกี้เนี่ยนะ
0: ใช่ครับ
1: แต่เราต้องดูแลย้อนกลับไปเนี่ยคือช่วงประมาณ1ปีแล้วป่ะอายุของทุเรียนคือตั้งแต่เก็บผลผลิตเมื่อฤดูกาลก่อน
0: ถูกต้องฮะ
1: เริ่มดูแลเลย
0: จะต้องดูแลตลอดทั้งวันไม่ใช่ว่าคือตลอดทุกช่วงเวลาไม่ใช่ว่าเก็บผลแล้วปล่อย
2: ทิ้งไม่ได้
0: ปล่อยทิ้งให้เขาออกดอกเองนะฮะเก็บผลเสร็จโอ้โหนี่ก็ต้องดูแลรักษาสภาพต้นเป็นยังไงนะครับดูที่สังเกตที่ใบสภาพใบเป็นยังไงสภาพอะไรเป็นยังไงนะครับแตกใบอ่อนไหมต่างๆมันต้องดูตลอดแล้วก็บำรุงตลอดคุณวิน
1: ครับ
0: นะดูแลตลอดเลยจะไปดูแลแค่ช่วงจะออกดอกไม่ได้นะครับคือถ้าเอาแบบจริงจังนะน้องตายจริงจังต้องดูแลตลอดเลยถ้าเราดูแลไม่ตลอดเนี่ยทุเรียนเนี่ยเป็นผลไม้ที่ปราบเซียนบอกไว้ก่อนเลยปราบเซียนเลยนะใครที่บอกว่าโอ้โหอยากจะรวยต้องไปปลูกทุเรียนเนี่ยนะครับคิดใหม่คิดใหม
2: ่คิดดีๆ
0: ใช่มีต้นแบบนี้ก็ใช่ว่าจะโตนะครับโตแล้วใช่ว่าจะรอดรอดเสร็จออกดอกก็ใช่ว่าจะบานบานเสร็จก็ใช่ว่าดอกจะร่วงจะไม่ร่วงมันมีทุกขั้นตอนคุณวิน
2: ยากจังเลยชีวิต
0: จนกระทั่งเนี่ยนะฮะเอากรรไกรไปตัดขั้วนั่นแหละออกมาขายนั่นแหละถึงถือว่าสำเร็จ
2: โอ
0: ้
2: โห
0: ทีนี้ทุกวันนี
2: ้
0: ทุกวันนี้ไม่อยู่ตรงนั้นตัดขั้วทุเรียนเสร็จนะครับเอาใส่รถไปขายเจอหลงหลอกรับประทานอีกโอ้โห
2: ท่านผู้ชม
0: ที
2: ่รับฟังนี่คือหน้าหลังใช่
0: นะฮะเพราะนั้นเราต้องก้าวทันข่าวต้องก้าวทันหลงต้องก้าวทันสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับเป็นเกษตรกรทุกวันนี้นะครับอย่าไปนิ่งดูดายอย่าไปให้เทวดาดูนะครับปลูกเองดูเองนะปลูกเองดูเองทำเองโดยเฉพาะเรื่องดินเราทำได้ดินเนี่ยเราทำได้เลยนะไม่ต้องห่วงนะเนี่ยแข็งแค่ไหนนะครับดินเสื่อมแค่ไหนดินมีเชื้อราแค่ไหนเราช่วยได
2: ้
0: นี่ไอ้สองตัวผมใช้เนี่ยสองตัวเนี่ยไอ้แดงกับไอ้เขียวเนี่ยนะครับช่วงหลังมาก็มีไอ้ทองเนี่ยเข้าไปด้วย
2: เนี่ยถ้าอย่างนี้ต้นมันอายุเท่าไหร่อ
0: ันนี้ก็มาสักปีกว่าเอง
1: ปีกว่าเอง
2: ไม่ถึงคนเขียวๆนะอายุเท่าไหร่
0: คนเขียวๆก็ปีกว่าเองเขียว
2: ปีกว่า
1: คุณก็เล่นไม่ดูเลยวันนี้พี่แป้งเราก็ดุดันซะด้วยขวดไม่ปองปัง
2: กำลังมาดุดันก็ระเบกหน่อย
0: มันต้องอย่างนี้ไงมันต้องอย่างนี้ไงจะปลูกทุเรียนจะนิ่งๆเงียบๆไม่ได้
2: อยู่เฉยๆไม่ได้
0: มันต้องไปหาความรู้อย่างน้
2: อย
0: เพื่อน
2: ก็ไม่ได้
0: ใช่อย่างน้อยเพื่อนร่วมไร
2: ่
0: เพื่อนข้างๆกันเนี่ยเขาปลูกเป็นไงแล้วทำไมลูกเขามันใหญ่วะทำไมลูกเราเนี่ยมันกระจ้อยว่าอะไรประมาณนี้ใช่ไหม
2: ต้องดูด้วย
0: ศึกษาเขานะครับต้องเปิดกว้างเปิดใจกว้างนะครับเมื่อเปิดใจกว้างนะครับทุกอย่างมันก็จะตามเข้ามานะครับเราไม่ใช่คนน้ำเต็มแก้วรู้จักไหม
1: รู้จัก
0: น้ำเต็มแก้ว
1: รู้จัก
0: ใช่ไหม
1: รู้จัก
0: เทนอนทิ้งบ้าง
2: เดี๋ยว
1: คือเดี๋ยวตอนวันนี้พี่แป๊ะดุดันมากอยากจะถามว่าพี่แป๊ะเกลียดใครเหรอเกลียดนี่ใช่ไห
2: ม
1: เกลียดมันใช่ไหม
0: เกลียดมัน
1: ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่คือถ้าพูดถึงทุเรียนเนี่ยไอ้ตัดขั้วเดี๋ยวเอาใส่รถไปขายเดี๋ยวมันยังไม่จบเลยมันไม่จบ
2: เ
0: ลยไปเจอคนคัดเกรดอีก
2: อารมณ์ขึ้น
0: คนคัดเกรดเป็นใครวะก็เป็นลูกน้องของหลงอ่ะมันจับมาลูกนึงโยนโครมจับมาลูกนี้โยนโครม
2: เอาทีมงานขอน้ำเย็นหนึ่งแก้ว
0: โยนโครมมาคัดเกรดอะไรวะลูกอย่างโตอย่างใหญ่เลยคัดเกรดไปเกรด4
2: ได้ไง
0: นี่เราเลือกมาเนี่ยโอ้โหมันสุดยอดแล้วเพราะเราเห็นนะสายตาเราไงแล้วสุดยอดแล้วใหญ่ภูใหญ
1: ่เนี่ย
0: เนี่ยมี4ภู5ภูในลูกเนี่ยไปเจอหลงคัดเกรดเนี่ยโอ้โหโยนโครมพรมใจเรามันจะหาย
2: โอ้โหเราประกบประคบประงมดูแลดี
0: พอแยกเสร็จนะในหลงนี่น
2: ะ
0: เราขนไปเต็มรถกระบะคอกแยกเข่งมีอยู่5เข่งหลายเกรดใช่ไหมแยกปุ๊บแป๊บเดียวมันถามคำถามเดียวพี่จะขายไหมโอ้โหเกาหัวแคกเลยนะครับพี่จะขายไหมแล้วยังไงน้องถ้าพี่ไม่ขายพี่ก็เอาขึ้นรถเอง
1: เอากลับ
0: เอาขึ้นรถเองทุเรียนคันรถหนึ่งเอาขึ้นรถกระบะเองประธานโทษให้ขึ้นเองอย่างเงี้ยจะไหวเหรอใครจะเอาขึ้นอ่ะมันก็ต้องขายสิครับ
1: ก็ต้องขายแล้ว
0: ต้องขาย
2: ถามทำไม
0: ขายก็ต้องขายตามราคาที่กำหนดใช่ไหมเนี่ยก็ขายดูสิมันกดราคาเราไอ้หลงเนี่ยนะทีเนี้ยไอ้หลงที่ว่านี้ประธานโทษเถอะบางทีมันก็มาตั้งแล้วก็ใช้คนไทยเป็นนอมินีเป็นเจ้าของแต่เจ้าของใหญ่มันนู่นเลยนะ
1: อยู่นู่นมณฑล
0: นู่นละ
1: มณฑลอะไรก็ว่ากันไป
0: ลูกน้องลุงสีนู่น
1: ลุงสีคือ
0: สีจินพิงไงรู้จัก
1: ผมก็ชอบเอางี
2: ้ยังจะให้พูดอีก
0: ยังอีก
1: ทีมงานฮะ
2: ย
1: ัง
2: จะให้พูด
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันเรื่องของผักกันบ้างดีกว่านะฮะเราเปลี่ยนเป็นเรื่องเบาๆ
2: เราเบรกนิดนึง
1: เบรกนิดนึง
2: เราเอาน้ำนะสาดหรือตอนนี้จะเอาดินดีต้นดีสูตรไหนสาดแป๊บนึง
1: เดี๋ยวผมผสม2สูตรนี
2: ้ผสม2สูตร
1: ให้พี่แป๊ะสักครู่นึงเข้าช่วงนี้ดีกว่า
2: ช่วงนี้เกษตรโปรดีค่ะ

0: ุณผู้ชมครับปัจจัยภายนอกอย่างลงเนี่ยควบคุมไม่ได้แต่ของเราควบคุมได้ด้วยการดูแลนะครับผลผลิตของเราให้ดีกันก่อนนะครับวันนี้ครับดินดีต้นดีของเรานะครับสารเสริมประสิทธิภาพพืชนวัตกรรมใหม่นะครับทั้งหมดนี้จบเลยผสมกันได้และจบในชุดเดียวเลยนะครับทำอะไรได้บ้างบำรุงผลนะฮะผลผลิตทางใบนะฮะต้นได้บำรุงดินก็ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยปลอดสารเคมีด้วยเป็นอินทรีย์นะครับคุณจะเห็นนะฮะไอ้เขียวเนี่ยมีไอ้เขียวด้วยนะครับแล้วก็มีไอ้แดงด้วยที่พี่แป๊ะบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับสูตร A สีเขียวเนี่ยเขาจะมีอะมิโนนะครับสกัดเข้มข้นนะครับสร้างการเจริญเติบโตของพืชพืชโตไวดูดสารอาหารได้ดีขึ้นนะครับทั้งรากแล้วก็ทางใบด้วยแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่พืชนะครับส่วนไอ้แดงของเราสูตร B นะครับด้วยอะมิโนฮิวมิกแล้วก็ฟูวิกนะครับทำให้ดินรุ่นสุยปรับสภาพดินให้ดีขึ้นนะครับทำให้รากแล้วก็ใบเนี่ยสะสมอาหารได้ดีเกิดการแตกดอกแตกยอดแล้วก็แตกใบนะครับวันนี้ซื้อ2แถม2นะครับซื้อ2แถม2ได้เป็นทั้งหมดคือ4ขวดนะครับขวดละ1ลิตรตัวนี้ชุดคู่โตไวใบเขียวผลดกนะครับใช้งานได้ถึง40ไร่4ขวดนี้ในราคาพิเศษนะครับจากราคาปกติเนี่ย 2,760 บาทวันนี้เพียงแค่999บาทเท่านั้น02ครับ666-0011ย้ำ02660011นะครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มีนาคม2569ถึง31มีนาคม2570ครับอยากจะรู้จังเลยนะครับถ้าเกิดเราจะปลูกพืชปลูกผักที่ให้เหมาะกับฤดูกาลจะได้ไม่ต้องแบบว่าคิดมากเรื่องน้ำใหม่มีฝนใหม่มา
1: ประหยัดน้ำ
0: ทำยังไงดีมีผักอะไรบ้างที่เราสามารถที่จะปลูกได้ในหน้าแล้งนี้นะครับให้รอดแล้วก็ประหยัดน้ำนะครับแล้วก็ได้ผลผลิตที่ดีด้วยผมมี10ผัก
1: 10ผักเลย
0: สิบผักเดี๋ยวทีมงานขึ้นมานิดนึง
1: อันแรกคือฟักทอง
2: Do you know ฟัก
0: นี่เดี๋ยวนี้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศไม่มาแล้วนะฮะบ้านคุณอยู่แถวไหนนะฮะ
2: อยู่ริมคลอง
0: อยู่ริมคลองอยู่แถวไหน
2: อยู่หลังวัดนันที
0: หลังวัดนันทีตรงนี้นักท่องเที่ยวไม่มาแล้วนะครับเพราะว่าพี่แป๊ะปลูกฟักแล้วนักท่องเที่ยวขี่เรือผ่าน
2: นั่งเรือมา
0: ดูยูโนฟักโอ้โหนักท่องเที่ยว
1: ไปเลย
0: ฟักทองเขาบอกว่าปลูกหน้าร้อนดี
1: ฟักทอง
0: อันนี้จริงไหมคุณในฐานะที่พี่แป๊ะ
1: เขาก็ปลูกฟักทอง
2: ปลูกฟักทอง
0: หน้าแรงนี่ปลูก
2: ทุกวันนี้ก็มีใช่มันก็จริงๆก็หน้านี่แหละหน้าที่ไม่ใช่หน้าฝนเนี่ยนะครับหน้าหนาวก็ได้หน้าแรงก็ได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าฟักทองระยะหลังๆมันจะมีพันธุ์ใหม่ๆเข้ามา
1: ะ
2: นะครับเยอะเลยนะครับมันลืมผัวอย่างเง
1: ี้
2: ยรู้จักไหมมันลืมผัว
0: พี่แป๊ะเคยเอามาให้ดู
2: ก็ถ้าใครไม่ชอบเมียก็เอาฟักทองพันที่ไปให้เมียกิน
1: มันก็จะได้ลืม
2: แล้วเขาก็จะลืมเราเลยทันทีมันอร่อยไง
0: อร่อย
1: มันอร่อยลืมผัว
2: นึบเลย
0: มีฟักเขียวนะฮะที่เหมาะในการที่จะปลูกหน้าแรงเหมือนกันนะครับยังมีกระเจี๊ยบเขียว
1: อ๋
0: อกระเจี๊ยบเขียวผมเคยเห็นกินกับน้ำพริก
1: อร่อยหนูชอบกิน
0: โอ้ผมไม่เคยกินเลยกระเจี๊ยบเขียว
1: อร่อยมากเลยชอบต้มกิน
2: เดี๋ยว
0: อันนี้
2: กระเจี๊ยบมันมีสีอื่นด้วยเหรอ
0: กระเจี๊ยบแดงว่าสีแดง
2: ๆมีไหมอ๋อใช่กระเจี๊ยบแดงมี
0: กระเจี๊ยบแดงแล้วก็ยังมีบวบอันนี้ผัดไข่อร่อยอันนี้ผมชอบ
1: บวบผัดไข
0: ่ถั่วฝักยาว
2: นี่คุ้นเคยมาก
1: ใช่
2: ครับ
0: ยังมีต่อฮะมาขึ้นอีก
1: มะเขือ บอกมีมะเขือหลากหลายสายพันธุ์เลย
2: อ๋อได้เลย
1: มะเขือ
2: นี่ไง
1: มะเขือม่วง
2: น
1: ะมะเขือยาวมะเขือเปราะมะเขือ ลูกใหญ่ๆยาว
2: ๆครับ
0: แล้วก็ยังมีพริกด้วยนะครับพริกนี่ก็ชอบอากาศร้อนนะครับต้องการน้ำแบบสม่ำเสมอ
1: จ้ะ
0: โอ้ที่บ้านไม่ได้ลด2วันใบเหี่ยวเลยพริกใบเหี่ยวงีกเลยแต่นี่ก็เขาบอกว่าหน้าร้อนปลูกได้นะครับชอบอากาศร้อนแต่น้ำต้องมีให้
1: สม
0: ่
1: ำเสมอ
0: นะฮะข้าวโพดนี่ก็เป็นพืชที่ทนแรงได้เหมือนกันนะครับใช้น้ำน้อยแตงกวานะครับแตงกวาก็ปลูกได้ในช่วงหน้าร้อนผักบุ้งจีน
2: อ
0: ันนี้โตเขาบอกว่าโตเร็วมาก
2: ใช่ครับ
0: นะครับแล้วก็เก็บเกี่ยว
2: ได้ไวเดือนเดียวก็ได้แล้ว
0: ใช่ไหม
2: ใช่
0: เหมือนเขาเรียกว่า turn over ได้เร็ว
2: ใช่ๆครับเป็นพืชอายุสั้น
0: แล้วสมมุติว่าเราจะปลูกอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นพืชอะไรก็ตามในช่วงหน้าแล้งจริงๆแล้วเนี่ยคือเรื่องของน้ำการเขาเรียกว่าเก็บเขาเรียกว่ากักเก็บความชุ่มชื้นไว้กับพื้นดินไม่ให้มันระเหยไปมันช่วยได้ใช่ไหมหมายถึงว่าถ้าเกิดเราใช้ไอ้จุลินทรีย์หรือเราใช้อะไรดีๆ
2: คือไอ้พืชที่เรากล่าวมาทั้ง10ชนิดที่ว่านี้นะครับมันแน่นอนฮะมันต้องมีน้ำนะ
1: จ้ะ
2: คือถ้าหากว่าพืชทุกชนิดไม่มีน้ำมันก
1: ็ตาย
2: จองเมนได้เลยใช่ไหมฮะมันต้องมีน้ำมาน้ำเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่เป็นหล่อเลี้ยงใช่ไหมฮะทีนี้ในทุกวันนี้นะครับมันเทรนด์ของการเขาเรียกว่าเฮลตี
1: ้จ้ะ
2: นะฮะพืชผักผล

0: หมายจะต้องเป็นเรื่องของสุขภาพจะต้องปลอดสารจะต้องสะอาดอะไรที่ว่าเนี่ยนะครับแน่นอนฮะเรื่องของดินดีต้นดีก็ตอบโจทย์เนี่ยก็คือว่าเป็นอินทรีย์ธรรมชาติไม่ใช่สารเคมีมันก็ช่วยได้อยู่แล้วใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยทุกวันนี้นะครับชาวบ้านที่อยู่ในเมืองใช่ไหมอยู่ในบ้านจัดสรร อยู่ในห้องแถวอยู่ในต่างๆที่ว่าเนี่ยอยู่ในคอนโดเนี่ยนะครับอยากจะปลูกใจจะขาดนะครับเมื่อเห็นเมื่อได้ชมอยากจะปลูกบ้างนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเสมอไปนะครับพืชขณะนี้นะครับไม่จำเป็นต้องปลูกลงดินเสมอไปนะปลูกในเข่งก็ได้ปลูกในวงปูนก็ได้นะหรือไม่ก็ปลูกในกระถางก็ได้เล็กๆก็ได้นะอย่างเช่นผักบุ้งอย่างเงี้ยกระถางเนี่ยประมาณสัก5นิ้วหน้ากว้าง5นิ้ว10นิ้วเนี่ยก็ไปปลูกหลายๆกระถางในวางไว้ตรงระเบียงข้างนะครับแล้วก็เก็บกินได้นะคุณวิน
1: พริกก็ได้
0: พริกก็ได้ทุกอย่างเลยนะพริกก็ได้ไม่แต่มะเขือก็ได้เป็นต้นๆอะไรที่ว่าเนี้ยนะครับแตงกวานี่ก็ได้แต่ขอให้มีร้านมีค้างสักหน่อยนึง
1: ให้มันพร้อมเป็นเลื้อยเน
0: า
1: ะ
0: นะครับท่านผู้ชมที่เคารพฮะคือการปลูกพืชผักผลไม้เอาไว้กินเองเนี่ยมันจะมีเสน่ห์นะคือทำให้คนเนี่ยมีความ alert มากขึ้นใช่ไหม
2: คือยังไงคือกลับบ้านไปรถ
0: ก็ถูกต้องเลย
2: ดูแล
0: ถูกต้องเลยอ
2: ันนี้ได้กินแล้ว
0: ถูกต้องเลยฮะเนี่ยแม้ว่าลูกเนี่ยลูกสาวลูกชายจะมาทำงานแต่ว่าผู้เป็นแม่ผู้เป็นพ่อนะครับปู่ย่าตายายผู้เป็นภรรยาก็ยังอยู่ที่บ้าน
2: ช่วยดูแล
0: ตื่นเช้ามาเอาก็มาดูนะครับมาดูที่ผัวเนี่ยเขาตัดไว้ให้รดน้ำนะครับรดน้ำเสร็จก็พิงกินข้าวนะครับพอสายมาเอาก็ไปดูอีกเดินมาก็ไปรดน้ำอีกครับไปพักตอนบ่ายตอนเย็นมาอีกไปดูอีก
2: รดน้ำ
0: อีกตื่นเช้าว่าลุกขึ้นตายครับผม
1: น้ำเยอะ
0: ฮะรากเน่าฮะ
1: ขยันรดจังเลย
0: รากเน่าฮะตายครับผม
2: ไม่ต้องไปรดเยอะ
0: ใช่
2: คือถ้ามันมีของดีแล้วเนี่ยคือรดแบบว่าเช้าเย็นพอไหม
0: ก็แล้วแต่ช่วงเวลาอย่างเช่นช่วงนี้หน้าร้อนวันละครั้งก็พอ
2: วันละครั้ง
0: ก็พอใช่ไหมแต่ว่าเข้าใจว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคือท่านก็คิดไปไกล
1: เป็นห่วงกลัวจะหิวน้ำ
0: คิดไปไกลคือไกลมากเลยรถช้ารถเย็นสุดท้ายลากเน่าตาย
2: แล้วบางทีนะฝนเพิ่งตกอ่ะเดินไปรถน้ำอันนี้ก็ไม่ไหวนะ
1: กลัวมันจะชุ่มไม่พอ
0: เพราะฉะนั้นสรุปว่านะครับเนี่ยทุกวันนี้การปลูกพืชผักผลไม้เนี่ยไม่จำเป็นต้องปลูกในดินใหญ่ๆเสมอไปนะครับเอาแค่กระถางเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีความสุขท่านไม่เชื่อผมท่านต้องลองดูเอาผักบุ้งมาเอามะเขือมาเอามะเขือเทศเนี่ยตอนนี้กำลังดังใช่ไหมมะเขือเทศเนี่ยโอ้โหปลูกง่ายแล้วก็เลื้อยขึ้นไปนิดหน่อยเนี่ยโอ้โหลูกนี่พราวเลย
2: เข้าใจแล้ว
1: ก็ลองดูลองให้
2: ไม่เกี่ยวกับอายุใช่ไหม
1: ลองให้ภรรยาปลูกไหม
2: เดี๋ยวไม่เกี่ยวกับอายุใช่ไหมไม่ได้เกี่ยวกับว่าเอ้ยอายุเยอะแล้วชอบปลูกต้นไม
0: ้เนี่ย
1: ลองให้ภรรยาปลูกสีได้ไหม
0: ชอบมาบุลลี่คนสูงอายุอะไรประมาณคนหนุ่มคนสาวเนี่ยก็ปลูกต้นไม้ได้
2: โอเคเดี๋ยวลองดู
1: นะแต่ก็ต้องมีเคล็ดลับในการดูแลช่วงนี้เกษตรโปรดีจ้ะไม่ต้องมีดินเป็นไร่เป็นสวนอะไรอย่างเงี้ยเรามีแค่ดินในกระถางอยู่ในวงปูนแล้วก็ปลูกได้กับผักผลไม้สวนครัวที่เราอยากจะกินแต่ทั้งหมดก็ต้องดูแลดินด้วยใช้ตัวนี้ค่ะกับฝาสีเหลืองกับสูตรของแก้ดินวันนี้1ขวดนะคะใช้ได้ทั้งหมดนะ10ไร่4ขวดก็คือ40ไร่ถ้าสมมติว่ามันไม่มีไร่ซื้อเก็บซื้อตุนไว้เราสามารถเก็บไว้แล้วก็สามารถใช้ได้เปิดไปแล้วปิดให้สนิทใช้ได้ถ้าเกิดว่ามันเป็นคราบขาวๆนั่นก็คือตัวจุลินทรีย์ของเรานั่นแหละไม่ต้องตกใจเพราะเราเป็นจุลินทรีย์เชื้อเป็นที่มันมีชีวิตนะคะที่มันสามารถไปปลูกจุลินทรีย์เจ้าถิ่นแล้วก็ไปทำงานให้ดินเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นทำให้ต้นไม้เนี่ยมันโตดีโตเร็วโตไวนะคะแล้วก็กินปุ๋ยมากยิ่งขึ้นด้วยวันนี้ซื้อ2แถม2ค่ะปลูกอะไรก็สามารถใช้ได้หมดนะคะแล้วก็ดูแลรักษาระบบดินได้ด้วยทั้งระบบเลยใส่ได้หมดพืชไร่พืชสวนไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลไม้ยืนต้นได้999บาทนะคะสำหรับเซตนี้999บาทกดเบอร์นี้ค่ะ026660011ค่ะ
2: คุณผู้ชมครับมีฝาทองแล้วนะครับอย่าลืม2ตัวนี้นะฮะฝาเขียวแล้วก็ฝาแดงนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยคือดินดีต้นดีนะครับเป็นสารเสริมประสิทธิภาพนะครับสูตร A และสูตร B ตัวนี้จบในชุดเดียวเลยนะครับบำรุงผลผลิตทั้งต้นทั้งใบแล้วก็ปรับปรุงดินก็ได้นะครับสูตร A เนี่ยเขาจะมีอะมิโนนะครับสารสกัดเข้มข้นนะฮะตัวนี้สร้างการเจริญเติบโตของพืชได้ดีแล้วก็สูตร B ก็จะมีพวกอะมิโนฮิวมิกนะฮะแล้วก็ฟูวิกด้วยคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นฝาสีทองสีเขียวสีแดงอยากให้ซื้อด้วยกันไปเลยนะครับแล้ววันนี้จัดให้ในเซตนี้นะครับซึ่งปกติแล้วสูตร A สูตร B ก็มา2ขวดนะฮะใช้2ขวดผสมกันแต่วันนี้ซื้อ2แถมอีก2นะครับเรียกได้ว่าเป็นชุดสูตรคู่โตวัยใบเขียวผลดกใช้งานได้ดี40ไร่ซื้อเก็บไว้ก็ได้นะครับวันนี้ซื้อ2แถม2จากราคาปกติ 2,760 บาทวันนี้ให้จ่ายเพียงแค่999บาท

0: เท่านั้น02-666-0011ระยะเวลาตั้งแต่วันนี้ถึง31 มีนาคม 2570ครับคุณผู้ชมครับวันนี้โอ้โหหมดเวลาได้ความรู้เพียบเลยนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวลองดูก็แล้วกันนะฮะถ้าเรามีของดีปลูกอะไรก็ดีนะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณพี่แปะด้วยนะครับ
1: ขอบคุณครับพี่นวินครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: น้องต่ายไปด้วยครับ
2: ฝากติดตามด้วยนะคะกับรายการเกษตรเดลิกได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางททบ5แห่งนี้ค่ะเวลา 9:30 น.จนถึง 10:00 น.วันนี้เราทั้งหมดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: Mitsubishi Xpander Cross HEV ครับรุ่นนี้บอกเลยว่าเหมาะขับสบายระบบความปลอดภัยครบไปเที่ยวที่เวียดนามเนี่ยเขาบอกเลย Xpander Very good from Thailand นี่Mitsubishi Lariat ครับป้องกันแชมป์นะครับทั้งประเภททีมแล้วก็โอเวอร์ออลนะครับในเอเชียครอสกันที่แรลลี่2026ครับวันนั้นเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับว่าเป้าที่เขาวางเอาไว้เป็นยังไงบ้างส่งใจไปเชียร์ครับ
1: ปิดท้ายเดือนสิงหาคมกับภาพยนตร์ดราม่าโรแมนติกสุดเข้มข้นอุ้มมือมารเรื่องราวของชายหนุ่มผู้ต้องเผชิญทั้งหนี้สินและความรักที่ไม่คาดฝันทำกลางบททดสอบของชีวิตติดตามชมได้ในโรงหนังวันวานคืนวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้เวลา 20:30 นถึง 22:30 นทางททบ 5

0: นับสนุนโดยซอสปรุงรสตราภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราว
1: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะรับชมทันข่าวเวลา10นาฬิกาค่ะเช้าวันนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยค่ะที่ส่งแรงเชียร์ให้กับน้องเนเน่สามารถผ่านเข้ารอบไฟนอลของอเมริกาก็อตทาเลนต์เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยค่ะที่ส่งแรงเชียร์ให้น้องเนเน่เสียงเฮดังลั่นในเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่นที่21เมื่อเมลบีค่ะนักร้องชื่อดังจากวง Spice Girls และหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินใจกดไลฟ์โกลเด้นบัสเซอร์ให้กับเนเน่รอยัลในรอบการแสดงสดGolden Buster ค่ะจะส่งผลให้ผ่านเข้ารอบสู่รอบชิงชนะเลิศของอเมริกา Got Talent ทันทีโดยไม่ต้องรอลุ้นผลคะแนนเพื่อเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเหมือนผู้เข้าแข่งขันรายอื่นในรอบแสดงสดครั้งสำคัญเนเน่เลือกเพลงร็อกระดับตำนานอย่าง Back Home Sun ของวง Soundgarden ขึ้นมาถ่ายทอดในสไตล์ของตัวเองพร้อมโชว์ทั้งพลังเสียงและฝีมือกีตาร์ต่อหน้ากรรมการและผู้ชมในฮอลเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์สำคัญบนเส้นทางของเด็กสาวจากภูเก็ตสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าดอลลี่พาตันราชินีเพลงคันทรีและศิลปินระดับตำนานชาวอเมริกันได้เสียชีวิตแล้วที่เมืองแนชวิลล์รัฐเทนเนสซีของสหรัฐขณะมีอายุ80ปีค่ะขณะที่ยังไม่มีการเปิดเผยการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการพาตันเติบโตในครอบครัวที่ยากจนในพื้นที่ชนบทของรัฐเทนเนสซีก่อนก้าวเข้าสู่วงการเพลงและประสบความสำเร็จอย่างสูงเธอสร้างชื่อจากผลงานเพลงคันทรีก่อนขยายความสำเร็จสู่แวดวงเพลงป๊อปภาพยนตร์และธุรกิจผลงานที่กลายเป็นเพลงอมตะได้แก่ I Will Always Love You ตลอดเส้นทางอาชีพยาวนานเกือบ6ทศวรรษพาตันมียอดขายผลงานเพลงทั่วโลกมากกว่า100ล้านชุดได้รับรางวัลแกรมมี่ถึง11ครั้งรวมถึงรางวัลเกียรติยศความสำเร็จตลอดชีวิตและได้รับการยกย่องในฐานะไอคอนของวงการเพลงนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินที่อยู่อาศัยพื้นที่การเกษตรสิ่งสาธารณประโยชน์ของประชาชนดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชนผู้ประสบภัยปภ.จึงได้ประสานไปยังผู้ว่าราชการทุกจังหวัดให้ยกเลิกการเรียกขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้จากประชาชนในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัยพร้อมแจ้งให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยให้รวดเร็วลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติกองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียง

0: ไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคสิ่งของค่ะได้ที่อาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
1: รู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้มหยอกซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนู
2: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพ็งความอร่อยในตำนาน

0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
1: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหั่งเพ็ง
2: คุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวเพิ่มเติมได้ในเที่ยงวันทันข่าวเวลา 11:30 น.และกลับมารับชมทันข่าวได้อีกครั้งในเวลา 14:00 น.ในช่วงนี้สวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนรายการโดยเจริญชัยหม้อแปลง AI Transformer Low Carbon ลดค่าไฟลดคาร์บอนพลังงานเสถียรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับพลังงานไทยใหญ่อุดมกับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะพาท่านผู้ชมไปดูการบริหารงานของคนรุ่นใหม่ในธุรกิจสถานีบริการน้ำมันกันค่ะไปที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะ

0: านผู้ชมคะดิฉันมาแวะเข้าห้องน้ำนะคะโอ้โหห้องน้ำที่ปั๊มนี้เยอะมากๆทีเดียวนะคะกว่า40ห้องค่ะแล้วก็สะอาดด้วยนะคะมีความร่มรื่นของต้นไม้ใหญ่นะคะแนวนี้ตลอดทั้งแนวเลยนะคะและมีพี่น้องเกษตรกรนะคะนำผักปลอดสารค่ะมาขายกันนะคะต้องบอกว่าคึกคักกันตั้งแต่เช้ามืดค่ะดิฉันอยู่ที่ PTT Station รุ่งพิทักษ์ปิโตรเลียมที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะปั๊มนี้นะคะคึกคักกันตั้งแต่เช้ามืดมีการบริหารงานจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกนะคะและที่สำคัญคือการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันแวะดื่มอเมซอนที่นี่ก่อนนะคะแล้วก็ได้แวะคุยกับทายาทรุ่นที่2ของที่นี่นะคะคุณลูกเกดคุณแก้วทั้ง2คนนี้จุดเริ่มต้นเป็นยังไงคะที่แบบมาบริหารปั๊มตอนนี้ค่ะ
1: ตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะตั้งแต่อนุบาลเลยที่แบบเกดจะวิ่งเล่นอยู่ในปั๊มแล้วก็จับหัวจ่ายบ้างมีการแบบเติมน้ำมันบ้างทำให้เรารู้สึกแบบผูกพันจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
0: คือซึมซับมาตั้งแต่เด็ก
1: ใช่
0: แล้วคุณแก้วล่ะ
2: สถานที่อย่างนี้ไม่ใช่แค่ที่ทำงานของเราอะค่ะแต่เปรียบเสมือนแบบเป็นบ้านของเราและอยากจะเห็นที่เนี่ยเติบโตพัฒนาไว้ได้เรื่อยๆให้มันดียิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะ
0: ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านระหว่างคุณพ่อเจน1มาเจน2เนี่ยมันต้องมีการปรับตัวอะไรหรือว่าเอาอะไรมาใส่บ้างคะ
2: โอ้หลายอย่างเลย
1: ใช่ค่ะ
2: พวกหนูอะไม่ได้เรียนอยู่แถวบ้านการที่จะย้ายกลับมาเนี่ยเราก็ต้องแบบปรับตัวไปกับมันแม้กระทั่งในเรื่องงานก็เหมือนกันค่ะมันก็เหมือนต้องมาเริ่มหนึ่งใหม่มาเป็นลูกจ้างนับหนึ่งใหม่เหมือนกันมาศึกษา
0: ต้องเรียนรู้ทุกอย่างเลยไหม
2: ใช่ค่ะไม่ว่าจะทั้งในเรื่องเอกสารดูแลพนักงานทุกๆคนแล้วก็รวมถึงดูแลลูกค้าด้วยค่ะ
0: จากรุ่นพ่อนะแล้ววันนี้รุ่นลูกเข้ามาเนี่ยนำเทคโนโลยีอะไรเข้ามาช่วยพัฒนาบ้างคะ
1: หลักๆคือระบบโพสระบบการขายค่ะระบบการขายเมื่อก่อนทางปั๊มจะทำเป็นออฟไลน์ค่ะเขียนมือเป็นหลักลงบินเป็นหลักค่ะซึ่งใช้เวลานานพอเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยเรานำเทคโนโลยีมาใช้ก็สามารถทำให้ดูยอดขายออนไลน์ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าออฟฟิศทุกวันค่ะเราก็จะรู้ว่ายอดขายของเราเท่าไหร่สต็อกคงเหลือของเราเหลือเท่าไหร่ณวินาทีนั้นเลยค่ะ
0: ถ้าดูบรรยากาศแล้วเนี่ยปั๊มนี้ที่แบบน่าเดินมากร่มรื่นเดินไปนี่แทบจะไม่เจอแดดเลยห้องน้ำก็แบบเยอะมากมีการประสานระหว่างพ่อกับลูกยังไงบ้างคะ
1: คือคุณพ่อเนี่ยจะเก่งเรื่องการวางฐานรากให้มันโครงสร้างที่แข็งแรงค่ะแต่เราเป็นเด็กรุ่นใหม่เราก็จะดูเรื่องการตกแต่งอินทีเรียภายในหรือการเลือกสีบางทีแบบคุณพ่อเราอยากได้สีเขียวแต่แบบเป็นเขียวที่แบบเขียวเขียวมันเขียวเกินนะคะใช่เราก็จะแบบเลือกเขียวที่มูดแอนด์โทนที่มันทันสมัยกับณช่วงตอนนี้ค่ะ
0: ปรึกษากัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เอาจุดแข็งของแต่ละคนเนี่ยมาร่วมกัน
2: ใช่ค่ะ
0: ความท้าทายของการบริหารสถานีบริการน้ำมันคืออะไร
2: สำหรับเราคิดว่าเป็นน่าจะเป็นเรื่องคนค่ะพนักงานถ้าในเรื่องเกี่ยวกับระบบเอกสารมันสามารถเรียนรู้ได้ง่ายแต่เวลาจะต้องดูแลพนักงานค่ะมันเหมือนการที่เราต้องดูแลความรู้สึกจิตใจของคนมนุษย์ไม่ใช่หุ่นยนต์มีความรู้สึกเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้เขารู้สึกแฮปปี้กับการที่มาทำงานหนูว่ามันเป็นพอยท์ที่สำคัญที่จะทำยังไงให้เขารู้สึกสบายใจในการที่จะเข้ามาทำงานที่จะอยู่ตรงนี้กับเรา
0: พี่เห็นจุดแตกต่างจากปั๊มอื่นเนี่ยตรงด้านข้างเนี่ยท่านผู้ชมคะก็จะมีชุมชนที่มาขายผักออร์แกนิกนะคะพวกนี้นี่คือเริ่มมานานยัง
2: แปดปีแล้วค่ะ
0: แปดปีแล้ว
2: ใช
1: ่ค่ะคุณพ่อค่ะเป็นคนที่ชอบทานผักผลไม้แต่ท่านอยากทานที่แบบปลอดสารพิษคุณพ่อก็เลยเข้าไปที่ศูนย์พระราชดำริรัชกาลที่9ค่ะที่เขาเห็นสอนเข้าไปหากลุ่มเกษตรกรนะคะขายอยู่ที่ไหนบ้างเราอยากจะไปอุดหนุนนะเกษตรกรก็บอกเราว่าเขาไม่มีที่ขาย
0: ที่ขายไม่ได้
1: ขายที่ขายไม่ได้เลยคุณพ่อก็เลยบอกเอ้ยแล้วเรามาขายที่ปั๊มเราไหมล่ะทั้งที่ตอนนั้นก็ยังไม่แน่ใจว่าเราจะขายได้หรือเปล่าเพราะลูกค้าเราเป็นลูกค้าขาจรค่ะพอมาขายผลตอบรับก็ค่อนข้างดีค่ะ
0: แล้วก็ต้องเสียค่าเช่าไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องเสียเลย
2: ค่ะ8ปีที่ผ่านมาเราไม่เคยคิดค่าเช่าจากทางชุมชนเกษตรกรเลยค่ะ
0: ก็คือเปิดพื้นที่ฟรีให้กับชุมชนที่นำสินค้าคุณภาพก็คือผักปลอดสารมาขายที่นี่
1: ใช่เพื่อส่งต่อให้ลูกค้าด้วยค่ะ
0: ลูกค้าที่มาเนี่ยก็ได้ผักที่ปลอดสารไปกินที่มาตั้งแต่เช้าท่านผู้ชมมาตั้งแต่7โมงเช้า6โมงกว่าโอ้โหคึกคักมากเลยอะเหมือนเป็นตลาดผักสดเลยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ส่วนความร่มรื่นล่ะคะที่นี่นี่ต้องบอกว่าชอบที่ต้นไม้เยอะมาก
2: ด้วยความที่คุณพ่อชอบต้นไม้มากค่ะชอบธรรมชาติมาก ก่อนที่จะวางแปลนค่ะคุณพ่อค่ะวางแปลนต้นไม้ก่อนซะอีกค่ะขุดหลุมไว้ซะก่อนนี่แล้วก็อยากเอาต้นไม้สูงสูงที่มีร่มเงาใหญ่ๆมาใส่อยากจะให้ลูกค้าเข้ามาแล้วรู้สึกว่าอยากอยู่รู้สึกเย็นสบายพักผ่อนพอเขาชาร์จพลังเต็มที่แล้วเขาจะได้แบบมีพลังในการที่จะเดินทางต่อ
0: ใช้พื้นที่ของสถานีบริการน้ำมันเนี่ยเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจไปด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: มาแล้วมีความสุขมาแล้วร่มรื่นได้สินค้าที่มีคุณภาพปลอดสารกลับไปแล้วก็แวะชาร์จพลัง
2: ใช่ค่ะ
0: ด้วยอเมซอนด้วยนะคะวันนี้ลูกเกดแก้วเนี่ยได้เห็นรอยยิ้มของพี่น้องเกษตรกรที่นำผักมาขายแล้วก็มีรายได้ตรงนี้รู้สึกยังไงบ้าง
1: รู้สึกว่าป้าเนี่ยเก่งที่คิดริเริ่มให้เกษตรกรค่ะมาขายสินค้าตรงนี้ณปีนี้เป็นปีที่8แล้วเราก็รู้สึกภูมิใจนะคะเกษตรกรมีรายได้เวลาเราเห็นรอยยิ้มของเกษตรกรหรือว่าลูกค้าที่ซื้อผักกลับไปอะค่ะเราก็ดีใจค่ะ
0: ท่านผู้ชมคะถ้าใครที่มาแวะ PTT Station รุ่งพิทักษ์ปิโตรเลียมที่จัดเชิงเซาเนี่ยก็อดไม่ได้ค่ะที่ต้องมาแวะซื้อผักปลอดสารที่นี่ด้วยนะคะท่านผู้ชมคะความสำเร็จในวันนี้นะคะก็คือประสบการณ์ของรุ่นพ่อนะคะส่งต่อกับคนรุ่นใหม่นะคะที่เข้ามาช่วยบริหารจัดการโดยมีเป้าหมายหลักด้วยกันก็คือการทำธุรกิจด้วยและดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันนะคะวันนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของ PTT Station นะคะก็อยากจะให้สังคมได้รับรู้ถึงสิ่งที่เราทำได้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยที่ได้คุยกันนะคะขอบคุณค่ะ

0: ิตแล้วนะ
1: จากวันแรกที่แสงไฟสว่างขึ้นสู่วันนี้ที่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนชีวิตทุกเจเนเรชันเติบโตภายใต้แสงสว่างเดียวกัน PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยี

0: และบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบ real time เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนแสงสว่างยังคงเชื่อมถึงเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEA พลังแห่งอนาคตเคียงข้างทุกเจเนอเรชั่น Smart Energy for Better Life and Sustainability
1: สนับสนุนรายการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนท่านผู้ชมคะมาร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.นำคณะสื่อมวลชนร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรืออำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.คุณวัฒนพงศ์คุโรวาทนำคณะผู้บริหารและสื่อมวลชนปล่อยลูกเต่าทะเลกลับคืนสู่ธรรมชาติเพื่อเพิ่มจำนวนประชากรเต่าทะเลรักษาสมดุลของระบบนิเวศทางทะเลและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ
2: ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือนะครับมีบทบาทในการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็เยาวชนแล้วก็ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเราเนี่ยรู้ถึงวงจรชีวิตของเต่าแล้วก็รวมถึงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลและรวมถึงการร่วมกันอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลไปของกองทัพเรือเรานะครับการรักษาเต่าทะเลรวมถึงสัตว์ทะเลหายากด้วยนะครับเรามีเครือข่ายชาวประมงพื้นบ้านนะครับที่เขาเมื่อพบเจอเต่านะครับเขาก็จะโทรมาเข้าที่ศูนย์เรานะครับศูนย์เราค่อนข้างครบวงจรนะครับมีทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้รวมถึงแหล่งรักษาครับผมครับ
1: ในแต่ละปีเนี่ยจะมีเต่าที่มาวางไข่มากน้อยแค่ไหนแล้วศูนย์เนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างคะ
2: ปีล่าสุดเนี้ยเราเก็บไข่เต่าได้ประมาณ 70,000 ฟองนะครับซึ่งเต่า1ตัวเนี่ยเขาจะวางไข่อยู่ราวสัก700ฟองต่อ1ฤดูกาลวางไข่อนุมานได้ว่าปีที่ผ่านมาเรามีแม่เต่าที่สมบูรณ์ขึ้นมาวางไข่อยู่ราวๆประมาณ100ตัวครับผมครับ
1: พอแม่เต่ามาวางไข่แล้วเนี่ยเราเก็บไข่มาทำอะไรบ้างคะ
2: ทางเจ้าหน้าที่ของเราก็จะเก็บไข่เต่านะครับมาเพาะฟักแล้วก็อนุมานประมาณสัก 3-8 เดือนก็จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับเราเพาะฟักแล้วก็เลี้ยงเต่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเลี้ยงอยู่ที่เกาะคามนะครับซึ่งตรงนั้นจะมีน้ำที่สมบูรณ์แล้วก็สะอาดนะครับเหมาะกับการเลี้ยงเต่าครับผม
1: ในแต่ละปีเนี่ยมีเต่าที่ปล่อยจากศูนย์อนุรักษ์เนี่ยประมาณเท่าไหร่คะ
2: ร่วมๆประมาณ 10,000 กว่าตัวครับผมครับ
1: พอสนพ.คะวันนี้สนพ.มาทำอะไรกันบ้างคะ
3: วันนี้สนพ.พาพี่ๆสื่อมวลชนมาทำกิจกรรมศูนย์รักพันธุ์เต่าทะเลนะครับวันนี้ได้รับความรู้มากมายนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของเต่าทะเลของประเทศไทยเนี่ยเราควรจะต้องมีการรักษานะครับแล้วก็ดูแลเขาให้อย่างดีได้ความรู้นะครับจากพี่ๆทลอนะครับให้ความรู้ตั้งแต่พันธุ์เต่าต่างๆนะครับการอนุบาล นะครับการดูแลนะครับแล้วก็รวมถึงมีการปล่อยเต่าลงกลับสู่ทะเลนะครับส่งท้องทะเลครับ
1: วันนี้เต่าที่สนพ.ปล่อยนี่คืออายุ5เดือนปล่อยเต่าก็จะได้อายุยืนๆใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: และที่สำคัญนะคะได้ช่วยดูแลเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย
4: ก่อนปล่อยน้องเต่าคืนสู่ธรรมชาติได้ร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับภารกิจด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูเต่าทะเลที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือซึ่งศูนย์แห่งนี้เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานและแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์เต่าทะเลมีการดูแลเพาะฟักและอนุบาลเต่าทะเลก่อนปล่อยกลับคืนสู่ท้องทะเล
1: เวลาที่เราปล่อยเต่าไปแล้วนะคะเต่าไปที่ไหนนะคะและวันนี้จะพามารู้จักกับเต่าทะเลมากยิ่งขึ้นค่ะ
4: ในช่วงเวลากลางคืนน้ำทะเลจะขึ้นสูงสุดแม่เต่าจะขึ้นไปวางไข่ที่ชายหาดเงียบสงบจากนั้นจึงกลบผลไข่และกลับลงทะเลให้ธรรมชาติปกป้องไข่ต่อไปทุกๆวันเจ้าหน้าที่จะเดินสำรวจและรวบรวมไข่เต่าชายหาดเพื่อนำมาเพาะฟักซึ่งใช้เวลา 45-65 วันเมื่อเต่าทะเลอายุ 3-6 เดือนมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงโตพอที่จะหาอาหารเองและเอาตัวรอดได้แล้วเจ้าหน้าที่ก็จะนำไปปล่อยกลับลงสู่ท้องทะเลเพื่อ

0: ราใช้ชีวิตตามธรรมชาติด้วยตนเองอย่างอิสระค่ะ
1: ที่ดีที่สุดเราปล่อยเนี่ยจะปล่อยประมาณสัก3เดือนเพราะว่า3เดือนเนี่ย1เค้าไม่เข้าหามนุษย์ครับเดี๋ยวเราปล่อยไปเนี่ยเส้นทางการเดินของเต่าเนี่ยเค้าจะไปอยู่ไหนบ้างเวลาเราปล่อยเนี่ยได้ทำการวิจัยโดยการติด GPS เต่านะครับอยากรู้ว่าเต่าเนี่ยเมื่อปล่อยไปแล้วไปหากินที่ไหนบ้างนะครับพบว่านะครับ GPS ที่ติดไปนะครับเค้าเดินทางไปหากินที่ฟิลิปปินส์อินโดมาเลย์เห็นไหมครับฟิลิปปินส์อินโดมาเลย์นะครับส่วนหนึ่งไปที่เวียดนามส่วนหนึ่งลงทางใต้ไปที่ออสเตรเลียพอเขาเติบใหญ่นะครับอายุประมาณสัก15ปีเขาจะเดินทางย้อนกลับมาผสมพันธุ์และวางไข่ที่ประเทศไทย
0: กิจกรรมในครั้งนี้ตอกย้ำถึงความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรทางทะเลและสะท้อนถึงพลังความร่วมมือระหว่างสนพ.และสื่อมวลชนในการให้ความสำคัญกับประเด็นสิ่งแวดล้อมซึ่งเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญของการวางแผนด้านพลังงานระยะยาวค่ะและทั้งหมดคือพลังงานไทยใหญ่อุดมนะคะพบกันได้ทางททบ5นะคะจันทร์อังคารพุธ10นาฬิกา5นาทีกับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์วันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ระดับออกไซด์ไนโตรเจนไฮโดรคาร์บอนและคาร์บอนมอนอกไซด์มอเตอร์ไซค์จะปล่อยมลพิษมากกว่ารถยนต์แต่ฉันไม่รู้สึกว่าเรื่องราวนี่มันจบแล้ว
2: ไม่ยังหรอกเหตุผลก็คือจำนวนมากมายของมลพิษที่ถูกปล่อยจากมอเตอร์ไซค์ต้องเชื่อมโยงกับจำนวนเชื้อเพลิงที่มันใช้และเป็นเรื่องจริงที่มอเตอร์ไซค์เบากว่าเล็กกว่ารถยนต์จึงทำให้ใช้เชื้อเพลิงน้อยกว่าและจะน้อยกว่านี้ถ้าเป็นแบบลู่ลม
1: ใช่ประเด็นที่ว่ามอเตอร์ไซค์ไม่เป็นแบบลู่ลมเพราะผู้ขับขี่นั่งตรงทำให้ต้านลมเป็นอย่างมากมันไม่ได้ถูกออกแบบเหมือนรถยนต์ที่จะลู่ผ่านลม
2: แน่นอนฉันเลยสงสัยว่าเราจะทำมอเตอร์ไซค์แบบลู่ลมได้หรือไม่เราจะได้ลดเชื้อเพลิงถึงระดับที่มันจะก่อมลพิษได้เทียบเท่ากับรถยนต
1: ์นายสมควรสร้างมอเตอร์ไซค์ลู่ลมเป็นอย่างยิ่งและนำไปทดสอบ
2: ได้เลย
1: ฉันชอบแล้วลงมือกันเลย
3: แผนการคือสร้างมอเตอร์ไซค์ที่ลู่ลมมีประสิทธิภาพด้วยเหตุนี้มิดบัสเตอร์จึงรวบรวมคนเก่งๆสำหรับการระดมความคิดครั้งนี
1: ้แล้วการทำมอเตอร์ไซค์สุดยอดลู่ลมเราควรจะทำยังไงดี
2: มันก็เหมือนกับเปลือกนะและต้องน้ำหนักเบาและฉันต้องครอบคลุมทั้งหมด
3: ในแนวคิดไซโคลน
1: บางอย่างเช่นรูปน้ำตาโดยมอเตอร์ไซค์ตรงกลาง
3: แนวคิดทั้งหมดที่จะโยนสู่อากาศ
2: ฉันกำลังคิดเรื่องทูน่าที่หางมันชี้ได้นิดหน่อยเหมือนกับกระท่อมน้ำแข็งแล้วถ้าหากมันเหมือนหอกันใหญ่ล่ะ
3: และเหมือนสายฟ้าไอเดียที่ทำให้พวกเขานึกออกว่าควรทำยังไง
2: ที่จริงเนี่ยฉันตื่นเต้นกับเรื่องนี้เพราะว่ามอเตอร์ไซค์เป็นอะไรที่แมนมากๆฉันว่าแนวคิดเรื่องดาวหางหรือว่าพลุไฟเนี่ยเป็นอะไรที่เซ็กซี่ดี
1: ศูนย์กลางของตรงนี้ต้องเป็นศูนย์กลางของแกนหลักแล้วมันจะไม่เปลี่ยนรูปร่างนะ
2: ใช
1: ่ไม่ว่าเลวหรือไม
2: ่แน่นอนซึ่งฉันชอบ
3: เมื่อเนื้อหาชัดเจนทุกคนก็ลงมือกับทุกส่วนประกอบ
1: นี่ก็เป็นโลหะ
2: ยางซี่โครง
1: ใช่ก็คุ้มและตัดให้มีขนาดเท่ากับทางเข้านี่จะไว้ครอบท่อหด
3: และไม่ใช่แค่ออกแบบแต่ยังวางแผนด้วย
2: เป็นการออกแบบที่ดูดีมากเลยไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนนะเนี่ย
1: ถ้าเราทำนะเราก็ทำแบบนี้ไว้ในท่อโลหะมันเป็นการออกแบบที่แบ่งแยกได้ดีและสวยงาม
2: ฉันชอบนะ
1: ลงมือเลย
2: โอเค
1: หลังจากกลับไปกลับมาอยู่หลายรอบเราก็มีแผนและนี่ไงงอท่อโลหะนิดหน่อยแล้วก็ท่อพลาสติกบวกไปเลย 2-3 ชั่วโมงผมว่าเราก็คืบหน้าได้แล้วล่ะครับ
3: ดูเหมือนว่ารถยนต์ดีกว่ามอเตอร์ไซค์ในเรื่องของมลพิษ
1: เราพบว่ามอเตอร์ไซค์ใช้เชื้อเพลิงได้ดีกว่ารถยนต์และก่อคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่าแต่ก๊าซพิษที่ปล่อยออกมานั้นร้ายแรงกว่าเห็นเลย
3: ตอนนี้ทุกคนกำลังสร้างมอเตอร์ไซค์แบบลู่ลมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชื้อเพลิงและจำกัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
2: ปกติมอเตอร์ไซค์จำนวนมากจะมีชุดแต่งติดอยู่ซึ่งฝาครอบพลาสติกปกคลุมด้านหน้าของรถเพื่อลดการปะทะของลมในกรณีของเราถือได้ว่าเราเกี่ยวข้องมากขึ้นแต่ว่าเราต้องสร้างส่วนที่ครอบมอเตอร์ไซค์ทั้งคันรวมทั้งผู้โดยสารด้วย
1: มองมากกว่านั้นหน
3: ่
1: อย
3: กลไกนี้จะห่อหุ้มผู้ขับขี่ไว้ด้านในทำให้มันลู่ลมมากขึ้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นใกล้เคียงกับรถยนต์
1: นี่เป็นการเปลื้องมอเตอร์ไซค์และใบช้าโลหะแบบนี้ก็จะทำกรอบสำหรับชุดแต่งของเราและกรอบก็จะประกอบด้วย2ส่วน1วงกลมโค้งขนาดใหญ่ที่เจมี่จะนำออกมาม้วนและมีจุดไข่ปลาแนวนอนซึ่งผมจะทำให้มันโค้งงอพร้อมสายหลักนะครับ
3: การใช้กรอบโลหะที่สมบูรณ์เป็นสิ่งจำเป็นเพราะกล่าวได้ว่าการออกแบบยังยุ่งอยู
1: ่ผมชอบโลหะงอนี
3: ่ไม่ช้าสิ่งที่เริ่มต้นเป็นการโค้งงอโลหะไม่หยุดถูกเชื่อมต่อเข้าด้วยกันและกลายเป็นชุดครึ่งวงกลม
1: โอ้ว้าวสวยงามมากเลย
2: นั่นสิว่าไหม
1: จะไม่สนว่ามีไว้ทำไมมันน่ารักดี
2: ใช่เราทำทั้งหมดเลย
3: มีการวัดเพิ่มมีการเชื่อมและโค้งงอและมันมีหน้าตาเหมือนเบาแฮมสเตอร์ยักษ
1: ์นี่เจ๋งมากเลยแล้วพวก
2: มีพื้นผิวเพิ่มแต่ว่าราบเรียบ
1: โอ้ใช่แน่นอน
3: เมื่อรูปทรงสมบูรณ์พวกเขาก็ตัดส่วนเพื่อติดตั้งมอเตอร์ไซค์
1: ลูนบูน
2: ฉันชอบนะ
1: ตอนฉันยังเด็กฉันยอมทุกอย่างเพื่อให้ได้แบบนี้สักคันเคยเป็นเด็กไหม
2: ไม่เคย
3: เมื่อติดมอเตอร์ไซค์เข้าไป ก็ได้เวลาของดาวห่างแล้ว
2: แบบนี้เป็นไง
1: ยอดมากๆเลยเริ่มดูเจ๋งแล้วนะมันแตกต่างไปนะรู้ไหมตอนที่ฉันรู้ตัวมันเป็นหนึ่งในอวกาศตั้งแต่ปี2001
2: โอ้ใช่ฉันพยายามแทนที่มัน
1: เพื่อนนี่มันบ้ามากอะดูยอดมาก
2: ดูสมบูรณ์แบบ
1: ฉันไม่คิดว่าอะไรทำได้แคบกว่านี้หรือว่าแน่นกว่านี้ก็ไม่มีอะไรเสียไปในรูปร่างนี้เป็นหยดน้ำตาที่สมบูรณ์แบบมาก
3: หยดน้ำตาที่สมบูรณ์แบบแต่ว่ามีอีกอย่างที่จะทำให้แบบลู่ลมสมบูรณ
1: ์รอบที่เราใช้เวลาทั้งหมดนี้สร้างขึ้นไม่ได้ทำให้มอเตอร์ไซค์ลู่ลมมากขึ้นที่จริงผิวที่เราใส่ไว้ด้านบนกรอบนี้จะทำทุกอย่างที่ได้ผลและนี่คือพื้นผิวมันเป็นผิวพลาสติกหยาบๆที่หดเมื่อเพิ่มความร้อนเราจะใส่ไว้ทั่วกรอบนี้แล้วเราก็จะเพิ่มความร้อนเดี๋ยวเขาเพลิงจนกว่ามันจะแน่นมันควรทำให้มอเตอร์ไซค์ลู่ลมและเป็นไปอย่างที่ฝันเอาไว
3: ้มอเตอร์ไซค์ลู่ลมในฝันและทั้งหมดลดสิ่งเล็กน้อยที่เรียกว่าการอัดลาก
1: เรารู้ว่ามอเตอร์ไซค์ลู่ลมมากกว่ารถยนต์และนั่นเพราะการอัดลากวิธีที่ดีสุดที่จะนึกภาพงานนี้คือการดูที่คลิปนี้นะครับมีหมึกลอยด้านหลังรถฟองความกดอากาศต่ำที่รถจะลากไปทั่วเพราะมันไม่ได้ลู่ลมสักทีเดียวเราคิดว่าความราบลื่นด้านนอกและหางแต่งที่เฉียบคมใช้พลังงานในการขับเคลื่อนน้อยกว่าและประหยัดพลังงานแต่เราประหยัดเชื้อเพลิงได้มากพอการปล่อยก๊าซอาจจะลงต่ำกว่ารถยนต์ก็ได้นะครับ
2: ดีมากเลยว่าไหม
1: ใช่แล้วตอนนี้ดูเยี่ยมมาก
2: น่าเป็นตอนที่มันหดสินะ
1: ใช
3: ่และในไม่ช้าการแต่งคือพื้นผิว
1: มันงดงามมากจริงๆอะนะดูมันยอดเยี่ยมสุดๆเลยล่ะ
2: คุ้มกับการรอคอย
3: ในที่สุดการแต่งก็สมบูรณ์และอย่างที่ทุกคนคาดมอเตอร์ไซค์ดูเหมือนน้ำตาพร้อมกับดาวหาง
1: มันเหมือนการเกิดแต่กลับกันย้อนฟ้ากลับไปได
2: ้โอเค
1: คิดว่าไง
2: ไม่ค่อยสะดวกสบายซะเท่าไหร่นะในเนี่ย
1: ยอดเลย
3: ไม่สบายเลยจริงๆแต่การทดสอบจริงจะอยู่บนท้องถนน
4: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
5: สวัสดีครับทุกครั้งที่มาเจอกันบนหน้าจอทีวีแบบนี้แน่นอนว่ากาแฟนกฮูกนะครับเราก็มีโปรพิเศษเนี่ยมาให้นักดื่มทุกท่านนะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่เนี่ยได้เข้ามาทดลองดื่มกันนะครับวันนี้นะทุกคนยังดื่มกาแฟแบบนี้กันอยู่หรือเปล่าครับมีทั้งครีมเทียม

0: ไม่ขายขายแค่490บาทเท่านั้นนะ490บาททั้งหมด1ซองแบบนี้นะจะมีข้างในอีก10ซองเล็กทั้งหมด50ซองกินกันไปได้ยาวๆเกือบ2เดือนนะตกเฉลี่ยเพียงวันละไม่ถึง10บาทเท่านั้นเองนะครับโทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์021131150นะครับสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นนะเน้นย้ำนะสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันเพราะของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150อยากให้ดูอะว่าใน1แก้แบบนี้นะสำหรับกาแฟนกฮูกซองนึงเนี่ยไม่ถึง10บาทเราให้ดูปริมาณก่อนอย่างนี้เลยนะเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% ให้เต็มซองนี้15กรัมนะครับเหมาะสำหรับทุกเช้านะครับที่ดื่มกาแฟร้อนและบ่ายๆเนี่ยคุณจะชงเป็นกาแฟเย็นก็ได้นะโอ้โหนี่แบบเต็มที่เลยอย่างนี้กลิ่นหอมขึ้นมาเลยนะทั่วทั้งสตูดิโอแบบนี้และที่สำคัญของเราเนี่ยนะคนไม่กี่ทีเนี่ยนะก็ละลายหมดแล้วนะครับผมรสชาติของเราเนี่ยเป็นเอกลักษณ์นี่คืออาราบิก้าแท้ๆ 100% หอมมากนะครับขอจิบทีนึงก่อนนี่คือรสชาติที่เข้มข้นแบบกาแฟไทยแท้ๆใครที่เป็นคอกาแฟไทยนะพลาดไม่ได้กับกาแฟนกฮูกนะครับนอกเหนือจากอาราบิก้าแท้ๆ 100% แล้วเนี่ยเรายังใส่สารสกัดที่มีคุณภาพเนี่ยแน่นอนว่าคุ้มค่าจริงๆสำหรับ1ซองเนี่ยไม่ถึง10บาทโปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
0: สำหรับใครนะที่ยังตัดสินใจอยู่นะสามารถไปดูรีวิวของเราได้ปัจจุบันขายไปหลายล้านซองแล้วนะครับผมรีวิวบนอินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยหลายคนซื้อแล้วซื้อซ้ำซื้อแล้วบอกต่อและที่สำคัญคือซื้อแล้วเนี่ยไปฝากญาติผู้ใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันในวาระสำคัญทุกๆอย่างเนี่ยปีใหม่สงกรานต์นะรวมถึงวันปกติเนี่ยก็ขายดิบขายดีนะครับใครที่ยังไม่เคยทดลองดื่มกาแฟนกฮูกนี่คือโปรทดลองดื่มนะสามารถซื้อได้นะครับผมแบงค์500มีทอนครับผมขอเข้าโปรทีครั้งสุดท้ายแล้วเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับ5แพ็คแบบนี้1ซองนะมี199บาทเราไม่ขาย5ซองแบบนี้995บาทลดเหลือเพียง490บาทเท่านั้นนะครับ490บาทกินกันไปยาวๆหนึ่งกับ2เดือนตกเฉลี่ยวันละไม่ถึง10บาทนะโทรเข้ามาเร็วเพราะของเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆส่งฟรีทั่วประเทศนะครับส่งฟรีทั่วประเทศอยู่เขตไหนจังหวัดไหนและมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับผมโทรเข้ามาได้ที่เบอร์021131150วันนี้ปาลาไปก่อนแล้วนะครับผมขอบคุณมากครับ
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
3: 3 2 1ไปได้ทีนี้เราก็รอในรอบแรกเจมี่ต้องวนรอบเป็นวงกลมด้วยความเร็ว50ไมล์ต่อชั่วโมงสำหรับ15ไมล์บนทางหลวงได้เวลาสำหรับขับในเมืองแล้วและเขาก็จบสภาพขับรถในเมืองแล้วด้วยป้ายหยุดและความเร็วจำกัดที่25ไมล์ต่อชั่วโมงในที่สุดหลังจากวนแล้ววนอีก30นาทีบนอ่านรถเอาล่ะถึงเส้นชัยแล้วได้เวลาอ่านข้อมูลแล้ววนมาแล้วเรามีเส้นฐานสำหรับมอเตอร์ไซค์ทันสมัยคราวนี้คือเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ใช้เชื้อเพลิงคุ้มค่าที่สุดและทำให้ประหยัดเงินในข้อนี้แต่เรายังไม่บรรลุข่าวร้ายคือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังคงสูงอยู่ด้วยแบบลู่ลมที่เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงและจะลดอันตรายของก๊าซเรือนกระจกลงได้หรือไม่ผมไม่รู้แต่ได้เวลาจะนำฟองออกมาแล้วมอเตอร์ไซค์ฟองรถสำหรับการทดสอบแล้วเส้นทางเดิมความเร็วเดิมมาดูกันว่ามันทำได้เป็นยังไงด้วยรถประดิษฐ์ใหม่นี้ควรดีต่อสิ่งแวดล้อมและทำให้ใช้เชื้อเพลิงได้ดีขึ้นและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
4: ได้เวลาจะพนันกันแล้วแล้วดูว่ามันถูกออกแบบให้ทำอะไรนะครับซึ่งพัฒนาประสิทธิภาพของมอเตอร์ไซค์ลู่ลมและดังนั้นลดผลกระทบบนโลกหวังว่ามันจะทำแบบนั้นและผมไม่ชนหรืออะไรแบบนั้น

0: ต้นแบบมาแล้วนายพร้อมแล้วนะ
1: แน่นอนเตรียมพร้อม
0: เอาล่ะธงเขียวมอเตอร์ไซค์ฟองนับ3 2 1ไปได้โอ้
1: โ
0: หเริ่มใหม่ทดสอบมอเตอร์ไซค์ฟองใน3 2 1ไปเป็นครั้งที่2ที่เขาทำดับตั้งแต่เริ่มต้น
2: หลังจากการเริ่มที่เหมือนกันเส้นทางเดียวกันเริ่มด้วยการเหยียบคันเร่งและบนเส้นทางที่เหมือนทางด่วน
0: รอบแรกไปแล้วคือว่านักเก่าที่มีคนพยายามโดดหน้าผาโดยใช้เครื่องบินและตอนลงพื้นจะดังโครมหรือเปล่าก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละ
1: โอ้ผมจะเหมือนแบบนี้
2: และนิยายวิทยาศาสตร์ก็ดำเนินไปเมื่อเจมี่ใส่ฟองตลอดเส้นทางขับในเมือง
1: ในนี้เริ่มร้อนนะ
0: เอาละเจมี่นี่เป็นรอบสุดท้ายรอบสุดท้าย
2: ด้วยเหตุนี้การขี่ฟองของเจมี่ก็มาถึงตอนจบ
0: ฮ่าฮ่าเก่งมากเลยเพื่อนเรียบร้อยรู้สึกยังไงอ่ะ
1: มันบ้านะแต่ว่าฉันก็ชอบอะ
0: เขาบอกว่าดูมันเป็นเครื่องบินต้นแบบทุกครั้งที่ไปตามเลนมันแบบว่ายอดมากๆเลย
1: มันทำให้ผมตื่นเต้นในตอนแรกเพราะคุณรู้สึกถึงลมมีลมนิดหน่อยแล้วมันก็ดันไปด้านข้างแต่หลังผ่านไปสักพักผมเริ่มมารับได้แล้วครับเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับการต้านลมที่ปกติคุณเจอบนมอเตอร์ไซค์คือคุณก็ไปตามถนนแบบนี้แล้วมันก็ราบรื่นเหมือนเนยเลยล่ะครับคือก็มีบ้างครับที่ถลายนิดหน่อยไปบนเส้นทางนี้หรือทางนั้นเพราะว่าลมแรงแต่ดูเหมือนจะออกมาดีนะคำถามเดียวคือการพุ่งผ่านอากาศใช้พลังน้อยกว่าไหมและจากด้านในตรงนี้ผมบอกไม่ได้นะเราต้องให้คอมพิวเตอร์บอกเรา
2: แน่นอนในที่สุดก็ไปถึงข้อมูลเพื่อยืนยันหรือทำให้เป็นฟองรักโลก
0: ก็อยากมีมอเตอร์ไซค์คันที่สองเราจะได้ขี่ไปสองคันไปดูอาทิตย์ตกยังไงล่ะ
1: ได้เลย ป้ายบอกได้เวลามาแล้วแล้วดูที่ตัวเลข
0: เอาละเรามาดูว่าเราจะทำเชื้อเพลิงประหยัดได้ไงนะ
1: มอเตอร์ไซค์นี่ทำได้ดีมากคือ 70.9 ไมล์ต่อแกลลอน
0: มันดีที่สุดเลยละฉันคาดว่าการเพิ่มประสิทธิภาพเชื้อเพลิงและการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เรามาดูตารางคาร์บอนไดออกไซด์กันนะแล้วดูว่าทำได้เป็นไง
1: นี่ก็ละ105กรัมเป็นเศษเสี้ยวของทุกอย่างบนตารางเลย
0: ยอดมากทีนี้ฉันอยากดูว่าทำได้เป็นไงกับการปล่อยก๊าซอื่นๆเราเรียกตารางล่าสุดมาดูโอ
1: ้ไม่ดีเลย
0: มันอยู่ตรงกลางและรถยนต์ก็ยังชนะอยู่ดีนะ
1: ใช
0: ่ทำไงต่อล่ะทีนี
1: ้รู้ไหมมันหลอกเพราะถ้าดูที่คาร์บอนอย่างเดียวมอเตอร์ไซค์ก็ชนะจากภาพรวม
0: แต่ถ้าดูที่มลพิษอื่นๆรถยนต์ก็ทำเพื่อสิ่งแวดล้อมได้ดีกว่านะ
1: ฉันว่ามันต้องจบเหตุแน่และนี่ก็คือเหตุผลที่ผ่านมารถยนต์พัฒนาได้ดีกว่ามากมั่นคงกว่าและมอเตอร์ไซค์คือมันก็ดีกว่าแต่ว่าไม่ได้ดีมากนัก
0: ใช่ฉันเห็นด้วยถึงตรงนี้ไม่ได้ดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าถ้าจะแลกรถยนต์กับมอเตอร์ไซค์นะ
2: ในทะเลทรายของนิวเม็กซิโกได้เวลาทดสอบการอยู่รอดของสิ่งนี้แต่ก่อนที่พวกเขาจะนำหุ่นมามีปัญหาข้อหนึ่งโอ้ผมทำหัวหาย
0: โอเคจอห์นจากข้อมูลของเราถ้าคนยิง RPG กับมือปืนห่างกัน80ฟุต RPG และกระสุนจะต้องการระยะ16ฟุตเพื่ออยู่ด้านหน้าเครื่องยิง RPG คุณคิดว่าไงครับ
1: ปัญหาใหญ่สุดคือว่า RPG ไม่ทำงานในระยะ16ฟุตมันต้องการระยะไกลกว่านั้นRPG ต้องพุ่งไปเหมือนกับกระสุนลูกใหญ
2: ่ใช่และนั่นก็ไปถึงระบบยิง RPG 2ขั้นตอนขั้นแรกของการลั่นไกคือการคว้างระเบิดออกจากฐานส่งด้วยความเร็ว 3,654 ฟุตต่อวินาทีที่จะเร่งอัตราความเร็วในขั้นที่2และกระตุ้นให้จรวดทำงานและติดหัวรบไม่เหมือนในหนังจรวดต้องมีระยะอย่างน้อย60ฟุตจากเป้าหมายในการจุดชนวน
0: มันดูเหมือนตำนานจะถูกต้องเลยนะครับแต่ถ้าหากมันบังเอิญล่ะเราจะยังคงเห็นการระเบิดแบบนี้ไหม
1: เราทำได้โดยการย้ายเป้าหมายไปให้ไกลขึ้นจากฐา

0: อันส่งอภิจีไปสู่ระยะที่มันจะจุดชนวนและวางตำแหน่งหุ่นในท่าเหมาะสมสำหรับทั้งสองฝ่ายนะ
1: เอาละผมยิงอภิจีได้หรือยัง
0: มาดูกัน
2: เยี่ยมใช่ทั้งหมดจะไม่เสียไปสำหรับการคำนวณสุดท้ายของอัตราการรอดพวกเขาจะมาติดตั้งการจำลองความเสียหายของ RPG ในครั้งนี้ RPG จะยิงจากฐานด้านหลัง60ฟุตในบังเกอร
3: ์ฉันว่าเราอาจจะเพิ่มงบการทำหุ่นนี่เป็นผู้หญิงหน้าตาน่าเกลียดมาก
2: มานี่บ่อยมาก เหมือนกับในหนัง16ฟุตด้านหน้าของเธอเป็นที่ซึ่งหัวรบทำงานแต่ตรงกันข้ามกับกระสุนในชิ้นส่วนอะคริลิกเป็นตัวแทนกระสุนของเราเรารู้ว่าเมื่อหัวรบทำงานมันจะใช้เวลาไม่มากในการทำงานครับและท้ายสุด64ฟุตจากจุดซึ่งหุ่นควงปืนของเราจะถูกจัดวางโอ้เดี๋ยวก่อนคุณคุชอนมาโควิชคุณไม่มีผมและสำหรับความร้ายแรงของระเบิดหุ่นแต่ละตัวจะมี2มาตรวัดอะไรที่ผมมีอยู่นี่คือท้องหมูชิ้นใหญ่ที่จะเป็นเหมือนกับเนื้อมนุษย์ดีเลยผมชอบหมวกสวยดีอย่างแรกเลือดท่วมภาคโลเทค
3: พระเจ้ากลิ่นแย่มากอ่ะ
2: มันมีกล้ามเนื้อมันมีเนื้อมันมีไขมันถ้ามันทะลุผ่านหุ่นแล้วก็จะต้องตายแน่ๆและตัวที่2เป็นภาคไฮเทคน่าตื่นเต้น
3: การวัดคลื่นระเบิดเราใช้สิ่งนี้ค่ะมันคือมาตรวัดบิกินี
1: ่รู้ไหมตอนพูดว่ามาตรวัดบิกินี่ฉันนึกอย่างอื่นเอาไว้ในใจ
3: วิธีทำงานคือเราจะมีฟอยล์ทั่วช่องที่เป็นตัวแทนความอดทนที่แตกต่างสำหรับแรงกดดันเมื่อฟอยล์ระเบิดมันจะบอกจำนวนและตรงนี้ก็เท่ากับ 20-25 ปอนด์ต่อตารางนิ้วค่ะนั่นแปลว่ามือยิงของเราตายจากคลื่นแรงดัน
2: เมื่อทุกอย่างพร้อม
3: ยอดมาก
2: เราก็มานัดถอยหลังเพื่อส่งด้วยความแม่นยำ
3: ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกับในหนังค่ะคือว่าผู้หญิงของเราห่างจากที่ระเบิด16ฟุตและ64ฟุตไม่ได้ไกลกันเลยค่ะเมื่อคุณเห็นแรงทำลายล้างของ RPG ฉันว่าทุกอย่างกำลังจะตาย
2: มีวิธีเดียวเพื่อหาคำตอบพวกเขาเตรียมป้อมประการเพื่อหลบ RPG
1: โอเคนี่เป็นการทดสอบเอาชีวิตรอดเครื่องยิง RPG ปะทะเครื่องยิงกระสุน
3: ใน5 4 3 2 1เหลือเชื่อเลย
2: โอ้บ้า
1: โอ้ว้าว
2: มันแรงมากๆเลยแรงน่ะใช่ไม่น่าแปลกใจที่ RPG ทำงานและทำให้เกิดทองแดงเหลวและฝุ่นผงแต่ว่าหุ่นดัมมี่จะรอดหรือเปล่า
3: ไม่อยากเชื่อเลยถ้ายังมีชีวิตอยู่ในหนังถ้าดูทำลายยับเยิน
2: ใช่แล้วมันไปกันได้กับสิ่งที่เราเห็นกับ RPG พวกนี้ไม่ได้เป็นระเบิดธรรมดามันแม่นยำมากแต่ดูนั่นสิมาตรวัดบิกินี่ยังคงอยู่ซึ่งแปลว่าเธอจะรอดจากคลื่นกระแทกนี้ไม่เหมือนในหนังคนร้ายรอดไปได้แต่น่าแปลกใจกว่านั้นคนดีก็ด้วยโอ้พระช่วยมันเหลือเชื่อเลยเขาไม่โดนอะไรเลยคือว่าเขาไม่ได้โดนยิงเลยสักนิดเดียวดูสิว่ามาตรวัดบิกินี่ไม่ได้แตกออก
3: ใช่เขาอาจจะรอดนะแต่ว่าแค่เพราะโชคอ่ะมีทองแดงหลอมละลายพุ่งตรงมาที่เขาถ้าก้าวออกมาเขาต้องเป็นชีสเหลวแน่ๆ
2: โดยเฉพาะในหนังหัวรบจะไม่ถูกติดตั้งเชื่อมต่อกับกระสุนแต่ว่าการเชื่อมต่อกับคนดีที่ควงปืน
1: ใช่นี่เป็นสิ่งตรงกันข้ามกับที่เห็นในหนังครับเขาอาจจะตายได้และเธอก็อาจจะรอดชีวิตมันจบเหตุแล้ว
3: เห็นด้วยสุดๆเลย
2: ฮอลลีวูดไม่ได้แม่นยำทางวิทยาศาสตร์อีกครั้งหนึ่งแล้ว
1: ฟังนะผมต้องยอมรับเพราะรุ่นฮอลลีวูดหลอกแต่ว่าทำไมปกติเราเห็น RPG มันเป็นสิ่งที่เป็นแสงวาบใหญ่และมันก็เจอระเบิดแต่ในกรณีนี้ RPG ระเบิดกลางอากาศไม่มีอะไรสร้างกระสุนที่แตกกลางอากาศและไม่ได้กระจายออกไปมากนักไม่มีอะไรหยุดพลังงานในเส้นทางของมันได้ผลก็คือพลังงานทั้งหมดเดินหน้าไปอย่างที่มันถูกออกแบบมาครับ
2: มันไม่ได้แย่
1: ไม่เลย
3: อีกวันทำงานเพื่อมิดบัสเตอร์

0: ผู้ต้องเผชิญทั้งหนี้สินและความรักที่ไม่คาดฝันท่ามกลางบททดสอบของชีวิตติดตามชมได้ในโรงหนังวันวานคืนวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้เวลา 20:30 นถึง 22:30 นทางททบ5
1: พบกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจ
2: เราจะมีเป้าหมายที่จะขยายพื้นที
3: ่ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนก็เป็นเรื่องใหญ
4: ่เราปราบปรามเครือข่ายก็คือกลุ่มจีนเทา
5: ด้านในเนี่ยก็จะเป็นรังสแกมเมอร์นะ
1: เรื่องเด่นประเด็นดังได้ที่นี่ Triple M Magazine on Air ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:05 นทางช่อง5 HD
6: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
7: ไอช้อปปิ้งมอบสิ่งดีๆให้กับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองและโปรโมชั่นวันนี้ค่ะบอกเลยใครไม่ซื้อถือว่าพลาดค่ะเพราะว่า9ขวดใหญ่ๆนะคะสำหรับรังนกแท้สูตรไซลิทอลขวดสีทองฟรีไปอีก9ขวดไซส์เดียวกันบรรจุอยู่ในกล่องทั้งหมด6กล่องแบบนี้จ่ายราคาเดียวเน็ต999บาทฟังไม่ผิดค่ะ18ขวดใหญ่ค่ะปกติแล้วนะคะมูลค่าสินค้าปกติรวมของแถมเนี่ย 4,140 บาทแต่ใครโทรตอนนี้พิเศษเลยค่ะเหลือ999บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นอยากได้รังนกแท้สูตรไซทอลโทรมาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเห็นโปรเมื่อกี้ตกใจใช่ไหมคะตกใจเหมือนกันค่ะเพราะว่านี่คือบอนแบกรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติที่เขาจัดโปรพิเศษนะคะไม่อยากพลาดเตรียมหยิบโทรศัพท์เตรียมกดได้เลยค่ะ9ขวดใหญ่ๆตรงนี้นะคะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติสีทองสูตรไซลิทอลคือหวานน้อยใช้ความหวานจากไซลิทอล9ขวดตรงนี้999บาทแล้วถ้าใครโทรทันตอนนี้ฟรีไปอีก9ขวดฟังไม่ผิดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปอีก9ขวดใหญ่ไซส์เดียวกัน75 ml 18ขวดใหญ่จุใจไปเลยกับรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติสูตรไซลิทอลหวานจากไซลิทอลไม่ใส่น้ำตาลทรายนะคะใครเป็นแฟนบอลแบกกลุ่มเชื่อว่าตอนนี้กดแล้วกดได้เลยนะคะ18ขวดใหญ่999บาทเอาไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแต่ถ้าใครบอกว่าอยากรู้ว่ามันใหญ่ยังไงนี่เอามาเทียบให้ดูแบบนี้เลยนะคะเทียบกับบอลแบกด้วยกันเองแบบนี้เลยทางซ้ายมือของกลุ่มนี้ขวดนี้คือส่วนขวดมาตรฐานขวดนี้แหละคือขวดที่คุณจะได้ไปใหญ่จุใจมากๆลืมขวดนี้ไปได้เลยนะคะแล้วดูไม่ได้ใหญ่แค่ขวดดูเนื้อของเขาค่ะโอ้โหเนื้อแน่นจุใจจริงๆเดี๋ยวเทให้ดูตรงนี้เลยนะคะดูนะคะโอ้โหคุณขาเทไปนี่แบบเมื่อไหร่จะหมดคะแล้วเนื้อรังนกตรงนี้บอกเลยว่าเป็นเนื้อรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติหูเห็นปุ๊บนี่อยากกินเลยนะคะแล้วสังเกตรังนกของบอนแบกนะคะเขาจะมีความเป็นสายค่ะเป็นเนื้อเยอะๆได้เคี้ยวทุกคำเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะซึ่งหลายๆคนรู้ดีเลยว่ารังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติคือรังนกที่มีค่าเราพาไปดูที่ถ้ำกันเลยจะได้มั่นใจว่ารังนกที่คุณจะได้ทุกขวด18ขวดใหญ่ในวันนี้เป็นรังนกถ้ำธรรมชาติของแท้นะคะดูเลยค่ะให้ดูเลยว่ากว่าจะเก็บมาได้กว่าจะเอามาทำความสะอาดนะคะนั่นแหละมาถึงโรงงานของบอนแบกค่ะมั่นใจได้เลยกับมาตรฐานการผลิตอันดับแรกเลยนะคะเขาจะเอามือค่อยๆคีบออกก่อนนะเพราะไม่ให้รังมันเสียเพราะว่ารังมันเนี่ยแหละคือของแพงแล้วหลังจากนั้นไปฆ่าเชื้อค่ะฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูงแล้วปรุงตามสูตรของบอนแบกออกมาให้คุณได้ดื่มแบบอร่อยๆเต็มขวดแบบนี้สะอาดได้มาตรฐานส่งออกนะคะวันนี้ใครอยากได้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแล้วไปจัดกระเช้าเป็นของขวัญคุณคะกระเช้าละ500กระเช้าละ500 9ขวดใหญ่ๆ9ขวดใหญ่ๆกระเช้าละ500มีที่ไหนมีที่นี่ตอนนี้แหละค่ะกดโทรมาได้เลย999บาทได้ไปเลยค่ะ18ขวดใหญ่ๆจัดกระเช้ารังนกกล้าพูดเลยว่าไม่มีที่ไหนให้เยอะขนาดนี้กระเช้ารังนก18ขวดใหญ่999บาท

0: ให้ถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะและอยากจะบอกอย่างนี้นะคะตอนนี้สายเริ่มเข้าแล้วนะบอกอย่างนี้เลยว่าคุณไม่มีทางได้โปรนี้แน่นอนค่ะถ้าเจ้าของโรงงานไม่มายืนอยู่ตรงนี้นะคะขอต้อนรับคุณโอ๊ตค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: คุณโอ๊ตได้อย่างนี้จริงใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแล้วเป็นไซส์75 ml ด้วยนะต้องย้ำตรงนี้เลยนะครับเพราะใหญ่กว่าปกติแล้วก็ได้9ขวดตรงนี้แถมอีก9ขวดรวมเป็น18ขวดเนี่ยครับ999บาทต
0: ้
1: องบอกว่าราคานี้เนี่ยได้เฉพาะปีนี้ด้วยครับปีหน้าไม่แน่ใจว่าจะเป็นราคานี้หรือเปล่าครับผม
0: เขาขู่แล้วนะคะเขาขู่แล้วเอาจริงๆนะคะเอาแค่นี้นะไปซื้อยังไม่ได้เลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ค
1: ุ
0: ณขากระเช้าละ500ไม่มีที่ไหนรังนกเจ้าของมายืนยันขนาดนี้เพราะฉะนั้นอยากโทรรีบโทรเลยนะคะอยากให้คุณอดย้ำความมั่นใจนิดนึงว่าของเรารังนกแท้ๆ
1: ครับเริ่มต้นจากรังนกก่อนเลยครับว่ารังนกที่เราใช้เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่ของบอลแบกครับจะเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็มาจากภาคใต้ของประเทศไทยด้วยนะครับตรงนี้สำคัญมากๆเพราะว่าปกติแล้วครับรังนกถ้ำเนี่ยเขาก็จะมีหลายประเทศนะฮะอย่างของไทยเราเนี่ยครับดีติดอันดับต้นๆของโลกนะครับต่างชาติเนี่ยถ้าอยากได้รังนกถ้ำก็ต้องมาที่ประเทศไทยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็การที่เราจะได้รังนกตรงนี้มาครับก็ต้องใช้คนเก็บที่ว่ามีเขาเรียกว่ามีประสบการณ์ในการเก็บนะฮะไม่ใช่คนจากโรงงานเราไปเก็บนะอันนี้ต้องใช้ชาวบ้านที่เขามีความเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ส่งต่อวิชาชีพแบบนี้ส่งต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นเลยน
0: ะ
1: เป็นคุณพ่อส่งให้ลูกแบบนี้นะครับแล้วได้รังนกมาแล้วครับเอามาโรงงานเนี่ยครับก็ต้องทำความสะอาดตรงนี้แหละจุดยากอันดับ2ของเราเลยครับเพราะว่าต้องเริ่มจากที่ว่าให้ใช้เป็นแรงงานคนนะครับงานนี้ต้องเรียกว่างานแฮนด์เมดเลยในการทำความสะอาดนะครับและการต้มแล้วก็การบรรจุเนี่ยค่อยเป็นเครื่องจักรในการต้มแล้วก็บรรจุครับเพราะว่าเป็นมาตรฐานของโรงงานอยู่แล้วนะครับฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับตรงนี้คือเราใส่เครื่องฆ่าเชื้อทำให้เก็บได้2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นดังนั้นทุกสูตรของเราไม่ใส่สีไม่แต่งกลิ่นไม่ใช้วัตถุกันเสียครับผม
0: ค่ะถ้าอย่างนั้นแปลว่าซื้อตุนได้เลย
1: ใช่ครับ
0: เก็บได้นาน2ปีถ้ายังไม่เปิดขวดแล้วที่สำคัญที่สุดผมจะบอกว่าอะไรรู้ไหมคะมันคือความอร่อยอันนี้พูดตรงๆว่ากินบอลแบกตั้งแต่เจอบอลแบกกินแต่บอลแบกเลยค่ะคุณโอ๊ตค่ะมันอร่อยเนื้อแน่นเต็มคำเดี๋ยวผมให้ดูที่ขวดนี้นะโอ้โหแน่นๆจุกๆนะคะ1ขวดนี้นะกินหลายอึกมากกว่าจะหมดค่ะ
1: ครับแล้วก็ไซส์นี้เป็นไซส์75 L อย่างที่บอกครับทานทีเดียวไม่หมดนะอาจจะต้องทาน2รอบ3รอบแบบนี้แล้วสูตรนี้ครับเป็นสูตรไซริทอลด้วยคือหวานน้อย
0: หวานน้อย
1: ค
0: ือเป็นคนที่ไม่กินหวานอยู่แล้วกลางคืนกลับมาบางทีแปรงฟันแล้วยังกินได้เลย
1: ใช่ฮะแล้วก็หลายท่านเนี่ยให้คุณพ่อคุณแม่นะหิวดึกๆแบบนี้ครับก็เอามาทานตอนกลางคืนได้นะคร
0: ับ ไม่รู้สึกผิดนะคะ
1: ใช่ครับ
0: เนื้อแน่นเต็มคำแบบนี้นะคะคุณขาแล้ววันนี้18ขวดนี่ยังกินไม่หมดนะคะเมื่อกี้กินมานี่คือยังกินไม่หมดนะบอกเลยว่าวันนี้ใครได้ไปนะคะเต็มคำแบบนี้เลยคิดดูปกตินะคะแก้วหนึ่งขนาดนี้ต้องเสียเท่าไหร่อ่ะเป็นร้อยนะเป็นร้อยแต่วันนี้ทั้งหมดนะคะ18ขวดใหญ่ๆค่ะ18ขวดใหญ่ๆตรงนี้นะคะคุณจะได้ตักเนื้อรังนกแบบนี้ให้ดูอีกทีนึงนะคะเนื้อรังนกเป็นสายแบบนี้เลยอร่อยจริงๆแล้วที่สำคัญที่สุดใครที่กังวลเรื่องของน้ำตาลนะวันนึงอยากจะดื่มสัก 3-4 ขวดดื่มไปเลยค่ะนี่คือไซริทอลนะคะเป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลมันไม่จืดมันหวานกำลังดีนะคะอร่อยแน่นอนแต่วันนี้จะได้หรือเปล่าอยู่ที่ตัวคุณแล้วค่ะอยู่ที่ตัวคุณแล้วเพราะทั้งหมดนี้นะคะ9แถม9 18ขวดใหญ่ต้องบอกเลยว่ามีแค่ตอนนี้เวลานี้เท่านั้นแล้ววันนี้เจ้าของโรงงานเขามาเองเขามามอบโปรเลยอยากจะบอกงี้ค่ะว่าซื้อเครื่องนึงเก็บไว้กินเองค่ะอีกเครื่องนึงจัดกระเช้าคิดดูเวลาคุณจะไปเยี่ยมใครนะคะคุณจะซื้อกระเช้าแบบนี้นะช่วงปีมงปีใหม่500บาทได้ไหมคะรังนกไม่ได้ค่ะแต่ตอนนี้คุณจะได้กระเช้ารังนก9ขวด500บาท9ขวด500บาทพอหมดนี่999บาทซื้อตุนซื้อเก็บได้เลยนะคะเก็บได้นาน2ปีโดยที่ยังไม่เปิดขวดอ่ะโปรโมชั่นมาแล้วจ้ะหน้าจอตรงนี้เลยเห็นเบอร์โทรไหนกดเบอร์โทรนั้นเลยค่ะซื้อ3กล่องได้9ขวดฟรีไปอีก9ขวด999บาท18ขวดใหญ่ฟังไม่ผิดตาไม่ฝาดถ่ายรูปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะเจ้าของโรงงานเขามาเองขนาดนี
1: ้
0: ราคานี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ต้องบอกนะว่าของมีจำนวนจำกัดฟรี9ขวดเฉพาะคนที่โทรมาตอนนี้นะคะตอนนี้เหลือเวลาแค่20นาทีเท่านั้นโทรมาได้เลยค่ะนะคะว่ากระเช้ารังนกล้วนอันเนี้ยเท่าไหร่ทายเท่าไหร่คะมี 2-3 พันถูกไหมคะกระเช้าละ9ขวดนะกระเช้าละ9ขวดมีกระเช้าละ 2-3 พันแน่นอนแต่วันนี้ตอนนี้นะคะถ้าคุณโทรตอนนี้

0: เช้าละ500บาทค่ะเพราะว่าบอนแบกเขาจัดโปรค่ะ9ขวดฟรีไปอีก9ขวดจัดกระเช้าได้เลยเหลือกระเช้าละ500ซื้อเก็บซื้อตุนได้เลยค่ะนานได้ถึง2ปีนะคะถ้ายังไม่เปิดขวดโปรโมชั่นวันนี้999บาททั้งหมด18ขวดใหญ่ๆตรงหน้าเป็นบอนแบกรังนกสูตรไซริทัลค่ะสีทองแบบนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าหวานน้อยหวานจากไซริทัลค่ะ999บาทเหมาะมากๆเพราะเวลาเราเอาไปเลี้ยงผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะกินได้ดื่มได้เพราะเป็นรังนกแท้สูตรไซริทัลค่ะหวานน้อยๆจากไซริทัล18ขวดใหญ่999บาทเฉพาะคนที่โทรมาตอนนี้เวลานี้เท่านั้นแล้วขอย้ำเลยนะคะว่ารังนกบอนแบกทุกขวดค่ะขายราคานี้ก็จริงแต่ว่าเป็นรังนกแท้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติทุกขวดเลยนะคะเพราะว่าเจ้าของโรงงานมาอยู่ตรงนี้กับเรามายืนยันนะคะเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าทุกขวดที่ได้ไปคุณเอาไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่คุณบอกได้เลยว่านี่คือรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติคุณโอ๊ตขารังนกของเรานี่คือเก็บมาจากถ้ำเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับคือรังนกที่เราใช้ครับไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่ตรงนี้นะครับเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติแล้วมาจากประเทศไทยด้วยครับอันนี้สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับคนไทยมีโอกาสได้ทานเองน้อยมากๆครับเพราะว่าชาวต่างชาตินี่เขาก็จะเข้ามาซื้อรังนกเนี่ยครับแล้วก็จะบอกว่าเจ้าของสัมปทานครับก็ยังขายไปยังต่างประเทศซะส่วนใหญ่เลยนะฮะทำให้คนไทยมีโอกาสได้ทานน้อยมาก
0: ๆใช่แล้วเพราะฉะนั้นถึงว่าราคาสูง
1: ใช่ครับ
0: แล้วนี่ทำไมต้องใช้คนเอามือเขี่ยหนีบๆออกล่ะคะ
1: ต้องเขาเรียกว่าเป็นงานแฮนด์เมดเลยครับการทำความสะอาดด้วยคนเนี่ยทำความสะอาดได้ละเอียดแล้วก็ดีที่สุดแล้วนะครับแล้วเป็นเรื่องของการต้มแล้วบรรจุเนี่ยค่อยเป็นเครื่องจักรในการต้มแล้วก็บรรจุจะได้สะอาดแล้วก็อันนี้คือเครื่องฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนะฮะทำให้เก็บได้นาน2ปีดังนั้นสูตรนี้ของบอนแบกครับสั่งไปแล้วเนี่ยเอาไว้ใช้กลางปีปลายปีต้นปีหน้าก็ยังได้อยู่ครับ
0: นั่นน่ะสิคะอันนี้คือซื้อตุนได้เลยถ้าอย่างนั้นเพราะว่าปกติคุณจะได้รังนกแท้เหมือนที่คุณโอ๊ตบอกเลยนะคะว่าไม่ได้ได้ง่ายๆแล้วขอดูเดี๋ยวเมื่อกี้คุณโอ๊ตพูดเรื่องของการซื้อตุนซื้อเก็บให้ดูวันที่ก่อนนะวันที่ที่ผลิตนะคะล็อตนี้หมดปี2028
1: ใช่ครับผม
0: ซื้อไปเลยค่ะ5เซต10เซตคุณแม่ค่ะคุณพ่อค่ะราคานี้ไม่ได้มีบ่อยๆเพราะอะไรเพราะราคานี้ปกติคุณได้แค่ขวดไซส์นี้
1: ใช่ฮะ
0: แต่วันนี้นะคะเจ้าของโรงงานมาเองอัพไซส์หมดเลย18ขวดได้ขวดใหญ่หมดเลยตรงนี้ค่ะแล้วไม่ได้ใหญ่แค่ขวดเดี๋ยวกลุ่มหมุนให้ดูงี้ก่อนดูเนื
1: ้อ
0: ไม่เห็นน้ำเลยค่ะคุณขาไม่เห็นน้ำเลยแล้วต้องบอกเลยนะว่าโอ้โหเนื้อมันแน่นนี่คือลักษณะเฉพาะของบอนแบกนะคะเนื้อรังนกแน่นๆเต็มคำแบบนี
1: ้
0: มีแค่บอนแบกเท่านั้นเลยแล้วตักมันนะคะโอ้โหดูค่ะเรียกว่าได้เคี้ยวทุกคำแล้วสูตรนี้พอกลุ่มกินมันจะมีความหวานน้อยๆนิดๆ นะคะคุณโอ๊ตขาทำไมต้องเป็นไซริทอลไซริทอลมันดียังไงคะ
1: อันนี้คือเราใช้สารให้ความหวานครับแทนน้ำตาลนะเป็นไซริทอลครับเอาง่ายๆเหมือนหญ้าหวานแบบนี้เราอาจจะเคยได้ยินหญ้าหวานแบบนี้ครับก็คือเป็นสารให้ความหวานเหมือนกันนะครับส่วนไซริทอลตรงนี้ครับคือจะเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลเนี่ยที่ทำมาจากอ้อยจากมันสำปะหลังแบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราจะเจอไซริทอลในเครื่องดื่มบางชนิดนะครับลูกอมขนมแบบนี้ครับแล้วก็ยาสีฟันนะฮะดังนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็เอามาใส่ในรังนกสูตรนี้ครับเพื่อสำหรับคนที่ไม่ชอบรสชาติหวานมากสูตรนี้ตอบโจทย์เลยไซริทอล 7% ไม่ได้จืดไปเลยครับแค่หวานน้อยลงไปเท่านั้นเองครับ
0: จริงๆค่ะคือเอาจริงๆนะพอมาเทียบกับสูตรปกติที่ใช้น้ำตาลกลุ่มก็แยกไม่ออก
1: ใช่ฮะ
0: แยกไม่ออกจริงแต่ข้อดีคือรู้ไหมคะข้อดีคือได้กินอีกแล้ว ไม่ใช่ ข้อดีคือเราเอาไปเยี่ยมผู้ใหญ่หลายคนคุณโอ๊ตอันนี้คือดื่มได้สบายใจ
1: ใช่ครับคือสูตรนี้เราทำออกมาตอบโจทย์สำหรับลูกๆที่ซื้อไปฝากผู้ใหญ่นะซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่เพราะหลายท่านเนี่ย พออายุเยอะๆแล้วคุณหมอท่านก็จะคุมเรื่องของหวานหน่อย
0: ทุกครั้งที่กินบอนแบกค่ะ คุณผู้ชมคะต้องเคี้ยวตลอดเลยเพราะเนื้อเขาเยอะนี่ยังไม่หมดนะคะขวดนี้บางทีกลุ่มซื้อไปบ้านนะคุณพ่อคุณแม่แบ่งกินแบ่งเก็บไปเลยเพราะว่ามันเยอะจริงๆแล้ววันนี้นะคะจริงๆกินไปเลยแล้วกลุ่มบอกไงรู้ไหมกินไปเลยคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลไม่ต้องประหยัดคือสมัยก่อนนะคนจะรู้สึกว่ารังนกแพง
1: ใช่ครับ
0: แต่วันนี้ค่ะคนไทยได้กินรังนกของประเทศไทยที่ชาติอื่นเขาต้องมาซื้อกันนะได้กินกระเช้าละ509ขวดใหญ่กระเช้านี้500บาทกระเช้านี้500บาทเพราะว่าบอนแบกเขาจัดโปรค่ะย้ำอีกครั้งนะคะ15นาทีสุดท้าย15นาทีสุดท้าย999บาทเอาไปหมดนี้เลย18ขวดใหญ่ๆค่ะ18ขวดใหญ่ๆแบบนี้ในราคา999ฟังไม่ผิดค่ะฟังไม่ผิดถ่ายรูปหน้าจอไว้ได้เลย18ขวดใหญ่รังนกแท้สูตรไซริทัล999บาทเท่านั้นแต่ว่าจะได้เฉพาะคนที่โทรสั่งตอนนี้ให้คนที่โทรสั่งตอนนี้เท่านั้นแล้วเมื่อกี้คุณ

0: เขาบอกแล้วนะว่าราคาไม่แน่ใจว่าจะอยู่ราคานี้ถึงเมื่อไหร่
1: ใช่คร
0: ับ เราก็รู้เนาะของขึ้นนั่นนู่นนี่ขึ้นใช่ไหมคะแต่วันนี้ยังตึงราคานี้อยู่เพราะฉะนั้นอยากได้ซื้อเก็บซื้อตุนไปเลยค่ะเก็บได้นาน2ปีถ้ายังไม่เปิดขวดโทรมาเลยตรงๆถึงหน้าบ้านค่ะกับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรเซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองโปรโมชั่นพิเศษสุดๆย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะใครเพิ่งเปิดมาเจอคุณโชคดีมากๆเพราะนี่คือโปรที่น่าตกใจมากๆรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติย้ำนะคะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติสูตรไซลิทอลค่ะให้ความหวานโดยไซลิทอล18ขวดค่ะซื้อ9ฟรี9 18ขวดใหญ่ไซส์จัมโบ75 ml 999บาทฟังไม่ผิดค่ะ999บาทกดโทรศัพท์เลยกดโทรศัพท์สั่งตอนนี้บอกเอาบอนแบกสีทองเอาบอนแบกสูตรไซลิทอล18ขวดใหญ่999เอาไปส่งให้ถึงหน้าบ้านจำกัดจำนวนนะคะเฉพาะคนที่โทรมาตอนนี้เท่านั้นค่ะจะทันหรือเปล่าอันนี้อยู่ที่ความเร็วของตัวเองแล้วนะคะเพราะว่ามีแต่คนอยากได้อ่ะคิดดูนะคะถ้าคุณเดินไปห้างค่ะคุณเจอกระเช้าแบบนี้รังนก9ขวดเท่าไหร่คะมี 2-3,000 แน่นอนนะอันนี้ไม่ผสมนะคะไม่ผสมนะรังนกขวดใหญ่ๆแต่กระเช้าที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้500บาทกระเช้าละ500บาท2กระเช้าไปเลยแบบนี้นะคะถ้าเป็นกลุ่มซื้อตุนเลยนะซื้อตุนเพราะว่าช่วงเวลานะยิ่งสิ้นปีช่วงวันแม่ช่วงเทศกาลคุณขามันหาไม่ได้หรือบางทีเราไปเยี่ยมผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคนเจ็บไข้ได้ป่วยชอบเอารังนกไปเยี่ยมกันไปซื้อปุ๊บโอ้โหเสียทีหลายพันวันนี้999บาท18ขวดใหญ่เอาไปเลยค่ะไซจัมโบ้ทั้งหมดนะคะสีทองเป็นสูตรไซลิทอลค่ะหวานจากไซลิทอลโทรมาได้เลยค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปอีก9ขวดใหญ่999บาทเท่านั้นนะคะ18ขวดใหญ่เอาไปส่งตรงให้ถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางแล้วตอนนี้10นาทีสุดท้าย10นาทีสุดท้ายนี่ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะทันหรือไม
1: ่
0: ถ้าไม่ทันอันนี้ต้องพูดเลยนะว่าขออภัยนะคุณโอ๊ตเนาะไม่เติมสต็อกใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าเราผลิตไปขายไปครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่ได้ผลิตทิ้งเอาไว้แบบนี้ครับแล้วก็ย้ำกันอีกทีว่าไซส์75 ml เนี่ยเวลาผมไปบูธนะฮะคนที่ถามว่าอยากได้รังนก อยากจะเริ่มทานไม่แน่ใจว่าสูตรไหนคุ้มที่สุดสูตรไหนเหมาะสำหรับทานเองผมก็จะแนะนำตัว75 ml ตรงนี้เนี่ยแหละครับตัว75 ml เนี่ยแหละครับคุ้มกว่านะฮะอย่างที่ทานเนี่ยเราได้เห็นเนื้อข้นๆแบบนี้เลยแล้วก็สูตรนี้ครับสูตรไซลิทอลเนี่ยครับคือมันหวานน้อยนะครับไซลิทอล 7% เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลทานได้เลยเหมาะสำหรับให้ผู้ใหญ่ก็ทานได้จริงๆเด็กก็ทานได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าสกัดมาจากธรรมชาตินะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครชอบทานเหมือนกับเดี๋ยวนี้เราทานกาแฟทานชานมก็หวานน้อยเนาะอันนี้ก็เป็นรังนกหวานน้อยแล้วกันครับผม
0: เพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะคะคือดื่มได้และที่สำคัญอร่อยแน่ๆแล้วต้องบอกงี้นะคะว่าขวดนี้เป็นขวดใหญ่เหมือนที่คุณโอ๊ตบอกจริงๆเพราะนี่คือเทียบกับบอนแบกเลย
1: ใช่คร
0: ับอันนี้คือ42 ml 75 ml เห็นไหมคะใหญ่มาก
1: ใช่
0: บิ๊กบึ้มคือถ้าดื่มนะสะใจอร่อยแน่นอนนะคะเนื้อแน่นเต็มคำแล้วอยากจะหมุนให้ดูวันที่ผลิตนิดนึงนะคะหมดอายุนู่นปี2028
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้กลุ่มพูดเลยว่ากินหมดก่อน
1: ใช่
0: กินหมดก่อนแน่นอนเพราะฉะนั้นซื้อตุนซื้อเก็บได้คุณขาแล้วเนื้อมันเยอะเนื้อมันแน่นเดี๋ยวนะ
1: ผมถึงบอกว่าไซส์เนี้ยไว้ให้ทานเองเนี่ยแหละครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ที่สุดเลยเนี่ย
0: พอซื้อไปก็ไม่อยากให้ใครดูค่ะดูเนื้อค่ะนี่คือความเนื้อแน่นเนื้อเยอะนะคะเอกลักษณ์ของบอนแบกแล้วมันคือความอร่อยเนื้อเยอะเนื้อแน่นตรงนี้นะคะมันคือความอร่อยให้ดูเลยนะคะคุณขาดิตักมานะไม่มีน้ำอ่ะบอกเลยตักมานี่คือมีแต่เนื้อแล้วกลุ่มให้ดูอย่างนี้นะคะว่าเนื้อตรงเนี้ยทุกคน
1: ครับ
0: มันคือรังนกถ้ำ
1: ใช่ฮะ
0: นี่คือเอามาให้ดูอย่าง
1: น
0: ี้
1: น
0: ะม
1: ัน
0: ค
1: ือ
0: รังนกถ้ำนะคะแท
1: ้ๆเห็นใน VTR ที่ว่าเขาน้องเขากำลังทำความสะอาดเนี่ยแหละครับออกมาก็จะรูปร่างเป็นแบบน
0: ี้นี่ก็มือสั่นเลยนะ
1: ใช่ครับอันนี้แผ่นนึงก็พันกว่าบาทนะฮะ
0: ว้ายตายแล้วคุณโอ๊ตค่ะรังนกถ้ำเนี่ยมันแบบมีความพิเศษยังไงคะ
1: ต้องบอกว่ารังนกถ้ำเนี่ยหายากมากๆครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาดูแลเป็นระบบอุทยานนะครับแล้วก็ต้องเป็นสัมปทานอีกทีนึงแบบนี้ดังนั้นเนี่ยรังนกถ้ำครับประเทศไทยก็หายากอยู่แล้วน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถึงเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนแบบนี้ครับถ้าเห็นว่ารังนกไทยเนี่ยครับเขาแทบจะรับไม่อั้นเลยดีกว่าด
0: ัง
1: นั้นก็เลยเป็นเหตุผลที่คนไทยมีโอกาสได้ทานรังนกถ้ำเนี่ยน้อยมากๆของประเทศไทยนะครับเพราะว่า ส่งขายยังต่างประเทศนั่นแหละครับแต่ว่านี้เราโชคดีที่ว่าเป็นเครื่อง

0: ญาติเราครับที่ว่าส่งรังนกมาให้เราผลิตได้นะครับบวกกับโรงงานผลิตของเราครับมีประสบการณ์มา40กว่าปีแล้วครับเมื่อก่อนเป็นไก่ดำบอนแบกนะฮะโฆษณาทีวีตอนนี้เรามีทำรังนกเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับก็เริ่มจากการทำความสะอาดการต้มบรรจุขวดตรงนี้ต้องเป็นเครื่องจักรครับเพราะเป็นมาตรฐานในการผลิตดังนั้นมาตรฐานเรามั่นใจได้เลยทุกขวดทุกไซส์ของเราแล้วก็เราผลิตไปขายไปครับย้ำตรงนี้เลยอย่างที่บอกเลยล็อตนี้เก็บได้2ปีไปข้างหน้าได้เลยครับ
1: ค่ะผลิตไปขายไปจริงๆนะคะเพราะว่าลูกค้าหลายคนบอกโทรมาของหมด คุณพ่อคุณแม่อันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่าบอนแบกคืออร่อยแล้วขวดใหญ่แบบนี้ทุกครั้งที่กลุ่มเอาไปให้ใครนะภูมิใจมากแล้วรู้สึกเลยว่าทุกคนที่กินจะชอ
0: บ
1: นี่ค่ะแล้วนี่คือซีลอย่างดีเห็นไหมเพราะฉะนั้นถึงไม่ต้องใส่ตู้เย็นถ้ายังไม่เปิดขวดนะคะ
0: แล้วก็ใครทานบอนแบกครับทราบเดี๋ยวเราต้องเคี้ยวทุกคำจริงๆครับแล้วก็รังนกที่ได้ทานเนี่ยรสชาติที่ได้ทานคือรังนกจากถ้ำธรรมชาติจริง
1: ๆแล้วมันมีความเป็นสายนะคะมันมีความเป็นสายมันไม่ใช่แบบว่าเละๆ
0: ครับอันนี้แหละจุดเด่นของรังนกถ้ำของประเทศไทยครับเพราะว่าประเทศไทยเราชื้นแล้วตัวรังนกออกมาก็จะใสแล้วก็จะนิ่มแบบนี้ครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็หวานน้อย
0: ใช่
1: หวานจากไซลิทอลด้วยแต่ตอนนี้ค่ะ5นาทีสุดท้าย
0: ครับ
1: 5นาทีสุดท้ายจะสบายใจหรือเปล่า ไม่สบายใจแล้วคุณคะคือสต็อกออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะอะไรรู้ไหมคะเนี่ย9ขวดแถมฟรีอีก9ขวดแล้วไซส์ใหญ่ทั้งหมดไม่ใช่9ขวดใหญ่แถม9ขวดเล็กไม่ใช่นะคะ9ขวดแถม9 18ขวดใหญ่จัดได้2กระเช้ากระเช้ารังนก500บาท
0: ใช่ฮะ
1: กระเช้าละ500บาทโทรตอนนี้ไม่งั้นไม่มาไม่ได้นะ9แถม9เฉพาะคนที่โทรตอนนี้เท่านั้นนะคะหรือตอนนี้ขออนุญาตใช้คำว่าหรือจนกว่าสินค้าจะหมดขออนุญาตใช้คำว่าหรือจนกว่าสินค้าจะหมดเพราะไม่แน่ใจเพราะคุณโอ๊ตบอกว่าอะไรนะขายไปผลิตไป
0: ใช่ครับเราไม่ได้สต็อกเอาไว้ครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นใครอยากได้นะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติตอนนี้เวลานี้เท่านั้นที่คุณจะได้ในราคาพิเศษ999ไม่เคยซื้อรังนกแท้นะคะในราคาต่ำกว่าแบงค์เทาหลายคนบอกตกใจเลยราคานี้มีอยู่จริงแต่ว่ามีอยู่แค่เฉพาะในรายการตอนนี้เท่านั้นค่ะ4นาทีสุดท้ายนะสำหรับใครที่อยากได้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติบอนแบกสีทองสวยหรูเอาไปให้ใครก็ดูดีเอาเก็บไว้ที่บ้านกินเองก็คือบอกเลยว่าอร่อยได้เนื้อนะคะเน้นเต็มคำแบบนี้นะคะขอให้ดูถึงทีปกตินะคะไปซื้อนะซื้อทานคุณขาถ้วยนี้มี200
0: ใช่ครับ
1: คืออร่อยมากและขอย้ำเรื่องความเป็นไซลิทอลและรังนกแท้นะคะใช้ไซลิทอลและรังนกถ้ำธรรมชาติอยากให้คุณอดย้ำอีกครั้งนึงว่ามันไม่ใช่ทุกคนเนาะที่ได
0: ้ใช่ๆครับต้องบอกว่ารังนกถ้ำเนี่ยหายากมากๆครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาดูแลเป็นระบบอุทยานนะครับแล้วก็ต้องเป็นสัมปทานอีกทีนึงแบบนี้ดังนั้นเนี่ยรังนกถ้ำครับประเทศไทยก็หายากอยู่แล้วน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต่างชาติก็นิยมเข้ามาซื้อครับเจ้าของสัมปทานก็ขายยังต่างชาติเขาเอาตรงๆว่าได้ราคาดีกว่านะฮะแต่ว่าตรงนี้เราก็เป็นเครือญาติเราเองทำให้เรามีรังนกถ้ำเขามาผลิตกับบอนแบกได้การที่เราเก็บรังนกตรงนี้เราก็ต้องบอกว่าเราใช้ผู้เชี่ยวชาญในการเก็บนะฮะแล้วเราก็ต้องดูฤดูกาลแบบนี้ครับแล้วก็ต้องอันนี้เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆแล้วกันว่ารังนกของเราเนี่ยมันคือไม่ใช่บ้านนกนะมันเป็นเปเลี้ยงนกเฉยๆนะฮะดังนั้นไม่ต้องห่วงนะครับเราไม่ได้ไปแย่งบ้านเขานะครับเพราะเราก็อนุรักษ์ไปด้วยนะครับแล้วก็บวกกับโรงงานเราเนี่ยครับการทำความสะอาดก็ต้องใช้คนนะครับในการทำความสะอาดครับจะได้สะอาดแบบนี้การต้มการบรรจุด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยแบบนี้ครับตามมาตรฐานโรงงานผลิตอาหารนะครับดังนั้นมั่นใจได้ด้วยคุณภาพของบอนแบกครับแล้วก็แน่นอนใครทานบอนแบกครับเคี้ยวทุกคำจริงๆเนื้อแน่นๆแล้วไซส์นี้ย้ำเลยว่า75 ml สำหรับใครที่ชอบทานรังนกอยู่แล้วไซส์นี้แหละคุ้มค่าที่สุดแล้วครับ
1: อร่อยมาก
0: ครับ
1: อร่อยมากแล้ววันนี้ดิฉันกินไปจุใจมาก ค่ะคุณขาอุ้ยอิจฉากันใช่ไหมคะไม่ต้องอิจฉาค่ะกดโทรศัพท์ก็ได้กินอร่อยอร่อยเหมือนกันเพราะขอย้ำว่าจัดได้2กระเช้ากระเช้าละ500บาทนะคะบางคนบอกซื้อเลย 3-4 เซตไม่อั้นค่ะแต่อั้นแค่เวลาตอนนี้เหลือ2นาทีสุดท้าย2นาทีสุดท้ายนะคะถ้าได้รังนก9ขวดใหญ่กับอีก9ขวดใหญ่แบบนี้กระเช้าละ500บาทซื้อไหมคะซื้อแน่นอน999บาทราคานี้เจอตอนนี้โทรมาได้เลยเห็นเบอร์โทรศัพท์เบอร์ไหนโทรเบอร์นั้นเลยค่ะ18ขวดใหญ่ย้ำอีกรอบนะคะ18ขวดใหญ่กับรังนกถ้ำธรรมชาติสีทองสูตรไซลิทอลวันนี้ค่ะใช้ไซลิทอลเป็นความหวานน้อยๆอร่อยอร่อยกำลังดีเอาไปเยี่ยมใครไม่ต้องกังวลเลยว่าเขากินน้ำตาลได้ไหมเพราะนี่คือสูตรไซลิทอลค่ะอร่อยเนื้อแน่นเต็มคำ9ขวดใหญ่ๆนะคะแถมอีก9ขวดใหญ่ๆไซส์75 ml ค่ะ999บาทส่งไปถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะรับของก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินก็ได้18ขวดตรงนี้จะไปอยู่ที่หน้าบ้านคุณไม่ต้องแบกค่ะโทรตอนนี้นะคะ

0: ร์นี้กำลังจะจบลงนะคะและจนกว่าสินค้าจะหมด
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: โทรให้ทันนะคะ
2: เช็คสต็อกก่อนครับ
0: แล้วบอกคอลเซ็นเตอร์ของเรานะคะว่าขอรังนกบอลแบกนะคะสูตรสีทองสูตรไซท็อป999บาทวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะ
2: ขอบคุณครับ
0: ที่มาให้โปรดีๆกับเราโทรให้ทันนะคะวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการทางออกเกษตรกรไทยค่ะนี่เป็นรายการที่เราจะมาเป็นกระบอกเสียงนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนคู่คิดนะคะด้วยการนำเสนอข่าวสารด้านการเกษตรปัญหาเกษตรกรรมนะคะแล้วก็ยังรวมไปจนถึงแนวทางแก้ไขปัญหาโดยประสบการณ์ตรงจากเกษตรกรตัวจริงนะคะโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรอาจารย์นินค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
3: สวัสดีค่ะ
2: เรื่องราวของการเกษตรนะคะเป็นสิ่งที่เรียนไม่มีวันจบจริงๆนะคะ
3: ใช่ค่ะ
2: มีทั้งเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่มันเข้ามาในยุคปัจจุบันนะคะแล้วก็ยังรวมไปจนถึงโอ้โหโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับต้นไม้ของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกษตรกรรวมไปจนถึงคนที่รักในการปลูกต้นไม้อ่ะที่ไม่ควรพลาดเลยนะคือติดตามทุกๆข่าวสารของการเกษตรแล้วก็อัปเดตให้ทันในทุกๆเรื่องนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นช่วงแรกนี้ผักก็เลยมีเรื่องราวมาให้อัปเดตกันนะคะกับช่วงของเกษตรทันข่าวค่ะสิ่งหนึ่งเลยค่ะที่พี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะคนที่ปลูกทุเรียนไม่อยากเจอเลยนั่นก็คือหนอนที่จะมาเจาะทุเรียนค่ะเพราะว่าตัวนี้อันตรายมากๆคุณผู้ชมค่ะเขาได้มีการเตือนเกษตรกรให้เฝ้าระวังนะคะกับหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนค่ะตัวนี้จะเข้าไปทำลายผลทุเรียนนะคะโดยการเข้าไปทำลายเนี้ยถ้ามองด้วยตาเปล่าข้างนอกนะคะอาจารย์เห็นเขาว่าจะไม่สามารถสังเกตได้ด้วยนะคะเพราะว่ามันจะเจาะเข้าไปเป็นรูที่เล็กมากใช่ไหมคะอาจารย์แล้วพอเข้าไปในผลทุเรียนแล้วเนี่ยก็จะถ่ายมูลออกมาปะปนอยู่กับเนื้อทุเรียนทำให้เนื้อทุเรียนเนี่ยเสียคุณภาพนะคะเกษตรกรก็จะไม่สามารถขายเนื้อทุเรียนสดได้ซึ่งกว่าจะรู้ว่าเราโดนหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนเข้าไปเนี่ยก็คือตอนที่ผ่าออกมาแล้วนะคะก็ทำให้สูญเสียรายได้ไปเยอะเลยบางคนที่ขายเนื้อทุเรียนสดไม่ได้เขาก็ต้องเอาไปแปรรูปซึ่งการแปรรูปก็จะราคาต่ำทำให้สูญเสียรายได้มากไปอีกนะคะก็จะไม่คุ้มกับที่เราอุตส่าห์แบบประคบประโงมทุเรียนมากะว่าตัดมาแล้วจะขายได้กำไรเท่านั้นเท่านี้กลายเป็นว่าโดนหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนแล้วมันขายเป็นเนื้อสดไม่ได้เลยอันนี้เนี่ยมีแนวทางป้องกันไหมคะสำหรับเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนไม่ให้เจอกับภาวะหนอนเจาะทุเรียนอย่างเงี้ยค่ะ
3: ค่ะคืออย่างนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรเนี่ยเวลาเขาจะป้องกันหรือดูแลนะคะบางทีเนี่ยมันจะไม่ได้มีการเขาเรียกว่าป้องกันไว้ก่อนล่วงหน้าแต่ว่าพอเวลาถึงปัญหามันเกิดแล้วเนี่ยพอเรามาแก้บางทีมันก็ไม่ทันเนา
2: ะ
3: พอปัญหาพวกหนอนพวกนี้เวลามันเกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วส่วนทุเรียนเขาก็จะเน้นเรื่องการใช้สารเคมีเป็นหลักแหละนะแต่ทีนี้เราก็อยากจะบอกอีกกับเขาว่าถามว่าถึงเวลาตอนนั้นแล้วเหมือนเราต้องไปหาหมอเนา
2: ะ
3: ยาปฏิชีวนะมันก็ต้องกินก่อนแหละแต่ทีนี้เนี่ยดีที่สุดเนี่ยเราทำยังไงอะที่จะป้องกันไว้ก่อนคือทำให้เขามีความแข็งแรงคือมันมีเกี่ยวกับเรื่องของตัวกลุ่มจุลินทรีย์ที่มันสามารถที่จะเอาไปฉีดไว้คือในสวนทุเรียนเนี่ยนะคะก็คือในกลุ่มของพวกเมตาไลเซียมแล้วก็ในกลุ่มของพวกบิวเรียพวกเชื้อพวกนี้มันจะเป็นเชื้อที่เข้าไปควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของแมลงอยู่แล้วแมลงศัตรูพืชเหล่านี้บางทีมันมีการฝังตัวอยู่ในดินแล้วการวางไข่บางทีมันก็ไปวางไข่ในดินเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเรามีการฉีดคุมทางดินไว้เนี่ยมันก็คือจะช่วยในเรื่องของการวางไข่ของแมลงเพราะว่าพวกนี้มันจะไปคุมไข่ได้แล้วก็สำคัญที่สุดเลยนะคะอย่ารอคือให้มันเกิดแล้วก็ทำให้ต้นไม้หรือว่าทุเรียนของเราคือมีภูมิคุ้มกันไว้ก่อนแล้วก็มีการป้องกันอย่างล่วงหน้านะคะเหตุการณ์เหล่านี้มันอาจจะไม่เกิดขึ้นหรือว่าการแก้ไขก็คือจะง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดวันนี้ปัญหามันมาแล้วว่ายังไงก็ต้องสารเคมีก่อนอย่างแรกแหละแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยคือเราก็ขอแนะนำว่าอย่าฉีดแต่ยาเคมีเพียงอย่างเดียวเพราะว่าแมลงศัตรูพืชหรือว่าหนอนอะไรต่างๆพวกนี้ณปัจจุบันนี้มันมีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการสร้างสารเนี่ยต้าน

0: ฤทธิ์ยาเพราะนั้นดีที่สุดก็คือควรจะใช้นะฮะเคมีแล้วก็มีการสลับนะฮะกับกลุ่มพวกสมุนไพรต่างๆซึ่งบ้านเราก็มีสมุนไพรดีๆเยอะนะ
1: เช่นอะไรบ้างคะ
0: ไม่ว่าจะเป็นพวกสะเดาไม่ว่าจะเป็นพวกไหลแดงพวกขมิ้นพวกอะไรต่างๆคือมันจะมีสารออกฤทธิ์นะคะเป็นยาร้อนยาเย็นนะคะแล้วก็พวกกลิ่นฉุนๆกับพวกใบยาสูบพวกนี้ก็จะเป็นตัวไล่เพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้พืชแข็งแรงซะสร้างภูมิคุ้มกันให้ได้โดยการทำให้ระบบดินกับระบบรากมีความสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็จะทำให้ต้นไม้มีภูมิคุ้มกันเขาก็จะสามารถคุ้มครองตัวเองได
1: ้อาจารย์อธิบายเอาไว้เคลียร์เลยนะคะใครที่ปลูกทุเรียนอยู่นะคะก็สามารถเอาคำแนะนำของอาจารย์นินนะคะไปลองทดลองใช้ดูแล้วก็ใช้แล้วเป็นยังไงก็ลองฟีดแบ็กกลับมากันได้นะคะส่วนช่วงต่อมาค่ะเราจะมาตอบคำถามกันนะคะเป็นคำถามที่หลายๆคนอยากรู้แน่นอนในช่วงนี้อาจารย์นินติวเกษตรค่ะถามว่าพืชที่เขาปลูกเอาไว้ค่ะอาจารย์ขามันเติบโตสมบูรณ์ดีนะคะคือเจริญเติบโตดีแต่ปรากฏว่าไม่ออกผลเลยค่ะสาเหตุมันเกิดมาจากดินหรือเปล่าคะอาจารย์
0: อันนี้เราบอกได้เลยว่าดินทำไมเราถึงกล้าฟันธงว่าดิน
1: ทำไมถึงไปโทษที่ดินล่ะ
0: เหตุผลเพราะอย่างนี้ค่ะมีเกษตรกรที่มีปัญหาอย่างนี้แหละแล้วก็มาปรึกษาอาจารย์นินน
1: ะ
0: อาจารย์นินก็ไปดูทีนี้เนี่ยทางเจ้าของสวนบอกว่ามีเขาเรียกว่าได้คณะวิชาการมาดูเยอะนะแนะนำให้เขาฟันทิ้งเนื่องจากว่ามันไม่ออกผลผลิตแล
1: ้
0: ว
1: เขาปลูกอะไรนะคะ
0: เขาปลูกลองกอง
1: ลองกอง
0: เป็นลองกองซึ่งเป็นลองกองที่เคยออกผลผลิตมาแล้วแล้วอยู่ๆก็หยุด
1: กี่ปีคะ
0: ปลูกมา20เป็น20ปี
1: แต่เมื่อก่อนให้ผลผลิตดีแล้ว
0: ผลผลิตดีปีนึงเขาขายเนี่ยเขาบอกได้เงินหลายแสนบาทมากแล้วอยู่ๆมันหยุดไปเลย
1: รายได้หายไปเป็นแสน
0: ใช่ค่ะเขาบอกว่าก่อนที่มันจะหยุดเนี่ยครั้งสุดท้ายเขามีรายได้จากการเก็บลงกองแค่ 1,400 บาท
1: ค่ะ
0: ทีนี้หลังจากนั้นมาก็ไม่ให้อีกเลยจนกระทั่งเขาหมดทุนแล้วปรากฏว่าอาจารย์นิ่มไปดูก็มีการไล่เลียงถามเขาไม่เคยปรับปรุงบำรุงดินเลยแต่เขามีการใส่ปุ๋ยอย่างต่อเนื่
1: อง
0: มีการใช้ยาเคมีอย่างต่อเนื่องคือดินตรงนั้นคือมันแข็งมากราดน้ำลงไปเนี่ยนะคะมันการซึมผ่านมันช้ามากเลย
1: น้ำมันขัง
0: น้ำมันขังแล้วที่สำคัญที่สุดนะคือระบบรากมันไม่มีความสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ให้เขาแก้ไขปัญหาจากเรื่องของดินเลยโดยการสร้างระบบนิเวศกับความอุดมสมบูรณ์กลับขึ้นมาโดยแนะนำให้เขาใช้ในกลุ่มของจุลินทรีย์ในการแก้ไขปัญหาใส่ไปใน5วันครั้งประมาณ3รอบหลังจากนั้นพอสภาพดินกระเตื้องขึ้นมาก็ให้เขามีการใส่ปุ๋ยแล้วก็มีการฉีดบำรุงทางใบปรากฏว่าผลผลิตเนี่ยออกมาปีนั้นนะคะ 400,000 กว่าบาทเลย
1: ค่ะก็เป็นการแก้ปัญหาที่แบบว่าตรงจุดมากขึ้นนะคะก็คือการปรับปรุงดินก็สำคัญเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ปลูกอะไรแล้วผลผลิตมันแบบมันไม่ออกสักทีนึงลองเช็คดูดินของคุณให้ดูซิว่าตอนนี้ดินของคุณเนี่ยมันสมบูรณ์หรือมันไม่สมบูรณ์กันแน่นะคะคุณผู้ชมคะและเดี๋ยวช่วงหน้านะคะหลังจากเรียนในห้องเรียนกันแล้วเราจะไปลงพื้นที่กันติดตามได้นะคะกับรายการทางออกเกษตรกรไทยค่ะ
2: ดินเสียดินกระด้างเชื้อราจากดินปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นทำสวนก็ไม่ออกดอกออกผลชาวไร่ชาวสวนเดือดร้อนทุกปัญหามีทางแก้ไขด้วยดินดีต้นดีดินดีต้นดีเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชไม่มีสารเคมีใช้ได้กับพืชผักไม้ผลและพืชไร่ฉีดได้ทั้งดินต้นและใบทำให้พืชแข็งแรงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วช่วยในการเร่งดอกออกและช่วยในการบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ทำให้รากสะสมอาหารได้ดีขึ้นโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0028หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
3: ดินดีต้นดีได้ผลผลิตดีข้าวเม็ดใหญ่ใบเขียวใบตั้งลดค่าใช้จ่ายไปตั้งเยอะ
4: ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นต้นยางก็สูงใหญ่แข็งแรงชาวสวนยางแบบผมเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเลยครับ
5: ต้นทุนมันลดจากผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักของลูกต่อลูกเอามาเทียบกันอ่ะ มันจะหนักกว่ากันเลย
6: ชีวิตก็ดีขึ้นตามดินค่ะพอไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะผลผลิตก็งอกงามพอได้ใช้ดินดีต้นดีอะไรก็ดีไปหมดค่ะ
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง990

0: ่านั้นโทรมาที่02-666-0028 02-666-0028หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
1: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570

0: ในช่วงนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปลงพื้นที่นะคะเพื่อพบกับเกษตรกรตัวจริงนะคะจะได้พูดคุยถึงปัญหาแล้วก็แนวทางแก้ไขจนมาถึงวันที่เขาประสบความสำเร็จกันว่าจะเป็นยังไงนะคะวันนี้เราจะไปลงพื้นที่ที่นาข้าวค่ะของคุณป้าบังออนจังหวัดเพชรบุรีนะคะจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันได้ในช่วงของลงพื้นที่หาทางออกค่ะ
1: นี่เราก็อยู่กับแม่บางออนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขออนุญาตเรียกแม่ออนนะแม่นะแม่ออนครับคุณผู้ชมครับถ้าใครยังจําได้โอ้คราวที่แล้วเรามาเนาะดาวเรืองแม่สวยมากเลยใหญ่มากตอนนี้ดาวเรืองเป็นยังไงบ้างแม
2: ่ตอนเนี้ยก็หมดแปลงนั้นหมดแล้วไงตัดหมดแล้วแต่ได้ผลผลิตดี
1: ผลผลิตดีได้ตั้งเยอะมั้ยตอนนั้น
2: ตัวได้ตั้งอยู
1: ่ชื่นใจมั้ยแม่
2: จ้ะชื่นใจ
1: แต่ผมสืบทราบมาวันนี้ก็เลยต้องมาแม่เขาไม่ได้มีแต่ดาวเรืองนะ
2: ทำนาด้วย
1: มีทำนาด้วยนะเป็นพืชเศรษฐกิจนะแม่นะแม่เจอปัญหาอะไรบ้างครับ
2: ปัญหาเรื่องต้นข้าวแหละมันจะเจอโรคเรื่อยเจอพี้ยะพวกแมลงมาลงเนี่ย
1: เจอพี้ยะลงแมลงลงครับแล้วมีอย่างอื่นบ้างไหมแม่มีเชื้อราไหม
2: มีสิ
1: โอ้
2: เชื้อรามันจะลงข้าวเป็นบอมบอมอ่ะเป็นโบโบเป็นใบสีส้มอย่างที่หลวงว่า
1: เลยโอ้แล้วปกติแม่ไล่แมลงยังไงอะแม
2: ่ก็ใช้สารเคมีแหละทีเนี้ย
1: อ้าวแล้วแม่ทำยังไงอะเดี๋ยวมาหายใจเข้าไปก็แย่นะใช่ไหมเหม็นไหมแม
2: ่เหม็นสิ
1: โอ้
2: เหม็น
1: ครับแล้วก็เมื่อก่อนก็ต้องใช้เคมีสู้กันไปเนาะแล้วมันไล่ได้หมดไหมแม่
2: ไม่หมดหรอกพอเราฉีดมันก็หายไปชั่วพักหนึ่งแล้วมันก็เริ่มเป็นอีกเนี่ย
1: มันก็เป็นอีกแล้วแม่เนาะเดี๋ยวนี้คุ้ยข้าวแม่สวยสวย
2: ต้นงามใบเขียวแมลงก็ลดน้อยลง
1: ครับ
2: นะแมลงก็ไม่ค่อยมีอ่ะ
1: แมลงไม่ค่อยมีแล้ว
2: ไม่ค่อยมีแล้ว
1: แล้วเชื้อรา
2: เชื้อราก็จางไป
1: กี่ไร่ที่แม่ปลูกอยู่
2: ก็16 ไร่
1: แม่ได้กี่ตันปกติ
2: ได้เต็มพิกัดหน้า
1: เต็มพิกัดหน้าเต็มพิกัดนี่เท่าไหร่บอกไม่ได้เหรอ
2: ไร่ละตันแหละ
1: ไร่ละตัน
2: ไร่ละตันแหละ
1: 16ตันเลยเหรอ
2: ได้16ตัน
1: โอ้ยตายแล้วชื่นใจไหมแม
2: ่ชื่นใจ
1: คน
2: กินข้าวสวยๆนี่ก็มาก็ยิ้มเลยนะ
1: มาหายเหนื่อยเนาะ
2: ข้าวแล้วก็ชื่นใจ
1: ครอบครัวว่าไงข้าวเยอะอย่างนี
2: ้ก็ดีใจก็ดีใจนี
1: ่ทำนาไปก็ต้องได้ข้าวที่มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยคุณภาพดีแบบนี้มาลงมา
2: เ
1: ล
2: ยต้องไม่เหนื่อย
1: คุ้มเหนื่อยทำเสร็จปุ๊บเนี่ยเหนื่อยมาทั้งเหนื่อยมาร้อยวันไม่เป็นไรแต่ผลผลิตเงินมารีเทิร์นกลับมาแล้วก็มีความสุขได้ไหมเน
0: า
1: ะ
0: ข้าวแม่บางอ่อนก็คือสวยมาก
3: สวยมาก
0: รวงหนักนะคะเอ็นลงมาอย่างนี้เลยแล้วก็เม็ดใหญ่ด้วยอาจารย์ของแม่บางอ่อนนี่เขามีเคล็ดลับยังไงบ้างคะเห็นว่ามีปลูกดาวเรืองด้วย
3: ใช่ปลูกดาวเรืองด้วยก็คือเกษตรกรเนี่ยนะคะที่ทำออกมาแล้วผลผลิตที่ออกมาสวยอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เขาก็จะดูแลเรื่องดินก่อนข้าวเขารวงใหญ่มากแล้วออกเสมอกริบเลยนะ
0: ใช่
3: เกี่ยวไปแล้วนะได้ร้อยกว่าถังนะต่อไร่ค่ะ
0: ก็จะทำให้ได้ผลผลิตที่ดีมากข
3: ึ้
0: นตลาดก็จะต้องการและแน่นอนว่าราคาก
3: ็
0: ย่อมดีขึ้นด้วยอาจารย์
3: แล้วก็มันมีอยู่อย่างหนึ่งนะคะวันนี้เกษตรกรต้องทำความเข้าใจนะหน้าวันนี้คือพื้นที่การเกษตรต่อหนึ่งไร่เนี่ยเขาต้องการปุ๋ยรองรับหรือว่าฮิวมาสเตดินเนี่ย3 ตันแต่ณปัจจุบันนี้คือเราไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังคงต้องพึ่งพาปุ๋ยทางดินถูกไหมฮะแต่ทีนี้เนี่ยในการใส่ปุ๋ยเนี่ยคือโดยเฉพาะเกษตรกรทำนาอยากจะฝากไว้อย่าไปเพียงใส่ปุ๋ยทางดินอย่างเดียวการให้อาหารทางใบก็มีความสำคัญเพราะฉะนั้นอยากได้ผลผลิตดีแบบเนี้ยทั้งข้างบนทั้งข้างล่างต้องใช้ให้ครบ
0: วันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะความรู้ดีจากอาจารย์นินด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้เอาไปใช้กับแปลงของคุณไร่ของคุณนาของคุณให้ได้ผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะติดตามรายการของเราได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะตั้งแต่เวลา 11:45 น.ไปจนถึงเวลา 12:00 น.กับรายการทางออกเกษตรกรไทยวันนี้ผักกับอาจารย์นินลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเที่ยงวันทันข่าวค่ะวันนี้อยู่กับพี่เป้ภานุพงษ์และน้องยุวธิดาค่ะ
0: ท่านผู้ชมรับชมออนไลน์ได้นะครับค้นหาคำว่าทีวี5 HD ออนไลน์ได้ทั้ง Facebook และ YouTube ขึ้นหน้าจอนะครับรวมถึงเว็บไซต์ไทย tv5hd.com หรือสแกน QR code นี่ที่หน้าจอนะครับเพื่อนๆรับข่าวทางไลน์ก็ได้ครับ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้ยังคงมีหลากหลายเรื่องราวหลากหลายประเด็นให้ติดตามเดี๋ยวไปดูในหัวข้อข่าวกันก่อนค่ะหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสออกแถลงการปฏิเสธข่าวเฮลิคอปเตอร์ยิงกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสยืนยันภารกิจมีเพียงลาดตระเวนและตรวจการ
0: เนเน่รอยัลศิลปินสาววัย16ปีจากภูเก็ตเธอขึ้นเวทีอเมริกาก็ทาเลนต์นะฮะและสุดท้ายทำสำเร็จนะฮะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศของรายการได้ทันทีหลังจากคว้าโกลเด้นบัตเลอร์นะบนเวทีอเมริกาก็ทาเลนต์ครับ
1: ข่าวต่างประเทศค่ะผู้นำสหรัฐอ้างกองทัพสหรัฐเก็บกู้ทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุสหมดแล้วและขู่จะทำลายเรือของอิหร่านที่นำทุ่นระเบิดมาวางใหม่ค่ะ
0: ท่านผู้ชมประเด็นเรื่องของเฮลิคอปเตอร์ที่ถูกกล่าวหานะครับว่าทหารบนนั้นเนี่ยยิงใส่คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์อยู
1: ่
0: นะฮะซึ่งก็มีการคาดการณ์ว่าจะเป็นคนก่อเหตุนะฮะก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยหรือไม่เนี่ยนะครับล่าสุดนะครับหลังจากที่ในหลายๆฝ่ายเนี่ยได้ออกมาแถลงว่าจริงๆแล้วบนเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันขัดทางยุทธวิธีด้วยที่ใช้อาวุธหรือว่าปืนเนี่ยยิงลงมานะครับล่าสุดนะฮะเดี๋ยวไปดูทางหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสกันหน่อยนะครับคือจริงๆเนี่ยวันก่อนรองผบ.หน่วยเนี่ยก็มาชี้แจงแล้วก็ปฏิเสธในเรื่องนี้เพียงแต่ว่ามันมีข้อมูลใหม่ในโลกออนไลน์ที่เผยแพร่กันนะฮะบอกว่ามีจ่าอยู่บนนั้นเนี่ยคนหนึ่งใช้ปืน M16 ยิงใส่นี่ก็คืออัปเดตที่เขาแชร์กันในออนไลน์น
1: ะ
0: เพราะนั้นเนี่ยทางหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสก็เลยต้องออกมาพูดเรื่องนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะวันก่อนนี้ก็เพิ่งพูดไปนะครับโดยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสชี้แจงกรณีนำเสนอข่าวที่ไปอ้างว่ามีนายทหารยศจ่าใช้อาวุธปืนเล็กยาวหรือว่าปืน M16A2 เนี่ยนะฮะยิงใส่กลุ่มวัยรุ่นจากเฮลิคอปเตอร์ในอำเภอจะแนะนราธิวาสโดยอ้างอิงจากร่องรอยบนพื้นถนนลาดยางแล้วก็ยืนยันว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเนี่ยไม่เป็นความจริงนะฮะทางหน่วยออกมาชี้แจงบอกไม่จริงนะครับท่านผู้ชมโดยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสก็ไล่เลียงเลยบอกว่าคืนวันนั้นนะครับเสาร์ที่22สิงหาคมเกิดเหตุสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในหลายพื้นที่ของนราธิวาสเพราะฉะนั้นเนี่ยหน่วยเลยจัดอากาศยานขึ้นบินเพื่อปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนตรวจการทางอากาศสนับสนุนประสานการปฏิบัติกับกำลังภาคพื้นดินโดยไม่มีการนำอาวุธขึ้นไปเพื่อปฏิบัติการยิงแต่อย่างใดนะครับท่านผู้ชมสำหรับกำลังพลบนอากาศยานบนเฮลิคอปเตอร์เนี่ยนะทางหน่วยรอบนี้ก็ชี้แจงละเอียดยิบเลยนะบอกกำลังพลที่อยู่บนเฮลิคอปเตอร์ลำนั้นเนี่ยมีอยู่4คนนักบินแล้วก็ผู้ช่วยมีนายทหารฝ่ายอำนวยการและนายทหารประทวนตำแหน่งช่างเครื่องและสำคัญอยู่นี้นะฮะบอกว่าทั้ง4นายเนี่ยไม่ได้พกอาวุธประจำกายขึ้นไปด้วยนะครับเพราะว่ามีคำสั่งของหน่วยห้ามนำอาวุธประจำกายขึ้นอากาศยานโดยเด็ดขาดเพราะนั้นในออนไลน์ที่กล่าวอ้างถึงจ่าคนหนึ่งเนี่ยนะฮะว่าเป็นคนยิงในแถลงการนี้ก็บอกว่ายืนยันเลยว่าไม่มีนายทหารยศจ่าอยู่บนอากาศยานและไม่มีการยิงใส่กลุ่มวัยรุ่นในอำเภอจะแนะส่วนกรณีที่ในออนไลน์เนี่ยที่เขาไปแชร์ภาพร่องรอยบนพื้นถนนลาดยางนะฮ
1: ะ
0: ทางหน่วยเฉพาะกิจก็อธิบายเรื่องนี้ฮะหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสบอกว่าเป็นภาพที่ถ่ายก่อนที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจเนี่ยจะเข้าไปตรวจสอบอย่างเป็นทางการนะซึ่งการที่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุก่อนการตรวจพิสูจน์เนี่ยอาจจะส่งผลต่อสภาพพื้นที่และพยานหลักฐานในทางคดีได้นะครับวันนั้นในช่วงท้ายเนี่ยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสจึงขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนให้ติดตามข้อมูลข่าวสารด้วยความระมัดระวังให้ยึดถือข้อเท็จจริงที่ผ่านการตรวจสอบอย่างรอบด้านเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและการบิดเบือนข้อมูลในสังคมด้วยครับ
1: ฝากฝั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะคะก็พูดถึงกรณีนี้เช่นเดียวกันค่ะบอกว่าขอให้รอผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์กรณีที่มีการกล่าวอ้างว่ามีการยิงจากเฮลิคอปเตอร์ลงมาใส่กลุ่มเยาวชนค่ะ

0: เรื่องนี้พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็กล่าวถึงความคืบหน้าของคดีก่อเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้หลายจุดนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเรียกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาตรวจสอบอยู่แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อชี้ให้เห็นชัดๆว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรจุดที่เกิดเหตุและข้อมูลทั้งหมดที่มีการแชร์กันเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือมีมูลมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานความคืบหน้าเข้ามานะคะเพราะว่าเกิดเหตุหลายจุดหลายสถานที่ตอนนี้หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือว่า EOD กำลังเข้าพื้นที่ไปทำความดำเนินการพื้นที่ให้ปลอดภัยอยู่จากนั้นจะพิสูจน์หลักฐานเข้าไปเก็บกู้รวบรวมหลักฐานซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความเร่งด่วนของพื้นที่อันนี้หมายถึงจุดที่พื้นที่ภาคใต้ที่มีการก่อเหตุหลากหลายจุดด้วยนะคะแต่ว่ากรณีที่พี่เป้เล่าไปคือการยิงจากเฮลิคอปเตอร์ระหว่างรัฐกับผู้ที่ประสบเหตุเนี่ยมันไม่ตรงกันข้อมูลเหล่านี้ไม่ตรงกันมีการเรียกร้องให้ตั้งกรรมการสอบเรื่องนี้พันเอกเอกวริชท่านบอกว่ายังไม่ได้มีการดำเนินการตั้งกรรมการขอให้เป็นไปตามกฎหมายก่อนในการที่จะให้เจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบรับไปดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอนตามกระบวนการยุติธรรมส่วนกรณีที่มีข่าวบอกว่ามีจ่าอากาศใช้ปืน M16 ยิงลงมาจากเฮลิคอปเตอร์เลยเรื่องนี้นะคะท่านมองว่าทุกคนมีการกล่าวอ้างกันไปในทิศทางที่ให้ตัวเองได้ประโยชน์อยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่พิสูจน์ได้ที่สุดเนี่ยตอนนี้คือหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ค่ะซึ่งเราสามารถพิสูจน์ได้อยู่แล้วเมื่อออกมาแบบไหนทุกคนก็ต้องยอมรับเพราะว่ามันเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร
1: ์
0: นักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะถ้าดูจากกระสุนบนร่างกายของผู้ที่ถูกยิงสามารถบ่งชี้ได้เลยไหมว่าถูกอาวุธสงครามหรือว่าปืนพกรองโฆษกกรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าท่านบอกว่าทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ท่านแถลงข่าวกับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสไปละว่าบาดแผลไม่ได้เกิดจากอาวุธที่ทำลายล้างสูงท่านพูดแค่นี้ไม่ได้ฟันธงนะคะที่เหลือเป็นเรื่องของการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์วันนั้นไม่ได้มีการบอกว่าเป็นกระสุนปืนจากอาวุธประเภทไหนซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้บูรณาการในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนดูความปลอดภัยแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ซึ่งเมื่อวานนี้ถ้าดูคำสัมภาษณ์จากท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็แสดงความคิดความเห็นนะว่าเห็นด้วยกับการที่จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแต่ท่านนายกก็บอกชัดเจนว่าทั้งหมดทั้งมวลดูหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ได้เลยนะวิถีกระสุนมันลงมาจากทางเฮลิคอปเตอร์จริงไหมแล้วกระสุนที่โดนเข้าไปเนี่ยเป็นอย่างไรทั้งหมดทั้งมวลนี้พิสูจน์ได้อยู่แล้วนายกบอกว่าไม่ต้องกังวลเลยว่าจะเกิดการเฟกนิวขึ้นมาแล้วใส่ร้ายเจ้าหน้าที่นะคะ
1: แต่เมื่อวานนายกท่านก็บอกว่าท่านก็ตรวจสอบไปยังแม่ทัพภาคที่4
0: ค่ะ
1: นะฮะแล้วท่านก็บอกว่าถ้าแม่ทัพเนี่ยยืนยันกับตัวนายกเองว่าไม่มีการก่อเหตุลักษณะแบบนั้นไม่มีการยิงลงมาจากเฮลิคอปเตอร
0: ์
1: นะฮะเพียงแต่ว่าเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายเนี่ยนะฮะก็ตั้งกรรมการสอบก็ได
0: ้ค่ะ
1: นะครับท่านผู้ชมฮะส่วนเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาคนที่ได้รับผลกระทบจากการป่วนเมืองใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะมีแนวคิดจากทางรัฐบาลออกมาว่าคือเนื่องจากมีผู้ได้รับผลกระทบเยอะการเยียวยาการช่วยเหลือเนี่ยต้องไวและสิ่งหนึ่งที่ทางรัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะสื่อสารไปคือคนที่แจ้งขอรับการเยียวยาเนี่ยก็จะต้องรู้ว่าขั้นตอนที่เขาขอไปเนี่ยมันถึงขั้นตอนไหนแล้วม
0: ัน
1: ก็เลยเป็นที่มาที่เรียกว่าแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมล่าสุดนี้แถลงเรื่องนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับโดยทางรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้คุณชนนทันแสงพุ่มนะฮะรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบตเนี่ยแถลงถึงการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เรียกกันว่าแบบแดชบอร์ดเนี่ยนะครับโดยนายชนนทันเปิดเผยว่าสอบตได้ช่วยเหลือเยียวยาพร้อมกับศูนย์ปฏิบัติการเยียวยาระดับจังหวัดที่ได้รับมอบหมายซึ่งก็เป็นพื้นที่โดยตรงเลยที่มีผู้ได้รับผลกระทบนะครับเพราะฉะนั้นสอบตเนี่ยจะเป็นหน่วยสนับสนุนการดำเนินการจะใช้ลักษณะติดตามเป็นรายกรณีเลยมีผู้จัดการเคสมีทีม Rapid Response ลงพื้นที่เชิงรุกใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแล้วก็จะมีสายด่วนสอบต1880ซึ่งทางสอบตเนี่ยนะฮะระบบแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ระบบนี้ทุกท่านนะเพื่อติดตามและแสดงสถานะการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเช่นข้อมูลครบก็จะขึ้นเป็นเขียวเหลืองแดงนะเคสไหนที่ข้อมูลเอกสารยังไม่พร้อมยังไม่ครบเขาก็จะแสดงสีนะเพื่อให้แต่ละเคสเนี่ยรู้ว่าเอกสารฉันครบแล้วอันนี้อยู่ในขั้นตอนไหนแบบนี้เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมอันนี้คือแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์นะครับตามรายงานเนี่ยบอกว่ามีผู้ได้รับผลกระทบ12รายขณะนี้สอบตดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว4รายนะและยังเหลืออีก8รายอยู่ระหว่างการดำเนินการแล้วถามว่าคือก็

0: ว่าเร็วนะเพราะเหตุการณ์เนี่ยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะแล้วก็เนี่ยที่เขาแถลงล่าสุดมาเนี่ยวันพุธนะท่านผู้ชมก็ 3-4 วันก็บอกว่าดำเนินการเสร็จแล้ว4รายส่วนอีก8รายเนี่ยอาจจะข้อมูลเอกสารยังไม่ครบ
1: ใช่ค่ะ
0: นะสอปตบอกว่าเมื่อข้อมูลพร้อมก็สามารถดำเนินการช่วยเหลือได้ทันทีเลยนะครับส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเพราะว่าป่วนเมืองเนี่ยเขาก็เน้นไปที่ทรัพย์สินของทางราชการ
1: ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีทรัพย์สินของทางราชการรถยนต์สถานที่ราชการอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆได้รับความเสียหายเยอะมากประชาชนได้รับผลกระทบด้วยและทรัพย์สินของรัฐโอ้เสียหายเยอะเหมือนกันนะพี่เป้
0: รถขยะนะ
1: ค่ะ
0: รถดับเพลิง
1: อันนี้คือเผาไหม้หมดเลยนะคะ
0: นะฮะท้องถิ่นที่เสียหายด้วยเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมก็มีข้อสั่งการไปละทางสอปตนะครับให้ติดตามดำเนินการส่งข้อมูลให้กับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณางบฉุกเฉินและงบเงินเหลือจ่ายจากสถ.นะครับเข้าไปช่วยเหลือและเปิดบริการประชาชนให้ได้ตามปกตินะครับและส่วนสุดท้ายนะฮะอันที่1คือประชาชนนะ2คือท้องถิ่นและ3เนี่ยภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากการป่วนเมืองด้วยเหมือนกันเนี่ยซึ่งก็มีมาตรการทำงานชัดเจนนะครับมีจังหวัดดำเนินการและให้ความช่วยเหลือสอปต.เป็นอย่างดีด้วยนะครับซึ่งการช่วยเหลือเยียวยาในครั้งนี้ตั้งเป้าเลยนะฮะต่อให้จะเป็นเอกชนเป็นท้องถิ่นหรือว่าจะเป็นประชาชนเนี่ยต้อง1เดือนต้องได้รับการเยียวยาเรื่องของเงินเนี่ยนะฮะ
1: ถือว่าเป็นระยะเวลาที่รัฐบาลเขากำหนดเอาไว้ไม่ใช่ว่ารัฐประชาชนจะมารอจนแบบโอ้โหไม่รู้ว่ามันจะได้รับการช่วยเหลือเมื่อไหร่นะคะหลายคนเป็นห่วงเรื่องนี้เพราะว่ารัฐบาลเขามีการช่วยเหลือหลายภาคส่วนเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมพาไปดูบรรยากาศที่ภาคใต้กันหน่อยนะคะหลังจากเกิดเหตุสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นปรากฏว่าสถานีรถไฟตันหยงมัดไม่ได้เงียบเหงาอย่างที่คิดนะคะยังคงคึกคักประชาชนทยอยเดินทางมาใช้บริการตามปกติค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นภาพที่สถานีรถไฟตันหยงมัดที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนะคะบรรยากาศหลังจากที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเขาแจ้งแผนการเดินรถเส้นทางในพื้นที่ชายแดนใต้เริ่มกลับมาเปิดให้บริการเมื่อ2วันที่ผ่านมาหลังจากเคลียร์ผลกระทบเส้นทางจากเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยแล้วค่ะปรากฏว่าโดยรวมที่นี่นะคะมีประชาชนทยอยมาซื้อตั๋วนะมีมารอขึ้นรถไฟเนืองแน่นเลยค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าโดยส่วนใหญ่นะคะก็จะมีเดินทางด้วยขบวนรถไฟ452สุไหงโกลกนครศรีธรรมราชแล้วก็กรุงเทพอภิวัตสุไหงโกลกนะคะแล้วก็มีเส้นทางพัทลุงสุไหงโกลกมีเส้นทางกรุงเทพสุไหงโกลกกรุงเทพนะคะมีเส้นทางกรุงเทพสุไหงโกลกแล้วก็มีรถขนส่งสินค้าด้วยหลากหลายขบวนทีเดียวค่ะที่กลับมาเปิดให้บริการแล้วก็ปรากฏว่าคึกคักประชาชนเขาก็เดินทางกันตามปกติแล้วก็แน่นสถานีเลยนะคะหน่วยความมั่นคงยังคงมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดค่ะเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารเพราะว่ารถไฟเป็นตัวหลักเลยนะคะที่ได้รับความนิยมในพื้นที่ประชาชนใช้บริการสะดวกรวดเร็วแล้วก็ค่าโดยสารมันไม่แพงรถไม่ติดด้วยถือว่าเป็นวิถีของคนใต้อะค่ะที่ต้องอาศัยรถไฟเป็นพาหนะในการเดินทางไปทำงานไปเรียนหนังสือแล้วก็ข้ามจังหวัดเป็นประจำทุกๆวันนักข่าวเราก็ไปสำรวจนะคะปรากฏว่าสถานการณ์ยังโอเคอยู่นะมีคนใช้บริการเยอะเลยค่ะ
0: นะฮะก็หลังจากที่เปิดกลับมาวิ่งให้บริการได้เมื่อ2วันก่อนนะ
1: ค่ะ
0: คือคนเขาเดินทางทางนี้สะดวกแม้ก็คนก็กลับมาใช้บริการแล้วก็มั่นใจในความปลอดภัยเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาก็เนี่ยคุมเข้
1: ม
0: ทั้งสถานีแล้วก็ตามระหว่างทางด้วยนะครับท่านผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้คือไม่น่าเชื่อนะว่าน่าจะเป็นฝีมือของผู้ปกครองของโรงเรียนนี่แหละฮะท่านผู้ชมช่วงเนี้ยเขาจะเป็นวันไหว้ศาสตร์จีนแล้วมันตรงกับช่วงที่โรงเรียนเนี่ยฮะอยู่ที่ราชบุรีเขาจัดงานกีฬาสีกลายเป็นว่ามีผู้ปกครองคนหนึ่งไม่พอใจบอกมาจัดกีฬาสีอะไรตอนนี้แทนที่เขาจะได้ค้าขายในช่วงวันศาสตร์จีนกลายเป็นว่าไม่ใช่แค่ด่าอย่างเดียวนะครูจะไปก่อเหตุรุนแรงที่โรงเรียนโรงเรียนหยุดเลยฮะกีฬาสีเลื่อนออกไปก่อน
1: เอาจริงๆพอเกิดเหตุแบบนี้พี่เป้แม้ว่าจะเป็นการขู่เราไม่รู้นะว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแต่ว่าก็เพื่อความปลอดภัยอะนะคะต้องหยุดไปก่อน
0: นะฮะกลุ่มไลน์ของห้องป.2 ห้องหนึ่งเนี่ยนะฮะของโรงเรียนอนุบาลราชบุรีท่านผู้ชมฮะครูกับผู้ปกครองเขาก็กำลังคุยกันแล้วก็เตรียมข้อมูลเพราะว่าเดี๋ยวจะจัดกีฬาสีแล้วอะเริ่มวันนี้เขาจัด3วัน26 27 28นะฮะและปรากฏว่ามีผู้ใช้งานคนนึงเพิ่งแอดเข้าไปเพิ่งถูกเชิญเข้าไปในกลุ่มไลน์แล้วเป็นอวตารน่ะไม่มีตัวตนน่ะก็ดูชื่อสิมังกรพ่นไฟอ่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็จัดหนักเลยฮะมังกรพ่นไฟพอเข้าไปเนี่ยนะฮะเดี๋ยวขออ่านข้อความให้ทุกท่านฟัง

0: บอลพ่นไฟนี่ไปโพสอย่างนี้เลยนะฮะบอกจัดงานกีฬาสีรู้ว่าตรงกับศาสตร์จีนต้องทำงานขายของเพื่อมาร่วมกิจกรรมเตี้ยๆที่โรงเรียนเห็นแก่ตัวเอาแต่ได้โรงเรียนเคยเห็นใจผู้ปกครองบ้างไหมนะฮะขยับไปอีกอาทิตย์มันจะตายกันหรือไงรอกูเลยนะกีฬาสีกูไม่ขายของแล้วพรุ่งนี้ก็หมายถึงวันเนี้ยเจอกันกูจะไปศาสตร์ให้เตื้อดศาสตร์กันทั้งโรงเรียนไปเลยนะแล้วบอกครูก็จะรับประทานแต่หัวเด็กจะยิงทิ้งตายห่านกันให้หมดซ้อมแผนหนีกันดีใช่ไหมพรุ่งนี้เตรียมตัวหนีกูให้ดีคือโพสต์อย่างเงี้ย
1: มันเป็นข้อความในลักษณะที่มันเคยเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาก่อนแล้วนะคะมันก็เลยทำให้หลายคนวิตกกังวลว่าเอ๊ะทำไมผู้ปกครองถึงไปโพสต์แบบนี้ในกลุ่มโรงเรียนในกลุ่มไลน์นักเรียนแล้วใช่ผู้ปกครองจริงๆหรือเปล่า
0: ครูก็ไม่ไหวนะผู้ปกครองในห้องนั้นก็ตกใจครูที่เขาเป็นแอดมินในเพจเนี่ยเอ้ยขอโทษในกลุ่มไลน์เนี่ยเตะออกเอาไอ้นี่ออกไปไอ้มังกรพ่นไฟแล้วมังกรเข้ามาใหม่นะมังกรพ่นไฟเข้ามาใหม่นะฮะเข้ามาใหม่เสร็จเนี่ยแล้วบอกด้วยนะบอกลบกูใช่ไหมนี่บอกมึงต้องตายก่อนเลยอีครูเลวเนี่ยขออนุญาตนะฮะท่านผู้ชมขออ่านจะได้รู้ว่าพฤติกรรมเนี่ยเหรอพฤติกรรมของพ่อคนแค่เรื่องแค่เนี้ยทำอย่างนั้นเลยอ่ะท่านผู้ชมดูสิฮะเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นประมาณ3ทุ่มเมื่อคืนถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยล่าสุดเช้าวันนี้ฮะทางผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรีปิดการจัดกิจกรรมกีฬาสีคือเขาจัดยิ่งใหญ่นะแล้วผมเข้าไปดูในเพจโรงเรียนอ่ะโอ้โหแล้วเด็กเขาตั้งใจซ้อม
1: ค
0: ่ะใครที่เป็นดัมเมเยอร์ใครที่ทำหน้าที่อะไรอ่ะซ้อมกีฬาแต่งตัวสวยๆขบวนพาเหรดคือเขาก็รอ 2-3 วันเนี้ย
1: อย่ามองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะคะกิจกรรมแบบนี้เด็กๆ เขาตั้งใจแล้วมันกลายเป็นเหมือนเสียกำลังใจไปเลยกลายเป็นสุดท้ายสิ่งที่เขาซ้อมอย่างหนักไม่เกิดขึ้น
0: ใช่ก็เลื่อนไปก่อนนะฮะดอกนกยูงเกมแล้วก็มีตำรวจมีฝ่ายปกครองนะฮะหลายสิบนายเข้าไปดูแลรักษาความปลอดภัยซึ่งทางครูของโรงเรียนเนี่ยก็คือบางทีมันด่วนไงเพราะว่าเพิ่งรู้เมื่อคืนเพราะว่าแชทไลน์เนี่ยประมาณ3ทุ่
1: ม
0: แล้วก็เพิ่งจะประกาศว่าปิดเพราะนั้นก็มีคนผู้ปกครองบางส่วนที่พาเด็กมาก็ต้องขออธิบายว่ากังวลเรื่องความปลอดภัยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเตรียมประชุมกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องนะเพื่อมาตรการป้องกันการเกิดเหตุในทุกมิติเลยทางผู้กำกับสภ.เมืองราชบุรีที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยนะฮะบอกว่าหลังจากได้รับการประสานทางโรงเรียนนะก็นำตำรวจหลายสิบนายเลยนะเข้าไปตรวจสอบและดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียนบุคลากรของโรงเรียนนะครับพร้อมให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเนี่ยตามตัวคนที่โพสต์ให้ไปตรวจสอบบัญชีผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องนะฮะรวมถึงรวบรวมข้อมูลเพื่อหาความเชื่อมโยงหาบุคคลผู้โพสต์มาดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างแล้วก็เห็นว่าปรับไปเรียนออนไลน์นะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าเชื่อว่าน่าจะตามไม่ยากนะคะคือโรงเรียนเนี่ยมีการปรับไปเรียนออนไลน์อย่างที่พี่เป้บอกนะคะ 26-28 สิงหาคมเพราะว่ารูปแบบออนไลน์น่าจะปลอดภัยกับน้องๆมากกว่านะคะจะเป็นรูปแบบผสมผสานทั้งออนไลน์ออนแฮนด์แล้วก็ขอให้ผู้ปกครองเด็กนักเรียนทุกคนติดตามประกาศของโรงเรียนเดี๋ยวจะประกาศใน Facebook ได้แหละว
0: ่
1: าจะเอายังไงต่อแล้วก็หลีกเลี่ยงการส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้ตรวจสอบนะคะเพราะว่าบางทีมีการส่งต่อข้อมูลไปบอกว่าอาจจะไปในลักษณะที่ออกไปในทิศทางที่ไม่ดีผู้ปกครองก็อาจจะตกใจได้ฉะนั้นโรงเรียนขอให้ติดตามผ่านทาง Facebook หลักของโรงเรียนเท่านั้นนะคะ
0: เนี่ยนะเชื่อว่าตามได้อยู่แล้วล่
1: ะ
0: เพราะว่ามันแคบอะถูกไหมมันก็ต้องเป็นผู้ปกครองแล้วใครที่เข้าไปในกลุ่มมันไม่ใช่ Open Chat อะหรือมันไม่ใช่ Facebook สาธารณะแต่มันเป็นกลุ่มแชทของห้องป.2 ทับนั้น
1: อ
0: ะเพราะนั้นใครที่เข้ามาน่ามันน่าจะตามไม่ยากแล้วเดี๋ยวถึงเวลาถ้าตามตัวเจอยังไงต่อรู้ไหมคิดถึงลูกของตัวเองบ้างไห
1: ม
0: ถ้าเขารู้ว่าพ่อเขาเนี่ยผู้ปกครองเขาเนี่ยมาทำแบบเนี้ยแล้วเขาจะอยู่ในโรงเรียนยังไงอ่ะเด็กป.2 นะ
1: แต่ในทางกับการหลายคนก็คิดว่าเอ๊ะมันจะเป็นผู้ปกครองของเด็กจริงๆหรือเปล่าที่
0: ทำไมมาพูดอย่างนี้
1: ที่มาพูดแบบนี้แล้วก็เข้าไปในไลน์ได้ยังไงปกติไลน์มันต้องมีการเชิญ
0: ถูกไลน์กลุ่มอย่างเงี้ยไลน์ปิดอ่ะ
1: มันต้องมีการเชิญเข้าไปว่าต้องได้รับอนุมัติจากก็น่าสงสัยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมขยับมาดูที่ตำรวจสายตรวจค่ะเขาขี่รถจักรยานยนต์ไล่จับกลุ่มวัยรุ่นเครือข่ายค้ายาเสพติดปรากฏว่าเสียหลักค่ะทำให้เสียชีวิต4รายเลยค่ะเรื่องนี้เหตุเกิดบนถนนสายบ้านหนองผือบ้านธาตุนะคะที่ตำบลบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นปรากฏว่าพอไปดูที่เกิดเหตุค่ะไปพบรถจักรยานยนต์

0: สายตรวจทะเบียน16733แล้วก็รถจักรยานยนต์ Honda Wave หมายเลขทะเบียน2กไก่สเสือ6688ขอนแก่นชนกันค่ะแล้วก็ได้รับความเสียหายในที่เกิดเหตุพบร่างผู้เสียชีวิต4รายเลยค่ะทราบชื่อคือนายมินทาดาผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นายสุภกรนายอนุชาแล้วก็10ตำรวจเอกทัศพลชัยชนะผู้บังคับการหมู่และงานป้องกันและปราบปรามสภ.บ้านไผ่นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก1รายก็คือ10ตำรวจโทสหภาพมหาราชอาการสาหัสนะคะเจ้าหน้าที่ตอนนี้นำตัวส่งโรงพยาบาลขอนแก่นแล้วจากการสอบถามนางนาฏอนงนาฏอนงคนนี้เป็นผู้เห็นเหตุการณ์ค่ะเขาบอกว่าช่วงกลางดึกได้ยินเสียงรถบิ๊กไบค์ขับผ่านหน้าบ้านไปด้วยความเร็วสูงจากนั้นก็มีรถจักรยานยนต์สายตรวจขี่ไปตามความเร็วก็สูงเหมือนกันนะเขาบอกว่าไล่เลี่ยงกันไปเลยนะ
1: ครับ
0: เบื้องต้นไม่คิดว่าจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นพอได้ยินเสียงแบบนั้นแต่พอมีเสียงรถกู้ภัยมีตำรวจมาดูจุดเกิดเหตุก็ปรากฏว่ารถทั้ง2คันชนกันค่ะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเบื้องต้นค่ะก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สายตรวจก็ได้เข้ามาขอตรวจเพราะว่ามีรายงานบอกว่าเนี่ยมันมีเครือข่ายยาเสพติดจะนำยาบ้ามาส่งให้กับวัยรุ่นในพื้นที่แต่ว่ากลุ่มวัยรุ่นขี่รถหลบหนีก็เลยไล่ติดตามจับกุมค่ะจนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุชนกันทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตดังกล่าวซึ่งคุณอนุชาหนึ่งในผู้เสียชีวิตนะคะนายอนุชาคนนี้นะมีประวัติค้ายาเสพติดแล้วก็ถูกจับกุมก่อนที่จะพ้นโทษออกมาเมื่อ24สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองก็ปรากฏว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจครั้งนี้ส่งผลให้เสียชีวิตนะคะ
1: ก็เท่ากับว่ามีมอเตอร์ไซค์คนร้ายซึ่งเข้าใจว่าน่าจะซ้อน3
0: ค่ะ
1: ถูกไหมแล้วก็พอขี่ไปเนี่ยตำรวจซึ่งเป็นสายตรวจก็มากัน2คนก็คือขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามกันไปเจออีกทีเนี่ยก็คือประสบเหตุละนะฮะก็เลยทำให้อีกคันนึงเนี่ยที่เป็นคันของคนร้ายเนี่ยมากัน3คนเสียชีวิตทันทีเลย
0: 2คน
1: ส่วนตำรวจเนี่ยนะฮะเสียชีวิต1
0: ค่ะ
1: กับอีกคนเนี่ยบาดเจ็บสาหัส
0: ซึ่งแน่นอนว่าณตอนนี้เองเนี่ยพี่เป้รถมันเร็วอ่ะพอมันเราไม่รู้ว่าลักษณะของการชนกันมันชนกันแบบไหนเพราะ1คันเป็นบิ๊กไบค
1: ์ใช่เดี๋ยวต้องตรวจสอบดูเพราะว่าไม่แน่ใจว่าอีกคนเนี่ยที่บาดเจ็บสาหัสเนี่ยตอนนี้สามารถให้ข้อมูลได้หรือยังแต่ว่าปฏิบัติการของตำรวจสายตรวจเดี๋ยวนี้เขามีกล้องประจำกายอยู่แล้วนะฮะก็เดี๋ยวคงได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น
0: ค่ะ
1: ท่านผู้ชมมาดูเรื่องของน้องเนเน่กันหน่อยกระหึ่มอีกแล้วถ้าตามเวลาไทยที่รอบไลฟ์โชว์เนี่ยนะฮะน้องเนเน่เนี่ยก็จะประมาณ7โมงเช้าที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมแล้วก็หลังจากที่ได้โชว์เพลง Black Hole Sun นะปรากฏว่าโอ้โหโชว์ได้ประทับใจมากเสียงเฮเสียงเชียร์กันเต็มฮอลเลย
0: ไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะที่เชียร
1: ์ใช่ฝรั่งเนี่ยตะโกนเลยนะ Golden Buzzer Golden Buzzer ก็คือเป็นรางวัลพิเศษนะฮะของหนึ่งในกรรมการถ้ากดให้เธอเนี่ยคือเธอไม่ต้องผ่านไปรอบรองนะเนเน่จะกระโดดเข้าไปรอในรอบชิงซึ่งจะแข่งกันในช่วงเดือนกันยายนและนี่ฮะเป็นวินาทีที่เมลบีนะฮะหนึ่งในคณะกรรมการเนี่ยกดโกลเด้นบัสเซอร์ให้แล้วดูคนในฮอลล์คือมันเอกฉันท์นะพูดง่ายๆคนในฮอลล์ทั้งคนไทยเข้าไปดูเยอะนะเขาก็ให้จองตั๋วให้กดบัตรกันแล้วก็ฝรั่งอ่ะเอาต่างชาติเนี่ยคนอเมริกันเนี่ยดูว่าทีนี้เราเห็นฝรั่งนะกระโดดเชียร์เนี่ยเพราะเราเห็นในคลิปนะเขาจะตะโกนก็ได้บัสเซอร์ก็ได้บัสเซอร์ไม่ใช่คนไทยตะโกนนะคนไทยก็ตะโกนต่างชาติก็ตะโกนเพราะว่าน้องอ่ะโชว์ได้สุดยอดมากนะครับเพลง Black Hole Sun แล้วนี่เป็นวินาทีที่พอกดปั๊บโหพ่อวิ่งเข้าไปกอดเนเน่จากนั้นแม่ขึ้นเวทีไปกอดกันกลมเลย
0: นี่ที่กระโดดอยู่ในภาพไม่ใช่คนไทยด้วยนะคือเขาแบบเป็นแฟนคลับน้องจริงๆอ่ะนะคะGolden Buzzer กลายเป็นทางลัดให้น้องเนเน่ไปสู่รอบชิงชนะเลิศได้เลย
1: ใช่นี่นะฮะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกของ2คนไทยที่เข้าไปเชียร์น้องเนเน่อยู่ในฮอลล์การแสดงสดเมื่อเช้าที่ผ่านมาตามเวลาบ้านเราหน่อยนะฮะอ้าวอยู่ในซูมกับผมแล้วนะครับคุณนโมจันเพ็ญและคุณสุขสิริแฮริสนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ทั้งสองท่านครับ
2: สวัสดีค่ะเน่
1: โอ้โห
0: โอ้โห
1: ไหนเล่าให้ฟังนิดนึงบรรยากาศเมื่อเช้าคือผมตามเรื่องนี้ตลอดก็เห็นว่าคนไทยอ่ะตื่นตัวกันมากเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วพี่ก็เข้าไปดูด้วยแล้วฝรั่งในฮอลล์นี่เป็นยังไงบ้างพี่หลังจากที่เน่เขาโชว์เพลงเสร็จอ่ะ
2: ค คึกคักมากค่ะบรรยากาศเปี่ยมล้นไปด้วยความดีใจ
3: ใช่ค่ะคนไทยน่าจะประมาณ 2-300 คนเลยค่ะที่มารวมตัวกัน
0: โอ้
3: เชียร์ไม่ใช่แค่คนไทยอย่างเดียวค่ะ

0: ของซ่านี่คือเสียงดังกระหึ่มมากๆค่ะค่ะ
1: คือพี่พอทราบไหมว่าฟีดแบ็กของเนเน่ก่อนที่จะขึ้นเวทีแข่งอ่ะเขาดีอยู่แล้วหรือเป็นเพราะว่าที่คนทั้งฮอลฝรั่งเนี่ยเขาก็เชียร์เนเน่เพราะว่าการแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์ของน้องบนเวที
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่ค่ะตอนที่กรรมการกำลังตัดสินใจว่าจะกดโกลเด้นบัสเซอร์หรือไม่นะคะเสียงเชียร์เนี่ยมากระหึ่มเลยจนกระทั่งเขาต้องขอให้ว่าเงียบก่อนฟังฉันนิดนึงเนี่ยค่ะเพราะว่าใจไม่ใจว่าใช่ค่ะตอนเขาก็กดในโมเมนต์นั้นก็คือทุกคนกระโดดแล้วก็พอเราหันไปดูเพื่อนข้างๆอ่ะทุกคนจะแบบน้ำตาคลอ
2: ใช่ค่ะความตื่นตันความดีใจของมาเองกับทุกๆคนเลยค่ะ
1: ฝรั่งอะไรเขาก็เอกฉันท์เนาะถูกไหมว่าเน่ต้องได้แล้วก็ได้บัสเซอร์
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเสียงตอนที่เชียร์ว่าเนเน่กำลังรอฟังคำตัดสินเนี่ยคือไม่ใช่แค่คนไทยนะคะที่กระหึ่มค่ะคือทั้งฮอลค่ะที่เรียกว่าเนเน่ทั้งฮอลจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นน้องไม่ใช่ว่าเป็นที่รักของแค่พวกเราค่ะแต่ว่าคนที่พูดถึงเขาแล้วก็รักเขาอะคือทุกคนเลย
3: เขาก็จะร้องไห้ในฐานะที่เราเป็นคนไทยความภาคภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนของคนไทยแล้วเข้าไปเชียร์น้องเนเน่ถึงในฮอค่ะอยากจะสะท้อนความภาคภูมิใจของคนไทยหน่อยดูน้องแบบโอ้โหสุดยอดเลยตอนนี
0: ้ใช่ค่ะความภาคภูมิใจของคนไทยนะคะไม่ว่าจะมีคนใส่ชุดไทยแล้วก็ถือธงชาติไทยไม่ใช่ไทยความภาคภูมิใจเชียร์น้องเนเน่
2: คือใต้เชียร์อยู่ข้างหลังค่ะ
0: ทุกอย่างคือมันคือแบบว่ารวมกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายนะคะคือทุกคนไปแบบว่าไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยทำงานหรือว่าผู้สูงอายุ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อายุก็เยอะมากจริงๆ
2: ค่ะ
0: รวมกันไปเชียร์น้องเนเน่ในวันนี้ค่ะ
2: ค่ะ
1: หมายถึง
2: ตัวพี่เองอ่ะเดินทางมาจากใช่ค่ะตัวพี่เองเนี่ยเดินทางนั่งเครื่องบิน2ชั่วโมงครึ่งค่ะจากรัฐโคโลราโดเพื่อมาเชียร์น้องเขาค่ะก็รู้สึกว่ามันต้องเป็นเราต้องมีส่วนร่วมตรงนี้ให้ได้นะคะแล้วก็ไม่ผิดหวังเลยค่ะสนุกมากมีความสุขมากค่ะ
1: จริงๆเน่เขาเป็นตัวเต็งในรอบการแสดงวีคนี้อยู่แล้วด้วยหรือเปล่า
0: ฮะเขาเป็นตัวเต็งค่ะใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้ที่กรรมการชมอ่ะคือชมว่าเขาอ่ะมีทั้งเสียงที่ดีเรื่องของการเล่นกีตาร์บุคลิกค่ะแล้วก็ของลีลาอารมณ์สุดเท่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องใต้ค่ะมีดีขนาดนี้ก็ต้องใต้เลยค่ะเขาดึงคนทั้งฮองมาที่เขาคนเดียวเลยจากในภาพที่เห็นคนใส่เสื้อเขียวที่สุดเลยค่ะที่กับคุณน้ำโมคืออยู่ต้องต้านคนนี้ค่ะก็อยู่ตรงนั้นก็เป็นโมเมนต์ที่ดีใจกันมากเลยค่ะแล้วก็ตอนที่พอเขากดโกลเด้นบัสเตอร์ใช่ไหมคะคุณพ่อของน้องของน้องพอน้องเนี่ยก็ได้ขึ้นไปบนเวทีแล้วกอดลูกอันนั้นคือเราในฐานะที่คือแบบเราเห็นครอบครัวแล้วก็เห็นคุณพ่อที่ทุ่มเทดูแลลูกสนับสนุนลูกอ่ะเราดีใจกับเขามากมากจริง
3: ๆอันนี้คือเราไม่รู้จักครอบครัวน้องมาก่อนเลยใช่ไหมคะเป็นคนไทยที่อยู่ที่นั่นที่ไปด้วยใจไปเชียร์จริง
0: ๆใช่ค่ะเราไม่ได้รู้จักกันส่วนตัวค่ะเพียงแต่ว่าเนี่ยคือตัวแทนคนไทยที่ได้มาถึงเวทีระดับโลกแล้วก็มาอยู่ใกล้เราขนาดนี้คนไทยก็รวมตัวกันมาเชียร์ค่ะ
1: เป็นเพราะว่า
0: เข้าแถวรอเข้าคิวนานมากเลยนะคะแล้วก็อากาศร้อนมากด้วยค่ะแต่พวกเราก็สู้
4: ดูค่ะ
1: เห็นว่าคนไทยนี่ลางานกันเยอะเลยวันนี้
0: สองคนนะคะเราสองคนเพิ่งรู้จักกันวันนี้ด้วยพอในมูน
1: พี่ลางานมาด้วยหรือเปล่าเนี่ยทั้งสองท่านเลย
0: อะไรนะคะ
1: เห็นคือได้ยินว่าคนไทยอ่ะลางานคนไทยที่นู่นอ่ะลางานเพื่อไปเชียร์เนเน่โดยเฉพาะเลยวันเนี้ย
0: ใช่ค่ะ
3: กลายเป็นว่าน้องเนเน่กลายเป็นตัวเชื่อมคนไทยที่อยู่ในอเมริกาเข้าไว้ด้วยกันเลยบางคนไม่รู้จักกันมาก่อนบางคนไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนก็กลายเป็นเพื่อนกัน
1: ครับผมเห็นชุมชนคนไทยไทยทาวที่ LA ที่เขาจัดกิจกรรมเพื่อที่จะเตรียมโหวตให้กับเนเน่ถ้าเกิดไม่ต้องโหวตอะไรแล้วป่ะถูกไหม
0: ไม่ต้องโหลดแล้วแต่ตรงนี้ค่ะเนี่ยตอนนี้พวกเราก็นั่งอยู่ที่ร้านอาหารไทยที่ไทยทาวค่ะข้างหลังยังมีโปสเตอร์ที่ใกล้ๆกับที่น้องเนเน่ขึ้นโชว
2: ์มีโปสเตอร์เชียร์น้องอยู่ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อ
3: นี่ค่ะภาพบรรยากาศตอนนี้ได้นัดแนะกันหรือยังคะได้นัดแนะกันบ้างหรือยังว่ารอบชิงเราจะไป

0: กันยังไงไปเยอะแค่ไหนแล้วเตรียมพร้อมทั้งชุดเสื้อผ้าหน้าผมและอุปกรณ์ไปยังไงบ้าง
1: หนูถามพี่น้องบอกว่าไปแน่ค่ะ
2: ไปแน่
1: ยังไงเราไปก็
2: มันเนี่ยพี่เล่าให้ฟังหน่อยสิเนี่ยภาพเนี่ยพี่เห็นไหมที่เหมือนเนเน่ออกมาโบกมือนี่มันคือที่ไหนยังไงอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยสิ
1: ภาพนี้คือเสร็จสิ้นการแข่งขันหมดแล้วนะคะแล้วก็ทุกคนต้องกลับบ้านใช่ไหมคะแต่คนไทยเนี่ยยังไม่ยอมกลับเขาก็มารวมตัวกันคือกันทักทายกันแล้วก็ถ่ายภาพร่วมกันแล้วเซลฟี่จังหวะหนึ่งที่เราถ่ายรูปแล้วก็บอกว่าเน่น้องเน่อยู่ที่ชั้นสองอะค่ะเขาได้ยินเสียงคนตะโกนชื่อเขาก็เลยเยี่ยมหน้าออกมาดูพวกเราก็เลยยิ่งปรี๊ดกันใหญ่เลยค่ะเหมือนเขาก็อยู่ชั้นบนเขาก็ดีใจเขาก็ขอบคุณพวกเราเนี่ยค
2: ่
1: ะ
2: อ๋อนี่ไงนี่คือตึกเนี่ยฮอลล์นี้ก็คือที่แสดงกันใช่ไหมฮะที่พี่เข้าไปดูข้างใน
1: ใช่ค่ะ
2: อ๋อเราออกมาแล้วแต่เน่ยังอยู่ข้างในแล้วเขาก็เลยมีช่วงนึงที่เขาออกมาโบกไม้โบกมือให้
1: ชั้นสองค่ะแล้วเขาก็เลยค่ะเขาเยี่ยมหน้าออกมาดูนิดนึงพวกเราพอเห็นก็เลยแบบโอ้ตะโกนชื่อเนเน่ค
0: ่
1: ะ
0: หลังจากจบการแข่งขันจะมีมิทติ้งกับน้องเนเน่ไหมคะคนไทยที่นู่น
1: เรายังไม่ทราบไม่มีการนัดหมายนะคะ
0: แต่ว่า
1: จะมีภายหลังไม่แน่ใจค่ะ
0: แต่ก็ขอบคุณคนไทยทุกคนนะคะที่เป็นตัวแทนเชียร์น้องเนเน่เพราะว่าดูจากภาพแล้วนอกจากคนไทยด้วยกันเองฝรั่งจะได้เห็นวัฒนธรรมของไทยด้วยนะว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงเวลาเรารวมตัวกันหรือตั้งใจจะทำทักสิ่งนะคะ
1: ใช่ค่ะพิธีกรพูดคำว่าประเทศไทยน่าจะถึง10ครั้งได้คำว่าไทยแลนด์ไปแลนด์ค่ะ
2: คือคลิปแรกที่คนไทยรู้จักเนเน่ก็คือตอนที่เป็นรอบออดิชั่นใช่ไหมที่น้องไปโชว์ซอมบี้ตอนนั้นน้องบอกว่าน้องมาจากภูเก็ตนะภูเก็ตไทยแลนด
1: ์ใช
2: ่คือผมยังไม่เห็นคลิปเต็มทั้งหมดนะวันนี้บรรยากาศเป็นยังไงตอนที่น้องอยู่บนเวทีโชว์แต่เขาวันนี้เขาพูดเป็นไทยแลนด์แล้วเนาะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแล้วก็เวลาที่พวกเราเชียร์นะคะแล้วก็บกธงพิธีกรจะบอกว่าเห็นละว่ามีแบบแฟนๆมาจากประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะก็
2: โอ้โหนี่เอาบรรยากาศมาให้ได้ด
1: ูบรรยากาศดีมากค่ะสนุกมากวันน
2: ี้เอ๊ะเนเน่เขาโชว์คนสุดท้ายใช่ไหมฮะ
1: เนเน่โชว์คนสุดท้ายแหละค่ะไม่ใช่นะคะไม่ใช่คนสุดท้ายค่ะต่อจากเนเน่มีอีก2โชว์
2: อ๋อก็คือตามลำดับเนี่ยก็คือขึ้นท้ายๆของเนเน่ซึ่งของเนเน่นี่เป็นคนที่เข้าประกวดอายุน้อยสุดไหมฮะสำหรับโชว์ในวีคเนี่ยฮะ
1: ไม่ใช่น้อยสุดค่ะมีเด็กผู้ชาย2คนที่อายุน้อยด้วยค่ะที่เป็นเล่นกีตาร์แล้วก็เป็นครูใช
2: ่แล้ว
1: น้องก็ถือว่า
0: เนี่ยค่ะภาพบรรยากาศนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันแล้วก็พูดคุยกับพี่ๆenergy ตอนนั้นที่น้องเขาขึ้นโชว์ค่ะน้องเขามี energy มากน้อยแค่ไหนอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
1: พลังเยอะมากเตรียมพร้อมมาดีมากคือแบ็คกราวด์แบ็คดรอปข้างหลังนะคะจะเป็นเปลวเพลินที่ลูกโทนค่ะแล้วก็น้องก็จะมาในชุดสีดำแต่ว่าผมสวยมากแล้วเหมือนครับคือลึกลับนิดนึงในตอนต้นนะคะแล้วก็เพลงเนี่ยจะซอฟต์ก่อนแล้วก็พอซอฟต์ไปเพียงแค่ชั่วครู่ก็จะตามมาด้วยพลังของเสียงของน้องเนี่ยค่ะใช่ค่ะแล้วน้องก็จะโซโล่ลีดกีตาร์ขึ้นแบบมีพลังเยอะมากๆค่ะ
2: ก็คือโชว์ได้ดีไม่แพ้ตอนครั้งแรกที่เล่นเพลงซอมบี้เนาะ
1: ค่ะเพียงแต่ว่าเพลงที่น้องเลือกครั้งนี้อาจจะไม่ใช่เพลงติดหมูมากเหมือนเพลงซอมบี้แต่ว่าโดยออริจินอลของเพลงนี้เขามียอดวิวตั้ง300กว่าล้านวิวทั่วโลกอะค่ะน่าจะเป็นเพลงร็อกสำหรับกลุ่มที่อายุน้อยลงมาไม่ใช่ร็อกรุ่นเก่าอย่างพวกพี่ค่ะเพราะฉะนั้นน้องน่าจะน้องก็จะมีฐานแฟนคลับที่อายุได้ทุกเลนจ์เลยอะค่ะก็ถือว่าน้องเลือกได้ดีค่ะ
2: ใช่เพราะผมไปฟังเพลง Black Hole Sun ที่ต้นฉบับเขาร้องเราก็ไม่คุ้นหูนะแต่วันนี้ตอนน้องโชว์บนเวทีคนในฮอลล์เขาก็รู้จักเพลงนี้เขาก็อินกันเนาะ
1: จะเป็นวัยรุ่นหน่อยค่ะที่ร้องตามค่ะแต่จะเหมือนน้องที่ปล่อยแบบว่า ปล่อยแบบว่า

0: ไม่ต้องแบบว่าเลิกมาตอบตรงคือแบบว่ามีแต่อารมณ์ไปเพลงนี้ใช่ค่ะเป็นเพลงที่โชว์พลังเสียงแล้วก็โชว์เรื่องอารมณ์ค่ะอินเนอร์ของเพลง
1: เอาล่ะแล้วตอนนี้คนไทยแยกย้ายกันยัง
0: ไ
1: งเนี่ย
0: น้องแต่งตัวน้องแต่งตัวเท่มากนะคะน้องแต่งตัวเท่มากคือมีผ้าของทางใต้อ่ะค่ะ
1: ครับ
0: คาดเอวออกมาสวยมากแล้วก็ดูแล้วไม่ได้เป็นชุดที่ต้องไปแบรนด์เนมหรูหราอะไรแต่ว่ามีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์อยากทำอะไรมาเอาเขาส่งถึงผ้าไทยอะไรค่ะ
2: หายตื่นเต้นกันหรือยังคะทั้งสองคน
0: ยังตื่นเต้นอยู่ยังบงบงคิดแล้วก็ยังมีแอบน้ำตาซึมเพราะว่าคนไทยหลายคนนะคะคือพอออกมาจากมอแล้วอะทุกคนยังเหมือนกับน้ำตาซึมอะไรเงี้ยค่ะยังเหมือนแบบดีใจกับมอมีคุณครูท่านหนึ่งคือเก็บเศษ
1: โกลเด้น
0: บาเซลชงตังใช่ค่ะเก็บไปไว้ที่บ้านเลยค่ะ
1: โอ้โหวันนี้มีผู้เข้าแข่งขันคนอื่นได้โกลเด้นบาเซลไหมฮะในวีคเนี่ยฮะ
0: อะไรนะคะ
1: มี
0: ขอคำถามอีกครั้งนึง
1: มีใครได้โกลเด้นบัสเซอร์ไหมฮะนอกจากเนเน่ฮะของวิกเนี่ย
0: ไม่ได้วันนี้แค่เนเน่คนเดียว
1: โอ้โหเนเน่คนเดียวเลยเอาละฮะเดี๋ยวเจอกันอีกทีกันยานะพี่นะ
0: ค่ะใช่ค่ะ
2: ไปแน่นอนใช่ไหมคะอย่าลืมเตรียมชุดไทยไปนะ
0: ไปแน่นอนค่ะ
1: ครับผมวันนี้ขอบคุณนะครับ
0: ติดขอบไปติดเหมือนเดิม
2: โอเคค่ะส่งกำลังใจนะคะค่ะวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะ
0: ผมความสุขไปถึงคนไทยด้วยค่ะที่ประเทศไทยค่ะ
1: ครับไอ้พี่นิดนึงพี่รู้จักคนที่พาเนเน่เขามาประกวดอเมริกาก็ทันเลนด้วยไหม
0: ไม่รู้จัก
1: ไม่รู้นะไม่รู้
0: ส่วนตัวไม่รู้ตอบฝ่ายค่ะไม่รู้จักส่วนตัวไม่รู้จักค
1: ่
0: ะ
1: แล้วพอรู้ไหมเขาเป็นใครอะไรยังไง
0: เขาเป็นชื่อคุณจอน
1: เป็นคุณจอนโอเคได้ครับขอบพระคุณมากนะครับพี่ครับสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะ
1: คุณนโมจันเพ็ญและคุณสุขสิริแฮริสขอพระคุณนะฮะเอ้าคุณจอนเดี๋ยวทีมงานมีภาพพอดีผมมีข้อมูลเมื่อกี
2: ้
1: นึกว่าพี่ทั้งคู่เขารู้จักคุณจอนด้วยไม่รู้จักนะฮะนี่ฮะคุณจอนเอลลอนคือหลายคนสงสัยว่าคือน้องเนเน่ก็ทำซิงเกิลอยู่ที่ประเทศไทยถูกไหม
2: ค่ะ
1: แล้วก็มีชื่อเสียงทำช่องของตัวเองแต่ไปประกวดบนเวทีนี้ได้ยังไงคือตอนแรกเราก็ดูว่าอ๋อคงเป็นเวทีที่เปิดกว้างแล้วคุณพ่อคงพาไปลุยเลยมั้ย
2: ใช่ค่ะเข้าใจกันแบบนั้น
1: คนที่อยู่เบื้องหลังคือฝรั่งคนนี้นะ
2: คุณจอห์นเอลลอนนะคะ
1: ใช่คุณจอห์นเอลลอนเนี่ยคือแกไปเจอเนเน่เพราะเนเน่เขาเล่นอยู่ที่นาคามาร์เก็ตอ่ะ
2: ใช่ค่ะที่จังหวัดภูเก็ตคือคุณจอห์นเนี่ยไปเจอเนเน่ตอนที่เล่นอยู่ที่ภูเก็ตปรากฏว่าก็กลายเป็นแรงผลักดันสำคัญเลยค่ะช่วยให้ประสานงานกันสนับสนุนจนน้องก้าวเข้าสู่อเมริกาก็อตทาเลนต์จากวันเนี้ยทั้งคู่กลายมายืนถ่ายภาพร่วมกันแบบที่เห็นที่อเมริกาก็อตทาเลนต์เป็นความสำเร็จนะที่หลายคนบอกว่ามันเชื่อมถึงกันเป็นความเชื่อว่าในเราเนี่ยมีเบื้องหลังอยู่เสมอเบื้องหลังคนของน้องเนเน่ก็คือผู้ชายคนนี้จอห์นเอลลอนนะคะ
1: นี่นะฮะเป็นคนเรียกว่ากรุยทางนะครับแล้วก็ชักชวนให้น้องเนี่ยไปประกวดในรายการใหญ่ระดับโลกนะอเมริกาก็อตทาเลนต์แล้วท้ายที่สุดเนี่ยจากที่คุณจอนเนี่ยนะฮะเจอน้องที่ตลาดนาคาภูเก็ตนะแล้วตอนนี้นี่คือภาพที่เขาไปถ่ายด้วยกันในเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์ที่สหรัฐที่ลอสแองเจลิสนะครับ
2: แต่ว่าตาแหลมนะคะ
1: นะ
2: น้องก็ประสบความสำเร็จนะคะ
1: ก็ดูสิไปถึงรอบสุดท้ายไลฟ์โชว์เลยนะครับแต่ท่านผู้ชมจากเรื่องของเนเน่ครับเดี๋ยวเราไปตามเรื่องของการฟื้นฟูน้ำท่วมที่น่านกันหน่อยนะครับก็คุณยศชนันท์วงสวัสดิ์เนี่ยก็ลงพื้นที่ที่น่านไปติดตามเรื่องของน้ำท่วมนะครับไปช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยนะครับแล้วก็เร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้ผู้ประสบภัยเนี่ยสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้เร็วที่สุดนะฮะโดยตามรายงานที่บอกคุณยศชนันท์เนี่ยก็ไปตรวจสอบตรวจดูความเสียหายของสะพานบ้านฝายมูลนะครับที่ท่าวังผานะตรงนี้ก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับก่อนที่ไปจุดคือบ้านแก้มที่อำเภอปัวนะครับท่านก็ไปให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยแล้วก็ติดตามการดำเนินงานช่วยเหลือของหน่วยงานในพื้นที่ทางคุณยศชนันท์เนี่ยก็บอกว่าได้ติดตามการปฏิบัติงานของกระทรวงศึกษาธิการด้วยเพราะว่าเขามีอาชีวะอาสาเนาะอาชีวะอาสาเนี่ยเขาก็อยู่ที่ปัวนะปักหลักอยู่นั่นเลยที่หมู่บ้านร้องแงนะครับระดมบุคลากรนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัย

0: ไปฟื้นฟูช่วยซ่อมนะฮะแล้วก็ตรวจสอบความเสียหายของระบบโครงสร้างขั้นพื้นฐานนะครับสะพานถนนระบบไฟฟ้าประปาเพื่อประสานงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยเร่งเข้าฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วนะครับ
1: คุณผู้ชมขยับมาดูสถานการณ์ในแม่น้ำยมกันหน่อยนะคะตอนนี้แม่น้ำยมที่ไหลผ่านจังหวัดพิจิตรค่ะเริ่มที่จะล้นตลิ่งแล้วก็ไปท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดก็สั่งการให้เตรียมความพร้อมค่ะวันนี้คุณธนิยาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะคะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความพร้อมแล้วก็รับมือสถานการณ์อุทกภัยค่ะประชุมกันเพราะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนด้วยแล้วก็จากการประเมินแนวโน้มสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรนะคะพบว่าหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งในพื้นที่ทางตอนเหนือแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรเองส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสายสำคัญเพิ่มสูงขึ้นค่ะโดยเฉพาะแม่น้ำน่านแล้วก็แม่น้ำยมที่ไหลผ่านหลายอำเภอของพิจิตรอาจจะส่งผลต่อพื้นที่ลุ่มต่ำได้หรือว่าพื้นที่ริมแม่น้ำพื้นที่ทางการเกษตรรวมไปถึงกิจกรรมทางน้ำของประชาชนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรสั่งการค่ะให้ทุกระดับดำเนินการนะคะทั้งระดับอำเภอระดับจังหวัดไปสำรวจกลุ่มเปราะบางดูซิว่าเสี่ยงพื้นที่น้ำท่วมตรงไหนบ้างแล้วก็อยู่ตรงจุดไหนมากที่สุดไปทำความเข้าใจกันเตรียมพร้อมที่จะรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งแล้วก็เตรียมการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยอย่างทันท่วงทีจากนั้นผู้ว่าพิจิตรท่านก็ไปพื้นที่บ้านเกาะสาริกาหมู่ที่4ค่ะที่ตำบลรังนกอำเภอสามงามตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะแล้วก็ท่วมซ้ำซากทุกปีเลยแล้วก็พอแม่น้ำยมมันมาล้นตลิ่งปุ๊บนี่เลยอย่างที่เห็นในภาพนะคะเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็พอท่วมปุ๊บเนี่ยประชาชนที่สัญจรไปมาที่จะออกจากบ้านก็ต้องใช้เรือถ้าดูในภาพเนี่ยนะคะประชาชนเขาก็ค่อนข้างที่จะเตรียมรับมือเหมือนกันเพราะมันเป็นน้ำท่วมซ้ำซากบ้านก็จะเป็นใต้ถุนบ้านแบบนี้นะคะบ้านก็จะยกสูงหน่อยก็ไปมอบถุงยางชีพค่ะมีเรื่องของเครื่องใช้อุปกรณ์แล้วก็เตรียมความพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะเพื่อให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินก็เตือนประชาชนว่าฟังข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐด้วยนะแล้วก็เตรียมรับมือมวลน้ำก้อนใหญ่ที่จะมาจากทางตอนเหนือไหลลงมาในอีกไม่กี่วันนี้ค่ะ
0: โอ้โหพิจิตรนี่สึกหลายทางเลยนะมีทั้งแม่น้ำน่านนะ
1: แม่น้ำยม
0: แล้วก็ยังมีน่านสายเก่าอีกน
1: ะ
0: คุณผู้ชมแล้วก็เนี่ยน้ำก็มาเยอะนะฮะแล้วเดี๋ยวจากพิจิตรเนี่ยเดี๋ยวมาแล้วนครสวรรค
1: ์ตอนนี้แค่ล้นตลิ่งนะครึ่งแข้งแล้วไม่เป
0: ็นได้ท่านผู้ชมเพราะนั้นเนี่ยมาตรวจสอบกันหน่อยลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนกลางของประเทศนะฮะเพราะว่าพอน้ำมาจากพิจิตรด้วยแล้วก็มาจากหลายสายด้วยมาอยู่ที่เจ้าพระยาท่านผู้ชมฮะตอนนี้เนี่ยน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ปรับเพิ่มการระบายน้ำด้วยน
1: ะ
0: ตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับโดยอธิบดีกรมชลประทานนายวิทยาแก้วมีเปิดเผยครับจากการติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะพบว่าตอนนี้ฮะปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์แนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วง 1-9 วันข้างหน้าคาดว่า28สิงหาคมนี้หรือว่าอีก2วันวันศุกร์เนี่ยนะท่านผู้ชมปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 จะเกิน1,000น
1: ะ
0: อาจจะได้เห็นตัวเลข1,000ถึง 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดการณ์กันว่าปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาจะมีประมาณ60ถึง100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็จะทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ 1,100 ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะนั้นการบริหารจัดการฮะกรมชลประทานเนี่ยเขาก็จะรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกตะวันตกนะครับแล้วก็พิจารณาปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับน้ำที่เข้ามาและหากมีการปรับการระบายน้ำในอัตรา700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับอาจทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ60เซนถึง1เมตร50เซน
1: ค่ะถือว่าสูงทีเดียวนะคะ
0: เพราะนั้นเตือนพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบเลยนะครับตอนนี้ได้รับผลกระทบแล้วนะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะถ้ามีคันกั้นน้ำเนี่ยอาจจะยังอยู่ในตลิ่งอยู่แต่ถ้าเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเนี่ยฮะระบุมาเลยที่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรของอยุธยานี่พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเฝ้าระวังนะครับ
1: พื้นที่ตรงนี้เฝ้าระวังทุกปีอยู่แล้วนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซากเจ้าหน้าที่ก็เตือนกันทุกปีคุณผู้ชมมาต่อกันที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกค่ะยังคงจัดกำลังพลจิตอาสาพร้อมยุทโธปกรณ์เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะ พลตรีนพดลวัชรจิตบวรผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่39นะคะในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่39ได้ลงพื้นที่ไป

0: ที่ตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกค่ะก็ไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยนะคะพร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่39ท่านก็ให้กำลังใจกำลังพลกำชับทุกนายติดตามสถานการณ์ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังประสานความร่วมมือร่วมกันรวมไปถึงจิตอาสาทุกภาคส่วนค่ะโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยแล้วก็การบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่39นะคะยังคงจัดกำลังพลแล้วก็เตรียมความพร้อมย่านยุทโธปกรณ์เพื่อที่จะสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยอย่างต่อเนื่องค่ะจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะคะ
1: ส่วนกองพันทหารมาที่1โดยกองพันทหารมาที่10กรมทหารมาที่2นะฮะก็จัดกำลังพล10ชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาอันนี้ไปที่บ้านตึ๊ดนะฮะอยู่ที่ตำบลวรนครที่ปัวหน้าเนี่ยแหละครับร่วมกับท้องถิ่นผู้นำชุมชนนะครับก็ไปช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนนะครับจิตอาสาเนี่ยฮะงานถือว่าแหมก็ต้องช่วยกันนะฮะเพราะว่าดินโคลนพวกนี้บางทีรอนานก็ไม่ได้เหมือนกันไปฉีดล้างทำความสะอาดตามบ้านที่ได้รับผลกระทบนะครับพื้นที่สาธารณะพื้นที่ที่เสียหายนอกจากนี้ก็ยังไปฟื้นฟูเส้นทางสัญจรเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับยังมีอีกหน่วยนะที่จัดชุดที่เข้าไปพูดคุยให้กำลังใจรับฟังปัญหาความต้องการก่อนที่จะไปประสานความช่วยเหลือโดยตรงนะครับโดยทางหน่วยก็ยืนยันว่าฐานจะอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์นะครับ
0: ขณะที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกรมทหารราบที่29ค่ะจัดกำลังพลจิตอาสาลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีก็จัดกำลังพลจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่29ค่ะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ไปช่วยกันนำเศษกิ่งไม้ต้นไม้ที่หักโค่นขวางทางที่น้ำมันจะไหลผ่านลงสู่ลำห้วยอู่ล่องนะคะก็ไปดำเนินการจัดการตรงนั้นออกเพื่อให้ตรงนี้สามารถระบายน้ำได้อย่างสะดวกขึ้นแล้วก็ที่สำคัญไปดูเรื่องของประชาชนที่จะอยากจะได้อุปโภคบริโภคอะไรบ้างตรงนี้ก็นำไปมอบให้ระหว่างรอการฟื้นฟูศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกรมทหารราบที่29ค่ะยังคงมอบหมายให้กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่29ซึ่งก็รับผิดชอบพื้นที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะคะแล้วก็กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่29รับผิดชอบอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีก็ไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะเตรียมความพร้อมทุกด้านเลยนะคะทั้งกำลังพลยุทธโธปกรณ์ยานพาหนะ24ชั่วโมงค่ะ
1: ครับส่วนช่อง5ของเรานะฮะท่านผู้ชมฮะก็ขอเป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเลยนะครับซึ่งกองทัพบกโดยททบ5ก็เป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของจากพี่น้องประชาชนนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็จะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ภาคเหนือก็มาร่วมบริจาคกันได้นะครับที่ตึกใหญ่ช่อง5อาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีนะครับสิ่งที่ต้องการณตอนนี้นะข้าวสารอาหารแห้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเวชภัณฑ์ผ้าอ้อมสำหรับเด็กผ้าอ้อมผู้ใหญ่นะและเพื่อความสะดวกเนี่ยนะฮะก็นำมามอบให้ที่ช่อง5แล้วของเราเนี่ยก็จะประสานทางรถทหารนะครับรถบรรทุกขนาดใหญ่เนี่ยเพื่อเดินทางไปส่งให้กับพี่น้องที่เดือดร้อนได้ทันทีเลยนะครับก็มาบริจาคได้ที่ช่อง5ตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเบอร์ขึ้นได้ที่หน้าจอนะครับ061-026-0370และ061-026-0374นะครับ
0: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามาดูบรรยากาศการประชุมสภากันค่ะ

ัสสุชนหลั่งล้นใจประชาไทยเอ่ยวัชระราชธิดาอยู่เกล้าขวัญหทัยไปลับลาทุกทเวศกมลนาจิตหม่นหมองตรอมเศร้าราดเฝ้าอาดูลสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0: เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงไทย
1: เราได้เปิดแนวของการวิจัยเนี่ยนะครับจากพื้นโลกเนี่ยนะครับขึ้นไปสู่บนอวกาศนักวิทยาศาสตร์ของเรานะครับชิ้นส่วนทั้งหมดเนี่ยประกอบขึ้นในประเทศไทยเราแล้วก็ส่งขึ้นไปอยู่บนยานอวกาศ International Space Station ในระหว่างทางเนี่ยนอกจากเราจะได้ผลงานวิจัยแล้วนะครับซึ่งเป็นความรู้ใหม่อาจจะนำมาซึ่งทฤษฎีใหม่นะครับอาจจะนำมาซึ่งการที่จะจดสิทธิบัตรนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของนวัตกรรมใหม่
2: ๆเราสามารถสร้างระบบวิศวกรรมที่เป็นห้องปฏิบัติการเล็กบนนั้นได้แล้วเนี่ยแปลว่าอนาคตเราอาจจะไม่จำเป็นต้องศึกษา emulsification แหละศึกษาเรื่องที่ซับซ้อนไปกว่านั้น
3: สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยร่วมกับศึกมวย SRC โดยพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มประธานจัดงานขอเชิญชมศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกททบ5ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยเวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิวันอังคารที่8กันยายนเวลา 20:30 นคู่เอกรณชัยวอยี่จีดวลเดือดพรเสน่ห์สภูมิพัฒน์คู่รองก้าวประหลัดสเทียนโพปะทะเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งและคู่มวยดูเดือดกว่า9คู่จองบัตรได้ที่โทร080-949-4596
4: คุณผู้ชมคะกลับมาร่วงนี้มาดูบรรยากาศของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรกันหน่อยนะคะวันนี้มีวาระการประชุมคือการพิจารณาพรกเงินกู้400ล้านบาทนายกรัฐมนตรีเข้าไปชี้แจงด้วยตนเองนะคะโดยที่อาคารรัฐสภาค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยก่อนที่จะประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569กรอบวงเงิน400ล้านบาทค่ะท่านนายกบอกว่าพระราชกำหนดดังกล่าวรัฐบาลกำลังจะเสนอในการเปิดประชุมวันนี้ซึ่งก็เป็นไปตามกฎหมายแล้วก็รัฐธรรมนูญซึ่งวันนี้มีการหารือกันนะคะตอนนี้มีการหารือกันในที่ประชุมแล้วท่านนายกบอกว่าจะเป็นผู้แถลงนำเสนอรายละเอียดของพระราชกำหนดเนี้ยต่อที่ประชุมสภาด้วยตนเองหลังจากนั้นก็จะเป็นการอภิปรายของสมาชิกค่ะส่วนไหนที่เป็นข้อสงสัยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็จะชี้แจงจนคลายข้อสงสัยอย่างตรงไปตรงมาพร้อมเชื่อว่าจะไม่มีปัญหาอะไรค่ะนักข่าวก็ถามว่านายกรัฐมนตรีได้ทักทายคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าผู้นำฝ่ายค้านหรือเปล่าท่านนายกก็หันมารับไหว้แล้วก็ทักทายกันนะคะระหว่างนี้คือเขาเดินสวนกันนะคะ
5: ในการเปิดประชุมวันนี้นะครับเป็นไปตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญนะครับเดี๋ยวเปิดมาผมก็แถลงนำเสนอให้กับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการ

0: อภิปรายส่วนไหนที่เป็นข้อสงสัยเราก็เตรียมรัฐมนตรีผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับให้คำชี้แจงให้คลายข้อสงสัยนะครับตรงไปตรงมาไม่มีปัญหาอะไรครับ
1: ก็ตอบได้หมดตรงไปตรงมาไม่มีปัญหาอะไรนะฮะคุณเอกนิติบ้างครับท่านผู้ชมยืนยันว่าพร้อมสำหรับการประชุมวันนี้ส่วนจะสามารถชี้แจงข้อซักถามของฝ่ายค้านได้หรือไม่คุณเอกนิติมั่นใจตอบได้ทุกคำถามสามารถผ่านไปได้แน่นอนรวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาส2ที่ออกมาอย่างสะท้อนสิ่งที่รัฐบาลคาดการไว้นะฮะตลอดจนการมีพระราชกำหนดก็จะช่วยประคับประคองเศรษฐกิจไม่ให้กระทบหนักได้นะครับ
2: ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการชี้แจงในที่ประชุมสภานะคะหลังจากที่ให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่อันนี้เป็นภาพบรรยากาศก่อนการประชุมสภานะคะจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็พูดในที่ประชุมสภาขอให้ที่ประชุมสภาผ่านร่างพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทตรงนี้เพราะว่าจำเป็นที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องของพลังงานแล้วก็นายกยืนยันนะว่ามันไม่มีทางเลือกแล้วเพราะว่ามันจำเป็นเร่งด่วนจริงๆในการที่จะแก้ไขปัญหาก็เลยออกเป็นพรก.กู้เงิน400,000,000,000ตรงนี้ออกมานะคะแต่ว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีมีภารกิจข้างนอกด้วยนะคะไม่ใช่แค่งานในสภาเท่านั้นก็เลยเดินทางเข้าออกที่ประชุมเป็นระยะแต่ว่ายืนยันจะติดตามการอภิปรายตลอดแล้วก็รัฐบาลพร้อมรับฟังความคิดความเห็นเพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานซึ่งรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็รอฟังอยู่ที่ประชุมสภาไม่ได้หายไปไหนนะคะแต่ว่าตัวท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีภารกิจเยอะอะค่ะต้องเดินทางเข้าออกเป็นประจำอยู่แล้วมันก่อนหน้านั้นท่านนายกเคยไปประชุมครม.ที่ทำเนียบที่สภาด้วยเพราะว่าม
1: ันมี
2: การประชุมตรงกันนะคะก็สลับสับเปลี่ยนภารกิจกันแบบนี้ก็ทำหน้าที่ชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้องไปนะคะ
1: ฝ่ายค้านบ้างท่านผู้ชมก็คือยังทงเหมือนเดิมนะก็คือ200,000,000,000 บาทหลังที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานก็มองว่ามันยังไม่ใช่ภาระที่เร่งรีบเท่าไหร่เนี่ยนะฮะโดยคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมพรก.กู้เงิน400,000,000 บาทเนี่ยนะฮะก็บอกว่าวางตัวผู้อภิปรายไว้หลายด้านทั้งเรื่องความคุ้มค่าของโครงการการใช้เงินของคณะรัฐมนตรีว่าเอาไปใช้ในส่วนไหนบ้างนะครับส่วนประเด็นสำคัญคือการพิจารณาอำนาจของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญว่าการตราพรก.กู้เงินเนี่ยเป็นไปเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศหรือไม่และมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงด้วยหรือไม่เนี่ยนะครับซึ่งทางพรรคประชาชนเนี่ยก็จะตรวจสอบวงเงิน200,000,000,000 บาทที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานที่เราเรียก200,000,000,000เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมก็เห็นว่าการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานต้องใช้เวลาหลายปีครับและไม่จำเป็นต้องใช้เงินกู้เพียงอย่างเดียวเพราะว่ายังมีเงินจากภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจ3การไฟฟ้าและกองทุนต่างๆที่สามารถเข้ามาช่วยการลงทุนได้นะครับฟังเสียงนะฮะ
3: นะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือในเรื่องของความคุ้มค่าในเรื่องของโครงการที่เราเห็นตามหน้าข่าวว่าตัวคณะรัฐมนตรีเนี่ยเตรียมจะเอาไปใช้อย่างไรบ้างนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันนะครับก็ต้องพูดให้ชัดว่าการพิจารณาในส่วนของการอนุมัติพรก.เงินกู้ในครั้งนี้เนี่ยจริงๆแล้วส่วนของรัฐสภาเองเนี่ยมีอำนาจเต็มในการพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญทั้งสองวรรคทั้งมาตรา172วรรคหนึ่งและวรรคสองนั่นก็คือพิจารณาว่าเป็นไปเพื่ การรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือไม่อันนั้นประการแรกแล้วก็ประการที่สองเนี่ยก็คือดูว่ามีเหตุความจำเป็นรีบด่วนที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้หรือไม
1: ่และข้อสังเกตจากการแถลงของครม.เงานะครับว่าอาจจะมีโครงการที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมาบางรายคุณณัฐพงศ์ก็ย้ำว่าจะตรวจสอบว่าโครงการต่างๆภายใต้เงินกู้200,000,000,000 บาทเนี่ยสามารถเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานได้จริงหรือไม่นะครับหรือเป็นเพียงการนำโครงการพวกโซลาร์เซลล์ตามพื้นที่ข้างทางและโซลาร์เซลล์ภาคการเกษตรมารวมเอาไว้ในพรก.กู้เงินก็ยอมรับนะว่าโซลาร์เซลล์ภาคการเกษตรมีประโยชน์ต่อประชาชนในการลดค่าไฟแต่จริงๆแล้วเรื่องของเงินเนี่ยนะฮะก็ยังมีกองทุนแล้วก็ช่องทางงบประมาณอื่นที่สามารถนำมาใช้ได้เพราะนั้นไม่จำเป็นต้องใช้พรก.กู้เงิน
2: ค่ะคุณผู้ชมขยับมาดูเรื่องของคดีหัวสวกันหน่อยนะคะก่อนหน้านี้มีข่าวมีคราวออกมาว่ากกต.จะสรุปสำนวนและเดี๋ยว28สิงหาคมนี้จะรู้ชัดแล้วว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปแต่ว่าล่าสุดค่ะกกต.ออกมาปฏิเสธนะคะไม่ได้มีการลงมติคดีหัวสว24สิงหาคมนี้แล้วก็ระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาสำนวนค่ะซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ออกเอกสารชี้แจงตามที่ปรากฏข่าวเผยแพร่ทางสื่อมวลชนว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะประชุมเพื่อลงมติกรณีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.ในวันที่28สิงหาคมที่จะถึงนี้กกต.ชี้แจงค่ะว่าไม่เป็นความจริงโดยกกต.อยู่ระหว่างการพิจารณาสำนวนสว.แล้วก็ลงมติสำนวนดังกล่าวต่อไป

0: ปรากฏว่ามีความเคลื่อนไหวออกมาทาง DSI เนี่ยส่งสำนวนคดีแตงโม54แฟ้มเขาเนี่ยส่งไปให้กับทางปปช.ตรวจสอบหลังจากพบประเด็นเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับโดยนายเกรียงศักดิ์สุวรรณศรีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษหรือ DSI ได้นำเอกสารสำนวนของคดีแตงโมตรวจสอบหลังจากเจอประเด็นใหม่นะฮะท่านผู้ชมเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับคดีของแตงโมพัทธิดาพัทรธิดานะฮะพร้อมระบุว่าขณะนี้สำนวนอยู่ในอำนาจของปปช.แล้วจึงไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ตามกฎหมายนะครับทางด้านของอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ยืนยันการส่งสำนวนให้ปปช.ไม่ใช่การยุติคดีแต่เป็นการดำเนินการตามกฎหมายหลังจากที่นะฮะอย่างที่บอกว่าเจอประเด็นเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมอาจจะเกี่ยวข้องพร้อมเปิดเผยว่าสำนวนทั้งหมดมีกว่า54แฟ้มเอกสารเป็นหมื่นแผ่นเนี่ยฮะที่ DSI ออกมาส่งต่อให้กับปปช.นะครับหลังจากนี้ขั้นตอนจะเป็นอย่างไรปปช.ก็จะพิจารณาภายในกรอบเวลา30วันหากเห็นว่าไม่ร้ายแรงเนี่ยอาจจะส่งเรื่องกลับไปที่ DSI หรือไม่คือขอให้ DSI ไปสอบเพิ่มเติมนะครับและหากพบว่ามีมูลความผิดก็จะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปอาจารย์ประเทศก็ย้ำนะฮะการต่อสู้ตลอด4ปีที่ผ่านมาไม่สูญเปล่ายังต้องสู้กันต่อถือว่าคืบหน้าไปอีก1ขั้นนะครับ
1: คุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามาดูข่าวต่างประเทศกันค่ะ
2: ดินเสียดินกระด้างเชื้อราจากดินปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นทำสวนก็ไม่ออกดอกออกผลชาวไร่ชาวสวนเดือดร้อนทุกปัญหามีทางแก้ไขด้วยดินดีต้นดีดินดีต้นดีเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชไม่มีสารเคมีใช้ได้กับพืชผักไม้ผลและพืชไร่ฉีดได้ทั้งดินต้นและใบทำให้พืชแข็งแรงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วช่วยในการเร่งดอกออกผลและช่วยในการบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ทำให้รากสะสมอาหารได้ดีขึ้นโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044หรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
3: ดินดีต้นดีได้ผลผลิตดีข้าวเม็ดใหญ่ใบเขียวใบตั้งลดค่าใช้จ่ายไปตั้งเยอะ
4: ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นต้นยางก็สูงใหญ่แข็งแรงชาวสวนยางแบบผมเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเลยครับ
5: ต้นทุนมันลดแต่ผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักของลูกต่อลูกเอามาเทียบกันอ่ะมันจะหนักกว่ากันเลย
6: ชีวิตก็ดีขึ้นตามดินค่ะพอไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะผลผลิตก็งอกงามพอได้ใช้ดินดีต้นดีอะไรก็ดีไปหมดค่ะ
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044 026660044หรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
7: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570
8: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
9: Mitsubishi Xpander Cross HEV ครับรุ่นนี้บอกเลยว่าเหมาะขับสบายระบบความปลอดภัยครบไปเที่ยวที่เวียดนามนี่เขาบอกเลย Xpander Very good from Thailand น
10: ี่ Mitsubishi Lariat ครับป้องกันแชมป์นะครับทั้งประเภททีมแล้วก็ overall นะครับในเอเชียครอสกันที่ Rally 2026ครับวันนั้นเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับว่าเป้าที่เขาวางเอาไว้เป็นยังไงบ้างส่งใจไปเชียร์ครับ

0: ความคืบหน้าสงครามการค้าดีลกันไม่ลงตัวนะฮะระหว่างสหรัฐกับแคนาดาล่าสุดครับแคนาดาใช้มาตรการตอบโต้สหรัฐในอัตราเท่าเทียมกันเลยคือตั้งแต่15-50%มีผลบังคับใช้8กันยายนนี้นะครับโดยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลแคนาดาภายใต้การนำของรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีย์นะฮะประกาศใช้มาตรการภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐครั้งใหญ่อัตราตั้งแต่15-50%ตอบโต้โดนัลด์ทรัมป์นะฮะที่เรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าหลายรายการจากแคนาดาในอัตราใหม่ที่สูงสุดถึง 50% เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่การเจรจาเนี่ยล้มเหลวนะครับมาตรการภาษีใหม่ของแคนาดามีผล8กันยายนฮะครอบคลุมสินค้าเกือบ900รายการเลยที่นำเข้ามาจากสหรัฐถ้าตีเป็นมูลค่าเนี่ยนะฮะประมาณ 28,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐกลุ่มสินค้าที่กระทบเต็มๆนะฮะเหล็กอลูมิเนียมสินค้าอุปโภคบริโภคหลายประเภทเลยพวกน้ำผึ้งเฟอร์นิเจอร์เครื่องแต่งกายเสื้อผ้าเครื่องสำอางน้ำหอมอันนี้ถูกเก็บสูงสุด 50% นะครับส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องซักผ้าเครื่องล้างจานผลิตภัณฑ์จากนมพวกชีสแล้วก็ปลาอาหารทะเลเนี่ยถูกเก็บ 25% นะครับขณะเดียวกันรัฐบาลแคนาดายังได้ประกาศแพ็กเกจมูลค่า 7,500 ล้านดอลลาร์แคนาดานะครับบรรเทาผลกระทบต่อธุรกิจและแรงงานของแคนาดาด้วยรัฐมนตรีอุตสาหกรรมแคนาดานี่บอกนะฮะมาตรการภาษีตอบโต้สหรัฐครั้งเนี้ยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อปกป้องธุรกิจของแคนาดาและยังเป็นการสร้างแรงกดดันทางการเมืองต่อสหรัฐก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐจะมีขึ้นในช่วงพฤศจิกายนนี้นะครับโดยผลโพลหลายสำนักชี้ว่าชาวแคนาดาส่วนใหญ่สนับสนุนรัฐบาลของพวกเขาให้ยืนหยัดไม่อ่อนข้อกับสหรัฐท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าที่รุนแรงยิ่งขึ้นนะครับแต่แล้วก็ตามฮะก็มีประเด็นเรื่องข้อสงสัยเกี่ยวกับสาเหตุที่แท้จริงว่าทำไมการเจรจาระหว่างแคนาดากับสหรัฐล้มเหลวนะครับอย่างข้อมูลจากฝ่ายค้านแคนาดาเนี่ยเขาก็เรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยต้องเปิดเผยรายละเอียดเนื้อหาในร่างข้อตกลงการค้าฉบับเต็มที่เคยเจรจาแล้วก็ทำเอาไว้กับสหรัฐด้วยครับ
1: มาดูสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซกันหน่อยนะคะทรัมป์ออกมาขู่อีกแล้วค่ะหลังจากที่เขากล่าวอ้างว่ากองทัพสหรัฐได้เก็บกู้ทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซหมดแล้วแล้วก็ขู่ว่าจะทำลายเรือของอิหร่านที่นำทุ่นระเบิดมาวางใหม่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐโพสต์ข้อความผ่านทางทูสโซเชียลค่ะอ้างว่ากองทัพสหรัฐได้ทำการเก็บกู้หรือว่าจุดชนวนทำลายทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซทั้งหมดแล้วแล้วก็ขู่ว่าจะทำลายเรืออิหร่านทันทีหากนำทุ่นระเบิดมาวางใหม่ท่ามกลางความไม่แน่นอนเรื่องสถานะของช่องแคบแห่งนี้ค่ะซึ่งอิหร่านเปิดมาตั้งแต่เดือนมีนาคมนะคะความเคลื่อนไหวเนี่ยขออภัยปิดมาตั้งแต่เดือนมีนาคมความเคลื่อนไหวดังกล่าวของทรัมป์มีขึ้นในขณะที่อิหร่านและโอมานร่วมหารือกรอบข้อตกลงสำหรับการจัดตั้งเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยโครงการร่วมเก็บกู้ทุ่นระเบิดในน่านน้ำยุทธศาสตร์แห่งนี้ค่ะหลังจากสัญจรทางเรือหยุดชะงักจากสงครามในตะวันออกกลางนอกจากนี้ค่ะอิหร่านและโอมานจะเดินหน้าเจรจาทางเทคนิคต่อไปเพื่อบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับเส้นทางเรือหรือเส้นทางเรือแบบถาวรแล้วก็แนวทางการบริหารช่องแคบฮอร์มุซในอนาคตรวมไปถึงการจัดตั้งกลไกแลกเปลี่ยนข้อมูลการบริหารจัดการเจรจาทางทะเลแล้วก็การให้บริการด้านการเดินเรือความปลอดภัยซึ่งขณะนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งสองประเทศยังเน้นย้ำถึงความสำคัญในการจัดทำข้อตกลงที่เคารพอธิปไตยของแต่ละประเทศโดยแถลงการระบุว่าควรที่จะมีการหารือร่วมกับประเทศชายฝั่งอื่นๆค่ะรอบๆอ่าวเพื่อที่จะได้ข้อตกลงใดๆที่เกิดขึ้นมันจะต้องสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศที่สำคัญเคารพอธิปไตยของประเทศเพื่อนบ้านด้วยค่ะ
0: ครับคุณผู้ชมมาดูแนวคิดนี้หน่อยนะคือรัฐบาลสหรัฐเนี่ยเขามีแผนจะถอนวีซ่าท่องเที่ยวหรือประเภทวีซ่าธุรกิจสำหรับต่างชาตินะที่เข้าไปที่สหรัฐแต่ว่าถ้าสมมติอยากจะอยู่ที่สหรัฐนานขึ้นเนี่ยไม่เอาแล้วพวกวีซ่าท่องเที่ยวหรือว่าธุรกิจนะให้เป็นการยื่นขอสถานะผู้ลี้ภัยไปเลย
1: โอ้
0: มาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐบอกว่ารัฐบาลสหรัฐมีแผนจะเพิกถอนวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าธุรกิจของต่างชาติที่เข้าไปในสหรัฐนะครับแต่พยายามที่จะหาทางพำนักให้ยาวนานขึ้นคือคนที่ต้องการเข้าไปแล้วจะโดดอ่ะพูดง่ายโดดแล้วก็อยู่ยาวอ่ะอยู่ที่สหรัฐยาวเนี่ยนะฮะคือก็พยายามผลักไปในทางที่ไปขอสถานะผู้ลี้ภัยไปนะครับซึ่งการได้รับวีซ่าเพื่อที่จะหาทางลี้ภัยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการโกงเหมือนกันนะเป็นช่อชนนะและเนี่ยฮะก็คือเหตุผลในการเพิกถอนวีซ่ามาตรการดังกล่าวเป็นอีก9ของคณะผู้บริหารสหรัฐภายใต้การนำของโดนัลด์ทรัมป์นะฮะที่จะลดจำนวนผู้อพยพที่เข้ามาในสหรัฐคณะผู้บริหารของสหรัฐนี่บอกแบบนี้

0: อกว่ากำลังทำงานร่วมกับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิในการชี้ตัวและเพิกถอนวีซ่าของผู้ที่เดินทางมายังสหรัฐแล้วบอกว่าตนเองเนี่ยเป็นผู้พำนักชั่วคราวนะฮะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปยื่นขอสถานะผู้ลี้ภัยเพื่อที่จะสามารถอยู่ได้อย่างถาวรนะครับทำเนียบขาวนี่บอกว่ามีวีซ่าถึง 200,000 ฉบับที่จะได้รับผลกระทบและอ้างว่าจะเป็นการเพิกถอนวีซ่าครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เลยก่อนหน้านี้กระทรวงต่างประเทศสหรัฐบอกว่านับตั้งแต่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยกลับคืนอำนาจนะฮะตั้งแต่มกราคมปี68มีชาวต่างชาติประมาณ 175,000 คนนี่ถูกถอนวีซ่าไปแล้วนะฮะด้วยเหตุผลต่างๆตั้งแต่ทำผิดทางอาญาไปจนถึงการชื่นชมการฆาตกรรมชาลีเคิร์กนักเคลื่อนไหวฝ่ายขวาและเมื่อเร็วๆนี้คณะผู้บริหารสหรัฐก็ยังเพิกถอนวีซ่าของเจ้าหน้าที่เม็กซิโกด้วยนะครับทำให้ประธานาธิบดีคอร์เดียเชนบามของเม็กซิโกนั้นก็ออกมาท้วงติงถึงเรื่องนี้ด้วยครับ
1: คุณผู้ชมคะดอลลี่พาร์ตันค่ะเป็นราชินีเพลงคันทรีชื่อก้องโลกนะคะหลายคนรู้จักกันล่าสุดเธอเสียชีวิตลงในวัย80ปีด้วยโรคมะเร็งค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะคะว่าดอลลี่พาตันราชินีเพลงคันทรีนักร้องนักแต่งเพลงแล้วก็นักแสดงระดับตำนานของสหรัฐได้เสียชีวิตลงในวัย80ปีค่ะซึ่งหลานชายของเธอนะคะก็ได้ประกาศข่าวการเสียชีวิตผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ทางครอบครัวไม่ได้เปิดเผยสาเหตุของการเสียชีวิตนะคะแต่ว่าหลังการเสียชีวิตค่ะทีมงานได้ออกแถลงการต่อสื่อสหรัฐระบุว่าพาตันต่อสู้กับโรคมะเร็งมาไม่นานและเธอก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลรักษามะเร็งในเมืองนัชวิลล์รัสเนซี่สำหรับพาตันค่ะโลดแล่นในวงการมานานกว่า60ปีมีเพลงที่เธอแต่งเองถึง 3,000 เพลงแล้วก็ยังฝากฝีมือการแสดงไว้ในภาพยนตร์มากมายที่สำคัญเธอยังได้บริจาคเงินหลายล้านดอลลาร์ให้กับองค์กรการกุศลต่างๆมากมายเธอประสบความสำเร็จอย่างมากค่ะในฐานะนักธุรกิจขณะที่เมื่อปีที่แล้วเธอได้เลื่อนการแสดงคอนเสิร์ตในนครลาสเวกัสออกไปหลายครั้งโดยระบุถึงสาเหตุด้านปัญหาสุขภาพจนเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเธอยกเลิกคอนเสิร์ตในลาสเวกัสไปในที่สุดค่ะโดยระบุว่าเธอได้เข้ารับการรักษาตัวซึ่งเป็นการรักษาก็เป็นไปด้วยดีนะคะแต่เธอยังไม่พร้อมจะทำการแสดงอย่างไรก็ตามพิธีศพของพาตันจะจัดขึ้นเล็กๆภายในครอบครัวส่วนแฟนคลับที่อยากแสดงความไว้อาลัยสามารถเข้าไปแสดงความไว้อาลัยได้ที่เว็บไซต์ของพาตันเองนะคะหลังการเสียชีวิตค่ะก็มีคนดังออกมาแสดงความอาลัยจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นแจนฟอนด้าลิลลี่ทอมรีนขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเองก็สั่งให้ลดธงครึ่งเสาทั่วประเทศเป็นเวลา1สัปดาห์เพื่อไว้อาลัยค่ะระบุว่าการจากไปของพาตันเป็นการสูญเสียคนหลายล้านคนแล้วก็ไม่มีใครในโลกเหมือนเธออีกแล้วแล้วก็จะไม่มีวันเหมือนด้วยค่ะ
0: ไปดูภาพที่สื่อจีนเนี่ยเขาเผยแพร่ภาพจากโดรนนะครับเห็นโขลงช้างป่าเอเชียท่านผู้ชมดูภาพนี้ฮะว่ามันกำลังทำอะไรกันอยู่โอ้โหนี่ตกใจเลยนะเนี่ยเฮ้ย
1: นิ่งมาก
0: ดูท่านี้ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: เหมือนว่าเฮ้ยไม่ใช่นอนแล้วมั้งแต่จริงๆมันคือเนี่ยพาดหัวเขาบอกอย่างนี้เลยนะนอนหลับสนิทอยู่ในไร่ข้าวโพดโอ้แต่ละตัวนี่นอนแบบ
1: ฟินมาก
0: นอนแบบหลับลึกอ่ะ
1: ค่ะ
0: ถูกไหมต้องกรนแล้วอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แล้วพื้นน่าจะเย็นด้วยนะคะ
0: โอ้เนี่ยนะฮะเป็นภาพที่มาจากโดรนนะครับเป็นช้างป่าเอเชียโขลง17ตัวหลับสนิทเลยอยู่ในไร่ข้าวโพดมณฑลยูนนานนะครับเป็นภาพที่CMG สื่อจริงเขาบอกว่าไม่ค่อยได้เห็นเพราะว่ามันนอนในสภาพที่แบบไม่ระมัดระวังสิ่งแวดล้อมรอบตัวเลยครับนอนเคียงข้างกันลักษณะผ่อนคลายเจ้าหน้าที่สังเกตการช้างป่าในอำเภอเจียงเฉิงเนี่ยนะฮะพอเขาเห็นภาพนี้เนี่ยเขาบอกเขาอธิบายแบบนี้บอกว่า เป็นการนอนของช้างนะฮะคือช้างเนี่ยมันหลับโดยแบบไม่ระมัดระวังตัวเลยเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าช้างมีความไว้วางใจกับสิ่งแวดล้อมมากนะครับนครสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับช้างในพื้นที่แห่งนี้ก็ดีด้วยนะครับโดยทั่วไปช้างเนี่ยจะเลือกสถานที่ที่อยู่บนที่สูงใกล้แหล่งน้ำมีการระบายอากาศที่ดีเนื่องจากทำให้พวกมันเนี่ยสะดวกในการหาน้ำดื่มนะครับและเฝ้าจับตาสภาพแวดล้อมมากๆเลยและการที่จะมาพักผ่อนในไร่ข้าวโพดซึ่งมีผืนป่าอยู่ข้างหลังและแม่น้ำอยู่เบื้องล่างเนี่ยเพราะฉะนั้นเหมาะกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของช้างอย่างมากเลยครับ
1: ผู้ชมคะพูดถึงสัตว์แล้วไปดูบรรยากาศการชั่งน้ำหนักของบรรดาสัตว์กันหน่อยนะคะที่สวนสัตว์ในอังกฤษนะคะปีนี้ปรากฏว่าบรรดาสัตว์ต่างๆให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะอาจจะเพราะว่ามีอาหารให้กินเ นี่ยนะคะก็คือตั้งใจมากินอาหารไม่รู้หรอกว่าคนชั่งน้ำหนักอยู่ สำนักข่าว AP พาไปชมบรรยากาศสุดน่ารักที่สวนสัตว์ลอนดอนค่ะของอังกฤษนะคะ

เริ่มที่เจ้าคาปิบาร่าที่เห็นอยู่นะคะแล้วก็เป็น2พี่น้องอย่างเจ้ากีวีแล้วก็เจ้ากิสโมกำลังแทะผลไม้อย่างสบายใจเลยในระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังบันทึกน้ำหนักของตัวน้องๆเองปรากฏว่าเจ้ากีวีมีน้ำหนัก45กิโลกรัมนะคะขณะที่เจ้ากิสโมมีน้ำหนักตัวอยู่ที่50กิโลกรัมค่ะด้านสัตว์ที่ตัวเล็กที่สุดในสวนสัตว์แห่งนี้ก็คือหอยทากจิ๋วพาทูราค่ะก็ถูกชั่งเหมือนกันนะหอยทากก็ถูกชั่งน้ำหนักเช่นเดียวแล้วก็พวกมันเองก็มีน้ำหนักตัวไม่ถึง1กรัมค่ะขณะที่เพนกวินฮัมโบที่เรียกได้ว่ามีการชั่งน้ำหนักไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะน้องยุกยิกยุกยิกไปมาพวกเขาพากันกระโดดขึ้นเครื่องชั่งอย่างมีความสุขนะคะแต่ว่าก็ไม่อยู่นิ่งต้องยกประโยชน์ให้กับการฝึกที่กินเวลาหลายเดือนรวมไปถึงปลาก็ชั่งน้ำหนักด้วยนะคะขออภัยปลาเนี่ยเป็นของโปรดของน้องๆพอกินเข้าไปน้ำหนักอาจจะเพิ่มได้นะพี่เป๊ะจากเดินที่น้ำหนักน้อยๆเนี่ยนะคะพอให้กินเยอะๆให้นิ่งน้ำหนักอาจจะเพิ่มได้คนดูแลสวนสัตว์บอกว่าใช้ปลาเนี่ยแหละเป็นแรงจูงใจเพนกวินก็จะได้กระโดดขึ้นลงเครื่องน้ำหนักได้เมื่อเช้าวันต่อมาค่ะมื้อเช้าวันต่อมาของพวกเขาก็จะได้กินปลาแบบนี้เพิ่มขึ้นการเก็บสถิติแบบนี้ค่ะก็จะดูการเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพของสัตว์แล้วก็ดูว่าสัตว์เหล่านี้เติบโตได้อย่างพอเหมาะพอควรไหมสวนสัตว์ก็สัตว์ที่มีภาวะที่กำลังท้องอยู่มีน้ำหนักเพียงพอไหมแล้วสัตว์บางตัวอาจจะน้ำหนักลดลงเร็วเกินไปหรือไม่ก็เป็นการเก็บสถิติของเจ้าหน้าที่เขาจะได้ดูแลน้องๆได้อย่างดีนะคะ

0: ดูไฮไลท์ฟุตบอลกันครับท่านผู้ชมในศึกฟุตบอลซาอุดิโปรลีกนะครับก็เป็นอัลนัสเซอร์บุกไปชนะอัลอิตติฟากในเกมนัดที่3ของฤดูกาลนะครับก็เป็นอัลนัสเซอร์แชมป์เก่าเสื้อเหลืองนะครับยังคงสร้างสถิติคือเล่นนัดที่3เนี่ยก็คว้าชัยชนะ3นัดรวดได้ 100% เลยครับบุกไปชนะอัลอิตติฟากทีมอันดับ6 3-2 นะครับเกมนี้แชมป์เก่ามาเหลือ10คนเป็นจังหวะใบแดงของนัสเบนโตในด่านชาวบราซิเลียนไปทำฟาวลูกนี้ตั้งแต่ต้นเกมนาที12นะท่านผู้ชมจากนั้นเอาอิติฟาเนี่ยผู้เล่นเยอะกว่าก็นำ 2-0 นะครับจากอันเดรดูก้าและอาวาโลเมดรานนะฮะแต่ว่าเนี่ยฮะครึ่งแรกเป็นทางเอาอิติฟาเนี่ยนำก่อน 2-0 นะครับแต่ว่าครึ่งหลังนี่กลายเป็นว่าเอานาเซอร์เนี่ยกลับมายิง3ลูกรวดเลยครับจากซาดิโอมาเน่นาที74คือจุดเปลี่ยนมาอยู่เนี่ยฮะพอนาที74ตีไข่แตกได้แล้วมาได้ตีเสมอเร็วด้วยอีก3นาทีต่อมาจากอับดุลเลลาเอาอัมรีนะฮะก่อนที่มาเน่เนี่ยมายิงประตูชัยในช่วง90+1นี่จังหวะนี้หลุดเข้าไปแล้วก็ยิงได้อย่างเฉียบขาดนะครับชนะไป 3-2 นะครับเอานัสเซอร์เก็บ9แต้มเต็มขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงทันทีโดยมีเอาอิติฮัดนะครับเตะเท่ากันรั้งอันดับ2ตามหลังอยู่2คะแนนครับคนชาวิเออร์นันเดสอดีตนักเตะระดับตำนานทีมชาติสเปนนะฮะก็เปิดตัวในฐานะเฮดโค้ชคนใหม่ทีมชาติเนเธอร์แลนด์เมื่อเช้าวันนี้เรียบร้อยแล้วครับโดยยอดดาวเตะบาร์เซโลนาในยุค90วัย46ปีกลายเป็นผู้จัดการทีมอัศวินสีส้มที่เป็นชาวต่างชาติคนแรกในรอบเกือบ50ปีเลยนะฮะก็มารับงานต่อจากโรนัลด์คูมันสานต่อภารกิจล่าแชมป์ระดับเมเจอร์รวมถึงยุติการรอคอยความสำเร็จคือถ้าเป็นแชมป์ระดับเมเจอร์เนเธอร์แลนด์เนี่ยคว้าแชมป์ครั้งสุดท้ายในศึกลูกหนังชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปปี1988นะครับชาบี้เออร์นันเดสก็จะประเดิมคุมทีมชาติเนเธอร์แลนด์สำหรับฟุตบอลเนชั่นลีกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกเจอกับเยอรมนีนะครับอันนี้ก็ได้กุญสือใหม่เหมือนกันเจอเก้นครอปนะฮะที่เข้ามาทำหน้าที่แทนยูเลียนดาเกียวมันก็จะเตะกันนะครับ25กันยายนเวลา 1:45 ครับ
1: มาตามต่อกันที่เทนนิสกันหน่อยนะคะเทนนิสวิมบลดันซาเลมโอเพ่นแล้วก็ US Open แข่งกันที่สหรัฐค่ะเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ250วินตันซาเลมโอเพ่นที่สหรัฐชายเดี่ยวรอบที่2ค่ะอาร์เธอร์เฟอร์รี่มือ37ของโลกแล้วก็มือวาง4ของรายการจากสหราชอาณาจักรดวลกับครูสฮิววิตค่ะมือ368ของโลกลูกชายของเลตันฮิววิตตำนานมือ1ของโลกชาวออสซี่เกมนี้ครูสไปไม่ถึงฝันค่ะต้านความแกร่งของเฟอร์รี่ไม่ไหวพ่ายไป1-6ค่ะแล้วก็5-7เฟอร์รี่เข้ารอบ3หรือว่ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับมีร็อกเกอริงมือ389ของโลกจากเนเธอร์แลนด์ค่ะยังอยู่ที่สหรัฐนะคะกับศึกแกรนด์สแลมสุดท้ายของปี US Open ที่นิวยอร์กค่ะคู่ผสมแข่งกันก่อนในรอบเมนดรอนะคะซึ่งก็เป็นรอบก่อนรองชนะเลิศเซเลน่าวิลเลียมค่ะนักหัวเจ้าถิ่นอดีตแชมป์หญิงเดี่ยวแกรนด์สแลม23รายการที่

0: หวนกลับมาลงสนามโดยจับคู่กับคาร์ลอสอัลคาราสค่ะนักขวดหนุ่มสเปนชายเดี่ยวมือ3ของโลกที่กลับมาลงแข่งในรอบ4เดือนซึ่งทั้งคู่ต้านเบลิด้าเบซิสจากสวิตเซอร์แลนด์ที่คู่กับฟาบิโอโคบอลลี่จากอิตาลีคู่มือวางสีของรายการไม่ไหวค่ะพ่ายไป4ต่อ5ทรอยเบก4ต่อ7แล้วก็1ต่อ4เบนซิสแล้วก็โคบาลีนะคะเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับเอลิน่าสวิตโตลิน่ากับอาเกลมงฟิสนะคะ2คู่หูสามีภรรยาขณะที่อัลคาราสยังเหลือประเภทชายเดี่ยวให้แข่งต่อในฐานะแชมป์เก่าค่ะ
1: ท่านผู้ชมสปอร์ตออน5เดี๋ยวย้อนกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่เปิดตัวชุดนักกีฬาทีมชาติไทยที่เป็นชุดทางการสำหรับสู้ศึกเอเชียนเกมที่โตเกียวโอ้โหกลายเป็นไวรัลมากๆว่าโอ้โหชุดนี่สวยแล้วก็ดูทันสมัยมากนะครับก็ออกแบบโดยแบรนด์สิริวัณณวารีครับ

คุณผู้ชมคงได้เห็นชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาไทยที่จะใช้แข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ในปีนี้แล้วใช่ไหมคะเสียงเป็นเอกฉันท์ถึงความเรียบโก้หรูหราและผสานศิลปะวัฒนธรรมของไทยและญี่ปุ่นได้อย่างลงตัวปิดฉากภาพจำของชุดพิธีการแบบเดิมๆไปได้เลยค่ะโดยปกติที่ผ่านมาไล่มาตั้งแต่กีฬาใหญ่อย่างโอลิมปิกเกมส์เอเชียนเกมส์ซีเกมส์แฟนกีฬาชาวไทยต่างชินตากับชุดสุดเรียบๆตัดเย็บด้วยผ้าไทยเป็นส่วนใหญ่ด้วยแพทเทิร์นแบบเดิมๆเป็นแนวทางเดียวกันทุกปีที่นักกีฬาใช้ใส่เดินลงสนามในพิธีเปิดการแข่งขันจนอดวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ถึงการออกแบบชุดพิธีการที่ดูไม่ทันสมัยและไม่ส่งเสริมบุคลิกภาพของนักกีฬาแต่ประเด็นร้อนแรงเกิดขึ้นในโอลิมปิก2024ค่ะที่เรียกว่าเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่แฟนกีฬาชาวไทยจะไม่ทนกับเสื้อทรงซาฟารีประดับด้วยผ้าไทยตรงกลางโดยตัวเสื้อจะไม่เข้ารูปและมีความยาวเกินแบบสากลนิยมจนเกิดกระแสด้านลบแต่กลายเป็นว่าคีแมนของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยโต้กลับคำวิจารณ์พร้อมกับไปแซะชุดประจำชาติของมองโกเลียและเกาหลีใต้อีกด้วยทำให้เรื่องยิ่งบานปลายสุดท้ายต้องมีการเปลี่ยนให้คณะนักกีฬาไปใส่ชุดวอร์มเดินลงสนามในวันพิธีเปิดการแข่งขันแทนอาจเป็นเพราะการยึดติดกับความเข้าใจว่าชุดไทยต้องเป็นผ้าลายไทยแต่ไม่ใส่ความเป็นสมัยนิยมเข้าไปด้วยจนกลายเป็นคำเปรียบเปรยจิกกัดค่ะว่าเป็นเสื้ออบต.บ้างเสื้อกำนันบ้างเพื่อหวังสะกิดให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขแต่เมื่อมีการเปิดตัวชุดพิธีการของนักกีฬาไทยที่จะใส่ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่าเกมส์มติเป็นเอกฉันท์ถึงความน้อยแต่มากเรียบแต่โก้ถูกอกถูกใจแฟนกีฬาชาวไทยเป็นอย่างมากค่ะโดยชุดพิธีการนี้ได้รับการออกแบบโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวัณวรีภายใต้คอนเซปต์ The Art of Unity หรือว่าศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวโดยหัวใจของชุดอยู่ที่การนำผ้าฝ้ายย้อมครามทอมือจากชุมชนดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครและผ้าฝ้ายทอจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมาใช้ในการตัดเย็บพร้อมกับออกแบบให้มีทั้งความสง่างามและความคล่องตัวสำหรับนักกีฬาโดยชุดจะมีทั้งหมด4ชิ้นค่ะประกอบด้วยเสื้อสูทที่ตัดเย็บจากผ้าฝ้ายทอมือมีแจ็คเก็ต3กระเป๋าพร้อมรายละเอียดที่สื่อถึงความเป็นทีมชาติไทยและกระดุมพิมพ์โลโก้แบรนด์สิริวัณวรีเสื้อเชิ้ตสีขาวค่ะสไตล์โดดเด่นกระปกเสื้อทรงยาวปลายแหลมพร้อมแผงอกที่ปักลวดลายพิเศษบอกเล่าเรื่องราวของ2วัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นอย่างงดงามมีทั้งลายวัดอรุณปราสาทนาโกย่าใบโพดอกซากุระสายน้ำไทยคลื่นทะเลเซอิไกฮะส่วนกางเกงขายาวที่ตัดเย็บจากผ้าสูตรสากลสีเดียวกับเสื้อลงรายละเอียดเปิดปลายขาด้านข้างตัวล็อกปรับขนาดเอวและตกแต่งโลโก้นกยูงสัญลักษณ์ของแบรนด์ซึ่งนับเป็นการประยุกต์ผ้าไทยให้เข้ากับสากลได้อย่างลงตัวและเติมเต็มลุคด้วยเน็คไทผูกปมแบบไดมอนด์น็อตเอกลักษณ์ของแบรนด์เช่นกันซึ่งออกมาเป็นชุดพิธีการที่พลิกโฉมชุดแบบเดิมๆออกไปอย่างสิ้นเชิงแม้แต่หมวกก็ยังใส่รายละเอียดด้วยหัวใจเล็กๆน่ารักในคำว่าไทยแลนด์ค่ะและด้านหลังที่มีผ้าปล่อยชายยาวลงมาเรียกว่าลงตัวไปหมดทุกอย่างและดูเหมือนเหล่านักกีฬาก็ภาคภูมิใจกับยูนิฟอร์มแบบใหม่นะคะนำไปโพสต์ลงโซเชียลมีเดียของตัวเองไม่ว่าจะเป็นวิวกลวุฒิวิทิศาและเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจอดีตจอมเตะทีมชาติไทยโดยชุดพิธีการนี้ทัพนักกีฬาไทยจะสวมใส่ในการเดินทางไปญี่ปุ่นและในพิธีเปิดการแข่งขันเอเชียนเกมในวันที่19กันยายนนี้ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยค่ะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงนำทัพนักกีฬาไทยรวมทั้งหมด

694คนลงชิงชัย43ชนิดกีฬาร่วมส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยให้ประสบความสำเร็จในไอจินาโกย่า2026ซึ่งจะเปิดฉากในอีกไม่ถึง1เดือนข้างหน้านี้แล้วค่ะ

0: ไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของสมาคมกีฬาจักรยานนะคะเตรียมส่งนักปั่นลุยศึกชิงแชมป์โลกหลังจบเอเชียนเกมค่ะซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยวางแผนที่จะส่งนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยไปแข่งขันรายการใหญ่ระดับโลกค่ะหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกมปี2028ที่สหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะประเภทถนนค่ะสมาคมจะส่งนักกีฬาทีมชาติไทยไปแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์โลก UCI Road World Championship 2026ที่แคนาดาระหว่างวันที่25ถึง27กันยายนนี้ค่ะเพราะว่าคะแนนสะสมในอันดับโลกสูงมากถ้านักกีฬาไทยทำผลงานได้ดีมีอันดับที่น่าพอใจก็จะได้คะแนนสะสมทั้งในส่วนของคะแนนประเทศแล้วก็คะแนนบุคคลเป็นการเพิ่มโอกาสที่จะได้ลุ้นโควต้าไปแข่งขันโอลิมปิกเกมมากยิ่งขึ้นค่ะสมาคมวางเป้าหมายเอาไว้นะคะว่าจะต้องได้โควต้าไม่น้อยกว่าโอลิมปิกเกม2024ที่ฝรั่งเศสก็คือ4ที่นั่งจาก3ประเภทถนนประเภทลู่ก็ประเภท BMX สำหรับจักรยานถนนในศึกเอเชียนเกมชิงชัยกัน4เหรียญทองค่ะจากไทรแล้วก็หญิงนะคะโรสเรสชายแล้วก็หญิงโดยนักกีฬาที่เป็นความหวังของไทยก็คืออาทิตย์ปูลาดค่ะนักปั่นลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสทั้งรายการทรามชายเอลแล้วก็โรสเรสชายสมาคมตั้งเป้าว่าจะติด1ใน3แล้วก็มีโอกาสคว้าเหรียญใดเหรียญหนึ่งค่ะ
1: ปิดท้ายครับท่านผู้ชมสปอร์ตซีนนะฮะไปดูลีลาการไต่เชือกที่น่าตื่นเต้นที่สวิตเซอร์แลนด์กันครับ

ายการตลาดสนามเปิดนี่เลยนะคะรายการที่จัดของดีโปรเด่นมาเสิร์ฟเปิดตลาดถึงบ้านคุณเพียงแค่คุณเปิด

0: อชมเท่านั้นเองค่ะ
1: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาบ่ายโมงตรงถึงบ่ายโมงครึ่งแบบนี้นะครับทางททบ5นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้พอตลาดเปิดปุ๊บก็หิวขึ้นมาทันที
0: โอ้คึกเลย
1: แต่วันนี้อยากได้อะไรที่มันแบบว่าเฟรช
0: กระชุ่มกระชวย
1: กระชุ่มกระชวยสดชื่นกินแบบว่าปกติก็ได้หรือบางทีเนี่ยคือ
0: เป็นไรเกิดอะไรขึ้นคะ
1: คือบางทีเขาเรียกว่าเจ็บคอก็สามารถทานได้แต่คุณผู้ชมพี่ต๊อกผมไม่เอาแบบน้ำตรงน้ำตาลความหวานอะไรแบบนั้นผมไม่เอานะ
0: เอาทั้งของดีทานแล้วมีประโยชน์หลับสบายมีคุณค่าเสริมภูมิเยอะขนาดนี้จัดให้สิคะจะรออะไรนะคะเรามีน้ำผึ้งป่าเดือน5กับเจ้าของผลิตภัณฑ์รออยู่แล้ว
1: ไปกันดี
2: วันนี้ก็ต้องบอกว่านะคะในฐานะเจ้าของแบรนด์นะคะภูมิใจนำเสนอจริงๆค่ะของดีของคนไทยที่หลายคนอาจจะลืมไปแต่วันนี้ขอยกนะคะกับน้ำผึ้งป่าเดือน5ในแบรนด์ที่ชื่อว่ามหาสุขนั่นเองค่ะแบรนด์เนี้ยคือต้องบอกว่าเราตั้งใจนะคะต้องบอกว่าทำทั้งในประเทศแล้วก็ส่งออกต่างประเทศด้วยซึ่งตัวนี้นะคะได้รับรางวัลโอท็อปด้วยนะคะและที่สำคัญคือตัวนี้ยังได้รับการรับรองจากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และมีอย.กำกับอีกด้วยนั่นเองซึ่งตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้มีความชื้นต่ำนะคะแต่ว่าความเข้มข้นสูงแต่ต้องบอกว่าเป็นน้ำผึ้งที่ได้เนื้อป่านะคะที่มาจากเกสรดอกไม้ของป่าเบญจพรรณซึ่งตัวนี้เนื้อน้ำผึ้งทุกหยดนะคะต้องบอกว่ามาจากทางด้านของป่าที่อยู่ในลึกสุดของไทยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจังหวัดชุมพรนะคะและก็ทางภาคเหนือค่ะไม่ว่าจะเป็นแพร่เป็นน่านนะคะแล้วก็ยังจะมีทางด้านของเชียงรายเชียงใหม่ต่างๆด้วยซึ่งต้องบอกว่าน้ำผึ้งของเราเนี่ยเลี้ยงอยู่ในฟาร์มปิดแต่ว่าอยู่ในป่าเลยนะคะซึ่งแม่พันธุ์ผึ้งของเราแต่ละตัวเนี่ยนะคะจะคัดสรรเนื้อน้ำผึ้งเน้นๆ นะคะ
0: หนักๆนะ
2: แล้วต้องบอกว่าความหอมหวานเนี่ยละมุนไม่แสบคอไม่หวานเปรี้ยวไม่หวานบาดคอแต่จะหวานหอมแล้วฟุ้งกลิ่นดอกไม้
0: นี่คือน้ำลาย
2: หยดแล้วตัวนี้ต้องบอกว่าเนื้อน้ำผึ้งของเราเนี่ยนะคะต้องบอกว่า1ปีเก็บได้แค่ครั้งเดียวคือมันจะเก็บได้แค่ตอนต้นปีไปจนถึงนะคะประมาณช่วงเมษาพฤษภา
0: ไม่น่าเขาเรียกน้ำผึ้งป่าเดือน5
2: ถูกต้องเพราะว่ามันจะไม่มีความชื้นมาผสมผสานอยู่ในน้ำผึ้งแล้วมันสามารถเก็บไว้ได้นานหลายปีเลยแล้วเนื้อน้ำผึ้งคุณจะเห็นไหมความเข้มข้นของเขาและการบรรจุพันธุ์เราได้รับรางวัลนะคะตัวนี้มีการตรวจสอบจาก HACCP ซึ่งตรงนี้โรงงานการผลิตของเราเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าตรวจสอบผ่านการความคัดสรรนะคะอย่างปลอดภัยแล้วก็มั่นใจได้ทุกขวดนะคะในการบรรจุพันธุ์ที่สะอาดคุณผู้ชมคะอยากให้ดูขวดตรงนี้นิดนึงนะคะขนาด 1,000 ml แบบนี้คือพูดง่ายๆเท่ากับ1ลิตรหลายคนบอกว่าทาน
0: นะไซส์ใหญ่นะไซส์ใหญ่มากเลยนะ
2: ใหญ่มากค่ะเป็นของดีของคนไทยแล้วตัวนี้นะคะต้องบอกว่าน้ำผึ้งของเราคุณผู้ชมอยากให้ดูด้านหลังตรงนี้เขาจะไม่มีตะกอนเลยแล้วจะเป็นสีเหลืองอัมพัน
0: เหลืองทอง
2: ใช่ถูกต้อง
0: หนึ่งน่าทานมาก
1: เดี๋ยวเทให้ดูได้ไหม
2: ได้เลยค่ะ
0: คือพูดมานี่คือเราก็ยืนกึ่งน้ำลาย
2: ค่ะคุณผู้ชมขาอยากให้เห็นแบบนี้นะคุณผู้ชมขาเห็นไหมคะว่าเนื้อความเข้มข้นของเราหนืดเข้มข้นแต่ไหลช้าเพราะไม่มีความชื้นค่ะคุณผู้ชมขาดังนั้นเนี่ยสีทองอัมพันอล่ามแบบนี้จะแตกต่างจากที่อื่นๆเพราะว่าส่วนใหญ่บางคนจะเป็นสีดำสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลไหม้แต่ของเราเหลืองทองอัมพันนี่คือน้ำผึ้งแท้น้ำผึ้งป่าเดือน5ที่อยากให้คุณลองแล้วกลิ่นความหอมคือมันหอมสดชื่นขออนุญาตทานให้โ
0: จอ่ะให้ดูนะทานแบบนี้ก็ได้ผสมน้ำชงก็ได้ลาบขนมก็ได้เรียกว่าหลากหลายเมนูถ้าอยากได้วันนี้เจ้าของแบรนด์มาเองจัดให้กับช่วงนี้เลยตลาดโปรเด็ดค่ะคุณผู้ชมคะใครอยากได้นะคะมหาสุขน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้จัดให้นะคะของแท้ของดีของเด็ดเลยนะคะที่สำคัญเนี่ย1ขวดไซส์ใหญ่ๆ 1,000 ml หรือว่า1ลิตรนี่แหละวันนี้2ขวดไม่พอนะ2ขวดปกติ 1,780 บาทนะวันนี้เราลดราคาให้เหลือแค่990บาทแล้วก็ยังมีแถมให้นะคะเป็นอีก1ขวดใหญ่ไซส์เดียวกันเลยนะแล้วก็ยังมีกระเป๋าผ้ามหาสุขอันนี้เอาไปใส่น้ำผึ้งเป็นของขวัญของฝากได้เลยรวมถึงแก้วพร้อมฝาปิดสวยหรูขออนุญาตคะสีครับแบบให้อีก1ใบค่ะ
1: คุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้ในจอเนี่ยนะครับคือแค่ได้2ขวดก็คุ้มแล้ว
0: จริง
1: เพราะว่าจาก 1,780 บาทคือ990บาทนี่ถือว่าคุ้มแล้วเราได้ของแถมอีกเยอะมากเลยนะฮะคุณผู้ชมซื้อติดบ้านไว้นะครับนี่คือมหาสุขนะครับน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้ๆเลยนะครับ1ปีเก็บได้ครั้งเดียวมีติดบ้านไว้เก็บได้นานนะครับแล้ววันนี้จัดไปเลยนะครับ2ขวดปกติแล้ว1ขวดนะฮะ890บาท1ลิตร2ขวด 1,780 วันนี้พิเศษ990บาทแล้วก็ยังมีอีก1ขวดแถมฟรีด้วยอีก1ลิตรนะครับไซส์เท่ากันเลยทั้งหมดที่คุณได้ไปคือ3ขวดกระเป๋าผ้าด้วยนะครับแล้วก็ยัง

0: มีแก้วพร้อมฝาปิดพระสีพระแบบให้ทั้งหมดนี้ราคาเต็ม 3,550 บาทแต่วันนี้ให้พิเศษ990บาทเท่านั้นครับ
1: อ้าวอย่ามัวแต่ดูเพลินนะจ๊ะ02-666-0028นะคะสแกน QR Code ที่หน้าจอแล้วรีบทักมานะคะโปรโมชั่นมีตั้งแต่1มีนาคม69ถึง31มีนาคม70ค่ะคุณผู้ชมค่ะสายแน่นมากตอนนี้กดกันรัวๆเลยนะเพราะอะไรได้เยอะได้คุ้มคือวันนี้ขวดใหญ่ๆ 1,000 ml 1ลิตรต่อขวดเนี่ยคือคุณได้2บวกอีก1คือ3ขวดใหญ่ๆได้ทั้งกระเป๋าสวยๆให้เป็นของขวัญของฝากก็ได้ให้เป็นพร้อมแก้วฝาปิดอีกทุกคนรีบกดรีบโทรให้ทานโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะเฉพาะแฟนๆรายการเท่านั้นนะ
0: ค่ะแล้วนี่ถืออยู่ในมือนี่ขวดใหญ่มากเลยนะไม่ต้องแล้วนมก็หอม
2: หอม
0: แล้วเมื่อกี้น่าเห็นสีนะสีดีมากเลยนี่คือน้ำผึ้งแท้ถูกมั้ย
2: น้ำผึ้งแท้
0: น้ำผึ้งป่าแท้เลยนะ
2: คะ
0: คือ1ปีเก็บได้ครั้งเดียว
2: ครั้งเดียวเลยคือต้องบอกว่าน้ำผึ้งป่าเดือน5จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเขาจะเก็บก็คือต้นฤดูก็คือว่าพูดง่ายต้นปีคือมกราเนาะแล้วก็ยาวไปเลยค่ะจนถึงประมาณเมษาพฤษภาซึ่งการเก็บเกี่ยวของเขาเนี่ยคือต้องบอกว่ามันจะต้องแบบไร้ความชื้นก็คือพูดง่ายไร้ฝนนั่นเองดังนั้นเนี่ยมันจะได้ความเข้มข้นความหนืดและราคาแพงที่สุดเทียบกับน้ำผึ้งป่าทั่วๆไปหรือว่าน้ำผึ้งที่อื่นๆที่ไม่ว่าจะเป็นดอกลิ้นจี่ดอกลำไยหรือน้ำผึ้งดอกต่างๆเหล่านี้ส่วนใหญ่มันจะมีความชื้นผสมผสานนะคะแต่ว่าตัวนี้สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานสำหรับน้ำผึ้งป่าเดือน5ประมาณแรมปีเลยนะ
0: แสดงว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีเพราะว่าเพิ่งเก็บเกี่ยวมา
2: ใช่
0: แล้วก็เอามาขายแบบนี้เก
2: ็
0: บไว้ที่บ้านเก็บได้หลายปี
2: หลายปีเลยไม่มีวันหมดอายุ
0: มิเดี๋ยวนะคุณผู้ชมมีคนแอบกินด้วย
2: เป็นยังไงบ้าง
0: ต้องหลาย
2: คนเป็นไงคะรสชาติ
1: จะบอกเลยว่ามันอร่อยแล้วมันไม่ได้หวานแหลมแล้วมันหอมมันแบบโอ้โหกลมกล่อม
2: ใช่ใช่
1: คือจะบอกว่าอันนี้แหละคือน้ำผึ้งแท้ที่บอกเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5ดีมาก
2: มันฟุ้งในเรื่องของดอกไม้ไหมคะ
1: มันหอม
2: มันหอมกลิ่นฟุ้งดอกไม้ป่าเบญจพรรณ
1: มันบอกไม่ถูกมันหอมมากมันต้องลองอ่ะ
0: แต่ทีนี้เดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าเราเลี้ยงผึ้งเสร็จปุ๊บเก็บมาเสร็จปุ๊บก็คือเอามาขายเลยไม่ใช่
2: ค่ะ
0: โรงงานการผลิตของเขาก็ทันสมัยด้วย
2: ถูกต้องค่ะได้รับรางวัลด้วยนะคะกับ SACCP ซึ่งตรงนี้เขาจะมีการตรวจนะคะแล้วก็น้ำผึ้งทุกขวดของเราเนี่ยจะได้คุณภาพคัดสรรนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามีความเข้มข้นสูงดังนั้นเนี่ยนะคะสดใหม่เพราะว่าขายดีและส่งออกต่างประเทศตอนนี้ยังไม่ทันเลยแต่วันนี้คนไทยจะเป็นครั้งแรกที่จะได้ทานน้ำผึ้งมหาสุกนะคะที่มีความเข้มข้นสูงและของแท้ของดีหอมหวานอร่อยหอมละมุนเป็นของขวัญของฝากช่วงเทศกาลปีใหม
1: ่
2: หร
1: ือ
2: สงกรานต์แบบนี้ก็ได้
1: ดีมากผู้ใหญ่ชอบ
2: คนที่ได้รับรางวัลโอท็อปนะคะหลายคนที่ทานคู่กับนมก็ได
1: ้
2: ทานคู่กับไปพวกแบบว่าไม่ว่าจะเป็นกาแฟนะตัวนี้จะช่วยตัดในเรื่องของความขมฝาดของกาแฟได้ดีมากๆแล้วที่สำคัญคือต้องบอกว่ามาจากธรรมชาติ 100%
1: นี่จะบอกว่าเขาไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นงั้นถามหน่อยคุณออยถ้าสมมติว่าเรายังไม่เปิดเนี่ยได้ไปแบบนี้เป็นของขวัญของฝากก็ได
2: ้
1: เก็บไว้ได้นานไหม
2: โอ้หลายปี
1: ถ้ายังไม่ทาน
2: หลายปีเลย
1: สบายมากเลย
2: 5ปีก็ยังได้เลย
0: สบายๆ
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้นหายห่วงเลย
2: ใช่
0: แต่ต้องย้ำว่าต้องเป็นของแท
2: ้
0: ไม่ใช่ของแท้เท่านั้นนะคุณผู้ชมอย่างนี้ผมเป็นคนที่ทานน้ำผึ้งอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นคนดูแลสุขภาพบางทีการดูแลสุขภาพเนี่ยนะฮะน้ำตาเนี่ยผมจะเรียกว่าปฏิเสธ
1: เลี่ยงเลยเลี่ยงไป
0: ทีนี้เวลาเรากินกาแฟเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับเราก็อยากจะได้ความหวานนิดนึงแต่ผมจะเลือกเอาก็คือผมอยากได้รสชาติจากน้ำผึ้งนะฮะซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะลองชงให้คุณผู้ชมได้ดูว่าพอเราใช้น้ำผึ้งที่เป็นน้ำผึ้งป่าแท้นะฮะเดือน5ขออนุญาตดมก่อน
2: เป็นไงบ้าง
0: มันหอมมากผมขอชิมด้วยได้ไหม
2: ได้เลยค่ะ
0: เมื่อกี้นี้เห็นพี่ต่อเขาชิม
1: เป็นไงเป็นไง
2: คือตัวนี้คือมันจะเข้มข้นสูงแต่ละว่าไหลหนืดช้านะคะเพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้มันจะมีดีเทลโมเลกุลต่างๆนะคะที่เป็นน้ำผึ้งแบบจากรวงผึ้งหยด
0: โทษนะฮะ
2: ทุกหยด
1: นี่เห็นไหมให้พี่วินชิมเป็นไง
2: เป็นไงคะรสชาติต้องถามก่อน
1: โอ้โหโอ้โหฟิน
2: มาก
1: ค
2: ุ
1: ณคะคุณคะ
0: คุณเดี๋ยวนะคุณทิ้งเวลาให้ผมได้ชิมได้ละเมียดนิดนึงมันอร่อยมันหอมแล้วมันไม่บาดคออ
2: ่าใช่แล้วไม่หวานเปรี้ยวนี่คือเอกลักษณ์ของน้ำผึ้งมหาสุกที่ไม่เหมือนใคร
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: คุณชงกาแฟรอกินหน่อยสิ
0: ชงกาแฟให้คุณผู้ชมได้ดูนะฮะว่าถ้าเกิดผมผสมลงไปในน้ำผมขออนุญาตใช้น้ำอุ่นนะไม่อยากใช้น้ำร้อนเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าคุณค่าของมันเนี่ยมันจะหายไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็คน
2: ใช่ไ
0: หมฮะคุณผู้ชมครับเอาไปทำที่บ้านได้เลยนะครับมีมะนาวหน่
2: อ
0: ยนะฮะมะนาวเนี่ยมันจะทำให้เหมือนแบบตัด
2: ใช่ถูกต้อง
0: เอา
1: จริงๆนะอากาศร้อนๆแค่น้ำผึ้งมะนาวก็ยอมแล้วอ่ะถ้ากินกาแฟก็ใส่กาแฟไปก็ได
0: ้มะนาว
2: ใส่มะนาวลงไปได้เลยแบบนี้ถูกต้องเลยค่ะอันนี้คือต้องบอกว่าทางคุณวินที่ทำอยู่เหมือนบาริสต้าที่ทำอยู่ในร้านกาแฟเลย
0: ผมจะเทลงไปนะฮะกาแฟเนี่ยผมทำเป็นแบบเอสเปรสโซ
1: ่น่ากินมาก
2: โอ้สวยมากแล้วเชื่อไหมว่าถ้าเกิดเราทานแบบนี้ทุกวันนะมันจะได้ความสดชื่นเพิ่มพลังงานดีมาก
1: ค่ะ
2: นะคะ
1: จิบไหมคะพี่วิน
0: ผู้ชมครับนี่คือกาแฟที่ผมว่า

0: านะมันจะได้ประโยชน์แล้วก็คือมันไม่หวานไม่ได้หวานของน้ำตาลแต่ได้รสชาติหวานของน้ำผึ้งป่าแท้ๆเดือนหน้าขออนุญาตนะ
1: ในระหว่างที่พี่วินชิมอยู่เนี่ยคุณต๋อจะบอกอย่างนี้คุณออยได้ยินมาว่าสรรพคุณเนี่ยถ้าเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้เนี่ย
2: ค
1: ือกินเนี่ยใครที่มีแอ๊ะแคะๆๆหนักคอก็ดื่มด
2: ีอันนี้คือได้เลย
1: นอนหลับสบายนี่บอกไว้เลยว่าเป็นคนรักสุขภาพทำกรีกโยเกิร์ตนี่ทำทานเองนะปกติอะนะคะใครที่แบบดูแลสุขภาพจะรู้แล้วปกติเราก็จะใส่พวกท็อปปิ้งพวกเนี้ยทุกคนขาเราก็จะโรยแล้วแต่ชอบอันนี้ใส่ไปแบบว่าอะแล้วแต่ใครดูแลสุขภาพมากน้อยอยากจะใส่อะไรได้หมด
2: โอ้ยน่ากินอ่ะ
1: ใช่ผลไม้ก็ได้หรือบางคนเนี่ยทำอย่างที่คุณออยบอกคือเอากล้วยแล้วจุ่มน้ำผึ้งของเราน้ำผึ้งมหาสุขเนี่ยก็คือฟินแล้ว
2: แล้วจริงๆทานดีมากเพราะว่าช่วยระบบลำไส้ในเรื่องของการย่อยอาหารดี
1: มากเลยใช่ไหมคะคือปกติคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะใส่กันแบบนี้อะสวยๆประมาณนี
0: ้
1: แต่ขอโทษเถอะถ้าเป็นตอ
0: ยังไง
1: เนื่องจากเราเป็นแบบเจ้าแม่กรีกโยเกิร์ตพร้อมกับน้ำผึ้ง
2: ว้าว
1: ขออนุญาตเทจากขวดได้ไหมคะ
2: ได้เลย
1: เทจากขวดเลยนะ
2: ได้เลยค่ะ
1: คืออยากได้ความแบบเยอะ
2: ๆอ๋อ
1: คุณภู
2: ดูสิ
0: เนี่ยเหรอคุณ
1: ใช่อยากได้แบบเยอะๆ
2: ช้ำมาก
1: แบบช้ำช้ำว้าวว้าว
2: ว้าวเลย
1: ว้าวแบบ
2: หยดแบบสุดยอด
1: ทุกคนขาอย่าหาว่างั้นงี้เลยนะคะ1 2เข้าปากค่ะ
0: ครับ
2: ว้าว
0: โอ้โหแม่ฉีกกฎวงการทีวีอาหารมันทุกรายการเลยแม่กินได้อร่อยมาก
2: ใช
0: ่แม่ไม่ห่วงสวยแล้วตอนน
1: ี้ไม่คือมันฉ่ำแล้วแบบไอความที่แบบกรีกโยเกิร์ตมันมีความเปรี้ยวแล้วมันตัดหวานหอมของน้ำผึ้งกำลังดีมากคุณครีม
2: ใช่ค่ะซึ่งมันแตกต่างจากน้ำตาลนะเพราะว่าอะไรน้ำตาลมันไม่มีความหอมมันไม่มีความหวานแบบว่าเหมือนกับน้ำผึ้งที่ได้จากธรรมชาติ 100% แบบน
0: ี้
2: แล้วตัวนี้นะคะพอเราทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยระบบลำไส้ของเรามันจะสามารถย่อยได้ทันทีและสามารถนำพลังงานนี้ไปใช้ได้ทันทีเลยดังนั้นเนี่ยตัวนี้คุณผู้ชมออยแนะนำนะคะสามารถทานได้ทุกเช้าขวดนึงเนี่ยสำหรับออยเองที่บ้านออยทานเป็นประจำเดือนนึงก็หมดแล้วค่ะ
1: ใช่นะยาวๆแล้วทานได้ทั้งบ้านเอาจริงคือมันได้ประโยชน์ด้วยได้สุขภาพที่สำคัญเราได้น้ำผึ้งแท้น้ำผึ้งป่าเดือน5มหาสุกอ่ะ
0: คุณผู้ชมครับแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาเก็บเกี่ยวกันนะ
2: ใช่ใช่ใช่
0: เขาตัวผึ้งน้องผึ้งเนี่ยเขาจะไปสะสมนะฮะจากเกสรดอกไม้อะไรซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที
2: ่เขาก
0: ำ
2: ลัง
0: เบ่งบาน
2: ใช่ถูกต้อง
0: ดอกกำลังเบ่งบานเกสรกำลังดีแล้วมันสดใหม่แล้วมันหอมด้วย
2: ถูกต้อง
0: แต่ทีนี้เนี่ยเราดูกันแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับบางทีนะคนอย่างเราพี่แม่ต๋อเราไม่รู
1: ้เช็คไม่เป็นหรอ
0: ไอ้แท้มันยังไง
1: จริงอันนี้ดูยากนะบางทีอ่านแค่ฉลากก็ไม่เชื่อเขาหรอกไม่รู้หรอกว่า
0: แท้ยังไง
1: แท้คือยังไงต้อง
2: แน่นอนค่ะหลายคนถามว่าแท้เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันแต่ว่าสิ่งสำคัญนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของน้ำผึ้งป่ามหาสุขเดือน5ทำไมเราต้องเทใส่จานคุณผู้ชมสามารถเอาไปทำทานเองได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วขออนุญาตนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปแบบนี้คุณผู้ชมคะเปล่านี้หลายคนบอกว่าเฮ้ยไม่เคยเห็นไม่เคยเจอน้ำผึ้งป่าเดือน5ของมหาสุขของแท้จะทำการแตกรังได้ในเนื้อน้ำผึ้งค่ะเดี๋ยวเรามาดูโดยการเทน้ำลงไปแล้วเราเหวี่ยงไปในทิศทางเดียวกันนะคะเราจะเห็นค่ะว่ามันจะมีการแตกออกมาเป็นรังผึ้งแบบนี้ในเนื้อของน้ำผึ้งจริงๆ
1: เห็นแล้วคุณผู้ชม
2: เห็นไหมเดี๋ยวนะ
1: มันเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมมันเป็นแตกๆออกมาแบบนี้ในเนื้อน้ำผึ้งตรงกลางเนี่ยมองค
2: ุ
1: ณผ
2: ู้
1: ชม
2: เห็น
1: ไหมเนี่ย
2: เห็นไหม
1: ที่เป็นแตกๆเนี่ย
2: เนี่ยนะคะตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะคะถ้าเกิดสมมติว่าทำให้เห็นชัดๆตรงนี้คือมันจะต้องใช้ประมาณเวลาไม่เกินแบบว่า10วินาทีค่ะก
1: ็
2: คือพอเราเหวี่ยงเสร็จแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมคะนี่คือการแตกรังของน้ำผึ้งจึงบอกเลยว่าน้ำผึ้งโดยปกติจะหาแบบนี้ยากมากๆหรือแม้แต่การทดสอบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในหน้าจอตอนนี้นะคะก็คือเขาสามารถนะคะที่จะแตกรังออกมาเป็นตัวรังผึ้งนะคะจากเนื้อของน้ำผึ้งจริงๆคุณผู้ชมอย่างในภาพที่เห็นคุณสามารถทำเองได้ทดสอบเองได้เพียงแค่สั่งซื้อน้ำผึ้งมหาสุขไปลองหรือจะเป็นนะคะการเทสด้วยเทชชู
0: ่
2: ซึ่งน้ำผึ้งแท้แบบนี้คุณผู้ชมคะคือมันจะไม่ซึมไปที่กระดาษเทชชู่แผ่นด้านหลังเพราะมันมีความเข้มข้นสูงไม่มีส่วนผสมของน้ำดังนั้นมันจะไม่ซึมเลยใช่ถูกต้องไม่ซึมเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งการทดสอบค่ะโดนความร้อนสูงแค่ไหนก็ไม่ไหม้ไม่เกรียมไม่เหม็นไหม้ไม่มีสิ่งเด็ดดำเพราะน้ำผึ้งเนื้อแท้ก็คือเนื้อแท้เมื่อหยุดความร้อนมันก็คงกลับคืนรูปเป็นเนื้อน้ำผึ้งอยู่ดีสีเหลืองอัมพัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ได้ความรู้ไปเลย
2: ค่ะ
0: คุณผู้ชมได้ความรู้ได้ความอร่อยและวันนี้นะถ้าอยากจะดูแลสุขภาพนะกินให้อร่อยก
2: ็
0: คือต้องใช้น้ำผึ้งป่าเดือน5และนี่คือแท้ด้วยที่เราทดสอบให้คุณผู้ชมได้ดูนะแม่กินใหญ่เลย
1: ทำไมทุกคนจับได้ตลอดเลย
0: เอาอย่างนี้ผมว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตรงนี้แหละก็อยากจะได้แล้วอยากจะได้ของดีไปไว้ที่บ้านคุณผู้ชมครับต้องเข้าสู่ช่วงนี้เลยนะครับ
1: จัดให้เลยกับปลา

0: ่ต้องรีบแล้วนะคะนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้ของแบรนด์มหาสุขค่ะแล้วเขาให้เยอะมาแล้วเอาจริงๆ1ปีเนี่ยเขาเก็บเกี่ยวกันช่วงนี้แหละถ้าใครอยากทานของดีนะต้องตอนนี้เท่านั้นเพราะว่า1ขวด 1,000 ml หรือ1ลิตรวันนี้นะ2ลิตรราคาปกติ 1,780 บาทนะไม่ต้องจ่ายนะวันนี้เอาแค่990บาทพอและเราให้อีก1ขวด1ลิตรไซส์ใหญ่เหมือนกันไปเลยมีกระเป๋าผ้าให้แล้วก็มีแก้วพร้อมฝาปิดพระแบบพระสีให้ด้วยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับถ้าดูในจอทีวีดีๆเนี่ยนะฮะถ้าเห็นราคาเนี่ยคือ1ขวดปกติแล้ว890 2ขวด 1,780 2ลิตรนะแต่วันนี้ไม่ต้องจ่ายราคานั้น990เอาไปเลยแล้วยังไม่พอนะครับอีก1ขวดที่เป็นไซส์เท่ากันคือ 1,000 ml 1ลิตรนะครับให้ด้วยอีก1ขวดนะครับเท่านั้นยังไม่พอกระเป๋าผ้ามหาสุขให้ด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงแก้วพร้อมฝาปิดมีติดบ้านไว้คุณผู้ชมดีผมบอกเลยว่าคุณจะอร่อยคุณจะดีต่อสุขภาพนี่คือมหาสุขน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้คุณผู้ชมครับราคาเพียงเท่านี้นะฮะ990บาทโทรหาเราด่วนที่02-666-0028 02-666-0028ใครจะหยิบโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR code ที่มุมจอก็ได้นะครับยิงได้เลยตอนนี้นะฮะบอกคุณผู้ชมเลยว่าถ้าหมดแล้วหมดเลย990บาทเท่านั้นนะครับโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้1มีนาคมถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมดนะครับ
0: โอ้โหคุณผู้ชมจะบอกว่าอะไรใส่แน่นมากโหเยอะมากเพราะมีแต่คนบอกว่าคุ้มอะไรจะให้เยอะขนาดนั้น3ขวดใหญ่ๆได้กระเป๋าอีกได้แก้วฝาปิดอีกแต่ต้องโทรในรายการเท่านั้นนะใครที่อยากได้กดให้ทันรอสายหน่อยเพราะตอนนี้ใส่แน่นมากค่ะ
1: เดี๋ยวผมใช้คุณออยได้บอกคุณผู้ชมได้พิสูจน์ให้เห็นหน่อยว่าตัวน้ำผึ้งเนื้อของเขาเนี่ยนะฮะสีทอง
2: ใช่
1: แล้วก็มันมีความเนิร์ดมันความพอดีลงตัวอันนี้คือตัวของแท้เลย
2: ของแท้เลยค่ะตัวนี้คือต้องบอกว่าเราเป็นนะคะทางด้านของแบรนด์มหาสุขที่ทำกับฟาร์มเองโดยตรงเราจึงให้ได้มากขนาดนี้ที่ไม่เคยมีใครให้ได้มากเท่านี้มาก่อนนะคะเพราะนี่คือขนาด 1,000 ml คุณผู้ชมและที่สำคัญคือเขาได้รับรางวัลโอท็อปด้วยซึ่งเป็นหนึ่งเดียว1ปีมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นจากทางด้านของเกสร108กว่าชนิดนะคะคุณผู้ชมค่ะทำให้ได้ความหอมฟุ้งของกลิ่นดอกไม้ทั่วทั้งปากแค่ช้อนแรกเนี่ยคุณจะรู้สึกได้จริงๆและที่สำคัญคือไม่มีตะกอนตามที่คุณซื้อตามแบบว่าทั่วไปเพราะอะไรตัวนี้จะมีความใสเข้มข้นหนืดแต่หนืดยังไงเดี๋ยวเราเปิดให้ดูเลยน
0: ี
2: ่คุณผู้ชมขาขออนุญาตนะคะเห็นไหมออยขนาดคว่ำขวดขนาดนี้แต่การไหลของเขายังคงช้า
0: ค่อยๆหนืดมีความเข้มข้นแล้วสีสวย
2: ถูกต้อง
0: สีเหลืองทองของน้ำตาลเข้มนี่แหละที่เขาบอกว่าเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้
2: ถูกต้องค่ะนี่คือเหลืองทองอำพันธ์นะคะและเราเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวที่ได้กลิ่นความหอมพิเศษเพราะว่าแหล่งเพาะปลูกของเรามาจากทางด้านของภาคใต้ก็คือชุมพรและภาคเหนือของเราก็คือแพร่ลำพูนน่านซึ่งเป็นป่าลึกสุดนะคะที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดอกไม้นานาพันธุ์นานาชาติคุณผู้ชมคะอยากได้เห็นเนื้อน้ำผึ้งแบบนี้ว่าถ้าเกิดของแท้ของดีที่เราเอามาโชว์คุณผู้ชมดูนะคะขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมขาเนี่ยเห็นไหมแล้วตัวนี้คุณผู้ชมเราสามารถตักกินตักทานได้แบบนี้หนึ่งช้อนเลยคุณผู้ชมดูนะ
0: โอ้โหฟินแทนเพราะเราชิมมาแล้วอู้จริงๆแล้วจะบอกว่าน้ำผึ้งแท้น้ำผึ้งป่าเดือน5เนี่ยเขามีประโยชน์เยอะมากเลย
2: เยอะมากค่ะจริงๆแล้ว
1: น
2: ้ำผึ้งป่าเดือน5เนี่ยนะคะคือต้องบอกว่าอุดมสมบูรณ์ความเข้มข้นและไม่มีการส่วนผสมของน้ำเนี่ยนะคะหรือว่าพวกฝนแดดต่างๆเนี่ยคือตัวนี้มันจะได้ในเรื่องของภูมิคุ้มกันที่ดี2ค่ะก็คือทำให้หลับลึกหลับสบายช่วยเรื่องของระบบย่อยลำไส้ได้ดีแล้วตัวนี้ทานน้ำผึ้งนะคุณผู้ชมคะมันจะสามารถทำการดูดซึมเข้าสู่ลำไส้ของเราได้ซึ่งตัวนี้ถ้าเกิดใครนะคะที่ชอบหวานชอบติดหวานกับเมนูอาหารเมนูเครื่องดื่มหรือพูดง่ายๆก็คือกาแฟดำแก้วนึงของคุณถ้าคุณกินแล้วรู้สึกว่ามันฝาดรู้สึกว่ามันขมแบบนี้เคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้ค่ะใช้น้ำผึ้งป่าเดือน5ของแบรนด์มหาสุขของเราสิคะแล้วคุณจะรู้สึกได้ว่ากาแฟของคุณในทุกเช้ามันจะเปลี่ยนไป
1: นะแต่ทีนี้ของแท้เนี่ยคุณผู้ชมครับเราก็ต้องมีการเทสกันนิดนึงดูสีความหนืดกันไปแล้วจริงๆมันมีวิธีใช่ไหมมันจะมีแบบว่าให้ดูเนื้อแล้วก็เอาไปเผาไฟก็
2: ม
1: ีให้คุณออยทวนอีกครั้งหนึ่ง
2: คือจริงๆแล้วค่ะตัวน้ำผึ้งป่าเดือน5หรือว่าน้ำผึ้งแท้โดยทั่วไปเขาดูกันยังไงคุณผู้ชมคะก็คือจุดสำคัญเลยก็คือในเรื่องของการเทน้ำผึ้งลงไปบนจานเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วตัวนี้คุณผู้ชมคะแล้วเราจะเหวี่ยงให้ดูแบบนี้มันก็จะออกมานะคะเป็นการแตกตัวของรังผึ้งจริงๆซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเอาไปทำเองได้นะคะต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์พิเศษค่ะของตัวน้ำผึ้งป่าเดือน5คุณผู้ชมและเราเนี่ยเหวี่ยงไปในทิศทางเดียวกันมันจะถูกการแตกตัวนะคะออกมาเป็นรังผึ้งอย่างที่คุณสามารถเห็นได้หรือนะคะสำหรับการที่จะนะคะทำเองแบบนี้ที่บ้านซึ่งตัวนี้การแตกกลางของน้ำผึ้งเนี่ยมันคือเป็นเนื้อน้ำผึ้งแท้แล้วมันมีโมเลกุลพิเศษนะคะของ

0: ในเรื่องของพันธุ์ผึ้งที่มีการดูดน้ำผึ้งจากเกสรดอกไม้ที่มีดอกไม้บานสะพรั่งหรือทดสอบกับกระดาษทิชชู
1: ่ลองไปทำ
0: ต้องไม่ซึมตรงแผ่นด้านหลังนะคะคุณผู้ชมคะเพราะอะไรเพราะมันไม่มีส่วนผสมของน้ำมันมีความเข้มข้นสูงนี่ก็คือไม่ซึมเห็นไหมคะ
1: ต้องดูแบบนี
0: ้นี่ดูแบบนี้เลยให้เห็นจะแล้วก็การทดสอบด้วยความร้อนปกติแล้วถ้าเรานึกถึงความหวานนะคะเวลาโดนความร้อนมันจะกลายเป็นกลิ่นไหม้มีสีไหม้สีน้ำตาลสีดำแต่ตัวนี้เมื่อโดนความร้อนแล้วน้ำผึ้งเนื้อแท้ก็คือเนื้อแท้และแท้ 100% ก็เป็นน้ำผึ้งค่ะ
1: นี่นะอีกคนนึงคือไม่ไหวแล้วเหมือนกันเทชิมไม่พอจะทำอะไรอีกคะคุณพ่อนวินคะ
2: คือมันเห็นแล้วก็อยากจะชิมเพราะว่าตอนแรกที่ดูเนี่ยก็เหมือนแบบเอ๊ะแสบคอหรือเปล่า
0: ค่ะเป็นยังไงคะ
2: มันหอมมันหวานแล้วมันก็ไม่ได้แสบคอมันละมุนมันกลมกล่อมมันอร่อยมาก
0: ไม่หวานเปรี้ยวไม่หวานบาดคอ
2: ผมจะทำเมนู
1: คุณพ่อเมนูเครื่องดื่มดับร้อนได้ไหมดับกระหายได้ไหม
0: อากาศร้อนมาก
2: ผมอยากให้เครื่องดื่มนี้เป็นเครื่องดื่มที่ดับกระหายเดี๋ยวคุณต้อตักน้ำแข็งให้ผมนิดนึง
1: ได้เลย
2: ผมจะทำน้ำผึ้งอัญชันนะฮะผมใส่ลงไปผมเอาน้ำอุ่นไปก่อนแล้วผมก็ใส่ตัวน้ำผึ้งชอบหวานก็ใส่เข้าไปมันมีประโยชน
0: ์ใช่ค่ะแล้วดูนะคะคุณผู้ชมถ้าน้ำผึ้งทั่วไปหรือน้ำผึ้งที่ไม่แท้แบบนี้มันจะละลายน้ำทันทีแต่นี่เขายังคงตัวที่เป็นน้ำผึ้งยกเว้นกรณีเดียวเราต้องใช้ช้อนคนขนาดช้อนคนแบบนี้คุณผู้ชมใช้เวลานิดนึงเพราะนี่คือเนื้อน้ำผึ้งแท้ 100% ค่ะ
2: นี่นะฮะคุณผู้ชมครับนี่เป็นเมนูที่ไว้สำหรับดับร้อนนะครับในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะฮะ
1: เรากินไม่ไหวแล้ว
2: นี่ดูสีสวยมากเลยสีสวยมากเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมใส่มะนาวหน่อยนะครับใส่มะนาวลงไปนิดนึงนะฮะแล้วก็ผมเตรียมตัวน้ำอัญชันไว้คั้นมาเรียบร้อยแล้ว
1: นี่ปกติแค่น้ำผึ้งมะนาวเอาจริงเชื่อไหมพี่วินเราก็กินอร่อยแล้วนะแต่ถ้าใครแบบนะทานอัญชันด้วยนี่ก็โอ้โห
2: น้ำแข็งมา
1: คือได้อีกแล้ว
2: ร้อนมันจะถูกดับไปนะครับ
1: ดับกระหายได้อย่ามัวแต่ดูเพลินนะรีบโทรนะโปรโมชั่นเฉพาะในรายการนะคะ
0: แก้วแบบนี้เนี่ยคือราคาถ้าซื้อข้างนอกนะคะประมาณแบบ150นะ
1: ทานได้เองเลยเนี่ย
2: ผมใส่ตัวน้ำอัญชันลงไป
0: สวยมาก
2: เห
0: มือนกับร้านอาหาร
1: น่ากินเนี่ยได้กับร้อนที่บ้านแค่มีน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้มหาสุขเท่านั้นเอง
2: คุณผู้ชมนี่คือเมนูที่สามารถทำได้เพราะว่าเรามีน้ำผึ้งป่าแท้อยู่ที่บ้านนะฮะคุณสามารถที่ทำเมนูดับร้อนแบบนี้ได
0: ้สดชื
2: ่
0: น
2: สวยงามสดชื่นมาก
0: ใช่ค่ะ
2: เป็นไง
1: ทานได้ทั้งบ้านนะอาจจะเอาจริงๆอ่ะลูกเราเอ่ยตัวเราเองผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ที่บ้านเนี่ยแน่นอนแล้วหลากหลายเมนูคือถ้าเรามีน้ำผึ้งดีๆนะราดลงไปโดยเฉพาะเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5น้ำผึ้งแบบมหาสุกเนี่ยเราก็คือทานได้เลยมันจะเยิ้มขนาดนี้เพราะว่าเราอ่ะเป็นคนแบบชอบมาก
0: ว้าวฉ่ำๆๆมันฉ่ำมันนัวมันนัวนี่แหละค่ะคือความนัวเป็นไงบ้าง
1: กล้ากินขนาดนี้เพราะอะไรรู้มั้ยมันหอมน้ำผึ้งแล้วมันไม่หวานแหลมแล้วมันกำลังดีแล้วมันแบบฟินมากทุกคนค่ะ
2: ความที่มันคือน้ำผึ้งป่าแล้วเป็นแท้เนี่ย
0: ค่ะ
2: มันหายาก
0: ใช่แล้วว
2: ันนี้อยู่ที่หน้าจอแล้วไม่ใช่แค่ของที่เป็นของหวานเครื่องดื่มแต่การทำกับข้าวเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีเมนูที่เอาไปผสมเน
0: า
2: ะกับน้ำผึ้ง
0: หมูแดงหมักน้ำผึ้ง
1: ดี
0: นะคะแล้วตัวนี้เราสามารถเข้าหม้ออบลมร้อนนะคะมันจะได้เนื้อที่สีเหลืองฉ่ำวาวไม่ไหม้เกรียม
1: คือสวยกำลังดีรสชาติดีและมีประโยชน์
0: เห็นไหมคะมันจะมันวาวเหมือนกับเนื้อน้ำผึ้งที่มีความมันวาวแบบนี้นั่นเองมันจะฉ่ำมันจะชุ่มมันจะอิ่มจุ้ยซี่น้ำ
1: เห็นไหมคือเอาง่ายจะชงกินแบบง่ายๆผสมน้ำอุ่นก็ได้ชงร้อนก็ได้กินอุ่นก็ได้นะคะหรือจะกินเย็นแบบสดชื่นชื่นใจทานได้ทั้งบ้านเอาจริงๆนะคะเด็กผู้ใหญ่วัยทำงานผู้สูงอายุชอบมากบอกเลย
2: ถูกต้องทานได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เวลาใกล้หมดแล้วนะฮะแล้วพวกเราก็หิวมากด้วยก็เช่นกันดูรายการของเราตั้งแต่ต้นรายการมาถึงตอนนี้แล้วอยากจะมีติดบ้านไว
0: ้
2: เพราะว่าอยากจะไปรังสรรค์เมนูต่างๆของคาวของหวานจะเป็นเครื่องดื่มนะฮะหรือจะเป็นไอ้พวกอะไรนะเมนูที่เกี่ยวกับสุขภาพกรีดโยเก
1: ิร์ต
2: เราก็ใช้น้ำผึ้งเทลงไปมันหอมมันอร่อยแล
0: ้
2: วมันก็กินแล้วมันรู้สึกสดชื่นด้วย
1: วัน
2: น
1: ี
2: ้คุณออยมานี่ดีมากๆ
1: อดใจไม่ไหวบอกช่วงเวลาสุดท้ายเวลาจะหมดคุณผู้ชมคะจัดให้เลยกับตลาดโปรเด็ดค่ะคุณผู้ชมค่ะโอกาสสุดท้ายแล้วนะคะที่คุณจะได้เป็นเจ้าของน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้มหาสุขค่ะซึ่งแน่นอนไม่ได้หาทานกันได้ง่ายๆและอันนี้ของแท้ด้วยแล้ว1ปีเนี่ยเขาจะมีช่วงเก็บเกี่ยวช่วงนี้แหละของดีเอามาฝากคุณผู้ชมเลยนะคะ1ขวดเนี่ย 1,000 ml หรือว่า1ลิตรขวดใหญ่เลยค่ะวันนี้2ขวดจาก 1,700

0: 80บาทเขาลดราคาให้เฉพาะแฟนๆรายการที่โทรทันนะจ่ายแค่990บาทแล้วยังไม่พอค่ะเอาไปเพิ่มอีก1ขวดไซส์แบบใหญ่ไซส์เดียวกันเลยนะคะได้เป็น3ขวดแล้วพร้อมกับเป็นกระเป๋าผ้าอันนี้ใส่เป็นของขวัญของฝากเอาไปให้ญาติผู้ใหญ่ได้หมดเลยนะคะแล้วก็ยังมีแก้วพร้อมฝาปิดขออนุญาตค่ะแบบทาสีให้อีก1ใบด้วยค่ะ
1: อ่ะคุณผู้ชมครับอย่ารอช้านะครับเพราะว่าตอนนี้เวลาใกล้หมดแล้วนะครับและสายก็เข้าเยอะจริงๆเพราะวันนี้โปรโมชั่นของเราเนี่ยนะครับคือ1ขวดปกติแล้ว890บาทนะครับวันนี้ให้2ขวด2ขวดราคา1780บาทเอาง่ายๆเลยไม่ต้องจ่ายราคานั้น990ก็ว่าคุ้มแล้วแต่คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายวันนี้ให้อีก1ขวดไซส์คือ1ลิตรเท่ากัน
0: โอ้
1: เป็นว่าวันนี้คุณได้ไปทั้งหมดเนี่ยคือน้ำผึ้งแท้3ขวด
0: โอ้เยอะมาก
1: 3ขวดนะฮะในราคา990บาทยังไม่พอกระเป๋าผ้าบางทีไว้ใส่คงใส่ของได้จัดเป็นเซตของขวัญก็ได้ให้1ใบนะครับแล้วก็รวมไปถึงแก้วพร้อมฝาปิดให้อีก1ชิ้นด้วยทั้งหมดนี้ที่คุณได้ไปเนี่ยราคาผมบอกเลยว่าพิเศษมากๆแล้วย้ำว่าได้ของแท้ในรายการเทสให้ดูแล้วว่านี่คือของแท้จริงๆ990บาทเท่านั้นจากราคาเต็มประมาณ 3,550 บาทไม่ต้องจ่ายราคานั้น990คุณผู้ชมรีบกดหาเราตอนนี้นะครับหรือว่าถ่ายที่หน้าจอไว้ก่อนก็ได้02666-0028 02-666-0028หยิบมือถือมาสแกนQR Codeที่มุมจอก็ได้นะครับและบอกวันนี้หนึ่งต้องรีบโทรมาเพราะว่าโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มีนาคม2569ถึง31มีนาคม2570ครับ
0: อ้าวช่วงเวลาสุดท้ายแล้วนะคะให้คุณหน่อยฝากอะไรคุณผู้ชมนิดนึง
2: จะบอกว่าวันนี้นะคะสำหรับใครที่บอกว่าชอบหวานติดหวานแบบนี้ค่ะออยอยากให้คุณผู้ชมค่ะมีน้ำผึ้งมหาสุขซึ่งวันนี้ได้สุขภาพดีแล้วที่สำคัญได้ความสดชื่นได้เพิ่มพลังงานและตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นแหล่งของแท้จากทางด้านของชุมพรแพร่น่านลำพูนที่หาได้ยากมากเป็นดอกไม้ป่าเบญจพรรณที่ต้องบอกว่าแหล่งรวมกลิ่นความหอมอยู่ในเนื้อน้ำผึ้งแล้วค่ะ
1: เป็นสินค้าโอท็อปด้วยนะคะถือว่าได้ช่วยเขาเรียกว่าชุมชนช่วยในพื้นที่ด้วยที่เราไปเอาตัวน้ำผึ้งมา
0: ใช่นะคะให้เป็นของขวัญของฝากก็ได้นะเอาไปให้ญาติผู้ใหญ่เอาไปมอบให้ก็ได้เหมือนก
2: ัน ใช่แล้วค่ะ
1: ใช่นะคะคุณออยจะมีอะไรให้ผม
2: แต่ว่าวันนี้เรา
0: จะให้ญาติผู้ใหญ่เหรอ
1: คืออยากได้เห็นเขาเตรียมไว
2: ้เตรียมมาให้จริง
1: ๆใช่เลย
2: วันนี้ขออนุญาตมอบให้แล้วกันนะคะอันนี้คือต้องบอกว่าสามารถใส่ถุงมหาสุขของเราเป็นชุดเซตได้เลย
0: ขอบคุณค่ะญาติผู้ใหญ่ที่ญาติมีแต่คนรับ
2: ชื่น
0: ใจใครก็ชอบเนาะ
1: ถูกต้องขอบคุณคุณออยมากๆนะฮะคุณผู้ชมครับอ่ะขอให้ทันนะครับเราจะได้สิ่งดีๆติดไม้ติดมือกลับบ้านกันไปนะครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ถูกเอาเปรียบถูกโกงสิ้นหวังไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างเงียบทุกความเดือดร้อนเราพร้อมช่วยเหลือสนามเป้าบรรเทาทุกเราพร้อมยืนเคียงข้างคุณทุกปัญหาทุกวันเสาร์บ่ายสี่ครึ่งดูช่อง5กดเลข5
1: เป็นไงบ้างคะบอกกล้องไป
2: อร่อยมากค่ะ
3: เสียงหวานเลย
1: เสียงแพ้ด้วย
4: ฝาเขียวประมาณ1ช้อนชาค่ะ
5: ข้างหลังทำไมไม่ตามเลยอ่ะ
6: พบกับรายการ Gen Z Chef รายการที่จะมาเปิดครัวเปิดความรู้เพิ่มความสนุกให้กับน้องๆในสถานศึกษาทั่วประเทศไทยได้ปลดล็อกสกิลเชฟครีเอทเมนูว้าวผ่านทางช่อง5ทุกวันอาทิตย์เวลา9โมงหรือชมย้อนหลังผ่านทางช่อง YouTube Gen Z Chef แล้วมาชมกันเยอะๆนะคะ
5: อ
6: ้
5: าวไม่รอเพื่อนนะ
7: เอาใหม่เอาใหม่
8: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
9: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
10: มาเริ่มต้นวันใหม่ของคุณด้วยกาแฟแก้วโปรดหอมอร่อยกลมกล่อมเข้มข้นเต็มรสชาติกับกาแฟนกฮูกผลิตจากเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ
11: โปรวันนี้นะครับ

0: ติมความสดชื่นกับเมนูโปรดของทุกคนกันมากดีกว่าทำไมพูดถึงทุกคนเพราะว่าจริงๆเนี่ยเกือบทุกคนนะตื่นมาเราต้องการความสดชื่นใช่ไหมเราต้องการการเฟรชเนี่ยเราก็ต้องกินกาแฟแต่ถ้าพูดถึงกาแฟแล้วถ้าเกิดมันไม่กินเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยวันนั้นทำงานไม่เต็มที่ไม่มี energy เลยเอาอย่างนี้พูดถึงกาแฟจะเป็นใครไม่ได้พูดคุยกันดีกว่านะคะกับคุณโจ้กาแฟนกคู่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับส้มสวัสดีครับสว
0: ั
1: สด
0: ีท่านด้วยครับผมสีมากเพราะว่า
1: เจอกันอีกแล้ว
0: ใช่เจ้าของเลย
1: แน่นอนครับผมทุกครั้งที่พูดถึงกาแฟนกคู่ครับผมนะครับโจ้ก็จะเอาเป็นคนที่ออกมาพูดเองนะครับแล้วก็เล่าถึงประสบการณ์ในการผลิตในการแบบว่าดื่มด่ำกับกาแฟทุกครั้งเลย
0: จริงค่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าทุกคนนะอย่างที่บอกว่าวันนึงเนี่ยนะคะตื่นมาเนี่ยถ้าเราแบบว่าอยาก มีความสุขในการใช้ชีวิตเนี่ยต้องกินกาแฟแล้วกาแฟ1แก้วเนี่ยต้องมีอะไรบ้างดูค่ะเนี่ยผงกาแฟต้องไหมคุณโจ้
1: คืออันนี้อันตรายมากผม
0: มีอะไรบ้างคะอันนี้พวกนี
1: ้หลายคนนะครับที่ตื่นเช้ามาเน
0: ี่
1: ยกินกาแฟทรีนวันซึ่งนอกเหนือจากกาแฟแล้วเนี่ยสิ่งที่ใส่เข้าไปเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นนมข
0: ้
1: นน้ำตาลและครีมเทียมนะครับคือจริงๆแล้วบอกกาแฟเนี่ยดีต่อสุขภาพนะแต่สิ่งที่มาพร้อมกับกาแฟทั้งหมดเนี่ยนะพวกนี้เนี่ยมันจะทำร้ายแล้วก็ทำลายสุขภาพนะครับการบริโภคน้ำตาลมากเกินไปครีมเทียมมากเกินไปแน่นอนว่านี่แค่วันเดียวนะ
0: วันเดียว
1: เฉพาะช่วงเช้าหรือช่วงเย็นแต่ถ้าเป็น1เดือนจะเกิดอะไรขึ้น
0: นี่
1: น
0: ะครับ
1: นี่คือสิ่งที่เราทำให้ดูนะ30วันคุณกินเช้าคุณกินเย็นนี่คือน้ำตาลนี่คือครีมเทียมและนี่คือนมข้นหวาน
0: อันนี้เดือนหนึ่ง
1: อันนี้1เดือนนะครับ1เดือนคุณบริโภคเข้าไปมากมายขนาดนี้แน่นอนผมบอกนะครับว่าสุขภาพของเรานะครับมันซ่อมแซมแล้วก็กลับมาไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้ามีเวลาอยากให้ทุกคนเลือกเครื่องดื่มที่เหมาะกับเราครับ
0: ก็อย่างที่บอกไงอร่อยถูกปากอ่ะแต่ว่าแบบว่าลำบากเงินในกระเป๋าแบบนี้คุณผู้ชมไม่ดีพูดตรงเลยคืออะไรรู้ไหมส้มนะเป็นผู้หญิงอ่ะคุณโชว์โทษนะคะเห็นแค่นี้อันนี้โทษนะนี่น้ำตาลใช่ไหมคะอ๋อตกใจนะคุณกินเดือนนึงเนี่ยน้ำตาลคุณเข้าร่างกายหนูย้ำอีกรอบนะและถ้าอันนี้คือครีมเทียมใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: 1เดือนครีมเทียมเข้าร่างกายแบบนี้อันนี้คือนมข้นถ้าเข้าร่างกายแบบนี้อันนี้แค่ต่อเดือนแล้วถ้าเรากินแบบนี้ค่ะเป็นประจำมันจะเป็นไงคุณโจ้เอาเริ่มตัวที่ถ้าเรากินน้ำตาลหรือกินหวานมากเกินไปก่อนมันจะเป็นไงคะคุณโจ
1: ้ผมบอกอย่างนี้ครับว่าปัจจุบันนะการบริโภคน้ำตาลและไขมันมากจนเกินไปแบบนี้นะใครหลายคนที่ยังดื่มกาแฟ3 in 1ที่ยังเติมโหมากมายขนาดนี้นะมีความเสี่ยงสูงมากๆอันนี้แสดงความกังวลนะครับผมซึ่งที่สำคัญการกินน้ำตาลมากเกินไปทำให้เราง่วงนอนเป็นโรคขี้เกียจ
0: เอ้ยอันนี้จริงคุณโจ้
1: เพราะน้ำตาลมากเกินไปแน่นอนว่าทำให้ร่างกายเริ่มตอบสนองช้าลงนะครับอันนี้พอขี้เกียจก็นอนน้ำตาลก็ขึ้นก็กลายเป็นวัฏจักรแบบนี้ขึ้นมาซึ่งโอ้หลากหลายเรื่องราวมากจริงๆนะและสุดท้ายที่สำคัญมากที่สุดเลยการบริโภคน้ำตาลและไขมันมากเกินไปจะทำให้คุณแก่เร็วนะครับผม อันนี้น่ากลัวมากๆจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยที่เคยแบบว่าเด้งดึงต่างๆเนี่ยมันหายไปหมดนะครับเพราะน้ำตาลจะไปดูดซึมต่างๆเหล่านี้ออกไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นลดละเลิกได้ก็อยากให้ลดละเลิกนะส้มนะ
0: จริงค่ะอันนี้เป็นส่วนน้ำตาลหรือว่าเรากินหวานมากเกินไปแล้วถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยกินครีมเทียมมากเกินไปล่ะคะคุณโจ้ส่งผลยังไงอันนี้คือครีมเทียมนะ
1: ผมบอกอย่างนี้ก่อนน
0: ะ
1: การบริโภคครีมเทียมมากเกินไปคือการเพิ่มไขมันเลวในร่างกายหรือ LDL ถ้าวันนี้เราตัดออกนะครับแล้วเราเนี่ยเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราออกกำลังกายกินอาหารครบ5หมู่สุขภาพที่ดีก็จะตามมา
0: จริงค่ะคุณโจ้กำลังจะบอกแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมว่าเรายังคงกินกาแฟได้เหมือนเดิมแต่เราจะต้องเลือกไงเป็นกาแฟที่กินแล้วเนี่ยอ่ะโอเคแน่นอนอ่ะปลอดภัยที่สำคัญคือรสชาติต้องดีพูดนี้คุณผู้ชมว่าถ้าเป็นลูกค้าเก่าเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าหลายคนเนี่ยรู้จักอยู่แล้วก็คือคุณโจ้กาแฟนกฮูกเนี่ยนะคะ
1: ผมบอกอย่างนี้แล้วกันจ้ะว่ากาแฟนกฮูกของเรานะผ่านกระบวนการคัดสรรฮะกระบวนการวิจัยต่างๆเนี่ยจนออกเป็นกาแฟนุกใช้เวลา1ปีนะส้มนะ
0: 1ปี
1: 1ปีเต็มๆนะครับในการที่สุดท้ายเนี่ยรสชาตินะครับและกลิ่นหอมละมุนของกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% แบบนี้นะครับผมเราใช้เวลา1ปีเต็มๆและปัจจุบันเนี่ยเราขายมาแล้วกว่า3ปีนะครับมีฐานลูกค้าหลายแสนหลายล้านคนทั่วประเทศที่เป็นแฟนประจำและชื่นชอบในกาแฟนกฮูกของเรานะครับไม่ใช่เพียงแค่รสชาติเท่านั้นนะครับนอกเหนือจากต่างๆเหล่านี้เรายังไม่ได้พูดถึงสารสกัดต่างๆเลยนะซ
0: ึ
1: ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงแบบเต็ม
0: ๆค่ะคุณโจ้อันนี้อยากทราบนิดนึงว่าเราอยากเห็นว่ามันแตกต่างขอแบบเด่นๆของกาแฟนกฮูกหน่อยค่ะ
1: กาแฟเนี่ยจะมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับผมแต่กาแฟนกฮูกของเราเนี่ยใช้กาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าที่ดีที่สุดอาราบิก้ามีหลากหลายสายพันธุ์ด้วยนะของเราใช้สายพันธุ์ที่ดีที่สุด

0: นำเข้าจากต่างประเทศ 100% น
1: ะครับ
0: แน่นอนว่าพอเติมน้ำร้อนเข้าไปบนกาแฟนกฮูกของเราเนี่ยกลิ่นกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% ขึ้นมาเตะจมูกหอมมากนะครับเดี๋ยวอันนี้คือประโยชน์หลักๆของกาแฟนกฮูกเลยครับผม
1: นะคะสิ่งหนึ่งเมื่อกี้คุณโจ้บอกว่าเราจะมาพูดถึงวัตถุดิบกัน
0: ขอเล่าที่มาที่ไปได้ไหม
1: เล่าเลยอยากเมาส์เลยค่ะคุณโจ้
0: เราเนี่ยเป็นกาแฟที่จริงใจต่อผู้บริโภคครับวันนี้เราบอกว่าเราจะใส่สารสกัดหลายสิบอย่างเข้าไปเนี่ยถามว่าวันแรกถามว่าเราจะใส่สมุนไทยเข้าไปได้ไห
1: ม
0: ใส่สะระแหน่ใส่แบบว่าผักใส่แบบว่า
1: ธัญพืช
0: เข้าไปได้ไหม
1: ผลไม้ใดๆค่ะ
0: คือจริงๆเราใส่ได้นะแต่ประเด็นคือว่าพ่อแม่พี่น้องนะครับไปซื้อในตลาดก็ได้ไปปลูกหลังบ้านก็ได้กินเหมือนกัน3บาท5บาทนะครับสามารถทำได้เช่นเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เราใส่เข้าไปด้วยความจริงใจของเราเราอยากใส่สารสกัดที่มีคุณภาพที่มีราคาแพงที่ไม่สามารถหาซื้อได้ในท้องตลาดหรือถ้าคุณไปซื้อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสารสกัดทางเช่าสารสกัดเห็ดลิ้นจือสารสกัดโส
1: ม
0: หรือคอลลาเจนต่างๆกระปุกนึงเป็นพันนะครับแต่เราเอาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมารวมอยู่ในกาแฟนกฮูกเพื่อมอบสิทธิพิเศษต่างๆเหล่านี้ให้กับลูกค้าของเราให้กับนักดื่มของเราแน่นอนว่าหลายสิบอย่างทุกตัวเนี่ยไม่ได้หาได้ทำท้องตลาดไม่ได้ปลูกเองได้ตามหลังบ้านนะท
1: ุ
0: กตัวเราใส่เข้าไปเนี่ยคือเป็นความจริงใจที่เราอยากจะมอบให้ผู้บริโภคจริงๆครับ
1: ใช่ค่ะเป็นวัตถุดิบที่แพงด้วยน
0: ะ
1: ต้นทุนสูงแล้วก็คุณโจ้คือเราสกัดถูกไหมอ
0: ัน
1: นี้สกัดมาเพื่อว่าเวลากินแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็จะไม่ได้เหม็นกลิ่นสมุนไพร
0: แน่นอน
1: อร่อยเลยแหละพูดตรงๆ
0: เพราะว่าพวกนี้เนี่ยสารสกัดทุกตัวเนี่ยเราสกัดเย็นมาสกัดด้วยเทคโนโลยีสูงสุดจากโรงงานทำให้สารสกัดทุกตัวเนี่ยพอมันอยู่ในกาแฟแล้วเนี่ยคุณจะไม่ได้กลิ่นใดๆกลิ่นเดียวที่จะได้คือกลิ่นหอมของกาแฟอาราบิก้าสำหรับนักดื่มกาแฟหลายคนดื่มกาแฟนกฮูกมาตั้งนานยังไม่รู้เลยนะฮะว่ากาแฟของเราเนี่ยใส่สารสกัดเข้าไปหลายสิบชนิดนะคร
1: ับ
0: นึกว่าโอ้ทำไมกาแฟยี่ห้อนี้อร่อยจังนะครับก็อยากจะบอกว่าดื่มนะครับใครยังไม่เคยดื่มกาแฟนกฮูกนะอยากให้ลองเปิดใจอยากให้ลองดื่มกาแฟนกฮูกดูนะครับเป็นกาแฟนกฮูกที่ไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานส์นะครับผมและอยากให้ทุกท่านนะบอกต่อกับคนที่เรารักด้วยพ่อแม่นะครับพี่น้องที่ดื่มกาแฟ 3-in-1 หรือกาแฟที่มีน้ำตาลและไขมันมากเกินไป
1: โปรโมชั่นวันนี้นะคะกาแฟนกฮูกนะคะต้องบอกว่าเป็นสินค้าที่คนซื้อซ้ำมากที่สุดนะยอดขายตอนนี้ถล่มทลายปกติ1แพ็คใหญ่เนี่ยนะคะก็คือมี10ซองเล็กใช่ไหมคะ199บาทวันนี้คุณผู้ชมคุณโจ้มาเองจัดโปรโมชั่นแบบนี
0: ้5แพ็คแบบนี้นะครับผมจากราคา995บาทเหลือเพียงแค่490บาทของมีจำนวนจำกัดโทรเข้ามาที่เบอร์หน้าจอได้เลยหรือสแกนที่ QR Code นะครับบอกได้เลยว่าโปรนี้คุ้มสุดๆนะครับ
1: คุ้มมากจริงๆค่ะคุ้มจริงๆค่ะรีบโทรมาเลยนะคะตามเบอร์ด้านล่างค่ะและที่สำคัญสินค้าเรามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะส่งฟรีค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วย
2: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
3: ปัจจุบันผมอายุ50ปีนะครับอาชีพก็เป็นช่างอุตสาหกรรมผมคนหนึ่งนะครับที่ว่าดื่มกาแฟจัดวันหนึ่งผมดื่ม 3-4 แก้วนะครับรสชาติกาแฟที่ผมดื่มเนี่ยก็เป็นรสชาติหวานมันก็ดื่มอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับสะสมทุกวันทุกวันทำร้ายร่างกายของเราทำให้สุขภาพของเราแย่ลงผมจึงเปลี่ยนมาดื่มกาแฟดำบ้างนะครับไอเราก็ดื่มไปสักระยะหนึ่งมันก็ไม่ใช่ครับก็ดื่มต่อไปไม่ได้ไม่ไหวจนวันหนึ่งผมมาเจอกับกาแฟนกฮูกผมต้องขอบอกเลยนะครับว่าชอบมากครับเป็นรสชาติกาแฟที่ผมตามหามานานอีกอย่างที่ผมชอบคือส่วนผสมของสมุนไพรของเขานะครับ
1: มาเริ่มต้นวันใหม่ของคุณด้วยกาแฟแก้วโปรดหอมอร่อยกลมกล่อมเข้มข้นเต็มรสชาติกับกาแฟนกฮูกผลิตจากเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ
0: โปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
2: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
1: ตอนนี้ค่ะขอบคุณทุกสายที่โทรเข้ามานะคะลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่เนี่ยโทรกลับมาซื้อซ้ำกันเยอะมากเพราะว่าเชื่อมั่นเชื่อถือเชื่อใจเพราะคุณโจ้กาแฟนกฮูกเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคือตอนนี้ดังมากจริงนะคือหนึ่งเลยรสชาติ

0: เนี่ยหอมหวานมันอร่อยแล้วก็ราคาคุ้มจริงๆถ้าดูรายการอยู่ตอนนี้ถือว่าเป็นโปรที่คุ้มที่สุดแล้วนะคะคุณผู้ชมรีบโทรนะก่อนสินค้าจะหมดเตือนแล้วนะคะเอาอย่างนี้คุณผู้ชมกาแฟนกฮูกเนี่ยหลายคนบอกว่าคือพอดื่มปุ๊บคุณโจ้เขาชอบมากๆคือรสชาติอร่อยจริงๆแล้วก็กลับมาซื้อซ้ำตอนนี้คือผลิตไม่ทันคุณโจจริงเปล่าวะ
1: ก็ต้องยอมรับนะครับว่าของเราเนี่ยมีการผลิตสดใหม่ทุกเดือนนะครับแล้วก็ผลิตตอนนี้เริ่มที่จะเพียงพอต่อความต้องการแล้วนะครับเพราะว่าในช่วงหลังของเราเนี่ยได้ไปออกรายการทีวีดิจิตอลค่อนข้างเยอะ
0: นะครับ
1: แล้วก็มีลูกค้าใหม่นะครับที่มาซื้อแล้วก็ลูกค้าเก่าด้วยนะครับที่ยังมาซื้อซ้ำกันอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนมั่นใจในเรื่องของการรับสินค้าของเรานะครับแล้วก็อยากจะพูดถึงเพิ่มเติมคือมาตรฐานในการผลิตนะครับเพราะว่าเราเนี่ยใช้มาตรฐานในการผลิตสูงสุดนะครับไม่ว่าจะเป็น ISO นะครับ GMP นะครับหลากหลายตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมั่นใจได้และที่สำคัญคือก็อยากให้ทุกคนเนี่ยที่เป็นแฟนของกาแฟนกฮูกนะครับที่ยังดื่มนะทั้งเป็นลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าเนี่ยมั่นใจได้ในมาตรฐานการผลิตและคุณภาพของกาแฟนกฮูกทุกๆซองครับ
0: ค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะมีน้องมิตร ไม่ต้องพูดเยอะเนาะน้องมิตรโทรไปหลากหลายแบบจริงๆคุณโจ้ขอยืนยันการันตีว่ากาแฟนกฮูกซื้อที่มีเดียช้อปปิ้งของแท้แน่นอนเลยเน
1: า
0: ะ
1: อยากให้นะครับทุกท่านนะครับมั่นใจในคุณภาพและโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่มีเดียช้อปปิ้งนะครับผมเพราะว่าทุกๆสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟนกฮูกหรืออย่างอื่นเนี่ยซื้อที่มีเดียช้อปปิ้งเนี่ยแน่นอนจะเป็นของแท้แน่นอนนะครับผมของแท้ 100% นะครับสามารถสั่งซื้อก็ได้เลยครับ
0: ใช่ค่ะมีเดียช้อปปิ้งเรามีสโลแกนนะมีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
1: ถูกต้องครับ
0: ต้องเป็นแบบว่าพนักงานพี่ๆเราเท่านั้นนะคะสอบถามกันได้หลังไมค์ละกันเนาะทีนี้คุณโจ้ยังคงติดค้างเพราะเราต้องย้ำกันเสมอว่าเรื่องราวของรสชาติกาแฟเนี่ยนะคะของกาแฟนกฮูกเนี่ยยังคงเหมือนเดิมไหมคุณโจ้เราต้องพิสูจน์กันเนี่ยแหละค่ะ
1: วันนี้อยากย้ำว่ากาแฟนกฮูกของเรานะแน่นอนว่า1เลยเนี่ยคนละลายง่ายมากและ2คือกลิ่นกาแฟอาราบิก้าที่ไม่สามารถเรียนแบบได้นะครับผ
0: ม
1: และอยากให้ชิมหน่อยได้ไหมช่วยชิมให้เขาหน่อยได้ไหมอ่ะ
0: ตัวแทนหมู่บ้านหรอคะ
1: ลองชิมกาแฟนกฮูกดูไหมคร
0: ับ อุ้ยขอบคุณมากค่ะเป็นเกียรติเป็นศรีอย่างยิ่งเลยค่ะคุณโจ
1: ้
0: ขออนุญาตนะคะสีนี่คือสีที่ถูกต้องนี่คือกาแฟนกฮูกสีต้องถูกต้องคนง่ายละลายไวและที่สำคัญต้องกินฟรีด้วยค่ะขอชิมนะคะ
1: แตกต่างไหม
0: พอดีคุณโจ้พอดีเหมือนว่าไม่หวานแหลม
1: ผมจะบอกอย่างนี
0: ้แล้วก็
1: อันที่หนึ่งเลยนะ
0: มีความกลมกล่อม
1: อ่ะถูกต้อง
0: อีกได้ไหมคะคุณโจ้เชิญพูดเลยค่ะเชิญพูดเลยค่ะชิมนะคะ
1: จ้าเชิญ
0: คืออ
1: ันที่หนึ่งก่อนเลยนะครับผมคือในเรื่องของกลิ่นนะจะมีกลิ่นของสมุนไพรเข้ามาจะมีกลิ่นของสารสกัดอื่นๆเข้ามาเนี่ยซึ่งแน่นอนว่าลักษณะแบบนี้จะไม่มีทางเจอบนกาแฟนกฮูกได้เลยกลิ่นของกาแฟนกฮูกเนี่ยเป็นกลิ่นกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% นะครับประเด็นที่2คือในเรื่องของรสชาติครับรสชาติของกาแฟนกฮูกคือรสชาติกาแฟแท้ๆ 100% จากคอกาแฟเพื่อคอกาแฟนะแต่รสชาติอื่นๆเนี่ยที่ทําขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นรสชาติของสารสกัดอะไรต่างๆที่เข้ามาทําให้รบกวนบรรยากาศและประสบการณ์ในการดื่มอันนี้คือจะไม่มีบนกาแฟนกฮูกแน่นอนในนี้เราขอรับประกันนะครับและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าของเราไม่มีไขมันทรานส์และไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยครับ
0: ค่ะอันนี้ส้มขอพูดแบบฟีลลิ่งนะรีวิวคุณโจคือรสชาติแบบอร่อยติดปากหรือรู้สึกว่าติดใจจะมีความเลยนะความเข้มข้นของอาราบิก้าแบบแท้ๆอ่ะ
1: ตรงปลายลิ้นอันนี้ลูกค้าของเราหลายล้านคนด้วยนะที
0: ่
1: ซ
0: ื
1: ้อแล้วซื้ออีกนะ
0: เ
1: พราะติดใจในรสชาติของเรา
0: เราทานแล้วรู้สึกว่าเบากินแล้วรู้สึกว่าเบาแล้วรู้สึกว่าหนูไม่ต้องกลัวแล้วน้ำตาลจะใส่เท่าไหร่ครีมเทียมจะใส่เท่าไหร่นมข้นจะใส่เท่าไหร่พอทุกอย่างนะคะเราเลือกมาให้แล้วให้สำหรับผู้ชมที่อยากจะดูแลตัวเองแต่ว่า1เลยทั้งประหยัดเงินในกระเป๋า2ก็คือว่าซื้อกับมีเดียช้อปปิ้งเนี่ยอันเนี้ยดีแน่นอนนะคุณโจ้เน
1: า
0: ะ
1: และอยากจะเน้นย้ำด้วยนะครับว่านอกเหนือจากกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% แล้วเนี่ยนอกเหนือจากนี้สารสกัดนะครับหลายสิบชนิดที่เราใส่เข้าไปซึ่งเป็นสารสกัดที่ราคาแพงในท้องตลาดนะครับและแน่นอนว่าไปหาซื้อกันแบบนี้นะกระปุกนึงกันเป็นพันๆนะไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนวิตามินแคลเซียมต่างๆแต่วันนี้เราใส่ให้กันแบบฟรีๆอ่ะส้มอยู่ในกาแฟนกฮูกของเราแล้วนะครับ
0: โปรโมชั่นวันนี้นะคะกาแฟนกฮูกนะคะต้องบอกว่าเป็นสินค้าที่คนซื้อซ้ำมากที่สุดนะยอดขายตอนนี้ถล่มทลายปกติ1แพ็คใหญ่เนี่ยนะคะก็คือมี10ซองเล็กใช่ไหมคะ199 บาทวันนี้คุณผู้ชมคุณโจ้มาเองจัดโปรโมชั่นแบบนี
1: ้5แพ็คแบบนี้นะครับผมจากราคา995 บาทเหลือเพียงแค่490 บาทของมี

0: จำนวนจำกัดโทรเข้ามาที่เบอร์หน้าจอได้เลยหรือสแกนที่ QR code นะครับบอกได้เลยว่าโปรนี้คุ้มสุดๆนะครับ
1: คุ้มมากจริงๆค่ะคุ้มจริงๆค่ะรีบโทรมาเลยนะคะตามเบอร์ด้านล่างค่ะและที่สำคัญสินค้าเรามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะส่งฟรีค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วย
2: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
3: พี่อายุ58ปีเคยเป็นแอร์โฮสเตสค่ะแล้วปัจจุบันนี้เกษียณแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนชอบทานแล้วก็โดยเฉพาะกาแฟเนี่ยเวลาไปร้านน้ำชงเนี่ยก็จะชอบแบบหวานๆนำแล้วก็ต้องใส่ครีมใส่นมข้นใส่น้ำตาลเนี่ยจัดหนักจัดเต็มโชคดีนะมีเพื่อนคนนึงเขามาแนะนำก็หลังจากที่ได้ดื่มกาแฟนกฮูกเนี่ยก็ในส่วนของรสชาตินะคะกาแฟก็เข้มหอมมันกำลังดีก็รับรองว่าจะติดใจเลยค่ะ
1: มาเริ่มต้นวันใหม่ของคุณด้วยกาแฟแก้วโปรดหอมอร่อยกลมกล่อมเข้มข้นเต็มรสชาติกับกาแฟนกฮูกผลิตจากเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ
0: โปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
2: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
1: โอ้โหคุณผู้ชมขอบคุณจริงๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะสายหลังไมค์คือเยอะมากๆกาแฟหอมหวานมันอร่อยกลมกล่อมนะคะกินแล้วถูกปากถูกใจแล้วก็ดีต่อเงินในกระเป๋าด้วยต้องกาแฟนกฮูกค่ะเพราะตกซองเราไม่ถึง9บาท
0: ถูกต้องครับผมถูกมากๆเลย
1: จริงๆคุณโจเมื่อกี้กินแล้วรสมากๆค่ะยังไงคะคุณโจ
0: อยากจะฝากไว้ครับผมว่าในส่วนกาแฟนกฮูกนะผมมี3ข้อที่อยากจะฝากไว้นะคืออันที่1เนี่ยเรื่องของรสชาติครับ
1: จริง
0: เพราะว่าเราใช้กาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% นะครับบวกกับสารสกัดต่างๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานด้วยเช่นเดียวกันแน่นอนรสชาติถูกปากทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม
1: ่
0: อย่างที่สองนะคือสารสกัดที่เราใส่เข้าไปเนี่ยไม่ใช่สารสกัดที่หาได้ทั่วไปแต่เป็นสารสกัดทางเช่าสารสกัดเห็ดลิ้นจือสารสกัดโสมรังนกคอลลาเจนนะครับมัลติวิตามินต่างๆมันพูดไม่หมดมันเยอะจริงๆนะครับซึ่งแต่ละตัวแน่นอนว่าถ้าไปซื้อแยกซื้อต่างหากกระปุกละเป็นพันนะนี่ดูข้างหลังนี่ใส่ตัวหนังสือเยอะมากเลยหลายสิบชนิดนะครับที่ใส่เข้าไปด้วยความจริงใจของเรานะครับและอย่างที่3ครับความคุ้มค่าจ้ะเพราะว
1: ่
0: าตกเฉลี่ยเนี่ยซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับผมกินกันไปยาวๆเลยใครที่เคยกินกาแฟแก้วนึง60 80เนี่ยเหลือแค่วันละ9บาทนะครับผมตกเดือนนึงกินกาแฟเดือนละเท่าไหร่ครับ
1: เดี๋ยว9 9 คูณ 30 270บาท
0: เป็นไปได้ยังไงนะครับเป็นไปได้ยังไงแต่ถ้ากินกาแฟไปตามคาเฟ่แล้วตกเดือนนึง 3,000 นะเพราะฉะนั้นประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้เยอะ 3,000 บาทคุณจะไปทำอย่างอื่นได้เยอะนะครับผมแล้วเก็บเงินจำนวนหนึ่งมากินกาแฟนกฮูกของเราดีกว่าครับ
1: จริงค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่า1แพ็คแบบนี้นะคุณโจ้เนาะก็คือเราจะมีเป็น10ซองเล็กแบบนี้นะคะพกพาไปไหนก็ได้ต่างประเทศต่างจังหวัดคุณเดินทางไปท่องเที่ยวไปทำงานคือที่ไหนก็ได้ค่ะพกไปได้คุณผู้ชมแต่นี้ต้องนิดนึงคุณโจ้กาแฟนกฮูกใส่กี่กรัมคุณโจ
0: ้เราใส่ไปให้เต็มทั้งหมดเนี่ย15กรัมเลยนะครับผมให้เต็มอิ่มกับประสบการณ์ในการดื่มกาแฟที่อร่อยและหอมด้วยอาราบิก้าครับ
1: ค่ะคุณโจ้พูดนิดนึงว่าของที่วันนี้คุณผู้ชมเห็นทางหน้าจอกาแฟนกฮูกเนี่ยยากที่จะลอกเลียนแบบคำนี้จริงใช่ไหมคุณโจ้
0: เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะหลากหลายคนนะครับก็บอกว่าเคยกินกาแฟมาหลายยี่ห้อนะครับผมและพอได้เริ่มชิมกาแฟนกฮูก มีการชิมและซื้อซ้ำนะครับและลูกค้าใหม่ๆหลายๆท่านนะครับที่เป็นคอกาแฟนักดื่มกาแฟก็หันมาดื่มกาแฟนกฮูกแทนกาแฟ 2-in-1 แบบเดิมนะครับวันนี้นะสำหรับหลายๆท่านนะครับที่ดูแลในเรื่องของสุขภาพอยากจะตัดวงจรน้ำตาลอยากจะตัดในเรื่องของไขมันออกนะครับผมอยากให้กาแฟนกฮูกของเรานะครับเป็นหนึ่งในทางเลือกนะครับผม
1: ใช่แล้วค่ะก็คือคุณผู้ชมถ้าพูดง่ายคือเราก็คงยังได้กินกาแฟเหมือนเดิ
0: ม
1: แต่ถ้าเราเลือกได้คุณผู้ชมนะคะหนึ่งเลยส้มว่าความอร่อยเนี่ยเรายังคงได้เหมือนเดิมสองก็คือว่าคุณผู้ชมเอาจริงๆนะสมมติคุณซื้อเนี่ยหนึ่งแพ็คแบบนี้คุณกินได้สักสิบวันแล้ววันนี้คุณได้ไปคือเยอะมากคือทานยาวๆเลยค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมมีความสุขในการใช้จ่ายได้กินของอร่อยอร่อย

0: และที่สำคัญเลยเป็นกาแฟนกฮูกที่ตอนนี้ครองใจคนไทยทั้งประเทศแล้วนะคะคุณโจสั้นๆหลายคนบอกว่าถ้านึกถึงกาแฟที่หอมหวานมันอร่อยกลมกล่อมถูกไหมแล้วเป็นอาราบิก้าแท้ๆเลย 100% ต้องกาแฟนกฮูกเท่านั้นยากที่จะลอกเลียนแบบจริงไหม
1: อยากจะรับประกันอันที่1ก่อนเลยด้วยยอดขายของเรานะครับตลอดระยะเวลา3ปีเนี่ยไปกว่า10ล้านซองแล้วนะครับ no. ผมแน่นอนลูกค้าหลายล้านคนทั่วประเทศนะครับเป็นลูกค้าของกาแฟนกฮูกซื้อแล้วซื้อซ้ำซื้อแล้วซื้อฝากคนอื่นด้วยนะครับอยากให้ดูรีวิวในอินเทอร์เน็ตของเรานะครับออร์แกนิกจริงๆหลายคนชื่นชอบหลายคนซื้อซ้ำเลยนะครับและที่สำคัญคือจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้ากาแฟของเราเนี่ยไม่ได้หอมอร่อยแบบกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% นะครับหลายคนชื่นชอบและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยในเรื่องของน้ำตาลไม่มีเลยนะครับใครที่ดื่มกาแฟ T-in-1 อยู่สามารถมาดื่มกาแฟนกฮูกของเราได้นะครับผมแน่นอนว่าวันนี้นะอยากจะแนะนำอ่ะใครที่ไม่เคยชิมวันนี้โปรโมชั่นดีจริงๆซื้อเลยนะครับอยากให้โทรเข้ามาและอยากให้มั่นใจด้วยว่ากาแฟนกฮูกของเราผลิตด้วยมาตรฐานสูงสุดสามารถซื้อผ่านมีเดียช้อปปิ้งทางช่องทางนี้ได้เลยครับ
0: ใช่แล้วค่ะแน่นอนคุณผู้ชมค่ะคือได้ของแท้แน่ๆนะคะกินแล้วสบายอกสบายใจโปรโมชั่นวันนี้คุณโจ้บอกว่าจัดให้จุกจริง
1: ๆโปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
2: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
3: กาแฟนกฮูกรสสัมผัสนุ่มหอมกลมกล่อมด้วยเมล็ดกาแฟอาราบิก้าและมีส่วนผสมสารสกัดจากถั่งเช่าสารสกัดจากเห็ดหลินจือและสารสกัดจากสมกาแฟนกฮูก
0: มาเริ่มต้นวันใหม่ของคุณด้วยกาแฟแก้วโปรดหอมอร่อยกลมกล่อมเข้มข้นเต็มรสชาติกับกาแฟนกฮูกผลิตจากเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ
1: โปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึงวันที่31ธันวาคม2569
4: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
6: พทบ.5เสนอราย

0: ตอนปฐมนิเทศรับน้องใหม่ของมจรที่วังน้อยอยุธยานะจะบอกให้
1: มจร
0: ดจร
2: บ้านเดิมฉันอยู่อยุธยาคนรัก
0: เป็นมหาวิทยาลัยเดียวที่ชื่อยาวจนนิสิตจำชื่อมหาวิทยาลัยไม่ได้นั่นคือมหา
3: วิทยาลัยมหา
4: จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
0: ในงานปฐมนิเทศนิสิตและรับน้องใหม่หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษาภาควิชาบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568
5: หนังสือหนังหาเกิดมาไม่เคยได้อ่าน
6: ศาสตร์วิชาการความรู้เราตู้เทคโนโลยีไม่ได้อนาคตยากลำบากมาก

0: ึ้นให้ยึดตัวศิลปะเทคโนโลยีจำข้อมูลหาข้อมูลไม่มีขีดจำกัดได้ทั่วโลกแต่ความมีศิลปะการสร้างสีสันทำให้วิชาการมีชีวิตมีความเจริญงอกงามในฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์เป็นเรื่องของศิลปะ
1: แม้เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แต่คฤหัสถ์เรียนร่วมได้เปิดสอนทั้งปริญญาตรีโทและเอก
2: ปริญญาเอก
3: กำลังคัมมิ่งซูนที่จะเป็นด็อกเตอร์ตอนนี้ได้ผอ.ส.ทางวิชาการ
2: เรียนเยอะรู้มากเพื่อเอาไปทำอะไรครับ
3: นำไปใช้ประโยชน์ทำงานเพื่อสังคมตอนนี้ทำให้สังคมนะคะตอนนี้ตัวเองก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่อ่ะทำให้สังคมทางไกลผ่านดาวเทียมการศึกษาทางไกลผ่านในเชิงของในหลวงสภาสังคมสงเคราะห์ทำงานให้สังคม
1: มีทุนการศึกษามีอาหารฟรีให้บางส่วน
4: จะจนคนแค้นหรือมีมิใช่อยู่ที่ปริญญาน
5: ิสิตที่มาเรียนกับเราเป็นคุณครูเป็นส่วนมากมีปัญหาเรื่องการเดินทางเรื่องการกินอยู่ทางหลักสูตรนะครับโดยสมาภาพพร้อมทั้งพระสงฆ์เนี่ยช่วยกันจัดหาทุนนะครับตอนเช้าเราจะมีข้าวต้มถวายพระสงฆ์แล้วก็ให้ญาติโยมที่เป็นนิสิตนะครับทั้งปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกจำนวน200ท่าน
1: บุคลากรที่สอนมีทั้งคฤหัสถ์และพระสงฆ
6: ์หลักสูตรเรารับรองจากสปอวครุสภาจบไปแล้วยื่นขอใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาได้สอบเป็นรองพอเป็นพอใบ2ยื่นขอใบประกอบกรรมการการศึกษาจากครุสภาสอบเป็นรองพอเขตหรือพอเขตได้และอีก1ใบการก็คือสามารถที่จะไปยื่นขอใบประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศได้เราผลิตบัณฑิตโดยนำหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาไปบูรณาการ
1: หลายคนหลายท่านและหลายรูปมาเรียนเพื่อปรับและยกวิทยาฐานะของตนเองสำคัญไม่ใช่แค่องค์ความรู้เท่านั้นแต่เติมเพิ่มธรรมะยกจิตใจให้สูงขึ้นด้วย
2: จากมจรเห็นมจรเขาร้องว้าไหม
7: เมื่อก่อนอาจจะว้าผู้สนใจมาเรียนมากเขาได้มองไกลใจกว้างสร้างกัลยาณมิตรจบปริญญาโทต้องได้กรรมฐานหรือปฏิบัติธรรม30วันจบปริญญาเอกต้องได้รับกรรมฐาน45วันซึ่งเป็นจุดแข็งเป็นจุดที่ทุกคนที่มาเรียนเขาจะได้ว่าไม่ใช่พัฒนาการเรียนอย่างเดียวแต่เขาจะต้องพัฒนาตัวเขาเอง
2: มัตโต้หรือคำขวัญของมหาวิทยาลัยนี
8: ้มองไกลใจกว้างสร้างกัลยาณมิตร
2: นี่
1: สรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าความรู้คู่สติปัญญาแต่ธรรมะช่วยชักพาจิตใจให้สูงขึ้นสูงขึ้นกว่าเดิมได้อีกด้วยขอรับ
2: Everybody are you okay
8: yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

0: สนับสนุนโดยซอสปรุงรสตราภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราว
1: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายฮั่งเพ็งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
2: สวัสดีค่ะรับช่วงทันข่าวเวลา14 นาฬิกาค่ะนายกรัฐมนตรีค่ะระบุการนำสำนวนคดีหัวสว.ออกมาเผยแพร่เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเพราะเป็นเอกสารทางราชการย้ำผู้ที่นำเอกสารออกไปต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีสำนวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษในคดีหัวสว.หลุดออกสู่สาธารณะหลังพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยอมรับเรื่องดังกล่าวว่าการนำเอกสารราชการออกไปมีกฎหมายกำหนดความผิดอยู่แล้วและไม่เกี่ยวข้องกับตนส่วนกรณีมีข้อสงสัยว่าเอกสารอาจหลุดจากรัฐมนตรีคนก่อนนายกรัฐมนตรีระบุว่าไม่ทราบและให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงขณะนี้มีการแจ้งความดำเนินคดีแล้วเพื่อหาที่มาของเอกสารที่รั่วไหลย้ำว่าเอกสารราชการไม่ควรถูกนำออกมาเผยแพร่และหากพบผู้กระทำความผิดจะดำเนินคดีอย่าง

0: เต็มที่เพราะมองว่าเจตนาของผู้เผยแพร่เอกสารไม่ใช่เจตนาที่ดีพันโทปณิธานจตุรโพผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมทบ37นำกำลังพลครูฝึกสนับสนุนการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินณโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงรายตำบลรอบเวียงอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินแก่ครูและนักเรียนโดยฝึกตามหลักหนีซ่อนสู้เริ่มจากการหนีออกจากพื้นที่อันตรายโดยเร็วที่สุดหากไม่สามารถหนีได้ให้หลบซ่อนในพื้นที่ปลอดภัยปิดกั้นทางเข้าออกและปิดเสียงโทรศัพท์ส่วนการต่อสู้ให้ใช้เป็นทางเลือกสุดท้ายเมื่อไม่สามารถหนีหรือซ่อนได้เพื่อหยุดยั้งภัยและป้องกันตนเองอย่างเหมาะสมเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีศึก US Open 2026ที่มหานครนิวยอร์กของสหรัฐคู่ผสมเปิดฉากแข่งก่อนในรอบแมนดอร์และแข่งมาถึงรอบก่อนรองชนะเลิศกันแล้วคาโรลินามูโควานักหัวสาวจากเช็กจับคู่กับยาคูปเมนซิกค่ะเพื่อนร่วมชาติพบกับเอมมานาวาโรกับทอมมี่พอล2นักหวดความหวังเจ้าถิ่นคู่นี้เล่นไป48นาทีเป็นมูโควาและเมนซิกที่หวดเอาชนะไปได้4ต่อ1และ5ต่อ3ทำให้มูโควาและเมนซิกผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับมีราอันเดวานักหวดสาวดาวรุ่งสาววัย19ปีจากรัสเซียที่จับคู่กับอันเดรูเบฟนักหวดหนุ่มรุ่นพี่กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่อาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้น4กรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
1: รู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้มหยอกซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนู
2: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพ็งความอร่อยในตำนาน

0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
1: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหั่งเพ็ง
2: รับชมนันข่าวในช่วงต่อไปเวลา15 นาฬิกาในช่วงนี้สวัสดีค่ะ

เดอะโรลส์รอยซ์แฟนทอมอาจขนานนามว่าฟินิกซ์เพราะแสดงถึงการคืนชีพของโรงงานผลิตรถยนต์อันเรื่องชื่อที่น่าประทับใจในศตวรรษที่21ไม่เพียงแต่คงความสง่างามแบบดั้งเดิมเมื่อประกอบเสร็จการตกแต่งภายในห่อหุ้มด้วยเบาะหนังหรูหราเกรด A จากยุโรปไม้ขัดเงางามยิ่งกว่าห้องอาหารทั่วไปและความเงียบดังเสียงกระซิบอันร่ำลือแต่ยังคงเสนอเทคโนโลยีที่ทันสมัยวัสดุชั้นดีอย่างเช่นไฟเบอร์ออปติกไฟเรืองแสงบนผนังเพดานลำโพง15ตัว9ช่อง420วัตต์ระบบเสียงคุณภาพจากเล็กซิคอนระบบควบคุมกีอัตโนมัติ6ระดับและอีกมากมายรถยนต์

0: ยี่ห้อดับเบิลอาร์ถูกนำมาฟื้นฟูใหม่ด้วยต้นกำเนิดเดียวกับเทคโนโลยีระดับสูงจาก BMW ผู้ถือลิขสิทธิ์ The Phantom ยังคงความเป็นอังกฤษเหมือนร่มฝังในประตูถูกต้องครับรถทุกคันเคลือบด้วยเทฟกลอนปิดร่มที่ซ่อนไว้ซึ่งโผล่ขึ้นเพียงปุ่มสัมผัส
1: คุณจะได้ความสะดวกสบายภายในด้วยเบาะหนังแล้วก็ไม้ที่บรรจงทำด้วยมืออย่างสวยงามเลยล่ะครับทำให้เป็นรถที่ดีที่สุดในโลกเลย
0: อย่าเพิ่งให้ภาพลักษณ์ภายนอกของขุนนางหลอกคุณภายใต้ความสวยสง่าผมพลัง V12 สามารถควบเทเบิลรูปยักษ์ใหญ่2ตันครึ่งจาก0ถึง100กิโลเมตรได้ภายใน 5.9 วินาทีซึ่งเป็นอัตราการเร่งของรถสปอร์ตเจ้าของแฟนทอมรุ่นใหม่ชักคาวิสกี้อยากได้โรลส์รอยซ์มาตลอดชีวิตของเขา
2: โรลส์รอยซ์หมายถึงคุณภาพพิเศษสุดสวยคลาสสิกการตอบสนองที่เร้าใจดีที่สุดรถที่ดีที่สุด
0: การทุ่มเทสร้างผสานทั้งโลกเก่าและใหม่ใช้ความเชี่ยวชาญจากโรงงานใหญ่3แห่งใน2ประเทศเพื่อผลิตและประกอบทั้งหมดวูดวูดอังกฤษเป็นบ้านของโรงงานโรลส์รอยซ์ที่ได้รางวัลนวัตกรรมสมัยใหม่ที่นี่กองทัพช่างฝีมือประกอบรถตามใบสั่งขั้นตอนการประกอบรถแต่ละคันใช้เวลาอย่างน้อย2เดือนในดีโกฟิงเยอรมนีตัวถังอลูมิเนียมและเหล็กของแฟนทอมผ่านการป้องกันการกัดกร่อนคันสนิมแต่ทุกคันเริ่มต้นในอุนเทอร์ฮอร์เรลาในเยอรมนีที่นี่อลูมิเนียมรีดขึ้นรูปกว่า200ชิ้นและชิ้นส่วนอะลอย300ชิ้นถูกประกอบและเชื่อมต่อให้เป็นรถยนต์ที่มีโครงสร้างที่แข็งแกร่งที่สุดเริ่มด้วยเครื่องเชื่อมกำหนดตำแหน่งที่อลูมิเนียมยึดกับทุกส่วนเตรียมติดตั้งตามแนวแต่ละจุดมีท่านที่สั่งทำขึ้นสำหรับสร้างโครงโดยเฉพาะใช้มือเชื่อมทั้งหมดตัวถังแฟนทอมเป็นโครงช่วงล่างทำจากอลูมิเนียมทั้งหมดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำการใช้อลูมิเนียมแทนเหล็กทำให้แฟนทอมมีน้ำหนักเบาลงหลายร้อยกิโลกรัมโครงช่วงล่างบางกว่ารถยนต์สูตรหนึ่งหรือฟอร์มูล่าวันแต่ท้าทายการสร้างโครงรถเช่นกัน
1: มันซับซ้อนเพราะเวลาคุณเชื่อมชิ้นส่วนชิ้นส่วนอลูมิเนียมเข้าด้วยกันมันมักจะผิดรูปมันต้องสมบูรณ์อย่างแน่นอนจะเป็นต้องมีคนที่เข้าใจเรื่องวัสดุด้วยนะครับ
0: ความท้าทายการเชื่อมอลูมิเนียมก็คือถ้าคุณเคลื่อนที่เร็วเกินไปตัวเชื่อมจะผิดรูปเมื่อเย็นลงแต่ถ้าช้าไปคุณเสี่ยงกับการที่วัสดุจะไหม้ทำลายชิ้นส่วน
3: การเชื่อมอลูมิเนียมคุณต้องมีความชำนาญที่แม่นยำและความรู้สึกที่ใช่ถ้าคุณสอนคนร้อยคนเชื่อมอลูมิเนียมมีเพียง10คนเท่านั้นที่สามารถจะทำเรื่องนี้ได้นะครับ
0: เมื่อการเชื่อมทั้งหมด 2,000 ชิ้นทำอย่างถูกต้องผลที่ได้ก็คือโครงสร้างที่บางและแข็งแกร่งต้องใช้แรงขับ4ตันเพื่อทำให้ชิ้นส่วน1เมตรโค้งเพียง1องศาช่วงเวลาแห่งการแปลงร่างการติดผนังตัวถังการใช้อลูมิเนียมลดน้ำหนักเหลือเพียง550กิโลกรัมเบากว่ารถคู่แข่ง200กิโลกรัมขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือการเชื่อมโครงสร้างหลังคาอันดับแรกยกหลังคาอลูมิเนียมแผ่นใหญ่ลงตรงตำแหน่งเพื่อป้องกันความร้อนจากการเชื่อมทำให้หลังคาอลูมิเนียมผิดรูปทีมงาน2ทีมต้องเชื่อมหลังคาทั้งสองข้างให้เสร็จพร้อมกันช่างเชื่อม2ทีมต้องเริ่มและเสร็จงานตรงเวลาพร้อมกัน

0: โดยไม่หยุดการทำงานสอดคล้องกันทำให้เกิดผลการเชื่อมราคาที่เท่ากันและหลีกเลี่ยงการผิดรูปการเชื่อม40เซนติเมตรเป็นหนึ่งในการเชื่อมอลูมิเนียมต่อเนื่องที่ยาวที่สุดในอุตสาหกรรมรถยนต์ที่นี่มีคนงานเพียง6คนจาก150คนที่สามารถทำได้โชคไม่เข้าข้างรอยเชื่อมยาวทิ้งขอบยาวหน้าเกลียดไว้รอให้ช่างเชื่อมเสร็จงานก่อนเขาจะใช้ตะไบและขัดด้วยกระดาษทรายจนผิวเรียบเหมือนผิวกระจกขณะติดตัวถังแฟนทอมส่วนที่เหลือต้องเอาใจใส่อย่างดีเหมือนกันบางโรงงานใช้เวลาน้อยกว่า1ชั่วโมงในการประกอบรถทั้งคันที่นี่อาจใช้เวลา1ชั่วโมงเพื่อประกอบชิ้นส่วนช่างเทคนิควัดและวัดทุกช่องว่างทุกระยะอีกครั้งใช้ทุกนาทีปรับแต่งจนทุกอย่างลงตัวอย่างสมบูรณ์เมื่อชิ้นส่วนตัวถังทั้งหมดติดตั้งเสร็จรถยนต์ถูกเรียกว่าตัวถังขาวมีที่มาจากช่วงแรกของอุตสาหกรรมรถยนต์ถังแรกตัวถังพ่นรองพื้นด้วยสีขาวความเอาใจใส่ต่อรายละเอียดเป็นมาตรฐานที่โรลส์รอยซ์ถือปฏิบัติมาตั้งแต่เริ่มเปิดบริษัทในปี1903วิศวกรไม่เป็นที่รู้จักแต่ฉลาดชื่อเฮนรี่รอยส์ซื้อรถคันแรกไม่พอใจคุณภาพของการผลิตเขาตัดสินใจสร้างเองรถใช้งานได้ดีจนรอยส์ได้รับความสนใจจากชาร์ลส์โรเจ้าของบริษัทจำหน่ายรถยนต์เป็นที่รู้จักในลอนดอนทั้งสองคนร่วมงานกันเพื่อจุดประสงค์เดียวสร้างรถที่ดีที่สุด
1: พวกเขาตามหาความเป็นเลิศเป็นที่ประจักษ์ว่าผลิตภัณฑ์กว่า 65% ของโรลส์รอยซ์ยังคงวิ่งอยู่บนถนนและไม่มีผู้ผลิตรถยนต์รายไหนในโลกที่จะเทียบกับโรลส์รอยซ์ได
0: ้ในปี1906โรลส์รอยซ์นำรถคันหนึ่งซึ่งกลายเป็นตำนานที่เรียกว่าปีศาจสีเงินหลังจากทำลายสถิติสมรรถนะที่ทนทาน 15,000 ไมล์โดยไม่หยุดได้สร้างชื่อเสียงว่าเป็นรถที่ดีที่สุดในโลกรถยนต์อันล้ำลือกว่า 7,000 คันที่สร้างขึ้นกลายเป็นรากฐานแห่งความสำเร็จของบริษัท
2: ปีศาจสีเงินเป็นรถที่โดดเด่นที่สุดออกแบบดีมากทนทานและสามารถทำให้สิ่งที่ทำได้จริงเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อจากปี1907ถึงปี1925มันเคยเป็นรถที่รู้ที่สุดในโลกจริง
3: ๆมีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
4: สวัสดีครับมาเจอกับผมทุกครั้งแน่นอนว่าเราก็มากับกาแฟนกคู่ครับซึ่งวันนี้นะต้องบอกเลยว่ามากับโปรพิเศษที่ถูกมากๆถูกจริงๆสุดคุ้มเลยใครเปิดมาเจอนะขอให้หยุดดูกันก่อนเพราะว่าอะไรกาแฟนกคู่ของเราวันนี้นะ5แพ็คแบบนี้ราคาปกติเนี่ยคือ995บาทแต่วันนี้เราไม่ขายนะเราขายแค่490บาทเท่านั้น490บาทราคาถูกบนหน้าจอวันนี้เลย490บาทกาแฟอาราบิก้าดีๆที่หอมหวนแบบนี้นะเหมาะกับทุกๆคนแน่นอนว่ากาแฟนกคู่ของเราเนี่ยวันนี้มาด้วยราคาสุดคุ้มเลยนอกเหนือจากความเป็นกาแฟที่หอมนะครับแล้วก็มีความเป็นอาราบิก้าแท้ๆ 100% แล้วเนี่ยเรายังมีสารสกัดเนี่ยถามว่ามีอะไรบ้างมัลติวิตามินนะครับผมมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์และที่สำคัญคือสารสกัดจากโสมถังเช่าเห็ดลิ้นจือต่างๆนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยใส่เข้าไป41ชนิดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มค่าสุดๆนะกับราคานี้ใครที่ยังไม่เคยชิมนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าเนี่ยสามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดนะครับผมใครที่ยังไม่เคยกินใครที่ยังไม่เคยสั่งซื้อวันนี้โทรเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าหมดคลิปตัวนี้จบรายการปุ๊บก็หมดสิทธิ์แล้วนะราคาปกติเนี่ย995บาทได้ไป5แพ็คแบบนี้ข้างในมีซองเล็กแบบนี้เนี่ยทั้งหมด50ซองกินกันไปได้

0: ยาวเนี่ยเกือบ2เดือนนะตกเฉลี่ยวันหนึ่งไม่ถึง10บาทเลยนะครับผมกับกาแฟอาราบิก้าแท้ๆกาแฟนกฮูกแบบนี้นะราคาวันนี้บนหน้าจอเหลือ490บาทเท่านั้นนะครับ490บาทโทรมาที่เบอร์ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับผมหรือสแกน QR code สามารถที่จะพูดคุยกับทีมงานของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันอ่ะอยากจะชงโชว์นิดนึงได้ไหมอันนี้คือกาแฟนกฮูกของเรานะนี่ฉีกซองออกมานะครับผมแล้วก็เติมน้ำร้อนเข้าไปแบบนี้เดี๋ยวจะโชว์ว่ามันกลิ่นหอมหวนขนาดนี้นะขนาด15กรัมอย่างที่เห็นนะแบบนี้เราใช้ครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวนะครับแทนครีมเทียมปกติและใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะครับผมจะเห็นว่านี่กลิ่นมาแล้วนะกลิ่นหอมของอาราบิก้าแท้ๆ 100% นะครับผมกลิ่นมาตอนนี้หอมฟุ้งไปทั่วสตูดิโอกับกาแฟดีๆสักแก้วหนึ่งนะครับกาแฟนกฮูกครับใครที่เป็นคอกาแฟเนี่ยดื่มกาแฟทุกเช้าอยู่แล้วนะวันนี้เปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นกาแฟนกฮูกนะครับที่หอมรสชาติกลมกล่อมนะครับเหมาะสำหรับทุกคนนะครับขอชิมนิดนึงนะอร่อยมากๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้นะโปรนี้มีเฉพาะบนหน้าจอนี้เท่านั้นนะครับใครที่โทรเข้ามาติดใครที่โทรเข้ามาทันสามารถได้โปรนี้ไปเลยราคานี้นะ995บาท5แพ็คแบบนี้เราไม่ขายขายเหลือเพียงแค่490บาทเท่านั้นนะครับ490บาทราคานี้ถูกมากจริงๆเฉพาะคนที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นนะครับผม5แพ็คแบบนี้ประกอบไปด้วยข้างในเนี่ย50ซองเล็กนะครับกินกันไปยาวๆเนี่ย2เดือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเห็นเป็นโอกาสแล้วนะอ่ะดูนะตามนี้นะครับผมใครที่ดื่มกาแฟนะและเป็นคอกาแฟแน่นอนว่ากาแฟนกฮูกของเรานอกจากอาราบิก้าแท้ๆ 100% สารสกัดถามว่ามีอะไรบ้างสารสกัดจากทางเช่าสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดหลินจือคอลลาเจนไตรเปปไทด์มัลติวิตามินและใครที่เห็นคลิปนี้โทรเข้ามาทันได้ไปเลยนะครับสวัสดีครับ
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
3: BMW ได้สร้างโรงงานใหม่เพื่อ Rolls-Royce ใน Goodwood อังกฤษด้วยจุดประสงค์เดียวเพื่อสร้างรถยนต์หรูหราที่สุดใช้มือประกอบชิ้นส่วนในตลาดรถยนต์ปัจจุบันประสานความประณีตแบบเก่ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ The Phantom ผลิตออกสู่ตลาดในปี2003เป็นการเกิดใหม่ครั้งแรกของรถยนต์ Rolls-Royce รุ่นใหม
4: ่ The Phantom เป็นการแสดงออกถึงความคาดหวังที่จะได้รับจาก Rolls-Royce ก่อนอื่นมันต้องปรากฏตัวขึ้นอย่างที่2มันต้องแสดงผลได้เกินคาดแต่ในแบบที่ประณีตนะครับ
3: ดิโกฟิงเยอรมนีตัวถังแฟนทอมรองพื้นสีขาวเสร็จแล้วมาจากเมืองอุตเทอร์ฮอลเลอร์ใกล้ๆนี่เองโครงสร้างเหล็กและตัวถังต้องเคลือบกันสนิมและการกัดกร่อนเป็นกระบวนการหลายขั้นตอนที่เรียกว่าการเคลือบแบบอิเล็กโทรหรืออีโคติ้งเดอะแฟนทอมเคลื่อนผ่านสายผ่านตามขั้นตอนอย่างต่อเนื่องเรียกว่าโรดิปผ่านการล้างสลับกับการพลิกตัวถังรถถูกจุ่มลงในชุดอ่างเคมี7อ่างขณะที่สายผ่านหมุนตัวถังขึ้น360องศาเพื่อเคลือบให้ทั่วตลอดทั้งข้างในและข้างนอกกระบวนการโรดิปยาวกว่าสนามฟุตบอล3สนามและใช้เวลา45นาทีสำหรับรถทุกคันผ่านครบขั้นตอนอ่างนิกเกิลแมงกานีสและเคลือบผิวทำความสะอาดและลดคราบมันของตัวถังและเสริมรองพื้นการกัดกร่อนก่อนการทำสีมาถึงการทำอีโคติ้งรถยนต์ถูกชาร์จด้วยไฟฟ้ากระแสตรงและจุ่มในถังสีรองพื้นที่มีขั้วต่างกันเหมือนโลหะกับแม่เหล็กสีในอ่างจะติดแน่นกับตัวถังเหล็กขั้นตอนสุดท้ายทุกอนูของรถทั้งข้างในและข้างนอกถูกเคลือบด้วยรองพื้นป้องกันการกัดกร่อนสนิมสายผ่านเคลื่อนตัวถังรถสีขาวเข้าอบที่อุณหภูมิ170องศาเซลเซียส

0: ้เวลา70นาทีเพื่อให้เคลือบสีติดตัวถังทนนานฟันทอมคันใหม่พร้อมที่จะส่งไปสหราชอาณาจักรกลายเป็นรถยนต์ Rolls-Royce ฟันทอมตัวถังสีขาวคันใหม่ทุกคันถูกส่งไปอังกฤษและส่งมอบที่นี่สำนักงานใหญ่ Rolls-Royce และโรงงานผลิตในกูดบูทโรงงานกูดบูทมี3อาคารหลักเดอะพาวิเลียนเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทศูนย์ตกแต่งตัวถังซึ่งแฟนทอมได้รับการทำสีขัดเงาและศูนย์ประกอบรถยนต์มีกองทัพช่างฝีมือแปลงโฉมภายนอกแฟนทอมทุกคันให้เป็นห้องโดยสารเคลื่อนที่สุดหรูโรงงานตั้งใจออกแบบให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังเป็นประโยชน์ต่อการผลิตด้วย
1: ผมคิดว่ามันเป็นจุดหมายปลายทางที่เยี่ยมทั้งสำหรับผู้ที่มาเยือนและผู้ทำงานที่นี่แล้วก็สำหรับลูกค้าที่เข้ามาชมการประกอบรถยนต์ของเขาจะมารับรถที่นี่หรือที่จริงแล้วจะมาสั่งประกอบรถยนต์ที่นี่
0: ศูนย์ตกแต่งตัวถังเป็นที่ที่ตัวถังใหม่ของแฟนทอมเริ่มการเดินทางนานหลายเดือนในโรงงานกูดบูทก่อนอื่นขึ้นทำสีโรลส์รอยซ์มีชื่อเรื่องการทำสีไม่มีที่ติการทำสี5ชั้นประกอบด้วยการเคลือบอิเล็กโทรรองพื้นทำสีและเคลือบสีเงาใสปกป้อง2ชั้นดีเยี่ยมทำให้ความลึกของสีเหนือชั้นและดูเงางามเหมือนกระจกที่เรียกว่าเปียโนฟินิช
2: การเคลือบเงาสีตัวถังใกล้กระจกออกมาดีในเรื่องความเรียบสม่ำเสมอคุณสามารถมองเห็นหน้าคุณบนตัวถังที่แบนราบได
0: ้การทำให้ได้มาตรฐานนั้นมี22ขั้นตอนรวมถึงการนำความแม่นยำของหุ่นยนต์ผสมผสานกับฝีมือมนุษย์ใช้สีทั้งหมดมากกว่า45กิโลกรัม
3: การพ่นสีที่จับประตูและส่วนอื่นที่เหลือเราทำด้วยมือไม่ใช่หุ่นนะครับแล้วก็กลับไปพ่นที่บานพับและส่วนอื่นๆต่อ
0: หุ่นยนต์เข้าไปพ่นสีรองพื้นด้านนอกตัวถังที่กูดบูทใช้หุ่นยนต์เพื่อพ่นสีเท่านั้นและทำงานที่นี่ด้วยเหตุผลเฉพาะ
2: การพ่นสีจะแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับความหนาข้อดีของการใช้หุ่นยนต์คือมั่นใจได้ว่าปริมาณสีที่พ่นลงบนรถแม่นยำกว่ามันยากที่จะเสร็จทันถ้าใช้มือพ่นนะครับ
0: หุ่นยนต์2ตัวพ่นสีรองพื้นได้100มิลลิเมตรต่อนาทีสำหรับการเคลือบครบสูตรต่อมาถึงเวลาให้สีแล้วที่นี่แฟนทอมทุกคันเริ่มแปลงร่างตามลักษณะพิเศษของแต่ละคันที่นี่มีสีมาตรฐานให้เลือกมากมายถ้าคุณมีเงินคุณสามารถสั่งสีที่เข้มอ่อนลดหลั่นตามต้องการได้
1: เรามีตัวอย่างสีให้เลือกประมาณ 44,000 สี
0: 44,000 สีสีรถยนต์ของคุณเข้าได้กับเรือยอชต์ชุดสีต่างๆหรือกระเป๋าสตางค์ที่ชอบ
1: ปกติเราใช้สีไหนก็ได้ที่ลูกค้าต้องการนะครับ
0: กุญแจให้ความสำเร็จในการทำงานขั้นตอนสุดท้ายให้สมบูรณ์แบบก็คือการขัดผิวหน้าด้วยกระดาษทรายให้เรียบที่สุดหลังเคลือบสีและขัดเงาแล้วเป็นงานที่ต้องใช้ความชำนาญมากกว่าที่คิด
2: เมื่อสีเคลือบบนตัวถังเปลี่ยนไปและไม่เงาพนักงานที่ทำงานอยู่จะรู้ทันทีว่าสีเปลี่ยนนะครับนั่นแสดงว่าเขาต้องไปดูจุดนั้นเพื่อหยุดขั้นตอนการทำงานเป็นขั้นตอนที่ยากมากต้องใช้สมาธิของผู้เชี่ยวชาญอย่างมากซึ่งหุ่นยนต์ทำไม่ได้ครับ
0: หลังการเคลือบเงาครั้งสุดท้ายช่างเคลือบใช้มือขัดเงารถทุกคันประมาณ5ชั่วโมงในที่สุดผู้ตรวจสอบพิจารณารถทั้งคันอย่างละเอียดทำเครื่องหมายแม้จุดเล็กที่สุดด้วยดินสอขี้ผึ้งถ้ามีรอยเล็กที่สุดไม่ได้รับการแก้ไขรถไม่ผ่านการตรวจสภาพ
3: เราพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดนะครับนั่นคือเป้าหมายของเรานะครับแต่ถ้าเราพบตำหนิแห่งหนึ่งหลังการขัดเงาทีมงานเราจะแต่งส่วนนี้ให้สมบูรณ์ที่สุดเลยครับ
2: สิ่งแรกที่ลูกค้าเห็น

0: เมื่อเราเดินเข้ามาใกล้รถยนต์คือการเคลือบสีถ้าออกมาไม่ดีจะทำให้สีรถทั้งคันไม่เรียบเสมอ
1: The Phantom จะออกจากศูนย์ตกแต่งตัวถังได้ถ้าทุกมิลลิเมตรได้รับการแต่งอย่างดีเยี่ยม
2: คุณได้รับการเคลือบสีที่ดีที่สุดในโลกคุณจะได้รับรถยนต์ที่โดดเด่นเช่นโรลส์รอยซ์นะครับ
1: อาคารโรงงานใหญ่ขนาด 12,000 ตารางเมตรเป็นที่ประกอบตัวถังแฟนทอมอันเงางามถูกแปลงโฉมเป็นรถยนต์หรูระดับโลกแต่ใช้เวลามากโดยเฉลี่ย450ชั่วโมงเพื่อสร้างรถยนต์1คันโรงงานผลิตได้เพียงประมาณ5คันต่อวันการสร้างเริ่มในส่วนเตรียมการประกอบทีมงานร่วมกันสร้างส่วนประกอบหลักเช่นประตูแท่นบุเครื่องเสียงและหน่วยพลังงาน
2: ที่โรลส์รอยซ์เราพบสถานการณ์พิเศษขณะประกอบรถยนต์ด้วยมือแล้วก็ความจริงที่ว่าการทำงานกับไม้และก็หนังผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติทำให้บางทีพบอุปสรรคมาก
1: ขั้นตอนพิเศษก่อนการเตรียมประกอบคือการเตรียมตะแกรงปิดกระจังหน้ารถที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ
0: ผมกำลังมองหาตำหนิบนโครงสร้างด้านนอกถ้าผมพบบางอย่างผมต้องเปลี่ยนโครงสร้างแล้วก็เริ่มทำใหม่หมดเลยนะครับตรงส่วนนี้เหมือนมีรอยงอบนขอบผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับผมจะต้องแจ้งหัวหน้าส่วนของผมเพื่อเปลี่ยนส่วนนี้อีกทีด้วยนะครับตรงนี้นะครับ
1: เพื่อไม่พบความผิดปกติกับตะแกรงช่างจะติดตั้งและทดสอบการตกแต่งฝาครอบสัญลักษณ์สัญลักษณ์ของจิตอันปราบลืมจัดทำขึ้นในปี1911และแกะสลักโดยศิลปินชื่อดังชาวไซร์เพื่อความงดงามของรถทุกรุ่นตั้งแต่นั้นมาปัจจุบันสัญลักษณ์นี้ติดตั้งกลไกสำหรับการหดกลับของตกแต่งนี้เข้าไปในตะแกรงโดยใช้รีโมทหรืออัตโนมัติเมื่อเกิดการชนด้านหน้า

0: แต้มต่อคุยดีมีสาระรายการดีที่จะมาร่วมไขข้อข้องใจให้สังคมมีทางออกต่อยอดความคิดโดยผู้การแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยทุกวันอังคารหลังข่าวในพระราชสำนัก1ชั่วโมงเต็ม
1: เรื่องร้อนเรื่องอยากรู
2: ้แต้มต่อกระจ่างชัดเจน
3: ศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกวันอังคารที่8กันยายนเวลา 20:30 นสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งมรดกชาติแม่ไม้มวยไทยและนาฏศิลป์ไทยชั้นสูงโขนพร้อมเชิดชูความงดงามของผ้าไทยสนับสนุนชุดผ้าไหมไทยจากห้างดีโอสยามพร้อมดื่มด่ำสุนทรียภาพแห่งสายน้ำบนเรือสำราญสุดหรูเอกสิทธิ์เฉพาะผู้จองบัตรรับสิทธิ์ล่องเรือสำราญสมายริเวอร์ไซด์พร้อมสัมผัสประสบการณ์ดินเนอร์สุดพิเศษร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานมรดกไทยและส่งต่อกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่พี่น้องแรงงานด้วยกัน
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: สนับสนุนโดย New Isuzu V-Cross 4x4 The One and Only
6: โรงแรมทิสตันเจดระยองให้ทุกนาทีของคุณที่นี่สบายเหมือนบ้านของคุณ
7: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้ครับยังอยู่กับเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันนะครับต้องบอกก่อนว่าใครที่ติดตาม Drive and Line เป็นประจำเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งเรื่องราวของรถยนต์เรื่องราวของรถมอเตอร์ไซค์อัปเดตข้อมูลต่างๆให้กับคุณผู้ชมเป็นประจำแบบนี้ทุกสัปดาห์นะครับเพราะนั้นใครที่คิดถึงเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์ก็สอบถามเข้ามาได้อดใจรอกันเอาไว้หน่อยนะครับอย่าลืมนะครับติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้แล้วก็คอมเมนต์บอกเรามาได้นะครับเราจะนำเสนอข้อมูลที่ทุกคนต้องการรู้ต้องการทราบให้เป็นสาระให้เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมแน่นอนสัปดาห์นี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจถ้าพร้อมแล้วไปติดตามรับชมกันครับ

ีมมิซูบิชิแรลลี่อาร์ตครับป้องกันแชมป์นะครับทั้งประเภททีมแล้วก็โอเวอร์ออลนะครับในเอเชียครอสคันทรีแรลลี่2026ครับรถแข่งที่ส่งไปทั้งหมดมี3คันด้วยกันครับ101ครับแชมป์เก่าครับโอมชัยพลโยธาครับแล้วก็หมายเลข106ครับของคุณทากุชิอีกคันนึงนะครับที่ต้องน่าสนใจมากก็คือ118ครับของคุณโกอิเดะเส้นทางต้องบอกว่ากว่า 2,000 กิโลเมตรครับพิสูจน์ทั้งคนทั้งรถครับคนต้องพร้อมรถต้องพร้อมทีมงานต้องวางแผนมาเป็นอย่างดีนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับว่าเป้าที่เขาวางเอาไว้เป็นยังไงบ้างส่งใจไปเชียร์ครับ

0: แทงค์300ดีเซลครับเอาจริงนะลุยเอเชียครอสกันที่แรลลี่กับเขาด้วยครับ GWM ส่งแทงค์300ดีเซลบุกครับพิสูจน์สมรรถนะเชื่อว่าเป็นการเข้าร่วมเพื่อพิสูจน์ตัวเองครับว่าแทงค์300ดีเซลนี่มันอึดถึกทนมีขีดความสามารถขนาดไหนเป็นครั้งแรกนะครับที่เข้าร่วมทำการแข่งขันปีนี้เนี่ยเอเชียครอสกันที่แรลลี่จะแข่งกันทั้งสิ้นก็6วันนะครับแล้วก็อยู่ในเส้นทางในประเทศครับจะเริ่มตั้งแต่ชลบุรีฉะเชิงเทราปราจีนบุรีนะครับไปลพบุรีนครสวรรค์แล้วก็ไปจบกันที่พิษณุโลกใครที่อยากรู้ว่ารถแทงค์300ดีเซลจะไปได้ถึงฝั่งฝันหรือเปล่านะครับต้องติดตามเชียร์กันสีม่วงสวยทีเดียวนะครับผมมองอย่างนี้ครับมองว่าการเข้าร่วมทำการแข่งขันในครั้งนี้ของ GWM ที่ส่งแทงค์300ดีเซลเนี่ยเข้าไปเนี่ยเขาลงในรุ่นของรถที่เป็นต้องบอกว่ารถที่เป็นพื้นฐานโปรดักชันนะครับเพื่อพิสูจน์สมรรถนะของตัวเองเพราะฉะนั้นเป้าหมายคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการจบการแข่งขันไว้ก่อนคงไม่ได้แบบบู๊ล้างผ่านเอาอันดับอะไรมากนะครับแต่ถ้ามีจังหวะก็คงทำแต่ว่าเป้าหมายแรกก็คือพยายามประคองไว้ก่อนส่วนรถที่ทำการโมดิฟายเนี่ยพื้นฐานก็มาจาก GWM แทงค์300ดีเซลนี่แหละนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของยางได้นะครับช็อคอัพช่วงล่างเนี่ยทำได้แต่ว่าเบิ้ลไม่ได้นะครับคือจุดยึดเดิมอะไรเดิมเนี่ยจะเปลี่ยนโช๊คปรับปรุงตรงนั้นได้แน่นอนอุปกรณ์ในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับโลบาร์โลเคชต่างๆต้องใส่เข้าไปอะไรของอะไรนะครับเครื่องไม้เครื่องมือที่จะต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับอันนี้ติดตั้งใส่เข้าไปได้ในการที่จะเข้าร่วมทำการแข่งขันเนี่ยมันมีหลายรุ่นหลายดิวิชั่นนะครับเขาจะมีตัวที่เขาเรียก T1อันนั้นรุ่น modify เลยรุ่น open นะครับ T2 ก็เป็นในส่วนของรถที่เป็น production นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไปตามดูจะได้รู้ว่าเอารถที่เราตามเชียร์อยู่เนี่ยมันอยู่ในรุ่นไหนบางทีเห็นคะแนนออกมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็น overall นะครับแต่ว่าในแต่ละรุ่นของเขาเองเนี่ยเขาก็จะมีแยกย่อยลงไปด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นอีกหนึ่งสีสันของการแข่งขัน AXCR หรือว่า Asia Cross Country Rally ในปีนี้เดี๋ยวลองไปฟังดูครับว่าทางผู้บริหารทางทีมเขามีความคาดหวังยังไงแล้วก็เตรียมตัวไว้ยังไงบ้างกับเอเชียครอสคันทรีแรลลี่โดย GWM ในปีนี้ครับ
1: สวัสดีครับก็จาก GWM Thailand นะครับปีนี้เราทำการแข่งขันในการ AXCR 2026นะครับผ่านทาง GWM A Group Racing Team นะครับปีนี้เราลงในนามการแข่งขันนะครับในประเภท T2 นะครับใช้รถยนต์แทงค์300ดีเซลนะครับที่ผลิตในประเทศเป็นรุ่นอัลตร้าขับ4นะครับโดยที่กติกาของ T2 เองเนี่ย1ก็คือรถต้องทำการผลิตในเอเชียอย่างน้อย500คันนะครับแล้วก็การแข่งขันเนี่ยจะลิมิตเรื่องการโมดิฟายจันจุนรถ1ก็คือระบบเซฟตี้พื้นฐานที่ต้องมีนะครับแต่ว่าตัวเครื่องยนต์นะครับต้องเป็นเครื่องยนต์เดิมครับปรับปรุงได้ระบบไอเสียได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็ตัวช่วงล่างนะครับจะต้องใช้จุดยึดเดิมเมาติ้งเดิมนะครับเปลี่ยนได้แค่ตัวช็อคอัพแล้วก็ระบบเบรกก็จะปรับแค่ตัวผ้าเบรกอย่างเดียวนะครับโดยที่พื้นฐานเนี่ยจะคล้ายๆนะครับกับรถที่ลูกค้าซื้อนะครับที่ใช้อยู่แทงค์ปฏิบัติที่เราส่งมอบไปมากกว่า 10,000 คันแล้วนะครับแล้วก็ยังไงก็ขอให้ท่านลองเข้ามาชมมาเชียร์นะครับผ่านทางเพจของตัว Facebook ของGWM Thailand นะครับรวมถึง channel ต่างๆของสื่อมวลชนต่างๆท่านนะครับยังไงปีนี้ก็เป็นปีแรกนะครับที่ GWM Thailand เนี่ยเข้ามาจอยรายการแข่งขันของแรลลี่นะครับยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวแล้วก็ฝากติดตามรับชมของการแข่งขันในปีนี้ด้วยนะครับความคาดหวังปีนี้จริงๆเราแค่ได้ร่วมนะครับกล้าที่จะเข้ามาเริ่มการแข่งขันเนี่ยแล้วผมว่าเป็นเรื่องประสบความสำเร็จแล้วคือแค่กล้าเราก็ถือว่า

กล้าทําในสิ่งที่ปกติค่ายจีนอื่นไม่กล้าทําครับแล้วก็ความคาดหวังจริงเราอยากให้จบการแข่งขันนะครับครบทั้ง2คันโดยที่เราอยากจะพิสูจน์นะครับพื้นฐานจริงๆของตัวแทงค์ดีเซลเนี่ยเรามีการรับประกัน8ปี1ล้านกิโลเมตรครับเราก็เลยมองว่านอกเหนือจากการรับประกันเนี่ยเรามองว่าความทนทานความแข็งแรงของตัวรถนะครับรวมถึงสมรรถนะเครื่องยนต์กับเกียร์เนี่ยสามารถทนทานได้มั้ยจากคอนดิชั่นที่ใช้งานกับออฟโรดปกติเนี่ยมาคอนดิชั่นการแข่งขันเนี่ยเป็นยังไงบ้าง

0: Series 2.2 DDI Max Force ร้อนแรงเป็นเรื่อง
1: The Force, Mitsubishi X-Force HEV.
2: Miu X, the next peak. ครั้งแรกของ Isuzu, เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force กับระบบขับเคลื่อน 4-wheel drive. Miu X, the next peak. สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
1: Force Mitsubishi X-Force HEV
3: มีแจ้งเตือนเข้าศูนย์ด้วยศูนย์เยอะใกล้บ้านอีก
4: เสร็จแล้วครับ
3: เร็วจังไม่แพงด้วย
5: วางใจได้อยู่ที่ไหนก็ใกล้ Isuzu Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษ 1-31 สิงหาคมนี้
0: 2.2 DDI Max Force ร้อนแรงเป็นเรื่อง
1: Experience the Force Mitsubishi X-Force HEV
6: The All New Nissan Kicks E-Powerขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จขับสนุกแรงประหยัดด้วย e-power ทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โช

0: X-Force Mitsubishi X-Force HEV
1: เดี๋ยวเย็นนี้พี่มารับนะครับ
2: ถ้าน้ำท่วมอ่ะ
1: สบาย
2: ขึ้นเขารับเขาทันไหม
1: สบาย
2: ถ้าต้องลุยป่า
1: สบาย
2: ลุยคุ้มเท่ครบเลยอ่ะ
3: Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษ 1-31 สิงหาคมนี้สนับสนุนโดย New Isuzu V-Cross 4x4 The One and Only
4: โรงแรมคริสตัน7ระยองให้ทุกนาทีของคุณที่นี่สบายเหมือนบ้านของคุณ

Mitsubishi Xpander Cross HEV ครับไม่รุ่นนี้บอกเลยว่าเหมาะกับคนที่อยากได้รถอเนกประสงค์3แถว7ที่นั่งแต่ขับง่ายขับสบายระบบความปลอดภัยครบมีโหมดการขับขี่ที่ให้เลือกใช้แบบครบคันเลยครับเพราะรถคันนี้มี7 Drive Mode แล้วแน่นอนผมบอกแล้วว่าเป็น HEV คือเป็นรถยนต์แบบไฮบริดครับเพราะนั้นรถคันนี้นอกจากเรื่องของอัตราเร่งแล้วนะครับในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงก็ถือว่าไว้เนื้อเชื่อใจได้นะอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหประหยัดน้ำมันแบบสุดลิ่มทิ่มประตูแต่ว่าสามารถที่จะทำให้การขับ

ขี่ของคุณเนี่ยเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้แน่นอนนะครับรถคันนี้ประกอบในประเทศไทยครับแล้วก็โด่งดังไปประเทศเพื่อนบ้านนะผมเคยมีโอกาสไปเที่ยวที่เวียดนามเนี่ยเขาบอกเลย Xpander very good from Thailand นี่นะเพราะว่าเป็นรถที่ลงตัวอย่างที่ผมบอกทั้งเรื่องของความอเนกประสงค์ได้ในเรื่องของการขับขี่ด้วยถามว่าทำไมต้องเป็น Cross นะครับคือถ้าเป็น Cross เนี่ยมันจะสูงกว่าในตัวปกตินิดหน่อยแล้วก็ดีไซน์การตกแต่งก็จะมีซุ้มลงซุ้มล้ออะไรให้มันดูแบบลุยๆเพิ่มเติมขึ้นมานิดนึงนะครับผมเนี่ยชื่นชอบมาตั้งแต่รุ่นแรกๆแล้วก็เห็นพัฒนาการมาเรื่อยๆ Mitsubishi เขาก็พัฒนามานะครับรุ่นExpander แล้วก็ Expander Cross เนี่ยจนกระทั่งมาเป็นระบบ HEV ล่าสุดนะอย่างที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้เพราะนั้นเนี่ยคนที่ชื่นชอบในเรื่องของการใช้งานชื่นชอบในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่คุณถูกใจแน่นะครับหน้าจอทั้งหน้าจอตรงกลางแล้วก็ดิสเพลย์ที่อยู่ตรงหน้าปัดเนี่ยผมว่าเฮ้ยอันนี้ดีเหมาะสมเหมาะเหม็งจะเปลี่ยนเป็น Drive Mode ก็ง่ายนะครับจะใช้เป็นโหมดชาร์จโหมด EV Normal Wet นะฮะหรือว่าเป็น Gravel Tarmac มัดคุณก็เลือกเอาเลยนะครับขับขี่ในเมืองอย่างนี้ผมก็เลือกโหมดที่เป็น Normal ปกตินะหรือจะชาร์จเพื่อให้ไฟเก็บเข้าไปในแบตเตอรี่เวลาจอดหยุดนิ่งปุ๊บเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเปิดแอร์ใช้งานได้โดยที่เครื่องยนต์ไม่ติดขึ้นมาก็ไม่รบกวนคนอื่นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นโหมดที่ดียิ่งไปกว่านั้นผมว่ารุ่นนี้เขาปรับเบาะนั่งทั้งในเรื่องของวัสดุนะครับแล้วก็โพซิชันในการนั่งเนี่ยมันนั่งสบายมากขึ้นที่พนักเท้าแขนเนี่ยเต็มนะครับช่องวางแก้วช่องเก็บของแผงข้างประตูเรียกว่าให้มาแบบครบๆเลยนะเบาะนั่งแถว2ปรับเอนได้นะครับโดยที่แถว3เนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมก็ถ้าเป็นรถของที่บ้านเนี่ยผมก็ใช้งานแบบส่วนใหญ่พับราบเอาไว้แต่ว่าเวลาถ้าเราต้องการให้มีผู้โดยสารเพิ่มเติมมากขึ้นเนี่ยเราก็กางออกได้ง่ายสะดวกสบายนะครับขับใช้งานก็ดีขับเดินทางต่างจังหวัดก็สะดวกนะมันก็ถือว่าเป็นรถที่น่าจะถูกอกถูกใจหลายๆคนอีกคันนึงนะครับลงตัวเหมาะเจาะเลยกับคนที่ต้องการรถ1คันตอบโจทย์ได้ทุกอย่างทั้งในเรื่องของการใช้งานเรื่องของสมรรถนะการขับขี่แล้วก็อัตราสิ้นเปลืองด้วยนะครับ

Mitsubishi Xpander ครับต้องบอกว่า SUV Full Hybrid ทั้งคู่ครับขวามือนะครับคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรุ่น Xpander ปกติหรือเราเรียกมันว่า GT ฝั่งนี้ Xpander Cross ความต่างก็คือตัว Cross เนี่ยมันจะดูลุยๆหน่อยสูงขึ้นหน่อยแต่ที่ผมชอบมากนะผมชอบสีตัวนี้ต้องบอกว่าถูกใจวัยรุ่นเหลือเกินเข้ากับสีดำนะครับล้อกระจกมองข้างมีแหล็กหลังคามาให้ถ้าเน้นใช้งานแบบลุยๆสมบุกสมบันแล้วก็คันนี้จบแต่ถ้าเกิดบอกจะเอาสายแต่งเอาไปโฉบเฉี่ยวใช้ไล่เฉิดฉายแล้วก็คันนี้ครับราคาต่างกันแค่ 30,000 บาทเป็นคุณเลือกอะไรไม่รู้แต่เป็นผม Xpander Cross คันนี้แน่นอนครับ

0: รวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากกูรูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ
1: มิว X The Next Peak ครั้งแรกของ Isuzu เครื่องยนต์ 2.2 TDI Max Force กับระบบขับเคลื่อน 4-wheel driveMiu X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
2: Experience the Force Mitsubishi X-Force HEV
3: The All New Nissan Kicks E-Powerขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จขับสนุกแรงประหยัดด้วย e-power

0: ขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมนิสสัน
1: มีแจ้งเตือนเข้าศูนย์ด้วยศูนย์เยอะใกล้บ้านอีก
2: เสร็จแล้วครับ
1: เร็วจังไม่แพงด้วย
3: วางใจได้อยู่ที่ไหนก็ใกล้ Isuzu Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษ 1-31 สิงหาคมนี้
4: Force Mitsubishi X-Force HEV
0: The All New Nissan Kicks E-Power ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จขับสนุกแรงประหยัดด้วย E-Power ทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Nissan
4: Force Mitsubishi X-Force HEV
5: Too hot to handle New Isuzu X-Series 2.2 DDI Max Force ร้อนแรงเป็นเรื่อง
4: Force Mitsubishi X-Force HEV
1: เดี๋ยวเย็นนี้พี่มารับนะครับ
6: ถ้าน้ำท่วมอ่ะ
1: สบาย
6: ขึ้นเขารับเขาทันไหม
1: สบาย
6: ถ้าต้องลุยป่า
1: สบาย
6: ลุยคุ้มเทพครบเลยอ่ะ
3: Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษ 1-31 สิงหาคมนี
7: ้สนับสนุนโดยNew Isuzu V-Cross 4x4 The One and Only
8: โรงแรมคริสตัน7ระยองให้ทุกนาทีของคุณที่นี่สบายเหมือนบ้านของคุณ

0: ีมิตซูบิชิแรลลี่อาร์ตครับป้องกันแชมป์นะครับทั้งประเภททีมแล้วก็โอเวอร์ออลนะครับในเอเชียครอสคันทรีแรลลี่2026ครับรถแข่งที่ส่งไปทั้งหมดมี3คันด้วยกันครับ101ครับแชมป์เก่าครับโอมชัยพลโยธาครับแล้วก็หมายเลข106ครับของคุณทากุชิอีกคันนึงนะครับที่ต้องน่าสนใจมากก็คือ118ครับของคุณโคอิเดะเส้นทางต้องบอกว่ากว่า 2,000 กิโลเมตรครับพิสูจน์ทั้งคนทั้งรถครับคนต้องพร้อมรถต้องพร้อมทีมงานต้องวางแผนมาเป็นอย่างดีนะครับวันนั้นเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับว่าเป้าที่เขาวางเอาไว้เป็นยังไงบ้างส่งใจไปเชียร์ครับAXCR ปีนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นการป้องกันแชมป์ครับทั้งประเภททีมนะครับแล้วก็ประเภทโอเวอร์ออลนะครับโดยทีม Mitsubishi Rally Art ครับเพราะนั้นต้องบอกว่าเป็นโจทย์ใหญ่นะครับเรามาลองคุยกับทางผู้บริหารของทีมดูนะครับว่าปีนี้เขามีการเตรียมตัวยังไงความคาดหวังเป็นยังไงที่สำคัญคือหลายๆคนมีคำถามว่าในกีฬามอเตอร์สปอร์ตเนี่ยมันเอาไปต่อยอดทำอะไรกับโปรดักต์ได้บ้างนะครับวันนี้อยู่กับทางมาซูโกะซังครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นต้องถามก่อนนะครับว่าปีที่แล้วเนี่ยประสบความสำเร็จมากนะครับถือว่าเป็นทั้งแชมป์โอเวอร์ออลแล้วก็ประเภททีมด้วยปีนี้มีการเตรียมตัวมายังไงบ้างครับ
1: ま今年はね、まあ、とにかく、車をしっかり作り込んで、とにかく壊れない強い車にしました。
2: ก่อนอื่นเรื่องรถเนี่ยคือเขาเตรียมพร้อมมาดีมากเพื่อที่จะให้รถมันไม่เสียกลางทางครับผม
1: ま特にね、やっぱり乗りやすさを追求して、ハンドリングとサスペンション、まあこれをね、メインに、あとエンジンのレスポンス。
2: ครับเรื่องทนทานหนึ่งแล้วแล้วก็เรื่องการควบคุมแฮนดิ้งนะครับแล้วก็เรื่องพวกซัสเพนชันต่างๆให้มันขับง่ายที่สุดครับผม
1: แต่มีแต่ไม่ว่าคือเนี่ยตอนได้ใจชนะสเกลมองคักจิตซึ่งนี่คือมาให
2: ้รูปลักษณ์ภายนอกอาจจะไม่ต่างจากปีที่แล้วมากนะครับแต่ด้านในเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากๆครับผม
0: ถามถึงปีนี้ครับหลังจากการซ้อมมาแล้วเนี่ยมีการโฟกัสตรงไหนเป็นพิเศษบ้างหรือเปล่าครับมีการปรับเปลี่ยนตรงไหนที่แบบเฮ้ยเรามีความรู้สึกว่าตรงเนี้ยจะยกระดับให้ทีมเนี่ยป้องกันแชมป์ปีนี้ได้สะดวก
1: ยังไงเนี่ยทักษะ長い距離を走って耐久性信頼性を確認しました。
2: สิ่งที่ให้ความสำคัญมากๆคือเรื่องความทนทานเขาพยายามวิ่งระยะยาวมากๆแล้วก็ดูถึงความแบบความไว้วางใจกับตัวรถยนต์ครับผมครับ
0: ความคาดหวังปีนี้ล่ะครับ Mitsubishi Rally Art คาดหวังไว้ยังไงบ้างครับ
2: 今年の期待値はどうでしょうか

0: なのでね、もう2連勝目指して、
1: ต้องแชมป์2สมัยให้ได้ครับผม
2: นะครับที่สําคัญเลยหลายๆคนอยากรู้ว่าสิ่งที่ได้จากมอเตอร์สปอร์ตครับจาก Mitsubishi Lariat เนี่ย develop ไปสู่ product ของ Mitsubishi ยังไงบ้างครับ
0: やはりね、こういったクロスカントリーの車ってアクロを長距離走る、まあね、ダカルラリーもそうなんですけど、やはりお客様にもやっぱり安心して疲れないで目的地まで到着できるような、まあ、乗り心地をね、さらにこう上げて、まあ、それをね志願者にこういろいろ経験を積んでフィードバックしてます
1: ครับอย่างวิ่งพวกคอสคันที่หรือดาก้าที่เขาเคยวิ่งเนี่ยคือเรื่องถนนเรื่องทางเนี่ยคือมันจะเป็นทางที่ค่อนข้างลำบากใช่ไหมครับฉะนั้นเขาก็จะโฟกัสเรื่องการขับให้มันปลอดภัยให้มันเสถียรนะครับแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยสามารถใช้รถของ Mitsubishi ได้อย่างอุ่นใจแล้วก็ขับได้อย่างสบายไปถึงปลายทางครับผม
2: ครับนี่แหละครับต้องคอยตามเชียร์กันนะครับกับ Mitsubishi Lariat ครับใน AXCR 2026นะครับผมมีโอกาสได้คุยกับคุณมาโซกะซังก่อนที่จะมานี่นะเขาบอกว่า1นะครับไม่หลง2ไม่ติด3ไม่แตกครับเพราะนั้นเนี่ยความทนทานมันจะพิสูจน์กันตรงนี้ยังไงติดตามเชียร์แล้วก็ส่งใจเชียร์กันครับกับแชมป์2ปีซ้อนของ Mitsubishi Lariat ครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับ
3: ครับ
2: หนึ่งศูนย์หนึ่งครับระบุไว้ชัดเจนครับว่านี่คือรถของแชมป์เก่าปีที่แล้วนะครับเป็นคันแรกที่จะออกสตาร์ทครับสิ่งที่ทาง Mitsubishi Lariat บอกว่าจากปีที่แล้วที่ได้แชมป์ทั้งโอเวอร์ออลแล้วก็ประเภททีมนะครับที่พัฒนาขึ้นปรับปรุงขึ้นอย่างชัดเจนก็คือในเรื่องของการบาลานซ์น้ำหนักครับจริงๆเนี่ยหลายคนอาจจะมองเรื่องของการแข่งรถเป็นเรื่องของการทำความเร็วนะครับเรื่องของความแรงแต่เรื่องของการบาลานซ์น้ำหนักนะครับเรื่องของการเซตอัพเรื่องของซัสเพนชันเรื่องของแฮนด์ลิ่งก็ถือว่ามีส่วนสำคัญนะครับเพราะนั้นปีนี้นะครับชัยพลโยธาครับแชมป์เก่าเขาจะขับรถคันนี้ครับตั้งแต่ออกสตาร์ทนะครับแล้วก็ทำการแข่งขันในเอเชียครอสซันที่แรลลี่ต้องไปคอยตามดูนะครับเขาบอกว่าวิ่งให้ไวครับในจุดที่อันตรายต้องประคองไปให้รอดที่สำคัญที่สุดเลยคือต้องรู้จักรถนะครับแล้วก็คุมสถานการณ์ตัวแปรสำคัญปีนี้นะครับผมถามมาเขาบอกว่าน่าจะอยู่ที่เรื่องของดินฟ้าอากาศครับเพราะนี่เป็นช่วงที่ฝนตกนะครับแล้วสภาพฝนทางที่ใช้ทำการแข่งขันเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปในแต่ละวันนั้นต้องมาคอยตามดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าเขาบอกว่ารถพร้อมมากนะครับปีที่แล้วได้แชมป์แล้วปีนี้ก็มีการอัปเกรดเพิ่มเติมให้มันดีมากยิ่งขึ้นส่วนอีกคันนึงนะครับหมายเลข106เนี่ยก็จะเป็นของทางทากุชิ2คันนี้จะเป็นเกียร์แมนนวลครับเป็นเกียร์ธรรมดาเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการโมดิฟายอย่างเต็มที่เลยนะครับใส่เข้าไปอย่างเต็มที่เพื่อจะให้รถ2คันนี้นั้นประสบความสำเร็จได้แล้วก็คันสุดท้ายเนี่ย118เนี่ยเป็นของโคอิเดจำได้ไหมครับผมพาไปดูปีที่แล้วเนี่ยที่เป็นรถเกียร์อัตโนมัติปีนี้ก็ยังเป็นรถเกียร์อัตโนมัติอยู่นะครับแต่ว่าเขาบอกว่าอัปเกรดเพิ่มเติมมา2ปีที่แล้วเนี่ยเขาแข่งโดยใช้สภาพของเกียร์อัตโนมัติเน้นในทางโปรดักชันแต่มีการอัปเกรดเพิ่มเติมขึ้นมาจนล่าสุดเนี่ยบอกว่าเข้าร่วมทำการแข่งขันเพื่อหวังผลนะครับโจทย์สำคัญของเขาคือเป็นควิกซัพพอร์ตให้กับรถ2คันนี้ครับ101กับ106แต่มีโอกาสปุ๊บก็ต้องคอมพลีทการแข่งขันเพื่อเอาผลรางวัลของประเภททีมนะครับส่วนทางทากุชิเนี่ยเขามีการบอกเลยว่าเขาเป็นนักแข่งญี่ปุ่นนะครับที่ทำผลงานได้ดีที่สุดนะครับถึงอันดับที่5ใน AXCR มาแล้วเพราะฉะนั้นปีนี้เขาก็หวังว่าจะทำผลงานได้ดีมากยิ่งขึ้นไปอีกเพราะนั้นตามเชียร์กันครับกับรถ3คันนี้จาก Mitsubishi Lariat ครับพามาดูแล้วนะครับทั้งรถแข่งนะครับคุยกับทั้งผู้บริหารทีมนะครับคุยกับคนที่ทำการแข่งขันเตรียมรถทุกอย่างนะครับต้องบอกว่าพร้อมมากนะครับติดตามชมและเชียร์กันครับส่งใจไปเชียร์กันกับ Mitsubishi Lariat ครับในภารกิจป้องกันแชมป์ Asia Cross Country Rally ครับทั้งประเภททีมแล้วก็ประเภทโอเวอร์ออลนะครับสิ่งสำคัญที่สุดที่ได้จากกีฬามอเตอร์สปอร์ตนะครับผมมองว่าเป็นเรื่องของความสามัคคีครับ1ทีมมีรถ3คันเข้าร่วมทำการแข่งขันจะวางแผนยังไงให้แต่ละคันทำผลงานได้ออกมาดีที่สุดเพื่อได้ผลอย่างที่ตัวเองต้องการไว้แล้วแต่ละคันต้องซัพพอร์ตกันยังไงเป็นไปตามที่ทีมเขาวางแผนเอาไว้นี่ก็คือสิ่งสำคัญนะครับแต่ว่าทุกๆปีครับเราจะได้เห็นสิ่งอย่างนี้แหละครับเกิดขึ้นนะครับภายใต้ความร่วมมือกันร่วมแรงร่วมใจกันของทีม Mitsubishi Lariat ปีนี้ไปช่วยกันเชียร์นะครับอยากเห็นแชมป์2สมัยติดครับเอาทั้งประเภททีมแล้วก็โอเวอร์ออลเลยครับ

0: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
1: เป็นไงครับต้องบอกว่าเรื่องราวที่นำมาฝากกันในสัปดาห์นี้นะครับน่าจะถูกอกถูกใจหลายๆคนแต่อย่างที่บอกไว้ตอนต้นรายการครับถ้าไม่ถูกใจใครมีข้อติชมอะไรก็บอกเราได้ครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางFacebook Fanpage นะครับทาง Drive and Line หรือว่าทางแฟนเพจนายหนวดแดงรวมไปถึงคอมเมนต์บอกทาง YouTube พัฒนเดชอาสาสรรพกิจก็ได้ครับผมและทีมงานของอาจารย์พัฒนเดชเรายินดีนะครับที่จะเอาข้อมูลคำติชมต่างๆเหล่านี้มาปรับปรุงมาพัฒนามาหาคำตอบให้กับคุณได้ทราบ

0: นะครับรถยนต์รถจักรยานยนต์รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆนั้นต้องบอกว่ามีความก้าวหน้าไปมากเทคโนโลยีพัฒนาไปเยอะครับแต่ยังไงสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความปลอดภัยครับถ้าคนที่ขับรถก็อย่าลืมนะครับก่อนสตาร์ทรถทุกครั้งขึ้นไปปุ๊บปรับเบาะที่นั่งให้เรียบร้อยคาดเข็มขัดนิรภัยให้ดีล็อกประตูให้เรียบร้อยนะครับมันจะได้เดินทางได้อย่างปลอดภัยส่วนคนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์สำคัญที่สุดเลยคือเรื่องของหมวกกันน็อกหรือว่าหมวกนิรภัยนะครับแล้วเป็นไปได้ก็ใส่เสื้อผ้าที่มันรัดกุมรวมไปถึงรองเท้าหุ้มส้นแบบนี้นะครับอย่างน้อยก็เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: รวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากกูรูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ

0: สียงแพ้ด้วย
1: แม่แล้วก็ฝาเสียวประมาณ1ช้อนชาค่ะ
2: ข้างหลังทำไมไม่ชาเลยอ่ะมากิน
3: พบกับรายการ Gen Z Chef รายการที่จะมาเปิดครัวเปิดความรู้
4: เพิ่มความสนุก
3: ให้กับน้องๆในสถานศึกษาทั่วประเทศไทยได้ปลดล็อกสกิลเชฟครีเอทเมนูว้าวผ่านทางช่อง5ทุกวันอาทิตย์เวลา9โมงหรือชมย้อนหลังผ่านทางช่อง YouTube Gen Z Chef แล้วมาชมกันเยอะๆนะคะ
2: เอาไม่รอเพื่อนนะ
5: เอาใหม่เอาใหม่
6: ท้ายเดือนสิงหาคมกับภาพยนตร์ดราม่าโรแมนติกสุดเข้มข้นอุ้มมือมารเรื่องราวของชายหนุ่มผู้ต้องเผชิญทั้งหนี้สินและความรักที่ไม่คาดฝันท่ามกลางบททดสอบของชีวิตติดตามชมได้ในโรงหนังวันวานคืนวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้เวลา 20:30 นถึง 22:30 นทางททบ5

0: สนับสนุนโดยซอสปรุงรสตราภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราว
1: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายฮั่งเพ็งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะรับชมทันข่าวเวลา15นาฬิกาค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมนัดคณะรัฐมนตรีและส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลพบปะหารือก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจแบ่งเป็น2วงเพื่อพูดคุยแนวทางการทำงานและสร้างความสัมพันธ์หลังร่วมงานกันมา6เดือนแต่ยังไม่มีโอกาสพบปะกันอย่างเป็นทางการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงการเตรียมรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาได้หารือกันเบื้องต้นโดยก่อนการอภิปรายจะนัดคณะรัฐมนตรีพบปะกัน1รอบจากนั้นจะเชิญส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคมาหารือโดยแบ่งเป็น2วงได้แก่คณะรัฐมนตรีและส.ส.เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเพิ่มความร่วมมือในการทำงานเนื่องจากรัฐบาลทำงานร่วมกันมาแล้ว6เดือนแต่ยังไม่มีโอกาสนั่งรับประธานอาหารร่วมกันอย่างเป็นทางการนายกรัฐมนตรียืนยันค่ะว่าไม่จำเป็นต้องกำชับรัฐมนตรีให้เตรียมข้อมูลรับศึกอภิปรายเพราะรัฐมนตรีทุกคนทำการบ้านและวางแผนการทำงานล่วงหน้าอยู่แล้วส่วนการรับประธานอาหารร่วมกันไม่ใช่การตรวจการบ้านแต่เป็นการพูดคุยเรื่องงานและสร้างความคุ้นเคยให้มากขึ้นขณะที่กรณีรัฐบาลถูกวิจารณ์หลายเรื่องและนายกรัฐมนตรีต้องชี้แจงเป็นหลักยืนยันว่าไม่มีปัญหาและสถานการณ์ยังสามารถบริหารจัดการได้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ค่ะนำหมายค้นสารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเข้าตรวจค้นโกดังเก็บและจำหน่ายสินค้าต้องสงสัยละเมิดเครื่องหมายการค้าในพื้นที่แขวงคลองเจ้าขุนสิงห์เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครปฏิบัติการในครั้งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่กองคดีทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกองปฏิบัติการพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษและตัวแทนผู้เสียหายเข้าตรวจสอบภายในโกดัง

0: ังพบสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าของแบรนด์ดังจำนวนมากทั้งเสื้อผ้ากระเป๋าหมวกและสินค้าอื่นๆรวมประมาณ 18,678 ชิ้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า20ล้านบาทเบื้องต้นค่ะเจ้าหน้าที่ตรวจยึดสินค้าทั้งหมดส่งให้พนักงานสอบสวนกองคดีทรัพย์สินทางปัญญาตรวจสอบและรวบรวมเป็นพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปสำนักข่าว AP รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเสนอความคิดให้เปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนแทริโอเป็นทะเลสาบอเมริกาซึ่งทะเลสาบดังกล่าวนั้นมีชื่อเหมือนกับแคว้นออนแทริโอของแคนาดาและตั้งอยู่ระหว่างพรมแดนของทั้งสองประเทศโดยระบุว่าขณะนี้ค่ะสหรัฐกำลังพิจารณาอย่างจริงจังที่จะเปลี่ยนชื่อทะเลสาบแห่งนี้เนื่องจากสหรัฐไม่คิดจะทำธุรกิจใดๆกับแคว้นออนแทริโออีกต่อไปอย่างไรก็ตามค่ะถึงแม้รัฐบาลสหรัฐจะมีอำนาจในการกำหนดชื่อเรียกสถานที่ทางภูมิศาสตร์หรือสถานที่สำคัญต่างๆภายในประเทศของตนเองแต่ก็ไม่สามารถบังคับให้แคนาดาหรือประชาชนของทั้งสองประเทศให้เปลี่ยนตามได้อีกทั้งการเปลี่ยนชื่อทะเลสาบครั้งนี้ยังคล้ายกับเมื่อครั้งที่ทรัมป์เคยสั่งให้เพื่อเปลี่ยนชื่ออ่าวเม็กซิโกเป็นอ่าวอเมริกาและความเคลื่อนไหวครั้งล่าสุดนี้ค่ะยังมีขึ้นก่อนที่แคนาดาจะประกาศมาตรการภาษีเอาคืนสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมากองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่อาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
1: รู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้มหยอกซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนู
2: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพ็งความอร่อยในตำนาน

0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
1: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
2: รับชมนันข่าวในช่วงต่อไปเวลา16 นาฬิกาในช่วงนี้สวัสดีค่ะ

0: สนุนโดย MV Mall ห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: ในเมื่อลุงหยงมีที่ซึ่งดีกว่าเราก็ไม่อยากขัดขวางทางรวยประตูอยู่ตรงนั้นเชิญไปได้
2: เฮ้ยแม่เล็กให้พวกลุงหยงไปเลยเหรอ
1: เฮ้ยเจ้าผิดแล้วนะไม่ใช่พวกลุงหยงแต่เป็นลุงหยงคนเดียวเพราะถึงลุงหยงไม่ลาออกวันนี้ข้าก็ต้องเชิญออกอยู่ดี
3: ไล่ข้านะที่ผ่านมาขทุมเทพเพื่อใครเพื่อตระกูลจินทั้งนั้นพอวันนี้นึกจะไล่ก็ไล่พี่น้องเอ้ยที่ผ่านมาพวกเจ้าลังเลว่าควรจะไปดีไหมตอนนี้ไม่ต้องลังเลแล้วพวกเราไปกันเถอะไปอยู่ที่ใหม่กันเลย
1: ไปอยู่ที่ใหม่งั้นเหรอตัวเจ้าหนักมีลู่ทางอยู่แล้วมีคนรอนะแล้วพวกเขาล่ะ
4: นั่นดิ
1: พอหลอกใช้พวกเขาได้ผลประโยชน์แล้วตัวเองก็สบายใจเฉิบขณะที่พวกเขาเนี่ยต้องกลายเป็นวิญญาณเร่ร่อนโดยที่ไม่สนใจว่าพวกเขาจะเป็นหรือตาย
3: อย่ามาพูดทำให้พวกเราแตกแยกยุคนี้ยุคปรองดองข้ากำลังพาพวกเขาไปรวยไม่ใช่พาพวกเขาไปตายต่างหากเราหูหยิน
2: ใช่ล่ะครับหูหยินรองลุงหยงเคยพาพวกเราไปพบตะแกเจียงมา
3: แล้วเขาก็สัญญาว่าจะเพิ่มเงินให้2เท่าด้วย
4: ใช่แล้วครับตอนนั้นข้าก็อยู่ด้วยตะแกเจียงเขาเป็นคนดีมากเลยนะครับ
1: ตะแกเจียงเหรอเคยรู้ประวัติเขาไหมล่ะ
3: ข้าน่ะรู้ดีเขาได้เป็นเศรษฐีจากแดนใต้ไปคุ้นนางมา3ชั่วคนมีเงินใช้ไปก้าวชาจะไม่หมดเลยแล้วเขาก็มีสัจจะจ่ายเป็นเงินสดสดไม่มีหลอกหลวง
4: คนเชื่อ
1: เท่าแก่เจียงน่ะข้าก็รู้จักดีและนี่ก็ให้ตัวซิ่วไปเชิญเขามาแล้วเขาให้เงินเดือนพวกเจ้า2เท่าจริงหรือเปล่าเดี๋ยวคุยกันซึ่งๆหน้าเลยก็แล้วกันนะ
2: มีตัวจริงครับเชิญครับมาแล้วครับ
4: ตัวเป็นๆจริงเปล่าครับ
2: ท่านแม
1: ่เท่าแก่เจียงที่พูดถึงคือเขาใช่ไหม
2: อ๋อใช่แหละครับแต่วันนั้นเขาแต่งตัวดีกว่านี้เนี่ยเท่าแก่เจียงได้ข่าวว่าท่านเก่งมากเคยปลอมเป็นเท่าแก่ร้านข้าวปลอมตัวเป็นคนดังแล้วก็คุณชาย
3: อ๋อเท่าแก่หอนั่งลงกับขอทานข้าเคยปลอมมาแล้ว
5: ปลอม
3: ใช่ข้าชอบการปลอมตัวไปที่สุดแต่ที่ข้าเก่งจริงๆก็คือมายากลไงทุกคนห้ามกระพริบตานะ
4: ห้ามกระพริบ
3: ว้า
4: น้า
2: โอ้ที่อะไรก็อะไรเนี่ยโอ้ท
4: าย
2: ก็เพราะเขาไม่ใช่เท่าแก่ร้านทองเขาเป็นแค่นักพยากรณ์ริมถนนเท่านั้น
1: แต่เพราะลุงหยงว่าจ้างเขาให้ปลอมตัวเป็นเท่าแก่ร้านทองหลอกพวกเจ้
4: าลุงหยง
1: เมื่อเขารับเงินเจ้าได้ก็ต้องรับเงินเราชี้ตัวเจ้าได้กัน
3: ข้าขอตัวก่อนนะ
2: ลุงหยงที่แท้ลุงก็หลอกพวกเรา
3: เหรอทำไมเราไว้ใจ
4: ไม่ลุงทำแบบนี้เลย
3: ลุงทำเพื่ออะไร
1: เขาทำก็เพราะว่าเขาเป็นหนี้พนันไม่มีหนทางไปก็เลยกุเรื่องขึ้นหวังให้เราใช้หนี้แทน
4: ช่างกุ
1: พวกเจ้าก็เลยถูกเขาหลอกใช้น่ะสิ
2: มันโถลุงหยงลุงนี่ร้ายกาจจริงๆอ่ะถึงก็กุเรื่องมาหลอกพวกเราเลยเหรอเนี่ย
3: เสียแรงที่พวกเรานับถือแต่กลับมาหลอกใช้เรา
2: ใหญ่แล้ว
1: เดือนเดือนนี้น่ะถ้าจะคิดให้เต็มเดือนห้างจิ้นจิ้นไม่ต้อนรับท่านแล้วเชิญออกไปได
3: ้ห้างจิ้นจิ้นยิ่งใหญ่นักหรือไง
4: นั่นยังไง
3: เขาไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วฮะฟ้าดินออกกว้างใหญ่แถมฝั่งตรงข้ามก็มีร้านเปิดใหม่กลัวใครจะตกงานอย่างนั้นเหรอก็แค่อยากเห็นวันที่พวกเจ้าแจ้ง
2: ขอโทษนะครับขอโทษนะคร
1: ับไม่เป็นไรหรอกข้ารู้ว่าพวกเจ้าไม่เกียจข้าไม่โทษพวกเจ้าหรอกเพราะรู้ว่าจะได้เงินเพิ่มมีใครบ้างไม่หวั่นไหวนะข้ารู้ระยะนี้พวกเจ้าเหนื่อยแต่ถึงจะเหนื่อยแค่ไหนก็ขอให้ช่วยเร่งงานของนายวังก็แล้วกัน
2: กูยินรอไม่ต้องห่วงพวกข้าจะเร่งงานทั้งวันทั้งคืนเลยรับรองท่านต้องพอใจแน
4: ่ครับ
1: ถ้าทุกคนทุ่มเททำงานให้ดีๆข้าสัญญาว่าจะตอบแทนพวกเจ้าอย่างงามที่สุดเลย
2: โอ้ยขอบคุณครับพี่น้องทุกคนลุยงานครับไปเลยๆๆเกือบไปแล้วนะเกือบตก
1: เอาดิอ้าวเอ้ย
6: ข้ารวะท้าว
2: กรวะราชบุตรเขยใต้เท้าอยู่ได้เกรงใจเชิญ
1: ใต้เท้าหล่อมาด้วยเรื่องของทองคำที่ทำอยู่ใช่ไหมคะ
7: ใต้เท้าโปรดวางใจเราสามารถส่งมอบได้ตามเวลาแน่ครับ
2: พวกท่านอย่าได้เข้าใจผิดข้ามั่นใจในห้างทองเจียนจินอยู่แล้วจึงไม่เคยกังวลเรื่องของทองคำนะแต่ที่มาก็เพราะว่าได้รับการไหว้วานให้มาพบคุณชายสามเป็นการเฉพาะเพราะข้าได้นำพระทองคำไปถวายต่อวัดเสาหลินจึงได้พบกับเจ้าอาวาสอู๋เฉินและท่านก็ได้วานให้ข้ามาแจ้งต่อคุณชายสาม
8: แต่ท่านหล่อเจ้าอาวาสฝากอะไรถึงข้างั้นล่ะครับ
2: เจ้าอาวาสว่าช่วงที่เจ้าอยู่วัดเซาหลินท่านสั่งให้หาบน้ำแต่พอหาไปหาบมาเจ้าแอบ

0: ไปขุดบ่อท่านสั่งให้เจ้าปลูกเห็ดหอมพอเจ้าปลูกเห็ดหอมเสร็จครับเก็บนำไปขายที่ตลาดเชิงเขา
1: แต่ทะเลาะข้าคิดว่าข้าทำผิดข้าคิดเองเองทำโดยพนักงานแต่ท่านเจ้าอาวาสก็ได้ลงโทษข้าไปแล้วนี่
2: เจ้าอาวาสก็เชิญตัวซิ่วลงเขาแล้วจึงนับว่าเรื่องทุกอย่างได้จบลงแต่ทำไมยังกลับมาลื้อฟื้นอีกล่ะ
0: พวกเจ้าเข้าใจผิดแล้วเจ้าอาวาสวานข้ามาไม่ใช่เพื่อเจ้าผิดตรงกันข้ามนะท่านวานให้ข้ามาบอกกับผู้ชายสามว่าขอบคุณ
1: ขอบคุณเหรอ
0: เจ้าอาวาสว่าหลังจากที่มีบ่อน้ำนี่ทุกคนก็ไม่ต้องลงเขาไปตักแม่สะดวกสบายขึ้นมากเลยทีเดียวแต่ที่น่ายกย่องที่สุดก็คือเห็ดหอมของเจ้ามันกินแล้วดีมีประโยชน์ร่างกายแข็งแรงจาก1จึงไป10จาก10จึงเป็น100ทำให้ชาวบ้านแห่กันขึ้นเขาขอซื้อทำให้เซาหลินมีรายได้เพิ่มขึ้นมีทุนทรัพย์พอกพูนมากมายเจ้าอาวาสสามารถนำเงินเหล่านี้มาช่วยผู้ยากไร้และผู้เดือดร้อนซึ่งทุกวันนี้พอพูดถึงตัวซิ่วขึ้นมาทุกคนในเซาหลินต่างก็แซ่ซองสรรเสริญกันทั้งนั้น
3: งั้นดีแล้วล่ะค่อยโล่งอกหน่อยปราณรักที่แท้เจ้าอาวาสก็ชมเชยเจ้า
2: คุณชายสามีชื่อเสียงแล้ว
0: นอกจากนี้เจ้าอาวาสยังมีคำพูดฝากเข้ามาบอกอุหญินรองถึงตัวซิ่วจะไม่มีพรสวรรค์ได้กังฟูไม่อาจได้เป็นสิบเซาหลินแต่เรื่องทำการค้าตัวซิ่วคืออัจฉริยะจึงอยากให้อุหญินรองจะได้ปิดกั้นให้เปิดโอกาสให้เขา
2: อ๋อขอบคุณที่เจ้าอาวาสชี้แนะเอาไว้ข้ากับตัวซิ่วจะไปเซาหลินกราบนมัสการแล้วก็ขอบคุณ อาเต้เท้าหลอถ้าท่านไม่รังเกียจแล้วก็จะอยู่ทานข้าวด้วยกันก่อนไหมคะเราจะได้คุยกันต่อไง
0: ผู้หญิงรองจะได้เกรงใจข้ายังมีภารกิจต้องรีบกลับแล้วเอาไว้เราค่อยนัดกันใหม่ตอนนี้ต้องขอลาก่อนละนะครับ
2: ถ้าอย่างนั้นข้าก็ไม่ขอรบกวนเสี่ยวจู๋ช่วยส่งใต้เท้าหลอ
0: รอจะบุญเคยเชิญ
1: ใต้เท้าหลอ
0: เช
1: ิ
0: ญ
2: เชิญเช
0: ิ
2: ญเชิญ
0: ครับไม่นึกเลยว่าน้องสาวจะเก่งทางด้านการค้าแถมเงินนี้อย่าไปช่วยผู้ยากไร้ถือเป็นกุศลจริงๆเลยนะ
4: ไรสัตว์เสือมังกรไม่สร้างชื่อพอขายเห็ดหอมกลับโด่งดังได
5: ้ก็แน่ละน้องสาวกลายเป็นคนแข็งนอกจากจะหล่อแถมยังฉลาด
2: แน่นอนแล้ว
4: อย่าลืมสิว่าตัวซี่เป็นลูกข้านะ
0: ไม่ลืม
3: เจ้าอย่างเดียวเหรอเขาก็หลานข้าเหมือนกัน
0: โอ้โหกันใหญ่
3: ไม่ได้การเห็นทีว่าวันนี้ข้าคงต้องยอมขัดใจซ้อใหญ่ซะแล้วเดี๋ยวข้าจะไปห้องป้ายวิญญาณบรรพชนบอกกับซ้อใหญ่ว่าข้าจะให้ตัวซิ่วไปช่วยงานที่ห้างทองอย่างที่เจ้าอาวาสว่าเขาค้าขายเก่งเราไม่ควรปิดกั้นโอกาสเราควรให้เขาได้แสดงฝีมือ
0: ชัยโย
2: ไม่ได้ถ้าท่านแม่จะไปบอกข้าก็ต้องไปบอกด้วยข้าจะบอกเจ๊ใหญ่เกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพื่อเจ๊ใหญ่จะได้ยอมอภัยไง
5: นี่ครับก็จะบอกให้แม่เหมือนกันว่าเมื่อมีน้องสามข้าก็จะเหมือนเสือติดเอง
0: ก็บอกข้าก็บอกงั้นเราไปบอกพร้อมๆกันไปเลยดีไหม
3: ถ้าปรัชญาตระกูลจิน
0: ได้ปรัชญาตระกูลจินล้ำเลิศเหนือใคร
5: ปรัชญาตระกูลจินร่วมแรงร่วมใจ
0: ปรัชญาตระกูลจิน
2: วันนี้ตัวซิ่วจะไปเริ่มงานที่ห้างทองแล้วยังไงก็ต้องกินของที่เป็นมงคลซะก่อน
5: พี่ใหญ่กับซอขอให้เจ้าทำงานราบรื่น
0: สมหวังในทุกสิ่ง
1: ขอบคุณทุกคนมาก
3: สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือความขี้เกียจนะขอให้เจ้าตื่นแต่เช้ามาทำกับข้าวอย่าดีใจจริงๆเดี๋ยวมาดูกันว่าใครทำอะไรบ้างดีไหม
2: ค่ะอ๋อขนมแย้มยิ้มที่ข้าทำกับมือเองใช่ไหม
1: ชื่อเป็นมงคลหมายความว่าแย้มยิ้มอยู่ตลอดเวลา
2: ถูกต้องถูกต้อง
1: ขอบคุณครับท่านแม
6: ่ยายข้าขึ้นสวรรค์แล้ว
2: จะไปเก็บทองเรียกว่างานศพเหรอฮะเอาอย่างนี้ข้าจะให้พวกเจ้าหยุดยาวเก็บทองเสร็จแล้วก็ไม่ต้องกลับมาอีกตกลงไหม
3: จะตกลงเลย
5: โอ้ยร้องโอ้ยร้องว่าที่สิบห้า
2: ลาหยุดใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็ลามาที่หมดทุกคนนั่นแหละจะได้ไปเก็บทองที่ร้านฝั่งตรงข้ามให้หมด

0: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
1: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
2: ฝนตกก็ดูได
0: ้ดูยังไง
2: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
3: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ต

0: ทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม 2,569
1: ศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกวันอังคารที่8กันยายนเวลา 20:30 นาทีสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งมรดกชาติแม่ไม้มวยไทยและนาฏศิลป์ไทยชั้นสูงโขนพร้อมเชิดชูความงดงามของผ้าไทยสนับสนุนชุดผ้าไหมไทยจากห้างดีโอสยามพร้อมดื่มด่ำสุนทรียภาพแห่งสายน้ำบนเรือสำราญสุดหรูเอกสิทธิ์เฉพาะผู้จองบัตรรับสิทธิ์ล่องเรือสำราญสมายริเวอร์ไซด์พร้อมสัมผัสประสบการณ์ดินเนอร์สุดพิเศษร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานมรดกไทยและส่งต่อกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่พี่น้องแรงงานด้วยกัน
2: ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
3: ถ้าอย่างนั้นรู้ไหมว่าจานนี้ชื่อว่าอะไร
4: จานนี้ก็คือลูกสนผัดบะหมี่ลูกสนหมายถึงต้อนรับลูกค้าเมื่อบวกกับบะหมี่ก็หมายถึงยิ้มแย้มต้อนรับลูกค้า
5: ถูกต้อง
6: ฉลาด
7: มันก็คือสิ่งที่ข้ากับเซียวอี
3: ้ร่วมสร้าง
4: ผู้ใหญ่
8: จานนี้ละจานนี้นี
4: ่ขนมต้นหอม
8: ขนมต้นหอมชื่อตลาดไปหรือเปล่าชื่อของมันก็คือเปิดแล้วแย้มยิ้มขณะที่ข้าทำข้าจะกรีดแผ่นแป้งออกค่อยๆเติมแป้งหมี่แล้วก็เติมน้ำมันหมูลงไปจากนั้นก็เปิดอีกแล้วก็เติมน้ำมันหมูเสร็จแล้วก็ยิ้มมันก็เลยมีชื่อว่าเปิดแล้วแย้มยิ้มไง
4: พี่รอ
3: ตัวซิ่ว
4: ครับ
3: ถ้าคนยิ้มไม่เป็นจงอย่าเปิดร้านถ้าเปิดร้านแล้วจะต้องยิ้มต้อนรับลูกค้าหากลูกค้าตำหนิจงยิ้มให้กับเขาถึงแม้จะขายไม่ได้ก็ต้องยิ้มเหมือนกันโลกเราเนี้ยมักมีคนซ่อนดาบในรอยยิ้มดังนั้นจำเอาไว้อย่าทำร้ายคนที่ยิ้มให้เพราะเคยมีคนยิ้มแม้ขณะบัญชาการรบ
4: ใช่แล้วครับ
9: โอ้ดีดีดีเจ้าพูดได้ดีมาก
4: แม่เขาจะไปเรียนคำสอนของท่าน
3: ดีดีดีดี
10: นี่แม่เล็กครับร้านทองข้างหน้านี่แหละ
8: แม่เล็กมันมาปุ๊บมันก็มาร้ายตั้งปีเสียหน้าร้านแช่งคู่แข่งไปขอทานเลยอ่ะ
4: ร้ายอย่างนั้นเชียวท่านแม่มันคงจะคิดสู้กับเราโดยตรง
3: อย่าคิดคับแคบสร้างศัตรูทางอ้อมเลยอยู่วงการเดียวกันเกื้อกูลกันได้ใช่ว่าจะต้องเป็นศัตรูนี
8: ่ครับ
3: แต่การรู้เขารู้เราเนี่ยมันก็คือหลักของการทำการค้าหลงจูชื่อนะเป่าใช่ไหม
10: อ
3: ๋
10: อใช่ครับหมอนี่ชั่วมาก
11: เลยไปกระดอยเทสะหน่อยเร็วๆๆๆเข้าอาใช้อาใช้ขวานแล้วหน่อยเร็วๆเข้าซีเลยไปกระดอยต้องเปิดร้านกันแล้วเร็วๆครับ
3: ท่านคือนักเป่าใช่ไหม
11: ใช่
3: อ๋อสวัสดีข้าคือหูหยินรองแห่งห้างเจี้ยนจิน
4: แม่ของข้า
10: แม่เล็ก
8: ข้า
4: หูหยินรองแห่งห้างเจี้ยนจินนับถือนับถือนับถือ
3: ไม่ทราบว่าชื่อร้าน
4: ร้านทองของเรามีชื่อว่าห้างโอ้ย
3: อะไรอะไรโอ้แก่โอ้ดัง
8: ปุ๊กแก่ตุ๊กแก่มาครับสวัสดีครับตุ๊กแก่ครับ
3: ติ้งใช่หวะเจ้าคนเนรคุณชั่วช้าสามารถจะทำชั่วขนาดนี้ทำไมฟ้าไม่มีตาทำไมเจ้ายังไม่ตาย
12: แล้วเจ้าทำไมยังไม่ฆ่าตัวตายอันตรายหลายเซ
3: ข้าไม่เคยลืมแค้นในอดีตเจ้าทำแต่เรื่องชั่วชั่วตกดึกเคยกลัวบ้างไหม
12: โอ้ยเคยก็โง่แล้วเจ้าสองแม่ลูกทหารที่ทำชั่วไม่เกี่ยวกับข้า
3: น้อยน้อยน้อยน้อย
8: น้อย
3: น้อย
8: น้อยน้อยน้อย
3: นี่หุบปากนะเจ้าสามตัวเด็กเมื่อวันเสาร์เด็ก
12: เมื่อวันเสาร์ตายแล้วลุงรู้ว่าเจ้าได้หยิบได้ดีที่แท้ก็เป็นขมีน้อยเป็นเมียเก็บของคนอื่นข้ามาโถเฮ้ย
4: จะพูดอะไร
3: ตอนนั้นข้าไปต้องแม่ไม่ได้แต่ตอนนี้ข้าทั้งอึดทั้งถึกอย
12: ่
3: าคิดว่าจะแกล้งกับข้าได้ลูกทั้งสามคือบุญที่ข้ามีเสียแรงที่พ่อข้าอุ้มชูสุนัขกับเจ้าแล้วนี่จะมาสะเอิดเชิดหน้าบอกยังกล้าสู้สายตาคนเด็กเจ้ามันสมบูรณ์ไปนอนเองมาทำลายสังขึ้นแล้วตายแล้วท่านพี่ถ้าเป็นผู้ดีมีสติด่าใครไม่เป็นอย่าไปถือสาไม่เข้ามาตลาดตลาดเจ้าจะมาที่นี่ก็ต้องตามไปหักคอเจ้าไปโดนสิ
12: สงสัยไม่ได้ดูทำเลไม่ได้ไหวเจ้าทีเลยมาเจอกับติงหลายสีแบบนี้ซวยแต่ช้
11: องแก่แล้วรองเจ้าของห้างเจี้ยนจินห้างทองที่ใหญ่ที่สุดในละแวกนี้อ่ะ
3: ห้างเจี้ยนจิน
12: ถึงไม่บอกก็รู้คงได้มาด้วยวิธีโสมมไม่เหมือนกับข้า

0: เนี่ยสร้างตัวมาจากมือเปล่าด้วยแล้วลูกมันทั้ง3คน
1: คนนึงก็อ้วนเหมือนหมูหน้าตาก็เหมือนตือโพยไก่
0: คนนึงก็หน้าตอบมันก็แตงเฉาตายอย่างนั้นอ
1: ีกคนก็ตัวล่ำเหมือนจับกังไม่เหมือนพูดดีเลยสักคนเดียวนะเนี่ย
0: ถ้าห้างติ่งฟงของเราเปิดเมื่อไหร่รับรองต้องทิ่มมันตายนะ
1: ครับสุนัขขี้เรือจะได้ตายสักที
2: แกครับแกครับคือร้านทองท่านตกแต่งเสร็จแล้วและเก็บกวาดก็เสร็จแล้วด้วยถ้าแกทำร้านส่วนที่ค้างเอาไว้ลูกนี้ท่านก็เปิดร้านได้เลย
0: ตรงนี้มันมีลายดอกทองได้ยังไงไม่ทราบ
2: ท่านแกติงก็ครั้งที่แล้วท่านได้เพิ่มเข้าไปท่านว่าถ้าจะร้านทองเพิ่มลวดลายดอกทองเข้าไปก็จะยิ่งทำให้ดูบันเลอค่าแล้วไฮโซ
1: เราเคยพูดเหรอ
0: คะพูดอย่างนั้นด้วยเหรอ
2: เคย
0: มันจะ
1: ฟ
0: ัง
1: ผ
0: ิ
1: ดหรือเปล่า
0: คนทำการค้าอย่างเราต้องมีเอกสารเป็นหลักฐานไปสัญญาในแบบมีระบุลายดอกทองหรือเปล่าฮะในแบบแปลนมีเขียนหรือเปล่าอย่างมั่วเนี่ย
1: มาดูให้ดีว่ามีหรือเปล่านะนี่ๆๆ
0: มีหรือเปล่า
2: ได้เมื่อพวกท่านว่าไม่เคยพูดก็จะให้ลูกน้องดึงออกเลย
1: แต่ไม่ได้ถ้าเป็นรูเป็นรอยเขาจะเปิดร้านได้ยังไงกันล่ะเนี่ย
0: ไม่ได้นะไม่ได
2: ้ดูก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ได้ทำยังไง
0: ก็ต้องหักเงินนะ
1: ใช่อุตส่าห์แล้วท่านพี่ขาดู
0: มีอะไรมีอะไรหูเย็นมีอะไร
1: อุ้ยท่านพี่อยู่ตรงนี้ทำไมไม่มีลายดอกไม้สีทอง
2: ขอพวกท่านไม่เคยบอก
1: เราเคยบอกเราบอกว่าตรงนี้ต้องเติมลายดอกทองถึงจะดูลัดหรูดูไฮโซ
2: ท่านจะเคยบอกแล้วทำไมมันถึงไม่ไปอยู่ในสัญญา
0: ทำไมต้องเขียนเราทำการค้าคำไหนคำนั้นยึดถือสัจจะ
1: ไม่ได้ทำงานชุ่ยๆ
0: มันต้องหักเงิน
2: โอ้แล้วก็หักนี่ก็หักแล้วก็ทุนได้เหลือเท่าไหร่
1: เจ้าอาจจะต้องชดใช้เราด้วยซ้ำไปเนี่ย
0: นี่เข้าว่าทางที่ดีเราคงต้องตรวจสอบใหม่ทั้งหมดละมั้งเอาเปล่าเอาแบบแปลนมาข้าจะตรวจสอบดูใหม่นะซะ
1: ถูกต้อง
2: ต้องแกะติ่งแบบนี้ได้ยังไง
1: อาชัยเอาสมุดบัญชีมาข้าจะได้หักเงินได้ถูกต้อง
2: ครับ
1: อาเยยเอาลูกคิดมาก็จะได้คิดตัวเลข
0: ไอ้ยาทำไมมันมีรูตะปูเนี่ยฮะ
1: หักเงิน
0: โอ้ยนี่ก็เป็นรอย
1: หักเงิน
0: ก็ตรงนี้ปิ่นด้วย
1: หักเงิน
2: อยู่ในจอจะชัดหมดตัวแกเลยงานนี้คุ้มไหน
3: หูหญิงรองครับวันที่15นี้ข้าอยากจะขอลาหยุดนะครับ
1: ลาหยุดทำไม
3: วันเกิดแม่ข้า
1: ครึ่งปีก่อนแม่เจ้าก็จัดงานวันเกิดแล้วนี่แล้วข้าก็ให้ลูกท้อทองคำไปด้วย
3: แต่คนนี้เป็นวันเกิดแม่เล็กของข้าแม่เยอะ
4: ข้าก็จะลาหยุดเหมือนกัน
1: มีงานมงคลเหรอ
4: ไม่ใช่แต่เป็นงานศพยายข้าขึ้นสวรรค์แล้ว
1: จะไปเก็บทองเรียกว่างานศพเหรอฮะเอาอย่างนี้ข้าจะให้พวกเจ้าหยุดยาวเก็บทองเสร็จแล้วก็ไม่ต้องกลับมาอีกตกลงไหม
3: เจอจะตกลง
4: ได้โอ้ยร้องโอ้ยร้องว่าที่15
1: ลาหยุดใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็ลามันให้หมดทุกคนนั่นแหละจะได้ไปเก็บทองที่ร้านฝั่งตรงข้ามให้หมด
5: เชิญเลือกก่อนนะครับ
0: เฮ้ยอฟะอฟะจะลาหยุดทำไมอ่ะ
4: ข้าจะถามหูหญินว่าถ้าส่งแม่พิมพ์วันที่15จะทันไหมแล้วทำไมเขาต้องดุข้าด้วยข้าละงงเลย
5: เฮ้ยเรื่องของชาวบ้านนะกลับทำงาน
6: ทำงาน
5: เฮ้ยข้าก็อยากรู้ว่าทำไมเหมือนกัน
7: ข้าก็อยากรู้เหมือนกัน
8: ท่านยาใครทานแค่ชิ้นเดียวนะหมอบอกว่าท่านความดันขึ้นเลือดลมไม่ปลอดโปร่งเพราะฉะนั้นท่านทานของมันแบบนี้เด็ดขาดเลยเนอะ
9: หงุดหงิดดวงจะโหเฮฮาถึงอายุยืนแค่ไม่ห้ามข้ากินขาหมูข้าก็มีความสุขแล้ว
8: โอ้นี่แต่ว่าแม่เล็กข้าคอยเฝ้าท่านเนอะแต่ว่าถ้ากินแค่สักชิ้นสองชิ้นก็คงไม่เป็นไรหรอกค่ะ
9: แม่สามีเจ้ามาอยู่จะกลัวไปทำไมถ้าเกิดอะไรขึ้นข้ารับผิดชอบเองยังไงเขาก็ไม่เห็นหรอกนะ
8: ท่านละปากแล้วเนาะ
1: ท่านแม่กินอะไรเนี่ย
8: แม่เล็ก
1: เคยฟังที่ข้าพูดไหมโรคภัยเกิดจากปากตัวเองของมันแบบนี้ท่านย่ากินไม่ได้แล้วยังจะให้กินได้ยังไง
8: ข้าทราบค่ะแต่ท่านย่าบอกว่าท่านย่าอยากกิน
9: ข้าก็แค่อยากจะชิมนิดหน่อย
8: นั่นสิค่ะคุยกันเอง
1: หยุดนะถ้าท่านย่าเป็นอะไรจะรับผิดชอบไหวไหม
8: ค่ะ
1: ท่านย่าชอบไอตอนกลางคืนเพราะกินอาหารมันๆแถมตอนหิวก็จะเป็นลมดังนั้นหมอจึงสั่งให้ควบคุมอาหารแล้วทำไมเจ้าถึงไม่ยอมจำฮะ
8: ข้าก็เตือนท่านย่าแล้วนะคะแต่ท่านย่าบอกว่าจะรับผิดชอบเองท่านไม่เชื่อก็ถามท่านย่าดูสิคะเอ้าท่านย่าหายไปแล้ว
1: เฮ้ยแก่แล้วถ้าเป็นเด็กหน้าโมโหจริงๆเลยเฮ้ยหงิดหงิด
8: ท่านย่า

0: รอตัวแล้วเรา
1: ฮะในท่านย่าบอกว่าจะรับผิดชอบเองไงล่ะแต่ว่าตอนนี้คนที่โดนกลับกลายเป็นข้าเฉยเลย
0: โอ้คนครอบครัวเดียวกันคิดมากไปได้นะแมวนะ
2: พระเจ้า
1: พระ เจ้าต้องกลับมาแล้วเหรอ
0: มานี่มานี่มานี
2: ่ทำไมฮะ
0: เมื่อเช้าแม่ของพวกเจ้าก็ยังยิ้มแย้มดี
3: ใช
0: ่แต่ทำไมแม่ตะกี้พอกลับมายังก็จะกินคน
1: นั่นน่ะสิ
3: เราก็อยากจะรู้เหมือนกัน
0: เ
2: มื่อเช้านี้ท่านแม่พาเราไปดูร้านทองที่ร้านเปิดใหม่เพื่อพวกเราได้ศึกษาหาความรู
3: ้แต่พอแม่เล็กเห็นเท่าแก่ของห้างติ่งฟงนะลงจากเกี้ยวก็ได้ชัดไม่ยอมหยุดเลยเครื่องติ่ง
0: ติ่งฟง
3: ท่านยาครับท่านรู้จักด้วยเหรอครับ
0: จะว่าไปแล้วเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมานานมากแม่เล็กของพวกเจ้าน่ะเป็นชาวหยางโจพ่อของนางเปิดร้านทองชื่อห้างติ่งฟง
2: ห้างติ่งฟงชื่อเดียวกับร้านเปิดใหม่นี่เลยอ่ะ
0: เดิมทีน่ะนางเกิดในครอบครัวเศรษฐีนางชื่อว่าหลายซีความหมายก็คือชักนำน้องชายมาให้ตระกูลติ่ง
4: งั้นเราก็มีน้าชายอ่ะสิ
0: ก็เพราะว่าไม่มีท่านยายของพวกเจ้านะไม่ยอมให้กำเนิดบุตรชายสักทีแม่พวกเจ้าจึงเป็นลูกโทน
5: เรามีเชื้อสายบัณฑิตส่วนพวกเจ้ามีเชื้อซิฟิลิส
6: ยายก็คบชู้แม่ก็ทำผัวดวงกุดดีนะที่ไม่มีลูกสาวไม่อย่างนั้นหรอก
5: ก็ไม่ว่าจะเป็นนางลมสามชั่วคนแต่คำพูดน่าเกลียดแบบเนี้ยพวกเราไม่กล้าพูดหรอกเนอะ
7: เฮ้ยพวกเจ้าใจชั่วพบสมบัติคนอื่นจะเห่าหอนเหมือนดัง
5: โอ้ยเจ้าพูดแบบนี้ข้าสามารถฟ้องเจ้าได้นะ

0: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
1: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
2: ฝนตกก็ดูได
0: ้ดูยังไง
2: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
3: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31 ธันวาคม 2,569

0: ครบจบทุกประเด็น
1: ตรงแน่นแม่นทุกเหตุการณ์พบกับแต้มต่อสเปเชียล
0: กับเรา2คนทท5ทุกวันพฤหัสบดีหลังข่าวในพระราชสำนัก
1: อย่าลืมนะครับ
0: แล้วพบกันค่ะ

0: นุนโดย MV Mallห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: จะว่าไปแล้วเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมานานมากแม่เล็กของพวกเจ้าน่ะเป็นชาวหยางโจพ่อของนางเปิดร้านทองชื่อห้างติ่งฟง
2: ห้างติ่งฟงชื่อเดียวกับร้านเปิดใหม่นี่เลยอ่ะ
1: เดิมทีน่ะนางเกิดในครอบครัวเศรษฐีนางชื่อว่าหลายซีความหมายก็คือชักนำน้องชายมาให้ตระกูลติ่ง
3: งั้นเราก็มีน้าชายอ่ะสิ
1: ก็เพราะว่าไม่มีท่านยายของพวกเจ้านะไม่ยอมให้กำเนิดบุตรชายสักทีแม่พวกเจ้าจึงเป็นลูกโทนแต่ก็ยังดีนะที่ท่านตาของพวกเจ้ารักนางก็เลยถ่ายทอดวิชาการทำทองทั้งหมดให้กับนางห้างติ่งฟงจึงมีผู้สืบทอดไงล่ะ
2: เอ๊ะแล้วทำไมห้างติ่งฟงถึงปรับกลายเป็นของคนนอกไปได้ล่ะครับ
1: ติ่งไฉหวางนะไม่ใช่คนนอกแต่เป็นญาติของแม่เล็กเจ้าหลังจากที่ท่านตาของพวกเจ้าตายติ่งไฉหวางก็รีบฉวยโอกาสหาว่ายายของพวกเจ้าน่ะไม่มีลูกชายแล้วมันก็คือผู้ชายคนเดียวของตระกูลมันเลยอาศัยข้ออ้างนี้ยึดห้างติ่งฟง
4: ได้ยังไงเนี่ย
1: แล้วมันยังกล่าวหาว่าท่านยายของพวกเจ้าน่ะคบชู้สู่ชายจะเกณฑ์ชาวบ้านมาจับถ่วง
2: เล่นอย่างนี้เลยเหรอ
1: เท่านี้ยังไม่พอนะมันยังไล่พวกเขาออกจากบ้านไม่ยอมให้กลับมาเหยียบหยางโจอีก
2: มันจะเกินไปแล้ว
1: ก็ด้วยเหตุนี้แหละกิจการของครอบครัวก็เลยตกเป็นของติงไฉหวางตอน

0: ็นทีว่าแม่คงจะไม่ไหวแล้ว
1: ไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกค่ะท่านแม่จะต้องหายดี
0: เสียดายชีวิตนี้แม่คงกลับยังจูงไม่ได้อีกแล้วแม้แต่ขนมงายางโจที่แม่ชอบกินที่สุดก็คงไม่มีโอกาสได้กินต่อไปแล้วไม่มีโอกาส
1: ไม่หรอกค่ะที่ข้าจะรีบออกไปซื้อเดี๋ยวนี้แหละท่านแม่ต้องรอข้านะ
2: นี่เหยียบซะเลย
3: สั่งใจติดใ
1: จเท่าแก่ขยันซื้อขนมงาอีกชิ้นหนึ่งอ่ะ
4: แล้วเจ้ามีแค่เพื่อนเดียวเงินไม่พอหรอก
1: งั้นครึ่งชิ้นก็ได้ครึ่งชิ้นก็ได้นะเท่าแก่แม่ของข้าอยากกินขนมงาจริงๆอ่ะท่านจะหมดลมอยู่

0: อร่อยไหมอร่อยไหมคะ
1: ด้วยเหตุนี้แม่ของพวกเจ้าจึงไม่เหลือเงินเลยสักแดงเดียวจำเป็นต้องขายตัวเพื่อฝังศพแม่แต่ก็ดีนะที่แม่ยายกับพ่อของเจ้าน่ะผ่านมาพบเข้าเห็นว่านางน่าสงสารก็เลยรับนางเอาไว้แม่ใหญ่พวกเจ้าเห็นนางเป็นคนดีจิตใจงดงามเลยตัดสินใจรับนางเป็นอนุหลังจากนั้นก็ได้ให้กำเนิดตัวซิ่ว

0: ฉันแม
1: ่
2: แม่เล็กท่านญาติเล่าให้เราฟังหมดแล้ว
3: ท่านแม่อะไรสิผมไม่โกรธนะที่ข้าบอก
1: ไม่หรอกค่ะ
0: ท่านแม่ทำไมท่านถึงไม่ยอมเล่าอดีตให้พวกเราฟังบ้างเลย
1: อดีตก็คือเรื่องที่แล้วไปแล้ว
2: แม่เล็กไม่ต้องห่วงนะยังไงพวกเราก็จะเอาใจช่วยจะไม่ยอมให้มันรังแกท่านอีก
4: ถูกต้องเราจะเปิดร้านใหม่ชื่อติงฟงเอาไว้ทิมแทงมันเลยคนตระกูลจิน
2: เราทุกคนช่วยเชียร์
4: เขาจะทำให้หัวรอทุกวัน
2: เราทุกคนช่วยเชียร์เออช่วยเมียโหช่างหัวมัน
5: เราทุกคนช่วยเชียร
6: ์ต่อไปลูกหลานของเราจะมีเต็มบ้าน
4: คนชั่วก็มีแต่บ้านแตก
1: ท่านเนี่ยทำอะไรกันเนี่ย
4: ให้คนพวกเราจะช่วยเมียลูกเดียว
7: งานในบ้านมีข้าคุมให้
1: ข้าด้วยอีกคนรับรองชั่ว
6: พวกเราจะช่วยเชียร์
3: ถ้ามีเจ้ากับทุกคนข้าจึงสุขใจยิ่งกว่าใคร
7: ถึงเวลาจะต้องตบมือเอาเรื่องเอาชัย
2: เฮ้ยแต่ท่านหลูที่ข้ากับน้องมาครั้งนี้เพราะมีเรื่องอยากจะรบกวนท่านน่ะ
0: ห้างทองของเรามีป้ายพระราชทานห้างทองอันดับหนึ่งเป็นประกันดังนั้นหากท่านทำแบบและราคามาปิดขายในจุดของท่านด้วยก็น่าจะดีนะแต่ท่านหลู
8: โอ้ดี
2: หากขายได้เท่าไหร่เราจะแบ่งให้ท่าน2ใน10ส่วนเมื่อนั้นจุนของท่านก็จะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นมาด้วยไงครับ
8: วิเศษจริงๆ
0: เมื่อนั้นน่าจะสำนักก็จะยกย่องเลื่อนขั้นให้ท่านเหมือนเราได้ช่วยท่านท่านช่วยเราก็ได้ดีกันทั้งคู่
8: ยอดเยี่ยมจริงๆถ้ามาบอกก่อนหน้านี้สัก1ปีก็จะยิ่งวิเศษไปใหญ
0: ่เพราะอะไรอ่ะ
8: เพราะข้าคงช่วยพวกท่านไม่ได้แล้วเพราะว่าข้าหมดสิทธิ์เนื่องจากข้าน่ะพึ่งได้รับคำสั่งให้ย้ายไปอยู่หงายโจ
0: หงายโจอยู่ชายแดนใต้ชัวร์นะ
2: ปกติผู้ตรวจการวิวาต้องอยู่3ปีแต่ท่านเพิ่งอยู่แค่ปีเดียวอ่ะทำไมถูกย้ายเร็วจังเลย
8: นั่นน่ะสิจู่ๆย้ายข้าไปหงายโจแล้วให้เด็กใหม่มาแทน

0: ครงการของพวกท่านเขาต้องคุยกับผู้ตรวจการคนใหม่แล้วเพราะเขาคงช่วยไม่ได้
1: อีฟแล้วผู้ตรวจการคนใหม่จะมาถึงเมื่อไหร
0: ่ข้าก็ไม่อาจจะบอกได้
2: อย่างนั้นท่านช่วยสืบให้หน่อยได้ไหม
0: ไม่ได
1: ้ท่านงั้นบอกหน่อยแล้วกันว่าบ้านอยู่ไหน
0: ไม่ได้เพราะข้าไม่รู้อ่ะดิ
1: น้องสามข้าจะฟ้องเจ้า
0: ฮะ
1: เราจะมอบกับประเทศทองให้ใต้เท้าเพื่อจะได้สินบน
2: โอ้ยผู้ให้ผิดเหมือนกับผู้รับพี่รองถ้าผิดฟ้องข้าใต้เท้าหลวงก็ต้องโดนด้วยเหมือนกัน
1: จ้าแน่เหรอถ้าน้องสามติดคุกใต้เท้าหลวงก็ต้องเข้าสังเตเหมือนกันนั่นแหละ
0: ใช่
1: เข้าใจหรือยัง
0: ข้ารู้ว่าบ้านผู้ตรวจการคนใหม่อยู่ไหนอ่ะ
1: รบกวนช่วยไปกราบเรียนว่ากุชายรองและกุชายสามแห่งห้างทองเจี้ยนจินมาขอพบนะ
3: ได้ค่ะ
2: มาขอรบกวนด้วยนะ
4: ขอพบงั้นเอาไปชาติหน้าดีกว่ามั้ง
1: พวกเจ้าอีกแล้ว
2: พวกเจ้าส่งตัวมาอยู่นี่ได้ยังไง
3: ในท่านผู้หญิงน้ำชาค่ะ
1: นายท่าน
2: ผู้หญิงเหรอ
4: เฮ้ยแม่นแล้วที่นี่คือบ้านข้าผู้ตรวจการวิวาคนใหม่ติงโยเหวยเป็นลูกของเรา
3: อยากจะเจอเขาเหรอฝันไปก่อนเถอะไปซะ
1: พ่อแม่ผู้ตรวจการคนใหม่เหรอเนี่ย
4: เราสองผมเมียเป็นคนดีมีความสามารถคนมันเก่ง
3: มีฐานะมีหน้ามีตาก็ต้องมีลูกเก่งอยู่แล้วล่ะนะ
4: เรามีเชื้อสายบัณฑิตส่วนพวกเจ้ามีเชื้อซิฟิลิส
3: ยายก็คบชู้แม่ก็ทำผัวดวงกุดดีนะที่ไม่มีลูกสาวไม่อย่างนั้นหรอกก็
4: มีวันที่เป็นนางลมสามชั่วคนแต่คำพูดน่าเกลียดแบบเนี้ยพวกเราไม่กล้าพูดหรอกเนอะ
1: เอ้ยพวกเจ้าใจชั่วพวกสมัยคนอื่นจะเห่าหอนเหมือนดัง
4: โอ้ยเจ้าพูดแบบเนี้ยข้าสามารถฟ้องเจ้าได้นะลูกข้าเป็นผู้ตรวจการรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เยอะ
3: ถูกต้องจงรีบไปซะก่อนที่ข้าจะแจ้งจับเจ้า
2: ท่าทองเจียนจินขอร้องสุดนักทีนี้กว่าขอร้องลูกของเจ้า
1: ถูกต้องเดี๋ยวนี้ว่าลูกเจ้าแน่ข้าก็เป็นขุนนางขั้นสามต้องสามพวกเรากลับ
2: ไป
4: ไม่ไกลเลยไป
1: ไม่เข้าใจทำไมคนที่เราเกลียดแล้วมักจะต้องเจอนะ
2: ไม่ใช่ว่าข้าแช่งนะคนเลวอย่างพวกมันจะไปรู้ได้ยังไงแถมไปถึงขุนนางเสียดายที่เขาอุตส่าห์วางแผนเพื่อเข้าหาเนี่ย
1: ลองทำแบบนี้ผู้ตรวจการคนใหม่กับเท้าหลูก็น่าจะเหมียนกันชอบตอนเล็กตอนน้อยถ้าคือเราไปร่วมมือด้วยอาจไม่ใช่เรื่องดีแน่ไม่เอาอะ
2: ที่ร้ายที่สุดก็คือผัวเมียคู่นั้นอะขออย่าแม่ข้าตลอดเลยตามกฎของการด่าต่อให้แช่งยังไงก็จะไม่ด่าถึงพ่อแม่
1: เรื่องวันนี้จะเป็นวันซวยไม่ควรออกมาทำการใดๆ
2: เฮ้ยทุกสิ่งเราแน่ไม่ได้อย่าไปโทษดวงเลยนะ
1: ดูแล้วฟ้ามีเมฆ
2: เอาพี่รองพี่งานหน้าแล้วชอบมึนอย่าได้โกรธแล้วนะ
1: ถึงข้าจะโกรธแต่ยังไม่มึนเข้ามาที่ว่าดูนั่นสิดูสินั่นตรงนั้นมีเมฆ
2: บังคับตรงไหน
1: บังคับขืนใจไม่มีคำว่าบังคับก็เท่ากับไม่สมยอมอยู่แล้วแถมถ้าเป็นขุนนางมันเสื่อมเสียศักดิ์ศรี
0: เสื่อมเสียศักดิ์ศรีเหรอแล้วท่านล่ะท่านเองก็เป็นคุณชายรองของห้างทองเจี้ยนจินจะกลับมาปกป้องหญิงคณิกาภายในหอนางโลมเนี่ยแบบเนี้ยมันน่าเกลียดไหมล่ะ

0: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
1: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
2: ฝนตกก็ดูได
0: ้ดูยังไง
2: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
3: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
4: ปิดท้ายเดือนสิงหาคมกับภาพยนตร์ดราม่าโรแมนติกสุดเข้มข้นอุ้มมือมารเรื่องราวของชายหนุ่มผู้ต้องเผชิญทั้งหนี้สินและความรักที่ไม่คาดฝันท่ามกลางบททดสอบของชีวิตติดตามชมได้ในโรงหนังวันวานคืนวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้เวลา 20:30 นถึง 22:30 นทางททบ5

0: ีสติ๊กแค่เสียบก็สนุก
1: เฮ้ยเฮ้ยเออเฮ้ยมึนจริงๆไง
2: แล้วไปลองกลับไปพักเธอเดี๋ยวข้าจะกลับไปที่ร้านเอง
1: เฮ้ยดีเหมือนกันถึงไปก็ช่วยไม่ได้กลับบ้านนอนดีกว่าเนาะ
2: พี่เราไปเถอะ
1: มองแล้วมึนปังโอ้ยมึนตึ๊บเฮ้ย
3: เกะกะจริงๆเลยรู้ตัวว่าสุขภาพไม่ดียังจะเที่ยวเพ่นพ่านอีกนะ
1: โอ้โหวันนี้ดวงตกจริงเลยเจอแต่ตัวสวยตลาดตลอดเออไม่สิตัวเงินตัวทอง
3: อะไรเนี่ยหยุดนะ
1: เฮ้ยอ้าวเฮ้ยไม่ต้อง
2: หญิง
3: เจอตัวจนได้ยี่ยี่จะถึงกับมาเที่ยวหอนางลมช่างบังเอิญนะอยากตายใช่ไหม
2: ไม่ใช่นะองค์หญิงข้าแค่บังเอิญเดินผ่านมา
3: เดินผ่านเหรอและสองชั่วยามที่แล้วล่ะ
2: จะ
3: ผ่านไปไหนหม
1: อชั่วยาม
2: ข้าไปจิบน้ำชาที่ร้านน้ำชาไม่ใช่ไปถามพวกเขาดูสิเห็นหน้านี่เขาสาซื้อใบชาชั้นดีกลับมาฝากองค์หญิงด้วยนะเนี่ย
1: เฮ้ยฉันก็ไม่ไหวแล้วพี่เขยใหญ่พี่ผิดจริงๆเลยนะใครๆก็รู้ว่าองค์หญิงใหญ่นะจิตใจคับแคบที่สุดน้ำไม่ชอบอยู่ในที่แคบชอบอยู่กับพี่จึงควรพี่จึงควรเห็นคุณค่าแล้วก็อีกเรื่องนะใครๆก็รู้ว่าองค์หญิงใหญ่เนี่ยสารพัดพิษที่สุดเลย
3: อะไรนะ
1: หน้าพิสมัยเนี่ยนะถ้าเป็นหญิงอื่นที่ทั้งใจแคบทั้งพิสงเยอะเลยนะพี่ตายไปตั้งนานแล้วอย่าหาว่าข้าไปเตือนแล้วนะถ้าข้าเห็นพี่มาบ้วนเปี้ยนใกล้ๆแถวหอนางรมอีกแล้วก็ข้าจะฟ้ององค์หญิงใหญ่ให้เอาให้ตาย
3: กลับไปกับข้าเดี๋ยวนี้
2: เบา
1: จริงเนี่ยแหละจริงเนี่ยแหละเมียโอ้ฉันสงสารพี่ใหญ่เหลือเกินตายแน
2: ่ยาหรือพื้น
1: โอ้โหมึนอะยำมึนดิโอ้ยนะเอาแก้มมึนนั่นแหละเฮ้ยไม่นำอะไรป
2: ออันนี้ไปส่องดิ้งนะเนี่ย
1: โอ้เจอเลย
2: อยู่ดิไม่ใช
4: ่หมายความว่ายังไงเนี่ยส่งจดหมายตัดสัมพันธ์กับข้าใช่ไหม
5: ร
4: ู
5: ้ปล่อยขึ้นนะรู้ไม่ข้าเจ็บ
3: ไม่ท้า
1: เจ้าก็ได้ทำไมต้องหยาบคายกับนางด้วย
4: ท่านมาที่นี่เพียงเพื่อหาความสุขอย่าไปยุ่งกับข้าเลย
5: แต่เท่ารู้เขาไม่ไปไหนโจกับท่านหรอกตัดใจจากข้าเถอะ
3: นั่นสิใต้เท้าอย่าได้ฝืนใจนางเลยนะคะ
4: นี่พระเจ้ารังเกียจจะไหนโจเราเป็นเขตชายแดนใต้ฝนตกตลอดทั้งปีทั้งร้อนและชื้นแฉะใช่ไหม
5: แต่เท่ารู้แม่ชูเชียวจะเกิดมาต่ำต้อยแต่ก็รู้ดีว่าความรักคือความสมัครใจเราต่างไม่ได้รักกันแถมท่านก็มีหูหยินอยู่แล้วท่านอยู่ที่นี่ก็ยังพอบรรเลงเพลงให้ท่านฟังแต่ถ้าจะให้ข้าไปกับท่านด้วยนะถ้าทำไม่ได้หรอก
4: มันต้องแพ้สยามจะทิ้งข้าหรอ
3: โอ้ยที่เท้าข้าได้เท้าขาแผ่นดินนี้ยังมีสาวงามอีกมากทำไมจะต้องมา
4: ผมบอกไปเลยนะแกรู้ไหมข้าต้องไปกับชูเชียวมาตั้งเท่าไหร่แล้วไม่ได้เจ้าจะต้องไปกับข้าจะต้องไปหงายโจไป
3: ไม่ได้แล้ว
1: เฮ้ยท่านชุดกล้าหญิงสาวกำลังแสกแล้วยังบังคับให้นางขายตัวด้วยเหรอ
4: นางขายตัวอยู่แล้วขับบังคับตรงไหนขับบังคับตรงไหนขับยังไง
1: บังคับขืนใจเมื่อมีคำว่าบังคับก็เท่ากับไม่สมยอมอยู่แล้วแถมถ้าเป็นขุนนางมันเสื่อมเสียศักดิ์ศรี
4: ว้าเสื่อมเสียศักดิ์ศรีเหรอแล้วท่านล่ะท่านเองก็เป็นคุณชายรองของห้างทองเจียนจินจะกลับมาปกป้องหญิงคณิกาภายในหอนางโลมเนี่ยแบบเนี้ยมันน่ากลัวเลียนไหมล่ะ
1: ข้าจินตัวลบคิดดีทำดีไม่เคยกลัวใครนินทาและที่สำคัญข้าเป็นราชบุตรเขยแห่งฮ่องเต้องค์ปัจจุบันบันตามกฎหมายของต้าถังใครชุดคราบผู้หญิงมีโทษประหารและถ้าเป็นใครท่านเป็นขุนนางใช่หรือเปล่างั้นยิ่งต้องโดนประหารประหารและประหารจะไปหงายโจเหรองานนี้ได้หงายเก่งเข้าคุกแน่
4: ความจริงแล้วข้าก็แค่ลองใจนางต่างหากหรือพวกนางโลมนะยิ่งงามพวกเนี้ยก็นี่แต่ใช้ความหวานความงามหลอกคนไม่เคยจริงใจหรอกต้องให้นางมาเสนอตัวย่อยคาเฟ่ฟรีข้าก็ไม่เอาหรอกจะเอาก็โง่แล้ว
1: ตรงกันข้ามเลย
3: ปากไม่ดี
1: ตบเลย
5: ขอบคุณคุณชายที่ช่วยเหลือค่ะ

0: สุราเพื่อเป็นการตอบแทน
1: กับจริงแล้วข้าควรจะขอบใจเจ้ามากกว่านะ
0: ขอบใจข้าเหรอ
1: ตอนนั้นข้าหมดสติอยู่ใต้ต้นไม้ดีที่แม่นางช่วยปลุกให้ข้าฟื้นขึ้นมาหาไม่แล้ววิญญาณข้าคงจะหลุดลอยจากว่า
0: เป็นท่านนี่เอง
1: ที่ข้าไปป่าชิงฟงก็เพื่อไปเก็บแมลงปอกระดาษน่ะแล้วทำไมวันนั้นแม่นางถึงได้เดินทางคนเดียวเหรอ
0: เพราะครอบครัวข้าตกอับจึงคิดจะมาฉางอันเพื่อเริ่มต้นใหม่แต่ระหว่างทางกับเจอโจรป่าดักปล้นพวกมันฆ่าท่านพ่อท่านแม่ข้าโชคดีหลบหนีมาได้จึงมุ่งมายังฉางอันแต่ไม่มีใครช่วยเหลือจึงต้องมาอยู่หอนางโลงวันที่เจอคุณชายที่ป่าชิงฟงความจริงวันนั้นข้าไปเพื่อจบชีวิตแต่พอเห็นคุณชายที่พยายามมีชีวิตรอดเฉกเช่นมดที่ยังรักชีวิตตัวเองก็เลยทำให้ข้าเปลี่ยนใจ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองจะไปที่นั่นเพราะอยากตายขณะที่ข้าอยากอยู่โลกนี้ช่างอยุติธรรมนะ
0: บางทีนี่อาจเป็นฟ้ากำหนดที่ทำให้ข้าชะตาไม่ถึงคาดการได้พบกับคุณชายจริงนะว่าเป็นบุญวาสนา
1: แต่แม่นางกล่าวเกินไปแล้วความจริงข้าจิตตัวลบน่ะเป็นผู้ไร้ความสามารถและไม่มีดีเลยสักอย่าง
0: คุณชายเป็นผู้มีน้ำใจสิ่งนี้ล้ำค่าที่สุดแล้ว
1: ความจริงแม่นางก็เช่นกันนะเชกเช่นดอกบัวแม้เกิดจากต้นแต่มิแปดเปื้อน
2: เรื่องนี้เนี่ยเป็นความลับสุดยอดนะถ้าข่าวรั่วไหลแล้วก็ข้าตายลูกเดียวเลย
3: องค์หญิงก็ให้ท่านแต่งงานแล้วนี่
2: แต่เรื่องนี้ต้องแจ้งต่อตำหนักนายให้ช่วยไทเฮาอนุญาตซึ่งข้าเนี่ยทนรอไม่ไหวแล้วก็เลยอยากตรวจสอบดูก่อน
3: ยังไงองค์หญิงก็ยอมอยู่แล้วท่านน่าจะหาใครสักคน
2: เฮ้ยผู้ชายดีๆนะหายากมากนะข้าก็แค่อยากจะมีป้ายวิญญาณ
3: ถ้าไม่มีป้ายวิญญาณจะกลายเป็นวิญญาณเร่ร่อนอย่างนั้นเหรอ
2: ก็พวกในวังเขาพูดกันอย่างนั้นน่ะเขาว่ากลางคืนมีเสียงผีร้องไห้ซึ่งก็คือวิญญาณของนางกำนันเพราะว่าพวกนางไม่มีบ้านทุกคืนก็เลยต้องมาร้องไห้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะข้าก็เลยอยากจะหาแม่สื่อจะได้รีบๆแต่งงานซะ
3: ให้ข้าช่วยหาแม่สื่อนะไม่เป็นไรหรอกนะแต่นี่หามา10กว่าเจ้าแล้วกลับติว่าแพงทุกเจ้า
2: ก็เงินของข้าน่ะมันแลกมาด้วยเหงื่อกับเลือดเนาะจะปล่อยให้พวกแม่สื่อฉวยโอกาสฟันกำไรได้ยังไงเล่าช่วยข้าหาเจ้าที่ถูกๆหน่อยกันแล้วกันนะ
3: ไม่มีผู้หญิงคนไหนวิ่งหาแม่สื่อหรอกถ้าใครรู้ข้าว่าไข่หน้าแย่เลย
2: เจ้าไม่มีญาติมิตรอยู่ในฉางอันไม่เหมือนอย่างข้าที่เป็นคนเด่นคนดังเป็นถึงองครักษ์พญาหงส์ป้ายทองหรือว่าจะอยากเห็นข้าเป็นผีไร้ญาติล่ะจะก็ช่วยข้ามาหนึ่งแล้วช่วยข้าอีกหนึ่งก็แล้วกันเนอะ
3: คนอย่างอูสีเต๋อทำได้อยู่แล้ว
2: แล้วก็ไปหาร้านแม่สื่อกัน
3: ไปกันเถอะ
2: ฮะเอาจะไปไหนล่ะ
3: ก็หาร้านแม่สื่อไง
2: ก็นี่ไงเล่าร้านแม่สื่อ
3: ฮะข้าต้องการที่ถูกที่สุดและก็ถูกที่สุดเลยนะคะ
4: ร้านของข้าขึ้นชื่อว่าถูกที่สุดในเมืองละ
5: การที่แม่นางมาที่ร้านของเราด้วยว่ามีโชคแล้วก็มีดวงเนื้อคู่
2: ใช่อย่างนั้นถ้าคิดราคาถูกยังไงแล้วก็ถูกแค่ไหนเลย
4: โอ้ยรับรองว่าถูกเหลือเชื่อถูกจนตกใจถูกจนกลัว
2: ถ้าจะเป็นเจ้าอื่นนะก็จะแถมมะพร้าวธูปเทียนมงคลผ้าห่มกับหมอนแล้วก็ชุดแต่งงานด้วยร้านท่านแถมอะไรบ้างล่ะ
4: นอกจากที่แม่นางบอกแล้วยังแถมเตียงให้อีกหนึ่งเตียง
3: แถมเตียงให้เลยเหรอ
4: ไม่เพียงเท่านั้นนะถ้าอุดหนุนเราในช่วงโปรโมชั่นจะได้รับการประกันชั่วอายุ
5: ซึ่งก็หมายความว่าไม่ว่าแม่นางจะแต่งแล้วอย่าแล้วแต่งสักกี่หนก็จะได้รับการบริการและของแถมทุกครั้งไป
2: จริงเหรอ
5: จริงครับเลยจริง
3: แถมขนาดนี้จะมีกำไรได้ยังไงอ่ะ
4: เรื่องนี้เรื่องเล็กเพราะเรารับค่าธรรมเนียมสองฝั่งอีกอย่างการที่เราคิดไม่แพงจะทำให้มีลูกค้าเยอะเพราะฉะนั้นถ้าแม่นางพอใจเราสามารถติดต่อคุณชายมาให้แม่นางดูตัวได้ทันท่วงทีเดี๋ยวนี้ก็ได
3: ้มันจะไม่เร็วไปหน่อยเหรอ
4: โอ้ตายไม่เร็วหรอกค่ะแถมวันนี้เป็นวันโปรโมชั่นวันสุดท้ายด้วยเนอะ
2: ตกลงวันนี้เลย
4: และแต่เรื่องของการดูตัวถ้าแม่นางท่านนี้อยู่ด้วยมันอาจจะไม่สะดวกกลับไปก่อนได้ไหมคะ
2: ทำไมล่ะ
5: แหมเรื่องของบุพเพสันนิวาสมันเกิดจากคน2คนที่มาปิ้งปังกันใช่ไหมถ้ามี3คนมันก็จะเกิดความไม่เป็นมงคล
2: ใช่จริงเนอะตกลงจัดการได้เลย
4: อ๋อได้ค่ะจะจัดการเดี๋ยวนี้เลย
5: รอสักครู่นะครับ
3: นี่ทำไมต้องไปรีบรับปากเขาด้วยนะ
2: โปรโมชั่นมาสุดท้ายแถมได้เตียงด้วยเนอะจะพลาดโอกาสนี้ได้ยังไงเล่าเจ้าก็
3: แต่เขาให้ข้าอยู่คนเดียวแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าถูกใจท่านแล้วจะให้ข้าพูดยังไงแล้วเนี่ย
2: นี่มันง่ายมากนะอินผิงมีวิธีอยู่แล้ว
3: โอ๊ยตายแล้ว
4: โอ้มาแล้วมาแล้วขอโทษนะคะที่ปล่อยให้รอสักนานก็ขอแนะนำให้รู้จักกับคุณชายติงติงติงติงติงติงติงติง

0: นยังไงคะนี่ไงท่านนี้แหละนี่คือแม่นางอูแม่นางอูรูปร่างดีส่วนคุณชายก็สูงใหญ่แล้วก็เหมาะสมกันมาก
1: ใช่ครับใช่
2: แม่นางอู
0: สวยประตูหลังเหรอ
3: เดี๋ยวประตูหลังก็มีทหารพวกเจ้าหนีไม่พ้นหรอกจะบอกให้
0: ไม่ต้องมาทำเป็นวางกล้ามเลยจะทำเพราะว่าอยากจะได้เงินเลยสิเอาเท่าไหร่ว่ามา
3: ข้าติงโยเว่ยหาใช่คุณนางช่อฉนจะคิดติดสินบนมีโทษเพิ่มวางหงฟ้องพวกนางไว้ดีอย่าให้หนีเด็ดขาด
1: ครับแต่ครับ

0: ั้งสุดท้ายที่ไปบริจาคเลือดที่สภากาชาดน่าจะ13ปีที่แล้วครับคิดว่าน่าจะเป็นเพราะงานเยอะด้วยสุขภาพเราไม่น่าจะพร้อมกับการบริจาคเลือดเลยอยากบอกว่ายังคิดถึงสภากาชาดอยู่เสมอนะครับจะรีบกลับไปบริจาคให้เร็วที่สุด
1: ผมคิดว่าคนอื่นๆก็คงใกล้เคียงกับผมที่อาจจะมีภารกิจหรือมีปัญหาสุขภาพอะไรบางอย่างในชีวิตเขาที่ทำให้เขาไม่สามารถกลับมาบริจาคเลือดได้ครับแต่ก็อยากเชิญชวนครับถ้าวันนึงครับสมมติว่าเราบริหารจัดการเวลางานหรือสุขภาพเราแล้วครับก็เชิญชวนให้กลับมาบริจาคกันเหมือนที่ผมก็คงจะกลับมาในอนาคตอันใกล้นี้ครับ
2: เราได้เปิดแนวของการวิจัยเนี่ยนะครับจากพื้นโลกเนี่ยนะครับขึ้นไปสู่บนอวกาศนักวิทยาศาสตร์ของเรานะครับ

0: นส่วนทั้งหมดเนี่ยประกอบขึ้นในประเทศไทยเราแล้วก็ส่งขึ้นไปอยู่บนยานอวกาศ International Space Station ในระหว่างทางเนี่ยนอกจากเราจะได้ผลงานวิจัยแล้วนะครับซึ่งเป็นความรู้ใหม่อาจจะนำมาซึ่งทฤษฎีใหม่นะครับอาจจะนำมาซึ่งการที่จะจดสิทธิบัตรนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของนวัตกรรมใหม่
1: เราสามารถสร้างระบบวิศวกรรมที่เป็นห้องปฏิบัติการเล็กๆบนนั้นได้แล้วเนี่ยแปลว่าอนาคตเราอาจจะไม่จำเป็นต้องศึกษา emulsification แหละศึกษาเรื่องที่ซับซ้อนไปกว่านั้น
2: เพื่อรักษาแม่ที่บาดเจ็บสาหัสสองพี่น้องต้องเดินทางฝ่าอันตรายไปขอญาติจากเซนขุนศึกโหดผู้ครองเสบียงทั้งหมดที่เหลืออยู่บนโลกบนถนนที่ไร้ซึ่งกฎเกณฑ์ไม่มีเวลาให้คิดนานความเร็วเท่านั้นคือทางรอดลุ้นไปด้วยกันในบูฟฟี่วิกเอ็นสเปเชียลรถวอล์กถนนนรกคนเถื่อนวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้เวลา 14:35 นถึง 16:30 นทางทบ5ดูช่อง5กฎหมายเลข5
3: สิงหาคมกับภาพยนตร์ดราม่าโรแมนติกสุดเข้มข้นอุ้มมือมารเรื่องราวของชายหนุ่มผู้ต้องเผชิญทั้งหนี้สินและความรักที่ไม่คาดฝันท่ามกลางบททดสอบของชีวิตติดตามชมได้ในโรงหนังวันวานคืนวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้เวลา 20:30 น.ถึง 22:30 น.ทางททบ.5

0: นับสนุนโดยซอสปรุงรสตราภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราว
1: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะรับชมทันข่าวในช่วงสุดท้ายของวันนี้เวลา 16:00 นกับพนิดาเถื่อนจินดาค่ะศาสตร์จีนขอนแก่นปีนี้เงียบเหงาค่ะแม่ค้านำของมาขายลดลงกว่าครึ่งหนึ่งและจำหน่ายราคาเท่าเดิมแม้ต้นทุนจะเพิ่มขึ้นแต่ยอดขายไม่กระเตื้องค่ะคนมาซื้อน้อยลงเมื่อเทียบกับปีก่อนที่ตลาดบางลำพูเขตเทศบาลนครขอนแก่นตลอดวันที่ผ่านมาค่ะมีคนไทยเชื้อสายจีนทยอยออกมาเลือกซื้อของเพื่อไหว้เจ้าในวันศาสตร์จีนประจำปีนี้บรรยากาศเงียบเหงาไม่คึกคักพ่อค้าแม่ค้าต่างบอกกันว่าเงียบกว่าปีที่ผ่านมาในขณะที่ของไหว้และเครื่องเส้นไหว้ต่างพากันปรับราคาขึ้นโดยเฉพาะเป็ดไก่หมูที่เป็นวัตถุดิบหลักนางสาวนิสาชนวงภูมิแม่ค้าขายของไหว้ศาสตร์จีนบอกว่าวันจ่ายปีนี้แทบขายไม่ได้ยอดลดลงกว่า 50% ขณะที่ราคาวัตถุดิบบางอย่างปรับขึ้นเช่นเป็ดเดิมกิโลกรัมละ89บาทขึ้นเป็นกิโลกรัมละ110บาทไก่สดกิโลกรัมละ65ถึง75บาทขึ้นเป็นกิโลกรัมละ85บาทเนื้อหมูจากกิโลกรัมละ160บาทขึ้นเป็นกิโลกรัมละ180ถึง190บาทและจากภาพรวมของเศรษฐกิจปีนี้ไม่ดีดูได้จากลูกค้าที่จากเดิมเคยมาซื้อชุดไหว้3ถึง4ชุดก็ลดลงเหลือ1ชุดโดยส่วนใหญ่จะไหว้เท่าที่จำเป็นเท่านั้นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลพัฒนาที่3ระดมกำลังพลชุดช่างและจิตอาสาพระราชทานกรมทหารช่างที่3พร้อมยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอปัวจังหวัดน่านโดยเข้าทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนหมู่4บ้านแก้มลาดตำบลวรนครและหมู่7บ้านร้องตำบลปัวด้วยการฉีดล้างโคลนเก็บเศษไม้เศษขยะและสิ่งปฏิกูลที่มากับน้ำป่าไหลหลากพร้อมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยนอกจากนี้ค่ะยังคงลงพื้นที่หมู่7บ้านฝายตำบลศิลาแรงนำเครื่องจักรกลหนักปรับเกลี่ยพื้นที่จัดจุดทิ้นดินโคลนกำจัดวัชพืชและฟื้นฟูบ้านเรือนพร้อมร่วมประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานกับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันค่ะกองพันทหารช่างที่8กองพลทหารม้าที่1เร่งปรับปรุงอาคาร2หลังโรงเรียนบ้านสั้นตำบลสถานอำเภอปัวทั้งอาคารเรียนและห้องน้ำโดยภาพรวมมีความคืบหน้า 9.92% เพื่อให้โรงเรียนกลับมาใช้งานได้โดยเร็วการแข่งขันจักรยานทางไกลรายการลาวูเอลต้า2026สเตจที่4ใช้เส้นทางในอันดอร่าลาเวลล่าเมืองหลวงของอันดอร่าระยะทาง 104.8 กิโลเมตรซึ่ง

0: เป็นเส้นทางบนภูเขาโดยทาเดชโพกาชาค่ะนักปั่นสโลวีเนียจาก UAE Team Emirates XRG ขึ้นนำเดี่ยวช่วง50กิโลเมตรก่อนเข้าเส้นชัยคว้าแชมป์ไปครองเป็นสเตตแรกด้วยเวลา2ชั่วโมง40นาที35วินาทีทิ้งห่างอันดับ2อย่างยาโนวิดาจากเบลเยียมทีมลอตโตอินเตอร์มาเช่2นาที39วินาทีการคว้าชัยสเตตนี้ค่ะทำให้โพกาชายังคงเป็นผู้นำเวลารวมที่7ชั่วโมง38นาที59วินาทีนำอันดับ2อย่างพีมอสโลกริชนักปั่นร่วมชาติจากทีมเรดบูโบลาฮันสโก3นาที21วินาทีกองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่อาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
1: รู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้มหยอกซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนู
2: ดึงจนเป็นแสงบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพ็งความอร่อยในตำนาน

0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
1: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
2: หมดเวลาสำหรับทันข่าวในวันนี้แล้วค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามในช่วงนี้ดิฉันพนิดาขื่นจินดาและทีมข่าวขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ในร่างของเจ้าอูจี้มีพิษของถูลี่หัวทั้งยังสูดควันไฟเข้าไปอีกด้วยไม่รอดแน
1: ่ท่านประมุขข้าไม่เข้าใจในเมื่อถูกขังอยู่ในรถคันเดียวกันทำไมเสี่ยวเย่จือไม่เป็นอะไรล่ะ
0: ข้าเองก็แปลกใจอยู่เมื่อสักครู่ตอนข้าช่วยรักษาให้นางเห็นว่าในร่างเย็นหนูคนนี้มีโรคประหลาดตอนอาการกำเริบไม่มีลมหายใจชีพจรก็หยุดเต้นด้วยดังนั้นนางจึงไม่เป็นอะไรไงล่ะ
1: เอ๊ะโรคประหลาดอะไร
0: อาจจะเป็นพลังหยินหยางทวนชีพจร
1: โอ้ท่านประมุขเจ้าอูจี้เจ้าเล่บอกว่าคนที่ถูกจับคือมิลลี่กูลี่หลอกให้เราเสี่ยงตายที่แท้ทำเพื่อแม่นางคนนี้เฮ้ยถ้าเจ้าอูจี้ตายมันก็สมควรแล้วเอ๊ะแต่ว่าท่านประมุขข้าว่าเราควรจะนำศพของนางกลับไปที่เจียงตูรายงานท่านอ๋องถ้าเป็นแบบนี้เราก็ไม่ต้องรับผิดชอบ
0: ไม่ได้เฟยเลี่ยงเซียวเย่จือมีประโยชน์ต่อเรา
1: เออยังไงถึงบังออถึงบังออแล้ว
0: เฟยเลี่ยงจะต้องร่วมมือกับข้านะ
1: ข้าเฟยเลี่ยงเป็นของท่านถึงตายก็เป็นผีของท่าน
0: อืม

오지? 피 빼내봐요. 피 푼지 피 오지? 피 오지?

0: เอ๊ะท่านประมุขทำไมพวกเขายังสลบสลายอยู
1: ่เมื่อกี้ข้าตรวจดูแล้วนะคุณหนูเย่ไม่เป็นอะไรมากหรอกหลับสักตื่นก็เป็นปกติแล้วเฮ้ยแต่ว่าประมุขเจ้านี่สิคงไม่รอดแน
0: ่เอ๊ะเพราะอะไรในเมื่อประมุขเจ้าร่างกายแข็งแรงทำไมถึงสู้แม่นางคนนี้ไม่ได้
1: เจ้าไม่รู้อะไรนี่เพราะประมุขเจ้าน่ะเคยโดนพิษถูลี่หัวของคุณหนูเย่พิษถอนไม่หมดหลงเหลือในร่างกายอีกทั้งยังโดนควันพิษเข้าไปอีกอาการน่าเป็นห่วงเฮ้ยด้วยวรยุทธ์ประมุขเจ้าเก่งกาจหนีจากรถนักโทษมาได้น่ะแต่ว่าเพราะเขาทิ้งแม่นางเสี่ยวเย่จือไม่ลงยอมสละโอกาสที่จะหนีถึงได้เป็นเช่นนี้ไง
0: ข้าว่าประมุขเจ้าคนนี้เป็นคนโง่ที่มีคุณธรรมนางใช้พิษทำร้ายเขายังสละชีวิตช่วยนางเฮ้ยคนโง่แบบนี้คงหาไม่ได้อีกแล้ว
1: เฟยเลี่ยงอย่าพูดเหลวไหลสิ
0: ครับ
1: เจอหญิงอ่อนแอมีอันตรายประมุขเจ้าต้องแสดงความเป็นสุภาพบุรุษอยู่แล้วไม่อย่างนั้นน่ะจะสร้างชื่อเสียงในยุทธภพเป็นที่ยอมรับได้เหรอข้าน่ะเลื่อมใสในการกระทำของเขาในครั้งนี้นะอีกอย่างหนึ่งเรื่องความรักระหว่างหญิงชายน่ะมันพูดยากอยู่แล้วนี่ดังนั้นที่ประมุขเจ้ายอมสละชีวิตช่วยนางข้าว่าเขาคงหลงรักสาวน้อยคนนี้มานานแล้วล่ะเฮ้ยเรื่องนี้ต้องคอยดูต่อไปสินะถ้าพิษในร่างกายเขาถอนออกมาได้แล้วก็ถือเป็นบุญวาสนาของเขาแล้วบางทีประมุขเจ้าอาจจะมีโอกาสรอดก็ได้

0: ทำไมพี่โง่อย่างนี้
1: เขาบอกให้พี่หนีไปไงรอข้าก่อนนะข้าจะช่วยให้พี่ฟื้นให้ได้

ขาไร้ปราณีนี่คงเป็นลิขิตสวรรค์แท้

0: ดูเหมือนว่าน้ำนี่จะไม่ธรรมดาซะแล้ว
1: คืนน้ำมาให้ข้านะหยุดนะ
0: ภูเขาไร้ปราณีนี้จะเป็นที่ฝังศพเจ้าอย่าหวังว่าจะได้ออกไปเลย
1: อย่าเพิ่งไปฟังข้าพูดก่อน
0: ข้าไม่มีอะไรจะต้องฟังเจ้านี่นะ
1: น้ำนั่นน่ะข้าจะไปช่วยเจ้าอูจี้
0: เจ้าอูจี
1: ้ข้าขอร้องช่วยเอาน้ำไปให้เจ้าอูจี้มันเป็นน้ำพุหินหยางแก้พิษถุงลี่หัวได้มันจะช่วยชีวิตเขา
0: ประมุขของข้าบอกว่าอย่าเชื่อเจ้าเขาพูดถูกแล้วเพราะว่าเจ้าหลงรักเจ้าอูจิใจข้าช่วยชีวิตเขาน่ะได้แต่น่าเสียดายที่เขาจะไม่มีวันรู้ว่าเจ้าอยู่ที่ไหน

0: ลูกน้องใต้เท้าหลี่ไม่ได้เรื่องจับคนมาผิด
1: ท่านผู้นำข้าขอโทษข้าทำเสียเรื่อง
2: ไม่เป็นไรข้าไม่ทำดีเจ้าหรอกเจ้าไม่ได้จับเองนี่นะ
0: เอาเถอะนะพวกท่านเนี่ยอย่าเพิ่งท้อใจเลยรีบบอกมาต่อไปจะทำไงอะ
2: คุณพลเสื้อมีความเห็นยังไง

0: ท่านผู้นำข้าคิดว่าข้าจะกลับไปรายงานท่านแม่ทัพเพื่อให้เตรียมพร้อมส่วนท่านเดินทางไปเจียงตูตรวจสอบเจ้าอูจี้ตามหาน้องสาว
1: ความคิดไม่เลว
2: ข้าจะไปกับพี่เย่ฝันเองข้าคุ้นเคยกับที่นั่น
0: ได
1: ้ขอบคุณ
0: ลาก่อน

พี่อูจี้พี่เป็นยังไงบ้างนะฟื้นแล้วหรือยังซุนไฟเลี่ยงจะเมตตาทำตามที่ข้าบอกมอบน้ำให้พี่หรือเปล่านะพี่อูจี้พี่ต้องไม่ตายนะต้องไม่เป็นอะไร

0: ได้ไงอ่ะ
1: ในโลกนี้นอกจากข้าแล้วใครจะช่วยเจ้าได้แล้วฮะ
0: พี่อูจี้พี่ต้องไม่เป็นอะไรพี่ต้องรอข้านะพี่ต้องไม่ตายข้าไม่ให้พี่ตายหรอกพี่ต้องไม่ตายนะ

แม่นางชีหยินเสี่ยวเย่จือบอกว่านี่เป็นน้ำพุหยินหยางสามารถถอนพิษให้กับเจ้าอูจี้ได้

0: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
1: มาเริ่มต้นวันใหม่ของคุณด้วยกาแฟแก้วโปรดหอมอร่อยกลมกล่อมเข้มข้นเต็มรสชาติกับกาแฟนกฮูกผลิตจากเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ
2: และสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบนี้ราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับโทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์021131150นะครับ021131150
3: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเอาใจคอกาแฟค่ะเพราะว่าคนเราเนี่ยตื่นมานะแทบจะทุกคนนะคะคุณผู้ชมต้องกินกาแฟนะต้องแบบว่าโอ้ต้องหวานต้องนัวนะคะต้องอร่อยต้องกลมกล่อมต้องเข้มข้นมากๆอันนี้บอกเลยนะกินต่อไปเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมันไม่ดีเลยค่ะแต่วันนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนนะคะคุณผู้ชมอยากจะให้เปลี่ยนค่ะยังคงกินกาแฟเหมือนเดิมแต่กินกาแฟแล้วต้องอร่อยกินกาแฟแล้วต้องคุ้มค่า

0: และวันนี้กลับมาเติมสต็อกแล้วนะคะกับกาแฟนกฮูกและแน่นอนพูดถึงกาแฟนกฮูกจะเป็นใครไม่ได้ค่ะต้อนรับคุณโจเลยสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับสวัสดีจ้ะ
0: โอ้โหได้ข่าวมาว่าขายดิบขายดีบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะคะว่าคือดีใจมากๆเพราะว่าส้มเนี่ยอยู่กับกาแฟนกฮูกนะคุณโจเนาะตั้งแต่นกฮูกมาแบบตัวเป็นๆ
1: 2ปีแล้วนะครับ
0: 2ปีแล้วคือคุณผู้ชมมั่นใจเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่ถ่ายคือมั่นใจเลยว่าขายดีมากๆและขายดีจริงๆจนตอนนี้ทุกคนรู้จักกันเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: ต้องขอบคุณมากๆเพราะว่าในช่วงหลังนี้นะครับเราเนี่ยได้มีโอกาสไปออกช่องดิจิตอลทีวีบ่อยมากๆนะครับแล้วก็มีลูกค้าใหม่ๆเนี่ยที่รู้จักกาแฟนกฮูกนะครับแล้วก็มียอดออเดอร์สั่งซื้อเข้ามาเนี่ยจำนวนมากนะครับผมก็ต้องถือโอกาสว่าขอบคุณทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่หลายๆท่านนะครับที่ให้การต้อนรับกาแฟนกฮูกของเราเนี่ยเป็นอย่างดีเลย
0: ใช่แล้วค่ะเห็นบอกว่าคือขายดีจนแบบผลิตไม่ทันคุณโจ้นี่จริงป่ะ
1: อันนี้ต้องยอมรับจริงๆครับเพราะก่อนหน้านี้จริงๆต้องบอกนะส้มน
0: ะ
1: เราผลิตทันแล้วนะจากออเดอร์ที่มีอยู่แต่พักหลังเนี่ยพอเราเริ่มไปออกดิจิตอลทีวีคร
0: ับ
1: เริ่มมีออเดอร์จากลูกค้าใหม่ๆเนี่ยที่เพิ่งรู้จักกาแฟนกฮูกของเราเนี่ยเป็นครั้งแรกและสั่งซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมากทำให้เราเนี่ยต้องไปขยับฐานการผลิตขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าใครเนี่ยมีโอกาสได้ดูเทปนะรีบโทรเข้ามาสั่งรีบโทรเข้ามาจองก่อนนะครับเราเองเนี่ยเราก็จะรีบส่งไปให้นะรับรองว่าทันแน่นอนครับผม
0: นะกาแฟนกฮูกตอนนี้เขาดังแล้วนะคุณผู้ชมถ้าใครไม่กินใครไม่ลองเนี่ยบอกเลยว่าคุณเนี่ยตกเทรนด์แน่นอน
1: ขอบคุณทุกท่านมากจริงๆครับ
0: นะคะซึ่งพูดถึงกาแฟอะค่ะคุณผู้ชมขาหลายคนก็กังวลใจด้วยอย่างที่บอกคุณโจ้เนาะด้วยคนไทยเราถ้าจะกินกาแฟมันต้องแบบสุดโต่งเลยอย่างสมมติว่าถ้าเป็นแบบรสชาติอาหารเฉยๆก่อนก็ต้องกินว่ารสจัดไปเลยจะหวานก็คือต้องหวานไปเลยจะเค็มก็เค็มไปเลยแต่ถ้าบางคนเนี่ยจะกินกาแฟก็ต้องแบบโอ้เข้มข้นมากน้ำตาลต้องฉ่ำครีมเทียมต้องฉ่ำหรือบางคนคุณพ่อคุณแม่ดูอยู่เนี่ยเขาอาจจะแบบกิน3 in 1แต่ยังไม่พอใจเติมน้ำตาลเข้าไปอีกเติมครีมเทียมเข้าไปอ
1: ี
0: ก
1: นมข้น
0: ก็ใส่ไปอีกอ่ะ
1: มันน่ากังวลมากๆนะครับพ่อแม่หลายๆท่านนะครับสิ่งที่กินเข้าไปสิ่งที่ดื่มเข้าไปและแน่นอนว่าสิ่งที่เราดื่มเข้าไปทุกๆเช้ากาแฟครับกาแฟอร่อยรสชาติเข้มข้นแบบไทยๆแต่สังเกตไหมน้ำตาลเอ่ยนมข้นหวานเอ่ยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยต้องป้องกันไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายกินอาหารเนี่ยให้ครบ5หมู่รวมถึงกินและบริโภคน้ำตาลและไขมันเนี่ยในปริมาณจำกัดด้วยครับ
0: จริงค่ะคือเอาตรงๆนะคุณผู้ชมอย่างส้มก็กินกาแฟจะให้เลิกดื่มกาแฟแบบรสชาติที่มันเข้มข้นแบบหวานๆที่เราเคยกินเนี่ยมันคงจะไม่ได
1: ้กาแฟที่เข้มข้นอร่อยหวานมันรสชาติแบบกาแฟไทยแท้ๆแต่น้ำตาล 0% ไขมันทรานส์ 0% นะครับที่สามารถนำมาเปลี่ยนกับกาแฟที่ท่านกินอยู่โดยที่รสชาติอาจจะอร่อยเท่ากันหรืออร่อยกว่าเรากล้ารับประกันเพราะว่ากว่าที่กาแฟนกฮูกซองเนี่ยจะมาตั้งอยู่ตรงนี้ครับเราใช้เวลามากกว่า1ปีในการที่จะจบสรุปรสชาติที่เข้มข้นอร่อยหวานมันแบบกาแฟไทยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราภูมิใจมากๆและรับประกันด้วยยอดขายณปัจจุบันเนี่ยจากลูกค้าเก่าที่ซื้อซ้ำและลูกค้าใหม่หลายๆท่านผู้มีอุปการะคุณนะครับที่เริ่มมาชิมกาแฟนกฮูกของเราต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนึงนะครับอันนี้กล้ารับประกันจริงๆเพราะว่านอกเหนือจากรสชาตินะครับที่เข้มข้นหวานมันแบบกาแฟไทยกลิ่นของอาราบิก้าแท้ๆ 100% อันนี้คือจุดเด่นของเรานะ
0: น
1: ี่คือกาแฟนกฮูกที่เราเนี่ยคัดสรรขึ้นมาและปราณีตทำขึ้นมาเป็นกาแฟให้ทุกๆท่านเนี่ยได้ดื่มทุกๆเช้าพร้อมกับรสชาติที่เข้มข้นอร่อยหวานมันด้วยครับ
0: นะคะคือคุณโจ้เอาตรงๆคือมันจะอร่อยนะอร่อยชัวร์นะคุณโจ้คอนเฟิร์มอีกที
1: รสชาติอันนี้กล้ารับประกันเลยเพราะว่าผมเองเนี่ยเป็นคอกาแฟที่ดื่มกาแฟมากว่า20ปีนะและวันนี้เนี่ยเราเอารสชาติที่เราชอบรสชาติที่คนส่วนใหญ่ชอบเนี่ยเอาเข้ามาและสุดท้ายได้บทสรุปมาเป็นกาแฟนกฮูกแบบนี้นะครับเพราะงั้นหนึ่งในเรื่องของรสชาติเนี่ยแน่นอนเข้มข้นหวานมันและมีรสชาติกาแฟติดปลายลิ้นทุกลิ้นทุกการสัมผัส
0: นี่คือ
1: นี่คือการรับประกันจากเราอย่างที่สองคือเมื่อคุณเติมน้ำร้อนเข้าไปบนกาแฟนกฮูกอย่างแรกที่จะได้รับก็คือกลิ่นนะกลิ่นของอาราบิก้าแท้ๆ 100% นะครับที่แบบมันหอมมากจริง
0: ๆคือหอมแล้วตอนนี้เริ่มหอม
1: รับประกันเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะชงโชว์ให้ดูนะครับอันนี้คือเรากล้ารับประกันจริงๆนะครับอย่างที่2คือนอกเหนือจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% เนี่ยเรายังใส่สารสกัดไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์และวิตามินต่างๆเป็นมัลติวิตามินนะครับแล้วก็จะเป็นสารสกัดถังเช่าสารสกัดโสม สารสกัดเห็ดลิ้นจื้อต่างๆสามารถดูได้ที่ด้านหลังนะนะครับไม่ว่าจะเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะครับวันนี้สามารถดื่มได้นะครับรวมถึงครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวเนี่ยที่พอดื่มกาแฟนุ่งทำให้มีความมันความนัว
0: ความอร่อย

0: อย
1: คุณใส่ครีมเทียมหรือเปล่าเราไม่ได้ใส่นะเราใส่น้ำมันมะพร้าวเข้าไป
0: โอ้ดีมาก
1: ซึ่งแน่นอนว่านอกเหนือจาก2สิ่งนี้เนี่ยความคุ้มค่าครับ
0: ยังไง
1: ว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ท
0: ุ
1: กคนเนี่ยไปดื่มกาแฟแก้วนึง60บาท80บาทก็แล้วแต่กาแฟนกฮูกของเราแบบนี้นะ1ซองเท่าไหร่จ๊ะ
0: 1ซองเอาตรงๆนะคุณผู้ชมถ้าตีเอาแบบเป็นแพ็คใหญ่
1: เหรียญ10มีทอนจ้ะและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบนี้ราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยครับสวัสดีครับทุกคน
2: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
3: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป

0: แม่นางชีหยินเสี่ยวเย่จือบอกว่านี่เป็นน้ำพุหยินหยางสามารถถอนพิษให้กับเจ้าอูจี้ได้
1: อดีตประมุขมอซาหลอทุ่มเททั้งชีวิตยังไม่สามารถรู้ว่าพิษของถูลี่หัวกับน้ำพุหยินหยางจะพิชิตกันได้ต้องจากโลกไปด้วยความเสียใจสวรรค์ลิขิตให้ข้าซึ่งเป็นสิทธิ์ของท่านช่วยให้ท่านสมปรารถนา
0: แม่นาเมื่อเราสามารถแก้พิษของถูลี่หัวได้พักห้าพิษของเราก็ไร้ผู้เทียมทานแล้ว
1: และเสี่ยวเย่จือล่ะ
0: อยู่ที่หุบเขานั่นนอกจากว่านางจะมีปีกไม่งั้นไม่มีทางหนีออกมาได
1: ้
0: หรือว่าท่านจะรู้สึกสงสารนางขึ้นมา
1: เจ้าคิดผิดแล้วเหมือนว่าเจ้าอูจี้จะรอดสามารถช่วยท่านอ๋องก่อการใหญ่ส่วนเซียวเย่จือเป็นตัวอย่างที่ดีที่ข้าจะทดลองหุ่นเชิดเฟยเลี่ยงเจ้าเคยคิดบ้างไหมถ้าเราควบคุมผีดิบที่มีความคิดของตัวเองจะว่ามันจะร้ายกาจแค่ไหนถ้าอ๋องก้าวชิงบัลลังก์สำเร็จรับข้าเข้าวังข้าจะใช้พิษถูลี่หัวน้ำพุหยินหยางควบคุมเขาลองคิดดูในต้าถังข้าจะมีฐานะอะไร
0: โอ้แม่นางชีหยินข้าเฟยเลี่ยงขอติดตามท่านจนกว่าชีวิตจะหาไม่
1: เฟยเลี่ยงนับตั้งแต่ผู้คุมกดซ้ายอูหมิงกุ้ยในพรรคของเราก่อกบฏเจ้าก็ติดตามข้าอย่างจงรักภักดีมาตลอดข้ารู้ดีที่ข้ามอบเจ้าให้หลี่เหยียนเขาทำร้ายจิตใจของเจ้าแต่เจ้าก็อดทนคอยให้การสนับสนุนข้าอย่างลับๆ
0: แม่นางฉีนเฟยเลี่ยงเข้าใจ
1: เฟยเลี่ยงเพราะข้าผิดต่อเจ้าถ้าแผนการของเราสำเร็จข้าจะชดใช้ในสิ่งที่เจ้าสูญเสียไป
0: แม่นางฉีนท่านไม่ต้องพูดแล้วเฟยเลี่ยงได้พบกับท่านทุกวันเท่านี้ก็พอใจแล้ว
1: เฟยเลี่ยงพรุ่งนี้ส่งเจ้าอูจี้กลับเจียงตูจำไว้ให้ดีนะตอนนี้เขายังไม่ตายหรอกไปถึงเจียงตูค่อยเอาน้ำพุหยินหยางให้เขาดื่ม
0: เพราะอะไร
1: เพราะข้าคิดว่าเขากับเสี่ยวเย่จือไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นคนรักกันตอนที่เขาฟื้นขึ้นมาต้องถามข่าวเสี่ยวเย่จือแน่ถึงตอนนั้นเขาก็ไปถึงเจียงตูแล้วทุกอย่างก็จะสายเกินไปเจ้ากลับไปรอฟังข่าวดีแล้วกันนะ

0: ในชีซิ่วฝางอ่ะพี่สี่รักข้ามากที่สุดเลยอ่ะพอไปถึงหยางโจนะเขาจะพาท่านไปบ้านพี่สี
1: ่ชีซิ่วฝางเหรออ
0: ๋ออย่าถามมากเลยนะในชีซิ่วฝางอ่ะนะนอกจากพี่สามชีหยินแล้วคนอื่นก็ดีหมดอ่ะ
1: ชีซิ่วชีหยินเคยได้ยินคน

0: ไอ้นี่เคยได้ยินเรื่องขิมไร้กระดูกมา
1: ไม่เคย
0: งั้นฟังนะเรื่องนี้เกิดกับพี่สีข้าเกาอี้ถิ่นนางเก่งเครื่องดนตรีคงโหอะคงโหเป็นเครื่องดนตรีซึ่งเครื่องดนตรีชนิดนี้บรรเลงได้ยากมากเลยอะมี55สายเป็นขีดจำกัดของยอดฝีมือแต่พี่เกาอี้ถิ่นนะสามารถใช้2มือบรรเลงเครื่องดนตรีชนิดนี้ได้76สายเนี่ยถูกขนานนามว่าขิมไร้กระดูกอะใช้ปราบคนชั่วได้ดีนักแลตอนนี้นะเจ้าคนชั่วนั่นก็อยู่หุบเขามารด้วย
1: จะพูดไม่น่าฟังเลย
0: เอาหุบเขามารมีคนชั่วชื่อขังเสียจูอยู่ใช่ไหม
1: น่าจะใช่นะ
0: เดิมคนคนนี้อยู่หุบเขาบุกผาหลังทำร้ายพี่สีข้าแล้วก็หลบไปอยู่หุบเขามารเนี่ยขังเสียจูคนนี้มีชื่อเสียงด้านการแกะสลักหุ่นหญิงงามภรรยาของเขาเหวินชิวป่วยหนักเสียชีวิตเขาก็เลยแกะสลักหุ่นไม้ให้กับภรรยาเพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับภรรยาของเขาอะต่อมานะภัยตกอยู่กับพี่สีของข้าหลังได้ยินพี่สีข้าบรรเลงคงโหอะเขาก็ใช้การแกะสลักหลอกนางเข้าห้องจากนั้นนะก็มีคนเข้าไปเห็นนางถูกมัดอยู่บนเตียงหมดสติมือสองข้างของนางถูกกรีดจนเลือดไหลไม่หยุดไม่เหลือแม้กระทั่งกระดูกเจ้าโจรชั่วก็เลยทิ้งอักษรเอาไว้มันอ้างว่าเพื่อเป็นการแกะสลักหุ่นไม้ให้ภรรยาอย่างสมบูรณ์ที่สุดและตอนนี้มันก็ตามหามือคู่หนึ่งที่สมบูรณ์แบบให้ภรรยาของมันได้ละ
1: โหดร้ายจัง
0: เอ้าพี่ไม่เชื่อเหรอนี่จะบอกนะเจ้าคนชั่วนั่นน่ะมันอยู่หุบเขามารบอกตามตรงข้ารับปากท่านว่าจะคิดเป็นทีกับหวังอี้เฟิงข้าจะตามหาเจ้าคนชั่วนั่นเองเจอเมื่อไหร่ข้าจะสับมันเป็นหมื่นชิ้นขอโทษด้วยนะนึกถึงพี่สีที่เคราะห์ร้ายข้าก็เลยดูโหดไปหน่อยอะ
1: ไม่เป็นไรหรอกข้าเข้าใจเจ้
0: าแต่ว่าทำดีก็ได้ดีนะหลังจากเรื่องของพี่สีข้าถูกเปิดเผยเจ้าเมืองเหยียนเจิงชิงไปที่เขาบุปผาเชิญหมอเทวดาซุนซือเมี่ยวรักษาพี่สีของข้าจนมือหายเป็นปกติเลยอะ
1: เรื่องนี้ถือว่าจบลงด้วยดีนะ
0: ถูกต้องฉะนั้นต้องไปพบพี่สีของข้านะปะ
1: ได
2: ้ท่านประมุขท่านหายดีแล้วอะ
3: ท่านประมุขท่านหายแล้ว
4: เขามาอยู่นี่ได้ยังไง
2: อ๋อใช่ท่านประมุขคนนี้คือพี่เฟยเลี่ยงเขาพาท่านมา
4: เซียวเย่จือเป็นไงบ้างล่ะ
2: เรียบมุกเจ้าเซียวเย่จือตอนนี้นางไปแล้ว
4: นางไปไหน
2: ไปกับเย่ฝันนางบอกว่าไม่เป็นห่วงท่านหรอกเพราะว่าท่านทำเรื่องไม่ดีไว้มากต่อไปเป็นตายยังไงก็ไม่สนนางบอกอย่างนี้แหละครับ
4: นางพูดแบบนี้จริงเหรอ
2: เรียบมุกเจ้านางพูดอย่างนี้จริง
4: ๆชีหยินล่ะ
2: เรียบมุกเจ้าแม่นางชีกลับเจียงตูไปรายงานท่านอ๋องแล้วสายข้าน้อยส่งท่านกลับแล้วยังมอบยาวิเศษน้ำพุหยินหยางแก้พิษถูลี่หัวให้ท่านด้วย
4: น้ำพุหยินหยางแสดงว่านางแก้พิษให้ข้าแล้ว
2: ประมุขเจ้าคิดว่าเวลานี้ท่านคงจะดีขึ้นแล้วใช่ไหม
4: ใช่ข้ารู้สึกดีขึ้นมากแล้วจริงสิน้ำพุหยินหยางใครเป็นคนหามาให้ข้าล่ะ
2: แม่นางชีหยินเป็นคนหามาให้ครับ
4: นางไม่รู้ว่าถูลี่หัวคืออะไรแล้วจะเอายาแก้พิษมาให้ข้าได้ยังไง
2: แม่นางชีหลอกเซียวเย่จือจากนั้นก็สะกดรอยตามจึงได้ยามาครับ
4: สะกดรอยตามงั้นเหรอแต่คนอย่างเซียวเย่จือไม่ใช่ใครจะหลอกง่ายๆนะ
2: แม่นางชีจะใช้วิธีไหนข้าน้อยก็ไม่ทราบได
4: ้ข้าจะถามเจ้าอีกครั้งทำไมเพิ่งใช้ยาถอนพิษให้ข้าล่ะ
2: แม่นางชีหยินสั่งไว้ฤทธิ์ยาถอนพิษน้ำพุ

0: ินหยานั้นแรงมากต้องร้อยท่าร่างกายดีขึ้นถึงจะใช้ได้ครับไม่อย่างนั้นแล้วก็จะเกิดแรงต้านเป็นอันตราย
1: ถ้าฟังดูแล้วเหมือนกับว่าเจ้าจะพูดโกหกพูดจาเหลวไหลหรือเพราะตอนนี้ชีหยินอยู่กับหลี่เหยียนให้เจ้ามาหลอกข้าเหรอ
0: บุกเจ้าข้าเรียนความจริงทั้งหมดเสี่ยวเย่จือได้ไปแล้วส่วนแม่นางชีหยินก็กลับไปรายงานท่านอ๋องข้าน้อยเสร็จสิ้นภารกิจต้องรีบกลับไปรายงานขอตัว
2: ไอ้เจ้าหมอนี่มันชักจะกำเริบใหญ่แล้วนะท่านประมุขตอนนี้เขาพูดเรื่องเสี่ยวเย่จือข้าก็รู้สึกว่าเจ้าหมอนี่มันพูดเท็จ
3: ทำไมต้องสนใจเสี่ยวเย่จือท่านประมุขหายแล้วก็ดีนะ
1: พี่คุณจะเงียบได้ไหมออกไปให้หมดเลยไป
3: อ้าว
2: นะครับ

คุณหนูใหญ่พระเจ้าไม่เชื่อฟังข้าคิดจะหนีตลอดก็ต้องทนรับความเจ็บปวดไปแบบนี้แหละรอให้ข้าทำให้เจ้ากลายเป็นผีดิบซะก่อนแล้วกันร่างกายของเจ้าก็จะแข็งแกร่งดุดดังเหล็กกล้าแล้วความเจ็บปวดก็จะหายไปเป็นปลิดทิ้งเลยล่ะ

0: ในช่วงนี้ข้าจะอยู่เป็นเพื่อนคุณหนูใหญ่เองไม่นานหรอกร่างกายของคุณหนูใหญ่ก็จะกลายเป็นผีดิบอย่างที่ข้าต้องการ
1: พิษในตัวท่านถูกถอนนับเป็นเรื่องน่ายินดีคิดถึงเสี่ยวเย่จือเหรอ
2: เมลี่กุลี่ข้ารู้สึกว่าพักนี้จะพูดมากเกินไปแล้วนะฮะ
1: ข้าอยากให้ท่านสบายใจทำไมต้องดุข้าด้วยนี่ท่านรู้มาว่าโจมั่วก็เป็นหนึ่งในเก้าฟ้านะ
2: ทำไมข้าจะไม่รู้ล่ะโจมั่วเป็นเจ้าฟ้าข้าเป็นคนบอกเจ้าเองนี่เอ้ยข้าลืมถามเจ้านะยกชิ้นนั้นอยู่ที่ไหน
1: เรื่องน่ายินดีนี่ข้ากำลังจะบอกท่านข้าไม่เพียงได้ยกชิ้นนั้นมาทั้งยังรู้ความลับที่ซ่อนอยู่ในนั้นด้วย
2: ความลับอะไร
1: คุ้มทรัพย์แผ่นดิน
2: บอกมาหยกก้าวฟ้าอยู่ที่ไหน
1: เฮ้ยแล้วท่านคิดจะให้รางวัลอะไรกับข้าล่ะ
2: แล้วเจ้าอยากได้รางวัลอะไรแล้ว
1: ข้าเป็นผู้หญิงมีข้อเรียกร้องของตัวเองส่วนข้าจะเรียกร้องอะไรจะไม่ให้ท่านลำบากหรอกให้ท่านดื่มเป็นเพื่อนข้าข้าจะเป่าขลุ่ยให้ฟัง
3: รายงานท่านอ๋องที่เจียงตัวเกิดเหตุให้ดำเนินการอย่างไรครับ
4: พวกเจ้าไปเจียงตัวจัดการธุระให้เสร็จแล้วก็รีบครับระหว่างที่เจ้าอยู่กลางทางเจ้าได้เจอนั่นใครเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

on

0: คิดผิดนึกว่าหลี่เหยียนจะไม่มีเรี่ยวแรงซะอีกอะแต่คิดไม่ถึงอะเขารับมือข้าได้อะ
1: ข้าผิดเองที่ดูผิดไปไม่คิดว่าที่นั่นจะมียอดฝีมือข้าคาดการผิด
0: อย่างนี้เขาเรียกว่าอ่อนประสบการณ์ถ้าลองคิดดูนะเขาเป็นถึงอ๋องออกไปข้างนอกไม่มียอดฝีมือคุ้มกันได้ยังไงแล้วแต่นี่แต่เราก็ไม่เลวนะสามารถเข้าใกล้ลอบสังหารได้แสดงว่าฝีมือของพวกเราก็ไม่ธรรมดา
1: จะเชื่อข้าสักวันหนึ่งข้าจะสับมันเป็นหมื่นชิ้นเลยเพื่อแก้แค้นแทนอาจารย
0: ์เออนี่จริงสิจะไปหาน้องสาวของท่านที่ไหนอะ
1: ข้ารู้แล้วอยู่ร้านเงินเจ้าอูจี้นั่นไง

คุณหนูใหญ่ข้าลงมือหนักไปหน่อยเจ็บไหมรู้ไหมชีพจรในร่างของเจ้าทวนกลับชีพจรเจ้าหมุนทวนกลับแล้ววิชาสะกดวิญญาณของข้ามันก็เลยพิชิตกันและกันจึงกลายเป็นสุดยอดวิชาของโรคประหลาดคุณหนูใหญ่ตอนนี้เจ้ากำลังกลายเป็นผีดิบเป็นซากศพที่เดินได้และมีลมหายใจนับแต่นี้ไปเจ้าจะเป็นของข้าและฟังคำสั่งของข้าผู้เดียวออกไปต่อสู้ไปฆ่าคนโดยที่ไม่ต้องกลัวอันตรายใดๆทั้งนั้นเจ้าเข้มแข็งดีมากวิชาของข้าไม่สามารถขจัดความคิดของเจ้าได้หมดข้าจะไม่ประมาทเจ้าเด็ดขาด

0: อจ้า
1: เนี่ยคุณยายมาพอดีเลยคุณยายมาเล่นทำสลัดผลไม้กับน้องบัวไหมคะ
0: โอ้น่าสนุกจังเลยนี่ดิเริ่มกันไปแล้วยังเนี่ย
1: บอกคุณยายสิคะว่าเริ่มกันหรือยัง
2: ยัง
0: ยังเหรอคะ
1: ยังค่ะ
0: โอ้โหผลไม้เยอะแยะเลย
1: น้องบัวรู้จักอันนี้ไหมอ
0: ันนี้อะไรคะ
2: บลูเบอร์รี
0: ่
1: บลูเบอร์รี่อันนี
0: ้นี่อันนี้ที่หนูอยากหั่น
1: กล้วยเก่งมากนี่แหละแม่ทำอาหารสามารถสอนคำศัพท์ให้เด็กได้ด้วยแล้วก็อย่างการโอ้โหใช้ช้อนใช้มีดอะไรแบบนี้สามารถช่วยฝึกกล้ามเนื้อมือให้ลูกได้ด้วย
0: แล้วงั้นเราต้องหั่นเลยไหมเนี่ย
1: เลยค่ะโอเคเดี๋ยวขั้นตอนแรกโอ้โหเขียงเลอะเชียวขั้นตอนแรกเราจะมาหั่นผลไม้กันก่อนเดี๋ยวให้คุณยายกับน้องบัวหั่นผลไม้เป็นชิ้นเล็กๆเน
0: า
1: ะ
0: งั้นเดี๋ยวช่วยนะคะงั้นเดี๋ยวคุณยายช่วยนะ
1: มีใช้มีดพลาสติกค่ะ
0: อันนี้นะ
1: อันนี้

0: เสร็จแล้วแต่ว่าถ้าเอาไปแช่เย็นก็จะอร่อยไปอีกแบบน้องโบอยากได้แบบเย็นๆไหมคะอยากได้ไหมเอาเนาะเดี๋ยวให้คุณยายไปแช่เย็นให
1: ้โอเคงั้นเดี๋ยวยายไปแช่เย็นให้นะ
0: เดี๋ยวเราแช่เย็นสัก30นาทีเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปฟังนิทานกันโอเคไหมโอเคไปเดี๋ยวแม่เก็บของก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปฟังนิทานกันโอเค
1: เราจะมาฟังเรื่องอะไรกันดี
0: ไงกุ้งกิ๊งไปโรงเรียนการฝึกให้เด็กรอมีประโยชน์มากนะแม่แล้วก็เป็นทักษะที่ควรมีก่อนเข้าโรงเรียนด้วย
1: มาฟังกันดีกว่านะ
0: โอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันที่หน้าแรกกุ้งกิ๊งไปโรงเรียนนี่เอ๊ะอีเอ๊ะเอ๊ะไก่โก่งคอหันดวงตะวันพ้นขอบฟ้ากุ้งกิ๊งงงแงตื่นนี่อันนี้กุ้งกิ๋งกุ้งกิ๋งต้องตื่นไปโรงเรียนน้องบัวก็กำลังจะได้ไปโรงเรียนเหมือนกันนี่
1: ใช่ไหมใช่ไหมน้องบัวกำลังจะได้ไปโรงเรียนเนาะ
0: ใช่ใช่ไหมคะ
2: ใช่

0: มาแล้วจ้าสลัดผลไม้ฝีมือใครเอ่ยน่ากินมากๆเลยเรามากินพร้อมๆกันเลยนะ
1: อย่างนี้ใส่ชิ้น
0: นั้นทิ้งไปค่ะอร่อยเหรออันนั้นมาเรามาชนหน่อยเร็วชน

0: เนาะแล้วใส่อะไรบ้างคะคราวหน้าน้องบัวจะใส่อะไรบ้าง
1: ใส่
0: อ่าสตรอเบอรี่แล้วอะไรคะอ๋อก็เป็นสตรอเบอรี่องุ่น2อย่างนะคะ
2: วัย 2-3 ขวบเป็นช่วงวัยที่สำคัญเพราะว่าลูกน้อยของเราจะต้องเข้าโรงเรียนแล้วนะคะการเตรียมความพร้อมที่สำคัญก็ควรจะต้องเริ่มตั้งแต่น้องเขาเริ่มที่จะช่วยเหลือตัวเองเล็กๆน้อยๆกับเริ่มพูดได้การเตรียมความที่สำคัญก็คือเรื่องของการสื่อสารค่ะเพราะว่าการที่ลูกของเราเนี่ยไปอยู่ที่โรงเรียนแล้วสามารถบอกความต้องการเล็กๆน้อยๆให้กับคุณครูได้ไม่ว่าจะเป็นอยากเข้าห้องน้ำหรือว่าชอบกินอะไรไม่ชอบกินอะไรอาจจะทำให้เขามีความสุขแล้วก็ไม่เครียดค่ะทีนี้เราก็จะเริ่มกับที่ตัวคุณแม่

้านแล้วล่ะค่ะว่าเราควรจะต้องทำยังไงดีให้ลูกสื่อสารบอกความต้องการได้เช่นอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบหรือว่าอยากทำอะไรไม่ทำอะไรอาจจะผ่านการเล่านิทานก็ได้นะคะซึ่งสุดท้ายแล้วมันอาจจะทำให้ทั้งคุณแม่แล้วก็ลูกมีความสุขก่อนไปโรงเรียนค่ะ

0: ในปี1989สหรัฐอเมริกากำจัดเผด็จการแต่น่าเสียดายที่ชุมชนส่วนใหญ่ไม่ดีขึ้นในครั้งแรกที่เรามาทุกคนพูดว่าเราไม่ควรมาที่นี่เอโชริโอ1ปีต่อมาเมืองใหญ่ย่างกลายมาสู่ปานามาในระยะ10ปีที่ผ่านมาเครนสูงเสียดฟ้านำมาสู่อาคารที่ใหญ่ขึ้นสูงขึ้นและหรูหรามากขึ้นทั้งหมดมองเห็นทิวทัศน์ของชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกแต่น่าไม่ใช่ภาพที่สมบูรณ์ทุกเมืองหลักมีชุมชนที่ยังคงยากจนและได้รับผลกระทบรุนแรงด้านจิตใจเอโชริโอในปานามาซิตี้เป็นหนึ่งในหลายชุมชนมันดังไปทั่วประเทศเป็นที่ที่อันตรายและเป็นตำนานเป็นชุมชนที่ยากจน
1: เป็นชุมชนที่ยากจนหนึ่งในชุมชนที่ยากจนที่สุดในใจกลางเมืองเลยล่ะครับ
0: มันเหมือนที่ย่านซาบลองเคยเป็นในนิวยอร์กเป็นย่านกลางเมืองที่ยากจนมีความรุนแรงและปัญหาทางสังคมทั้งหมดเอเชริโอที่มีปัญหานานาประการกลายเป็นที่มาสุดท้ายระหว่างการบุกปานามากองกำลังของนอริเอกาตั้งกองบัญชาการใหญ่ที่นี่ท่ามกลางอาคารที่เกือบเป็นซากในครั้งแรกที่เรามาทุกคนพูดว่าเราไม่ควรมาที่นี่ทำไมถึงไม่ควรมาล่ะ
1: เพราะมีความรุนแรงมีแก๊งการลักลอบค้ายาเยอะแยะไปหมดเลยล่ะครับ
0: เป็นสถานที่ที่กองกำลังความมั่นคงกันให้นักท่องเที่ยวออกไปและตรวจค้นคนในชุมชนไม่รู้สิตอนที่เราพยายามจะขอถ่ายทำที่นี่ตอนแรกเลยคุณต้องใส่เสื้อกันกระสุนพวกเขาไม่ได้กลัวว่าเราจะโดนปล้นแต่กลัวว่าจะมีพวกขับผ่านมายิงผมเดาว่าแก๊งมาเฟียเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่
1: ใช่ครับมีหลายแก๊งอย่างน้อยก็มีถึง30แก๊ง
0: คนฆ่ากันไม่ใช่เพื่อเงินแต่เพื่อตัวตนเพื่อปกป้องพื้นที่
1: ใช่ครับ
0: เพื่อความเคารพ
1: ใช่ออ
0: ร์แลนโดวิศวกรและนักเคลื่อนไหวทางสังคมกำลังเล่าเรื่องราวหนหลังให้ฟัง
1: อย่างที่คุณรู้คนฝรั่งเศสเข้ามาที่นี่เพื่อจะขุดคลองจากนั้นคนอเมริกันก็เข้ามาเพื่อขุดคลองแรงงานส่วนใหญ่ที่คนอเมริกันนำเข้ามาคือคนจากอินดีสตะวันตกคนจากจาเมกาตรินิแดดรัฐบาลสหรัฐสร้างบ้านพักเล็กๆเหล่านี้ในเอลโชริโอฉะนั้นเดิมทีมันจึงเคยเป็นชุมชนแรงงานที่มาก
0: นี่เป็นเรื่องราวของใจกลางเมืองในดีทรอยต์ใจกลางเมืองของหลายแห่งที่มีปัญหาคนที่มาทำงานในโครงการขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการผลิตเหล็กสร้างคลองแต่มีคนบางกลุ่มถูกทิ้งไว้ข้างหลังชีวิตที่นี่ไม่ง่ายแต่ผมได้เห็นรอยยิ้มบนใบหน้าพวกเขาบ่อยครั้งมากที่รอยยิ้มเหล่านั้นเกิดขึ้นระหว่างที่มีการปรุงหรือรับประทานที่นี่เขากินอะไรกัน
1: ปลาทอดกล้วยนี่เรียกว่าธรรมเรศเป็นอาหารยอดนิยมเลยล่ะครับ
0: ผมอยากลองเท่าไหร่นะ
1: โอเคครับเท่าไหร่ฮะ50อ๋อ50เซนครับ
0: ผมขอยืมก่อนนะ
1: โอเคผมมีโอเค
0: อาหารที่ทานโดยไม่ได้วางแผนทามาริสยัดไส้หมูและไก่ห่อด้วยใบตองแล้วย่างผมเริ่มจะชอบแล้ว

0: อร่อยไหมครับ
1: อร่อยเยี่ยมขอบคุณมากนะแม้ว่าชุมชนนี้จะมีปัญหามากมายแต่การเจออาหารดีๆไม่ใช่หนึ่งในนั้นแน่นอนขอพิสูจน์อีกหนึ่งข้อไปดูที่นี่กันครับร้านอาหารทะเลยอดนิยมที่เรียกว่าซูราร่าความจริงแล้วผมมาเพื่อทานปลาอย่าลืมนะครับในเมืองที่ชอบปลาทอดซูราร่าคือหนึ่งในร้านที่ดีที่สุดปลาสดแล่หมักชุบแป้งแล้วทอดให้กรอบอร่อยแต่ก่อนอื่นผมต้องกินสตูใช่ไหม
2: มาเลยครับมาเลยครับ
1: นี่ผู้จัดคนนี้ตั้งแต่ผมเดินเข้าประตูเขาชี้ดูซุปตลอดเลย
2: เชิญทานครับเชิญทาน
1: เวลาที่คุณเดินเข้าร้านแล้วมีคนทำแบบนี้ไม่ว่าเชฟหรือเจ้าของเช
2: ิญครับมาเลยครับเชิญครับ
3: ใช่แล้วครับเขาอยากให้คุณลองนะครับ
2: เชิญครับเชิญเชิญเชิญนะคร
1: ับ น่ากินนะจริงๆซินยองอร่อยนะอร่อยมากเยี่ยมเลย
2: กินร้อนๆถึงจะอร่อยครับ
1: ปลาของผมมาแล้วข้าวนิดหน่อยต้องทานกับข้าวและโคสลอก็อร่อยแล้วมาแล้วอร่อยสุดๆเยี่ยมมาก
3: ใช่ครับ
1: เยี่ยมสดมากเลยเกิดอะไรขึ้นที่นี่ระหว่างการบุก
0: ว่ากันว่ามีคนตาย 5,000 คนระหว่างการบุกแต่ไม่มีบันทึกอย่างเป็นทางการนะครับไม่ได้บันทึกเอาไว้ครับ
1: จากมุมมองของคุณชาวปานามาโดยทั่วไปดีใจไหมที่นอริเอก้าจากไปได
0: ้คำถามนี้ตอบยากมากมีคนที่เข้าข้างของแต่ละฝ่าย
1: คนที่อยู่ตัวข้างๆล่ะใช่ครับคนท้องถิ่นคิดยังไงขณะตัวข้างเราคือเจ้าของร้านซาร่าเพโดรโรดิเกสมิเดโอเรเวราและภรรยาเขาฟาราเซล่าคูติเรสไม่นับการบุกนะเอาเป็นว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นชีวิตและโอกาสดีกว่าก่อนการบุกหรือเปล่า
0: เขาบอกว่าก่อนการบุกดูเหมือนมีการควบคุมหลังการบุกไม่มีการควบคุมเอนโซริโอมีความรุนแรงมากขึ้น
1: เพื่อนของเรารู้เกี่ยวกับความรุนแรงดีดูที่สายตาเขาสิครับสายตาคุณน่ากลัวมากยกเว้นเวลาที่คุณมองครอบครัวคุณนะนี่คือสายตาของคนที่เคยฆ่าหนึ่งศพความจริงสองอดีตเด็กในชุมชนและผู้นำแก๊งตอนนี้หลังจากพ้นโทษมาเขามีบุคลิกใหม่ได้เป็นนักเคลื่อนไหวด้วยเขาและภรรยาตั้งกลุ่มเพื่อพูดคุยกับสมาชิกแก๊งเพื่อตัดวงจรยาเสพติดและความรุนแรง
4: เราช่วยเด็กทั้งหมดที่เข้าร่วมแก๊งให้เข้าใจว่านั่นไม่ใช่เส้นทางที่ถูกต้องทางเดียวที่จะออกจากแก๊งและใช้ชีวิตแบบปกติได้คือเข้าหาพระเจ้า
1: สิ่งหนึ่งผมสังเกตเห็นเราไปมาหลายที
4: ่ใช่ค่ะ
1: ทุกที่มีปัญหาเดียวกันและที่เดียวที่เป็นที่ที่ยอดเยี่ยมคือไม่มี 40% ของงบประมาณสำหรับเมืองทุ่มไปกับการศึกษาเงินมีผลต่อสถานการณ์ความปลอดภัยของที่นี่ไหม
4: ใช่ค่ะพวกเขาต้องการเงิน
1: ยา1กิโลกรัมต่อ1ศพวงจรของความยากจนและความรุนแรงเป็นเรื่องราวที่ได้ยินระหว่างการเดินทางครั้งแล้วครั้งเล่าจากริโอสู่มาติมอร์ตะวันตกบูโนสไอเรสเม็กซิโกซิตี้และลอสแอนเจลิสความหวังที่จับต้องได้กำลังรอสิ่งอัศจรรย์ต้องอาศัยเวลาเท่านั้นแม้แต่แม่น้ำก็น่ากลัวผมขอทำสารคดีป่าดิบโดยไม่ต้องพูดถึงบันทึกศาสนาได้ไหมคงไม่ได้

0: 135ไมล์ไปทางใต้ของปานามาซิตี้เมื่อประมาณ 1,000 ปีที่แล้วส่วนที่เรียกว่าเดรนแกปในปานามาหนึ่งในส่วนของที่รกชัดและหนาแน่นที่สุดในโลกเพื่อนของผมในปานามาซิตี้คิดว่าผมบ้าไปแล้วพวกเขาไม่เคยมีใครมาที่นี่น้อยคนมากที่คิดจะมาทึบดูดึกดำบรรเทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่สามารถเข้าถึงว่ากันว่าแม้ในส่วนที่ลึกที่สุดของอเมซอนก็ไม่มีสิ่งที่ที่นี่มีเราร่อนลงที่หมู่บ้านแซมบูที่ปากแม่น้ำแซมบู
1: แซมบูที่เป็นอ่าวหรือเขตสงวนเอมเบราที่เริ่มและสิ้นสุดที่

0: แม่น้ำเป็นแหล่งอาหารนานา
1: ผมพบกับเอนอตอาราอุสยามอุทยานแห่งชาติและผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเขตแดเรียนก็บอกว่าเขาเกิดมาเพื่อสำรวจพื้นที่นี้เขาไม่ได้กล่าวเกินจริงเขาเป็นลูกชายของมอร์ดัสอาราอุสและลาอีเนโทเรสตาอาราอุสผู้เชี่ยวชาญที่สุดในโลกเกี่ยวกับเขตนี
0: ้ตั้งแต่ตอนที่ผมเป็นเด็กนะครับผมก็เห็นพ่อขี่ม้ากลับบ้านพร้อมเป้และมีคราวขึ้นและเห็นแม่กลับมาจากภาคสนามผมโตมากับภาพเหล่านี้และผมก็ดำเนินรอยตามมาเกือบ20ปีเห็นจะได้แล้วครับ
1: และเพราะเชื้อสายความรู้ของเขาเกี่ยวกับพื้นที่จริงยอดเยี่ยมมาก
0: เดเรียนมีรังสีแห่งความลึกลับอยู่เสมอมันอันตรายมันคือส่วนหนึ่งของประเพณีครับที่เราไม่ลืมเลย
1: เขาจะพาผมล่องลำน้ำ 4-5 ชั่วโมงไปยังหมู่บ้านที่แทบไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ครั้งแรกที่ชาวตะวันตกพยายามจะพิชิตดินแดนนี้แต่ก่อนเราจะท่องป่าขอทานมื้อเที่ยงหน่อยเป็นไร
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อปของอร่อยที่ต้องมีติดครัวกับลำดวนเชียงปลาสลิดผลิตจากเนื้อปลาสะอาดไม่ใส่สารกันบูดกลิ่นหอมเนื้อนุ่มไม่เลี่ยนจะทอดเปล่ากินกับข้าวก็อร่อยหรือใส่ในเมนูโปรดก็อร่อยลงตัวทุกคำไข่เจียวเชียงปลาสลิดฟูๆหอมๆเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีผัดกระเพราเชียงปลาสลิดเผ็ดจัดจ้านกินกับไข่ดาวคือฟินเชียงปลาสลิดผัดเกลือเค็มนิดๆหอมกระเทียมกินเพลินยำเชียงปลาสลิดแซ่บซีดเปรี้ยวหวานมันเค็มครบรสข้าวผัดเชียงปลาสลิดจานเดียวจบครบทุกอย่างไม่ว่าจะเมนูไหนเชียงปลาสลิดก็เอาอยู่อร่อยกันได้ทั้งครอบครัว
3: พี่อู๋ค่ะคิดหรือยังคะว่ามื้อถัดไปจะทานอะไร
4: อุ๊ยเอาจริงๆนะคุณผู้ชมค่ะเหมือนง่ายอะแต่ตอนนี้มีนถ้าถามพี่คือคิดไม่ออกจริงๆว่าพี่จะกินอะไรอะเอาให้แบบอร่อยฟินกินได้ทั้งครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย
3: ถ้าคิดอะไรไม่ออกวันนี้น้องขอนำเสนอนี่ค่ะเชียงปลาสลิดจากลำดวนคุณพี่นี่คือของที่ต้องมีติดครัวต้องมีติดบ้านหิวเมื่อไหร่ก็หยิบเชียงสลิดขึ้นมาทำทานได้เลยเพราะทำทานได้ง่ายมากๆไม่ว่าจะเอาไปทอดน้ำมันม
4: ัน
3: จะกรอบนอกนุ่มใน
4: ดี
3: ไปผัดน้ำมันก็จะนุ่มๆ นิ่มๆแต่ถ้าอยากเอาแบบไวๆเร็วๆ
4: เลยนะไวๆเร็ว
3: ๆเข้าไมโครเวฟก็ได
4: ้
3: หม้ออบลมร้อนก็ได้หม้อทอดไร้น้ำมันก็ได้แป๊บเดียวไม่เกิน10นาทีก็ได้ทานแล้วและที่สำคัญคือกินกับอะไรก็อร่อย
4: อุ๊ยเนี่ยพอมินพูดมาแนะนำเชียงปลาสลิดจากลำดวนเนี่ยนะคุณแม่บ้านค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าตอนนี้เมนูเนี่ยลอยมาพึบๆๆๆเลยเอาเริ่มจากเมนูแรกเลยไข่เจียวที่แสนจะธรรมดาวันนี้ถ้าเกิดใส่เชียงปลาสลิดไปเนี่ยนะอุ๊ยจะกลายเป็นไข่เจียวที่ฟูนุ่มอร่อยพิเศษไม่เหมือนใครหรือจะเป็นอีกหนึ่งเมนู
3: อัน
4: นี้บอกเลยเป็นเชียงปลาสลิดนะคะผัดกระเพราถ้าเกิดกินกับแบบโอไข่ดาวนุ่มๆอุ๊ยฟินมากรับรองลูกก็ชอบสามีก็ชอบหรือจะเป็นแม่บ้านอย่างเราเกลืออ้วนก็สามารถเอาเชียงปลาสลิดเนี่ยไปยำได้เลยโอ้โหจัดจ้านต้องบอกเลยว่ารังสรรค์ได้หลากหลายเมนูมากกว่านี้ก็ยังทำได้กินกับอะไรก็อร่อยทำเมนูไหนก็อร่อย
3: เน้นเนื้อปลาแน่นๆแล้ววันนี้บอกเลยไม่ซื้อไม่ได้เพราะตัวนี้ทานไปแล้วอร่อยว้าวยกนิ้วเวรี่กู๊ดแบบนี้เลยรสชาติกลมกล่อมหวานกำลังดีแต่หอมเครื่องพะโล้หนักมากคุณผู้ชมคะและที่สำคัญมั่นใจได้ของเราลำดวนเชียงปลาสลิดสะอาดได้มาตรฐานไม่ใส่สารเจือปนอะไรทั้งสิ้น
4: มีแต่เนื้อปลาสลิดนะคะนอกจากหวานน้อยเข้มข้นและอร่อยมากแล้วที่สำคัญวันนี้ซื้อได้รีบซื้อตุนได้รีบตุนเลยนะพ่อจ๋าแม่จ๋าคุณแม่บ้านบอกเลยซื้อวันนี้ตอนนี้ถ้าเก็บเอาไว้ในอุณหภูมิปกติแบบไม่แช่เย็นนะสามารถเก็บได้นานถึง3เดือนซื้อไปวันนี้ไม่มีผิดหวังของมันต้องมีของมันต้องติดบ้านเพราะฉะนั้นวันนี้อย่ารอช้ารีบโทรให้เร็วโทรให้ทันนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นพิเศษมาก
3: ใครได้ลองก็ติดใจอะค่ะนอกจากจะผัดน้ำมันแล้วนะเอาเข้าหม้ออบลมร้อนก็ได้แป๊บเดียวเสร็จนะพี่อู๋ขาประมาณ10นาทีเองก็อร่อยได้แล้วนะคะ
2: ของอร่อยที่ต้องมีติดครัวกับลำดวนเชียงปลาสลิดผลิตจากเนื้อปลา

0: สะอาดไม่ใส่สารกันบูดกลิ่นหอมเนื้อนุ่มไม่เลี่ยนจะทอดเปล่ากินกับข้าวก็อร่อยหรือใส่ในเมนูโปรดก็อร่อยลงตัวทุกคำพร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้คุณถึงหน้าบ้านกับลำดวนเชียงปลาสลิดเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อปลาไม่ใส่สารกันบูดกินกับอะไรก็อร่อยโปรโมชั่นพิเศษลำดวนเชียงปลาสลิดขนาดแพ็คละ500กรัมปกติราคา590บาทซื้อ2แพ็คแถมฟรีอีก1แพ็ครับไปทั้งหมด3แพ็คใหญ่ๆยังไม่พอโทรมาตอนนี้แถมฟรีขนาด150กรัมให้อีก2แพ็คจากราคาปกติ 2,350 บาทแต่วันนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอนี้นะคะไม่ว่าจะเมนูไหนเชียงปลาสลิดก็เอาอยู่อร่อยกันได้ทั้งครอบครัว
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป

0: เดรียมมีรังสีแห่งความลึกลับอยู่เสมอมันอันตรายมันคือส่วนหนึ่งของประเพณีครับที่เราไม่ลืมเลย
1: เขาจะพาผมล่องลำน้ำ 4-5 ชั่วโมงไปยังหมู่บ้านที่แทบไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ครั้งแรกที่ชาวตะวันตกพยายามจะพิชิตดินแดนนี้แต่ก่อนเราจะท่องป่าขอทานมื้อเที่ยงหน่อยเป็นไรในแซมบูเราต้องเลือกปลาทอดความจริงนี่คือร้านปลาทอดที่มีแห่งเดียวที่มีชื่อโคมิดาเบเนดิกต้าเป็นชื่อที่เหมาะสำหรับสถานที่ที่เราจะทานมื้อสุดท้ายก่อนล่องแม่น้ำต่อไปปลากอวีน่าที่จับได้ในแม่น้ำนำมาทอดข้าวหุงกะทิรวมทั้งกล้วยทอดและถั่วยินดีต้อนรับสู่รสชาติที่คุ้นเคยในหนังสือนำเที่ยวต่างพูดด้วยคำจำกัดความที่ระบุว่าสถานที่นี้อันตรายเพียงใดพวกเขาบอกว่าถ้าคุณหลงทางในป่านี้คุณเป็นคำผิดในย่อหน้านั้นแน่ไม่มีอ้างอิงจบแค่นี้อาจเกิดอะไรเลวร้ายกับผมบ้าง
0: มันจะมีมาลาเรียในบางจุดนะครับ
1: และงู
0: แน่นอนผมเคยเห็นงูบุชมาสเตอร์ที่มีหัวขนาดใหญ่เท่ากับปั้นผมนี่เลย
1: บุชมาสเตอร์ครับไม่ชอบชื่อนี้เลย
0: เป็นชื่อเรียกที่รู้จักกันดีครับ
1: งูพิษที่ร้ายแรงที่สุดในโลกใช่ไหมครับเนี่ย
0: ก็เอาเป็นว่ามันเป็นหนึ่งในงูที่ดุที่สุดนะผมเคยสับหัวมันตอนที่มันเฉียดขาเข้ามา
1: หมายความว่ายังไง
0: มีโต้ไงครับชั่ว
1: ว้าวดูร้านอาหารสิโ
0: อกลาเซียสซิกราว่ากันว่าเมื่ออยู่ที่แดเรียนคุณต้องกินเพราะว่าคุณไม่รู้ว่าจะได้กินอีกเมื่อไหร่นะ
1: ใช่คนเรือของเราเชี่ยวชาญมากโดยเลือกเส้นทางน้ำตื้นของแซมบูที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยคือสาขาย่อยมองหาสิ่งขีดขวางใต้น้ำหาทางที่จะไปต่อได้ไม่ใช่งานง่ายเลยเรากำลังทัวร์ทางเรือกันครับเรากำลังนั่งมาที่คอร์ดโต้ในอีก3ชั่วโมงครึ่งเราก็จะมาถึงหมู่บ้านคอร์ดโต้เอมบาร่าผู้คนที่ไม่เคยถูกแตะต้องโดยโลกยุคใหม่หนึ่งในกลุ่มชาวเผ่าดั้งเดิมกลุ่มสุดท้ายของปานามา
0: เรากำลังเดินตัดผ่านหมู่บ้านกันนะครับ
1: ที่นี่ไม่มีอะไรทำมากนักว่ายน้ำในแม่น้ำเตรเรียกว่าเดินมากกว่าหรือจะสักก็ได้ความจริงมันเหมือนการเพ้นร่างกายกึ่งถาวรสีจากลูกไม้ที่ทาร่างกายใช้เวลาข้ามคืนกว่าจะออกสี
0: หมึกนี่จะติดนานประมาณ 7-9 วันนะครับฮาวาเป็นหนึ่งในลักษณะที่เชื่อมเอมบรากับเผ่าอเมซอนเผ่าหนึ่งคุณสังเกตดูสิเห็นไหมเธอเป็นลายงูบกพิษชนิดหนึ่งซึ่งเป็นงูที่น่ากลัวแห่งแดเรียน
1: ลายสักนี้ยังมีแง่มุมที่ใช้เป็นประโยชน์คือใช้ป้องกันแมลงผมหวังว่าจะช่วยมากกว่านี้เยี่ยมเลยนี่ก็ทำให้พนักงานสตาร์บัคที่สนามบินงงไปเลยทีมงานเขา

เราโดนแดดเผาและโดนแมลงรุมพวกเขาคงกลัวพวกเราแน่ใช่ถึงยังไงผมก็จะอาบตัวด้วยเอสเปรสโซ่หรือลาเต้หรือช่างหัวมันเถอะยังไงผมก็จะจ่ายคุณคิดว่าไงที่ว่าคำผิดเนี่ยคู่มือท่องเที่ยวหมายความว่ายังไงกันแน่ยินดีต้อนรับสู่สปาย่ามเช้าในเดรินหมู่บ้านเล็กๆกลางป่าที่ชื่อคอนดอโต

0: ชาวบ้านทำงานมาได้สัก2ชั่วโมงแล้วเพื่อเตรียมการสำหรับงานเลี้ยงคืนนี้ดูไปคล้ายสไตล์นิวยอร์ก
1: คุณลุงคนนี้เป็นหมอชำแหละวัวด้วย
0: แต่วันนี้ผมอยากดื่มเบียร์มากกว่าก่อนที่จะเดินสู่ป่าที่แสนดุร้ายนี้ต้องรีบเสาะหาความสบายตอนที่ยังมีโอกาส
1: มีบทภาวนาที่กล่าวว่าเมื่อคุณเข้าสู่แดเรียนให้มอบดวงใจแด่พระแม่มารีเพราะพระหัตถ์แม่นำทางเข้าและพระหัตถ์พระเจ้าจะนำทางออก
0: ในปี1854ทีมสำรวจของอเมริกาที่พยายามผ่านป่านี้ไปให้ได้เพื่อหาเส้นทางคลองพวกเขาหลงทางในที่สุดขาดอาหารรวมทั้งขาดน้ำและจำต้องกินศพเพื่อนเพื่อให้มีชีวิตรอด
1: นี่คือป่าดิบแอนโทนีไม่ใช่แค่ป่าคุณบอกได้ด้วยพืชทั้งหมดนี้เหมือนต้นกล้วยป่าดิบเป็นป่าใหม่ป่าที่ฟื้นคืนชีพ
0: ใช่
1: แล้วก็ใช้เวลาประมาณ120ปีเพื่อให้ป่าดิบเนี่ยกลายเป็นป่าอีกครั้ง
0: ที่โฆษณากันคือการเดินต้องทรมานนาน2ชั่วโมง
1: คุณดูนี่สิ
0: ว้าว
1: นี่
0: เป็นน้ำที่อร่อยที่สุดที่คุณดื่มได้บริสุทธิ์และกลั่นโดยธรรมชาติเราลุยจนไปถึงเนินเขาฝ่าตมและหนามและสัตว์ที่กัดได้ทุกชนิด
1: นี่คือมดตัดใบไม้คุณเห็นไหม
0: มันตัดออกเพื่อให้ขนได้ง่ายผมพูดด้วยความร้อนหรือยังร้อนแทบบ้าเลยละไม่มีลมอ่อนๆก็ไม่มีเลยมีแต่ความชื้นเหมือนดมซุปเก่าค้างไม่มีผิด
1: น้ำพวกนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่คุณไม่ควรคว้าเข้าถึงจะเหนื่อยหนักก็ตาม
0: เอาละผมไม่จับมันแน่จนกระทั่งได้ลงไปในที่สุดก็ได้เจออ้าตรงนี้เป็นภาพที่น่าดูตรงนี้กลางป่ารกชัดชายเอมบาร่าสองคนกำลังแกะต้นไม้ทั้งต้นเพื่อทำเรือชาเอมบาร่าเชี่ยวชาญการล่องเรือและสร้างพาหนะชนิดนี้พวกเขาแกะมานานแค่ไหนแล้ว
1: โอ้ยแกะมาหลายวันแล้วเนี่ย
0: พวกเขาแกะใกล้จุดที่ตัดต้นไม้เลยไหม
1: เพราะจากจุดนี้พวกเขาสามารถดันเรือลงแม่น้ำได้เลย
0: ใช่
1: มันเป็นงานที่หนักมากงานหนักภาพนี้ที่คุณเห็นอยู่เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นเมื่อ500ปีก่อนเห็นไหมคุณดูชายชราที่กำลังทำงานน่ะสิครับเขาใส่ผ้าปิดแบบดั้งเดิมและทรงผมของเขาก็เป็นแบบโบราณทำงานแกะสลักเรือด้วยเครื่องมือโบราณที่นี่ณแจกลางแดเรียน
0: กลับมาที่หมู่บ้านกับเบียร์เย็นๆกระป๋องสุดท้ายชาวบ้านกำลังชำแหละและปรุงหมูสำหรับงานเลี้ยงดูสตูนั่นสิดีมากเลยจะลองชิมดู
1: เป็นไงอร่อยไหม
0: อร่อย
1: อร่อยนะ
0: หมูย่างสตูหมูยูก้าและกล้วยผมนั่งกับเพื่อนใหม่ระหว่างที่คนอื่นง่วนกับการจัดหาอาหารเลี้ยงกันเลี้ยงเด็กตัวเล็กๆและอีกหลายคนผมรู้จักอาหารเกือบทุกชนิดแล้วเรียกชื่อไม่ถูกแต่ว่ามีเด็กตลกเด็กแกน

0: ฟ้าเริ่มมืดแต่การเลี้ยงยังไม่เลิกหราไม่ว่ากล้องเดินหรือไม่ระหว่างช่วงเวลาแห่งความสุขนี้แต่ผมมีความสุขในสถานที่ที่ผมอยู่และได้เห็นสิ่งที่เห็นไกลออกไปอย่างแม่น้ำลึกเข้าไปในป่าไกลจากบ้านเกิดได้รับมิตรไมตรีจากคนแปลกหน้าในสถานที่และวัฒนธรรมที่แตกต่างจากที่ผมมาร
1: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการ
2: ชุมชนแชมเปี้ยน
0: ครับรายการที่จะเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ครับเพื่อเป็นปากเป็นเสียงเป็นตัวแทนของชุมชนในการทำคอนเทนต์อวดของดีโชว์ของเด็ดในชุมชนจนต้องยกให้เป็น
2: แชมเปี้ยน
0: นะครับวันนี้อยู่กับเรา2คนครับผมจันโลธนพัฒน
1: ์ผมบอมนนทัศน์นะครับมารายงานตัวให้กับคุณผู้ชมแล้วนะคร
0: ับ
1: ซึ่งวันนี้นะครับเราเตรียมของดีของเด็ดนะครับจากชุมชนทั่วประเทศไทยมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเช่นเคยเลย
0: แน่นอนนะฮะวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปดูผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักนะครับจากตลาดหรือว่าช่างฝีมือดีนะครับของชุมชนบ้านหนองยางฟ้าที่จังหวัดลำพูนเจ้าน
1: ี่ได้ทุกสำเนียงเลยใช่ไหมครับพี่เหนือใต้กลางหมดเลยอีสานด้วย
0: เอาไปก่อนถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจ
1: เดี๋ยวค่อยไปถาม
0: เดี๋ยวค่อยว่ากัน
1: ว่าถูกใครจากลำพูนแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมนะครับไปที่ลำปางกันต่อเลยพาไปชิมนะครับเห็ดแปรรูปที่การันตีเลยเรื่องของความอร่อยและมีประโยชน์ด้วยและที่สำคัญเลยครับคุณผู้ชมครับได้รับรางวัล The Best of ลำปางอีกด้วยห้ามพลาดเลยครับ
0: โอ้โหไม่ธรรมดาฝากติดตามตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงจนจบรายการเลยนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันก่อนดีกว่านะครับจะพาคุณผู้ชมไปที่ชุมชนตำบลหนองยางฟ้านะครับที่ตำบลทาทุ่งหลวงนะครับอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนั่นเองนะครับที่นี่เนี่ยบอกเลยว่าเป็นแหล่งผลิตไม้แกะสลักที่มีชื่อเสียงมากๆนะครับโดยเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนนะฮะสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นนั่นเองนะครับจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่เป็นงานฝีมือแล้วก็เป็นของดีของเด็ดในชุมชนนั่นเองนะครับน่าสนใจมาก
1: ๆใช่แล้วนะครับ
0: ถ้าเกิดเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดกันก่อนครับ
3: ชุมชนแชมเปี้ยนของเราวันนี้คือชุมชนหนองยางฟ้าตำบลทาทุ่งหลวงอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนสวัสดีครับผมนายชาเดชล่มปาตันกำนันตำบลทาทุ่งหลวงอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนครับไม้แกะสลักนะครับของบ้านหนองยางฟ้าเองนะครับเริ่มมาตั้งแต่40กว่าปีนะครับสมัยตะกอนนี่ความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้นี่เยอะก็เลยนำเศษไม้อย่างต่างๆต่อมาทำการสำรองแกะรูปซัดอย่างต่างๆนะครับเป็นจางเป็นถ้วยเป็นจอนอย่างนี้ครับปัจจุบันได้พัฒนาการขึ้นมาจากการแกะรูปซัดเนี่ยก็จะมาเป็นรูปคนมันก็จะมีลักษณะเด่นตำบลทาทุ่งหลวงเองเนี่ยครับมันมี6หมู่บ้านนะครับลักษณะที่ช่างหรือว่าศาลาที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยจะมีความชำนาญเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปของหนองยางฟ้าเองเนี่ยก็จะมีความชำนาญในด้านของการแกะพุทธรูปหรือว่ารูปเหมืองนะครับ
4: สำหรับงานชิ้นใหญ่นี่นะครับก็จะต้องเริ่มตั้งแต่การที่ลูกค้าต้องการขนาดชิ้นงานก่อนว่าจะเป็นงานชิ้นใหญ่ขนาดไหนระยะเวลาเท่าไหร่อย่างผ้านอนชิ้นนี้นี่ใช้เวลาประมาณปีนะครับเขาก็ต้องเอามาขึ้นสเกลก่อนว่าจะองค์ใหญ่ขนาดไหนต้องมาวาดหูก่อนถึงจะได้สัดส่วนของผ้าออกมาก่อนเสร็จแล้วพอมีสัดส่วนของผ้าออกมาแล้วเขาต้องไปหาไม้ไปทอดมีการต่อไม้ครับจะมีส่วนตั้งแต่เสียนถึงบั้นเอวแล้วจากบ้านเอวจนถึงเท้าก็จะเห็นส่วนหนึ่งถ้ามูลค่าในท้องตลาดนี่มันนับไม่ได้ครับบางคนก็ว่าลักแสนบางคนก็ว่าลักล้านมันแล้วแต่การตกลงของเจ้าภาพ
3: แกะสลักเรื่องลือพิมพ์ชั้นครูแปะเอี่ยมชุมดูที่หนองยางฟ้าถ้าท่านผ่านมาทางอำเภอแม่ทาขอแวะมาอุดหนุนกันได้นะครับที่บ้านหนองยางฟ้าขอบคุณครับ
0: โอ้โหและนี่ฮะก็คือผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักนะครับจากชุมชน

0: บ้านหนองยางฟ้านะฮะส่งมาให้เราถึงสตูดิโอเลยนะครับเป็นไงโอ้แต่ละชิ้นนี่คือสวยงามมากๆแล้วคือเป็นฝีมือของช่างหรือว่าสลาดในชุมชนจริงๆเลยนะครับแน่นอนว่ากว่าจะทำออกมาได้ขนาดนี้นะฮะต้องอาศัยทั้งความชำนาญมีความประณีตมีความอดทนสูงมากๆนะครับเหมือนคำขวัญนะครับที่กำนันชัยเดชนะครับบอกไว้นะครับบอกว่าแกะสลักเรื่องลือฝีมือชั้นครูแวะเยี่ยมชมดูที่หนองยางฟ้าครับผมสวยมากจริง
1: ใช่ครับแล้วก็นี่ต้องบอกนะครับคุณผู้ชมครับว่าผมชอบตรงที่เขามีการพัฒนาการแกะสลักอย่างเช่นอาจจะเป็นช้างแบบนี้สักพักหนึ่งนี่ที่ซึ่งบรรดาช่างที่อยู่ในปัจจุบันนะครับก็จะมีความชำนาญมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันออกไป อย่างของบ้านหนองยางฟ้านะครับจะมีความชำนาญในด้านการแกะของรูปของพระพุทธรูปที่เราได้เห็นกันในวิดีโอนะครับคุณผู้ชมครับ
0: เมื่อสักครู่นี้เห็นช้างไปแล้วนะฝั่งของผมบ้างเป็นแมวครับ
1: สาย
0: เป็นแมวน้องแมวน้องแมวนะครับมีหลายไซส์เลยนะเห็นไหมฮะมีนกฮูกนี่อยู่ข้างหน้านะครับ แล้วก็มีน้องเป็ดน้องไก่อยู่ข้างหน้าแบบนี
1: ้
0: นะฮะแล
1: ้
0: วก็นี่หรือว่าจะแกะสลักเป็นเก้าอี้แบบนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้จะบอกว่าเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นนะฮะของผลิตภัณฑ์นะครับในชุมชนนั่นเองครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยเพิ่มเติมกันดีกว่านะครับจากคุณแจ็คนะฮะฤทธิ์บัญชาสันติวรานุรักษ์นะครับเป็นประธานสหกรณ์บริการแกะสลักไม้แม่ทาจำกัดนะครับเป็นตัวแทนของชุมชนจะมาร่วมพูดคุยกับเรานั่นเองนะครับสวัสดีครับพี่แจ๊คครับสวัสดีครับผม
1: แจ๊คสวัสดีครับ
0: นี่ก่อนอื่นต้องขอชมก่อนเลยนะครับว่าผลิตภัณฑ์จากชุมชนคือสวยงามทุกชิ้นนี่แสดงว่าสลาดในชุมชนของเราก็คือมีฝีมือมากๆเลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับในส่วนของสลาดในส่วนของช่างนะครับก็ฝึกมาจากบรรพบุรุษแล้วก็เกี่ยวกับพวกพี่ป้านะที่สั่งสอนกันมาครับ30-40ปีมาแล้วครับคือมันเป็นตั้งแต่บรรพบุรุษมาแล้วครับตอนนั้นคืออาชีพมันยังไม่มีเนาะไม่รู้ว่าจะมีอาชีพอะไรแล้วก็มีบรรพบุรุษประมาณท่าน2ท่านนี่แหละที่รู้ข่าวๆมานะเขาไปได้ฝีมือการแกะสลักมาแรกๆก็เป็นแกะสลักช้างก่อน
1: ครับ
2: ก็เริ่มมาแกะสลักช้างครับแล้วก็สอนกันต่อมาเรื่อยๆครับผม
0: นี่ทีเนี้ยไม้ที่เราเอามาแกะสลักครับเป็นไม้อะไรบ้างแล้วก็เราเอามาจากไหนบ้างครับพี่แจ็ค
2: เริ่มแรกๆคือเป็นไม้สักนะครับเนาะก็หลังๆมาคือไม้สักเขาเป็นไม้ห่วงห
0: ้
2: าม
0: ใช
2: ่หลังๆมาก็เปลี่ยนเป็นไม้จามจุลีครับกับไม้ขนุนครับเพราะไม้จามจุลีเนี่ยคือมันเป็นไม้ที่มีลำต้นใหญ่นะครับแล้วโตเร็วนะคร
0: ับ
1: แล้วอย่างนี้แต่ละคนเนี่ยที่เขาบอกว่าได้รับถ่ายทอดวิชามาจากบรรพบุรุษเนี่ยเขาก็คือเกิดและเติบโตในตำบลเลยหรือเปล่าครับพี่แจ็ค
2: ส่วนมากก็จะเกิดจากตำบลทุ่งหลวงหมดครับเป็นคนอำเภอแม่ทาหมดเลยครับ
1: ม
2: ีที่เป็นทำแกะสลักนี่นะ
0: แสดงว่าคือสลาก็คือเป็นคนในชุมชนทั้งหมดเลยนะฮะแต่เห็นที่ในหมู่บ้านเนี่ยมีทั้งหมด6หมู่บ้านซึ่งฝีมือความแตกต่างก็คือไม่เหมือนกันแตกต่างกันยังไงบ้างครับพี่แจ็ค
2: ในส่วนของพระพุทธรูปนะครับเนาะ
1: ครับ
2: ไอตัวองค์ตัวลำตัวอะไรพวกนี้มันจะเหมือนกันหมด
0: ครับ
2: แต่การแกะสลักของหน้าเนี่ยมันจะแล้วแต่คนเหมือนช่างแต่งหน้าฮะใครแต่งสวยก็สวยไปใครแต่งไม่สวยก็ไม่สวยเงี้ยมันจะเป็นประมาณนี้
1: ครับ
2: บางหมู่บ้านก็จะเป็นช้างก็จะมีแต่ช้างอย่างเดียวคร
0: ับ ครับผมอ๋อแล้วแต่เลยแสดงว่าผลิตภัณฑ์ที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือมาจากหลายหมู่บ้านถูกไหมฮะ
2: ใช่ครับใช่
0: ช้างก็ช้าง
2: จริงๆแล้วมันก็ปะปนกันไปนะฮะคือหนึ่งหมู่บ้านอ่ะอาจจะแกะสลักพระสักเป็นสักสองคนสองคนแต่ถ้าเอาจริงๆคืออย่างสมมติหนึ่งหมู่บ้านที่แกะพระอาจจะเยอะหน่อย
0: พี่จักรทราบไหมว่าแบบไหนแบบใช้เวลาน้อยสุดแบบไหนใช้เวลามากสุดไงฮะ
2: ผมว่าถ้าใช้เวลาน้อยสุดก็จะเป็นพวกช้างครับเพราะว่ามันมีการทำมานานแล้วครับเน
0: า
2: ะใช่ครับถ้าช้างจริงๆก็ไม่ถึงวันนะฮะ
1: ไม่ถึงวัน
0: ไม่ถึงวัน
1: โอ้โหเหมือนมาก
2: แต่ก็แล้วแต่แหละขนาดด้วยนะถ้าสมมติขนาดใหญ่กว่านี้ก็อาจจะวันหนึ่งถึงสองวันเนี่ย
0: เรามากสุดละมากสุด
2: โอ้ยเป็นเดือนครับผม
0: พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่เราได้เห็นไปในคลิปหรือเปล่า
2: โอ้ใช่ครับอันนั้นเป็นเดือนเลยครับน่ะ
1: ถ้าสมมติเป็นพระพุทธรูปอย่างในคลิปยาวๆเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยเป็นปีนะพี่
0: ก็คือถ้าใหญ่มากๆก็คือเป็นปีเลยก็มีเหมือนกันอย่างเงี้ย
2: โอ้เยอะครับถ้าใหญ่จริงๆก็เป็นปีถึงครับ
1: ครับ
0: โอ้โหแก่เป็นปีนะจะใหญ่ขนาดไหนอ่ะ
1: จริง
0: ราคาประมาณเท่าไหร่บ้างครับประมาณ
2: อย่างสมมติเก้าอี้นะเก้าอี้จริงๆก็อยู่ประมาณ120บาท
0: โอ้120เลยถูกมากเลยนะอะไรอย่างช้างเหรอฮะช้าง
2: ตัวเล็กๆก็ประมาณ75บาทจริงๆมันมีตัวเล็กมากกว่านี้อีกนะประมาณไซส์นิดเดียว
1: อ๋อแล้วอย่างไซส์นี้แหละครับไซส์นี้ประมาณเท่าไหร่ครับพี่แจ็ค
2: ตัวนี้จะประมาณสัก55บาท
0: 55เอง
1: 55จริงเหรอ
0: เอางี้55บาทเอาเงินให้บอมพันนึงทำเองได้
1: ไหมไม่ได้
0: เพราะฉะนั้น55บาทนี่ถูกมากเลยนะ
1: ผมว่าพันนึงเนี่ยต้องเพิ่ม

0: ราะว่าแกะสลักเนี่ยคือมันได้น้อยนะครับเนาะไม่เหมือนกับไปทำงานอาชีพอื่นที่มันได้เยอะแต่ทุกวันเนี่ยเราให้ช่างที่เป็นสลักที่เป็นคนเก่าคนแก่นะครับช่วยสอนเด็กนักเรียนในหมู่บ้านในเรื่องนี้ครับเพื่อให้เกิดการซึมซับครับว่าอาชีพแม้แกะสลักเนี่ยขอให้มันมีอยู่นะ
1: แล้วอย่างนี้ที่ชุมชนของเราครับมีการจัดการเรื่องไม้ยังไงบ้างถ้าเกิดเราเอาไม้มาทำเป็นผลิตภัณฑ์อย่างนี้แล้วเนี่ยครับ
0: ในส่วนของทางราชการนะครับเขาก็สนับสนุนครับให้มีการปลูกป่าเพิ่มก็ใช้ไม้จามจุรีนะคร
1: ับ
0: ประมาณสักสองสามปีเนี่ยก็เอามาแกะได้ละ
2: เจ๋งมากเลยครับท้ายที่สุดนี้นะครับพี่แจ๊คครับยังไงถ้าสมมุติมีคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่สนใจเกี่ยวกับการแกะสลักไม้หรือว่าสนใจสินค้าสามารถติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างครับ
0: ติดต่อตามเบอร์โทรผมดีกว่าครับผมจะได้กระจายให้ครับนะว่าท่านคนไหนแกะอะไรนะว่าอยากได้อะไรครับ
1: โอเคเยี่ยมเลยวันนี้ขอบคุณพี่แจ๊คมากๆนะฮะขอบคุณครับ
0: ครับผม
2: ขอบคุณมากครับพี่แจ๊ค
1: ขอบคุณพี่แจ๊คนะครับและนี่ก็คือของดีของเด็ดนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักนะฮะจากชุมชนบ้านหนองยางฟ้าตำบลทาทุ่งหลวงอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนั่นเองครับสวยงามมากๆใครที่สนใจแล้วก็ชื่นชอบก็ติดต่อพี่แจ็คไปได้นะครับ
2: ได้เลยตามเบอร์ที่พี่แจ็คบอกนะครับผู้ชมครับช่วงต่อไปนะครับผู้ชมครับคราวนี้จากลำพูนเราไปลำปางกันบ้าง
1: ไม่ไกลมากไม่ไกลมาก
2: มีของให้มาชิมอีกแล้ว
1: ชิมด้วยใช่ไหม
2: ชิมด้วยครับพี
1: ่ชอบมาก
2: เจอกันช่วงหน้านะครับกับรายการชุมชนแชมเปี้ยนมีน้ำใจชุมชนแชมเปี้ยนบ้านเรามีของดีมีแต่ชุมชนแชม
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับกับรายการชุมชนแชมเปี้ยนเปลี่ยนคนดังให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ครับ
2: ใช่แล้วนะครับผมช่วงที่แล้วนะครับเราพูดถึงไม้แกะสลักไปแล้วช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นของทานบ้างดีกว่าน
1: ี่น่าสนใจ
2: นั่นก็คือเห็ดนะครับจากจังหวัดลำปาง
1: ว้าว
2: คุณรู้หรือไม่ครับ
1: ครับ
2: ว่าเห็ดเกิดจากอะไร
1: โอ้โหง่ายมากในฐานะที่เป็นเด็กวิทยาศาสตร์นะครับบอกเลยว่าเห็ดเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรเห็ดรานะฮะถือว่าเป็นราชั้นสูงนะครับแพร่พันธุ์นะครับด้วยการปล่อยสปอร์เวลาสปอร์ของเขาเนี่ยลอยไปตามสายลมนะฮะไปตกอยู่ที่ตรงไหนเนี่ยถ้าเกิดมีความเหมาะสมครับเขาก็จะเกิดเป็นใยราขึ้นมาหลังจากนั้นฮะก็จะงอกขึ้นมาเป็นน้องเห็ดนั่นเองครับผม
2: ผิด
1: เดี๋ยวมันจะผิดได้ยังไงนี่เด็กวิทย
2: ์พี่เด็กวิทย์นะครับแต่ผมจะบอกให้ว่าเห็ด
1: เกิดจากอะไร
2: เกิดจากความเหงาที่ทำไม่ใช่เหรอครับพี
1: ่กล้องซูมหน้าผมมา
2: ทำไมโอ้โห
1: เล่นอย่างนี้เลยใช่ไหม
2: อย่างนี้เลยคำๆนะครับคุณผู้ชมครับ
1: แต่ลองแค่นี้พอนะเดี๋ยวโดนไม่ติด
2: วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปยังวิสาหกิจชุมชนนะครับเพาะและแปรรูปเห็ดบ้านสวนแม่ทะจังหวัดลำปางนะครับไปดูการเพาะเห็ดแล้วก็การนำเห็ดนะครับไปแปรรูปเป็นของทานเล่นกันซึ่งไม่ใช่แค่อย่างเดียวนะครับที่มีเยอะแยะมากมายเลยจะเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันได้เลยครับ
3: วันนี้นะคะชุมชนแชมเปี้ยนจะพามาดูการเพาะและแปรรูปเห็ดนะคะซึ่งเป็นอาหารที่สามารถทานเล่นแล้วก็สามารถทำเป็นเมนูได้หลากหลายเลยค่ะชื่อณัฐการวรรณทัศน์นะคะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะและแปรรูปเห็ดบ้านสวนแม่ท้าค่ะก่อตั้งมาเมื่อปีพ.ศ.2548ทางกลุ่มของเรานะคะได้ดำเนินการเรื่องของการแปรรูปเห็ดเนี่ยทางเรานี่ก็จะได้รับรองมาตรฐานในเรื่องของการผลิตนี่นะคะตั้งแต่อย.มาแล้วก็ที่สำคัญคือเป็น the best of ลำปางประโยชน์ของเห็ดทั้งหมดทั้งมวลนี่นะคะเห็ดของเขาว่าก็มีประโยชน์อยู่แล้วก็คือมีสารอาหารหลากหลายเช่นมีโปรตีนมีวิตามินมีสารมีคุณค่าทางสารอาหารท้ายสุดนี่นะคะว่าตรงนี้มีของดีของอร่อยเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะและแปรรูปเห็ดบ้านสวนแม่ท้าจังหวัดลำปางยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะมาแวะชิมแวะชมมาเที่ยวแล้วหาแหล่งเรียนรู้ได้เลยค่ะขอสวัสดีทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: แล้วก็ผลิตภัณฑ์เห็ดต่างๆนะฮะได้มาอยู่ในรายการของเราแล้วนะครับแต่ว่าก่อนอื่นต้องขอชื่นชมนะครับคุณณัฐการนะครับประธานวิสา

0: อากิจชุมชนเพาะและแปรรูปเห็ดบ้านสวนแม่ทะนะครับรวมไปถึงสมาชิกด้วยนะครับที่ได้มีการนำเห็ดเนี่ยมาต่อยอดแล้วก็แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อที่สร้างงานแล้วก็สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนนั่นเองนะครับรวมไปถึงได้รับรางวัล The Best of ลำปางนะครับที่ทางจังหวัดลำปางเนี่ยคัดสรรมาอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของรสชาติความสะอาดมาตรฐานการผลิตต่างๆครบถ้วนขอชิมก่อนเลยได้ไหม
1: โอ้ผมก็อยากชิมเลยครับพี่ขอบอกถึงข้อมูลเพิ่มเติมก่อนหน่อยดีกว่าแต่เดิมนะครับชุมชนที่บ้านสวนแม่ท้านะครับเขาเนี่ยเริ่มจากการเพาะเห็ดนางฟ้าเห็ดนางรมนะครับแล้วก็เห็ดขอนขาวจำหน่ายแต่ว่าบางทีนะครับเจอกับปัญหาในเรื่องของราคาตกต่ำทำให้ชุมชนนะครับเขาได้มีการรวมตัวกันก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนนะครับแล้วก็แปรรูปเห็ดเพื่อจำหน่าย
0: ครับ
1: และมากไปกว่านั้นนะครับก็มีหน่วยงานรัฐทั้งภาคเอกชนได้เข้ามาช่วยเหลือช่วยสนับสนุนนะครับทำให้กลุ่มได้มีการพัฒนารูปแบบการจัดจำหน่ายและก็ขยายตลาดนะครับเพิ่มขึ้นและได้ใช้ชื่อยี่ห้อนะครับเป็นตราคู่การนี่ขึ้นในห้างนะครับพี่เจโร่
0: ไม่ธรรมดา
1: ไม่ธรรมดาน
0: ี่ตราครูการแบบนี้เลยนะฮะยอดเยี่ยมไปเลยขอปรบมือให้ทีนึงยอดสุดยอดนะครับถึงเวลาชิมแล้วใช่ไหมฮะ
1: ถึงเวลาชิมแล้วพี่ อยากจะเริ่มจากเมนูไหนดีครับพี่เจโร่
0: ก่อนเลย
1: ข้าวเกรียบนี่อยากจะชิมรสชาติไหน
0: อันไหนคือต้มยำนะ
1: ต้มยำตรงกลาง
0: อันนี้ชิมต้มยำก่อนเลย
1: ลองใบเตยแล้วกัน
0: กรอบได้รสต้มยำขึ้นมา
1: เป็นสักรสครับพี
0: ่ใบเตยใบเตยกรอบอร่อย
1: ใช่ซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าข้าวเกรียบแบบนี้แหละเขาก็ทำมาจากเห็ดนะครับและเห็ดก็คือเห็ดนางฟ้าเห็ดนางรมเห็ดขอนขาวถัดจากข้าวเกรียบเห็ดนะครับพี่จะลูกครับข้างหน้าของเราเลย
0: นี่
1: คือแหนมแพ็คเห็ดแหนมเห็ดแบบเป็นแพ็ค
0: อ๋อโอเคแหนมเห็ดเป็นเห็ดนางฟ้าใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่เห็ดนางฟ้าครับคุณผู้ชมครับ
0: ชิมหน่อย
1: มา
0: โอเคชิมนะฮะแหนมเห็ดทอดนะครับ
1: ครับผม
0: รสชาติดีมากเลยเนาะบอกเลยว่าหลายคนชอบกินแหนมเห็ดแล้วแหนมเห็ดคือเอาไปทอดคือเพิ่มความหอมเข้าไปอีก
1: ใช่ครับนี่
0: เปรี้ยวๆเค็มๆแฮปปี
1: ้อร่อยมากเนี่ยเราลองแบบนี้กันดูครับพี่
0: แบบที่ยังไม่ทอดนะฮะแบบไม่ทอดก็อร่อยเปรี้ยวกำลังดีเค็มกำลังดี
1: นี่ครับคุณผู้ชมครับนี่คือ1แพ็คนะครับ5ห่อ100บาท
0: โอ้
1: จริง
0: ถูกมากเลยนะ
1: ทานได้1มื้อเลยนะแล้วก็อาจจะไปหาไข่ดาวมาหน่อย
0: ข้าวสวยร้อนๆ
1: ถูกต้อง
0: ต้องเตรียมนะคร
1: ับนี่
0: เอามาเหรอ
1: นี
0: ่อยากได้ข้าวสวยข้าวสวยก็มา
1: อุ๊ยขอบคุณมากครับผม
0: เยี่ยมมากเลย
1: นะครับ
0: โอ้ขอบคุณมากขอบคุณมาก
1: ต่อไปนะครับเป็นเห็ด3รสเห็ดสวรรค์แล้วก็เห็ดแดดเดียวครับพ
0: ี่อ๋ออันนี้ก็คือกินเล่นได้สิใช่ไหม
1: เป็นขนมทานเล่นได้
0: เป็นสแน็คใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: ออ
1: ่
0: ะชิม
1: อันนี้เห็ด3รสนะครับตรงกลางคือเห็ดสวรรค์แล้วก็ปิดท้ายด้วยเป็นเห็ดแดดเดียว
0: อร่อยโอ้นี่กินเล่นได้เพลินเลยอะอร่อยกลมกล่อมเนาะเสียงปักเนี่ยเสียงกรอบมาก
1: อร่อยครับคุณผู้ชมครับ
0: อร่อยทั้ง3รสเลยอ่ะ
1: ไปปิดท้ายกันด้วยฝั่งนู้นเลยครับ
0: โอเคนี่ก็คืออ
1: ันนี้เป็นน้ำพริกเผาเห็ดครับนี่ที่อยู่ในมือของบอมนะครับ
0: ครับผม
1: ส่ว
0: น
1: ล่ะ
0: อันนี้เป็นน้ำพริกป่นเห็ดรสต้มยำและอันนี้เป็นน้ำพริกป่นเห็ดและงานี่อันนี้ใส่งาลงไปด้วยเดี๋ยวพี่ชิมตัวที่เป็นรสต้มยำแล้วกัน
1: ครับ
0: นะครับรสต้มยำนะกินกับข้าวคลุกกับข้าวอะไรเงี้ยนะ
1: ได้ตอนที่พี่จะโลกำลังเปิดอยู่นะครับเดี๋ยวผมบอกราคาให้คุณผู้ชมรู้หน่อยดีกว่า
0: ครับ
1: กระปุก50บาท
0: โอ้ถูกมากเลยนะ
1: ถูกมากพี
0: ่อันนี้50บาทนี่กินได้เยอะกินได้นาน
1: ใช่แล้วก็คือไม่ใช่แบบกระปุกเล็กๆนะหมอมากเลยครับคุณผู้ชมครับ
0: อ่ะลอง
1: ดูเลยครับพี่เจโร่เดี๋ยวผมเปิดตัวน้ำพริกเผาเห็ดละกัน
0: ใช่นี่ก็คือแบบโรยข้าวกินได
1: ้
0: เพิ่มความหอมอร่อยนะครับนี่
1: เป็นยังไงได้กลิ่นเห็ดไหม
0: คืออย่างนี้ตัวเห็ดไม่มีกลิ่นแต่ว่าสิ่งที่ได้ก็คือเท็กเตอร์ความเป็นเห็ดกรอบกรุบกรุบนะฮะแล้วก็ด้วยความเป็นเห็ดรสต้มยำอ่ะก็มีความแบบต้มยำขึ้นมาเลย
1: หรออ่ะ
0: อร่อย
1: น่ารับประทานมากคุณผู้ชมครับอ่ะส่วนของผมนี่เพิ่งเปิดมานะครับนี่น้ำพริกเผาเห็ดนะครับเดี๋ยวทานคู่กับข้าวเกรียบแล้วกันนี่ควักเลยครับน
0: ี่
1: ควักเลยนี่นะครับ
0: ดีนะเป็นไงบ้างรสชาติเป็นไงบ้าง

0: เผ็ดๆหน่อย
1: ๆหอมเลยฮะ
0: แต่อร่อยอร่อยมากครับผู้ชมครับ
2: คือแต่อยากจะบอกว่าทั้งหมดนี้นะครับก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากเห็ดนางฟ้าและอยากจะบอกว่าเห็ดนางฟ้าเนี่ยเป็นเห็ดที่มีประโยชน์มากๆหลายคนชอบกินนะฮะเป็นเห็ดเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะวิตามินซี
0: อ
2: ันนี้หลายคนไม่รู้นะ
0: ใช่หลายคนคิดว่าวิตามินซีนะครับคืออาหารที่เปรี้ยวอย่างเช่นผลไม้อย่างส้มเลย
2: นะฮะช่วยป้องกันไข้หวัดต่างๆก็นี่มากินเห็ดนางฟ้าได้
0: ถูกต้อง
2: ยังไม่หมดนะฮะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับมีโปรตีนสูงช่วยในการซ่อมแซมกล้ามเนื้อหรือว่าส่วนที่สึกหรอของร่างกาย
0: สามารถป้องกันไม่ให้เราเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายด้วย
2: ถูกต้องเลยนะฮะ
0: ยังไม่หมดใช่ไหม
2: ยังไม่หมดยังมีส่วนช่วยในการต้านการอักเสบนะฮะแล้วก็ช่วยบำรุงหัวใจด้วยโอ้โหถ้าเกิดใครที่หัวใจอ่อนแอกินเห็ดนางฟ้านะครับ
0: อันเนี้ยดูท่าอ่อนแอจากการอกหักไม่ช่วยครับพี่
2: ไม่เกี่ยวกับสุขภาพหรอ
0: ไม่เกี่ยวกับสุขภาพครับแบบนี้
2: นี่คือประโยชน์ของเห็ดนางฟ้า
0: ถูกต้อง
2: อร่อยด้วยมีประโยชน์ด้วย
0: สำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับถ้าอยากจะลองชิมนะครับผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากเห็ดนะครับตราคูการสามารถติดต่อได้เลยนะครับทางช่องทางที่เราขึ้นอยู่ให
2: ้
0: ตรงนี้เลย
2: ครับ
0: ครับผมหรือว่าใครนะครับที่อยากจะไปเรียนรู้นะครับวิธีการเพาะเห็ดนะครับก็สามารถไปได้นะครับที่วิสาหกิจชุมชนนะครับเพาะและแปรรูปเห็ดบ้านสวนแม่ทะนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลสันดอนแก้วอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางครับ
2: นี่แต่ว่าใครที่อยากจะชิมแบบฟรีๆนะครับวันนี้รายการของเรามีมาแจกด้วย
0: ใช่
2: น
0: ี
2: ่มีมาแจกครับใครที่อยากจะได้กติกาเป็นอย่างไรนะครับเข้าไปดูกันได้ใน Facebook Fanpage ชุมชนแชมเปี้ยนของเรานะครับไม่แน่เนี่ยคุณอาจจะได้เป็นผู้โชคดีนะครับแล้วก็รับผลิตภัณฑ์จากเห็ดนี้
0: ทะดา
2: ไปกินให้อร่อยถึงที่บ้านเลยนะครับ
0: มาร่วมสนุกกันครับอร่อยจริงอร่อยจริง
2: โอเคแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้าเรามีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับสำหรับคนที่อยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่มาฝากกันด้วยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
0: ครับ
2: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับกับรายการ
0: ชุมชนแชมเปี้ยน
2: เปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับแน่นอนว่าเรายังคงเฟ้นหาอินฟลูเอนเซอร์ประจำชุมชนกันอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่อยากจะให้แต่ละชุมชนเนี่ยมีอินฟลูเอนเซอร์ครับเพื่อมาเป็นกระบอกเสียงนะครับบอกเล่าบอกกล่าวของดีของเด็ดในชุมชนแล้วก็ทำให้คุณเองเนี่ยอาจจะเป็นที่รู้จักนะแล้วก็ทำให้คุณเนี่ยอาจจะได้งานในการจ้างงานรีวิวนะครับหรือว่าทำคอนเทนต์เพื่อมาออกอากาศในรายการชุมชนแชมเปี้ยนของเรานั่นเองครับ
0: และวันนี้ครับคลิปวิดีโอที่ผ่านการออดิชั่นนะครับเป็นของคุณเสาลักษ์อารีพักนะครับจะน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยครับ
2: ครับ
3: สวัสดีจ้ามั่วไปทัวร์วันนี้เราอยู่กันที่มูลนิธิร่วมกตัญญูสาขาวัดหัวลำโพงจ้ะวันนี้นะจ้าเราจะมาอุทิศหีบศพแล้วก็ผ้าขาวกันมาถึงแล้วหาใบสีชมพูก่อนเลยเขียนชื่อเขียนเสร็จแล้วเนี่ยเอามาให้พี่เขาตรงจุดนี้แล้วก็จ่ายเงินตามกำลังศรัทธาเลยจ้ะแล้วพี่เขาก็จะเขียนชื่อให้เราอีกใบนึงเสร็จแล้วก็จะได้ใบมาแบบนี้เลยที่เห็นของเราเยอะๆเนี่ยเพราะว่ามีเพื่อนฝากทำนะจ้าเสร็จแล้วมาทาแป้งเปียกตรงจุดนี้ทาแป้งเปียกเสร็จแล้วเอาไปแปะไว้ที่หีบศพและอ่านคำอธิษฐานตามใบสีชมพูเลยอ่านคำอธิษฐานเสร็จแล้วก็ไปอีกจุดหนึ่งไปซื้อเทียนจ้ะชุดละ50 บาทได้แล้วก็มาให้พี่เขาจุดไฟให้ตรงนี้เลยจุดไฟเสร็จแล้วก็มาอ่านคำอธิษฐานต่อหน้าเทพเจ้าจ้ะเสร็จแล้วก็วางเทียนไปจุดที่เขาให้วางเลยแล้วเราก็เผาใบที่พี่เขาเขียนชื่อให้เราตอนแรกในกระถางแบบนี้เลยบอกก่อนเลยว่าเวลาไม่สบายอกไม่สบายใจเนี่ยการทำบุญหรือว่าการที่เป็นผู้ให้เนี่ยมันช่วยทำให้เราสบายใจขึ้นมากๆเลยนะ
2: นี่น้องสวรักษ์หรือว่าน้องแต้วนะพาเราไปทำบุญนะครับบอกเลยว่าอินฟูคนนี้ดีกรีไม่ธรรมดาย
0: ัง
2: นะฮะ
0: คือ
2: แค่ใส่แมสความสวยทะลุแมสออกมาเลย
0: เพราะฉะนั้นแล้วถ้ามีคลิปต่อไปนะครับช่วยถอดแมสให้พวกเราได้ดูหน้าหน่อยแต่ว่าสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับถ้าอยากจะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับรายการของเรานะครับหรือการมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์แบบน้องแต้วนะครับก็คือง่ายๆเลยคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามอาจจะเป็นน้องๆเรียนหนังสืออยู่หรือว่าอายุเยอะแล้วทำงานแล้วนะครับก็สามารถทำได้ง่ายหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายอะไรที่เราคิดว่าเราสนใจถ่ายมาแชร์กับพวกเราหน่อยนะครับ
2: ใช่แล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้ครับเรายังมีอีก1โครงการดีๆสำหรับใครที่อยากจะแจ้งเกิดนะฮะเป็นอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่นะครับกับโครงการชุมชนแชมเปี้ยนชาเลนจ์นะครับครั้งที่2แล้วคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราเพิ่งทำการอบรมกันไปแล้วก็มีคนที่สนใจเนี่ยเข้าร่วมอบรมเยอะมากๆเลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้ฮะเราเปิดโอกาสให้ทุกคนนะครับสามารถส่งคลิปเข้ามาผ่านทางโครงการของเรานะครับผ่านโจทย์นี้นะฮะโจทย์ของเราก็คือของพื้นถิ่นต้องแวะมากิน

0: ที่บ้านฉันนะครับซึ่งเราเนี่ยมีหัวข้อนะฮะให้เลือกทำเลือกมา1ใน4หัวข้อนี้นะครับนั่นก็คืออาหารท้องถิ่นผลไม้ขึ้นชื่อนะครับร้านเด็ดในชุมชนหรือว่าของกินแปลกๆนี่เลือกมา1ใน4หัวข้อนี้ทำคลิปมานะครับ 1-2 นาทีแล้วก็โพสต์ลงในช่องทางโซเชียลมีเดียของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็น TikTokFacebook IG นะครับโพสต์ลงปุ๊บอย่าลืมติด Hashtag ชุมชนแชมเปี้ยนชาเลนจ์นะครับหลังจากนั้นนะฮะพอโพสต์แล้วเนี่ยก็ส่งลิงก์เข้ามาใน LINE Official ของเรานะครับที่ชุมชนแชมเปี้ยนแล้วก็เดี๋ยวรอนะครับว่าคุณเนี่ยจะได้ผ่านเข้ารอบหรือเปล่านะครับหมดเขตนะฮะวันที่4มิถุนายนนี้รีบหน่อยละกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ผ่านเข้ารอบนะครับก็จะได้รับเป็นรหัสสมาชิกในโครงการนะครับเข้าที่เมลของคุณเลยนะฮะภายในวันที่12มิถุนายนนี้นั่นเองนะครับรีบๆส่งมากันเยอะๆนะครับ
1: ร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งกับรายการของเรานะครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับลงใต้ไปเลยไปจังหวัดปัตตานีนะครับชุมชนปานาเละเป็นแหล่งผลิตอาหารทะเลแปรรูปนะครับจนได้รับขนานนามว่าเป็นสวรรค์จากท้องทะเลหน้าบ้านเลย
0: นี่แสดงว่าเราจะได้ชิมของสดๆจากปัตตานี
1: ใช่
0: ช
1: ุ
0: มชนปานาเละแน่นอน
1: ถูกต้องครับพี่
0: เยี่ยมเลยนะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้อย่าลืมกลับมาติดตามนะครับแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วครับกับรายการ
2: ชุมชนแชมเปี้ยน
0: เปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับอย่าลืมนะพรุ่งนี้เรายังมีนัดกันนะครับ 5:30 นทางช่อง5 HD แห่งนี้ครับสำหรับวันนี้ผมจะโลธนภัทร
1: ผมบอมนนทัศน์ครับ
0: ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ

0: ททบ5นำคุณค่าคับจอน่าเชื่อถือทันเหตุการณ์ครอบคลุมทุกมิตินำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวสารที่น่าเชื่อถือ
1: สมรภูมิด้านข่าวสาร
2: We will proceed as we always have to compile the evidence
3: ไม่ควรมีบนสถานต้องถูกทำลาย
4: ผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยนะกล่าวทุกครั้งที่ปฏิบัติในพื้นที่เนี่ยต้องเน้นความปลอดภัย
5: ทหารก็ห่วงประชาชนประชาชนก็แอบห่วงใยทหาร
0: ติดตามข่าวสารเกาะติดสถานการณ์ทันทุกเหตุการณ
6: ์นโยบายแบบนึงคือทำไม่ได้กับนโยบายประเภทนึงไม่ได้ทำ
7: ทำไมผมอยากร่างรัฐธรรมนูญในตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นโอกาสเดียวในชีวิต
8: เน่ๆนะฮะรัตติการอําลอย
9: พอเขาออนแอร์ปุ๊บเฮ้ยทำไมขึ้นแต่ฟีหนูหมดเลยก็เลยแบบตกใจ
10: โดดเด่นสุดๆเลยก็ว่าโดยเฉพาะยิ่ง4จตุรเทพในแนวรุกการครองบอลของนักเตะสเปนนี่คือจุดเด่นสเปนน่าจะได้แชมป์โลกเป็นสมัยที่ครับ
0: หลากหลายเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ
11: เด็กที่เข้ามาฝึกเป็นตัวลิงเนี่ย
12: ผู้น้อยเองกำลังหาน้องนักแสดงที่รูปร่างประมาณตัวเท่านี
11: ้
12: แล้วก็ได้น้องมาแคสแล้วก็ได้เลย
13: มาประสานพันกับผมเป็นโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับ
14: ครับโอ้อยากจะให้ดูความล้ำของอาวุธ
13: เป็นงานไทยเดฟเอ็กซ์2026ครับผม
11: ใช่อ่ะขอบคุณพี่ที่พูดว่าเราไม่ต้องยอมรับคือในชีวิตเราอะไรที่เราไม่สบายใจเราไม่ต้องยอม
0: พบกับรายการเนื้อหาคุณภาพคับจอที่ททบ5นำคุณค่าสู่สังคมไทย
15: เราได้เปิดแนวของการวิจัยเนี่ยนะครับจากพื้นโลกเนี่ยนะครับขึ้นไปสู่บนอวกาศนักวิทยาศาสตร์ของเรานะครับชิ้นส่วนทั้งหมดเนี่ยประกอบขึ้นในประเทศไทยเราแล้วก็ส่งขึ้นไปอยู่บนยานอวกาศ International Space Station ในระหว่างทางเนี่ยนอกจากเราจะได้ผลงานวิจัยแล้วนะครับซึ่งเป็นความรู้ใหม่อาจจะนำมาซึ่งทฤษฎีใหม่นะครับอาจจะนำมาซึ่งการที่จะจดสิทธิบัตรนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของนวัตกรรมใหม่
16: เราสามารถสร้างระบบวิศวกรรมที่เป็นห้องปฏิบัติการเล็กๆบนนั้นได้แล้วเนี่ยแปลว่าอนาคตเราอาจจะไม่จำเป็นต้องศึกษา emulsification แหละศึกษาเรื่องที่ซับซ้อนไปกว่านั้น
17: เพื่อรักษาแม่ที่บาดเจ็บสาหัสสองพี่น้องต้องเดินทางฝ่าอันตรายไปขอยาจากเซนขุนศึกโหดผู้ครองสเปกทั้งหมดที่เหลืออยู่บนโลกบนถนนที่ไร้ซึ่งกฎเกณฑ์ไม่มีเวลาให้คิดนานความเร็วเท่านั้นคือทางรอดลุ้นไปด้วยกันในบุฟฟี่วิกเอ็นสเปเชียลรถวอล์กถนนนรกคนเถื่อนวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้เวลา 14:35 น.ถึง 16:30 น.ตามททบ5ดูช่อง5กฎหมายเลข5
0: สิงหาคมกับภาพยนตร์ดราม่าโรแมนติกสุดเข้มข้นอุ้มมือมารเรื่องราวของชายหนุ่มผู้ต้องเผชิญทั้งหนี้สิน

0: ความรักที่ไม่คาดฝันท่ามกลางบททดสอบของชีวิตติดตามชมได้ในโรงหนังวันวานคืนวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้เวลา 20:30 นถึง 22:30 นทางททบ5
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นทันสถานการณ์นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันชติรสสมบุญและล่ามภาษามือคุณทวีปเชื้อทองค่ะรวมทั้งต้องสวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทาง Facebook นะคะที่ช่องทาง TVFi HD ออนไลน์สามารถที่จะรับชมสดๆได้หนึ่งช่องทางรวมถึงส่งความคิดเห็นค่ะมาพูดคุยกับเราได้ตลอดทั้งรายการเลยนะคะแต่ถ้าพลาดการรับชมวันนี้ไปรับชมย้อนหลังที่ช่องทาง YouTube TVFi HD ออนไลน์เช่นเดียวกันนอกจากนี้ทบ5ยังเชื่อมโยงคุณผู้ชมสู่โลกออนไลน์ด้วยเนื้อหาสาระที่ถูกต้องครบครันเป็นกลางอย่างสร้างสรรค์พบกับเว็บไซต์ใหม่ค่ะที่ www.thaitvfihd.com ส่วนช่องทาง TVFi HD ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มยังเจอกันได้ทบ5นำคุณค่าสู่สังคมไทยค่ะคุณผู้ชมวันนี้มีหลากหลายประเด็นที่ต้องติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทรวมถึงน้องเนเน่ที่เข้าไปสู่รอบไฟนอลแล้วค่ะแต่ไปติดตามหัวข้อข่าวที่น่าสนใจกันก่อนค่ะศึกสภาร้อนถกพรก.เงินกู้400,000 ล้านนายกหยั่นต้องกู้เพื่อรับมือวิกฤตตะวันออกกลางและเสถียรภาพเศรษฐกิจขณะที่ฝ่ายค้านตั้งป้อมถล่มมองว่าเป็นการแก้ปัญหาชั่ววูบและกระทบเพดานหนี้สาธารณะน้องเนเน่รอยัลศิลปินสาวจากจังหวัดภูเก็ตนะคะวันนี้สร้างความภาคภูมิใจบนเวทีระดับสากลโชว์ความสามารถจนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศการแข่งขันในรายการอเมริกา Got Talent หรือว่า AGT สื่อนอกชมเนเน่ Born to be Rockstarเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในห้องดูแลเด็กอ่อนที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในปากีสถานส่งผลให้ทารกแรกเกิดเสียชีวิตกว่า10รายค่ะคุณผู้ชมคะก่อนอื่นต้องมาติดตามประเด็นเรื่องของพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทนะคะที่วันนี้นายกรัฐมนตรีก็ขอที่ประชุมสภาให้ผ่านตรงนี้เพราะว่ามันเป็นงบที่มันจำเป็นนะคะเร่งด่วนเพื่อรับมือกับวิกฤตที่มันซ้อนวิกฤตอยู่ในขณะนี้ค่ะในประการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะเพื่อพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศประจำปี2569กรอบวงเงินเนี่ยอยู่ที่400,000 ล้านบาทที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็นว่าจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางปี2569เนี่ยมันเป็นวิกฤตที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทั้งการทำลายคลังน้ำ

0: มันท่อส่งแล้วก็การปิดช่องแคบฮอร์มุซขณะที่ไทยนำเข้าน้ำมันจากตอนออกกลางประมาณ 50%ทำให้ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หากปล่อยไว้ก็จะเกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวแล้วก็เงินเฟ้อสูงซึ่งไม่อาจคาดเดาได้ว่าวิกฤตนี้จะสิ้นสุดเมื่อใดจึงจำเป็นค่ะในเรื่องของการปรับโครงสร้างเพื่อรับมือกับวิกฤตซ้อนวิกฤตนี้ให้ได้ สำหรับข้อจำกัดนะคะเรื่องของงบประมาณนายกรัฐมนตรีเนี่ยระบุว่าเครื่องมือทางการคลังที่มีอยู่อาจจะไม่เพียงพอแล้วก็ดำเนินการไม่ทันเวลาโดยงบฉุกเฉิน 9.9 หมื่นล้านบาทได้ใช้บรรเทาอุทกภัยแล้วก็เหตุความไม่สงบชายแดนไทยกัมพูชาไปแล้วทำให้เรื่องของงบกลางไม่พอแล้วก็ยังมีภาระรายจ่ายจำเป็นเพิ่มอีก 1.4 แสนล้านบาทแล้วก็ขณะนี้งบปีนี้เองเนี่ยถูกใช้ไปแล้วกว่า 72% แล้วเรื่องของการโอนงบประมาณก็ต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า2เดือนส่วนงบปี2570อยู่ที่จำนวน 3.788 ล้านล้านบาทก็จะเริ่มใช้ในเดือนตุลาคมซึ่งก็อาจจะไม่ทันการนะคะแล้วก็ต้องใช้ดูแลการพัฒนาประเทศด้านอื่นๆอีกด้วยดังนั้นหากไม่มีพรก.ฉบับนี้วิกฤตมันอาจจะยืดเยื้อแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจในระยะยาวรัฐบาลเองจึงจำเป็นค่ะต้องกู้เงินเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจความมั่นคงด้านราคาพลังงานส่วนเรื่องการชำระหนี้นั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากระทรวงการคลังก็ได้วางแผนจัดการเงินกู้แล้วก็ชำระหนี้ทั้งต้นและดอกอย่างเป็นระบบอยู่ในระดับที่รัฐบาลบริหารจัดการได้สามารถที่จะตรวจสอบได้และไม่ซ้ำซ้อนนะคะจึงขอให้สภาผู้แทนราษฎรร่วมกันอนุมัติเรื่องของพรก.ฉบับนี้เพื่อพาประเทศก้าวผ่านวิกฤตพลังงานไปด้วยกันค่ ะไปฟังเสียงท่านค่ะ
1: เพื่อให้สภาแห่งนี้และประชาชนมีความมั่นใจในการบริหารหนี้ฐานะของรัฐบาลกับผมขอเรียนเพิ่มเติมว่าการกู้เงินของรัฐบาลในวงเงิน4แสนล้านบาทภายใต้พรก.ฉบับนี้และเมื่อรวมกับการกู้เงินกรณีอื่นแล้วจะไม่กระทบต่อกรอบการบริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐโดยประมาณการสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDPซึ่งไม่เกินกรอบ70%สำหรับแนวทางการกู้เงินในเบื้องต้นจะพิจารณาจากแหล่งเงินกู้ในประเทศสำหรับในด้านการชำระหนี้นั้นกระทรวงการคลังได้มีการวางแผนการชำระหนี้อย่างเป็นระบบเพื่อกระจายความเสี่ยงและดูแลต้นทุนการกู้เงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมมีความสามารถในการบริหารการชำระหนี้ได้ทั้งต้นทั้งดอก
0: ส่วนทางด้านคุณเอกนิติธันต์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ลุกขึ้นชี้แจงระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่าเป้าหมายของพรก.ฉบับนี้ตั้งอยู่บน3หลักที่สำคัญ1เลยคือเรื่องของการประคองประชาชนและเศรษฐกิจในปัจจุบัน2เรื่องของการใช้จังหวะนี้ไปเร่งกระตุกให้มันเกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดอย่างรวดเร็วโดยเปิดให้เอกชนไปร่วมลงทุนกับรัฐแล้วก็ซื้อขายไฟฟ้าได้โดยตรงแล้วก็3ค่ะเรื่องของการดึงดูดการลงทุนพลังงานสะอาดจากต่างประเทศเพื่อให้ประโยชน์ตกถึงคนไทยโดยตรงเช่นเรื่องของการส่งเสริมติดโซลาร์เซลล์ให้กับประชาชนแปลงสภาพเป็นผู้ผลิตแล้วก็ขายไฟฟ้าคืนได้ส่วนข้อห่วงใยเรื่องการจัดสรรงบประมาณนั้นนายเอกนิติเนี่ยยืนยันว่าพรก.ฉบับนี้มันมีระเบียบอย่างเข้มงวดโดยคณะกรรมการเฉพาะกิจซึ่งเน้นเรื่องของความโปร่งใสเนี่ยความคุ้มค่าและก็ความพร้อมของโครงการคือถ้าหากไม่คุ้มค่าเนี่ยจะถูกตัดทิ้งทันทีค่ะพร้อมทั้งจะมีการติดตามผลแล้วก็รายงานให้ทั้งคณะรัฐมนตรีแล้วก็ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องด้วยพร้อมย้ำเลยนะคะเรื่องของการกู้พรก.นี้เนี่ยจะไม่กู้นำมากองไว้แต่จะกู้ตามความจำเป็นแล้วก็จ่ายจริงเท่านั้นขณะเดียวกันทางกระทรวงการคลังก็มีการประเมินแบบจำลองหนี้สาธารณะแล้วก็คำนึงถึงวินัยการเงินการคลังอยู่ตลอดเวลาซึ่งสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยระดับโลกก็เข้าใจแล้วก็ไม่ได้กังวลเรื่องหนี้สาธารณะชนเพดานเนื่องจากมันมีกำหนดกรอบการใช้วงเงินที่มันชัดเจนค่ะไม่ใช่การตีเช็คเปล่าแต่อย่างใดนะคะคุณเอกนิติบอกแบบนี้มาฟังฝ่ายค้านกันบ้างคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านก็กล่าวในการอภิปรายพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่าคำชี้แจงของนายกรัฐมนตรีเนี่ย เห็นถึงความจำเป็นค่ะในเรื่องของการออกพรก.กู้เงินเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็ส่ง

0: ผลกระทบต่อค่าครองชีพและก็ราคาพลังงานซึ่งทุกฝ่ายก็เห็นตรงกันว่ารัฐบาลจำเป็นต้องมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะวงเงิน 200,000 ล้านบาทแรกสำหรับเรื่องของการเยียวยาประชาชนแล้วก็พรรคประชาชนเนี่ยไม่ได้ติดใจนะคะเรื่องความชอบธรรมด้วยรัฐธรรมนูญและเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยมีความจำเป็นเร่งด่วนในการช่วยเหลือประชาชนแต่ว่าในส่วนวงเงินอีก 200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานคุณณัฐพงศ์บอกว่ามันเป็นประเด็นที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าจำเป็นต้องใช้เงินกู้ถึง 200,000 ล้านบาทหรือไม่เพราะยังมีแหล่งเงินทุนจากภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจรวมถึงการไฟฟ้าทั้ง3แห่งแล้วก็กองทุนต่างๆที่สามารถเข้ามีส่วนร่วมได้ด้วยรวมถึงเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยออกมาชี้แจงเรื่องของแผนการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานให้มันชัดเจนและหากรัฐบาลยังไม่สามารถตอบได้ว่าเงิน 200,000 ล้านบาทจะนำไปใช้ทำอะไรทางพรรคประชาชนก็ไม่สามารถอนุมัติได้ไปฟังเสียงคุณเทงค่ะ
1: อย่างน้อยๆอยากให้ตัวแทนจากรัฐบาลครับในเรื่องของแผนการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานลองพูดเป้าหมายต่างๆเหล่านี้ให้พวกผมได้ยินชัดๆสักนิดนึงครับและเมื่อแผนของท่านพูดออกมาชัดเจนแล้วอีกหนึ่งอย่างนะครับผมอยากทราบความชัดเจนในเรื่องของแหล่งที่มาของเงินทุนด้วยเพราะแผน12ปีที่ผมได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้ทั้งหมดครับท่านประธานผมยืนยันอีกหนึ่งครั้งจริงๆแล้วเรายังมีเงินในรัฐวิสาหกิจเงินในภาคเอกชนนะครับรวมถึงเงินในกองทุนต่างๆที่สามารถใช้มาเป็นแหล่งเงินในการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานอยู่แล้วก็อยากจะทราบเหตุผลและความจำเป็นครับว่าท่านมีเหตุผลความจำเป็นอย่างไรในการต้องตาพรกเงินกู้ 400,000 ล้านบาทเฉพาะในส่วนของแผนหลัง 200,000 ล้านบาทครับในการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานเพราะในมุมของผมอย่างที่ผมได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่ทั้งหมดครับถ้าท่านไม่มีความชัดเจนในแผนท่านไม่สามารถให้เหตุผลได้ว่าทำไมต้องใช้แหล่งเงินกู้จากการกู้เงินพรกฉบับนี้ออกมาในการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานพวกผมก็คงไม่สามารถที่จะอนุมัติพรก.เงินกู้ฉบับนี้ได้จริงๆครับ
2: คุณผู้ชมครับต้องบอกว่านอกเหนือจากเรื่องของการประชุมสภาเพื่อพิจารณาเรื่องของพรกเงินกู้ 400,000 ล้านที่รัฐสภาวันนี้หนึ่งเรื่องที่รัฐบาลเนี่ยโดนวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็โดนกระแสตลอดช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาก็คือกรณีของการหัวสว.วันนี้แน่นอนแหละนักข่าวทุกสำนักเลยทีเดียวนะครับไปดักรอเจอท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะถามยืนยันเกี่ยวกับเรื่องของการหัวสว.ท่านนายกพูดเรื่องนี้ดุเด็ดเผ็ดมันเลยทีเดียวบอกว่าคนที่ปล่อยเอกสารสำนวนคดีหัวสว.เนี่ยจงใจที่จะมีเจตนาไม่ดีกับรัฐบาลแล้วก็ยืนยันนะครับให้แจ้งความดำเนินคดีอย่างเต็มที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับกล่าวถึงกรณีสำนวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ในคดีหัวสว.คือหลักฐานเนี่ยมันหลุดออกมาสู่สาธารณชนหลังจากที่ไอลอว์เขาออกมาเปิดเผยแล้วเขาบอกยืนยันเลยนะว่าเป็นหลักฐานจริงแล้วได้มาจาก DSI หลังจากที่พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยอมรับเรื่องดังกล่าวนะครับบอกเอกสารราชการเนี่ยออกไปมีกฎหมายเรื่องของการควบคุมความผิดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับตนเองส่วนกรณีมีข้อสงสัยว่าเอกสารเนี่ยมันหลุดออกมาก่อนหน้ารัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีจริงหรือเปล่านายกรัฐมนตรีระบุเนี่ยบอกว่าไม่ทราบแล้วก็ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงขณะนี้มีการแจ้งความดำเนินคดีนะครับเพื่อหาที่มาของเอกสารรั่วไหลย้ำนะครับบอกเอกสารราชการเนี่ยไม่ควรถูกนำออกมาเผยแพร่และหากพบผู้กระทำความผิดก็จะดำเนินคดีอย่างเต็มที่พร้อมกับมองว่าเป็นเจตนาของผู้เผยแพร่เอกสารไม่ใช่เจตนาที่ดีนะครับทางด้านของคุณสุภชัยใจสมุทรกันบ้างเลขาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อในฐานะประธานคณะทำงานด้านกฎหมายของภูมิใจไทยเนี่ยเรียกร้องคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.นะครับเร่งตรวจสอบกรณีเอกสารสำนวนการไต่สวนคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือหัวสว.นี่แหละถูกนำออกมาเผยแพร่โดยเฉพาะเอกสารที่อ้างว่าเป็นสำนวนการไต่สวนชุดที่26ของ DSI เนี่ยคุณสุภชัยบอกว่าก่อนหน้านี้ได้เรียกร้องให้กระทรวงยุติธรรมและกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เนี่ยตรวจสอบกรณีมีการนำเอกสารราชการซึ่งเป็นเอกสารในกระบวนการการสอบสวนออกมาเผยแพร่ขณะที่ DSI เองได้เข้าแจ้งความต่อกองบังคับการปราบปรามแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดวันนี้คุณไอติมครับคุณผลิตวัชรศิลป์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนเนี่ยก็นำเอกสารที่ระบุบอกว่าเป็นสำนวนการไต่สวนชุดที่26

0: ปิดเผยต่อสาธารณะโดยคุณสุภชัยระบุบอกว่าจากการตรวจสอบพบว่าเอกสารดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการไต่สวนผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.และอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26ซึ่งมีบุคคลจากหลายหน่วยงานนะครับรวมถึง DSI เนี่ยร่วมเป็นคณะกรรมการอยู่ด้วยหนึ่งในผู้ที่เกี่ยวข้องก็คือคุณเอกรินทร์ดอนคงนะครับผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์พิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการไต่สวนชุดดังกล่าวคุณสุภชัยเนี่ยย้ำนะครับบอกไม่ได้กล่าวหาว่าเอกสารจากได้เอกสารมาจากคุณเอกรินทร์แต่ตั้งคำถามเฉยๆว่าเมื่อเอกสารเนี่ยมันอยู่ในความครอบครองหรือว่าความรับผิดชอบของคณะกรรมการการไต่สวนแล้วเอกสารชุดเนี้ยมันหลุดไปอยู่ในมือของคุณพฤทธิ์หรือว่าคุณไอติมได้ยังไงจึงอยากจะให้กกต.เนี่ยไปตรวจสอบดูหน่อยว่าเป็นความตั้งใจหรือว่าเป็นความละเลยในการดูแลเอกสารหรือไม่พร้อมเรียกร้องให้ร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการกกต.นะครับซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26ออกมาชี้แจงต่อสังคมและกกต.ว่าเหตุใดเอกสารจำนวนมากจึงหลุดออกไปอยู่ในมือบุคคลภายนอกและหากพบว่าเข้าข่ายความผิดทางอาญาก็ดำเนินการทางกฎหมายด้วยนะครับส่วนกรณีที่พรรคประชาชนเตรียมติดตามท่าทีและมติของกกต.ในวันที่31สิงหาคมนี้นะครับคุณสุภชัยกล่าวบอกว่าหากมีการนำข้อมูลของคณะกรรมการการไต่สวนชุดที่26มาเปิดเผยเนี่ยก็ควรนำข้อมูลของชุดที่36มาเปรียบเทียบด้วยเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนนะครับไม่ควรเลือกนำข้อมูลหรือว่านำเสนอเฉพาะข้อมูลที่ต้องการคุณสุภชัยย้ำด้วยนะครับบอกว่าการพิจารณาคดีหัวสว.เนี่ยต้องเป็นไปตามกระบวนการของกกต.และต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานไม่ใช่การตัดสินจากข้อมูลบางส่วนที่ถูกนำมาเผยแพร่พร้อมย้ำนะครับว่าเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเนี่ยก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายหากมีการกล่าวร้ายหรือว่าทำให้บุคคลอื่นเสียหายผู้ได้รับความเสียหายก็มีสิทธิ์ดำเนินการตามกฎหมายทั้งนี้คุณสุภชัยย้ำข้อเรียกร้อง2เรื่องก็คือ1ให้กกต.เนี่ยเร่งไปสอบสวนกรณีเอกสารสำนวนไต่สวนหลุดออกไปและ2ขอให้ร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กชี้แจงต่อสังคมถึงที่มาที่ไปของเอกสารดังกล่าววันนี้หลังจากคุณสุภชัยให้สัมภาษณ์ก็เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์เหมือนกันบอกว่าเอ๊ะสังคมไทยเนี่ยตอนนี้มันพลิกมุมกลับอยู่หรือเปล่าคนที่ออกมาแฉเรื่องของกระบวนการทุจริตกลายเป็นคนผิดซะอย่างนั้นนะฮะ
1: เป็นประเด็นแล้วเรื่องของเอกสารหลุดของหัวสว.มันไม่จบง่ายๆนะล่าสุดทางอธิบดี DSI ยืนยันนะคะเรื่องของการแจ้งความอ่ะท่านบอกเลยไม่ใช่การปิดปากแต่คือตามขั้นตอนแล้วค่ะเพื่อให้บุคคลที่นำหลักฐานคดีหัวขนาดนี้โดยจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบนะคะว่าต้นต่อเอกสารมันหลุดได้อย่างไรแล้วก็ไปพบว่าข้อมูลในสำนวนถูกเผยแพร่สู่สาธารณะได้อย่างไรด้วยเอาไปดูประเด็นเรื่องนี้กันต่อค่ะทางพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ก็เปิดเผยว่ากรณีส่งกองกฎหมายกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยไปเข้าแจ้งความตำรวจกองปราบปรามเกี่ยวกับการเปิดเผยความลับในเอกสารราชการแล้วก็นำข้อมูลในสำนวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.แล้วก็คดีหัวสว.ออกมาเผยแพร่ต่อสาธารณะนั้นล่าสุดค่ะก็ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วอธิบดี DSI ระบุด้วยว่าการตรวจสอบจะมุ่งหาต้นตอว่าเอกสารแล้วก็พยานหลักฐานในสำนวนเนี่ยมันหลุดออกไปสู่สาธารณะได้อย่างไรรวมถึงต้องไปตรวจสอบกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่ามันอาจจะไปเกี่ยวข้องกับกองคดีการฟอกเงินทางอาญาของ DSI เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงทั้งหมดพร้อมยืนยันได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการฟ้องปิดปากแต่มันเป็นหน้าที่ของหน่วยงานก็คือ DSI เมื่อพยานเอกสารในสำนวนคดีหลุดออกไปก็จำเป็นที่จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็หาที่มาของเอกสารดังกล่าวให้มันชัดเจนค่ะ
0: หลายคนบอกว่าเรื่องนี้เองหลังจากที่ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรวมถึงอธิบดีกรม DSI เนี่ยออกมายืนยันว่าเดี๋ยวจะดำเนินคดีกับคนที่นำเอกสารออกมาเผยแพร่อันนี้กลายเป็นอีกหนึ่งอย่างหรือเปล่าที่รับรองว่าเอกสารที่หลุดออกไปหรือว่าทางด้านเอกสารที่มีการแฉก่อนหน้านี้ใช้คำว่าแฉได้เลยเพราะว่าทั้งไอลอเองคุณไอติมเองออกมาเปิดเผยข้อมูลแสดงว่าเป็นข้อมูลจริงอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวรอติดตามเรื่องนี้กันต่อแน่นอนถือว่าเป็นประเด็นใหญ่ทางสังคมนะครับกรณีของกงสว.นะครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับวันนี้มีเรื่องใหญ่เหมือนกันเกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้งเช่นเดียวกันนะครับที่ศาลรัฐธรรมนูญวันนี้นัดไต่สวนพยานทั้งหมด5ปากด้วยกันคดีบาร์โค้ด

0: นบัตรเลือกตั้งแล้วก็งดถ่ายทอดทั้งภาพแล้วก็เสียงตามคำขอของกกต.นะครับห้ามเผยแพร่ข้อมูลไต่สวนโดยเด็ดขาดตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์ไต่สวนพยาน5ปากนะครับในคดีที่ผู้ตรวจราชการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับส่งเรื่องร้องเรียนจำนวน22เรื่องขอให้พิจารณาวินิจฉัยกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.เนี่ยดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าส.ส.เป็นการทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์โดยกำหนดรูปแบบแล้วก็จัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการใช้รหัสแท่งหรือว่าบาร์โค้ดและรหัสแบบ QR code ซึ่งน่าเชื่อได้ว่าสามารถสืบทราบแล้วก็ตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนรวมไปถึงผลคะแนนได้ทำให้การออกเสียงลงมติหรือว่าลงคะแนนเนี่ยมิได้เป็นไปโดยลับนะครับเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญการไต่สวนวันนี้นายณรงค์กลั่นวารินประธานกกต.ได้ร่วมสังเกตการไต่สวนด้วยนะครับสำหรับพยานจำนวน5ปากประกอบไปด้วยนักวิชาการคอมชำนาญการสำนักงานกกต.ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนการเลือกตั้งสำนักงานกกต.กรรมการบริษัท TKS เทคโนโลยีจำกัดมหาชนกรรมการบริษัทจันวานิช Security Printing จำกัดและนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ทั้งนี้อนุญาตให้ว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักขยาพรรองเลขาธิการกกต.สาธิตกระบวนการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งขณะที่ก่อนเริ่มการไต่สวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแจ้งว่าคู่กรณีว่าเนื่องจากได้รับการร้องขอจากประธานกกต.และบริษัทผู้พิมพ์บัตรเลือกตั้งส.ส.ขอให้ไม่พิจารณาคดีโดยเปิดเผยนะครับซึ่งศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าบัตรเลือกตั้งเป็นอุปกรณ์สำคัญในการเลือกตั้งส.ส.ซึ่งในบัตรเลือกตั้งส.ส.ทั้ง2แบบประกอบไปด้วยมาตรการป้องปรามในการป้องกันการทุจริตบัตรเลือกตั้งที่มีอยู่หลายวิธีซึ่งหากเปิดเผยต่อสาธารณะนะครับอาจจะส่งผลกระทบต่อมาตรการความปลอดภัยในการจัดทำบัตรเลือกตั้งที่จะต้องป้องกันและปลอมที่จะต้องป้องกันการปลอมแปลงและทำให้มาตรการป้องกันการปลอมแปลงบัตรเลือกตั้งเสื่อมประสิทธิภาพอันกระทบต่อความมั่นคงเสถียรภาพทางการเมืองทำให้การเลือกตั้งอาจจะไม่เป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมจึงเห็นสมควรให้งดการถ่ายทอดสดทั้งภาพแล้วก็เสียงในการไต่สวนพยานวันนี้รวมทั้งขอให้ผู้ที่อยู่ในห้องพิจารณาไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ได้รับจากการไต่สวนวันนี้สู่บุคคลภายนอกโดยเด็ดขาดครับ
1: คุณผู้ชมคะเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นมันมีคำถามเกิดขึ้นมากมายหลักฐานสำนวนฟ้องนี่หนาเป็นปึกๆเลยนะคะหลายคนอยากรู้ว่าเรื่องราวการสืบสวนไปถึงไหนวันนี้ปปช.พบหลักฐานคดีโกงสอบท้องถิ่นปี2568มันอาจจะเชื่อมโยงกับคดีทุจริตสอบก่อนหน้านี้ด้วยนะคะแล้วก็มีคำถามเรื่องของหลักฐานการเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องคืบหน้าไปถึงไหนแล้ววันนี้ห้องข่าวหมายเลข5กับ2เดือนคดีทุจริตสอบท้องถิ่นมีความคืบหน้าอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันค่ะ

0: คิดถึงปลาร้าต้องจาวิรัติอร่อยแซ่บทุกเมนู
1: 2เดือนเศษหลังพบเอกสารหลักฐานเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นปี68มีผู้เกี่ยวข้องมากถึง 6,000 คนคำถามคือจะสาวถึงตัวบงการใหญ่ได้หรือไม่
0: หลังการค้นบ้านพักจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัท3เมืองเจริญรุ่งเรืองกิจจำกัดพบหลักฐานและบุคคลที่กำลังแก้ไขคะแนนบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการท้องถิ่นปี2568นำไปสู่การรื้อผลสอบปี68พบการแก้ไขคะแนน 5,925 รายส่วนทางคดีตำรวจจับกุมผู้ต้องหารายสำคัญคือจ่าสิบตรีพิชิตทั้งพรมอดีตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์เจ้าของบริษัท3เมืองเจริญถือว่ามีบทบาทในระดับปฏิบัติการของเครือข่ายนายวินหรือนายอัศวินโชติพนังอดีตที่ปรึกษาผู้อำนวยการส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับน้องสาวของวินทั้งสองคนทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสอบและออกหมายเรียกผู้ต้องหา13รายที่เกี่ยวข้องคือนายธีรุสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ล่าสุดมีมติครม.ย้ายไปเป็นผู้ตรวจราชการอีกคนคือนายเรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒส่วนอีก11คนเป็นกลุ่มที่ทำการแก้ไขไฟล์กระดาษคำตอบภายใน

0: ในบริษัทสามเมืองเจริญจำกัดนนทบุรีด้านปปช.ล่าสุดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบข้อมูลพบหลักฐานพาดพิงถึงเครือข่ายของนายพิชิตที่ประกาศหาผู้สมัครสอบที่ยินดีจ่ายเงินแลกกับการช่วยเหลือให้ผ่านสอบนอกจากนี้ยังไปพบหลักฐานเป็นรายชื่อเครือข่ายในหน้าที่มีรูปแบบแก้ไขคะแนนตรงกับพฤติการทุจริตการสรรหาบุคคลเทศบาลอบจ.และเมืองพัทยาสายงานบริหารเมื่อปี2564เป็นหลักฐานชี้ชัดว่าเครือข่ายนี้ทำเป็นกระบวนการมาหลายปีแล้วคณะกรรมการปปช.มีมติรับเรื่องไว้ไต่สวนเป็นคดีพิเศษแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนผู้ถูกกล่าวหารวม 6,012 รายแบ่งออกเป็น4กลุ่มระดับนโยบายผู้บริหารระดับสูงเจ้าหน้าที่คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการทำระบบการประเมินผลและคนกลางคนเรียกรับเงินผู้เกี่ยวข้องแต่คำถามคือคดีนี้จะเชื่อมโยงไปจนถึงระดับนักการเมืองหรือไม
1: ่ณขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานหรือเส้นเงินใดๆไปถึงณขณะนี้นะครับตอนนี้ก็มีตัวการระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าจะไปถึงตัวการในระดับที่ปรากฏเป็นข่าวหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยผมว่าต้องรอดูหลักฐานก่อนครับมาตรการของการไม่เป็นพยานเนี่ยเป็นเรื่องที่ผู้ร่วมกระทำความผิดหรือมีส่วนในการกระทำความผิดเนี่ยยินยอมที่จะมาให้ข้อมูลกับปปช.เพื่อเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องแล้วก็สามารถที่จะนำไปสู่การลงโทษตัวการใหญ่ของเรื่องนั้นได้เราก็จะกันไว้เป็นพยานไม่ดำเนินคดี
0: ปปช.ยังไปไม่ถึงฝ่ายการเมืองแต่ฝ่ายค้านโดยนายรังสิมันต์โรมประธานกรรมาธิการการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรระบุปัญหาที่เกิดขึ้นเช่นการเปลี่ยนการจัดสอบจากมหาวิทยาลัยบูรพามาเป็นมศว.อยู่ในช่วงที่นายอนุทินชาญวีรกูลขณะดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มีส่วนในการยกเลิกสัญญากับมหาวิทยาลัยบูรพาทั้งยังเปิดชื่อทองเจือชาติกิจเจริญซึ่งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่อาจจะไปเกี่ยวโยงกับเรื่องนี้ไปสู่ฝ่ายการเมือง
2: ได้มีการติดต่อประสานงานนะครับระหว่างนายทองเจือชาติกิจเจริญนะครับกับทางอาจารย์บางท่านนะครับซึ่งเกี่ยวพันนะครับกับในเรื่องของการสอบท้องถิ่นด้วยนะครับซึ่งรายละเอียดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราคงจะได้มีการติดตามข้อมูลต่อไปนะครับว่ามีการติดต่อประสานงานอย่างไรแต่ต้องบอกว่านายทองเจือเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยกับการสอบท้องถิ่นตรงนี้นะครับโดยที่นายทองเจือเนี่ยนะครับปัจจุบันตามข้อมูลที่ผมได้รับนะครับคือเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีของท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับ
3: ข้อเท็จจริงก็คือไม่มีการโยงครับ
4: ไม่โยงครับคือในเรื่องเด็ดเขาก็ยอมรับในกรรมธิการนะครับว่าท่านทองเจือติดต่อไป
3: ครับไม่มีผมไม่ทราบในรายละเอียดแต่ผมมั่นใจว่าคนใกล้ตัวผมหรือตัวผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้แต่ถ้าวันไหนมันมีส่วนเกี่ยวข้องมีหลักฐานก็ต้องถูกดำเนินคดีทุกรายไม่เว้นแม้แต่ใครแต่ต้องมีหลักฐานนะอย่ามาพูดลอยๆแบบนี้ไม่ได
0: ้ปปช.ตั้งประเด็นไต่สวนเรื่องนี้ไว้2ประเด็นหลักคือการล็อกสเปคเอื้อประโยชน์แก้ TOR การจัดสอบและกลุ่มที่มีการเรียกรับผลประโยชน์กำหนดกรอบทำงาน6เดือนเห็นผลเป็นรูปธรรมซึ่งเมื่อพิจารณาหลักฐานเสร็จต้องรอติดตามว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาใครบ้างทีมข่าวการเมืองททบ.5รายงาน

จากเรื่องคดีทุจริตนะครับลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปดูเรื่องของความไม่สงบกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสออกแถลงการปฏิเสธข่าวใช้เฮลิคอปเตอร์ยิงกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสนะครับแล้วก็ยืนยันย้ำด้วยนะครับบอกว่าภารกิจเนี่ยมีเพียงการลาดตระเวนและการตรวจการเท่านั้นหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสชี้แจงกรณีมีการนำเสนอข่าวอ้างว่านายทหารยศจ่าใช้อาวุธปืนเล็ก M16A2 ยิงใส่กลุ่มวัยรุ่นจากเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสโดยอ้างอิงจากร่องรอยบนพื้นถนนลาดยางนะครับพร้อมยืนยันว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่เป็นความจริงโดยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสระบุว่าในคืนวันที่22 สิงหาคม 2569เกิดเหตุสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในหลายพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสจึงจัดอากาศยานขึ้นบินเพื่อปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนและตรวจการทางอากาศ

0: สนับสนุนและประสานการปฏิบัติกับกำลังภาคพื้นดินโดยไม่มีการนำอาวุธขึ้นไปเพื่อปฏิบัติการยิงแต่อย่างใดสำหรับกำลังพลบนอากาศยานมีจำนวน4นายนะครับประกอบไปด้วยนักบินนักบินผู้ช่วยนายทหารฝ่ายอำนวยการและนายทหารประทวนตำแหน่งช่างเครื่องโดยทั้ง4นายไม่ได้พกอาวุธประจำกายขึ้นไปด้วยเนื่องจากมีคำสั่งของหน่วยห้ามนำอาวุธประจำกายขึ้นอากาศยานโดยเด็ดขาดพร้อมกับยืนยันนะครับว่าไม่มีนายทหารชดยศจ่าอยู่บนอากาศยานและไม่มีการยิงใส่กลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่อำเภอจะแนะส่วนกรณีภาพร่องรอยบนพื้นถนนลาดยางที่ปรากฏในสื่อหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสระบุนะครับว่าเป็นภาพที่ถ่ายก่อนหน้าที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างเป็นทางการซึ่งการที่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุก่อนการตรวจพิสูจน์อาจจะส่งผลต่อสภาพพื้นที่และพยานหลักฐานในทางคดีหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสจึงขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารด้วยความระมัดระวังและยึดถือข้อเท็จจริงที่ผ่านการตรวจสอบอย่างรอบด้านเพื่อป้องกันการเข้าใจที่ผิดแล้วก็การบิดเบือนข้อมูลในสังคมครับ
1: ขณะที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็ออกมาระบุถึงเรื่องนี้บอกว่าเดี๋ยวรอผลการชันสูตรทางนิติวิทยาศาสตร์ไปเลยค่ะแต่ก็ยืนยันนะคะว่าเรื่องของเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นจ่าฐานอากาศที่บอกอยู่บนเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ยิงปืน M16 มาเนี่ยมันไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้ค่ะก็ดูผลพิสูจน์นิติวิทยาศาสตร์นะคะทางด้านพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ากล่าวถึงความคืบหน้าของคดีก่อเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเรียกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาสอบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานตามขั้นตอนตามกฎหมายเมื่อชัดเจนก็จะชี้แจงให้รับทราบขณะนี้ยังไม่ได้รับการรายงานความคืบหน้าเข้ามาเพราะว่ามันเกิดหลายจุดหลายสถานที่ระหว่างนี้หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือว่า EODA ก็กำลังเข้าพื้นที่เพื่อที่จะทำพื้นที่ปลอดภัยจากนั้นก็จะพิสูจน์หลักฐานก็จะเข้าไปเก็บรวบรวมหลักฐานซึ่งขึ้นอยู่กับความเร่งด่วนของพื้นที่ค่ะส่วนกรณีข้อมูลในเรื่องของการยิงจากเฮลิคอปเตอร์ระหว่างรัฐกับผู้ที่ประสบเหตุมันไม่ตรงกันแล้วก็มีการเรียกร้องให้ตั้งกรรมการสอบพันเอกเอกวริศก็ออกมาระบุว่าขณะนี้นะคะยังไม่ได้มีการดำเนินการตั้งกรรมการก็ขอให้เป็นการตรวจสอบตามกฎหมายที่ตำรวจเองจะรับไปดำเนินการก็เป็นขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมส่วนกรณีที่มีข่าวว่าจ่าฐานอากาศใช้ปืน M16 เนี่ยยิงมาจากเฮลิคอปเตอร์มองว่าทุกคนน่ะก็มีการกล่าวอ้างไปในทิศทางให้ตัวเองได้ประโยชน์แต่สิ่งที่พิสูจน์ได้ดีที่สุดก็คือหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งเราสามารถที่จะพิสูจน์ได้อยู่แล้วเมื่อออกมาแบบไหนทุกคนต้องยอมรับนะคะเพราะเป็นเรื่องที่ทางวิทยาศาสตร์ออกมาชัดเจนแบบนั้นเมื่อถามว่าจากกระสุนบนร่างกายของผู้ที่ถูกยิงสามารถบ่งชี้ได้หรือไม่ว่าถูกอาวุธสงครามหรือว่าปืนพกรองโฆษกอรมน.ภาค4ส่วนหน้ากล่าวย้ำเลยนะคะว่าทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์เนี่ยได้แถลงข่าวกับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสไปแล้วคือเมื่อวานเนี้ยถ้าจำไม่ผิดดิฉันกับคุณนัทเองอ่านไปแล้วด้วยว่าบาดแผลที่เกิดจากขึ้นเนี่ยจากคนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยไม่ได้เกิดจากอาวุธที่มีการทำลายล้างสูงหรือว่าปืน M16 แต่อย่างใดจากนี้เองก็เป็นเรื่องของการตรวจสอบนิติวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็สั่งการให้บูรณาการกำลังในพื้นที่เพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนดูแลความปลอดภัยพร้อมให้กำลังใจคนทำงานด้วยคือก่อนอันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบาดแผลหรือว่าวิถีกระสุนที่ยิงมาเนี่ยถ้าจากเฮลิคอปเตอร์เนี่ยความเฉียงองศาต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นในหลักฐานแต่สุดท้ายแล้วไม่เป็นไรเขาบอกรอผลนิติวิทยาศาสตร์เพื่อความชัดเจนค่ะ
0: ครับไปดูสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยนะครับวันนี้ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารไทยกัมพูชาโต้กลับกัมพูชานะครับหลังจากถูกกล่าวหาว่ารุกรานดินแดงพร้อมกับยืนยันด้วยนะครับบอกว่าตู้คอนเทนเนอร์และลวดหนามเนี่ยไม่ใช่เครื่องมือตัดสินอธิปไตยวอนทุกฝ่ายใช้กลไกที่มีอยู่และหยุดบิดเบือนข้อเท็จจริงผ่านสื่อสารมวลชนพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารไทยกัมพูชาเปิดเผยว่ากรณีที่ทางการกัมพูชาเนี่ยอ้างหลักฐานทางกายภาพและความเห็นของประชาคมระหว่างประเทศเพื่อโจมตีไทยนั้นไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงการติดตั้งสิ่งกีดขวางหรือว่าลวดหนามเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยและคุ้มครองกำลังพลหลังผ่านสถานการณ์การสู้รบเท่านั้นนะครับไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเส้นเขตแดนหรือว่าการรุกรานตาม

0: สื่อมวลชนเป็นเครื่องมือสร้างความเข้าใจผิดหรือกล่าวหาฝ่ายเดียวประเทศไทยยืนยันจุดยืนในการรักษาความสงบเรียบร้อยลดความตึงเครียดตามแนวชายแดนและพร้อมเปิดเผยหลักฐานด้วยความโปร่งใสภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศเพื่อสร้างสันติภาพอย่างแท้จริงครับ
1: คุณผู้ชมคะเชื่อว่าตอนนี้คนไทยทั้งประเทศส่งกำลังใจให้จ่าโจ้จ่าโจ้คือทหารนายหนึ่งที่ไปปฏิบัติภารกิจนะคะเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่ช่องอ่านม้าและไปเหยียบระเบิดเข้าจนได้รับบาดเจ็บตอนนี้ทุกคนเร่งส่งกำลังใจให้จ่าสิบเอกชันนรงค์วงชนะหรือว่าจ่าโจ้ค่ะภายหลังผ่าตัดเนี่ยรอบ4แล้วเบื้องต้นอาการปลอดภัยแล้วก็เตรียมที่จะย้ายไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าค่ะกระแสกำลังใจต้องบอกว่าหลั่งไหลไม่ขาดสายนะคะส่งถึงจ่าสิบเอกชาญณรงค์วงชนะหรือว่าจ่าโจ้ซึ่งท่านเองเนี่ยได้รับบาดเจ็บจากเหตุเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติภารกิจร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติในการเข้าไปเคลียร์พื้นที่บริเวณช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีก็ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าขวามือขวาแล้วก็มีบาดแผลตามร่างกายล่าสุดค่ะช่วงบ่ายวันนี้คณะแพทย์ก็ได้นำตัวจ่าโจ้เข้าห้องผ่าตัดเพื่อทำความสะอาดแล้วก็ตกแต่งบาดแผลที่ขาทั้งสองข้างเป็นครั้งที่4ผลการผ่าตัดผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะโดยเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการใส่ขาเทียมในระยะต่อไปแล้วก็มีกำหนดที่จะเคลื่อนย้ายไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าโดยวันนี้ค่ะมีคณะสงฆ์ตัวแทนหลวงตาสินทรัพย์จรณะธรรมโมหรือว่าพระสิ้นคิดค่ะเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจจ่าโจ้ด้วยนะคะแล้วก็ไปมอบสิ่งของแล้วก็เงินสดจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้จ่าโจ้และครอบครัวอีกด้วยค่ะนับเป็นอีกหนึ่งวีรบุรุษนะคะที่เราจะต้องยกย่องก็คือจ่าโจ้ค
0: ่
1: ะ
0: ไปดูภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกันหน่อยนะครับไปตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพไทยเพื่อรับทราบภารกิจผลการดำเนินงานและขีดความสามารถพร้อมกับมอบนโยบายเร่งพัฒนากองทัพสู่ความทันสมัยขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและรักษาความพร้อมรบในทุกมิติย้ำการทำงานต้องโปร่งใสคุ้มค่าและตรวจสอบได้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพไทยถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครนะครับโดยมีพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมผู้แทนเหล่าทัพให้การต้อนรับเพื่อรับทราบภารกิจผลการดำเนินงานขีดความสามารถและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพไทยโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผสม3เหล่าทัพก่อนรับฟังบรรยายการสรุปภารกิจและแนวทางพัฒนากองทัพให้ทันสมัยรองรับสถานการณ์ความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงทั้งการพัฒนากำลังพลและสวัสดิการการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการช่วยเหลือประชาชนการบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงภารกิจด้านแผนที่และภูมิสารสนเทศและการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติภารกิจพร้อมกำชับให้เร่งพัฒนากองทัพด้วยเทคโนโลยีรักษาความพร้อมรบในทุกมิติและบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโปร่งใสคุ้มค่าตรวจสอบได้ควบคู่กับการยกระดับสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวขณะที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดยืนยันนะครับจะนำแนวทางไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการปฏิบัติการร่วมและสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาของประเทศและช่วยเหลือประชาชนต่อไปทางด้านของพลตรีวิไทยไลถมยาโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมด้วยพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยภายหลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตรวจเยี่ยมว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มอบนโยบายให้กองบัญชาการกองทัพไทยยกระดับขีดความสามารถของหน่วยกำลังพลยุทโธปกรณ์และระบบส่งกำลังบำรุงให้มีความทันสมัยพร้อมรองรับภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งกองทัพไทยยังคงมุ่งบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันนะครับทางด้านข้อมูลเทคโนโลยีและระบบอำนวยการยุทธการร่วมเพื่อให้ทุกหน่วยเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานงานรวมถึงมองเห็นสถานการณ์ในภาพเดียวกันช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่กองทัพต้องมีการปรับแนวคิดจากการเตรียมพร้อมรบแบบเดิมสู่การรับมือหลายมิติโดยเฉพาะระบบไร้คนขับภัยคุกคามทางไซเบอร์และมิติทางอากาศพร้อมให้ความสำคัญกับการดูแลกำลังพลซึ่งเป็นหัวใจของภารกิจ ควบคู่กับการสร้างความ

0: ความร่วมมือกับมิตรประเทศเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงร่วมกันโดยย้ำว่ากองทัพต้องเตรียมความพร้อมล่วงหน้าอย่างน้อย19ส่วนกรณีที่กรณีเรือสหรัฐอเมริกาเดินทางเข้ามาประเทศไทยวันที่2ถึง6กันยายน2569นะครับเป็นเพียงการเข้ามาพักผ่อนตามกำหนดการก่อนเดินทางกลับสหรัฐอเมริกาเท่านั้นครับ
1: คุณผู้ชมคะต้องบอกวันนี้คนไทยทั้งประเทศคนไทยทั่วโลกใจฟูเพราะน้องเน่ๆนะคะหนึ่งในคนไทยในดวงใจที่ไปแข่งขันรายการอเมริกา Got Talent วันนี้สามารถเอาชนะเรื่องของ Golden Buzzer ของเมลบีจนผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศกดไปเลยทุกคนกระโดด
0: วินาทีนั้นคือมันสะใจมากนะแล้วเป็นสาวน้อยไทยคนเดียวนะคุณผู้ชมแล้วก่อนจะกดเนี่ยเอาผมดูอยู่ด้วยนะ
1: ค
0: ือมันตื่นเต้นมากนะ
1: เ
0: พราะว่าทางด้านของคณะกรรมการหรือว่าคนที่แบบว่ามีการคอมเมนต์ก่อน
1: อ
0: ่ะพูดนานมากกว่าจะกดโอ้โหแต่สุดท้ายก็ได้ Golden Buzzer มาจริงๆ
1: แล้วบางคนที่ไปเชียร์น้ำตาไหลออกมาเลยนะคือตื่นเต้นและน้องคือสุดยอดจริงๆอ่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นอีกหนึ่งเวทีทั่วโลกที่หลายคนแบบเชื่อว่าน้องจะต้องทำได้และน้องทำได้เอาไปดูภาพเลยค่ะค
0: ุ
1: ณผู้ชมกระโดดแบบนี้ดิฉันคุณนัทกระโดดแน่นอน
0: ภาพเนี้ยเป็นภาพแบบหลังเวทีหมายความว่าอยู่ในบรรยากาศของรายการคุณผู้ชมถ้าเราดูรายการที่เป็นรายการแบบว่าเรียลลิตี้หรือว่ารายการที่เป็นรายการอเมริกาเนี่ยปกติเขาจะตัดมาเป็นช็อตคลิปใช่ไหมแบบสั้นๆสั้นๆน่ะแต่เนี้ยคือบรรยากาศจริงๆอ่ะแล้วภาพมันเป็นอย่างเงี้ยคุณผู้ชมไม่ได้เซตไม่ได้อะไรเลยคือคนดีใจทั้งฮอเลยนะ
1: ใช่คนไทยที่นั่งอยู่ก็กระโดดแบบนี้แหละค่ะดิฉันดูอยู่ฉันก็กระโดดเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดจริงๆต้องบอกบรรยากาศการแข่งขันวันนี้เต็มไปด้วยแฟนเพลงชาวไทยของน้องจำนวนมากนะเรียกว่าทุกเพศทุกวัยถ้าดูสัมภาษณ์ในข่าวเที่ยงบางคนนั่งเครื่องบินจากอเมริกาอีกรัฐนึงอ
0: ่
1: ะเพื่อไปเชียร์น้องอีกรัฐนึงใช้เวลา2ชั่วโมงอ่ะคุณผู้ชมคิดดูคนไทยไม่แพ้ที่ไหนในโลกไม่ว่าน้องเนเน่หรือคนที่ไปเชียร์เองต้องบอกว่าส่งกำลังแรงใจไปร่วมเชียร์นะคะรวมถึงต่างชาติด้วยต้องบอกแบบนี้นะน้องเนี่ยไม่ได้ผลบวกจากแค่คนไทยคือชาวต่างชาติที่ชื่นชอบน้องเนเน่เนี่ยก็มาเชียร์คุณพ่อคุณแม่ก็ไปครอบครัวน้องอันนี้มันแสดงให้เห็นถึงพลังคนไทยพลังความสามัคคีไปกันแบบบางคนบอกไม่ได้มัดหมายล่วงหน้านะไปกันเอง
0: แล้วคุณพ่อน่ารักมาก
1: น่ารักมาก
0: บ๊ายบายแล้วก็ที่สำคัญคือสัญลักษณ์ของความเป็นไทยนี่ไม่ลืมจริงๆนะก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: การสวัสดีการยกมือไหว้นะขอบคุณ
1: ใช่ค่ะและอีกหนึ่งสัญลักษณ์คือธงชาติไทยดีโมกสะบัดไปหมดเลยทั่วฮอนะคะน้องเนเน่เนี่ยเป็นผู้แสดงคนที่7นะแล้วก็เลือกเพลง Black Hole Sun ซึ่งเป็นเพลงดังระดับโลกนะ
0: ค
1: ือน้องหลายคนนะก็วิพากษ์วิจารณ์เอ๊ะน้องเลือกเพลงอาจจะดรอปจากตอนแรกไปไหมสรุปน้องไม่ทำให้ดรอปค่ะพลังน้องนี่มันเหลือล้นจริงๆนะคะแล้วก็ทำการบ้านมาดีมากวิสัยทัศน์ในการเลือกเพลงก็ดีมากๆถือว่าเป็นความสากลที่เลือกมาแล้วก็การเริ่มต้นเนี่ยเริ่มจากช้าๆก่อนนะ
0: ออ
1: เดิร์ฟออกไปก่อนแล้วก็มาหวานซึ้งก่อนที่จะปล่อยพลังปล่อยหมัดเต็มพลังเอฟเฟคที่ออกมาก็ยอดเยี่ยมมากๆค่ะเรียกว่าสร้างความประทับใจอย่างมากที่สำคัญน้องเนเน่เนี่ยปรากฏตัวในชุดผ้าไทยเอกลักษณ์เมืองภูเก็ตอันนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งต้องชื่นชม
0: ต้องชื่นชมเลยนะฮะแล้วดูเนี่ยโอ้โหมันคือแบบคือใช้คำว่าน้ำตาจะไหลไม่เกินจริงจริงนะ
1: ใช่ใช่มันลินไปหมดมันเอ่อล้นมันฟูใจไปหมดอะค่ะจากนั้นคนไทยก็ส่งแรงเชียร์ให้น้องเนเน่เสียงเฮเนี่ยดังลั่นเวทีอเมริกา Got Talent นะ
0: ไม่แล้วซีนแนะนำตัวพี่กิม
1: ดู
0: ไหมเขาแนะนำตัวว่าเนเน่รอยัลก็คือน้องเนเน่วงรอยัลจากภูเก็ตประเทศไทย
1: เนี่ยเต็มยศแบบนี้เลยซึ่งครั้งนี้คืออเมริกา Got Talent อะซีซั่นที่21แล้วนะแล้วก็ต้องบอกว่าเมื่อคุณเมลบีหรือว่าเมเดนีบราว
0: ครับ
1: คือถ้าใครติดตามก็จะดูว่าเป็นหนึ่งในนักร้องดังในวง Spygirl แล้วก็หนึ่งในคณะกรรมการที่ตัดสินใจในการกดไลค์ Golden Buzzer ให้กับน้องเนเน่ในรอบการแสดงสดนะคะซึ่งครั้งนี้ก็ส่งผลให้น้องเนี่ยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปได้เลยนะคือไม่ต้องดูผลโหวตอะไรแล้ว
0: บายพาส
1: ไปเลยแน่นอนพอน้องเนเน่ได้ปุ๊บไม่ลืมนะคะนอกจากยินดีแล้วก็ออกมาทักทายกับผู้คนไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนที่ให้กำลังใจแล้วก็ส่วนหนึ่งสำคัญเนี่ยต้องบอกอีกคนหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได
0: ้
1: ก็คือคุณจอห์นเอรอนคือหลายคนมักจะถามว่าน้องเนี่ยไปสู่เวทีอเมริกาก็ทาเลนต์ได้อย่างไรบุคคลผู้นี้ล่ะค่ะคุณจอห์นเอรอนเน
0: ี่
1: ยเป็นคนที่พาน้องไปที่การประกวดหรือผลักดันน้องคือไปเห็นน้องเล่นน่ะที่จังหวัดภูเก็ตที่ตลาดนาคาแล้วก็มองว่าน้องเนี่ยความสามารถมันไม่ควรหยุดอยู่ที่ตรงนี้ควรจะก้าวไปสู่เวทีระดับโลกแล้วก็พาน้องไปที่เวทีอเมริกาก็ทาเลนต์ค่ะ
0: โอ้โหบรรยากาศวันนี้ต้องบอกว่าคนไทยนอกเหนือจากกระแสข่าวที่เป็นกระแสข่าวที่เป็นวิพากษ์วิจารณ์กันในสังคมไม่ว่าจะเป็นการเรื่องหัวสวหรืออะไรก็แล้วแต่นะคุณผู้ชมเบรกไว้ก่อนเบรกไว้แป๊บหนึ่งเรื่องนั้นห้ามทิ้งนะทิ้งไม่ได้แต่เรื่องนี้ต้องเบรกไว้เพื่อแสดง

0: ความยินดีจริงๆนะฮะเชื่อว่าคนไทยดีใจแล้วคนที่ดีใจมากที่สุดน่าจะเป็นคนในพื้นที่นะ
1: ชาวภูเก็ต
0: ชาวภูเก็ตนี่ภูมิใจนะคุณผู้ชมวันนี้คุณโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับคนแรกเลยแสดงความชื่นชมแล้วก็ยินดีกับเนเน่รอยัลหรือว่าน้องแพรวรัตติการอำลอยสาวน้อยวัย16ปีจากภูเก็ตนี่แหละไปสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดภูเก็ตอย่างที่บอกไปว่าตอนแนะนำตัวเนเน่รอยัลจากภูเก็ตประเทศไทยคือมันเรื่องชื่อจริงๆนะสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ประเทศไทยบนเวทีอเมริกันก็อตทาเลนต์2026นะครับเนเน่รอยัลเนี่ยสร้างความประทับใจจากการร้องเพลงแล้วก็เล่นกีตาร์เพลง Back Ho Sun จนได้รับอย่างที่พี่กิ๊บบอกไปว่าเป็นโกลเด้นบัสเซอร์จากเมลบีก็นู่นเลยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศแบบสบายๆเลยนะฮะไม่ต้องผ่านการโหวตในรอบดังกล่าวอีกแล้วหลังจากนั้นคุณโชตินรินทร์เนี่ยนอกเหนือจากกล่าวชื่นชมในความสามารถความมุ่งมั่นแล้วก็ความกล้าในการก้าวเข้าสู่เวทีระดับโลกนะครับแล้วก็แสดงความยินดีกับเนเน่แล้วก็ครอบครัวด้วยขอให้ทำหน้าที่เต็มที่ขอให้เดินตามความฝันอย่างเต็มที่แล้วก็อยากให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเยาวชนต่อไปนะครับความสำเร็จครั้งนี้อย่างที่บอกว่าไม่เพียงสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองครอบครัวแต่มันสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวภูเก็ตแล้วก็ประเทศไทยด้วยแถมยังสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยบนเวทีระดับโลกขอส่งกำลังใจให้กับเนเน่รอยัลประสบความสำเร็จในรอบชิงชนะเลิศต่อไปฟังเสียงท่านหน่อยครับ
2: ต้องแสดงความยินดีกับน้องเนเน่นะครับซึ่งเราก็จะเห็นตั้งแต่ในเรื่องของกีตาร์นะครับเสียงเพลงแล้วก็จริตรวมทั้งในเรื่องของความจริงใจที่แสดงมาของน้องเนเน่ครับต้องขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งก็คงจะเป็นพลังที่สำคัญนะครับในการที่จะทำให้น้องก้าวไปสู่ในเส้นทางของศิลปินนะครับนอกจากนั้นน้องก็ยังมีในเรื่องของการแต่งกายได้นำเสนอในระดับโลกนะครับก็ควรจะภาคภูมิใจในเสื้อผ้านะครับที่เป็นเสื้อผ้าตั้งแต่สมัยโบราณนะครับก็คือตั้งแต่สมัยอยุธยาหรือนักศิลป์ครับที่ถ่ายทอดออกมาเป็นผืนผ้าแล้วก็ได้สวมใส่ไปแสดงในเวทีระดับโลกครับ
0: นอกเหนือจากท่านผู้ว่าจะแสดงความยินดีแล้วผมว่าวันนี้หลายคนดีใจจริงๆเพราะว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีแล้วรายการอเมริกันก็ทาเลนต์นะคุณผู้ชมมันไม่ใช่เฉพาะชาวอเมริกาอย่างเดียวนะ
1: ค
0: ือเขาเปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันจากทั่วทั้งโลกย้ำว่าจากทั่วทั้งโลกนะฮะแล้วปีนี้เองเนเน่สร้างปรากฏการณ์ก็คือยอดวิวรวมกันเนี่ยเฉพาะแพลตฟอร์มเดียวอะมากกว่า400ล้านวิวไปแล้วอะ
1: มีแล้วใช่ไหม
0: มากกว่า400ล้านวิวไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นหวังว่าเนเน่จะสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกที่ได้แชมป์อเมริกันก็อตทาเลนต์นะครับตามส่งให้กำลังใจกันต่อนะครับแต่ว่าช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้าก่อนมาติดตามข่าวกันต่อครับ
1: สักครู่ค่ะ
3: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคลียวเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน

0: าวมีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงไทย
1: กลับมาช่วงนี้ติดตามข่าวกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับรัฐบาลเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างสมพระเกียรติพร้อมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีส่วนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้วันนี้วันที่26สิงหาคม2569เวลา 13:30 นาทีนะครับณตึกสันติไมตรีหลังในทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครั้งที่1ทับ2569โดยมีนายโสพลสารัมประธานรัฐสภารองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่านายกรัฐมนตรีแจ้งต่อที่ประชุมว่านับตั้งแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพโดยประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาและภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันได้เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพและภายหลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญกุศลทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันให้ราชสกุลต่างๆคณะองคมนตรีและรัฐบาลคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพในส่วนของรัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพในวันจันทร์ที่21กันยายน2569เวลา 19:00 นพร้อมทั้งได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีโดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระมหากรุณานับเป็น นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้นะครับสำหรับการประชุมครั้งแรกในวันนี้นายกรัฐมนตรีขอให้คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมยืนถวายความอาลัยเป็นเวลา1นาทีเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางสำคัญในการเตรียมการจัดงานได้แก่การจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรรวมถึงการบูรณะปฏิสังขรณ์พระราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนการจัดพิธีรับกล่องเพลิงพระราชทานการจัดการแสดงมหรสพสมโภชการจัดนิทรรศการและการจัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพในการนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเน้นย้ำให้คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจขอให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

0: และสมพระเกียรติสูงสุด
1: ส่วนคณะกรรมการนโยบายการเงินนะคะมีมติเอกฉันท์เลยคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ1ต่อปีพร้อมที่เศรษฐกิจไทยยังเติบโตที่อยู่ในระดับที่ต่ำแล้วก็ไม่ทั่วถึงทุกภาคธุรกิจค่ะนายดอนาครทัพเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากนง.แถลงผลการประชุมกนง.โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ค่ะให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ1ต่อปีเห็นว่าเป็นระดับที่เหมาะสมในการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจท่ามกลางความเสี่ยงจากสงครามในตะวันออกกลางมาตรการกีดกันทางการค้าแล้วก็แนวโน้มเรื่องของเงินเฟ้อโดยกนง.เองประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปี2569แล้วก็2570มีแนวโน้มขยายตัวใกล้เคียงประมาณการเดิมโดยได้แรงส่งจากการส่งออกและการลงทุนภาคเอกชนเทคโนโลยีแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์แต่ว่าการเติบโตเนี่ยยังถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำแล้วก็ไม่ทั่วถึงขณะที่การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวต่ำกว่าที่คาดเนื่องจากประชาชนเองต้องระมัดระวังนะคะเรื่องของการใช้จ่ายค่าครองชีพที่มันสูงขึ้นแล้วก็ SME ยังคงต้องเผชิญกับข้อจำกัดด้านการปรับตัวและการแข่งขันกนง.เองจึงเห็นว่าการใช้นโยบายการเงินในระดับที่ผ่อนคลายควบคู่มาตรการทางการเงินเฉพาะจุดเนี่ยยังมีส่วนช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจแล้วก็พร้อมกำชับให้ติดตามคุณภาพสินเชื่อแล้วก็ความสามารถชำระหนี้ของ SME แล้วก็ครัวเรือนกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
0: ไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือกันหน่อยโดยเฉพาะจังหวัดน่านหลังจากที่สถานการณ์คลี่คลายนะครับวันนี้รองนายกรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านนะครับพร้อมกับเร่งช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยวันนี้อาจารย์เชนครับนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเดินทางลงพื้นที่ไปที่น่านครับเพื่อติดตามสถานการณ์พื้นที่น้ำท่วมตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่ประสบภัยแล้วก็ติดตามการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยนะครับรวมทั้งการเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้ผู้ประสบอุทกภัยกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติให้ได้โดยเร็วที่สุดทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจดูความเสียหายของสะพานบ้านฝายมูลที่อำเภอท่าวังผาซึ่งจุดนี้เองถือว่าได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก่อนเดินทางต่อไปยังบ้านแก้มอำเภอปัวนะครับเพื่อเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัยรวมถึงติดตามการดำเนินงานช่วยเหลือของหน่วยงานในพื้นที่ด้วยโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยได้ติดตามการปฏิบัติงานของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้โครงการอาชีวะอาสาที่หมู่บ้านร้องแงอำเภอปัวนะครับซึ่งมีการระดมบุคลากรนักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษาเนี่ยเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เจอกับน้ำท่วมในการฟื้นฟูความเสียหายของบ้านเรือนหลังจากน้ำลดพร้อมกับตรวจสอบความเสียหายของระบบโครงสร้างขั้นพื้นฐานทั้งสะพานถนนระบบไฟฟ้าประปาเพื่อประสานงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยเร่งเข้าฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดครับ
1: ส่วนกระทรวงพาณิชย์เองก็ระดมถุงยางชีพกว่า 1,000 ถุงนะคะในโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน่านนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือกันโดยตอนนี้เองต้องบอกงี้กองทัพบกโดยช่อง5ของเราเนี่ยก็ขอเป็นศูนย์กลางเหมือนกันนะคะในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเลยเพื่อเร่งที่จะลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยคุณผู้ชมสามารถร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นนะคะได้ที่อาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีอันนี้ต้องขอความร่วมมือขอเป็นสิ่งของเครื่องใช้ไม่เอาอาหารแต่ถ้าเป็นอาหารเนี่ยก็เป็นอาหารแห้งพวกข้าวสารปลากระป๋องเนี่ยได้อยู่นะคะไปบริจาคกันได้แต่9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นคุณผู้ชมเองสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่บนหน้าจอขนาดนี้0610260370แล้วก็0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุดค่ะส่วนวันนี้เองที่ช่อง5ของเรานะคะทางพลเอกยุทธกรสุภาศูนย์รองผู้อำนวยการใหญ่สายงานบริหารก็ไปรับมอบถุงบรรเทาทุกข์และก็สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นจำนวน500ถุงจากการไฟฟ้านครหลวงโดยมีคุณพิษณุตันติถาวรรองผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวงพร้อมคณะร่วมส่งมอบ โดยการไฟฟ้านครหลวงเองได้ทำการลำเลียงถุงบรรเทา

0: ทุกทั้งหมดนะคะมาด้วยรถยนต์บรรทุกของการไฟฟ้านครหลวงมาส่งมอบถึงช่อง5ของเราเลยเพื่อที่จะส่งต่อความช่วยเหลือภายในถุงบรรเทาทุกข์ก็มีทั้งสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีพนะคะอย่างบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารพร้อมทานแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคอื่นๆที่จำเป็นเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือค่ะไปฟังเสียงรองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงนะคะ
1: เอหรือการไฟฟ้านครหลวงนะครับก็ เราได้ทราบข่าวนะดูจากภาพข่าวเนี่ยพี่น้องทางจังหวัดน่านเนี่ยก็ได้ประสบอุทกภัยนะฮะเราก็มีความเป็นห่วงแม้จะไม่ได้อยู่ในพื้นที่การจำหน่ายไฟฟ้าเราก็ตามนะฮะทางเราก็มีความเป็นห่วงเราเลยจัดถุงบรรเทาทุกข์ฮะเพื่อไปเป็นสิ่งที่พอยังชีพได้นะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณช่อง5ครับทรบ5นะฮะที่เป็นสื่อกลางในการที่จะส่งมอบถุงยังชีพเนี้ยไปแก่พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับเราก็ได้มาในเบื้องต้นเนี่ยเราคิดว่าเรามอบถุงยังชีพ500ชุดเพื่อไปกระจายให้กับพี่น้องประชาชนนะฮะ
2: นอกจากนี้นะครับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนยังได้มอบสิ่งของอาหารแห้งและก็น้ำยาทำความสะอาดสำหรับฟื้นฟูที่พักอาศัยครอบครัวปัทมาคมนำโดยคุณสรวัตรและคุณหทัยพัฒน์มอบขนมจำนวน7ลังนะครับคุณยายสมหญิงอารมณ์ดีวัย95ปีมอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป7ลังและคุณยงยุทธฉัตรโชติกวงศ์มอบเสื้อผ้าจำนวน5กล่องเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสำหรับสิ่งของบริจาคทั้งหมดนี้เป็นภารกิจเร่งด่วนของกองทัพบกโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกร่วมกับททบ5ที่จะนำทำการลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์ทั้งหมดด้วยรถบรรทุกขนาดใหญ่ของกองทัพบกมุ่งหน้าสู่พื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเพื่อส่งมอบถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดครับ
0: ในส่วนของบ้านพักเด็กแล้วก็ครอบครัวจังหวัดน่านนะคะอยากจะขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาและผู้ที่มีกำลังร่วมส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลซึ่งหน่วยรับบริจาคทั่วไปอาจยังเข้าไม่ถึงแล้วก็ขณะนี้นะคะยังคงขาดแคลนของใช้ในชีวิตประจำวันที่มีความจำเป็นอยู่เป็นจำนวนมากเลยโดยเฉพาะเรื่องของแปรงสีฟันยาสีฟันสบู่ผ้าอนามัยเสื้อผ้านมเด็กแล้วก็ขวดนมสำหรับเด็กซึ่งเป็นสิ่งของสำคัญนะคะสำหรับการดูแลเด็กแล้วก็ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทางนี้ผู้ที่ต้องการร่วมช่วยเหลือสามารถสั่งซื้อสิ่งของผ่านช่องทางตามที่ท่านสะดวกแล้วก็จะส่งตรงมายังบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่านได้ตามที่อยู่ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่านเลขที่271หมู่ที่7ถนนน่านทุ่งช้างตำบลผาสิงอำเภอเมืองจังหวัดน่าน55000หมายเลขโทรศัพท
2: ์
0: 054719675รบกวนผู้ชมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแคปหน้าจอในขณะนี้นะคะถ้าจดไม่ทันแล้วก็โทรไปสอบถามว่าจะส่งต่อแบบไหนยังไงสะดวกนะคะ
2: ช่วงนี้ขอบคุณล่ามภาษามือนะครับอาจารย์ทวีปเชื้อทองครับคุณผู้ชมครับเชิญชวนผู้ชมดูละครจีนกันหน่อยคุณชอบละครจีนไหม
0: ชอบนะ
2: ผมก็ชอบนะโดยเฉพาะละครแนวตั้งนะแต่ว่าต่อไปไม่ต้องดูแบบแนวตั้งแล้วนะเปิดททบ5ฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีละครจีนเอามาฉายแล้วนะในททบ5ของเราวันนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกนะครับให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากมณฑลกุ้ยโจที่เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างอบอุ่นร่วมมือกันผลักดันนำละครโทรทัศน์เรื่อง The Death of Wu Meng ออกอากาศในไทยนะครับพร้อมกับเดินหน้าเตรียมจัดกิจกรรมใหญ่เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมไทยจีนที่อาคารเบญจรังสฤทธิ์สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกททบ5พลโทอาวุธพุทธอํานวยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกได้มอบหมายให้พลโทนพดลแก้วกำเนิดรองผู้อำนวยการใหญ่สายงานปฏิบัติการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเป็นผู้แทนให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากมณฑลกุ้ยโจนะครับนํานายเห่อฉังสัวหัวหน้าคณะผู้แทนโดยสมาชิกในคณะเนี่ยประกอบไปด้วยบุคลากรจากหน่วยงานด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวภาคธุรกิจการค้าตลอดจนตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรมภาพยนตร์และโทรทัศน์สื่อสารมวลชนในระหว่างการพบปะพลโทนพดลเนี่ยได้กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนด้วยความยินดียิ่งนะครับพร้อมกับร่วมรับชมวิดิทัศน์แนะนำภารกิจแล้วก็บทบาทหน้าที่ของททบ5และแลกเปลี่ยนของที่ระลึกจากนั้นคณะผู้แทนได้เข้าเยี่ยมชมห้องเกียรติยศเพื่อศึกษาประวัติและความเป็นมาและบทบาทสำคัญของสถานี

0: รวมถึงเยี่ยมชมการปฏิบัติงานจริงในห้องข่าวและศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์เป้าหมายสำคัญของการหารือในครั้งนี้นะครับก็คือการกระชับความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมในมิติด้านสื่อและวัฒนธรรมระหว่างไทยจีนโดยมุ่งเน้นการผลักดันนำละครโทรทัศน์คุณภาพเรื่อง The Death of Wu Meng ผมไม่แน่ใจว่าผมอ่านออกเสียงถูกหรือเปล่านะ
1: น่าจะใกล้เคียงแต่ว่าถ้าที่พี่ดูก็คืออู่เหมิง
0: อู่เหมิงใช่ไหม
1: The Death
0: of Wu Meng มาออกอากาศทางช่องทบ5ของเรานะครับเพื่อให้ผู้ชมชาวไทยเนี่ยได้รับชมแล้วก็สัมผัสเสน่ห์ของผลงานภาพยนตร์และโทรทัศน์ของจีนเนี่ยพร้อมทั้งวางรากฐานอันดีในการแลกเปลี่ยนเนื้อหารายการและความร่วมมือด้านสื่อเชิงลึกระหว่างไทยและจีนในอนาคตด้วยครับส่วนในช่วงบ่ายครับจัดงานเปิดตัวละครโทรทัศน์เรื่องใหม่ The Death of Wu Meng ใช่ไหมถูกไหมพี่กิ๊ฟ
1: ถูกต้องถูกต้อง Wu Meng เนี่ย The Death of Wu Meng
0: เนี่ยดูจากหน้าปกก็น่าดูแล้วนะ
1: น่าดูค่ะ
0: หรือเขามีชื่อภาษาไทยด้วยนะพี่กิ๊ฟสายใยรักแห่งอู่เหมิง
1: ช
0: ื่อเพราะนะชื่อเพราะเพื่อสานต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศโดยมีนายหนีหยางที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยนายเหอฉางสัวเลขาธิการพรรคแล้วก็รองประธานประจำสหพันธ์วรรณกรรมและศิลปะแห่งมณฑลกุ้ยโจวแขกผู้มีเกียรติแล้วก็สื่อมวลชนร่วมงานนะครับที่โรงแรมแกลนเซ็นเตอร์พอยต์ถนนสุรวงศ์กรุงเทพมหานครโดยละครเรื่อง The Death of Wu Meng เนี่ยหรือว่าชื่อภาษาไทยว่าสายใยรักแห่งอู่เหมิงถ่ายทำมาจากมณฑลกุ้ยโจวนะครับมีเนื้อหาที่กล่าวถึงความงดงามของหมู่บ้านหน้าผาแห่งมณฑลกุ้ยโจวที่เชื่อมโยงธรรมชาติขุนเขาทะเลและมีภูเขาสลับซับซ้อนหลากหลายแสนลูกเนี่ยประกอบกับวัฒนธรรมที่มีชีวิตของหลายชนเผ่าโดยได้ถ่ายทอดผ่านละครซีรีส์นะครับซึ่งจะออกอากาศทางทบ5ทุกวันจันทร์นะครับถึงวันศุกร์เลยตั้งแต่เวลา 10:45 นจนถึง 11:30 นละครเรื่องนี้ทั้งหมด28ตอนด้วยกันนะครับเริ่มตอนแรก23พฤศจิกายนนี้นับว่าเป็นการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ด้านการสื่อสารมวลชนแล้วก็วัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยกับมณฑลกุ้ยโจให้เกิดผลเป็นรูปธรรมแล้วก็เสริมสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศให้ยั่งยืนต่อไปนะครับน่าดูนะ
1: พลาดไม่ได้นะคะ
0: ว
1: ิวสวยด้วยแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวความรักคุณผู้ชมคะหลายๆคนสอบถามกันมาฝนยังตกอยู่ไหมยังตกอยู่นะคะ 27-29 สิงหาคมนี้ฝนทั่วไทยจะกลับมาอีกครั้งค่ะไปติดตามจากพี่พึ่งนภาพรช่างกลในดงฟ้ารักโลกได้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกับลมฟ้ารักโลกกับดิฉันนภาพรช่างกลค่ะแม้ว่าวันนี้ภาพรวมบ้านเราฝนจะลดลงก็ตามแต่บางพื้นที่ค่ะยังคงเสี่ยงเกิดฝนตกหนักแถมคลื่นลมยังมีกำลังแรงอีกด้วยค่ะเนื่องจากว่าร่องมรสุมตอนนี้เขาพาดผ่านแถวเมียนมาตอนบนสปป.ลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราที่ตอนนี้ค่ะไปสู่มณฑลกวางตงประเทศจีนแล้วแต่ว่าปัจจัยนี้ล่ะค่ะก็เลยทำให้บ้านเรายังคงมีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นลมแรงอยู่เพราะว่าอิทธิพลของพายุเขาจะดึงลมโดยเฉพาะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในบ้านเรามีกำลังแรงดังนั้นภาคใต้คลื่นลมแรงค่ะคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักจะอยู่ด้านตะวันตกของภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยหลังจากนี้ค่ะ 27-29 บ้านเราฝนกลับมาเพิ่มขึ้นอีกแล้วภาคเหนือภาคอีสานมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะขณะเดียวกันบางพื้นที่ค่ะเสี่ยงเกิดฝนตกหนักมากก็คือด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะคือลมแรงแล้วก็เกิดฝนตกหนักอีกด้วยส่วนภาคเหนือภาคอีสานค่ะก็มีฝนตกหนักค่ะประมาณ140-60ของพื้นที่นะคะปัจจัยก็ยังคงเป็นปัจจัยเดิมๆค่ะคือร่องมรสุมที่พาดผ่านแถวเมียนมาตอนบนสปป.ลาวตอนบนแต่ว่าเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำแถวเวียดนามตอนบนค่ะสำหรับวันนี้ค่ะลมฟ้าเตือนภัยต้องเตือน13จังหวัดด้วยกันคุณผู้ชมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากในบางจุดค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ของภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะเสี่ยงเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีแล้วก็ตราดค่ะพื้นที่เหล่านี้นอกจากรับมือฝนตกหนักแล้วต้องระวังน้ำป่าไหลหลากกันด้วยส่วนชาวเรือยังคงต้องระมัดระวังการเดินเรือตลอดช่วงนะคะมากันที่สภาพอากาศรายภาคค่ะวันนี้พื้นที่ภาคเหนือค่ะเสี่ยงเกิดฝนตกหนักค่ะมีฝนมากถึง160ของพื้นที่ค่ะจุดเดิมๆเลยโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือแล้วก็ทางตอนบนของภาคเหนือนะคะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่าน

0: าค่ะขยับไปในพื้นที่ของภาคอีสานกันบ้างค่ะมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่นะคะพื้นที่เหล่านี้ยังคงต้องรับมือกับฝนตกหนักภาคตะวันออกก็เช่นเดียวกันค่ะนอกจากฝนตกหนักคลื่นลมยังกำลังแรงด้วยนะคะมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่คลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะคุณผู้ชมคะพอฝนตกหนักทีไรโดยเฉพาะบริเวณบนเขาค่ะก็จะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้ดังนั้นจะต้องมีการบริหารจัดการน้ำกันอย่างเป็นระบบนะคะชุมชนรวมถึงภาครัฐค่ะต้องหาแนวทางในการป้องกันการเกิดน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มอย่างเป็นระบบด้วยเพื่อเป็นการป้องกันภัยพิบัติเอาไว้ล่วงหน้าเลยนะคะสิ่งสำคัญค่ะคือการปลูกป่าปลูกไม้ยืนต้นปลูกไม้พุ่มหรือว่าไม้พวกหญ้าแฝกค่ะก็จะทำให้ดูดซับน้ำได้เป็นอย่างดีแล้วก็ชะลอน้ำได้ด้วยนอกจากนี้ค่ะอาจจะใช้เป็นลักษณะของบริเวณเชิงเขาก็เปลี่ยนเป็นขั้นบันไดซะทำการขุดร่องค่ะเพื่อเป็นการชะลอมวลน้ำและที่สำคัญอาจจะสร้างเป็นฝายค่ะฝายขนาดเล็กๆค่ะขวางทางน้ำเบี่ยงทิศทางน้ำก่อนที่จะลงสู่แม่น้ำสายหลักต่อไปแต่ที่บริเวณตีนเขาค่ะก็ต้องใช้วิธีการอีกรูปแบบหนึ่งอย่างเช่นการขุดเป็นร่องขุดเป็นคูน้ำนะคะเพื่อเป็นการทำทิศทางของน้ำให้ไปสู่แก้มลิงหรือว่าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อเป็นการกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้หรือจะทำเป็นด่านบล็อกค่ะเป็นประการด่านสำคัญอย่างเช่นใช้พวกกำแพงหรือว่าคันดินก็ได้ค่ะบล็อกน้ำเอาไว้บล็อกพวกดินโคลนที่จะไหลลงมาจากบนภูเขาหรือแม้แต่การทำแก้มลิงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อันนี้สำคัญเลยทีเดียวค่ะสามารถกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ได้และที่สำคัญค่ะพวกนี้จะสามารถหน่วงน้ำก่อนน้ำจะเข้าสู่ระบบได้นะคะดังนั้นแม้ว่าการบริหารจัดการน้ำต้องใช้เวลานานสักหน่อยแต่เชื่อว่าในอนาคตค่ะเราจะสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างเป็นระบบแล้วก็ปลอดภัยกับทุกๆคนนะคะและสำหรับวันนี้ลมฟ้ารักโลกรายการเพื่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อโลกของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะอย่าลืมนะคะช่วยกันดูแลโลกใบนี้ด้วยมือของเราสวัสดีค่ะปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้าติดตามต่างประเทศครับ
2: สักครู่ค่ะ
3: ดินเสียดินกระด้างเชื้อราจากดินปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นทำสวนก็ไม่ออกดอกออกผลชาวไร่ชาวสวนเดือดร้อนทุกปัญหามีทางแก้ไขด้วยดินดีต้นดีดินดีต้นดีเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชไม่มีสารเคมีใช้ได้กับพืชผักไม้ผลและพืชไร่ฉีดได้ทั้งดินต้นและใบทำให้พืชแข็งแรงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วช่วยในการเร่งดอกออกผลและช่วยในการบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ทำให้รากสะสมอาหารได้ดีขึ้นโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
4: ดินดีต้นดีได้ผลผลิตดีข้าวเม็ดใหญ่ใบเขียวใบตั้งลดค่าใช้จ่ายไปตั้งเยอะ
5: ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นต้นยางก็สูงใหญ่แข็งแรงชาวสวนยางแบบผมเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเลยครับ
6: ต้นทุนมันลดจากผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักของลูกต่อลูกเอามาเทียบกันอ่ะมันจะหนักกว่ากันเลย
7: ชีวิตก็ดีขึ้นตามดินค่ะพอไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะผลผลิตก็งอกงามพอได้ใช้ดินดีต้นดีอะไรก็ดีไปหมดค่ะ
3: โปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044 026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
8: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570

0: ผู้ชมคะช่วงนี้มาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะเกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะในห้องดูแลเด็กอ่อนที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในปากีสถานทำให้มีทารกแรกเกิดเสียชีวิตถึง10รายด้วยกันค่ะสำนักข่าว AP ค่ะรายงานว่าเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้นที่หอผู้ป่วยแม่และเด็กของสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ปากีสถานที่ตั้งอยู่ที่กรุงอิสลามาบัดซึ่งขนาดเกิดเหตุมีทารกแรกเกิดอยู่ภายในห้องดูแลเด็กอ่อนถึง15คนด้วยกันส่งผลให้มีทารกเสียชีวิตถึง14รายแล้วก็สามารถช่วยเหลือออกมาได้แค่เพียงคนเดียวด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยเปิดเผยว่าขณะนี้สามารถควบคุมเปลวเพลิงได้แล้วและเจ้าหน้าที่ก็ได้ระบายความร้อนเพื่อที่จะลดอุณหภูมิภายในห้องไม่ให้เชื้อเพลิงที่ร้อนอยู่กลับมาลุกไหม้ได้อีกส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็ถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่ห้อง ICU จากการสอบสวนเบื้องต้นค่ะคาดว่าไฟไหม้เนี่ยน่าจะเกิดจากคอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศระเบิดขึ้นภายในห้องทารกแรกเกิดด้านผู้พิพากษาของเขตอิสลามาบัดได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหลายหน่วยงานแล้วก็มีการสั่งให้ส่งรายงานภายใน24ชั่วโมงซึ่งคณะกรรมการจะทำการสอบสวนหาสาเหตุของเพลิงไหม้เพื่อที่จะชี้ชัดว่ามีมาตรการความปลอดภัยจากอัคคีภัยที่เพียงพอหรือไม่รวมไปถึงการประเมินการรับมือเหตุฉุกเฉินอีกด้วยด้านตำรวจเองก็เปิดเผยว่าทารกแรกเกิดที่เสียชีวิตครั้งนี้ถูกไฟไหม้อย่างรุนแรงแล้วก็จำเป็นต้องพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลผ่านการตรวจ DNA ขณะที่โรงพยาบาลก็ระบุว่าจะส่งมอบร่างของทารกที่เสียชีวิตคืนให้กับครอบครัวหลังมีการตรวจ DNA แล้วก็ดำเนินการเรื่องของเอกสารต่างๆที่จำเป็นเสร็จสิ้นแล้วด้วยด้านประธานาธิบดีของปากีสถานค่ะได้ออกมาแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตพร้อมกับกล่าวว่าเป็นความสูญเสียที่ไม่มีทางนำกลับขึ้นมาได้แล้วก็เรียกร้องให้มีการชี้ตัวผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปพร้อมกับเรียกร้องโรงพยาบาลอื่นๆให้สร้างความมั่นใจว่ามาตรการความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรับมือเหตุฉุกเฉินต่างๆโดยเฉพาะหอผู้ป่วยที่ดูแลเด็กแรกเกิดนั้นต้องมีประสิทธิภาพค่ะ
1: ไปดูต่อที่จีนนะครับเตรียมรับมือกับฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นนารานะครับที่พัดขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของจีนพร้อมกับมีคำสั่งให้อพยพประชาชนหลายหมื่นคนขณะที่พายุอีกลูกก็จ่อพัดถล่มชายฝั่งทางตะวันออกของจีนเช่นเดียวกันสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะครับว่าอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นนาราซึ่งพัดขึ้นฝั่งที่มณฑลไหหนานทางตอนใต้ของจีนเมื่อช่วงค่ำวันนี้หลังจากเคลื่อนตัวสู่เคลื่อนตัวอยู่ทางเหนืออ่าวตังเกียเป็นเวลาหลายวันนะครับส่งผลให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ตามแนวชายฝั่งและมณฑลต่างๆทางตอนใต้ของจีนรวมถึงที่มณฑลกวางซีไหหนานและกวางตุ้งด้านเจ้าหน้าที่ได้อพยพประชาชนหลายหมื่นคนออกจากพื้นที่เสี่ยงขณะที่ไต้ฝุ่นโซเดลซึ่งเป็นพายุอีกลูกหนึ่งกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้ามายังชายฝั่งทางตะวันออกของจีนด้านกรมอุตุนิยมวิทยาของจีนรายงานนะครับว่าพายุ4ลูกก็คือนาราโซเดลแกนารีและอัศนีได้ก่อตัวขึ้นพร้อมกันในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักอิทธิพลของพายุทำให้ทางการหลายมณฑลของจีนรวมถึงกวางซีและไหหนานต้องสั่งให้ธุรกิจห้างร้านต่างๆปิดให้บริการชั่วคราวและระงับกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวรวมถึงอพยพประชาชนหลายหมื่นคนออกจากพื้นที่เสี่ยงอันตรายและคาดว่าจะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทางภาคใต้ของจีนส่วนไต้ฝุ่นโซเดลกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้ามายังชายฝั่งตะวันออกของจีนนะครับคาดว่าจะขึ้นฝั่งระหว่างมณฑลเจ้อเจียงกับฝูเจี้ยนในช่วงวันพรุ่งนี้หรือว่าวันศุกร์หลังจากเคลื่อนตัวออกจากจังหวัดโอกินาวะของญี่ปุ่นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาด้านกรมอุตุจีนได้ประกาศเตือนให้เฝ้าระวังพายุลมแรงและก็คลื่นสูงด้วยครับ
0: ขณะที่ผู้นำเกาหลีใต้นะคะได้ออกมาเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแสดงความรับผิดชอบค่ะกรณีที่พบผู้สูญหาย4รายกลายเป็นศพบนเกาะเชจูค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีอีเจมยองของเกาหลีใต้เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแสดงความรับผิดชอบมากขึ้นหลังสาธารณชนเกิดกระแสไม่พอใจกรณีพบว่าผู้ที่ได้รับแจ้งว่าสูญหายหลายรายกลายเป็นศพบนเกาะเชจูจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสื่อสังคมออนไลน์ขณะเดียวกันก็มีการเตรียมการปฏิรูปเพื่อให้ตำรวจมีบทบาทในการสืบสวนในคดีอาญามากขึ้นโดยได้กล่าวอีกว่าระหว่างการประชุมสภาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยควรมีอำนาจมากขึ้นแล้วก็มีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของหน่วยงานขณะเดียวกันนะคะการรักษาผู้บัญชาการตำ

0: รวจแห่งชาติเกาหลีใต้ได้ออกมาขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้คำมั่นว่าจะดำเนินมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยขึ้นอีกตัวในช่วง3วันที่ผ่านมามีรายงานพบร่างของผู้สูญหาย4รายบนเกาะเชจูโดยทั้ง4รายไม่ได้เกี่ยวข้องกันแต่ในจำนวนนี้มี2รายที่ถูกปิดคดีไปแล้วโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจคนเดียวกันแล้วก็ปิดคดีทั้งที่ไม่ได้ยืนยันว่าผู้สูญหายทั้ง2รายปลอดภัยเหตุการณ์นี้ค่ะทำให้ทางตำรวจต้องรื้อคดีคนหายอีก298คดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจคนดังกล่าวรับผิดชอบในจำนวนนี้มี10คดีนะคะที่ปิดคดีแบบไม่ถูกต้องซึ่งศาลได้สั่งควบคุมเจ้าหน้าที่ตำรวจรายนี้ในฐานต้องสงสัยว่าละเลยต่อหน้าที่ปลอมแปลงบันทึกทางอิเล็กทรอนิกส์ของราชการแล้วก็ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แต่ไรก็ตามค่ะตำรวจนายนี้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยย้ำว่าเขาเองได้ติดต่อกับผู้สูญหายจริงๆค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามวงจรกีฬากันครับ
0: สักครู่ค่ะ
2: สุชนหลั่งล้นใจประชาไทยเอ่ยวัชระราชธิดาอยู่เกล้าขวัญหทัยไปลับลาทุกทเวศกมลนาจิตหม่นหมองตรอมเศร้าราดเฝ้าอาดูลสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: กทบ5ร่วมกับสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาผลิตรายการราชกิจจาไดเจสต์เมื่อกฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัวราชกิจจาไดเจสต์ชวนรู้ชวนเข้าใจเพื่อให้คุณพลาดประเด็นสำคัญที่รัฐกำหนดและประชาชนควรรู้สรุปชัดเชื่อถือได้ราชกิจจาไดเจสต์ฉบับย่อยฟังบ่อยเข้าใจรัฐออกอากาศทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา 19:55 น. ถึง 20:00 น. ก่อนข่าวพระราชสำนัก

สวัสดีครับถึงเวลาของวงจรกีฬากับผมต้องสุขชัยจิวารมทรัพย์นะครับวันนี้เราไปเริ่มต้นกันด้วยความเคลื่อนไหวครับความพร้อมก่อนเกมศึกลาลิก้าสเปนนัดที่2กันครับโดยจูบิลลิงแฮมครับมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษนะครับลงซ้อมเต็มโปรแกรมกับเพื่อนในทีมเรอัลมาดริดเพื่อเตรียมพร้อมที่จะฟาดแข้งกับเรอัลโซซิดาดในศึกลาลิก้าสเปนนัดที่2ของฤดูกาลครับคืนนี้ในเวลา 20:00 นะครับมาดริดครับรั้งอันดับ7มี3แต้มจากชัยชนะในนัดแรกที่บุกไปชนะเอสปานยอลมาได้2ประตูต่อ1นะครับโดยที่จูบิลลิงแฮมครับเปิดสกอร์แรกกับทีมแต่จากนั้นเจ้าตัวถูกเปลี่ยนตัวออกนะครับเพราะมีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าโดยต้องประคบน้ำแข็งแต่คาดว่าอาการหายดีแล้วนะครับพร้อมกับมายืนแนวรุกร่วมกับวินิซุสจูเนียร์ยานดิโอมันเดและคิลิอันเอ็มบัปเป้ครับไปต่อกันที่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับบรรลุข้อตกลงคว้าตัวคาร์ลอสบาเลบานะครับมิดฟิลด์จากไบรตันแอนด์โฮปเอลเบียนมาร่วมทีมเรียบร้อยแล้วครับด้วยมูลค่ารวมสูงถึง95ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังจากทัพปีศาจแดงครับตีตั๋วกลับมาเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้สำเร็จนะครับจากการจบอันดับที่3เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาเป้าหมายสำคัญของกุนซืออย่างไมเคิลคาริกครับในการเตรียมความพร้อมลุยศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่นะครับคือการยกเครื่องและเสริมความแข็งแกร่งในแดนกลางโดยช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับทัพปีศาจแดงเองต้องเสียมิดฟิลด์จอมเก๋าอย่างกาเซมิโร่นะครับที่ย้ายออกจากทีมขณะที่มาดิเอลอูกาเต้ครับก็มาประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บเข่าอย่างรุนแรงทำให้ทีมต้องเร่งเสริมทัพซึ่งก่อนหน้านี้ครับได้ตัวอังเดซานโตสจากเชลซีและยูริเทเลมันส์จากแอสตันวิลล่ามาร่วมทีมแล้วนะครับสำหรับบาเลบาครับถือเป็นผู้เล่นรายที่3จากศึกพรีเมียร์อังกฤษนะครับที่ย้ายเข้ามาเติมเต็มแดนกลางในถิ่นโอแทฟฟอร์ดโดยดาวเตะทีมชาติแคเมรูนรายนี้ครับเซ็นสัญญาเป็นเวลา5ปีพร้อมออปชันขยายสัญญาเพิ่มได้อีก1ปีซึ่งข้อตกลงดังกล่าวแบ่งเป็นค่าตัว65ล้านปอนด์แอดออนอีก5ล้านปอนด์รวมถึงเงื่อนไขส่วนแบ่งการขายในอนาคตให้กับทางไบรตันด้วยนะครับไปดูกันที่ท็อตแนมฮอตสเปอร์หน่อยครับคว้าตัวซาวินโญ่นะครับปีกทีมชาติบราซิลของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้มาเสริมทัพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยค่าตัวที่ซื้อกันครั้งนี้ครับมีสูงถึง85ล้านปอนด์หรือประมาณ 3,740 ล้านบาทเลยนะครับพร้อมโบนัสอีก10ล้านปอนด์

0: หรือประมาณ440ล้านบาทซึ่งซาบินโญ่ครับได้เซ็นสัญญาในถิ่นทอตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมและมีสิทธิ์ลุ้นได้ลงประเดิมสนามให้กับสเปอร์ทันทีในศึกคาราบาวครับรอบ2พบกับชาร์ลตันแอธเลติกสโมสรจาก EFL แชมเปี้ยนชิพในคืนวันพุธนี้ครับไปต่อที่กองทัพบกครับปิดการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพประจำปี2569รวมพลังสร้างสุขภาพที่ดีเชื่อมความสัมพันธ์กำลังพลทุกระดับตอกย้ำความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพร้อมเดินหน้าภารกิจของกองทัพบกอย่างเข้มแข็งครับที่กองบัญชาการกองทัพบกนะครับพลเอกอนุภาพสิริมนทนครับหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพภายในกองบัญชาการกองทัพบกประจำปี2569การแข่งขันจัดขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมโดยมีกีฬารวม4ประเภทได้แก่ฟุตบอลวอลเลย์บอลแชร์บอลและเทเบิลเทนนิสรวมถึงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมให้กำลังพลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้ออกกำลังกายและพักผ่อนจากการปฏิบัติงานในโอกาสนี้พลเอกอนุภาพได้กล่าวแสดงความยินดีกับกำลังพลและนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันพร้อมชื่นชมเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ทำให้การแข่งขันเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยโดยเน้นย้ำว่าสิ่งสำคัญเหนือกว่าผลแพ้ชนะคือความรักความผูกพันความสามัคคีและการกลมเกลียวระหว่างหน่วยงานซึ่งจะช่วยสร้างความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจให้แก่กำลังพลทั้งนี้การแข่งขันตลอดห้วงที่ผ่านมากำลังพลจากทุกหน่วยงานได้ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเต็มความสามารถแสดงถึงน้ำใจนักกีฬาความมุ่งมั่นและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ภายในกองบัญชาการกองทัพบกและสร้างความพร้อมของกำลังพลในการร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจของกองทัพบกให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพครับพูดถึงนับถอยหลังเพียงไม่กี่วันนะครับที่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครับจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการนะครับโดยวันนี้ครับได้มีการแถลงเปิดตัว8ผู้สนับสนุนการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติแถลงเปิดตัว8ผู้สนับสนุนการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026นะครับรวมถึงการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคมและวันที่16ถึง24ตุลาคมนี้แบ่งเป็น7ช่องทีวีดิจิทัลและ1แพลตฟอร์มออนไลน์ภายใต้แคมเปญเชียร์มากกว่ามหกรรมกีฬา All in Asian Game โดยมีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมชี้แจงวัตถุประสงค์การผนึกกำลังระหว่างหน่วยงานภาครัฐและพันธมิตรภาคเอกชนในการดำเนินการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาแห่งภูมิภาคเอเชียจำนวน46ชนิดกีฬาเพื่อให้แฟนกีฬาชาวไทยสามารถติดตามและส่งกำลังใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยได้อย่างต่อเนื่องผ่านทุกช่องทางที่ได้กำหนดไว้เนื่องจากกีฬาเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมเป็นวิธีสำคัญที่จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของตัวแทนนักกีฬาไทยในการขับเคี่ยวแย่งชิงเหรียญรางวัลนอกจากนี้ครับยังเป็นโอกาสสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนซึ่งร่วมติดตามชมการแข่งขันครั้งนี้ไปพร้อมกันครบทุกภาคของประเทศไทยครับและนี่คือทั้งหมดของวงจรกีฬาวันนี้ครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะครับรายการต่อไปรับชม VR Soldier เรา2คนพร้อมทีมข่าวทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

อาชีพทหารถือว่าเป็นอาชีพที่ต้องเสียสละและการที่ท่านสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารนั้นย่อมหมายความว่าท่านพร้อมแล้วที่จะเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อส่วนรวมการบำเพ็ญตนเกี่ยวกับการเสียสละซึ่งจะให้บังเกิดผลดีอย่างแท้จริงจะต้องอาศัยความซื่อสัตย์สุจริตความสามัคคีความเคารพเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาและความมีเมตตากรุณาต่อผู้น้อยเป็นหลักปฏิบัติหน้าที่พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่นักเรียนนายร้อยซึ่งสำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด21 กุมภาพันธ์2506

0: วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ VR Surveyor รายการที่จะเกาะติดทุกปฏิบัติการด้านความมั่นคงครอบคลุมในทุกภารกิจของสุภาพบุรุษนักรบไทยที่ทำเพื่อชาติสัตว์กษัตริย์และประชาชนนะคะเริ่มต้นข่าวแรกค่ะทางด้านกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพรับรางวัล Thailand Social Government Awards ยกระดับการสื่อสารภาครัฐบนโซเชียลมีเดียค่ะบริษัทไวซ์ไซด์ประเทศไทยจำกัดจัดงาน Thailand Social Government Awards มอบรางวัล Outstanding Government Entity on Social Media เพื่อที่จะเชิดชูหน่วยงานภาครัฐที่มีความโดดเด่นและเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยมีคุณกล้าตั้งสุวรรณประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไวซ์ไซด์ประเทศไทยจำกัดเป็นประธานในพิธีภายใต้แนวคิดเรื่องของการสร้างความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานภาครัฐมุ่งส่งเสริมและสร้างมาตรฐานการสื่อสารบนโซเชียลมีเดียผ่าน3มิติสำคัญได้แก่ความเกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยงกับพันธกิจของหน่วยงานความสม่ำเสมอในการสื่อสารและการตอบสนองต่อประชาชนอย่างเหมาะสมการประเมินผลจะครอบคลุมข้อมูลจากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเป็นหลักของหน่วยงานภาครัฐกว่า300หน่วยงานโดยเก็บสถิตินะคะเป็นระยะเวลา12เดือนคือตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2568จนถึง30มิถุนายน2569พร้อมนำปัจจัยสำคัญค่ะกว่า50ปัจจัยมาวิเคราะห์เพื่อให้การประเมินมีความครอบคลุมและก็สะท้อนประสิทธิภาพการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐอย่างรอบด้านในปีนี้เองกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพได้รับการคัดเลือกและเข้ารับรางวัลโดยพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเป็นผู้แทนกระทรวงกลาโหมขึ้นรับรางวัลขณะที่พลตรีวิทัยลายถมยาโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยก็เป็นผู้แทนกองบัญชาการกองทัพไทยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเป็นผู้แทนกองทัพบกพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเป็นผู้แทนกองทัพเรือและนาวาอากาศเอกวีรชนนรานุชรองโฆษกกองทัพอากาศเป็นผู้แทนกองทัพอากาศเข้ารับรางวัลในครั้งนี้สำหรับรางวัล Thailand Social Government Awards นอกจากจะเป็นการเชิดชูหน่วยงานภาครัฐที่มีศักยภาพด้านการสื่อสารแล้วอย่างสะท้อนถึงความสำคัญของการสื่อสารภาครัฐในยุคดิจิทัลโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ข้อมูลข่าวสารและข่าวลือแพร่กระจายอย่างรวดเร็วสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐเองค่ะจึงนับเป็นบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วและน่าเชื่อถือเพื่อสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ครับวันนี้นะครับในนามของกระทรวงกลาโหมแล้วก็กองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพครับเราก็รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งครับที่ในแต่ละภาคส่วนครับในแต่ละหน่วยงานของเรานั้นได้รับรางวัลในเรื่องของการสื่อสารองค์กรผ่านทางโซเชียลมีเดียถือว่าเราได้รับการยอมรับนะครับจากสังคมโดยบริษัทไวซ์ไซด์นะครับเป็นผู้ประเมินแล้วก็เราก็ภาคภูมิใจมากๆครับว่าทางสังคมนั้นได้เหมือนกับเห็นตัวตนของเรานะครับว่าเราทำงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความรวดเร็วแล้วก็ความถูกต้องนะครับแล้วก็นำเสนอในเรื่องของข้อมูลข้อเท็จจริงก็ถือว่าเราได้รับรางวัลนี้ก็นอกเหนือจากความภาคภูมิใจของเราแล้วนะครับแต่ในส่วนของการที่จะดำเนินงานต่อไปในอนาคตครับเราก็จะดำเนินการอย่างนี้และจะดีขึ้นเรื่อยๆไปเพื่อให้ประโยชน์กับสังคมนะครับข้อมูลข้อเท็จจริงให้กับสังคมต่อไปครับเดี๋ยว
0: แม่ทัพภาคที่2นะคะเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเชื่อมความสัมพันธ์กองทัพประชาชนลาวแล้วก็ประสานความร่วมมือสร้างความมั่นคงและสร้างความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยลาวค่ะ

หาความมั่นคงชายแดนปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ระหว่าง2ประเทศโดยเฉพาะปัญหาสำคัญด้านยาเสพติดการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายสินค้าหนีภาษีและการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆตามแนวชายแดนรวมถึงเรื่องของมิจฉาชีพหรือว่าสแกมเมอร์เพื่อที่จะสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของทั้ง2ประเทศอีกทั้งยังเป็นการพบปะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำหน่วยทหารและชุดประสานงานของทั้งสองประเทศให้มีความคุ้นเคยแน่นแฟ้นกันมากยิ่งขึ้นสามารถที่จะประสานงานกันได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ทันเวลาโดยรองหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาวได้กล่าวชื่นชมถึงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการสกัดกั้นการลักลอบกระทำสิ่งผิดกฎหมายต่างๆตามแนวชายแดนไทยลาวตลอดแนวลำแม่น้ำโขงทั้งสองฝ่ายค่ะเห็นพ้องที่จะสานต่อการเสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาชายแดนการขยายความร่วมมือในทุกมิติโดยจะมีการแลกเปลี่ยนนะคะเรื่องของการเยือนแล้วก็การหารืออย่างสม่ำเสมอยกระดับความร่วมมือในประเด็นสำคัญเพื่อนำไปสู่มิตรภาพอันดีแล้วก็การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งสองประเทศให้มั่นคงยั่งยืนสืบไปค่ะผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่7ค่ะได้ไปตรวจเยี่ยมการเตรียมการตรวจสอบและแข่งขันการฝึกเป็นหน่วยหมู่ตอนหมวดระดับกองทัพบกนะคะประจำปี2569ของกองพันฐานราบที่4กรมฐานราบที่17ที่จังหวัดพะเยาค่ะที่กองพันฐานราบที่4กรมฐานราบที่17ค่ายขุนจอมธรรมอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาพลตรีสุจินทร์ทรัพย์สินผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่7ได้ไปตรวจเยี่ยมการเตรียมการสอบแล้วก็แข่งขันการฝึกเป็นหน่วยหมู่ตอนหมวดระดับกองทัพบกประจำปี2569ของกองพันฐานราบที่4กรมฐานราบที่17โดยการฝึกกำลังพลนั้นนะคะเป็นการฝึกทบทวนแล้วก็การเตรียมความพร้อมของกำลังพลในแต่ละระดับเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็หลักนิยมทางทหารสามารถที่จะปฏิบัติภารกิจร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่7ได้ไปตรวจเยี่ยมการฝึกกวาดล้างขู่ติดต่อซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้ารับการตรวจสอบการฝึกโดยมุ่งเน้นค่ะให้กำลังพลมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของขั้นตอนการปฏิบัติมีความชำนาญสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องรวดเร็วแล้วก็ประสานสอดคล้องกันเป็นหน่วยและทันต่อภัยคุกคามในปัจจุบันตามนโยบายของกองทัพบกโอกาสนี้ค่ะผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่7ได้พบปะแล้วก็ให้คำแนะนำแก่กำลังพลโดยเน้นย้ำนะคะให้หน่วยเตรียมการฝึกอย่างต่อเนื่องจริงจังแล้วก็เป็นระบบพร้อมกับให้ความสำคัญกับรายละเอียดในทุกขั้นตอนควบคู่ไปกับการรักษามาตรฐานและความปลอดภัยในการฝึกเพื่อให้กำลังพลมีความพร้อมสำหรับการฝึกตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานของกองทัพบกต่อไปค่ะขณะที่พันเอกสุพรเทพชัยยงผู้บังคับการกรมฐานราบที่8ได้ไปตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วยหมู่ตอนหมวดนอกที่ตั้งประจำปี2569ของหน่วยกรมฐานราบที่8และหน่วยรองโดยได้ไปตรวจเยี่ยมรับฟังการบรรยายที่กองอำนวยการฝึกพร้อมกับได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการตั้งรับแล้วก็รับชมการปฏิบัติการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการยิงสนับสนุนโอกาสนี้ค่ะยังได้พบปะให้คำแนะนำนะคะมอบนโยบายแนวทางการฝึกโดยได้เน้นย้ำในมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามขั้นตอนของการฝึกแล้วก็จะต้องสามารถนำไปใช้ได้จริงพร้อมกับมอบสิ่งของบำรุงขวัญเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลทางนี้หน่วยเองก็ได้จัดกิจกรรม CSR ค่ะในระหว่างการฝึกเป็นหน่วยหมู่ตอนหมวดนอกที่ตั้งประจำปี2569ด้วยโดยผู้บังคับการกรมฐานราบที่8ก็ลงพื้นที่ไปมอบอุปกรณ์สนามเด็กเล่นและอุปกรณ์กีฬาให้กับน้องๆนักเรียนที่โรงเรียนบ้านภูพานทองห้วยทรายพร้อมกับจัดกิจกรรมทาสีเครื่องเล่นเพื่อที่จะช่วยซ่อมแซมเครื่องเล่นให้สวยงามสร้างบรรยากาศในการเล่นและการเรียนรู้ของน้องๆนักเรียนแล้วก็เป็นการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยมีทั้งคณะครูแล้วก็น้องๆนักเรียนนะคะเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านภูพานทองห้วยทรายจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะส่วนที่สนามฝึกกองพันมณฑลทหารบกที่33ค่ายกาวิระจังหวัดเชียงใหม่กองพันมณฑลทหารบกที่33ไปตรวจสภาพความพร้อมรบของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ในการฝึกเป็นหน่วยหมู่ตอนหมวดประจำปี2569โดยมีกำลังพลเข้ารับการตรวจสภาพความพร้อมรบเนี่ยจำนวน114นาย

0: ื่อที่จะประเมินความพร้อมของกำลังพลยุทโธปกรณ์แล้วก็ขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยเพื่อที่จะให้กำลังพลนะคะได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะแล้วก็รักษามาตรฐานความพร้อมอยู่เสมอแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลังแล้วก็การบรรเทาสาธารณภัยตามที่หน่วยสั่งการได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกับเข้าปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีแล้วก็เต็มขีดความสามารถภายใต้แนวคิดกำลังพลพร้อมยุทธปกรณ์พร้อมภารกิจพร้อมเพื่อประชาชนค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ไปติดตามสกู๊ปพิเศษเรื่องของพลทหารอาสาตอนที่2นะคะวันนี้ใช้คุณผู้ชมไปรับทราบถึงสิทธิสวัสดิการและก็ความภาคภูมิใจของพลทหารที่จะเข้ามารับใช้ชาติจะมีภารกิจอะไรบ้างไปติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
1: การเข้ามาเป็นพลทหารอาสาไม่ได้หมายถึงการเข้ามาทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติเท่านั้นแต่ยังเป็นอีกหนึ่งโอกาสในการเรียนรู้พัฒนาตัวเองและได้รับสิทธิ์และสวัสดิการตามที่ทางราชการกำหนดซึ่งตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติหน้าที่พลทหารจะได้รับการดูแลในด้านต่างๆทั้งเรื่องที่พักอาหารเครื่องแต่งกายการรักษาพยาบาลนอกจากนี้ยังมีโอกาสได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะทั้งด้านระเบียบวินัยความรู้ความสามารถและการทำงานร่วมกับผู้อื่นซึ่งสามารถนำประสบการณ์เหล่านี้ไปต่อยอดได้ในอนาคต
2: คือน้องๆที่เข้ามาอยู่กับเราเนี่ยนอกจากเงินเดือนแล้วเนี่ยโอกาสที่หนึ่งคือเงินเดือนประมาณ 1,500 บาทรวมๆกับค่าเบี้ยเลี้ยงแล้วเนี่ยค่าถ้าเขาเจ็บป่วยในระหว่างที่อยู่กับเราเนี่ยเขาได้รับการรักษาพยาบาลฟรีแน่นอนแต่ยังไม่ครอบคลุมถึงครอบครัวอันนี้คือน้องๆพลทหารนะครับเด็กที่มาอยู่กับเราน้องๆทั้งอาสาที่มาอยู่กับเราถ้าเขาไม่มีวุฒิการศึกษาหรือจบมอสป.6มาถ้าเขาอยากเรียนเพิ่มขึ้นก็จะมีการเรียนเพิ่มวุฒิสามารถเทียบเคียงกับงานที่เขาทำอยู่ได้อย่างเช่นบางคนอาจไปอยู่เราสื่อสารไปต่อไฟฟ้าก็ไปเลือกเรียนหลักสูตรที่ใกล้เคียงกันป.6ก็มีวุฒิม.3ม.3ก็เลยต่ออายุถึงให้จบม.6เพราะจบม.6เนี่ยเขามีทางไปเยอะแยะเลยมีความรู้มีวุฒิการศึกษามีอาชีพเราไปทำ MOU ของกระทรวงกลาโหมเนี่ยแล้วเหล่าทัพเนี่ยไปทำ MOU กับภาคเอกชนหลายส่วนพอเขาปลดออกไปถ้าเขาไม่ใช้วุฒิม.6เข้าเป็นทหารต่อเขาก็มีโอกาสที่จะไปเป็นนักเรียนสิทธิ์สอบเข้าเรียนสิทธิ์ผมก็เป็นนักเรียนสิทธิ์เหมือนกันก็มีโอกาสใช้ตรงนี้แหละสอบมาแล้วถ้าเขาไม่เป็นทหารต่อเขาก็เป็นบุคลากรที่มีคุณค่าแล้วหมายถึงว่าผ่านการฝึกมาแล้ว
1: จากคนธรรมดาที่มีเส้นทางชีวิตแตกต่างกันซึ่งเมื่อเข้ามาเป็นทหารพวกเขาจะกลายเป็นรั้วของชาติมีเป้าหมายเดียวกันคือการทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและสิ่งหนึ่งที่หลายคนพูดตรงกันคือความภาคภูมิใจเพราะการเป็นพลทหารอาสาไม่ได้มีเพียงเครื่องแบบที่สวมใส่แต่คือความรับผิดชอบที่อยู่ในตัวของชายคนหนึ่งทุกการฝึกทุกหน้าที่และทุกประสบการณ์ล้วนหล่อล้อมให้เกิดความเข้มแข็งมีวินัยและพร้อมที่จะทำหน้าที่เพื่อชาติ
2: ตื่นห้าครึ่งตื่นออกกำลังกายทานข้าวฝึกเที่ยงกินข้าวออกกำลังกายเย็นอบรมปลูกฝังกระดงการ3 ทุ่มนอนเนี่ยทำเนี้ยมัน6 สัปดาห์เพื่อเป็นการปรับสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจอย่าลืมนะการที่เขามาอยู่กับเราเขาต้องไปรบเขาต้องมีร่างกายแข็งแรงไม่พอจิตใจต้องเข้มแข็งด้วยเพราะเขาต้องไปอยู่ชายแดนบ้างต้องไปทำงานที่มันฝืนความรู้สึกอันนี้ต้องฝึกไม่ฝึกไม่ได้นอกจากร่างกายแข็งแรงจิตใจแข็งแรงเขาต้องใช้อาวุธเป็นก็ต้องมีการฝึกทั้งบุคคลท่ามือเปล่าบุคคลท่าอาวุธอาวุธเบื้องต้นให้เขายิงปืนเป็นแก้ไขเหตุเด็ดขาดได้อันที่สามเขาต้องมีความรู้วิชาทหารเบื้องต้นเช่นการที่เข็มทิศวิชาบุคคลทำการลบหลายอย่างในหลักสูตร6 สัปดาห์สอนหมดนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นโอกาสที่2คือร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งใช้วุฒิเป็น
1: นอกจากสิทธิและสวัสดิการที่ได้รับแล้วการเป็นพลทหารอาสายังเปิดโอกาสให้ได้พัฒนาตัวเองก้าวหน้าในเส้นทางของอาชีพและได้ทำเพื่อประชาชนเพราะทุกภารกิจที่ก้าวเดินคือประสบการณ์ที่หล่อหลอมความพร้อมเพื่อยืนยันเพื่อแผ่นดินพลทหารอาสาจึงเป็นอีกหนึ่งบทบาทของชายไทยที่เลือกก้าวเข้ามาด้วยความตั้งใจและความภาคภูมิใจในตัวเอง
2: ครับก็ฝากน้องที่อายุ18 ปีจนถึง26 ปีนะครับนโยบายต่างๆหรือโอกาสที่จะได้เข้ามารับราชการทหารหรืออยากจะมีโอกาสที่จะเรียน

พิ่มวุฒิจากที่เราเสียโอกาสไปหรืออาจจะอยากจะฝึกร่างกายให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงจิตใจเข้มแข็งอยากมีอาชีพที่มั่นคงก็ลองมาเป็นหนทางหนึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะให้น้องๆได้สนใจนะครับแล้วการเป็นทหารปัจจุบันนี้เราได้สร้างความภาคภูมิใจเรามีพื้นที่ที่เราให้ทำงานอยู่ที่ชายแดนเราสร้างความภาคภูมิใจให้เราได้เราเป็นคนที่อยู่ในวัยที่เราสามารถทำหน้าที่ในการปกป้องชาติบ้านเมืองผมไม่มีอะไรภูมิใจเท่ากับเรื่องต่างเหล่านี้นะครับนอกเราทำให้ชาติบ้านเมืองแล้วเนี่ยครอบครัวเราก็เดี๋ยวมีโอกาสเรามีเงินเดือนที่ดูแลครอบครัวได้เรามีเบี้ยเลี้ยงที่ดูแลตัวเองได้เรามีโอกาสที่จะไปทำหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยของชาติได้ก็เชิญชวนน้องๆ

คุณแผ่นดินวันนี้นะคะไปเริ่มกันที่มณฑลฐานบกที่42ค่ะไปมอบทุนการศึกษาแก่บุตรกำลังพลที่เรียนดีประจำปีการศึกษา2569ค่ะพลตรีภูมิเดชาพ่วงเจริญผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่42เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของกองทัพบกและก็ทุนการศึกษามณฑลฐานบกที่42แก่บุตรกำลังพลที่มีผลการเรียนดีประจำปีการศึกษา2569ซึ่งการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของกำลังพลตลอดจนส่งเสริมและก็สนับสนุนบุตรกำลังพลที่มีความประพฤติเรียบร้อยขยันหมั่นเพียรแล้วก็ตั้งใจศึกษาเรียนจนมีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดีให้มีโอกาสได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นสำหรับปีการศึกษา2569ค่ะมีบุตรกำลังพลของหน่วยที่ได้รับทุนการศึกษาเนี่ยรวมทั้งสิ้น117คนแบ่งเป็นทุนการศึกษาของกองทัพบกจำนวน13ทุนและทุนการศึกษาของมณฑลฐานบกที่42จำนวน104ทุนโดยผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่42ได้กล่าวแสดงความยินดีกับบุตรของกำลังพลที่ได้รับทุนการศึกษาทุกคนรวมถึงผู้ปกครองค่ะที่มาร่วมแสดงความยินดีในวันนี้ด้วยซึ่งการที่บุตรได้รับทุนการศึกษาก็ถือเป็นสิ่งที่สะท้อนนะคะให้เห็นถึงความตั้งใจความขยันหมั่นเพียรและความเอาใจใส่ของทั้งตัวน้องๆนักเรียนเองแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองด้วยซึ่งถือว่ามีส่วนสำคัญในการอบรมเลี้ยงดูแล้วก็ส่งเสริมให้บุตรประพฤติตนเป็นคนดีของสังคมทั้งนี้กองทัพบกค่ะให้ความสำคัญกับการศึกษาของบุตรข้าราชการแล้วก็ลูกจ้างในสังกัดกองทัพบกจึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นแรงจูงใจให้บุตรกำลังพลมีความวิริยะอุตสาหะและมุ่งมั่นในการศึกษาโดยขอให้ผู้ได้รับทุนการศึกษาทุกคนนะคะรักษาความดีขยันหมั่นเพียรช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ดีพร้อมทั้งขอให้ห่างไกลจากอบายมุขโดยเฉพาะเรื่องของยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาสำคัญแล้วก็เป็นภัยที่สามารถทำลายอนาคตของเยาวชนได้ด้วยค่ะขณะที่มณฑลฐานบกที่39นะคะจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะที่หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลฐานบกที่39ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสจังหวัดพิษณุโลกพลตรีนพดลวัชระจิตบวรผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่39เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันที่28กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็เป็นวันสำคัญของชาติด้วยนะคะเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลฐานบกที่39จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นโดยมีกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วยทั้งกำลังพลนายทหารนายสิบพลทหารแล้วก็นักศึกษาวิชาทหารค่ะมาร่วมทำกิจกรรมจำนวน350นายโดยดำเนินการปลูกต้นไม้จำนวน 300,000 ต้นเป็นพันไม้5ชนิดได้แก่ต้นทองนพเก้าต้นปีบหรือว่ากาสะลองต้นอินทนิลต้นมะฮอกกานีแล้วก็ต้นเสลาค่ะซึ่งปลูกบริเวณพื้นที่ป่านะคะในหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลฐานบกที่9ในเนื้อที่5ไร่แล้วก็จะได้มีการดูแลภายหลังการปลูกอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้มีเรื่องราวของทหารช่างฮีโร่นะคะซึ่งท่านผู้นี้อยู่ในยุทธการศตวรรษที่ยอมสูญเสียอวัยวะระหว่างการสู้รบติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ค่ะ

0: ผมไปยังพี่เอก
1: วันที่15ธันวาคม2568หลังจากกองกำลังของกองทัพภาคที่2สามารถยึดคืนพื้นที่และปักธงชาติไทยเหนือปราสาทตาควายได้สำเร็จวันเดียวกันนั้นกองพันทหารช่างที่6กองพลทหารราบที่6กองกำลังสุรนารีได้รับภารกิจเป็นกำลังส่วนหน้าเจาะเปิดเส้นทางที่เต็มไปด้วยทุ่นระเบิดภายใต้การยิงต่อต้านและการโจมตีจากโดรนพีชีพของฝ่ายกัมพูชาบริเวณเนิน350เข้ายึดคืนผืนแผ่นดินไทยหลังจากการสู้รบที่ดูเดือดสมรภูมิหนึ่งในสงครามชายแดนครั้งนี้จนในวันที่20ธันวาคม2568ธงชาติไทยจึงได้ปักลงเหนือเนิน350โดยมีหยาดเหงื่อเลือดเนื้อและลมหายใจสุดท้ายของทหารกล้าเป็นรากฐานรองรับชัยชนะและ11นิติธรรมศรีคำแสงคือหนึ่งในกำลังพลผู้กล้าในครั้งนี้แต่สำหรับทหารช่างภารกิจไม่ได้สิ้นสุดลงพร้อมกับชัยชนะเพราะการเก็บกู้ทุนระเบิดและทำพื้นที่ให้ปลอดภัยคืออีกหนึ่งหัวใจของทหารช่างที่สำคัญไม่ด้อยไปกว่าการรบ 13:30 นของวันที่25ธันวาคม2568ขณะที่11นิติธรรมศรีคำแสงพร้อมชุดตรวจค้นทุ่นระเบิดอีก3นายได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้นทุ่นระเบิดบริเวณทางขึ้นปราสาทตาควายเพื่อสถาปนาเสริมความมั่นคงภารกิจครั้งนี้เต็มไปด้วยอุปสรรคด้วยเศษโลหะจากสะเก็ดระเบิดที่สร้างความยากลำบากในการแยกแยะและในที่สุด11นิติธรรมศรีคำแสงก็สูญเสียขาซ้ายจากการปฏิบัติหน้าที่แม้กองทัพจะมีระเบียบการเยียวยากำลังพลผู้ได้รับบาดเจ็บไว้อย่างครอบคลุมอยู่แล้วแต่สิ่งที่พันโทสมพรศรีคำแสงผู้เป็นบิดาไม่คาดคิดคือเมื่อหน่วยต้นสังกัดทราบว่าบ้านพักจำเป็นต้องซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนและต้องปรับปรุงให้เหมาะกับการใช้ชีวิตของผู้สูญเสียอวัยวะการประสานงานภายในก็เกิดขึ้นทันทีจนวันนี้สองมือของเพื่อนที่ร่วมรุกรบในวันนั้นคือสองมือเดียวกันกับที่ร่วมปรับปรุงบ้านให้เพื่อนในวันนี้ให้ได้เริ่มชีวิตใหม่อีกครั้งด้วยหัวใจที่ไม่ทอดทิ้งกัน
2: เป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์เพราะอย่างหนึ่งก็คือบ้านหลังนี้ครับซึ่งมีการชำรุผุพังเนื่องจากปวกนะครับทำแผนก็คิดว่าจะได้ซ่อมแซมช่วงอีก 2-3 ปีก็จะเกษียณนะครับพอดีกองทัพก็ได้ให้โอกาสกับน้องนะครับซึ่งน้องบอกว่าบ้านพ่อถูกปวกกินนะครับกองทัพถามตั้งแต่วันแรกหลังจากบาดเจ็บบอกว่าต้องการให้ช่วยเหลืออะไรครับน้องก็บอกว่าบ้านปวกกินบ้านพ่อครับแล้วก็ไม่คิดว่าทางกองทัพจะเร่งลงมาทำให้แล้วก็ให้เกินที่เราคาดไว้ด้วยครับ
1: ยิ่งกว่านั้นเหตุการณ์ครั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นว่าแม้จะเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่ห่างไกลแต่กลับไม่สามารถเล็ดลอดสายพระเนตรที่คอยห่วงใยประชาชนของพระองค์ไปได้ความช่วยเหลือที่ส่งต่อมายังกำลังพลและครอบครัวไม่เพียงเป็นกำลังใจให้แก่ผู้เสียสละหากยังสร้างความเชื่อมั่นความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อสถาบันและกองทัพให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
2: แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันนะครับไม่ว่าจะเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรมสมเด็จพระเทพที่ทรงมีพระเมตตาให้มูลนิธิใช้พัฒนาลงมาเยี่ยมเยือนมาดูปัญหาความเดือดร้อนถึงที่นะครับชาวบ้านที่นี่เกิดความภาคภูมิใจครับที่บ้านไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็เมื่อมีน้องๆไปสร้างวีรกรรมซึ่งเป็นวีรบุรุษของชาติอีกคนหนึ่งนะครับทำให้บ้านเกิดได้เกิดความภาคภูมิใจแล้วก็เห็นถึงความใส่ใจของผู้บังคับบัญชาความใส่ใจของทุกส่วนราชการนะครับทำให้ผมเชื่อว่าชาวบ้านได้เกิดความเชื่อมั่นในกองทัพและก็การป้องกันประเทศในโอกาสต่อๆไปด้วยครับ
1: ชัยชนะในสนามรบอาจวัดจากพื้นที่ที่ยึดคืนได้แต่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือการไม่ปล่อยให้ผู้ที่เสียสละเพื่อแผ่นดินต้องเดินต่อเพียงลำพังเพราะสำหรับกองทัพแล้วไม่มีนักรบคนใดจะถูกลืมเมื่อภารกิจในสนามรบสิ้นสุดลงภารกิจแห่งการดูแลกันและกันก็จะยังคงดำเนินต่อไป
3: ช่วงนี้หมดเวลาของรายการ VR Soldier แล้วนะคะช่วงต่อไปติดตามชมรายการราชกิจจาไดเจสต์ฉบับย่อยฟังบ่อยเข้าใจรัฐและก็ข่าวในพระราชสำนักค่ะช่วงนี้ดิฉันชลดิรสสมบูรณ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ราชกิจจาไดเจสต์ฉบับย่อยฟังบ่อยเข้าใจรัฐสวัสดีค่ะคุณผู้ชมจากที่เราได้พูดถึงเรื่องค่าบริการเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกันไปในตอนที่แล้ววันนี้เรามาติดตามกันต่อกับเรื่องบัตรอิเล็กทรอนิกส์และบริการชำระเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 23/2569 ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม143ตอนพิเศษ136ง.ที่ประกาศเมื่อวันที่1มิถุนายนพ.ศ.2569เพื่อช่วยดูแลให้พวกเราใช้งานกันได้อย่างมั่นใจและได้รับความเป็นธรรมยิ่งขึ้นค่ะเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของบัตรพื้นฐานที่จัดทำขึ้นมาเพื่อให้พวกเรามีทางเลือกในการใช้งานที่เข้าถึงได้ง่ายและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นโดยในส่วนของบัตร ATM พื้นฐานที่ให้บริการครอบคลุมการถอนเงินโอนเงินและสอบถามยอดเงินจะคิดค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีรวมกันไม่เกิน150บาทต่อปีและสำหรับบัตรเดบิตพื้นฐานที่ให้บริการพื้นฐานเหมือนบัตร ATM รวมถึงสามารถใช้ชำระสินค้าและบริการได้จะเก็บรวมกันไม่เกิน300บาทต่อปีค่ะส่วนในเรื่องของการเบิกถอนเงินสดด้วยบัตรเครดิตนั้นกฎหมายได้กำหนดเพดานให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมกันได้ไม่เกิน 2.5% ของยอดเงินที่ถอนซึ่งเรื่องนี้มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมพ.ศ. 2569ที่ผ่านมาดังนั้นหากคุณผู้ชมท่านใดที่มีความจำเป็นต้องใช้บริการในส่วนนี้ก็อย่าลืมวางแผนการเงินให้รอบคอบกันด้วยนะคะถัดมาในส่วนของธุรกรรมการชำระเงินและการโอนเงินตามหลักเกณฑ์ใหม่นั้นทางธนาคารจะไม่มีการเก็บค่าบริการข้ามเขตยกเว้นเฉพาะกรณีตามเงื่อนไขที่ประกาศกำหนดไว้เท่านั้นนอกจากนี้ในส่วนของค่าบริการ Bulk Payment ซึ่งหมายถึงการโอนเงินจำนวนมากในคราวเดียวแบบภายในวันหรือ Same Day ซึ่งมักใช้สำหรับการทำธุรกรรมปริมาณมากเช่นการจ่ายเงินเดือนพนักงานหรือการโอนเงินให้คู่ค้าหลายๆบัญชีพร้อมกันก็ยังได้มีการกำหนดเพดานให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมได้ไม่เกิน20บาทต่อรายการอีกด้วยค่ะสรุปภาพรวมสำหรับค่าธรรมเนียมบัตรพื้นฐานและ Bulk Paymentทั้งหมดนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กันยายนพ.ศ. 2569เป็นต้นไปดังนั้นก่อนใช้บัตรหรือทำธุรกรรมทุกครั้งอย่าลืมเช็คให้ชัวร์ทั้งรายการอัตราค่าธรรมเนียมและวันที่มีผลกำหนดค่าธรรมเนียมที่กล่าวมาเพื่อความคุ้มค่าในทุกการใช้จ่ายและจากเรื่องบัตรและธุรกรรมรายย่อยนี้ในตอนหน้าเราจะพาทุกท่านไปเกาะติดกันต่อกับเรื่องสินเชื่อและการโอนเงินของ SMEติดตามได้ในราชกิจจาไดเจสต์ตอนต่อไปค่ะย่อยประกาศรัฐให้คุณรู้โดยททบ.5และ 4GPO

พระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่าเสด็จสู่แดนสวงสว่างสวยที่คำพรสวรรคาลัยผ่องอำไพสิริกิตเทิดไทยพระบารมีน้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทพระบรมราชินีนาถพระทรงศรีพระเกียรติก้องเกริกเกรียงไกรทั่วทาตรีพิพัฒน์เลิศสดุดีตราบนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมวันนี้เวลา 8:25 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านและจำหน่ายสลากกาชาดในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายวินโรจน์ทรัพย์สงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพจน์อัศววิดุลหการรองประธานคณะกรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าพร้อมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและประธานคณะกรรมการทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าและคณะนำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าประจำปี2565เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทางการพยาบาลจากสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกาดังนี้นางสาวสุรัสวดีเครือหงสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอฟกินส์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวชิชนกเป็นจสิริสันสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอฟกินส์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวสุทินีทองทิพย์สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเคสเวเทิร์นรีเซิร์ฟเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวเปรมกมลขันธจักรสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันซีแอตเทิลเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวลลิพัฒน์เพียรหาศิลป์สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันซีแอตเทิลเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาจากนั้นเวลา 14:05 น.เสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้พลตรีบดีศรจิตบุญเหลือผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศนำคณะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองแดงการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่6ประจำปี2567เหรียญเงินการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่7ประจำปี2568และเหรียญทองแดงการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่8ประจำปี2569รองศาสตราจารย์สุปริยาควรเดชคุปพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการทำงานหลังเกษียณอายุราชการโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569ศาสตราจารย์กิตติคุณปราณีกุลวณิชนำรองศาสตราจารย์วิโรจน์อรุณมานกุลผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทยสิรินธรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันและคณะผู้ปรับปรุงพจนานุกรมจ้วงใต้ไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือพจนานุกรมจ้วงใต้ไทยฉบับปรับปรุง2569และหนังสือเพลงพื้นบ้านชนเผ่าจ้วงอำเภอ

0: เออหน้าโพเขตปกครองตนเองกว้างสีจ้วงสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมทั้งกราบบังคมทูลเกี่ยวกับการพัฒนาการทดสอบภาษาไทยให้คนไทยและคนต่างชาติรวมทั้งการพัฒนาการอ่านภาษาไทยให้แก่เด็กไทย
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปวัดเจ้าแม่ทับทิมซิงเฉาสถานที่สำคัญที่ชาวจีนเคารพศรัทธาณนครไหโขสาธารณรัฐประชาชนจีนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
2: วันที่25สิงหาคม2569เวลา 8:45 น.เวลาที่จีนเร็วกว่าไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงเฉานครไหโขการนี้วัดได้จัดพิธีสักการะบูชาองค์เจ้าแม่ทับทิมสิงเฉาตามพิธีจีนเพื่ออำนวยพรให้เกิดความเป็นสิริมงคลในโอกาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนนครไหโขในเดือน3ตามปฏิทินจันทรคติจะมีผู้ศรัทธาหลายหมื่นคนเดินทางมาทำพิธีสักการะใหญ่วันคล้ายวันเกิดเจ้าแม่ทับทิมวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงเฉาเป็นศาลเจ้าแม่ทับทิมแบบแต้จิ๋วศูนย์รวมศรัทธาและการรวมกลุ่มของพ่อค้าชาวแต้จิ๋วที่เดินทางมาค้าขายในเกาะไหหลำโดยเฉพาะชาวจีนทางตอนใต้และชาวจีนพ้นทะเลเช่นชาวแต้จิ๋วไหหลำฮกเกี้ยนและกวางตุ้งที่เคารพนับถือว่าเจ้าแม่ทับทิมเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองผู้เดินทางทางเรือชาวประมงและนำพาความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ชุมชนในอดีตการออกทะเลกว่าจะถึงจุดหมายล้วนต้องเสี่ยงภัยอันตรายจากคลื่นลมหรือสิ่งอื่นๆพบหลักฐานการสร้างวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงเฉามาตั้งแต่ปลายราชวงศ์หยวนถึงต้นราชวงศ์หมิงบูรณะซ่อมแซมหลายครั้งครั้งล่าสุดหอการค้าแต้จิ๋วมณฑลไหหนานและกลุ่มชาวจีนพ้นทะเลได้ร่วมการระดมทุนบูรณะครั้งใหญ่จนเสร็จเปิดให้เข้าชมเมื่อต้นปี2567จัดตั้งมูลนิธิพัฒนาวัฒนธรรมสิงเฉาเมี่ยวจูมณฑลไหหลำขึ้นเพื่อบริหารจัดการอย่างเป็นระบบทั้งการดูแลการอนุรักษ์โบราณวัตถุแบบซ่อมตามของเดิมจากช่างฝีมือในท้องถิ่นกิจกรรมทางวัฒนธรรมและพิธีต่างๆวัดได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุสำคัญระดับเมืองของนครไหโขปี2562สถาปัตยกรรมในวัดเป็นแบบแต้จิ๋วโบราณเป็นหลักฐานสำคัญของการค้าในเส้นทางสายไหมทางทะเลของจีนผังวัดเป็นแบบ3ซุ้มประตู3เข้าส่วนอาคารและสิ่งก่อสร้างรวบรวมงานฝีมือชั้นครูที่งดงามซับซ้อนมีมิติทั้งประติมากรรมหินงานแกะสลักไม้งานปูกระเบื้องเซรามิกงานปูนปั้นและงานทองคำเปลวเป็นมรดกวัฒนธรรมระดับชาติไว้ด้วยกันที่โดดเด่นเช่นเสาแกะสลักมังกร14ต้นในหอประธานระฆังและกลองโบราณประติมากรรมแกะสลักส่วนใหญ่เป็นรูปมังกรหงส์และสิงโตเรื่องราวผู้คนวิถีชีวิตสื่อความหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองในทุกอาชีพบ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขและชีวิตสงบราบรื่นมีแผ่นศิลาจารึกที่บันทึกการซ่อมแซมวัดในสมัยจักรพรรดิเฉียนหลงราชวงศ์ชิงเป็นโบราณวัตถุที่มีค่าวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงเฉาเป็นเสมือนสายสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณที่เชื่อมพี่น้องประชาชนทั้งสองฝั่งช่องแคบไต้หวันและชาวจีนเชื้อสายแต้จิ๋วทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนชุมชนจีนพ้นทะเลที่ผูกพันกับการเดินเรือและการค้าทางทะเลต่อเนื่องมาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมเดอแลงแฮมไฮโคลพระราชทานพระราชวโรกาสให้กงสุลใหญ่ณนครกวางโจวและภริยาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลงานภาพวาดฝีมือจิตรกรชาวไหหนานแล้วพระราชทานพระราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและภริยากงสุลใหญ่ณนครกวางโจวและภริยาตลอดจนผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายงานรับเสด็จเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลไหหนานระหว่างวันที่23ถึง25สิงหาคม2569เวลา 13:30 น.เสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานานาชาติไหโขเมยหลานเมืองไหโข เอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและภริยากงสุลใหญ่ณนครกวางโจว

0: ภริยารองอธิบดีสำนักงานต่างประเทศมณฑลไหหนานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ณกรุงกวางโจวเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จเป็นการเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึง25สิงหาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสักเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้นับตั้งแต่สำนักพระราชวังมีประกาศเรื่องการสิ้นพระชนทางกรมศิลปากรได้จัดส่งนักจดหมายเหตุช่างภาพและอาสาสมัครร่วมบันทึกทุกเหตุการณ์สำคัญรวมทั้งรวบรวมข่าวและภาพจากสื่อมวลชนทุกแขนงเพื่อจัดทำจดหมายเหตุแห่งชาติและหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยดำเนินการตามโบราณราชประเพณีอย่างสมพระเกียรติเวลา 11:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปซึ่งเสียงพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมในการพระราชพิธีพระบรมศพหรือพระศพไม่ได้เป็นเพียงบทสวดถวายเป็นพระราชกุศลหรือพระกุศลหากแต่เป็นการน้อมนำพระธรรมคำสอนว่าด้วยความจริงของชีวิตตั้งแต่การเกิดขึ้นของสภาวะธรรมของเหตุและปัจจัยสะท้อนหลักสำคัญว่าทุกชีวิตล้วนอยู่ภายใต้กฎแห่งความไม่เที่ยงเวลา 17:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวมจำนวน8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพโดยพระอภิธรรมในพระราชพิธีนั้นมีรูปแบบการออกเสียงจังหวะทำนองและภาษาที่สืบทอดกันมาแต่โบราณเพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติจนถึงปัจจุบันและเวลา 19:00 นมีพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสรวมจำนวน8รูปสำหรับพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีทุกวันประจำทั้งกลางวันกลางคืนและมีการประคมย่ำยาม6ช่วงเวลาคือ6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกากำหนด100วันทั้งนี้การประคมย่ำยามตามโบราณราชประเพณีในงานพระบรมศพหรือพระศพเป็นการบรรเลงดนตรีไทยซึ่งเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศหรือพระอิสริยยศและเป็นสัญญาณบอกเวลาให้ทราบกำหนดเวลาปฏิบัติหน้าที่ประกอบด้วยวงสังแตรและวงปี่ฉนัยกรองชนะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพระราชทานพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพแก่เจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นกรณีพิเศษวันนี้ที่วัดสามัคคีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชทานน้ำหลวงอาบศพนายสุภาพมงคลรัตนจิตหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งเสียชีวิตหลังจากปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อวันที่24สิงหาคม2569พร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพนายสุภาพมงคลรัตนจิตโอกาสนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถองค์นายกกิติมาศักดิ์ตลอดชีพมูลนิธิอาสาพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโปรดให้เชิญพวงมาลาประธานไปวางที่หน้าหีบศพนายสุภาพมงคลด้วยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพนายสุภาพมงคลไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้ช่วงเช้าณโรงเรียนวัดหนองไม้สูงอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการส่งเสริมให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดจนการปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนในการนี้องคมนตรีได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียนวัดทางหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นโรงเรียน1จากทั้งหมด143แห่งของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาโดยผู้อำนวยการโรงเรียนได้รายงานปัญหาและอุปสรรคที่พบพร้อมทั้งนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปจากนั้นติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนวัดหนองไม้สูงซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาอีกหนึ่งแห่งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องเรียนซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล3ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน164คนครู15คนจากผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี2568พบว่ามีพัฒนาการดีขึ้นจากปี2567และได้วางแนวทางการพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไปเพื่อให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพนอกจากนี้ยังได้รายงานแนวทางการปลูกฝังวินัยด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักเรียนด้วยและในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปติดตามแนวทางการปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมณโรงเรียนวัดเทพกุญชรชื่นดำรงธรรมอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนวัดหนองไม้สูงเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน129คนและครู14คนจากการเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมองคมนตรีได้มอบแนวทางเพิ่มเติมในการส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมโดยไม่กำหนดกฎเกณฑ์เพื่อบังคับให้ปฏิบัติตามและใช้วิธีแนะนำชักจูงให้เกิดความเข้าใจและตั้งใจปฏิบัติด้วยตนเองตามหลักการระเบิดจากข้างในซึ่งเป็นหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูป

ขำมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทรณพัฒน์จำกัดสมาคมเพชรพลอยเงินทองและมูลนิธิมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปสวดพระพุทธมนต์ซึ่งมาจากวัดต่างๆประกอบด้วยวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดเทพธิดารามวัดเหล่ากรุงเทพมหานครวัดสาลีวัดเถนพรายและวัดอัมพวนารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าเกตจังหวัดสมุทรปราการและวัดคีรีวงศ์จังหวัดชุมพรภายหลังจากสวดพระพุทธมนต์และสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์สำนักงานเทศบาลนครหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินนางเสาวภายืนเพลงและคณะและบริษัทอนาล็อกดีไวเซสประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จากวัดในจังหวัดกาฬสินธุ์ประกอบด้วยวัดกลางวัดอโศการามและวัดหนองยางเหนือวัดจากจังหวัดขอนแก่นประกอบด้วยวัดท่าบึงวัดตราชูวนารามและวัดสว่างสุทธารามรวมทั้งวัดบ้านสะแกซำจังหวัดบุรีรัมย์วัดสว่างอารมณ์จังหวัดร้อยเอ็ดและวัดดอนน้อยจังหวัดหนองคายรวมจำนวน10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรมจีJSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการนี้พระสงฆ์10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์ซึ่งมาจากวัดทองนพคุณวัดทองธรรมชาติวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครวัดสามขาวจังหวัดอ่างทองวัดพลายชุมพลวัดหนองทองจังหวัดสุโขทัยวัดบางด้วนนอกวัดพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการวัดเขาลอยและวัดสมุทรคามบ้านท่าจังหวัดเพชรบุรีแล้วเวลา 19:00 นสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนบริษัทสุรินทร์ออมย่าเคมีคอลประเทศไทยบริษัท CSN Engineering จำกัดและสมาคมส่งเสริมผ้าไทยและแฟชั่นได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปรวม8รูปประสบนิกรทุกหมู่เหล่าเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพระบรมมหาราชวังที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังวันนี้ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆรวมถึงสถาบันการศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไปเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเช่นกันอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนวัดท่าด่านจังหวัดนครนายกโดยบัญชาการรักษาดินแดนองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่และแกนนำสุขภาพเทศบาลตำบลคลองเต็งจังหวัดตรังเรือนจำจังหวัดสระบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมชมรมวงปล่อยแก่ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นและองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจรอบด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุก

ทั่วทุกภูมิภาคควบคู่กับการส่งเสริมสนับสนุนให้สืบทอดอัตลักษณ์และภูมิปัญญาประจำท้องถิ่นโดยเฉพาะงานด้านศิลปาชีพนอกจากนี้ทรงให้ความสำคัญในด้านการสาธารณสุขสวัสดิการสังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติมีความเจริญวัฒนาไปพร้อมกันส่วนที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครรวมทั้งจากจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องเช่นกันอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนวัดท่าด่านจังหวัดนครนายกโดยบัญชาการรักษาดินแดนองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมอำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่และการนำสุขภาพเทศบาลตำบลคลองเต่งจังหวัดตรังเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทรณพัฒน์จำกัดเรือนจำจังหวัดสระบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมชมรมวงปล่อยแก่ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีและคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาต่อผู้ที่เคยก้าวพลาดโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังผ่านโครงการกำลังใจในพระดำริและการเตรียมความพร้อมให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีผ่านการฝึกอาชีพการพัฒนาพฤตินิสัยการดูแลผู้ต้องขังหญิงตามหลักสิทธิมนุษยชนและพระราชทานแนวทางต่างๆให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดมีกำลังใจและมีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ในวันที่เรามองหาบางสิ่งมาเติมเต็มหัวใจเรารอคอยวันว่างเพื่อออกเดินทางไกลไปค้นหาแต่แท้ที่จริงแล้วเรื่องราวดีๆกลับอยู่ไม่ไกลจากเราเลยค่ะ
2: โอ้ยสีสวยมากหยอดสีขาวลงไปเหรอคะ
3: ตกบวยนึงต้องได้5ถาด
2: ต้องได้5ถาดตายแล้วตอนนี้ขาดทุนไปแล้ว3โอ้ยไม่พอค่ะกระติบสีชมพูเนี่ยแม่ต้องชอบมากเลยอันเล็กไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะคะอันนี้ต้องเก็บละอันนี้เล็กเกินไปอันที่เอามาต้องใช้อันใหญ่โอเครับพัดไป1อันเหมือนพายเรือมั้ยสวนกันไปมานี่ได้แรงจริงๆนี่ต้องก๋วยจั๊บนะคะแล้วเขาก็จะมีข้าวหมูแดงหมูกรอบดูสิคะเนื้อเน้นน่ากินมากจังหวัดเล็กๆใกล้เมืองหลวงแค่คืบอย่างสมุทรปราการยังคงมีชุมชนนึงที่รักษาขนบธรรมเนียมและยึดมั่นในวิถีดั้งเดิมไว้ได้อย่างเหนียวแน่นชุมชนวัดบางพลีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการชุมชนเล็กๆที่น่ารักที่ได้รับรางวัลติดอันดับชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ชุมชนนี้ยังมีความทรงจำที่งดงามค่ะเสน่ห์ในวิถีเก่าก่อนจะยังคงอยู่ครบถ้วนหรือไม่วันนี้เราไปสัมผัสไปเที่ยวตามแผนด้วยกันนะคะ

วัสดีค่ะเที่ยวตามแพงวันนี้นะคะยังอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาท่องเที่ยวนะคะที่ชุมชนวัดบางพลีใหญ่ในค่ะซึ่งที่นี่นะคะเรียกว่ามีผู้คนมาสักการะกราบไหว้กันมากมายนะคะหลวงพ่อโตที่อยู่ด้านหลังนี้ค่ะแอบเล่าความเป็นมานิดนึงว่าโบราณเขาว่านะคะว่าพระท่านเนี่ยลอยน้ำมาที่ริมคลองสำโรงค่ะแล้วก็มาหยุดอยู่ที่วัดบางพลีใหญ่ในค่ะพี่ๆชาวบ้านนะคะก็เลยได้อัญเชิญท่านเนี่ยค่ะมาประดิษฐานอยู่ที่พระอุโบสถด้านหลังนี้นะคะที่ทุกคนเห็นอยู่นี่เพื่อให้ได้เคารพกราบไหว้นะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะวันนี้มาทั้งทีแล้วนะคะต้องได้มีโอกาสมากราบสักการะท่านค่ะเดี๋ยวตามแผนนะคะไปกราบด้านในกันเลยค่ะ

วัดบางพลีใหญ่ในเดิมมีชื่อว่าวัดพระพลาชัยชนะสงครามค่ะเป็นวัดสำคัญแห่งอำเภอบางพลีเพราะสร้างตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นวัดที่ประดิษฐานหลวงพ่อโตซึ่งเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยปางมารวิชัยค่ะผู้คนในชุมชนละแวกนี้ที่เลื่อมใสศรัทธาหลวงพ่อโตมาอย่างยาวนานสะท้อนออกมาจนเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนที่หลวงพ่อโตท่านเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นศรัทธาในเรื่องของการแวะเวียนเข้ามากราบขอพรเช่าบูชาพระพุทธรูปค่ะหรือหากมีเรื่องไม่สบายใจก็จะมาบนบานศาลกล่าวอีกทั้งเวลามีงานบุญต่างๆหลวงพ่อโตก็ยังเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ระลึกถึงและยังมีประเพณีรับบัวหนึ่งในประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ในอดีตที่สำคัญนะคะยังมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นในประเทศไทยประเพณีนี้จะจัดขึ้นในช่วงใกล้วันออกพรรษาของทุกปีค่ะประเพณีรับบัวเกิดขึ้นจากความมีน้ำใจที่ดีต่อกันระหว่างคนในท้องถิ่นอำเภอบางพลีกับคนมอญพระประแดงที่ทั้งสองอำเภอจะใช้การสัญจรทางเรือเพื่อมากราบไหว้หลวงพ่อโตค่ะระหว่างทางคนอำเภอบางพลีจะรอมอบดอกบัวให้คนมอญและด้วยระยะทางที่ไกลกันเพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินเรือแต่ละลำจะร้องรำทำเพลงและกลายมาเป็นการแห่องค์หลวงพ่อโตโดยขบวนเรือตามเส้นทางน้ำค่ะกลายเป็นประเพณีรับบัวหนึ่งเดียวในโลกที่ปัจจุบันนี้ยังคงสืบทอดมานานหลายสิบปีมาเลยค่ะวันที่เรามาถ่ายทำทางวัดและชาวบ้านก็เตรียมพิธีนี้อยู่พอดีเลยค่ะแผ่นสัมผัสได้ถึงความเลื่อมใสศรัทธาของผู้คนที่มีต่อองค์หลวงพ่อโตรวมถึงความร่วมไม้ร่วมมือของคนในชุมชนและวิถีชีวิตที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์เอาไว้แบบไม่มีที่ใดเหมือนเลยค่ะ

ศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโตค่ะก็เลยมาทุกปีค่ะเพราะว่าที่นี่งานโยนบัวมี1ปีมี1ครั้งนะคะ1เดียวในโลกค่ะที่นี่มีตลาดน้ำนะคะของกินเยอะแยะมากมายค่ะมีแต่ของอร่อยนะคะแล้วก็ช่วงวันหยุดคนจะเยอะมากค่ะก็เชิญชวนเพื่อนๆทุกคนที่ยังไม่เคยมานะคะมาขอพรองค์หลวงพ่อโตแล้วก็มาเดิน ชมตลาดโบราณนะคะ

ไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ต้องมาเดินชิลๆในตลาดบ้างค่ะตอนนี้อยู่ที่นี่เลยตลาดโบราณบางพลีค่ะพ.ศ. 2400ค่ะคือโบราณจริงๆนี่166ปีค่ะโหวันนี้โชคดีมากเลยได้มาเที่ยวชมในนี้ด้วยนะคะที่นี่เนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีของขึ้นชื่อขนมอร่อยๆเยอะแยะมากมายเช่นขนมไกรศาสตร์ค่ะขนมชั้นกะละแมอันนี้วันนี้นี่เราพลาดไม่ได้จริงๆค่ะแล้วก็อาหารอร่อยๆเยอะแยะมากมายนะคะรวมถึงพวกข้าวของเครื่องใช้ไหวต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นงานฝีมือเหมือนงานโฮมเมดนะคะที่ชาวบ้านเนี่ยเขาจะทำเองเพื่อมาขายนักท่องเที่ยวที่มาเดินซื้อของในตลาดค่ะแล้วรายได้เนี่ยก็จะเข้าให้กับคนในชุมชนนี่แหละค่ะเดี๋ยวเราต้องไปสนับสนุนหน่อยนะคะเราชอบของไทยเราต้องใช้ของไทยค่ะชิมช็อปชมพร้อมมากเลยตอนนี้นะคะแล้วเดี๋ยวตามแพนมาเลยค่ะ

มาเที่ยวมายนต์เสน่ห์ของตลาดโบราณบางพลีแห่งนี้ที่โดดเด่นก็จะเห็นเป็นสถาปัตยกรรมเรือนไม้อายุเก่าแก่ถึง166ปีค่ะเขาจะปลูกแนบชิดกันเป็นแนวยาวขนานคลองสำโรงมุงด้วยหลังคากระเบื้องว่าวซึ่งทำมาจากดินเผาปัจจุบันก็แทบจะไม่มีให้เราได้เห็นแล้วนะคะมีทางเดินไม้ทอดยาวประตูบานเฟี้ยมเก่าแก่สวยงามจนได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นประจำปี2548ประเภทชุมชนพื้นถิ่นเลยล่ะค่ะนับย้อนไปประมาณปีพุทธศักราช2400ตลาดแห่งนี้มีชื่อเดิมว่าตลาดสิริโสพลค่ะมีพ่อค้าแม่ขายชาวจีนมาลงหลักปักฐานที่นี่ช่วงนั้นเป็นยุครุ่งเรืองของตลาดนี้แบบสุดๆเลยค่ะเพราะเวลาเขาจะขนส่งสินค้าจากภาคตะวันออกสู่ฝั่งกรุงเทพก็จะมาขึ้นที่ตลาดแห่งนี้ล่ะค่ะแม้ในวันนี้เราจะไม่ได้ขนส่งสินค้าที่ตลาดนี้แล้วแต่ทุกสิ่งยังคงดำเนินไปตามวิถีเดิมที่เคยเป็นยังมีอาหารอร่อยขนมโบราณให้เราได้เห็นได้ทานกันเครื่องมือจักสานงานหัตถกรรมยังคงมีให้ได้เห็นรวมถึงมุมคลาสสิกสวยๆที่ให้เราได้ถ่ายภาพย้อนความทรงจำไปในวันๆกันค่ะ

0: ีค่ะโอ้โหอันนี้เขาบอกเป็นขนมชั้นขึ้นชื่อต้องร้านนี้เลยอ่ะขอชิมหน่อยนะคะโอ้มันเหมือนแบบไม่หวานมากด้วยนะคะต่อชั้นหนึ่งใช้เวลา5นาทีถ้าครบทุกชั้นเนี่ยใช้เวลา1ชั่วโมง
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแล้วอย่างเวลาที่เขาทำหลายๆสีเนี่ยก็คือว่าก็ต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นไปอีกขนมโบราณไม่ง่ายเลยจริงๆเขาถึงบอกว่าเป็นร้านที่แบบว่าขึ้นชื่อมากๆใครที่มาที่นี่นะคะเขาจะต้องแวะเวียนมา
1: ขึ้นชื่อใน
0: บางพลีต้องมา

0: ขนมหวานร้านนี้เลยค่ะอร่อยทุกอย่างข้างหน้ามีอะไรบ้างคะ
1: ก็มีทองม้วน
0: ทองม้วนอันนั้นคืออะไรนะคะ
1: อ
0: ัน
1: นั้นคือดอกจอกค่ะ
0: ดอกจอกทองพับขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะอันนี้เสร็จแล้วอันนี้พร้อมขายแล้วเดี๋ยวเหลือแค่หั่นอย่างเดียวอันนี้กำลังทำชั้น1ในชั้นตรงนี้อยู่ใช้เวลาชั้นละ5นาทีค่ะ
1: นี่คือผสมแป้งแล้วก็ผสมสีใบเตย
0: ค่ะอ๋อแป้งแล้วผสมสีใบเตย
1: น
0: ี่นะคะใบเตยนะคะนี่นะโอ้ยสีสวยมากหยอดสีขาวลงไปเหรอคะก็คือเป็นชั้นอีก1ชั้นขอลองนิดนึงได้ไหมคะรับรองว่าจะไม่ทำให้ได้ค่ะการทำขนมชั้นไม่ง่ายเลย
1: ตกบวยนึงต้องได้5ถาด
0: ต้องได้5ถาดตายแล้วตอนนี้ขาดทุนไปแล้ว3อุ๊ยไม่พอค่ะ
1: ไม่เป็นไร
0: กระบวยนึงต้องได้5ถาด
1: ถ้ามันเยอะก็เราก็ตักออก
0: 3

ก็เกือบ20ปีแล้วลูกคุณภาพอันดับหนึ่งแล้วก็ราคาขายถูกตลาดเราก็คือเป็นตลาดน้ำที่มีหลวงพ่อโตและอย่างมันอยู่ใกล้อยู่ชานเมืองใกล้กรุงเทพและอย่างนึงมันเป็นเก่าแก่ก็แต่ 2,400 ครับตอนนี้ 2,566 ก็160กว่าปีแล้วที่เป็นดั้งเดิมเนี่ยสมัยก่อนเขาก็ค้าขายกันทางน้ำแต่ตอนนี้พอมีถนนเข้าทางน้ำมันก็ด้อยลงไปหน่อยคือยังมีสิ่งเก่าๆให้ดูอยู่เยอะเอกลักษณ์กับที่นี่แล้วก็คืองานโยนวัวของหลวงพ่อหลวงพ่อโตที่เนี่ยดีวันนี้ที่เห็นเนี่ยอลังการมากพอท่านถึงวัดกระฝนก็ลงเลยเนี่ยคือปฏิหารลุงเหรอลุงก็ขอทำมาค้าขายอย่างเดียวลูกไม่ได้ขออย่างอื่นคือตัวเราดวงมันโชคลาภมันไม่มีต้องใช้สมองหากินเองอะไรเองก็อยากเชิญนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับมาเที่ยวตลาดน้ำโบราณบางพีเนี่ยครับที่มีวัดหลวงพ่อโตครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตลาดเราประจำวัดเรา

0: กระติบข้าวเหนียวเล็กๆน้อยๆนี่น่ารักไปหมดเลยค่ะครกอะไรเงี้ยมันเป็นแบบข้าวของเครื่องใช้ที่มันเป็นวิถีธรรมชาติแบบการดำเนินชีวิตจริงๆอะไรเงี้ยดูสิตักข้าวจริงๆแล้วเป็นของที่เราสามารถใช้ในชีวิตประจำวันทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็เป็นของที่แบบน่ารักเก๋ๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นงานฝีมือด้วยนะคะอุดหนุนคนในชุมชนด้วยนี่กระติบข้าวหนงข้าวเหนียวนี่อุ้ยสีชมพูนี่น่ารักจังเลยอ่ะเอ๊ะคุณแม่แพนมาซื้อไปหรือยังคะเนี่ยกระติบสีชมพูเนี่ยแม่ต้องชอบมากเลยอันเล็กไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะคะนี่ต้องมาดูในตลาดนี้มีเยอะมากนี่มีชุดตําครกน้อยนะคะนี่แก้วเล็กแก้วน้อยหรือบางทีแบบอันนี้ดีจังเลยเวลาเราแบบถวายพระอะไรอย่างเงี้ยค่ะใส่ดอกมงดอกไม้เล็กๆกำลังดีเลยอ่ะถ้วยโถโอชามนะคะโอ้ยพัดอันนี้ต้องเก็บละอันนี้เล็กเกินไปอันที่เอามาต้องใช้อันใหญ่โอเครับพัดไป1อันแต่ละมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่เอาจริงๆพัดนี่คือพัดได้แบบฟินมากเนี่ยน่ารักจังเลยค่ะงานฝีมือนะคะแบบนี้โอ้แล้วการให้สีของเขาคือมันน่ารักมากการจับคู่สีอะค่ะคือไม่ได้มีให้เห็นแบบเยอะๆอะชอบสีนี้อันเล็กอะค่ะชอบสีอ่อนอันนี้อันนี้คล้ายๆกันค่ะอันนี้ชอบสีอ่อนเขาอะค่ะชอบความเขียวซีดเหรอคะ
1: พอดีช่วงนั้นมันโดนฝน
0: อ๋อขอแอบดูได้ไหมคะแฟนไม่เป็นไรค่ะแฟนว่าสีเขาน่ารักดีแต่ปรากฏว่าซีดแล้วสวยนะคะแต่ใช่ค่ะเดี๋ยวชอบอันนี้ชอบอันแรกรวมของแบบน่ารักน่ารักนะคะดูสิขนาดว่าสีซีดแล้วนะคะโดนฝนโดนอะไรมาก็ยังสวยเลยอ่ะเนี่ยต้องมาซื้อของแบบนี้งั้นอันนี้เอาค่ะเอาอันนี้สีอันนี้อันนึงค่ะแล้วก็เอาสีไปครอบเป็นแบบเป็นข้าวเป็นชุดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่ารักจังเลยอ่ะขอบคุณค่ะ

ความพิเศษของกระยาศาสตร์ร้านนี้คือยังไงคะหอมหวานกรอบอร่อยโอ้โห

0: ลอง
1: ค่อย
0: เดี๋ยวมือเร็วเหมือนพายเรือไหมสวนกันไปมานี่ได้แรงจริงๆถ้าทำทั้งกระทะนี่คือได้เยอะไหมคะ
2: ก็เยอะนะครับ
0: แล้วเราต้องเคี่ยวจนเขาเข้ากัน
2: ใช่ครับ
0: วันหนึ่งตกประมาณกี่กระทะคะ
2: วันหนึ่งก็ช่วงนี้อาจจะเยอะครับก็ประมาณ 5-6 กระทะช่วงสาดไข่ครับ
0: ค่ะ
2: โอ้โหควรจะให้ออกพรรษาครับ

ราได้เห็นขั้นตอนการทำกระยาศาสตร์นะคะนี่เป็นของดีของฝากของที่นี่เลยค่ะใครที่อยากกินกระยาศาสตร์อร่อยๆนะคะต้องมาที่นี่เลยร้านของแม่ชะแลมนะคะขอบคุณคุณพ่อนะคะขอบคุณมากนะคะรอกินค่ะตอนนี้

0: เป็นตลาดน้ำนี่แหละค่ะที่ทำให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเพราะว่าตลาดน้ำเป็นตลาดเก่าของบางพีอยู่แล้วค่ะก็เลยมีคนมาเที่ยวเยอะค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่บางพีจุดเด่นเลยก็คือวัดหลวงพ่อโตค่ะมีหลวงพ่อโตองค์ใหญ่อยู่ในวัดค่ะซึ่งมีคนมาเคารพนับถือเป็นจำนวนมากค่ะก็ขอเรื่องโชคลาภสุขภาพร่างกายค่ะอยากให้ทุกคนมาสักการะหลวงพ่อโตมาเที่ยวที่ตลาดน้ำเพราะว่าตลาดน้ำของเรามีของกินเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็มาดูชุมชนของเราว่าการใช้ชีวิตของเราเป็นยังไงทุกอย่างน่ารักมากๆเลยค่ะขอให้ทุกคนมานะคะ
1: ยิ่งได้เดินเที่ยวยิ่งเพลินเลยค่ะเรียกว่าหลงเสน่ห์ในความคลาสสิกไปแบบไม่รู้ตัวลองนึกย้อนกลับไปถึงยุคเฟื่องฟูที่เขาขนส่งทางเรือกันคงจะคึกคักแล้วก็สนุกน่าดูเลยล่ะค่ะทุกร้านทุกมุมคนในชุมชนต่างมีรอยยิ้มให้กันแถมค้าขายกันในราคามิตรภาพที่ตรงใจแพนสุดๆก็ต้องร้านหมวกนี้ล่ะค่ะเป็นฝีมือของคนในชุมชนที่ทำออกมาสวยเก๋มากๆแทนว่ามุมนี้แหละที่จะโพสต์สวยๆในช่วงโพสต์ตามแทนค่ะตอนนี้ได้หมวกเก๋ๆนะคะมาจากร้านหมวกรุ่งรัตน์ค่ะนี่อยู่ตรงนี้โชว์ให้เห็นมากมายนะคะแล้วก็มีแบบเก๋ๆที่ใส่ได้เยอะแยะเลยทีเดียวค่ะและที่สำคัญหมวกใบนี้นะคะเป็นแบบพิมพ์ลายเดโคพาร์ทด้วยนี่ดอกไม้เข้ากับชุดเลยงั้นช่วงโพสต์ตามแผนนะคะเดี๋ยวโพสต์หน้าร้านหมวกนี้ละค่ะดูซิว่าเผื่อใครมาที่นี่นะคะจะได้โพสต์อยู่แถวนี้กันบ้างค่ะอ่ะเริ่ม

เดินเล่นชิวๆเพลินๆเหมือนเดินแบบที่ตลาดน้ำบางพลีเลยค่ะตอนนี้ท้องก็เริ่มหิวแล้วเราไปหาอะไรอร่อยๆกินกันดีกว่าค่ะมีหนึ่งร้านแนะนำร้านนี้ชื่อว่าร้านก๋วยจั๊บตายายที่เขาบอกกันว่าอร่อยฉ่ำมงมากจะอร่อยแค่ไหนตามแผนมาเลยค่ะร้านนี้เองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาถึงทันเวลาเที่ยงพอดีนะคะตอนนี้อยู่ที่ร้านก๋วยจั๊บตายายค่ะที่นี่เนี่ยก็เป็นร้านขึ้นชื่อนะคะในตลาดโบราณบางพลีที่นี่เลยล่ะค่ะ

0: แล้วก็นี่ต้องก๋วยจั๊บนะคะแล้วเขาก็จะมีข้าวหมูแดงหมูกรอบดูสิคะเนื้อเน้นน่ากินมากโอ้โหมาทริปนี้นี่บอกเลยว่าอิ่มแล้วก็แบบได้ดูของเก๋ๆได้ซื้อของติดไม้ติดมือกลับบ้านไปเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ได้สนับสนุนของคนในชุมชนด้วยค่ะใครที่สนใจบอกเลยว่าต้องมาค่ะชุมชนวัดบางพลีใหญ่ในค่ะแล้วก็ตลาดโบราณแห่งนี้นะคะ166ปีโอ้โหถูกใจมากๆจริงๆค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ค่ะแล้วก็ทรูลิสซิ่งนะคะที่ให้เราเดินทางได้อย่างอบอุ่นปลอดภัยถึงที่หมายอย่างสบายใจเลยล่ะค่ะ
1: อร
0: ่
1: อยไหมขอช
0: ิ
1: มด้วย
0: ชิมเลยค่ะมาแล้วช่วยหน่อยแล้วนี่ข้าวหมูแดงน่ากินมากเลยค่ะ
1: มาน
0: ี่ก็คือไปถ่ายรูปมาจนเหนื่อย
1: ถ่ายรูปเดิน
0: แล้วก็กลับมากิน
1: แล้วกลับมากิน
0: โอเคเลยหรือว่าจะตัดไปเป็นขนมถ้วยก่อนดี
1: ของหวานอ่ะอุ้ยมีขนมถ้วยด้วย
0: ขนมถ้วยนะ
1: ไปเจอร้านข้าง
0: ร้านอะไรคะ
1: ร้านข้างคุณป้าบอกว่าพี่แพนอ่ะเคยไปทำขนมจีนอยู
0: ่หรอ
1: ตรงนี
0: ้หรอโอเคตัดไปของหวานก่อนแล้วค่อยของคาวนะคะอร่อยนะโอ้สวัสดีค่ะโอ้
2: ครบค่ะ
0: ขนมครกนวลมากนวลเนียนกลมดิ๊กเลยอ่ะทั้งครั้งนี้ใช่ไหมคะคุณป้าโอ้นี่ก็เจ้าเก่าเหมือนกัน
2: เหมือนเดิมเลยนะ
0: ขอบคุณนะคะนี่แวะมาก็ต้องมาทานด้วยนะคะขนมครกขอชื่อร้านหนึ่งทีค่ะคุณแม่
2: ป้าแต๋วค่ะ
0: น่าขนมครกร้านป้าแต๋วนะคะต้องมาทานอร่อยไหมคะนี่ร้อนๆ
2: เดี๋ยวเอาบะหมี่มาให้กิน
0: ได้เลยขอบคุณมากค่ะโหเห็นไหมมาที่นี่มีแต่ของอร่อยค่ะจัดไป
3: ยุครุ่งเรืองจะไม่มีวันร่วงโรยหากเราทุกคนช่วยกันเติมความสุขเติมรอยยิ้มอิ่มในมิตรไมตรีวิถีดั้งเดิมเหล่านี้จะเป็นเรื่องราวสะท้อนถึงชุมชนคนบางพลีที่ไปทีไรก็อิ่มใจทุกครั้งค่ะยังมีอีกหลายวิถีถิ่นไทยให้เราได้ไปสัมผัสแล้วไปเที่ยวตามแผนด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ฟางที่อยากกาแฟใหม่เข้าไปกับพ่อที่แบบทำใจไม่ได้
2: เขาให้เราเซตซีโร่เลยอันนี้ใหม่หมดเลยเนี่ย
1: ฟางรู้สึกว่าสายพันธุ์เดิมที่มีอยู่เนี่ยมันเริ่มไม่ตอบโจทย์กับลูกค้าของฟางในยุคนี้แล้ว
2: เป็นการปรับที่เหมือนกับคงตัวอยู่เลยมันกันเหวี่ยงแรงมากไม่มั่นใจเรากลัวว่าเขาจะไปไม่สุดไงแบบนี้เนี่ยคือเดี๋ยวมันจะทำให้ผลผลิตเราในไร่ในสวนเนี่ยมันจะไปได้หรือ
1: แกก็บอกว่าโหมาถอนของพ่อไม่ได้นะจะมาลื้อกันอย่างนี้นี่ก็ดูแลมาตั้งนานจะทำใจได้ยังไงเนี่ย
2: ก็ไม่ยอมก็คือผมเสียดายอยู่เน
1: า
2: ะ
1: เริ่มแบบทำงานไม่เข้ากันแล้วฟังว่าลูกที่เป็นกาแฟกับลูกที่อยู่ตรงนี้จะเอายังไงเลย

ำหรับกาแฟมูเซอร์เนี่ยนอกจากความพิเศษในคาแรคเตอร์ส่วนตัวของตัวเองแล้วเนี่ยเรายังเป็นกาแฟที่ช่วยรักษาป่าค่ะไม่ใช่แค่ในขาของสิ่งแวดล้อมแต่ยังจะเป็นในส่วนของการกระจายรายได้ให้กับชุมชนส่วนตัวบ้านฟังเนี่ย

0: ทำกาแฟประมาณ15ปีค่ะแต่ว่าย้อนกลับไปเด็กกว่านั้นก็คือหมู่บ้านฟางเนี่ยเด็กทุกคนจะมองเห็นแบบตามบ้านหรือข้างทางเลยค่ะจะมีแต่ป่ากาแฟต้นกาแฟจะเยอะมากความผูกพันมันจะรู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนเป็นเพื่อนกันนะคะเขากับเราคือคนในชุมชนเดียวกันฟางจบปริญญาตรีค่ะด้านการตลาดต่อโทท่องเที่ยวอะค่ะแล้วตอนนั้นก็คิดว่าที่ต่อโทเนี่ยใจคือคิดว่าอยากเป็นอาจารย์คิดมาตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยพอเริ่มจะเรียนจบรับปริญญาเนี่ยพ่อก็แบบกลับมาบ้านอะไรเงี้ยฟางก็แบบไม่อยากกลับเลยไม่อยากกลับในที่นี้คือแบบว่าก็เราอยากเป็นอาจารย์ใช่ไหมคะถ้ากลับมาบ้านนี่ไม่ได้ทำแน่เลยอะไรเงี้ย
1: ตอนนั้นพอลูกเรียนจบเนี่ยพอดีว่าที่บ้านก็ธุรกิจเริ่มดีลูกค้าเริ่มเยอะเนี่ยก็คืองานที่บ้านก็เราจะต้องหาคนก็เลยว่าไม่อยากให้ลูกไปอยู่ทำงานที่ไหนไกล
0: ๆมีวันนึงค่ะแกไปส่งฟางสมัครเป็นอาจารย์เขาตอบรับแล้วเหลือแค่ฟางไปมอบตัววันนี้จะไปมอบตัวแต่งตัวนะแต่ว่าพ่อก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยไม่ต้องไปแล้วแหละเพราะว่าถ้าเราจะเป็นอาจารย์เราเป็นที่ไหนก็ได้อาจารย์มันเป็นที่หัวใจอยู่ที่สวนเราก็เป็นได้เราเป็นอาจารย์ให้คนในชุมชนให้กับนักเรียนนักศึกษาที่เขาเข้ามาเรียนรู้อะไรเงี้ย แต่มันก็เหมือนกับหันมามองว่าพ่อก็เริ่มแก่แล้วอะไรเงี้ยลองดูเดี๋ยวลองดูนะถ้าแบบไม่ไหวฟังก็จะไปนะอะไรเงี้ย
1: ก็เลยให้ลูกกลับมาช่วยงานที่บ้านให้เขากลับมาดูแลเรื่องกิจการธุรกิจกลับมาช่วยครอบครัว
0: แต่เดิมอะค่ะถ้าย้อนกลับไป50ปีกว่าๆที่แล้วก็คือชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมกับปลูกฝิ่นค่ะพอทางภาครัฐได้ส่งเสริมให้ปลูกกาแฟก็เริ่มปลูกกาแฟกันอย่างแพร่หลายส่วนการปลูกกาแฟของที่บ้านนะคะก็เริ่มมาจากที่คุณพ่อมองเห็นว่าพี่น้องในชุมชนเนี่ยเก็บกาแฟขายแต่ว่าราคาเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนกำหนดพ่อค้าคนกลางที่เข้ามารับซื้อเป็นคนกำหนด
1: คือจะช่วยชุมชนข้างเคียงเนี่ยซื้อเมล็ดกาแฟจากเขาเราก็เป็นคนรวบรวมแล้วก็ทำการตลาด
0: ทำให้คุณพ่อเริ่มสนใจแล้วก็เริ่มไปศึกษาเพิ่มเติมที่จะแปรรูปเองอะค่ะจริงๆตอนแรกก็คิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวแล้วค่ะทั้งๆที่ที่บ้านทำนะเริ่มจากต้องเหมือนสร้างแพชชั่นให้ตัวเองก่อนว่าถ้าเราจะทำเราต้องอยากด้วย

0: พอมาทำจริงๆแล้วเราก็รู้จักกับมันมานานแล้วแต่แค่เราไม่ได้ลงรายละเอียดว่าเราทำอะไรกับมันได้บ้างพ่อเขาทำตั้งแต่ปลูกจนเนี่ยขายหน้าร้านนะคะแต่ส่วนของการปลูกแปรรูปเนี่ยฟังไม่เคยรู้ฟังก็เลยต้องไปศึกษาเพื่ออยากจะรู้ว่ามันทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะของที่จะมามีขายหน้าร้านอ่ะมันจะมีได้ทางสวนต้องเป็นคนป้อนให้เราแต่เราไม่รู้ว่าคุณภาพจากสวนมันเป็นยังไงแล้วฟังไม่รู้ว่ากาแฟเนี่ยมันต้องเป็นยังไงมันถึงจะดีฟังเริ่มจากการศึกษาดูพฤติกรรมของตลาดพฤติกรรมผู้บริโภคตอนนั้นก่อนว่ายุคที่ฟังกลับเข้ามาทำเนี่ยตลาดต้องการอะไรก็มารู้ว่าในยุคที่ฟังเริ่มเข้ามาทำกาแฟในโลกของกาแฟเนี่ยมันเดินทางเข้ามาถึงยุคที่3ก็คือเป็นเรื่องของยุคกาแฟสเปเชียลตี้อะค่ะฟังก็มาพบว่าพฤติกรรมผู้บริโภคก็คือคนที่เปิดร้านเนี่ยมีความอยากจะส่งมอบประสบการณ์ให้ลูกค้าผ่านกาแฟอะไรต่างๆมากมายกับตัวลูกค้าก็คืออยากทานกาแฟที่ไม่จำเจไปเรื่อยๆคนนึงอยากส่งมอบประสบการณ์คนนึงอยากได้รับประสบการณ์ฟังก็เลยอ๋อเราต้องทำยังไงที่จะส่งต่อผลิตภัณฑ์เราไปให้ลูกค้าไปสร้างประสบการณ์อีกที
1: พอเข้ามาดูในเรื่องของตั้งแต่สายธุรกิจอะไรต่ออะไรรวมถึงเรื่องของใน

0: สวนหรือแม้กระทั่งบริหารสต็อกสินค้าอะไรอย่างเงี้ยมีหลายเรื่องที่เขาเหมือนกับอันนี้ไม่เอาแล้วพ
1: ่อมันก็มีจุดขัดแย้งกันนิดหน่อยในเรื่องของการทำกาแฟสเปเชียลตี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าลูกค้าต้องการประสบการณ์ใหม่ๆแต่เราอะมีของเดิมๆประเด็นหลักๆที่ถ้าจะขัดแย้งก็คือจะเป็นเรื่องของเริ่มแรกเลยเรื่องของสายพันธุ์ฟังรู้สึกว่าสายพันธุ์เดิมที่มีอยู่เนี่ยมันเริ่มไม่ตอบโจทย์กับลูกค้าของฟางในยุคนี้แล้ว
0: มันย้อนกลับมาถึงสวนเนาะสวนที่เราปลูกสายพันธุ์เก่าไว้เนี่ยคือของเก่ามันยังไม่แก่เนาะต้นยังไม่แก่แต่ว่าทีนี้เขาก็บอกให้รื้อออกแล้วเอาพันธุ์ใหม่มา
1: แกก็บอกว่าโหมาถอนของพ่อไม่ได้นะจะมารื้อกันอย่างนี้นี่ก็ดูแลมาตั้งนานจะทำใจได้ยังไงเนี่ยฟังก็เลยแบบเริ่มแบบทำงานไม่เข้ากันแล้วฟังบอกว่าลูกที่เป็นกาแฟกับลูกที่อยู่ตรงนี้จะเอายังไง
0: เป็นการปรับที่มันเหมือนกับคงตัวอยู่เลยคือมันเป็นการเหวี่ยงแรงมาก
1: เราต้องแบบเริ่มแล้วนะเพราะว่าถ้าเราไม่เริ่มวันนี้ตลาดมันก็ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วงยุคแรกเนี่ยจะมีปัญหากันว่าคุยกันหาข้อตกลงว่าฟางที่อยากกาแฟใหม่เข้าไปกับพ่อที่แบบทำใจไม่ได้อะไรเงี้ยฟังทำไงฟังก็เลยคุยกันว่ากาแฟมันก็จะมีอายุของมันนะคะคือถ้าต้นไหนที่มันแบบเริ่มไม่แข็งแรงเริ่มที่แบบดูมีท่าทางว่าแบบจะตายหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวเราถอนออกแล้วเอาต้นใหม่ไปใส่นะ
0: คือเรากลัวว่าเขาจะไปไม่สุดไงแบบนี้เนี่ยคือเดี๋ยวมันจะทำให้ผลผลิตเราในไร่ในสวนเนี่ยมันจะไปได้หรือ
1: การจะบอกให้พ่อกับแม่เนี่ยเพิ่มลายผลิตภัณฑ์เนี่ยมันก็เหมือนไปเพิ่มงานให้เขาบางอย่างเขาก็เลยคิดว่ามันจะขายได้จริงๆหรอเขาก็ขายแบบนี้ตลาดมันก็ไม่ได้โตไปมากกว่านี้แล้วนะไอ้ตลาดใหม่ที่เกิดขึ้นอ่ะมันจะยั่งยืนไหมแล้วมันจะคุ้มไหมที่เราจะต้องลงไปทำไปลงแรงแล้วก็ลงเงินเพิ่ม
0: มีหลากหลายเลยคือตั้งแต่เรื่องสวนสายพันธุ์กาแฟก็อยากให้เราปลูกเป็นโซนเรื่องของการโปรเซสเขาก็บอกว่าสมัยเนี้ยพ่อการโปรเซสแบบเก่าแบบที่พ่อเคยทำเนี่ยลูกค้าเนี่ยมันก็ยังมีอยู่จริงแต่ว่ามันจะมีลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งที่กำลังมาแรงที่เขาอยากกินกาแฟแบบรสชาติกาแฟที่มันมีอยู่ในตัวกาแฟแล้วก็คือเวลาชงเขาก็จะไม่ใช้เครื่องชงแบบตัวใหญ่เขาก็แค่ว่าอากาศต้มน้ำร้อนมีผ้ากองเขาก็เล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่คนกรุงเทพหรือในเมืองเนี่ยเดี๋ยวนี้คือเขาจะแบบชอบกาแฟแบบนี้เขาเลือกกาแฟแบบธรรมชาติคือเขาอยากรู้รสชาติของกาแฟจริงๆเดิมทีผมก็ไม่รู้ว่ากาแฟเนี่ยมีรสเปรี้ยวอยู่ในตัวมีรสผลไม้อยู่ในตัวก็มาเจอรุ่นลูกนี่แหละสมัยก่อนเราไม่เคยรู้เลยเพราะเราคั่วเข้มจนรสชาติกลิ่นต่างๆเหล่านี้หายหมดเหลือแต่รสชาติขมที่เราไปเติมนมไปเติมครีมเทียมให้มันเกิดรสชาติมันหวานอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคือในเมล็ดกาแฟมันก็มีรสหวานอยู
1: ่ฟังไม่ได้มีปัญหากับพ่อแค่เรื่องสายพันธุ์แต่จะมีไปจนถึงแบบการแปรรูปการตากกาแฟค่ะเฉพาะในกระบวนการแปรรูปเนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างค่ะในการที่จะทำให้กาแฟมีรสชาติดีแต่ละกระบวนการแปรรูปเนี่ยก็ให้รสให้กลิ่นที่ต่างกัน
0: กว่าเราจะจับทางได้เนี่ยก็คือเหนื่อยจนเราก็ต้องกลับมาวางแผนในเรื่องของตั้งแต่การเก็บจากต้นเลย
1: ฟังก็ไม่ได้ลบแค่กับพ่อคนเดียวก็ยังจะลบกับพี่ๆในสวนอีกค่ะหลักๆก็คือการที่จะต้องเก็บเมล็ดที่เป็นเม็ดแดงจากรุ่นพ่อเนี่ยคือพี่ๆเขาจะเก็บยังไงก็ได้ปนเขียวได้ปนอะไรได้แต่ของฟังก็คือต้องแดงเท่านั้น
2: ก็ยุ่งยากเหมือนกันครับเพราะใช้เวลาโอ้โหนานขึ้น

0: 那边介绍了个哈路子，那个，从那边介绍啥个嘛子个。
1: ช่วงแรกเราก็เหมือนแบบเราก็เพิ่งไปอบรมมาเราว่าเราแบบอันนี้คือต้องอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่พ่อบอกว่าเอ้ยมันปีแรกนะมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะเข้าใจเราอะไรเงี้ยบางอย่างเช่นแบบตอนแรกฟังว่าต้องแดงเท่านั้นอะไรเงี้ยพ่อบอกว่ากระเถิบมาที่ส้มไหมอย่างเงี้ยพ่อก็โอเคเพราะว่าหนึ่งคือพ่อรู้สึกว่าพ่อกับเขาเนี่ยดูแลกันมานานถ้าเราไปแข่งเนี่ยเหมือนจะทำลายความสัมพันธ์ไม่ใช่แค่เรากับเขาแต่เป็นพ่อกับเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเหมือนพ่อเป็นคนที่อยู่ตรงกลางก็ค่อนข้างจะอึดอัดช่วงปีแรกเนี่ยค่ะที่จะหนักหน่อยเพราะว่าหนึ่งคือฟังก็ใหม่สำหรับเขาด้วยหมายถึงพ่อค่ะ
2: แต่ดีอยู่อย่างคือเขาค่อยเปลี่ยนทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องจริงๆตัวเราเองเราต้องเปิดใจยอมรับที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยถ้าเราไม่เปิดใจยอมรับที่จะเปลี่ยนแปลงมันก็ลำบาก
1: จุดที่เรารวมตรงกลางได้ก็คือหนึ่งคือเรามีความตั้งใจดีกับการทำกาแฟของเราเหมือนกันก็คือเราอยากทำให้กาแฟเรามีรสชาติที่ดีเหมือนกับว่าจะทำให้ดียังไงก็ได้ขอให้รสชาติกาแฟดีคือถามว่าแบบเป็นการขัดแย้งที่แบบไม่พูดคุยกันเลยไม่ค่ะเวลาที่เรามีเรื่องที่เห็นไม่ตรงกันเนี่ยเราจะคุยกันแล้วก็ต่างคนต่างเอาเหตุผลมาดีเฟนต์กันว่าของใครอะไรยังไงค่ะเวลาเราพูดถึงอะไรแม้มันจะอยู่ในคนละมุมแต่ว่าพอมันมีเป้าหมายเดียวกันเนี่ยมันก็ทำให้ทุกอย่างประสบความสำเร็จอะค่ะมีตรงกลางที่เราแบบทำงานด้วยกันได้ค่ะ
2: มาปรับมาจูนกันว่าองค์ความรู้ที่รุ่นใหม่ที่เขามีอยู่กับประสบการณ์ที่เรามีอยู่แล้วก็ความเป็นห่วงของเรากับความตั้งใจของเขาที่เขาอยากพัฒนาธุรกิจครอบครัวอย่างเงี้ยครับก็มานั่งคุยกันครับเพราะว่าอย่างรุ่นเรานี่คืออยากมีธุรกิจด้วยแล้วก็อยากรักษาชุมชนด้วยพอเราคุยกันแล้วเนี่ยคือเราก็จะแบ่งหน้าที่กันเลยเดี๋ยวนี้มันเทรนด์หรือว่าแฟชั่นในการกินกาแฟมันพัฒนาไวจนเราเป็นชาวสวนกาแฟเนี่ยตามไม่ทันซึ่งถ้าไม่มีคนรุ่นใหม่อย่างเงี้ยเชื่อมผมก็เลยคุยกับแม่เขาก็ดีแล้วที่เอาลูกกลับมาก็จะสามารถเชื่อมได้ไวกว่าเราตามแฟชั่นในการกินกาแฟในเมืองไม่ทันเพราะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยกินกาแฟกันเยอะกว่าคนรุ่นเก่าทีนี้เวลาเราโปรเซสกาแฟที่สวนเนี่ยก็จะต้องทำทั้งสองอย่างเนี่ยนะครับสองกลุ่มเนี่ยถ้าเท่ากันรูปแบบเก่าเราก็จะต้องยืนพื้นไว้แต่รูปแบบใหม่นี่ก็ต้องรีบเรียนรู้แล้วก็จะต้องรีบโปรเซสจะต้องรีบทำของออกมาให้ที่โรงคั่วกับหน้าร้านนะครับโรงคั่วก็ต้องปรับใหม่คั่วระดับแค่นี้มาชงแบบนี้แม้กระทั่งสูตรชงเนี่ยก็คือเด็กที่ร้านก็ต้องมาปรับใหม่มีสูตรที่ใส่น้ำผลไม้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งคนในพื้นที่เองเนี่ยเขางงว่าเอ๊ะรสชาติแบบนี้จะมีคนกินเหรออะไรอย่างเงี้ยครับจะมีคนมาสั่งเหร
1: อเราทำตั้งแต่แบบต้นน้ำจนถึงปลายน้ำในเรื่องของกาแฟการได้การซัพพอร์ตจากทุกจุดในการผลิตกาแฟเนี่ยในการทำธุรกิจกาแฟของฟังเนี่ยฟังคิดว่าคนที่อยู่ในทุกๆตำแหน่งอะค่ะคือมีส่วนช่วยแล้วก็อย่างคุณพ่อเนี่ยเป็นแรงกำลังสำคัญมากๆที่ยังไงก็คิดว่าขาดไม่ได้ที่จะต้องมาช่วยกันซัพพอร์ตยังไงมันต้องทำไปด้วยกันค่ะเพราะว่าไม่สามารถทำได้คนเดียวค่ะทำไม่ได้แรงจากพ่อและอย่างคือพ่อก็เป็นคนมีวิสัยทัศน์ด้วยค่ะบางทีเราด้วยประสบการณ์เราอาจจะขาดบางอย่างไปแต่ว่าเขาที่มีประสบการณ์มานานกว่าก็จะช่วยตบให้เราอยู่ในกรอบที่เราคิดแล้วเราอยากจะเป็นอยากจะไปอย่างเงี้ยค่ะ
2: ตอนนี้คือแอบดูเขามันก็ก็ไปได้แล้วก็ลูกค้าก็เยอะขึ้นเรื่อยก็ตอนนี้ก็คือพยายามให้เขาเนี่ยคือทำงานแทนเราเรื่องของการเชื่อมกับหน่วยรัฐไปประชุมเวลาหัวหน้าส่วนราชการอันนี้ไอ้เรื่องนี้ผมก็ให้เขาทำแทนหมดเลยจนเดี๋ยวนี้คือเขาก็จะรู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดนะครับเขาก็จะเริ่มกว้างขึ้นเริ่มมีเพื่อน

0: ฝูงในวงการกาแฟ
1: อย่างโรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะโอกาสแรกที่ฟังได้เข้าไปช่วยในชุมชนคือเป็นการดิวผ่านศูนย์สงเคราะห์ชาวเขาหรือว่าพัฒนาชุมชนอะไรเงี้ยเข้ามาหาเราเพราะว่าเห็นว่าเราพอจะมีศักยภาพแล้วก็อายุก็ไม่ได้ห่างกับน้องๆเท่าไหร่ก็เลยเลือกเราเข้าไปแบบว่าขอให้เราไปช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียน
2: ปกติกาแฟที่เห็นพ่อแม่กินที่บ้านคือเป็นกาแฟซองๆใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็ใส่น้ำร้อนละลายใช่ไหม
3: ใช
2: ่แต่อันนี้คือกาแฟสดเราจะไม่สามารถละลายน้ำร้อนได้เลยเราจะต้องผ่านตัวกรองที่ง่ายที่สุดก็คือตัวนี้กรองกาแฟแล้วก็ชงกาแฟสดดื่มได้
4: น้องฟางก็ได้เข้ามาให้ความรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟนะครับอีกทั้งยังสนับสนุนต้นกาแฟมาให้กับทางโรงเรียนได้ปลูกในพื้นที่ของโรงเรียนและมีการจัดอบรมให้กับนักเรียนนะครับโดยร่วมกับศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงให้ความรู้ในการผลิตกาแฟของทางโรงเรียน
2: รู้จักได้เลยค่ะด้านบนก่อนแล้วเราก็
1: พอฟังได้เข้าไปก็เลยได้รู้จักกับผอ.หรือครูในโรงเรียนฟังก็เลยบอกถ้าอะไรที่ฟังช่วยได้ไม่ว่าขาไหนของการทำกาแฟแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเนี่ยเรียกใช้ฟังได้เลยนะถ้าเป็นโรงเรียนขอมาโดยตรงอะไรเงี้ยค่ะคือยินดีมากๆเพราะว่าอยากส่งต่ออยากทำให้มันแบบไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่ทำได้อยากให้ชุมชนน่ะเป็นชุมชนของกาแฟฟังอยากทำให้ภาพรวมไม่ใช่แค่ในชุมชนแต่ว่าอยากให้เป็นทั้งจังหวัดเพราะอย่างที่บอกว่ามีการรวมกลุ่มกันระหว่างเกษตรกรใช่ไหมคะกลุ่มตากนิวเจนเนี่ยเรารวมกลุ่มหลักๆเพื่อส่งเสริมกันเองในด้านทั้งข้อมูลทั้งอุปกรณ์องค์ความรู้ทุกอย่างแล้วก็การจัดงานนี้ทำให้เป็นการประชาสัมพันธ์ว่าในจังหวัดเรามีกาแฟนะค่ะอยากให้จังหวัดตากเป็นจังหวัดของกาแฟค่ะวงการกาแฟหรือว่าองค์ความรู้ของกาแฟเนี่ยมันมีอัปเดตใหม่เรื่อยๆทุกปีมันก็ทำให้เราต้องอัปเดตเรื่อยๆแต่ว่าบางทีองค์ความรู้ที่เราได้มาบริบทพื้นที่เขากับบริบทพื้นที่เรามันอาจจะต่างกันสิ่งนึงที่เรายังต้องยึดไว้ก็คือประสบการณ์จากบริบทเดิมๆจากปัจจัยเดิมๆของคนรุ่นก่อนของพ่ออะไรเงี้ยค่ะเอามาช่วยซัพพอร์ตกับความรู้ใหม่ของเราคือความรู้ใหม่ของเราอาจจะมาใช้ในพื้นที่เราไม่ได้ 100%ทำให้เรายังจะต้องพึ่งพาองค์ความรู้เดิมๆจากพ่อไปด้วยอะค่ะซึ่งมันก็ฟังว่ามันก็ดีนะคะเพราะว่ามันก็จะทำให้เราอะมีเขาเรียกอะไรเอกลักษณ์เป็นของตัวเองด้วยค่ะ
0: ลูกก็มาเปลี่ยนแปลงอะเด็กรุ่นใหม่อะผมคิดว่าไม่ใช่แค่ลูกเราคนเดียวที่เป็นแบบนี้ผมคิดว่าถ้าเราเปิดใจรับแนวคิดของเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเราก็กลายเป็นเด็กวัยรุ่นอีกครั้งถ้าเราเปิดใจยอมรับที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่ทำให้เราเจ็บปวดอะไรมากมายดีกว่าที่เรามาเสียใจทีหลังครับ

ุกคนคะพอพูดถึงชุดหม้อห้อมแล้วเนี่ยชุดหม้อห้อมที่ทุกคนคิดเป็นยังไงกันคะทุกคนคงนึกถึงชุดแบบนี้กันใช่ไหมล่ะคะแต่ถ้าจะซื้อไปฝากเนี่ยมันก็ดูเชยไปหน่อยปะไม่กล้าใส่อ่ะแกแต่รู้ไหมคะชุดหม้อห้อมเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วค่ะ

0: ชุดหม้อห้อมเก๋ๆชิคๆแบบนี้เนี่ยมีจุดเริ่มต้นมาจากป้าคนนี้แหละค่ะ
1: ป้าชื่อประภาพันธ์ศรีไตร

0: เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติค่ะ
1: คุณป้าประภาพันธ์หรือที่คนแพร่รู้จักกันดีว่าหม้อห้อมป้าเงียมบรรพบุรุษของป้าเงียมนะคะทำหม้อห้อมกันมาตั้งแต่200กว่าปีมาแล้วค่ะ
0: ชุมชนเป็นลาวพวน200กว่าปีที่เข้าอพยพมาแล้วก็มาสืบทอดกันเป็นรุ่นสู่รุ่น
2: ค่ะ
0: ป้านี่รุ่นที่3 60กว่านี่นะรุ่นแรกๆนะคะที่เขาอพยพมาเขาก็มาทำห้อมเนี่ยธรรมชาตินี่แหละแค่ใช้ในครัวเรือนพอมารุ่นที่2เนี่ยรุ่นพ่อแม่ป้าเนี่ยเริ่มจะเป็นธุรกิจเป็นการค้ารุ่นพ่อแม่เขาทำเป็นไอเคมีละย้อมทีก็10ตัว20ตัว30ตัวมันก็กระดำกระด่างมันไม่เสมออย่างนี้ไงทีนี้ปัญหาก็คือสงกรานต์ทีเหงื่อออกทีตัวก็เขียวหมด
2: นี่คือเคมี
0: ของที่มาของหม้อห้อมสีตกพอมารุ่นที่สามรุ่นป้านี่เริ่มจะว่าต้องกลับมาใช้ธรรมชาตินะทำอย่างนี้ที่ป้าต้องตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้นี่แหละ
2: ค่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็กลับไปใช้กระบวนการเหมือนกันกับรุ่นหนึ่งใช
0: ่
2: ไหนๆวันนี้ป้าก็ได้มาหาป้าเงี่ยมที่โรงทำหม้อห้อมแล้วค่ะ
0: ค่ะ
2: ให้ป้าเงี่ยมสอนป้าทำได้ไหมคะ
0: ได้เลยค่ะเชิญไปเลือกได้เลยค่ะ
2: ต้องเลือกผ้าก่อนใช่ไหมคะ
0: ขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องไปทำความสะอาดผ้าก่อน
2: อ๋อค่ะ
0: แล้วเลือกลาย
2: ค่ะ
0: แล้วเราก็มัดตามลายที่เราเลือกไว้แล้วก็ไปย้อม
2: โอเคค่ะงั้นเราไปขั้นตอนต่อไปก
0: ็
2: คือทำความสะอาดผ้า
0: ค่ะค่ะเชิญเลยค่ะ

0: ้นหอยนะคะ
1: ค่ะเขาก็จะหมุนเป็นก้นหอยเอาสันมือไหมลูก
0: อย
1: ่
0: าง
1: น
0: ี้ค่ะ
1: เออเห็นไหมมันจะไปเองเนี่ยไปเอง
0: ค่ะ
1: ม้วนให้หมดเลยหมดผ้าเลย

0: ปลกใจอีกอย่างไหมว่าที่ทำไมถึงเรียกหม้อห้อมที่จริงคืออัตลักษณ์ของมันจริงๆผ้าหม้อห้อมน่ะต้องตัดเป็นตัวก่อนแล้วถึงไปย้อมจะต่างกับของภาคอีสานผ้าย้อมครามอีสานจะย้อมเส้นได้แล้วไปทอเป็นผืนผ้าของเรานี่ต้องตัดเอาผืนผ้ามาตัดหม้อที่บรรจุนั้นมันจะต้องเป็นหม้อเป็นโอ่งใหญ่ๆเขาถึงเรียกว่าหม้อห้อมไฮไลท์ของมันที่ได้ทำเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี
1: ้
0: ลุ้นออกมาว่าลายมันเป็นอะไรเนาะเนี่ย
1: กางได้ทั้งมันเขียวๆเนี่ยเลยเหรอคะ
0: ค่ะเนี่ยดูสิผลงานเนี่ย
1: อ๋อน้องปอค่ะปอทำค่ะโอ้นี่คือก้นหอยที่เรามัดใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: เป็นไงคะปอทำค่ะทุกคนที่ป้าเหงี่ยมเล่าให้ฟังนะคะส่วนประกอบเนี่ยมาจากธรรมชาติ 100% เลยค่ะอันได้แก่ใบห้อมน้ำด่างที่ได้จากขี้เถ้าที่เราใช้หุงต้มและน้ำมะขามเปียกค่ะมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยไม่มีสารตกค้างแน่นอนค่ะซึ่งถ้าหม้อห้อมจากธรรมชาติ 100% อย่างนี้สีไม่ตกใช่ไหมคะ
0: ตก
1: เอ้าป้าโอ้เราก็มั่นใจมากพร้อมขายมากว่าไม่ตกแน่นอน
0: แต่สามารถซักรวมกับผ้าขาวได
1: ้อ๋อค่ะ
0: ไม่ติดคือสีส่วนเกินนั่นเอง
1: สีส่วนเกิน
0: ที่มันติดเส้นใยอ่ะมันเกินไปแล้วก็คือมันไม่ละลายในน้ำมันจะย้อมติดได้มันต้องเป็นกรดเป็นด่างไง
1: อ๋อค่ะแสดงว่ามันก็ตกช่วงนึงแต่ว่า
0: ค่ะ
1: พอมันเซตตัวแล้วมันก็ไม่ตกแล้ว
0: ไม่ตกแล้ว
1: อ๋อค่ะ
0: ค่ะไม่เหมือนเคมีค่ะ
1: โอเคค่ะแบบนี้โล่งใจ
0: คิดว่าเรา

0: ธรรมชาตินี่ก็คือต้องการจะอนุรักษ
1: ์ค่ะ
0: แล้วก็สืบสานต่
1: อ
0: เพราะว่ามันเป็นภูมิปัญญาของเราเรากลัวมันจะสูญหายรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะอนุรักษ์ด้วย

0: ถึงตอนนี้นะคะที่นี่จะกลับไปใช้กระบวนการสีธรรมชาติเหมือนรุ่นแรกแล้วเนี่ยแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือลวดลายค่ะมีความทันสมัยแล้วก็น่าใช้มากๆไม่เหมือนกับหม้อห้อมแบบเดิมๆที่เรานึกถึงกันใช่ไหมล่ะคะ
1: เมื่อก่อนป้าเป็นข้าราชการครูแล้วก็เออร์ลี่ออกมา
0: ค่ะ
1: ป้าก็เลยมาจับกลุ่มกับเพื่อนๆตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนป้าก็มีแนวคิดเนี่ยป้าคิดนอกกรอบนะ
0: ค่ะ
1: จากมะฮ่อมชาวนาเนี่ยเพราะว่าเราไปขายที่เมืองทองธานีเนาะทุกร้านก็เหมือนกันหมดก็เลยคิดว่าเราน่าจะเอาผ้าที่ไม่ใช่ผ้าดิบเป็นผ้านิ่มๆ
0: ค่ะ
1: แล้วมามัดมาจุ่มให้มันเกิดลวดลายเหมือนผ้ามัดย้
0: อม
1: ก็เลยได้แนวคิดตรงนี้มาเมื่อปี55นะ
0: คะ
1: แล้วก็ดังระเบิดเถิดเทิงถึงตอนนี้เลยแล้วทีนี้เมื่อก่อนนี่ก็ไม่อยากจะใส่พวกหนูไม่อยากใส่แล้ว
0: ไม่อยากใส
1: ่นะเดี๋ยวนี้ก็เลยต้องคิดเป็นนวัตกรรมใหม่ด้วยทำเสื้อสายเดียวชุดเดรสใช
0: ่
1: ไหมคะแล้วก็ต้องพัฒนาต่อไปอีกจากที่เรามัดย้อมอย่างเงี้ยเราก็ลองเอาน้ำย้อมมาเพ้นเป็นลวดลายต่างๆขึ้นมาอีก
0: เรียกว่าลองทำหลายๆรูปแบบ
1: ค่ะหลายๆรูปแบบ
0: แต่การที่จะพัฒนาสินค้าหม้อห้อมมาให้เป็นแบบทุกวันนี้ได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะ
1: มาลองผิดลองถูกลองผิดลองถูกทำนั่นทำนี
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: พอปีที่8ถึงจะสำเร็จก็คิดท้อเหมือนกันว่าจะทำยังไงนะอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าจะทำไปลงทุนไปแล้วมันจะได้คืนไหมอย่างเงี้ยนะคะการรวมกลุ่มด้วยกลุ่มก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงเพราะเขาไม่เห็นรายได้ก็จะมีคนเริ่มลาออกอะไรโอ้ยก็คิดท้อเหมือนกันว่าเราจะทำไงดีนะอย่างเงี้ยค่ะว่าโอ้มันคงเป็นไปไม่ได้แล้วมั้งคงไม่เกิดแล้วมั้งอย่างนี้นะคะ
0: ตอนนั้นมีสักแวบไหมคะที่แบบจะหยุดทำไปเลย
1: ก็ไม่มีเพราะว่าเราต้องสู้ปัญหามีไว้ให้สู้เราต้องสู้ต่อไปอย่างนี้นะคะ
0: บ้างเหี่ยมไม่ยอมแพ้ค่ะไปรวบรวมคนในชุมชนมาร่วมด้วยช่วยกันจนเป็นกลุ่มก้อนที่แข็งแรงจนสามารถสร้างสินค้าที่ติดตลาดได้อย่างทุกวันนี้เพราะอาศัยฝีมือจากหลายๆคนในทีมค่ะซึ่งคนในทีมไม่ได้มีแต่วัยป้าๆเท่านั้นนะคะมีวัยกลางคนผู้หญิงผู้ชายและคนรุ่นใหม่ๆมาเข้าร่วมด้วยค่ะ
2: เป็นคนทำลายค่ะก็คิดลายออกมาใหม่ๆแขกที่มาที่นี่เขาก็ชมเราว่าเก่งอย่างนั้นอย่างนี้บางทีก็เรียกเป็นคุณครูบ้างสอนเขาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะภาคภูมิใจค่ะก็ทำแบบขายรับออเดอร์อย่างแม่รับมาเขาส่งผ้ามาย้อมก็ทำตามที่ลูกค้าเอามาอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ได้เปิดเพจไม่ได้เปิดอะไรก็จะเป็นการโปรโมทช่วยในด้านโลกโซเชียลไปในตัวค่ะ
3: บ้านมีนี่ซักผ้าเจ้าแล้วก็หามหัวไปมาที่นี่บอกว่าเป็นดีก็ห่อจีอีจะอันนี้เลยเป็นดีแท้นะจีจังว่าเขาว่าคานวันเรื่องว่าเงินทองเขาบ่เขาบ่หัวบ้านเขาเบิกตัวเป็นได้จีอีเนี่ยเป็นเครื่องเขานี่เป็นดีตัวเขาเนาะว่าความดีคือนี่คิดว่าเป็นเมย์คนที่สองก็แล้วกันนะ
4: เป็นเงียบเป็นคนปากร้ายใจดีเนาะเป็นคนพูดจานิสัยผู้ชายนะครับถ้าใครทำงานด้วยจะรู้ว่าป้าเงียบเวลาทำงานก็คือก็จะดุแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยใจดี
5: มาอยู่นี่ก็ดีตลอดเป็นนี่ไงยังไงอยู่ในครอบครัวกันเจ้าช่วยมีอย่างกับปรึกษากันแล้วก็อันยังเข้ามากับตัวกันเนี่ยเจ้าตัวกันทำตัวกันเพื่อว่างานมันเร็วสำเร็จลุล่วงได้ดี

0: ทุกวันนี้นะคะบ้านป้าเงี่ยมเนี่ยมีคนแวะเวียนเข้ามาเรียนรู้การทําหม้อห้อมจากสีธรรมชาติไม่เว้นแต่ละวันเลยค่ะป้าเงี่ยมแล้วก็ทุกคนที่นี่นะคะจะคอยให้ความรู้เรื่องหม้อห้อมกับทุกคนที่เข้ามาค่ะได้เห็นสีหน้าแววตาของคนที่ได้มาสัมผัสได้มาเล่นสนุกกับห้อมจากธรรมชาติแล้วเนี่ยถือว่าป้าเงี่ยมดีโอไอดอลของเราในวันนี้ที่ตัดสินใจลงมือลงแรงก่อตั้งศูนย์อนุรักษ์หม้อห้อมไปไม่เสียเปล่าเลยจริงๆค่ะ
1: ตอนรับราชการครูเราก็จะได้เงินเดือนครั้งเดียวแต่ตอนนี้เราได้ทุกวันถึงจะเล็กๆน้อยๆแต่มันได้ทุกวันเนา
0: ะ
1: แล้วก็ได้ความสุขด้วยความสุขที่มีคนวนเวียนเข้ามาหาเราแล้วเขามาขอความรู้กับเราเราก็ให
0: ้
1: ให้เนาะให้เพื่อสืบสานนั่นแหละเวลาเขาทำโอ้ยนี่เราฉันทำเองมีความสุขค่ะ
0: กับเพื่อนร่วมงานก็แฮปปี้กันดี
1: กันดีค่ะดีเหมือนครอบครัวกัน
0: ค่ะ

0: ปิดท้ายเดือนสิงหาคมกับภาพยนตร์ดราม่าโรแมนติกสุดเข้มข้นอุ้มมือมารเรื่องราวของชายหนุ่มผู้ต้องเผชิญทั้งหนี้สินและความรักที่ไม่คาดฝันท่ามกลางบททดสอบของชีวิตติดตามชมได้ในโรงหนังวานคืนวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้เวลา 20:30 นถึง 22:30 นทางททบ5
1: พบกับบริการล้างภาษามือหรือ XL ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นถึง 19:00 นในรายการข่าวเด่นทันสถานการณ์และวันเสาร์อาทิตย์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นในรายการข่าวเด่นเช้านี้เต็มอิ่มกับรายการข่าวพร้อมบริการคำบรรยายแทนเสียง CC ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5:30 นถึง 7:00 นและวันเสาร์อาทิตย์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นในรายการข่าวเด่นเช้านี้เพิ่มการเข้าถึงชั่วโมงบริการคำบรรยายแทนเสียง CC ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:30 นถึง 13:00 นในรายการเที่ยงวันทันข่าวเวลา 18:00 นถึง 19:30 นในรายการข่าวเด่นทันสถานการณ์และวันเสาร์เวลา 18:00 นถึง 20:00 นแถมบริการ CC เป็นพิเศษสำหรับผู้ชื่นชอบการต่อสู้ในรายการศึกท่อนำไทยเก็บเพชร TKO ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:00 นและรับฟังบริการเสียงบรรยายภาพ AD ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 23:00 นถึง 24:00 นในสารคดีเชิงความรู้พบกับรายการคุณภาพทั้งหมดนี้ทางททบ5

0: สนับสนุนตัวต่อตัวโดยผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์บริษัทสีไทยซุปเปอร์แวร์จำกัดมหาชน
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือตัวต่อตัวกับผมวัชรกนิกาครับท่านผู้ชมฮะตัวต่อตัวในค่ำคืนนี้ต้องบอกว่าตั้งแต่เช้าเลยครับคนไทยทั้งประเทศรุ้นน้องเนเน่รอยัลที่เวทีการประกวดระดับโลกที่สหรัฐอเมริกาที่ชื่อว่า AGT American Got Talent ก็สมหวังครับวันนี้น้องเนเน่ก็ใช้ภาษาชาวบ้านนะครับเด็กสาวจากภูเก็ต

0: ของเราวันนี้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในรายการใหญ่ระดับโลกรายการนี้เป็นที่เรียบร้อยด้วยเงื่อนไขต้องบอกว่าสุดพิเศษอย่างยิ่งคือกรรมการเมลบีหนึ่งในกรรมการที่ทำหน้าที่คัดเลือกนะครับเป็นคนกดปุ่มที่เรียกว่าโปรดิวเซอร์ของรายการผมบอกว่าให้เรียกว่าพี่ต่อให้เรียกว่าปุ่มทองค่ะพี่ต่อขอกระแดะและดัดจริตหน่อยนะครับเขาเรียกว่าถ้าผิดเด็กนอกอย่ามาด่าผมนะปุ่มที่ชื่อว่าโกลเด้นบัสเซอร์นะครับวันนี้ก็รอลุ้นอย่างเดียวครับว่าน้องเนเน่จะไปได้สุดๆถึงไหนแต่ณขณะนี้สิ่งที่น้องเนเน่ทำต้องบอกว่าโคตรจะสุดแล้วเซนเซอร์อย่าตัดของผมนะฮะท่านผู้ชมฮะนอกจากเรื่องราวที่ช่วงเช้าวันนี้คนไทยตามลุ้นแล้วส่วนตัวเนี่ยผมตามลุ้นเสมอๆครับผมแน่นอนครับผมไม่ปฏิเสธตัวเองว่าผมเป็นคนที่เติบโตมาจากสายสื่อแล้วก็สุดท้ายนะฮะในช่วงก่อนหน้านี้นิดเดียวเป็นคนในวงการการเมืองก็มีความสำเร็จที่ก็ต้องถือว่าพอจะไม่อับอายใครฉะนั้นเวลาที่ตัวผมเนี่ยเห็นน้องๆพี่ๆน้องๆในวงการสื่อเดินเข้าสู่การเมืองเนี่ยผมมักจะลุ้นเสมอๆครับว่าอยากให้น้องๆไม่ว่าจะเราจะรู้จักเป็นการส่วนตัวหรือไม่อย่างไรเนี่ยให้ประสบความสำเร็จหรือเดินในวงการเมืองได้เป็นต้องบอกว่าอย่างดีตามวิถีและตามอัตภาพของเขาหนึ่งในน้องๆสื่อคนหนึ่งครับที่ผมอาจจะไม่ได้รู้จักมักคุ้นมากมายนะครับแต่ได้เห็นน้องๆในหลายที่หลายทางแต่ติดตามครับแล้วต้องบอกว่าหนึ่งในน้องสื่อคนหนึ่งที่ผมตามลุ้นแล้วก็ตามเชียร์แบบน้องเน่ๆเลยครับก็คือน้องเคนโดเกรียงไกรมาศพจนสุนทรผมเห็นน้องเขาตั้งแต่เป็นดีจงดีเจนะครับแล้วก็เป็นผู้ประกาศเป็นผู้วิเคราะห์เป็นผู้จัดรายการสุดท้ายวันหนึ่งครับน้องเขาก็ไปทำงานกับนักการเมืองที่ผมใกล้ชิดมากที่สุดคนหนึ่งก็คือคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคยุคที่คุณพีรพันธ์เป็นรัฐมนตรียุติธรรมผมเป็นโฆษกรัฐบาลวันนี้ต้องบอกว่าเท่าที่ดูนะฮะน้องเขาน่าจะประสบความสำเร็จแล้วก็สิ่งที่สำคัญครับผมว่าเคนโดแขกของผมผู้นี้เนี่ยมีความหลากหลายมากผมเห็นกิจกรรมที่น้องเขาทำเนี่ยเยอะเหลือเกินอย่างที่บอกนะฮะว่าก่อนที่มาเป็นสื่อก็เป็นดีจงดีเจที่เก่งภาษาอีสานใช้ภาษาอีสานจนโด่งดังในแวดวงสังคมสื่อระดับประเทศแล้วก็วันนี้ได้ไปเห็นนะครับถูกผิดเดี๋ยวผมถามนะฮะนอกจากเป็นรองโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วเนี่ยเคนโดไปเป็นเจ้าของโรงงานผลิตพริกบ้างซอสบ้างผมไม่แน่ใจนะฮะว่าชื่อจิ้มแจ่วหรือจิ้มแจ่มอะไรเดี๋ยวนั่งว่ากันแล้วสุดท้ายเนี่ยเห็นว่าวันนี้จะคัมแบ็กคืนจอแล้วเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการบอกกับผมนะฮะนั่งอยู่กับผมติดเนี่ยว่าจะมาโค่นผมที่รายการนี้ท่านผู้ชมฮะนี่คือจะเรียกว่าน้องรักหรือน้องชังดีเอาเป็นว่าเป็นน้องรักคนนึงนะครับเกรียงไกรมาศพจนสุนทรเคนโดครับ
1: สวัสดีครับโอ้เป็นตาฮักเนาะอายผมมือนี่นะสิให้ภาษาอย่างก่อนดีนี
0: ่เอา
1: เกินโดนมากเลย
0: ปนกันได้เพราะว่าเคนโด
1: ครับ
0: พี่ต่อเกิดปทุมแต่พี่ต่อไปโตที่สกลนครเคนโดเป็นคนหนองคาย
1: แมนละครับ
0: แมนบ
1: ่แมนครับ
0: แล้วก็เคนโดเป็นคนที่เกิดราศีเดียวกับพี่ต่อราศีมีนเคนโดเกิด15ใช่มั้ยน้อง
1: ครับ
0: 15
1: ปี2523
0: ตอนนี้อายุเท่าไหร
1: ่47ครับ
0: ยัง47พี่ต่อเกิด20มีนาน
1: ะเขาบอกว่าราศีเดียวกันมันจะอยู่ใกล้กันไม่ได้นะพี
0: ่เฮ้ยอย่าเพิ่งรีบเป็นศัตรูสิ
1: คือมันจะต้องมีพื้นที่ของราศีนั้นๆ
0: เมื่อกี้พูดอวยตั้งเกือบ20นาทีนะว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวอาเคนโดเกิดวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์
1: วันเสาร์วันเสาร์พี
0: ่เฮ้ยเราจะเหมือนกันเยอะเกินไป
1: เหรอฮะ
0: พี่ต่อเกิดวันเสาร์
1: ไอ้ที่เหมือนกันเนี่ยมันอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกพี่
0: จริงเหรอ
1: มันต้องมีแค่หนึ่งเดียว
0: ถ้าอย่างนั้นนะ
1: พี่จะอยู่แล้วพี่จะไปก็ต้องว่ากัน
0: พี่ต่อขออยู่ช่อง5นะเพราะพี่ต่อเพิ่งอยู่4เดือน
1: รอเล่นครับ
0: เคนโดไปอยู่รายการอื่นก่อนนะ
1: ครับ
0: แต่เมื่อกี้พี่เปิดว่าเคนโดจะกลับมาวงการสื่อจริงป่ะ
1: จริงๆมันเป็นวงการที่ตอนแรกผมประกาศทิ้งมันละผมเบื่อมันพี่ต่อผมเบื่อเพราะว่า1คือเราช่วยเหลือประ

0: เราก็ลุกขึ้นมาสู
1: ้
0: สู้ผ่านสื่อนี่แหละในฐานะที่หมาเฝ้าบ้านมีอุดมการณ์มากสู้ปุ๊บโดนฟ้องสู้ปุ๊บโดนฟ้องเป็น10คดีก็เลยไม่ช่วยละพ่อแม่พี่น้องไปช่วยกันเองก็เลยลาออกจากวงการเลย
1: เพราะเวลาตรูโดนฟ้องเนี่ยกรูโดนฟ้องเนี่ยก็ไม่ได้มีใครช่วย
0: ก็ต้องคนเดียวนี่แหละครับ
1: ไอ้เราได้ช่วยเขา
0: เชื่อไหมพี
1: ่
0: ผมแทบจะจำคำสาบานหน้าบัลลังก์ได้แล้วเนี่ยไม่ต้องดูโพยสาบานบ่อยมากว่าข้าพเจ้าจะพูดความจริงถ้าข้าพเจ้าพูดความจริงขอให้ชีวิตข้าพเจ้าอยู่ดีกินดีถ้าข้าพเจ้าไม่พูดความจริงขอให้ชีวิตข้าพเจ้าอะไรโอ้ยพี
1: ่เฮ้ยเธอมาใช้กับการเมืองได้ต่อเลย
0: คือพี่ต่อความชอบช้ำใจของคนที่ทำสื่อน้ำดีแล้วก็เป็นสื่อน้ำดีนะ
1: ใช่
0: คือเราไม่ต้องอ่านตามสคริปต์หรอกเพราะว่าทุกช่องก็ตามสคริปต์หมดข่าวก็ก๊อปปี้กันมาหมดเอาจากโซเชียลเอาจากเพจดังมันเป็นเหมือนกันหมดในยุคนึงซึ่งผมรู้สึกว่าประเทศชาติไม่ได้อะไร
1: ถูก
0: แล้วคนทำสื่อก็ไม่ได้อะไรผมก็เลยขุดประเด็นขุดประเด็นที่คนอื่นเขาไม่เล่น
1: ปั้นใหม่
0: เป็นออริจินอลคอนเทนต
1: ์
0: อย่างเช่นเมจิกสกินฟอเร็กซ์ 3D พวกแนฟฝีมือผมทั้งนั้น K4 คดีดังๆอ่ะแล้วเป็นไงอ่ะคดีก็มา
1: ฟ้องไปฟ้องมากูโดนอยู่คนเดียว
0: ซวยอยู่คนเดียวแล้วพี่คิดว่าผมจะอยู่ในวงการดีไหม
1: อย่างนี้เดี๋ยวก่อนไอ้ที่โดนฟ้องไปเนี่ยไปสุดปลายทางหมดทุกคดียังน้อง
0: สุดปลายทางสุดท้ายนะพี่ความเจ็บปวดรวดร้าวของเราเราต้องขออภัยเขา
1: เฮ้ยมันในแง่ของมิติกฎหมายนะ
0: เราต้องขออภัย
1: คือ
0: แล้วพี่คิดว่าคนที่สู้เพื่อประชาชนต้องขออภัยอะไรแบบนี้ซ้ำๆซากๆผมก็ซึมเศร้าอยู่นะผมก็บอกชีวิตกูไม่เอาอะไรนะ
1: กูไม่อยากซึมเศร้ารอบสองกูไม่อยากไบโพล่ารอบสอง
0: ก็เลยโพสต์เลยบอกว่าขอลาออกจากวงการไม่ช่วยแล้วปิดเพจใครเดือดร้อนไปที่อื่นใครเดือดร้อนเรื่องแชร์ลูกโซ่เรื่องการลงทุนใดๆให้ไปหาคนอื่นผมไม่รับแล้ว
1: เอางั้นถามข้ามช็อตนะ
0: ฮะ
1: วันนี้เปลี่ยนใจมั้ย
0: คือวันเนี้ยมันเปลี่ยนใจเพราะอะไร
1: เอาเฉพาะเรื่องช่วยคนเนี่ย
0: เรื่องช่วยคนนะอยากกลับมาช่วย
1: ดี
0: แต่ต้องขอมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่สนับสนุนเราม
1: ีแบ็คหน่อย
0: มีแบ็คพี่ไม่มีแบ็คซวยอยู่คนเดียว10ปีที่ผ่านมาผมซวยคนเดียวนะพี
1: ่แอบกระซิบนะกันจอมพลังเขายังมีแบ็คเลย
0: มาแบ็คเคนโดบ้างเถอะ
1: หาให้ด
0: ีพี่ต่อแบ็คให้ผมหน่อยดิเวลาที่โดนฟ้องจะได้โดนด้วยกัน จะได้ไปยืนหน้าบัลลังก์ด้วยกัน
1: แล้วก็สาบานคู่นะบอกขอเป็นคู่ดูโอสาบานพร้อมกันได้ไหมครับ
0: ต่อโดต่อโดหน้าบัลลังก
1: ์โดต่อโดต่ออะไรเงี้ยนะ
0: นั่นแหละ
1: ไปพูดงี้เราไม่ได้หมิ่นศาลเนาะนี่เราไม่ได้พูดถึงใครเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ได้พูดถึงใครแต่หมายความว่าทุกการช่วยเหลือคือความบอบช้ำ
1: ใช่
0: ของคนช่วย
1: ใช
0: ่ก็คือผมคนด่าผมเยอะมากเลยนะพี่ตอนที่ผมเลิกช่วยเนี่ยคนก็จะอินบ็อกซ์มาไม่มีอุดมการณ
1: ์กลัวละสิน
0: ั่นแหละ
1: ใครยัดเงินหรือเปล่า
0: อะไรต่างๆนั่นนะแต่ก็ไม่ไหวแล้วจริง
1: ๆ
0: ก็เลยคิดว่าไอการช่วยเหลือคนเนี่ยเอาคนที่มีศักยภาพแล้วกันช่วยไปแล้วกันนะครับส่วนผมเนี่ย
1: ใครมีกำลัง
0: ขอแบบหลบก่อน
1: ขอมาอยู่ในมุมของตัวเองหน่อยนึง
0: ระหว่างที่ช่วยพี่ต่
1: อ
0: โดนอะไรรู้ไหมโดนเข้าห้องดำ
1: ห้องดำคืออะไรวะ
0: คือแบบพาผู้เสียหายเนี่ยไปเป็นร้อยเลยนะหน่วยงานรัฐหน่วยงานนึงเราก็เย้วติดป้ายไปขอความยุติธรรมสื่อมากันเต็มไปหมดแล้วถูกเรียกขึ้นไปบนห้องหนึ่งของหน่วยงานนั้นเปิดเข้าไปโอ้โหชายชุดดำเต็มเลยแล้วเอาเป็นเราเป็นดั้งอยู่ตรงกลางและข่มขู่ว่าต้องหยุดนะ
1: เฮ้ย
0: ไม่หยุดคนเดือดร้อนนะพี่ผมโดนมาหมดแล้ว
1: อันนี้ไม่ใช่คนในเครื่องแบบใช่ไหม
0: ไม่ใช่
1: เป็นกลมหนึ่งไหม
0: แต่ไปใช้ห้องของหน่วยงานนั้นได้ยังไงแล้วมาข่มขู่เรา
1: ไม่ได้ไอคนที่ขู่เนี่ยชุดดำนะขออภัยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าไม่เกี่ยว
0: ใครก็ไม่รู
1: ้เฮ้ย
0: ใครก็ไม่รู้พี
1: ่มันเล่นได้ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: พี่ต่อต้องเข้าใจว่าแชร์ลูกโซ่หนึ่งวงเนี่ยเงินหมุนเวียนเป็นหมื่นล้านเป็นหมื่นล้านแล้วมันอุดใครไว้บ้างพี
1: ่จริง
0: มันอุดใครไว้บ้าง
1: เมื่อกี้ตอนเราแต่งตัวเนี่ยพี่ต่อก็ถามเคนโดมาเฮ้ยเคนโดเรื่องแชร์ลูกโซ่ยังไงเคนโดบอกว่าจริงๆแล้วพี่ต่อผมก็ไม่อยากช่วยหรอกเพราะกฎหมายเราตามไม่ทันด้วยใช่ไหม
0: ทุกวันนี้นะประชาชนที่ดูทีวีอยู่นะถ้าคุณโดนหลอกแชร์ลูกโซ
1: ่
0: โดนหลอกเรื่องการลงทุนกฎหมายที่ช่วยคุณได้คือกฎหมายยุคแม่ชะม้อยปี2527
1: พี่ต่อ
0: การกู้ยืมโดยการกู้ยืมเงินเป็นการช่อโกงประชาชน ทุกวันนี้มันเป็นคริปโตมันเป็นเทรดทองมันเป็นเหรียญดิจิตอลย
1: ั
0: ง

0: เอากฎหมายแม่ชะม้อย
1: แช่น้ำมันอยู่เลย
0: เออเอามาจับไอ้พวกนี้มันจะจับได้ยังไงพี
1: ่เคนโทยืนยันว่าจริงเหรอ
0: จริงกฎหมายไม่เคยเปลี่ยน
1: โอ้โห
0: ใช้ตั้งแต่ปี27
1: ถ้าฉะนั้นถ้าเคนโดไปโทษนะร้องแรกแหกกระเชิงมาก็โดนหมายศาลอย่างเงี้ยหมิ่นประมาทหมิ่นประมาทแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าความผิดมันยังไม่พิสูจน์ชัดก็กลายว่าเราหมิ่นประมาท
0: ก็มันก็
1: ต้องกราบขออภัยเขา
0: วนอยู่อย่างเงี้ยแหละชีวิตผมอ่ะตลอด10ปีนะพี่ที่ผมทำอ่ะประมาณ 5-6 วงใหญ่ที่เป็นประเด็นระดับประเทศ
1: แต่ทำไมคนอื่นเขาสู้แล้วรวยอ่ะ
0: ก็อยากรวยเหมือนกันเป็นเราเป็นพวกอุดมการณ์ไงพี่มีเอาเช็คมาให้เขียนด้วยนะจะเอาเท่าไหร่ให้หยุดทำมีไม่กล้าเขียนอยากได้อยู่จะเขียนแม่งสัก100ล้านขออภัยนะพี่เขียนสัก100ล้านอย่างเงี้ยถ้าเขียนไปปุ๊บผมติดคุกเลยนะ
1: ชัวร์อันนี้คือหลักฐานเลยอาจจะรับเงินด้วยรับเงินเสร็จแล้วก็อาจจะได้ไปใช้เงินในคุกต่อ
0: ใช
1: ่เออ
0: ก็เอามาให้เซ็นก็
1: ม
0: ีจะเอาเท่าไหร่พี่จะเอาเท่าไหร่พี่หยุดละกันช่วยหน่อย
1: อ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ต่อเคาะไปตรงนี
0: ้
1: พอไม่ไหวแล้วรู้สึกซัฟเฟอร์กับการช่วยเหลืออ่ะเดี๋ยวสิเมื่อกี
0: ้ครับ
1: เคนโดพูดบางประโยคที่มันแหลมคมเหลือเกินหรือมันอาจจะกระเทือนใจเคนโดบอกว่าพวกที่เป็นเหยื่อเนี่ยสู้ไปก็ไม่ได้ตังค
0: ์ไม่ได้ตังค์ครับพี่กว่าจะถึงปลายทางฎีกาเราต้องสู้ถึง3ศาลก็คือ10ปี
1: กลมๆนะค่าเฉลี่ย
0: เฉลี่ยคือ10ปีและเราจะต้องให้ผู้เสียหายเนี่ยไปร้องปปงด้วย
1: ที่ดูแลเรื่องเงิน
0: โดยต้องไปเขียนเรียงความว่าฉันเนี่ยเสียหายยังไงนู่นนี่นี่นั่นนู่นถ้าเขียนผิดก็โดนตีตกได้ผมต้องเปิดคอร์สให้ประชาชนเขียนเรียงความเข้าไปที่ปปง
1: เป็นท่านได้เป็นเรื่องราวร้องทุกข์เหรอ
0: ผมเปิดคอร์สออนไลน์200คนพี่ให้เขาเขียนว่าดิฉันชื่ออะไรโดนเสียหายอะไรพี่ทำไมแบบขออภัยนะฮะหน่วยงานเหล่านี้
1: ทำไมไม่เขียนให้วะ
0: ทำไมไม่ช่วยประชาชนให้มันง่ายๆหน่อย
1: เฮ้ยนี่เรื่องจริงเหรอ
0: เรื่องจริงพี่ตลอดที่อยู่ในวงการช่วยเหลือคนพี่ต้องรู้ว่าน้องโดนอะไรบ้าง
1: พี่เห็นโดนทุกอย่างอ่ะก็ตั้งแต่
0: หน่วยงานรัฐบางทีนะ เราไปช่วยเขาเยอะหน่อยเขาส่งจดหมายมาเลยนะว่าเราไปยุ่งในขบวนการเขา
1: แทรกแซง
0: ไปแทรกแซงขบวนการเขาให้ไปรายงานตัวถ้าไม่รายงานตัวมีโทษจำคุก1ปี
1: เวรกรรม
0: เนี่ยโดนมาหมดแล้วเนี่ย
1: ถ้าเป็นพี่ต่อพี่ต่อเขามองว่าอย่างนี้ธุระไม่ใช่ไม่เอาดีกว่า
0: ถูกครับ
1: คือแทนจะชื่นชมแล้วว่ามีหนังสือประกาศเกียรติคุณยกย่องนายเกรียงไกรมาศพจนสุนทร ด้วยนายเกรียงไกรมาศได้นำนี่ทางกรมกอไก่กรมเอ
0: ฮะไม่มีครับมีแต่ตราครุฑ
1: กรมดีมีไหมกรมดีที่ขึ้นด้วยตัวดีเงี้ย
0: มีแต่ตราครุฑพี
1: ่
0: คือที่บ้านผมอ่
1: ะ
0: คนข้างบ้านน่ะเริ่มคิดว่าผมเป็นมิจฉาชีพแล้ว
1: เป็นมิจฉาใช่ไหม
0: เพราะว่าอะไรมันจะมีสายส่งตาครุฑก็จะเป็นน้อง
1: เขาต้องไปผูกไว้หน้าบ้าน
0: ก็ไปผูกไว้หน้าบ้านบางวัน3หมายพี่เรากลับบ้านไปกระพืออยู่หน้าบ้านไอ้คนข้างบ้านอีป้าข้างบ้านอีเคนโดแม่งมิจฉาชีพแน่เลยแม่งโดนหมายตลอด
1: โดนฟ้องตลอด
0: ช่วงนึงชีวิตเป็นอย่างนั้นกลับมาบ้านนี่กระพืออยู่หน้าบ้านเลยพี่คุดกระพือ
1: เดี๋ยวเคนโดหยุดไอ้เรื่องช่วยพวกบรรดาแชร์เชิญในกี่ปีแล้วน้อง
0: เกือบ2ปีนะครับ
1: 2ปี
0: ไม่ไหว
1: แล้วเป็นช่วงช่องนี้หรือเปล่าที่หันมามองเรื่องการเมือง
0: ใช่ครับผมต้องหาคนที่สามารถขับเคลื่อนอุดมการเราได
1: ้
0: เพราะเรายังอยากช่วยคนช่วยในภาคสื่อไม่ไหวแล้ว
1: คือถ้าช่วยในนามดีเจเคนโดในชื่อดังแต่อำนาจไม่มีแบ็คไม่มีแล้วก็ช่วยไปช่วยมาโดนฟ้อง
0: ตุยก่อนตุยก่อนเพื่อนเลย
1: ก็เลยตัดสินใจ
0: มาอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติไปคุยกับคุณบิรพันธ์
1: รู้จักเป็นการส่วนตัวไหมครับพี่ตุย
0: พี่ตุยตอนแรกไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะครับพอดีว่ามีโอกาสได้รู้จักพี่แซมพันเอกเฟื่องวิทย์พันเอกเฟื่องวิทย์เนี่ยท่านเป็นแฟนคลับผม
1: เอาจริงเหรอแกผู้ดีจะตายนะ
0: นั่นแหละมาฟังรายการอะไรแบบนี้งงมากเลย
1: เออ
0: ท่านฟังตอนผมจัด101เป็นรายการข่าวขับรถกลับบ้านโ
1: อ
0: ้เคนโดใครวะอยากรู้จักจังเลยวันนั้นได้เจอกันแล้วท่านบอกว่าเองไม่ต้องแนะนำตัวเองผมรู้จักคุณ 100%
1: ใช่อ่ะ
0: ประโยคนี้แหละทำให้ผมถวายตัวให้กับคุณพี่แซมไปเลยจ้ะ เพราะว่าผมเป็นคนอย่างนี้พี่ต่อใครเห็นคุณค่าเรา
1: เ
0: ราจะทำเต็มที
1: ่
0: แต่ถ้าใครเราต้องอธิบายพี่ต่อผมเป็นอย่างนี้นะผมเป็นอย่างนั้นผมดีอย่างนี้ผมทำอย่างนี้เป็นโอ้ไม่ต้องทำ
1: สื่อเนี่ยถ้าสื่อแท้ๆจะไม่ใช่คนเรื่องมากจะเป็นคนที่

0: ง่ายๆบางทีเรายังนั่งนึกเลยว่าโอ๊ยกูแบไตเร็วไปเปล่าวะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช
0: ่
1: พอเขาตกผมปุ๊บยาวเลย
0: เขาตก
1: พี่แซมตกผมปุ๊บผมเข้าพบคุณพีรพันธ
0: ์
1: ทำงานร่วมกันท่านแต่งตั้งเป็นรองโฆษกและช่วงนั้นก็ต้องหาเสียงด้วย
0: เราขอไหมพี่อันนี้เราคุยกันแบบไม่มีสคริปต
1: ์ฮะ
0: ไปขอตำแหน่ง
1: พี่ตุ๋ยไม่เคยขอเลย
0: พี่ตุ๋ยบอกอ่ะ
1: พี่ตุ๋ยให้เองเลย
0: อันนี้เป็นการทำการเมืองครั้งแรกของเคนโดเลยใช่ไหมน้อง
1: ครั้งแรกเวอร์จินมากพี่ตื่นเต้นมากหนึ่งเราก็กลัวว่าไอ้สิ่งที่เราทำมาในอดีตทั้งหมด25ปีเนี่ยมันจะมาล่มสลายในการทำการเมืองหรือเปล่าเพราะว่าถ้าบวกคือบวกนะพี
0: ่ถูก
1: ถ้าลบคือลบ
0: ถูก
1: แต่ปรากฏว่าเอ้ยมันบวก
0: ม
1: ันบวกคือผมโชคดีที่ได้รับหน้าที่การหาเสียงในภาคอีสาน
0: ทางเลยเข้าทางเลยบอก
1: ใช่เข้าทางเลยครับมวนคักมวนแนมวนโผดมวนโผดมวนอีหลีหลอกกระเดาะกระเดี่ยขึ้นเวที
0: เป็นตัววาไซบ
1: ่ขึ้นเวทีกลางตลาดเลยพ่อแม่พี่น้องคนอีสานเป็นจังไดครับมื้อนี้คนพีรพันธ์พอตู่พีรพันธ์สิมาซอยเหลือพ่อแม่พี่น้องฮู้จักพอตู่พีรพันธ์บ่เพิ่นเฮ็ดเรื่องพลังงานเนี่ยเลือกเพิ่นเนี่ยแล้วเดี๋ยวค่าฟัวค่าไฟนี่มันสิลดลงเลือกบ่เลือก
0: พอตู่พีรพันธ์นี่งงๆนะพ่อแกนี่โอ้โหเค้าเรียกอีลิตแท้ๆนะ
1: ผมเรียกแกพ่อตู่
0: เ
1: วลาผมไปหาเสียงเรียกพ่อตู้พีรพันธ
0: ์สวดให้พ่อตู้พีรพันธ์แน่พี่น้อง
1: ผมพาแกลงพื้นที่นะแกไม่เคยเห็นไข่มดแดง
0: จริงป่ะ
1: โอ้แกไปนั่งดูไข่มดแดงประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็ถามพ่อค้าว่ามดแดงมันออกไข่ยังไงมันเป็นยังไงแล้วทำไมมันสามารถเอามาขายได้แล้วมันผสมอะไรกันยังไงคือเป็นเรื่อง
0: เป็นราวเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนั้น
1: เป็นเรื่องเป็นราวแกไม่เคยเห็นไข่มดแดง
0: คนมีสาระอย่างแกก็เอาเรื่องไข่มดแดงมาเป็นสาระได้นะ
1: เรื่องน่ารักแล้วคุณพีรพันธ์ไม่เคยฟ้อนผมพาไปอุดรผมบอกเครื่องเสียงเปิดหมอลำหน่อยเปิดหมอลำหน่อย
0: เปิดหมอลำแน่
1: เปิดหมอลำให้แน่เปิดหมอลำกลางห้อง
0: วงใด
1: หมอลำห้อง
0: ใด
1: ตอนไหนเปิดเพลงแม่ใหญ่บานเย็น
0: แม่ใหญ่บานเย็นบานเย็นรักแก่น
1: บานเย็นรักเปิดเพลงอีสานบ้านเฮาผมก็ให้แม่ตู้ที่มาร่วมงานไปเอาพีรพันธ์มาฟ้อน
0: ไปกอดนะดึงออกมา
1: เพิ่นก็ฟ้อนพี่ครั้งแรกในชีวิต
0: โอ้
1: พีรพันธ์บ่เคยฟ้อน
0: จักแบบนี้นี่ไม่รู้ว่าใครซิงกว่าใครเลยนะ คือเคนโดเนี่ยซิงทางการเมืองแต่นักการเมืองผู้คร่ำวอดอย่างพีรพันธ
1: ์บ่เคยฟ้อน
0: บ่เคยฟ้อน
1: บ่เคยยางตลาดปันได
0: วันหลังเนี่ยให้แกดูถ้าครั้งหน้าเนี่ยให้พาแกไปดูแมงแคลงแล้วจับคั่วให้แกกินหน่อยแมงแคลงอ่ะนะ
1: คือผมเอาแกไปปลาใสบนรถหมอลำด้วยนะ
0: ต้อง
1: คือรถแห่แบบไม่เคยเห็น
0: พักก่อนนะพี่เชื่อไหมเราคุยกัน20นาทีแล้ว
1: เอ้าเหรอ
0: ท่านผู้ชม
1: ยังมีหลายเรื่องนะ
0: มีหลายเรื่องเหลือประมาณ30กว่านาทีนิดๆท่านผู้ชมพักกันสักครู่ครับ

0: ัดสุชนหลังล้นใจประชาไทยเอ่ยวัชระราชธิดาอยู่เกล้าขวัญหทัยไปลับลาทุกทเวศกมลนาจิตหม่นหมองตรอมเศร้าราดเฝ้าอาดูลสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
1: พบกับบริการล้างภาษามือหรือ XL ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ในรายการข่าวเด่นทันสถานการณ์และวันเสาร์อาทิตย์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ในรายการข่าวเด่นเช้านี้เต็มอิ่มกับรายการข่าวพร้อมบริการคำบรรยายแทนเสียง CC ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5:30 น.ถึง 7:00 น.และวันเสาร์อาทิตย์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ในรายการข่าวเด่นเช้านี้เพิ่มการเข้าถึงชั่วโมงบริการคำบรรยายแทนเสียง CC ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:30 น.ถึง 13:00 น.ในรายการเที่ยงวันทันข่าวเวลา 18:00 น.ถึง 19:30 น.ในรายการข่าวเด่นทันสถานการณ์และวันเสาร์เวลา 18:00 น.ถึง 20:00 น.แถมบริการ CC เป็นพิเศษสำหรับผู้ชื่นชอบการต่อสู้ในรายการศึกท่อนำไทยเก็บเพชร TKO ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:00 น.

และรับฟังบริการเสียงบรรยายภาพ AD ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 23:00 นถึง 24:00 นในสารคดีเชิงความรู้พบกับรายการคุณภาพทั้งหมดนี้ทางททบ 5

0: สนับสนุนตัวต่อตัวโดยผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์บริษัทสีไทยซุปเปอร์แวร์จำกัดมหาชน
1: คุณชมฮะเบรก2ครับกับรองโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติรองเคนโดเกรียงไกรมาศพจนสุนทรตอนนี้ทำการเมืองมา2ปี
2: ทำการเมือง
1: กลม
2: น่าจะประมาณผมว่าน่าจะใกล้ๆปีดีกว่า
1: ใกล้ประมาณปีนึง
2: ที่แอคชั่นกันแบบเต็มที่จนมาช่วงหาเสียงแบบเข้มข้น
1: บางคนเนี่ยพี่บางคนที่น้องพี่ๆน้องๆบางคนที่เป็นสื่อเนี่ยพอเราตอนเราเป็นสื่อนี่เราแสดงออกหรือแสดงความคิดเห็นต่างๆเนี่ยได้เต็มที
2: ่
1: พอเราสังกัดพรรคปุ๊บพอเราเป็นรองโฆษกพรรคเป็นทีมโฆษกบางทีการพูดของเราเนี่ยหลายคนน
2: ะ
1: อาจจะมาบ่นว่าอึดอัดเพราะว่าการพูดเราจะเริ่มมีกรอบแล้วถึงเราจะบอกว่าอันเนี้ยเคนโดพูดในนามเคนโดไม่ได้ในนามโฆษกแต่เวลาสังคมหรือสื่อมองก็จะบอกว่าเฮ้ยนี่รองโฆษกนี่ทีมโฆษกพรรคติดอะไรพวกนี้มาเอางี้ว่าทำการเมืองมาปีนึงเนี่ยชอบหรือไม่ชอบ
2: ชอบผมชอบ
1: เพราะ
2: และก็ผมบอกทางคุณพีรพันธ์บอกทางพรรคเลยว่า
1: ว่า
2: ถ้าจะใช้ผมต้องให้ผมเป็นตัวเอง 100% อย่ามาบังคับ
1: อ๋อเงื่อนไขตั้งแต่ต้น
2: ใช
1: ่
2: ผมขอว่าอีสานผมก็ต้องได้ว่าจะมาบอกว่าอุ้ยไม่พูดอีสานไม่ได้นะพรรคเราเป็นนู้นนี่นั่นไม่เอา หรือจะมาบังคับผมว่าจะต้องพูดแนวนั้นแนวนี
1: ้
2: เปลี่ยนเสียงหรือว่าเป็นโฆษกสวัสดีครับผมเคนโดเกรียงไกรมาศพจนสุนทร
1: คืออ
2: ะไรแบบนี้ไม่ได้นะ
1: คือเสียงเดิมเรา AM แล้วให้มาปรับลุคเป็น FM เสียงโลไม่เอา
2: ผมขอเป็นตัวของตัวเองแล้วก
1: ็
2: ได้เป็นตัวของตัวเองแล้วก็ได้ทำงานแบบเราเอาใจทำงานนะ
1: ต
2: ่อหาเสียงในภาคอีสานไป30วันผมเดินไป170กิโลเดินเท้านะครับ
1: อันนี้นับเฉพาะเดินเท้า
2: เดินเท้
1: า
2: เดินไปทุกจังหวัดแล้วเราไม่ได้มีงบประมาณอะไรเราเข้าตลาดอย่างเดียวผมก็เดินเข้าตลาดทุกตลาดเลยไปทุกจังหวัดแห่ง
1: ถือโทรโคงอันนึง
2: ถูกโทรโคงอันนึงนี่แหละสิ่งที่ได้กลับมาคืออะไรรู้ไหมข้อเข่าเสื่อมกระดูกหลังเสื่อม
1: เคนโดเพิ่งอายุ40กว่าเองนะเว้ย
2: เสื่อมจริงพี
1: ่เดินมากไป
2: โดดเดินมาแล้ว12ถึง15กิโล
1: คือเดินภายใต้เวลามันจำกัดเดี๋ยวเขาเลือกตั้งก็ประมาณ30วัน45วันไม่เกินนี้
2: คือผมเป็นคนแบบนี้ครับพี่ต่อผมจะทำงานแบบไม่กลัวตายนิกไม่รู้มันเป็น mindset หรือเปล่า
1: work hard play hard แต่ละ
2: มันอาจจะมาจากที่ผม
1: เ
2: นี่ยไม่ค่อยได้เล่าให้ใครฟังเนาะผมเป็นโรคไหลตายนะพี
1: ่เฮ้ย
2: ผมเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ
1: ก่อนหน้านั้น
2: ใช่คือผมผ่านการไหลตายมาแล้ว
1: เดี๋ยวๆหมายถึงว่าผ่านการไหลตายนี่คือ
2: หัวใจเต้นผิดจังหวะตอนนี้ผ่านการจี้ไฟฟ้าหัวใจมาละแล้วพอเรารอดมาได้อะพี่ผมรู้สึกเลยว่าชีวิตอะทุกวินาทีมันต้องมีค่ามากมากพี่รู้ไหมผมป่วยเป็นอะไรบ้างผมเป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับผมเป็นไบโพล่า
1: อันนี้พี่รู
2: ้ผมเป็นเนื้องอกในลำไส้ซึ่งเป็นลูกของมะเร็งที่ก็ผ่าออกมาแล้ว
1: คือถ้าปล่อยเนี่ยเป็นมะเร็งลำไส้แน่
2: ผมเป็นเชื้อ H. pylori ในกระเพาะอาหารซึ่งก็เป็นเชื้อของมะเร็งเหมือนกัน
1: พี่ทำไมเป็นนักสะสมวะ
2: สะสมมากเลยพี่มันมาพร้อมกันด้วยนะมันเลยทำให้เราหลังจากที่ล้มไปละล้มด้วยการป่วยนะพ
1: ี
2: ่พอฟื้นปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกว่าก
1: ำไรทั้งหมด
2: มันเป็นกำไรละ
1: ชีวิตภาค2
2: และผมจะไม่ทิ้งชีวิตตัวเองสักวินาทีเดียวผมจะต้องทำทุกอย่างที่ผมอยากจะทำและขอให้มันเป็นประโยชน์และขอให้ได้ช่วยเหลือคนในแบบฉบับที่ผ
1: ม
2: ต้องการพี่ต่อก็จะเห็นว่าเคนโดทำไมมันสุดโต่งช่วงหลังๆ
1: ชีวิตเคนโดนี้น่าอิจฉานะ
2: มัน
1: คือได้ทำโคตรเยอะเลยอ่ะ
2: ใช่มันสุดทุกเรื่องเพราะว่าผมไม่ปล่อยสักเรื่องในชีวิตเลยพี่บางคนบอกมึงเหนื่อยคุณเหนื่อยมากแล้วเคนโดค
1: ุ
2: ณวางบ้างพักบ้างแต่ mindset ผมคือทุกเรื่องที่เข้ามาผมทำหมด
1: ทุกเรื่องคือโอกาสทุกเรื่องคืองานหมด
2: ทำหมดครับ
1: เพราะพี่นั่งดูนะโทษทีนะเดี๋ยวเดี๋ยวคงไล่ถาม
2: เ
1: คนโดเหมือนเปิดค่ายมวยด้วย
2: ตอนนี้มีค่ายมวย
1: ข้าวก่อนนะ
2: ใช่มีค่ายมวยมีโรงงาน
1: มีโรงงานผลิตพลิก
2: มีค่ายมวยจิ้มแจ่มบ็อกซิ่งที่อยู่ในเครือข่าย
1: ทำไมไม่เอาสิทธิ์เคนโดว่าปกติเขาต้องสิทธิ์ผู้พันตึงนู่นนี่นั่นขอไก่ขอไข่
2: คือพี่รู้ไหมว่ามันก็เข้ามาแบบงง
1: ๆผ่านเข้ามาม
2: ันผ่านเข้ามาแต่พอเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราได้มาคลุกคลีกับน้องนักมวยต่างจังหวัดที่เขาเนี่ยไม่มีโอกาสอันนี้ก็ต้องชื่นชมมาดามพิมพ์คุณวิชาดาเดอะสมิธเพื่อนที่ทำโรง

0: งาน The Smith Food ซึ่งส่งออกเรื่องพริกมา25ปีแล้วเขาก็ทำ CSR เป็นค่ายมวยโดยเอาเด็กต่างจังหวัดเนี่ยพี่เด็กต่างจังหวัดที่โอ้โหมันเฉียดเรื่องของยาเสพติดเฉียดเรื่องของการทารุณกรรม
1: ที่เซนซิทีฟหรืออ่อนไหวหรือกำลังจะ
0: คือกำลังเด็กกำลังจะไม่มีอนาคตอ่ะแต่มีความฝัน
1: เ
0: ราก็เอามา
1: จับมาดึงเป็นนักกีฬาซะ
0: ใช่ซึ่งตอนนี้ทำมาได้เกือบ2ปีเนี่ยเรามีเด็กชกลาดดำเนินชกลุมพินีชกตะวันนาและเดือนหน้าเรามีไปชกสเปน2คู่ด้วย
1: ไอ้เหี้ย
0: จากเด็กลากหญ้านะคร
1: ับ นี่ถือว่าเข้าเวทีมาตรฐานหมดนะ
0: มาตรฐานหมด
1: อ่ะเดี๋ยวเรื่องมวยเรื่องอะไรเดี๋ยวพี่ถาม
0: ครับ
1: พี่ขอกลับมาที่รวมไทยสร้างชาติวันนี้เนี่ย1เมื่อกี้ถามในเบรกแรกแล้วว่าสุขสบายแล้วมีความสุขเนื่องจากผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสนะพี่ตุ๋ยพี่แซมทั้งหลายทั้งปวงให้โอกาสก็คือขอเป็นตัวของตัวเอง
0: คือผมไม่เคยเห็นคุณพีรพันธ์หัวเราะแบบว่าแบบหัวเราะแบบเต็มหน้าพี่
1: ก็ไม่เคยเห็นนะแต่เทนโดทำได้
0: เวลาท่านมองผมบนเวทีอ่ะผมจะแอบสบตาหัวเราะล้วนมีความสุขแบบหัวเราะกากากากา
1: วันหลังแอบถามแค่หน่อยว่าหัวหน้าฟังรู้เรื่องเลยที่ผมว่าภาษาอีสานนะ
0: พี่รู้ไหมครั้งแรกที่ผมเจอคุณพีรพันธ์เราเจอกันที่ร้านอาหารแล้วเป็นร้านอิตาเลียนไฮโซหน่อย
1: สไตล์แก
0: แหละแต่เขาจะม
1: ีหมดทุกเรื่อง
0: เขาจะมีเวทีร้องเพลงพี่รู้ไหมผมไปร้องเพลงอะไรให้ท่านฟังเพลงแรก
1: จาก
0: ปล่อยไฟมาเลยพร
1: บอกเพลงใด
0: งึกงึกงักงักมันเป็นงึกงึกงักงักมันเป็นอยากได้จักกักมันเป็นโบคึกโบคักค
1: ุ
0: ณพ
1: ี
0: รพันธ์ตกใจสลิงแตกเลยไม่เคยเห็นพี่นึกออกไหมอาจารย์นักดนตรีอ่ะก็ไม่เคยคีย์เพลงลูกทุ่ง
1: เพลงนี้มันไม่น่าจะมีใครร้องนะ
0: มันไม่มี
1: มันต้องขี้เมาจริงๆนะถึงจะร้อง
0: ไม่ร้องร้านเป็นร้านไฮโซเขาจะร้องแต่เพลงสากล
1: มันถ้าบอกว่าเคนโดไปร้องโอเปร่าหรือไปร้องเพลงประกอบโอเปร่าสวอนเลกหรืออะไรน
0: ี่แฟ
1: นทอมออฟเดอะโอเปร่ากูจะเชื่อนะ
0: เขากินอาหารแบบอาหารอิตาเลียนกันเนาะดนตรีขึ้นแต่แดแดแดแต่พี่ได้บอกว่า
1: เธอจะบอกว่าเธอฟ้อนไปนำนะ
0: ฟ้อนนำคุณพีรพันธ์เห็นครั้งแรกหัวล้อกากเลยคนในพักเห็นกันหมดเลยเอาตัวอะไรมีแบบนี้ด้วยเหร
1: อ
0: มันมีคนแบบนี้ด้วยเหรอ
1: เฮ้ยแต่พี่มองในมิอีกมิตินะทั้งมิติสื่อและมิตินักการเมืองนะเคนโดมีเขาเรียกอะไรมีโพซิชันที่ชัดเจนม
0: ี
1: บทบาทที่ชัดเจนเธอตัดเรื่องคู่แข่งทางการเมืองทิ้งเกลี้ยงเลยเพราะในพักมันไม่น่าจะมีใครแบบนี้ไง
0: คือพี่ต่อคือผมเนี่ยเข้ามาในวงการการเมืองเราก็ไม่เข้าใจคำว่ามูลค่าทางการเมืองอะไรหรอก
1: เออ
0: เราก็ทำด้วยใจที่อยากจะทำ
1: เข้าใจ
0: ผมอยากทำอะไรผมก็จะทุ่มช่วงที่ดีเบตช่วงดีเบตเราจะถูกพักส่งออกทีวีหลายช่องมากเราก็ภูมิใจว่าคนที่ดีเบตในพักเนี่ยจะต้องถูกเลือก
1: ท็อปิกไหนที่เคนโดออกโดนเพราะว่าเขาจะแอดไซน์เน
0: ี่
1: ยเขาจะมีแอดไซน์ว่าถ้าเศรษฐกิจคนนี้การเมืองคนนี้ต่างประเทศหรือสังคมคนนี้ของเคนโดนี
0: ่เหมาเลยเหมาเลยเพราะอะไรเพราะผมเป็นรุ่น
1: เดี๋ยวเคนโดจบอะไรวะ
0: เป็นรุ่นคนรุ่นใหม
1: ่เคนโดเรียนอะไรเน
0: า
1: ะ
0: ผมเรียนสื่อสารมวลชนรามคำแหง
1: โอเคอ่ะต่อ
0: ผมต้องพูดนโยบายให้ได้ทุกข้
1: อ
0: แล้วผมต้องไปดีเบตกับทั้งรายการแฉบ้างอะไรต่างๆนานาอะไรกันดังๆทั้งนั้นเลยก็ไม่ตุยนะพี
1: ่
0: ก็สร้างมีมก็ไปทะเลาะวิวาทกับเขาในรายการพอสมควร
1: ก็คืออย่างสรุปว่าวันนี้ไปได้ดีนะ
0: ก็ถือว่าได้ดีครับ
1: ก็
0: แปลกใจในตัวเองเหมือนกันว่า
1: เคนโดลงสมัครก็
0: บ
1: ้าน้อง
0: เป็นปาร์ตี้ลิสต์อันดับที่11ของพรรค
1: เฮ้ยไม่เลวนะตอนนั้น20
0: ใช่ครับ
1: ครั้งหน้ายังอยู่กับพ่อใหญ่ตัวอยู่ป่ะ
0: ก็ผมก็ให้กำลังใจเล่าเน
1: า
0: ะ
1: พอตู้เจ้าเจ้าเอิญมาอย่างพอตู้ป่ะ
0: พอตู้แล้วก็เฮ็ดงานจนนวยตาแตกตลอดเลยอ่ะคือแกเป็นคนประหลาดมากนะครับคือเอกสารทั้งหมดในพักอ
1: ่
0: ะคุณพิพันธ์จะดูหมดแล้วจะหน่วยตาแตกก็คือเส้นเลือดในตาเนี่ยแตกตลอดรู้เลยว่าแกทำงานหนักไม่เคยเห็นคนทำงานหนักแบบนี
1: ้
0: หน่วยตาแตกก็ไม่หยุดเฮ็ดงานไปละงงนั่งพอตู้นี
1: ่แล้ววันนี้เนี่ยพอรวมไทยสร้างชาติเอ๊ะเราก็ต้องถือว่ารวมไทยสร้างชาติเป็นพรรคร่วมนะ
0: ครับ
1: แม่นบ่
0: 2 เสียง 2 เสียง
1: แม่นอยู
0: ่ตอนนี้ดันเรื่องพลังงานเนาะ
1: เนาะ
0: ก็มีคุณพ่อชาร์ต
1: แล้วก
0: ็ยาทวิต
1: นะไอเอบ
0: ่ไอเอ
1: นี่เป็นตอนนี้เป็นดาวเขาเรียกอะไรเขาเรียกเป็นดาว
0: เป็นตัวตอน
1: ตัวตอน
0: พรรคเลยตัวตอนเลย
1: เอาออกเวทีหนีเอาเวทีไหนก็ไม่เคยตายไม่เคยตายใหม
0: ่แต่เล่าว่าให้ฟังอยู่เด
1: ้ว่า
0: เคนโดมารับศึกช่วยพี่ด้วยตอนนี้หลายศึกเหลือเกินแกพูดคือแกพูดหลายเรื่องไงเรื่องเหล็กบ้างเรื่องพลังงานบ้างเรื่องอะไรตัวนี้อะไรแกก็จะโดนแรงกระแทก
1: แต่พักนี้เนี่ยพูดดีเยอะนะ
0: ฮะ
1: อาชุ

0: พิษมันก็พูดดีผมมันไม่กระดิกแม้แต่เอ๋เนี่ยมันไม่ผมมันไม่กระดิกเลยนะ
1: พี่
0: ท่านพีรพันธ์ก็เนียบตั้งแต่หัวจรดเท้า
1: พี่รู้ไหมเป็นสิ่งที่ผมอะเควสชั่นเหมือนพี่ต่อพูดเลย
0: เออ
1: ขึ้นรถหาเสียงเป็นชั่วโมง
0: แต่เจ้าเนี่ยเล่าคักคักเลย
1: แมนขึ้นรถหาเสียงเป็นชั่วโมงผมอัธวิทย์ไม่กระดิกผมพีรพันธ์ไม่กระดิกผมเคนโดก็ไม่กระดิกพี่เราต้องอัดสเปรย์กันขนาดไหนขึ้นแบบรถหาเสียงอะแล้วลมตีหน้าพอลงไปพบประชาชนผมยังเรียบอยู
0: ่แล้วพ่อใหญ่ชัดอะพ่อใหญ่ชัดเป็นยังไงดัง
1: พ่อชัดเฮาแข็งแรงมากครับใจอย่างเดียวเลยพ่อใหญ่ชัดเนี่ย
0: ใจ
1: พ่อชัดเฮาแบบเป็นคนที่วาจาศักดิ์สิทธ
0: ิ์แนวใดล่ะ
1: ว่าอย่างเป็นจังสันเลยเพิ่นเป็นคนที่ถ้าจะทำก็ทำ
0: เอาเขาแนวนั้นอยู่แล้วเขาคนจริง
1: แนวคนจริงแนวถ้าได้เอ่ยปากจากปากพ่อชัดนะทำผมมีโอกาสใกล้ชิดกับท่านพาท่านไปหนองคายตอนนั้นท่านไปลงพื้นที่งานกฐิน
0: ครับ
1: บ่เคยเห็นเคนโดลุงอยู่บนเวทีหัวอวสันผ้าประชาส้นเดา
0: ผ้าไม่ใช
1: ่เดามันมีหมอลำซิ่งไงตอนสมโพธิ์กระถอกกฐินไงพอชัดก็มาเป็นประธาน
0: แม่
1: บ่เคนโดเดาอยู่บนเวทีนุ่นหางคงหางเครื่องบ่ได้ขึ้นเวทีดอกเคนโดเดาอยู่ผู้เดียวชาวบ้านก็ชอบ
0: ครับเคนโดคิดจะลงสสเขตไหมน้อง
1: คือบารมียังไม่ถึงพี่บอกตามตรง
0: อย่าไปคิดงั้นยุคนี้เป็นยุคของคนวัยขนาดนี้นะ
1: ฮะผมก็กำลังพิจารณาอยู่แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ย
0: แต่พอลงเขตมันมีปัจจัย
1: เยอะมันมีปัจจัยเยอะคือการเมืองอ่ะเนาะเราก็ไม่ต้องโลกสวย
0: อันนี้พูดอาวุธเรียลลิสติกสุด
1: ๆเรียลเลยพี่ต่ออยู่มานานพี่ก็รู้ว่าการเมืองมันขับเคลื่อนด้วยอะไร
0: ครั้งหน้าก็ยังเป็นแบบนี้ครั้งต่อไปก็ยังเป็นแบบนี้
1: ผมถามไม่ออกว่าการเมืองขับเคลื่อนด้วยนโยบายหรือเปล่าบ่แมนการเมืองขับเคลื่อนในอุดมการณ์หรือเปล่า
0: บ่แมน
1: การเมืองขับเคลื่อนโดยอย่างเนาะ
0: อย่างสิเจ้ามีชักโล
1: ผมยังไม่ไปถึงมิตินั้นนะครับพี่เพราะว่าผมยังอยู่ตรงนี้อยู่แต่ผมเชื่อว่าในอนาคตมันจะต้องมีเข้ามาหรือเปล่า
0: เคนโดถ้ารักการเมืองไปให้สุดน้อง
1: ครับ
0: แล้วก็หาทางที่มันเขาเรียกอะไรมันบาลานซ์กันให้ได
1: ้
0: อย่าเสียตัวตน
1: ใน
0: ขณะเดียวกันก็บางคนเขาชอบพูดอย่างนี้บอกเข้าสภาได้ก่อนแล้วค่อยไปเป็นคนดีแต่มันไม่หรอกถ้าคุณเริ่มต้นจากการเป็นคนไม่ดีตอนคุณอยู่สภาคุณก็เป็นคนไม่ดี
1: ครับ
0: ถูก
1: ไหมคือผมชอบทำมวลชนเนาะพี
0: ่
1: อันนี้คือสิ่งที่ผมแฮปปี้กับการทำการเมืองหรือผมจะเรียกมันว่าอะไรก็แล้วแต่ที่สิ่งที่ผมทำอ่ะแต่ถ้าได้ผมได้ทำมวลชนได้อยู่กับประชาชนได้ทำให้เขามีความสุขเนี่ยมันเป็น
0: ทางของเจ้าม
1: ันเป็นตัวตนเคนโดนะพี่เหมือนที่ผมเข้ามาทำโรงงานผลิตซอสนี่แหละ
0: อ่ะทีนี้การเมืองพี่เคาะแล้วเดี๋ยวเราบริหารเวลาเดี๋ยวไม่ครบเอาธุรกิจเจ้าเห็นอย่างบ้าง
1: มันเป็นอย่างนี้มันก็มาจากนโยบายของคุณพีรพันธ์นี่แหละ
0: ครับ
1: คือเรานั่งประชุมกันพี่ว่าตอนนั้นมันมีเรื่องของมะพร้าวที่ราคามันไม่ได้เลยแล้วนโยบายคือมันต้องแปรรูปพี
0: ่
1: มันต้องแปรรูปและส่งเสริมให้มีการส่งออกผมไ
0: ม่
1: ได้รับนโยบายมาปุ๊บคนอย่างเคนโดไม่อยู่นิ่งอยู่แล้ว
0: เคนโด
1: ลงไปหาเกษตรกรเลย
0: เคนโดเข้าพักสัปดาห์ละกี่วันเข้าเฉพาะวันทุกวันอังคารเวลาประชุม
1: ใช่ครับ
0: ต่อเลยน้องอ่ะ
1: คือทางพี่ตุ๋ยเองนะครับกรรมการพรรคก็บอกว่าจะต้องไปช่วยเกษตรกรให้เกษตรกรเนี่ยแปรรูปสินค้าให้ได
0: ้ครับ
1: ผมก็คุยกับเกษตรกรที่ทำมะพร้าวจะช่วยยังไงเนี่ยคือเหมือนมันตันละทางมะพร้าวมันแบบโอ้โหมันทุกอย่างมันปลูกจีนอะไรไปหมดพี่ก็รู
0: ้
1: ะนะฮะผมก็เลยไปเดินงานเพื่อจะหาแหล่งแปรรูปให้ได้ผมก็เลยไปเจอมาดามพิมพ์ที่งานไทยเฟกที่ประมาณเดือนมีนา
0: โอ้งานใหญ
1: ่
0: คนเยอะเลย
1: ประมาณเดือนมีนาป
0: ุ๊
1: บได้เจอก็เลยทักทายกันว่าเฮ้ยทำอะไรทำไมผมเห็นเขาเอาพริกไปขายอะพี่ปกติพริกเราจะขายเป็นอย่างเงี้ยเนาะเป็นขวดขวดใช่ไหมฮะเป็นซองเป็นขวดขวดแต่บูธเนี้ยเอาถังประมาณ1ตัน
0: อ
1: ะแล้วมีพริกเต็มถัง1ตันเฮ้ยขายอะไรแล้วทำไมคุณขายทีละ1ตันได้ยังไงผมเลยรู้สึกว่าเขาก็เล่าให้ฟังว่านี่คือการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรของเกษตรกรไทย
0: เป็นพริกที่มันยังเม็ดๆแล้วเป็นพริกที่แปรรูป
1: บดแล้วใส่น้ำส้มสายชูแล้วใช่แล้วก็ทำเชลไลท์ได้2ปี
0: คุณอะไรนะมาดามอะไรนะ
1: คุณมาดามพิมพ์
0: มาดามพิมพ์ก่อนหน้านั้นรู้จักกันไหม
1: ไม่รู้จักครับมารู้จักกันแด
0: บในงานไทยเฟกนี่แหละ
1: ใช่แล้วก็รู้สึกว่าชอบในการช่วยเหลือเกษตรกรของเขาเพราะว่าพริกทั้งหมดที่มันมีการส่งเนี่ยมันคือ

0: ของประเทศไทยเขามีฟาร์มมิ่งคอนแทคประมาณ 20,000 ไร่
1: อ่าฮะ
0: ก็เลยคุยกันยาวเลยว่าเฮ้ยนี่มันคือการช่วยเหลือเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนนะ
1: ครับ
0: เขาปลูกแล้วเขามีที่ส่งเท่ากับว่าชีวิตเขาอะยั่งยืนแต่เขาปลูกประเทศไทยคืออะไรสนับสนุนให้ปลูกอยู่นั่นแหละแล้วใครซื้อ
1: ตลาดไม่เจอ
0: หาตลาดไม่เจ
1: อ
0: แต่นี่เรารับซื้อปีนึงนะผมถามมาดามพิมว่าคุณส่งออกปีเท่าไหร
1: ่
0: ปีละ 40-50 ล้านกิโล
1: โอ้โหกี่ตันวะเนี่ย
0: เท่ากับว่านี่คือพริกที่เราต้องซื้อจากเกษตรกรผมเลยแบบเฮ้ยนั้นผมกับคุณต้องรู้จักกันและยาวละ
1: ไอคอนแทคฟาร์มิ่งนี้เผื่อบรรดาผู้ชมบางคนไม่เข้าใจคือพูดง่ายๆเนี่ยถ้าเกษตรกรได้มีคอนแทคฟาร์มิ่งกับโรงงานหรืออะไรเนี่ยชีวิตเขาสบาย
0: ใช่
1: ว่าไม่ต้องไปถ้าทำตามมาตรฐานเนี่ยไม่ต้องไปพึ่งดวงพึ่งตลาดแล้วมีรายได้ที่ชัดเจนแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ต่อปะ
0: ก็เลยรับซื้อนะฮะทางโรงงานเนี่ยเขาจะขายวัตถุดิบเป็นหลักมา25ปีโรงงานเนี่ยทะลุพันล้านไปนานแล้วนะครับโดยการขายวัตถุดิบพริกของประเทศไทยใช่ไหมฮะแล้วผมก็ไปดูโรงงานกระบวนการการผลิตเนี่ยก็คือมาตรฐานระดับโลกก็มีหมดเลยมาตรฐานเรนฟอเรสต์ซึ่งเป็นการปลูกโดยที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
1: ป่าฤดูฝนป่าอะไรนะ
0: ตากบอ่ะพี
1: ่
0: นะ
1: ต่อไป
0: แล้วเราก็มีตราของออแกนิกนะ USDA ออแกนิกเรามีตรงนี้ด้วยแล้วก็เราผลิตด้วยพลังงานสะอาดซึ่งก็เป็นอนาคตของอุตสาหกรร
1: ม
0: เพราะว่าอุตสาหกรรมไหนยังใช้พลังงานเก่าๆอยู่มันปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่างประเทศ
1: ไม่เอาเลย
0: ไม่เอาเลยผมเลยไปเห็นการปิดยอดในงานไทเฟกใหญ
1: ่
0: เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา5วันเนี่ยนะฮะโรงงาน The Smith Food International เนี่ยขายพริกไปได้ 1,500 ล้านบาท
1: ขายพริก
0: 5วัน
1: นี่ไม่ได้งานมอเตอร์โชว์นะ
0: ไม่ใช่ครับ
1: ขายพริก
0: อย่างเดียวนี่แหละ
1: แล้วก็ไม่ต้องมีแบรนด์คือขายเป็นถังอย่างที่บอกถังตันอะไรประมาณอย่างเงี้ย
0: ใช่ขายเป็นวัตถุดิบนี่แหละพี่เขาเรียกว่าแซมโบผมเลยแบบเอ้านี่มันคือธุรกิจที่ยั่งยืนมาก
1: ๆ
0: แล้วช่วยเกษตรกรเนี่ยได้เต็ม
1: ๆ
0: เขารับซื้อแบบไม่อั้นเลยนะพี
1: ่ขอให้มีมาตรฐานอย่างที
0: ่มาตรฐานนอกจากพริกแล้วเนี่ยใบมะกรูดขิงข่าตะไคร้พืชอุตสาหกรรมซื้อหมดเพราะพริกแกงของประเทศไทยเนี่ยดังมากในยุโรปและอเมริกาม ียอดสั่งซื้อจำนวนมากเราก็ต้องซื้อวัตถุดิบเหล่านี
1: ้
0: มาบดเอาไว
1: ้
0: เพื่อที่จะส่งออกต่างประเทศ
1: อันนี้ก็เลยเหมือนกับเข้าทางเคนโดคือสอดคล้องกับแนวทางเคนโดคือรับโจทย์มาตอนยุคนั้นพี่ตุ๋ยตีกับพี่แต้มเน
0: า
1: ะสองตอเขาตีกันนะเรื่องมะพร้าวนะแล้วเสร็จแล้วเรื่องราคามะพร้าวเนาะแล้วมีประชุมกันว่าหาทางช่วยเกษตรกรแล้วก็เสร็จแล้วก็เคนโดเราก็ไปหาช่องทางก็ไปเดินแล้วไปเจอเข้า
0: ใช่ครับก็เลยมาดำรงตำแหน่งเป็น CEO อีกหนึ่งตำแหน่งนะครับ CEO บริษัทจิ้มแจ่มไทยแลนด์ซึ่งของผมเนี่ยก็จะนำสินค้าที่เขาเอ็กซ์พอร์ตไปแล้วเนี่ยกลับมาให้คนไทยได้ทานกันแล้วมีจำหน่ายในประเทศไทยผ่านแบรนด์จิ้มแจ่มเพราะ25ปีที่ผ่านมาพี่ไม่ได้กินหรอกของดีอ่ะ
1: ใช่คือเราจะรู้เลยว่าถ้าไม่ต้องมากนะถ้าทุเรียนเอ่ยมังคุดเอ่ยมะม่วงเอ่ยถ้าเกรดส่งออกเนี่ยคือเกรดดีแล้วไอ้ชาของเราเนี่ยคือไอ้พวกตกคัดเกรดเราถึงจะได้กิน
0: ผมก็เลยคุยกับมาดามพิมพ์ว่าเรากำลังจะเอาของดีระดับโลกที่ได้รับทั้ง FDA อเมริกาและส่งอเมริกาด้วยนะครับได้ออยอเมริกานี่ไม่ธรรมดานะพี
1: ่สุดเลย
0: เรามีพริกทอดในน้ำมันรำข้าวที่ OEM ให้กับแบรนด์ดังระดับโลกหลักปีหนึ่ง5ล้านขวดนะครับเราก็จะเอาตัวนี้มาติดแบรนด์จิ้มแจ่มให้คนไทยได้ทานกันเพราะมันถึงเวลาแล้วที่คนไทยต้องได้ทานของดี
1: เดี๋ยวนะพี่ไล่นะถ้าผิดแคนโดแก้พี่นะ
0: ได้ครับ
1: ไปเจอบริษัทชื่ออะไรนะอีกที
0: The Smith Food International
1: The Smith Food มาดามพิมพ์
0: ครับ
1: เขาทำหน้าที่เขาธุรกิจเขาเนี่ย 20-30 ปีเนี่ยส่งออกบรรดาพริกหรือพืช
0: อ
1: ุตสาหกรรมส่งไปที่สหรัฐอเมริกาได
0: ้ยุโรปด้วย
1: ยุโรปได้ครบ
0: ครับ
1: คุยไปคุยมาก็เลยมีบริษัทอีกบริษัทเคนโดตั้งบริษัทหรือเขาตั้งบริษัทน้อง
0: เป็นบริษัทลูก
1: ของเขาเลยเหรอ
0: ใช่ครับบริษัทลูกที่
1: ผมต้องเรียกเจ้าสัวเคนโดมาแล้วสิ
0: อู้สาถูกครับ คือจริงๆที่อยากทำเนี่ย
1: บริษัทอะไรนี่ชื่อของเนี่ย
0: จิ้มแจ่มไทยแลนด์
1: จิ้มแจ่ม
0: เพราะว่าม
1: ันมาจากอะไร
0: เขาร่ำรวยจากน้ำจิ้มจิ้มแล้วแจ่มแจ่มทุกครั้งที่จิ้ม พี่น้ำจิ้มขายเป็นพันล้านนะพี่ อย่ามาว่าไปนะ บางคนบอกว่าชื่อแบรนด์อะไรจิ้มแจ่ม คุณต้องไปดูสตอรี่นะครับว่าไอ้น้ำจิ้มที่เขาขายพริกที่เขาจิ้มเนี่ย
1: พันล้านนะ
0: ที่กระจายไปทั่วโลก

0: มันกี่พันล้าน
1: ไอ้ย่
0: าแล้วซอสศรีราชาที่ว่าดังๆ
1: อ
0: ่ะที่นี่ OEM ไปอ่ะเป็น100ล้านขวด
1: แล้วเห็นบอกว่าแบรนด์ระดับโลกเลยเนี่ย
0: ใช่
1: จ้างที่นี่ไป OEM OEM ต้องเข้าใจก่อนนะท่านผู้ชมก็คือเราผลิตแล้วก็บริษัทใหญ่ๆระดับโลกเข้ามาแปะยี่ห้อ
0: ใช
1: ่ตอนนี้ก็เลยเคนโดกำลังคิดทำตรงนี้ก็คือเคนโดเป็นอะไรนะ
0: เป็น CEO ครับ
1: CEO เป็นเบอร์หนึ่งของบริษัท
0: จิ้มแจ่มไทยแลนด์เลยครับ
1: จะเอาไอ้ที่สินค้ามาตรฐานส่งออกพวกนี้เอามาขายในนามจิ้มแจ
0: ่
1: ม
0: ใช
1: ่อะไรบ้าง
0: โหพี่จิ้มแจ่มเรานะครับมีทั้งจิ้มแจ่มซึ่งเป็นน้ำจิ้ม
1: นี่เปิดให้ขายของเลยนะเนี่ย
0: นี่น้ำจิ้มทุกประเภท
1: เช่น
0: น้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ้มหม่าล่าน้ำจิ้มลูกชิ้นมีหมดนะฮะพริกแกงพริกแกงที่เป็นสูตรเด็ดๆจะเป็นพริกแกงแดงพริกแกงเหลืองพริกมัสมั่นพริกต้มยำมีหมดนะฮะแล้วก็มีพวกพริกอเนกประสงค์เช่นพวกซอสกระเพราซอสผัดไทยพวกนี้เรามีหมดเลยครับซอสต่างๆซอสพริกซอสศรีราชาสูตรต่างๆก็มีหมด
1: เริ่มขายยัง
0: ตอนนี้เริ่มแล้วครับเริ่มที่จะมีการขาย
1: วางขายในประเทศไทยยังน้อง
0: ตอนนี้ผมไปดีลกับแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับที่จะเอาตัวแรกเข้ามาขายก่อนก็คือตัวพริกทอดในน้ำมันรำข้าวตัวนี้เขาเรียกว่าชิลลี่คริปส
1: ์
0: ชิลลี่คริปส์เนี่ยเรามียอดส่งไปอเมริกาปีหนึ่งประมาณมากกว่า5ล้านขวดนะฮะเราก็จะเอาตัวนี้แหละกลับมาให้คนไทยได้ทานก่อนเพราะมันเป็นตัวดัง
1: มันอะไรนะชิอะไร
0: ชิลลี่คริปส
1: ์ชิลลี่
0: ชิลลี่คริปส์หรือว่าพริกกรอบ
1: มันกินแนวไหนล่ะน้อง
0: เอามาราดข้าวกินกับไข่เจียวเป็นพริกอเนกประสงค์ทานกับเส้นคุกกับเส้นผัดกับข้าวทำได้หมดเลยถ้าประเทศจีนเขาจะเรียกมันพริกเสฉวนนะฮะตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวเด็ดมากครับเพราะว่ามันทำในน้ำมันรำข้าวและไม่มีผงชูรสเพราะว่าเกรดส่งออกเนี่ยจะใส่ผงชูรสไม่ได้
1: ใช
0: ่มันก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เฮลตี้มาก
1: 20นาทีผ่านไปประเด็นนี้ตั้งเป้าวันนี้เราต้องถามแบบเคนโดนะฮะ CEO นะนักธุรกิจนะตั้งเป้าไว้ยอดขายของบริษัทนี้บริษัทจิ้มแจ่มเนี่ยไปเท่าไหร่ครับท่าน CEO ใหญ
0: ่คือจริงๆตอนนี้อย่างที่มันมีประมาณเป็น100ไอเทมนะพี่ผมมองว่า 1,000 ล้านเนี่ยเป็นยอดที่สามารถทำได้และไม่ได้มโนด้วยเพราะบริษัทแม่เนี่ยเขายอดสูงกว่านี้เยอะ
1: 1,000 ล้านเลยภายในกี่ปีน้อง
0: ผม
1: คิดเอามันไม่เป็นไร
0: ผมคิดว่ามัน2ปีไม่น่าเกินนะครับ
1: โหนี่ก็เตรียมเป็นเสียเคนโดเลยเน
0: า
1: ะ
0: โอ้สาธุพี
1: ่ครั้ง
0: คือคือเพราะอะไรพี่ตอนแรกเราก็ไม่ได้เข้าใจในอุตสาหกรรมนี
1: ้เออ
0: เราเอ๊ะอุตสาหกรรมนี้มันขนาดนี้เลยเหรอแต่สิ่งที่เราทำให้ผมมั่นใจเนี่ยว่าทำไมจิ้มแจ่มไปได้เพราะว่าเราไปออกบูธงานไท
1: เ
0: ฟกอย่างที
1: ่บอกกับตา
0: พี่เชื่อไหมว่าไอ้5วันเนี้ยเราปิดยอด1,500 ล้านตั้งแต่วันแรกนะพี
1: ่โอ้บ้าไปแล้ว
0: ตั้งแต่วันแรกนะวันต่อไปเดินเล่นแล้วนะ
1: วันต่อไปนั่งดูคนอื่น
0: วันต่อไปเดินเล่นแล้วนะ
1: ชะตากรรมคนอื่น
0: วันต่อไปผมแต่งชุดไทยมาดามพิมแต่งชุดไทยเดินเล่นเดินทำ TikTok แล้วนะเพราะมันตั้งแต่วันแรกแล้วไงผมเลยคิดว่าเอ้ยไอ้ธุรกิจเนี้ยมันไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเพราะว่าจิ้มแจ่ม OEM ได้ก
1: ็
0: คือเราทำเหมือนบริษัทแม่ได้จิ้มแจ่มเราสร้างแบรนด์ของเราได้และเราก็กำลังเปิดรับดิสติบิวเตอร์ด้วยที่จะร่วมกระจายสินค้าไปพร้อมกับเรา
1: ให้ขายของนิดนึงอ่
0: ะ
1: ดิสทริบิวเตอร์ที่เราจะรับเนี่ยคุณสมบัติไง
0: คุณสมบัติ
1: มี30วิ
0: ก็ต้องมีตังค์อ่ะ
1: มีตังค์ก็ทำธุรกิจ
0: ก็ทำธุรกิจก็มีตังค์มีวิสัยทัศน
1: ์
0: มีตังค์มีวิสัยทัศน
1: ์
0: พร้อมจะเติบโตไปพร้อมกับตลาดพริกที่ผมไปรีเสิร์ชมาแล้วปี25ถึงปี29เนี่ย2025ถึง2029เนี่ยมันจะโตขึ้นอีกประมาณ 4-5 เท่า
1: โอ้โห
0: ตลาดของพริกนะครับตลาดของสไปซี่เนี่ย
1: ทั้งโลกหรือว่าในประเทศไทย
0: ทั้งโลกเลยครับประเทศไทยก็โตประมาณ 70,000 ล้าน
1: โอ้โหตาย
0: เครื่องปรุงพริกซอสโตมาก
1: ก็มีคนเคยสอนพี่นะว่าถ้าอยากรวยเนี่ยทำพวกสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะของกินยกตัวอย่างง่ายๆนะ
0: ครับ
1: มาม่าขายยี่ห้อเดียวมาม่าของเครือสหพัฒน์เนี่ยยี่ห้อเดียวจบเลย
0: ครับ
1: แบรนด์ตัวเดียวจบเลยนะ
0: ก็ผมก็ไปถามว่าเนี่ยโรงงานเนี่ยมาดามพิมคุณแตะพันล้านตั้งแต่คุณอายุเท่าไหร่พี่เขาทำธุรกิจมาเรา25-26เขาแตะพันล้านตัวอายุ32
1: โหนายอิจฉาเนาะ
0: พี่ผมเลยคิดว่าม
1: าดามพิมก็แต่งงานยังเผื่อจะให้ตากล้องเขาจีบ
0: สามีเป็นเนเธอร์แลนด์ครับ
1: โอ้
0: ร่วมทำร่วมกันคือเราใช้มาตรฐานเนเธอร์แลนด
1: ์
0: ในการผลิตด้วยเพราะว่าพี่อีกอย่างนึงที่ผมรู้สึกว่าอยากจะให้ประเทศไทยพัฒนานะก็คือห้องแลบเพราะว่านักลงทุนที่เขาลงทุนทำผลิตภัณฑ์และอยากส่งออกอะพี
1: ่
0: ห้องแลบในประเทศไทยส่วนมากเนี่ยต่างชาติเขาไม่
1: ยังไม่ร
0: ับ

0: มันยังไม่ได้มาตรฐาน
1: ไม่ได้มาตรฐานเราต้องไปใช้แลบเนเธอร์แลนด์กับสวิตเซอร์แลนด
0: ์
1: ปีนึงค่าแลบประมาณ40ล้านเฉพาะค่าแลบนะครับมันเป็นเรื่องที่น้อยเนื้อต่ำใจนะเราอยากใช้แลบไทยนะแต่ทำไมแลบไทยไม่ผ่านมาตรฐานสากล
0: อ่ะเคาะก่อนนะเราเลยไปเยอะแล้วท่านผู้ชมพักเบรกสักครู่ครับ
1: ครับ

0: เมื่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
1: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
0: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
2: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
3: เพื่อรักษาแม่ที่บาดเจ็บสาหัสสองพี่น้องต้องเดินทางฝ่าอันตรายไปขอญาติจากเซนขุนศึกโหดผู้ครองเสบียงทั้งหมดที่เหลืออยู่บนโลกบนถนนที่ไร้ซึ่งกฎเกณฑ์ไม่มีเวลาให้คิดนานความเร็วเท่านั้นคือทางรอดลุ้นไปด้วยกันในบุฟฟี่วิกเอ็นสเปเชียลรถวอร์มถนนนรกคนเถื่อนวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้เวลา 14:35 น. ถึง 16:30 น.ทางททบ5ดูช่อง5กฎหมายเลข5
4: สิงหาคมกับภาพยนตร์ดราม่าโรแมนติกสุดเข้มข้นอุ้มมือมารเรื่องราวของชายหนุ่มผู้ต้องเผชิญทั้งหนี้สินและความรักที่ไม่คาดฝันท่ามกลางบททดสอบของชีวิตติดตามชมได้ในโรงหนังวันวานคืนวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้เวลา 20:30 น.ถึง 22:30 น.ทางททบ5
5: พบกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจ
6: เราจะมีเป้าหมายที่จะขยายพื้นที่
7: ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนก็เป็นเรื่องใหญ
8: ่เราปราบปรามเครือข่ายก็คือกลุ่มจีนเทา
9: ด้านในก็จะเป็นรังสแกมเมอร์นะคะ
5: เรื่องเด่นประเด็นดังได้ที่นี่ Triple M Magazine on Air ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:05 น.ทางช่อง5 HD

0: นับสนุนตัวต่อตัวโดยผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์บริษัทสีไทยซุปเปอร์แวร์จำกัดมหาชน
1: เบรกสุดท้ายครับ7นาทีกับรองเคนโดครับรองโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติเกรียงไกรมาศพจนสุนทรผมเรียกรองเคนโดเอาไว้ณวันที่26สิงหาอาจจะ26สิงหาปีหน้าอาจจะต้องเรียกว่าท่านเจ้าสัวเคนโด
2: ผมสาธุไว้ก่อนเลยนะครับพี่ต่อ
1: ผู้ใหญ่ให้พรอะไรต้องรับก่อน
2: ผมเป็นคนที่จะไม่อายกับการรับคำชมนะพี
1: ่เรามี7นาทีพี่ต่อพูดไป45วิแล้วเราต้องบริหารให้จบ
2: ครับ
1: จะเดินต่อไงเฉพาะธุรกิจ1นาทีเห็นบอกว่าจะเตรียมตั้งบริษัทลูกก็จะรับหน้าที่บริหารหรืออะไร
2: คือจริงๆก็จะทำครบวงจรเลยนั่นแหละครับพี่
1: ตอนนี้เราผลิตแล้ว
2: ใช่ครับแล้วเราก็จะจำหน่ายในทุกแพลตฟอร์มแล้วก็จะมี OEM รับจ้างผลิตด้วยให้กับตลาดซึ่งตอนนี้ผมมองนะครับว่าตลาดอาหารเนี่ยมันไปได้ไกลมาก
1: แต่
2: โรงงานที่มีมาตรฐานให้คุณนะทุกรูปแบบอ่ะมันอยู่ที่ The Smith Food International เพราะว่าถ้าคุณอยากส่งออกเนี่ยคุณต้องมีมาตรฐานโรงงานแบบนี้ไม่งั้นคุณลงทุนไปแล้วอ่ะพี่ต่อสุดท้ายคุณส่งออกไม่ได้คุณเจ๊งเลยนะคุณทำให้มันดังในประเทศไทยแต่สุดท้ายเอาแป๊ก
1: ต่างประเทศไม่เอา
2: ไม่ได้ต่างประเทศไม่
1: ผ่านอย่างที่เคนโดบอกว่าถ
2: ้
1: าแลบหรือ R&D ไม่ดีฝรั่งไม่เอา
2: ครับ
1: ยุโรปไม่เอาไอการไม่เอาก็จบ
2: ส่วนโรงงานเราครบทุกอย่างครบทุกอย่างในประเทศและต่างประเทศก็ติดต่อผมได้เลยผมยินดีสนับสนุนอยากให้เกษตรกรไทยโตด้วยเพราะว่าอะไรถ้าปลายทางเราขายผลิตภัณฑ์เราได้เยอะเกษตรกรก็ขายได้เยอะเหมือนกันมันดีทั้งระบบเลยพี
1: ่ทำอย่างนี้ดีกว่าเนอะอย่าไปนั่งรับหมายสารในเรื่องที่มันเรื่องคนอื่นเยอะนักเลย
2: มีคนชวนให้กลับมารับหมายสารอีกแล้วเนี่ย
1: แล้วเอาจะในเมื่อวันนี้อย่างที่น้อยเราก็ถือเรามีแบ็คแล้วหัวหน้าพรรคเรานักกฎหมายใหญ่นะ
2: ครับ
1: โคตรจะแม่นด้วย
2: ครับ
1: จะรับกลับมาดูแลบรรดาเหยื่อจะไม่รู้จะเลือกเอาแชร์เชิญหรือขายตรงขายตรงอะไรที่ไม่จริงไม่จังเนี่ยเอาอีกไหม
2: คือตอนนี้อยากเริ่มต้นจากการ

0: กลับมาทำรายการตอนแรกคิดว่าจะไม่ทำนะฮะจะไม่เอาละวงการนี
1: ้
0: แต่สุดท้ายพี่ต่อนึกออกไหมครับว่าคนที่เติบโตมาตั้งแต่อายุ20ป
1: ีเข้าเลือด
0: จนถึงอายุ47ผมอยู่ในวงการ25ปีแล้วนะพี
1: ่
0: มันทิ้งไม่ได้แต่จะกลับมายังไงให้สมศักดิ์ศรีไม่ใช่ว่ามีคนไม่มีคนทาบทามนะพี
1: ่
0: มันก็มีคนทาบทามแต่การกลับมาครั้งนี้หนึ่งต้องยิ่งใหญ่ผมต้องกลับมายิ่งใหญ่พี
1: ่
0: เพราะเคนโดมันสะสมประสบการณ์มาเยอะจะให้กลับมาแบบเงียบๆแต่ค่อยๆไต่อันดับอะไรโอ้ไม่เอาอ่ะต้องกลับมาใหญ
1: ่
0: ต้องกลับมาช่องใหญ
1: ่
0: ต้องกลับมาทุนที่สนับสนุนเราให้สามารถไปถึงเป้าหมายได้และที่สำคัญต้องมีผู้ใหญ่ที่สนับสนุนให้เป้าหมายที่ผมอยากจะทำสำเร็จและเป็นลมใต้ปีกเราให้ได้ถ้ากลับมาแล้วไม่สมศักดิ์ศรีผมยังไม่กลับ
1: แล้วณวันนี้เนี่ยภายใต้ปัจจัยทั้งหมดเนี่ยที่เคนโดพูดเนี่ยครบอย่างน้อง
0: มีคนติดต่อมาต้องบอกแบบนี
1: ้
0: ติดต่อมาอยู่ในช่วงระหว่างการพูดคุยพูดคุยสักระยะหนึ่งแล้วครับ
1: ครับ
0: แต่ผมก็ไม่ได้จะแบบเหมือนคนมาแต่งงานกันอ่ะพี
1: ่
0: มันก็ต้องแบบ
1: ต้องดูใจ
0: ดูใจเขาดูใจเรา
1: แล้วต้องทดลองอยู่ก่อนแต่งไหม
0: มันก็ต้องอยู่บ้างอะไรบ้าง
1: สมัยนี้มันต้องทดลองกันนะ
0: มันต้องทดลองพ
1: ี่จะมาบอกทัศนคติไม่ตรงกันแล้ว
0: จะไม่มีแบบพี่ต่อมาทำกับผมนะ
1: เ
0: ดี๋ยวพี่ต่อช่วยผมก่อนเดือนแรกเดือนต่อไปเราลุยกันเดือนนี้พี่ต่อทำไปก่อนดูมันไปก่อนไม่มีนะฮะเงินมาผ้าหลุด
1: ต้องคุยกันให้ขาด
0: คือขาดก็คือเงินมาผ้าหลุดครับ
1: เ
0: ราก็
1: ต้องวางไว้ก่อนไอ้ตายอาดาบหน้าอย่าไปคิดทำ
0: ไม่ไหวพี่เคยเจอ
1: เนี่ยดูหน้าคนตายไปดาบหน้าอยู่เนี่ยเองเคนโดเองดูเอาไว
0: ้เคยเจอแล้วใช่ไหมพี
1: ่เหนื่อยชิบหายเลย
0: ผมอยากให้ชัดเจนครับไม่ต้องกลัวว่าเคนโดจะไปไหนยังไงผมศรัทธาในอาชีพสื่อมวลชนมาก
1: อ่ะสมมุติว่าเอาตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเจรจาการ negotiate นี่พี่ต่อพูดให้หล่อไม่รู้แปลว่าอะไรกูก็ไม่รู้นะอยากจะทำรายการแบบไหน
0: ผมอยากทำรายการทอล์ครายการสัมภาษณ์เพราะเสน่ห์ของเคนโดคือการสัมภาษณ
1: ์
0: พี่ผมเกิดมาจากการพูดคุยกับคนผมเนี่ยทำรายการเจาะใจมาก่อนผมทำรายการที่คุยกับคนมาเยอะแยะมากมายรายการข่าวก็ต้องคุยกับคนโดยตลอดและผมคิดว่าสไตล์ผมเนี่ยมันคุยแล้วมันรู้เรื่องผมไม่ใช่คุยแล้วไม่รู้เรื่องแต่ตอนนี้ประชาชนทั้งประเทศนะพี
1: ่
0: คนนี้คุยเรื่องนึงคนนี้คุยเรื่องนึงประเด็นข่าวเรื่องนี้แตกไปเป็นสิบประเด็นประชาชนคือไม่รู้เรื่อง
1: อันนี้จริง
0: คนเนี้ยจะทำให้ประชาชนรู้เรื่องถ้าผมจะกลับมา
1: ถ้าเคนโดตีตรงนี้นะถือว่าตีโจทย์แตก
0: ครับ
1: จะได้เห็นไหมคิดว่า
0: ได้เห็นตอนนี้ใจมันอยากทำละขอตกผลึกแล้วก็ขอข้อตกลงอันนี้ก็เราก็ต้องพูดกันตามตรงนะคุณผู้ชมว่าทุกอย่างต้องชัดเจนถ้าทุกอย่างชัดเจนคุณจะได้เห็นเคนโดมาถามแบบตรงไปตรงมาถามแบบถึงลูกถึงคนถามแบบรู้เรื่องถามแบบไม่แอปแขกรับเชิญพูดไม่รู้เรื่องกูไล่ออกจากรายการเลย
1: ก่อนหน้านั้นน่าจะมาหาพี่ต่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะเพราะพี่ต่อจะฝากไล่แขกกูคนนึง
0: คุยไม่รู้เรื่องนี่ไล่ออกจากรายการเลยผมจะแบบพี่เชิญมานี่เสียค่าน้ำมันก็เสียแล้วพูดไม่รู้เรื่อง
1: เสียน้ำลายผมไม่เสียกระ
0: ฟงกาแฟเสียน้ำลายผมแอร์ไทม์ก็เปลือกเอาพี่ออกจากรายการไปเลยไม่รู้เรื่องต้องอย่าง
1: น
0: ี
1: ้เนาะจริงเคนโดมันดีหมดเวลาแล้วว่ะเคนโด
0: มันมากเลยพี่
1: เคนโดสื่อสารจะทำอะไรกับผู้คนกล้องนี
0: ้ครับยังไงก็เคนโดไม่ได้ไปไหนนะครับเคนโดยังอยู่และผมอยากจะกลับมาเป็นสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่รอผมอีกนิดเดียวครับว่าข้อตกลงนี้เนี่ยจะบรรลุเป้าหมายไหมถ้าข้อตกลงบรรลุเป้าหมายคุณจะเห็นเคนโดคัมแบ็กอย่างแน่นอน
1: เคนโดห้ามอยู่ช่อง5นะเว้ยไม่งั้นเดี๋ยวพี่ต่อไม่มีที่ยืนได้ยินป่ะ
0: ได้ยินครับ
1: นะวันนี้ขอบคุณน้องเคนโดนะครับที่ต้องบอกว่าชีวิตของเคนโดเนี่ยในมิติของงานหรือแม้ทั้งชีวิตนะมีสีสันอย่างยิ่งแล้วก็คุ้มค่าขนาดที่แค่46 47ปีนี้พี่ต่อมองว่าเป็นชีวิตที่น่าที่คุ้มค่าแล้วก็น่าอิจฉาแล้วก็ยังมีอะไรอีกเยอะที่เคนโดจะได้เจอไม่ว่าจะเป็นยอด 1,000 ล้านในฐานะเจ้าสัวนะบริษัทอะไรนะจิ้มแจม
0: จิ้มแจม
1: จิ้มแจมแล้วก็จะกลับมาเป็นพิธีกรจะกลับมาเป็นผู้จัดจะแข่งกับหนุ่มกัญชัยหรือเปล่าเนี่ยน้อง
0: พี่หนุ่มเป็นพี่ที่เคารพรัก
1: แล้วจะล้มเขาไหม
0: คงไม่สามารถที่จะล้มใครได้พี่ผมคิดว่ารายการเราจะต้อง
1: สร้างสไตล์
0: สร้างสไตล์และตัวใครตัวมันไม่ใช่ทางใครทางมันพี่ต

0: ตัวใครตัวมัน
1: จะเล่นเรื่องบนเตียงไหม
0: เรื่องบนเตียงถ้าเรื่องบนเตียงเป็นเรื่องที่ประชาชนอยากรู้ก็เล่นทุกวันนี้พี่อย่ามาโลกสวยว่าสื่อจะต้องให้ประโยชน์นะ
1: สื่อเอาดังอย่างเดียว
0: สื่อให้ประโยชน์บ้างไม่ให้ประโยชน์บ้างดราม่าบ้างอะไรมั่วๆซั่ว
1: ๆไปแล้วจบเหอะเดี๋ยวเขาหมุนมือไล่เราตลอดเลยวันนี้ขอบคุณแคนเดลนะขอให้ประสบความสำเร็จทุกเรื่อง
2: ครับ
1: ท่านผู้ชมฮะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางทนบอยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยททบบริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสฤทธิ์ททบ5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์อัศุชนหลั่งล้นใจประชาไทยเอ่ยวัชระราชธิดาอยู่เกล้าขวัญหทัยไปลับลาทุกทเวศกมลนาจิตหม่นหมองตรอมเศร้าราดเฝ้าอาดูลสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0: งไหนพร้อมแล้วสองสามสี่แฮกเกอร์หนึ่งแฮกเกอร์หนึ่งแฮกเกอร์สองพร้อมแฮกเกอร์สามแฮกเกอร์สี่พร้อม
1: แฮกเกอร์ห้าพร้อมแฮกเกอร์หกเจ็ดพร้อม
2: สำหรับภารกิจวันนี้ก็คงเหมือนทุกๆวันนะครับที่เราได้ปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่ตามแนวชายแดนยังไม่เป็นที่น่าไว้วางใจยังมีสถานการณ์การสู้รบของประเทศเพื่อนบ้านกับกองกำลังกลุ่มต่อต้านความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดนเป็นความมุ่งหมายสูงสุดที่พวกเราต้องปฏิบัติหน้าที่ก็ขอให้ทุกส่วนได้มีความพร้อมเพิ่มความระมัดระวังในการตรวจตาในการลาดตระเวนตรวจสอบดูสิ่งผิดปกติครับรวมถึงดูแลเรื่องภัยคุกคามอื่นๆพอแล้วทั้งหมดเอาโต๊ะ
3: รถ
4: หน่วยเฉพาะกิจราชบำรุงครับจะรับผิดชอบพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากครับทั้งหมด5อำเภอชายแดนครับก็ได้แต่อำเภอท่าสองยางแม่ละมาดแม่สอดพบพาลำเภอหุ่มผางความยาวตลอดแนวชายแดน541กิโลเมตรครับใน1วันนะครับก็จะมีการวางแผนในการลาดตระเวนทั้งกลางวันและวันกลางคืนโดยในกลางวันเนี่ยเราจะกำหนดเป็นห้วงเวลาไปครับและก็ในกลางคืนกำหนดเป็นอีกหนึ่งห้วงเวลาโดยที่เวลาแต่ละห้วงเวลาเนี่ยไม่ทับซ้อนกันเราจะเคลื่อนที่ตั้งแต่ทิศเหนือลงทิศใต้หรือทิศใต้ขึ้นทิศเหนือเลาะตามริมแม่น้ำตามแนวชายแดนไปครับในระหว่างการตระเวนก็จะตรวจพบการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายการขนสิ่งของโดยไม่ผ่านพิธีการกระบวนการทางศุลกากรรวมถึงสิ่งของผิดกฎหมายอื่น

0: ที่จุดนี้ก็เป็นฐานวิการเสกสรรครับบ้านแม่กลเกณฑ์ซึ่งตั้งอยู่ในตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับตั้งชื่อตามของพันโทเสกสรรสุวรรณสินซึ่งได้เสียชีวิตในการปฏิบัติที่ในปี2543ครับในการสกัดกั้นกลุ่มขบวนการลักลอบขนย้ายยาเสพติดและได้นำชื่อของพันโทเสกสรรมาเป็นชื่อฐานวิการแห่งนี้ครับบริเวณนี้ก็ทางด้านซ้ายมือของผมที่เป็นบริเวณริมแม่น้ำเมยครับมีการเกิดเหวลงไปครั้งใหญ่ในปี2537ครับแม่น้ำเมยเปลี่ยนทางเดินน้ำฉับพลันแล้วก็เกิดพื้นที่ประฝั่งประเทศไทยติดอยู่ในฝั่งประเทศเมียนมาจำนวน340ไร่ครับ
1: เดิมทีเนี่ยครับแม่น้ำเมยของเราเนี่ยครับมันจะมีทิศทางไหลจากด้านทิศเหนือไปยังฝั่งตรงนี้ครับไหลลงมาครับเป็นรูปโค้งลักษณะเป็นโค้งตัวยูเข้าไปนะครับแต่เมื่อเกิดอุทกภัยปี2537แม่น้ำเมยเปลี่ยนทิศทางเดินครับเป็นไหลตัดตรงลงมาแบบนี้นะครับจึงทำให้แผ่นดินไทยของเราเนี่ยถูกตัดขาดไปอยู่ติดกับแผ่นดินของประเทศเมียนมาจำนวน340ไร่ในกรณีที่เป็นลักษณะนี้ครับเราจึงได้ทำการวางกำลังในพื้นที่บริเวณนี้ครับเพื่อเป็นการควบคุมพื้นที่รวมถึงเพื่อเป็นการแสดงอาณาเขตว่ายังเป็นแผ่นดินของประเทศไทยอยู่ทางกองทัพบกก็ได้ให้ราษฎรฝั่งไทยซึ่งเป็นเจ้าของที่เดิมอยู่แล้วครับจำนวน6รายครับข้ามไปทำการเกษตรนะครับโดยได้จัดกำลังทหารในการอำนวยความสะดวกครับในการจัดเรือให้สามารถเดินทางข้ามไปทำการเกษตรแล้วก็จัดกำลังเฝ้าตรวจไว้เพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่แห่งนี้ครับ
2: เดี๋ยวเราจะเดินนะครับเดินขึ้นมาทางเหนือนะครับเลาะตามแม่น้ำไปนะครับตามพื้นที่รับผิดชอบประมาณ1กิโลเมตรเสร็จแล้วจะทำการหยุดหน่วยเพื่อทำการซุ่มเฝ้าตรวจถ้าเป็นการลาดตระเวนเชิงกำลังด้วยยานยนต์นะครับพื้นที่ที่สามารถใช้ขบวนยานยนต์เนี่ยเราก็จะใช้ยานยนต์เป็นหลักแต่ถ้าพื้นที่ไหนทางข้างที่จะแคบนะครับเป็นช่องทางธรรมชาติเยอะก็จะเปลี่ยนรูปแบบเป็นการหยุดหน่วยจะใช้กำลังพลบางส่วนในการเดินเท้าเข้าไปเพื่อจะลาดตระเวนพื้นที่ที่คาดว่าจะมีการกระทำผิดกฎหมายตัวอย่างเช่นการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวข้ามแดนกระบวนการลำเลียงยาเสพติดชุดตอบโต้ขั้นเร็วของหน่วยเฉพาะกิจราชมนูก็จะเป็นการนำเอาคนที่มีฝีมือขั้นเทพในแต่ละแขนงนะครับแต่ละความถนัดในด้านอาหารนะครับทั้งคนซุ่มยิงที่จบหลักสูตรจากกองพันจุดโจมคนที่เคยมีประสบการณ์เป็นนักกีฬายิงปืนคนที่เก่งทั้งเรื่องดาบการต่อสู้ด้วยมือเปล่านะครับมารวมอยู่ในทีมนี
1: ้ตรงจุดนี้เป็นฐานปฏิบัติการม่วงมีครับก็เป็นจุดที่พื้นที่สลับการตรวจการในฝั่งของจังหวัดเมียวดีพื้นที่ตรงข้ามนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์ในห้วงที่ผ่านมาเนี่ยเกิดการสู้รบกันในบริเวณด้านตรงข้ามด้านหน้านี้ค่อนข้างที่จะบ่อยแล้วก็ค่อนข้างที่จะใกล้ชิดแนวชายแดนครับผู้มีการทหารบกท่านก็เลยมีดำริให้จัดตั้งฐานปฏิบัติการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะสามารถควบคุมพื้นที่แล้วก็ในการอำนวยการยุทธแล้วก็ป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับฝั่งไทยครับก็ในส่วนของเครื่องมือที่เรามาใช้ก็จะเป็นเรื่องของโดรนตรวจการนะครับก็จะใช้ในการบินลาดตระเวนในพื้นที่ตามแนวลำน้ำเมยครับเพื่อตรวจสอบแล้วก็ดูแลพื้นที่เขตแดนแล้วก็เป็นการป้องกันการลักลอบข้ามแดนด้วยครับการกระทำผิดกฎหมายด้วยแล้วก็ป้องกันการลุกล้ำที่อยู่ใต้ของกองกำลังติดอาวุธหน่วยเฉพาะกิจราชมนูครับเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองกำลังนเรศวรในเรื่องของภารกิจหลักของเรานั้นก็เป็นการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่แนวชายแดนเป็นหลักนะครับก็คือการเราดูแลป้องกันไม่ให้มีกองกำลังติดอาวุธเนี่ยลุกล้ำแนวชายแดนของเราอันนี้คืองานหลักเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกองกำลังกลุ่มใดก็แล้วแต่นะครับงานที่สองก็คือการดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่แนวชายแดนทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบันนั้นก็ยังมีการสู้รบกันอยู่นะครับระหว่างกองกำลังของฝ่ายเมียนมาเองกับกองกำลังของกลุ่มต่อต้านหรือว่าชนกลุ่มน้อยต่างๆนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่การสู้รบก็จะอยู่ใกล้แนวชายแดนเพราะฉะนั้นการดูแลพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยนั้นถือเป็นหัวใจหลักเลยเป็นงานหลักที่เราต้องปฏิบัติสำหรับขั้นเทพของหน่วยเฉพาะกิจราชมนูก็คือเรื่องของหัวใจที่เรารวมหัวใจทุกดวงครับรวมกันเป็นหนึ่งในการทำหน้าที่เพื่อปกป้องประเทศชาติแล้วก็ดูแลความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนเราทุกคนพร้อมตายพร้อมสละชีวิตแม้แต่วันนี้ก็ตามนะครับเพื่อที่จะปกป้องแผ่นดินนี้ไว้ให้กับพี่น้องประชาชนไทยแล้วก็ลูกหลานของเราในอนาคตต่อไป

0: ลับของสงครามแทบจะทุกที่ในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยก็คือโดรนอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนะครับก็จึงเป็นที่มาของแนวความคิดที่ทางหน่วยธุรกิจราชวณูเราก็ได้จัดสร้างทีมชุดปฏิบัติการนะครับอากาศยานไร้คนขับเป็นโดรนโจมตีทิ้งระเบิดติดตั้งลูกระเบิดหน้าขวาล็อกติดตั้งลูกระเบิดเรียบร้อย
1: ครับสำหรับการทำงานของโดรนโจมตีทิ้งระเบิดนะครับเราสามารถควบคุมการทำงานของโดรนได้2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกเราใช้ควบคุมโดยใช้รีโมทคอนโทรลในการควบคุมสั่งงานการบินนะครับเข้าไปในพื้นที่แบบที่2เป็นการสั่งงานแบบอัตโนมัติเมื่อมีแผนการบินเราสั่งเครื่องขึ้นบินแบบอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องควบคุมเครื่องครับจากนั้นเครื่องจะบินเข้าสู่ที่หมายและก็ทิ้งระเบิดลงในเป้าหมายที่เราได้ระบุไว้ในพิกัดจากนั้นก็จะบินกลับมาลงในตำแหน่งที่เราระบุไว
0: ้จากการตรวจสอบตำแหน่งของลูกระเบิดกับที่หมายที่เราต้องการทำลายนะครับอันนี้เป็นที่หมายที่4นะครับเป็นลูกระเบิดที่4ลูกระเบิดตกห่างจากที่หมายประมาณ1เมตรนะครับถือว่ามีความแม่นยำนะครับตามมาตรฐานตามขีดความสามารถที่ได้ทดสอบไว้สำหรับชุดปฏิบัติการโดนโจมตีทิ้งระเบิดของหน่วยเฉพาะกิจราชมนูนะครับเราใช้นามเรียกขานว่าฟีนิกซ์นะครับเป็นนกอมตะนะครับตามความเชื่อว่านกอมตะนั้นจะไม่มีวันตายนะครับถึงแม้ว่าเขาจะตายไปแล้วก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนทีมของเรานะครับต่อให้เราได้ดำเนินการฝึกฝนได้ดำเนินการสร้างนะครับด้วยการทำงานถึงแม้จะเกิดปัญหานะครับถูกทำลายหรือว่ามีอุปสรรคยังไงหรือมีความสูญเสียยังไงแต่เราไม่เคยยอมแพ้นะครับก็จะกลับมาสร้างขึ้นมาให้เป็นตัวโดรนโจมตีทิ้งระเบิดที่สมบูรณ์อีกครั้งนึงขอนานขั้นเท
2: พ U 2มุมเทศ2815สุประโจสี
3: มุมเทศ2815สุประโจสี
2: มุมสูง1120
3: มุมสูง1120
4: ครับอุดครับอุดครับอุด
5: ตรงนี้ก็คือพื้นที่ตั้งยิงของเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด120มิลลิเมตรครับของกองร้อยเครื่องยิงหนักหน่วยเฉพาะกิจราชมนูครับปฏิบัติตามแผนเพื่อเชิญเหตุครับหากมีการลุกล้ำอธิปไตยก็จะทำการเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์เครื่องยิงลูกเบิดขนาด120มิลลิเมตรเข้าพื้นที่ตั้งยิงเร่งด่วนเพื่อป้องกันยับยั้งและผลักดันการลุกล้ำอธิปไตยของกองกำลังต่างชาติครับร้อยคอของสกราชมนูครับที่ผ่านมาครับเข้ารับการตรวจสอบของกองร้อยเครื่องยิงหนักระดับกองทัพบกครับได้ที่1ทุกครั้งครับ
6: ผมอยากเป็นทหารเพราะความชอบส่วนตัวครับแล้วก็หน้าที่การงานที่มั่นคงครับความรู้ทักษะในการตั้งยิงปืนคอ120ครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆครับ
7: อยากให้พูดถึงผู้บังคับบัญชาหน่อยรู้สึกยังไงกับผู้การ
6: ก็ด้วยความประทับใจส่วนตัวครับเพราะว่าผู้การเป็นกันเองครับกับลูกน้องครับตอนที่ยืนแถวอยู่ข้างหน้าครับตอนที่เคารพธงชาติตอนเช้าครับผมอยู่ท้ายแถวพอดีครับแล้วผู้การจังหวะที่ผู้การมาเดินตรวจเครื่องแต่งกายครับก็เห็นผมไม่มีอาไม่มีของอะไรติดผู้การก็เลยเอามาติดให้
7: รู้สึกตอนนั้นรู้สึกไงบ้าง
6: รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจมากครับนี่ครับอันนี้คืออาหน่วยเฉพาะกิจราชมนูครับเป็นหน่วยของผมที่ทำงานอยู่ที่ชายแดนตอนนี้ครับ
0: อย่างที่เรียนแล้วว่าขั้นเทพของราชมนูคือหัวใจทุกคนมีหัวใจเป็นทหารทุกคนมีหัวใจเป็นนักรบที่จะทำเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินแล้วก็ทุกคนพร้อมที่จะสละชีวิตเพราะนั้นเมื่อทุกคนพร้อมที่จะเสียสละชีวิตเนี่ยก็ไม่มีอะไรที่จะต้องเสียดายเพราะนั้นการที่ได้จัดเตรียมพวกอุปกรณ์ยุทโธปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนะครับตั้งแต่หัวจนถึงเท้าเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของที่กำลังพลเขาจัดหาซื้อเป็นของส่วนตัวหมดตัวนี้เป็นหมัดเด็ดเลยนะครับอันนี้คือมีดใช้ได้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต่อสู้หรือว่าเรื่องของงานธุรการนะครับอันนี้ก็จะเป็นแมกกาซีนของปืนพกก็แมกเดียวไม่พอครับน้อยๆกลัวไม่พอใช้ครับอันนี้ก็จะเป็นคูนิเก้เป็นสายรัดห้ามเลือดตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องปฐมพยาบาลในการห้ามเลือดโอ้เมื่อก่อนเราใช้สายยางครับแต่ว่ามันใช้ได้ประสิทธิภาพจะสู้ตัวนี้ไม่ได้อันนี้สามารถที่จะใช้ได้ด้วยตัวเอง

0: ไว้ได้ตัวเองนะครับในการดูแลห้ามเลือดได้โดยตัวเองได้ตัวนี้จะห้ามเลือดได้ดีกว่าตัวใส่ยางที่เหลือก็จะเป็นพวกครีมอเนกประสงค์ครับเราต้องใช้ทุกอันครับอันนี้ก็จะเป็นตัวสีพังหน้าเดโมไฟเวลากลางคืนต้องใช้ครับอันนี้ก็จะเป็นเข็มทิศครับถึงแม้ว่าเราจะมี GPS แต่ว่าของโบราณก็ยังเป็นต้องใช้อยู่อันนี้ก็จะเป็นตัวสต็อปไลท์ครับเอาไว้ให้สัญญาณกับเวลากลางคืนก็เป็นสัญญาณให้กับนักบินได้สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจนะฮะโอ้โหผมมีผ้าถุงแม่คิดว่าโตมาแล้วต้องเป็นทหารก็เลยเก็บไว้เป็นผืนที่แม่คลอดผมคลอดที่บ้านแม่ก็เก็บไว้ตั้งแต่คลอดครับก็เป็นความเชื่อของคนทางเหนือว่าผ้าถุงแม่คือของที่เป็นมงคลต่อตัวเองที่สุดละเพราะว่าถ้าแม่เกิดเรามาคลอดเรามา
1: ประทับใจจริงๆก็ออกร่วมรักษาการด้วยกันตอนกลางคืนนั่นแหละนะมันเสี่ยงภัยตอนนั้นคือร่วมกันพาผู้อพยพต่างพม่าข้ามมาจากฝั่งไทยมีหลายหน่วยครับตำรวจบางทหารส่วนมากก็เป็นทหารเป็นหลักการของทางอำเภอทางปลัดเข้ามาร่วมทางชุดชลบของหมู่บ้านหลายหมู่ครับของตำบลท่าสายลวดมาช่วยกันดึกดื่นกลางคืนนะครับเราจะได้กินข้าวกินน้ำกันไงรู้สึกว่าเป็นการร่วมงานที่ดีแท้จริงมีทหารได้ดีที่สุดครับชายแดนถ้าไม่มีทหารที่แย
2: ่รู้สึกปลอดภัยอ่ะเห็นแล้วก็ปลอดภัยแล้วล่ะมีเพื่อนมันมีเพื่อนมันก็เกิดความรู้สึกนั้นจริงๆด้วยนะขนาดเราอยู่อย่างเงี้ยเราอยู่แบบเปียวๆอย่างเงี้ยนะเห็นทหารมันก็สบายใจละอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่ากลัวนะมันไม่ได้กลัวเฉพาะพวกทหารอย่างเดียวเป็นพวกขโมยก็มีอ่ะมีทหารเพราะก็ไม่เห็นโผล่มาสักคนเลยไม่โผล่มาเลยอ่ะมันก็มีการข่าวของมันเหมือนกันโจรนะ

0: ็มีกำลังสู้ต่อไปนั่นแหละให้ทำอะไรก็ให้ประสบผลสำเร็จในการป้องกันชายแดนป้องกันเขตแดนอธิปไตยของเราก็ขอให้ทำสิ่งนั้นให้ประสบผลสำเร็จนะเป็นผู้ชนะเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
1: รู้สึกดีครับพี่ที่เราได้เห็นว่าประชาชนเนี่ยในพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่าคิดอะไรไม่ออกนึกถึงทหารวันนี้มันมีอยู่จริงเพราะว่าบางทีเรามาอยู่ที่นี่ชายแดนเนี่ยอย่างปีแล้วนะผมได้กลับบ้านอยู่แค่8วันแต่พอมาเจอคำว่าที่เนี่ยจะไปที่ไหนเขาก็ยิ้มโบกมือให้มันก็เหมือนเป็นกำลังใจให้เราว่าเราทำงานได้ดีเต็มที่โดยที่ว่ามีคนที่เขาคอยสนับสนุนเราไม่ต้องเป็นครอบครัวเราได้แต่ก็คือเป็นประชาชนในพื้นที่นะครับพอเห็นแล้วมันก็ชื่นใจ
2: ยามค่ำคืนที่พี่น้องประชาชนหลับไหลเป็นเวลาของพวกเราที่จะไปดูแลแล้วก็ปกป้องให้พี่น้องประชาชนได้นอนหลับอย่างเป็นสุขทุกคนทราบหมดเท้าต้องรถ

0: ใดที่รถถังยังไม่วิ่งผ่านหน้าบ้านพี่น้องประชาชนให้รู้ว่าทหารเขาทำหน้าที่ของเขาอยู่จับใดที่ยังมีทหารมีพวกผมทำหน้าที่อยู่ตามแนวชายแดนขอให้พี่น้องประชาชนอุ่นใจไม่เห็นเครื่องบินรบบินผ่านหลังคาบ้านไปไม่เห็นรถถังผ่านหน้าบ้านไปแสดงว่าพวกผมทำงานอยู่ครับ
1: ขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวเป็นปณิธานของกำลังพลหน่วยโชคกิจราชมนูเราสืบทอดเชื้อสายจากทหารเสือสมเด็จพระนเรศวรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่นี่เราทำให้คำว่าการปกป้องอธิปไตยไม่ใช่เป็นเพียงแต่คำพูดกำลังพลทุกคนพร้อมที่จะสละชีวิตและเลือดเนื้อทั้งความสุขสะดวกสบายเพื่อปกป้องรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของชาติรวมทั้งความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทุกคน

0: ดูลงทางหน่อย
1: ผมไม่เล่นเฉย
0: ๆมากับที่บ้านใช่ไหม
1: ครับแม่นั่งอยู่ที่เตียงดีของพ
0: ่อฉันลงมาเดินเล่นสูดอากาศตอนเช้าๆน่ะแล้วหนูชื่ออะไร
1: กวิน
0: กวินฉันชอบจังเพราะกวินเป็นได้ทั้งชื่อจริงและชื่อเล่นแปลว่าดีงามจริงๆนะเราทุกคนควรมีความดีอยู่ในความทรงจำเสมออ
1: ันนั้นคืออะไรหรอครับ
0: ฉันได้มาเพราะการช่วยเหลือคนอื่นทำความดีแล้วฉันมีความสุขนะแล้วหนูรู้ไหมว่ามันคืออะไรนี่มันสำคัญมากเลยล่ะถ้าบ้านของเรามีคนดีเยอะๆทุกคนก็มีความสุข
1: ผมอยากมีความสุข
0: หนูพูดเหมือนที่ฉันเคยพูดกับพ่อเลยแล้วเขาก็ตายไปตอนที่ฉันอายุเท่าๆกับหนู
1: ผม7ขวบแล้วครับ
0: รู้ไหมพ่อฉันสอนอย่างหนึ่งที่ฉันจำไปตลอดชีวิตพ่อสอนว่าทำตัวยังไงให้เป็นคนดี
1: ก็บอกทุกคนไง
0: มันไม่ใช่แค่บอกคนอื่นเด็กๆต้องฝึกฝนตัวเองให้มีจิตสำนึกที่ดีมีวินัยมีเหตุผลซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานของความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าในชีวิตหนูต้องเชื่อว่าหนูคืออีกคนหนึ่งที่เป็นคนดีอย่าให้ความเชื่อที่ว่าคนดีตายหมดแล้วกลายเป็นความจริง
1: แล้วทำไมคนดีตายหมดแล้วครับ
0: นั่นเป็นเรื่องไม่จริงไง
1: ผมอยากเป็นคนดี
0: กว่าหนูจะโตมาเป็นคนดีใช้เวลานานมากๆเลยนะซึ่งจริงๆแล้วเราจะต้องเอาชนะคนไม่ดีอยู่เสมอชนะคนหนึ่งแล้วก็จะไปเจอคนไม่ดีให้เราสู้ใหม่อีกเรื่อยๆตลอดไป
1: แม่บอกว่าพ่อผมเป็นคนดีผมไม่เคยเจอพ่อผมเลยแม่เก็บรูปไว้หมด
0: ทำไมล่ะ
1: พ่อผมร้องไห้ตอนที่ผมคิดว่าเพื่อนๆมีพ่อแต่ผมไม่มีครับ
0: ลองคิดดูสิว่าพ่อของหนูจะภูมิใจมากแค่ไหนที่หนูตั้งใจเป็นเด็กดีชีวิตคือการเติบโตไปข้างหน้าอย่างมีคุณค่าแม้บางครั้งเราจำเป็นต้องบอกลาคนที่เรารักแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะลืมฉันเชื่อว่าพ่อของหนูต้องพูดแบบนี้ถ้าทำได้เชื่อเถอะว่าแม่จะรู้ว่าหนูอยู่ที่นี่
1: ครับโตขึ้นผมจะเป็นคนดี
0: ฉันหวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นบ๊ายบาย
1: บ๊ายบายสวัสดีครับ

0: พ่อของผมจากไปเพราะตั้งใจทำงานยังไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากทั้งที่มีโรคประจำตัวผมต้องไปจีบเก็บกระดูกในวัดเป็นครั้งแรกและเป็นครั้งเดียวที่ผมพบพ่อที่นั่น
1: แม
0: ่ก็ได้ไปอยู่กับพ่อในบั้นปลายของชีวิตอย่างที่ตั้งใจส่วนผม65เกษียณมาหลายปีแล้วแต่ยังถูกขอให้ช่วยหน่วยงานของผมจนถึงวันนี้วันสุดท้าย สุขภาพไม่ค่อยดีชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แต่ผมก็หวังว่าจะได้เจอกับพ่ออีกสักครั้งหนึ่งและขอบคุณคำสอนที่พ่อสอนผมในเช้าวันนั้น

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางธนบอยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยททบบริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสฤทธิ์ททบ5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
2: ศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกวันอังคารที่8กันยายนเวลา 20:30 นสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งมรดกชาติแม่ไม้มวยไทยและนาฏศิลป์ไทยชั้นสูงโขนพร้อมเชิดชูความงดงามของผ้าไทยสนับสนุนชุดผ้าไหมไทยจากห้างดิโอสยามพร้อมดื่มด่ำสุนทรียภาพแห่งสายน้ำบนเรือสำราญสุดหรูเอกสิทธิ์เฉพาะผู้จองบัตรรับสิทธิ์ล่องเรือสำราญสมายริเวอร์ไซด์พร้อมสัมผัสประสบการณ์ดินเนอร์สุดพิเศษร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานมรดกไทยและส่งต่อกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่พี่น้องแรงงานด้วยกัน
3: รายการนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพหรือ audio description สำหรับผู้พิการทางสายตาท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือเซ็ตท็อปบ็อกซ์ระบบดิจิตอลทีวีภาคพื้นดินที่ช่องเสียง AD
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

วกมันไม่ใช่ฮีโร่ในหนังสือการ์ตูนแต่นักล่าแต่ละตัวนี้มีความสามารถที่ท้าทายจินตนาการรวดเร็วกว่าลูกกระสุนมีภาพเอ็กซเรย์ในตัวมีอำนาจสะกดจิตแปลงร่างได้และสามารถได้กลิ่นของเหยื่อที่อยู่ไกลกว่า3กิโลเมตรพวกมันคือสัตว์ที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในโลกและพวกมันมีสุดยอดพลังนักล่ามหากาลสุดยอดนักล่าของโลกเป็นผู้เชี่ยวชาญในการล่าแต่บางตัวก็มีความน่ามหัศจรรย์เป็นอย่างมากมันเป็นยิ่งกว่านักล่าที่ทำให้งงงวยได้มันเป็นยิ่งกว่านักติดตามแต่เป็นคนงานที่น่าทึ่งพวกมันมีสุดยอดความเร็วสุดยอดการเห็นสัมผัสที่6เช่นตุ่นปากเป็ดออสเตรเลียมีหางเป็นบีเวอร์เท้าพังผืดและปากที่เหมือนเป็ดนี่ไม่ใช่ของธรรมดามันคืออวัยวะที่มีประสาทสัมผัสไวมากโดยมีเซลล์นับพันที่ตอบสนองต่อสนามไฟฟ้าซึ่งมาจากสิ่งมีชีวิตดังนั้นตุ่นปากเป็ดจะปิดตาหูและจมูกเพื่อล่าและปล่อยให้ปากทำงานการหาตำแหน่งด้วยกระแสไฟฟ้าซึ่งจะส่งคลื่นเคลื่อนไหวไปมาตามที่เห็นนี้ช่วยให้ตุ่นปากเป็ดระบุตำแหน่งได้ว่ากระแสชีพจรมาจากไหนชีพจรก็เหมือนกับป้ายโฆษณาเนออนของฟาสต์ฟู้ดเมื่อเจอเหยื่อที่เหมาะสมแล้วตุ่นปากเป็ดจะเริ่มขุดต้องขอบคุณสัมผัสที่6นี้แต่สัมผัสที่6ก็ยังไม่เท่าพลังประหลาดในการควบคุมจิตใจภายใต้คลื่นขนาดใหญ่ในทะเลเขตร้อนอันอบอุ่นมีสัตว์อันน่าทึ่งนี้อาศัยและออกล่าอีกทั้งมีอำนาจในการสะกดจิตสะกดจิตหมึกกระดองสามารถแปลงกายได้ตามต้องการเพื่อปกป้องตัวเองแต่เวลาที่มันหาอาหารก็ได้ทำสิ่งที่ยิ่งกว่ามหัศจรรย์การควบคุมระบบประสาทของสัตว์แถบสีที่เคลื่อนไหวนี้ดึงดูดปูที่เฝ้าดูอยู่เซลล์พิเศษในผิวหนังขยายตัวและผลิตแสงที่ชวนหลงไหลที่ล่อลวงให้เหยื่อรู้สึกมึนงงเมื่อมันเข้ามาใกล้พอก็จะจับเหยื่อด้วยหนวดอันยืดยาวและการสะกดจิตก็ออกผลการสะกดจิตไม่ได้มีแค่ใต้น้ำเท่านั้นสัตว์บนบกบางตัวได้พัฒนาเทคนิคขึ้นเราจะเจอเออร์มินเหล่านี้อยู่ในชนบทของอังกฤษไล่ตามอาหารโปรดของมันคือกระต่ายแต่เมื่อการไล่ล่าไม่สำเร็จสัตว์ตัวนี้ก็จะใช้สุดยอดพลังที่คาดไม่ถึงเออร์มินที่ไล่ล่าอยู่
จะเริ่มบ้าพฤติกรรมบ้าครั้งนี้จะดึงความสนใจของกระต่ายใครจะเมินเออร์มินเมาสเตียรอยได้ล่ะทั้งหมุนกระโดดและบิดไปมาเออร์มินเข้าไปใกล้ขึ้นเรื่อยๆแต่กระต่ายยังคงตะลึงจนสายเกินไปแล้วแต่มีสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่ทำสิ่งที่ได้ผลเหมือนกับการสะกดจิตดังเช่นปรสิตเหล่านี้ที่ข้ามเส้นของการสะกดจิตไปยังเรื่องประหลาดยิ่งกว่าคือการควบคุมจิตใจภายใต้ภูมิทัศน์ที่เงียบสงบหอยทากได้กินปรสิตที่ทำให้มันกลายเป็นซอมบี้ลูกตาที่ปูดโปนประหลาดอันน่าทึ่งนี้คือหนวดของหอยทากข้างในนั้นหนอนปรสิตได้เริ่ม

0: ควบคุมจิตใจได้อย่างน่าทึ่งปรสิตเหล่านี้ได้เข้ายึดหนวดของหอยทากและสมองของมันนี่เป็นส่วนหนึ่งของแผนอันชาญฉลาดในการขยายชีวิตของปรสิตและลูกหลานของมันหอยทากได้ถูกสิงมันต้องทำตามที่ปรสิตต้องการและปรสิตก็เคลื่อนไหวแล้วมันมองหาร่างพาหนะอื่นซึ่งสัตว์ที่มันต้องการคือนกหอยทากถูกสะกดจิตให้เดินไปหาแสงแดดพวกมันไต่ออกมาจากร่มเงาไปยังยอดกิ่งไม้ที่เปิดโล่งหนวดของหอยทากบวมเป่งจากผู้อาศัยได้เติบโตคล้ายกับตัวอ่อนและตัวอ่อนก็เป็นอาหารโปรดของนกที่อยู่ด้านบนทันใดนั้นนกก็จู่โจมและปรสิตก็ชนะนอนปรสิตแพร่พันธุ์อย่างมีความสุขในท้องของนกวิธีสุดท้ายคือการจบวงจรแต่มันเจอปัญหาเล็กน้อยเพราะหอยทากด้านล่างได้กลิ่นมูลนกที่เต็มไปด้วยปรสิตที่ควบคุมจิตใจได้เมื่อพวกมันถูกกินแล้วจะมีการสะกดจิตหอยทากและวงจรชีวิตของปรสิตก็จะดำเนินต่อสัตว์หลายตัวอาจวิ่งจากนักล่าแต่แค่มันวิ่งได้ไม่ได้แปลว่ามันหลบจากนักล่าที่มีสุดยอดการได้ยินผลการได้ยินนกฮูกสีน้ำตาลอยู่ในอาร์กติกซึ่งในฤดูร้อนอาหารของมันอาจถูกฝังอยู่ใต้หิมะหลายเซนติเมตรการออกล่ามันต้องหาตำแหน่งเหยื่อโปรดของมันคือหนูและสัตว์ฟันแทะขนาดเล็กโดยการฟังการเคลื่อนไหวจากด้านล่างคุณลักษณะโดยรอบของตาแต่ละดวงทำหน้าที่เหมือนเสาอากาศจานที่ส่งเสียงไปยังหูหูแต่ละข้างได้รับเสียงด้วยระดับและมุมที่ต่างกันซึ่งช่วยให้นกฮูกและทำให้นกฮูกระบุได้ว่าเสียงมาจากไหนมันพุ่งเป้าไปยังเหยื่อที่ไม่ทันระวังตัวซึ่งอยู่ในหิมะมากถึง60เซนติเมตรแล้วก็เริ่มการโจมตีเพื่อให้งานจบนกฮูกจะต้องจับเหยื่อได้อย่างแม่นยำสุดยอดการได้ยินจะทำให้แน่ใจว่านกฮูกท้องอิ่มในคืนนี้พรุ่งนี้นกฮูกจะมาฟังเสียงต
1: ่มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
2: สวัสดีทุกท่านครับกลิ่นหอมของกาแฟอาราบิก้าแท้ๆแบบนี้นะกาแฟนกฮูกหอมกลุ่นไปทั่วสตูดิโอแล้วครับผมจะชิมให้ดูนิดนึงนะรสชาติเข้มข้นนะครับกลมกล่อมแบบกาแฟไทยแท้ๆเข้มข้นมากๆนะครับผมวันนี้เนี่ยกาแฟนกฮูกของเรานะมาพร้อมกับโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆทุกครั้งที่เห็นหน้าผมแน่นอนว่าโปรเด็ดโดนมาแน่นอนนะครับโปรของเราดียังไงนี่เลย5แพ็คแบบนี้นะปกติเนี่ยราคาอยู่995บาทนะครับ995บาทแต่วันนี้เราขายเพียงแค่490บาทเท่านั้นนะครับ5แพ็คแบบนี้เนี่ย1แพ็คนะประกอบไปด้วยซองเล็กแบบเนี้ย10ซอง5แพ็คคือ50ซองกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนนะครับ

0: เดือนราคาแค่490บาทตกเฉลี่ยวันนึงอ่ะไม่ถึง10บาทเลยนะครับกาแฟนกฮูกของเรานะครับเป็นกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติกลมกล่อมเข้มข้นนะครับผมหลายๆท่านเนี่ยยังดื่มกาแฟแบบนี้อยู่หรือเปล่านะเป็นกาแฟแล้วก็มีนมข้นหวานน้ำตาลครีมเทียมนะครับถ้าเปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นกาแฟนกฮูกครับกาแฟอาราบิก้าที่เข้มข้นหวานมันเพราะนอกเหนือจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยยังมีมัลติวิตามินนะครับมีสารสกัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์สารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากเห็ดหลินจือนะครับแล้วก็สารสกัดจากสมเกาหลีด้วยนะครับใครที่เป็นเหมือนผมนะครับทุกเช้าตื่นขึ้นมาต้องกินวิตามินต้องกินหลากหลายตัวเข้าไปนะวันนี้เนี่ยความคุ้มค่าทั้งหมดนะครับอยู่ในกาแฟนกฮูกเพราะฉะนั้นเนี่ยความคุ้มค่าเรายืนหนึ่งนะขอเข้าโปรอีกทีนึงก็คือว่าอ่ะอย่างนี้เลยทีมงาน5แพ็คแบบนี้นะราคาปกติเนี่ยอยู่ที่995บาทวันนี้เราไม่ขายนะเราขายแค่490บาทเท่านั้นนะครับโทรมาที่เบอร์ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะหรือสแกน QR code จะมีเจ้าหน้าที่ตอบกลับนะครับใครที่โทรเข้ามาทันนะครับใครที่เห็นรายการนี้นะของมีจำนวนจำกัดบอกเลยวันนี้ของเรามีจำนวนจำกัดเฉพาะคนที่โทรเข้ามาทันและของยังมีอยู่เท่านั้นนะ5แพ็คแบบนี้นะประกอบไปด้วยนี่1แพ็คประกอบไปด้วย10ซองเล็กนะครับเพราะฉะนั้น5แพ็ค50ซองกินกันไปยาวๆได้เลยนะครับผมใครที่แบบเป็นนักคอกาแฟเป็นนักดื่มกาแฟยังไม่เคยดื่มกาแฟนกฮูกวันนี้เป็นโอกาสดีแล้วที่ได้ลองนะครับเพราะราคานี้ต้องบอกว่าคุ้มถูก 100% ณตอนนี้เลยนะครับสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันและลูกค้าเก่านะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาและสั่งซื้อได้เช่นเดียวกันถ้าไปดูรีวิวของเรานะครับบนอินเทอร์เน็ตทุกๆที่นะครับจะเห็นว่าจะมีลูกค้าเก่าเนี่ยกลับมาซื้อซ้ำนะครับและลูกค้าใหม่เนี่ยก็ชื่นชอบในรสชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อย่ารอช้านะรีบโทรเข้ามาเพราะของของเรามีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับขอเข้าเพจโปรอีกครั้งนึงนะพ่อแม่วันนี้เนี่ยของเรากาแฟนกฮูกนะอาราบิก้าแท้ๆ 100% 5แพ็คแบบนี้995บาทเราไม่ขายนะครับเราขายแค่490บาทเท่านั้นเองประกอบไปด้วย50ซองเล็กครับสามารถกินกันไปได้ยาวเกือบ2เดือนนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตกเฉลี่ยวันนึงอ่ะไม่ถึง10บาทเลยนะครับกับกาแฟหอมอร่อยเข้มข้นแบบนี้นะโทรมาที่เบอร์ที่หน้าจอได้เลยนะหรือสแกน QR code ได้เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะใครที่ยังไม่เคยลิ้มลองกาแฟของเราอย่ารอช้าโทรเข้ามาได้เลยนะกาแฟนกฮูกอาราบิก้าแท้ๆ 100% วันนี้นะใครที่โทรเข้ามาสั่งซื้อนะบอกเลยว่าจัดส่งฟรีทุกจังหวัดทุกภาคทั่วประเทศนะครับและที่สำคัญคือเรายังมีเก็บเงินปลายทางด้วยอะไรจะคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วนะกาแฟนกฮูกของเรานะครับ5แพ็คใหญ่แบบนี้ราคาเพียงแค่490บาทกับกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% พร้อมสารสกัดอีกที่ใส่อยู่ในกาแฟนกฮูกนะครับแพ็คแบบนี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้แน่นอนว่าของเนี่ยที่เอามานำเสนอซื้อไปกินเองดื่มเองหรือซื้อไปเป็นของฝากให้กับพ่อแม่ญาติมิตรสหายนะครับทุกคนชื่นชอบในรสชาติของกาแฟนกฮูกรอบสุดท้ายโปรนี้นะรอบสุดท้ายแล้วนะใครโทรเข้ามาทันก็สั่งซื้อได้นะของหมดอดนะจ๊ะนะครับ5แพ็คแบบนี้นะครับผมจากราคา995บาทเหลือเพียงแค่490บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยครับสวัสดีครับทุกคน
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
3: นักล่ามีปีกอีกตัวที่ห่างไกลซึ่งซ่อนตัวอยู่ในความมืดและยังมีความสามารถในการได้ยินด้วยสำหรับค้างคาวแวมไพร์แล้วสุดยอดหูคือตาของมันซึ่งทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมตอนหัวค่ำเป็นเวลาจบวันของสัตว์หลายชนิดแต่วันของค้างคาวแวมไพร์เพิ่งเริ่มต้นพวกมันทิ้งที่พักแรมเพื่อหาอาหารพวกมันจะพึ่งการได้ยินแบบพิเศษเพื่อนำทางเรียกว่า

อันใช้เสียงสะท้อนค้างคาวจะรู้ว่ามีอะไรอยู่รอบตัวได้จะต้องผลิตเสียงแหลมสูงเสียงนี้จะอยู่เหนือระดับที่มนุษย์ได้ยินแต่มันจะเดินทางออกไปตั้งแต่ปากของค้างคาวกระทบวัตถุโดยรอบและสะท้อนกลับมาเสียงเหล่านี้จะบอกค้างคาวว่าอะไรอยู่รอบตัวซึ่งทำได้เร็วพอที่จะทำให้มันบินผ่านป่าได้โดยไม่ชนต้นไม้และเร็วพอที่จะหาเหยื่อเช่นหมูเพคการีค้างคาวเล็งเหยื่อขนาดใหญ่และตัดสินใจรอให้สัตว์ร้ายหนัก18กิโลกรัมนี้หลับก่อนเมื่อหมูเพคการีเข้านอนค้างคาวจะหาจุดที่เริ่มกินอาหารได้นอกจากหูอันส่งพลังแล้วค้างคาวแวมไพร์ยังมีเซ็นเซอร์จับความร้อนที่จมูกด้วยนี่ช่วยนำพวกมันไปยังเส้นเลือดที่อยู่ใต้ผิวของเหยื่อได้มันใช้มีดที่แหลมคมในการเจาะเข้าไปดูดเลือดพวกมันจะกินได้ตอนที่หมูเพคการีหลับเท่านั้นสำหรับค้างคาวแล้วเหยื่อขนาดเล็กมักจัดการได้ง่ายกว่าค้างคาวจับปลาก็ใช้เสียงสะท้อนในการชี้นำเช่นกันการรับรู้เสียงนำพาพวกมันได้อย่างดีจนสามารถได้ยินปลาบนผิวน้ำได้พวกมันใช้เสียงนั้นร่วมกับเสียงสะท้อนเพื่อกำหนดเวลาเข้าหาน้ำให้ตรงกับตอนที่ปลาขึ้นมาใกล้ผิวน้ำด้วยการจับเวลาที่แม่นยำและปีกที่ว่องไวค้างคาวได้พุ่งไปในน้ำจับปลาด้วยขายาวและกรงเล็บของมันการใช้เสียงสะท้อนนี้หรือการได้ยินเสียงทำให้ค้างคาวอย่างตัวนี้จับและกินปลาได้ถึง30ตัวในคืนเดียวในขณะที่นักล่าบางตัวจะพึ่งทักษะพิเศษในการเอาชนะเหยื่อของพวกมันบางตัวก็พึ่งความแข็งแรงที่พิเศษโลกธรรมชาติเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายที่มีกล้ามเนื้อแข็งแรงและพลังก็เป็นสุดยอดพลังได้พลังเมื่อเทียบตามน้ำหนักแล้วผู้ทรงพลังในโลกของสัตว์นั้นไม่ใช่สัตว์ร้ายตัวใหญ่แต่เป็นสัตว์ตัวเล็กด้วงกว่างนี้สามารถยกของที่หนักกว่าน้ำหนักตัวเองได้100เท่าซึ่งเท่ากับคนเดิน1กิโลเมตรครึ่งโดยแบกรถอยู่บนหัวพลังจะมีประโยชน์เมื่อมันชนเขากับด้วงคู่แข่งแต่มูฮัมหมัดอาลีในอาณาจักรสัตว์คือเจ้าตัวเล็กนี้กั้งอาจไม่ได้มีน้ำหนักมากนักแต่เมื่อดูจากน้ำหนักแล้วมันสามารถปล่อยหมัดที่เร็วและทรงพลังที่สุดในธรรมชาติได้กั้งเห็นเหยื่อของมันจากการมองด้วยตาทั้ง6ตา2ดวงจะมีจุดโฟกัส3จุดและมีเซลล์ที่ไวต่อแสงมากจนเห็นในแสงอัลตราไวโอเลตและอินฟราเรดได้เมื่อมีอาหารอยู่ตรงจุดแล้วกั้งก็เตรียมจู่โจมการซ่อนตัวในแก้วนั้นไร้ความหมายก้ามของกั้งสามารถทะลุแก้วหนาครึ่งเซนติเมตรได้และกระดองปูด้วยกั้งเก็บพลังไว้ที่แขนของมัน

และทำงานได้เหมือนกับเครื่องจักรติดสปริงเมื่อพลังถูกปล่อยกั้งก็จะต่อยเหยื่อด้วยพลังของกระสุนขนาดจุด22นั่นคือการต่อยอันทรงพลังโดยวิ่งข้ามเซเรนเกตีด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเสือชีต้าเป็นเจ้าของสถิติการวิ่งเร็วที่สุดบนบก

กาเซลก็เร็วเช่นกันแต่ยังเร็วไม่พอการวิ่งไล่ใช้เวลาไม่ถึงนาทีถ้านานกว่านั้นอุณหภูมิร่างกายของเสือชีต้าอาจฆ่าตัวมันได้สุดยอดความเร็วในระดับของชีต้าอาจทำลายร่างกายได้แต่การทำนั้นก็เป็นข้อได้เปรียบที่ทำให้มันอยู่รอดในทุ่งหญ้ามันได้เป็นล้านปีแล้วสุดยอดความเร็วในน้ำดูต่างออกไปแต่ก็ไม่มีสัตว์ไหนที่ว่ายในทะเลได้เหมือนอย่างนักล่าตัวนี้ปลากระทงร่มมันเหมือนกับชีต้าที่เก็บพลังไว้สำหรับออกหากินข้างหน้านั้นมีฝูงปลาแมคเคอเรลมายั่วอยู่

มันมีข้อได้เปรียบอยู่โดยจะว่ายในน้ำด้วยความเร็วมากกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงสุดยอดพลังของพวกมันจะใช้ได้ในเวลาสั้นๆเหมือนกับชีตาทำให้ปลากระทงร่มได้ชื่อว่าเป็นนักล่าที่เร็วที่สุดในทะเลนอกจากปลากระทงร่มและชีตาที่ได้รับฉายาสุดยอดพลังบนบกและในน้ำแล้วสัตว์ที่เร็วที่สุดในโลกครองบนฟ้าอยู่ราชาแห่งสุดยอดความเร็วที่แท้จริงเกือบจับหนึ่งในนกพิราบเหล่านี้ได้แล้วเยียวเพริกรินอาจล่าพิราบด้วยหนึ่งในสองวิธีนี้วิธีแรกคือการล่าแบบตรงๆบางครั้งก็ได้ผลแต่นกพิราบก็เร็วเช่นกันเมื่อปะทะไปมากับเยียวเพริกรินด้วยวิธีนี้เหยื่อมักหนีไปได้เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้เยียวเพริกรินจะเปลี่ยนวิธีปรับมาใช้วิธีที่สองแทน

เรียกว่าการโฉบอย่างเร็วหรือการทิ้งระเบิดการจู่โจมจะเริ่มอย่างช้าๆจากนั้นจะเร็วขึ้นเรื่อยๆปีกของมันจะลู่ลมเหยี่ยวจะพุ่งด้วยความเร็ว330กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันคือสัตว์ที่เร็วที่สุดในโลกเมื่อต้องเจอสุดยอดพลังนี้นกพิราบก็ไร้ทางสู้การซ่อนจากการโจมตีแบบนี้ทำได้ยาก

แต่สัตว์ที่เร็วที่สุดในโลกก็ไม่อาจเทียบได้กับสุดยอดพลังการเคลื่อนที่ในป่าของคอสตาริกาความเร็วคือสิ่งสำคัญของกิ้งก่าบาซิลิสเมื่อคุณล่าแมลงที่มีปีกคุณก็ต้องว่องไวเพราะเหยื่อของคุณเคลื่อนที่เร็วมากๆเมื่อกิ้งก่าบาซิลิสรีบร้อนก็จะแสดงหนึ่งในความสามารถอันน่าทึ่งทางธรรมชาติสุดยอดพลังอันแท้จริงสัตว์เลื้อยคลานเท้าแบนนี้เร็วมากและตัวเบาจนสามารถวิ่งบนผิวน้ำได้ด้วยความเร็ว 1.5 เมตรต่อวินาทีแต่แค่ความเร็วอย่างเดียวคงไม่ทำให้สุดยอดพลังนี้เป็นไปได้นิ้วหัวแม่เท้ายาวที่เท้าหลังคู่กับขอบผิวที่คลี่ออกมาโดนน้ำทำให้เกิดถุงลมที่ใต้เท้ากิ้งก่าและถุงลมนี้ช่วยให้กิ้งก่าลอยได้เป็นสุดยอดพลังที่แท้จริงตามธรรมชาติในการดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดมีสัตว์โชคดีไม่กี่ตัวที่มีความสามารถพิเศษเพื่อให้แข็งแรงที่สุดเร็วที่สุดฉลาดที่สุดเพื่อเข้าไปในจิตใจของเหยื่อรู้สึกถึงพวกมันเห็นพวกมันในแบบที่ตัวอื่นทำไม่ได้นี่คือพรวิเศษที่ทำให้สัตว์หรือครอบครัวหรือสายพันธุ์นี้อยู่รอดกลุ่มผู้โชคดีที่มีข้อได้เปรียบจากสุดยอดพลัง

0: รายการนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description สำหรับผู้พิการทางสายตาถ้าสามารถได้รับฟังเสียงบรรยายภาพได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบดิจิตอลทีวีภาคพื้นดินที่ช่องเสียง AD
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ดาวโลกมีสัตว์หลายล้านสายพันธุ์แต่มีไม่กี่ชนิดที่พิเศษเจริญรุ่งเรืองมีอำนาจสัตว์เหล่านี้คือนักฉวยโอกาสนักประสานงานผู้รอดชีวิตอะไรทำให้สัตว์เหล่านี้ประสบความสำเร็จด้วยการเจาะลึกลงไปใต้ผิวเราจะเผยเอกลักษณ์อันแสนพิเศษที่ทำให้บางสายพันธุ์โดดเด่นในสารคดีชุดนี้พฤติกรรมใหม่ๆและผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดจะให้คุณได้มองลึกลงไปในความอัศจรรย์แห่งสัตว์โลกอัศจรรย์สัตว์โลก

อุณหภูมิของที่นี่สามารถสูงกว่า45องศาเซลเซียสแทบไม่มีที่หลบแดดดังนั้นความท้าทายแรกในการอยู่รอดที่ช้างเผชิญคือการเลี่ยงความร้อนเกินและส่วนต่างๆของกายวิภาคของมันก็ช่วยเอาไว้ช้างแอฟริกันมีหูขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาสัตว์ใดๆหูที่กินพื้นที่ 20% ของพื้นผิวทั้งหมดของตัวมันนอกจากใช้เป็นพัดลมที่มีประโยชน์หูยังช่วยทำให้ช้างเย็นลงด้วยอีกหนึ่งวิธีที่ละเอียดอ่อนกว่าพับหนังบางๆเหล่านี้กระจายความร้อนได้รวดเร็วฉะนั้นจึงเย็นกว่าส่วนอื่นของร่างกายส่วนที่ร้อนกว่าคือบริเวณสีแดงซึ่งคือหลอดเลือดที่ขยายได้เมื่อต้องการทำให้เลือดไหลผ่านได้มากขึ้นเมื่อจำเป็นพวกมันสามารถสูบเลือดได้นาทีละ12ลิตรโดยทำงานคล้ายหม้อน้ำรถเมื่อเลือดไหลผ่านอากาศทำให้มันเย็นทำให้ช้างสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็วแต่งานวิจัยชิ้นล่าสุดค้นพบว่าไม่เพียงในหูที่มีการใช้เทคนิคนี้นักวิจัยมหาวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ที่เวียนนาสังเกตว่าร่างกายช้างอบอุ่นขึ้นบางส่วนของร่างกายพวกมันร้อนกว่าส่วนอื่นงานวิจัยพบว่าจุดที่ร้อนเหล่านี้คือจุดที่มีหลอดเลือดที่อยู่ใต้ผิวหนังหนาแน่นสูงเป็นพิเศษโดยยอมให้เลือดไหลผ่านพื้นที่เหล่านี้มากขึ้นช้างสามารถปรับกระบวนการทำความเย็นเพื่อช่วยคงอุณหภูมิให้สมบูรณ์แบบได้และผิวหนังเองก็พิเศษเช่นกันไม่เหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่ช้างไม่มีเหงื่อพวกมันจะขาดน้ำในพื้นที่เวิ้งว้างแห้งแล้งนี้ไม่ได้แต่ผิวหนังของพวกมันวิวัฒนาการด้วยวิธีที่แตกต่างเพื่อช่วยสู้กับความร้อนทุกนิ้วของลำตัวช้างถูกปกคลุมด้วยรอยย่นรอยย่นพวกนี้ช่วยให้ช้างเย็นโดยกักโคลนและฝุ่น

นั่นก็เลยทำให้สิ่งนี้เป็นครีมกันแดดและมีการคำนวณว่าผิวหนังที่ย่นกักน้ำโคลนได้มากกว่าผิวหนังเรียบ10เท่า

ีส่วนประกอบความเย็นอีกอย่างที่ผิวหนังของพวกมันมีและอาจมองเห็นไม่ชัดช้างถูกปกคลุมด้วยขนยาวแข็งในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นขนจะถูกใช้เป็นฉนวนแต่ในปี2012งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยพรินซ์ตันเปิดเผยว่าขนช่วยทำให้อุณหภูมิช้างเย็นลงมันทำหน้าที่เป็นตัวนำที่ดึงความร้อนออกจากร่างกายนี่เป็นครั้งแรกที่พบว่าขนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมช่วยทำให้สูญเสียมากกว่ารักษาความร้อนของร่างกายช้างสามารถทนต่อความร้อนสุดขั้วและทั้งหมดเกิดจากร่างกายที่น่าประหลาดใจแต่พวกมันยังต้องการอาหารและน้ำอย่างสม่ำเสมอและที่นี่ในแอฟริกาน้ำและอาหารนั้นขาดแคลนช้างต้องดื่มน้ำทุก2หรือ3วันดังนั้นการหาน้ำจึงเป็นงานสาหัส

แต่ช้างก็บอกตำแหน่งฝนได้แม้จะอยู่ห่างไปหลายร้อยไมล์ด้วยการใช้เท้างานวิจัยชี้ว่าพวกมันรับอินฟราซาวของพายุได้คลื่นความถี่ต่ำที่หูมนุษย์ตรวจจับไม่ได้อีกทฤษฎีก็คือฝ่าเท้าที่ไวต่อความรู้สึกมากตรวจจับการสั่นจากแผ่นดินไหวแม้น้อยนิดได้เพื่อระบุตำแหน่งที่ตั้งของพายุที่อยู่ไกลออกไป

การปรับตัวอันซับซ้อนที่น่าทึ่งนี้อาจอธิบายว่าแม้ในวันที่อากาศสดใสดูเหมือนช้างรู้ว่าจะเจอฝนได้ที่ไหน

และนี่เป็นมากกว่าโอกาสในการได้น้ำอีกครั้ง8และยังเป็นโอกาสสำคัญในการพบปะและเล่นที่นี่ลูกช้างต้องเรียนรู้วิธีดื่มน้ำจากตัวเต็มวัยและวิธีทำความสะอาดตัวเอง

0: แต่พวกมันรับมือยังไงเมื่อต้องอยู่ไกลน้ำหลังจากเพียง3วันที่ไม่ได้ดื่มน้ำช้างเริ่มพ่ายแพ้แก่การขาดน้ำแต่การจะรอดไปอีกไม่กี่ชั่วโมงพวกมันวิวัฒนาการเคล็ดลับที่เหมาะเจาะที่หลังลิ้นของมันจะมีคลังที่เรียกว่ากระเป๋าคอหอยซึ่งกักเก็บน้ำได้ถึง5ลิตรในฐานะแหล่งพึ่งพิงสุดท้ายพวกมันสามารถเข้าถึงเสบียงฉุกเฉินโดยยัดงวงเข้าไปในลำคอและกระเป๋าจากนั้นพวกมันสามารถดื่มหรือฉีดน้ำทั่วตัวเพื่อทำให้หลอดเลือดในหูเย็นลงและการปรับกายวิภาคเป็นเอกลักษณ์ของช้างมันอาจหมายถึงความแตกต่างระหว่างอยู่รอดหรือตาย
1: ช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
2: กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับและทุกๆครั้งเนี่ยที่เรามาเจอกันแน่นอนว่าผมมีโปรโมชั่นดี

0: ดีเด็ดๆจากกาแฟนกฮูกนะครับผมกาแฟที่ขายดีนะแล้วก็หลายคนเนี่ยชื่นชอบด้วยรสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมแบบกาแฟไทยๆเลยนะครับผมเป็นกาแฟที่หลายๆบ้านเนี่ยซื้อติดบ้านเอาไว้นะครับกินกันทั้งบ้านไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าและคุณลูกนะครับและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบเนี้ยราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับ
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
0: กาแฟนกฮูกนะครับแก้วนี้นะในมือผมนะดูสีสันซะก่อนนะนี่คือกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% ไม่มีโรบัสต้าผสมนะครับเป็นกาแฟที่เข้มข้นหวานมันกลมกล่อมนะแต่ไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานส์นะครับเนื่องจากเราใช้ครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวทดแทนนะครับผมและนอกเหนือจากความเข้มข้นกลมกล่อมนะครับเรายังมีสารสกัดอีกหลากหลายชนิดนะเช่น1เลยนะครับสารสกัดจากถังเช่าแบบนี้นะครับผมและสารสกัดจากโสมเกาหลีนะครับและสารสกัดจากเห็ดหลินจือสารสกัดจากคอลลาเจนไตรเปปไทด์มัลติวิตามินต่างๆนะครับและยังมีสารสกัดอีกหลากหลายตัวนะครับที่เราใส่เข้ามาในกาแฟนกฮูกตัวผมเองนะครับและรวมถึงหลายๆคนด้วยนะเคยซื้อหนี่สารสกัดต่างๆเหล่านี้มากินแยกเป็นตัวๆและแน่นอนว่าราคาสูงมากๆนะแต่วันนี้ครับทุกตัวเนี่ยถูกรวมมาอยู่ในกาแฟนกฮูกแล้วนะครับประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้เยอะเลยนะ1ซองแบบนี้ทุกคน15กรัมเต็มๆนี่ผมจะเทให้ดูก่อนด้วยปริมาณนะทุกคนนี่คือกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% คุณดูก่อนนี่นะ15กรัมเต็มๆแบบนี้เลยนะและสีขาวๆที่เห็นนี่คือครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวนะครับอันนี้เนี่ยคือเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานส์ด้วยครับรสชาติมันกลมกล่อมอะแล้วก็เข้มข้นแบบกาแฟไทยนะใครที่เป็นแฟนของกาแฟที่รสชาติเข้มข้นกลมกล่อมแบบนี้นะผมแนะนำเลยและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบเนี้ยราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับ
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
0: นอกจากความคุ้มค่านะครับและรสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมของกาแฟนกฮูกแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนนะไปดูรีวิวบนออนไลน์ของเรานะครับผมเป็นรีวิวจากลูกค้าเนี่ยทั่วทุกจังหวัดนะครับผมที่เคยสั่งซื้อกาแฟนกฮูกเนี่ยมีอัตราการซื้อซ้ำสูงมากนะครับสำหรับแฟนที่ซื้อแล้วเนี่ยก็ยังซื้อซ้ำและกินกันทั้งบ้านด้วยนะครับผมนอกเหนือจากความคุ้มค่าและรสชาติที่กลมกล่อมแล้วเนี่ยยังแน่นอนว่ายังมีความสะดวกสบายนะครับสามารถที่จะพกกาแฟนกฮูกของเราเนี่ยไปดื่มได้นะครับทุกที่นะครับผมเพราะว่า1ห่อแบบนี้นะประกอบไปด้วย10ซองนะครับผมสามารถพกเป็นห่อพกเป็นซองจะไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศนะหรือจะกินสบายๆอยู่ที่บ้านยามเช้ายามบ่ายทำได้หมดเลยนะครับจะชงร้อนหรือชงเย็นนะครับก็เข้มข้นกลมกล่อมเหมือนกันนะครับผมและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบนี้ราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับขอย้ำอีกทีนึงครับกาแฟนกฮูกเนี่ยนอกจากจะใช้เมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% นำเข้าจากต่างประเทศนะครับเรายังมีสารสกัดอีกหลากหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากเห็ดหลินจือนะครับสารสกัดจากถังเช่าและสารสกัดจากโสมเกาหลีนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยเรายังมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์และมัลติวิตามินต่างๆด้วยนะครับผมใส่เข้าไปแบบเต็มที่เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยความคุ้มค่าเนี่ยหายห่วงเลยนะครับ1ห่อแบบนี้ประกอบไปด้วย10ซองนะผมย้ำอีกทีนึงนะครับผมโปรวันนี้เนี่ยกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบเนี้ยราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยครับสวัสดีครับทุกคน
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป

ในพื้นที่แห้งแล้งของแอฟริกาไม่เพียงขาดแคลนน้ำสำหรับสัตว์กินพืชมีการขาดอาหารคุณภาพสูงด้วยเปลือกไม้กิ่งไม้และหญ้าทั้งหมดย่อยยากและมีคุณค่าทางโภชนาการน้อยความจริงแล้วจากขนาดตัวอาหารช้างมีแคลอรี่และโปรตีนน้อยกว่าอาหารของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นดังนั้นพวกมันจึงต้องกินปริมาณมหาศาลเพียงเพื่อให้มีชีวิตอยู่โดยเล็มหญ้า19ชั่วโมงและกิน300กิโลกรัมทุกวันทั้งหมดคงเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีงวงการเชื่อมกันของจมูกและริมฝีปากบนมันทรงพลังอย่างที่สุดโดยยกสิ่งที่หนักถึง350กิโลกรัมได้แต่ก็ยืดหยุ่นด้วยทำให้พวกมันเอื้อมถึงระยะสูง7เมตรของต้นไม้ได้และมันก็ยังไวต่อความรู้สึกมากที่ปลายงวงช้างแอฟริกันส่วนยื่นสองส่วนหน้าตาเหมือนนิ้วมือที่บีบเข้าด้วยกันเพื่อคว้าอาหารแม้ชิ้นที่เล็กจิ๋วที่สุดได้และภายในก็ยังซับซ้อนมากกว่านั้นงวงช้างประกอบด้วยกล้ามเนื้อกว่า 100,000 มัดของเหลวภายในเซลล์กล้ามเนื้อจะแน่นเมื่อถูกอัดทำงานเหมือนระบบไฮดรอลิกโดยให้ความยืดหยุ่นและความแข็งแกร่งอย่างที่สุดส่วนต่างๆของงวงทำงานได้อย่างอิสระและสามารถงอหรือบิดยืดและหดได้นี่คือเครื่องมือที่อเนกประสงค์ที่สุดชิ้นหนึ่งในอาณาจักรสัตว์และเมื่อรวมกับงาช้างจึงน่าเกรงขามงาช้างพบได้ทั้งในช้างตัวผู้และตัวเมียและความจริงมันคือฟันที่ถูกปรับฟันหน้าที่พัฒนาในขากรรไกรบนและทดแทนฟันน้ำนมหลังจากช้างเกิดได้6เดือนงาเจริญเติบโตจนมีความยาวได้ปีละ17เซนติเมตรและยาวได้ถึง3เมตรเพราะช้างชอบงางาหนึ่งมากกว่าอีกงามันจึงสึกในอัตราที่แตกต่างกันเมื่อต้องทำงานร่วมกับงวงเลี่ยงไม่ได้ที่งาช้างต้องเป็นเครื่องมือที่มีค่าในการย้ายต้นไม้ฉีกกิ่งไม้และหาอาหาร

และการค้นหาอาหารที่สมดุลนำพวกมันไปยังสถานที่ที่ไม่ปกติถ้ำนี้ในเคนยาอยู่ลึกเข้าไปในภูเขาไฟที่ดับแล้วผนังถูกปกคลุมด้วยรอยข่วนหลายพันรอยบางรอยอยู่ลึกลงไปในความมืด150เมตร

ลางดึกครอบครัวช้างมาที่ถ้ำพวกมันมาที่นี่เพื่อ นำเกลือออกจากผนังถ้ำสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดต้องการเกลือแต่ในอาหารที่เป็นพืชของช้างมีโซเดียมไม่เพียงพอเพื่อการค้ำจุนสัตว์ขนาดมหึมานี้ช้างจึงออกล่าเกลือตลอดเวลาพวกมันใช้งาลอกผนังขูดเอาเกลือออกมาเพื่อนำไปเสริมอาหาร

มันมาที่นี่หลายต่อหลายรุ่นแล้วพวกมันกลับมายังจุดเดิมได้ในทุกๆปีเป็นเพราะความจำระยะยาวที่น่าทึ่งของพวกมันช้างมีสมองที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสัตว์บกเลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหมดแต่มีสองส่วนของสมองที่ขยายเป็นพิเศษเปลือกสมองและระบบรู้กลิ่นพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่พื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ที่ซับซ้อนและที่สำคัญความจำทำให้ช้างกักเก็บและประมวลข้อมูลที่สำคัญต่อความอยู่รอดของพวกมันและความสามารถในการเรียนรู้และจำนี้เคยช่วยพวกมันให้รอดจากเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่ธรรมชาติโยนใส่มาแล้วงานวิจัยหนึ่งพบว่าระหว่างภัยแล้งครั้งรุนแรงหลายครั้งช้างพังอายุมากนำโขลงไปยังบ่อน้ำที่ห่างอาณาเขตบ้านของพวกมันหลายร้อยไมล์พวกมันจำตำแหน่งแหล่งน้ำที่ไปล่าสุดเมื่อกว่า30ปีก่อนได้ด้วยซ้ำ

0: ช้างมีความจำระยะยาวที่น่าทึ่งซึ่งไม่เพียงช่วยพวกมันหาอาหารและน้ำแต่ยังช่วยพวกมันเลี่ยงศัตรูตัวฉกาจอีกด้วยมนุษย์ฆ่าช้างมาหลายพันปีแต่ไม่เพียงเพื่อล่าเอางาเผ่ามาไซในเคนยาเป็นคนเลี้ยงสัตว์และผลลัพธ์คือพวกเขาขัดแย้งกับช้างบ่อยครั้งเรื่องทรัพยากรที่มีค่าผลลัพธ์คือบ่อยครั้งที่สัตว์เหล่านี้ถูกฆ่าแต่พวกมันใช้ความจำในการปกป้องตัวเองในวิธีที่น่าทึ่งงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ล่าสุดค้นพบว่าช้างสามารถรู้จักและจำภาษาถิ่นของเผ่าเหล่านั้นที่เคยคุกคามพวกมันในอดีตนักวิจัยเปิดเสียงบันทึกของสองเผ่าให้ช้างโขลงหนึ่งฟังเผ่าแรกคือชาวกัมบาที่แทบไม่เคยเฉียดใกล้ช้าง
1: ยะทีเจ้าบ้าเยเป็นตัวจุกิดทีเจ้าบ้าเย
0: ดูเหมือนโขลงจะดูผ่อนคลายแต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อโขงเดียวกันฟังเสียงบันทึกของเผ่ามาไ
1: ซงระอิเดเวจิไดเดียแอมโบออลกันจาวนีออกราอาปนุ
0: นอกจากนี้นักวิจัยยังพบว่าไม่เพียงเผ่าต่างๆที่ช้างสามารถแยกความแตกต่างได้แต่ดูเหมือนพวกมันสามารถแยกแยะเพศและแม้แต่อายุได้พวกมันรับรู้ภัยจากชาวมาไซได้อย่างแม่นยำแต่ไม่โต้ตอบต่อผู้หญิงที่ไม่เป็นภัยและวัยรุ่นจากเผ่าเดียวกันเป็นความสามารถของช้างในการเรียนรู้และจำที่เพิ่มโอกาสในการอยู่รอดของพวกมันในการรบเพื่อทรัพยากรที่เกิดขึ้นตลอดเวลา

0: ททบ5นำคุณค่าคับจอน่าเชื่อถือทันเหตุการณ์ครอบคลุมทุกมิตินำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวสารที่น่าเชื่อถือ
1: สมรภูมิด้านข่าวสาร
2: We will proceed as we always have to compile the evidence
3: ไม่ควรมีบนสถานต้องถูกทำลาย
4: ผู้จัดการทหารบกเนี่ยกล่าวทุกครั้งที่ปฏิบัติเนี่ยในพื้นที่เนี่ยต้องเน้นความปลอดภัย
5: ทหารก็ห่วงประชาชนประชาชนก็แอบห่วงใยทหาร
0: ติดตามข่าวสารเกาะติดสถานการณ์ทันทุกเหตุการณ
6: ์นโยบายแบบนึงคือทำไม่ได้กับนโยบายประเภทนึงไม่ได้ทำ
7: ทำไมผมอยากร่างรัฐธรรมนูญในตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นโอกาสเดียวในชีวิต
8: เน่ๆนะฮะรัติการอำลอย
9: พอเขาออนแอร์ปุ๊บเฮ้ยทำไมขึ้นแต่ฟีหนูหมดเลยก็เลยแบบตกใจ
10: โดดเด่นสุดๆเลยก็ว่าโดยเฉพาะยิ่ง4จตุรเทพในแนวรุกการครองบอลของนักเตะสเปนนี่คือจุดเด่นสเปนน่าจะได้แชมป์โลกเป็นสมัยที่
0: ครับหลากหลายเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ
11: เด็กที่เข้ามาฝึกเป็นตัวลิงเนี่ย
12: ผู้น้อยเองกำลังหาน้องนักแสดงที่รูปร่างประมาณตัวเท่านี
11: ้
12: แล้วก็ได้น้องมาแคสแล้วก็ได้เลย
13: มาประสานพันกับผมเป็นโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับ
14: ครับโอ้อยากจะให้ดูความล้ำของอาวุธ
13: เป็นงานไทยเดฟเอ็กซ์2026ครับผม
15: ใช่อ่ะขอบคุณพี่ที่พูดว่าเราไม่ต้องยอมรับคือในชีวิตเราอะไรที่เราไม่สบายใจเราไม่ต้องยอม
0: พบกับรายการเนื้อหาคุณภาพคับจอที่ททบ5นำคุณค่าสู่สังคมไทย
16: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
17: ไอช้อปปิ้ง
18: กับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรเซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองและโปรโมชั่นวันนี้ค่ะบอกเลยใครไม่ซื้อถือว่าพลาดค่ะเพราะว่า9ขวดใหญ่ๆนะคะสำหรับรังนกแท้สูตรเซลิทอลขวดสีทองฟรีไปอีก9ขวดไซส์เดียวกันบรรจุอยู่ในกล่องทั้งหมด6กล่องแบบนี้จ่ายราคาเดียวเน็ต999บาทฟังไม่ผิดค่ะ18ขวดใหญ่ค่ะปกติแล้วนะคะมูลค่าสินค้าปกติรวมของแถมเนี่ย 4,140 บาทแต่ใครโทรตอนนี้พิเศษเลยค่ะเหลือ999บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นอยากได้รังนกแท้สูตรเซทเทิลโทรมาได้เลยค่ะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติที่เขาจัดโปรพิเศษนะคะไม่อยากพลาดเตรียมหยิบโทรศัพท์เตรียมกดได้เลยค่ะ9ขวดใหญ่ๆตรงนี้นะคะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติสีทองสูตรซาลิทอลคือหวานน้อยใช้ความหวานจากซาลิทอล9ขวดตรงนี้999บาทแล้วถ้าใครโทรทันตอนนี้ฟรีไปอีก9ขวดฟังไม่ผิดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปอีก9ขวดใหญ่ไซส์เดียวกัน75 ml 18ขวดใหญ่จุใจไปเลยกับรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติสูตรไซลิทอลหวานจากไซลิทอลไม่ใส่น้ำตาลทรายนะคะใครเป็นแฟนบอลแบกกลุ่มเชื่อว่าตอนนี้กดแล้วกดได้เลยนะคะ18ขวดใหญ่999บาทเอาไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแต่ถ้าใครบอกว่าอยากรู้ว่ามันใหญ่ยังไงนี่เอามาเทียบให้ดูแบบ

0: นี้เลยนะคะเทียบกับบอลแบกด้วยกันเองแบบนี้เลยทางซ้ายมือของกลุ่มนี้ขวดนี้คือส่วนขวดมาตรฐานขวดนี้แหละคือขวดที่คุณจะได้ไปใหญ่จุใจมากๆลืมขวดนี้ไปได้เลยนะคะแล้วดูไม่ได้ใหญ่แค่ขวดดูเนื้อของเขาค่ะโอ้โหเนื้อแน่นจุใจจริงๆเดี๋ยวเทให้ดูตรงนี้เลยนะคะดูนะคะโอ้โหคุณขาเทไปนี่แบบเมื่อไหร่จะหมดคะแล้วเนื้อรังนกตรงนี้บอกเลยว่าเป็นเนื้อรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติหูเห็นปุ๊บนี่อยากกินเลยนะคะแล้วสังเกตรังนกของบอลแบกนะคะเขาจะมีความเป็นสายค่ะเป็นเนื้อเยอะๆได้เคี้ยวทุกคำเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะซึ่งหลายๆคนรู้ดีเลยว่ารังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติคือรังนกที่มีค่าเราพาไปดูที่ถ้ำกันเลยจะได้มั่นใจว่ารังนกที่คุณจะได้ทุกขวด18ขวดใหญ่ในวันนี้เป็นรังนกถ้ำธรรมชาติของแท้นะคะดูเลยค่ะให้ดูเลยว่ากว่าจะเก็บมาได้กว่าจะเอามาทำความสะอาดนะคะนั่นแหละมาถึงโรงงานของบอลแบกค่ะมั่นใจได้เลยกับมาตรฐานการผลิตอันดับแรกเลยนะคะเขาจะเอามือค่อยๆคีบออกก่อนนะเพราะไม่ให้รังมันเสียเพราะว่ารังมันเนี่ยแหละคือของแพงแล้วหลังจากนั้นไปฆ่าเชื้อค่ะฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูงแล้วปรุงตามสูตรของบอลแบกออกมาให้คุณได้ดื่มแบบอร่อยๆเต็มขวดแบบนี้สะอาดได้มาตรฐานส่งออกนะคะวันนี้ใครอยากได้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแล้วไปจัดกระเช้าเป็นของขวัญคุณคะกระเช้าละ500กระเช้าละ500 9ขวดใหญ่ๆ9ขวดใหญ่ๆกระเช้าละ500มีที่ไหนมีที่นี่ตอนนี้แหละค่ะกดโทรมาได้เลย999บาทได้ไปเลยค่ะ18ขวดใหญ่ๆจัดกระเช้ารังนกกล้าพูดเลยว่าไม่มีที่ไหนให้เยอะขนาดนี้กระเช้ารังนก18ขวดใหญ่999บาทส่งให้ถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะคนที่คุณรักด้วยบอลแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรเซริทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอลแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองและโปรโมชั่นวันนี้บอกเลยค่ะพิเศษสุดๆไม่เคยเห็นที่ไหนอันดับแรกขวดใหญ่ทั้งหมดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปเลยอีก9ขวดใหญ่ใส่ในกล่องสวยๆแบบนี้เลยทั้งหมด6กล่องนะคะและได้ทั้งหมดตรงนี้999บาทไม่ถึง1แบงค์เท่าคุณพ่อคุณแม่ฟังไม่ผิดค่ะซื้อรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติไม่ถึง1แบงค์เท่า999บาท18ขวดใหญ่ไซส์75 ml โทรมาได้เลยโทรมาได้เลยนะคะถามเลยว่ายังมีโปรนี้อยู่หรือเปล่านะคะ999บาทสำหรับรังนกแท้สูตรไซริทอลหวานจากไซริทอลตราบอลแบกค่ะและอยากจะบอกอย่างนี้นะคะตอนที่สายเริ่มเข้าแล้วนะบอกอย่างนี้เลยว่าคุณไม่มีทางได้โปรนี้แน่นอนค่ะถ้าเจ้าของโรงงานไม่มายืนอยู่ตรงนี้นะคะขอต้อนรับคุณโอ๊ตค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: คุณโอ๊ตได้อย่างนี้จริงใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแล้วเป็นไซส์75 ml ด้วยนะต้องย้ำตรงนี้เลยนะครับเพราะใหญ่กว่าปกติแล้วก็ได้9ขวดตรงนี้แถมอีก9ขวดรวมเป็น18ขวดเนี่ยครับ999บาทต
0: ้
1: องบอกว่าราคานี้เนี่ยได้เฉพาะปีนี้ด้วยครับปีหน้าไม่แน่ใจว่าจะเป็นราคานี้หรือเปล่าครับผม
0: เขาขู่แล้วนะคะเขาขู่แล้วเอาจริงๆนะคะเอาแค่นี้นะไปซื้อยังไม่ได้เลยนะ
1: ใช่ครับ
0: คุณขากระเช้าละ500ไม่มีที่ไหนรังนกเจ้าของมายืนยันขนาดนี้เพราะฉะนั้นอยากโทรรีบโทรเลยนะคะอยากให้คุณอดย้ำความมั่นใจนิดนึงว่าของเรารังนกแท้ๆ
1: ครับเริ่มต้นจากรังนกก่อนเลยครับว่ารังนกที่เราใช้เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่ของบอลแบกครับจะเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็มาจากภาคใต้ของประเทศไทยด้วยนะครับตรงนี้สำคัญมากๆเพราะว่าปกติแล้วครับรังนกถ้ำเนี่ยเขาก็จะมีหลายประเทศนะฮะอย่างของไทยแล้วเนี่ยครับดีติดอันดับต้นๆของโลกนะครับต่างชาติเนี่ยถ้าอยากได้รังนกถ้ำก็ต้องมาที่ประเทศไทยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็การที่เราจะได้รังนกตรงนี้มาครับก็ต้องใช้คนเก็บที่ว่ามีเขาเรียกว่ามีประสบการณ์ในการเก็บนะฮะไม่ใช่คนจากโรงงานเราไปเก็บนะอันนี้ต้องใช้ชาวบ้านที่เขามีความเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ส่งต่อวิชาชีพแบบนี้ส่งต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นเลยนะเป
0: ็
1: นคุณพ่อส่งให้ลูกแบบนี้นะครับแล้วได้รังนกมาแล้วครับเอามาโรงงานเนี่ยครับก็ต้องทำความสะอาดตรงนี้แหละจุดยากอันดับ2ของเราเลยครับเพราะว่าต้องเริ่มจากที่ว่าให้ใช้เป็นแรงงานคนนะครับงานนี้ต้องเรียกว่างานแฮนด์เมดเลยในการทำความสะอาดนะครับและการต้มแล้วก็การบรรจุเนี่ยค่อยเป็นเครื่องจักรในการต้มแล้วก็บรรจุครับเพราะว่าเป็นมาตรฐานของโรงงานอยู่แล้วนะครับฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับตรงนี้คือเราใส่เครื่องฆ่าเชื้อทำให้เก็บได้2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นดังนั้นทุกสูตรของเราไม่ใส่สีไม่แต่งกลิ่นไม่ใช้วัตถุกันเสียครับผม
0: ค่ะถ้าอย่างนั้นแปลว่า

0: ื้อตุนได้เลย
1: ใช่คร
0: ับเก็บได้นาน2ปีถ้ายังไม่เปิดขวดแล้วที่สำคัญที่สุดผมจะบอกว่าอะไรรู้ไหมคะมันคือความอร่อยอันนี้พูดตรงๆว่ากินบอลแบกตั้งแต่เจอบอลแบกกินแต่บอลแบกเลยค่ะคุณโอ๊ตค่ะมันอร่อยเนื้อแน่นเต็มคำเดี๋ยวผมให้ดูที่ขวดนี้นะโอ้โหแน่นๆจุกๆนะคะ1ขวดนี้นะกินหลายอึกมากกว่าจะหมดค่ะ
1: ครับแล้วก็ไซส์นี้เป็นไซส์75L อย่างที่บอกครับทานทีเดียวไม่หมดนะอาจจะต้องทาน2รอบ3รอบแบบนี้แล้วสูตรนี้ครับเป็นสูตรไซลิทอลด้วยคือหวานน้อย
0: หวานน้อย
1: ค
0: ือเป็นคนที่ไม่กินหวานอยู่แล้วกลางคืนกลับมาบางทีแปรงฟันแล้วยังกินได้เลย
1: ใช่ฮะแล้วก็หลายท่านเนี่ยให้คุณพ่อคุณแม่นะหิวดึกๆแบบนี้ครับก็เอามาทานตอนกลางคืนได้นะคร
0: ับ ไม่รู้สึกผิดนะคะ
1: ใช่ครับ
0: เนื้อแน่นเต็มคำแบบนี้นะคะคุณขาแล้ววันนี้18ขวดเนี่ยนี่ยังกินไม่หมดนะคะเมื่อกี้กินมานี่คือยังกินไม่หมดนะบอกเลยว่าวันนี้ใครได้ไปนะคะเต็มคำแบบนี้เลยคิดดูปกตินะคะแก้วหนึ่งขนาดนี้ต้องเสียเท่าไหร่อ่ะเป็นร้อยนะเป็นร้อยแต่วันนี้ทั้งหมดนะคะ18ขวดใหญ่ๆค่ะ18ขวดใหญ่ๆตรงนี้นะคะคุณจะได้ตักเนื้อรังนกแบบนี้ให้ดูกันอีกทีนึงนะคะเนื้อรังนกเป็นสายแบบนี้เลยอร่อยจริงๆแล้วที่สำคัญที่สุดใครที่กังวลเรื่องของน้ำตาลนะวันนึงอยากจะดื่มสัก 3-4 ขวดดื่มไปเลยค่ะนี่คือไซลิทอลนะคะเป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลมันไม่จืดมันหวานกำลังดีนะคะอร่อยแน่นอนแต่วันนี้จะได้หรือเปล่าอยู่ที่ตัวคุณแล้วค่ะอยู่ที่ตัวคุณแล้วเพราะทั้งหมดนี้นะคะ9แถม9 18ขวดใหญ่ต้องบอกเลยว่ามีแค่ตอนนี้เวลานี้เท่านั้นแล้ววันนี้เจ้าของโรงงานเขามาเองเขามามอบโปรเลยอยากจะบอกงี้ค่ะว่าซื้อครึ่งนึงเก็บไว้กินเองค่ะอีกครึ่งนึงจัดกระเช้าคิดดูเวลาคุณจะไปเยี่ยมใครนะคะคุณจะซื้อกระเช้าแบบนี้นะช่วงปีมงปีใหม่500บาทได้ไหมคะรังนกไม่ได้ค่ะแต่ตอนนี้คุณจะได้กระเช้ารังนก9ขวด500บาท9ขวด500บาทพอหมดนี่999บาทซื้อตุนซื้อเก็บได้เลยนะคะเก็บได้นาน2ปีโดยที่ยังไม่เปิดขวดอ่ะโปรโมชั่นมาแล้วจ้ะหน้าจอตรงนี้เลยเห็นเบอร์โทรไหนกดเบอร์โทรนั้นเลยค่ะซื้อ3กล่องได้9ขวดฟรีไปอีก9ขวด999บาท18ขวดใหญ่ฟังไม่ผิดตาไม่ฝาดถ่ายรูปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะเจ้าของโรงงานเขามาเองขนาดนี
1: ้
0: ราคานี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ต้องบอกนะว่าของมีจำนวนจำกัดฟรี9ขวดเฉพาะคนที่โทรมาตอนนี้นะคะตอนนี้เหลือเวลาแค่20นาทีเท่านั้นโทรมาได้เลยค่ะกับคนที่คุณรักด้วยบอลแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอลแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองและโปรโมชั่นวันนี้บอกเลยค่ะพิเศษสุดๆไม่เคยเห็นที่ไหนอันดับแรกขวดใหญ่ทั้งหมดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปเลยอีก9ขวดใหญ่ใส่ในกล่องสวยๆแบบนี้เลยทั้งหมด6กล่องนะคะและได้ทั้งหมดตรงนี้999บาทไม่ถึง1แบงค์เท่าคุณพ่อคุณแม่ฟังไม่ผิดค่ะซื้อรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติไม่ถึง1แบงค์เท่า999บาท18ขวดใหญ่ไซส์75 ml โทรมาได้เลยโทรมาได้เลยนะคะถามเลยว่ายังมีโปรนี้อยู่หรือเปล่านะคะ999บาทสำหรับรังนกแท้สูตรไซลิทอลหวานจากไซลิทอลตราบอนแบกค่ะถ้าให้ทายนะคะว่ากระเช้ารังนกล้วนอันเนี้ยเท่าไหร่ทายเท่าไหร่คะมี 2-3 พันถูกไหมคะกระเช้าละ9ขวดนะกระเช้าละ9ขวดมีกระเช้าละ 2-3 พันแน่นอนแต่วันนี้ตอนนี้นะคะถ้าคุณโทรตอนนี้จะเหลือกระเช้าละ500บาทค่ะเพราะว่าบอลแบกเขาจัดโปรค่ะ9ขวดฟรีไปอีก9ขวดจัดกระเช้าได้เลยเหลือกระเช้าละ500ซื้อเก็บซื้อตุนได้เลยค่ะนานได้ถึง2ปีนะคะถ้ายังไม่เปิดขวดโปรโมชั่นวันนี้999บาททั้งหมด18ขวดใหญ่ๆตรงหน้าเป็นบอลแบกรังนกสูตรไซริทอลค่ะสีทองแบบนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าหวานน้อยหวานจากไซริทอลค่ะ999บาทเหมาะมากๆเพราะเวลาเราเอาไปเลี้ยงผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะกินได้ดื่มได้เพราะเป็นรังนกแท้สูตรไซริทอลค่ะหวานน้อยๆจากไซริทอล18ขวดใหญ่999บาทเฉพาะคนที่โทรมาตอนนี้เวลานี้เท่านั้นแล้วขอย้ำเลยนะคะว่ารังนกบอลแบกทุกขวดค่ะขายราคานี้ก็จริงแต่ว่าเป็นรังนก แท้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติทุกขวดเลยนะคะเพราะว่าเจ้าของโรงงานมาอยู่ตรงนี้กับเรามายืนยันนะคะเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าทุกขวดที่ได้ไปคุณเอาไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่คุณบอกได้เลยว่านี่คือรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติคุณโอ๊ตขารังนกของเรานี่คือเก็บมาจากถ้ำเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับคือรังนกที่เราใช้ครับไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่ตรงนี้นะครับเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติแล้วมาจากประเทศไทยด้วยครับ อันนี้สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับคนไทยมีโอกาสได้ทานเองน้อยมากๆครับเพราะว่าชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็จะเข้ามาซื้อรังนกเนี่ยครับแล้วก็จะบอกว่าเจ้าของสัมปทานครับก็ยังขายไปยังต่างประเทศซะส่วนใหญ่เลยนะฮะทำให้คนไทยมีโอกาสได้ทานน้อยมาก
0: ๆใช่แล้วเพราะฉะนั้นถึงว่าราคาสูง
1: ใช่ครับ
0: แล้วนี่ทำไมต้องใช้คนเอามือเขี่ยหนีบออกล่ะคะ
1: ต้องเขาเรียกว่าเป็นงานแฮนด์เมดเลยครับการทำความสะอาดด้วยคนเนี่ยทำความสะอาดได้ละเอียดแล้วก็ดีที่สุดแล้วนะครับแล้วเป็นเรื่องของการต้มแล้วบรรจุเนี่ยค่อยเป็นเครื่องจักรในการต้มแล้วก็บรรจุจะได้สะอาดแล้วก็อันนี้คือเครื่องฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนะฮะทำให้เก็บได้นาน2ปีดังนั้นสูตรนี้ของบอลแบกครับสั่งไปแล้วเนี่ยเอาไว้ใช้กลางปีปลายปีต้นปีหน้าก็ยังได้อยู่ครับ
0: นั่นน่ะสิคะอันนี้คือซื้อตุนได้เลยถ
1: ้
0: าอย่างนั้นเพราะว่าปกติคุณจะได้รังนกแท้เหมือนที่คุณโอ๊ตบอกเลยนะคะว่าไม่ได้ได้ง่ายๆแล้วขอดูหน่อยเมื่อกี้คุณโอ๊ตพูดเรื่องของการซื้อตุนซื้อเก็บให้ดูวันที่ก่อนนะวันที่ที่ผลิตนะคะล็อตนี้หมดปี2028
1: ใช่ครับผม
0: ซื้อไปเลยค่ะ5เซต10เซตคุณแม่ค่ะคุณพ่อค่ะราคานี้ไม่ได้มีบ่อยๆเพราะอะไรเพราะราคานี้ปกติคุณได้แค่ขวดไซส์นี้
1: ใช่ฮะ
0: แต่วันนี้นะคะเจ้าของโรงงานมาเองอัพไซส์หมดเลย18ขวดได้ขวดใหญ่หมดเลยตรงนี้ค่ะแล้วไม่ได้ใหญ่แค่ขวดเดี๋ยวกลุ่มหมุนให้ดูงี้ก่อนดูเนื
1: ้
0: อไม่เห็นน้ำเลยค่ะคุณขาไม่เห็นน้ำเลยแล้วต้องบอกเลยนะว่าโอ้โหเนื้อมันแน่นนี่คือลักษณะเฉพาะของบอลแบกนะคะเนื้อรังนกแน่นๆเต็มคำแบบนี
1: ้
0: มีแค่บอลแบกเท่านั้นเลยแล้วตักมันนะคะโอ้โหดูค่ะเรียกว่าได้เคี้ยวทุกคำแล้วสูตรนี้พอกลุ่มกินมันจะมีความหวานน้อยๆนิดๆ นะคะคุณโอ๊ตค่ะ
1: ใช่
0: ทำไมต้องเป็นไซริทอลไซริทอลมันดียังไงคะ
1: อันนี้คือเราใช้สารให้ความหวานครับแทนน้ำตาลนะเป็นไซริทอลอะครับเอาง่ายๆเหมือนหญ้าหวานแบบนี้เราอาจจะเคยได้ยินหญ้าหวานแบบนี้ครับก็คือเป็นสารให้ความหวานเหมือนกันนะครับส่วนไซริทอลตรงนี้ครับคือจะเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลเนี่ยที่ทำมาจากอ้อยจากมันสำปะหลังแบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราจะเจอไซริทอลในเครื่องดื่มบางชนิดนะครับลูกอมขนมแบบนี้ครับแล้วก็ยาสีฟันนะฮะดังนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็เอามาใส่ในรังนกสูตรนี้ครับเพื่อสำหรับคนที่ไม่ชอบรสชาติหวานมากสูตรนี้ตอบโจทย์เลยไซริทอล 7% ไม่ได้จืดไปเลยครับแค่หวานน้อยลงไปเท่านั้นเองครับ
0: จริงๆค่ะคือเอาจริงๆนะพอมาเทียบกับสูตรปกติที่ใช้น้ำตาลกลุ่มก็แยกไม่ออก
1: ใช่ฮะ
0: แยกไม่ออกจริงแต่ข้อดีคือรู้ไหมคะข้อดีคือได้กินอีกแล้ว ไม่ใช่ ข้อดีคือเราเอาไปเยี่ยมผู้ใหญ่หลายคนคุณโอ๊ตอันนี้คือดื่มได้สบายใจ
1: ใช่ครับคือสูตรนี้เราทำออกมาตอบโจทย์สำหรับลูกๆที่ซื้อไปฝากผู้ใหญ่นะซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่เพราะหลายท่านเนี่ยพออายุเยอะๆแล้วคุณหมอท่านก็จะคุมเรื่องของหวานหน่อย
0: ทุกครั้งที่กินบอลแบกค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องเคี้ยวตลอดเลยเพราะเนื้อเขาเยอะนี่ยังไม่หมดนะคะขวดนี้บางทีกลุ่มซื้อไปบ้านนะคุณพ่อคุณแม่แบ่งกินแบ่งเก็บไปเลยเพราะว่ามันเยอะจริงๆแล้ววันนี้นะคะจริงๆกินไปเลยแล้วกลุ่มบอกไงรู้ไหมกินไปเลยคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลไม่ต้องประหยัดสมัยก่อนนะคนจะรู้สึกว่ารังนกแพง
1: ใช่ครับ
0: แต่วันนี้ค่ะคนไทยได้กินรังนกของประเทศไทยที่ชาติอื่นเขาต้องมาซื้อกันนะได้กินกระเช้าละ509ขวดใหญ่กระเช้านี้500บาทกระเช้านี้500บาทเพราะว่าบอลแบกเขาจัดโปรค่ะย้ำอีกครั้งนะคะ15นาทีสุดท้าย15นาทีสุดท้าย999บาทเอาไปหมดนี้เลย18ขวดใหญ่ๆค่ะ18ขวดใหญ่ๆแบบนี้ในราคา999ฟังไม่ผิดค่ะฟังไม่ผิดถ่ายรูปหน้าจอไว้ได้เลย18ขวดใหญ่รังนกแท้สูตรไซริทอล999บาทเท่านั้นแต่ว่าจะได้เฉพาะคนที่โทรสั่งตอนนี้ให้คนที่โทรสั่งตอนนี้เท่านั้นแล้วเมื่อกี้คุณโอ๊ตบอกแล้วนะว่าราคาไม่แน่ใจว่าจะอยู่ราคานี้ถึงเมื่อไหร่
1: ใช่คร
0: ับ เราก็รู้เนาะของขึ้นนั่นโน่นนี่ขึ้นใช่ไหมคะแต่วันนี้ยังตึงราคานี้อยู่เพราะฉะนั้นอยากได้ซื้อเก็บซื้อตุนไปเลยค่ะเก็บได้นาน2ปีถ้ายังไม่เปิดขวดโทรมาเลยส่งตรงถึงหน้าบ้านค่ะคนที่คุณรักด้วยบอลแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซริทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอลแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองโปรโมชั่นพิเศษสุดๆย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะใครเพิ่งเปิดบ มาเจอคุณโชคดีมากๆเพราะนี่คือโปรที่น่าตกใจมากๆรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติย้ำนะคะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติสูตรไซริทัลค่ะให้ความหวานโดยไซริทัล18ขวดค่ะซื้อ9ฟรี9 18ขวดใหญ่ไซส์จัมโบ75 ml 999บาทฟังไม่ผิดค่ะ999บาทกดโทรศัพท์เลยกดโทรศัพท์สั่งตอนนี้บอกเอาบอลแบกสีทองเอาบอลแบกสูตรไซริทัล18ขวดใหญ่999เอาไปส่งให้ถึงหน้าบ้านจำกัดจำนวนนะคะเฉพาะคนที่โทรมาตอนนี้เท่านั้นค่ะจะทันหรือเปล่าอันนี้อยู่ที่ความเร็วของตัวเองแล้วนะคะเพราะว่ามีแต่คนอยากได้อาคิดดูนะคะถ้าคุณเดินไปห้างค่ะคุณเจอกระเช้าแบบนี้รังนก9ขวดเท่าไหร่คะมี 2-3,000 แน่นอนนะอันนี้ไม่ผสมนะคะไม่ผสมนะรังนกขวดใหญ่ๆแต่กระเช้าที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้500บาทกระเช้าละ500บาท2กระเช้าไปเลยแบบนี้นะคะถ้าเป็นกลุ่มซื้อตุนเลยนะซื้อตุนเพราะว่าช่วงเวลานะยิ่งสิ้นปีช่วงวันแม่ช่วงเทศกาลคุณขามันหาไม่ได้หรือบางทีเราไปเยี่ยมผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคนเจ็บไข้ได้ป่วยชอบเอารังนกไปเยี่ยมกันไปซื้อปุ๊บโอ้โหเสียทีหลายพันวันนี้999บาท18ขวดใหญ่เอาไปเลยค่ะไซส์จัมโบ้ทั้งหมดนะคะสีทองเป็นสูตรไซริทัลค่ะหวานจากไซริทัลโทรมาได้เลยค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปอีก9ขวดใหญ่ๆ999บาทเท่านั้นนะคะ18ขวดใหญ่เอาไปส่งตรงให้ถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางแล้วตอนนี้10นาทีสุดท้าย10นาทีสุดท้ายนี่ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะทันหรือไม
1: ่
0: ถ้าไม่ทันอันนี้ต้องพูดเลยนะว่าขออภัยนะคุณโอ๊ตเนาะไม่เติมสต็อกใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าเราผลิตไปขายไปครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่ได้ผลิตทิ้งเอาไว้แบบนี้ครับแล้วก็ย้ำกันอีกทีว่าไซส์75 ml เนี่ยเวลาผมไปบูธนะฮะคนที่ถามว่าอยากได้รังนก อยากจะเริ่มทานไม่แน่ใจว่าสูตรไหนคุ้มที่สุดสูตรไหนเหมาะสำหรับทานเองผมก็จะแนะนำตัว75 ml ตรงนี้เนี่ยแหละครับตัว75 ml เนี่ยแหละครับคุ้มกว่านะฮะอย่างที่ทานเนี่ยเราได้เห็นเนื้อข้นๆแบบนี้เลยแล้วก็สูตรนี้ครับสูตรไซริทอลเนี่ยครับคือมันหวานน้อยนะครับไซริทอล 7% เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลทานได้เลยเหมาะสำหรับให้ผู้ใหญ่ก็ทานได้จริงๆเด็กก็ทานได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าสกัดมาจากธรรมชาตินะครับดังนั้นถ้าใครชอบทานเหมือนกับเดี๋ยวนี้เราทานกาแฟทานชานมก็หวานน้อยเนาะอันนี้ก็เป็นรังนกหวานน้อยแล้วกันครับผม
0: เพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะคะคือดื่มได้และที่สำคัญอร่อยแน่ๆแล้วต้องบอกงี้นะคะว่าขวดนี้เป็นขวดใหญ่เหมือนที่คุณโอ๊ตบอกจริงๆเพราะนี่คือเทียบกับบอลแบกเลย
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือ42 ml 75 ml เห็นไหมคะใหญ่มาก
1: ใช่ครับ
0: บิ๊กบึ้มคือถ้าดื่มนะสะใจอร่อยแน่นอนนะคะเนื้อแน่นเต็มคำแล้วอยากจะหมุนให้ดูวันที่ผลิตนิดนึงนะคะหมดอายุนู่นปี2028
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้กลุ่มพูดเลยว่ากินหมดก่อน
1: ใช่
0: กินหมดก่อนแน่นอนเพราะฉะนั้นซื้อตุนซื้อเก็บได้คุณขาแล้วเนื้อมันเยอะเนื้อมันแน่นเดี๋ยวนะ
1: ผมถึงบอกว่าไซส์เนี้ยไว้ให้ทานเองเนี่ยแหละครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ที่สุดเลยเนี่ย
0: พอซื้อไปก็ไม่อยากให้ใครดูค่ะดูเนื้อค่ะนี่คือความเนื้อแน่นเนื้อเยอะนะคะเอกลักษณ์ของบอลแบกแล้วมันคือความอร่อยเนื้อเยอะเนื้อแน่นตรงนี้นะคะมันคือความอร่อยให้ดูเลยนะคะคุณขาดิตักมานะไม่มีน้ำอ่ะบอกเลยตักมานี่คือมีแต่เนื้อแล้วกลุ่มให้ดูอย่างนี้นะคะว่าเนื้อตรงเนี้ยทุกคนมันคือรังนกถ้ำ
1: ใช่ฮะ
0: นี่คือเอามาให้ดูอย่าง
1: น
0: ี้
1: น
0: ะม
1: ัน
0: ค
1: ือ
0: รังนกถ้ำนะคะแท้
1: เห็นในวีทีอาร์ที่ว่าเขาน้องเขากำลังทำความสะอาดเนี่ยแหละครับออกมาก็จะรูปร่างเป็นแบบน
0: ี้นี่ก็มือสั่นเลยนะคะ
1: ใช่ครับอันนี้แผ่นนึงก็พันกว่าบาทนะฮะ
0: ว้ายตายแล้วคุณโอ๊ตค่ะรังนกถ้ำเนี่ยมันแบบมีความพิเศษยังไงคะ
1: ต้องบอกว่ารังนกถ้ำเนี่ยหายากมากๆครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาดูแลเป็นระบบอุทยานนะครับแล้วก็ต้องเป็นสัมปทานอีกทีนึงแบบนี้ดังนั้นเนี่ยรังนกถ้ำครับประเทศไทยก็หายากอยู่แล้วน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถึงเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนแบบนี้ครับถ้าเห็นว่ารังนกไทยเนี่ยครับเขาแทบจะรับไม่อั้นเลยดีกว่าด
0: ัง
1: นั้นก็เลยเป็นเหตุผลที่คนไทยมีโอกาสได้ทานรังนกถ้ำเนี่ยน้อยมากๆของประเทศไทยนะครับเพราะว่าส่งขายยังต่างประเทศนั่นแหละครับแต่ว่านี้เราโชคดีที่ว่าเป็นเครือญาติเราครับที่ว่าส่งรังนกมาให้เราผลิตได้นะครับบวกกับโรงงานผลิตของเราครับมีประสบการณ์มา40กว่าปีแล้วครับเมื่อก่อนเป็นไก่ดำบอลแบกนะฮะโฆษณาทีวีตอนนี้เรามีทำรังนกเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับก็เริ่มจากการทำความสะอาดการต้มบรรจุขวดตรงนี้ต้องเป็นเครื่องจักรครับเพราะเป็นมาตรฐานในการผลิตดังนั้นมาตรฐานเรามั่นใจได้เลยทุกขวดทุกไซส์ของเราแล้วก็เราผลิตไปขายไปครับย้ำตรงนี้เลยอย่างที่บอกเลยล็อตนี้เก็บได้2ปีไปข้างหน้าได้เลยครับ
0: ค่ะผลิตไปขายไป ไปจริงๆนะคะเพราะว่าลูกค้าหลายคนบอกโทรมาของหมด คุณพ่อคุณแม่อันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่าบอนแบกคืออร่อยแล้วขวดใหญ่แบบนี้ทุกครั้งที่กลุ่มเอาไปให้ใครนะภูมิใจมากแล้วรู้สึกเลยว่าทุกคนที่กินจะชอ
1: บ
0: นี่ค่ะแล้วนี่คือซีลอย่างดีเห็นไหมเพราะฉะนั้นถึงไม่ต้องใส่ตู้เย็นถ้ายังไม่เปิดขวดนะคะ
1: แล้วก็ใครทานบอนแบกครับทราบเดี๋ยวเราต้องเคี้ยวทุกคำจริงๆครับแล้วก็รังนกที่ได้ทานเนี่ยรสชาติ

0: ที่ได้ทานคือรังนกจากถ้ำธรรมชาติจริง
1: ๆแล้วมันมีความเป็นสายนะคะมันมีความเป็นสายมันไม่ใช่แบบว่าเละๆอ่ะ
0: ครับอันนี้แหละจุดเด่นของรังนกถ้ำของประเทศไทยครับเพราะว่าประเทศไทยเราชื้นแล้วตัวรังนกออกมาก็จะใสแล้วก็จะนิ่มแบบนี้ครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็หวานน้อย
0: ใช่
1: หวานจากไซลิทอลด้วยแต่ตอนนี้ค่ะ5นาทีสุดท้าย
0: ครับ
1: 5นาทีสุดท้ายจะสบายใจหรือเปล่าไม่สบายใจแล้วคุณคะคือสต็อกออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะอะไรรู้ไหมคะเนี่ย9ขวดแถมฟรีอีก9ขวดแล้วไซส์ใหญ่ทั้งหมดไม่ใช่9ขวดใหญ่แถม9ขวดเล็กไม่ใช่นะคะ9ขวดแถม9 18ขวดใหญ่จัดได้2กระเช้ากระเช้ารังนก500บาท
0: ใช่ฮะ
1: กระเช้าละ500บาทโทรตอนนี้ไม่งั้นไม่มาไม่ได้นะ9แถม9เฉพาะคนที่โทรตอนนี้เท่านั้นนะคะหรือตอนนี้ขออนุญาตใช้คำว่าหรือจนกว่าสินค้าจะหมดขออนุญาตใช้คำว่าหรือจนกว่าสินค้าจะหมดเพราะไม่แน่ใจเพราะคุณโอ๊ตบอกว่าอะไรนะขายไปผลิตไป
0: ใช่ครับเราไม่ได้สต็อกเอาไว้ครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นใครอยากได้นะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติตอนนี้เวลานี้เท่านั้นที่คุณจะได้ในราคาพิเศษ999ไม่เคยซื้อรังนกแท้นะคะในราคาต่ำกว่าแบงค์เทาหลายคนบอกตกใจเลยราคานี้มีอยู่จริงแต่ว่ามีอยู่แค่เฉพาะในรา

0: ับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองและโปรโมชั่นวันนี้บอกเลยค่ะพิเศษสุดๆไม่เคยเห็นที่ไหนอันดับแรกขวดใหญ่ทั้งหมดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปเลยอีก9ขวดใหญ่ใส่ในกล่องสวยๆแบบนี้เลยทั้งหมด6กล่องนะคะและได้ทั้งหมดตรงนี้999บาทไม่ถึง1แบงค์เท่าคุณพ่อคุณแม่ฟังไม่ผิดค่ะซื้อรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติไม่ถึง1แบงค์เท่า999บาท18ขวดใหญ่ไซส์75 ml โทรมาได้เลยโทรมาได้เลยนะคะถามเลยว่ายังมีโปรนี้อยู่หรือเปล่านะคะ999บาทสำหรับรังนกแท้สูตรไซลิทอลหวานจากไซลิทอลตราบอนแบกค่ะ4นาทีสุดท้ายนะสำหรับใครที่อยากได้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติบอนแบกสีทองสวยหรูเอาไปให้ใครก็ดูดีเอาเก็บไว้ที่บ้านกินเองก็คือบอกเลยว่าอร่อยได้เนื้อนะคะเน้นเต็มคำแบบนี้นะคะขอให้ดูถึงทีปกตินะคะไปซื้อนะซื้อทานคุณขาถ้วยนี้มี200
1: ใช่ครับ
0: คืออร่อยมากและขอย้ำเรื่องความเป็นไซลิทอลและรังนกแท้นะคะ
1: ค
0: ใช้ไซลิทอลและรังนกถ้ำธรรมชาติอยากให้คุณอดย้ำอีกครั้งนึงว่ามันไม่ใช่ทุกคนเนาะที่ได
1: ้ใช่ใช่ครับต้องบอกว่ารังนกถ้ำเนี่ยหายากมากๆครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาดูแลเป็นระบบอุทยานนะครับแล้วก็ต้องเป็นสัมปทานอีกทีนึงแบบนี้ดังนั้นเนี่ยรังนกถ้ำครับประเทศไทยก็หายากอยู่แล้วน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต่างชาติก็นิยมเข้ามาซื้อครับเจ้าของสัมปทานก็ขายยังต่างชาติเขาเอาตรงๆว่าได้ราคาดีกว่านะฮะแต่ว่าตรงนี้เราก็เป็นเครือญาติเราเองทำให้เรามีรังนกถ้ำเขามาผลิตกับบอนแบกได้การที่เราเก็บรังนกตรงนี้เราก็ต้องบอกว่าเราใช้ผู้เชี่ยวชาญในการเก็บนะฮะแล้วเราก็ต้องดูฤดูกาลแบบนี้ครับแล้วก็ต้องอันนี้เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆแล้วกันว่ารังนกของเราเนี่ยมันคือไม่ใช่บ้านนกนะมันเป็นเปเลี้ยงนกเฉยๆนะฮะดังนั้นไม่ต้องห่วงนะครับเราไม่ได้ไปแย่งบ้านเขานะครับเพราะเราก็อนุรักษ์ไปด้วยนะครับแล้วก็บวกกับโรงงานเราเนี่ยครับการทำความสะอาดก็ต้องใช้คนนะครับในการทำความสะอาดครับจะได้สะอาดแบบนี้การต้มการบรรจุด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยแบบนี้ครับตามมาตรฐานโรงงานผลิตอาหารนะครับดังนั้นมั่นใจได้ด้วยคุณภาพของบอนแบกครับแล้วก็แน่นอนใครทานบอนแบกครับเคี้ยวทุกคำจริงๆเนื้อแน่นๆแล้วไซส์นี้ย้ำเลยว่า75 ml สำหรับใครที่ชอบทานรังนกอยู่แล้วไซส์นี้แหละคุ้มค่าที่สุดแล้วครับ
0: อร่อยมาก
1: ครับ
0: อร่อยมากแล้ววันนี้ดิฉันกินไปจุใจมากค่ะคุณขาอุ้ยอิจฉากันใช่ไหมคะไม่ต้องอิจฉาค่ะกดโทรศัพท์ก็ได้กินอร่อยอร่อยเหมือนกันเพราะขอย้ำว่าจัดได้2กระเช้ากระเช้าละ500บาทนะคะบางคนบอกซื้อเลย 3-4 เซตไม่อั้นค่ะแต่อั้นแค่เวลาตอนนี้เหลือ2นาทีสุดท้าย2นาทีสุดท้ายนะคะถ้าได้รังนก9ขวดใหญ่กับอีก9ขวดใหญ่แบบนี้กระเช้าละ500บาทซื้อไหมคะซื้อแน่นอน999บาทราคานี้เจอตอนนี้โทรมาได้เลยเห็นเบอร์โทรศัพท์เบอร์ไหนโทรเบอร์นั้นเลยค่ะ18ขวดใหญ่ย้ำอีกรอบนะคะ18ขวดใหญ่กับรังนกถ้ำธรรมชาติสีทองสูตรไซลิทอลวันนี้ค่ะใช้ไซลิทอลเป็นความหวานน้อยๆอร่อยอร่อยกำลังดีเอาไปเยี่ยมใครไม่ต้องกังวลเลยว่าเขากินน้ำตาลได้ไหมเพราะนี่คือสูตรไซลิทอลค่ะอร่อยเนื้อแน่นเต็มคำ9ขวดใหญ่ๆนะคะแถมไปอีก9ขวดใหญ่ๆไซส์75

0: ไม่จ่ายเงินก็ได้18ขวดตรงนี้จะไปอยู่ที่หน้าบ้านคุณไม่ต้องแบกค่ะโทรตอนนี้นะคะต้องบอกว่าราคานี้โปรนี้กำลังจะจบลงนะคะและจนกว่าสินค้าจะหมด
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: ถ้าใครโทรมากลางคันแล้วสินค้าหมดอันนี้ต้องขออภัยไปด้วยคุณโอ๊ตเติมให้อีกนิดไหมคะสต็อก
2: ครับคือสินค้าเราก็อย่างที่บอกเราผลิตและก็กันเอามาอย่างรายการนี้ก็น่าจะร้อยกว่าเซตนะครับดังนั้นก็หมดแล้วหมดเลยอะครับผมยังไงรีบโทรให้ทันครับเพราะว่าก็อยากจะให้ทุกท่านได้ราคานี้ต้องย้ำกันอีกทีว่าปกติขายพันกว่าบาทนะฮะเจ้าตัว70ให้แมว18ขวดแบบนี้แต่เฉพาะที่นี่เลยครับ999บาทแค่นี้เน็ตๆเลยครับผม
0: คุณโอ๊ตเสียงอ่อยนะคะเสียงอ่อยเพราะฉะนั้นโทรให้ทันนะคะ
2: เช็คสต็อกก่อนครับ
0: แล้วบอกคอลเซ็นเตอร์ของเรานะคะว่าขอรังนกบอลแบกนะคะสูตรสีทองสูตรไซท็อป999บาทวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะที่มาให้โปรดีๆกับเราโทรให้ทันนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะกับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเอง

0: 쇼핑.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: TVD Shock Make Life Better Every Day
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมโอ้โหหลายคนพี่น้องเกษตรกรเป็นเหมือนกันไหมเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยปลูกอะไรก็ปลูกพื้นที่เดิมดินเดิมแต่ทำไมลดน้ำแล้วมันก็เหมือนแบบไม่ซึมลงดินมันดูแห้งมันดูแข็งปลูกอะไรมันก็ไม่ขึ้นเหมือนเดิมบางทีนะใส่ปุ๋ยเข้าไปอ้าวมันเหมือนมันไม่กินอ่ะมันไม่เข้าอ่ะกุ้มใจมากน้องผัก
4: ใช่อันนี้ได้ยินเกษตรกรบ่นกันเยอะมากๆเลยค่ะยิ่งถมปุ๋ยเข้าไปเท่าไหร่ก็เหมือนละลายซับนะคือผลผลิตมันไม่ได้อย่างที่ต้องการเลยถ้าใครเจอปัญหาเหล่านี้อยู่นะคะบอกเลยวันนี้เปิดมาเจอเรานี่ก็คือถูกช่องถูกใจอย่างแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ค่ะผักมีเกษตรกรมือดีที่ไม่ได้เป็นแค่เกษตรกรอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเป็นผู้ประกาศข่าวชื่อดังด้วยที่เขามีเคล็ดลับพิเศษที่ทำให้ผลผลิตของเขาเนี่ยออกมางอกเงยงดงามใหญ่โตมโหฬารเรียกราคาเองได้และไม่ใช่ใครอื่นไกลค่ะเพราะเราอยู่กับพี่แปะสุภาพชา
5: สวัสดีน้องผักสวัสดีครับไม่ต้องครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาแล้วครับมาแล้ว
0: ขอดูมือหน่อยมือต้องดีจริงๆถึงจะปลูกอะไรขึ้นปลูกอะไรดีแต่พี่แป๊บอกว่าต่อไปนี้ต่อให้มือไม่ดีคุณก็ปลูกผลผลิตที่ดีได้ถ้าคุณแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยการแก้ที่ดิน
5: เพราะนั้นเนี่ยอย่าไปโทษคนอื่นให้โทษเราเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะการปลูกพืชต่างๆที่ว่านี้ต้องดูแลที่เรื่องดินนะดินเนี่ยเป็นปัจจัยหลักเลยนะปัจจัยหลักเลยนะถ้าดินมันแห้งดินมันแข็งดินมันดานเนี่ยปลูกอะไรไม่ไปขึ้นหรอกเพราะฉะนั้นต้องดูแลที่ดินก่อนก่อนที่จะคิดปลูกอะไร
0: แล้วเคล็ดลับของพี่แป๊ะล่ะที่บอกว่าจะดูแลดินอยู่ๆจะให้ไปแบบโอเอดินโดยไม่รู้ว่าจะใช้อะไรดีอ่ะ
6: มันทำยังไงก็ดินมันบางทีมีเชื้อราบางทีมันแห้งบางทีมันเป็นดินเค็มดินเปรี้ยวเราไม่รู้
5: เ
6: รา
5: ไม่รู้ว่าปลูก
6: ไม่ขึ้น
5: อ่ะเป็นปัญหาเกษตรกรในยุคปัจจุบันบางคนเนี่ยเข้าใจเองว่าไอ้ข้างล่างดินเนี่ยมันมีปุ๋ยมันมีพวกสารอะไรอยู่แล้วใช่ไหมบางทีเนี่ยไอ้พื้นดินที่เราอยู่ทุกวันนี้ที่ปลูกพืชผักทุกวันนี
0: ้
5: มันใช้มาตั้งแต่โน่นสมัย
0: พ่อๆแม่ๆปู่ย่าตายาย
6: ปีร้อยปี
5: ผ่านรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นพ่อรุ่นแม่กว่าจะมาถึงรุ่นเราเนี่ยมันใช้พื้นดินที่ว่านี้ไปกี่ลุกยุกแล้วแน่นอนฮะอะไรที่มันเป็นปุ๋ยเนี่ยอะไรที่มันเป็นยูนิซีเนี่ยมันก็จะย่อยสลายไปมาเจอฝนตกน้ำท่วมมันก็ชะหน้าดินไปมาเจอแดดร้อนแผดเผาม
0: ัน
5: ก็ตายเด็กครับแบบนี
0: ้
5: แล้วก็มาเจอหนาวบ้างเลยฮะมันจะต้องมีการบำรุงดิน
0: คือถ้าใช้อย่างเดียวไม่ได้บำรุงยังไง
5: ต
0: ้
5: องบำรุงฮะต้องบำรุงนะอย่างที่ผมปลูกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดินต้องพ่นดินฉีดดินไปอะไรที่เขาว่ามันมีประโยชน์กับดินอย่าไปละเลยอย่าไปดูเบาให้เอาไปใช
0: ้นี
5: ่นี่ให้เอาไปใช้
0: ต้องปลอดภัยด้วยนะ
6: ก็คือที่พี่แป๊ะพูดถึงสารปรับปรุงดินตราพญานาคว
0: ันนี้พี่แป๊ะจัดให้แล้วค่ะกับสารปรับปรุงดินตราพญานาคแล้วไม่ได้มาแค่ขวดเดียวนะเพราะจัดโปรหนักๆให้ซื้อ2ขวดแถมฟรีให้ไปเลยอีก2ขวดนะคะขวดนึงเนี่ย1ลิตรนะจ๊ะถ้าว่าวันนี้4ขวด4ลิตรเต็มๆแบบนี้ใช้ได้ถึง40ไร่เลยคุณผู้ชมค่ะแล้วถ้าคุณไปซื้อเองข้างนอกราคารวมเนี่ย 2,000 กว่าบาทเกือบ 3,000 เลยนะแต่ถ้าโทรทันในตอนนี้อุ๊ยเซฟเงินในกระเป๋าได้เยอะมากๆเพราะว่าเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
6: อ้าวใครอยากได้รีบหน่อยนะคะยกหูโทรศัพท์แล้วกดมาที่หมายเลข02-666-0000สแกน QR โค้ดที่หน้าจอแล้วรีบทักมาก็ได้ค่ะ
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31กรกฎาคม2570
5: ไม่ใช่ปุ๋ยนะครับไม่ใช่สารเคมีแต่ชื่อบอกเลยว่าเป็นสารปรับปรุงดินตราพญานา
0: ค
5: จะช่วยย่อยสลายต่อสั่งจะดูแลดินดินที่เสื่อมสภาพไปแล้วเรียกว่าดินที่ตายไปแล้วจะฟื้นฟูกลับมาสมบูรณ
0: ์
5: เขาจะไปสร้างความสมดุลของดินให้เกิดขึ้น
0: เห็นว่าเป็นสารอินทรีย์และจุลินทรีย์แท้จากธรรมชาติเลยก็เลยช่วยตรงจุดนี้ได้โดยตรง
5: ไม่ใช่ปุ๋ยไม่ใช่สารเคมีแต่ว่าเป็นจุลินทรีย
0: ์
5: นี่ฮะ
6: เนี่ยพี่แป๊ะผสมน้ำแล้วฉีดไปแบบเนี้ย
5: แบบนี้
6: ง่ายๆเลยมันก็จะทำให้ดินแข็งๆเนี่ยมันร่วนซุยขึ้น
5: ไม่ต้องยุ่งยากเลยนะฮะใช้แบบนี้นะครับคือผมนี่ใช้เวลาใครพูดอะไรว่าดีนี่นะผมก็ไปใช้ถ้าเราใช้ไม่ได้ใช้ไม่ดีก็ทิ้งไปแต่ว่ามาเจอตัวสารปรับปรุงดินตราพญานาคเน
0: ี่
5: ยโอ้โหเนี่ยนะดูสินะฮะเมื่อสักครู่เนี่ยดูเลมอนนะ
0: แล้วเห็น
5: ดกเลย
0: เห็นพี่แป๊ะ เดินแบบว่าเดินรถเดินฉีดต้นไม้หลายแบบมากเลยนะแสดงว่าใช้ได้กับต้นไม้ทุกชนิด
5: ทุกชนิดฮะผลหมากรากไม้นะครับพืชไร่พืชสวนพืชนาต่างๆเราใช้ได้หมดเลย
6: เราพ่นลงไปที่ดินได้เลยที
5: ่
6: มีต้นไม้อยู่ที่เป็นโคนต้นอะไรพวกนี้ได้หมดเลย
5: ใช่ใช่
6: มันจะไปแก้ปัญหาไอ้พวกดินเค็มดินเปรี้ยวดินแข็งด
5: ิน
6: ไม
5: ่
6: กินปุ๋ยเอาแล้วบางทีมันมีแบบพวกสารเคมีตกค้างอะไรอย่างเงี้ย
5: เขาเรียกว่าไปสร้างความสมดุลให้กับดิน
0: ค่ะ
6: เป็นเบสบาลานซ์ประมาณนั้น
0: สร้างดิน
5: ใช่ใช่ใช
0: ่
5: ผมนี่บอกทุกคนเลยที่เป็นเพื่อนเกษตรกรข้างไร่ผมเนี่ยบอกว่าช่วงนี้ราคาน้ำมันมันผันผวนมากเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะส่วนใหญ่ก็ขึ้นว่าอย่างนั้นเถอะ
6: ไม่เคยเห็นลง
5: ใช่ใช่ใช่ส่วนใหญ่แล้วขึ้นเนี่ยมันผันผวนมากนะฮะทีนี้ไอ้ราคาน้ำมันมันไปสืบเนื่องมันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของปุ๋ยปุ๋ยที่นำเข้าจากต่างประเทศนะหัวเชื้อนำเข้าจากต่างประเทศ
0: ราคามันก็ขึ้นไปด้วย
5: ปุ๋ยนะฮะมันเป็นของอะไรก็ไม่รู้มันขึ้นอย่างเดียวมันไม่มีลง
6: ต้นทุนปุ๋ยเนี่ยคราวนี
5: ้ทีนี้เกษตรกรอย่างเราก็มาแบกรับภาระแบบนี
0: ้
5: มันนานๆหนักๆไม่ไหวนะไม่ต้องนะครับนะฮะนานๆหนักๆไม่ไหวนะเราต้องมาช่วยกันเนี่ยนะครับมาช่วยกันแก้ไขปัญหาที่ต้นทางก็คือเรื่องดินนี่แหละฮะถ้าเรามาแก้ไขปัญหาที่ต้นที่ต้นทางเรื่องดินได้เนี่ยโอ้โหก็จะประหยัดมากประหยัดมากไม่ต้องใช้ปุ๋ยเลยนะฮะมาใช้ดีกว่านี่นะฮะสารปรับปรุงดินตาภายนอกเหมือนกับการใช้ปุ๋ยเหมือนกันเลยเนี่ยใช้ง่าย
0: แล้วเห็นว่าปลอดภัยเนี่ยจะเห็นเลยว่าพี่แป๊ะไม่ได้ใส่เครื่องป้องกันอะไรเลยปกติถ้าเห็นฉีดเห็นพ่นอะไรเงี้ยจะต้องใส่เครื่องป้องกันกันนะ
5: ไม่ได้ใส่เลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นจุลินทรีย์ไงนี่เลมอนเนี่ยโดก
6: จริงลูกใหญ่มากลูกส้มคือเอาง่ายๆว่าไม่ว่าคุณจะเตรียมดินก
5: ่
6: อนปลูกข้าวก็ได้หรือจะปลูกไปแล้วก็ได้แต่ว่าดินมันมีปัญหาให้สามารถใช้สารปรับปรุงดินตราพญานาคได้เลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นสารอินทรีย์บวกจุลินทรีย์แท้แล้ววันนี้พี่แป๊ะมาทั้งทีเอาโปรโมชั่นคุ้มๆมาฝากเลย
5: โปรโมชั่นจัดไปหนักๆเลยวันนี้
0: เอามาเลยค่ะ บอกเลยว่าคุ้มอย่างแน่นอนสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะลงทุนแต่เขาเรียกว่าต้องแบบลดทุนนิดนึงเพื่อที่จะได้กำไรมากยิ่งขึ
5: ้
0: นวันนี้พี่แป๊ะจัดให้แล้วค่ะกับสารปรับปรุงดินตราพญานาคแล้วไม่ได้มาแค่ขวดเดียวนะเพราะจัดโปรหนักๆให้ซื้อ2ขวดแถมฟรีให้ไปเลยอีก2ขวด

0: ดนะคะขวดหนึ่งเนี่ย1ลิตรนะจ๊ะถ้าว่าวันนี้4ขวด4ลิตรเต็มๆแบบนี้ใช้ได้ถึง40ไร่เลยคุณผู้ชมค่ะแล้วถ้าคุณไปซื้อเองข้างนอกราคารวมเนี่ย 2,000 กว่าบาทเกือบ 3,000 เลยนะแต่ถ้าโทรทันในตอนนี้อุ๊ยเซฟเงินในกระเป๋าได้เยอะมากๆเพราะว่าเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
1: อ้าวใครอยากได้รีบหน่อยนะคะยกหูโทรศัพท์แล้วกดมาที่หมายเลข026660000
2: ราคาน้ำมันเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นปุ๋ยก็แพงต้นทุนเกษตรกรก็สูงขึ้นอย่างต่อ

0: ขึ้นทุกวันทุกวันแต่วันนี้เกษตรกรยุคใหม่เริ่มหันมาใช้ตัวช่วยสำคัญนะครับก็คือสารปรับปรุงดินตราพญานาคจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายหลากหลายสายพันธุ์ช่วยฟื้นฟูดินให้ดินนี้ร่วนซุยเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินดินดีรากเดินดีพืชแข็งแรงดูดซึมอาหารได้ดีขึ้นลดปัญหาดินแน่นดินเสียพืชต้นเขียวแข็งแรงใช้ได้กับพืชทุกชนิดนาข้าวอ้อยมันสำปะหลังปาล์มยางพารารวมถึงพืชผักและผลไม้ในวันที่ต้นทุนการเกษตรที่สูงนะครับอย่าปล่อยให้ดินนี้อ่อนแรงฟื้นดินฟื้นชีวิตเกษตรกรด้วยสารปรับปรุงดินตราพญานาคพญานาคพลังจุลินทรีย์เพื่อดินดีผลผลิตดีกำไรดี
1: หลังจากที่ผมได้ลองใช้พญานาคดินดีขึ้นจริงต้นพืชเขียวแข็งแรงช่วยผมประหยัดต้นทุนไปได้เยอะเลยครับเยี่ยมจริงๆ
2: ข้าวเม็ดไก่ใบเขียวใบตั้ง
3: ใช้ได้กับพืชทุกชนิด
4: โอ้โหคุณผู้ชมค่ะตอนนี้สายเริ่มทยอยโทรเข้ามาแล้วเพราะว่าทุกคนอยากแก้ปัญหาปรับปรุงโครงสร้างของดินอยากแก้ให้ถูกจุดกันแล้วเมื่อกี้แอบเห็นนะแม่ต่
5: อ
4: แอบกินอะไรน้องทำงานอยู่แม่มากินได้ไงห้ามใจไม่ไหวใช่ไหม
5: คือเอามาจากสวนพี่แพ้แล้วมันอร่อยมันสดมันกรอบได้ยินเสียงเคี้ยวองุ่นไหมมันกรอบกรอบกรอบไปเลยแล้วดูลูกเสียง
3: ครับ
4: เนี่ยดูสิคุณผู้ชมค่ะนี่คือผลผลิตจากสวนของพี่แปะนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้จะเห็นว่าสวนพี่แปะนี่คือปลูกหลายอย่างมากเลยนะองุ่นนี่คือตัวเด็ดเลยเพราะว่าชื่อไร่องุ่นคุณหวาน
3: ใช่ใช่ใช่
4: แล้วก็ยังมีอื่นๆอีกเยอะแยะ
3: มีทุเรียนก็มีอะโวคาโดก็มีน้อยหนาก็มี
5: นี่มันพันอะไรอะ
3: อันนี้แบล็คโอปอครับ
4: แบล็คโอปออุ้ยไม่ไหวแล้วพ
3: ี่
4: ต่อเขาแบบว่าชิมกระหน่ำมากเลยคุณผู้ชมค่ะ
5: ถ้าเราได้ผลผลิตแบบเนี้ยเราขายได้ราคาดีไหมถามจริ ง
3: ราคาดี
4: อุ้ยแล้วพวงสวย
3: สวยแบบนี้พวงใหญ
4: ่นะ
3: ฮะเอางูไร้เมล็ดต้นทางจากออสเตรเลีย
4: หน้าตาสวยความสวยงามมาเหมือนของที่เขาเอาไว้โชว์ของปลอมอ่ะแต่นี่คือของจริงนะคุณผู้ชมถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผักเอาเข้าปากให้ดู
5: เป็นข้
4: า
5: วต้มเอาเข้า
3: ปากให้ดูน้องผักอ้าปากไม่น่าขึ้นนะ
5: กินทั้งพวงคุณผู้ชม
3: ราคานี่ก็จะอยู่ที่เรากำหนดเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นผมเนี่ยเป็นคนกำหนดเอง
4: นะเพราะว่าเราได้ผลผลิตที่มันดีเราเลยเรียกราคาได้
3: เกษตรกรส่วนใหญ่ในประเทศเราเนี่ยตอนนี้มันจะไปพลาดท่ากับคนกลางคนกลางเนี่ยเวลาไปซื้อเขาจะกดราคาเรานะครับเพราะว่าเราเนี่ยบางทีอยากจะขายไวอยากจะขายไวราคาต่ำก็ขาย
4: อะไรประมาณ
3: น
4: ี
3: ้แต่ว่าเราเนี่ยจะต้องเปลี่ยนใหม่คือเราเกษตรกรรุ่นใหม
4: ่
3: เราต้องเปลี่ยนใหม่ว่าเนี่ยเราจะต้องทำเองกำหนดราคาเองขายเองแต่ทุกอย่างที่จะทำได้แบบนี้เราของเราต้องมีคุณภาพนึกออกป่ะ
5: ใช่
3: ของเราเนี่ยคุณภาพต้องมาก่อน
5: อย่างเช่นไทยด้วยนะ
3: ใช่อย่างเช่นองุ่นเนี่ยเราก็ต้องได้ไปหาหน่วยงานในทางวิชาการมาการันตีความปลอดภัยให้เราเราก็จะได้กรมวิชาการเกษตรก็จะมาให้ GAP เราแต่ก่อนจะได้นี่นะโอ้โหเขาต้องมาตรวจโอเคละเราก็จะต้องทำให้สินค้าเรามีคุณภาพนะฮะให้หน่วยงานราชภาครัฐมาการันตีความปลอดภัย
5: ถึงจะน่าเชื่อถือ
3: ใช่เราได้ทั้ง GAP คือแก๊ปคือ Good Agricultural Practice นะครับเป็นการปฏิบัติทางเกษตรที่ปลอดภัยได้ทั้ง OTOP ระดับ5ดาวสูงสุดเลยของโคราชเพราะฉะนั้นเมื่อเราสินค้าเรามีคุณภาพเราก็กำหนดราคาเองได
4: ้
3: ทุกวันนี้นะครับระบบนี้เรื่องของสุขภาพเนี่ยมาก่อนเลยเฮลตี้มากเลยสินค้าเราแม้ว่าจะราคาสูงไปราคาสูงไปนิดนึงแต่เมื่อเปรียบเทียบกับเรื่องของความปลอดภัยนะครับผู้บริโภคก็ยอมซื้อ
5: ยอมจ่ายเลยนะ
3: ค
5: ะอยากได้ผลผลิตดีๆแบบพี่แปะแล้วทำราคาได้แบบนี้บ้างจังเลยอ่ะ
4: แล้วนอกจากองุ่นยังมีน้อยหน่า
5: พี่หมากเอามาดูสิ
3: น้อยหน่าน
5: ี่เขาผลต่างกันนะเนี่ยเขาได้ผลใหญ่ผลเนี่ยดูดิ
3: น ี่คือบักเขียบครับผม
4: บักเขียบก็คือน้อยหน่านั่นเอง
3: ใช่ใช่ใช
5: ่ดูนะนี่อยากได้ไซส์ใหญ่ๆก็ต้องดูแลดินให้ดี
3: ใช่ใช่ใช่
5: ใส่สารปรับปรุงดินตราพญานาคเข้าไปนี่แหละ
4: วันนี้พี่แปะจัดให้แล้วค่ะกับสารปรับปรุงดินตราพญานาคแล้วไม่ได้มาแค่ขวดเดียวนะเพราะจัดโปรหนักๆให้ซื้อ2ขวดแถมฟรีให้ไปเลยอีก2ขวดนะคะขวดนึงเนี่ย1ลิตรนะจ๊ะเท่ากับวันนี้4ขวด4ลิตรเต็มๆแบบนี้ใช้ได้ถึง40ไร่เลยคุณผู้ชมค่ะแล้วถ้าคุณไปซื้อเองข้างนอกราคารวมเนี่ย 2,000 กว่าบาทเกือบ 3,000 เลยนะแต่ถ้าโทรทันในตอนนี้อุ๊ยเซฟเงินในกระเป๋าได้เยอะมากๆเพราะว่าเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
5: อ้าวใครอยากได้รีบหน่อยนะคะยกหูโทรศัพท์แล้วกดมาที่หมายเลข02-666-0000สแกน QR Code ที่หน้าจอแล้วรีบทักมาก็ได้ค่ะ
3: นะครับเนี่ยเราต้องเอาสินค้าที่มีคุณภาพไง มันถึงจะช่วยให้ชีวิตของเกษตรกรในทุกวันนี้มันลืมตาอ้าปากได้ที่ผ่านมาเกษตรกรเนี่ยขาง่อยขาลอยขาเพีย
4: เขาเรียกว่าอ่อนอ่อนเพ
3: ีย ใช่ใช่ใช่
4: เพราะว่าพอเห็นราคาแล้วมันแบบอุ้ยอุตส่าห์เหนื่อยมาตั้งนาน
3: มันต้องทำแบบนี้ฮะ
4: มันได้กำไรนิดเดียว

0: เราต้องต่อสู้กับปัญหานะครับนะเราอย่าไปเดินถอยปัญหาเราอย่าไปถดถอยไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยเกษตรกรยุคใหม่นะครับจะต้องคิดถึงอนาคต
1: นี่เพราะฉะนั้น
0: เมื่อของเราดีนะครับเนี่ยสินค้าดีนะครับเนี่ยเงินมันก็ดีตามมา
1: ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นใครอยากปรับปรุงดินนะคะอยากปรับระบบโครงสร้างทั้งหมดแนะนำเลยสารปรับปรุงดินจากตาพญานาคนะคะสามารถใช้ได้กับต้นไม้ทุกๆชนิดเลยนะคะไม่ว่าคุณจะปลูกผลไม้แบบพี่แปะนะคะหรือว่าใครจะแบบว่าทำนาอะไรพวกนี้ก็คือสามารถใช้ได้ด้วยหมดเลย
0: คือได้พืชสวนได้เลย
1: ซึ่งพี่แปะเนี่ยใช้สารปรับปรุงดินตาพญานาคเนี่ยฉีดพ่นอาทิตย์ละครั้ง
0: อาทิตย์ละครั้ง
1: กับต้นไม้ทุกๆชนิด
0: ทุกชนิดเลย
1: มีอะไรบ้างคะตอนนี้อัปเดตหน
0: ่อยตอนนี้นะก็1องุ่นหลักๆในไร่นะ2เนี่ยอะโวคาโด3เนี่ยก็เลมอนอยู่ที่เขาใหญ่น
1: ะ
0: มะเขือพริกอะไรพวกนี้ได้หมดเลยได้หมดเลย
1: ท
0: ั้
1: งน
0: ั้
1: น
0: ใช่ๆๆ
1: เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นไร่นาสวนใหญ่อย่างเดียวเท่านั้นคือปลูกแค่พืชผักสวนครัว
0: พืชผักสวนครัว
1: ก็ใช้ได้ก็ใช้ได้
0: เพราะฉะนั้นอย่าผมเนี่ยเน้นนะเน้นให้ทุกคนน่ะในทุกวันนี้เนี่ยนะครับให้เลี้ยงตัวเองใช่มั้ยฮะเราเนี่ยได้พูดถึงเรื่องของความปลอดภัยของพืชผักผลไม
1: ้
0: เวลาโทษเถอะเวลาเราไปซื้อของที่ตลาดเนี่ยนะครับมักจะมองหน้าแม่ค้าแม่ค้าก็จ้องหน้าเราอะไรประมาณเนี้ยแต่ปากไม่ได้พูดน
1: ะ
0: แต่ใจมันไปก่อนแล้ว
1: ใจมันว่า
0: ใจว่า
1: เสียงในหัวมันว่าอะไรคะ
0: ปลอดภัยหรือเปล่าวะอะไรประมาณเนี้ย
2: มีฉีดอะไรหรือเปล่าเนี่ยฉันต้องไปล้างอีกกี่นาทีจริ ง
0: ใช่ใช่ใช่ไหม
2: อยากจะปลูกกินเองแต่กลัวปลูกไม่เป็นปลูกไม่ขึ้น
0: มันมีสารปนเปื้อนหรือเปล่าวะอะไรมองหน้าแม่ค้าก็จ้องหน้ากลับมา
1: ได้อยู่
0: เพราะฉะนั้นนะครับเนี่ยฮะไอ้เรื่องแบบนี้เรามาแก้ไขด้วยตัวเราเองได้นะครับอย่างเช่นท่านอยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านแน่นอนฮะพื้นที่จำกัดมันจะมีเวลาข้างๆข้างๆบ้านอะ
2: ริมกำแพง
0: ริ มกำแพง
2: ที่เล็กๆ
0: นะฮะใช่นะฮะหรือไม่ก็คอนโดมิเนียมนะครับแล้วเราใช้กระถางกระถางก็มีหลายขนาดไม่ต้องใช้กระถางใหญ
1: ่
0: นะครับเอาเฉพาะอันนั้นเข้ากับพื้นที่เรานะครับให้ปลูกเถอะพืชผักผลไม้นะครับเนี่ยพริกแบบเนี้ย
1: ใบโหระพา
0: ใบโหระพาก
1: ระเพรา
0: แบบนี้
1: ใช่
2: แล้วของก
0: ินใช่ใช่ไอ้วัสดุที่เอามาปลูกเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยนะใบก้ามปูรู้จักไหมครับใบก้ามปู
1: ทั่วไป
0: ใบก้ามปูใบช้ำฉาเนี่ยเหมือนกันนะครับเนี่ยปุ๋ยคอกแล้วก็ไอ้ดินปลูกเขามีอยู่แล้วแล้วก็ไปผสมกันเลยนะครับทีนี้เราก็เอาเนี่ยสารปรับปรุงดินเนี่ย
1: ตาพญานาค
0: เข้าไปใส่
1: ใส่เข้าไปเลย
0: นิดเดียวฮะนิดเดียวก็พ่นไปนะฮะสัปดาห์นึงหยดไป 2-3 หยดพอเนี่ยใช้ได้เป็นปีๆ
2: นี่เก็บไว้ใช้ได้นานต่างหากถ้าไม่ได้ใช้เยอะขนาด40ไร่นะคะเรียกว่าแก้ปัญหาดินแบบทั้งระบบเลยนะคะใครที่แบบไม่แน่ใจเตรียมดินก่อนปลูกก็ได้หรือถ้าปลูกไปแล้วแล้วมันรู้สึกดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มต่างๆก็เอาไปใส่ได้ค่ะ
1: ถูกต้องคุณผู้ชมค่ะแล้วยิ่งโปรโมชั่นวันนี้ก็คือคุ้มค่ามากจริงๆนะพี่แป๊ะมาทั้งทีเลยจัดนะคะโปรของสารปรับปรุงดินตาพญานาคเนี่ยแหละเขาเป็นสารอินทรีย์แล้วก็เป็นจุลินทรีย์จากธรรมชาติแท้ๆเลยเพราะฉะนั้นใช้ได้ยาวๆปลอดภัยอย่างแน่นอนแล้วโปรวันนี้คือคุ้มมากคุณจะได้ไปซื้อ2ขวดแถมฟรีไปเลยอีก2ขวดนะคะ1ขวด1ลิตรวันนี้เท่ากับว่าได้ไป4ขวด4ลิตรเต็มๆใช้ได้ถึง40ไร่ใช้ไม่หมดเก็บเอาไว้ก่อนได้นะคะยังไม่ต้องเปิดฝาได้เลยนะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นคุ้มค่ามากๆแล้วทั้งหมดเนี้ยจากราคาเต็ม2,700 กว่าบาทอตีว่า 2,800 นะคะคุณผู้ชมคะแต่ถ้าโทรมาทันในตอนนี้เอาไปเลยราคาพิเศษอยู่ที่999บาทเท่านั้นเองค่ะ
2: คุณผู้ชมรีบหน่อยนะใครอยากได้โปรโมชั่นนี้นะคะรีบยกหูโทรศัพท์แล้วกดมาที่หมายเลข02-666-0000สแกน QR code ที่หน้าจอแล้วรีบทักมาได้เลยค่ะ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31กรกฎาคม2570
4: ปัญหาดินเปรี้ยวดินเค็มดินเสื่อมสภาพดินมีเชื้อรามันเป็นปัญหาหนักอกของคนปลูกมันสำปะหลังนะครับและก็ชาวเกษตรกรเรียกว่าเนี่ยคิดไม่ออกบอกไม่ถูกแก้ไม่ตกว่าอย่างนั้นครับแต่วันนี้เราไม่ต้องเครียดแล้วนะครับปัญหาดินทั้งหมดด้วยขวดนี้สารปรับปรุงดินตราพญานาคเป็นสารอินทรีย์ธรรมชาติมีจุลินทรีย์ย่อยสลายหลากหลายสายพันธุ์อยู่ในขวดเดียวล้วนเป็นที่ต้องการของพืชช่วยบำรุงดินบำรุงพืชให้ได้ผลผลิตดีและก็พืชผลงอกงามไวครับ
5: สารปรับปรุงดินตราพญานาคช่วยปรับสภาพดินปรับสมดุลในดินทำให้โครงสร้างดินร่วนซุยปรับค่าความเป็นกรดด่างล้างเชื้อโรคเชื้อราในดินเมื่อดินมีการปรับสภาพทำให้ระบบรากแข็งแรงดูดซึมสารอาหารได้มากขึ้นทำให้ผลผลิตหัวใหญ่น้ำหนักดีตามที่เกษตรกรต้องการ
4: อย่าลืมนะครับเคล็ดลับสำหรับเกษตรกรบ้านเราทั่วประเทศนะฮะดินดีปลูกอะไรก็ดี และก็ที่สำคัญต้องปรับปรุงดินด้วยสารปรับปรุงดินตราพญานาคครับ
2: คุณผู้ชมค่ะหลายคนบอกโอ้โหปลูกอะไรมันไม่ได้ผลผลิตตามที่ตั้งใจเอาไว้แต่พอไปดูที่ดินของตัวเองโอ้โหตกใจค่ะทำไมเป็นแบบนี้นะบางทีก็ดินแห้งดินแข็งเลยบางคนบอกไปเช็คค่ามานะคะทั้งดินเปรี้ยวดินเค็มบางทีดินเนี่ยปนแต่ทรายบางทีก็ดินเสียไปบ้างล่ะอย่างกันก้อนหินเลยก็มีเหมือนกัน
1: ขนาดนี้จะปลูกอะไรได
2: ้เคยเป็นลดน้ำเท่าไหร่แล้วฉันก็ว่าจะลดน้ำนะพี่แป๊บอกให้ขยันมันไม่ลงเขาไปใต้ดินน่ะเอาจริงอย่างนี้จะมีแบบเขาเรียกอะไรนะไส้เดือนมาช้อนชัยบ้างไหมเนี่ยมันหาทางออกไม่ได้มันเหมือนมันไม่มีออกซิเจนในดินปลูกอะไรมันก็ไม่ขึ้นสักทีเป็นอยู่แบบน
1: ี้ตอนนี้หันไปดูเลยว่าดินที่ดีจะต้องเป็นอย่างไรจะต้องเป็นแบบนี
0: ้
1: ต
0: ้
1: องร
0: ่
1: วนซุย
0: ร่วนซุย
1: ร่วนซุยแล้วก็สังเกตง่ายๆเมื่อกี้พี่ตอพูดถึงไส้เดือนถ้าไส้เดือนมาแสดงว่าดินตรงนั้นสมบูรณ์จริงๆนะคะแต่ถ้าคุณหาไส้เดือนไม่เจอทำไงคิดเอาไว้ได้เลยว่าตอนนี้ดินเสียดินเน่าดินเปรี้ยวหวานปุ๋ยไปเท่าไหร่ก็เสียตะตังไม่ได้ผลผลิตดีๆสักทีแต่วันนี้ไม่ต้องกลัวแล้วจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าเพราะว่าพี่แปะนั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วแล้วเขาไม่ได้มาตัวเปล่าเขาเอาเคล็ดลับของเขามาด้วยนั่นก็คือสารปรับปรุงดินตราพญานาคซึ่งปลอดภัยมากๆปลอดภัยกับทุกคนค่ะเพราะตัวนี้เป็นสารอินทรีย์และเป็นจุลินทรีย์แท้ๆจากธรรมชาติเขาจะไปช่วยปรับปรุงดินทั้งระบบเลยนะคะแล้วใช้แล้วดียังไงให้พี่แปะเล่าให้ฟังเพราะพี่แปะเอาไปใช้ที่ไร่มาแล้ว
0: ใช่ใช่ใช่เมื่อกี้เห็นตัวอย่างดินใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ดินเสียดินแข็งดินด่านดินร่วนซุยนะที่บอกว่าไอ้ดินแข็งแข็งเนี่ยนะอย่าว่าแต่ไส้เดือนเลยงูมันยังเจาะไม่เข้าเลยอย่างที่บอกว่าเกษตรกรบ้านเราเนี่ยมักจะเข้าใจว่าอ้าวดินก็คือดินใช่ไหมใช้ได้ทุกปีผ่านมากี่สิบปีก็ยังใช้อยู่ยังเป็นดินอยู
2: ่ก็ใช้ผืนเดิมอ่ะที่ดินตรงนี้ตลอดเลย
0: ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดแบบนี้รับรองฮะไอ้สิ่งที่เขาเอามาขายมาบอกให้เราเนี่ยเขาไม่เกิดขึ้นหรอกถ้าดินมันยังไม่เสื่อมสภาพแต่ว่าดินมันเสื่อมสภาพเนี่ยฮะมันก็เลยเป็นปัญหาของกระชาเกษตรกรใช่ไหมฮะปลูกอะไรมันก็ไม่ขึ้นขึ้นมาก็นิดหน่อยนิดหน่อยมันก็ไม่งามเดี๋ยวก็ลากเน่าเดี๋ยวก็ลากตาย
1: เรียกราคา
0: ไปใช่ใช่แล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็อ่อนแออ่อนแอปั๊บไอ้แมลงนั่นแหละแมลงไอ้ตัวร้ายก็จะมาเกาะกินมันก็มาเลย
2: สรุปคนไม่ได้กินแมลงกินหมด
0: มันเป็นแบบนี้วัฏจักรแบบนี้เลยนะครับในทางตรงกันข้ามนะถ้าดินมันดีพืชโตไอ้ที่โตก็คือพืชแข็งแรงแข็งแรงทั้งต้นแข็งแรงทั้งกิ่งทั้งแข็งแรงทั้งก้านแข็งแรงทั้งใบเมื่อต้นพืชแข็งแรงปั๊บเนี่ยแมลงมันก็มาเกาะกินมันไม่อยากมาก
2: ินไม่ไหวเคี้ยวไม่
0: ไหวมันเนี่ยคือยังไงก็เอาไม่อยู่มันก็เถอะเนี่ยจะมากัดมันก็ไม่ตายใบก็แข็งไงบ้านเนี้ยมันก็พ่ายแพ้ไปเองไงก็พ่ายแพ้ไปเอง
2: นี่
0: เนี่ย
2: ค่ะพี่แป้งใช้อยู่เลย
0: นี่ยังใช้อยู่ดูที่องุ่นดิ
2: ก็องุ่นสวยมาก
0: ใช่ใช่
2: แปลว่าไม่ว่าเราจะเริ่มต้นปลูกไปแล้วหรือออกผลผลิตแล้วเนี่ย
0: ใช้ได้
2: ใช้สารปรับปรุงดินพยาน
0: ได้
2: ได้ใช่ไหม
0: ได้เลย
2: นะ
0: ใช้ได้เลย
2: ช่วงเวลาของการปลูก
0: ทุกช่วงเวลาเลยนะเนี่ย
2: บางคนบอกว่าอุ้ยเราถือของปลอมอยู่หรือเปล่าไม่ใช่ของจริงไหมเดี๋ยว
0: เคล็ดลับนิดเดียวนะ
2: ทำไมคะ
0: บอกว่านะดินดีนะดินดีเนี่ยปลูกอะไรก็ดี
2: ใช่แล้วถ้าไม่เชื่อว่านี่คือของจริงนะเดี๋ยวกินให้ดูนี่เด็ดออกมาอย่างนี้เลยนะ
0: กินทั้งพวงเลย
2: ต้อง
0: ผักต้องผัก
2: งับเลยเหรองับไปเลยเยอะๆเลย
0: ใช่ใช่ใช่
2: แล้วจะงับก้านไปด้วย
0: ไหมไม่ไม่ถ้างับไปเนี่ยคนอื่นก็ไม่ได้กินนะต้องกิน
2: มองคอนอยู่เนี่ยว่ารอกินต่อพี่แป๊ะไม่ใช่แต่องุ่นอย่างพี่แป๊ะเองอ่ะมีปลูกทุเรียน
0: ครับ
2: ทุเรียนก็ได้เหมือนกัน
0: ได้ได้ฮะได้ครับ
2: ผลผลิตก็ดีนะพี่ต่อจะกินทุเรียนเลยเหรอคะ
0: นี่คือนี่คือเคล็ดลับเลยนะเคล็ดลับนะท่านผู้ชมที่ปลูกทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นพวกรองกล่องว่าจะเป็นทุกอย่างนี่นะฮะเอาตัวนี้ไปใช้เลยนะสารปรับปรุงดินตราพญานาคเอาไปให้ดูแลดินเลย
2: นี
0: ่เออนี่นะ
2: นี่ดูเจ้าของสวนเขาปลูกไม่รู้กี่อย่างปลูกหมดแล้ว
0: ดูเสื้อฮะ
2: ดูเสื้อเขาซะก่อน
0: ดูเสื้อเลยครับ
2: เป็นคนของแท้ต้องเสื้อปุ๋ยเท่านั้น
0: เสื้อปุ๋ยเสื้อปุ๋ย
2: เก็บทุเรียนเอง
0: ใช่ใช่ใช
2: ่ทำ
0: เองทำเอง
2: รถพ่วงเลยนะ
0: ใช่ทำเอง
1: แล้วทุเรียนอร่อยด้วยนะเคยได้ลองทาน
2: วันนี้ก็เอามาแต่เป็นบางคนสงสัยว่าเอ้ยทำไมพี่แป๊ะเอาลูกเล็กๆมามันไม่ใช่ลูกเล็กมันเป็นพัน
0: พันนะเนี่ยฮะนี่ลิ้นปากช่องนะ
2: เพิ่งเคยเห็น
0: ลิ้นปากช่อง
2: ลิ้นปกติก็ต้องอยู่อะไรนะ
0: อุตรดิตถ
2: ์แต่นี่มาอยู่ปากช่องได้แล้ว
0: ปลูกได้แล้ว
1: แล้วเห็นว่าราคาสูงด้วย
0: ราคาสูงฮะ
1: เออนี่
0: อันนี้ซื้อไหมซื้อไหมคิด 5,000 บาทคิด 5,000 บาทคิด 5,000 บาทคิด 5,000 บาท
1: เห็นไหมว่าเขาตั้งราคาได้เองจริงเพราะเขามั่นใจในคุณภาพสินค้าของเขาไง
0: ใช่ใช่
1: จริงเขาทั้งผลิตเขาดี
2: ทั้งหมดได้หมดพืชไร่สวนผลไม้ปลูกข้าวเอาจริงพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกข้าวเดี๋ยวเยอะมากใช้ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดินก่อนที่จะแบบหวานได้หมดเลย
0: ใช่ครับใช่ครับช่วงนี้หน้าฝนยิ่งดีใหญ่เลยไม่ว่าจะมาหน้าไหนก็แล้วแต่ นะครับหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวเนี่ยเอาไปใช้

0: เลยนะเพราะว่าดินน่ะฮะจะต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างประจำและก็ต่อเนื่อง
1: นี่บางคนบอกว่าพอหลังจากเสร็จปุ๊บบางทีเอาไปย่อยสลายพวกตอสั่งฟางข้าวไปช่วยลดข้าวดิบข้าวเด้งแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะไม่ต้องเผาใช่เดี๋ยวนี้เขาไม่เผากันแล้วแล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่าเดินไปย่ำนะคะไม่ต้องใส่แบบเครื่องป้องกันเลยนะคุณผู้ชมขาใครที่ทำนาอยู่เนาะแล้วมีปัญหาข้าวดิบข้าวเด้งไม่รู้จะย่อยสลายตอสั่งฟางข้าวยังไงนะเอาตัวสารปรับปรุงดินตราพญานาคเนี่ยไปใช้ได้เลยนะคะแล้วก็จะแบบดินจะดีดินจะแบบร่วนคุยแบบนี้แล้วผลผลิตที่ได้มามันก็จะดีมันก็จะแบบรวงข้าวก็จะมีน้ำหนักนะคะแล้วก็สามารถทำราคา
0: ลองดูนะลองดูลองเอาไปใช้ดูนะครับนะฮะรับรองเลยฮะคือไอ้ที่ผมพูดเนี่ยผมทำมาแล้วทำมาแล้วลองมาแล้วได้ผลมาแล้ว
1: ไหนแล้วพี่แป๊ะฝากกับพ่อแม่ที่ดูอยู่ตอนนี้ดีกว่า
0: เรื่องของการปลูกการอยู่การกินเนี่ยฮะยังไงมันก็หลีกหนีไม่พ้นนะครับคนอย่างเรานะครับคนต้องอยู่คนต้องกินใช่ไหมเพราะฉะนั้นประเทศไทยนี่นะเขาบอกว่ามันเป็นเรียกว่าเป็นแหล่งอาหารที่จะไปกระจายไปสู่โลกเราทำให้ของเราดีรับรองนะฮะเมื่อของมีคุณภาพราคามันก็จะตามมาครับผม
1: วันนี้ต้องขอบคุณพี่แป้มากๆเลยนะคะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ฝากเราเอาล่ะใครอยากได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้อย่าลืมติดตามนะคะได้เลยนะแล้วก็รีบกดรีบโทรมาละกันใช่แล้วค่ะวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: วันนี้พี่แป๊ะจัดให้แล้วค่ะกับสารปรับปรุงดินตราพญานาคแล้วไม่ได้มาแค่ขวดเดียวนะเพราะจัดโปรหนักๆให้ซื้อ2ขวดแถมฟรีให้ไปเลยอีก2ขวดนะคะแล้วถ้าคุณไปซื้อเองข้างนอกราคารวมเนี่ย 2,000 กว่าบาทเกือบ 3,000 เลยนะแต่ถ้าโทรทันในตอนนี้อุ๊ยเซฟเงินในกระเป๋าได้เยอะมากๆเพราะว่าเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะอ้าวใครอยากได้รีบหน่อยนะคะยกหูโทรศัพท์แล้วกดมาที่หมายเลข02-666-0000สแกน QR โค้ดที่หน้าจอแล้วรีบทักมาก็ได้ค่ะ
2: TVD Shop Make Life Better Every Day
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: นี้ผู้ชายคนไหนครับกำลังหากางเกงขาสั้นที่ทรงสวยใส่สบายนะครับถ้ายังไม่เจอผมบอกเลยว่าวันนี้ผมเจอแล้วนะครับ นี่คือกางเกงขาสั้นจากนิวแมนครับพอทรงมันสวยทำให้เราใส่แล้วรู้สึกมั่นใจใส่ไปที่ไหนก็ได้นะครับยังไม่พอครับเขาไม่ได้ใส่แค่อยู่บ้านไม่ได้ใส่ออกไปช้อปปิ้งอย่างเดียวบางคนใส่ออกไปเล่นกีฬาเราสามารถใส่ได้เลยเพราะมีความยืดหยุ่นและใส่สบายระบายอากาศได้ดีเหมาะมากทุกคนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ใครอยากได้ขาสั้นที่ใส่สบายทรงสวยแนะนำเลยกางเกงขาสั้นจากนิวแมนครับผม
1: เชื่อว่าวันนี้หลายๆคนถูกอกถูกใจแน่นอนคุณผู้ชมโดยเฉพาะหนุ่มๆคุณผู้ชายทั้งหลายพอยกเซตมาเอาใจคุณผู้ชายโดยเฉพาะแต่เรื่องของความสบายเรื่องของความใส่แล้วดูดีใส่แล้วหล่อใส่แล้วเท่เดี๋ยวเราพูดกันเองไม่พอค่ะนิวแมนมาทั้งทีต้องเชิญเจ้าของแบรนด์มาพูดคุยกับเราหน่อยค่ะพี่โจค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับพี่โจเชิญครับ
1: สวัสดีค่ะพี่โจ
2: สว
1: ั
2: สดีครับผม
1: พี่โจบอกความพิเศษของขาสั้นนิวแมนรุ่นนี้เซตนี้หน่อยค่ะ
2: จริงๆก็ขายกันมาเยอะแล้วนะฮะแต่วันนี้มากับเนื้อผ้าที่ใส่สบายมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็เป็นสีที่ครบครันทันสมัยนะฮ
1: ะ
2: คุณสมบัติดีๆเหมือนเดิมยังคงเก็บไว้อยู่เช่นการระบายอากาศกระเป๋าลงกระเป๋าลึกอะไรแบบนี้ซ
1: ึ่
2: งหลายๆคนที่เคยซื้อไปรู้กันอยู่แล้วแต่ถ้ายังไม่เคยซื้อให้ฟังดีๆนะครับว่าโปรโมชั่นสำหรับวันนี้นี่คือสุดยอดจริงๆนะฮะโปรโมช
0: ั่
2: นเพียบมากๆเลย
0: ซื้อไปใส่ได้ทุกคนทั้งครอบครัวคุณจะเป็นผู้ชายไซส์ไหนนะครับและอย่างพี่โจเองพี่โจใส่ทุกวันและเปลี่ยนมา
2: ใส่ทุกวันจริง
0: เขาเรียกว่าขนาดร่างกายไซส์ไหนก็คือใส
2: ่พี่เคยอ้วนวันนี้10 โลตอนนี้ผอมลงก็ยังสามารถใส่แบบเดิมได้นะ
0: ครับ
2: คุณผู้ชมดูจากจอทีวีได้เลยนะครับว่าเนี่ยเป็นผู้ชายผู้ใหญ่ที่หุ่นอวบอวบหน่อยมีพุงเขายังสามารถใส่แล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างดีด้วยอันนี้สำคัญนะพี่โจอยากจะย้ำเพราะว่าหลายๆคนที่มีคนที่บ้านที่อายุมากหน่อยสูงอายุคุณพ่อคุณปู่คุณตาบางทีถ้ากางเกงมาติดที่เข่าอย่างเงี้ยสะดุดถกล้มไปเนี่ย
1: โอ้ย
2: แย่อันตรายมากนะเขาบอกผู้ใหญ่ไม่ควรล้มใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกางเกงตัวนี้นอกจากจะใส่สบายแล้วก็ยังเซฟในเรื่องนี้ด้วย

0: นะครับเพราะว่าความยาวของขาเนี่ยกำลังพอดีค
1: ุ
0: ณสามารถที่จะดึงขึ้นดึงลงได้เพราะว่าเรามีเอวเป็นยางยืดแล้วก็มีเชือกที่สามารถปรับขนาดได้เช่นเดียวกันนะครับ
2: ถูกต้องนะครับใส่นอนก็ยังใส่มาแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยความพิเศษนะครับไม่ได้อยู่ที่ทรงสวยใส่สบายเดียวความพิเศษอยู่ที่โปรเพราะวันนี้พี่โจมาแล้วพี่โจครับ
0: คนลุก
2: ว
0: ัน
2: นี้ขอโปรหน่อย
0: คนลุกตลอดเวลาโปรคือแบบเดินเข้ามายังถามตัวเองอยู่ว่าฉันขายกี่พัน
1: แ
0: ล้วพอฉันหันไปเจอราคาปุ๊บอ้าวช็อกแล้วทำไงดี
1: เปลี่ยนไม่ได้แล้วค
0: ่
1: ะ
0: ให้แล้วก็ต้องให้เลยวันนี้มาฟังโปรโมชั่นดีๆของเรานะครับกับกางเกงขาสั้นนิวแมน
2: ครับ
0: 7ตัว7สี7วันใส่ไม่ซ้ำจ้าลองดูเลย
2: นี
0: ่สุดเป็นขวามือของผมเนาะเป็นสีดำน้ำตาลเข้มเขียวขี้ม้าเทาเข้มกรมท่าเทาอ่อนและสีล่าสุดของเราคือสีน้ำตาลอ่อนนะฮะและสำคัญกว่านั้นเนาะจะบอกเลยว่ากางเกงเหล่านี้เราคิดเรื่องสีมาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าผมเชื่อว่าผู้ชายหลายๆคนเนี่ยเขาจะแบบไม่แน่ใจในการ mix and match
1: ถูกพี่โจ
0: บางคนกลัว mix แล้วก็ไม่ match หรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าสีเหล่านี้เป็นสีพื้นฐานที่คุณสามารถจะหยิบหลับตาหยิบเสื้อที่บ้านตัวไหนก็ได้เอามาใส่กับกางเกงของเราย
1: ังไงก็รอด
0: แค่น
1: ี
0: ้ออกจากบ้านยังไงก็รอดยังไงก็เท
2: ่
0: และหมดปัญหากับแม่บ้านที่แบบบางทีฉันต้องซักผ้านู่นนี่นั่นลำคาญ7ตัวเนี้ยผู้ชายก็ไม่ได้ซักกันเยอะใส่ได้ทั้งเดือนเลยแม่บ้านเนี่ยซื้อไปให้แฟนหรือให้ลูกใส่เนี่ยทั้งหมดเนี้ยคุณไม่ต้องซักเลยเดือนหนึ่งคุณซักทีนึงยังได้และที่สำคัญคือแห้งง่ายเพราะว่าของเราระบายอากาศได้ดีด้วย
2: ถึงซักก็แห้งง่าย
0: แต่7ตัวมันพอเหรอลูก
1: ไม่พอค่ะ
0: เธอไม่ต้องขอเดี๋ยวฉันให้เอง
1: ขอเลยพี่โจเน
0: ี่
1: ย
0: โชว
1: ์ตรงเนี้ยคืออะไรอ่ะพี่โจมันเยอะแยะมากมาย
0: อย่างนี้เจ้าของแบรนด์มาเองบางคนรู้จักกางเกงเซเว่นชายนิวแมน
1: ตัวนี้
0: ของพี่อยู่มาเกือบ10ปีแล้ววันนี้บางคนอาจจะยังไม่เคยซื้อเนาะวันนี้พี่แถมให้ไปลองใช้กันดูนะครับ
1: 1
0: ต
1: ั
0: วใส่สบายมากๆแล้วก็เอวยืดได้เยอะด้วยนะครับ
2: ลองใส่กางเกงสั้นได้เลย
1: ปกติขายนะ
0: ขายแน่นอนครับขายเป็นเซตแล้วขายมาเกือบ10ปี
1: แต่อันนี้ฟรีนะ
0: ลองไปแล้วถ้าเจอเมื่อไหร่ก็ซื้อเพิ่มได้รับรองว่าติดใจแน่นอน
2: ครับ
0: อันนี้ฟรีต่อที่1นะครับสัญญาค่า4ให้ฟรีต่อที่2ผู้ชายกับแอคเซสซอรีของคู่กันแว่นกันแดดแถมให้เลย1ชิ้นนะครับตรงนี
2: ้ยอดนิยมด้วย
0: ถูกต้องครับขอยาคาแบบให้เช่นเดียวกันและต่อที่3แอคเซสซอรีผู้ชายเช่นเดียวกันเป็นกระเป๋าคาดอก
2: ครับ
0: บางคนของเยอะลุงลังมากๆก็ใส่กระเป๋าแล้วก็คาดอกเท่ๆไปได้และยังไม่พอใส่กางเกงสแล็กใส่กางเกงยีนอาจจะต้องการเข็มขัดในการกระชับเข็มขัดหนังพีอูเกรดพรีเมียมพี่ชดแถมให้แบบแบบอีก1เส้นฉันพูดไปเนี่ยทั้งหมดมีกี่ชิ้นแล้วแก
2: ทั้งหมดเนี่ยนับรวมกัน
1: 7บวกอีก4 11 11ชิ้น
0: กี่พัน
1: บีกี่พันค่ะพี่โจ
0: กี่พันบาทไทย
2: จริงๆต้องตีว่าสัก 3,000 นะ
1: พี่โจได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้พี่โจขายเองจะมาหลักพันไม่ได้
0: 11ชิ้นเราเคยเจอกันเนาะเราขายไม่เคยเกินพันวันนี้พี่โจให้เท่าเดิมแล้วกันแต่คุณต้องรีบโทรให้ทันเพราะว่า100สายแรกเท่านั้นที่คุณจะได้ของแถมที่บอกไปเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: 999บาทครับ
2: นี่เลย
0: เธอจะแต่อะไรฉันจะเดินออกไปแล้วนี่ฮะ
1: ไหนๆก็ไหนๆพี่โจมาเองเจ้าของแบรนด์มาเองแบบนี้999บีขออีกอย่างนึงขอแทนคุณผู้ชมทางบ้านขอส่งฟรีนะพี่โจนะ
2: ได้ไหม
0: คุณผู้ชมรู้กันอยู่แล้วราคาน้ำมันก็ขึ้น
1: นั่นแหละ
0: เมื่อกี้ฉันมาทำงานเติมน้ำมันพันหนึ่งขึ้นมา2ขีดแก
1: อันนี้ก็เรื่องจริง
0: ยังไง
1: ขึ้น
0: ปวดใจน้ำมันก็ขึ้นปวดใจแต่ปกติแล้ว
1: เสียอะไรก็ได้แต่พี่โจมาเองเสียหน้าไม่ได้นะ
2: กดดันกดดัน
0: ฉันไม่ได้อธิบายอะไรเลยเหมือนโดนบังคับเอาอย่างนี้แล้วกันคุณผู้ชมดูกันอยู่แล้วเราไม่อยากจะมาพูดอะไรเยอะแย
1: ะ
0: ค่าน้ำมันมันขึ้นคุณรู้อยู่แล้วค่าขนส่งที่หลายๆคนนะอันนี้ขอพูดนิดนึงแล้วกันนะว่าหลายๆคนอ่ะเวลาซื้อของที่รู้สึกว่าราคามันคุ้มแล้วเนี่ยมันจะถูกไปแอบบวกอยู่ใน
1: ค่าขนส่ง
0: ต่าง
1: ๆ
0: แต่วันนี้อยู่กับพี่โจ999จัดส่งฟรีทั่วประเทศและยังไม่พอนะครับคุณผู้ชมเก็บเงินปลายทางด้วยมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยแต่คุณต้องโทรให้ทันในโชว์ภายใน100สายถึงจะได้ของแถมหรือว่าสแกน QR code ที่หน้าจอโทรทัศน์ของคุณได้เช่นเดียวกันครับ
2: ถูกต้องครับผมนี่เลยวิธีสั่งซื้อก็ง่ายนะครับแล้วนี่นิวแมนกับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับเรียกว่าโปรโมชั่นสุดคุ้มเลยก็ได้เพราะได้กางเกงขาสั้นไปถึง7ตัว7สีใส่ได้7วันเลยคุณลองดูสีนะครับสีโดนตาเนื้อผ้าโดนใจแน่นอน7ตัวเนี่ยว่าคุ้มแล้วเพราะปกติตัวนึงเกือบ300เลยนะแต่วันนี้จัดให้ก่อนเลย7ตัวในราคา999บาทครับผม
1: ถูกต้องแล้วเป็น ็นเซตที่เรียกว่าเรียบเรียงสีมาให้แล้ว Mix and Match ยังไงก็รอดสำหรับหนุ่มๆนะและที่สำคัญถ้าโทรมาทัน100สายแรกเจ้าของแบรนด์พี่โจ้ประกาศลั่นไว้แล้วคุณผู้ชมว่าให้ฟรีไปอีก4ต่อแรกเป็นกางเกงชั้นในชายทรงช้างเอาไปใส่สบายเท่ๆคู่กันได้ต่อที่2เป็นแว่นกันแดดเดี๋ยวเราคละแบบนะคะต่อที่3เป็นกระเป๋าคาดอกเอาไป Mix and Match เท่ๆได้เลยต่อที่4ต่อสุดท้ายให้เพิ่มกับเข็มขัดหนัง PU เอาไปใส่กับกางเกงสแล็กกางเกงยีนที่คุณมีที่บ้านได้ทั้งเซตของหลักของแถม11ชิ้นหลักร้อย
2: ถูกต้อง
1: 999บาทและที่สำคัญ
2: จัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
2: สแกน QR Code หน้าจอก็ได้แบบไหนก็ได้ตัวละ91บาททุกคนครับได้กางเกงขาสั้นที่สวยขนาดนี้เนี่ยโพสต์ไปมุมไหนนะครับแต่งออกไปที่ไหนนะครับก็ดูดีนะครับดูมั่นใจเพราะการที่เราใส่กางเกงที่มันทรงสวยอ่ะมันจะได้เข้ากับเราต่อให้คุณจะรูปร่างเป็นยังไงก็ตามนะครับแล้ววันนี้คุณจะเป็นผู้ชายไซส์ไหนเพราะ7ตัวถูกไหมบางทีแบ่งให้ลูกชายบางทีแบ่งกับคุณพ่อใส่นะครับอันนี้ผมยื่นให้พอประมาณเอวผมประมาณ32 33นะครับยื่นให้ดูได้แต่ถ้ามันรู้สึกไม่กระชับคุณไม่มั่นใจจะไปใส่ออกกําลังกายเรามีตัวเชือกให้ด้วยเห็นมั้ยเชือกไม่ได้เชือกหลอกนะครับไม่ได้ทําเท่อย่างเดียวนะครับมัดเพื่อความกระชับเพื่อความมั่นใจเพราะบางทียังไม่ได้ใส่อยู่บ้านอย่างเดียวนะครับใส่ออกไปข้างนอกด้วยนะครับแล้วตัวนี้ครับเนื้อผ้าไดเทคนาโนทุกคนเหมาะกับอากาศบ้านเรามากแล้วพอเนื้อผ้ามันใส่สบายมันไม่ใช่แค่เรื่องของระบายอากาศได้ดีหรือซักง่ายแห้งไวมันเป็นเรื่องของการที่เราใส่นานๆทุกคนครับบางทีใส่นั่งนานๆใส่ขับรถออกกำลังกายหลายชั่วโมงเนี่ยมันจะได้สบายเห็นไหมผมถึงใส่ได้ทุกกิจกรรมจะอยู่บ้านออกไปเที่ยวออกกำลังกายบางคนถึงขั้นใส่นอนอ่ะทุกคนครับเห็นไหม มันใส่สบายจริงๆนะครับคุณจะใส่ไปทำกิจกรรมอะไรจะก้มจะเงยจะยืดทำงานบ้านได้หมดทุกที่ทุกทางเห็นไหมย่อให้ดูด้วยนะครับเนี่ยมันเป็นกางเกงที่ทรงสวยและใส่สบายยืดหยุ่นได้ดีจริงๆคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยใครอยากได้ความเท่ดูได้เลยแล้วตัวนี้ครับมาพร้อมกับกระเป๋ามี3กระเป๋าเลยนะซ้ายขวาแล้วก็หลังนะครับแล้วมันเป็นกระเป๋าที่ลึกเพราะทุกทีเวลาขาสั้นน่ะนะครับผู้ชายชอบบ่นโอ้โหใส่อะไรไม่ได้เลยทุกคนครับใส่ไปปุ๊บหล่นใส่ไปปุ๊บก้มหล่นแต่นี่ครับพอใส่เข้าไปนี่ iPhone ใหญ่มากนะใส่เข้าไปหายเลยแล้ว iPhone น่ะอันขนาดนี้หน้าจอ 6-7 นิ้วเนี่ยนะครับใส่เข้าไปปุ๊บ
1: โอ้โหลึกจริง
2: ลึกจริงแล้วมันมีทั้งซ้ายทั้งขวานะครับยังไม่พอมีด้านหลังด้วยนะครับด้านหลังก็ใส่บัตรใส่เหรียญใส่กุญแจอะไรไปได้เนี่ยใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกแล้วนะครับวันนี้เป็นกางเกงที่ตอบโจทย์สำหรับคุณผู้ชายมากๆเลยทรงสวยแนะนำกางเกงขาสั้นจากนิวแมนครับผม
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมใส่สบายใส่แล้วทำกิจกรรมอะไรก็ได้คุณผู้ชมด้วยความยืดหยุ่นกระชับคือเรียกว่าไปกับทุกกิจกรรมที่คุณเคลื่อนไหวจะยืดจะย่อจะนั่งจะลุกจะยืนจะเดินจะนอนได้หมดแล้วใส่ได้ทั้งบ้านด้วยนะ อย่างที่บอกเพราะว่าเขาเป็นฟรีไซส์รอบเอวได้ตั้งแต่26ถึง46นิ้วเพราะฉะนั้นนะคุณน้องคุณหนูในบ้านลูกชายเอ๋ยพี่ชายเอ๋ยคุณพ่อป้าป๋าอากงใส่ได้นะ
2: ใช่แล้วนะครับมันต้องสบายจริงๆเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมใส่นอนได้ใส่นั่งดูทีวีนานๆได้มันต้องสบายจริงๆถึงจะใส่ได้ขนาดนี้คุณผู้ชม
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมกางเกงขาสั้นใส่สบายจากนิวแมนตัวนี้รุ่นนี้คือเขาคิดมาให้แล้วแล้วเนี่ยคุณผู้ชมอย่างที่บอกคือรุ่นนี้เนื้อผ้าสบายมากๆอย่างที่คุณไผ่บอกเป็นไรเทคนาโนแต่ที่บีจะบอกนอกจากความสบายของเนื้อผ้าบีชอบเรื่องการดีไซน์ของเขาอ่ะให้ดูเรื่องของความยาวของตัวขากางเกงก่อนคุณผู้ชมคือด้วยความที่เราบอกว่าเป็นกางเกงขาสั้นใช่ไหมแต่เขาออกแบบมาให้ยาวประมาณหัวเข่าของคุณผู้ชายคือเวลาใส่แล้วบางคนเขินอะใส่ขาสั้นบางทีมันเต๋อมันลอยแล้วรู้สึกว่าโอ๊ยมันสั้นไปไหมมันเขินบางคนใส่ขาสั้นแต่ยาวลงไปนู่นก็ดูแบบลุงรังไปอันนี
2: ้
1: ความยาวกำลังดีคุณผู้ชมอยู่เหนือเข่าแล้วใส่นะแมทช์กับเสื้อยืดก็ได้จะใส่ในวันสบายสบายก็ได้จะใส่ออกไปในวันที่แบบอ่ะอยากไปเดทอยากดูเท่ๆหน่อยแมทช์กับตัวรองเท้าผ้าใบก็ได้
2: ใช่แล้ว
1: แล้วเรื่องการตัดเย็บบีชอบจุดนี้มากๆคุณผู้ชมเรื่องของขอบเอวของเขาตัวนี้เป็นการตัดเย็บตะเข็บ2ชั้นนะคือมีตัวยางยืดอยู่ด้านในเนี่ยมันยืดขยายได้ใส่ได้ตั้งแต่26ถึง46นิ้วค่ะเพราะฉะนั้นหนุ่มๆไซส์ไหนใส่ได้คุณผู้ชมแล้วยืดเราไม่พอเขายังมีตัวเชือกเพิ่มความกระชับให้คุณผู้ชายเวลาสวมใส่ตัวนี้มัดได้จริงๆเลยขยับได้ตามรอบเอวเลยสำหรับตัวเชือกคุณพ่อคุณแม่นะไซส์ไหนถ้าไม่เกิน46นิ้วใส่ได้แน่นอนให้ดูการตัดเย็บด้านในที่บีดบอกว่าใส่แล้วมั่นใจ เพราะอะไรเพราะเขาตัดตะเข็บเป็น2ชั้นนะคุณผู้ชมเห็นไหมเย็บ2ชั้นตัวตะเข็บเนี้ยแหละที่มันจะช่วยตรึงยางยืดด้านในเพราะเราเข้าใจว่าเวลาคุณผู้ชายใส่เนี่ยบางทีทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันมีการกระโดดโลดเต้นเคลื่อนไหวร่างกายบางทีเอวมันปลิ้นเอวมันม้วนบ้างเอวมันบิดบ้างแล้วมันเสียทรงตัวเนี้ยเขาล็อกตะเข็บไว้แบบเนี้ยเป๊ะๆแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นใส่แล้วไม่เสียทรง
2: ใช่แล้ว
1: แล้วเนื้อผ้าที่เห็นตรงนี้ย้ำอีกทีว่าเป็นผ้าไดรเทคนาโนค่ะคุณค่ะ

0: ถูกต้อง
1: เห็นไหมความนุ่มความสบายใส่แล้วเย็นระบายอากาศได้ดีเหมาะกับอากาศบ้านเราแถมกระเป๋าก็มาลึกขนาดนี้ตัวกระเป๋าข้างนี่ลึกมากนะถ้าแค่พูดอาจจะไม่พอวัดมาให้เห็นแล้วความลึกของกระเป๋าข้างเพราะเราเข้าใจว่าคุณผู้ชายคือชอบใส่ของไว้ในกระเป๋าด้านข้างบางทีใส่ตัวแบบกุญแจบ้านกระเป๋าสตางค์บ้างเหรียญบ้างใดๆบ้างกระเป๋าข้างลึกถึง11นิ้วว
0: ัดให้ดูนะครับเราจะได้กะประมาณถูกผมถึงเอามาใส่ทุกวันนะครับผู้ชายส่วนใหญ่ถึงเลือกกางเกงขาสั้นจากนิวแมนมันใส่สบายระบายอากาศได้ดีเท่ากับว่าเราใส่ออกไปข้างนอกเจออากาศร้อนยังไงอ่ะมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่อึดอัดเราไม่ต้องจัดทรงเราไม่ต้องขยับนะครับมันก็เดินชิวๆนะครับเท่มั่นใจดูดีกางเกงตัวเดียวจบเลยกางเกงขาสั้นจากนิวแมนครับวันนี้แบบเลยว่าคุ้มมาก
1: ๆคุ้มจริง
0: ตัวละ300ปกติเราซื้อแต่วันนี้91บาทคุณดูได้สีอะไรบ้าง
1: ตัวละไม่ถึง100
0: ตัว7สี
1: ถูกต้อง7วัน7ตัว7สีไล่เรียงกันไปเลยคุณผู้ชมเป็นสีที่เรียกว่าคัดมาแล้วคุณผู้ชายคุณหนุ่มใส่ได้ทุกวันมิกซ์แอนด์แมทยังไงก็รอดสีดำนี่ต้องมี
0: เนาะนะครับนี่เลยสีน้ำตาลไล่มาเขียวขี้มาหรือเขียวเข้มก็ได้นะครับเทาเนี่ยจะมี2เทาก็คือ
1: เทาเข้ม
0: นะครับแล้วก็จะมีสีกรมนะครับรวมไปถึงสีอีกสีนึงอ่ะที่มันสบายตามินิมอลหรืออาจจะเรียกน้ำตาลอ่อนก็ได
1: ้อ๋อสีนี้สวยจริงส
0: ี
1: น
0: ี้แบบ7ตัว7สีนะครับเท่ากับว่าวันนี้ผู้ชายคนไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่คล่องเรื่องการแต่งตัว7วันคุณหยิบมาตัวละวันได้เลย
1: ได้เลยคุณผู้ชม7วัน7ตัว7สีของฟรีมีให้อีก4ต่อถ้าคุณโทรมาทัน100สายนะคุณผู้ชมจะได้เพิ่มต่อที่1เรียกว่าเป็นกางเกงชั้นในชายทรงครั้งจากนิวแมนไปด้วยให้ไปเลยอีก1ตัวฟรีๆปกติตัวนี้เขาขายนะจ๊ะว
0: ัน
1: นี้เอามาแถมเพิ่มให้แล้วต่อที่2ก็ยังได้แว่นตากันแดดทรงเท่ๆสำหรับคุณผู้ชายเดี๋ยวเราคละแบบคละสีให้นะคะต่อที่3ได้กระเป๋าคาดอกเท่ๆเอาไปมิกซ์แอนด์แมทกับการแต่งตัวของคุณผู้ชายนะอีก1ใบต
0: ่
1: อที่4เข็มขัดหนัง PU เอาไปใส่กับกางเกงยีนได้กางเกงสแลกได้ให้ไปอีก1เส้นรวมกันของหลักของแถม11ชิ้นคุณผู้ชมค่ะในราคาหลักร้อยแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
0: ใช่แล้วนะครับจ่ายราคานี้ไม่ต้องมีค่าอะไรเพิ่มเติมครับเพราะเราจัดส่งให้ฟรีนะครับสะดวกนะครับเก็บเงินปลายทางก็ได้โทรมาสั่งก็ได้สแกน QR code ก็ได้สะดวกตรงไหนสั่งได้เลยกับกางเกงขาสั้นจากนิวแมนครับ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: New Man เนื้อผ้าแบบใหม่ครับเป็น Dry Tech Nano สวมใส่ก็สบายยืดหยุ่นซับเหงื่อได้ดี
1: New Man ค่ะตัวนี้มาในขนาดฟรีไซส์รอบเอวได้ตั้งแต่26ถึง46นิ้วรอบสะโพกยืดได้ถึง52นิ้วหุ่นไซส์หมีใส่ได้ค่ะ
0: New Man กับโปรโมชั่นสุดพิเศษครับโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับใครซื้อไปเนี่ยนะครับถูกใจแน่นอนและจะกลายเป็นกางเกงขาสั้นประจำตัวของผู้ชายทุกคนครับ7ตัว7สีสีดำสีน้ำตาลสีเขียวขี้ม้าสีเทาเข้มสีกรมท่าสีเทาอ่อนสีน้ำตาลอ่อน7ตัวนี้คุณจ่ายก่อนเลยในราคา999บาทแถมโทรมาตอนนี้100สายแรกมีของแถมให้ด้วย
1: ใช่แล้วค่ะของแถมให้ไปเยอะๆเน้นๆแน่นๆเลยได้กางเกงชั้นในชายทรงทรั้งไปอีก1ตัวได้แว่นกันแดดแฟชั่นอีก1อันนะคะได้กระเป๋าคาดอกอีก1ใบและได้เข็มขัดหนัง PU อีก1เส้นทั้งหมดสำหรับของแถมเดี๋ยวเราคราบแบบคราสีให้นะคุณผู้ชมย้ำเลยทั้งเซตของหลักของฟรีรวมกัน11ชิ้นหลักร้อย
0: ใช่แล้วนะครับ999บาทเท่านั้นครับคุณได้ทั้งหมดหน้าจอไปเลยนะครับยังไม่พอเราจัดส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางหรือสแกน QR code ที่อยู่บนหน้าจอก็ได้ครับ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
1: โทรหรือยังสั่งหรือยังคุณผู้ชมค่ะวันนี้คุณแม่บ้านดูก็รีบสั่งให้คุณสามีให้คุณลูกได้นะเพราะนี่คือกางเกงขาสั้นใส่สบายจากนิวแมนใส่ทำได้ทุกกิจกรรมและที่สำคัญใส่ได้ตั้งแต่เอว26ถึง46นิ้ว
0: ใช่แล้ว
1: คำว่าใส่ทำทุกกิจกรรมคุณไผ่เอาจริงใส่ทำอะไรบ้างเพราะไผ่ชอบใส่มากตัวนี
0: ้ใส่อยู่บ้านนะครับใส่ออกกำลังกายใส่ออกไปเที่ยวนะครับไปเดินช้อปปิ้งนะครับมันแต่งก็ได้กับทุกลุคนะครับเพราะว่า7ตัว7วัน7สีนะครับแล้วคุณจะเป็นผู้ชายไซส์ไหนจริงๆมันได้ตั้งแต่โอ้โห26นี่คือแทบจะ S แล้วนะ
1: คุณน้องคุณหนู
0: ถูกต้องไปจนถึง40นิ้วก็เท่ากับว่านะครับคุณพ่อผู้ชายหุ่นหมีตัวใหญ่ใส่ได้เลยนะครับและ พอมันเป็นกางเกงที่เป็นเนื้อผ้าแบบนี้มันใส่สบายต่อให้เรานั่งอ่านหนังสือดูทีวีนานๆใส่ขับรถหรือใส่นอนอย่างเงี้ยนะครับพอมันสบายมันก็จะไม่มีความอึดอัดนะครับเนี่ยบางคนเนี่ยแต่งเป็นลุคแบบมินิมอลแต่งกับเสื้อยืด
1: แต่งกับโปโล
0: ได้หมดเลย
1: ใช่ใส่เสื้อแบบแจ็คเก็ตเท่ๆทับอ่ะก็ไปเที่ยวได้บางคนใส่แบบใส่นอนก็ได้บอกแล้วว่าใส่ทำได้ทุกกิจกรรมแน่นอนที่สำคัญโปรโมชั่นวันนี้ค่ะคุณผู้ชมขาได้ไปอย่างที่เราย้ำ7ตัว7สีแบบไม่ซ้ำไล่มาให้แล้วเพราะวันนี้เซตที่เขาคิดมาคือเรียกว่าใส่ mix and match ยังไงก็รอดทุกสี
0: ถูกต้องนะครับผมก็จะมีตั้งแต่สีดำนะครับสีน้ำตาลนะครับแล้วก็เขาเรียกว่านะครับ
1: สีเขียวขี้ม้าน
0: ะครับแล้วก็มีสีเทาเข้มนะครับสีกรมท่านะครับแล้วก็สีเทาอ่อนนะครับแล้วก็สีน้ำตาลอ่อนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย7ตัว7วัน7สีนะครับเป็นสีที่โดนตานะครับแล้วก็บอกเลยว่าคุณจะหยิบตัวไหนใส่ก็ได้นะครับพอทรงมันดีเนื้อผ้ามันสบายมันทำให้เราใส่ได้ทุกวันจริงๆครับผม
1: จริงคุณผู้ชมสวยทุกสีใส่แล้วหล่อทุกสีและที่สำคัญของฟรีก็มีให้หลายต่อด้วยนะ
0: ครับ
1: ต่อที่1ฟรีต่อแรกได้ไปกับกางเกงชั้นในชายทรงทั้งตัวนี้เอาไปใส่เท่ๆ
0: เนาะ
1: ปกติเขาขายนะจ๊ะตัวเนี้ยผ้านุ่มลื่นใส่สบายมากอันเนี้ยให้ไปฟรี1ตัวนะจ๊ะยังไม่พอค่ะต่อที่2คุณผู้ชายจะได้เพิ่มไปเลยเรียกว่าเป็นตัวแว่นกันแดดเดี๋ยวเราคละแบบคละสีให้นะคะฟรีต่อที่2แล้วยังไม่หมดฟรีต่อที่3ค่ะได้ไปกับกระเป๋าคาดอกเท่ๆอีก1ใบ
0: ครับ
1: ฟรีต่อที่4ได้ไปกับเข็มขัดหนัง PU อีก1เส้นเรียกว่าของหลักของแถมของฟรีวันนี้ทั้งเซตรวมกัน11ชิ้น
0: 11ชิ้น
1: ฟังเยอะมาก
0: ฟังอาจจะแบบโอ้โหแค่11ชิ้นเองแต่คุณรู้ไหมกางเกงขาสั้นตัวนึงเท่าไหร่เกือบ300นะแต่วันนี้พอเฉลี่ยมาแล้วอ่ะ999จากทั้งหมด11ชิ้นน่ะมันตกอยู่ที่91บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยย้ำเลยว่ากางเกงขาสั้นคือคุ้มแล้ว7ตัวแต่ความคุ้มอ่ะอยู่ที่ของแถมคุณต้องโทรมาเป็น100สายแรก
1: ใช่แล้วย้ำนะคุณผู้ชมขาใครอยากได้รีบโทรรีบสั่งเพราะถ้าคุณจะได้11ชิ้นแบบนี้คือต้องโทรให้ทัน100สายแรกเท่านั้นย้ำว่าที่เห็นที่หน้าจอจ่ายจบที่999บาทไม่มีค่าส่งนะคะเราส่งฟรีทั่วประเทศและมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะ
0: ถูกต้องนะคะผมการที่จะหากางเกงที่เหมาะสมกับเราแล้วใส่กันได้ทุกไซส์ใส่กันได้ทุกวัยเนี่ยนะครับมันยากแต่ว่าวันนี้ผมเจอแล้วนะครับกางเกงขาสั้นจากนิวแมนทุกคนครับพอใส่กางเกงทรงสวยอ่ะผมรู้สึกเลยว่าเฮ้ยใส่กับอะไรก็ได้จะเป็นเสื้อยืดโปโลใส่คาร์ดิแกนคลุมนะครับหรือใส่แต่งแบบชิวๆเสื้อฮาวายอย่างเงี้ยมันเข้าได้กับทุกลุคจริงๆเพราะทรงมันได้นะครับและอย่างที่บอกครับผมสูงประมาณ175นะครับขาสั้นอ่ะมันไม่ใช่สั้นเต๋อนะป่ะมันคุมเข่าพอดีเห็นมั้ย
1: ใช่
0: นะครับผู้ใหญ่ใส่จะได้ไม่รู้สึกเคอะเขินนะครับหรือผมเป็นวัยรุ่นวัยทํางานอะไรเงี้ยมันใส่ได้มันจะได้ดูดีนะครับที่สําคัญคือที่ผมหยิบมาใส่ทุกวันคือนอกจากทรงสวยแล้วความสบายทุกคนครับมันสบายใส่แล้วเนี่ยโอ้โหอากาศเนี่ยสบายนะครับคือต่อให้ร้อนแค่ไหนหรือออกกำลังกายอ่ะมันก็รู้สึกว่าผ้าระบายอากาศได้ดีมันจะรู้สึกเย็นนะครับไม่ต้องคอยมาจับคอยมาโอ้ยร้อนร้อนร้อนอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยใส่ไปได้เลยใส่ไปเดินใส่ไปอะไรอย่างเงี้ยและอย่างที่บอกครับก็คือถ้าคุณจะใส่อยู่บ้านไม่เป็นไรนะครับคุณใส่เฉยๆก็ได้แต่ถ้าจะไปออกกำลังกายอยากได้ความกระชับรอบเอวเนี่ยใส่ได้ตั้งแต่26ถึง46นิ้วเลยนะครับเดี๋ยวผมยืดให้ดูเอวผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ32นะครับแต่จริงๆมันยืดได้อีกนะยืดไปได้อีกเยอะเลยแล้วเหลือๆเลยเพราะว่าอันนี้ผมมัดเชือกไว้นะครับเพื่อความกระชับนะครับถ้าเราอยากได้ความกระชับอ่ะในการออกกำลังกายอย่างที่บอกครับก็คือมัดให้มันแน่นๆไปเลยนะครับเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับเลือกได้เพราะมันเป็นกางเกงนะครับที่เป็นเอวยางยืดได้นะครับเนี่ยคือข้อดีแล้วยังไม่หมดครับตัวนี้กระเป๋ามีอยู่3กระเป๋าทุกคนครับซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังเพื่อความสะดวกสบายเวลาผู้ชายส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบพกกระเป๋านะครับเราสามารถนะครับใส่นะครับกระเป๋าเนี่ยนะครับมือถือใหญ่ๆแบบนี้นะทุกคนครับใส่ไปได้เลยปึ๊บหายไปเลยหน
1: ้
0: า
1: จ
0: อ6-7นิ้วเนี่ยใส่เข้าไปได้เลยนะครับฝ่ามือจริงล้วงไปได้เยอะนะครับแบบนี้เลยใส่ได้คือถ้าซ้ายขวากระเป๋ามันลึกเหมือนกันนะครับแต่ด้านหลังเนี่ยเราจะสามารถใส่ของได้อีกก็พวกบัตรพวกเหรียญพวกกุญแจนะครับนี่คือตอบโจทย์สำหรับแบบกางเกงขาสั้นไม่มีกระเป๋าหรือกางเกงขาสั้นเนี่ยนะครับกระเป๋าซ้ายขวามันไม่ลึกอ่ะใส่ปุ๊บของก็จะหล่นนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยบอกเลยนะครับสวยใส่สบายดูดีนะครับใส่ออกไปไหนก็มั่นใจกับกางเกงขาสั้นจากนิวแมนครับผม
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมคือเขาคิดมาให้แล้วนะต้องบอกว่านิวแมนเนี่ยคือทุกเรื่องที่คุณผู้ชายชอบไม่ว่าจะเป็นทรงสวยเนื้อผ้าใส่แล้วระบายอากาศระบายความร้อนได้ดีใส่แล้วสบายทำได้ ได้ทุกกิจกรรมตัวกระเป๋าก็ต้องลึกเพราะว่าคุณผู้ชายจะชอบพกของเก็บของในกระเป๋า
0: ครับ
1: ทุกอย่างทุกฟังก์ชันเขาคงไว้ในกางเกงขาสั้นใส่สบายรุ่นนี้ของ New Man มาให้เพราะฉะนั้นวันนี้คุณไม่ต้องคิดเยอะเลยคุณผู้ชมขาคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านถ้าใครดูอยู่ตอนนี้โทรเข้ามาสั่งเลย
0: จริง
1: เพราะว่าของดีๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆคุณผู้ชมและที่สำคัญพอเป็นกางเกงขาสั้นที่ใส่สบายแล้วยิ่งเป็นฟรีไซส์รอบเอวได้ตั้งแต่26ถึง46นิ้วซื้อไปนะล็อตเดียวแบ่งกันใส่ได้ทั้ง

0: ใช่แล้วมันเข้าได้กับทุกลุคจริงๆนะครับแล้ววันนี้แว่นตาก็ให้ไปกระเป๋าสตางค์ก็ให้ไปนะครับคุณสามารถใส่ไปทั้งเซตแบบนี้พร้อมกันได้เลย
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะขาสั้นที่ใส่สบายแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคุณผู้ชมลองสังเกตตัวทรงของเขาคือเป็นทรงขาสั้นที่ถามบีดบีดรู้สึกว่าในฐานะที่บีดเป็นผู้หญิงอ่ะบางทีบีดเห็นผู้ชายใส่ขาสั้นเต๋อมากๆก็เขินแทนนะแต่อันนี้เขาเป็นแบบสั้นกำลังดีมันจะอยู่ระดับประมาณหัวเข่าของคุณผู้ชายถ้ายาวกว่านี้ก็จะดูแบบเกะกะเทอะทะดูรุ่มร่ามไปหน่อยคือเรียกว่าเป็นขาสั้นที่ใส่แล้วออกมาเท่มิกซ์แอนด์แมทได้ใส่กับเสื้อยืดได้ใส่กับเสื้อโปโลใส่กับเสื้อแจ็คเก็ตได้หมดและที่สำคัญถ้าบีดเป็นคุณแม่บ้านนะบีดจะทำหน้าที่ดูเรื่องของการตัดเย็บอย่างแรกเลยเพราะคุณผู้หญิงจะใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดใช่ไหมอันนี้บีดเช็คมาให้แล้วคุณแม่บ้านจ๋าตัวนี้การตัดเย็บเขาละเอียดมากอย่างคุณผู้ชายขอบเอวตรงนี้บางคนใส่ถ้าเป็นแบบรุ่นเดิมเนี่ยจะเจอปัญหาขอบเอวปิ้นมันม้วนมันพับมันเสียทรงยางยืดมันบิดบ้างใส่แล้วมันไม่สบายตัวนี้สังเกตไหมคะขอบเอวเขาตัดเย็บแบบ2ชั้นมันจะตรึงตัวยางยืดด้านในไว้เลยนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเวลาใส่เนี่ยขอบเอวจะขยายยืดไปถึง46นิ้วแบบนี้ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายจะวิ่งจะขยับขยื่นเคลื่อนไหวแบบไหนเอวมันก็ไม่ปลิ้นคุณผู้ชมเอวมันจะไม่ม้วนไม่พับไม่บิดเนี่ยแต่เอวมันจะทรงสวยแบบนี้แล้วมันก็จะทำให้กางเกงของคุณผู้ชายทรงใส่แล้วมันยังดูสวยอยู่แล้วด้านในนะคุณผู้ชมอยากให้เห็นเรื่องของการตัดเย็บที่บีดบอกคือเขาเย็บเป็น2ชั้นคุณผู้ชมเนี่ยชั้นที่1นะตรึงยางยืดไว้แล้วก็ชั้นที่2ตรงนี้ทำให้นอกจากตรึงยางยืดให้มันเป็นทรงแบบนี้สวยๆแบบนี้แล้วเพิ่มความกระชับเวลาสวมใส่แล้วยังเพิ่มความกระชับอีก1ชั้นด้วยตัวเชือกตรงนี้ใช้งานได้จริงนะตัวเชือกสามารถแบบเพิ่มความกระชับตามขอบเอวคุณผู้ชายได้เลยอันนี้คือมั่นใจมากเรื่องของการตัดเย็บของเขาและที่สำคัญเนื้อผ้าอยากให้เห็นเนื้อผ้าใส่สบายเป็น dry tech nano ตัวกระเป๋าข้างที่พยายามบอกเหลือเกินว่ารุ่นนี้เขาคิดมาให้แล้วเพราะกระเป๋าลึกมากคุณผู้ชายเห็นไหมนี่มือผิดหายไปเลยนะตัวกระเป๋าลึกๆแบบนี้ทำให้คุณผู้ชายสามารถใส่ของใส่อะไรในกระเป๋าข้างได้ไม่ต้องกลัวมันหล่นหาย
0: ใช่แล้ว
1: ลึก11นิ้วอ่ะ
0: ถูกต้องนะครับผมวันนี้นะครับทดสอบให้ดูนะครับว่าระบายอากาศได้ดีผู้เฉยๆอาจจะไม่เห็นภาพแต่ว่านี่คือขาสั้นนะซ้อนกัน16ตัวนะครับเนี่ยตัวไดไออ่ะยังโผล่ขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นแล้วไม่ว่ามีลงแค่ไหนผ่านไปมันจะรู้สึกถึงความสบายในการใส่กางเกงขาสั้นจากนิวแมนจริงๆครับเพราะฉะนั้นวันนี้ใครอยากได้ผมบอกได้เลยว่ามันเป็นการจ่ายเงินที่คุ้มค่าเพราะคุณจะได้ขาสั้นติดตัวขาสั้นประจำตัวของผู้ชายทุกคนแน่นอนกับขาสั้นจากนิวแมนครับ
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้ววันนี้ได้ไป7ตัว7สีนะคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วคุณผู้ชมขาเป็นสีที่ใส่ได้ทุกวันหนุ่มๆไม่เขินแน่นอนสีดำนะคะสีน้ำตาลสีเขียวขี้ม้าสีเทาเข้มสีกรมท่าสีเทาอ่อนและอีกหนึ่งสีที่บีชอบมาก
0: า
1: สีน้ำตาลอ่อน
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็โดนใจ
1: ดูดีมาก
0: มันไม่ได้เป็นโทนสีที่ฉูดฉาดเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นผู้ชายลุกเข้มลุกอ่อนลุกหวานคุณหยิบใส่ทุกตัวเนี่ยวันละตัววันละตัวไปเลย7วัน7ตัว7สีไปเลย
1: ใช่แล้วแล้วใส่ได้ทั้งบ้านแบ่งกันได้เลยและที่สำคัญถ้าโทรมาทัน100สายคุณจะได้ของแถมไปอีก4ต่อด้วยกันต่อแรกค่ะได้ชั้นในชายทรงครั้งเท่ๆแบบนี้เลยปกติเขาขายนะจ๊ะตัวนี้รุ่นนี้อันนี้ให้ไปเลยฟรีๆอีก1ตัวผ้านุ่มมากเห็นไหมขอบเอวยืดขยายได้
0: ไม่อยากบอกตอนนี้ก็ใส่อยู่นะตอนนี้ใส่คู่กับขาสั้นเลย
1: ใช่เอาไปใส่แมทกันได้คุณผู้ชมเนี่ยขอบเอวก็เท่ให้ฟรี1ตัวไม่พอนะคะต่อที่2ยังได้เป็นแว่นกันแดดเท่ๆไปอีก1อันด้วยกันเดี๋ยวเราคละแบบให
0: ้
1: ต่อที่3ได้กระเป๋าคาดอกเท่ๆอีก1ใบเห็นไหมคุณผู้ชายมันต้องมาคู่กับความเท
0: ่ใช่แล้ว
1: ยังไงก็เท่ต่อที่4ฟรีไปด้วยกับตัวเข็มขัดหนัง PU อีก1เส้นรวมของหลักของแถมวันนี้11ชิ้นย้ำราคาหลักร้อย999บาทคุณผู้ชมจ่ายจบด้วยนะ999 999บาทเพราะว่าไม่มีค่าส่งแล้วพี่โจบอกว่าเดี๋ยวค่าส่งจัดการให้วันนี้ใครอยากได้เราจัดส่งฟรีทั่วประเทศถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบโทรให้ทัน100สายเท่านั้นค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวให้พี่โจย้ำโปรอีกครั้งว่ามันคุ้มและใส่แล้วมันดีขนาดไหนครับพี่โจ
3: มันอลังการเนาะเออโอ้ยมือถือฉันอยู่ไหนมือถือฉันอยู่นี้จ้าคุณลูกค้าค่ะหายไปทั้งงานเลยแกไม่สังเกตแกไม่รู้ใช่ไหมฉันแอบซ่อนไว้
0: จริง
3: ให้พวกเธอได้ดูกันว่ามือถือสามารถลงไปได้ทั้งหมดเลยจะ Android หรือ iPhone ที่ขนาดใหญ่สุดก็ไม่ต้องกังวล นะคร
0: ับ
3: ใส่ได้ตรงนี้เป็นสิ่งที่ชอบมากแล้วก็ทำเพื่อแก้ปัญหากางเกงหลายๆตัวที่บ้านที่พอกระเป๋าตื้นแล้วมันแบบนั่งปุ๊บไปหมดแล้วจ้ะ
1: ของหลาย
3: ของ

0: ย่างนี
1: ้
0: น
1: ั
0: ่นคือหนึ่งข้อดีแล้วก็อีกหลายข้อดีที่ฟังมาตั้งแต่ต้นรายการแล้วแต่สำคัญยิ่งกว่านั้นนะฮะคือแน่นอนเอวยืดขยายได้ใส่ได้ทุกวัยนะฮะไม่ต้องกังวลผู้หญิงผู้ใหญ่ใส่แล้วไม่ต้องกลัวสะดุดล้มเพราะว่าความยาวของขากำลังพอดีคือเวลาเคลื่อนตัวมันไม่ติดเข่านะฮะและสำคัญที่สุดเลยคุณผู้ชมจำนวน
1: โอ้โห
0: จำนวนนี่สำคัญมากๆความคุ้มค่านี่สำคัญมากๆนะครับ7ตัว7สีขอไล่สีสุดท้ายอีกทีนึงดำน้ำตาลเข้มเขียวขี้ม้าเทาเข้มกรมท่าเทาอ่อนและสีใหม่ล่าสุดน้ำตาลอ่อนนะครับ
1: สีสวยมาก
0: ทองแถมเพิ่มเติมด้วยเนี่ย7ตัว7สีไม่ต้องซักทองแถมเพิ่มเติมคือเกสรชายทรงช้
1: า
0: ง1ตัวจากนิวแมน
1: ระ
0: ยะคลาสสีให้นะครับแล้วก็ต่อที่2แว่นตากันแดด1ชิ้นครับแบบต่อที่3กระเป๋าคาดอกครับแบบอีก1ชิ้นต้องมีและต่อสุดท้ายเป็นเข็มขัดหนังพี
1: อ
0: ูเกตพรีเมียมระยะคลาสแบบอีก1ชิ้นเช่นเดียวกันรวมทั้งหมด11ชิ้นในราคาโปรที่สุดว้าวมากๆเดินเข้ามาตอนแรกคิดว่าหลายพันมาเจอราคาตกใจมาก999บาทและพิเศษสุดๆสำหรับโปรในวันนี้ก็คือจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยและมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยจ้า
1: ปรบมือให้พี่โจ้เลยคุณผู้ชมเพราะโปรโมชั่นนี้เรียกว่าเป็นโปรโมชั่นสุดพิเศษจากนิวแมนที่พี่โจ้ขนมาเลยนะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
3: ถ้าพี่โจ้ไม่มาให้โปรนี้ไม่ได้แน่นอนครับยังไงวันนี้ต้องขอบคุณพี่โจ้ด้วยนะครับ
0: ขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
3: นี่แล้วหวังว่าทุกคนนะครับจะได้กางเกงขาสั้นที่เป็นกางเกงประจำตัวอย่างนิวแมนทรงสวยใส่สบายกับเซ็ตคุ้มๆแบบนี้ครับผม
1: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะคุ้มมากยังไงรีบโทรให้ทันค่ะตอนนี้เวลาหมดแล้วเรา3คนลาไปพร้อมกันเลยค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: Online Shopping.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: TVD Shop Make Life Better Every Day

0: เป็นไง
1: มาแบบสวยๆหล่อๆเท่ๆเจมบอนยังต้องอาย
0: เป็นไงเป็นไงพี่ไอเดียพี่บอกมาถึงต้องโพสเลยเพราะโปรดักต์เขาดีสวัสดีผู้ชม
1: สวัสดีครับ
0: เป็นไงผู้ชมหล่อไหม
1: หล่อทั้งหล่อทั้งสวยทั้งเท่และที่สำคัญเนี่ยจะทำให้การทำความสะอาดของเราต่อไปนี้ง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากๆ
0: โอ้โหพูดถึงความทำความสะอาดนะพี่น่าเบื่อมากเลยกับการล้างรถ
1: โอ้ยมันยากนะเสียเวลาด้วย
0: เนาะถังน้ำไอ้นู่นไอ้นี่ผ้าเช็ดแล้วพอล้างรถก็ไม่สะอาดโหแล้วมันน่าเบื่อมากแล้วบางทีนะเราอยากจะทำความสะอาดพื้นที่อะไรก็ตามเนี่ยคุณต้องกวาดอ่ะคุณต้องเอามือกวาดคุณต้องเอาอะไรมาขัดมาถู
1: ว้ายตายแล้วคือมันไม่ใช่แค่การทำความสะอาดรถอย่างเดียวไงมันหมายถึงการทำความสะอาดคราบสกปรกทุกชนิดเลยที่บ้านของเราเนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นพื้นที่มันมีตะไคร้หรือจะเป็นพวกคราบสกปรกที่มันฝังแน่นมากมายถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหกว่าจะยกน้ำไปกว่าจะสาดน้ำไปนะคุณผู้ชมค่ะไปนั่งขัดกันทั้งวันเนี่ยมันเหนื่อยมันเมื่อยไปหมดแต่ถ้าไม่ขัดแล้วปล่อยให้แบบคราบตะไคร้มันฝังแน่นน่ะลื่นล้มไปโอ้โหเป็นภาระลูกหลานอีก
0: ใช่แล้วคือจะบอกงี้เมื่อก่อนนะคือภาพที่คุณผักเล่าให้ฟังแล้วเรานึกตามเนี่ยนะครับมันใช่ถูกทุกเรื่องเลยอีกหนึ่งอย่างที่คุณผู้ชมอาจจะลืมไปก็คือโอเควันนี้ฉันมีเขาเรียกว่าเป็นเครื่องทำความสะอาดแรงดันสูงอยู่ที่บ้านแล้วแต่คุณลืมไปหรือเปล่าบางคนอยู่คอนโดไม่มีปลั๊กไม่มีก๊อกน้ำบางคนแบบไปทำความสะอาดในที่ไกลๆก็ไม่มีปลั๊กไม่มีก๊อกน้ำวันนี้ไม่ต้องใช้ทั้งปลั๊กและก๊อกน้ำเลยนะครับเพราะว่า Power Max ตัวนี้ปืนฉีดน้ำไร้สายนะครับเขาบอกว่าแรงดันเนี่ย90บาทแล้วหัวฉีดเนี่ย7หัวในเครื่องเดียวเป็นไงล่ะจัดไปเลยจ้า
1: เพราะฉะนั้นแรงกว่าเดิมนะคะดีกว่าเดิมแน่นอนคุณผู้ชมแล้วต้องบอกเลยนะว่าคุณจะหันไปมองพวกปืนฉีดน้ำไร้สายที่บ้านคุณแบบตาปริบๆเลยเดี๋ยว

0: ดูว่าคนที่มีอยู่แล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกแบบโอ๊ยที่ฉันถืออยู่มันคืออะไรกันเนี่ย
1: คือเอางี้เดี๋ยวผมขออนุญาตวางอันใหม่ก่อน
0: คือจริงๆเนี่
1: ยผมห่วงมากเลยนะผมไม่อยากวางเลยนะแต่ขออนุญาตจับรุ่นเก่า
0: อ่ะมา
1: เปรียบเทียบให้ดู
0: นี่เลยค่ะขอบอกเลยว่ารุ่นใหม่ที่เขาออกมากับ Power Mac ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาร์นะคะ7หัวฉีดในเครื่องเดียวอันนี
1: ้
0: แค่ดูรูปลักษณ์ภายนอกคุณผู้ชมเห็นไหมคะรูปลักษณ์ภายนอกของเขาเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าดีไซน์มันดูสวยงามกว่าดูแข็งแรงกว่าเดี๋ยวผักเทียบให้ดูเป็นจุดๆเลยเริ่มจากจุดแรกแบตเตอรี่ค่ะรุ่นใหม่ในมือผักก็คือ Power Mac นะคุณผู้ชมค่ะแบตเตอรี่ของเขาอ่ะเป็น 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จ1ครั้งนะคะคุณผู้ชมชาร์จ1ครั้งเนี่ยสามารถใช้งานได้ยาว 30-45 นาทีเลยนะเพราะฉะนั้นยาวนานมากนะคะไม่ต้องมีสายให้วุ่นวายไม่ต้องกลัวว่าไฟจะช็อตด้วยนะจ๊ะเราไล่มาดูวัสดุข้างบนของเขาค่ะเห็นไหมคะวัสดุข้างบนของเขาดูแข็งแรงทนทานเป็นวัสดุ ABS นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแข็งแรงมากๆแล้วตรงจุดด้านนี้คุณผู้ชมค่ะตรงบริเวณของแกนที่เราแบบเสียบเนี่ยถ
1: ้
0: าเป็นรุ่นเก่าเวลาคุณจะถอดเปลี่ยนเนี่ยคุณต้องนานหมุนใช่ไหมแต่รุ่นนี้แค่กดหมุนถอดออกได้แล้วแล้วเวลาจะใส่ก็แค่เสียบกดหมุนใช้ได้แล้วพี่วินหมุนเสร็จหรือยัง
1: ยังไม่แน่เลย
0: เห็นไหมชักช้าแล้วยังไม่พออ่ะไล่มาที่ก้านเขาตรงด้านนี
1: ้
0: ไปที่หัวฉีดอีกจุดนึงหัวฉีดถ้าเป็นรุ่นก่อนคุณต้องถอดหัวใช่ไหมคะถึงจะเปลี่ยนการใช้งานแบบต่างๆได้พกหัววุ่นวายเผลอๆทำหายแต่รุ่นนี้คุณผู้ชมเห็นไหมผักไม่ได้พกอะไรเลยอยู่ที่ตัวของเขาอยากใช้แบบไหนแค
1: ่
0: หมุนเปลี่ยนเท่านั้นการใช้งานก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ถึง7หัวฉีดในเครื่องเดียวเลยล่ะค่ะ
1: เลิศมากโอ้โหอันเก่านี่ไม่ดีเลยพอฟังแบบนี้แล้วเนี่ยอยากจะได้รุ่นใหม่อยากจะได้ Power Max นะฮะซึ่งอย่างที่บอกว่าแรงดันของเขา90บาร์นะครับแล้วก็7หัวฉีดคือมันอยู่ในหัวอันเดียวเลย มันอยู่ในอันเดียวเลยไม่ต้องอะไรยุ่งยากเลยแล้วปรับได้เลยในขณะที่ปรับเนี่ยเขาก็จะมีบอกด้วยว่าต้องการองศานะครับ
0: แบบ
1: ของน
0: ้
1: ำที่ยิงออกไปเนี่ยแบบไหนนะครับแล้วอย่างที่บอกว่าสายยางไม่ต้องนะไฟปลั๊กเปลิกไม่ต้องนะ มีแค่กระแป๋งน้ำเนี่ยผมเอามาตั้งไว้ตรงเนี้ยว่าจะจุ่มให้ดูซะหน่อย
0: แค่นั้นเลย
1: แค่นี้แหละคุณสามารถที่เอาไปทำความสะอาดหรือแม้กระทั่งคุณจะไปพ่นยาก็ได้
0: ใช่พี่น้องเกษตรกรนะคะเอาไปใช้ผสมยาแล้วก็พ่นได้เลยนะคือทั้งทำความสะอาดคราบฝังนั่นได้เป็นอย่างดีเพราะปรับเปลี่ยนหัวได้นะคะแล้วเขาก็มีหัวโฟมให้ด้วยเผื่อใครอยากจะไปล้างทำความสะอาดรถ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้จะบอกว่าแฟลชเซลด้วยนะครับกับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายนะครับแรงดันสูง90บาท7หัวฉีดในเครื่องเดียวตัวเครื่องนี่เป็นไงมีสายให้เรียบร้อยนะคะมีอุปกรณ์ให้พร้อมเลยแล้วมอเตอร์ข้างในเนี่ยรับประกัน2ปีนะ
0: ใช่
1: รับประกัน2ปีนะตัวนี้ตัวเครื่องมีพร้อมอุปกรณ์ให้แล้วก็แบตเตอรี่จัมโบ้เลยไซส์ใหญ่เลยแบตอึดใช้ได้นาน 50,000 มิลลิแอมอันนี้ฟรีให้แล้วก็มีสายชาร์จให้ด้วย
0: ถูกต้องอีกมูลค่า590บาทค่ะยังไม่หมดนะมีของแถมเพิ่มเติมให้อีกมีทั้งน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์นะคะคละแบบให้มูลค่า390บาทแว่นตากันลมกันแดดอีกนะคะคละแบบให้มูลค่า290บาทแล้วมีถุงมือให้ด้วยจ้ะถุงมือคลาสสิกคละแบบให้อีกมูลค่า290บาททั้งหมดนี้ราคารวม 4,550 บาทเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ถ้าคุณโทรมาทันในตอนนี้หันราคาให้เลยเหลือแค่999บาทเท่านั้นโทรมาตอนนี้026660000ย้ำ026660000หรือสแกน QR code สั่งซื้อก็ได้โปรโมชั่นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึง30มิถุนายน2570ค่ะ
1: นี่เอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมเราจะมาทำความสะอาดให้ดูนะครับด้วยปืนอันนี้นะครับซึ่งน้ำหนักเบาไม่ได้ใหญ่นะครับแล้วก็เห็นแบบนี้เนี่ยฉีดได้ไกล
0: 10
1: เมตรด้วยกันคุณผู้ชมครับฉีดได้ไกลแล้วก็แรงขนาดนี้90บาทนะครับผมนี่ยอมรับจริงๆนะฮะมีตัวนี้ตัวเดียวเอาอยู่แล้วสายยางไม่ต้องก๊อกน้ำไม่ต้องเพราะตัวนี้เนี่ยเขามีสายนะครับแล้วก็สามารถที่เอาไปจุ่มในกะละมังในถังในอะไรก็ได้นะครับแล้วก็จุ่มลงไปนะครับไม่ต้องใช้สายยางไม่ต้องใช
0: ้ก๊
1: อกแล้วยังไร้สายไม่ต้องใช้สายไฟมันถือพกพาไปไหนก็ได้
0: ปลอดภ
1: ั
0: ยกว
1: ่าเยอะเลยนะฮะอ่ะคราวนี้ให้ดูดีกว่าว่าตัวแบบนี้เนี่ยนะครับที่บอกว่ามีทั้งหมด7หัวเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะเราเริ่มจากนะครับการปรับหัวตรงนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูนะแล้วก็จะโชว์ให้คุณผู้ชมได้ดูเลยว่าองศาในการยิงเป็นอย่างไรนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยนะฮะผมจะปรับอยู่ที่0องศาก็คือมันจะวิ่งไปที่เส้นตรง
0: ฉีดเส้นตรง
1: จำลองให้ดูอันนี้นะฮะเดี๋ยวให้กล้องไปอยู่ทั้งหน้าบ้านตัวนี้นะฮะนี่ผมเปิดหน้าต่างนิดนึงเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าเวลาฉีดเนี่ยเลือกปรับนะครับเลือกปรับองศาที่คุณอยากได้นะครับหลังจากนั้นก็ฉีดไป
0: โอ้
1: เห็นไหม
0: วิ่งแรงมาก
1: แรงมากนะครับอันนี้คือ0นะผมขอปรับไปที่20

0: 15
1: ค่ะ
0: นี่นะครับเห็นไหมเห็นไหมปรับไปที่25ยิ่ง
1: มันก็จะกระจาย
0: หร
1: ือ
0: 40นะครับหรือจะเป็นแบบสเปรย์ละออง
1: เผื่อลดน้ำต้นไม้พ่นยา
0: ถูกต้องนะครับแล้วก็ยังมีองศานี่60องศาแล้วทีนี้ผมชอบอยู่อย่างนึงก็คือตรงนี้ฮ
1: ะ
0: ผมยังไม่ยิงนะเพราะยิงปุ๊บเนี่ยคุณเปลี่ยนทันทีเพราะอันนี้มันทำไมรู้ป่ะมันจะหนักขึ้น
1: เฮ้ยจริงเหรอ
0: คุณเวลาล้างพวกบางคนรถนี
1: ่อุ้ย
0: เออเป็นไงล่ะ
1: อุ้ยอย่างนี้คราบหลุดแน่นอนไม่ต้องแบบมุดไปล้างแล้ว
0: อันนี้ดีมากๆเลยอ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมจะให้คุณผักนะฮะลองดูความแรงนิดนึง
1: ได้ได้ได้เดี๋ยวขออนุญาตรับช่วงต่อ
0: เชิญเชิญเชิญเช
1: ิญเพราะว่าตัวนี้มันเบามากคุณผู้ชมค่ะมันเบาแล้วคุณผู้หญิงก็ใช้ได้แล้วเวลาเราทำความสะอาดต่างๆใดๆนะไม่ว่าจะเป็นตัวตุ๊กตุ่นตุ๊กตาปูนต่างๆนะหรือว่าจะเป็นหินกรวดเนี้ยเราจะไล่ได้เลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวพักให้ดูนี่นี่เห็นไหมเฮ้ยมันแรงเบอร์นี้เลยคุณผู้ชมค่ะดูว้ายไปละตุ๊กตา3ตัวหายไปอย่างรวดเร็วมาดูความแรงเดี๋ยวจะยิงลูกโป่งตรงนี้ค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะแตกไปแล้วแตกไปเรียบร้อยแล้วคือแรงมากจริงๆตอนนี้ก็คือแบบอุ้ยฉันสามารถทำความสะอาดคราบทุกอย่างฝังแน่นได้หมดเลยมาดูเนื้อแตงโมต่อไหมคะคุณพี่เรายังคงกันอยู่ที่องศาเส้นตรงอยู่นะคะมาดูความแรงตรงนี้ค่ะนี่ฝีมือที่ฉันฝึกฝนมานาน
0: โอ้โหคุณนี่แม่นจริงๆ
1: คุณผู้ชมเห็นไหมนี่นี่นี่เนื้อเนื้อนี่ไหลเม็ดทะลักไปหมดแล้วคุณผู้ชมค่ะ
0: อันนี้ความแรง90บาทนะครับที่เราเห็นเนี่ยก็คือเนื้อแตงโมแน่น
1: ๆ
0: ปรากฏว่าตอนนี้นะฮะถูกความแรงของ Power Max ทะลวงหมดเลยคน
1: คือแรงดันเขามันถึง90บาทคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูนะ
0: เป็นไง
1: ดูเนื้อเนาะนะคุณผู้ชม
0: โอ้โหนี่คุณจะหมด
1: มันทะลักมันทลายไปหมดเลยเนี่ย
0: จะหมดลูกแล้วนะคุณ
1: แล้วคุณคิดดูสิว่าแตงโมยังหายวับไปขนาดเนี้ยคราบสกปรกของคุณมันจะหายได้ง่ายขนาดไหน
0: โอ้โหคุณนี่ไม่เหลือให้กินเลยนะเนี่ย
1: ไม่ต้อง
0: แล้ว
1: ไม่ต้อง
0: แล้ว
1: เน
0: ี่
1: ยเห็นปะมันไปหมดเลยเนื้อเนื้อต่างๆใดๆ
0: น
1: ี
0: ่นะฮะอันนี้ก็คือความแรงนะครับที่บอกกับคุณผู้ชมว่ามันแรงจริงๆแม้ว่าไม่ต้องเสียบปลั๊ก
1: จ้ะ
0: เพราะว่าตัวนี้เป็นไร้สายใช้แบตเตอรี่นะครับซึ่งแบตเตอรี่ของเขาเนี่ย 50,000 มิลลิแอ
1: ม
0: ป์นะฮะใช้ได้สูงสุดใน45นาที
1: โอ้ยาวนานมาก
0: แล้วสามารถยิงไกลย้ำอีกครั้งนึงนะครับได้ถึง10เมตรด้วยกันนะครับเอาไปล้างทำความสะอาดรถเอาไปล้างสิ่งสกปรกที่มันอยู่ที่สูงๆ
1: ก็ได
0: ้ก็ได้อยู่ที่ไกลๆก็ได้
1: ก
0: ็
1: ได
0: ้อ่ะเมื่อกี้ได้โชว์ให้ดูนะฮะ6รูปแบบเอง
1: คราวนี้มันยังเหลืออี
0: ก1รูปแบบ
1: 1รูปแบบ
0: อันเนี้ยจำเป็นมากสำหรับคุณพ่อบ้านที่อยากจะทำความสะอาดรถเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนได
1: ้
0: เห็นไหมฝากถือหน่อย
1: อ
0: ันเนี้ยคือหัวโฟมนะครับหัวโฟมเนี่ยเวลาใส่เข้าไปเนี่ยแค่นี้เองจบแล้วนะครับและพร้อมที่จะใช้ตอนนี้เนี่ยมีรถคันนี้อยู่มันเลอะไหม
1: ครับสกปรก
0: มันเลอะไหม
1: เยอะสิ
0: ผมฉีดไป
1: เอาโฟมลงก่อน
0: เอาโฟมลงก่อนนะครับเวลาเอาโฟมลงเนี่ยนะครับคุณก็ฉีดไปให้ทั่วๆคันนะครับเนี่ยฉีดไปเลยนะครับจะทำความสะอาดตรงไหนซอกไหนเนี่ยคุณฉีดไปนะครับพอฉีดไปแล้วเนี่ยคุณอยากจะเปลี่ยน
1: คุ
0: ณผู้ชมครับก็เปลี่ยนง่าย
1: ๆ
0: อ่ะเดี๋ยวพี่ผักถือก่อนแล้วก็ให้คุณผู้ชมดูนะครับวิธีการเปลี่ยนเนี่ยนะครับก็ใส่เข้าไปปุ๊บ
1: เสียบได้เลย
0: แค่นี้เองนะครับแล้วก็เลือกเอาหัวเนี่ยเราจะใช้แบบไหนผมขอใช้นี่25องศาก่อนนะตรงนี้นะแล้วผมก็จะทำความสะอาดอ่ะมาดูกันครับมาดูกัน
1: ฉีดไปเลย
0: ฉีดไปนะครับทำความสะอาดคราบสกปรกต่างๆไล่ไปนะครับจากข้างบนนี่นะฮะคือเนี่ยมันไม่ต้องใช้อะไรในการที่จะทำความสะอาดเลย
1: ใ
0: ช่ไหมฉีดไป
1: แรงดันน้ำล้วนๆคุณผู้ชม
0: ไล่ไปนะครับไล่ไปด้านล่างใช่ไหมมันทำความสะอาดง่ายและไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อะไรแล้วนะครับเขามีให้หมดเลยนี่ตรงนี้ฝั่งนี้
1: ขอคาบฝั่งนู้นหน่อย
0: เห็นไหมปึ๊บ
1: นี่เกลี้ยงไหมแล้วพวกแบบตามบังคงบังโคลนเลยพวกนี้
0: ฝั่งนี้นิดนึงฝั่งนี้นิดนึงโอเคเกลี้ยงแล้วนะครับอ้าวคราวนี้ยังไม่หมดผมขออีกนิดนึงได้ไหมกล้องผมขอตามผมมาหน่อยคือหัวเนี่ยมันสามารถที่จะหมุนตัวที่บอกว่ามันจะเสยขึ้นได้
1: ทีนี้
0: มันจะมีประโยชน์ตรงไหนคุณผู้ชมครับไล่ลงมาด้านล่างไล่ลงมาด้านล่างคุณเห็นตัวนี้ไห
1: ม
0: ตัวบางโคลนไหม
1: บางทีคราบสกปรกมันอยู่ด้านในเนาะ
0: คุณไม่ต้องแบบแหงขึ้นไปนี่คุณฉีด
1: ว้าวโอ้เอามาตรงล้อด้านหน้านิดนึง
0: นี่เห็นไห
1: ม
0: เสร็จเรียบร้อยทั้งใต้บังโค

0: เขาเป็นปืนฉีดน้ำไร้สายนะคะแรงดันสูง90บาร์แล้วมีตั้ง7หัวฉีดในเครื่องเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะปรับเปลี่ยนการทำความสะอาดรูปแบบไหนอะค่ะเครื่องเดียวจบเลยไม่ต้องพึ่งไฟฟ้าเพราะฉะนั้นปลอดภัยอย่างแน่นอนแล้วไม่ต้องต่อกับก๊อกด้วยเอาไปใช้งานตรงที่ไม่มีก๊อกก็ได
1: ้
0: หิ้วถังน้ำไปแค่ใบเดียวก็ยังได้หรือถ้าไปข้างทางแล้วเจอมีคลองหนองบึงเนาะ
1: โยนไปเลย
0: พ่อแม่ๆมีบ่อน้ำอยู่โยนสายลงไปได้เลย
1: อันนี้สะดวกจริงๆนะครับไปทำความสะอาดได้ทุกที่ตะคงตะไคร่ต่างๆคราบสกปรกจะอยู่ที่พื้นจะอยู่บนหลังคงหลังคาไกลๆได้เลยเพราะว่ามันยิงไกลได้ถึง10เมตรคุณผู้ชมครับวันนี้จะบอกว่าแฟลชเซลล์ด้วยนะครับกับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายนะครับแรงดันสูง90บาร์7หัวฉีดในเครื่องเดียวตัวเครื่องนี่เป็นไงมีสายให้เรียบร้อยนะครับมีอุปกรณ์ให้พร้อมเลยแล้วมอเตอร์ข้างในเนี่ยรับประกัน2ปีนะ
0: ใช่
1: รับประกัน2ปีนะตัวนี้ตัวเครื่องมีพร้อมอุปกรณ์ให้แล้วก็แบตเตอรี่จัมโบ้เลยไซส์ใหญ่เลยแบตอึดใช้ได้นาน 50,000 มิลลิแอมอันนี้ฟรีให้แล้วก็มีสายชาร์จให้ด้วย
0: ถูกต้องอีกมูลค่า590บาทค่ะยังไม่หมดนะมีของแถมเพิ่มเติมให้อีกมีทั้งน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์นะคะคละแบบให้มูลค่า390บาทแว่นตากันลมกันแดดอีกนะคะคละแบบให้มูลค่า290บาทแล้วมีถุงมือให้ด้วยจ้ะถุงมือคลาสสิกคละแบบให้อีกมูลค่า290บาททั้งหมดนี้ราคารวม 4,550 บาทเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ถ้าคุณโทรมาทันในตอนนี้หันราคาให้เลยเหลือแค่999บาทเท่านั้นโทรมาตอนนี้026660000ย้ำ026660000หรือสแกน QR code สั่งซื้อก็ได้โปรโมชั่นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึง30มิถุนายน2570ค่ะ
2: ตั้งแต่เกษียณมานะครับผมก็มาอยู่ในสวนเล็กๆนี่แหละครับก็เปิดร้านกาแฟแล้วที่ผมจะต้องดูแลมากก็เรื่องของความสะอาดครับปกติที่ร้านบ้านผมเนี่ยมันจะมีคราบโคลนคราบตะไคร่เกาะตามโต๊ะตามพื้นอย่างเงี้ยครับก็จะต้องทำความสะอาดแต่ปกติเนี่ยผมใช้สายยางนะครับมันก็ล้างค่อนข้างจะออกได้ยากครับต้องขัดต้องถูออกแรงเยอะครับออกแรงจนเหนื่อยเลยครับแล้วจนผมได้ไปเจอเครื่องพ่นแรงตัวนี้แหละครับ Power Max ครับใช้งานง่ายฉีดหัวนะครับมันปรับได้หลายระดับเลยนะครับแล้วเวลาที่เราฉีดเนี่ยสามารถที่ฉีดแข็งขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องก้มไม่ปวดหลังด้วยและที่สำคัญครับตัวนี้ใช้งานง่ายไม่ต้องมีก๊อกน้ำไม่ต้องต่อท่อน้ำไม่ต้องลากสายไฟมาครับมีกระแป๋งหรือว่าน้ำก่อธรรมชาติเนี่ยก็ใช้ได้เลยครับสะดวกมากๆครับลองดูสิครับฝากไว้ด้วยนะครับ Power Max ซื้อติดบ้านไว้คุ้มมากๆเลยนะครับประหยัดเวลาใช้งานง่ายครับ
3: ค่ะพี่ก็เปิดร้านกาแฟเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะก็คือบริเวณในสวนเนี่ยมันค่อนข้างกว้างมากนะบางทีเราก็ต้องดูแลให้มันดูร่มรื่นดูน่าอยู่รดน้ำบ้างรดน้ำบ้างสารพัดสารเพคือมีพี่ทำคนเดียวเอาเป็นว่าทำคนเดียวบางทีมันก็เหนื่อยเนาะไอ้ลูกชายนะอย่าไปหวังเลยว่าจะมาช่วยนะวันๆนะโอ้โหบางทีมันกลับมาบ้านทีนึงนะรดให้มันเลอะมากๆเลยนะแทนที่มันจะทำอีแม่นี่แหละทำบางทีเราก็อยากจะแบบอยากจะมีตัวช่วยนะแล้วบังเอิญพี่ไปเจอตัว Power Max นะแบบปืนฉีดน้ำที่มันแบบโอ้มันใช้ได้แบบหลากหลายอะใช้ได้ดีแบบมากไม่ว่าจะรดน้ำต้นไม้ไม่ว่าจะล้างห้องน้ำขัดมันฉีดอุ้ยมันแรงมากๆเลยนะเพราะว่าหัวมันอะมันปรับได้7อันอะแล้วแบบเสยด้วยก็มีอันนี้คือชอบมากๆบางทีรถอะเนาะรถเราใช้งานเยอะไม่ว่ามอเตอร์ไซค์ไม่ว่ารถยนต์เนี้ยบางโคนมันอะลืบมันเนี้ยบางทีมันออกยากไอตัวเนี้ยเขาจะมีหัวที่ปรับแบบมันเสยขึ้นอะมันล้างมันแบบทำได้สะอาดมากพี่ชอบมากๆเลยโดยส่วนตัวต้องบอกว่าถ้าใครนะแบบอยากหาตัวช่วยดีๆอ่ะแบบผ่อนแรงเบาแรงเงี้ยแล้วก็ใช้งานแบบสะดวกสบายใช้ง่ายจริงๆนะพี่อยากจะแนะนำเหมือนนะหาเลยหาตัวเนี้ยมาช่วยปืนฉีดน้ำ Power Max ตัวเนี้ยรับรองว่าเบาแรงคุณไปได้เยอะนะไม่ต้องหวังให้ลูกชายมันมาช่วยหรอกไม่ต้องเอาอยู่คนเดียวแหละทำได้สารพัดแนะนำเลยค่ะไม่อยากพูดมากของเขาดีจริงๆอ่ะ
1: นี่นะฮะของดีจริงๆก็ไม่อยากพูดมากเหมือนกันแต่ก็ต้องพูดนิดนึงนะฮะเพราะให้คุณผู้ชมได้เห็นว่านี่คือช่วงเวลาดีแฟลชเซลล์นะครับกับ Power Max นะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาทแล้วก็มีทั้งหมดเนี่ย7รูปแบบหัวฉีดด้วยกันนะครับ
0: บอกเลยว่าสะดวกสบายแน่นอนคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าตัวนี้สามารถปรับหัวฉีดได้ถึง7รูปแบบ
1: ปรับไปเลย
0: โดยไม่ต้องถอดเข้าถอดออกด้วยนะแค่ปรับหมุนอย่างเดียวเท่านั้นเองแล้วแรงดันน้ำก็คือสูงมาก90บาทเป็นแบบไร้สายนะคะ 28,000 รอบต่อนาทีอ่ะ
1: โหแรงขนาดนี้นะฮะเอาไปทำความสะอาดก็ได้นะฮะจัดได้เลยเซตนี้อยากให้มีติดบ้านกันทุกบ้านจริง
0: ๆปืนฉีดน้ำไร้สายนะไม่มีสายเลย

0: แล้วแรงดันเนี่ยสูง90บาร์เขาจะแรงขนาดไหนคุณผู้ชมดูปืนปัสดูปูนปัสเตอร์ตรงดันให้ดีนะเดี๋ยวผักจะยิงไปเลยนี่คุณผู้ชมเห็นไหมอุ้ยหล่นไปแล้วว้ายว้ายเร็วมากแป๊บเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะแบบว่ากวาดใบไม้หรือเอาหินเอากรวดออกจากพื้นของคุณนี่คือยิงได้สบายเลยคราวนี้มาดูลูกโป่งจ้ะว่าจะได้หรือเปล่านี่คุณผู้ชมเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะโอ้แตกไปเรียบร้อยเฮ้ยแป๊บเดียวคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยก็คือแรงดันสูงมากๆต่อมากำลังติดลมคุณนะขอแตงโมต่อเลย
1: แตงโมหน่อยแตงโมหน่อย
0: ขอโชว์แตงโมเลยครับเอามือเดียวมือเดียวอย่างนี้ให้ดูเลยเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะคุณผู้ชมเห็นไหมเนื้อโนกกระจายไปหมดเล
1: ย
0: ว้ายว้ายว้ายดูสินี่นี่นี่นี่นี่นี่นี
1: ่โอ้ย
0: นี่นี
1: ่นี่เป็นไงพลุนพลุนพลุน
0: เนื้อไปหมดแล้วจ้ะแม่
1: พอเธอเจ้พอเธอ
0: กลัวกลัวไม่เห็นว่ามันทะลวงได้เยอะขนาดไหนคือมันแรงมากจริงๆคุณผู้ชมบอกเลยว่าแตงโมยังไม่เหลือแล้วคราบสกปรกของคุณน่ะมันจะเหลือเกาะพื้นอยู่ได้ยังไง
1: เนี่ยดังนั้นเน
0: ี่ยเกลี้ยง
1: คุณวางใจได้เลยนะฮะว่ามันจะสะอาดกริบแน่นอนนะครับอ่ะตอนนี้ใกล้หมดเวลาแล้วอยากให้โทรมานะครับใครดูตอนนี้อยู่นะครับอยากจะมีตัวนี้อยู่ที่บ้านผมบอกเลยคุณคิดถูกแล้วยิ่งพ่อบ้าน
0: เปลี่ยนง่ายมาก
1: ที่อยากจะใช่เปลี่ยนง่ายที่อยากจะทำความสะอาดนะครับก็เปลี่ยนหัวเปลี่ยนง่ายนะครับแล้วก็หมุนไปแค่นี้เองอ
0: ัน
1: นี้คือหัวอะไรหัวโฟม
0: ซึ่งไม่ต้องซื้อนะมีอยู่ในเซ็ตให้
1: ผมจะยิงไปที่นี้นะฮะใส่น้ำยาหน่อยนะครับฉีดไปทำความสะอาด
0: มันออกมาเป็นโฟมจริงๆอ่ะซึ่งมันถนอมรส
1: ใช่นะฮะฉีดไปฉีดไปนี่นะครับทุกจุดเลยที่มันมีสิ่งสกปรกคราบต่างๆนะครับ
0: ค่ะ
1: พอฉีดไปแล้วเนี่ยนะฮะ
0: จ้ะ
1: เราก็ต้องเขาเรียกว่า
0: ล้างด้วยน้ำเปล่าอีกที
1: ล้างด้วยน้ำเปล่าอีกทีนึงนะครับก็แค่เปลี่ยนหัวนะครับทีนี้วิธีการเปลี่ยนเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ากดเข้าไปแล้วก็หมุนนะครับแล้วก็เลือกตัวนี้นะครับว่าเราจะเอาองศาเท่าไหร่ตอนนี้ผมจะเลือกอยู่ที่25นะครับแล้วก็ฉีดไปที่รถเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเวลาเราฉีดเนี่ย
0: เห็นไหมเลิศอยู
1: ่ฉีดไปเลยทำความสะอาดนะครับด้านบนไล่มานะครับด้านนี
0: ้
1: เห็นไหมมันก็จะค่อยๆนะฮะชะล้างโดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ใดๆเลย
0: โอ้จริง
1: ฉีดไปด้านข้างนะครับ
0: ได้ทุกจุดอ่ะ
1: ได้ทุกจุดจริงๆนะครับได้ทุกจุดผมขอฝั่งนี้นิดนึงนะก็อาจจะมองไม่เห็นก็อาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าฝั่งนี้เนี่ยมันเลอะโอเคดีไหมดีไหม
0: ดีดี
1: ดีไหม
0: เลิศเลยล่ะ
1: เดี๋ยวพี่จะพาน้องไปเที่ยวขอทำความสะอาดรถแป๊บเดียวนะจ๊ะน้องจ๋า
0: เออคุณพี่ค่ะแล้วถ้ามันเป็นพวกบางโคลนที่มันอยู่ข้างล่างทำยังไงล่ะคะ
1: บางโคลนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนะคุณผู้ชมปกติแล้วเนี่ยเราก็ต้องแบบว่าฉีดเข้าไปใช่ไหมอันเนี้ยเราแค่ปรับหัวคุณผู้ชมครับตัวนี้เนี่ยนะฮะเราสามารถหมุนง่ายๆนะครับไม่ต้องเปลี่ยนหัวตัวนี้จำได้ไหมมันจะฉีดขึ้นข้างบนนะครับพอมันฉีดขึ้นข้างบนปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำความสะอาดที่มันอยู่ด้านใต
0: ้
1: ผมจะทำความสะอาดด้านใต้ตรงนี้ให้ดูผู้ชมลองดูนะว่ามันจะฉีดขึ้นยังไง1 2 3
0: โอ้
1: เห็นมั้ย
0: หุยแล้วความแรงคือไม่ตกเลยนะ
1: ไม่ตกเลยนี่นะครับมันจะฉีดขึ้นด้านบนแบบนี้ทำความสะอาดอย่างนี้เลยไม่จำเป็นต้องก้มๆเงยๆตัวนี้ออกแบบมาให้แล้วแล้วเขาบอกว่าอัปเกรดใหม่ใช้ง่ายมากๆอยากให้ทุกบ้านมีตอนนี้นะฮะหรือเวลาไม่มากนะครับอยากให้คุณกดหาเรานะฮะเห็นเบอร์อะไรกดมาได้เลยจ้ะ
0: ใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะแล้วระยะยิงไกลของเขาเนี่ยหู10เมตรเลยนะคุณผู้ชมบอกเลยว่าจะทำความสะอาดหลังคาเพดานอะไรอย่างเงี้ยคือยิงได้สบายสบายแรงดันไม่มีตกนะคะจะใช้น้ำจากกระป๋องน้ำก็ได้ถังน้ำก็ได้บ่อคลองบึงต่างๆได้หมดเลยหรือใครจะเสียบขวดน้ำก็ได้เช่นเดียวกันวันนี้มาแบบครบเซตเลยต้องย้ำเลยนะคุณผู้ชมค่ะวันนี้คือปืนฉีดน้ำแบบไร้สารแรงดันสูง90บาร์แบบ7หัวฉีดในเครื่องเดียวทำความสะอาดคราบสกปรกต่างรวมถึงทำความสะอาดรถยนต์ได้สะดวกสบายแน่นอน
1: โอ้คุณผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วต้องจัดแล้วต้องมีแล้วนะครับเหลือเวลาไม่มากนะครับใครอยากได้จัดเลยกับ Power Max นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะบอกว่าแฟลชเซลล์ด้วยนะครับกับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายนะครับแรงดันสูง90บาร์7หัวฉีดในเครื่องเดียวตัวเครื่องนี่เป็นไงมีสายให้เรียบร้อยนะครับมีอุปกรณ์ให้พร้อมเลยแล้วมอเตอร์ข้างในเนี่ยรับประกัน2ปีนะ
0: ใช่
1: รับประกัน2ปีนะตัวนี้ตัวเครื่องมีพร้อมอุปกรณ์ให้แล้วก็แบตเตอรี่จัมโบ้เลยไซส์ใหญ่เลยแบตอึดใช้ได้นาน 50,000 มิลลิแอมอันนี้ฟรีให้แล้วก็มีสายชาร์จให้ด้วย
0: ถูกต้องอีกมูลค่า590บาทค่ะยังไม่หมดนะมีของแถมเพิ่มเติมให้อีกมีทั้งน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์นะคะคละแบบให้มูลค่า390บาทแว่นตากันลมกันแดด

0: แอีกนะคะคลับแบบให้มูลค่า290บาทแล้วมีถุงมือให้ด้วยจ้ะถุงมือคลาสสิกคลับแบบให้อีกมูลค่า290บาททั้งหมดนี้ราคารวม 4,550 บาทเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ถ้าคุณโทรมาทันในตอนนี้หันราคาให้เลยเหลือแค่999บาทเท่านั้นโทรมาตอนนี้026660000ย้ำ026660000หรือสแกน QR Code สั่งซื้อก็ได้โปรโมชั่นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึง30มิถุนายน2570ค่ะเนี่ยเราให้ดูเลยคุณผู้ชมค่ะถ้าไม่มีแหล่งน้ำจริงๆนี่ใส่ขวดน้ำแบบนี้ให้ด้วยเพราะว่าเขามีจุกเปลี่ยนมาให้จ้าเก๋ไหมล่ะนี
1: ่สะดวกอะผมบอกเลยสายยางไม่ต้องไฟฟ้าไม่ต้องนะฮะไม่ต้องหาปลั๊กไฟเลยคุณสามารถที่จะทำความสะอาดได้ด้วยตัวนี้นะครับกับ Power Max นะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดัน90บาทแล้วก็ปรับได้ถึง7หัวฉีดด้วยกันนะครับ
0: ใช่
1: วันนี้ขอให้มีขอให้กดทันกันละกันนะครับเป็นไงสะอาดเอี่ยมเรียบร้อยใครว่าทำความสะอาดมันยากมันไม่ยากจ้ะเพราะถ้าเกิดมี Power Max นั่นเองโทรให้ทันนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีค่ะ

ภอภูเพียงจังหวัดน่านค่ะบรรยากาศตรงนี้นะคะมองไปเพลินๆเนี่ยก็เหมือนหมู่บ้านบ้านชาวบ้านทั่วไปเนี่ยแหละค่ะแต่เขาว่ากันว่านะคะที่นี่เนี่ยมีโฮมสเตย์อยู่หลังนึงค่ะที่อาหารอร่อยมากซึ่งอาหารนะคะก็มาจากวัตถุดิบในสวนหลังบ้านค่ะและสวนตรงนี้นะคะก็เป็นสวนที่ไม่ธรรมดา

0: คะเห็นเต็มไปหมดเลยเรียงสะทรายเลย
1: อันนี้เป็นมะเขือพวง
2: ค่ะ
1: แล้วก็พวกที่วัดต้นตับตำนี่ก็เป็นผักกับลาบ
2: ผักกับลาบมีผักอะไรบ้าง
1: ที่กินกับลาบก็อันนั้นมันเป็นผักที่ว่าเราใส่ต้มเลือดหมูอ
2: ่ะ
1: จิงจูฉ่ายแล้วก็มีผักสมุนไพรภูคาวมะตูมแขก
2: มะตูมแขกหมดแล้ว
1: อีหมุย
2: อีหมุยซึ่งวันนี้หนูจะได้กินไหม
1: จะได้กินเดี๋ยวป้าจะทำให้ดู
2: งั้นเราไปเก็บผักก่อนอย่างแรก
1: จ้ะ
2: โอเคไปกัน

0: มพอดีป้าทำโฮมสเตย์อยู่ที่จังหวัดน่านป้าชอบทำอาหารแบบสมุนไพรทีแรกจริงๆแล้วงานป้าก็มีอยู่พอดีป้ารับเหมาทำความสะอาดแต่ว่าปลูกบ้านไว้หลังใหญ่อยู่คนเดียวป้าก็เลยทำเป็นโฮมสเตย์เพราะว่าจะได้มีแขกมาพักแขกบางคณะเข้ามาจากต่างจังหวัดแล้วเขาไม่อยากไปโรงแรมถามว่าเป็นโฮมสเตย์ไหมไม่ได้ทำเหมือนเอกชนทั่วไปไงทำเหมือนแขกเพื่อนพี่น้องมาหาญาติมาบ้านเหมือนอยู่บ้านตัวเองอะไรประมาณนี
1: ้
0: คือให้เขาอยู่แบบมีความสุขให้เขากินข้าวให้อิ่มให้หลับสบาย
2: สวนสมุนไพรหลังบ้านป้าจันสมดูด้วยตาแล้วมีไม่ต่ำกว่า20ชนิดแน่ๆค่ะมีผักชื่อแปลกๆที่เป็นผักท้องถิ่นภาคเหนืออาจจะดูไม่ได้เป็นแปลงผักที่สวยงามนักค่ะแต่ทุกต้นเป็นสมุนไพรที่กินได้และมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยค่ะ
0: แต่ถ้าจริงๆถ้าจะให้เก็บเป็นตัวยาเขาจะเก็บประมาณตะวันขึ้นกำลังเจ็ดโมง
3: โอ้ยมันขนาดนี้เลยเหรอนึกว่าแบบถ้าจะกินผัก
0: ไ
3: ปไหน
0: เก็บเมื่อไหร่ก็ได้นะถ้าเก็บช่วงนั้นจะเป็นตัวยาดี
3: แล้วแม่ไปรู้มาจากไหนอ่ะ
0: เพราะว่าชีววิถีเขาเรียกไปอบรม
3: เขามาอบรมให้ความรู้เรื่องสมุนไพรพื้นบ้านนี่แหละคะ
0: แล้วก็ไปอบรม
3: แล้วที่เห็นอยู่เต็มบริเวณหลังบ้านเนี่ยค่ะแม่ปลูกเองหมดเลยเหรอคะ
0: จ้ะ
3: ไม่ได้ขึ้นตามธรรมชาติ
0: บ่ปลูกเอง
3: แล้วไปเอาสายพันธุ์เอาความรู้ความเข้าใจมาจากไหนในการปลูกอะค่ะ
0: ลองผิดลองถูกนานเหมือนกันชาวบ้านเขาไม่ปลูกกันเขาปลูกไม่ได้เขาบอกว่าดินมันแข็งปลูกอะไรไม่ได้
3: จ้ะ
0: แล้วผลสุดท้ายป้าก็เหมือนได้ยินคนแก่เขาคุยกันอะเอาแกบมั่งเอามูลสัตว์อะขี้งัวแล้วก็เอามาคุกกับดินผลสุดท้ายมันก็เป็นสวนผักอย่างนี้แหละ
3: แล้วทำไมป้าถึงเลือกจะปลูกสมุนไพรอะคะ
0: ทีแรกป้ามีสามีอยู่แล้วเขาเป็นโรคเบาหวานความดันแล้วก็สารยูริกมันทำให้ป้ามีแรงกระตุ้นตรงที่ว่าเขามีอาการแบบนั้นแล้วป้าก็ซื้อสมุนไพรมาปลูกทุกอย่างประมาณ3ปีที่เขาเป็นน่ะป้าดูแลเขาเหมือนว่าแต่ออกกำลังมั่งแล้วก็กินอาหารสมุนไพรไปหาหมอหมอบอกว่าลุงปกตินะแต่เขาก็ดิ้นรนแบบเลิกกันไปผู้หญิงอะเนาะป้าก็ร้องไห้เหมือนกันประมาณ2อาทิตย์แต่หลังจากนั้นป้าก็ทำไมเราจะต้องเสียใจประมาณว่าในเมื่อเขาอยากไปอะไรประมาณนี้พอเราทำดีที่สุดแล้วแทนที่เราจะไปนั่งเสียใจแทนที่เราจะไปกินเหล้าไปเที่ยวนอกบ้านแล้วก็มานั่งมองบ้านว่าผักพวกนี้ที่เราปลูกเนี่ยมันได้ประโยชน์ป้าก็เลยฮึดสู้มาหันมามองสิ่งที่มันมีค่าสำหรับเราดีกว่าก็คนเราทุกคนนะเนาะเราไม่สามารถจะดิ้นให้ใครมาอยู่กับเราได้ตลอดชีวิตหรอกถ้าใช่มันก็ใช่ผลสุดท้ายป้าก็เลยมานั่งมาปลูกผักเอาเวลาว่างเข้าสวนรดน้ำปลูกผักโน่นผักนี่ป้าก็รดน้ำไปเอาความสุขในบ้านเราดีกว่า
2: พอเชื่อว่าที่ป้าตั้งอกตั้งใจปลูกสมุนไพรมาไม่ได้เป็นเรื่องที่สูญเปล่าแม้แต่น้อยเพราะสมุนไพรเหล่านี้ได้กลายมาเป็นอาหารชั้นดีให้ลูกค้าหลายๆคนได้รับประทานกันค่ะ

0: ใจของการทำอาหารของป้าเลยป้าอยากจะทำที่ว่าจะให้แขกที่มาน่ะกินให้อิ่มกินแล้วมีความสุขเป็นอาหารที่ว่าทำสดทำใหม่ทำให้หลากหลายอย่างเพื่อจะได้กินอาหารที่แปลกเขาชมว่ากับข้าวอร่อยป้าก็ไม่ได้อวดว่าอร่อยจริงแต่ป้าทำด้วยใจป้าเอาผักในบ้านน่ะทำอันดับแรกเลยผักที่เก็บสดอ่ะมันจะมีรสชาติที่หวานกรอบมากกว่าที่เราจะไปซื้อเคล็ดลับถ้าเราจะไม่ให้ผักเหม็นเขียวเราก็ต้องตั้งหม้อให้เดือดจัดๆให้น้ำร้อนจัดอาหารบางอย่างที่มันจะออกรสจัดป้าก็จะเดาะน้ำตาลไปหน่อยแทนที่จะเป็นชูรสเหมือนแกงผักโดยมากป้าทำกับข้าวป้าก็จะทำเหมือนปกติชาวบ้านแหละแต่ป้าจะเน้นหอมแดงแล้วก็กะปิเล็กน้อยรสชาติมันจะออกกลมกล่อมถ้าเรื่องทำอาหารด้วยมากมันเป็นงานที่จู้จี้จุกจิกไงถ้าไม่ตั้งใจทำไม่ได้อาหาร
1: ผัดไปยังไงล่ะนี่ค่ะตอนนี้ก็สำเร็จเสร็จไปแล้วทุกเมนูผัดผักไข่เจียวแล้วก็แกง
0: แค่เนื้อ
1: แกงแค่เนื้อแต่ปอแค่นะยืนยิ้มอย่างเดียวโอเคค่ะทุกอย่างเสร็จแล้วเหลือขั้นตอนเดียวค่ะก็คือรับประทาน

0: อร่อยนึกว่ามันจะมีกลิ่นแบบว่าเหม็นเขียวผักเหรอแม่
1: ไม่เหม็น
0: ไม่เหม็นอันนี้คือปอยังชอบกินผักบ้างไงแต่มันก็ต้องมีคนที่เขาไม่ชอบกินผักบ้างแหละที่เคยมาพักอ่ะใช่ไหมคะแล้วเขาเป็นยังไงอ่ะกินไหมคะ
2: เคยมีเด็กที่ไม่กินผักเลย
0: เป็นยัง
2: พอดีป้าทำเมนูประเภทนี้ให้เขาบอกว่าป้าเชื่อไหมว่าทั้งชีวิตเขาไม่เคยกินผักเลยแต่มาบ้านป้านี่ดูป้าหลอกกินผักหมดถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าดีใจตรงที่เขามาแล้วเขาประทับใจและโดยมากลูกค้าจะเป็นลูกค้าเก่าแล้วก็พาญาติมาเที่ยวหรือว่าแนะนำเพื่อนให้มาเที่ยวแนะนำเพื่อนถ้าจะมานั่นต้องมานอนที่บ้านป้าจันสุ
0: นั่นแน่บอกต่ออะไรอย่างนี้แล้วแม่มีไปประทับใจคนไหนไหมประทับใจลูกค้าคนไหนเป็นพิเศษ
2: ทุกคนแขกที่มาจะให้สิทธิ์ทุกคน

0: ็กบางคนมาเขาบอกว่าเหมือนว่าโรคเขารุมเร้าไงปรากฏว่าอยู่อาทิตย์หนึ่งเขาก็ได้ทานอาหารที่ป้าทำเขาไปเจาะเลือดแล้วเขาบอกว่าสุขภาพตัวเองอ่ะดีขึ้น
1: ป้ารู้สึกยังไงที่คนมากินอาหารฝีมือป้าที่เป็นแบบเมนูสมุนไพรแล้วเขาสุขภาพดีขึ้นนะ
0: ป้าก็ดีใจเหมือนเราทำบุญเหมือนเราได้ทำบุญป้าเป็นคนพูดไม่หวานถึงป้าจะปากหมานะแต่ป้าก็มีปัญญาหาของอร่อยให้กินเขาบอกชอบสโลแกนนี้มากเลย ของอะไรที่เขาไม่เคยกินป้าก็หาให้กินได้หมดเอ่ยมาเฮ้อว่าอยากอะไรอ่ะป้าหาให้ได้หมด
1: นั่น
0: ตอนนี้ก็สบายใจผักเราก็ได้ปลูกแล้วก็มีเพื่อนมาอยู่ด้วยเขาเป็นช่างอ่อนกว่าตั้ง14ปี
1: ที่ป้าดูแข็งแรงนี่นึกว่าป้ากินสมุนไพรแต่ที่ไหนได้กินเด็ก
0: เมื่อกินเด็กด้วยดูแลตัวเองด้วย ล้ำขนาดนะเจ้าสมุนไพร
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีครับผู้ชมครับเข้าสู่เกษตรดินเน่าครับวันนี้หลากหลายคำถามเหลือเกินที่วันนี้เราจะต้องจัดโปรพิเศษแล้วก็เทปพิเศษเทปนี้มาเพื่อให้คุณผู้ชมได้เจาะลึกแล้วก็เข้าใจถึงวิธีการใช้จริงๆเพราะว่าลูกค้าเฮียแต่ละคนน่ะอยากจะเฮียพูดว่าเจาะเรื่องข้าวหน่อยเจาะเรื่องทุเรียนหน่อยเจาะเรื่องยางพาราไม้ผลไม้ดอกหน่อยวันนี้ก็เลยเป็นโอกาสพิเศษที่เราจะมาบอกคุณผู้ชมครับว่าหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วหรือว่าใครเพิ่งเริ่มปลูกควรจะมีวิธีใช้อย่างไร
1: ใช่ครับ
0: รีบโทรนะครับคุณผู้ชมครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดจริงๆกับรายการพิเศษแบบนี้นะครับเริ่มต้นจากเฮียก่อนเลยดีกว่าคือลูกค้าของเราเนี่ยตอนนี้เพิ่มจำนวนเยอะมาก
1: ใช่ครับ
0: เพราะหนึ่งเขาอาจจะเข็ดจากการใช้แบรนด์อื่น
1: มีตอนนี้ก็มีแบรนด์หลอกลวงด้วยนะ
0: แบรนด์หลอกลวงชื่อแบรนด์หลอกลวงเหรอ
1: แบรนด์หลอกลวงก็คือ ทำคล้ายอะครับนะครับแล้วก็
0: เสมือนคล้าย
1: แล้วก็บอกว่าต่อยอดนะครับแล้วก็อ้างอิงว่าดินเน่าเจ๊งไปแล้ว
0: มีพูดอย่างนี้เลยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: คือบอกว่าดินเน่าเจ๊งไปแล้ว
1: ใช่ใช่แต่จริงๆอะเรายังอยู่นะครับแล้วบอกเกษตรกรนะครับว่าวันนี้เราประสบความสำเร็จเพราะเราบอกเลยว่าเกษตรกรตอนนี้ต้นทุนสูงมาก
0: ครับ
1: ถ้ายิ่งใช้ผิดเนี่ยต้นทุนของคุณก็สูงขึ้นอีกแต่ผลผลิตก็บอกแล้วครับว่ามันอยู่ขึ้นอยู่กับราคาตลาด
0: ถูกต้อง
1: นะครับแต่ราคาตลาดนี่บอกเลยเกษตรกรจ๋าถ้าวันนี้เหมือนกับทุเรียนเนี่ยอร่อยปั๊บเนี่ยเขายอมเลยเอากิน
0: เท่าไหร่ก็ซื้อ
1: ใช่ครับนะครับแต่ผลผลิตของคุณถ้าคุณเนี่ยไปพลาดท่าเขายัดเยียดของให้นะครับโดนกันมาเยอะมากเลยอยู่คอมเพลนช่องนี้เต็มไปหมดเลยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วของบอสหรือเปล่าผมบอกไม่ใช่ของเรายังอยู่ช่องนี้นะครับว่าดินเน่าแรงกว่าเก่านะครับแรงกว่าตรงไหนครับเรากำลังพัฒนาของเราไปเรื่อยๆเราไม่มีหยุดยั้งครับแต่ไม่มีต่อยอดนะคุณหมด เพราะผมเบื่อการต่อยอดมากเลยต่อยอดก็ต่อไม่สูง
0: ของเขาว่าต่อยอดแต่เฮียนะตอบโปรให
1: ้
0: เออนะฮะพูดถึงการทำการเกษตรกันบ้างดีกว่านะครับตอนนี้ลูกค้าของเราเนี่ยมีหลากหลายบางคนก็น้อยใจเฮียไม่พูดถึงอันนั้นเลยไม่พูดถึงอันนี้เลยพูดแต่ข้าวพูดแต่ทุเรียนไม่พูดถึงเลย
1: จะบอกว่ายังไงดีครับหลักการนะครับก็คือคำว่าดอเด็กสระอีนอหนู
0: ถูกต้อง
1: แปลว่าดิน
0: ครับ
1: นะครับถ้าดินคุณดีเนี่ยคุณยังไงคุณก็สบายแล้วไปกว่าครึ่งแล้วครับผมบอกก่อนนะครับเอาข้าวๆเลยนะคุณโมนะครับก่อนที่จะลงมือปฏิบัติการเขาเรียกว่าอยากได้ผลผลิตที่เยอะเนี่ยคุณต้องทำดินก่อนดินเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าคุณดินของคุณจะเลวจะป่วยจะเสียจะยิ้มอะไรก็ไม่ออกอะไรก็ไม่ได้
0: จะเป็นดินด่างดินแข็งแล้วแต่ดินปลูกแล้วไม่ขึ้นอันนั้นคือปัญหาเรื่องของดินจริง
1: ๆใช่ครับ แต่วันนี้เนี่ยบอกเลยครับว่าจุดใหญ่ของเราเนี่ยเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายนะครับถึงบอกว่ามีประสิทธิภาพสูงนะครับเพราะอะไรครับเราทำจากปลาหมักปลาหมักเห็นไหมครับปลาหมักของเราเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยแล้วปลาหมักเนี่ยจำนวนเป็นตันๆนะคุณโมดแล้วเราใส่ไปในอ่างของเราอ่ะมีอ่างอาบน้ำนะอาบน้ำปลาเลย
0: เขาเรียกว่าอ่างบ่มเหรอ
1: บ่ม
0: อ่างหมักอ่างหมัก
1: จุลินทรีย์ของเรามันเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายอยู่แล้วแล้วถามว่าการย่อยสลายของจุลินทรีย์ตัวนี้เนี่ยเนื้อปลายังหายแล้วกระดูกปลาก็หาย
0: กระดูกซึ่งมีความแข็งอยู่แล้วบางทีถ้าปล่อยทิ้งไว้บางทีถ้าไม่มีอะไรไปย่อยเขาเนี่ยมันใช้เวลาในการ
1: เป็นปีแต่ตอนนี้เนี่ยเราย่อยหมดนะครับสิ่งที่คุณได้นะตอนนี้ในดินเน่าแล้วจะบอกก่อนว่าดินเน่ากับอีเน่า
0: คือตัวเดียวกันคือแรกๆเนี่ยมีคนถามแต่หลังๆเนี่ยคำถามเรื่องนี้น้อยแล้วเพราะว่าเฮียเป็นคนย้ำในทุกๆวันกับที่เฮียเข้ารายการตลอดเฮียก็ย้ำตลอดเพราะนั้นคนไทยก็อาจจะเข้าใจแล้วว่าอีเน่ากับดินเน่าคือตัวเดียวกันแต่ยังมีขายนะ
1: มี
0: ไม่ได้เจ๊งนะ
1: เจ๊ง
0: ไม่ได้เลิกผลิตนะ
1: ไม่ใช่ปิดจอดำเขาบอกว่าจอไปแล้วจอไปแล้วแล้วเจ๊งไปแล้ว
0: เดี๋ยวดูดีกว่าว่าอะไรจะจอดำ
1: นะครับเราก็ไม่รู้อะไรเกิดขึ้นนะครับแต่วันนี้เนี่ยอันดับแรกของการทำเกษตรหรือใครที่เพิ่งเปิดดูอยู่หยุดก่อนอย่าเพิ่งไปไหนนะนะครับเมื่อกี้เราเห็นโปรดีๆไปแล้วนะครับขั้นแรกนะครับคือขอวิงวอนให้ท่านปรับปรุงดินก่อนนะครับเราจะไม่รู้หรอกเราจะไม่มี1+2+3+4+A+B+Zนะครับเราแค่ขวดเดียวผสมน้ำเนี่ยขั้นแรกเราขอแค่200ลิตรต่อ1ขวด
0: ขวดใหญ่เนี่ยนะ
1: ขวดใหญ่เนี่ยนะครับ1ลิตรนะครับ 1,000 ml
0: ผมเคยฟังลูกค้าใหม่ตกใจว่าขวดนึงเนี่ยน้ำ200เลยเหรอ
1: ใช่ครับแล้วฉีดไปนะครับมันได้จริงๆประมาณ5ไร
0: ่
1: นะครับ
0: เอาแบบเต็มที่เลยนะ
1: เต็มที่เลย
0: จะ5เมื่อก่อนนี้อาจจะ 5-7 แต่อยากให้ได้ประสิทธิภาพคือ5ไร่พอ
1: ใช่ครับ
0: เลขกลมๆไป
1: แล้วถ้าดินของคุณเนี่ยเสื่อมจาก5ไร่คุณต้องเหลือ3ไร
0: ่
1: คุณต้องฉีดปริมาณน้ำให้มันเยอะขึ้น
0: คือหลักการมีให้ปฏิบัติเยอะ
1: ใช่ครับ
0: แต่หน้างานดูกันอีกทีนึงว่ามันเสื่อมมันโตมันเสียมากแค่ไหน
1: เราก็เลยบอกว่า คุณก็ใส่1วันวันนี้ใส่อีก8วันเราใส่พอใส่8วันเสร็จเราก็อีก15วัน15วันเราก็30วันแล้วทุกครั้งก็ยืนพื้นที่30วันแต่ระยะทางสัก 1-2 เดือนเนี่ยเปลี่ยนจากน้ํา200ลิตรกลายเป็น 1,000 ลิตรได้เลย
0: อันนี้คือกรณีที่เราทำฟื้นฟูใส่ไปก่อนหน้านี้แล้ว
1: ใช่ไหมต้องดูดินด้วยนะดินมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับแรกเลยถ้าดินเปลี่ยนแปลงปั๊บพวกดอกใบผลรากต้นไม้หรือทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลง
0: ถูกต้อง
1: นะครับเราไม่มีอะไรที่แบบใส่วันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้เขียวปี๋มันเป็นไปไม่ได้
0: อันนั้นก็เคบางทีเคมีก็อาจจะไม่ได้ขนาดนี้นะต้องใช้ระยะเวลาเหมือนกันแต่วันนี้ด้วยความกระบวนการทั้งหมดของดินเน่ากับอีเน่ามันคือธรรมชาติเพราะนั้นมันอาจต้องใช้เวลาแต่ใช้เวลาไม่เยอะซ
1: ึ่
0: งเวลาที่หลายๆคนเอาไปใช้แล้วเห็นผลแล้วดีใจเนี่ยผมก็ดีใจกับหลายคนเพราะว่าเฮ้ยใบไม่เคยออกดอกไม่เคยมีผลก็ไม่เคยได
1: ้
0: แต่ทำไมมันกลับมาได้ขึ้นล่ะครับเพราะอะไรเพราะเราต้องอาศัยเวลาหน่อยแล้วก็อาศัยกับสิ่งที่ต้องการของดีๆเนี่ยลงไปในดินหน่อยครับ
1: และทุกครั้งนะครับวิธีการเขาเรียกว่าเพาะปลูกเนี่ยคุณต้องเขาเรียกว่าฉีดแล้วค่อยปั่นไม่ว่าจะเป็นพริกจะเป็นบวบจะเป็นอะไรแบบพวกต้นไม้นะครับยืนเถาเนี่ยคุณต้องฉีดก่อนถ้าไม่ฉีดเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเห็นไหมครับว่าเวลาสักพักหนึ่งต้นไม้จะยืนต้นตายเห็นไหมฮะยืนต้นตายเพราะอะไรครับเพราะไอ้รากตัวนี้มันลงไปถึงจังหวะหนึ่งเนี่ยมันจะมีเชื้อราอยู
0: ่
1: นะครับมันก็ดูดเชื้อราพอหรือเชื้อราปั๊บเห็นไหมช่วงเล็กๆจนถึงกลางๆเนี่ยโอ้ยสวยงามเลยทำไมพอดพิ้วเลยขนาดนี้เอวบางแต่พอโตปั๊บทำไมเป็นเชื้อราตายล่ะเห็นไหมครับใครที่เป็นอาการอย่างนี้อยู่นะครับอย่าลืมครับเอาใหม่ครับปรับปรุงดินใหม่แล้วก็รากตัวไอ้ดินเน่าตัวนี้ลงไปเยอะๆ
0: ก็คือกระบวนการที่ดีที่สุดคือฉีดแล้วค่อยทำดิน
1: ใช่ครับ
0: จะปั่นก็ได้จะพวนก็ได้จะตีก็ได้ก็แล้วแต
1: ่ใช่ครับ
0: แต่ว่าขอให้ฉีดก่อนให้ใส่ลงไปก่อนกันนั่นเองถ้าใส่มากใส่น้อยมันดีทั้งหมด
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: แล้วก็ลองดูนะครับไม่ว่าจะเป็นนาข้าวถ้านาข้าวเนี่ยบอกแล้วครับว่ามันมีฟางข
0: ้
1: าว
0: อ่ะโอเคพูดถึงนาข้าวเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยเรื่องนาข้าวกันแต่ตอนนี้ใครอยากได้โปรโมชั่นวันนี้หยิบโทรศัพท์ให้ดีนะครับถ้าอยากจะได้โปรที่พิเศษและคุ้มค่ากับการทำนาทำสวนทำไร่ไปชมกันครับ
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
0: เอาละครับต้องรีบโทรนะโปรโมชั่นแบบนี้เฮียไม่ได้จัดบ่อยๆนะเพราะนี่คือเฉพาะกิจจริงๆที่อยากจะมาพูดคุยกันแบบเป็นกันเองแล้วอยากให้คุณผู้ชมครับสายเข้าต่อเนื่องแล้วนะเพราะนั้นไม่อยากให้พลาดจริงๆครับคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของนาเราทิ้งท้ายไว้เมื่อช่วงที่แล้วอยากให้เริ่มนาข้าวหน่อยนาข้าวเนี่ยปัญหาหลักๆเลยมันคืออะไรครับเฮีย
1: ก็คือดินมันเค็มและดินมันเปรี้ยวนะครับดินมันเปรี้ยวดินมันเค็มแล้วก็ดินหมายถึงว่าดินไม่มีคุณภาพเห็นไหมครับว่าสักพักหนึ่งเอ๊ะปลูกทำไมสวยๆแล้วทำไมมันเหลือง
0: ขึ้นสักคืบหนึ่งแล้วเหลืองใช่ไหมใบเหลือง
1: แล้วก็ปลูกไปปั๊บเอ๊ะเม็ดข้าวหายไปไหนหมด
0: อ้าว
1: มันกินเม็ดข้าวหมดเลย
0: อะไรกิน
1: กดนะครับกดในดินเนี่ยมัน
0: กดเชื้อราอะไรพวกนี้หรอ
1: ใช่กดน้ำกด
0: เลยนะ
1: อ๋อน้ำกดนะครับก็คือดินมันเป็นกดเยอะค่า pH มันต่ำ
0: คือกดเนี่ยโดนอะไรก็สลายหมดใช่ไหม
1: ก็สลายหมดแล้วก็คือคำว่ากด
0: ก็คือข้าวไม่ข้าวหายไป
1: เช้าวันนี้หวานพรุ่งนี้หายเขาเรียกว่าเขาบอกว่านกกินนกอะไรก็กินตอนกลางคืน
0: อันนี้อาจารย์ถามเฮียก่อนว่าเพราะว่าผมเห็นคนเนี่ยเขารับจ้างเคาะกระมังเพื่อไล่นก
1: ใช่ครับ
0: อันนั้นส่วนหนึ่ง
1: ใช
0: ่แต่บางเจ้าเนี่ยบอกว่าแถวนั้นไม่มีนกแต่ทำไมเม็ดข้าวหายเห็นไหม
1: น
0: ั
1: ่นแหละครับคือประเด็นนะครับมันมีที่เกิดขึ้นมาแล้วคือน้ำน้ำมันกร่อยน้ำบ่อทราย
0: น้ำกร่อยน้ำ
1: น้ำบ่อกุ้งอะไรที่มันเค็มเสร็จแล้วก็เราเอาเข้านาพอเข้านาเสร็จมันก็แช่อยู่ในดินของคุณนะครับทำปฏิกิริยาถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยไอ้ดินเน่าเนี่ยเราสามารถที่จะไปลดกรดนะครับเพราะอะไรว่ามันเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายนี่คือคุณสมบัติของดินเน่าเราถึงบอกว่าทำไมยิ่งใช้ยิ่งดีเห็นไหมครับมีแต่บอกว่าไอ้บอสมานี่มานาข้าวนะฮะเนี่ย10ไร่เนี่ยบอสต้องรับผิดชอบเลยผมถามว่ารับผิดชอบอะไร
0: เรื่องอะไร
1: ได้14ตันบ้าเปล่าเขาถามว่าบ้าเปล่า
0: ของเฮียแค่นี้ผมตกใจเลยป้าขอว่าเลยคือผมตกใจอยู่บางไทรนา24ไร
1: ่ครับ
0: ได้ข้าว30กว่าเกวียน
1: น้อยไปหรือดีไป
0: แต่บอกแต่มันเยอะจังแล้วก็บอกว่าข้าวเขาล้มผมก็ตกใจเพราะว่าลวงมันหนัก
1: ถูก
0: อันนี้ป้าแกบอกว่าคือที่ข้าวล้มไม่ใช่อะไรนะลวงข้าวมันหนัก
1: ให้มันหนักมากเพราะการปรุงดินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอาหารการกินที่มันตกค้างอยู่ในดินนะเพราะจุลินทรีย์ของเราอะเราบอกแล้วเรามีแค่ตัวเดียวไม่มีบวกซ้ายบวกขวาแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะบวกก็บวกตัวแตกกอแตกรากแตกอะไรก็ได
0: ้สารอาหารมันมีอยู่แล้วก็คือของดีมีอยู่ในดินแต่พืชมันกินไม่ได้เพราะไม่มีตัวไปย่อยนะหลักการง่ายแบบนี้อ่ะพอใช้กับนาข้าวผลลัพธ์ที่ออกมาชาวนาจะได้อะไรบ้างกับการใช้ดินเน่า
1: ใบเนี่ยมันตั้ง อันดับแรกคือดินก่อนนะครับเราอย่าพุ่งไปพูดถึงข้าวดินเนี่ยจะดำจะนวลจะหอม
0: เพราะฉะนั้นพอใช้ดินเน่ามันจะเริ่มปรับดินให้นาข้าวก่อน
1: ไม่ว่าจะเป็นนาข้าวหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณลองปรับดินดูนะครับไม่ใช่ว่าน้ำ20ลิตรคุณใส่นิดหนึ่งสองหยดสามหยด
0: มันไม่ไหว
1: มันต้องได้ปริมาณที่พอเหมาะนะถ้าปริมาณไม่ได้หรือใส่เยอะไปก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับข่าวดีสำหรับเกษตรกรเมื่อ2ปีก่อน
0: ครับ
1: เราบอกว่าดินเน่าของเราเนี่ยใช้ฉีดทางใบไม่ได้แต่วันนี้ย้ำอีกทีนะครับฉีดไปได้เลยครับ
0: ก็คือผสมตามอัตราส่วนที่แนะนำ
1: ใช่ครับ
0: คือบางคนบอกว่าบางอย่างเราก็แนะนำว่าถ้าเป็นนามีน้ำเนี่ยก็เจาะตามน้ำไปแต่บางคนไม่มีน้ำก็ฉีดทางใบได้แล้ว
1: ครับแล้วก็บอกเลยครับว่าสิ่งที่เกิดปัญหาเนี่ยครั้งแรกเนี่ยใช้ดีสำหรับผลผลิตที่เป็นลูกมะพร้าวเนี่ย
0: มะพร้าว
1: หรือ
0: มะม่วง
1: หรือทุเรียนก็แล้วแต่เนี่ยรสชาติมันจะฟืดที่สุดจะสวยที่สุด
0: ก็เหมือนอย่างที่เราไปอุบลน่
1: ะ
0: คือของคุณพี่เขาก็บอกว่าพอไปให้คนอื่นชิมเขาจะทักเลยว่าทำไมรสชาติมันไม่เหมือนกับที่เราเคยซื้อกินที่ตลาด
1: แล้วเขาใช้เกลือนะเป็นถุงๆไงมากพี่อะไรนึกพี่สุริยาเขาใช้เกลือเป็นถุงๆนะโรยแต่ตอนนี้ไม่ต้องใช้แล้วก็ประหยัดปุ๋ยละประหยัดเกลือแล้วนะครับแต่ลูกดกเหมือนเดิม
0: ใช่รสชาติลูกดกรสชาติเปลี่ยน
1: ก็นี่ถึงบอกนะครับว่าหลังจากที่เราปรับปรุงดินเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ว่าคุณจะปลูกอะไรก็แล้วแต่ตอนนี
0: ้
1: กลายเป็นทุเรียนตัดหมดแล้ว
0: เมื่อกี้เรื่องข้าวดินดีใบจะเขียวแล้วก็แตกกอดี
1: ตั้งตรง
0: แล้ว
1: ภูมิต้านทานของคำว่าแมลงเนี่ยจะน้อยลงคำว่ากรดเนี่ยสามารถสร้างเชื้อราได้ในดินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าค่า pH เนี่ยมันอยู่ที่ 5.5 หรือ6เนี่ยคำว่าเชื้อรามันจะหายไปท
0: ั้
1: งหมดแล้วเชื้อราต้นไม้ของคุณมันจะดีขึ้นมันจะไม่
0: ม
1: ีเพราะตอนนี้เราใช้ที่กับทุเรียนป่าละอูเนี่ยใช้แค่ดินเน่าอย่างเดียวไม่มีเกิดอะไรขึ้นเลย
0: เรื่องทุเรียนเนี่ยรอสักครู่นะสำหรับพี่น้องชาวนาที่ฟังอยู่เมื่อสักครู่นี้กับข้อมูลที่ได้ไปรีบเลยนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะเข้าโปรรอบนี้กับใครทำการเกษตรอยู่ทำนาทำสวนทำไร่อยากได้ผลผลิตที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถลดต้นทุนได
1: ้
0: ห้ามพลาดโปรนี้ครับ
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
0: รีบโทรนะครับคอลเซ็นเตอร์แจ้งมาว่าสายเข้าเยอะมากแล้วอ่ะคราวนี้มาเป็นไม้ผล
1: ครับ
0: ทุเรียนก็เป็นอีกหนึ่งอันดับของลูกค้าเฮียที่ใช้กันเยอะมากโดยเฉพาะวันนี้ที่ผมฟังจากรายการที่จันทบุรี
1: โอ้โหจะบอกว่าไงต้น36ปีเท่ากับ
0: กี่คนอบนะผมฟังอยู
1: ่3
0: คนอบ
1: เท่ากับอายุผมตอนนี้เลย
0: 363
1: 63เอ้าด้วยป่ะโอ้โหอะไรเนี่ยบอกเลยครับว่าสิ่งที่เราเตือนเขาเนี่ยถ้าเป็นทุเรียนเก่า
0: ๆ
1: ที่เรียนอายุเยอะนะ
0: ท
1: ุเรียนเยอะเนี่ยคือต้นมันจะหักเพราะยิ่งแก่ก็ยิ่งเปราะนะครับแล้ว
0: เหมือนคนแก่ใช่ไหม
1: ใช่มันดันดอก
0: โด
1: กด้วยคือเวลาดูทุเรียนเน่าๆนี่ต้องดูตอนเช้านะเพราะน้ำมันอากาศมันเย็นมันจะแฉะ
0: มีความชื้น
1: มันจะเห็นชัดเลยนะครับวันนั้นที่เราขึ้นไปสังขะเห็นไหมขนาด
0: ท้องผาภูม
1: ิท้องผาภูมิขนาดฝนตกทุกวัน
0: ใช
1: ่แต่ก็ยังหาย
0: ังแห้งนะความชื้นทั้งวันและหลายวันนะต
1: ่
0: อเนื่องใช้เบียดน้ำไปก็หาเพราะนั้นแนะนำทุเรียนดินเน่าอีเน่าเบียดน้ำนี่ตัวสำคัญ
1: ใช่ครับ
0: หลักๆหลังจากนั้นฮอร์โมนจะบำรุงอะไรก็ค่อยว่ากันอีกที
1: ใช่สอบถามได
0: ้
1: นะครับเรามีเบอร์ call center อยู่เนี่ยเบอร์ call center
0: ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะ
1: ใช่ครับว่า call center เบอร์อะไรคุณก็โทรถามอยากถามข้อมูลหน่อยนะไม่ซื้อไม่ว่า
0: ไม่เป็นไร
1: นะครับเพราะเกษตรกรเนี่ย เราอยากจะให้ท่านรู้จริง
0: ๆ
1: ให้เป็นอาจารย์ของเรา
0: ถูกต้อง
1: นะครับถ้าเกิดว่าคุณงูปลาเอ้ยฟังเข้ามาต่อยอดนะของเรียนแบบนะอย่างนี้นะคุณจะพลาดแล้วคุณก็ไม่รู้อะไรพอสักพักพลาดกับไอ้บอสขอไอ้บอสดีกว่
0: า
1: อ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ของผมเลย
0: เรียกว่าบอสรับจบ
1: เออจบไม่จบครับจบไม่ไหวครับจบแล้ว
0: รับจบทุกเคสไม่ไหวนะเพราะนั้นถ้าอยากได้ของที่ถูกต้องของจริงวันนี้สายเข้าเยอะนะคุณผู้ชมต้องรีบนะเพราะฉะนั้นใครอยากได้โปรโมชั่นดีๆไม่ว่าท่านทำนาทำสวนทำไร่ทำอะไรอยู
1: ่
0: อยากได้โปรที่ดีที่สุดตอนนี้ไปชมกันครับ
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด
3: 2,470 บาท
2: พิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่02106-8365 02-106-8365 จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
0: นะครับต้องรีบโทรนะโปรโมชั่นแบบนี้เราจัดให้เนี่ยเราให้แต่ละรอบไม่เหมือนกันรอบนี้เป็นรอบที่คุ้มค่าจริงๆครับเพราะฉะนั้นรีบโทรจองสิทธิ์ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้อ
1: ่
0: ะคราวนี้ไปทางพี่น้องทางใต้บ้างเขาบอกว่ายางพารากระปาม
1: หมู
0: ตระกูลเดียวกันไหม
1: หมู
0: ลายเดียวกัน
1: ลายเดียวกันเลย
0: วิธีการใช้คล้ายๆกัน
1: เหมือนกัน
0: เอาเหมือนกันเลย
1: ทุกอย่างในดินเนี่ยคุณไม่ต้องไปอะไรมากมายนะครับไม่ต้องพิถีพิถันคุณเอามาขวดนึงคุณผสมน้ำ200ลิตรแล้วคุณก็ฉีดลองดู
0: ปามก็เหมือนกัน
1: เหมือนกันถ้าเกิดว่ามันมีอะไรเน่าคุณจะใส่เบียดน้ำไปหน่อยแค่น
0: ี้ก็แสดงว่าทุกพืชถ้าบำรุงดินหรืออยากจะกันเชื้อราดินเน่าอีเน่าเบียดน้ำ
1: จบ
0: แค่นี้ก่อนหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นค่อยแก้ไปทีละจุดแต่ถ้าคุณทำให้มันดีขึ้นแล้วอนาคตคุณอาจจะไม่ได้แก้อะไรเลย
1: แล้วก็บอกเลยครับพอเราแก้ทางดินเสร็จตอนนี้เราก็เสริมทางใบถ้าเสริมทางใบเนี่ยมีทั้งเสริมทางใบเสร็จก็เสริมทางดอกทางดอกเสร็จแล้วต้องมีผลผลิตให้ดอกใหญ่ขึ้น
0: ดอกใหญ
1: ่พอดอกใหญ่เสร็จต้องสร้างเนื้อเยื่อมันให้มันเยอะขึ้น
0: ไปถึงเนื้อผลแล้วเนื้อผลนะ
1: ใช่ครับให้มันใหญ่ขึ
0: ้น
1: พอใหญ่ขึ้นเสร็จแล้วก็ขยายลูกให้มันใหญ
0: ่
1: พอขยายลูกเสร็จแล้วรสชาติมันก็เปลี่ยนไอ้ตรงนั้นคุณโทรถามที่ call center
0: ละ
1: เรามีทุกอย่างในคำปรึกษาสำหรับเกษตรกรนะครับแต่วันนี้เรามาปูเรื่องจุลินทรีย์ก่อนนะครับพอจุลินทรีย์ปูดินเสร็จค
0: ุ
1: ณจะไปปูทางใบคุณก็ใช้อะมิโนหรือฮิวมิกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเรามีหมดนะครับปุ๋ยทางใบแล้วก็มีนะครับถูกต้องปุ๋ยจริงๆอ่ะคำว่าปุ๋ยจัดเป็นเคมีนะครับแต่เราบอกเกษตรกรว่ามันไม่มีตกค้างมันเป็นอาหารของพืช
0: นะครับเป็นอาหารของพืช นะคุณผู้ชมจะเป็นในรูปแบบไหนก็แล้วแต่แต่ขอให้มันเป็นอาหารของพืชมันมีประโยชน์หมดแหละ
1: ครับ
0: คราวนี้ปาล์มถ้าใช้กระบวนการที่เฮียแนะนำผลลัพธ์มันจะได้อะไรบ้าง
1: โอ้โหจนพ่อกระมวล
0: คุณพ่อกระมวลที่กระบี
1: ่พ่อกระมวลบอก
0: คุณพ่อโทรแก้ทุกวัน
1: ตัดไม่ทันไม่รู้จะทำไงตัดไม่ทัน
0: เขาเรียกว่าอะไรนะทลายเหรอ
1: ทลาย
0: ใช่ไหม
1: แล้วใหญ่ใหญ่ทลายใหญ่ด้วยแล้วก็ออกจันเยอะมากแล้วอีกอย่างนึงพวกปาล์มนะครับก็คือจะไม่มีกระเทย
0: คืออะไรอ่ะ
1: ก็จันมันน่ะดอกมันจะไม่มีกระเทยเขาว่าดอกกระเทยมีแต่ตัวผู้หรือตัวเมีย
0: มันจะไม่ออกลูกเหรอ
1: มันอ้าวตัวผู้ตัวเดียวจะออกลูกได้ไงครับมันไม่ออกแล้วครับนะครับแต่ความสมบูรณ์ตัวผู้ตัวเมียมันอยู่ที่ดินคุณปรับปรุงดินก่อนด้วยดินเน่าแค่นี้พอดินเน่าเราเน้นนะครับว่าซื้อที่นี่ของจริงๆนะครับของดั้งเดิมออริจินอล
0: ต้นตำรับ
1: ต้นตำรับเลยนะครับไม่มีนะครับจริงๆก็ของเราของลอกเลียนแบบไม่ใช่นะครับ
0: ไม
1: ่มีนะครับก็ลองดูกันสักขวดนะครับวันนี้โปรโมชั่นเราดีๆครับแล้วมีของแถมด้วยโปรนั้นคืออะไรคุณโมด
0: ถ้าโปรโมชั่นวันนี้อยากจะให้พี่น้องชาวปาล์มและยางพาราอยากจะให้ใช้และเริ่มต้นไปด้วยกันไปชมโปรกันครับ
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด
3: 2,470 บาท
2: พิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่02-106-8365 02-106-8365 จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
0: ผู้ชมฟังแล้วต้องรีบนะครับเพราะโปรโมชั่นแต่ละรอบเนี่ยเฮียให้พิเศษจริงๆเพราะฉะนั้นเป็นการเริ่มต้นเป็นการปูพรมก่อนการเพาะปลูกทุกอย่างนะครับเพราะว่าเราไล่มาตั้งแต่ข้าวทุเรียนปาล์มพูดถึงยางพารากันต่อยางพาราเนี่ยผลลัพธ์เขาจะได้อะไรเพิ่มเติมจากการใช้ดินเน่าอีเน่าครับ
1: ไอยางหน้านึ่งหลายตายนึ่ง
0: ตายนึ่ง
1: จริงๆมันหน้าด้านนะ
0: ตายนึ่งมันคืออะไรครับ
1: ก็คือมันเป็นเชื้อราไง
0: น้ำยางไม่ออก
1: น้ำยางไม่ออกก็คือตายนึ่งก็คือไม่มียางนะครับแต่ทำไมดินเน่าเราถึงใช้ได้
0: ครับ
1: เพราะดินเน่าอ่ะเราเข้าไปเป็นอาหารแล้วส่งไปท่อน้ำเลี้ยงท่อน้ำเลี้ยงของมันก็ไปกระจายออกใบออกผลออกตรงวัตถุที่เรากรีดอ่ะตรงนั้นพอสักพักนึงหน้ามันด้านอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็ใส่เติมลงไปเมื่อเติมปั๊บมันก็ไปขยายของมันเองมันก็ขับเขาดันออกไปอ่ะดันทิ้งไปแต่มันต้องมีตัวช่วยหน่อยถ้าเกิดว่าเป็นหน้าตายนึ่งเนี่ยเราต้องบำรุงรักษามันก็คือใช้ฮอร์โมนหรือใช้เบียดน้ำฉีดไปก็มันเป็นเชื้อรานี่นะ
0: ครับ
1: แค่นั้นเองเดียวมันก็หายคุณลองดูวันนี้ฉีดนะครับ
0: ร
1: ับยางนะครับวันนี้ฉีดแล้ว8วันฉีดแล้ววันที่12คุณลงไปกรีดยางดู
0: โอ้โห
1: เป็นไงล่ะ
0: มันจะต่างเลยใช่ไหม
1: ต่างเลยกรีดแผลใหม่เลยนะ
0: เอาใหม่เลยใช่ไหม
1: แผลใหม่เลยนะครับแผลเก่านี่เรายังไม่รู้ว่าคุณทำวิธีอะไรไงเราให้ลองแผลใหม่สักจืดหนึ่งเขาเดียวขีดหนึ่ง
0: แล้วให้ดูความต่างของน้ำยางหลังจากที่ใช้แล้วก็
1: ไม่ใช้
0: ไม่ได้ใช้นะครับ
1: มันแตกต่างโดยสิ้นเชิงครับปาล์มเราจบแล้วนะครับพวกที่บอกว่าทำไมไม่พูดถึงพริกอีกไม่พูดถึงอะไรต่างๆนานานะครับผลไม้หรือว่าสวนครัว
0: ลำไยอะไรอย่างเงี้ย
1: สวนการเกษตรไม่ว่าส้มไม่ว่ามะนาวหมูมากเลยคุณปรับปรุงดินก่อน
0: เพราะว่าเฮียกำลังบอกว่าถ้าข้าวกับทุเรียนที่เป็นพืชยากๆเนี่ยมันทำแล้วมันเห็นผลเน
1: ี่
0: ยเพราะฉะนั้นผักผลไม้ทุกอย่างหลังจากนี
1: ้
0: มันสามารถเห็นผลได้อยู่แล้วแน่นอน
1: ชัดเจนเลยครับแล้วลองดูนะครับการเปลี่ยนแปลงอันดับแรกที่เราเน้นนะครับการใช้ดินเน่านะครับดินต้องเปลี่ยนก่อนพอดินเปลี่ยนปั๊บเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรปั๊บเดี๋ยวใบตามมาเลยนะครับต้นจะใหญ่ขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราจะมีเขาเรียกว่าตัวช่วยจะช่วยเรียกรากจะช่วยเรียกใบจะช่วยเรียกดอก
0: ครับ
1: เรามีหมด
0: เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้กระบวนการอย่างที่เฮียบอกมาแต่ต้นรายการคือเราต้องเริ่มปูพรมดูแลดินกันก่อนด้วยง่ายๆครับเอะอะอะไรนึกอะไรไม่ออกดินเน่าอีเน่าปูพรมไปก่อนถ้ามีชะลาเบียดน้ำผสมไปหลังจากนั้นกระบวนการทั้งหมดคุณอยากจะได้อะไรของการปลูกคุณจะปลูกไม้ผลได้แน่นอนละผลลัพธ์คุณอยากได้ผลที่ดี
1: ใช่ครับ
0: คุณต้องหาคอลเซ็นเตอร์เพราะนั้นวันนี้ผมไม่ได้ยากอะไรเลยจริงๆ
1: ไม่ยากหรอกครับคุณลองเปิดใจใช้ดูหรือยังเราบอกเลยนะครับว่าขวดเดียวจบทางดินดินเน่าหรืออีเน่าข้างในไส้ไม่เหมือนกันแต่ชื่อคนละชื่อเห็นหน้าผมเห็นหน้าปาโมดที่ไหนโทรมาถาม
0: ว่าใช่ไหม
1: ใช่ไหม
0: ของเฮียไหมมีคนเอาไปทำแบรนด์เนี้ยที่เขาบอกว่าเป็นของเฮียเนี่ยใช่เฮียไหมโทรมาถามก่อนสั่งซื้อก็ได้แต่ถ้ามีเฮียไปพูดให้แบรนด์นั้นซื้อได้เลยไม่ต้องโทรถามนะคร
1: ับเพราะเราต่างคนต่างช่วยกันเพื่อปรับปรุงดินนะครับนี่คือนโยบายตัวหนึ่งที่เราจะทำให้แผ่นดินของเราเนี่ยใครมาถึงอ่ะเฮ้ยเมืองไทยดินดีอาหารดีอร่อยดีอาหารทำจากอะไรอาหารก็ทำจากการเกษตร
0: จากพืช
1: ข้าวก็มาจากพืช
0: ถูกต้อง
1: นะครับก็บอกเลยมาจากการเกษตรไม่ว่าจะผักผลไม้ก็มาจากการเกษตรล้วนๆเลยแต่การเกษตรนั้นปลูกด้วยอะไรปลูกด้วยดิน
0: ถูกต้อง
1: แต่ตอนนี้เราขยับไปถึงน้ำนะครับปลูกในน้ำก็สำเร็จหมดแล้วดินกับน้ำก็เป็นของคู่
0: เพราะฉะนั้นจะปลูกอะไรไม่ว่าจะปลูกจากดินหรือปลูกจากน้ำวันนี้ปรึกษากับทีมงานเราได้ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวก่อนจากไปดิทิ้งท้ายกับโปรโมชั่นไว้แต่วันนี้ผมย้ำว่าปัญหาทุกอย่างมีทางออกและปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขคิดอะไรไม่ออกบอกเฮียบอสแค่นี้ง่ายๆครับกับเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับวันนี้เวลาหมดจริงๆแล้วกลับมาติดตามกับสาระความรู้เรื่องราวเกษตรนะครับมีคำถามอะไรทิ้งกับคอลเซ็นเตอร์ไว
1: ้
0: เรามีโอกาสพิเศษจะมาจัดรายการแล้วก็เอาคำถามที่ทุกคนเนี่ยถามมาตอบให้ฟังกันนะครับวันนี้เกษตรดินเน่ากับผมปราโมทและเฮียบอสลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดิน วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ
3: 2,470 บาท
2: พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปราบมาน2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเสียดินแข็งปลูกพืชยังไงก็ไม่ขึ้นปัญหาพวกนี้แก้ไขได้ง่ายๆครับแค่ใช้ดินเน่าปัญหาดินทุกประเภทกลับมาสมบูรณ์ได้เหมือนเดิมเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินให้รากพืชกินปุ๋ยได้ดีปรับโครงสร้างดินเพิ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายสารเคมีสร้างดินใหม่ใช้ได้กับพืชทุกชนิดไร่นาสวนผักผลไม้อะไรก็เอาอยู่ถ้าดินสมบูรณ์ดีพืชก็ได้ดีใช้ดินเน่าขวดเดียวจบดินเน่าปลูกอะไรก็ดีจะปลูกอะไรให้ใช้ดินเน่า
4: เมื่อก่อนนะครับส่วนนี้ไม่เคยใช้เลยครับเนี่ยใช้มา3ปีหลังนี่ครับ3ปีติดกันผลผลิตของเขาเนี่ยครับตอนนี้ในพื้นที่ในตำบลเราเนี่ยเป็นจุดรับส่งแล้วครับเนี่ย
5: นี่เห็นไหมครับนี่จุดรับส่งเห็นไหมครับเกษตรกรส่งเต็มบนหมดเลย
4: ครับแล้วเราก็พูดคุยกันว่าท่านนั้นทำพริกท่านนั้นทำมะละขี้นกท่านนั้นทำถั่วฝักยาวแล้วเราก็ได้
5: มารวมกัน
4: มารับรวมกันก็จะมารวมกันที่นี
5: ่ครับนี่นะครับคือจุดศูนย์รวมนะครับคือบอกแล้วครับว่าจะผลผลิตดีหรือไม่ดีเนี่ยเกษตรกรครับอยู่ที่พื้นดินก่อนวันนี้เนี่ยผู้ใหญ่ได้เห็นแล้ว
4: ครับ
5: ใครที่อยู่หมู่8นะครับนี่ที่อยู่ตรงนี้อะไร
4: บ้างบ้านแม่ขมันครับ
5: บ้านแม่ขมันเนี่ย
4: ครับ
5: ปรึกษาผู้ใหญ่ได้นะ
4: ครับ
5: อยากจะได้ดินเน่าหรืออีเน่าอะไรไปลองมาปรึกษากันเราจะมีสัมมนากันเราจะมีศูนย์เรียนรู้กันเราไม่คิดมูลค่านะ
4: ครับ
5: นะครับเราอยากให้เกษตรกรชาวอุตรดิตถ
4: ์
5: นะครับมีผลผลิตที่ดีแล้วเราบอกเลยครับว่าอีกไม่นานนี้เราจะมาเปิดศูนย์รวมแล้วก็เปิดศูนย์รับซื้อพวกเขาเรียกว่าหัวหอมโอ้นี่ขโมยก็มาอีกแล
6: ้
5: ว
6: ไม่ครับเห็นมาสวยนี่ขนาดหลายรุ่นแล้วเนี่ย
5: นี่จะหมดแล้วนะครับ
6: เก็บไปยังต่อขึ้นมาเรื่อย
5: ๆนี่ครับนี่เกษตรกรครับนี่คือปลายแล้วจะเริ่มเน่านี่ไม่เน่านี่นะ
4: ไม่เน่า
5: ครับไม่เน่าครับนี่ดูเม็ดยังงอแล้ว
6: เขาจะเก็บหลายรุ่นแล้วก็มี
5: กันหมดแล้ว
6: แล้วยิ่งใส่อีเน่าเอาดอกขึ้นมาอีกแล้วนี่ต่อยอดมาอีกแล้วอย่างเงี้ย
5: สังเกตง่ายๆครับถ้าใช้อีเน่าแล้วดอกมันจะขึ้นแล้วสวยงามหรู
4: ผลิตภัณฑ์อีเน่าครับใช้ดีจริงๆครับพี่น้องชาวเกษตรกรชาวสวนชาวทำผักผลไม้ต่างๆนะครับตอนนี้ที่ด่านแม่คำมันติดใจกันแล้วครับแล้วก็ใช้กันเยอะจริงๆครับตอนนี้ครับฝากไว้ด้วยครับผลิตภัณฑ์ดีครับแล้วก็ผลผลิตการเงินก็ดีขึ้นครอบครัวก็ดีขึ้นครับ
5: ใช่ครับอย่าท้อถอยอย่าทิ้งอย่าขว้างอย่าเล่นสิ้นเรามาปรึกษากันว่าอะไรคือต้นเหตุของการคำว่าไม่ได้ผลผลิตนะครับวันนี้อนาคตของคุณเปลี่ยนแล้วไม่โดนยึดที่ดินไม่โยนอะไรทั้งสิ้นอย่างนั้นนะด้วยดินของคุณเองนะครับทำดินให้เป็นเงิน

0: ยล้างดินก่อนด้วยชุดกู้ดินหรืออีเน่านะ
1: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีของปรับมาน2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: นี่มันอะ

0: ุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีครับซึ่งเป็นแหล่งปลูกทุเรียนอยู่แล้วครับส่วนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนเหมือนกันครับที่เป็นลูกค้าของเฮียบอสเดี๋ยวมาพูดคุยกันครับว่าก่อนหน้านี้กับหลังจากที่ใช้แล้วความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างครับเฮียครับ
1: ครับ
2: สวัสดีก่อนครับ
3: สวัสดีครับ
1: ปัญหาที่เกิดก่อนแต่ก่อนนี่คืออะไรที่บอกเห็นสภาพต้องตัดทิ้งเกือบหมดเนี่ย
4: ครับเป็นเชื้อราดินเน่า
0: เป็นเชื้อราด้วยแล้วดินเสียใช่ไหมดินเสีย
1: ก็คือต้นไม้เป็นก้านทูบ
4: ครับ
1: ครับแล้วสภาพนี่เละเลยใช่ไหมหมายถึงว่าต้องตัดเกือบหมดใบก็ไม่มีใช่ไหม
4: คร
1: ับ ตอนนี้เนี่ยรู้จักคำว่าดินเน่าแล้วเนี่ยง่ายมากเลยในสภาพดูนครับบรรยากาศเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยจากแต่ก่อนกับตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงเยอะไหม
4: เปลี่ยนแปลงเยอะครับ
1: เยอะเนี่ยมีตัวอย่างอะไรไหมใบเขียวขึ้น
4: ใบเขียวขึ้น
1: แล้วมีอะไรดิน
4: ดินดินดี
0: ป
4: ู
0: ไหม
4: ปู
0: ปูนุ่ม
4: ครับ
0: ไม่แข็ง
4: ไม่แข็ง
0: ครับ
1: แล้วที่นี่ใช้ประมาณเดือนละกี่ครั้ง
4: สามผลได้
1: โอ้โหสามผลเลยนะสิบวันครั้งสิบวันครั้งนะครับแต่จริงๆเราบอกเกษตรกรเรามีเคล็ดลับก็คือใช้ดิน
0: เ
1: น่า
0: เจ็ดวัน
1: ที่นี่เนี่ยใช้เบียดน้ำเยอะมาก
0: ครับทุเรียนเพราะเขารู้แล้ว
1: ทุเรียนเนี่ยที่เน่าๆเนี่ยทาไปแล้วเกิดปฏิกิริยาอะไรบ้าง
4: รู้สึกว่ามันจะแห้ง
0: แห้งใช่ไหม
1: แห้งแล้วดูนะครับสภาพที่แบบเขาเรียกว่าโบเป็นถ้ำอ่ะเต็มไปหมดนะครับรอยร่องรอยศิลาจารึกยังอยู
0: ่
1: นะครับแต่ไม่พ้นความสามารถหรอกคำว่าดินเน่าแล้วก็บอกเลยครับว่าเบียดน้ำแล้วก็ EM นะครับถึงบอกว่าวันนี้เราเปิดใจได้เลยแล้วบอกเลยนะครับว่าทุเรียนอ่ะเป็นเรื่องเฉากล้วยสำหรับเรามากเลยเพราะเรามีการการันตีไม่ต้องมากแค่จะเปิดตาดอกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยโทรมาหาเรา
0: ทุกช่วง
5: ทุกช่วง
0: ทุกช่วงเลยครับตั้งแต่ใครที่ปลูกเริ่มปลูกใหม่ก็ได้ปรึกษาได้หมดหรือใครที่ปลูกแล้วตัดอย่างรอบที่แล้วตัดไปแล้วผลผลิตเป็นไงบ้าง
4: เป็นที่น่าพอใจ
0: ยิ้มได้ยิ้มได
1: ้ไม่แล้วรสชาติเปลี่ยนไหม
4: เปลี่ยนนะฮะ
0: เ
1: ขาว่าเปลี่ยนเป็นไงเล่าให้ถึงให้เกษตรกรที่ทำทุเรียนอยู่ฟัง
4: จากที่สีมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะ
1: สีขาวๆป่ะมันออกขาวๆไหม
4: ไม่มันก็เหลืองเหมือนกันแต่นี่มันเหลืองไม่เต็มนะฮะ
0: ก่อนหน้านั้นใช่ไหมก่อนหน้าใช่ไหม
1: แล้วรสชาติ
4: รสชาติหวานครับหวาน
1: ไม่หมายถึงว่าใช้แล้วแหละหวานแล้วก่อนหน้านั้น
0: รสชาติสีคือสีแน่นอนสีไม่ค่อยเหลืองเข้มใช่ไหมรสชาติก่อนที่ใช้เป็นไง
4: ก็ยังไม่ถึง
0: ยังไม่ได้มามากินทุเรียนอ่ะใช่ไหม
4: ใช
1: ่ใช่พอครั้งที่ใช้เสร็จแล้วเอามาปอกเนี่ยแล้วคนที่กินเนี่ยเขาบอกว่ารสชาติเป็นไง
4: ก็ดีครับติดใจกัน
0: หอมมันหวาน
4: หวานมัน
1: นี่เห็นไหมบอกแล้วครับว่าความติดใจนั้นมันอยู่ที่อะไรไม่ใช่ติดใจดินเน่านะครับติดใจบนผลผลิตที่ได
0: ้
1: เรารับรองครับก็แต่ก่อนเนี่ยโอ้โหคนเห็นปั๊บคืนเยอะเพราะมันขาวมันแข็งทั้งหามทั้งอะไรด้วยใช่ไหมแต่ตอนนี้เหลืองแล้ว

0: ิ่มเขาเรียกว่านิ่มเขาไว้กรอบรอบนุ่งในจริงไหม
1: ใช่คร
0: ับ โอ้โหแล้วหนามสวยทุกอย่างสวยถึงบอกนะครับว่าใครมาสวนนี้เข้ามาเลยนะ
2: นายอาม
0: ปีหน้าสวยกว่านี้แน่นอนเพราะดูใบแล้วมันแวบเลยครับมันก็แบบอะไรแล้วทุกอย่างเต็มสูบมันคุ้มแล้วต้นหนึ่งอ่ะสมมตินะฮะ
2: ค
0: ุณใช้ดินเน่า1,000นะครับแต่ผลผลิตที่ได้อ่ะหลักหมื่น50,000-60,000แล้วต้นไม้ยังยืนอยู่สวยสภาพที่งามนะครับสภาพยังมีร่องรอยการเขาเรียกว่าตัดทิ้งเลยนะสำหรับว่าเชื้อราอยู่เลยนะ
2: คือกระบวนการตั้งแต่ใช้มาเนี่ยครับเราเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างของต้นทุเรียน
1: ก็รู้สึกก็ดีขึ้นเยอะเลย
2: ทั้งใบ
1: ทั้งใบ
2: ใบดีขึ้นกิ่งก้านก
3: ็แข็งลำต้น
2: แข็งขึ้นไหม
1: ครับ
2: แข็งขึ้น
0: ก็บอกไม่มีอะไรยากหรอกครับเกษตรกรครับวันนี้ขวดเดียวจบแน่นอนสำหรับทุเรียนถ้าคุณไม่จบเนี่ยถึงบอกว่าคุณจะต้องเริ่มต้นหลายๆตายปลูกตายปลูกและจะเสียเงินอยู่เป็นวัฏจักรอยู่ที่ตลอดเวลาแล้วอีกอย่างนึงคือต้นทุนของคุณแล้วคือคนกินจะค่อยๆหายไปเพราะคนกินบอกเลยแหมไม่อร่อยไม่ซื้อละ
2: เขาไม่มีสิทธิ์เลือ
0: กเขามีสิทธิ์เลือกคำว่าทุเรียนได้เยอะนะแต่วันนี้เนี่ยเขาจิ้มมาเลยว่าโอ้ยส่วนนี้โอเคแล
2: ้
0: วเดี๋ยวมีไหมบอกว่าเดี๋ยวปีหน้ามาเอาแล้วจองแล้วเชื่อผมได้เลยต้องมีอย่างนี้แน่นอนก็ไม่มีอะไรยากนะครับเราฝากไว้เลยนะครับสำหรับใครที่ทำทุเรียนอยู่วันนี้นี่คือของจริงนาจริงสวนจริงไล่จริงเน่าจริงแล้วก็ใช้ดินเน่าเราจริงๆบอกเลยครับวันนี้โปรโมชั่นสำหรับทุเรียนเราก็มีอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ถ้าคุณคิดอะไรไม่ออกขวดเดียวเอาอยู่นั่นคือดินเน่าแต่ถ้าเกิดยากเชื่อลงเชื้อราบวกไปด้วยก็คือไอเบียดน้ำใสไปแล้วเติม EM อะมิโนให้มันอีกนิดนึงพอแล้วครับทั้งปีทั้งชาติก็จบแล้วแล้วก็เติมทั้งขนทั้งใบทั้งดอกอะไรต่างๆนานาก็เติมไปแค่นี้เป็นอันจบพิธีดูบรรยากาศรอบๆดูดินบรรยากาศรอบๆสวยขนาดไหนก่อนจากกันเนี่ย
2: สุดท้ายให้ฝากหน่อยฝากถึงเกษตรกรที่ทำทุเรียนเหมือนกันเนี่ยมีอะไรอยากจะแนะนำว่าวันนี้เราใช้แล้วมันเป็นยังไงบ้าง
1: ให้หันมาใช้ฮะรู้สึกก็ดีขึ้นเยอะครับ
2: ครับดีขึ้นผมผลิต
0: ไม่เยอะพ่อเขาจะสั่งขนาดนี้เหรอ
2: พ่อมาพ่อบอกว่าจัดมาเลยไม่ต้องพูดอะไรเยอะจัดมาเลย
0: ความเชื่อถือนะครับเกษตรกรครับไปลองดูก่อนขวดเดียวพอแล้วคุณจะรู้ว่าโอ้ยรู้งี้ใช้ตั้งนานแล้วนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะบอกเลยครับว่าดินเน่าเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายสำหรับดินโดยเฉพาะทำให้ดินมันนิ่มขึ้นไหมเดินแล้วนิ่ม
2: มันยบนะ
1: หญ้าถอนง่าย
0: ตาหญ้าถอนง่ายนี่เป็นสัตว์หญ้าเตรียมตัวเลยนะนะครับแค่ดึงก็หลุดแล้วแต่ก่อนนี่โอ้โหยังไงโยกเย้นะครับแล้วต้นไม้อ่ะกินน้ำก็น้อยแล้วน้ำก็ซึมได้เร็วนี่คือผลงานของดินเน่าจริงๆจุลินทรีย์ย่อยสลายบอกเลยครับถ้าอยากได้ต้นไม้ใครจะทำเกษตรอะไรก็ลองมาคุยกัน
2: ปรึกษาได้นะครับ
0: ปรึกษาได้
2: อันนี้ถามอีกเรื่องนึงว่าปกติเนี่ยเคมีใช้อยู่แล้วไหม
1: ใช้อยู่แล้วครับ
2: ลดลงไหมครับ
1: ลดลง
2: ลดลงก็อย่างที่เฮียบอกว่าคนทำเกษตรน่ะยังไงยังต้องใช้อยู่
0: คำว่าเคมีของเขานั่นคือปุ๋ยสูตรเสมอนะ
2: ปุ๋ยใช่ไหม
0: สูตรเสมอนะครับ
2: ต้องใช้อยู่ใช่ไหม
0: ต้องคำว่าปุ๋ยมันต้องใช้อยู่แล้วเพราะเรามันเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายแล้วบอกแล้วครับว่าถ้าเราเติม EM ไปหรืออะไรแต่เขาใช้ลดน้อยลง
2: ลดน้อยลง
0: นะครับแล้วต้นสวยขึ้นแค่สูตรเสมอแค่นี้พอครับวางไปกำมือหนึ่งต่อต้นพอหรือสองกำต่อต้นแต่ยังไงต้องมีดินเน่าในการย่อยสลายแล้วบอกท่านผู้ชมทางบ้านที่ทำทุเรียนอยู่ไม่ว่าจะเป็นพืชอะไรก็แล้วแต่นะคุณลองทำสูตรนี้ดูนะครับคุณผสมดินเน่า200ลิตรนะครับแล้วก็หมายถึงว่าน้ำ200ลิตรดินเน่าขวดหนึ่งปุ๋ยสัก2กรัมสูตรเสมอนะครับแล้วใส่ EM ไปครึ่งขวดใส่เบียร์น้ำไป2ขวดแล้วคุณฉีดก่อนนะครับแล้วก็เกลือปรับปรุงดินก่อนแล้วลงปลูกเสร็จปรับปรุงอีกทีนึงฉีดทั้งใบฉีดทั้งดินแค่นี้พอครับอะไรจะเกิดขึ้นไม่รู้นะครับ
2: ย้ำคุณผู้ชมแบบนี้นะทำการเกษตรอยู่ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่จะปลูกอะไรคอยใช้ดินเน่าอย่างที่เราลงพื้นที่มาสวนทุเรียนก็คงจะเห็นชี้ชัดแล้วว่าวันนี้เริ่มต้นง่ายๆกับการเอาดินเน่าไปดูแลปรับปรุงดินก่อนแล้วสิ่งที่ดีก็จะตามกับคุณผู้ชมมาเอง
0: ครับ
2: นี่คืออีกหนึ่งคำยืนยันจากผู้ใช้จริงที่ใช้ดินเน่าน
0: ี่บอกเลยครับว่าสวนลุงวงเดี๋ยวปีหน้านะอันนี้กำลังจะออกตาดอกแล้วประมาณเดือนเมษา
2: เมษาปี
0: เมษามาจองได้เลยนะแล้วถ้าคุณไม่จองเดี๋ยวถามก่อนเม็ดเป็นไงเม็ดที่ออกมา
1: ดีครับ
2: นี
0: ่นี่
2: เปลือกละครับ
1: เปลือกกระบาง
2: เปลือกกระบาง
0: เนอะเสียดายนะหน้ามาตอนที่มีลูกนะครับ
2: รอบต่อไป
0: รอบต่อไปเดือนเมษาเราจะต้องเจอกันนะครับใครอยากได้ผลผลิตหรืออะไรก็แล้วแต่จองก่อนนะครับว่าเราการันตีนะครับว่าถ้าใช้ดินเน่าแล้วเขาเรียกว่าผลผลิตของคุณนั้นหวานเจี๊ยบและหวานแบบขนาดว่าหล่นนะครับเป็นปลาเนี่ยยังกินได้เลยไม่เหม็น
2: ยังหอมหวานอร่อยเลยนะครับ
0: นะครับก็ฝากไว้นะครับอย่าลืมครับดินเน่าคู่ใจเกษตรกรและคู่ใจสวนทุเรียนแน่ๆถ้าอยากได้ดินเน่าโทรเลยครับ
4: วันนี้เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุน

0: ผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย

0: ันเห็นเลยชัดๆว่าม ัน
1: แห้งเลยต่อประมาณนี่ครึ่งเดือนได
2: ้ต้นไหนที่มันเป็นเนี่ยเราสามารถใช้1ขวดต่อเป้10ลิตรหรือ2ขวดต่อน้ํา20ลิตรฉีดต้องแผลเลยวันเดียวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยขาววอกเลยอ่ะนี่เรื่องจริงนะขาวแบบขาวจริงๆเลยมันไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างงี้เพราะถ้าขาวอย่างเงี้ยแสดงว่ามันแห้งแล้วแต่มันจะรัดให้เห็นเลยนะเป็นรูปกลมๆขาววอกเลยแล้วน้ําไอ้ที่เยิ้มๆมันเนี่ยแต่ถ้าเกิดมีน้ําเยอะเราต้องขูดออกมาหน่อยนึงเพราะหัวผมมันไปโดนตรงเนี้ยที่ฉีดไปเดินเล่นน่ะเราก็ไม่รู้เราก็ทําขึ้นมาผสมเสร็จไปนั่งฉีดปุ๊บเฮ้ยแม่งโดนหัวเว้ยสงสัยหัวล้านแง่เลยเว้ยแต่พอตอนเช้ามาปั๊บเองกะเหรี่ยงบอกว่าเฮ้ยเฮียต้นไม้เป็นไรอ๋อตายแล้วสิแน่กลัวแน่กลัวตายแล้วไม่มันขาวมันหายหมดเลยว่ะโอ้โหนั่นแหละครับนั่นคือจุดสาเหตุหนึ่งอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยชื้นๆเงี้ยหาสักถังหนึ่งนะเป้มีอยู่ได้นะอัดลงไปเฉพาะกินนะเพราะจริงๆเราต้องรักษารากเน่าคนเน่ามันตรงนี้สำคัญ
0: ใช่
2: ถ้าเรามาวิดทีหลังฮะมันจะสายไปแต่เราแก้ไปแค่นี้ฉีดไปแค่นี้อยู่แล้วนะฮะนี่แหละถึงบอกฮะไม่น่าเชื่อนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือเหตุผลที่สำคัญสำหรับทุเรียนที่จะต้องเดสมอลเล่หรือตายนะครับรากเน่าก็เตรียมตัวแต่มีเขาเรียกว่ามีบทบาทอยู่แล้วมีบาดแผลอยู่แล้วให้เห็นชัดๆว่าร่องสวยมากเลยนะครับเขาเรียกว่าทุเรียนร่องไม่ใช่ทุเรียนหมอนทองนะครับทุเรียนร่อง
3: นี่ร่องลง
2: ร่อง
3: ไม่ใช่ร่องขึ้นเลยที่ร่องจะลงแล้วนะ
2: จะหมดแล้วแล้วหายไปครึ่งต้นแล้วแต่บอกเลยครับว่าเขาลงเบียดน้ำพอเบียดน้ำไปเสร็จแล้วเนี่ยบอกเกษตรกรนะครับว่าฉีดเพียวๆได้1ขวดหรือ2ขวดต่อเป้10ลิตรหรือ20ลิตร
3: อ
2: ั
3: ดได้เลย
2: อัดได้เลยนะครับเพียวๆแล้วก็อัดได้แล้วมันจะเห็นผลแต่เกษตรกรบอกว่าเออทำอย่างนี้ดีกว่านี่คือตัวอย่างไม่ได้โม้นะครับนี่ของจริงนะครับที่เบียดน้ำของเราใช้ได้จริงๆแห้งสนิทแล้ววิธีการแห้งดูแห้งให้ยังไงครับวันนี้แฉะคำว่าแฉะนี่ก็คือชะลาพอแฉะเสร็จเนี่ยฉีดไปปุ๊บเนี่ยพรุ่งนี้เช้าเนี่ยมาดูมันจะเป็นรอบขาวๆแต่ถ้าเกิดว่ามันมีน้ำออกคุณหาอะไรเช็ดนะครับเราไม่ให้ขูดก็ได้ขูดก็ได้แล้วแต่คุณขูดเลยขูดให้มันถึงเนื้อมันหมายถึงว่าให้ถึงตรงน้ำยางที่มันจะมียางออกมาเราขูดออกมาปั๊บแล้วก็ฉีดเบียดน้ำลงไปแค่นี้ถ่ายรูปไปดูนะเดี๋ยวหาว่าเราโกหกนะวันนี้นะครับเราพิชิตได้แน่นอนคือเชื้อราเน่าๆคนเน่าเนี่ยด้วยอีเน่าเบียดน้ำแล้วก็ EM แค่นี้3ตัวจบแล้วครับสำหรับชาวทุเรียนประกาศได้เลยนะครับว่ายกนิ้วให้แค่นี้พอใครอยากได้ทุเรียนดีทุเรียนเด่นใช้ได้ดีโทรมาเลยครับ
4: เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
5: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
4: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
6: ทำคนเดียวด้วยไหมก่อนนี่ผมมาทำต้อง3-4คน

0: พ่อทำคนเดียวเราทำสามสี่คน
1: วันนี้นะครับเราจะบอกว่าวิธีเคล็ดไม่ลับสำหรับต้นทุเรียนอีกครั้งนะครับเพื่อเป็นความตอกย้ำนะครับสวนนี้เนี่ยบอกเลยครับที่อยู่ในอามนะครับสวนของพี่วงเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยทุเรียนก็รสชาติมีเขาเรียกว่าขาวเหลืองไม่ค่อยดีเท่าที่ควรแต่วันนี้เหลืองแล้วไม่พอขายนะครับมีคนจองก็คือฤดูกาลหน้าวันนี้คุณพ่อเขาสั่งไม่อั้นนะครับพ่อวงของเราก็บอกเลยนะครับว่าหลักการเนี่ยมันง่ายมากเลยง่ายยังไงนะครับทางดินเห็นไหมครับทางดินเนี่ยเราใช้ดินเน่าขวดหนึ่งน้ำ200ลิตรนะครับแล้วก็ใส่เบียดน้ำไปสักขวดหรือ2ขวดครั้งแรกเนี่ยเราก็ใส่นิปูขึ้นไปก่อนหลังจากนั้นอีก3วันเราใส่ทีนึงนะครับสำหรับสวนทุเรียนใหม่ๆแล้วใส่ไปได้ประมาณ2ครั้ง1วันวันที่3วันที่4ใส่ครั้งนึงพอวันที่9เราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากดินเน่าบวกเบียดน้ำแต่ก่อนใช้บีเบียดน้ำ2ขวดวันนี้เราลดเหลือขวดนึงแต่ใช้ดินเน่าขวดนึงต่อน้ํา200ลิตรแล้วก็ EM ครึ่งขวดหรือปุ๋ยสูตรเสมอสักกรัมหรือ2กรัมใส่ลงไปแค่นี้ครับทำสม่ำเสมอ1เดือนครั้ง1เดือนครั้งแค่นี้ครับสิ่งที่ได้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเน่าๆนะครับเกษตรกรครับเราใช้เบียดน้ำเนี่ย1ขวดหรือ2ขวดต่อน้ํา20ลิตรหรือ10ลิตรก็ได้เอาเพียวๆแล้วฉีดลงไปเลยแค่นี้พอนะครับแผลของมันจะแห้งในวันเดียวแล้วฉีดย้ำ3วันครั้งแค่นี้พอครับจบแล้วครับเราสามารถฉีดเบียดน้ำได้ทั้งบนได้ทั้งล่างนะครับลองดูนะครับว่าหนีไม่พ้นหรอกคำว่าทุเรียนหรือต้นไม้อื่นเนี่ยคุณสามารถที่จะใช้มันได้ก็คือดินเน่าเบียดน้ำแล้วก็ EM จบครับทุกการเกษตรถ้ามั่นใจ3ตัวนี้แล้วโทรเลยนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นมาแก้ดินได้แน่นอนปรับค่า pH จากกรดกลายเป็นกลางได้ด้วยดินเน่าขวดเดียวจบและเอาอยู่ด้วยดินเน่าครับ
2: ลูกชายจะตัดไงบอกให้มันต้องตัดเห็นเฮียเขาโฆษณาเอามาจัดการเลย
3: ต้นไหนต้นนี้เหรอ
2: นู่นแต่นู่นเลยต้นใหญ่นู่นแหละ
3: ต้นที่ไม่สูงนะ
1: ต้นใหญ่ที่ต้นที่นั่นแหละที
3: ่ที่มีเชือกแดงเหรอ
2: เออนู่นแหละตรงนั้น
1: ดูการตัดกิ่งการอะไรเหมือนกันหมดดูดิเกือบแล้วแต่ตอนนี้กลับมาเขียวชะอุ่มเลยนะแล้วได้ลูกยังอ่ะปีที่แล้วได้มั
2: ้ยได้แล้วปีที่แล้วก็มีมีลูกนะแต่ว่าไม่เอาไว้มาก
1: โอ้โหถ้าไว้มากลูกเพิ่งจะฟื้นนะใช่ไหมรู้กันอยู่แล้วถ้าต้นไม้กำลังจะป่วยๆเนี่ยเราก็ต้องแบบไม่ต้องอะไรเยอะไงแล้วหลักแค่นั้นอีกจบแล้วเนี่ยต้นนี้ก็อาถรรพ์นั่นเนี่ยตัดไปเนี่ยแสดงว่าเน่าเหมือนกันนะเนี่ยต้นที่กุดๆเนี่ย
2: ครับมันบางทีมอดนะมอดมันกินมันจอกคนดูแลไม่ถึงมันก็เสียหายเยอะไหม
3: ใช่ต้องรู้
1: ตอนนี้ฟื้นมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วลุง
2: ฟื้นมาแค่70-80%แล้วนะ
1: รอดแต่ก่อนนี้เหลือ20อ่ะ
2: นั้นนั่นเลยนะ
1: เหลือ20แต่ตอนนี้บอกเลย
2: ตัดยอดทิ้งเองอะไรเอง
1: นี่นี่นี่ครับนี่ตัวจริงนะครับลุงวงนะครับนี่ลุงวงอยู่นี่จริงๆนะครับแล้วใครเป็นเจ้าของสวนก็ดีใจทั้งนั้นนะถามว่าลุงว่าเสียเงินเยอะไหมถามนี่ใช้ดินเน่าแล้วเยอะไหม
2: ก็นี่ดินเน่านี่นะนี่เนี่ยยังไม่จ่ายเงินลุงเยอะแยะเลยให้ไปทดลอง
1: โอ้โห
2: มาเอาไปเลย
3: ให้คนรู้จักญาติพี่น้องไปใช้เลยลุงไม่เก็บตังค์เลยนะให้ไปลองใช้เลย
1: ใครอยู่แถวนี้นะครับลุงวง
3: มาเลยมาเลยมา
2: เนี่ยตรงนั้นแหละเนี่ยผมเปิดโฆษณ
3: า
2: บอกไปเอาไปลอง
3: แล้วเขาลองแล้วเป็นไงบ้าง
2: เออบอกก็ยังไม่ทันซื้อนั่นก็ได้มาเอาที่นี่
3: ก่อนเอาที่ลุงไปก่อน
1: ครับบอกเลยที่ของจริงนะครับนี่เราพลาดเราเหนื่อยครับเราจะต้องมาพลาด
3: มีพิงพักพิง
1: ครับพิงนะครับแต่นี่คือสิ่งจริงลุงวงนะใครอยากจะอยู่แถวในยะอามอยู่ตรงไหนอะลุง
2: อยู่เขาเรียกไอเป็นในอันอามวัดโพนา
1: วัดโพนา
3: วัดโพนาเมื่อกี้
1: เขามาเหอะครับเขารู้จักลุงวงหมดนะครับฉายาพ่อใจบุญที่ให้เขาไปทั่วนะ
2: ให้ไปทั่ว
1: นะครับก็ดี
2: แล้วปุ๋ยค่ายาไม่มีเอามาไอ้เราก็คนก็จนเนาะเราจะไปเอาดอกอันหลวงเอาต้นมาคืนแล้วกัน
1: เออ
2: บางทีปีงปีได้ไม่หมดก็มี
4: เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690

0: 90บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
2: ตอนนี้เนี่ยพ่อใบมันสวยเกินนะมันสวยมาก
3: สวยมากจริง
2: สวยจนแบบผมเห็นแล้วอึ้งเลยนะใบมัน
4: นี่ถ้าปีหน้ามีโอกาสผ่านมามาดูใหม่จะสวยกว่านี้อีก
2: มาตอนตัดลูกกับ
3: แม่ก็บอกว่ารอบแรกมีนา
2: ไม่จ๋า
3: ปีหน้าจะแพงหน่อยครับ
2: ไม่จ๋าไม่เท่าดอก
4: มีนาก็กลางเดือนก็พอมีตัดได้แล้ว
2: นะแล้วมาเมษานี่ได้ตัดแน่นอนครับได้กินแน่นอนใครอยากจะกินรีบจองนะครับสวนลุงวงนะครับบอกได้ยายอามเนี่ย
3: รีบจองอย่าแค่มองอย่างเดียว
2: บอสการันตีว่ายกนิ้วให้จริงๆอร่อยจริง
4: ๆแล้วก็เอาไปฝากใครรับประกัน
3: นี่
4: ถ้าไม่แก่รับประกันเลย
2: นี่นี่เอาเรื่องนี้คนก็ไม่แย่งกันเหรอลุงมันแย่งมันตัดอ่ะ
4: ก็ไม่ตัดเองเลย
2: โอ้โหตัดเองด้วย
4: คนอื่นไม่ได้ให้ลูกชายต
3: ั
4: ด
3: แล้วก็ให
2: ้โอ้โหตัดเองรับรองว่า 90% แน่นอน
3: ไม่เสียหาย
2: ใครอยากได้คุยมาโทรมาเบอร์มาเข้ามาหาเลยจองได้เลยนะครับหลังเดือนมีนาปลายเดือนได้แน่นอน
4: แต่ถ้าจะมาเทียบมาแล้วต้องบอกก่อนโทรไว้แล้วเราก็จะเอาไว้ให
2: ้โทรไว้เดี๋ยวเลยยังไม่ต้องบอกเดี๋ยวจองกันเต็ม
5: ใกล้ๆก่อน
2: ลุงก็เป็นลมนะ
4: ผ่านนัดเที่ยวอะไร
3: ก็แ
4: วะมาได้และได้
2: คนจริงเสียงจริงนะครับจากแต่ก่อนที่บอกเลยครับว่าลากินโรคเน่ากิน
4: เนี่ยลากินโอ้ย
2: กินจนแบบเหนื่อยนะ
4: แ
2: ล้วใช้ยาเยอะไหม
4: ใช้เยอะมากเลย
2: มา
4: ใช้ยาใช้อะไร
3: ก่อนหน้านี้ใช่ไหมก่อนหน้านี้เนาะ
4: แต่ว่าถ้าเราดูแลถึงอะไรถึงมันจะไม่เท่าไรนะ
3: ครับ
4: ถ้ามันเป็นนิดหน่อยเนี้ย
2: แก้เลย
4: เราทาเอาอะไรทา
3: แก้เลย
4: ถ้าเราปล่อยไว
3: ้อย่าปล่อย
4: เกือบเป็นต้นนี่อะไรเงี้
2: ย
4: รักษายากแล้วตอนนี้
2: เข้าเส้นเลือดนะครับก
3: ็ดูแลปั๊บแก้เลย
4: อย่างนี้50-50แล้วถ้าลำเป็นนิดๆหน่อยเนี่ยแก้80-90ครับ
2: เหนื่อยครับจริงๆทำทุเรียนไม่ยากนะพ่อนะรู้หรือเปล่ารู้จริงไหม
4: เราต้องรู้จริง
2: รู้ไม่จริงโดนค่ายาบวม
4: เราปุ๋ยเปื่อยเนี่ยเราสั่งใช้ขนาดไหนขนาดไหนแล้วดูปุ๋ยดูอะไรให้หมด
2: ประหยัดเท่าไหร่ประหยัดปุ๋ยลงไปได้เยอะมั้ย
4: ประหยัดเยอะแหละ
2: แค่นี้พอไม่ต้องเยอะนะครับบอกง่ายๆนี่พอ
3: แกบอกประหยัดกันรู้เรื่อง
2: รู้เรื่องแล้วไม่อยากไปห้อยตามเปิดใจก่อนดินเน่าดินเน่ารู้จักมั้ยฮะดินเน่า
4: ปีงก็ใส่ปุ๋ยประมาณ5ตัน
3: จากปกติเท่าไหร
4: ่ปกติก็เกินกว่าประมาณ2ตัน2ตัน
3: เกินกว่าไปอีก
2: เกินกว่าไ
4: ปปีนี้ก็คงจะใส่น้อย
3: ไปถึง
2: น้อยอีกลงอีกแล้วนะครับใช้ทุกปีลงไม่ทีแล้วตายเหนื่อยนะครับแต่เกษตรกรอยากจะประหยัดก็ใช้ดูครับเราไม่อยากคุยอยากดู
4: ถ้ามันเนี่ยเราขีดเราทำแล้วมันได้ผลเราก็ประหยัดปุ๋ยอีก
3: เห็นไหม
4: เพราะว่าปุ๋ยนี่มันเคมีเคอะไรเนี่ยมันดินมันจะเป็นกรดเป็นอะไรตัวใหญ่
3: แข็งดินเสียด้วยครับ
2: นี่มาห้อยตามอย่างเงี้ยมาดูนะครับว่าเป็นไงก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับ
4: มันเค็มมากมันก
2: ็
4: ตัวหมดเนี่ย
2: เห็นไหมความเค็มทำให้ต้นไม้มันใบด่างใบไหม้ใบทุกอย่าง
4: นั่นหมด
3: ใบหมด
2: แต่วันนี้รสเค็มเจอรสหวานตัดเจอซอสน้ำปลาของผมไปนะดินเน่าไปแล้วจะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นรีบๆยังตัดสินใจยังถ้าตัดสินใจไม่ได้คุณก็ปล่อยเน่าโทรไปเรื่อยๆนะครับก็เนี่ยนี่
4: ดูแล
2: คือรอยยิ้มของลุงเนี่ยผมดีใจนะครับว่าลุงได้ยิ้มแต่ก่อนลุงยิ้มไม่ออกนะเดี๋ยวต้องซื้อเคมี
4: โอ้เคมีปีงๆไม่รู้เท่าไหร่
2: แล้วสุขภาพก็ไม่ดีด้วยนะลุงเนาะแต่ตอนนี้ลุงหายใจสบายนะครับก็นั่นแหละครับฝากไว้ด้วยนะ
4: ไม่ใจเนี่ยเราต้องควบคุมดูแลเดี๋ยวนี้

0: ทีแค่นิดๆหน่อย
1: ถ้าวันไหนไม่ได้ดมลุงนอนไม่หลับนะ
2: ขอให้ได้กินข้าวหน่อย
3: วันนี้เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่าคู่ดินเพื่อเกษตรกรไทย
0: เนี่ยต้นตรงต้นตรงนู้นน่ะตัดยอดแล้วก็ไปเสียบน่ะทําเสียบเองได้เองได้หมดต่อกิ่งต่อต้นเนี่ย
1: นี่คือบรรยากาศสดๆนะครับสําหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับให้ทายดิอะไรเอ่ย
5: ครับผมทาย
1: ทายดิว่าอะไรเอ่ยไม่ใช่เงาะ
5: มาสวนทุเรียนก็ต้องทุเรียนดิ
1: ใช่
5: ให้ทายว่าอายุเท่าไหร่ถ
1: ้
5: าเป็นข้าผมที่เคยคุยกับลูกค้า
1: เ
5: นี่ย2ปี
1: 2ปีกว่า
5: 2ปีกว่า
1: บ้านผมมา2ปีกว่าให้ทายอีกทีว่าเท่าไหร่
5: ปีครึ่งอ
1: ่
5: ะ
1: เอาให้ทายอีกทีอ่ะ
5: ปี
1: ถูกแล้วนะเดี๋ยวคุณยกต้นไม้พ่อให้ไปเลยนะ
5: เอาปีนึงปีนึง
1: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าต้นนี
5: ้4ปี
1: 4เดือน
5: ฮะจริงป่ะพ
0: ่อ4เดือน
5: ต้นนี้4เดือน
0: 4เดือน
5: โอ้
0: น
5: ู่
0: นล่ะนัดต้นนู้นก็4เดือนนู่นน่ะ
1: นั่นๆๆไม่มี4เดือน2แปลงนัดตัดยอดไป4เดือนทั้งนั้น
5: เดียครับเป็นไปได้แล้วที่4เดือนแต่ถ้าความเป็นจริงเป็นไปได้ไหม
1: จริงๆมันเป็นไปได้ก็บอกแล้วว่าถ้าดินดี
5: อ่
1: ะก็บอกแล้ว
0: เมื่อตอนแล้งนะ
1: แล้งแล้งเมื
0: ่อแล้งตอนตัดลูกทุเรียนจะหมดแล้วไงซื้อต้นมาปลูกเนี่ย
5: อ๋อนี่ซื้อต้นมาปลูกด้วย
1: ซื้อที่ไหนฮะเดี๋ยวผมจะได้ซื้อมา
0: ซื้อที
5: ่แต่แพทย์บอกว่าพ่อก็ทำเองใช่ไหมมีทำเองด้วยใช่ไหมต
0: ัก
5: กิ่งเองด้วยเหมือนกันใช่ไหม
0: ตัดทำเองได้แต่ว่าน
1: ี่ดูใบ
5: ใบสวยมากใบเงา
1: ดูใบเงานะครับแล้วเป็นไงแล้วก็อีกอย่างนึงข้างหลังเนี่ยยิ่งไม่เชื่อใหญ่เลย3ปีปีหน้าจะออกลูกแล้ว
5: อันนี้4เดือน
1: อันนั้น3ปี
5: อันนี้3ปี
1: ดูดิ
5: ออกลูกแล้ว
0: ในตัวนู้นน่ะเนี่ย2ปีก็เป็นลูก
1: โอ้
5: อะ
0: ก็มี4เดือนโตขนาดนั้นแล้วอ่ะ
1: 2
5: ป
1: ี
5: เป็นลูกแล้ว
1: ครับก็เคล็ดลับมันอยู่ตีเดียวนะครับ
5: ครับ
0: แต่เราดูแลอะไรให้ถึง
1: เนี่ย
0: ปุ๋ย
1: ดูแลถึงไหมน้ำถึงไห
5: ม
1: แล้วก็อีกอย่างนึงเงินถึงไหม
5: ดินเน่าถึงไหมดินเน่าถึง
1: ดินเน่าถึงไหมถ้าไม่มีเงินก็ซื้อดินเน่า
0: แต่ราคาดินเน่าถูกขีดดินเน่าขีดทางดินส่วนใหญ
1: ่พอแล้ว
5: ดินนุ่
1: มพ่อฉีดทางใบด้วยนะวันหลังครับตอนที่สูตรใหม่แล้วลองดูมีสวนหนึ่งฉีดทั้งใบทั้งสวนเลยคืออีกหน่อยทั้งใบ
0: นี่ก็ฉีดแล้วนะฉีดไปแล้ว
5: อ้ว
0: น
5: แล้วอ๋อใบลงดินได้เลย
1: ก็ฝากไว้นะครับนี่คืออาชีพของคนอายุ4เดือนก็ข้างหลังคือ2ปี3ปี3
5: ป
1: ีแต่มันไม่น่าเชื่อแต
5: ่
1: ว
5: ัน
1: นี้เชื่อแล้วดินนุ่มทุกอย่างดีดินเน่าพอนะพ่อนะท่านผู้ชมครับบอกเลยนะครับว่าอยากได้อย่างนี้ไหมถ้าอยากได้อย่างนี้ทำยังไงล่ะแล้วผมจะรู้ไหมล่ะถ้าอยากจะรู้นี่แหละครับตัวนี้ตัวเดียวสำหรับเกษตรกรที่อยากเดินนะครับถ้าไม่แตกใบอย่างนี้เอามาเฟี้ยงหัวผมเพราะตัวนี้มันเป็นตัวจุลินทรีย์สำหรับทำลายวัตถุอินทรีย์แล้วให้ดินเนี่ยมันมีอาหารพอมีอาหารปั๊บนี่ครับนี่ยอดยอดยอดยอดยอดรากงอกแตกยอดใหม่จำคำนี้ไว้นะครับผมจะพูดทุกๆทีเลยว่าวันนี้ดินเน่าเนี่ยสามารถทำให้รากงอกแตกยอดใหม่แล้วสวยขนาดนี้มีไหมเรามาลองท้ากันดูนะครับว่าดินเน่าขวดเดียวจบทุกเรื่องสำหรับการดินไหมไม่เชื่อลองดูนะครับลองดูว่าดินเน่าแล้วใส่เบียร์น้ำไปหน่อยนะครับใส่เอเอ็มไปหน่อยคุณจะได้เร็วกว่านี้ก็ฝากไว้สำหรับเกษตรกรที่ใช้ดินเน่าอยู่นะครับไม่ต้องเสียใจแต่คุณดีใจเป็นผู้โชคดีแล้วสำหรับที่ได้ใช้ดินเน่านะครับ
3: วันนี้เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครง

0: างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทุกคนตอนนี้เรียนตามแบบเราบทเลย
2: เคยได้ยินมาคนก็ชอบบอกว่าดินเน่าเจ๊งไปแล้ว
1: ถ้าของดีเนี่ยเกษตรกรใช้ไหม
2: ครับ
1: ถ้าไม่ใช้เนี่ยผมถามว่าไปใช้ยี่ห้ออื่นยังไงเนี่ยเรามาเปรียบเทียบกันระหว่างต้นต่อต้น
2: หรือแปลงต่อแปลง
1: แปลงต่อแปลง
2: กล้านะครับก็แนะนำให้ลองดูก็ได
1: ้แล้วเราทดลองกันมากมายนะครับถึงบอกว่าไม่มีสารตกค้างในคำว่าดินเน่าหรืออีเน่า
3: เลยเฮ้ยนี่มันอะไร

0: สวัสดีครับ
1: อยู่กับพวกเราในรายการ
0: เกษตรดินเนอร์อ
1: ยู่กับผมปราโมทครับ
0: และน้ำฝนทวันพันธ์ค่ะและแน่นอนคุณผู้ชมขาคุณพ่อที่นั่งอยู่ตรงข้างหน้าตรงกลางตรงนี้นะคะ
1: พระประธานเหรอครับ
0: เป็นพระประธานที่เราร
1: บรับถือ
0: ก็คือเฮียบอสของเราใน
1: วันนี้ครับแน่นอนครับรูปแบบรายการของเราเกษตรดินเนอร์นะครับตอนนี้เรื่องการเกษตรเป็นสิ่งสำคัญกับพี่น้องเกษตรกรคนไทยวันนี้อาจจะมีเกษตรกรรุ่นใหม่ๆเกิดขึ้นมาแต่จะรู้ได้ไงว่าหนทางของการทำการเกษตรเนี่ยมันจะราบรื่นเหมือนที่เราคิดหรือเปล่า
0: เพราะฉะนั้นวันนี้อยู่กับรายการเราค่ะเกษตรดินเน่าทุกปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกนะคะวันนี้เรามีตัวช่วยเรามีทางออกให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทั่วฟ้าเมืองไทยสามารถนะคะลืมปากอ้าตาได
1: ้เอ้ยลืมตาอ้าปาก
0: อ๋อเอางี้ดีกว่าคือตอนนี้คุณผู้ชมขาเรื่องของการเกษตรมาแรงมากกันเยอะเพราะอะไรตอนนี้ใครๆก็หันมานะคะทำการเกษตรทำการเพาะปลูกแม้แต่เหล่าดาราเซเลบยังกว้านซื้อที่ดินแล้วก็ทำแบบโหเกษตรมากมายแต่ตอนนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นคุณผู้ชมขาเชื่อไหมว่าประเทศไทยของเราคุณผู้ชมเหล่านะคะเกษตรกรเนี่ยเขาสูญเสียผลผลิตนะคะในแต่ละปีเนี่ยเป็นโหพันกว่าล้านเลยซึ่งปัญหาหลักๆเนี่ยมาจากดินไงฮี
2: ใช่ครับดินเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญถึงบอกนะครับวันนี้ไม่ว่าพืชผลของคุณจะตกต่ำยังไงนะครับแต่คุณยังต้องใช้ดินปลูกอยู่ดีนะครับวันยังค่ำรอสักพักหนึ่งผมเชื่อได้ว่าถึงจุดต่ำแล้วมันก็ต้องขึ้นสูงให้ได้ครับเพราะทุกคนอ่ะคุณฝนเชื่อไหมว่ากินปะต้องกินไหม
1: กินก็ต้องกิน
0: ต้อง
1: กินข้าวไหม
0: กินหิวอ่ะ
1: กินผมก็จะกินยาอ่อนคนไทยก็ต้องกิน
2: ครับก็บอกเลยนะครับว่าทุกคนหนีคำว่าเกษตรไปไม่พ้นต่างชาติก็ทำนะทำได้แต่ไม่ดีเท่าเมืองไทยนะครับเมืองไทยเป็นเขาเรียกว่าอุดมน้ำทุกอย่าง
1: สมบูรณ์แบบ
0: ในน้ำมีปลาในนามีข้าวในน้ำมีปลาในนามีข้าว
1: ก็ถูกแล้ว
2: ไอ้จริงๆนะครับดินของเราเนี่ยครับตอนนี้แถบตะเข็บเนี่ยดีมากเลยนะ
1: ดินอะไรครับ
2: ดินระเบิด
1: ก็คือหลักๆอย่างที่บอกว่าผลผลิตที่มันตกต่ำหรือว่ามันไม่ได้ผลผลิตขึ้นมาเนี่ยหลักๆมันเกิดจากดิน
0: ปัญหามาจากดิน
1: เพราะนั้นปัญหาหลักๆหรือลึกๆเลยของดินมันมีอะไรบ้างคร
2: ับ ก็ถึงจริงๆนะครับว่าดินเนี่ยเราเอาแค่ประเด็นที่สำคัญก่
1: อ
2: นดินเป็นเขาเรียกว่าเป็นกรดเราจะตัดยอดให้เร็วที่สุดนะครับคือเราจะไม่พูดว่าจุลินทรีย์ย่อยสลายคือทุกคนตอนนี้เรียนตามแบบเราบทเลย
1: อ๋อเพราะเราเห็นเราเป็นจุลินทรีย์ก็ทำจุลินทรีย์มาแต่ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปทำไมต้องเป็นจุลินทร
2: ีย์ใช่เราบอกวันนี้นะครับว่าทำยังไงก็ได้นะครับให้คำว่าดินของคุณอ่ะจากกรดกลายเป็นกลางให้ได
0: ้
2: ถ้ากรดกลายเป็นกลางไม่ได้เนี่ยค่า pH 3.3 เนี่ยกลายเป็นดึงขึ้นมาเป็น 5.5 เนี่ยยังไงจุลินทรีย์มันก็มีประโยชน
1: ์
2: นะครับเพราะจุลินทรีย์มันไปกินอะไรมันไปกินซากพืชซากสัตว์ที่อยู่ในดินพวกสิ่งของที่เน่าๆนะครับกินเสร็จเรียบร้อยค่า pH มันก็เกิดขึ้นเหมือนกับที่ผมบอกหนูตายได้วันนี้ปั๊บเหม็นเน่าเลยพออีกสัก 3-4 วันมันก็กินมันก็ลงเพราะจุลินทรีย์มันไปกินโครงสร้างหนูจนหมด
1: ก็แสดงว่าคือเหมือนเราไปเห็นเนี่ยเราเห็นตอนที่มันเป็นซากกระดูกของโครงสร้างหนูแล้ว
2: นั่นแหละครับ
1: อ๋อคือกระบวนการจุลินทรีย์มันไปย่อยสลาย
2: ใช่
1: แล้ว
0: ก็คือไปปรับสมดุลให้กับดินนั่นเอง
2: ใช่ครับก็บอกเลยครับว่าทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อราหรือจะเป็นพวกแมลงนะครับถ้าเรามีความต้านทานให้กับดินมากๆเนี่ยใส่ไปเลยครับค่า pH แข็งแรงปั๊บดินแข็งแรงปั๊บต้นไม้แข็งแรงปั๊บถามว่าแมลงจะมีไหมเชื้อราจะมีไห
1: ม
2: เพราะปัจจัยสำคัญที่เกษตรกรเนี่ยล่มกันฮะล่มแล้วพินาศกันก็คือเชื้อราใช้ได้สักพักหนึ่งเชื้อราหายหายหมายถึงว่าหายจากดินขึ้นไปสู่ต้น
1: คือถ้าเราไม่ป้องกันตั้งแต่ดินมันก็มีโอกาสจะลามขึ้นไปบนต้นได
2: ้แล้วก็ตายไหมทำไมปลูกตั้งแต่เล็กจนเกือบโตแล้วเกือบจะได้ผลผลิตแล้วถ้าม
1: า
2: อยู่ดีเฉาแล้วตายเลย
1: ล้มเลย
2: เพราะอะไรครับเพราะดินที่อยู่ในดินมีเชื้อราอยู
1: ่
2: รากมันดูดซึมไม่ถึงพอรากมันปักลงไปถึงช่วงที่มีราปั๊บมันก็ดูดขึ้นไปข้างบนก็ทำให้ต้นไม้ของคุณตายได้แต่วันนี้นะครับถ้าใส่มากๆเนี่ยถามว่าดีไหมดีนะครับแต่เรามีปริมาณที่ใส่พอเพียงพ่อบอกแล้วว่าส่วนที่เกษตรกรหลงเชื่อกันเยอะก็คือพวกฮิวมิกพวกฟูวิกอะไรเนี่ยคือส่วนประกอบแต่จริงๆส่วนหลักๆก็คือจุลินทรีย์ย่อยสลายเห็นไหมครับเราค่อยมาเติมแต่งไอ้พวกนั้นคืออาหารของคำว่าจุลินทรีย
1: ์
2: พอใส่ไปมันก็ดีขึ้นเห็นไหมครับบางยี่ห้อนะครับเราพูดว่าบางยี่ห้อนะครับเราใส่ของเราไปแล้วเนี่ยสวยงามแล้วเนี่ยเขาแค่เอาไปเติมนิดเดียวเขาก็โป้งครับ
1: คิดว่าสมมติแบรนด์เรากับแบรนด์
2: เ
1: อเขาใส่เราไปก่
2: อ
1: นใส่เอตามที่หลังคิดว่าแบรนด์
2: เ
1: อดี
2: แต่จริงๆเปล่าครับของเราดี
1: มันเราปูพื้นไปแล้ว
0: เพราะว่าที่กำลังจะบอกว่า ัญหาเรื่องของการเกษตรอะจริงๆแล้วถ้าเราเริ่มต้นจากดินถ้าดินดีดินสมบูรณ์นะคะดินมีค่าความเป็นกลางไม่เป็นกรดไม่เป็นด่างจนเกินไปเพราะนั้นคือถ้าดินสมบูรณ์มันก็จะมีแร่ธาตุมีอาหาร
2: ใช่ครับมันจะดึง
0: ปลูกอะไรปุ๊บเนี่ยเขาก็สามารถดูดซึมอาหารไปกินได
2: ้
0: ต้นไม้ก็เจริญเติบโต
1: เพราะฉะนั้นปัญหาของการเพาะปลูกดินเป็นปัญหาหลักครับดินเปรี้ยวดินเค็มดินแข็งดินเป็นชะลาดินเป็นรูพุนดินเสียดินปลูกอะไรไม่ขึ้นวันนี้ดูแลปรับปรุงโครงสร้างดินกันก่อนกับสินค้าขายดีนั่นก็คือดินเน่านั่นเองครับ
0: ใช่ไหมคะเฮียค
2: ่ะใช่ครับบอกเลยครับวันนี้เปิดใจนะครับ
1: ครับ
2: ถ้าขวดเดียวตอบโจทย์เนี่ยถามว่าคุณอยากซื้อไหม
1: ซื้อ
2: ถ้าไม่ซื้อเนี่ยป่านี้ยอดไม่ถล่มทลายเป็นล้านล้านล้าน
0: โอ้โหยอดขายก็ดีแล้วใช้แล้วก็เห็นผลและใช้แล้วก็รวยด้วยนะคุณผู้ชมค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูโปรโมชั่นดีๆจากดินเน่ากันเลยค่ะ
3: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
5: ผมกล้าพูดความจริงเลยนะฮะคือข้ากล้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมได้ทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
6: ครับ
5: ตั้งแต่สมัยรุ่มๆมาไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานทุกครั้งอยู่ผมก็ไม่เชื่อ
6: ไม่เชื่อใช่ไหม
5: ไม่เชื่อครับไม่เชื่อตั้งแต่แรกแต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอาไปใช้ดูผลผลิตมันเกินคาด
6: โอ้โห
5: เกินคาดจริงๆไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
6: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
5: ไม่เคยได้อย่างนี
6: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้ง
5: หลาย
6: สิบปี
5: ครับ
6: เคยได้เยอะเยอะมากกว่านี้ไหม
5: ไม่มี
6: ไม่มีเลย
5: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลย
6: ของจริงๆบอกเกษตรกรนะครับมีทั้งปรับปรุงดินก็คืออีเน่าหรือดินเน่านะครับนี่คือตัวเดียวกันนะครับขอเอ่ยก่อนโดนพี่เขาด่ามานะฮะบาด่าเต็มๆเลยบอกว่าบอสมึงต้องไปแก้ไขนะผมถามว่าพี่แก้ไขอะไรครับส้มโอตกไซครับเคยได้ยินไหมส้มโอตกไซอ่ะคือใหญ่เกินไป
5: ใช่ครับแต่ส่วนดีของมันก็คือรสชาติมันสุดยอดเลย
6: นี่
5: คน
6: ซ
5: ื้อไปต้องติดใจกลับ
6: ต้องกลับมา
5: ใช่อันนี้มันจะมีของบอสไม่ใช่มีตัวนี้ตัวเดียวนะที
6: ่
5: ผมใช้อ่ะผมใช้ทุกอย่างยอมรับเลย
6: ดกมาก
5: มันป้องกันเชื้อราได้ดีมากเลยผมอยากให้ทุกคนลองทุกคนก็ไม่เชื่อถ้าไม่ลองเอง
0: โอ้ยโปรดีสุดๆ

0: ัดโปรถล่มทลายขนาดนี้วันนี้เฮียบอสอยู่กับเราทั้งทีคุณผู้ชมแน่นอนโปรดีๆไม่ได้มีบ่อยๆตุนได้ตุนเลยนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าและต้องบอกเลยว่าวันนี้นะไม่ว่าใครจะมีปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกแบบไหนก็แล้วแต่วันนี้แค่คุณใช้ดินเน่าแต่เดี๋ยวก่อนเฮียดินเน่าคือตอนนี้มันมีทั้งดินเน่าแล้วก็มีอีเน่ามันเหมือนกันหรือมันเป็นของใครอะไรยังไงงงไปหมดเฮียคะ
1: จริงๆทั้งสองแบรนด์เนี่ยนะครับเป็นของผมหมดนะครับ
0: อุ้ยเฮียกินรวบเลย
1: กินรวบคือคำว่าตอนแรกอ่ะอีเน่าเนี่ยเป็นคำที่หยาบ
2: ครับ
1: อีอย่างเงี้ย
0: เอาอีออริจินอลของเฮียเนี่ยก็คืออีเน่าพูดมาก่อนการ
1: ใช่แล้วเราก็มาเปลี่ยนเป็นดินเน่าพอดินเน่าเสร็จแล้วเราก็เอาคืนเอาคืนกลับมาทำเองนะครับเพราะ
2: ไม่ถามเหตุผลนะผมไม่ถาม
1: ไม่ถามเหตุผลผมไม่ต้องถามนะครับเพราะมาถามดีๆเหตุผลเพราะมันขายดี
0: แล้วได้คืนหมดไหมคะ
1: ได้คืนไม่หมดครับ
2: เดี๋ยวดินเน่าเหรอครับ
1: ครับดินเน่าคืนไม่หมดนะครับมันก็มีนิดหน่อยนะครับติดเขาเรียกว่าติดห้อยสอยตาม
2: เอาเป็นว่าดินเน่ากับดินเน่าคือเจ้าของเดียวคือเฮียบอส
1: ครับ
2: เพราะนั้นคุณผู้ชมที่เห็นดินเน่าหรืออีเน่าที่ไหนก็ของเฮียบอสทั้งหมดครับแต่คราวนี้คือแต่ละคนก็คือต้องย้อนกลับไปอีกรอบหนึ่งว่าทำไมมันถึงขายดีมันมาผสมมันมีอะไรอยู่ในขวดนี้แล้วมันจะช่วยอะไรยังไงได้บ้าง
0: จุดเด่นมันคือตรงไหนนั่นแหละ
1: ค่
0: ะ
1: คือถึงบอกเลยครับว่าสิ่งที่ดีเนี่ยเกษตรกรใช้กันเยอะถ้าไหนไม่ดีผมบอกแล้วให้ใช้น้ำเปล่าดีกว่า
2: แล้วขอลดไปเถอะ
1: ลดไปเถอะนะครับหรือว่าคุณไปตอกไข่ที่บ้านสักใบหนึ่งนะครับหรือเอาผงชูรสราดหน่อยมันก็ดีขึ้นแล้วหรือเอาน้ำอัดลมราดๆไปหน่อยหรือว่าใส่เขาเรียกว่าอะไรเครื่องดื่มชูกำลังใส่ไปหน่อยก็เปลือง
2: อันนี้ด
1: ีกว่ามันอยู่ไม่ชน
2: อ
1: ันนี้ตัวเดียวเนี่ยถึงบอกว่า1ลิตรเนี่ย 1,000 ml เนี่ยมันบางที่ก็มี500 ml ด้วยนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราบอกเลยครับว่าชื่อมันปรากฏให้ท่านเห็นแล้วว่าสิ่งที่ตอบโจทย์ขวดเดียวก็คือดินเน่าหรืออีเน่าเท่านั้นเอง
2: มันมีอะไรบ้างคืออะไรคนมายังจะเริ่มเปิดใจมาดูแล้ว
0: เป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติ
2: แล้ว
0: มันมาจากไหนสกัดมาจากอะไรคะเฮีย
1: จริงๆนะครับเราบอกเกษตรกรนะครับว่าของเราเนี่ยเราศึกษาเรื่องปลาหมักมาตั้งแต่แรกเพราะเราทำน้ำปลาเราทำน้ำปลาม
2: าด้วยนะ
1: มีน้ำปลาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราเอาน้ำปลามาเนี่ยเอ๊ปลามันเหลือ ก้างก็เหลืออะไรก็เหลือเอ๊เราจะทำยังไงดีเราก็นั่งศึกษามีด็อกเตอร์ศาสตราจารย์เยอะแยะเลยนะครับว่าน้ำหมัก EM จุลินทรีย์เนี่ยตัวนี้ดีเอ๊เราจะย่อยมันยังไงถ้าเราใช้กรรมวิธีก็คือทุกคนรู้ว่าไปเอาน้ำส้มอะไรสักอย่างนึงนะครับมาหมักเนี่ย มันปรากฏว่าไม่ดีมันใช้ระยะเวลาอย่างน้อยเป็น 2-3 เดือนเหม็นมากก็เหม็นนะครับแต่เราก็ไปคิดค้นว่าเราหาจุลินทรีย์ตัวที่ย่อยสลายมาใส่ปรากฏว่ามันตอบโจทย
2: ์
1: 1ตัวแรกที่ได้แล้วนะครับคือจุลินทรีย์ย่อยสลายขนาดกระดูกกระดาษเนื้อยังย่อยได้
2: แม้เหมือนเนี่ยที่อันนี้เหมือนนี่คือบ่อหมักเหรอ
1: ใช่บ่อหมัก
2: นี่คือบ่อหมัก
1: ใช่บ่อหมักถึงบอกว่ามันมีอะไรดีๆแต่ในปลาเนี่ยเกษตรกรรู้อยู่แล้วว่ามันมีอะมิโนสูงแล้วก็มีเลือดปลานะครับแล้วก็มีไขมันมีโปรตีนมีทุกอย่างครบเลยอยู่ในนั้นแต่ยังไม่พอครับเราก็เติมสิ่งที่มันเขาเรียกว่าม
0: ีประโยชน์กับพืชผัก
1: เยอะมากเลยตัวอะมิโนมีจุลธาตุมีอะไรเยอะแยะแต่ดีอยู่อย่างคือตัวนี้คุณภาพไม่ถึงปุ๋ย
2: ไอ้ขวดเนี้ยดินเน่าหรืออีเน่าเนี่ยไม่จัดว่าเป็นปุ๋ยตามกฎหมาย
1: ใช่ครับ
2: เพราะอะไรอ่ะเพราะ NPK
1: NPK ไม่ถึง
2: ไม่ถึงหรอ
1: มีค่าจุดจุดจุดจุด
2: โอ้โห
1: 3ตัวรวมกันยังไม่ถึง 1.5 นะครับถึงบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันนี้ถึงบอกว่าทุกคนยอมรับนะครับว่าตัวดินเน่าหรือตัวอีเน่าเนี่ยใช้ได้ทุกช่วง
2: บัดนี้จะปลูกตอนนี้จะเริ่มปลูกไปแล้ว
0: จ
2: ะเก็บแล้วก็ได้ใช
1: ่ไหมใช่ครับแล้วเราทดลองครั้งสุดท้ายเนี่ยเราบอกเลยครับเราใช้อีเน่าหรือดินเน่าเนี่ยกับข้าวตั้งแต่ต้นยันจบใช้แค่ดินเน่าตัวเดียว
2: ขวดเดียวเนี่ย
0: ใช้ได้เลย
1: ครับอย่างเดียวเลย
0: ทุกชนิดเลยปลูกอ้อยข้าวโพดข้าว
1: ใช่ครับ
2: ทุเรียนไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับได้หมดเลย
1: แล้วตอนนี้เราพัฒนานะครับบอกเลยครับประกาศเลยครับว่าฉีดใบได้เลยครับ
2: แต่ก่อนเนี่ยถ้าเป็นรุ่นก่อนเนี่ยเฮีย
1: จะบอกว่าลงดินเพราะเรากักไว
2: ้
1: เพราะเดี๋ยวมีปัญหา
0: แต่เดี๋ยวนี
1: ้เลิกแล้ว
0: แล้วก็ลดเลย
2: แล้วก็บอกผสมตามที่แนะนำ
1: ใช่
2: ฉีดใบลงดินได้เลย
1: ได้เลยครับชุบๆเลยนะครับก่อนที่ท่านจะใช้เนี่ยบอกเกษตรกรก่อนว่าเราต้องปรับปรุงดินก่อนก็คือพรวนดินก่อนแล้วฉีดเสร็จแล้วฉีดอีกทีแล้วก็ค่อยปลูกแล้วก็ดูแล้วก็ฉีดไปเรื่อย15วันฉีดที15วันทีแล้วคุณจะรู้ว่าจุลินทรีย์ในนั้นน่ะมันมีอะมิโนอยู่แล้วครบครันคุณจะเติมอะไรนิดเดียวมันก็กิน
2: คือถ้ากรณียังไม่ได้ทำ

0: ปลูกพื้นกับการฉีดลงดินไปก่อนแต่ถ้าปลูกแล้วต้นไม้โตคุณจะฉีดบนใบลงดินไม่เป็นไรแต่ถ้าแปลงไหนที่คุณสามารถฉีดดินได้ก็ฉีด
1: ใช
0: ่ไหมอ๋อแต่โดนใบโดนต้นได
1: ้ได้แล้วเขาบอกว่าแบบใหม่ฉบับใหม่ที
0: ่
1: บอกว่าแล้วแรงกว่าเก่าน
0: ี่แหละคือการต่อยอดของจริงนะอย่าไปโกหกต่อยอดต่อยอดอย่างอื่นนะ
2: เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณผู้ชมขาอยากได้โปรอีกแล้วใช่ไหมคะถ้าอยากได้รีบโทรด่วนๆเดี๋ยวนี้เลยวันนี้ดินเน่าหรืออีเน่าก็จัดไปเลยค่ะ
3: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
2: ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะคะใครๆก็ต้องบอกว่าไว้วางใจไง
0: เชื่อใจแล้ว
2: จะดินเน่าหรืออีเน่าวันนี้เห็นหน้าเฮียบอสแบบนี้ของแท้แน่นอนคุณผู้ชมขามั่นใจได้เลยและต้องบอกว่าหลายคนใช้แล้วเห็นผลจริงคุณผู้ชมเห็นผลจนโอ้โหขายดิบขายดีลืมตาอ้าปากมีกำไรกำไรคุณผู้ชมขารวยขึ้นเลยมันผลลัพธ์ที่ได้แต่การใช้ดินเน่าหรือเน่ามันเป็นยังไงให้เฮียขา
1: ก็บอกแล้วครับว่าสิ่งที่อยู่ในดินเนี่ยมันต้องมีการสลายถ้าในดินไม่มีการสลายเนี่ยคุณไม่ต้องไปทำอะไรมันก็ตกค้างมันก็ตึง
2: คือย่อยสลายพวกซากพืชซากสัตว์อะไรต่างๆ
1: ปุ๋ยด้วยนะปุ๋ยด้วย
0: อะไรก็ยังจะถามเหมือนกันว่าบางคนเกษตรกรบ่นใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ต้นไม้ก็ไม่โต
1: นั่นแหละครับ
0: มันไม่มีไปอึนอยู่ในดินเหรอ
2: มันไม่กิน
1: มันไม่กินแล้วมันเขาเรียกว่าตึงก็ตึงคือไม่ยอมปล่อยให้การลากกินแต่วันนี้เนี่ยจุลินทรีย์เข้าไปเนี่ยทุกคนก็เอาตามหมดผมบอกดีใจนะที่ทุกคนเดินตามผมนะ
0: ดีใจที่คนทำตามนะ
1: ทำตามนะ
2: ดีใจที่เอาไปต่อยอดกัน
1: ใช่แล้วช่วยด้วยนะครับแล้วก็บอกเลยนะครับว่าอีเน่าหรือดินเน่าก็ยังไม่เจ๊งนะครับยังอยู่นะครับนะครับยังอยู
0: ่เคยได้ยินมาผมก็ชอบบอกว่าดินเน่าเจ๊งไปแล้ว
1: มันไม่เจ๊งหรอกครับ
0: ใครเจ๊งอ่ะ
2: เจ้าของอยู่นี
0: ่เจ้าของอยู่นี
2: ่ก็บอกใครเจ๊งล
1: ่
2: ะ
1: ไม่รู
0: ้ไม่รู
1: ้มันเป็นปริศนาคำตอบนะครับก็บอกแล้วครับว่าถ้าของดีเนี่ยเกษตรกรใช้ไหมถ้าไม่ใช้เนี่ยผมถามว่าไปใช้ยี่ห้ออื่นยังไงเนี่ยเรามาเปรียบเทียบกันระหว่างต้นต่อต้น
0: หรือแปลงต่อแปลง
1: แปลงต่อแปลง
0: กล้านะผมก็แนะนำให้ลองดูก็ได
1: ้แล้วเราทดลองกันมากมายนะครับถึงบอกว่าวันนี้เรามีใบเซอร์อีกใบหนึ่งก็คือไม่มีสารตกค้างในคำว่าดินเน่าหรืออีเน่าเลย
2: ต้องบอกว่าพี่น้องเกษตรกรใช้แล้วเนี่ยคือไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยเลยค
1: ือ
2: โดนมือโดนผิวหนัง
1: ไม่เป็นไร
2: ไม่เป็นอันตรายเลย
0: ก็ยังคิดอยู่ว่าพอใช้ดินเน่าแล้วผลผลิตมันดีก็ยังแต่เราก็ยังคิดว่ามันเป็นปุ๋ยแต่ด้วยการยืนยันจากเฮียเนี่ยเอาไปตรวจในทุกๆรอบก็จะเล็งเห็นได้ว่าเขาไม่ใช่ปุ๋ย
2: ของเรา
0: แค่ไปย่อยสลาย
1: บางคนดัดจริตนะครับจับหน่อยจับนิดจับหน่อยไม่ได้นะครับโอ้ยเดี๋ยวจะต้องมีพิษไม่มีภ
0: ั
1: ยถามว่าผมอยู่กับเขาเนี่ยมาทั้งชีวิตนะครับดมทั้งวันทำไมแข็งแรงครับทำไมหน้าตาเปล่งปลั่งขนาดน
2: ี้อย่าบอกนะว่าเอาใช่ไหม
1: ไม่ใช่แค่ไอแค่ดมกลิ่นนะครับเพราะในกลิ่นมันมีจุลินทรีย์อยู่แล้วนะครับแล้วเจอจับบรรยากาศในตัวเราก็มีจุลินทรีย์นะคุณผลถ้าไม่มีจุลินทรีย์คุณผลคงไม่อ้วนขนาดน
0: ี้จริงๆแค่ว่าแค่เราสัมผัสได้ไม่ต้องเอามาใช้กับทางร่างกายใช้ลงดินไป
2: เอาอย่างนี้ดีกว่าอย่างเวลาไปใช้กับนาข้าวอย่างเง
0: ี้
2: ยเอาดินเน่าไปใช้กับนาข้าวแล้วเป็นไงคะเฮียคะ
1: โอ้โหตั้งแต่แรกเลยนะครับเมล็ดเพาะงอกดีมากลำต้นแข็งแรงสวยแล้วตั้งตรงแล้วใบนี่ตั้งตรงเด่เลยแล้วใบสากใบสากคือไม่มีใครพูดหรอกนะว่าทำข้าวแล้วใบสากถ้าใบแป้เนี่ยยังไงก็เป็นปุ๋ยส่วนมากจะใบแป้แต่ของเรานี่ใบตั้งตรงแล้วบอกเลยครับว่าพอได้ข้าวระยะหนึ่งอ่ะจ้างชาวนาวิ่งลุยอ่ะเขาไม่ลุยนะเขาเวอร์
0: เพราะว่ามันคมใช่ไหม
1: คมเลยนะคมมากเลยนะ
0: คมนะถ้าคุณไม่เคยลงนามันคมมาก
1: คมมากนะแล้วถึงบอกว่าขนาดคมอย่างเงี้ยแมลงมันก็เลยไม่กล้าเข้าได้อย่างนึงก็คือใบมันไม่แปร่พอแปร่ปั๊บเนี่ยแมลงมันหลบ
2: ใบ
0: แปร่ใบม้วนอะไรอย่างเงี้ย
1: มันหลบ
0: แมลงมันจะไปหลบ
1: หลบอยู่แต่นี่ใบแปร่ปั๊บมันบอกว่าหาที่บังแดดไม่ได
2: ้
1: มันขอเออใบตั้งหานอนดีกว่านะครับ
0: ก็แปลงข้างๆไปเลย
2: ก็คือต้นข้าวเขาแข็งแรงเลยเพราะว่าเขาสามารถดูดซึมสารอาหารได้อย่างเต็มที่เลี้ยงเขาได้เต็มที
1: ่ใช่ครับ
2: ทุเรียนเป็นไงครับพ่อคะ
1: ก็ดูป่าแล้ว

0: มดิครับแล้วเป็นยังไงครับ
1: ไม่ชิม
2: ไม่ชิมส
0: ักทีอร่อยมากแล้วบอกเลยนะครับว่าปีนี้เนี่ยสวยจนแบบว่าชาวป่าละอูบอกว่าขอไปดูหน่อย
2: นี่พ่อจ๋าแม่จ๋าที่บอกว่าไม่ได้ทำให้ต้นไม้อุดมสมบูรณ์อย่างเดียวไม่ได้ผลโตและรสชาติดีด้วย
0: ดีมาก
2: โอ้โห
1: เปลี่ยนใช่ไหม
0: มันเปลี่ยน
2: เพราะ
0: มันมีสารอาหารที่ครบนะครับว่ามีอยู่ในนั้นครบว่าไม่ต้องเติมอะไรมากมายแต่ถ้าเป็นแบบธรรมดาเนี่ยจะต้องเติมนู่นเติมใต้เติมขวาเติมเข้าไปแต่เราไม่รู้จะเติมอะไรแต่วันนี้เนี่ยเราดึงมาครบแล้ว
2: ให้
0: อย
2: ู่
0: ในขวดเดียว
2: อยู่เลย
1: จริงๆไงอย่างที่เอเคยบอกว่าหลายๆคนเนี่ยคิดอยากจะได้ผลผลิตก็ใส่จะปลูกใส่นั่นใส่นี่ใส่1ใส่2ใส่3ใส่4แต่จริงต้นไม้มันไม่ได้กินทั้งหมดใช่มั้ย
0: ใช่ครับ
1: กินแค่เฉพาะส่วนเท่านั้นเอง
0: เปลี่ยนลองเปลี่ยนพฤติกรรมดูนะครับว่าถ้าขวดนี้ไม่ได้ใช้แล้วไม่ดีโทรมาว่ากันเลยนะครับเราบอกเลยครับว่าของเราไม่มีการต่อยอดไม่มีการก๊อปปี้ไม่มีการอะไรก็คือหนึ่งเดียวในนี้นะใครอยากได้ก็บอกเลยครับว่าขวดเดียวเอาอยู่จริงๆนะครับถึงบอกนะครับเกษตรกรนะครับว่าวันนี้เนี่ยคุณฝนมันดีใจนะครับสำหรับเกษตรกรได้เปิดใจในเมื่อผลผลิตมันต่ำต่ำเพราะอะไรกันสภาพแวดล้อมนะ
1: แวดล้อมหนึ่ง
0: เศรษฐกิ
1: จอีก
0: นะ
2: มันเหนือการควบค
0: ุ
2: ม
0: ใช่แต่ผมถามว่าทุกคนยังไงก็ต้องกินข้าว
1: กิน
0: ยังไงก็ต้องกินนะครับ
1: กินผักผลไม้ก็ต้องกินเพราะว่ากินเพราะอะไรมันปลูกก็ปลูกมาจากเกษตรกรปลูกมาจากดินคราวนี้อย่างที่บอกว่าเห็นผลผลิตจากการใช้ดินหน้าของมันได้เนี่ยการปริมาณการใช้มันต้องเยอะอะไรขนาดไหน
0: ไม่เยอะหรอกครับคือเราเอาง่ายๆก่อน1ขวดเนี่ยได้น้ํา200ลิตรพอครั้งที่2 1ขวดได้น้ํา400ลิตรนะครับถ้าครั้งที่3 1ขวดได้น้ํา 1,000 ลิตรแต่ถ้าเป็นครึ่งลิตรก็เราก็ซอยไปเรื่อยๆครับ
1: ก็ทอลงมาน
0: ะครับ
1: คือกรณีที่เฮียบอกว่าครั้งแรกน้ํา200เนี่ยคือปลูไปก่อนครั้งแรกไม่เคยใช้เลย
2: พ่นไปก่อน1ขวดต่อน้ํา200ลิตรครั้งแรกถ้าใครที่ยังไม่เคยใช
0: ้ฉีดไปฉีดดิน
1: ก็เพิ่มปริมาณน้ําได
0: ้ใช่ครับ
1: แต่ถ้าคนบอกว่าไม่เหนียวไม่เคี้ยว
0: ใช้ไปเลย
1: 200ก็ได
0: ้มีคนโทรมาเยอะมากนะครับโทรมาไอ้บอสมันสวยเกินไปว่ะ
1: จริงๆมันสวยเกินไปมันใหญ่เกินไป
2: รสชาติมันดีเกินไป
0: อันนี้รับรองว่าได้ชมแน่ๆได้รับฟังแน่ๆแต่เราก็ดีใจว่าคุณทำที่ดินก่อนเป็นอันดับแรกแล้วอะไรก็ตามมาผมบอกง่ายมากสำหรับเลยครับเกษตรกรเปิดใจเลยครับว่าดินเน่าแน่นอน
1: เอางี้นะคุณผู้ชมไม่ใช่อุปทานหมู
2: ่
1: แต่เป็นการใช้ได้แล้วเห็นผลจริงกับเกษตรกร
2: ถูกต้องใช้ดีใช้ง่ายแล้วก็ปลอดภัยกับเราด้วยปลอดภัยกับตัวเราเองพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ปลอดภัยกับสวนเราด้วยเพราะฉะนั้นอยากได้อยากใช้แล้วไปดูโปรโมชั่นกันเลยค่ะ
3: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่02106-8365 02-106-8365 จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
5: ความจริงเลยนะฮะคือข้ากล้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมได้ทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
6: ครับ
5: ตั้งแต่สมัยรุ่มๆมาไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื่อ
6: ไม่เชื่อใช่ไหม
5: ไม่เชื่อครับไม่เชื่อตั้งแต่แรกแต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอาไปใช้ดูผลผลิตมันเกินคาด
6: โอ้โห
5: เกินคาดจริงๆไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
6: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
5: ไม่เคยได้อย่างนี
6: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้ง
5: หลาย
6: สิบปี
5: ครับ
6: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
5: ไม่มี
6: ไม่มีเลย
5: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลย
6: ของจริงๆบอกกันเลยก่อนนะครับมีทั้งปรับปรุงดินก็คืออีเน่าหรือดินเน่านะครับนี่คือตัวเดียวกันนะครับขอเอ่ยก่อนโดนพี่เขาด่ามานะฮะบาด่าเต็มๆเลยบอกว่าบอสมึงต้องไปแก้ไขนะผมถามว่าพี่แก้ไขแล้วครับส้มโอตกไซส์ครับเคยได้ยินไหมส้มโอตกไซส์อ่ะคือใหญ่เกินไป
5: ใช่ครับแต่ส่วนดีของมันก็คือรสชาติมันสุดยอดเลย
6: นี่น่า
5: คือไปต้องติดใจกลับ
6: ต้องกลับมา
5: ใช่อันนี้มันจะมีของบอสไม่ใช่มีตัวนี้ตัวเดียวนะที
6: ่
5: ผมใช้อ่ะผมใช้ทุกอย่างยอมรับเลย
6: ดกมาก
5: มันป้องกันเชื้อราได้ดีมากเลยผมอยากให้ทุกคนลองทุกคนก็ไม่เชื่อถ้าไม่ลองเอง
2: เหลือเวลาไม่เยอะแล้วนะคุณผู้ชมขาโทรได้โทรนะแม่เตือนแล้วนะต้องบอกว่ามาทีไร

0: มากี่รอบนี่คือโอ้โหคือต้องบอกว่าขายดิบขายดีหมดแน่นอนคุณผู้ชมคะและที่สำคัญคือใช้แล้วเนี่ยผลผลิตนะคะในสวนของคุณเนี่ยคือรับรองว่าขายหมดแน่นอน
1: ถูกต้อง
0: เฮียค่ะช่วงท้ายนี้ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรตอนนี้หน่อยค่ะ
2: จริงๆนะครับอย่าท้ออย่าถอยในเมื่อผลผลิตคุณต่ำนะครับแต่ดินคุณสูงยังไงต้องมีสักวันหนึ่งต้องเป็นของคุณเห็นไหมครับตอนนั้นมะนาวแพงมะนาวแพงก็ปุบปุบปุบปุบปุบ
1: แล้วจะมาทุกปัจจุบันมะนาวถูก
2: ฟันฟันฟันฟันฟันไม่อยู่แค่นี้ครับมีฟันกับทิ้งกันแค่นี้ถึงบอกว่าทำอะไรนะครับถ้ามีกฎเกณฑ์นะครับทำฐานให้ดีก่
0: อ
2: นแล้ววันนี้เนี่ยเราประสบความสำเร็จเรื่องอะไรรู้ป่ะเรื่องออร์แกนิก
1: ออ
2: ร์แกนิกก็คือไฮโดรโปนิก
1: ไฮโดรผักสลัดที่ปลูกนะครับ
2: รู้ป่ะคุณฝนเขาเอาไปทำไรเขาเอาไปเติมแทนปุ๋ย AB ปรากฏว่าต้นไม้ของเขาสีออกตั้งแต่เด็กๆเลดอย่างเงี้ยถ้าใครรู้ว่าเลดคืออะไรนะครับออกมาปั๊บสีใบจะแดงแป๊กเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของธรรมดาเนี่ยกว่าจะแดงเนี่ยก็ต้องขึ้นใบ3ใบ4แล้วเราถึงจะแดงแต่วันนี้แดงแป๊กเลยแสดงว่าของเราพืชน้ำสบายมาก
1: เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นดินเน่าหรืออีเน่าเกษตรกรที่ใช้อยู่ทำการเพาะปลูกทำนาทำสวนทำไร่วันนี้ฟังข่าวทุกวันราคาผลผลิตตกต่ำแต่ราคาปุ๋ยสูงขึ้นวันนี้เฮียทำให้สวนทางกันครับถึงผลผลิตตกต่ำแต่เราจะเพิ่มผลผลิตถึงราคาปุ๋ยแพงแต่ของเฮียไม่แพงเพราะนั้นวันนี้คือการย้อนแย้งเพื่อการยับยั้งต้นทุนของเกษตรกรวันนี้อะไรมันจะแพงไม่เป็นไร
2: ไม่สน
1: ขอให้ต้นทุนเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: ไว้ก่อนและผลผลิตดีไว้ก่อนครับ
0: แล้ววันนี้ก็อย่าลืมตัวช่วยดีๆจากดินเน่าหรืออีเน่าเฮียค่ะช่วงท้ายนี้การันตีหน่อยว่าดินเน่ากับอีเน่าคือเหมือนกันใช่ไหม
2: เหมือนกันทุกอย่าง 100% นะครับผลิตแล้วก็เราจะมีการปรับปรุงไปเรื่อย
1: ๆ
2: เราจะมีการตรวจสอบทุกๆเดือนมีใบมีรับประกันทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับเราจะเช็คว่าตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีแล้วก็ใส่ไปเลยครับทางบงทางใบได้หมดแล้วตอนนี้ประกาศข่าวดีสำหรับดินเน่านะครับหรืออีเน่าใช้ไปเลยครับใบกระดิ่ง
1: เพราะฉะนั้นแล้วครับใช้แล้วเห็นผลจากพี่น้องเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศนะครับใครไม่ใช้ตอนนี้ต้องรีบใช้แล้วนะครับวันนี้ขอบคุณเฮียบอสด้วยนะครับ
3: สวัสดีครับ
1: แล้ววันนี้มาบรรดาของเราทั้ง3คนแล้วครับเจอกันใหม่ในรายการเกษตรดินเน่าครับลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
4: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
5: บอสทำอะไรอยู่เนี่ย
6: นี่เกษตรกรเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหม
5: โอ้โหนี่มะนาวชัดๆเลยนะเนี่ย
6: แต่ก่อนเป็นไง
5: โอ้โหก่อนนั้นก่อนเจ็ดหลังเจ็ดวันผมดูแล้วมันยังไม่แตกยอดเอ๊ะหน่วยภาคเหนือเรียกหน่วยแต่ว่ารู้ว่าผลมันยังไม่มีมันเป็นยังไงมาเนี่ยมันมาถึงพิสดารแบบนี้เลยเนี่ย
6: นี่คือผมถามว่าพี่ปัญญาเชื่อไหม
5: ครับ
6: ถ้าไม่เห็นเนี่ยจะเชื่อไหม
5: ถ้าไม่เห็นไม่เชื่อมาเห็นกับตาแล้วเชื่อแจ๋วเลยครับ
6: นี่มันออกดอกขนาดไหนตอนนั้นต้นนี้กำลังจะตายไหม
5: ถูกต้องครับต้นนี้นะครับท่านผู้ชมครับต้นนี้นะมันเหี่ยวมันเฉานะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับทำแบบไหนก่อนอ่ะบอกเลยผมได้รู้แล้ว
6: 1ขวดต่อน้ำ200ลิตรนะครับฉีดพ่นไปวันที่1อันนี้จริงๆเราฉีดมาวันที่10นะครับ
5: ครับ
6: วันที่10เนี่ยเราเห็นผลตั้งแต่วันที่7แล้วใช่ป่ะ
5: ถูกต้อง
6: แต่วันนี้ดกมากเลยครับนี่เราให้ดูชูมาใกล้ๆหน่อยสิดูนะครับดูนี่เดี๋ยวเราจะมาดูวันนี้วันที่9นะครับว
5: ัน
6: ที่9ดูดิว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราจะให้เห็นกันจัดๆนะนะครับแล้วตอนนี้พี่ปัญญาบอกเกษตรกรดีว่า

0: อีเน่าหรือดินเน่าเป็นไงดินเน่าหรือว่าอีเน่านะครับเราต้องมาจากดินกันก่อนนะครับถ้าดินดีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดีตามมานะครับถ้าดินมันเน่าดินมันเสียแล้วมันไม่ดีไม่ได้ก็เราต้องระเบิดดินนะฮะเอาอีเน่าเป็นลาดแบบนี้แล้วก็ปลายทรงพุ่มแบบนี้นะครับแบบนี้เวลาฝนตกลงมาก็ได้หรือไม่ตกลงมาวันต่อไปเนี่ยเราลดน้ำธรรมดามันก็แทรกซึมไปที่ปลายทรงพุ่มนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเห็นอย่างนี้ครับ
1: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
1: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: นี่มันอะไร

0: ไปให้ใช้ดินเน่า
1: วันนี้นะครับคุณปราโมทครับเราจะมาดูถ้ำ
2: เดี๋ยวก่อน
1: ถ้ำทุเรียน
2: ถ้ำก็ต้องไปตามเขา
1: เ
2: ลยครับ
1: โอ้ยเดี๋ยวนี้ถ้ำมันไม่ใช่จะมาธรรมดาแล้วครับมันดูทุเรียนได้แล้วความ
2: ม
1: หัศจรรย์ของทุเรียนต้นนี้คือถ้าเกษตรกรเห็นแล้วเกษตรกรจะไม่น่าเชื่อเลยว่ารอดหรือไม่รอด
2: เดี๋ยวถ้าดูกันแล้วลองคิดตามว่าต้นทุเรียนที่มีถ้ำจะรอดหรือไม่รอดครับแต่ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีคุณผู้ชมครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งภูมิภาคของประเทศไทยที่ปลูกทุเรียนเยอะมากแค่โซนนี้ก่อนนะคุณผู้ชมครับคิดว่าไง
1: สวยนะครับเราก็ดูนะว่าเป็นไงนะครับดูนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆจะเอ๋จะเอ๋จะเอ๋เพี้ยนนะอะไรเกิดขึ้นครับ
2: โอ้โห
1: ต้นนี้ยังไงก็ต้องตาย
2: ไม่รอดนะครับ
1: ครับแล้วนะครับเราให้ทายผลผลิตก่อนว่าไอราคาครึ่งท่อนเหมือนกับคนขาขาดนะครับตอนนี
2: ้
1: ได้กี่ตะกร้า
2: เอาจริงๆก็ไม่ได้หรอกสภาพนี้ไม่รอดอยู่แล้ว
1: เป็นผมกั้นใจตายไปแล้วครับนะฮะ
2: ตัดใจ
1: ตัดใจลุงอ่ะ
2: ครับ
1: เขาใช้ดินเน่านะครับแล้วก็กลับมาฟื้นแต่ต้องทำการเขาเรียกว่าทรมานมันหน่อยคือยึดเชือกถูกโยงทุกมุมนะครับไม่งั้น
2: อ
1: ่ะ
2: เพื่อให้อยู่ได
1: ้เหลือขาแค่ขนาดนี้แล้วมันจะรอดได้ยังไงครับแต่ปรากฏว่าต้นเนี้ยรอดแล้วทำอะไรได้แล้วใบสวยมากนะครับแล้วที่ตรงเนี้ยคุณปราโมท
2: ครับ
1: มันเตี้ยพอโดนน้ำปั๊บโดนฝนตกหน่อยน้ำท่วมเลยแล้วเขตนี้คือเขตที่น้ำบาดาลสั้นที่สุดเขาเรียกตื้นที่สุด
2: อ๋อไม่จะลึกลงไปข้างล่าง
1: ไม่ลึกนะขุดแค่ประมาณศอกกว่าก็เจอน้ำแล้วสภาพนี้ทุเรียนยังไงคุณก็ตายนะครับวันนี้เรามาเจาะใจกับลุงบุญเลิศครับ
2: เพราะฉะนั้นแล้วกระบวนการทั้งหมดวันนี้ที่เรามาเจาะเคล็ดลับของการปลูกทุเรียนยังไงให้ได้ความสำเร็จโดยวิธีที่ลุงคิดค้นขึ้นมาเองอยากจะแนะนำต่อให้กับพี่น้องชาวสวนทุเรียนจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ

0: เกษตรกรจริงๆบางครั้งอย่าโลภมากก็บอกว่าอยากจะได้ใบใหญ
1: ่คร
0: ับ ใบใหญ่แต่จริงๆณตอนนี้เนี่ย
1: ดูพื้นที
0: ่ดูพื้นที่ก่อนเพราะใบใหญ่เหมือนกับอะไรครับไม้กระดานแผ่นใหญ
2: ่
0: ที่ลุงก็บอกกับไม้กระดานแผ่นเล็กเวลาโดนลมเนี่ยอันไหนจะไปก็คร
2: ับใช่อันไหนจะอยู่
0: ก็คือไอ้เล็กก็อยู่นะใหญ่อย่าไปนะก็เหมือนกับห่อไปทั้งต้นก็คือหักอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้หมดแล้วก็อีกอย่างนึงเคล็ดลับวันนี้เนี่ยเรามาเปิดเคล็ดลับของลุงบุลเลอร์นะครับว่าลุงบุลเลอร์เนี่ยจะไม่ปิดเลยสำหรับการจะให้เกษตรกรรู้ความจริงว่าทุกอย่างมีการดัดแปลงแต่สุดท้ายหนีตัวเดียวที่หนีไปไม่รอดคือดินเน่าจริงๆเราคุยกันก่อนลุงว่าดินเน่าเนี่ยมันมีประโยชน์ไหม
1: มันตอบโจทย์ได
2: ้มันช่วยอะไรได้บ้าง
0: คำว่าตอบโจทย์ยังไงลุง
1: นี่คือทำให้ดินดีขึ้นนะ
2: คร
1: ับไม่เน่าคอดินเนี่ยร้ายที่สุดเลยคนทำสวนทุเรียนกลัวเน่าคอดิน
2: เน่าคอดิน
1: หาย
2: การเป็นยังไงครับ
1: คือมันเน่าจาก
0: เน่าจากโคน
1: เ
0: นี่ยโคนเนี่ย
1: มันเรียกเน่าคอดิน
2: เน่าคอดิน
1: ร้ายที่สุดเลย
2: ครับ
1: แล้วมันจะเหลืองแล้วก็ตาย
2: อืม
0: แต่ใช้ดินเน่าแล้วเนี่ยมันไม่มีมันแตก
1: หายไปเลย
2: หายไปเลย
0: ไว้ลูกดกนะ

0: ลูกดกกิ่งไม่ตาย
1: จริงๆแล้วมันต้องกิ่งแห้งเพราะมันท่อน้ำเลี้ยงไม่ทันใช่ไหมอาหารไม่พอเพราะอ้าวแล้วลุงบอกว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเพราะบอกเลยครับดินเน่ามันไม่ใช่ปุ๋ยนะครับแต่ลุงก็บอกว่าแอบใส่ปุ๋ยเล็กๆนี่นะคือต้องช่วยมาหน่อยนึงนะครับทุกอย่างมันต้องมีการช่วยถ้าไม่ช่วยเนี่ยเหมือนคนเรากินข้าวเปล่าอย่างเดียวคุณกินได้ไหมก็คุณกินไม่ได้แต่วันนี้เคล็ดลับของลุงบุญเลิศเนี่ยรับรองครับว่าคุณต้องนั่งระทึกนะครับอึกระทึกด้วยตั้งแต่ต้นไม้ที่คอกิ่วเอวกิ่วยังไม่ตายเลยแล้วได้18เพลงนะครับแล้วลุงมีเคล็ดลับอะไรอีกครับที่บอกเกษตรกรเล่าให้เกษตรกรฟังไปเรื่อยๆ
0: ที่บอกว่าไปบอกใครใครก็ไม่เชื่อ
2: เนี่ยครอบก็บอกครอบหัว
1: ครอบหัว
0: ครอบหัว
1: ไอ้สปริงเกอร์ครอบหัวเกษตรกรก็ยังไม่เคยเห็น
0: นะครับก็คือสปริงเกอร์ด้วยแต่ลุงครอบหัวอีต่างหากใช่ไหม
2: ครับ
1: ให้น้ำมันลงตรงจุดตรงนั้นเยอะหน่
0: อ
1: ยไม่เหวี่ยงนะครับไม่เหวี่ยงออกนะฮะถ้าเวียงออกแล้วน้ำมันจะกระจายแต่เนี่ยน้ำเป็นหย่อมหย่อมหย่อมหย่อมหนึ่งมันดีอะไรอ่ะมันดียังไงอะลุง
2: มันควบคุมการออกดอกด้วยน้ำได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้สารมาไปวุ่นวาย
0: เดี๋ยวนะ
1: เดี๋ยว
0: น่าสนใจนี่น่าสนใจคุมการออกดอกได้ง่ายขึ้น
2: ใช่ครับ
1: เพราะจริงๆอ่ะเราเปรียบเทียบการเหวี่ยงสปริงเกอร์มันจะออกวงกว้
0: าง
1: และได้จำนวนน้ำที่น้อย
0: คร
1: ับ เพราะพื้นที่มันกระจายแต่วันนี้เราครอบ
0: เฉพาะจุดใช่ไหมเฉพาะจุด
1: แล้วครอบไปปั๊บเนี่ยน้ำจะลงเป็นจุดที่เต็มเต็มเลย
0: ต้องการ
2: แล้วมันลงลึก
1: ก็มันเพราะปริมาณน้ำมันเยอะ
2: แล้วมันสามารถเชื่อมน้ำใต้ดินที่เราให้ไปมันก็เชื่อมถึงกันหมดการหล่นของน้ำมันก็ดึงล่างขึ้นมาด้วย
1: ลุงเคยใช้สารไหม
2: สมัยก่อนใช้เลยมันเป็นสภาพนี้หมดอะเดี๋ยวไม่ได้ใช้มาเป็น10ปีแล้ว
1: นี่แล้วแตกต่างกันเยอะไหมระหว่างใช้กับไม่ใช้
2: ไม่ใช้ดีกว่าแล้วไว้ลูกได้ดกกว่า
1: แล้วแข็งแรงกว่าแล้วต้นไม่โซมกว่า
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็ใบเกษตรกรดูนะครับว่าไม่จำเป็นจะต้องใช้ใบใหญ
0: ่
1: เราใช้ใบเล็กแต่ดูการเทสลัด1 2 3เมื่อกี้นี่ผมก็ฟังแล้วก็บอกเลยครับว่าวันนี้เกษตรกรเราสามารถแหกคอกได้เลยแล้วแต่พื้นที่เราพูดอย่างนี้ดีกว่านะพื้นที่ตรงนี้ท่าใหม่เนี่ย
2: ลมแรง
1: ลมว่าวแรงแล้วก็ต้นไม้ถ้าใบหนาๆยังไงต้นไม้คงก็ไปแน่นอนต้องโยงเชือกขนาดนี้นะขนาดใบเล็กๆยังโยงเชือกขนาดนี้ถ้าใบใหญ่จะเหลือขนาดไหนแล้วอีกอย่างนึงลุงบอกว่าวิธีการดูจะออกดอกไม่ออกดอกเนี่ยลุงดูยังไง
2: ดีๆยอดต้องเดินครับ
1: ยอดเดินนะครับคือแตกยอดใหม่ดีกว่านี้ถูกต้องมั้ย
2: มันแตกอ่ะมันยอดมันเดิน
1: ยอดมันเดินขึ้น
2: คือมันแตกออกมาแต่มันไม่สามารถจะเป็นใบได้แต่ถ้าให้น้ำปกติมันจะออกเป็นใบเลยครับแค่วันนี้ไปรอให้น้ำพอดีงดน้ำมาพอดี5วันผมให้น้ำมาตลอดตอนฝนตกแล้วตอนนี้เพิ่งจะหยุดน้ำได้5วันเนี่ยวันนี้รอให้น้ำก็ให้ก็ออกดอกแล้วก็ตาดอกมันขาวๆแล้ว
1: คือยังไงต้องมีอย่างน้อย5วันที่เราอดน้ำถูกมั้ยแล้วพออดน้ำเสร็จแล้วก็ให้น้ำปกติ
2: คร
1: ับ น้ำปกติตรงนี้นะครับเป็นไฮไลท์ที่สำคัญนะครับลุงใช้เวลาเท่าไหร่ในการให้น้ำ
2: ตอนให้มันอุดมสมบูรณ์ก็10 นาทีเว้นวัน
1: สิบนาทีวันเว้นวัน
2: แล้วได้รอบของมันเราจะเอาดอกแล้วเราก็หยุดน้ำ5 ถึง 7 วัน
1: หยุดดอกหยุดน้ำคือ5 ถึง 7 วัน
2: แล้วก็ขึ้นน้ำเลยขึ้นน้ำมา20 นาทีถึงครึ่งชั่วโมงวันเว้นวันเหมือนกัน
1: วันเว้นวันกันนี่เคล็ดลับง่ายๆนะครับ
2: ใครประมาณ3 คราวก็เห็นดอกแล้วว
3: ันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1 ขวด 1 ลิตรปกติ690 บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3 ขวด 3 ลิตรแถมฟรีปรับมาน2 ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400 บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ
0: 2,470 บาท
3: พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1 ลิตร 3 ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง

0: ที่ไม่ลด
1: ครับ
0: คือดินเน่าลุงไม่ได้ลด
2: ต้องเพิ่ม
3: ที่สุดเข้าไปครับเหมือนเราจะไปไหนต้องดูจะดูอะไรต้องไป
1: นั่นไง
0: แล้วมีแม่บอกว่าใช้เยอะไปแล้วดินต้นไม้ตายอ่ะดินเน่าอ่ะ
3: มันต้องใช้ให้สุด
0: ใช้ให้สุด
3: แล้วก็แล้วมันจะประหยัดทันทีเลยใช้นิดค่อยๆใช้มัน
1: คือบางคนไปใช้นิดเดียวอ่ะแล้วก็คือไม่อดทนไม่อดทน
3: ไงใช่ว่าลูกมาก็ใช้มันไม่ใช่แล้วเนี่ยสุดแล้ว
1: นี่
3: ตัวนั้นก็หายหมดเลย
0: แล้วบอกว่าดินเน่าใช้ไปแล้วเนี่ยเชื้อราเนี่ยเบาเยอะมา
3: ไม่มีแล้ว
1: ฮะคืออย่างผมเนี่ยก็คือไม่พูดได้เต็มปากนะแต่ลุงเริ่มพูดได้เต็มปากนะนี่คือลุงมันรู้ใช้เองแล้วเห็นเอง
3: ก็เน่าคอดีไม่มีก็
1: นั่น
3: ม
1: ัน
3: มีแล้ว
1: ไม่
3: คุมจะอยู
1: ่นี่ควบคุมได
3: ้แล้วรากหลักที่มันแข็งเนี่ยรากมันจะเน่าเน
1: ี่
3: ยมันหายเน่า
0: อย่างนี้มันจะหายเน่ามันจะหายเน่าเนี่ยพื้นที่จริงๆอ่ะในการที
3: ่มันต้องเน่าม
0: ัน
3: แข็มันเป็นดินเหนียวฝนตกมาอันนี้มันแรงอยู่ประมาณ7วันแล้วนะเนี่ยฝน
1: ตกมา
3: เลยมันเป็นอย่างนี้แม่งเดินเข้าไปมันก็ยุบเข้าเนี่ยยุบประมาณ
1: โอ้ยยุบไปจะตุ่มเลยเหรอ
0: เพราะน้ำดินมันอุ้มน้ำเยอะแล้วก็มันยุบไปแล้วก็อีกอย่างนึงลุงเวลาเราให้น้ำเนี่ยเดี๋ยวกันนะครับนี่คือเคล็ดลับอีกอย่างนึงนะครับในการปลูกทุเรียนเนี่ยถ้าเกิดสปริงเกอร์เนี่ยหัวเนี่ยจะต้องใกล้กับต้นไม้ประมาณเท่าไหร
3: ่มันจำเป็นแล้วแต่วางไปแล้วมันเป็นของตายตัวคือเราไม่สามารถย้ายมันได้
2: จริงๆมันแค่สองหัวก็พอแต่ผม
1: ร
2: บมากผมจะเอาลูกเพิ่มอีกเท่าตัว
1: จะเอาลูกผลขึ้นเพิ่มอีกเท่าตัว
0: อะไรก็ต้องใส่น้ำเยอะ
3: เพิ่มหัวขึ้น
1: อันนี้คือหลักการที่ลุงทำเองแล้วเห็นผลเองใช่ไหม
0: น้ำเยอะลูกก็เยอะก็ที่บอกว่าเราเหวี่ยงน้ำจาก20นาทีจากครึ่งชั่วโมงเหลือจาก20นาทีแต่ปริมาณน้ำที่ออกมาเป็นจำนวนลิตรมันมากกว่านะครับบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเราเจอระดับปรมาจารย์ที่แบบว่าหนีไม่ได้แต่คำว่าหนีไม่ได้เนี่ยวันนี้เกษตรกรคือหนีไม่ได้อีกเหมือนกันใครที่ทำทุเรียนอยู่นะครับโดนไอ้ตัวเนี้ยโดนไอ้ดินเน่าตัวนี้ไปจุลินทรีย์ย่อยสลายไปเนี่ยมันเห็นผลชัดๆเลยแล้วบอกเลยครับแล้วลุงใช้เบียดน้ำบ้างไหม
3: ใช่
0: นี่ขนาดว่ามีดินเน่าเลยนะและไอ้ตัวเบียดน้ำเนี่ยมันโอเคไหม
3: โอเคครับกับเบียดน้ำผมแค่บอสขายเกือบผลิตไปทัน
1: หลักที่ลุงบุญเลิศเอาเบียดน้ำมาใช้เนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
3: ดินมันแข
1: ็
3: งอ๋อ
1: ดินแข็ง
3: มันจะรากมันเน่าร
1: ากมันเน่าแก้มเน่าต้นเหลืองรากเน่าคน
0: เดียวก่อนวิ่งที่บอกว่ารากเน่าแล้วต้นมันเหลืองมันถูกต้องเลยนะครับว่ายังไงก็ต้องเหลืองแต่บอกว่าใช้ดินเน่าไปแต่ในเมื่อน้ำคุณท่วมบ่อยๆเนี่ยดินเน่ามันก็ไม่อยู่นะครับมันก็ว่ายน้ำหนีไปเหมือนกันนะครับก็ไม่มีอะไรที่คงทนเมื่อไหร่น้ำมาแร่ธาตุหายแน่นอนแต่วันนี้เราต้องปรับปรุงใส่แร่ธาตุลงไปลุงก็ถึงเวลานั่นปั๊บลุงก็ใส่ดินเน่าพร้อมกับอีเบียดน้ำลงไปใช่ไหม
3: ครับผม
0: ในอัตราส่วนเท่าไหร่บ้างลุงอ่ะ
3: ก็เยอะแรกอ่ะลิตรนึงบวกสามขวดเบียดน้ำสามขวดอัดเข้าไปแต่มันดินมันแฉะราก
1: อันนี้ไม่ห่วงเลยใช่ไหมคือใส่เพื่อให้ต้นมันดีขึ้นนะ
3: ก็พอครั้งที่สองก็ดินเน่านิดนึงเบียดน้ำเหลือขวดนึง
1: เริ่มลดปริมาณลงแล้วใส่หนักไปก่อน
3: ทางกัน5 วัน 5 วันหรือ3 วัน
1: ครับ
3: 3 ถึง 5 วันแล้วครั้งที่สามก็ดินเน่านิดนึงเบียดน้ำขวดนึง EM ครึ่งขวดแค่นี้พอ
1: นี่ไหม
3: แล้วการเนี้ยอยู่คือเดินให้สุดแล้วรอบหลังก็บางทีก็ถังผลิต
1: รถได
3: ้ดินน้ำ3 ขวดขวดน้ำ3ที่เอ็มขวดน้ำ
1: เหมือนที่เฮียบอก
0: แ
1: รกใส่ให้สุดเลยอย่าง
0: นี้แล้วผลปรากฏที่ลุงทำตาม
3: ตอนนี้ผมใช้แค่เนี้ยดินน้ำ3 ขวดขวดน้ำ3 ขวดที่เอ็มขวดนึง
0: ต่อน้ำผลิตนะครับแล้วฉีดบ่อยขนาดไหน
3: ก็น้ำทุกวันต้องฉีดทีเนี้ย
1: การไว้ถ้าน้ำมันท่วมก็ต้องการ
3: ไว้ตรงนี้มันต้องลงเยอะเพราะหนึ่งฝนตกน้ำมาท่วมมันแก้ไขเลยไม่ได
0: ้เออ
3: มันจะขุดร่องก็ไม่ได้รากทุเรียนมันเยอะ
1: มันมีอาชา
3: แล้วก็ท่อใต้ดินมันมากมันทำอะไรไม่ได้ก็ต้องมีวิธีแก้มีอะไรกับอย่างนี้ก็ง่าย
0: นี่ครับเกษตรกรครับทุเรียนใครบอกว่ายากแต่จริงๆลุงเลิศเนี่ยยากกว่า
1: พื้นที่เจออย่างเงี้ยพอฝนตกน้ำท่วมทุกที
0: อันนี้เขาเรียกว่าปากเซียนจริงๆ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ปรับ
1: ไม่ใช่ปรับมานะ
0: ไม่ใช่ปรับมาปากเซียนจริงๆแล้วถ้าใครอยากจะลองใครอยากจะรู้เนี่ยจริงๆเราถ่ายจากสวนจริงแล้วจากผู้มีประสบการณ์จริงไม่ใช่ว่าเราจะไปโม้ถ้าโม้ทุเรียนต้นหนึ่งอะเมื่อกี้นี่อย่างต้นเมื่อกี้เนี่ยที่บอกเอลคอดอะ36ปีเนี่ยป่านี้ตายไปแล้วแต่ปรากฏว่าได้18เข่งเนี่ยวันนี
1: ้
0: เราจะสรุปการยืนพื้นสำหรับทุเรียนนะ ครับใครที่ดูอยู่ทุเรียนเอาของพี่บุลเลอร์ไปใช้ได้เลยนะครับพี่บุลเลอร์ไม่

0: ปิดไม่มีการอะไรแม้กระทั่งฝาครอบน้ำยังเกษตรกรยังงงเลยว่าเอ๊ะทำไมต้องครอบน้ำ
1: อ่
0: ะเริ่มเลยครับพี่บุญเลิศวิธีการตั้งแต่พี่ทำมาเนี่ยก่อนอื่นก่อนเรานำก่อนว่าต้นไม้ของพี่เนี่ยพี่ใช้มะละกอก่อนที่บอกว่าใช้มะละกอปลูกมะละกอเนี่ย
2: มะละกอบำบัด
0: มะละกอเคยเห็นไหม
1: หมายถึงบำบัดปรับปรุงดินน่ะครับ
0: ไม่เชื้อราเชื้อรานะ
1: เพราะอย่างเพราะเรื่องมะละกอมันเขามีสารพิเศษของเขาที่ดูแลเรื่องนี
0: ้แต่ตอนนี้มะละกอจะน้อยลงจะกลายเป็นปลูกดินเน่าแทน
1: ดีขึ้นแล้วเชื้อรามันลดลงแล้วใช่ไหม
0: ที่ลุงบุญเลิศทำอยู่ณตอนนี้มันมีอะไรบ้างทำยังไงตั้งแต่ตอนแรกเลยฮะ
2: ต้องปรับสภาพดินให้มันอยู่ก่อนดินดีก่อนถ้าอย่างอื่นมันก็ง่ายขึ้นทันที
0: ครับแล้วปรับเนี่ยลุงใช้ดินเน่าใช้อะไรยังไง
2: ดินเน่าใช้ดินเน่ากับเบียดน้ำ
0: ดินเน่ากับเบียดน้ำ
2: ถ้ามีปัญหาเนี่ยต้องใช้
1: คู่นี้เลย
2: ต้องใช้คู่นี
3: ้วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ
1: 2,470 บาท
3: พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2จ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: คือไม่จำเป็น
2: ไม่จำเป็นว่าจะกี่วันใช้กี่วันใช้ต้องแล้วแต่พื้นที่แต่ที่ไม่มีปัญหานะได้แค่คู่บุญเนี่ยครั้งเดียวแค่นั้นเองแล้วเข้าสูตรเหมือนเดิมคือดินเน่าเบียดน้ำ EM ที่มีปัญหานะแต่แค่ที่มีปัญหาต้องแก้ไข
1: ทีหน่อย
2: ครับ
1: ใช้บ่อยหน่อย
0: ดินเน่าขวดหนึ่งน้ำ200ลิตรแล้วก็เบียดน้ำกี่ขวด2ขวด
2: ครั้งแรก3ขวด
0: ครั้งแรก3ขวดนะครับย้ำนะครับ
2: ที่มีปัญหานะ
0: ที่มีปัญหา
2: ที่มีปัญหาแค่ขวดเดียว
0: ขวดเดียวดินเน่าขวดหนึ่งแล้วก็เบียดน้ำ3ขวดนะครับครั้งแรกวันนี้
2: ที่มีปัญหา
0: ที่มีปัญหา
2: ที่มีปัญหานี่ครั้งแรกกับเบียดน้ำแค่ขวดเดียวเอง
0: มีน้ำขวดเดียวเหรอ
2: ใช่ที่มีปัญหาที่ดินแดนที่สูงสูงอ่ะดินเน่าขวดเบียดน้ำขวดครั้งแรก
0: ที่ยังไม่มีปัญหาใช่ไหมหมายถึงว่าที่ยังไม่มีปัญหานะ
2: น้ำไม่ท่วม
0: ที่ไม่มีปัญหา1ต่อ1ดินเน่าขวดหนึ่งเบียดน้ำขวดหนึ่งน้ำ200ลิตรใส่ไปแล้วกี่วัน
2: 5วันให้ซ้ำอีกทีนึง
1: 5วัน
2: ดินเน่าเบียดน้ำแล้วก็เยี่ยมครึ่งขวดนี่ที่มีปัญหานะ
1: ไม่มีปัญหานะ
2: ประหยัดมาก
0: ก
2: ็ได้ผล
0: ก็อย่างนี้ครับเราจะบอกวิธีการก็คือง่ายๆนะครับที่ทุเรียนไม่มีปัญหานะครับดินเน่าขวดหนึ่งเบียดน้ำขวดหนึ่งนะครับวันแรกนะครับคือน้ำ200ลิตรฉีดไปประมาณ 3-5 วันนะครับฉีดมากๆเปลืองบอกเลยนะเปลืองอย่างเดียวแล้วก็วันที่2ก็คือวันที่4หรือวันที่6คุณก็ฉีดเบียดน้ำดินเน่าขวดหนึ่งเบียดน้ำขวดหนึ่งเหมือนกันไหมครับเหมือนนะครับ
2: เตี้ยงขึ้นขวด
1: เตี้ยงขวด
0: ครั้งที่2ลงได้แล้วนะเอ็มนะ
2: ที่มีปัญหาไงที่ไม่มีปัญหาน
0: ะครับเราลงเอ็มได้เลยครึ่งขวดถ้าใส่ขวดหนึ่งก็เปลืองเอาครึ่งขวดพอนะน้ำ200ลิตรแต่อันนี้คือจบหลักสูตรนะครับหมุนไปเรื่อยๆนอกจากนั้นประมาณ1เดือนหรือ15วันดิ
2: ได้เดือนก็ได้หรือ15วันอยากลงก็อยาก
1: จริงลงได้ใช่ไหม
2: คือจบแล้วนะที่ปัญหา
0: คุณต้องกันไว้ก่อนนะทุเรียนนะกันไว้อย่างดีนะครับก็คือ15วันหรือ1เดือนเพราะยังไงเราต้องเติมเชื้อจุลินทรีย์กับเขาเรียกว่ารักษาคุมเชื้อราไม่ให้เกิดในดิน
2: มีปัญหาครั้งแรกก็ต้องดินเน่าหรืออีเน่าอ่ะขวดหนึ่งดินเน่าแล้วก็เบียดน้ำสาม
0: สาม
2: แล้วก็น้ำ200ลิตรลงไป
0: กี่วัน
2: สามถึงห้าวันสามถึงห้าวันก
0: ็ครั้งที่สอง
2: ดินเน่า
0: ขวดหนึ่ง
2: ขวดหนึ่งเบียดน้ำขวดหนึ่ง
0: ครั้งที่สอง

0: แล้วก็ลงไป
1: อีก3วันอีกครั้งนึง
0: 3-5 วันก็ดินเน่าป่วนเป็นน้ำป่วนแล้ว EM ขึ้นตัวจบที่ดินมันมีปัญหา
2: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยฉลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
1: นี่เป็นเคล็ดลับง่ายมากสำหรับเกษตรกรนะครับก็คือเอาไปใช้ได้เลยนะครับแต่สิ่งที่หนีไม่ได้คืออะไรครับดินเน่านะครับถึงบอกว่าวันนี้ดินเน่าของใจคนทุเรียนเนี่ยถ้าเป็นคะแนนเนี่ยลุงให้ดินเน่าประมาณกี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งถึงสิบเนี่ย
0: ก็เต็มก็เต็มร้อย
4: เพราะฉะนั้นอันนี้กระบวนการที่ลุงอยากจะแนะนำว่าวันนี้ขั้นตอนที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้หรือว่าเคล็ดลับในการที่จะไม่รู้เนี่ยวันนี้ได้บอกกับพี่น้องชาวสวนทุเรียนแล้วรอบนี้ที่ตัดไปแล้วเนี่ยหลังจากตัดเนี่ยลุงฟื้นฟูยังไงต่อเนื่องคร
0: ับก็มันต้อง
4: ยังเน้นย้ำเหมือนเดิม
0: กลับไปที่เดิม
1: เป็นหลักสูตรตายตัวเลยนะ
0: ตายตัวนะครับที่มีปัญหาแต่ลูกเสร็จแล้วก็กลับไปที่เดิม
1: ฟื้นฟู
0: มันเหมือนเดิมหมด
1: ลุงไม่ได้ใช้ฮอร์โมนอะไรเลยนะแล้วก็แต
0: ่ผมไม่ได้ใช้
1: แต่บอกอย่างหนึ่งคือเราสามารถรวมใช้กับปุ๋ยได้ลุงสามารถบอกได้ไหมว่าปุ๋ยของลุงเนี่ยสูตรอะไร
0: ตัวบำรุงมันก็14732หรือ14735ผมได้แค่ตัวนี
1: ้แค่นี้ตัวเดียวเหรอ
0: แค่ตัวนี้ตัวเดียวครับ
1: โอ้โหอย่างง่ายๆนะ14732กับ14735
0: เป็นไม้ผลมันจะแค่ปาล์มมันแตกต่างกันมันต้องสะสมพลังงานไว้
4: ครับ
1: แล้วต้นนึงใช้ประมาณกี่กรัมหรือกิโล
0: ตอนนี้มีดินเน่าใช้อยู่ประมาณสัก40-50ลูกต่อปี
4: ตอนนี้มันยังเจ็ดยังไม่เจอเฮียนะย
0: ัง
4: ไม่เจอ
0: เฮียพอใช้ดินเน่าเหลือ15ลูก14-15ลูกต่อปี
1: ลดไปแค่ครึ่ง
4: จาก40กว่า
0: เลยเพิ่มขึ้นนะ
1: ผลผลิตนี่ผลผลิตเพิ่มขึ้นเยอะแยะเลย
4: ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตจริงๆด้วยคุณผู้ชม
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมาลแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด
3: 2,470 บาท
2: พิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
1: เกษตรกรครับว่าท่านอย่าเพิ่งเชื่อพวกเรา
4: ครับ
0: ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะมัน
4: ลองทำดู
1: สิ่งที่ตอบโจทย์นะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาเวอร์ชั่น2คือเทคนิคการให้ทำดอกทำดอกนะครับว่าทำดอกเนี่ยทำยังไงมั่งดอกถึงจะออกเร็วแล้วไม่ต้องทำอะไรมากมายเลยคือขุดอดน้ำให้น้ำยังไงแล้วใส่หัวสปริงเกอร์ยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันในครั้งต่อไปนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่วันนี้สรุปเลยคือดินเน่า

0: แก้ไขทุเรียนได้แน่นอนนะครับบอกเลยครับตามหลักสูตรก็คือ1วัน3วัน9วัน6วันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณลงดูเลยถ้าไม่เข้าใจไงโทรมาปรึกษากันได
1: ้
0: เรามีเบอร์ให้ปรึกษาเลยนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับที่เขาเรียกว่ามองดูแล้วยังอึ้งเลยครับว่า
1: ใช่ครับ
0: พื้นราบแต่ปรากฏว่าน้ำต่ำน้ำบาดาลก็ต่ำถูกไหมน้ำบาดาลเนี่ยน้ำบาดาลที่ขุดไปแป๊บเดียวก็เจอแล้วมั้งเนี่ยตรงเนี้ย
2: ใช่ครับ
0: น้ำท่วมรากต่างๆนาแต่วันนี้หมดปัญหานั้นแล้วถ้าคุณรู้จักปรับปรุงดินก่อนปรับปรุงดินนั้นคืออะไรครับคืออีเน่านะครับบอกเลยครับว่าอีเน่าเป็นตัวสำคัญไม่ว่าทุเรียนก็ได้นะครับแล้วเอาหลักสูตรนี้ไปใช้ประยุกต์ได้เลยคร
1: ับได้หมด
0: ได้หมดนะ
1: ได้
0: นะแล้วสวยด้วยนะครับก็ฝากท่านแม่พี่น้องชาวทุเรียนนะครับหรือเขาเรียกว่าสวนอื่นที่เขาเรียกว่าอยากจะบำรุงดูแลของเราอินทรีย์เหม็นหน่อยนะแต
2: ่ไม่เหม็นครับ
1: ใช้จนไม่เหม็นแล้ว
2: ไม่เหม็นอ่ะ
1: ไม่เหม็นไม่เหม็น
2: หมักชาวบ้านหมักเหม็นวันน
1: ี้เหม็นกว่านี้อีก
0: นี่แหละครับคือตัวตนที่แท้จริงก็ฝากท่านแม่พี่น้องนะครับทุกสวนทุกไร่ถ้าต้องการปรับปรุงดินก็อย่าลืมครับดินเน่าของเรา
3: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2จ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569

0: ดินเสียดินแข็งปลูกพืชยังไงก็ไม่ขึ้นปัญหาพวกนี้แก้ไขได้ง่ายๆครับแค่ใช้ดินเน่าปัญหาดินทุกประเภทกลับมาสมบูรณ์ได้เหมือนเดิมเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินให้รากพืชกินปุ๋ยได้ดีปรับโครงสร้างดินเพิ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายสารเคมีสร้างดินใหม่ใช้ได้กับพืชทุกชนิดไร่นาสวนผักผลไม้อะไรก็เอาอยู่ถ้าดินสมบูรณ์ดีพืชก็ได้ดีใช้ดินเน่าขวดเดียวจบดินเน่าปลูกอะไรก็ดีจะปลูกอะไรให้ใช้ดินเน่า
1: ดูบรรยากาศรอบๆนะครับจากตะก่อนเนี่ยดูดิเผาฟางของพี่เขามีทั้งเผากับไม่เผาปรากฏว่าไม่เผา
2: ไม่เผาดีกว่าน
1: ี่ท่านผู้ชมครับแล้วย่อยจริงๆไหมพี่ถามบอกเขาย่อยจริงไหม
2: ย่อยจริงเลยล่ะ
1: นี่คือของแท้นะครับก็ฝากเกษตรกรไว้นะครับสำหรับเกษตรกรทำข้าวดูครับเราใช้แบบเขาเรียกว่าเสมอ1 ไร่ต่อ1ชุดนะครับแล้วใช้โดนฉีดท่านผู้ชมดูความงามนะครับอันนี้มันเท่าไหร่50 ไร่ถูกไหม50 ไร่งามทุกไร่ไหม
2: ทุกไร
1: ่ไร่ไอ้ตรงที่เป็นเขาเรียกว่าบนเขาเรียกเนินอ่ะแล้วเนินเป็นไงบ้างพี่เนินโอเคไหม
2: ด
1: ีแต่ก่อนถ้าเนินเนี่ยจะไม่มีข้าวเลยใช่ไหมจะหายหมด
2: แล้วก็ดินก็แข็ง
1: แต่ตอนนี้เหยียบไปบุบะบุบะนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นมาก็ฝากเกษตรกรไว้นะอย่าลืมครับนึกถึงทำข้าวทำนาเผาฟางหรืออะไรก็แล้วแต่เผาอ้อยอย่าลืมนึกถึงเกษตรไทย888อย่าลืมอย่าเผาหนี้ของคุณเองเผาเงินของคุณเองแล้วเผาอะไรต่างๆนานานะครับ
0: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: ไอช้อปปิ้งมอบสิ่งดีๆให้กับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองและโปรโมชั่นวันนี้ค่ะบอกเลยใครไม่ซื้อถือว่าพลาดค่ะเพราะว่า9ขวดใหญ่ๆนะคะสำหรับรังนกแท้สูตรไซลิทอลขวดสีทองฟรีไปอีก9ขวดไซส์เดียวกันบรรจุอยู่ในกล่องทั้งหมด6กล่องแบบนี้จ่ายราคาเดียวเน็ต999บาทฟังไม่ผิดค่ะ18ขวดใหญ่ค่ะปกติแล้วนะคะมูลค่าสินค้าปกติรวมของแถมเนี่ย 4,140 บาทแต่ใครโทรตอนนี้พิเศษเลยค่ะเหลือ999บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นอยากได้รังนกแท้สูตรไซเทาโทรมาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเห็นโปรเมื่อกี้ตกใจใช่ไหมคะตกใจเหมือนกันค่ะเพราะว่านี่คือบอนแบกรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติที่เขาจัดโปรพิเศษนะคะไม่อยากพลาดเตรียมหยิบโทรศัพท์เตรียมกดได้เลยค่ะ9ขวดใหญ่ๆตรงนี้นะคะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติสีทองสูตรไซลิทอลคือหวานน้อยใช้ความหวานจากไซลิทอล9ขวดตรงนี้999บาทแล้วถ้าใครโทรทันตอนนี้ฟรีไปอีก9ขวดฟังไม่ผิดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปอีก9ขวดใหญ่ไซส์เดียวกัน75 ml 18ขวดใหญ่จุใจไปเลยกับรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติสูตรไซลิทอลหวานจากไซลิทอลไม่ใส่น้ำตาลทรายนะคะใครเป็นแฟนบอลแบกกลุ่มเชื่อว่าตอนนี้กดแล้วกดได้เลยนะคะ18ขวดใหญ่999บาทเอาไป ส่งให้ถึงหน้าบ้านแต่ถ้าใครบอกว่าอยากรู้ว่ามันใหญ่ยังไงนี่เอามาเทียบให้ดูแบบนี้เลยนะคะเทียบกับบอลแบกด้วยกันเองแบบนี้เลยทางซ้ายมือของกลุ่มนี้คนนี้คือขวดมาตรฐานขวดนี้แหละคือขวดที่คุณจะได้ไปใหญ่จุใจมากๆลืมขวดนี้ไปได้เลยนะคะแล้วดูไม่ได้ใหญ่แค่ขวดดูเนื้อของเขาค่ะโอ้โหเนื้อแน่นจุใจจริงๆเดี๋ยวเทให้ดูตรงนี้เลยนะคะดูนะคะโอ้โหคุณขาเทไปนี่แบบเมื่อไหร่จะหมดคะแล้วเนื้อรังนกตรงนี้บอกเลยว่าเป็นเนื้อรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติหูเห็นปุ๊บนี่อยากกินเลยนะคะแล้วสังเกตรังนกของบอลแบกนะคะเขาจะมีความเป็นสายค่ะเป็นเนื้อเยอะๆได้เคี้ยวทุกคำเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะซึ่งหลายๆคนรู้ดีเลยว่ารังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติคือรังนกที่มีค่าเราพาไปดูที่ถ้ำกันเลยจะได้มั่นใจว่ารังนกที่คุณจะได้ทุกขวด18ขวดใหญ่ในวันนี้เป็นรังนกถ้ำธรรมชาติของแท้นะคะดูเลยค่ะให้ดูเลยว่ากว่าจะเก็บมาได้กว่าจะเอามาทำความสะอาดนะคะนั่นแหละมาถึงโรงงานของบอลแบกค่ะมั่นใจได้เลยกับมาตรฐานการผลิตอันดับแรกเลยนะคะเขาจะเอามือค่อยๆคีบออกก่อนนะเพราะไม่ให้รังมันเสียเพราะว่ารังมันเนี่ยแหละคือของแพงแล้วหลังจากนั้นไปฆ่าเชื้อค่ะฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูงแล้วปรุงตามสูตรของบอลแบกออกมาให้คุณได้ดื่มแบบอร่อยๆเต็มขวดแบบนี้สะอาดได้มาตรฐานส่งออกนะคะวันนี้ใครอยากได้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแล้วไปจัดกระเช้าเป็นของขวัญคุณคะกระเช้าละ500กระเช้าละ500 9ขวดใหญ่ๆ9ขวดใหญ่ๆกระเช้าละ500มีที่ไหนมีที่นี่ตอนนี้แหละค่ะกดโทรมาได้เลย999บาทได้ไปเลยค่ะ18ขวดใหญ่ๆจัดกระเช้ารังนกกล้าพูดเลยว่าไม่มีที่ไหนให้เยอะขนาดนี้กระเช้ารังนก18ขวดใหญ่999บาทส่งให้ถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะกับคนที่คุณรักด้วยบอลแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรเซริทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอลแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองและโปรโมชั่นวันนี้บอกเลยค่ะพิเศษสุดๆไม่เคยเห็นที่ไหนอันดับแรกขวดใหญ่ทั้งหมดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปเลยอีก9ขวดใหญ่ใส่ในกล่องสวยๆแบบนี้เลยทั้งหมด6กล่องนะคะและได้ทั้งหมดตรงนี้999บาทไม่ถึง1แบงค์เท่าคุณพ่อคุณแม่ฟังไม่ผิดค่ะซื้อรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติไม่ถึง1แบงค์เท่า999บาท18ขวดใหญ่ไซส์75 ml โทรมาได้เลยโทรมาได้เลยนะคะถามเลยว่ายังมีโปรนี้อยู่หรือเปล่านะคะ999บาทสำหรับรังนกแท้สูตรไซริทอลหวานจากไซริทอลตราบอลแบกค่ะและอยากจะบอกอย่างนี้นะคะตอนนี้สายเริ่มเข้าแล้วนะบอกอย่างนี้เลยว่าคุณไม่มีทางได้โปรนี้แน่นอนค่ะถ้าเจ้าของโรงงานไม่มายืนอยู่ตรงนี้นะคะขอต้อนรับคุณโอ๊ตค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับสวัสดีครับ
5: คุณโอ๊ตได้อย่างนี้จริงใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับแล้วเป็นไซส์75 ml ด้วยนะต้องย้ำตรงนี้เลยนะครับเพราะใหญ่กว่าปกติแล้วก็ได้อีก9ขวดตรงนี้แถมอีก9ขวดรวมเป็น18ขวดเนี่ยครับ999บาทต
5: ้
6: องบอกว่าราคานี้เนี่ยได้เฉพาะปีนี้ด้วยครับปีหน้าไม่แน่ใจว่าจะเป็นราคานี้หรือเปล่าครับ
5: เขาขู่แล้วนะคะเขาขู่แล้วเอาจริงๆนะคะเอาแค่นี้นะไปซื้อยังไม่ได้เลยนะ
6: ใช่
5: คุณขากระเช้าละ500ไม่มีที่ไหนรังนกเจ้าของมายืนยันขนาดนี้เพราะฉะนั้นอยากโทรรีบโทรเลยนะคะอยากให้คุณอดย้ำความมั่นใจนิดนึงว่าของเรารังนกแท้ๆ
6: ครับเริ่มต้นจากรังนกก่อนเลยครับว่ารังนกที่เราใช้เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่ของบอลแบกครับจะเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็มาจากภาคใต้ของประเทศไทยด้วยนะครับตรงนี้สำคัญมากๆเพราะว่าปกติแล้วครับรังนกถ้ำเนี่ยเขาก็จะมีหลายประเทศนะฮะอย่างของไทยเราเนี่ยครับดีติดอันดับต้นๆของโลกนะครับต่างชาติเนี่ยถ้าอยากได้รังนกถ้ำก็ต้องมาที่ประเทศไทยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็การที่เราจะได้รังนกตรงนี้มาครับก็ต้องใช้คนเก็บที่ว่ามีเขาเรียกว่ามีประสบการณ์ในการเก็บนะฮะไม่ใช่คนจากโรงงานเราไปเก็บนะอันนี้ต้องใช้ชาวบ้านที่เขามีความเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ส่งต่อวิชาชีพแบบนี้ส่งต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นเลยน
5: ะ
6: เป็นคุณพ่อส่งให้ลูกแบบนี้นะครับแล้วได้รังนกมาแล้วครับเอามา โรงงานเนี่ยครับก็ต้องทำความสะอาดตรงนี้แหละจุดยากอันดับ2ของเราเลยครับเพราะว่าต้องเริ่มจากที่ว่าให้ใช้เป็นแรงงานคนนะครับงานนี้ต้องเรียกว่างานแฮนด์เมดเลยในการทำความสะอาดนะครับและการต้มแล้วก็การบรรจุเนี่ยค่อยเป็นเครื่องจักรในการต้มแล้วก็บรรจุครับเพราะว่าเป็นมาตรฐานของโรงงานอยู่แล้วนะครับฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับตรงนี้คือเราใส่เครื่องฆ่าเชื้อทำให้เก็บได้2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นดังนั้นทุกสูตรของเราไม่ใส่สีไม่แต่งกลิ่นไม่ใช้วัตถุกันเสียครับผม
5: ค่ะถ้าอย่างนั้นแปลว่าซื้อตุนได้เลย
6: ใช่ครับ
5: เก็บได้นาน2ปีถ้ายังไม่เปิดขวดแล้วที่สำคัญที่สุดผมจะบอกว่าอะไรรู้ไหมคะมันคือความอร่อยอันนี้พูดตรงๆว่ากินบอลแบกตั้งแต่เจอบอลแบกกินแต่บอลแบกเลยค่ะคุณโอ๊ตค่ะมันอร่อยเนื้อแน่นเต็มคำเดี๋ยวผมให้ดูที่ขวดนี้นะโอ้โหแน่นๆจุกๆนะคะ1ขวดนี้นะกินหลายอึกมากกว่าจะหมดค่ะ
6: ครับแล้วก็ไซส์นี้เป็นไซส์75 L อย่างที่บอกครับทานทีเดียวไม่หมดนะอาจจะต้องทาน2รอบ3รอบแบบนี้แล้วสูตรนี้ครับเป็นสูตรไซริทอลด้วยคือหวานน้อย
5: หวานน้อย
6: ค
5: ือเป็นคนที่ไม่กินหวานอยู่แล้วกลางคืนกลับมาบางทีแปรงฟันแล้วยังกินได้เลย
6: ใช่ฮะแล้วก็หลายท่านเนี่ยให้คุณพ่อคุณแม่นะหิวดึกๆแบบนี้ครับก็เอามาทานตอนกลางคืนได้นะคร
5: ับ ไม่รู้สึกผิดนะคะ
6: ใช่ครับ
5: เนื้อแน่นเต็มคำแบบนี้นะคะคุณขาแล้ววันนี้18ขวดเนี่ยนี่ยังกินไม่หมดนะคะเมื่อกี้กินมานี่คือยังกินไม่หมดนะบอกเลยว่าวันนี้ใครได้ไปนะคะเต็มคำแบบนี้เลยคิดดูปกตินะคะแก้วหนึ่งขนาดนี้ต้องเสียเท่าไหร่อ่ะเป็นร้อยนะ
6: ใช่ครับใช่ครับ
5: เป็นร้อยแต่วันนี้ทั้งหมดนะคะ18ขวดใหญ่ๆค่ะ18ขวดใหญ่ๆตรงนี้นะคะคุณจะได้ตักเนื้อรังนกแบบนี้ให้ดูอีกทีนึงนะคะเนื้อรังนกเป็นสายแบบนี้เลยอร่อยจริงๆแล้วที่สำคัญที่สุดใครที่กังวลเรื่องของน้ำตาลนะวันนึงอยากจะดื่มสัก 3-4 ขวดดื่มไปเลยค่ะนี่คือไซริทอลนะคะเป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลมันไม่จืดมันหวานกำลังดีนะคะอร่อยแน่นอนแต่วันนี้จะได้หรือเปล่าอยู่ที่ตัวคุณแล้วค่ะอยู่ที่ตัวคุณแล้วเพราะทั้งหมดนี้นะคะ9แถม9 18ขวดใหญ่ต้องบอกเลยว่ามีแค่ตอนนี้เวลานี้เท่านั้นแล้ววันนี้เจ้าของโรงงานเขามาเองเขามามอบโปรเลยอยากจะบอกงี้ค่ะว่าซื้อครึ่งนึงเก็บไว้กินเองค่ะอีกครึ่งนึงจัดกระเช้าคิดดูเวลาคุณจะไปเยี่ยมใครนะคะคุณจะซื้อกระเช้าแบบนี้นะช่วงปีใหม่500บาทได้ไหมคะรังนกไม่ได้ค่ะแต่ตอนนี้คุณจะได้กระเช้ารังนก9ขวด500บาท9ขวด500บาทพอหมดนี่999บาทซื้อตุนซื้อเก็บได้เลยนะคะเก็บได้นาน2ปีโดยที่ยังไม่เปิดขวดอ่ะโปรโมชั่นมาแล้วจ้ะหน้าจอตรงนี้เลยเห็นเบอร์โทรไหนกดเบอร์โทรนั้นเลยค่ะซื้อ3กล่องได้9ขวดฟรีไปอีก9ขวด999บาท18ขวดใหญ่ฟังไม่ผิดตาไม่ฝาดถ่ายรูปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะเจ้าของโรงงานเขามาเองขนาดนี
6: ้
5: ราคานี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ต้องบอกนะว่าของมีจำนวนจำกัดฟรี9ขวดเฉพาะคนที่โทรมาตอนนี้นะคะตอนนี้เหลือเวลาแค่20นาทีเท่านั้นโทรมาได้เลยค่ะกับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซริทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองและโปรโมชั่นวันนี้บอกเลยค่ะพิเศษสุดๆไม่เคยเห็นที่ไหนอันดับแรกขวดใหญ่ทั้งหมดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปเลยอีก9ขวดใหญ่ใส่ในกล่องสวยๆแบบนี้เลยทั้งหมด6กล่องนะคะและได้ทั้งหมดตรงนี้999บาทไม่ถึง1แบงค์เทาคุณพ่อคุณแม่ฟังไม่ผิดค่ะซื้อรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติไม่ถึง1แบงค์เทา999บาท18ขวดใหญ่ไซส์75 ml โทรมาได้เลยนะคะถามเลยว่ายังมีโปรนี้อยู่หรือเปล่านะคะ999บาทสำหรับรังนกแท้สูตรไซริทอลหวานจากไซริทอลตราบอนแบกค่ะถ้าให้ทายนะคะว่ากระเช้ารังนกล้วนอันนี้เท่าไหร่ทายเท่าไหร่คะมี 2-3,000 ถูกไหมคะกระเช้าละ9ขวดนะกระเช้าละ9ขวดมีกระเช้าละ 2-3,000 แน่นอนแต่วันนี้ตอนนี้นะคะถ้าคุณโทรตอนนี้จะเหลือกระเช้าละ500บาทค่ะเพราะว่าบอนแบกเขาจัดโปรค่ะ9ขวดฟรีไปอีก9ขวดจัดกระเช้าได้เลยเหลือกระเช้าละ500ซื้อเก็บซื้อตุนได้เลยค่ะนานได้ถึง2ปีนะคะถ้ายังไม่เปิดขวดโปรโมชั่นวันนี้999บาททั้งหมด18ขวดใหญ่ตรงหน้าเป็นบอนแบกรังนกสูตร ไซริทัลค่ะสีทองแบบนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าหวานน้อยหวานจากไซริทัลค่ะ999บาทเหมาะมากๆเพราะเวลาเราเอาไปเลี้ยงผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะกินได้ดื่มได้เพราะเป็นรังนกแท้สูตรไซริทัลค่ะหวานน้อยๆจากไซริทัล18ขวดใหญ่999บาทเฉพาะคนที่โทรมาตอนนี้เวลานี้เท่านั้นแล้วขอย้ำเลยนะคะว่ารังนกบอนแบกทุกขวดค่ะขายราคานี้ก็จริงแต่ว่าเป็นรังนกแท้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติทุกขวดเลยนะคะเพราะว่าเจ้าของโรงงานมาอยู่ตรงนี้กับเรามายืนยันนะคะเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าทุกขวดที่ได้ไปคุณเอาไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่คุณบอกได้เลยว่านี่คือรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติคุณโอ๊ตขารังนกของเรานี่คือเก็บมาจากถ้ำเลยเหรอคะ
6: ใช่ครับคือรังนกที่เราใช้ครับไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่ตรงนี้นะครับเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติแล้วมาจากประเทศไทยด้วยครับอันนี้สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับคนไทยมีโอกาสได้ทานเองน้อยมากๆครับเพราะว่าชาวต่างชาตินี่เขาก็จะเข้ามาซื้อรังนกเนี่ยครับแล้วก็จะบอกว่าเจ้าของสัมปทานครับก็ยังขายไปยังต่างประเทศซะส่วนใหญ่เลยนะฮะทำให้คนไทยมีโอกาสได้ทานน้อยมาก
5: ๆใช่แล้วเพราะฉะนั้นถึงว่าราคาสูง
6: ใช่ครับ
5: แล้วนี่ทำไมต้องใช้คนเอามือเขี่ยหนีบหนีบออกล่ะคะ
6: ต้องเขาเรียกว่าเป็นงานแฮนด์เมดเลยครับการทำความสะอาดด้วยคนเนี่ยทำความสะอาดได้ละเอียดแล้วก็ดีที่สุดแล้วนะครับแล้วเป็นเรื่องของการต้มแล้วบรรจุเนี่ยค่อยเป็นเครื่องจักรในการต้มแล้วก็บรรจุจะได้สะอาดแล้วก็อันนี้คือเครื่องฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนะฮะทำให้เก็บได้นาน2ปีดังนั้นสูตรนี้ของบอนแบกครับสั่งไปแล้วเนี่ยเอาไว้ใช้กลางปีปลายปีต้นปีหน้าก็ยังได้อยู่ครับ
5: นั่นน่ะสิคะอันนี้คือซื้อตุนได้เลยถ้าอย่างนั้นเพราะว่าปกติคุณจะได้รังนกแท้เหมือนที่คุณโอ๊ตบอกเลยนะคะว่าไม่ได้ได้ง่ายๆแล้วขอดูเดี๋ยวเมื่อกี้คุณโอ๊ตพูดเรื่องของการซื้อตุนซื้อเก็บให้ดูวันที่ก่อนนะวันที่ที่ผลิตนะคะล็อตนี้หมดปี2028
6: ใช่ครับผม
5: ซื้อไปเลยค่ะ5เซต10เซตคุณแม่คะคุณพ่อคะราคานี้ไม่ได้มีบ่อยๆเพราะอะไรเพราะราคานี้ปกติคุณได้แค่ขวดไซส์นี้
6: ใช่ฮะ
5: แต่วันนี้นะคะเจ้าของโรงงานมาเองอัพไซส์หมดเลย18ขวดได้ขวดใหญ่หมดเลยตรงนี้ค่ะแล้วไม่ได้ใหญ่แค่ขวดเดี๋ยวกลุ่มหมุนให้ดูงี้ก่อนดูเนื
6: ้อ
5: ไม่เห็นน้ำเลยค่ะคุณขาไม่เห็นน้ำเลยแล้วต้องบอกเลยนะว่าโอ้โหเนื้อมันแน่นนี่คือลักษณะเฉพาะของบอนแบกนะคะเนื้อรังนกแน่นๆเต็มคำแบบนี
6: ้
5: มีแค่บอนแบกเท่านั้นเลยแล้วตักมันนะคะโอ้โหดูค่ะเรียกว่าได้เคี้ยวทุกคำแล้วสูตรนี้พอกลุ่มกินมันจะมีความหวานน้อยๆนิดๆ นะคะคุณโอ๊ต
6: ค่ะ
5: ทำไมต้องเป็นไซริทอลไซริทอลมันดียังไงคะ
6: อันนี้คือเราใช้สารให้ความหวานครับแทนน้ำตาลนะเป็นไซริทอลอะครับเอาง่ายๆเหมือนหญ้าหวานแบบนี้เราอาจจะเคยได้ยินหญ้าหวานแบบนี้ครับก็คือเป็นสารให้ความหวานเหมือนกันนะครับส่วนไซริทอลตรงนี้ครับคือจะเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลเนี่ยที่ทำมาจากอ้อยจากมันสำปะหลังแบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราจะเจอไซริทอลในเครื่องดื่มบางชนิดนะครับลูกอมขนมแบบนี้ครับแล้วก็ยาสีฟันนะฮะดังนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็เอามาใส่ในรังนกสูตรนี้ครับเพื่อสำหรับคนที่ไม่ชอบรสชาติหวานมากสูตรนี้ตอบโจทย์เลยไซริทอล 7% ไม่ได้จืดไปเลยครับแค่หวานน้อยลงไปเท่านั้นเองครับ
5: จริงๆค่ะคือเอาจริงๆนะพอมาเทียบกับสูตรปกติที่ใช้น้ำตาลกลุ่มก็แยกไม่ออก
6: ใช่ฮะ
5: แยกไม่ออกจริงแต่ข้อดีคือรู้มั้ยคะข้อดีคือได้กินอีกแล้ว ไม่ใช่ ข้อดีคือเราเอาไปเยี่ยมผู้ใหญ่หลายคนคุณโอ๊ตอันนี้คือดื่มได้สบายใจ
6: ใช่ครับคือสูตรนี้เราทำออกมาตอบโจทย์สำหรับลูกๆที่ซื้อไปฝากผู้ใหญ่นะซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่เพราะหลายท่านเนี่ย พออายุเยอะๆแล้วคุณหมอท่านก็จะคุมเรื่องของหวานหน่อย
5: ทุกครั้งที่กินบอนแบกค่ะ คุณผู้ชมคะต้องเคี้ยวตลอดเลยเพราะเนื้อเขาเยอะนี่ยังไม่หมดนะคะขวดนี้บางทีกลุ่มซื้อไปบ้านนะคุณพ่อคุณแม่แบ่งกินแบ่งเก็บไว้เลยเพราะว่ามันเยอะจริงๆแล้ววันนี้นะคะจริงๆกินไปเลยแล้วกลุ่มบอกกันรู้ไหมกินไปเลยคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลไม่ต้องประหยัดคือสมัยก่อนนะคนจะรู้สึกว่ารังนกแพง
6: ใช่ครับ
5: แต่วันนี้ค่ะคนไทยได้กินรังนกของประเทศไทยที่ชาติอื่นเขาต้องมาซื้อกันนะได้กินกระเช้าละ509ขวดใหญ่กระเช้านี้500บาทกระเช้านี้500บาทเพราะว่าบอนแบกเขาจัดโปรค่ะย้ำอีกครั้งนะคะ15นาทีสุดท้าย15นาทีสุดท้าย999บาทเอาไปหมดนี้เลย18ขวดใหญ่ๆค่ะ18ขวดใหญ่ๆแบบนี้ในราคา999ฟังไม่ผิดค่ะฟังไม่ผิดถ่ายรูปหน้าจอไว้ได้เลย18ขวดใหญ่รังนกแท้สูตรไซริทอล999บาทเท่านั้นแต่ว่าจะได้เฉพาะคนที่โทรสั่งตอนนี้ให้คนที่โทรสั่งตอนนี้เท่านั้นแล้วเมื่อกี้คุณโอ๊ตบอกแล้วนะว่าราคาไม่แน่ใจว่าจะอยู่ราคานี้ถึงเมื่อไหร่
6: ใช่คร
5: ับ เราก็รู้เนาะของขึ้นนั่นนู่นนี่ขึ้นใช่ไหมคะแต่วันนี้ยังตึงราคานี้อยู่เพราะฉะนั้นอยากได้ซื้อเก็บซื้อตุนไปเลยค่ะเก็บได้นาน2ปีถ้ายังไม่เปิดขวดโทรมาเลยส่งตรงถึงหน้าบ้านค่ะ ้กับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองโปรโมชั่นพิเศษสุดๆย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะใครเพิ่งเปิดมาเจอคุณโชคดีมากๆเพราะนี่คือโปรที่น่าตกใจมากๆรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติย้ำนะคะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติสูตรไซลิทอลค่ะให้ความหวานโดยไซลิทอล18ขวดค่ะซื้อ9ฟรี9 18ขวดใหญ่ไซส์จัมโบ75 ml 999บาทฟังไม่ผิดค่ะ999บาทกดโทรศัพท์เลยกดโทรศัพท์สั่งตอนนี้บอกเอาบอนแบกสีทองเอาบอนแบกสูตรไซลิทอล18ขวดใหญ่999เอาไปส่งให้ถึงหน้าบ้านจำกัดจำนวนนะคะเฉพาะคนที่โทรมาตอนนี้เท่านั้นค่ะจะทันหรือเปล่าอันนี้อยู่ที่ความเร็วของตัวเองแล้วนะคะเพราะว่ามีแต่คนอยากได้อาคิดดูนะคะถ้าคุณเดินไปห้างค่ะคุณเจอกระเช้าแบบนี้รังนก9ขวดเท่าไหร่คะมี 2-3,000 แน่นอนนะอันนี้ไม่ผสมนะคะไม่ผสมนะรังนกขวดใหญ่ๆแต่กระเช้าที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้500บาทกระเช้าละ500บาท2กระเช้าไปเลยแบบนี้นะคะถ้าเป็นกลุ่มซื้อตุนเลยนะซื้อตุนเพราะว่าช่วงเวลานะยิ่งสิ้นปีช่วงวันแม่ช่วงเทศกาลคุณขามันหาไม่ได้หรือบางทีเราไปเยี่ยมผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคนเจ็บไข้ได้ป่วยชอบเอารังนกไปเยี่ยมกันไปซื้อปุ๊บโอ้โหเสียทีหลายพันวันนี้999บาท18ขวดใหญ่เอาไปเลยค่ะไซจัมโบ้ทั้งหมดนะคะสีทองเป็นสูตรไซลิทอลค่ะหวานจากไซลิทอลโทรมาได้เลยค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปอีก9ขวดใหญ่ๆ999บาทเท่านั้นนะคะ18ขวดใหญ่เอาไปส่งตรงให้ถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางแล้วตอนนี้10นาทีสุดท้าย10นาทีสุดท้ายนี่ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะทันหรือไม
7: ่
5: ถ้าไม่ทันอันนี้ต้องพูดเลยนะว่าขออภัยนะคุณโอ๊ตเนาะไม่เติมสต็อกใช่ไหมคะ
7: ใช่ครับเพราะว่าเราผลิตไปขายไปครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่ได้ผลิตทิ้งเอาไว้แบบนี้ครับแล้วก็ย้ำกันอีกทีว่าไซส์75 ml เนี่ยเวลาผมไปบูธนะฮะคนที่ถามว่าอยากได้รังนก อยากจะเริ่มทานไม่แน่ใจว่าสูตรไหนคุ้มที่สุดสูตรไหนเหมาะสำหรับทานเองผมก็จะแนะนำตัว75 ml ตรงนี้เนี่ยแหละครับตัว75 ml เนี่ยแหละครับคุ้มกว่านะฮะอย่างที่ทานเนี่ยเราได้เห็นเนื้อข้นๆแบบนี้เลยแล้วก็สูตรนี้ครับสูตรไซลิทอลเนี่ยครับคือมันหวานน้อยนะครับไซลิทอล 7% เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลทานได้เลยเหมาะสำหรับให้ผู้ใหญ่ก็ทานได้จริงๆเด็กก็ทานได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าสกัดมาจากธรรมชาตินะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครชอบทานเหมือนกับเดี๋ยวนี้เราทานกาแฟทานชานมก็หวานน้อยเนาะอันนี้ก็เป็นรังนกหวานน้อยแล้วกันครับผม
5: เพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะคะคือดื่มได้และที่สำคัญอร่อยแน่ๆแล้วต้องบอกงี้นะคะว่าขวดนี้เป็นขวดใหญ่เหมือนที่คุณโอ๊ตบอกจริงๆเพราะนี่คือเทียบกับบอนแบกเลย
7: ใช่ครับ
5: อันนี้คือ42 ml 75 ml เห็นไหมคะใหญ่มาก
7: ใช่ครับ
5: บิ๊กเบิ้มคือถ้าดื่มนะสะใจอร่อยแน่นอนนะคะเนื้อแน่นเต็มคำแล้วอยากจะหมุนให้ดูวันที่ผลิตนิดนึงนะคะหมดอายุนู่นปี2028
7: ใช่
5: อ
7: ัน
5: นี้กลุ่มพูดเลยว่ากินหมดก่อน
7: ใช่
5: กินหมดก่อนแน่นอนเพราะฉะนั้นซื้อตุนซื้อเก็บได้คุณขาแล้วเนื้อมันเยอะเนื้อมันแน่นเดี๋ยวนะ
7: ผมถึงบอกว่าไซส์เนี้ยไว้ให้ทานเองเนี่ยแหละครับ
5: ใช่ไหมคะ
7: ที่สุดเลยเนี่ย
5: พอซื้อไปก็ไม่อยากให้ใครดูค่ะดูเนื้อค่ะนี่คือความเนื้อแน่นเนื้อเยอะนะคะเอกลักษณ์ของบอนแบกแล้วมันคือความอร่อยเนื้อเยอะเนื้อแน่นตรงนี้นะคะมันคือความอร่อยให้ดูเลยนะคะคุณขานี่ตักมานะไม่มีน้ำอ่ะบอกเลยตักมานี่คือมีแต่เนื้อแล้วกลุ่มให้ดูอย่างนี้นะคะว่าเนื้อตรงเนี้ยทุกคน
7: ครับ
5: มันคือรังนกถ้ำ
7: ใช่ฮะ
5: นี่คือเอามาให้ดูอย่าง
7: น
5: ี้
7: น
5: ะม
7: ัน
5: ค
7: ือ
5: รังนกถ้ำนะคะแท
7: ้ๆเห็นในวีทีอาร์ที่ว่าเขาน้องเขากำลังทำความสะอาดเนี่ยแหละครับออกมาก็จะรูปร่างเป็นแบบน
5: ี้นี่ก็มือสั่นเลยนะคะ
7: ใช่ครับอันนี้แผ่นหนึ่งก็พันกว่าบาทนะฮะ
5: ว้ายตายแล้วคุณโอ๊ตขารังนกถ้ำเนี่ยมันแบบมีความพิเศษยังไงคะ
7: ต้องบอกว่ารังนกถ้ำเนี่ยหายากมากๆครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาดูแลเป็นระบบอุทยานนะครับแล้วก็ต้องเป็นสัมปทานอีกทีนึงแบบนี้ดังนั้นเนี่ยรังนกถ้ำครับประเทศไทยก็หายากอยู่แล้วน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถึงเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนแบบนี้ครับถ้าเห็นว่ารังนกไทยเนี่ยครับเขาแทบจะรับไม่อั้นเลยดีกว่าด
5: ัง
7: นั้นก็เลยเป็นเหตุผลที่คนไทยมีโอกาสได้ทานรังนกถ้ำเนี่ยน้อยมากๆของประเทศไทยนะครับเพราะว่า ส่งขายยังต่างประเทศนั่นแหละครับแต่ว่านี้เราโชคดีที่ว่าเป็นเครือญาติเราครับที่ว่าส่งรังนกมาให้เราผลิตได้นะครับบวกกับโรงงานผลิตของเราครับมีประสบการณ์มา40กว่าปีแล้วครับเมื่อก่อนเป็นไก่ดำบอนแบกนะฮะโฆษณาทีวีตอนนี้เรามีทำรังนกเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับก็เริ่มจากการทำความสะอาดการต้มบรรจุขวดตรงนี้ต้องเป็นเครื่องจักรครับเพราะเป็นมาตรฐานในการผลิตดังนั้นมาตรฐานเรามั่นใจได้เลยทุกขวดทุกไซส์ของเราแล้วก็เราผลิตไปขายไปครับย้ำตรงนี้เลยอย่างที่บอกเลยล็อตนี้เก็บได้2ปีไปข้างหน้าได้เลยครับ
5: ค่ะผลิตไปขายไปจริงๆนะคะเพราะว่าลูกค้าหลายคนบอกโทรมาของหมด คุณพ่อคุณแม่อันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่าบอนแบกคืออร่อยแล้วขวดใหญ่แบบนี้ทุกครั้งที่กลุ่มเอาไปให้ใครนะภูมิใจมากแล้วรู้สึกเลยว่าทุกคนที่กินจะชอ
7: บ
5: นี่ค่ะแล้วนี่คือซีลอย่างดีเห็นไหมเพราะฉะนั้นถึงไม่ต้องใส่ตู้เย็นถ้ายังไม่เปิดขวดนะคะ
7: แล้วก็ใครทานบอนแบกครับทราบเดี๋ยวเราต้องเคี้ยวทุกคำจริงๆครับแล้วก็รังนกที่ได้ทานเนี่ยรสชาติที่ได้ทานคือรังนกจากถ้ำธรรมชาติจริง
5: ๆแล้วมันมีความเป็นสายนะคะมันมีความเป็นสายมันไม่ใช่แบบว่าเละๆอ่ะ
7: ครับอันนี้แหละจุดเด่นของรังนกถ้ำของประเทศไทยครับเพราะว่าประเทศไทยเราชื้นแล้วตัวรังนกออกมาก็จะใสแล้วก็จะนิ่มแบบนี้ครับ
5: ใช่ค่ะแล้วก็หวานน้อย
7: ใช่
5: หวานจากไซริทอลด้วยแต่ตอนนี้ค่ะ5นาทีสุดท้าย
7: ครับ
5: 5นาทีสุดท้ายจะสบายใจหรือเปล่า ไม่สบายใจแล้วคุณคะคือสต็อกออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะอะไรรู้ไหมคะเนี่ย9ขวดแถมฟรีอีก9ขวดแล้วไซส์ใหญ่ทั้งหมดไม่ใช่9ขวดใหญ่แถม9ขวดเล็กไม่ใช่นะคะ9ขวดแถม9 18ขวดใหญ่จัดได้2กระเช้ากระเช้ารังนก500บาท
7: ใช่ฮะ
5: กระเช้าละ500บาทโทรตอนนี้ไม่งั้นไม่มาไม่ได้นะ9แถม9เฉพาะคนที่โทรตอนนี้เท่านั้นนะคะหรือตอนนี้ขออนุญาตใช้คำว่าหรือจนกว่าสินค้าจะหมดขออนุญาตใช้คำว่าหรือจนกว่าสินค้าจะหมดเพราะไม่แน่ใจเพราะคุณโอนบอกว่าอะไรนะขายไปผลิตไป
7: ใช่ครับเราไม่ได้สต็อกเอาไว้ครับ
5: ค่ะเพราะฉะนั้นใครอยากได้นะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติตอนนี้เวลานี้เท่านั้นที่คุณจะได้ในราคาพิเศษ999ไม่เคยซื้อรังนกแท้นะคะในราคาต่ำกว่าแบงค์เทาหลายคนบอกตกใจเลยรา

ให้กับคนที่คุณรักด้วยบอนแบคคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบคให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองและโปรโมชั่นวันนี้บอกเลยค่ะพิเศษสุดๆไม่เคยเห็นที่ไหนอันดับแรกขวดใหญ่ทั้งหมดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปเลยอีก9ขวดใหญ่ใส่ในกล่องสวยๆแบบนี้เลยทั้งหมด6กล่องนะคะและได้ทั้งหมดตรงนี้990

0: 1แบงค์เทา999บาท18ขวดใหญ่ไซส์75 ml โทรมาได้เลยโทรมาได้เลยนะคะถามเลยว่ายังมีโปรนี้อยู่หรือเปล่านะคะ999บาทสำหรับรังนกแท้สูตรไซลิทอลหวานจากไซลิทอลตราบอนแบกค่ะ4นาทีสุดท้ายนะคะสำหรับใครที่อยากได้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติบอนแบกสีทองสวยหรูเอาไปให้ใครก็ดูดีเอาเก็บไว้ที่บ้านกินเองก็คือบอกเลยว่าอร่อยได้เนื้อนะคะเน้นๆเต็มคำแบบนี้นะคะขอให้ดูถึงทีปกตินะคะไปซื้อนะซื้อทานคุณขาถ้วยนี้มี200
1: ใช่ครับ
0: คืออร่อยมากและขอย้ำเรื่องความเป็นไซลิทอลและรังนกแท้นะคะใช้ไซลิทอลและรังนกถ้ำธรรมชาติอยากให้คุณอดย้ำอีกครั้งนึงว่ามันไม่ใช่ทุกคนเนาะที่ได
1: ้ใช่ใช่ครับต้องบอกว่ารังนกถ้ำเนี่ยหายากมากๆครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาดูแลเป็นระบบอุทยานนะครับแล้วก็ต้องเป็นสัมปทานอีกทีนึงแบบนี้ดังนั้นเนี่ยรังนกถ้ำครับประเทศไทยก็หายากอยู่แล้วน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต่างชาติก็นิยมเข้ามาซื้อครับเจ้าของสัมปทานก็ขายยังต่างชาติเขาเอาตรงๆว่าได้ราคาดีกว่านะฮะแต่ว่าตรงนี้เราก็เป็นเครือญาติเราเองทำให้เรามีรังนกถ้ำเขามาผลิตกับบอนแบกได้การที่เราเก็บรังนกตรงนี้เราก็ต้องบอกว่าเราใช้ผู้เชี่ยวชาญในการเก็บนะฮะแล้วเราก็ต้องดูฤดูกาลแบบนี้ครับแล้วก็ต้องอันนี้เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆละกันว่ารังนกของเราเนี่ยมันคือไม่ใช่บ้านนกนะมันเป็นเปเลี้ยงนกเฉยๆนะฮะดังนั้นไม่ต้องห่วงนะครับเราไม่ได้ไปแย่งบ้านเขานะครับเพราะเราก็อนุรักษ์ไปด้วยนะครับแล้วก็บวกกับโรงงานเราเนี่ยครับการทำความสะอาดก็ต้องใช้คนนะครับในการทำความสะอาดครับจะได้สะอาดแบบนี้การต้มการบรรจุด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยแบบนี้ครับตามมาตรฐานโรงงานผลิตอาหารนะครับดังนั้นมั่นใจได้ด้วยคุณภาพของบอนแบกครับแล้วก็แน่นอนใครทานบอนแบกครับเคี้ยวทุกคำจริงๆเนื้อแน่นๆแล้วไซนี้ย้ำเลยว่า75 ml สำหรับใครที่ชอบทานรังนกอยู่แล้วไซนี่แหละคุ้มค่าที่สุดแล้วครับ
0: อร่อยมาก
1: ครับ
0: อร่อยมากแล้ววันนี้ที่ฉันกินไปจุใจมากค่ะคุณขาอุ้ยฉากันใช่ไหมคะไม่ต้องอิจฉาค่ะกดโทรศัพท์ก็ได้กินอร่อยอร่อยเหมือนกันเพราะขอย้ำว่าจัดได้2กระเช้ากระเช้าละ500บาทนะคะบางคนบอกซื้อเลย 3-4 เซตไม่อั้นค่ะแต่อั้นแค่เวลาตอนนี้เหลือ2นาทีสุดท้าย2นาทีสุดท้ายนะคะถ้าได้รังนก9ขวดใหญ่กับอีก9ขวดใหญ่แบบนี้กระเช้าละ500บาทซื้อไหมคะซื้อแน่นอน999บาทราคานี้เจอตอนนี้โทรมาได้เลยเห็นเบอร์โทรศัพท์เบอร์ไหนโทรเบอร์นั้นเลยค่ะ18ขวดใหญ่ย้ำอีกรอบนะคะ18ขวดใหญ่กับรังนกถ้ำธรรมชาติสีทองสูตรไซลิทอลวันนี้ค่ะใช้ไซลิทอลเป็นความหวานน้อยๆอร่อยอร่อยกำลังดีเอาไปเยี่ยมใครไม่ต้องกังวลเลยว่าเขากินน้ำตาลได้ไหมเพราะนี่คือสูตรไซลิทอลค่ะอร่อยเนื้อแน่นเต็มคำ9ขวดใหญ่ๆนะคะแถมไปอีก9ขวดใหญ่ๆไซส์75 ml ค่ะ999บาทส่งไปถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะรับของก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินก็ได้18ขวดตรงนี้จะไปอยู่ที่หน้าบ้านคุณไม่ต้องแบกค่ะโทรตอนนี้นะคะต้องบอกว่าราคานี้โปรนี้กำลังจะจบลงนะคะและจนกว่าสินค้าจะหมด
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: ถ้าใครโทรมากลางคันแล้วสินค้าหมดอันนี้ต้องขออภัยไปด้วยคุณโอ๊ตเติมให้อีกนิดไหมคะสต็อก
1: ครับคือสินค้าเราก็อย่างที่บอกเราผลิตแล้วก็กันออกมาอย่างรายการนี้ก็น่าจะร้อยกว่าเซตนะครับดังนั้นก็หมดแล้วหมดเลยอะครับผมยังไงรีบโทรให้ทันครับเพราะว่าก็อยากจะให้ทุกท่านได้ราคานี้ต้องย้ำกันอีกทีว่าปกติขายพันกว่าบาทนะฮะเจ้าตัว75 ml 18ขวดแบบนี้แต่เฉพาะที่นี่เลยครับ999บาทแค่นี้เน็ตๆเลยครับผม
0: คุณโอ๊ตเสียงอ่อยนะคะเสียงอ่อยเพราะฉะนั้นโทรให้ทันนะคะ
1: เช็คสต็อกก่อนครับ
0: แล้วบอก call center ของเรานะคะว่าขอรังนกบอนแบกนะคะสูตรสีทองสูตรไซทอล999บาทวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะที่มาให้โปรดีๆกับเราโทรให้ทันนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะกับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเอง

0: el shopping.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: TVD Shop Make Life Better Every Day

0: ัสดีค่ะคุณผู้ชมไม่ทราบว่าคุณผู้ชมเป็นเหมือนผักกันไหมคะเวลาที่เราจะแบบว่าตัดหญ้าแต่ละทีเห็นหญ้าที่บ้านมันขึ้นสูงขึ้นมาเนี่ยโอ้ยใจมันหล่นใจมันหายหมดเลยรู้สึกว่าจะต้องเสียเวลาทั้งวันทั้งคืนอย่างแน่นอนเลยแล้วไอ้ครั้นจะให้แบบว่าไปตัดเองนะโอ้โหก้มๆเงยๆปวดหลังปวดมือไปหมดยังไม่พอรวมไปจนถึงพวกกิ่งไม้ต่างๆอีกนะคุณผู้ชมค่ะกิ่งไม้เนี่ยบางทีอยู่สูงตัดไม่ไหวต่างหากต้องไปจ้างเขาเสียเงินเป็นหลักพันแต่วันนี้คุณผู้ชมค่ะบางคนบอกว่าให้ไปซื้อเครื่องตัดหญ้ามาแต่ว่าเครื่องตัดหญ้าสายมันยาวนะคะใช้งานก็ยากลากไปไหนก็ลำบากนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วจะทำยังไงดีล่ะวันนี้พี่วินเขาบอกว่า ไหนๆผักมาทั้งทีเอาความยุ่งยากมาให้พี่อีกแล้วเขาเลยไปเบิกตัวช่วย ที่จะทำให้การตัดหญ้าผักนี่มันง่ายสะดวกสบายมากขึ้นและตอนนี้เขามาถึงแล้วสวัสดีค่ะคุณพี
1: ่สวัสดีครับสวัสดี
0: มาแบบเท่ๆหล่อๆปล่อยให้น้องแบบว่าบ่น
2: โทษนะ
0: มันเหนื่อยอ่ะเวลามันตัดหญ้า
2: โทษนั้นมือไม่ว่างเพราะมือเนี่ยกำลังแบกอุปกรณ์ทำมาหากินอย
0: ู่ไปแล้ว
2: สบายๆเลยนี่เมื่อกี้เห็นบ่นกลางรายการแล้วคุณผู้ชมน่าจะเป็นเหมือนกันก็คืออะไรก็คือการตัดหญ้าที่มันเป็นปัญหาแล้วก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยเห็นแล้วรู้สึกอยากจะร้องไห้แต่ก็อยากมีธรรมชาติอยู่รอบตัวบ้านใช่ไหม
0: ก็อยากให้มันมีพื้นที่สีเขียวแต่แบบให้ดูแลมันไม่ไหว
2: พี่ไปเบิกมันเรียบร้อยแล้วนี่คือเครื่องตัดหญ้าแบบไร้สายนะครับที่ชื่อว่าGarden Kingนั่นเองจะไม่ปรบมือหน่อยหรอครับปรบมือหน่อยครับ
0: ที่หายไปเมื่อกี้นี่คือไปเอาความสะดวกสบายมาให้น้องเหรอคะ
2: พี่บอกเลยนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของการตัดหญ้านะครับเห็นแล้วรู้สึกว่าท้อใจแต่อยากมีพื้นที่สีเขียวรอบบ้านต้องมีตัวนี้ติดบ้านไว้เลยจะบอกอย่างนี้คุณผู้ชมถามว่าตัวนี้ดีกว่ายังไงคือ1มันเบาแรง2คือไม่ต้องใช้ปลั๊กใดๆทั้งสิ้นสายพงสายไฟไม่ต้องมีหรือบางบ้านที่บอกว่าอุ๊ยอยากได้แบบแรงๆใช้เป็นเครื่องยนต์ที่มันต้องเติมน้ำมันดีมั้ย
0: โอ้โหเสียงดังใช่มั้ย
2: ถ้าคุณไม่ใช่มืออาชีพคุณไม่ได้ตัดหญ้าเป็นแบบเรียกว่ากิจวัตรประจำวันเนี่ยคุณไม่ต้องซื้อเลยนะเพราะเสียงมันดังมากถ้าคุณมีเครื่องนั้นไว้ที่บ้านผมบอกเลยข้างบ้านจะด่าคุณแน่นอนเพราะเสียงมันดังจริงแต่เครื่องนี้น้ำหนักเบาไม่ต้องใช้ปลั๊กพงปลั๊กไฟเพราะว่าตัวนี้มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยนะครับแบตเตอรี่ของเขาคือ 30,000 มิลลิแอม
0: ป์อุ๊ยเห็นว่า
2: ชาร์จ1ครั้งใช้ได้ยาวถึง2ชั่วโมงคุณผู้ชมครับแล้วใบมีดของเขาเนี่ยมาถึง3ประเภทด้วยกัน1ใบมีดพลาสติกไว้สำหรับเล็มหญ้า2คือใบมีดโลหะและ3คือวงเดือนไว้สำหรับตัดกิ่งไม้ใหญ
0: ่ๆอุ๊ยงั้นแสดงว่าจะตัดหญ้าแต่งทรงพุ่มหรือตัดกิ่งที่หนาคือทำได้หมดเลยใช่มั้ยแล้วเห็นว่าตัวด้ามเนี่ยคือสามารถปรับระดับความยาวได้สูงสุด120เซนเลยแล้วแบตเตอรี่ก็คืออึดมากคุณผู้ชมนอกจากน้ำหนักจะเบาแล้วนะคะเรื่องของความปลอดภัยมีปุ่มเซฟตี้ให้มีด้ามจับเสริมให้แล้วก็มีล้อสามารถผ่อนแรงแล้วก็เพิ่มความแม่นยำทำให้เวลาเราตัดหญ้าเนี่ยตัวหญ้ามันจะสม่ำเสมอกันไม่ต้องมานั่งเล็งอีกต่อไปและนี่แหละใบมีด3รูปแบบที่เขามีให้อยู่ในเซตนะคะมีทั้งแบบพลาสติกมีทั้งแบบโลหะแล้วก็มีทั้งแบบใบเลื่อยวงเดือนซึ่งสามารถนำไปใช้ให้เหมาะกับการใช้งานแต่ละอย่างได้โอ้โหขอบคุณมาก
2: คุณผู้ชมเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยผมตัดให้ดูก่อนดีกว่านะครับเพราะตอนนี้หลายๆคนเริ่มสนใจแล้วอยากจะรู้นะครับว่าความแรงของตัวนี้เนี่ยมันแรงจริงหรือเปล่าแล้วสามารถตัดหญ้าที่อยู่ตรงหน้าได้หรือเปล่าผมขออนุญาตโชว์ให้ดูเลยนะครับว่าการใช้งานเนี่ยเห็นไหมคือเราแค่ปลดเซฟตี้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะกดแล้วก็ตัดหญ้าได้เลยผมขอตัดให้ดูก่อน
0: โอ
2: ้นะเขาสามารถบิดได้บิดตามองศาได้เลยนะครับอยากจะตัดแบบไหนแนวไหน
0: อุ๊ยแล้วมันเข้าได้ทุกจุดเลยอ่ะ
2: สามารถที่จะตัดได้นะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นหญ้าแบบนี
0: ้
2: หรือแม้กระทั่งต้นไม้เราสามารถตัดได้หมดแล้วสามารถเปลี่ยนใบมีดได้ด้วยนะครับจะใช้ใบมีดแบบโลหะก็ได้จะใช้ใบมีดแบบโลหะพลาสติกหรือวงเดือนได้หมดเลยแล้วน้ำหนักเบาเนี่ยนี่คือตัดแป๊บเดียวนะ
0: นี่ไง
2: เนี่ยสบายสบาย
0: เนี่ยผักก็ถือมือเดียวได้สบายสบายเลย
2: ผู้หญิงตัดได
0: ้ขนาดอันเนี้ยเป็นแบบใส่ล้
2: อ
0: ให้เราเวลาไถกับสนามนี่คือไถสบายมากล้อเลื่อนมากคุณผู้ชมเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวผักไถให้ดูนี่ดูความโฟร์นี่เห็นไหมคะคุณจะแบบว่าตัดไถหน้าไถหลังหรือว่าเลี้ยวนี่ตีโค้งต่างๆเห็นไหมทุกอย่างมันสมูทหมดเลยเนี่ยแล้วน้ำหนักเบาผู้หญิงอย่างเราก็คือสามารถที่จะตัดหญ้าได้สบายแล้วที่ชอบเลยก็คือมันไม่มีสายไฟเพราะว่าเครื่องตัดหญ้าอันเก่าที่เคยซื้อคุณผู้ชมมันจะมีสายไฟระยงระยางบางทีจุดที่เราจะไปตัดอ่ะมันไม่มีปลั๊กให้เสียบมันยุ่งยากแล้วตัวเครื่องแบบเก่ามันหนักมากแต่อันนี้พี่วินเอามาให้ก็คือเบาสบายแล้วก็สามารถตัดหญ้าได้ด้วยแต่งทรงพุ่มได้ด้วยแล้วก็ตัดพวกกิ่งไม้ไม่ ต้องไปจ้างเขาเป็นหลักพันอีกแล้วอ่ะ
2: คุณผู้ชมตอนนี้เริ่มสนใจแล้วนะฮะอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยคุณสามารถเอาไปตัดหญ้าที่บ้านแบบนี้ที่มันรกรุงรังบางคนบอกไม่เคยตัดเลยไม่มีอุปกรณ์ต่างๆในการตัดหญ้าหรือมีแบบเก่าวันนี้เปลี่ยนใหม่เลยนะครับเป็นเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สาย Garden King นั่นเองคุณผู้ชมเห็นไหมซ้ายมือสุดคือตัวเครื่องมีล้อมาให
0: ้
2: ถัดมาจะมีตัวใบพัดใบมีดนะครับที่จะเป็นแบบพลาสติก5ชิ้นมีแบบโลหะ2ชิ้นและวงเดือนอีก1ชิ้นคุณผู้ชมครับแบตเตอรี่ก็ให้มาด้วยนะครับพร้อมใช้งานเลยเอาไปชาร์จ1ครั้งสามารถใช้ได้นานถึง2
0: ช
2: ั่
0: วโมง
2: ยาวๆแล้วก็ตัวนี้มีถุงมือด้วยเนาะ
0: มีถุงมืออยู่ในเซตให้มีแว่นตาอยู่ในเซตให้ด้วยนะคะปกติทั้งเซตของเขาเนี่ย 3,990 บาทนะถ้าคิดว่าเยอะแล้วยังไม่พอจ้ะเพราะว่าถ้าโทรมาทันในตอนนี้แถมฟรีเพิ่มให้เป็นหมวกกันแดดอีก1ชิ้นคลุมตั้งแต่ศีรษะจรดปลายคางเลยคุณผู้ชมค่ะรังสี UV ทำอะไรเราไม่ได้แน่นอนแต่ขออนุญาตคลาสสีคลาสแบบให้อีกมูลค่า690บาททั้งหมดเนี้ยถ้าคุณผู้ชมไปซื้อแยกชิ้นเองข้างนอกนะต้องจ่ายเงิน 4,680 บาทเลยนะคะแต่ถ้าโทรหาเราในตอนนี้เอาไปเลยทั้งหมดที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ในราคาสุดพิเศษเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะโทรมาด่วนๆตอนนี้เลยนะคุณผู้ชมค่ะที่เบอร์026660000ย้ำ026660000หรือจะสแกน QR Code สั่งซื้อก็ได้ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31มกราคม2570
2: คุณผู้ชมนี่อุปกรณ์ของผมนี่ไม่วางเลยนะเพราะว่าเป็นของคู่ใจเพราะที่บ้านเนี่ยคือมีบริเวณค่อนข้างเยอะที่เป็นทั้งหญ้าแล้วก็ค่อนข้างรกแบบนี้เลยคุณผู้ชมบ้านใครเป็นแบบเนี้ย
0: แล้วพี่วินเป็นสายชอบแต่งสวนจ
2: ั
0: ดสวนต
2: ้
0: นไม้ใบหญ้าเต็มไปหมด
2: แต่ก็ไม่ค่อยมีเวลาพอมันรกปุ๊บก็ต้องหาอุปกรณ์ตัวนี้อย่างที่บอกนะครับ Garden King เนี่ยออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายน้ำหนักเบานะครับแล้วก็เสียงไม่ดังด้วยไม่ต้องใช้สายฟงสายไฟแค่มีตัวเขาเรียกว่าแบตเตอรี่ในตัวนะครับซึ่งเป็นแบบลิเธียมนะฮะตัวนี้ 30,000 มิลลิแอมป
0: ์
2: ชาร์จ1ครั้งใช้ได้ถึง2ชั่วโมงยาวๆทีมงานเราไปตัดมาแล้วบอกพี่หนูหมดแรงแล้วยังไม่หมดเลยแบตเตอรี
0: ่
2: อ่ะแบตอึดมากนะครับความยาวเนี่ยสามารถปรับไซส์ได้ยาวสูงสุด120ซมนะครับปรับองศาได้มีที่จับให้นะครับวัสดุอย่างดีเลยนะครับแล้วตัวเนี้ยมันสามารถปรับองศาได้ด้วยนะพี่ผักเน
0: ี่ยปรับได้กี่ระดับคะ
2: 3ระดับด้วยกันนะครับอันนี้อยู่ที่การใช้งานของเรานะครับแล้วก็มีตัวป้องกันด้วยนะครับเพื่อไม่ให้ไปชนกับตัวขอบนะฮะกำแพงอะไรต่างๆ
0: บางทีอาจจะมีท่อมีอะไรอย่างงี้เน
2: าะครับตัวนี้สามารถเอามาใช้ได้นะครับถ้าเกิดอยากจะใช้ไม่อยากให้ไปชนกับอะไรหรือสร้างความเสียหายกับท่อกับกำแพงที่บ้านของเราแต่ถ้าตัดหญ้าแบบเนี้ยผมจะยกขึ้นนะครับเพราะว่ามันให้อิสระในการทำงานนะครับเดี๋ยวผมจะตัดหญ้าให้ดูนี่คือหญ้าที่ค่อนข้างรกผมว่าหลายเดือนไม่ได้ใช้วิธีการใช้งานเนี้ยนะครับก็คือเราปลดล็อกนะฮะปลดล็อกเสร็จปุ๊บกดได้เลยเครื่องจะทำงานทันที
0: ก็คือถ้าเรา

0: อ่ะอีกนิดนึงอีกนิดนึงให้ดู
1: โอ้โหแป๊บเดียวเตียนหมดเลยอ
0: ่
1: ะ
0: เห็นไหม
1: คือเร็ว
0: ปลั๊กไฟก็ไม่ต้องใช้แบบน้ำมันที่มันเสียงดังนี่ถ้าแบบนี้นะตัดนะดังทั้งสตูเลยข้างบนข้างบ้านด่าแน่นอนนะครับเราสามารถที่จะตัดหญ้าได้จะรกขนาดไหนจะยาวขนาดไหน
1: โหแล้วประหยัดเวลาได้ดีมากๆนะคุณผู้ชมค่ะบางทีเนี่ยเมื่อก่อนถ้าเราจะต้องมานั่งตัดหญ้าเองอะไรเองนะโอ้โหเสียเวลาเป็นวันแดดก็ร้อนต้องมานั่งก้มๆเงยๆปวดหลังปวดมือไปหมดเลยอ่ะแต่พอมีตัวของเครื่องตัดหญ้าไร้สายทรงพลังการ์เด้นคิงตัวนี้นะมันรวดเร็วทันใจมากคุณจะใช้แบบพี่วินก็ได้หรือใครอยากจะต่อล้อก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันเขามีล้อให้อยู่ในเซตนะคะมันก็ทำให้การถ่ายของเราเนี่ยมันเตียนมันแบบเท่ากันเหมือนไปจ้างเขามาตัดเลยอ่ะเฮ้ยดีมากอัน
0: ใช่แล้วอย่าลืมนะคุณผู้ชมดูเนี่ยนะดูแล้วกดโทรศัพท์หาเราเลยตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจออย่าดูเพลินนะครับมีติดบ้านไว้นะครับเวลาที่เราจะตัดกิ่งไม้ใหญ่ๆเราก็สามารถตัดได้นะครับ
1: ตัวนี้ตัดกิ่งได้ด้วยหรอ
0: ตัดได้ไม่จำเป็นต้องไปซื้อหลายๆอุปกรณ์ตัวเดียวแต่เปลี่ยนใบมีดนะครับตรงนี้ผมใช้เป็นวงเดือนเห็นป่ะเป็นใบมีดกลมๆแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะตัดกิ่งไม้ที่มันอยู่สูงๆได้เพราะว่าตัวนี้มันสามารถยืดได้ไงคุณผู้ชมตัวนี้ยืดได้ถึง120เซนติเมตรนะครับผมจำลองต้นนี้มานิดนึงนะฮะกิ่งมันอาจจะเล็กแต่ผมบอกได้เลยว่ามันตัดได้กิ่งใหญ่กว่านี
1: ้
0: นะฮะแต่เราไม่สามารถเอาต้นไม้มาในสตูได้อ่ะผมจะตัดให้ดูนะครับเหมือนเดิมปลดล็อกนะครับแล้วก็กดนะฮะคุณก็ตัดได้เลยเนี่ย
1: โหนี่ตัดแบบสบายมากโ
0: หตัดไปเรื่อยๆนะสูงแค่ไหนก็ได้นะครับประมาณนี้
1: ที่ลกตรงหน้าเมื่อกี้คือหายไปหมดแล้วนะ
0: หายหมดแล้วแต่จริงๆผมบอกว่ามันตัดได้หนากว่านี้นะเดี๋ยวผมจะไล่ตัดมาด้านล่างให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับกิ่งต่อไปจะเริ่มหนาขึ้นนะครับเห็นไหม
1: กิ่งใหญ่กว่านี้ก็คือยังสามารถตัดได้อยู
0: ่
1: เหมือนแรงเหลือๆหักออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: ใช่ไหมจริงๆมันตัดได้หมดเลยนะกิ่งหนาๆได้หมดเลยคุณผู้ชม
1: สะดวกมากเลยอย่างนี้เราไม่ต้องไปจ้างช่างแล้วนะ
0: ไม่ต้องแล้วอุปกรณ์ก็มีนะฮะใบมีดต่างๆก็มีให้อุปกรณ์มีให้ครบเลยนะครับอย่างตัวด้ามที่ผมจับเนี่ยถ้ามาติดล้อเนี่ยคุณก็สามารถลากได้
1: ใช่แล้วพอลากมันช่วยผ่อนแรงเราไม่ต้องใช้น้ำหนักลงน้ำหนักเรา 100% นะคุณผู้ชมขามีตัวล้อเนี่ยช่วยพยุงแรงให้แล้วที่ชอบมากๆเลยก็คือเรื่องของความปลอดภัยเพราะเขามีปุ่มเซฟตี้ให้มีด้ามจับเฟิร์มให้คุณเนี่ยจับถนัดมือนี่งานล้อที่ผักบอกมันไม่ใช่แค่เรื่องของความสะดวกสบายเดียวนะคะก็คือช่วยผ่อนแรงด้วยแล้วก็มีตัวของกาดป้องกันสะเก็ดต่างๆแล้ววันนี้มาพร้อมกับใบมีดแบบ3แบบเลยนะคือมีทั้งแบบพลาสติกมีทั้งแบบใบมีดแบบโลหะแล้วก็มีแบบใบมีดนะคะเป็นวงเดือนแบบเลื่อยใบเลื่อยแบบนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะตัดหญ้าตัดแต่งทรงพุ่มหรือตัดกิ่งไม้ที่มันอยู่สูงๆก็สามารถทำได้เพราะตัวด้ามเนี่ยปรับระดับความยาวได้ถึง120องศาแล้ววันนี้ราคาโปรโมชั่นก็คือดีมากๆเลย
0: ดีมากครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้ในจอนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องนะครับตัวใบมีดที่มีให้3แบบด้วยกันนะครับแบบพลาสติกมี5ใบแบบตัวใบมีดที่เป็นโลหะให้2นะครับแล้วก็ใบมีดตัวที่มันเป็นวงเดือนเป็นใบเลื่อยเนี่ยนะมีให้1แล้วก็แบตเตอรี่มีให้1ชิ้นนะครับ 30,000 มิลลิแอมถุงมือมีให้แว่นตามีให้แล้ววันนี้แถมฟรีให้กับหมวกกันแดดด้วย1ชิ้น
1: ใช่แล้วทั้งหมดนี้นะคุณผู้ชมราคารวมเนี่ยอยู่ที่ 4,680 บาทค่ะแต่วันนี้คุณผู้ชมไม่ต้องจ่ายเงินแพงขนาดนั้นเพราะเราให้เป็นของขวัญสุดพิเศษจะให้คุณผู้ชมเนี่ยแบบได้ช็อปในราคาเบาๆตัดราคาให้เลยเหลือแค่999บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะ999บาทใครสนใจยกหูโทรศัพท์แล้วกดโทรมาได้เลยที่เบอร์026660000ย้ำ026660000หรือสแกน QR code สั่งซื้อหน้าจอก็ได้
2: สวัสดีครับตั้งแต่ที่ผมได้มารู้จัก Garden King เครื่องตัดหญ้าไร้สายเนี่ยมันเปลี่ยนมุมมองผมไปโดยสิ้นเชิงครับไม่ว่าจะเป็นตัดหญ้าแต่งกิ่งหรือว่าตัดก้านใจที่ผมเคยมองว่าการทำสวนเนี่ยเป็นเรื่องที่ยุ่งยากทุกวันนี้โอ้โหสบายมากเลยครับส่วนตัวเครื่องเนี่ยน้ำหนักเบามีล้อด้วยนะครับสามารถเข็นได้ไม่ต้องยกให้ปวดแขนปวดหลังการใช้งานเนี่ยง่ายมากครับผมไม่ซับซ้อนไม่ต้องเสียบปลั๊กแบตเนี่ยเรียกว่าอึดมากครับผมใช้ซ้ำได้ 2-3 ครั้งเลยทีเดียวต่อการชาร์จ1ครั้ง

0: สำหรับผม Garden King มันไม่ใช่แค่เครื่องตัดหญ้าครับแต่มันช่วยเราประหยัดทั้งเวลาและก็แรงทำให้ผมเนี่ยรู้สึกเอนจอยกับงานสวนมากเลยครับ
1: คุณผู้ชมครับช่วงนี้นะฮะราคาพิเศษมากๆแฟลชเซลนะครับกับเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายอันนี้บอกเลยว่าพลังสูงน่าดูนะฮะตัดยงตัดหญ้าตัดกิ่งได้น้ำหนักก็เบากระทัดรัดนะครับแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายประเภทครับ
2: ค่ะต่อไปนะคะเรื่องของการตัดหญ้าจะเป็นเรื่องจิ๊บจิ๊บแล้วค่ะแล้วตัวเครื่องนะเขามาพร้อมกับใบมีดพลาสติกตัดหญ้าใบมีดโลหะเนี่ยเอาไว้แต่งทรงพุ่มแล้วก็มีใบเลื่อยวงเดือนตัดกิ่งที่มันหนาๆได้ด้วยคือทำได้ครบหมดเลยจะตัดหญ้าตัดแต่งทรงพุ่มหรือตัดกิ่งไม้
1: ได้เลยแล้วก็ใช้กันยาวๆนะเพราะว่าความจุแบตเตอรี่นะครับ30,000 มิลลิแอมใช้ได้ยาวนานต่อเนื่องถึง2ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งอ่ะบอกคุณผู้ชมเลยแฟลชเซลจริงๆราคาพิเศษมากๆนะครับเพราะว่าในจอที่คุณเห็นเนี่ยเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายนะครับ Garden King ของเราตัวเครื่องมีให้มีใบเลื่อยที่เป็นวงเดือนนะครับ1ชิ้นใบมีดที่เป็นโลหะ2ชิ้นใบมีดพลาสติก5ชิ้นแบตเตอรี่มีให้ด้วยใช้กันยาวๆแล้วก็มีถุงมือให้ด้วยแว่นตามีให้ด้วย
2: ใช่แล้วและยังไม่พอนะคะโทรมาตอนนี้รับของแถมเพิ่มไปเลยเป็นหมวกกันแดดอีก1ชิ้นคละสีคละแบบคละลายให้มูลค่า690บาทอันนี้แถมให้ฟรีๆเลยถ้าคุณผู้ชมไปซื้อเองข้างนอกเนี่ยราคารวมแต่ละชิ้นนะคะรวมกันอยู่ที่ 4,680 บาทเลยนะแต่ถ้าโทรหาเราในตอนนี้เอาไปเลยราคาสุดพิเศษไม่ถึง 1,999 บาทเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นได้ยินโปรดีๆแบบนี้แล้วรีบยกหูโทรศัพท์แล้วกดโทรมาเลยดีกว่าที่เบอร์026660000ย้ำ026660000หรือจะหยิบโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR code สั่งซื้อก็ได้ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31มกราคม2570
1: ตัดหญ้าไง
2: โอ้โหแล้วเนี่ย
1: ชอบตกแต่งสวนเป็นคนชอบที่แบบที่บ้านต้องมีสวนนะคุณ
2: จริงๆคือพอมันมีอะไรเขียวๆที่บ้านแล้วมันจะรู้สึกแบบสบายตาสบายใจนะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ในเซตก็คือมีแบบล้อให้ด้วยนะคะตัวล้อเนี่ยสำหรับใครที่อยากจะแบบตัดหญ้าบริเวณหน้าบ้านของเรานะเราไม่อยากแบบออกแรงเยอะๆนี่ติดล้อไปเลยช่วยทุ่นแรงได้เป็นอย่างดีแล้วถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นใบแบบโลหะนะคุณผู้ชมค่ะเขาก็จะช่วยแบบตัดแต่งกิ่งแล้วก็ส่งพุ่มไม้ได้แต่ถ้าสมมติว่ามีกิ่งไม้เมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหจ้างคนมาปีนตัดเนี่ยเสียเงินหลักพันนะจ๊ะว
1: ัน
2: นี้พี่วินบอกว่าไม่ต้องไปจ้างเขาแล้วเพราะว่าตัวนี้สามารถตัดกิ่งไม้หนาๆได้เหมือนกัน
1: ไม่ต้องจ้างแล้วคุณไม่ต้องจ้างเอาเงินที่จ้างเนี่ยมาซื้อตัวนี้ดีกว่าเพราะว่าราคาดีมากๆนะครับราคาพิเศษกับแฟลชเซลล์ในรายการของเราในวันนี้เห็นไหมตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นใบเลื่อยที่เป็นวงเดือนแล้วก็คือเป็นใบเลื่อยแบบวงกลมแบบนี
2: ้
1: ม
2: ัน
1: ก็จะหมุนทำงานอย่างนี้แล้วก็จะไปตัดกิ่งไม้ต่างๆนะครับซึ่งอันเนี้ยแรงมันค่อนข้างเหลือๆในการตัดกิ่งไม้ใหญ่ๆแต่วันนี้สมมติว่าเราเอาต้นเล็กๆมาในสตูดิโอให้คุณผู้ชมได้ดูนะฮะปลดล็อกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทำการกดเสร็จแล้วเนี่ยผมจะตัดให้ดูเนี่ยเห็นไหม
2: โอ้โห
1: เนี่ยเดี๋ยวผมหยิบมาก่อนนะเห็นไหมเนี่ยแล้วรอยเลื่อยของเขาเนี่ยเนียนเลยนะ
2: เนียนกริ๊บนะ
1: บ่งบอกถึงความเร็วรอบนะฮะดีมากๆผมจะตัดกิ่งที่หนากว่านี้ให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับไล่ไปตรงนี้นะ
2: โอ้โหเรียบร้อย
1: เห็นไหมคุณสามารถที่จะตัดได้นะครับไม่ว่าจะกิ่งหนายังไงคือตัวนี้มีประโยชน
2: ์
1: เพราะถ้าเกิดคุณไม่มีตัวนี้นะคุณก็ต้องไปซื้ออีกเครื่องหนึ่งซ
2: ื
1: ้ออีกเครื่องหนึ่งก็จะอีกราคาก็หลักพันนะฮะก็ต้องมีเครื่องนี้ 3-4 เครื่องอยู่ที่บ้านคุณจะเก็บยังไงแต่ตัวนี้ตัวเดียวคุณแค่เปลี่ยนใบมีดเท่านั้นนะครับเพราะใบมีดของเรามีให้เรียบร้อยเลยนะครับ3ประเภทด้วยกันเนาะพี่ผักเนาะ
2: ถูกต้องมีทั้งแบบใบมีดพลาสติกนะคะมีทั้งใบมีดแบบโลหะแล้วก็มีใบมีดแบบวงเดือนนะคะหรือว่าใบเลื่อยนั่นเองนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นที่บ้านของคุณไม่ว่าจะแบบต้นหญ้าขึ้นรกขนาดไหนต้นไม้กิ่งไม้มากมายยังไงนี่ถือเอาตัวของเครื่องตัดหญ้าไร้สาย Garden King เอาไปใช้ได้เลยรับรองใช้เวลาแป๊บเดียวจากที่ต้องเคยเสียเวลาทั้งวันนะนี่คือใช้เวลาแป๊บเดียวสนามหญ้าของคุณสวนบ้านของคุณจะสวยงามได้ด้วยเครื่องตัดหญ้าไร้สาย Garden King ค่ะ
1: ว
2: ัน
1: นี้ตัวเครื่องนะครับมาพร้อมกับใบมีดนะครับที่เป็นพลาสติก5ชิ้นนะครับแล้วก็มีใบมีดโลหะ2ชิ้นใบเลื่อยวงเดือนอีก1ชิ้นแบตเตอรี่ก็ให้มาอึดมาก 30,000 มิลลิแอมป์นะครับชาร์จ1ครั้งใช้งานได้ถึง2ชั่วโมงถุงมือมีให้มีแว่นตาให้แล้วโทรมาทันตอนนี้เนี่ยเราแถมหมวกกันแดดให้ด้วย1ชิ้นนะครับให้ฟรีเลยแต่ต้องโทรให้ทันตอนนี้นะครับ
2: ใช้แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วทั้งหมดนี้นะคะปกติราคารวมเนี่ยอยู่ที่ 4,000 กว่าบาทเลยนะคุณได้ทั้งหมดนี้เลยนะคือนอกจากที่จะได้ตัวของอุปกรณ์ครบเซตของเครื่องตัดหญ้าไร้สาย Garden King ที่มีทั้งถุงมือแล้วมีแว่นให้ด้วยแล้วอ่ะคุณ

0: ได้ตัวของหมวกกันแดดด้วยนะคะจาก 4,680 บาทพิเศษเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นเองค่ะโทรให้ทันตอนนี้นะคุณผู้ชมค่ะกดมาได้เลยที่เบอร์026660000ย้ำ026660000หรือสแกน QR Code สั่งซื้อก็ได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะใครยังไม่ได้โทรรีบโทรมาด่วนเลยนะเพราะนี่คือราคาพิเศษแฟลชเซลกับเครื่องตัดหญ้าไร้สาย Garden King เครื่องตัดหญ้าที่สามารถทำได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการตัดหญ้าตัดแต่งทรงผมหรือตัดกิ่งไม้นานาที่สำคัญเบาสบายใช้งานง่ายและก็ไร้สายด้วย
1: เย้ เอาวันนี้อยากให้มีไว้ที่บ้านนะครับสักเครื่องนึงนะครับเพื่อที่จะไว้สำหรับตัดหญ้ารกๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับเทคนิคการตัดนี่นะครับคือตัดตัวที่มันสูงไว้ก่อนนะครับตัดไปเลย
0: โอ้โห
1: อ่ะพี่พันถอยไปก่อนถอยไปก่อน
0: ดู
1: ถอยไปก่อนถอยไปก่อน
0: ดูเนี่ยจากต้นหญ้ายาวๆสูงๆเมื่อกี้ตอนนี้คือเตียนได้แบบรวดเร็วมาก
1: เนี่ยเห็นมั้ยแล้วมันเตียนมันเรียบนะแล้วคุณจะสามารถตกแต่งได้เลยนะว่าอยากจะได้สั้นแบบไหนเห็นมั้ยตัดได้หมดเลยเออเอาสิเอาสิ
0: สบาย
1: โอ้สู้นะสู้นะสู้นะแรงของเขานะ
0: คือต่อให้ต้นหญ้าก้านอวบขนาดไหนอะเขาเอาเรียบหมดเลย
1: เรียบหมดเลยเนี่ย
0: oh,
1: ตอนนี้คือเกลี้ยงแล้วอ่ะคือเราใช้เวลาแป๊บเดียวไม่เมื่อยด้วยอันนี้ไม่เมื่อยนะไม่เมื่อย
0: โอ้คือน้ำหนักของเขาว่าเบามากๆนะคุณผู้ชมค่ะแล้วตัวด้ามเนี่ยมันปรับได้120เซนเลยเพราะฉะนั้นคุณก็ปรับตามความสูงของคนใช้ได้เลยแล้วตัวนี้นอกจากที่เขาจะมีแบบด้ามถือแล้วเขามีตัวล้อให้เราใส่ด้วยเผื่อใครอยากจะไถแบบตัดหญ้าสนามสบายๆเพราะว่าพอติดล้อปุ๊บอ่ะมันช่วยผ่อนแรงได้เป็นอย่างดีแล้วทำให้ระยะความสูงในการตัดหญ้าเนี่ยมันสม่ำเสมอเท่ากันเหมือนไปจ้างเขามาตัดทั้งๆที่แบบเราทำเองอ่ะแล้วมันทุ่นเวลามากคุณผู้ชมเห็นไหมคะในรูปนี้คือที่ไม่ใช่แบบแคบๆนะจ๊ะที่ค่อนข้างจะกว้างนะแต่ก็ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นจากหญ้าที่รกๆที่เราแบบต้องมานั่งกังวลเรื่องแบบงูเงี้ยวเคี้ยวขอก็เตรียมแล้วก็ปลอดภัยเลย
1: นี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าเวลาตัดที่สูงๆเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะยืดนะครับตัวเครื่องนี้นะครับให้สูงขึ้นไปก็ได้นะครับเนี่ยตัดมุมต่างๆนะครับสูงๆได้เลยคราวนี้ถ้าเกิดจะตัดนะครับตัวที่มันหนาๆหน่อยเนี่ยผมบอกได้เลยว่าแรงของเครื่องนี้เอาอยู่เห็นป่ะตัดแป๊บเดียวก็หลุดแล้วนะครับเนี่ย
0: โอ้โห
1: เห็นไหมคุณผู้ชม
0: แป๊บเดียวเท่านั้น
1: หายหมดเลยอ่ะคุณผู้ชมดูดิ
0: ใช
1: ่เห็นไหมเนี่ยนี่คืออุปกรณ์ที่จำเป็นต้องมีคุณพ่อบ้านต้องมีไว้ติดบ้านเลยนะครับเพื่อให้คุณเนี่ยสามารถตกแต่งทรงพุ่มต่างๆได
0: ้แล้วครั้งนี้มาพร้อมกับราคาแฟลชเซลแบบไม่ซื้อไม่ได้แล้ว
1: ตัวเครื่องนะครับวันนี้เรามีให้มีล้อให้ด้วยนะครับสามารถเดินตัดได้สบายๆนะครับใบมีดก็มีให้ทั้งใบมีดพลาสติก5ชิ้นใบมีดโลหะ2ชิ้นนะครับแล้วก็ใบเลื่อยวงเดือนให้1ชิ้นนะครับแบตเตอรี่มีให้อื่นๆเลย 30,000 มิลลิแอมถุงมือมีให้แว่นตาป้องกันมีให้แล้วก็มีหมวกกันแดดให้ด้วยนะครับ1ใบครับ
0: มาครบแบบไม่ต้องไปเสียเงินซื้ออะไรเพิ่มเติมแล้วคุณผู้ชมขาแล้วทั้งหมดเนี้ยราคาเต็มเขาอ่ะ 4,000 กว่าบาทเลยนะ 4,680 บาทแน่แต่ถ้าคุณโทรมาทันนะเราให้ราคาสุดพิเศษแฟลชเซลเท่านั้นเหลือเพียงแค่999บาทเองค่ะคุณผู้ชมโทรมาเลยตอนนี้นะคะที่เบอร์026660000ย้ำ026660000หรือจะหยิบมือถือมาสแกน QR Code สั่งซื้อก็ได้
1: คุณผู้ชมครับเวลาใกล้หมดแล้วนะครับอยากให้มีติดบ้านจริงๆนะครับและคราวนี้คุณจะได้ไม่ต้องเสียเงินกับการจ้างนะครับคนตัดหญ้ามาตัดหญ้าที่บ้านของคุณคุณตัดเองได้แล้วราคาก็ไม่แพงด้วยผมบอกเลยวันนี้จัดเลย1เครื่องคุ้มใช้ยาวๆ
0: คุ้มแน่นอนจะผู้หญิงผู้ชายก็คือตัดได้สบายๆต้องขอบคุณพี่วินมากๆเลยนะคะ
1: หลัง
0: จากฟังผักบนแล้วบนอีกในที่สุดก็มีเครื่องตัดหญ้าเป็นของตัวเองแบบไร้สายแล้วจ้า
1: วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขออนุญาตตัดหญ้าต่อนะจ๊ะ
0: ด้วย
1: เอาให้เตียนเลย
0: ตรงนี้คุณพี่ตรงนี้ค่ะตรงนี
1: ้ตรงไหนคะ
0: ตรงนี้ค่ะตรงมุมตรงนี้ค่ะ
1: หนูถอยเลยค่ะลูกเพราะถ้าหนูไม่ถอยเดี๋ยวจะตัดขาหนูจ้ะลูก

0: สถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าด็อกเตอร์พรทิพาสุภัทนุกูลประธานมูลนิธิผู้ให้ย่อมใจเป็นสุข
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป

0: สนับสนุนโดยมูลนิธิผู้ให้ย่อมใจเป็นสุข
1: สบู่รังนกคอลลาเจนจากรังนกแท้ 100%
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการฟ้าให้ผู้ให้ย่อมใจเป็นสุขพบกันได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 7:00 นถึง 7:30 นสำหรับช่วงแรกนะคะมีเรื่องราวอะไรให้น่าติดตามไปติดตามชมพร้อมกันได้เลยค่ะ
3: ผอ.ฟ้าดร.พรทิพาสุภัทนุกูลรวมสร้างมหากุศลครั้งสำคัญน้อมถวายปัจจัย1 ล้านบาทเพื่อสมทบทุนโครงการสร้างอุทยานหลวงปู่มั่นภูริทัตโตณวัดสันปตะวนารามธรรมยุทธอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเนื่องในวาระอันเป็นมหามงคลเฉลิมฉลองครบรอบ159ปีชาตกาลและก้าวสู่ทศวรรษใหม่แห่งการสืบสานปฏิปทา160ปีชาตกาลพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตร่วมทำรงคุณค่าแห่งพระพุทธศาสนาสืบสารปฏิปทาพระกรรมฐานและน้อมรำลึกในคุณูปการอันยิ่งใหญ่ให้คงอยู่เป็นมรดกแห่งศรัทธาสืบไปไปชมบรรยากาศกันค่ะ
4: การก่อสร้างอุทยานหลวงปู่มั่นภูริทัตโต
5: ที่ท่านได้เห็นนะครับนั่นคือเสานะครับที่เราได้มีการหล่อและตอกลงไปนะครับลำดับต่อไปเลยครับ
4: และในวันที่28มิถุนายน2569มีการประชุมรายงานความคืบหน้าเป็นระยะในการเทคานสำหรับชั้นที่1ซึ่งแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว
5: ้อันนี้คือภาพมุมสูงนะครับของอุทยานหลวงปู่มั่นในอนาคตที่จะมีความสวยงามสง่างามนะครับร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ในบริเวณของอุทยานหลวงปู่มั่นนะครับสำหรับการเทคานในชั้นหนึ่งนี้นะครับก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้นนะครับฝนตกนิดหน่อยครับแต่ก็ทำให้บริษัทลิทาที่รับผิดชอบในเรื่องของการก่อสร้างได้ทำตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ครับ
4: ในวันที่15สิงหาคม2569ในภาพวิดีโอนะคะท่านจะเห็นความคืบหน้าในการก่อสร้างอย่างรวดเร็วค่ะมีการเทคานชั้นที่2เสร็จเป็นที่เรียบร้อยและบางส่วนได้มีการวางแผ่นพื้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะก็เห็นเท่านี้ก็รู้สึกว่างดงามมากเลยนะคะ
5: ครับณวันนั้นถึงวันนี้นะครับเพียง100กว่าวันนะครับการก่อสร้างได้ขึ้นถึงชั้น3แล้วนะครับนี่เป็นบริเวณดาดฟ้านะครับที่จะประดิษฐานองค์หลวงปู่มั่นองค์จำลองนะครับที่เราจะได้มีการก่อสร้างและหล่อในเร็วๆนี้ครับ
4: ค่ะซึ่งการก่อสร้างในครั้งนี้ค่ะต้องขอบพระคุณคุณประชัยเลี่ยวไพรัตน์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนและบริษัท TPI โพลีนพาวเวอร์จำกัดมหาชนนะคะที่ได้สนับสนุนปูน TPI เพื่อใช้ในการก่อสร้างอุทยานหลวงปู่มั่นภูริทัตโตค่ะ
5: ตรงนี้จะเป็นบริเวณห้องโถงนะครับซึ่งจะเป็นที่จะใช้ในอนาคตอาจจะเป็นพิพิธภัณฑ์หรือจะเป็นอาคารเป็นห้องสำหรับใช้ปฏิบัติธรรมนะครับอันนี้คือบริเวณชั้นดาดฟ้านะครับซึ่งณวันนี้มีการวางแผ่นพื้นไปเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเส้นทางของอุทยานหลวงปู่มั่นนะครับก็จะอยู่ก่อนถึงตัวเมืองประมาณ15กิโลนะครับท่านสามารถพบเห็นได้เลยครับและนี่เข้าจังหวัดนครราชสีมาครับ
4: ค่ะและนี่คือภาพจำลองค่ะอุทยานหลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่มีอาคารประดิษฐาน2ชั้นค่ะมีองค์หลวงปู่มั่นจำลองขนาดหน้าตักกว้าง9เมตรสูงประมาณ13เมตรเศษค่ะเนื้อทองเหลืองสีแพทินาและอีกไม่เกิน2ปีเมื่อแล้วเสร็จค่ะใครๆมองก็ต้องบอกเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าสง่างามมากจริงๆเป็นบุญตาที่ได้เห็นและได้มีโอกาสเข้ามาสักการะค่ะและเพื่อความ

0: และนี่คือรายงานความคืบหน้าของการก่อสร้างอุทยานหลวงปู่มั่นนะครับซึ่งเป็นความตั้งใจที่ท่านประธานของเรานะครับตั้งใจที่จะทำเพื่อหลวงปู่มั่นเพราะว่าล่าสุดนะครับท่านหลวงปู่มั่นได้รับรางวัลยูเนสโกนะครับไปเมื่อตอน155ปีชาตกาลนะครับที่ผ่านมาครับ
1: ผอ.ฟ้าดร.พรทิพาสุพัฒนุกูลผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีเพิ่งเข้ารับรางวัลเกียรติยศบุคคลแห่งปีประจำปี2569ในสาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติเมื่อวันศุกร์ที่21สิงหาคม2569ที่ผ่านมา
2: เป็นเกียรติแล้วก็มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติภายใต้โครงการ1ล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดินซึ่งจัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทยในวันนี้การที่ทุกท่านได้รับเลือกให้เป็นผู้รับรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นและความเสียสละของทุกท่านในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมเป็นสำคัญทุกความสำเร็จที่ปรากฏในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงความภาคภูมิใจส่วนบุคคลเท่านั้นแต่ยังเป็นประจักษ์พยานถึงการเป็นกล้าความดีที่แข็งแรงพร้อมเติบโตและสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมไทยและประเทศชาติขอแสดงความชื่นชมในความเพียรพยายามและผลงานอันโดดเด่นของทุกท่านรางวัลนี้คือรางวัลไทยสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศที่จะเป็นแรงผลักดันให้ท่านรักษามาตรฐานแห่งความดีนี้ไว้และเป็นต้นแบบที่จะเป็นแรงผลักดันให้ท่านรักษามาตรฐานเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินสืบต่อไป
1: วันศุกร์ที่21สิงหาคมพ.ศ. 2569กราบขอบพระคุณเจ้าอาวาสวัดสัทธาธรรมและคณะลูกศิษย์ผู้ติดตามจังหวัดสมุทรสงครามที่เมตตานำปลาทูขนมกาละแมมามอบร่วมสนับสนุนโรงทานมูลนิธิผู้ให้ย่อมใจเป็นสุขขออนุโมทนาในกุศลจิตและน้ำใจอันงดงามในครั้งนี้ขออานิสงส์แห่งการให้ทานจงเป็นพลวะปัจจัยนำมาซึ่งความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงและสมปรารถนาในสิ่งอันเป็นมงคลทุกประการ
3: แข่งกับเวลาผอ.ฟ้าเร่งเนรมิตบ้านใหม่สระบุรีย้ายหมาจร200ชีวิตหนีเส้นตายสิงหาคมนี้เวลาทุกวินาทีในตอนนี้มีค่าเท่ากับชีวิตสำหรับสุนัขจรจัดกว่า200ชีวิตที่กำลังเผชิญกับเส้นตายครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตภารกิจมหาโหดที่ต้องแข่งกับเวลากำลังเกิดขึ้นณพื้นที่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีเมื่อผอ.ฟ้าพรทิพาสุพัฒนุกูลต้องเร่งสร้างบ้านหลังใหม่ให้เสร็จทันภายในวันที่31สิงหาคมนี
4: ้ภาพความคืบหน้าล่าสุดแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงเสาเข็มถูกปักลงดินคานโครงสร้างค่อยๆเป็นรูปเป็นร่างกำแพงปูนก่อตัวขึ้นเพื่อเป็นรั้วกั้นความปลอดภัยทุกภาคส่วนทำงานอย่างสุดกำลังภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดของผอ.ฟ้าที่ไม่ยอมให้มีความผิดพลาดแม้แต่จุดเดียวเพราะนั่นหมายถึงคุณภาพชีวิตและสุขภาพของเด็กๆในระยะยาวภารกิจมหาโหดที่สระบุรีในวันนี้ไม่ใช่แค่การสร้างอาคารแต่มันคือการสร้างลมหายใจและโอกาสครั้งที่2ให้สุนัขจรจัด200ชีวิตมาช่วยกันส่งพลังใจและกำลังใจให้ผอ.ฟ้าพรทิพาทีมงานมูลนิธิผู้ให้ย่อมใจเป็นสุขและพี่ๆช่างทุกคนให้สามารถพิชิตภารกิจแข่งกับเวลานี้ได้สำเร็จทันวันที่31สิงหาคมเพื่อให้เสียงร้องเบาๆของสี่ขาไร้บ้านเปลี่ยนเป็นเสียงเห่าที่เปี่ยมไปด้วยความสุขณบ้านหลังใหม่ที่อบอุ่นและปลอดภัยแห่งนี้

0: สนับสนุนโดยมูลนิธิผู้ให้ย่อมใจเป็นสุข
1: สบู่รังนกคอลลาเจนจากรังนกแท้ 100%
2: สำหรับช่วงนี้ช่วงเปิดฟ้าพาเรียนรู้วันนี้นะคะเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะเราจะไปชมพิพิธภัณฑ์อนุรักษ์พุทธศิลป์มรดกไทยสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีอยู่ที่สถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีนะคะอำเภอรำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะคะวันนี้นะคะจะมีเรื่องราวอะไรและความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์นะคะมีอะไรบ้างไปรับชมพร้อมกันค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
3: ครับผม
0: ครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเปิดฟ้าพาเรียนรู้นะครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่
2: นี่เลยครับผลิตภัณฑ์นะครับที่สถานี
0: ฟ้าให้ทีวี
2: นะครับก็เป็นที่คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับก็สถานที่นี้นะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เปิดให้ประชาชนทุกคนนะครับเข้าเยี่ยมชมทุกวันเสาร์อาทิตย
0: ์
2: นะครับผมแล้วก
0: ็ที่ศูนย์เรียนรู้พุทธศิลป์ของสมเด็จพระพุทธอาจารย์โต
2: ธรรมรังสีนะครับผม
0: เรามีทั้งรูปภาพเขียนสีน้ำมันนะครับแล้วก
3: ็เป็นเรื่อง
0: เป็นพระสมเด็จ
3: ครับผม
0: ไม่ว่าจะพิมพ์ต่างๆนะครับผมแล้วก็มาเรียนรู้ได้ที่นี
2: ่เป็นช่างเยอรมันด้วยนะครับที่บันทึกภาพเหล่านี้ให้ประชาชนได้เยี่ยมชมเป็นภาพเล่าเรื่องนะครับคือสาเหตุการณ์ต่างๆนะครับสามารถดูภาพสังเกตภาพได้เลยนะครับผม
0: นี่เลยแทบไม่ต้องอ่านเลยนะ
2: ใช่ครับ
3: เขาก็จะคือแบบว่าให้รู้เลยว่าเหตุการณ์ตรงนั้นคือท่านทำอะไรอยู่ท่านสร้างอะไรหรือว่าทำวงสารอะไรอย่างนี้
0: ช่วงปีพ.ศ.แล้วก็มีสถานที่นะครับที่เขียนไว้กำกับไว้ใต้ภาพนะครับว่าทำอะไรตรงไหนเวลาเอ้ยปีไหนอะไรนะครับ
2: ครับครับแล้วก็ขั้นตอนก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรสำหรับประชาชนทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมช
0: ม
2: ที
0: ่
2: พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับก็ขอให้แต่งกายสุภาพเนาะเหมือนไปว่าไปวานแหละนะครับผมแล้วก็ปลอดอาวุธนะครับผมแล้วที่นี่ไม่ต้องห่วงนะสัมภาระต่างๆนะครับก็จะมีล็อกเกอร์ไว้เก็บรักษาไว้ให้อย่างดีนะครับแล้วโทรศัพท์สามารถถ่ายรูปถ่ายวิดีโอได้ทั่วทุกมุมนะครับของคฤหาสน์หรือพิพิธภัณฑ์ตรงนี
0: ้
2: ได้ทุกมุมเลยนะครับ
0: การเรียนรู้จริงๆ
2: ใช่เพราะขออนุญาต

0: อนุญาตแล้ว
1: นะครับแล้วก็พกบัตรประชาชนมานะ
0: ใช่ใช่ครับ
2: มาแสดงตัวแล้วก็มาแลกบัตร
0: และที่สำคัญทุกคนมาเนี่ยนะครับทุกคน1คนก็จะได้พระสมเด็จจ่าพออได้คนละ1องค์นี่เท่าเทียมกันหมด
1: ครับ
0: ผม
2: มาทีคนก็ได้รับคนละองค์ได้รับหมดทุกคน
1: ใช่ครับผมมา
0: ครับ
1: ขันรถบัสก็ได้หมด
0: ได้หมด
1: คนขับรถก็ได้ด้วย
2: ได้
0: หมด
1: ใช
0: ่ครับผมครับแล้วไม่ใช่แค่ประชาชนนะครับก็ยังมีพระอาจารย์นะจากวัดต่างๆท
1: ั่
0: วประเทศไทยนะครับที่มาเขาเรียกว่าเป็นอยากให้ขออนุความอนุเคราะห์จากผอฟ้าให้เป็นสะพานบุญให้กับวัดให้กับสถานที่ต่างๆนะครับเพื่อที่จะเอาพระสมเด็จเนี่ยไปให้ญาติโยมประชาชนได้ไปเช่าบูชาต่อเพื่อไปสร้าง
1: ปัจจัย
0: เป็นปัจจัยผู้ใช่ถูกต้องอันนี้โอ้โหเป็นบุญอันใหญ่หลวงมากนะ
2: ครับ
0: เพราะอย่างช่วงเช้าอย่างวันนี้นะครับก็มีพระอาจารย์ที่มาจากเสมอมาจากเชียงใหม่ด้วยนะครับผมเมื่อกี้ก็พาไปเยี่ยมชมมาเรียบร้อยแล้ว
1: ยังเป็น
0: นะครับ
1: สำนักสงฆ์อยู่
0: ใช่ใช่แล้วก็มาครั้งแรกนะครับก็พอก็ได้เจอพอแล้วเมื่อช่วงเช้าก็พอก็ได
1: ้
0: ถวายพระ
1: พอไปแล้ว
0: เรียบร้อยแล้ว
2: แล้วก็ทำมาฝั่งนี้ก็คือมาขอพรแล้วก็ได้รับพระถ้าเป็นฝั่งนู้นล่ะครับ
1: ก็จะเป็นตลาดพระ
2: แล้วก็มี
0: โรงทานด้วย
1: มูลนิธิผู้ให้ย่อมใจเป็นสุขของที่พอตั้งนะครับผมก็มีอาหาร
2: ตลอดทั้งวันเนี่ย
1: ทั้งวัน
2: ได้ทั้งวัน
1: ครับผม
2: มีผลไม้มีกาแฟมีข้าวปลาอาหารอร่อยครับ
1: ใช่ก็ช่วงนี้ก็เดี๋ยวเราไปพาไปชมบรรยากาศเน
2: า
1: ะ
2: ไปชมบรรยากาศ
1: ภายในพิพิธภัณฑ์ของเราสุดการเรียนรู้แล้วนะครับ
0: ครับผม
1: คร
0: ับผมแล้วเจอกันเป็นช่วงๆนะครับ
2: ครับ
3: ดีใจมากที่แบบไม่คิดว่าจะมาแบบมารับอะไรแต่มีความรู้สึกว่าอยากมาแล้วมาแล้วก็รู้สึกประทับใจมากดีใจมากค่ะ
4: ในส่วนตัวเองเนี่ย
3: ศรัทธาอยู่แล้ว
4: ปู่โตอยู่
3: ใช่ค่ะ
4: ศร
3: ั
4: ทธาแบบยังไง
3: ก็คือเหมือนแฟนบูชามาแล้วมีความรู้สึกว่ากิจการเราโอเคแล้วมีความรู้สึกว่างานการที่เราทำอยู่ตอนนี้คือดีค่ะดีเหมือนส่วนกระแสกับคนอื่นเหมือนงานเราเยอะค่ะแล้วโดยรวมหนูก็เป็นซับให้กับ CJ มออยู
4: ่
3: ก็รู้สึกว่างานเยอะมากค่
4: ะ
3: ค่ะก็เลยได้มาวันนี้ก็รู้สึกประทับใจค่ะ
5: พระแท้ไม่ได้อยู่ที่ราคาต้องบูชาร้อยล้านพันล้านแต่พระแท้เนี่ยอยู่ที่พุทธคุณถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระนั้นก็เกิดพุทธคุณเช่นกันแต่ถ้าเรามีพระแท้เรากระทำผิดหรือผิดศีลธรรมพระนั้นเหล็กไหลย่อมล่องหนได้พระก็ไม่เกิดพุทธคุณถ้าเราปฏิบัติไม่ดีไม่ชอบแล้วสิ่งสำคัญก็คือการที่ท่านจะพิสูจน์ว่าพระนั้นแท้ไม่แท้ก็คือต้องพกไว้กับตัวเหมือนที่น้องเขามากัดสายไม้ต้องสลับไปสลับมาเพราะมาเจอพระข้างในเหมือนผอ.ฟ้าเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแต่ผอ.ศรัทธามากเวลาพกพระได้ผอ.กัดที่ตัวให้มากที่สุดเพราะว่าอุ่นใจและมั่นใจและก็มีความสุขกับการที่ได้อยู่กับพุทธคุณและเราก็ผิดศีลไม่ได
6: ้มาทำความรู้จักพระเปิมลำพูนพระกรุโบราณอายุเก่าแก่กว่า900ปีรู้หรือไม่ในบรรดาพระเครื่องเนื้อดินเผาโบราณของตระกูลพระสกุลลำพูนนอกจากพระรอดที่หลายคนรู้จักกันดีแล้วยังมีพระเปิมอีกหนึ่งพระพิมพ์สำคัญที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและทรงคุณค่าอย่างยิ่งค่ะลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของพระเปิมพระกรุเก่าแก่เป็นพระพิมพ์เนื้อดินเผาโบราณศิลปะแบบหริพุนชัยยุคสมัยพระนางจามเทวีอายุราว900ถึง 1,000 กว่าปี
5: พระเปิมเนี่ยหรือถือว่าพระเครื่องที่หายากอีกชนิดหนึ่งจะมีพระรอดพระเปิมพระคงก็คือตามที่บอกค่ะเป็นพระเครื่องเนื้อดินเผาโบราณที่มีชื่อเสียงและพบได้ในจังหวัดลำพูนนะคะหรือเขาเรียกกันว่าพระรอดลำพูนพระเปิมลำพูนหรือกรุลำพูนอันนี้จะมีน้อยไงกลุ่มเราเนี่ยจะมีน้อยจะมีหลักไม่กี่องค์แล้วก็ที่สำคัญนะคะคือพระกรุเก่าเราเนี้ยจะพบกันยากมากนะคะแล้วก็พุทธศิลป์ก็ตามที่เห็นค่ะวันล่ำ
7: อายุเยอะมากนะครับผม
5: หลายร้อยปีค่ะ
7: ใช่ครับ900ถึง
5: 900กว่าปีค่ะ
7: พระเปิมลำพูนเป็นพระพิมพ์ดินเผาโบราณในกลุ่มพระสกุลลำพูนนะครับผ
5: ม
7: มีความสำคัญมากเลยเป็นพระที่มีอายุระดับพันปีนะครับผม
5: ใช่ค่ะ
7: เป็นศิลปะแบบหริพุนชัยก็เป็นของทางภาคเหนือนะครับผม
5: แล้วก็
7: นางจามเทวีนะครับ
5: สมัยพระนางจามเทวีใช่ค่ะแล้ว

0: ห็นแร่ไหมคะอันนี้จะเป็นกรอบโบราณนะคะแม้แต่กรอบเนี่ยกรอบที่เลี่ยมอะค่ะด้วยความเก่าก็จะงอกออกมาเห็นไหมคะกรอบเนี่ยก็จะมีธาตุแกสิตพันออกมานอกกรอบและอันนี้จะเป็นพระกลุ่มเดียวกันกับพระรอดนะ
1: ใช่ครับพระเปิมคำว่าเปิมเนี่ยในภาษาถิ่นของภาคเหนือนี่จะแปลว่าเบนก็ลักษณะเหมือนองค์พระนะครับผมจะมีลักษณะเบน
0: เนี่ยในลักษณะขององค์พระเนี่ยจะเป็นดินเผาเก่า
1: ครับ
0: คือคนโบราณเวลาสร้างพระสมัยก่อนไม่ใช่เกจิสร้างนะเป็นพ่อปู่ฤาษีสร้างนะอันนี้ด้านหลังนะ
1: ด้านหลังนะครับ
0: อันนี้ค่อนข้างที่จะหายากเลยเห็นไหมอันวันนี้เอามาให้ชมในลักษณะของพระเปิม
1: พระเปิม
0: ถ้าพระรอดก็จะองค์เล็กกว่าอันนี้พระเปิมจะใหญ่กว่าพระรอดประมาณ1เท่ากว่าๆไม่ถึง2เท่าต้องบอก1เท่ากว่าๆแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราดูการนั่งขาดสมาธิแล้วก็มือกระดกเห็นไหม
1: ครับ
0: มือซ้ายเนี่ยกระดกขึ้นแล้วก็การนั่งขาดสมาธิมือขวาก็ตั้งตรงเข่าขวา
1: ปางมาราวิชัย
0: ถูกแล้วก็คล้ายๆกับพระรอดแต่นี่คือพระเปิมค่ะ
1: นั่งขาดสมาธิเพชรนะครับผม
0: พระเปิมเนี่ยจะพุทธคุณเด่นทางด้านไหนบ้างนะคะพระเปิมเนี่ยเด่นทางด้านไหนบ้างถ้าคนทางลำพูนหรือ คนเก่าคนแก่เนี่ยจะบอกเลยว่าโอ้ยพระเปิมก็เหมือนพระรอดนั่นแหละ
1: ใช่คร
0: ับ แคล้วคลาดปลอดภัย
1: คงกระพัน
0: คงกระพันแล้วก็ที่สำคัญก็คือทหารเนี่ยเก่าแก่คนส่วนมากทหารจะพกกัน
1: ครับผม
0: นะทหารจะพกกัน
1: อีกเรื่องที่เด่นก็เรื่องของมหาอำนาจและก็เป็นศัตรูนะครับผม
0: แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยรอดพ้นจากอุบัติเหตุและสามารถพ้นจากภัยอันตรายอย่างหวุดหวิดได
1: ้ครับ
0: อันนี้คือข้อมูลพอเราเสิร์ชนะเราถามนะ
1: ครับ
0: พระเปิมมีอะไรบ้าง
1: เขาบอกว่าพระเศียรนี่จะโลนนะครับ
0: ใช่โลนค่ะ
1: หัวโลนนะครับ
0: หูเศียรโตเศียรโตนะคะแต่มีจมูกเห็นไหมเป็นสันเลย
1: แล้วก็นั่งขัดสมาธิเพชรนะครับผม
0: อันนี้คือต้องบอกว่าเป็นพระที่หายากในตระกูลลำพูนแล้วที่สำคัญคนเก่าคนแก่ทหารจะใช้หน้าพกพาแล้วก็เนื้อหาก็คือตามที่เห็นนะคะว่ามีแร่นะมีมวลสาร
1: ครับผม
0: ที่เด่นชัดและคำว่าอยู่ยงคงกระพันอันนี้คือลักษณะของพระที่เรียกว่ากลุ่มพระดินหรือเนื้อดิน
1: ใช่ครับ
0: และดินโบราณเหล่านี้ก็เรียกว่าคนโบราณก็สร้างพระสมัยก่อนก็ใช้ดินดิบนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วดูสะดือค่ะสะดือลึก
1: แล้วก็เป็นดินท้องถิ่นของที่นั่นด้วยนะครับผม
0: ใช่
1: เม็ดแร่และกรวดทรายละเอียดที่ปนอยู่ในดินตามธรรมชาตินะครับแร่ธาตุจากดินกลุ่มเหล็กและแร่ซิลิก้าซึ่งมีผลต่อสีและผิวขององค์พระนั่นเอง
0: แล้วที่สำคัญนะทำไมคนโบราณถึงเลี่ยมกรอบแบบนี้เพราะว่าคนโบราณก็พกอย่างนี้เลยจ้ะ
1: ครับ
0: นี่เขาไม่ใส่กรอบนะเพราะถือว่าเป็นพระที่แกร่งแล้ว
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็พุทธคุณเนี่ยใช้ได้เลยนี่ก็เขาจะใช้อย่างนี้เลยไม่มีกรอบนะจ๊ะเพราะว่ากรอบเป็นกรอบโบราณนะจ๊ะ
1: ของพระเนี่ยกว่า900ปีนะครับผม
0: ใช่กว่า900ปีจ้ะ

0: ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของเรานะคะได้ที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะหากท่านเดินทางมาเองนะคะสามารถเซิร์ช Google Map ค่ะชื่อว่าสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีค่ะทุกท่านสามารถมาได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยค่ะเวลา10โมงถึง4โมงเย็นนะคะและที่สำคัญนะคะมีการแจกพระสมเด็จนะคะให้ทุกท่านเลยคนละ1องค์ค่ะและยังมีอาหารนะคะให้ทุกท่านได้ดื่มด่ำไปกับความอร่อยของเราได้เลยนะคะขอเชิญชวนนะคะทุกท่านมากันเยอะๆนะคะแล้วก็พบกันได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะ
1: สนับสนุนโดยมูลนิธิผู้ให้ย่อมใจเป็นสุข
2: สบู่รังนกคอลลาเจนจากรัง

0: ิพิธภัณฑ์ของเราเนี่ยจะเปิดให้เข้าชมกราบขอพรทุกเสาร์อาทิตย์ค่ะช่วงเวลา8โมงเช้าถึง4โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ค่ะก็ฝากพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางมาให้ตั้ง GPS ว่าสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีตั้งอยู่ลำลูกกาคลอง7เทศบาลซอย1ทุกคนทุกครอบครัวที่เดินทางมาแล้วก็จะได้รับพระท่านละ1องค์ค่ะคือพระสมเด็จที่ผอ.มอบให้เนี่ยคือพร้อมพกใช้พกกับตัวส่วนผอ.เนี่ยใส่ที่ตัวเนี่ยไม่ต่ำกว่า50องค์ซึ่งจะใส่ไว้ในเสื้อเพราะว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและผอ.เชื่อว่าทุกคนที่มารับพระสมเด็จจากผอ.ฟ้าได้พกแล้วชีวิตของท่านน่ะ1สิ่งที่ได้คือความสงบในใจเราความสงบของจิตใจเนี่ยเริ่มต้นก็จะทำให้สมองเราเนี่ยโลดแล่นในการที่จะคิดจะทำงานหรือการที่เราจะใช้ชีวิตเนี่ยมันจะทำให้เรารอบคอบขึ้นพระเนี่ยหนุนนำทางด้านเสริมสิริมงคลชีวิตแต่ต้องพกพระเนี่ยมีไว้พกกับตัวการที่ผอ.ฟ้ามอบให้ทั้งกรอบทั้งแหนบไม่ใช่ลงทุนแค่องค์พระองค์พระเนี่ยประเมินราคาไม่ได้เลยนะแต่กรอบและแหนบเราก็ลงทุนให้ด้วยเพื่อให้ท่านได้พกทันทีมอบให้ท่านละ1องค์ฟรีอาหารฟรีรับพระฟรีครอบครัวท่านมีสมมุติมี100คนมาทั้ง100ก็ได้100องค์ค่ะ อันนี้คือฝากไว้นะคะแล้วก็พระคุณเจ้าที่ท่านจะเดินทางมารับพระสมเด็จก็สามารถติดต่อโดยตรงโดยการนำเอกสารเอกสารก็ไม่ยุ่งยากตาตั้งเจ้าวาดตาตั้งวัดแล้วก็การสร้างโบสถ์หรือว่าสร้างอะไรก็ถ่ายภาพมาว่ากำลังสร้างอะไรเช่นสร้างถนนทางเข้าวัดก็ถ่ายภาพมาแนบกับเอกสารถ้าเป็นเจ้าวาดก็จะไม่ยุ่งยากนะคะก็สามารถติดต่อรับได้ทั่วประเทศไม่ว่าเหนือใต้อีสานหรือทุกภาคที่ขาดปัจจัยแต่ถ้าท่านเชื่อเรื่องพุทธคุณของพระสมเด็จโบสถ์ที่สร้างสำเร็จแล้วจำนวนหลายร้อยวัดที่ผอ.ฟ้าได้ถวายในการถวายให้พระคุณเจ้าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆค่ะการเดินทางมาเนี่ยถ้าเดินทางไกลก็จะมีปัจจัยค่าเดินทางกลับด้วยก็คือพระเนี่ยจะถวายเริ่มต้นให้วัดละ500องค์
1: 500องค์
0: ครับ500องค์เพื่อไปตั้งพุ่มกฐินหรือพระป่าก็สามารถติดต่อที่ฟ้าให้ทีวีไม่ยากค่ะ
1: ครับ
0: เดินทางมาแล้วก็ยื่นเอกสารก็สามารถรับพระได้เลยค่ะ
2: สำหรับวันนี้นะคะรายการฟ้าให้ผู้ให้ย่อมใจเป็นสุขนะคะได้หมดเวลาลงแล้วทุกท่านนะคะสามารถติดตามได้ทุกวันอาทิตย์นะคะเวลา 7:00 นถึง 7:30 นที่ททบ.5 กฎหมายเลข5ค่ะก็วันนี้นะคะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นเช้านี้ประจำวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569พบกันทุกวันตี 5:30 วันนี้อยู่กับผมเนสวรัญชัยชูประเสริฐสุขและพี่ฝ้ายอัศดาพรเขียวอ่อนครับ
0: คุณผู้ชมดูช่อง5กฎหมายเลข5ค่ะรับชมผ่านช่องทางออนไลน์เข้าไปที่ Facebook Fanpage TV5 HD ออนไลน์คุณผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องข่าวภายใต้ไลฟ์ของเราได้เลยนะคะและทุกๆช่องทางออนไลน์ของเราค่ะฝากกดติดตามไว้ด้วยทางเว็บไซต์ของเรา www.thaitv5hd.com และ Facebook YouTube Instagram TikTok X Spotify รวมไปถึงแอปพลิเคชัน LINE ใช้ชื่อช่องเดียวกันว่า TV5 HD ออนไลน์ค่ะฝากกด follow กดติดตามเพิ่มเพื่อนกันไว้ได้เลยนะคะทีมข่าวของเราจะคอยอัปเดตข่าวสารทันทุกสถานการณ์ให้คุณผู้ชม

0: ไม่ตกข่าวเลยค่ะเช้าวันพฤหัสแบบนี้มีหลากหลายเรื่องราวให้ติดตามกันเริ่มจากหัวข้อข่าวกันก่อนค่ะนายกรัฐมนตรีขอที่ประชุมสภาผ่านพ.ร.ก.เงินกู้พลังงาน 400,000 ล้านบาทยันเป็นงบที่ต้องใช้กรณีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรับมือกับวิกฤตซ้อนวิกฤต
1: ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารไทยกัมพูชาโต้กลับกัมพูชาหลังถูกกล่าวหาว่ารุกรานดินแดนพร้อมยืนยันครับว่าตู้คอนเทนเนอร์และลวดหนามไม่ใช่เครื่องมือตัดสินอธิปไตยวอนทุกฝ่ายใช้กลไกที่มีอยู่และหยุดบิดเบือนข้อเท็จจริงผ่านสื่อมวลชน
0: เกษตรเช้านี้เดี๋ยวจะพาไปที่อำเภอพานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรค่ะเกษตรกรท่านนี้ปลูกแตงโมอยู่30ไร่รอบการเก็บผลผลิตนี้ก็คาดว่าน่าจะได้ผลผลิตประมาณ148ตันราคาหน้าสวนเนี่ยอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 8-9 บาทนะคะแต่ก็สามารถสร้างรายได้ได้กว่าล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ
1: คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทขณะที่ด้านของนายกรัฐมนตรีให้คำมั่นใช้เงินกู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับเมื่อวานนี้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศประจำปีพุทธศักราช2569กรอบวงเงิน 400,000 ล้านบาทที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็นนี้ครับว่าจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางปี2569นี้เป็นวิกฤตที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทั้งการทำลายคลังน้ำมันท่อส่งและการปิดช่องแคบฮอร์มุซขณะที่ไทยเข้าขณะที่ไทยครับนำเข้าน้ำมันจากตะวันออกกลางเกือบ 50% แล้วทำให้ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และหากปล่อยไว้ก็จะเกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและก็เกิดเงินเฟ้อสูงซึ่งไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าวิกฤตนี้ครับจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่จึงจำเป็นต้องปรับโครงสร้างเพื่อรับมือกับวิกฤตซ้อนวิกฤตนี้และสำหรับข้อจำกัดด้านงบประมาณครับคุณผู้ชมนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเครื่องมือทางการคลังที่มีอยู่ไม่เพียงพอและดำเนินการไม่ทันเวลาแล้วตอนนี้โดยงบฉุกเฉิน 9.9 หมื่นล้านบาทได้ใช้บรรเทาอุทกภัยแล้วก็ความไม่สงบชายแดนไทยกัมพูชาไปแล้วทำให้งบกลางตอนนี้ไม่เพียงพอแล้วนะครับแล้วก็ยังมีภาระจ่ายรายจ่ายจำเป็นเพิ่มเติมอีก 1.4 แสนล้านบาทขณะที่งบประมาณปี2569ก็ถูกใช้ไปแล้วกว่า 72% รวมถึงการโอนเงินงบประมาณต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า2เดือนส่วนงบประมาณปี2570ครับจำนวน 3.788 ล้านล้านบาทก็จะเริ่มใช้เดือนตุลาคมซึ่งไม่ทันการจะต้องดูแลพัฒนาประเทศด้านอื่นด้วยดังนั้นหากไม่มีพ.ร.ก.ฉบับนี้ครับวิกฤตก็จะยืดเยื้อและเพิ่มความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจในระยะยาวทางรัฐบาลเองก็จำเป็นต้องกู้เงินเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจความมั่นคงด้านราคาพลังงานด้วยส่วนในเรื่องก่อนการชำระหนี้ครับนายกรัฐมนตรีบอกว่ากระทรวงการคลังก็ได้เริ่มวางแผนจัดการเงินกู้และชำระหนี้ทั้งต้นและดอกอย่างเป็นระบบแล้วอยู่ในระดับที่รัฐบาลบริหารจัดการได้ตรวจสอบได้และไม่ซ้ำซ้อนจึงขอให้สภาผู้แทนราษฎรร่วมกันอนุมัติพ.ร.ก.ฉบับนี้เพื่อพาประเทศก้าวผ่านวิกฤตพลังงานไปด้วยกัน
0: ส่วนทางด้านคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะเมื่อวานนี้ก็ลุกขึ้นชี้แจงระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะคุณเอกนิติบอกว่าเป้าหมายของพ.ร.ก.ฉบับนี้เนี่ยตั้งอยู่บน3หลักคิดสำคัญประการแรกคือการประคองประชาชนและเศรษฐกิจในปัจจุบันค่ะหลักคิดสำคัญที่2คือการใช้จังหวะนี้นี่แหละเร่งกระตุกให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดอย่างรวดเร็วโดยเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนกับรัฐและซื้อขายไฟฟ้าได้โดยตรงค่ะและอย่างที่3คือการดึงดูดการลงทุนพลังงานสะอาดจากต่างประเทศเพื่อให้ประโยชน์เนี่ยตกถึงคนไทยโดยตรงเช่นการส่งเสริมติดโซลาร์เซลล์ให้ประชาชนแปลงสภาพเป็นผู้ผลิตแล้วก็ขายไฟฟ้าคืนได้ส่วนข้อห่วงใยเรื่องของการจัดสรรงบประมาณนั้นคุณเอกนิติยืนยันว่าพ.ร.ก.ฉบับนี้มีระเบียบกลางและเกณฑ์คัดกรองโครงการอย่างเข้มงวดค่ะโดยคณะกรรมการเฉพาะกิจซึ่งก็จะเน้นเรื่องของความโปร่งใสความคุ้มค่าและก็ความพร้อมของโครงการหากไม่คุ้มค่าก็จะตัดทิ้งในทันทีค่ะพร้อมทั้งจะมีการติดตามผลและก็มีการรายงานให้ทั้งคณะรัฐมนตรีและประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องด้วยคุณเอกนิติย้ำนะคะว่าเงินกู้พ.ร.ก.นี้จะไม่กู้นำมากองไว้แต่จะกู้ตามความจำเป็นค่ะและก็จะจ่ายจริงเท่านั้น ขณะเดียวกันทางกระทรวงการคลังเองก็มีการประเมินแบบจำลองหนี้สาธารณะและคำนึงถึงวินัยการเงินการคลังอยู่ตลอดเวลาซึ่งสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกก็เข้าใจและก็ไม่ได้กังวลเรื่องของหนี้สาธารณะชนเพดานเนื่องจากมีการกำหนดกรอบการใช้วงเงินที่ชัดเจนไม่ใช่การตีเช็คเปล่าอย่างแน่นอนค่ะ
1: ขณะที่ดังท่านทางด้านของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับในฐานะผู้นำฝ่ายค้านก็บอกว่าการอภิปรายพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรคำชี้แจงของนายกรัฐมนตรีเห็นถึงความจำเป็นในการออกพ.ร.ก.กู้เงินเนื่องจากว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพราคาพลังงานซึ่งทุกฝ่ายก็เห็นตรงกันว่ารัฐบาลจำเป็นจะต้องมีมาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนฮะโดยเฉพาะวงเงิน 200,000 ล้านบาทแรกสำหรับการเยียวยาประชาชนและพรรคประชาชนไม่ได้ติดใจในเรื่องของความชอบด้วยรัฐธรรมนูญเพราะเห็นว่ารัฐบาลมีความจำเป็นเร่งด่วนในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนขณะที่ในส่วนที่2ครับวงเงินอีก 200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างด้านพลังงานนายณัฐพงศ์ก็กล่าวว่าเป็นประเด็นที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าจะต้องเป็นการใช้เงินกู้ถึง 200,000 ล้านบาทหรือไม่เพราะว่ายังมีอีกหลายแหล่งเงินทุนจากภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจรวมถึงการไฟฟ้าทั้ง3แห่งรวมถึงกองทุนต่างๆที่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้รวมถึงเรียกร้องให้รัฐบาลครับชี้แจงแผนการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานให้ชัดเจนและหากว่ารัฐบาลไม่สามารถตอบได้ว่าเงิน 200,000 ล้านบาทนั้นจะใช้ไปทำอะไรทางพรรคประชาชนก็ไม่สามารถอนุมัติได้ครับ
2: วันนี้อย่างน้อยๆอยากให้ตัวแทนจากรัฐบาลครับในเรื่องของแผนการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานลองพูดเป้าหมายต่างๆเหล่านี้ให้พวกผมได้ยินชัดๆสักนิดหนึ่งครับและเมื่อแผนของท่านพูดออกมาชัดเจนแล้วอีกหนึ่งอย่างนะครับผมอยากทราบความชัดเจนในเรื่องของแหล่งที่มาของเงินทุนด้วยเพราะแผน12ปีที่ผมได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้ทั้งหมดครับท่านประธานผมยืนยันอีกหนึ่งครั้งจริงๆแล้วเรายังมีเงินในรัฐวิสาหกิจเงินในภาคเอกชนนะครับรวมถึงเงินในกองทุนต่างๆที่สามารถใช้มาเป็นแหล่งเงินในการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานอยู่แล้วก็อยากจะทราบเหตุผลและความจำเป็นครับว่าท่านมีเหตุผลความจำเป็นอย่างไรในการต้องตาพ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทเฉพาะในส่วนของแผนหลัง 200,000 ล้านบาทครับในการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานเพราะในมุมของผมอย่างที่ผมได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่ทั้งหมดครับถ้าท่านไม่มีความชัดเจนในแผนท่านไม่สามารถให้เหตุผลได้ว่าทำไมต้องใช้แหล่งเงินกู้จากการกู้เงินพ.ร.ก.ฉบับนี้ออกมาในการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานพวกผมก็คงไม่สามารถที่จะอนุมัติพ.ร.ก.เงินกู้ฉบับนี้ได้จริงๆครับ
0: และหลังจากเปิดให้สมาชิกอภิปรายมาตลอดทั้งวันนะคะเมื่อคืนนี้ช่วงเวลาประมาณ 20:20 นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็กล่าวสรุปพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช 2569 วงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทขอให้คำมั่นสัญญาว่าการใช้จ่ายเงินตามพระราชกำหนดนี้จะไม่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับใครค่ะและจะคอยติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างใกล้ชิดไม่ให้มีการรั่วไหลเป็นอันขาดช่วงท้ายท่านนายกก็กล่าวขอบคุณถึง3ครั้งนะคะที่ได้โอกาสมาทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีรับใช้ประเทศชาติและพี่น้องประชาชนค่ะ
3: ที่ผมถือว่าทุกข้อเสนอทุกแนวทางที่ท่านได้กรุณาอภิปรายตลอดเวลาทั้งวันที่ผ่านมานี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์แล้วเราก็จะนำมาประยุกต์ใช้ในช่วงดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติต่อไปนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งครับถึงแม้ว่าท่านจะไม่อยากฟังแล้วนะครับแต่ว่าผมต้องขอขอบพระคุณท่านที่ท่านได้ให้โอกาสผมมาทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีรับใช้ประเทศชาติและพี่น้องประชาชนครับกราบขอบพระคุณท่านประธานครับ
1: จากนั้นในที่ประชุมครับก็ได้ลงมติให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศประจำปีพุทธศักราช2569วงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาท285เสียงต่อ141เสียงงดออกเสียงทั้งหมด52เสียงและได้ปิดการประชุมในเวลา 20:28 นครับ
0: ส่วนเรื่องคดีหัวสวค่ะท่านนายกรัฐมนตรีบอกเลยนะคะว่าคนที่ปล่อยเอกสารออกมาเนี่ยมีเจตนาไม่ดีกับทางรัฐบาลแน่ๆตอนนี้พร้อมแจ้งความให้ดำเนินคดีอย่างเต็มที่แล้วค่ะ นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านก็พูดถึงกรณีที่สำนวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษในคดีหัวสวมันหลุดออกมาสู่สาธารณะหลังจากที่พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมยอมรับเรื่องดังกล่าวว่าการนำเอกสารราชการออกไปนั้นมีกฎ

0: หากพบผู้กระทำผิดก็จะดำเนินคดีอย่างเต็มที่พร้อมกับมองว่าเจตนาของผู้ที่เผยแพร่เอกสารนี้ไม่ใช่เจตนาที่ดีแน่นอนทางด้านคุณสุภชัยใจสมุทรค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อในฐานะประธานคณะทำงานด้านกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยเรียกร้องให้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.เร่งตรวจสอบกรณีที่เอกสารสำนวนการไต่สวนคดีหัวสว.ถูกนำมาเผยแพร่โดยเฉพาะเอกสารที่อ้างว่าเป็นสำนวนการไต่สวนชุดที่26ค่ะคุณสุภชัยบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้มีการเรียกร้องให้ทางกระทรวงยุติธรรมและกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ไปตรวจสอบกรณีที่มีการนำเอกสารราชการซึ่งเป็นเอกสารในกระบวนการสอบสวนออกมาเผยแพร่ขณะที่ DSI เองก็ได้เข้าแจ้งความต่อกองบังคับการปราบปรามแล้วแต่ล่าสุดคุณภริษฐ์นะคะคุณไอติมภริษฐ์วัชรศิลป์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนได้นำเอกสารที่ระบุว่าเป็นสำนวนการไต่สวนชุดที่26ออกมาเปิดเผยต่อสาธารณะคุณสุภชัยบอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าเอกสารดังกล่าวมันเกี่ยวข้องกับการไต่สวนผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาหรือมันเกี่ยวกับสว.นี่แหละค่ะและมันอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26ซึ่งก็มีบุคคลจากหลายหน่วยงานรวมถึงมี DSI ร่วมอยู่ในคณะกรรมการด้วยหนึ่งในผู้ที่เกี่ยวข้องก็คือคุณเอกรินดอนดงผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์พิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษคือเป็นหนึ่งในคณะกรรมการไต่สวนในชุดที่26นี้คุณสุภชัยบอกว่าไม่ได้กล่าวหานะว่าเอกสารเนี่ยมันหลุดออกมาจากคุณเอกรินแต่ตั้งคำถามว่าเมื่อเอกสารอยู่ในความครอบครองหรือความรับผิดชอบของคณะกรรมการไต่สวนแล้วมันหลุดไปอยู่ในมือของคุณภริษฐ์ได้อย่างไรก็ขอให้กกต.ตรวจสอบว่าเป็นความตั้งใจหรือเป็นความละเลยในการดูแลเอกสารค่ะพร้อมกับเรียกร้องให้ร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการกกต.ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26เนี่ยออกมาชี้แจงกับสังคมและกกต.ว่าเหตุใดเอกสารจำนวนมากมันหลุดออกไปอยู่ในมือบุคคลภายนอกได้หากพบว่าเข้าข่ายความผิดทางอาญาก็ควรที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมายส่วนกรณีที่พรรคประชาชนเตรียมติดตามท่าทีและมติของกกต.ในวันที่31สิงหาคมนี้ค่ะคุณสุภชัยบอกว่าหากมีการนำข้อมูลของคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26ออกมาเปิดเผยก็ควรนำข้อมูลของชุดที่36มาเปรียบเทียบด้วยเช่นกันเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้ทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนรอบด้านไม่ควรเลือกนำเสนอเฉพาะข้อมูลที่ตนเองต้องการคุณสุภชัยยังย้ำอีกด้วยนะคะว่าการพิจารณาคดีหัวสว.มันต้องเป็นไปตามกระบวนการของกกต.ค่ะและต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานไม่ใช่ตัดสินจากข้อมูลบางส่วนที่ถูกนำมาเผยแพร่โดยย้ำว่าเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายถ้าหากว่ามีการกล่าวร้ายหรือว่าทำให้บุคคลอื่นเสียหายอะค่ะผู้ได้รับความเสียหายก็มีสิทธิ์ดำเนินการตามกฎหมายด้วยเช่นกันคุณสุภชัยย้ำนะคะขอเรียกร้อง2เรื่องด้วยกันคือให้กกต.เนี่ยเร่งสอบสวนกรณีที่เอกสารมันหลุดออกมาและอย่างที่2ขอให้ร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กออกมาชี้แจงกับสังคมถึงที่มาที่ไปของเอกสารที่หลุดออกมาค่ะ
1: ซึ่งเรื่องคดีหัวสว.นะครับคุณผู้ชมอธิบดี DSI ก็ได้ตั้งกรรมการสอบสวนขึ้นมาล่าสุดยืนยันว่าไม่ได้แจ้งความเพื่อปิดปากกลุ่มบุคคลที่นำหลักฐานคดีหัวสว.ซึ่งขณะนี้เองตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วหาต้นต่อเอกสารหลุดหลังพบข้อมูลในสำนวนถูกเผยแพร่ถูกสาธารณะครับพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เปิดเผยว่ากรณีส่งกองกฎหมายกรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าแจ้งความตำรวจกองปราบปรามเกี่ยวกับการเปิดเผย ข้อมูลลับในเอกสารราชการและนำข้อมูลในสำนวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.และคดีหัวสว.ออกเผยแพร่ต่อสาธารณะนั้นล่าสุดนี้ครับคุณผู้ชมได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้วทางด้านอธิบดี DSI ระบุว่าการตรวจสอบจะมุ่งหาต้นต่อว่าเอกสารและพยานหลักฐานในสำนวนหลุดออกไปสู่สาธารณะได้อย่างไรรวมถึงตรวจสอบกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าเกี่ยวข้องกับกองคดีฟอกเงินทางอาญาของ DSI เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงทั้งหมดพร้อมยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวนี้ไม่ใช่การฟ้องปิดปากแต่ก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานคือ DSI เมื่อพยานเอกสารในสำนวนคดีหลุดออกไปก็จะทำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาที่มาของเอกสารดังกล่าวให้ชัดเจนครับ
0: ดูเหมือนช่วงนี้กกต.จะงานยุ่งนะคะเพราะว่าเรื่องของคดีหัวสว.

0: เนี่ยกกต.เองก็จะต้องติดตามเช่นกันว่าเอกสารเนี่ยมันรั่วไหลออกมาได้อย่างไรส่วนอีกหนึ่งเรื่องก็คือบัตรเลือกตั้งอะค่ะที่มี QR code ที่มีบาร์โค้ดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ร้อนถึงกกต.มาอย่างต่อเนื่องล่าสุดเมื่อวานนี้ศาลรัฐธรรมนูญค่ะนัดไต่สวนพยาน5ปากคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งอะค่ะซึ่งเขางดถ่ายทอดทางภาพและเสียงนะคะตามคำขอของทางกกต.ที่ห้ามเผยแพร่ข้อมูลไต่สวนโดยเด็ดขาดดังนั้นเมื่อวานนี้การอ่านคำการนัดไต่สวนพยานทั้ง5ปากเราเลยไม่ได้มีภาพมีเสียงนะคะที่ขณะที่อยู่ในห้องตุลาการศาลรัฐธรรมนูญค่ะออกนั่งบัลลังก์ไต่สวนพยาน5ปากในคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องร้องเรียนจำนวน22เรื่องขอให้พิจารณาวินิจฉัยกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.เป็นการทั่วไปตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์นะคะโดยกำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการใช้รหัสแท่งหรือว่าบาร์โค้ดแล้วก็มีรหัส QR code ซึ่งน่าเชื่อได้ว่าสามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนผู้ที่ลงคะแนนได้รวมถึงผลคะแนนได้ทำการให้ออกเสียงลงคะแนนอ่ะมันไม่ได้เป็นความลับเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราเอาโทรศัพท์หรือเอาเครื่องมือไปสแกนบาร์โค้ดหรือ QR code มันสามารถขึ้นชื่อได้เลยว่าผู้ที่ลงคะแนนใบนี้คือใครและลงคะแนนให้ใครมันเป็นการกระทำที่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญค่ะการไต่สวนเมื่อวานนี้คุณณรงค์กลั่นวารินประธานกกต.ก็มาร่วมสังเกตการการไต่สวนด้วยนะคะสำหรับพยานจำนวน5ปากก็มีนักวิชาการคอมชำนาญการสำนักงานกกต.ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการเลือกตั้งสำนักงานกกต.กรรมการบริษัท TKS เทคโนโลยีจำกัดมหาชนกรรมการบริษัทจันวานิช Security Printing จำกัดแล้วก็อีกหนึ่งท่านคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ค่ะทางนี้อนุญาตให้ว่าที่ร้อยตรีภาชกรสิริภักขยาพรรองเลขาธิการกกต.สาธิตกระบวนการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งขณะที่ก่อนเริ่มการไต่สวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแจ้งว่าแจ้งว่าคู่กรณีนะคะเนื่องจากว่าได้รับการร้องเรียนจากประธานได้รับการร้องจากประธานกกต.และบริษัทผู้พิมพ์บัตรขอไม่ให้พิจารณาคดีแบบเปิดเผยค่ะซึ่งศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าบัตรเลือกตั้งเนี่ยเป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับการเลือกตั้งส.ส.ซึ่งเป็นบัตรเลือกตั้งส.ส.ทั้งสองแบบมันประกอบด้วยมาตรการป้องกันปลอมแปลงและการทุจริตบัตรซึ่งมันมีอยู่หลายวิธีมากหากการไต่สวนเมื่อวานนี้ถูกนำมาเปิดเผยต่อสาธารณะมันอาจจะส่งผลกระทบกับมาตรการความปลอดภัยในการจัดทำบัตรเลือกตั้งที่จะต้องป้องกันการปลอมแปลงและทำให้มาตรการป้องกันการปลอมแปลงบัตรเลือกตั้งนั้นมันเสื่อมประสิทธิภาพไปสิ่งที่ตามมาก็คือมันจะกระทบต่อความมั่นคงทางเสถียรภาพของการเมืองค่ะทำให้การเลือกตั้งมันอาจจะเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมเนี่ยไม่ได้ดังนั้นเมื่อวานนี้ศาลก็เห็นชอบนะคะเห็นสมควรให้งดการถ่ายทอดสดทั้งภาพและเสียงในการไต่สวนพยานรวมทั้งขอให้ผู้ที่อยู่ในห้องพิจารณาคดีค่ะไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ได้จากการไต่สวนออกมาสู่บุคคลภายนอกโดยเด็ดขาดค่ะ
1: ส่วนทางด้านของกรมการปกครองครับเผยผลปฏิบัติการสยบภัยชัยปราการทลายขบวนการทุจริตสวมบัตรคนไม่สวมบัตรคนไม่มีสถานะทางทะเบียนในอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่กว่า 5,000 รายพร้อมออกหมายจับ36หมายกับผู้ที่มีเกี่ยวข้องในทุกระดับครับที่ห้องประชุมกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงผลปฏิบัติการสยบชัยปราการปราบขบวนการทุจริตทำทะเบียนและเลขบัตรศูนย์ให้บุคคลต่างด้าวในอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่หลังพบความผิดปกติในการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนรวมกว่า 5,044 รายอีกทั้งยังพบว่ามีบุคคลสัญชาติจีนร่วมขบวนการโดยจ่ายค่าตอบแทนรายละ 100,000 บาทครับและก็จากการสืบสวนพบว่าเครือข่ายนี้ใช้วิธีการเก็บลายนิ้วมือไม่สมบูรณ์เพื่อหลีกเลี่ยงระบบตรวจสอบสร้างหลักฐานเท็จรองรับเพื่อเพิ่มชื่อบุคคลต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านที่ไม่มีอยู่ในทะเบียนบ้านจริงและใช้ชื่อในบัตรที่ไม่ตรงกับหนังสือเดินทางโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐและก็พยานรับรองร่วมออกเอกสารเท็จนี้ครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จึงขออนุมัติศาลออกหมายจับ36หมายแล้วก็หมายค้นอีก12หมายด้วยกันครับครอบคลุมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ1คนพยานรับรอง11คนแล้วก็บุคคลต่างด้าวอีก23คนพร้อมกับได้จับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว20คนขณะเดียวกันได้เพิกถอนรายการทางทะเบียนที่ทุจริต

0: แล้วกว่า75รายการครับส่วนอีก 4,947 รายส่วนอีก 4,947 รายการถูกกำหนดเป็นบุคคลเฝ้าระวังเพื่อเร่งตรวจสอบซึ่งรัฐบาลก็ยืนยันจะเดินหน้ากวาดล้างเครือข่ายนี้อย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องสิทธิทางทะเบียนของประชาชนคนไทยแล้วก็ความมั่นคงของประเทศครับ
1: มาดูเรื่องของบัญชีเงินฝากกันหน่อยค่ะที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำงานกันอย่างต่อเนื่องเวลาเราถูกคอลเซ็นเตอร์ถูกร้านรวงเนี่ยเขาหลอกให้เราจ่ายเงินส่วนใหญ่อะตามไม่ค่อยเจอนะคะเพราะว่ามันจะมีบัญชีม้าต่อกันไปหลังจากนั้นพอไปติดตามบัญชีม้าปรากฏว่าไม่รู้เรื่องถูกหลอกให้เปิดบัญชีก็มีแต่บางคนตอนนี้ค่ะเดือดร้อนเพราะว่าตัวเองไม่ใช่บัญชีม้าแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครไปแจ้งพอแจ้งเสร็จปั๊บเขามีการล็อกบัญชีเอาไว้ตรวจสอบทีนี้พอจะปลดเนี่ยต้องทำอย่างไรก็เดือดร้อนกันเลยค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยออกมากำชับสถาบันการเงินนะคะว่าตอนนี้ให้เร่งสื่อสารกับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการถูกระงับบัญชีภายใต้มาตรการการจัดการบัญชีม้าหวังเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและกลับมาใช้บริการได้เร็วขึ้นค่ะนายศักภพพัญญานุกูลผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยสายกำกับระบบการชำระเงินและผู้ใช้บริการทางการเงินออกมาชี้แจงถึงการถูกระงับบัญชีภายใต้มาตรการจัดการบัญชีม้าว่าการระงับบัญชีเพื่อตรวจสอบไม่ได้หมายความว่าเจ้าของบัญชีถูกตัดสินว่าเป็นคนที่กระทำความผิดนะคะแต่มันคือมาตรการเพื่อป้องกันมิให้เงินที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการทุจริตถูกโอนหรือเคลื่อนย้ายออกไประหว่างการตรวจสอบค่ะโดยผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องท่านก็สามารถไปชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วก็เอาเอกสารไปแสดงหลักฐานเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาปลดระงับได้สำหรับบางกรณีที่ยังไม่สามารถปลดระงับได้คืออาจจะอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมอะค่ะหรือว่าข้อมูลและหลักฐานที่ท่านเอาไปยื่นมันอาจจะยังไม่เพียงพอที่จะยืนยันที่มาของธุรกรรมและแหล่งที่มาของเงินได้ก็จำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแบบเชิงลึกเพื่อให้มั่นใจว่าบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดจะไม่กลับเข้าสู่ระบบการเงินอีกรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยอะค่ะได้มีการกำชับกับสถาบันการเงินว่าให้มีการสื่อสารกับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการถูกระงับบัญชีแนะนำหน่วยงานหรือธนาคารที่จะต้องไปติดต่อเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบให้รวดเร็วขึ้นทั้งนี้ในช่วงที่มีการดำเนินมาตรการจัดการบัญชีม้าความเสียหายจากการหลอกลวงให้ผู้เสียหายโอนเงินปรากฏว่ามีแนวโน้มลดลงนะคะจากระดับสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 8,590 ล้านบาทในไตรมาสที่2ของปี67เหลือประมาณ 1,810 ล้านบาทในไตรมาสที่2ของปี69ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับไปดูสถานการณ์น้ำที่ภาคเหนือกันหน่อยครับล่าสุดแม่น้ำยมที่ไหลผ่านพื้นที่จังหวัดพิจิตรตอนนี้เริ่มล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วขณะที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งบรรเทาความช่วยเหลือเดือดร้อนแก่ประชาชนครับนางสาวธนิยาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนซึ่งจากการประเมินแนวโน้มสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดพิจิตรอย่างใกล้ชิดพบว่าหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ทางตอนเหนือครับแล้วก็พื้นที่จังหวัดพิจิตรส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสายสำคัญเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะที่แม่น้ำน่านและก็แม่น้ำยมที่ไหลผ่านหลายอำเภอของพิจิตรอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำพื้นที่การเกษตรรวมทั้งกิจกรรมทางน้ำของพี่น้องประชาชนโดยผู้ราชการจังหวัดพิจิตรก็ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับจังหวัดแล้วก็ระดับอำเภอเข้าสำรวจพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมแล้วก็กลุ่มเปราะบางเร่งสร้างความเข้าใจเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งรวมทั้งเตรียมการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยอย่างทันท่วงทีซึ่งนอกจากนี้ครับผู้ราชการจังหวัดพิจิตรก็ยังได้ลงพื้นที่ไปยังเกาะสาริกาหมู่ที่4ตำบลรังนกอำเภอสามงามซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและก็ถูกน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีซึ่งขณะนี้น้ำในแม่น้ำยมได้ล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งโอกาสนี้ได้มอบชุดยาเวชภัณฑ์แล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินรวมทั้งแจ้งเตือนประชาชนเตรียมรับมวลน้ำก้อนใหญ่จากทางตอนเหนือที่จะไหลผ่านในไม่กี่วันนี้ครับ
1: ในพื้นที่ของแม่สอดจังหวัดตากค่ะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่นะคะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตอนนี้ก็ตื่นตัวเตรียมพร้อมกับการรับมือน้ำทะลักเข้าท่วมในเขตเศรษฐกิจค่ะ จากสถานการณ์ฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากทางเทศบาลนครแม่สอดเองก็มีการวางแผนรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมในย่านเขตเศรษฐกิจกลางเมืองแม่สอดค่ะ

0: โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอดก็ได้มีการสนับสนุนกระสอบและทรายจำนวนมากค่ะให้กับพี่น้องประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ติดกับพื้นที่ที่เสี่ยงจะถูกน้ำท่วมซ้ำซากรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำที่อยู่ติดกับลำน้ำก็นำไปวางเป็นผนังป้องกันน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนซึ่งก็มีประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดมีผู้ประกอบการร้านค้าร้านรวงต่างๆไปรับกระสอบไปเรียงสร้างเป็นผนังชั่วคราวป้องกันน้ำท่วมค่ะบางส่วนก็มีบ้างบางบ้านนะคะที่เขาก่ออิฐฉาบปูนป้องกันหน้าร้านค้าไปเลยจะได้เป็นแนวป้องกันน้ำท่วมเนื่องจากว่าช่วงนี้มีฝนตกหนักลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในลำห้วยแม่สอดที่ไหลผ่านตัวเมืองแม่สอดนะคะมันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้ใกล้จะล้นตลิ่งแล้วเช่นเดียวกับลำห้วยสาขาต่างๆก็มีระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นกันทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ลุ่มต่ำในเขตตัวเมืองแม่สอดค่ะทางด้านเทศบาลนครแม่สอดเองก็มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะคะว่าให้มีการติดตามการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดรวมถึงให้ขนย้ายข้าวของสินค้าขึ้นสู่ที่สูงเพื่อความปลอดภัยเพราะหากฝนไม่หยุดตกอาจจะทำให้น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งได้ค่ะส่วนช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่มีการส่งข้อความแบบนี้เป็นการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์ค่ะแจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากมีฝนตกอย่างต่อเนื่องให้ระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ริมคลองและริมลำน้ำรวมไปถึงพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาให้พี่น้องประชาชนยกของขึ้นสู่ที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญที่สำคัญคือเขาเตือนเรื่องของให้ระวังไฟฟ้าดูดด้วยนะคะให้มีการดูแลกลุ่มเปราะบางและขอให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดทางนี้สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัยปภ.ค่ะ1784โทรไปแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะตอนนี้ในพื้นที่ของตากเองเนี่ยฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะคะจนถึงเมื่อคืนนี้เนี่ยฝนก็ยังตกลงมาอยู่ดังนั้นคนในพื้นที่ต้องเตรียมพร้อมให้ดีเพราะว่าถ้าฝนแช่อยู่จากกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีฝนตกหนักแบบนี้เนี่ยไปจนถึงวันที่29ดังนั้นคนในพื้นที่ก็ต้องระมัดระวังและเตรียมความพร้อมสิ่งหนึ่งที่อยากให้ท่านเตรียมกระเป๋าเป้หนึ่งใบค่ะข้างในเนี่ยถุงยางชีพท่านต้องมีเลยข้าวสารอาหารแห้งเตรียมเอาไว้เอาเตรียมแบบเล็กๆน้อยๆเป็นชุดที่เราจะสามารถยางชีพได้ในระยะสั้นยาโรคประจำตัวมีไหมเราต้องพกไว้นะคะไฟฉายนะคะและที่สำคัญเอกสารส่วนตัวบัตรประจำตัวประชาชนใส่ไว้เลยนะคะถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินเราจะสามารถสะพายเป้นี้แล้วก็ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยได
1: ้ก็เป็นการป้องกันไว้ดีกว่าแก้เพราะว่าถ้าน้ำมันมาแล้วถ้ามันไหลแรงมาจบเลยบ้านเรือนนะฮะขณะที่ด้านของรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนแล้วก็ฟื้นฟูผู้ประสบภัยครับนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดน่านครับเพื่อเข้าติดตามสถานการณ์อุทกภัยและก็ติดตามการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยรวมทั้งการเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบภัยเพื่อให้ผู้ประสบภัยกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติให้ได้โดยเร็วที่สุดทั้งนี้นายชนันท์และก็คณะได้เดินทางไปตรวจดูความเสียหายของสะพานบ้านฝายมูลอำเภอท่าวังผาซึ่งตอนนี้ครับได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังบ้านแก้มอำเภอปัวเพื่อเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยพร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานช่วยเหลือหน่วยงานในพื้นที่โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ติดตามการปฏิบัติงานของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้โครงการอาชีวศึกษาที่หมู่บ้านรองแงอำเภอปัวซึ่งก็ได้มีการระดมบุคลากรนักเรียนแล้วก็รวมถึงนักศึกษาอาชีวศึกษาครับเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในการฟื้นฟูความเสียหายของบ้านเรือนหลังน้ำลดพร้อมตรวจสอบความเสียหายของระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งสะพานถนนระบบไฟฟ้าการประปาเพื่อประสานงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งเข้าฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดครับขณะที่ทางด้านของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมผู้บริหารข้าราชการและก็บุคลากรรวมบรรจุถุงยางชีพ1,000 ถุงที่สำนักงานช่างตวง

0: วัดกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ครับก่อนที่จะปล่อยขบวนคาราวานส่งมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านรวมความช่วยเหลือที่ส่งไปแล้วกว่า 1,500 ถุงโดยภายในสิ่งของก็จะเป็น14รายการครับทั้งอาหารเครื่องดื่มของใช้ส่วนตัวของใช้ในครัวเรือนแล้วก็ยารักษาโรคพร้อมกับได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนเพิ่มเติมโดยนางสุภจีระบุว่าการช่วยเหลือครั้งนี้ต้องตรงกับความต้องการของแต่ละพื้นที่โดยทางด้านของกระทรวงพาณิชย์จะทำหน้าที่เป็นหน่วยสนับสนุนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งสิ่งของและเงินช่วยเหลือไปยังจุดที่จำเป็นนอกจากนี้ยังได้ติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สินค้ามีเพียงพอและราคาไม่สูงเกินสมควรครับขณะเดียวกันทางกระทรวงพาณิชย์เร่งสำรวจและประเมินความเสียหายของผู้ประกอบการ SME พร้อมพิจารณาช่วยเหลือด้านการสร้างอาชีพและแหล่งเงินทุนเพื่อให้สามารถฟื้นฟูกิจการและกลับมาดำเนินธุรกิจได้โดยเร็วที่สุด
1: มาดูเกณฑ์เยียวยาน้ำท่วมปี69กันหน่อยค่ะตามมติของครม.นะคะก็จะเบื้องต้นเนี่ยจะมอบให้กับครัวเรือนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมครัวเรือนละ 9,000 บาทสำหรับบ้านไหนที่มีผู้เสียชีวิตค่ะจะได้รับรายละ2ล้านบาทนะคะก็สามารถลงทะเบียนได้2ช่องทางเดี๋ยวไปติดตามกันในการประชุมเตรียมความพร้อมและชี้แจงแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.คุณชัยรัตน์แก้วเพียงเพนรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั่งเป็นประธานในการประชุมค่ะพร้อมด้วยหน่วยงานปภ.ผู้แทนจาก41จังหวัดอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีการประชุมกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะโดยที่ประชุมก็มีการสรุปหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยพร้อมกับอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณจำนวน558ล้านบาทเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนคือเกณฑ์ความช่วยเหลือมันมีอยู่อย่างนี้ค่ะคือบ้านใครที่ถูกน้ำท่วมขังเกิน7วันเอาไม่เกิน7วันก่อนเอาน้ำท่วมขังบ้านไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายรวมไปถึงบ้านใครที่ถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันทั้งเกินและไม่เกินนะเบื้องต้นเขาจะมอบเงินเยียวยาให้ครัวเรือนละ9,000 บาทแต่บ้านของคุณจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่ถูกประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือนะคะจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนค่ะส่วนกรณีที่มีการเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยจะมีค่าจัดการศพรายละ2ล้านบาทผู้ประสบอุทกภัยท่านสามารถยื่นคำร้องได้2ช่องทางค่ะคือทางแอปพลิเคชันทางรัฐท่านสามารถไปลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้เพราะว่าระบบมันจะไปเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรนะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะมีการตรวจสอบความถูกต้องทันทีพี่น้องประชาชนท่านสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์เลยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐอีกหนึ่งทางท่านไปยื่นเอกสารด้วยตนเองค่ะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปภ.เน้นย้ำนะคะว่าประชาชนที่มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ต้องตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้พร้อมด้วยเนื่องจากธนาคารออมสินจะโอนเงินเยียวยาเข้าไปบัญชีพร้อมเพย์ของผู้มีสิทธิ์เท่านั้นค่ะไปเช็คก่อนเลยบ้านเราอยู่ในเขตที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตให้การช่วยเหลือไหมอ้าวถ้าใช่ท่านไปแจ้งได้สองทางทางรัฐท่านจะติดตามได้แบบเรียลไทม์กับอีกหนึ่งทางท่านเอาเอกสารไปยื่นที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหลังจากนั้นไปเช็คกับธนาคารค่ะว่าพร้อมเพย์ของเราอ่ะกับเลขที่บัตรประชาชนของเรามันตรงกันไหมมีการผูกพร้อมเพย์หรือยังเพราะว่าเขาจะมีการจะโอนเงินเยียวยาผ่านทางธนาคารออมสินแล้วเขาจะโอนเงินไปที่บัญชีพร้อมเพย์ตรวจสอบให้ครบถ้วนค่ะส่วนเรื่องเอกสารต่างๆนานาไม่ต้องกังวลภาครัฐเขาบอกแล้วว่าท่านมาแจ้งได้เลยว่าท่านได้รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อนส่วนเอกสารนู่นนี่นั่นเนี่ยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเดี๋ยวเขาจะมีการประสานหลังบ้านนะคะใครที่อยู่ในพื้นที่ที่ประสบภัยอย่างน่านเองเนี่ยแทบจะทุกหลังคาเรือนเลยมั้งที่ได้รับผลกระทบก็ไปแจ้งขอความช่วยเหลือแล้วก็รับเงินเยียวยาได้ค่ะ
0: ครับคุณผู้ชมจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นครับกองทัพบกโดยทบ.5เปิดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับกองทัพบกโดยททบ.5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วน เพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่อาคารเบญจรังสิตชั้นจีรบกวนผู้

0: จิตศรัทธาครับร่วมบริจาคสิ่งของทั้งข้าวสารอาหารแห้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเวชภัณฑ์ผ้าอ้อมสำหรับเด็กแล้วก็ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่เพื่อความสะดวกในการขนส่งไปยังในพื้นที่โดยสามารถเดินทางมาบริจาคสิ่งของได้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370และอีก1เบอร์ครับคุณผู้ชม0610260374มาร่วมส่งต่อทานน้ำใจนี้ให้ถึงหมู่ผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดกันครับ
1: ในส่วนของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่านค่ะเขาก็ฝากมาเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาและผู้ที่มีกำลังร่วมกันส่งต่อความช่วยเหลือไปยังพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลค่ะซึ่งหน่วยรับบริจาคทั่วไปเนี่ยอาจจะยังเข้าไปไม่ถึงจุดนี้ตอนนี้เขาบอกว่าขาดแคลนสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะมีความจำเป็นมากแปรงสีฟันยาสีฟันสบู่ผ้าอนามัยเสื้อผ้านมเด็กขวดนมสำหรับเด็กอันนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดูแลเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะใครพอจะมีกำลังมีจิตศรัทธามีแรงศรัทธาท่านสามารถส่งไปได้บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่านเขาฝากมาเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านค่ะผู้ที่ต้องการช่วยเหลือท่านสั่งซื้อของผ่านช่องทางที่ท่านสะดวกได้เลยและก็ท่านก็จ่าหน้าให้ส่งไปที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่านที่อยู่คือก็ชื่อบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่านค่ะเลขที่271หมู่ที่7ถนนน่านทุ่งช้างตำบลผาสิงอำเภอเมืองจังหวัดน่าน55000นี่คือรหัสไปรษณีย์นะคะส่วนเบอร์โทรศัพท์054719675 054719675เป็นอีก1จุดที่ได้รับความเดือดร้อนเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ห่างไกลด้วยตอนนี้เนี่ยหน่วยงานอาจจะยังเข้าไปได้ไม่มากพอนะคะเพราะว่าบางจุดก็เข้าไปถึงยากลำบากดังนั้นท่านที่มีจิตศรัทธาอยากจะสั่งผ่านช่องทางออนไลน์ท่านบอกที่อยู่นี้ไปได้เลยและให้ไปส่งที่นี่ค่ะย้ำกันอีกหนึ่งรอบแปรงสีฟันยาสีฟันสบู่ผ้าอนามัยแพมเพิร์ดเด็กอะค่ะเสื้อผ้าด้วยนมเด็กขวดนมเด็กส่งไปได้เลยค่ะ
0: หรือว่าจะมาบริจาคที่ช่องห้าของเราก็ได
1: ้ที่นี่นะคะเดินทางง่ายๆสะดวกของเราอยู่ตรงสนามเป้าค่ะถ้าของของท่านไม่หนักมากขึ้น BTS มาลงสถานีสนามเป้าส่วนใครที่นำรถมาของเรามีที่จอดรถรองรับนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ช่วยขนของด้วยค่ะก่อนอื่นต้องขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาตั้งแต่เราเปิดศูนย์นะคะก็มีผู้มีจิตศรัทธาผู้ใจบุญทางพี่น้องประชาชนแล้วก็ภาคเอกชนนำสิ่งของมามอบให้เพื่อให้เรานั้นนำไปให้ชาวน่านค่ะ
0: ซึ่งเมื่อวานนี้เองก็มีส่งคนส่งไปแล้วบางส่วน
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งก็เดี๋ยวจะมีอีกเรื่อยๆ
1: ใช่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูภาพให้ดูภาพก่อนต้องบอกว่าภาพนี้ค่อนข้างน่ากลัวไม่ใช่ที่ประเทศไทยนะคะให้คุณผู้ชมดูภาพค่ะนี่คือที่เนปาลและทิเบตค่ะเกิดน้ำท่วมฉับพลันเดี๋ยวคุณผู้ชมสังเกตอาคารนี้ให้ดีนะคะคนเริ่มวิ่งแล้วค่ะนี่เป็นเหตุหนีน้ำมาแล้วค่ะจากทางด้านหลังอาคารแล้วก็ซัดเข้ามาในอาคาร
0: มาแรงมาเร็วนะ
1: มาแรงและเร็วจนกล้องวงจรปิดเนี่ยเห็นแต่ฝุ่นตลบแบบนี้นี่คือเหตุการณ์ดินถล่มครั้งใหญ่และน้ำท่วมฉับพลันค่ะตรงชายแดนเนปาลทิเบตนะคะห่างจากการมันดูเมืองหลวงของเนปาลไปทางเหนือราวๆ64กิโลเมตรเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะนี่คือโอ้โหคือต้องบอกว่าเป็นวิกฤตครั้งใหญ่เป็นสาธารณภัยครั้งใหญ่ของเนปาลทิเบตจริงๆล่าสุดนี้มีรายงานว่ามียอดผู้เสียชีวิตอย่างน้อย157รายค่ะทีมกู้ภัยเองตอนนี้ทำงานอย่างหนักแข่งขันกับเวลานะคะเพื่อที่จะเร่งหาผู้ที่ยังรอดชีวิตหาผู้ที่สูญหายอีกเป็นร้อยคนเหตุน้ำท่วมและดินถล่มทำให้อาคารบ้านเรือนถนนหลายสายแล้วก็ยานพาหนะจำนวนมากได้รับความเสียหายค่ะมีรายงานว่ามีน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ตลอดริมฝั่งแม่น้ำโพเตโกชีและแม่น้ำตรีซูรีรวมไปถึงแม่น้ำนารายานีเจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้นะคะผู้เสียหายอย่างน้อยๆเนี่ย400กว่าคนเป็นชาวต่างชาติมากกว่า341คนค่ะซึ่งมาจาก26ประเทศทั้งอินเดียสหรัฐสหราชอาณาจักรออสเตรเลียเนเธอร์แลนด์มาเลเซียและแอฟริกาใต้นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้บริเวณเนปาลและทิเบตค่ะดินโคลนถล่ม

0: ครั้งใหญ่รวมไปถึงน้ำท่วมฉับพลันค่ะ
1: ซึ่งตอนนี้เองก็ยังมีผู้สูญหายอีกจำนวนมาก
0: ใช่ค่ะก็400กว่ารายเลยอะค่ะที่ยังคงสูญหายอยู่เจ้าหน้าที่เนี่ยทำงานมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะพอสถานการณ์ดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำท่วมเนี่ยมันพอจะสงบลงเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถเข้าไปในพื้นที่ได้ยังทำงานต่อเนื่องมาจนถึงเช้าวันนี้เพราะว่าทุกวินาทีมีค่าจริงๆยิ่งปล่อยให้เวลาผ่านไปโอกาสการรอดชีวิตมันน้อยลงดังนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ทำงานกันอย่างเต็มที่ค่ะและหวังว่าเราจะพบผู้รอดชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้ากลับมารับชมข่าวกันต่อครับ
0: สักครู่ค่ะ
2: สุชนหลั่งล้นใจประชาไทยเอ่ยวัชระราชธิดาอยู่เกล้าขวัญหทัยไปลับลาทุกทเวศกมลนาจิตหม่นหมองตรอมเศร้าราดเฝ้าอาดูลสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0: รามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทย
1: เพื่อรักษาแม่ที่บาดเจ็บสาหัสสองพี่น้องต้องเดินทางฝ่าอันตรายไปขอยาจากเซนขุนศึกโหดผู้ครองสเสบียงทั้งหมดที่เหลืออยู่บนโลกบนถนนที่ไร้ซึ่งกฎเกณฑ์ไม่มีเวลาให้คิดนานความเร็วเท่านั้นคือทางรอดลุ้นไปด้วยกันในบุฟฟี่วิกเอ็นสเปเชียลรถวอลถนนนรกคนเถื่อนวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้เวลา 14:35 น.ถึง 16:30 น.ทางทบ.5ดูช่อง5กฎหมายเลข5
2: บ้านก่อสร้างอำเภอสันกำแพงเนี่ยเป็นชุมชนที่น้องเติบโตมาทุกคนผูกพันกับเราหมดเราท้อไม่ได้เพราะทุกคนคือครอบครัว
3: นั่งวีลแชร์เนี่ยอาจจะทำไม่ได้คือผมอยากเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้น้อง
4: ๆแล้วทุกครั้งที่มันเสียหายอะเราเรียนรู้จากความเสียหายถ้าเราเจออุปสรรคก็คือเราเจอบททดสอบ

กลับมาติดตามข่าวเด่นเช้านี้กันต่อค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ไปตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพไทยเพื่อรับทราบภารกิจผลการดำเนินงานและขีดความสามารถพร้อมกับมอบนโยบายเร่งพัฒนากองทัพสู่ความทัน

0: สมัยขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและรักษาความพร้อมรบในทุกมิติค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมกับคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพไทยที่ถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครค่ะโดยมีพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการฐานสูงสุดพร้อมกับผู้แทนเหล่าทัพให้การต้อนรับเพื่อรับทราบภารกิจผลการดำเนินงานขีดความสามารถและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพไทยโอกาสนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านได้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะหลังจากนั้นมีการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผสม3เหล่าทัพก่อนรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจและแนวทางพัฒนากองทัพให้ทันสมัยรองรับสถานการณ์ความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงทั้งการพัฒนากำลังพลและสวัสดิการการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการช่วยเหลือประชาชนการบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงภารกิจด้านแผนที่และภูมิสารสนเทศและการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมค่ะทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติภารกิจพร้อมกำชับให้เร่งพัฒนากองทัพด้วยเทคโนโลยีรักษาความพร้อมรบในทุกมิติและบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโปร่งใสคุ้มค่าตรวจสอบได้ควบคู่ไปกับการยกระดับสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวขณะที่ผู้บัญชาการฐานสูงสุดยืนยันค่ะว่าจะนำแนวทางไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการปฏิบัติการร่วมและสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาของประเทศและการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนทางด้านพลตรีวิไทยลายถมยาโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมด้วยพลเรือตรีสุรสารคงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมได้เปิดเผยภายหลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ตรวจเยี่ยมนะคะท่านบอกว่ารัฐมนตรีกลาโหมได้มีการมอบนโยบายให้กองบัญชาการกองทัพไทยยกระดับขีดความสามารถของหน่วยกำลังพลยุทโธปกรณ์และระบบส่งกำลังบำรุงให้มีความทันสมัยเพื่อรองรับกับภัยคุกคามที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะซึ่งทางกองทัพไทยยังคงมุ่งบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันทางด้านข้อมูลเทคโนโลยีและระบบอำนวยการยุทธร่วมเพื่อให้ทุกหน่วยสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลประสานงานและมองเห็นสถานการณ์ในภาพเดียวกันช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยสำหรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่กองทัพเองก็ต้องปรับแนวคิดจากการเตรียมความพร้อมรบแบบเดิมสู่การรับมือหลากหลายมิติโดยเฉพาะระบบไร้คนขับหรือว่าโดรนค่ะภัยคุกคามทางไซเบอร์และมิติทางอากาศพร้อมให้ความสำคัญกับการดูแลกำลังพลซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของภารกิจควบคู่กับการสร้างความร่วมมือกับมิตรประเทศเพื่อสร้างเสริมความมั่นคงร่วมกันโดยย้ำว่ากองทัพต้องเตรียมพร้อมล่วงหน้าอย่างน้อย19ส่วนกรณีที่มีเรือสหรัฐเดินทางเข้ามายังประเทศไทยในห้วงวันที่2ถึง6กันยายนนี้เป็นเพียงการเข้ามาพักผ่อนตามกำหนดการค่ะก่อนที่เขาจะเดินทางกลับสหรัฐเท่านั้นเองค่ะ
1: ขณะที่ทางด้านของผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารไทยกัมพูชาครับออกมาโต้กลับกัมพูชาหลังถูกกล่าวหาว่ารุกรานดินแดนพร้อมยืนยันว่าตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็ลวดหนามไม่ใช่เครื่องมือตัดสินอธิปไตยวอนทุกฝ่ายใช้กลไกที่มีอยู่อย่าปิดเบือนข้อเท็จจริงผ่านสื่อมวลชนครับซึ่งเรื่องนี้ครับพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้บัญชาการในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารไทยกัมพูชาเปิดเผยว่ากรณีที่ทางการกัมพูชาอ้างหลักฐานทางกายภาพและความเห็นของประชาคมระหว่างประเทศเพื่อโจมตีประเทศไทยนั้นไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงการติดตั้งสิ่งกีดขวางหรือรวดหนามเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยและคุ้มครองกำลังพลผ่านสถานการณ์สู้รบเท่านั้นไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเส้นเขตแดนหรือการรุกรานตามที่ถูกกล่าวหาครับการที่ผู้สังเกตการหรือนักการนานาชาติเข้ามาดูในพื้นที่ไม่ได้หมายความว่าบุคคลเหล่านั้นมีอำนาจตัดสินข้อพิพาทเรื่องดินแดนนอกจากนี้ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารไทยกัมพูชายังได้ขอให้ฝ่ายกัมพูชากลับไปศึกษาถ้อยแถลงร่วมเมื่อวันที่27ธันวาคม2568ที่ผ่านมาให้ครบถ้วนทุกประเด็นครับโดยเน้นย้ำว่าการแก้ปัญหาจะต้องอาศัยกลไกทวิภาคีแล้วก็การตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านไม่ควรใช้สื่อมวลชนเป็นเครื่องมือสร้างความเข้าใจผิดหรือกล่าวหาฝ่ายเดียวซึ่งประเทศไทยยืนยันในจุดในการรักษาความสงบเรียบร้อยลดความตึงเครียดตามแนวชายแดนและพร้อมเปิดเผยหลักฐานด้วยความโปร่งใสภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศเพื่อสร้างสันติภาพอย่างแท้จริงครับ
0: ส่วนทางด้านเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดค่ะได้ไปตรวจเยี่ยมกองบัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันบริเวณชายแดนภาคเหนือนะคะพร้อมกับเปิด

0: เผยถึงสถิติการจับกุมยาเสพติดปีงบประมาณ69พุ่งสูงเป็นประวัติการเลยค่ะพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพร้อมกับคณะเดินทางลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมกองบัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนือค่ะโดยมีพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ในฐานะผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนือให้การต้อนรับหลังจากนั้นก็มีการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลรวมไปถึงวางแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนภาคเหนือโดยพบว่าในปีงบประมาณ69อะค่ะตั้งแต่1ตุลาคม68มาจนถึง23สิงหาคม69แม้ยังไม่สิ้นสุดปีงบประมาณนะคะแต่สามารถจับกุมยาบ้าได้กว่า600ล้านเม็ดค่ะไอซ์อีกกว่า 20,000 กิโลกรัมเคตามีนกว่า 2,700 กิโลกรัมฝิ่นดิบ410กิโลกรัมแล้วก็เฮโรอีนอีก84กิโลกรัมค่ะถ้าเราเทียบกับปีงบประมาณ68กับ69ปรากฏว่ายาบ้าปี69เนี่ยเพิ่มขึ้นมา 1.42 เท่าไอซ์เพิ่มขึ้นมา 1.26 เท่าเคตามีนเพิ่มขึ้นมา 1.18 เท่าฝิ่นดิบเพิ่มขึ้นมา 4.51 เท่าส่วนเฮโรอีนลดลงนะคะถ้าเทียบปีงบประมาณ69กับ68 69ลดลงจากปี68คือจาก513กิโลกรัมเหลือ 84.27 กิโลกรัมอันนี้เฮโรอีนลดลงเยอะค่ะมันสะท้อนถึงปริมาณยาเสพติดที่ยังคงถูกลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ชายแดนภาคเหนืออย่างต่อเนื่องก็ต้องมีการยกระดับเรื่องของการสกัดกั้นและประสานการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นซึ่งในทุกๆวันไม่เว้นวันหยุดราชการไม่เว้นช่วงเทศกาลที่พวกเราได้หยุดและไปเที่ยวกันต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนค่ะดูแลเรื่องนี้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะตามแนวชายแดนที่คนลักลอบขนยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายมักจะอาศัยช่วงเทศกาลหรือหยุดยาวเขาคงอาจจะเข้าใจผิดว่าเจ้าหน้าที่น่าจะหยุดด้วยหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เราตรึงกำลังกันตลอดนะคะทำงานกันเข้มข้นทั้งกลางวันและกลางคืนทำให้สามารถจับกลุ่มผู้ลำเลียงได้รวมไปถึงสามารถยึดของกลางได้เป็นจำนวนมากค่ะ
1: ทางด้านของกองกำลังผ่าเมืองครับบูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการสกัดขบวนการลักลอบค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและสามารถตรวจยึดยาบ้าเกือบ3ล้านเม็ดและเคตามีนจำนวนมากพร้อมขยายผลจับกลุ่มผู้ต้องหาอย่างต่อเนื่องครับพลตรีสาธิตไวยนนท์ผู้บัญชาการกองกำลังผ่าเมืองมอบหมายให้พันเอกทวัฒน์อินกองรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากเป็นผู้แทนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงผลการตรวจยึดยาเสพติดที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่327ตำบลแม่จันอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายโดยมีพันตำรวจเอกรังสีมันสงเคราะห์ธรรมรองผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค3เป็นประธานสำหรับการปฏิบัติการครั้งนี้ครับเริ่มจากกองร้อยทหารมาที่2ตรวจสอบรถจักรยานยนต์ต้องสงสัย2คันด้วยกันบริเวณจุดตรวจโกดังผาหมีตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายพบผู้ต้องสงสัย3รายครับและข้อมูลการติดต่อซื้อขายยาเสพติดจึงได้ประสานชุดปฏิบัติการข่าวพิเศษและตำรวจตระเวนชายแดนให้ติดตามรถยนต์เป้าหมายก่อนสกัดได้ที่ตำบลดังงมมหาวันอำเภอเวียงเชียงรุ้งโดยพบยาบ้า15กระสอบรวมทั้งหมด 2,890,000 เม็ดและจับผู้ต้องหาได้เพิ่มอีก1รายครับจากนั้นขยายผลตรวจค้นพื้นที่เพิ่มเติมพบเคตามีนทั้งหมด13กระสอบน้ำหนักรวม260กิโลกรัมครับสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้3รายก่อนที่จะนำของกลางส่งสถานีตำรวจภูธรเวียงเชียงรุ้งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทางนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568จนถึงปัจจุบันกองกำลังผ่าเมืองสกัดกั้นยาเสพติดแล้ว499ครั้งแล้วก็สามารถจับกลุ่ม482คนยึดยาบ้าได้แล้วกว่า297,519,233 เม็ดพร้อมยาเสพติดชนิดอื่นอีกหลายรายการครับ
0: มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์61เพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตและการศึกษาของเด็กๆค่ะที่หอประชุมศรีวัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์61ตำบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูล

0: และนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานประจำปี2569ให้แก่นักเรียนค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนคุณภาพชีวิตและการศึกษาของเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะผู้ที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนสำหรับสิ่งของพระราชทานนี้นะคะก็จะประกอบด้วยผ้าห่มนาโนแล้วก็กระเป๋านักเรียนจำนวน276ใบพร้อมกับชุดอุปกรณ์กีฬาจำนวน1ชุดโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านก็ได้กล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมให้โอวาทแก่น้องๆ นักเรียนให้ได้น้อมนำพระบรมราโชวาทไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตค่ะมีความมุ่งมั่นให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและประพฤติตนเป็นคนดีเพื่อเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปค่ะ
1: บริษัท CP แรมจำกัดเดินหน้าสานต่อโครงการ CP แรมปันสุขเป็นปีที่7ครับส่งมอบอาหารคุณภาพให้แก่เด็กๆและประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีสะท้อนความมุ่งมั่นในการส่งต่อความสุขผ่านอาหารคุณภาพควบคู่กับการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมครับที่โรงเรียนวัดประชาวงศารามตำบลกรูดอำเภอพูนพิงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายมารุตนุชพุ่มผู้จัดการทั่วไปบริษัท CP แรมจำกัดผู้นำด้านอุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทานเดินหน้าสานต่อโครงการ CP แรมปันสุขต่อเนื่องเป็นปีที่7ด้วยการส่งมอบอาหารคุณภาพน้ำดื่มสะอาดและก็สิ่งของที่จำเป็นให้แก่เด็กนักเรียนรวมถึงพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางพร้อมร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่อำเภอพุนพิงสะท้อนถึงความมุ่งมั่นส่งต่อความสุขผ่านอาหารที่มีคุณภาพควบคู่ไปกับคุณค่าร่วมกับสังคมและร่วมขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนโดยนายมารุตนุชพุ่มผู้จัดการทั่วไปบริษัท CP แรมกล่าวว่า CP แรมเชื่อเสมอว่าอาหารที่ดีและปลอดภัยมีคุณค่าทางโภชนาการคือพื้นฐานสำคัญของคุณภาพชีวิตที่ดีและตลอดระยะเวลา7ปีที่ผ่านมาครับทาง CP แรมมุ่งมั่นต่อยอดโครงการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นทางจำนวนของการเข้าถึงอาหารคุณภาพและน้ำดื่มสะอาดในทุกภูมิภาคทั่วประเทศซึ่งมุ่งเน้นให้พนักงานของทาง TCP RAM เข้าไปมีส่วนร่วมในการลงพื้นที่ร่วมกับชาวชุมชนพร้อมเน้นย้ำว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงแต่ละชุมชนคือกลไกที่สำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พี่น้องประชาชนทุกภูมิภาคของประเทศไทยครับ
2: ในการจัดโครงการ CP RAM ปันสุขนะครับก็ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่7นะครับใน100ชุมชนของสุราษฎร์ธานีเรานะครับก็มีการทำโครงการอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการส่งมอบอาหารนะครับแล้วก็สร้างรอยยิ้มให้กับนักเรียนนะครับและกลุ่มเปราะบางนะครับเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งในการที่เราจะทำโครงการนี้แล้วก็ขยายผลออกไปในโรงเรียนและชุมชนและกลุ่มเปราะบางที่มากขึ้นนะครับเลยได้ความร่วมไม้ร่วมมือของส่วนกลางนะครับแล้วก็ในเรื่องของโรงเรียนและก็ชุมชนครับอย่างต่อเนื่องก็เราจะดูในเรื่องของโรงเรียนนะครับที่อยู่ในชุมชนที่เรามาสร้างโรงงานอยู่นะครับกับ2ในเรื่องของกลุ่มเปราะบางที่มีในชุมชนนะครับ3ศักยภาพของโรงเรียนและก็ชุมชนและกลุ่มเปราะบางที่เราสามารถดำเนินกิจกรรมและโครงการและต่อยอดและสร้างความยั่งยืนได้ครับ
3: ครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับ CP REM แล้วก็องค์กรที่ร่วมกับ CP REM นะครับที่ได้มาจัดกิจกรรมดีๆมอบของให้กับนักเรียนในชุมชนของตำบลกรูดนะครับซึ่งในตำบลกรูดเองครับชุมชนอย่างมีความเข้มแข็งซึ่งจะประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฝ่ายปกครองผู้ใหญ่กำนันอสม.รปช.ต.แล้วก็มีผู้ภัยนะครับแล้วก็วัดนะซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายที่เราต้องผนึกกำลังร่วมกันในเรื่องของบ้านวัดโรงเรียนแล้วก็เอกชนนะครับ
0: คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะท่านเป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนตอนท่านกล่าวเปิดประชุมท่านก็ชูเรื่องของทุนมนุษย์นะคะบอกว่าทุนมนุษย์นี่แหละเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนภูมิภาคยกระดับทักษะพร้อมกับผลักดันการรับรองสู่มาตรฐานสากลค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานท่านไปเป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อการพัฒนาทุนมนุษย์อาเซียนการรับรองทักษะฝีมือสู่การยอมรับในระดับสากลขณะที่ท่านเปิดการประชุมนะคะท่านก็ได้ชูเรื่องของทุนมนุษย์นี่แหละค่ะท่านนายกบอกว่าทุนมนุษย์เนี่ยเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนภูมิภาคเลยโดยระบุว่าอาเซียนมีกำลังแรงงานกว่า357ล้านคนท่ามกลางความท้าทายจากเทคโนโลยี AI เศรษฐกิจสีเขียวและสังคมสูงวัยค่ะ ที่ทำให้ความต้องการทักษะด้านดิจิทัลและทักษะใหม่ๆมันเพิ่มสูงขึ้นขณะเดียวกันท่านนายกก็ได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการยกระดับทักษะและการสร้างระบบรับรองทักษะฝีมือให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล นะคะเพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานเปิดโอกาสให้เข้าถึงงานที่มีคุณค่าและรายได้ที่ดีขึ้นโดยในส่วนของไทยค่ะรัฐบาลกำลังพัฒนามาตรการ Skill Bridge พร้อมตั้งเป้าหมายให้แรงงานทุกกลุ่มรวมถึงกลุ่มผู้เปราะบางสามารถเข้าถึงการพัฒนาทักษะและการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมพร้อมกันนี้ท่านนายกก็ยังได้เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเทียบเคียงและรับรองมาตรฐานคุณวุฒิข้ามพรมแดนซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง28สิงหาคมปี69เพื่อผลักดัน3เสาหลักค่ะก็คือการรับรองหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานทักษะและศูนย์ความเป็นเลิศของอาเซียนค่ะ
1: จากนั้นครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เอกอัครราชทูตต่างประเทศและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศสตรีประจำประเทศไทยณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อพบปะพูดคุยและกระชับความสัมพันธ์โดยเฉพาะเอกอัครราชทูตบางประเทศครับที่กำลังจะสิ้นสุดวาระการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยโดยบรรยากาศตลอดทั้งวันครับการรับประทานอาหารกลางวันเป็นไปอย่างอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองท่านนายกรัฐมนตรีและก็คณะทูตได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในหลากหลายเรื่องด้วยกันทั้งประสบการณ์การทำงานที่ประเทศไทยความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับนานาประเทศตลอดจนเรื่องราวและก็ความประทับใจที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยโดยการพบปะครั้งนี้ครับยังถือว่าเป็นโอกาสที่ให้นายกรัฐมนตรีได้พูดคุยกับเอกอัครราชทูตและก็หัวหน้าองค์การระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดนอกเหนือจากการพบการหารือในรูปแบบของทางการสะท้อนถึงมิตรภาพและก็ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับประชาคมการทูตในประเทศไทยครับรวมทั้งช่วยเสริมสร้างความคุ้นเคยและก็ความไว้วางใจซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันต่อไปสำหรับเอกอัครราชทูตที่กำลังจะสิ้นสุดวาระนี้การรับประทานอาหารกลางวันนี้เป็นโอกาสสำคัญในการพบปะและส่งต่อมิตรภาพก่อนเดินทางกลับประเทศหลังจากได้ร่วมการทำงานและก็มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศของตนตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้งนี้มีเอกอัครราชทูตและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศสตรีเข้าร่วมจำนวน11คนด้วยกันครับจากกัวเตมาลาแคนาดาอียิปต์สิงคโปร์ศรีลังกาโคลอมเบียสหภาพยุโรปเคนยานิวซีแลนด์มองโกเลียและผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย
0: มาอัปเดตความคืบหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อยค่ะย้ำเลยสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านท่านต้องไปยื่นอุทธรณ์ไปยื่นสิทธิ์ขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้นะคะที่ต้องย้ำเตือนกันเพราะอะไรรู้ไหมคะจำนวนคนที่ไม่ผ่านอ่ะมีคนมายื่นทบทวนสิทธิ์ครึ่งเดียวเท่านั้นเองค่ะเรามีเวลาถึงวันแค่ถึงวันที่31สิงหาคมนี้อย่าลืมไปยื่นทบทวนสิทธิ์กันด้วยนะคะทางด้านคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิค่ะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยข้อมูลที่รายงานเป็นข้อมูลของวันที่26สิงหาคม69นะคะพบว่ามีผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติที่ต้องยืนยันตัวตน 3,139,886 รายขณะนี้มีผู้ดำเนินการยืนยันตัวตนสำเร็จไปแล้วเนี่ย 2,515,504 รายคิดเป็น 80% ค่ะส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติมีอยู่9ล้านกว่ารายนะคะเราเปิดโอกาสให้ท่านมายื่นสิทธิ์มายื่นการทบทวนสิทธิ์แต่ปรากฏว่าจนถึงข้อมูลของเมื่อวานนี้มีคนมายื่นทบทวนสิทธิ์ไป4ล้านกว่ารายค่ะคือเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นประมาณ 51% เท่านั้นเองการยื่นขอทบทวนสิทธิ์อย่างที่แจ้งไปนะคะเราเปิดโอกาสให้ยื่นได้จนถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นการยื่นขอทบทวนสิทธิ์สามารถดำเนินการได้ผ่านทางเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐค่ะแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือจะไปที่สาขาของธนาคารทั้ง5ธนาคารได้เลยคือมีธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอะค่ะแล้วก็ธอส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์อีกหนึ่งแห่งคือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหากมีข้อมูลที่จะต้องปรับปรุงเพื่อให้มันถูกต้องเป็นปัจจุบันท่านก็สามารถไปติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือว่าประสานไปที่ One Stop Service OSSระดับอำเภอได้เลยซึ่งศูนย์ One Stop Service เขาพร้อมให้บริการดูแลอำนวยความสะดวก ได้อย่างเต็มที่และมีระยะเวลาสามารถดำเนินการได้ภายในวันที่20 กันยายนนี้นะคะ

0: พี่น้องประชาชนท่านสามารถติดตามสถานการณ์สถานะการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐใครที่ยื่นเอกสารครบแล้วไปชี้แจงครบแล้วว่าเราเนี่ยมันเป็นคนจนต้องมีสิทธิ์ได้รับบัตรคนจนจริงๆท่านอยากรู้ว่าตอนนี้เนี่ยเอกสารที่ท่านยื่นสถานะของท่านมันไปถึงไหนแล้วตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ค่ะแล้วเดี๋ยวทางกระทรวงการคลังเขาจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ทั้งหมดในวันที่30กันยายนนี้ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติท่านจะต้องไปยืนยันตัวตนจะต้องดำเนินการให้เรียบร้อยและท่านจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1ตุลาคมนี้ย้ำอีก1รอบไปยื่นทบทวนสิทธิ์ได้จนถึง31สิงหาคมนี้อีกไม่กี่วันนะคะวันนี้วันที่27นะสิงหาท่านไปยื่นได้จนถึง31สิงหานะคะแล้วก็ติดตามสถานะสำหรับคนที่ยื่นไปแล้วนะคะติดตามผ่านทางเว็บไซต์ได้เลยเขาจะมีการประกาศการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยาและท่านจะต้องไปทำยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยเพราะสิทธิ์ที่ท่านเริ่มใช้จะใช้ได้1ตุลาคมค่ะ
1: ยังพอมีเวลา
0: ใช
1: ่เยอะนะครับสำหรับ
0: ใช่ค่ะก็คืออีก 49% อีกครึ่งนึงเลยอีก4ล้านกว่าคนเลยที่ยังไม่ได้ไปยื่นขอทบทวนสิทธิ์นี่คือสิทธิ์ของคุณอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งถอยไปยื่นเถอะค่ะนี่คือสิทธิ์ที่เราควรจะได
1: ้
0: ค่ะ
1: ไปต่อที่คณะกรรมการนโยบายการเงินครับวันนี้มีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ1ต่อปีพร้อมชี้เศรษฐกิจไทยยังเติบโตในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงภาคธุรกิจครับนายดอนนาคอนทัพเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.แถลงผลการประชุมกนง.โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ1ต่อปีโดยเห็นว่าเป็นระดับที่เหมาะสมในการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจท่ามกลางความเสี่ยงจากสงครามตะวันออกกลางครับมาตรการกีดกันทางการค้ารวมถึงแนวโน้มเงินเฟ้อโดยกนง.ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี2569และ2570มีแนวโน้มที่จะขยายตัวใกล้เคียงงบประมาณการเดิมโดยได้แรงส่งจากการส่งออกและลงทุนภาคเอกชนเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์แต่การเติบโตยังอยู่ในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงครับขณะที่การบริโภคภาคเอกชนยังขยายตัวต่ำกว่าที่คาดเนื่องจากว่ามีประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายค่าครองชีพที่สูงขึ้นแล้วก็ SME ยังจะต้องเผชิญข้อจำกัดด้านการปรับตัวและก็การแข่งขันซึ่งทางกนง.เองจึงเห็นว่าการใช้นโยบายการเงินในระดับที่ผ่อนคลายควบคู่ไปกับมาตรการทางการเงินเฉพาะจุดยังมีส่วนช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจพร้อมกำชับให้ติดตามคุณภาพสินเชื่อและก็ความสามารถชำระหนี้ของ SME รวมถึงครัวเรือนกลุ่มเปราะบางได้อย่างใกล้ชิดครับ
0: พาคุณผู้ชมไปที่เกาะไข่กันหน่อยค่ะชาวประมงที่สตูลเขาบอกว่าเขาพบซากวานบรูด้าลอยอยู่กลางทะเลคือต้องบอกว่าวานบรูด้าเนี่ยเป็นสัตว์ทะเลหายากนะคะและมันใกล้จะสูญพันธุ์นั่นแปลว่าการที่เราพบซากมันเนี่ยแปลว่าจำนวนของมันก็จะลดน้อยลงไปอีกทางด้านคุณสุรชัยท่าเทศค่ะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติตะรูเตาจังหวัดสตูลได้รับแจ้งนะคะจากเจ้าหน้าที่ว่ากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเขามีชาวประมงเขาแจ้งเข้ามาบอกว่าเขาพบซากวานบริเวณเกาะไข่ค่ะอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรูเตาพร้อมเขาก็เลยออกเดินทางพร้อมด้วยนายวิษณุวิทย์ทองอ่อนผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานและก็เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเลยค่ะแล้วไปก็เห็นภาพอย่างนี้เลยมันเป็นซากลอยเทงเต้งอยู่กลางทะเลคาดว่าน่าจะตายมาแล้วประมาณ1เดือนค่ะสภาพปลามันเละเทะเลยอะค่ะก็ถูกแทะไปด้วยซากเปื่อยไม่สามารถมองเห็นได้ว่าเป็นเพศอะไรแต่ยังสามารถระบุได้ว่าซากปลาวาฬซากวาฬตัวนี้เนี่ยเป็นซากวาฬบรูด้าลำตัวยาวประมาณ10เมตรค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็เก็บตัวอย่างส่งพิสูจน์หาสาเหตุการตายตอนนี้ก็รอการชันสูตรจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างที่บอกไปว่าวานบูด้าเป็นสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์นะคะในพื้นที่สตูลเนี่ยก็มีการพบอยู่บ้างประปรายตอนนี้เราก็พยายามที่จะอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากในท้องทะเลไทยพยายามให้ท้องทะเลของเรามีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดนั่นแปลว่าในท้องทะเลอะค่ะถ้ามันมีความอุดมสมบูรณ์มากเท่าไหร่หนึ่งเรื่องของการท่องเที่ยวก็จะตามมาสองเลยชาวประมงอะค่ะก็เขาจะได้สามารถหาสัตว์ทะเลแล้วก็มาเลี้ยงชีพได้อย่างต่อเนื่องด้วยดังนั้นพี่น้องชาวประมงทั้งหลายอุปกรณ์

must have ของทางกสทช.ผ่านฟรีทีวีแบบไม่เสียเงินตอนนี้เรียกได้ว่าหายากแล้วครับคุณผู้ชมซึ่งแม้แต่ฟุตบอลทีมชาติเองตอนนี้ก็ไม่มีฮะซึ่งทางล่าสุดรัฐมนตรีกีฬาคนใหม่รับจะปรับวิธีการให้คนไทยได้ดูกีฬามากขึ้นติดตามจาก Spot on 5วันนี้ครับ

0: ด้วยขวามีช่องเปิดมาให้ครับโคกลูกนี้ติด 1-0 โดยทางสุทธิราตรี
1: แล้วทำไมคนไทยถึงไม่ได้ดูกีฬาฟรีเชื่อว่าแฟนกีฬาหลายคนมีคำถามนี้อยู่ในใจเมื่อการดูกีฬาเริ่มจะเข้าถึงได้ยากขึ้นทุกทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬามหาชนอย่างฟุตบอลที่เป็นแมตช์ของทีมชาติล่าสุดค่ะเราเกือบไม่ได้ดูฟุตบอลอาเซียนคัพจนมีการเจรจาขอดูฟรีจากเจ้าของลิขสิทธิ์แบบเส้นยาแดงผ่า8แฟนบอลถึงได้ดูนัดชิงชนะเลิศแบบไม่ต้องเสียเงินผ่านแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งไม่ใช่ฟรีทีวีในสมัยก่อนการดูถ่ายทอดสดกีฬาทางโทรทัศน์ไม่เคยมีเรื่องต้องเสียเงินมาก่อนโดยเป็นการรับชมผ่านระบบฟรีทีวีแต่เมื่อกสทช.เข้ามากำหนดกฎ Must Have ในปี2555ที่บังคับให้กีฬาสำคัญ7รายการต้องเผยแพร่ผ่านฟรีทีวีได้แก่ SEA Games อาเซียนพาราเกมส์เอเชียนเกมเอเชียนพาราเกมส์โอลิมปิกเกมส์พาราลิมปิกเกมส์และฟุตบอลโลกปัญหาใหญ่เกิดขึ้นกับฟุตบอลโลกค่ะที่มีค่าลิขสิทธิ์แสนแพงและ FIFA ก็ขึ้นราคาทุกปีทุก4ปีต้องมานั่งหาหนทางว่าทำอย่างไรคนไทยถึงจะได้ดูฟุตบอลโลกฟรีทั้งใช้วิธีขอความร่วมมือจากภาคเอกชนมาระดมเงินซื้อรวมทั้งกสทช.ต้องใช้เงินกองทุนเข้ามาแบกค่าลิขสิทธิ์เองทำให้ปีที่แล้วมีมติให้กฎ Must Have ถอดฟุตบอลโลกออกไปเพราะต้องยอมรับค่ะว่าไม่มีทีมไทยเข้าร่วมแข่งขันทำให้ภาคเอกชนที่เข้ามาซื้อลิขสิทธิ์เปลี่ยนรูปแบบการหารายได้จากที่เคยถ่ายทอดสดผ่านฟรีทีวีแล้วหาเงินจากโฆษณาปัจจุบันเปลี่ยนเป็นการสตรีมมิ่งผ่านแพลตฟอร์ม OTT ใครอยากดูก็ต้องจ่ายเงินซื้อแพ็กเกจเอาซึ่งก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ค่ะถึงวิธีการดำเนินธุรกิจไม่ใช่แค่ฟุตบอลค่ะวอลเลย์บอลเทนนิสหรือกีฬาต่างประเทศอื่นๆที่มีค่าลิขสิทธิ์ก็เป็นระบบนี้ทั้งหมดแต่ในส่วนของฟุตบอลในรายการที่ทีมชาติไทยลงแข่งขันเริ่มกลายเป็นว่าคนไทยอาจจะต้องเสียเงินดูเช่นกันและที่กำลังจะเกิดขึ้นคือฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าเข้ามาจัดการแข่งขันเป็นครั้งแรกโดยมีทีมจาก11ชาติอาเซียนบวกกับ3ทีมรับเชิญมีคะแนนสะสมฟีฟ่าแรงกิ้งและจะเริ่มฟาดแข่งกันปลายเดือนกันยายนนี้แล้วที่ประเทศอินโดนีเซียและฮ่องกงซึ่งค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดอยู่ที่3ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าเกือบ100ล้านบาทค่ะแววว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีเจ้าไหนในไทยติดต่อขอซื้อแต่ถ้าสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยไม่เข้ามารับดำเนินการในเรื่องนี้แล้วเป็นภาคเอกชนซื้อลิขสิทธิ์ไปคำถามคือคนไทยก็ต้องเชียร์บอลแบบเสียเงินใช่หรือไม่แล้วในทัวร์นาเมนต์ต่อไปจะเป็นอย่างไรต้องรอให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จึงจะมีการขยับแบบฟุตบอลอาเซียนคัพที่ผ่านมาหรือเปล่าเป็นเรื่องที่นายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคนใหม่ต้องรับไปพิจารณาค่ะ
2: เป็นที่มาของแนวทางว่าพูดคุยกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับว่าลองมาดูว่าแมตช์สำคัญอาจจะไม่ได้ทุกแมตช์นะครับอันนี้ยืนยันแต่ถ้าแมตช์สำคัญแล้วเป็นแมตช์ที่ impact ที่มีสามารถสร้างการรับรู้ของประชาชนได้นะครับก็จะมาวางแนวทางร่วมกันเพื่อจะมีโอกาสที่จะรัฐบาลจะเข้าไปนะครับสนับสนุนในบางรายการแน่นอนธุรกิจก็ยังต้องมีแต่รายการที่อาจจะสำคัญที่เราคิดพิจารณาแล้วสามารถที่จะเข้าไปพูดคุยกับเจ้าของลิขสิทธิ์หรือว่าหน่วยงานที่เป็นเจ้าของถ่ายทอดสดได้นั้นก็ถ้ามีตัวเลขที่การสนับสนุนควบคู่และประโยชน์ที่เกิดกับประชาชนได้นั้นไปด้วยกันได้ก็มีแนวทางที่จะทำไม่ใช่เพียงแค่ฟุตบอลอย่างเดียวครับคงต้องทุกกีฬา
1: ก็ต้องฝากความหวังไว้ที่รัฐบาลนะคะหลังจากนี้คงต้องดูกันต่อไปว่าการรับชมกีฬาที่มีทีมชาติไทยร่วมแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ต่างๆที่อยู่นอกเหนือจากกฎ Must Have จะเป็นไปในทิศทางใดค่ะ

0: มาจากหัวใจกลิ่นของความเป็นไทยให้ทั้งโลกได้รู้นี่คือหงไทย
1: ขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงไทย
2: เราได้เปิดแนวของการวิจัยเนี่ยนะครับจากพื้นโลกเนี่ยนะครับขึ้นไปสู่บนอวกาศนักวิทยาศาสตร์ของเรานะครับชิ้นส่วนทั้งหมดเนี่ยประกอบขึ้นในประเทศไทยเราแล้วก็ส่งขึ้นไปอยู่บนยานอวกาศ International Space Station ในระหว่างทางเนี่ยนอกจากเราจะได้ผลงานวิจัยแล้วนะครับซึ่งเป็นความรู้ใหม่อาจจะนำมาซึ่งทฤษฎีใหม่นะครับอาจจะนำมาซึ่งการที่จะจดสิทธิบัตรนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของนวัตกรรมใหม่
3: ๆเราสามารถสร้างระบบวิศวกรรมที่เป็นห้องปฏิบัติการเล็กๆบนนั้นได้แล้วเนี่ยแปลว่าอนาคตเราอาจจะไม่จำเป็นต้องศึกษา emulsification แหละศึกษาเรื่องที่ซับซ้อนไปกว่านั้น

0: ครบจบทุกประเด็น
1: ตรงแน่นแม่นทุกเหตุการณ์พบกับแต้มต่อสเปเชียล
0: กับเราสองคนททบ5ทุกวันพฤหัสบดีหลังข่าวในพระราชสำนัก
1: อย่าลืมนะครับ
0: แล้วพบกันค่ะ

กษตรเช้านี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะเกษตรกรที่อำเภอพานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรเขาใช้เนื้อที่ปลูกแตงโมอยู่30ไร่เขาบอกว่าสร้างรายได้ได้เป็นล้านล้านบาทเลยทีเดียวค่ะพากันไปที่ไร่แตงโมบ้านวังชะโอนตำบลท่าไม้อำเภอพานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรค่ะจะพาไปพบกับคุณจิตธนาวารีสุขเกษตรกรผู้มีประสบการณ์ด้านการปลูกแตงโมมากว่า20ปีนะคะตอนนี้เนี่ยต้องเร่งนำคนงานไปเก็บผลผลิตแตงโมบนพื้นที่30ไร่ซึ่งแตงโมเนี่ยเขาบอกว่าใช้เวลาปลูกเพียงแค่2เดือนเศษๆเท่านั้นเองก็ได้ผลผลิตละช่วงนี้แม้ว่าฝนจะตกลงมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าไม่เป็นพิษเป็นภัยกับไร่แตงโมแต่อย่างใดค่ะพอพื้นที่ปลูกแตงโมนั้นเป็นพื้นที่ดินทรายก็ระบายน้ำได้ดีผลผลิตไม่ได้รับความเสียหายและให้ผลดกเป็นพิเศษด้วยคุณจิตนาบอกว่ารอบการเก็บผลผลิตนี้เนี่ยเก็บผลผลิตได้มากถึง148ตันด้วยกันและสามารถสร้างรายได้ได้ราวๆ 1.2 ล้านบาทค่ะพอเก็บเสร็จปุ๊บก็มีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงสวนเลยพ่อค้าคนกลางก็จะไปขายต่อที่ตลาดขนาดใหญ่ทั่วประเทศค่ะก็มีส่งไปที่ขายตลาดไทยตลาดสี่มุมเมืองบ้าง

0: ถ้าถามถึงราคาตอนนี้ราคาส่งออกจากสวนราคาหน้าสวนเลยอยู่ที่กิโลกรัมละ 8-9 บาทถามว่าราคาดีไหมพี่จิตธนาบอกว่ามีแนวโน้มราคาเนี่ยตอนนี้ดีอยู่แล้วนะและมีแนวโน้มว่าราคาจะสูงขึ้นอีกในช่วงสิ้นเดือนสิงหานี้ด้วยสำหรับแตงโมที่ปลูกอยู่มี3สายพันธุ์หลักๆค่ะคือพันธุ์คิมสันเรดพันธุ์ไครแม็กซ์68และพันธุ์เอเมอร์โกรโดดเด่นด้วยจุดเด่นของเขาก็คือเนื้อเขาจะแน่นกรอบรสชาติหวานฉ่ำมีเนื้อทั้งสีแดงและสีส้มค่ะเจ้าของไร่ยังฝากความหวังไปถึงส่วนราชการบอกว่าอยากให้ช่วยส่งเสริมการจัดงานวันแตงโมอย่างจริงจังหน่อยเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยพื้นที่กำแพงเพชรอะค่ะเขามีพื้นที่ปลูกแตงโมแซงหน้ากล้วยไข่ไปหลายเท่าตัวแล้วและแตงโมเองก็สร้างรายได้มหาศาลให้กับเกษตรกรในพื้นที่ด้วยก็เลยอยากให้ส่วนราชการช่วยจัดงานวันแตงโมขึ้นมาค่ะ
1: นี่มีกี่ไร่ครับเนี่ย
2: 30ไร่ครับ
1: เป็นไงฮะผลผลิตปีนี
2: ้ผลผลิตก็120ตันครับ
1: ถือว่าดีไหม
2: ดีครับถือว่าดี
1: คุณภาพเป็นไง
2: คุณภาพโอเคครับใช้ได้เลยเกรด A เยอะครับราคาก็อยู่ที่8บาท9บาทครับ
1: พอใจ
2: พอใจครับ
1: ทั้งหมดมันได้กี่ตันอ่ะ
2: 120ตันคร
1: ับ120ตัน
2: ครับ
1: ถ้าเป็นรายได้อ่ะ
2: ถ้าเป็นรายได้ก็อยู่ที่ประมาณ 7-8 แสนครับ
1: เกือบล้าน
2: เกือบล้านครับ
1: พอใจไหมกับราคา
2: ก็พอใจครับ
0: รอบการเก็บ1รอบได้ 7-8 แสนแล้วก็หลังจากนี้เดี๋ยวจะมีรอบการเก็บต่ออีก1รอบรวมๆแล้ว30ไร่เนี่ยเป็นล้านนะ
3: เยอะนะ
0: เออแล้วช่วงนี้ก็ไม่เป็นผลด้วยเพราะว่าพื้นที่ปลูกแตงโมเป็นดินทรายไงพอฝนตกลงมามันก็ไหลไปหมดมันไม่ได้อุ้มเอาไว้ผลผลิตดีเนื้อฉ่ำหวานกรอบแต่ขออย่างเดียวภาครัฐส่วนราชการจัดงานวันแตงโมให้พี่น้องเกษตรกรเขาหน่อยค่ะ
3: ไปต่อที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับคุณผู้ชมเกษตรกรบ้านห้วยน้ำขาวเขาปรับเกษตรกรแบบเดิมสู่สมาร์ทฟาร์มวางแผนผลิตตามตลาดยกระดับมาตรฐานแล้วก็สร้างรายได้ถึงหลักล้านบาทเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับจากการที่เกษตรกรบนพื้นที่สูงที่จะต้องพึ่งพาฤดูกาลแล้วก็เผชิญกับความผันผวนของราคามาโดยตลอดวันนี้วิถีชีวิตและการผลิตที่บ้านห้วยน้ำขาวตำบลเขกน้อยอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงครับโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงได้เข้ามาขับเคลื่อนผ่านโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาวซึ่งก็มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็การบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำซึ่งการดำเนินงานเริ่มต้นจากการที่เข้าใจบริบทของแต่ละพื้นที่รวมถึงการวางแผนการผลิตร่วมกับชุมชนพร้อมทั้งนำแนวคิดเกษตรอัจฉริยะมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโรงเรือนระบบน้ำการตรวจวัดและก็การจัดเก็บข้อมูลรวมไปถึงการส่งเสริมมาตรฐานการผลิตทั้ง GAP และเกษตรอินทรีย์รวมถึงการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวด้วยเพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพสูงแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโดยความร่วมมือดังกล่าวนี้ครับส่งผลให้ปัจจุบันนี้ชุมชนมีผลผลิตพืชผักรวม 13,688 กิโลกรัมซึ่งก็สร้างรายได้ได้จากการที่ผลิตพืชผัก 4,500,000 บาทผลผลิตทั้งหมดสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ตลาดสำคัญระดับประเทศทั้งตลาดไทยและก็ตลาด4มุมเมืองรวมไปถึงมีการส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์ซึ่งสามารถสร้างรายได้รวมให้แก่เกษตรกรในพื้นที่5ล้านบาททีเดียวครับซึ่งความสำเร็จนี้ก็นอกจากจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจแล้วยังถือว่าเป็นการสร้างสมดุลให้คนในชุมชนและก็ทรัพยากรธรรมชาติให้สามารถเดินหน้าเคียงคู่กันไปได้อย่างยั่งยืนต่อไปครับ
4: ในส่วนของภาคการเกษตรเนี่ยเราก็นำมาในส่วนของการปรับระบบนะครับการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำเอาความรู้จากโครงการหลวงนะครับมาปรับใช้ในพื้นที่นะครับแล้วก็ควบคู่ไปกับงานที่เราได้รับการถ่ายทอดมาจากทางสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงเองโดยการใช้หลักการในส่วนของการตลาดนำนะครับนวัตกรรมเสริมนะครับเพิ่มรายได้แล้วก็ลดรายจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรพืชผักต่างๆที่เรานำเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นพืชผักที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างนี้ครับแล้วก็แต่ว่าเราอาจจะต้องใช้ในส่วนของเทคโนโลยีหรือความรู้หรือว่าในส่วนของสมาร์ทฟาร์มเข้ามาให้กับพี่น้องเกษตรกร
5: ก็จริงๆสมัยก่อนนี่ก็ครอบครัวนะครับพ่อแม่หรือพี่น้องเนี่ยเขาก็ทำไร่แบบก็เรียกว่าเป็นใช้พื้นที่เยอะฮะเขาเป็นลูกฮะก็เรียกว่าทำไร่แบบเลื่อนลอยอ่ะผลผลิตออกมามันก็ได้น้อยบางทีก็ทำครั้งนึงบางทีก็ได้แค่ 5-6,000 หมื่นนึงหรือ 20,000 อะไรเงี้ยแต่ว่าโอ้โหทำที่เป็น20ไร่30ไร่อะไรเงี้ยผมก็ไม่คุ้มฮะแต่ว่าอันนี้เรามาใช้พื้นที่น้อยฮะอันนี้ก็ประมาณแค่2งาน2งานกว่าเนี่ยตอนนี้ผมปลูก

0: แตงกวาญี่ปุ่นก็แล้ว5โลง5โลงก็ตกประมาณ3,600ต้นปีที่แล้วได้แสนกว่าบาทรุ่นหนึ่งได้ของ5โลงนี่ก่อนหน้านั้นก็ได้เยอะหน่อย 200,000 กว่าก็สามารถอยู่ได้ฮะสามารถเป็นเราจะบอกว่าเหมือนเศรษฐกิจพอเพียงก็ได้เพราะเหมือนว่าเราก็ไม่ได้รายได้เยอะๆแต่ว่าก็รายได้เราจุนเจือครอบครัวไปได้ตลอดนะ
1: มาดูความคืบหน้าการจัดงานพืชสวนโลกโคราช2572กันหน่อยค่ะทางด้านคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาปี2572ครั้งที่4/69นะคะก็เป็นการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการแล้วก็หารือแนวทางการจัดสร้างพื้นที่งานมหกรรมพืชสวนโลกค่ะในที่ประชุมมีการพิจารณาแนวทางการจัดงานตามความเห็นชอบและข้อเสนอแนะของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีการลงพื้นที่ไปดูสถานที่จัดงานที่อำเภอคงแล้วก็ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนมอำเภอปากช่องช่วงวันที่14-15สิงหาคมที่ผ่านมานะคะก็จะได้เอาข้อมูลมาประกอบการพิจารณาเรื่องของความเหมาะสมทั้งเรื่องของสถานที่จัดงานการเสนองบประมาณรวมถึงการบริหารจัดการพื้นที่และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ก็จะมุ่งเน้นไปเรื่องของการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะเพื่อยกระดับศักยภาพพื้นที่ในการสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนและเศรษฐกิจภาพรวมด้วยก็ได้มีการมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรเร่งจัดการประชุมเพื่อสรุปผลความคืบหน้าและจะมีการนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปและนำมติของคณะรัฐมนตรีไปรายงานต่อคณะกรรมการสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศและองค์การนิทรรศการนานาชาติก็จะได้เป็นการยืนยันความพร้อมของไทยในฐานะเจ้าภาพอย่างเป็นทางการค่ะการเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกปี72จะสะท้อนถึงศักยภาพของไทยนะคะทางด้านความพร้อมเชิงพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานความงดงามของพืชสวนของไทยและนานาชาติรวมไปถึงความสามารถของพี่น้องเกษตรกรไทยค่ะ
2: หมดเวลาของข่าวเด่นเช้านี้วันนี้แล้วครับพรุ่งนี้พบกันตี 5:30 กับพวกเรา2คนวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ฉันชื่อแจ็คกี้ตอนนี้เป็นคุณครูสอนอนุบาล
1: พอแม่เรียกชื่อว่าน้อยแม่บอกว่าหนูเปิดตาแล้วก็ยิ้มให้แม่ดูค่ะ
2: พี่น้อย so today did we walk out on the reef to the island
3: แจ็คกี้อยากมีเวลาอยู่กับลูกสาวแต่ว่าแจ็คกี้อยากได้แบบชีวิตธรรมชาติให้ลูกสาวเรียนรู้คนอื่นด้วยแล้วก็เป็นที่ที่ไม่อันตรายอันนี้สำคัญมาก
0: ถ้าอยากเป็นแม่ที่ไหนดีในโลกต้องอยู่ประเทศไทย

พหูวัฒนธรรมคือการอยู่ร่วมกันของผู้คนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเชื้อชาติและประเพณีโดยเคารพซึ่งกันและกันและสร้างความเข้มแข็งให้สังคมผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองที่แตกต่างประเทศไทยหนึ่งในประเทศที่ได้รับการโหวตจากนักเดินทางทั่วโลกให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวอันดับต้นๆ